เขาไม่เรียกว่าในกวนหรือในเขาเรียกในคนเป็นคนก็เพื่อทำให้มันเข้ากันเป็นหนึ่งเดียวนะอ่ะเรามาดูที่สไลด์คำว่าคนคำว่าคนเนี่ยประกอบด้วยอักษรสองตัวคือหรือพยัญชนะสองตัวคือคอควายกับนอหนูถ้าพูดสั้นๆก็เอาคอออกก็เหลือแต่ควายเอานอออกก็เหลือแต่หนูเพราะฉะนั้นคำว่าคนก็เลยประกอบด้วยควายกับหนูคอควายในที่นี้พระบิดาเมตตาให้เราจับเอามาเชื่อมโยงกับคำว่าคุณค่าคนประกอบด้วยควายกับหนูควายก็คือคุณค่าส่วนตอนตัวนอหนูนั้นหนาคือน่ารักนี่แสดงว่าพระบิดาทรงสร้างให้มนุษย์ให้คนให้จิตวิญญาณมาเกิดเป็นคนเพื่อคนตัวเองให้เป็นมนุษย์เนี่ยถ้าว่ากันตามสเต็ปต้องพูดแบบนี้แปลว่าไม่มีใครที่เกิดมาเนี่ยจะไม่มีคุณค่าไม่มีใครที่ไม่ที่เกิดมาแล้วจะไม่น่ารักเอาตั้งแต่เอาแวะเอาแวะเอาแวะเป็นเบบี้แบบเบาะพี่น้องครับมีเด็กทารกคนไหนที่พ่อแม่เวลาจับลูกหรือพี่เลี้ยงหรือคุณปู่คุณย่าเวลาจับลูกจับหลานตัวเองขึ้นมาเนี่ยไม่จับลูกหลานตัวเองด้วยความระมัดระวังกลัวมันจะตกหลุดจากมือกลัวมันจะเจ็บกลัวมันจะช้ำมีไหมไม่มีใช่ไหมพี่น้องครับแล้วสิ่งใดล่ะเวลาเราหยิบฉวยเราจับเราลูบเราคลำเนี่ยเราจับฉวยอย่างระมัดระวังเราไม่ซีซัวจับแล้วเราจับเราฉวยอย่างรอบคอบด้วยเวลาเอาเด็กมาอุ้มเราอุ้มไว้แนบอกเลยถ้าห่างอกเดี๋ยวมันตกลงไปแล้วทำไงใช่ไหมสองมือนะอุ้มทั้งสองแขนเลยถ้าไม่จำเป็นจะไม่อุ้มแขนเดียวมือเดียวโดยเฉพาะลูกหลานคนอื่นลูกหลานเราก็พอกันอะใช่ไหมเราจะระวังมากเลยนี่แสดงว่าลูกเราหรือทารกเป็นของมีค่าไหมล่ะครับเป็นของมีค่าใช่ไหมพี่น้องครับนี่คือสัจธรรมมันเป็นสามัญสำนึกในความเป็นสัตว์มนุษย์และสัตว์โลกขนาดลิงเห็นไหมเวลามันมีลูกอ่อนๆนะมันหวงมากนะอุ้มไว้แน่นเลยนะใครอย่าไปแตะอย่าไปยุ่งลูกมันนะมันหวงสัตว์ทุกตัวหวงเพราะอะไรที่หวงเพราะเป็นของมีค่าไม่มีค่าสำหรับพ่อแม่คนอื่นแต่มีค่าสำหรับพ่อแม่ของตัวเองเราวะจริงไหมล่ะครับเพราะฉะนั้นคนมาจากควายซึ่งหมายถึงคุณค่าหนูถามว่าเด็กๆแต่ละคนเนี่ยขนาดพ่อแม่มันหน้าตาขี้เร่ขี้เร่นะแต่เวลามีลูกออกมาเป็นเบบี้เป็นทารกเนี่ยมันน่ารักมากเลยเด็กทุกคนนะคิตตี้คิตตี้ลูกแมวลูกหมาลูกคนเบบี้อะไรพวกนี้น่ารักทุกคนเลยเวลามันจะน่าเกลียดน่าชังก็อีกตอนที่มันเริ่มโตเป็นวัยเด็กโตแล้วก็วัยผู้ใหญ่ความน่าเกลียดความอะไรต่างๆถ้ามีนะมันก็จะโชว์มาให้เห็นแต่ถ้ายังเป็นเด็กทารกต้องมีคนอุ้มพาไปไหนมาไหนต้องมีคนอุ้มต้องมีคนป้อนต้องมีคนเปลี่ยนผ้าอ้อมอะไรพวกนี้แกก็จะขายความมีคุณค่าและความมีน่ารักของตัวแกเพื่ออะไรฮะเพราะเด็กยังพูดไม่ได้ยังช่วยอะไรตัวเองไม่ได้พระบิดาเลยทำให้เด็กทุกคนลูกตัวน้อยๆของสัตว์ทุกตัวให้มันน่ารักแต่แปลกมากนะคนพอเห็นลูกหมูนะกลับบอกว่าน่ากินเอาไปทำหมูย่างลูกหมูย่างลูกหมูหันไอคนนี้มันก็ใจร้ายมากขนาดพระบิดาทำให้ลูกหมูลูกหมาเนี่ยมันน่ารักนะดีนะมันไม่เอาลูกหมาไปฆ่ากินด้วยเพราะมันไม่มองว่าเห็นแล้วน่ากินมันมองว่าลูกหมาน่ารักแต่ทำไมดันทะลึ่งไม่มองลูกหมาด้วยหัวใจดวงเดียวกันด้วยตาสองข้างเหมือนกันทำไมไม่มองว่าลูกหมูมันน่ารักน่าเอ็นดูล่ะครับทำไมเอามาทำเป็นหมูหันน่ะเป็นลูกหมูหันน่ะเห็นไหมน่าสงสารจะตายมันโตขึ้นมามันยังไม่เป็นนางมันยังไม่เป็นนางสาวเลยมันตายแล้วเขาเรียกเอามันตายใช่ไหมเนี่ยอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยใจร้ายใจดำมากนะฮะนะนี่เรากำลังพูดว่าคนทุกคนเกิดมาจึงมีคุณค่าและมีความน่ารักอยู่ในตัวเองตั้งแต่เกิดครับเด็กเนี่ยขายความมีคุณค่าจากสัญชาตญาณของพ่อแม่ที่รู้ว่าเนี่ยกว่ากูจะทำให้มันเกิดออกมาได้นะเป็นลูกแดงๆนอนแบเบาะร้องแอะแอะพูดยังไม่ได้ร้องแอะอย่างเดียวอ่ะจะเอาก็แอะไม่เอาก็แอะอยู่อย่างเงี้ยนะฮะนะก็ทำให้พ่อแม่ใช้สัญชาตญาณมองว่าเด็กคนนี้มีคุณค่าต้องอุ้มต้องทนุถนอมต้องระวังเวลาจับลูกอาบน้ำเช็ดตัวลูบหัวลูบหลังนะก็จะใช้สัมผัสที่อ่อนนุ่มเวลาใช้แชมพูอาบน้ำให้ลูกก็ใช้แชมพูที่สัมผัสแล้วอ่อนนุ่มกับผิวอันละมุนอ่อนโยนต่อผิวของทารกน้อยเนี่ยก็ตกหลุมพรางโฆษณาไปกว่าไปนะเขาโฆษณาก็ไปซื้อไอ้สินค้ายี่ห้อไหนที่ขายเด็กแล้วไม่พูด
เอาใจพ่อแม่ก็จะขายยากหน่อยเพราะฉะนั้นต้องหาคำพูดโดนใจนะฮะทำโฆษณาเนี่ยถึงจะขายได้นะเออนะอ้าวมีใครเถียงบ้างว่าตั้งแต่เด็กทารกไม่ว่าหญิงหรือชายเกิดมาน่ารักทั้งนั้นเกิดมาเนี่ยเป็นสิ่งที่เป็นของหวงของพ่อแม่ทั้งนั้นก็แสดงว่าเป็นของมีค่าใช่ไหมล่ะครับแต่พอโตขึ้นมาเนี่ยหลายคนก็บอกว่าเอ๊ะมาโตขึ้นมาไม่มีใครอุ้มอ่ะแล้วมันยังจะมีคุณค่าอยู่ไหมเดี๋ยวฟังเราครับมาดูสไลด์ต่อไปนี้ครับ คนนี่หมายถึงคนที่โตเป็นผู้ใหญ่โตเต็มวัยแล้วนะครับคำว่าคนเราจะมาดูที่คุณค่าของคนควายตัวควายกับหนูนะควายคือคุณค่าเราจะมาดูว่าคุณค่าของคนเนี่ยมันมีทั้งหมด7อย่างซึ่งเราบอกนะคุณค่าของคนทั้ง7อย่างเนี้ยมันก็คือ7อย่างในความแตกต่างกันของแต่ละคนที่เราพูดถึงเหมือนกับยกตัวอย่างในถ้วยกาแฟเมื่อสักครู่นะมนุษย์เราแต่ละคนเนี่ยจะมี7อย่างที่แตกต่างกันก็มีที่เหมือนกันก็มากแต่ไอ้ที่แตกต่างกันเนี่ยมันมากกว่าไอ้ที่มันเหมือนกันเนี่ยใน7อย่างเนี่ยถ้าเรารักที่จะคนตัวเองให้เป็นมนุษย์เราต้องเรียนรู้ที่จะคนตัวเราเองให้เข้ากันกับคนอื่นๆให้ได้ก่อนเมื่อเราคนตัวเราเองให้เข้ากันกับคนอื่นเป็นหนึ่งเดียวกันเกลียวกลมกันได้แล้วเมื่อนั้นเนี่ยเราจึงค่อยมาช่วยกันนะคนความเป็นมนุษย์ของเราร่วมกันเพื่อจะทำหน้าที่อันเป็นหลักใหญ่ที่จิตวิญญาณของท่านอาสาองค์จิตจักรวาลหรือพระผู้เป็นเจ้ามาเกิดเป็นคนสองมิติหรือมาเกิดเป็นมนุษย์ในภพชาตินี้หรือมาเกิดกันหลายภพชาติแล้วจะต้องทำหน้าที่ตรงนั้นให้ลุล่วงซึ่งคืนนี้ถ้าเรากล่าวไม่ทันเราก็จะเอาไว้เป็นการให้บทเรียนในบทต่อไปแต่ถ้าวันนี้ทันเราก็จะกล่าวเป็นออเดิร์ฟให้ฟังในตอนท้ายนะตอนนี้เอาเป็นว่าให้ทั้งหลายเนี่ยมาคนความมีคุณค่าของตัวท่านเองซึ่งแต่ละคนก็มีอยู่7อย่างทั้งที่เหมือนกันก็มีต่างกันก็มีแต่ต่างกันมากกว่าเหมือนกันเราย้ำท่านต้องเรียนรู้ที่จะคนให้เข้ากันเพราะอะไรไหมถ้าท่านสามารถคนให้เข้ากันได้เนี่ยมันก็จะเกิดประโยชน์เหมือนมันจะเกิดประโยชน์ไม่ใช่ว่ากาแฟกินแต่กาแฟอย่างเดียวแต่ไม่มีครีมเทียมไม่มีน้ำตาลผสมมันไม่อร่อยสู้มีทุกอย่างผสมใช่ไหมเพราะฉะนั้นประโยชน์ของการเป็นคนแต่ละคนเนี่ยเวลามาอยู่ร่วมกันตั้งแต่2คน3คนในครอบครัวหรือเป็นล้านล้านคนในระดับประเทศระดับชาติเนี่ยถ้าทุกคนเรียนรู้จะเอาความแตกต่างเนี่ยนะทั้งความเหมือนซึ่งมันมีน้อยเรียนรู้จะเอาความแตกต่างที่มันมีมากกว่าเนี่ยนะทั้งที่เป็นแตกต่างทั้งด้านดีและด้านด้อยนะเอามาแชร์เอามาใช้ร่วมกันเอามาสร้างความเป็นหนึ่งเดียวกันเนี่ยมันจะเกิดประโยชน์อันยิ่งใหญ่มหาศาลเรามาดูกันพี่น้องครับคุณค่าของมนุษย์อย่างแรกที่ทุกคนมีคืออะไรคือความรอบรู้ทุกคนโตขึ้นมาเนี่ยไม่เรียนรู้ในสถาบันการศึกษาตั้งแต่ภาคบังคับภาคบังคับก็คือทางรัฐบาลบังคับและภาคบังคับก็คือพ่อแม่ผู้ปกครองบังคับนะภาคบังคับในสถาบันการศึกษาก็เรียนรู้มาจากสังคมในการดำเนินชีวิตจริงอยู่ในสังคมการเรียนรู้ของมนุษย์เพราะฉะนั้นความรู้จึงเป็นสิ่งที่อยู่เป็นคุณสมบัติของมนุษย์ทุกคนไม่ว่าจะเป็นความรู้ด้านไหนก็ตามทุกคนต้องมีความรู้รู้มากรู้น้อยรู้คนละอย่างเรียนเรื่องไหนมาก็รู้เรื่องนั้นเรียนเรื่องไหนมามากก็รู้เรื่องนั้นมากเรียนรู้เรื่องไหนน้อยก็รู้น้อยก็เป็นธรรมดาสังเกตไหมในทีมงานถ้าท่านเอาคนที่รู้เท่ากันไปอยู่ในทีมมันมีประโยชน์ไหมรู้เท่ากันรู้เหมือนกันมันไม่มีประโยชน์ถ้าในทีมงานนะ4คน10คนแต่ละคนมีความรู้ที่แตกต่างกันอย่างหลากหลายเวลามาอยู่ร่วมกันเป็นทีมแต่ละคนก็มีคุณค่าสำหรับทีมมากเพราะมีประโยชน์ต่อทีมทั้งนั้นเลยเอาความรู้ที่แต่ละคนมีที่แตกต่างกันเนี่ยมา mix กันมา merge กันหรือมา integrate กันแล้วแต่ท่านจะใช้ว่าอยู่ที่ว่าวิธีการเอามาเนี่ยเอามาใช้แบบไหนเราใช้คำว่า integrate เอามาบูรณาการร่วมกัน10คนมีความรู้ที่แตกต่างกัน10อย่างถ้าเราเอาไอ้ความรู้ทั้ง10อย่างที่ต่างกันเนี่ยนะมาอินทิเกรตก็คือมาหลอมรวมให้เป็นหนึ่งเดียวกันมันก็จะเกิดองค์ความรู้ใหม่ที่ยิ่งใหญ่กว่าเดิมที่ยิ่งใหญ่กว่าองค์ความรู้ที่แต่ละคนทั้ง10คนต่างคนต่างมีแล้วต่างคนต่างเจ๋งอยู่ด้วยซ้ำถ้าเอามาให้เป็นประโยชน์ต่อทีมนั้นก็จะมีองค์ความรู้ที่ยิ่งใหญ่ที่ศักดิ์สิทธิ์ที่มีพลังที่จะนำไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่นำไปสู่ความแตกต่างจากทีมงานอื่นจากองค์กรอื่นอย่างแน่นอนแต่มันมีอยู่ตรงนี้ว่าแต่ละคนเนี่ยที่เรียนมาเก่งต่างกันรู้มากต่างกันเนี่ยมันจะหลงตัวเอง
แล้วก็เบ่งทับคนอื่นหรือเปล่ากูก็เก่งมึงก็เก่งเองก็เก่งเนี่ยแล้วเป็นไงเก่งกับเก่งต่างคนต่างเก่งมารวมกันเจ๊ง เพราะอะไรพี่น้องครับเพราะคนไม่เข้ากันไม่ได้มามีแต่กวนให้เข้ากันนี่คือสิ่งที่สำคัญพื้นฐานมันมีเท่านี้เราเคยเป็นวิทยากรไซโคโชชำระจิตสำนึกของบุคลากรให้กับบริษัทโรงงานหน่วยราชการต่างๆมาเนี่ยหลักสูตรเรื่องทีมเวิร์คเนี่ยถูกเชิญให้ไปทำไซโคโชเป็นกิจกรรมเพื่อชำระจิตสำนึกเยอะที่สุดส่วนใหญ่เราเจอปัญหาเนี่ยคนเก่งเดินอยู่เต็มบริษัทคนเก่งเดินกันอยู่เต็มหน่วยงานเต็มองค์กรไปหมดเลยแต่พอมาดูผลงานปรากฏว่าไม่มีอะไรไม่เอาไหนเลยไม่เหมือนกับที่มีคนเก่งอยู่ร่วมกันมากมายผลงานที่ปรากฏออกมาปรากฏว่าไม่มีอะไรบ่มีไกถามว่าทำไมบ่มีไกอ่ะ1เก่งบวก1เก่งมันน่าจะได้2เก่งใช่ไหมพี่น้องครับไอ้นี่1เก่งบวก1เก่งติดลบ1หรือ0เพราะอะไรครับเพราะมันเข้ากันไม่ได้มันไม่ได้ใช้กฎแห่งการเป็น1เดียวกันของปริญญาโมเดลไงใช่มั้ยยอมรับยอมปรับยอมรักยอมร่วมไอ้4ยอม5ยอมตะเกียงท่านจำได้ใช่มั้ยครับเห็นมั้ยฮะเนี่ยถ้าพอมันยอมไม่เป็นก็เย็นไม่ได้อย่างที่บอกที่ท่านพระพยอมบอกพอเย็นไม่ได้ปั๊บก็ตีตาตากตีกันก็ก่อเวรเกี่ยวกรรมกันชาตินี้ทั้งชาติเกิดมาก็เสียชาติเกิดทำหน้าที่ทางจิตวิญญาณยังไม่ได้แล้วยังไม่พอยังล้มเหลวในการที่จะนำพาจิตวิญญาณของตัวเองหลุดพ้นกลับบ้านเกิดเมืองนอนของตนที่จากมาเกิดเป็นมนุษย์เสียอีกก็แปลว่าเวียนตายเวียนเกิดอยู่เนี้ยนะบางคนก็ขี้เกียจเวียนตายเวียนเกิดก็เลยหนีนะหนีไปลอยอยู่ข้างบนอย่างที่เราเคยพูดถึงไปลอยค้างอยู่บนนั้นนะมันมรรควิถีของจิตจักรวาลคือมาเกิดเป็นมนุษย์เวลาจะหลุดพ้นนิพพานก็ต้องหลุดพ้นนิพพานกลับบ้านได้ในตอนที่เป็นมนุษย์เหมือนอย่างที่พระพุทธองค์ทรงนำทางเอาไว้ความรอบรู้เอามาแชร์กันได้ไหมพี่น้องครับตะกี้เราบอกแล้วนะรู้คนละอย่างเก่งคนละอย่างเอามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันได้หรือเอาความรู้สองอย่างเอาวิชาเคมีมาผสมกับวิชาชีววิทยาเอาวิชาชีววิทยาไปผสมกับวิชาฟิสิกส์เช่นเอาไวรัสตัวเป็นๆนะไม่ใช่ไวรัสที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์นะเอาไวรัสใส่เข้าไปในเครื่องคอมพิวเตอร์สักวันหนึ่งนะครับโลกนี้เมื่อชำระโลกแล้วในยุคพลังงานใหม่จะมีมนุษย์คิดได้เอาตัวไวรัสที่เป็นสิ่งมีชีวิตเนี่ยไวรัสเหมือนโคโรนาไวรัสอย่างเงี้ยที่มีประจุบวกนะที่มีประจุบวกเป็นคุณสมบัติเอาไวรัสเนี่ยใส่เข้าไปในคอมพิวเตอร์เอาใส่เข้าไปในโน้ตบุ๊กแล้วก็บอกมันนะสามารถสั่งการมันให้มันปิดเครื่องชัตดาวน์ก็ได้ให้มัน start power on ก็คือให้มันเปิดก็ได้หรือให้มันทำโปรแกรม powerpoint แทนเราเพราะอาจารย์ขี้เกียจมามีงานเยอะทำไม่ทันก็สั่งการให้ไวรัสเนี่ยสามารถทำให้แทนได้ที่เราพูดนี่คือความจริงนะครับไอไวรัสปัจจุบันเนี่ยมันไปไวรัสที่ไปกัดกินข้อมูลขโมยข้อมูลไปแฮกข้อมูลไปทำลายระบบของคอมให้เสียหายไวรัสทุกวันนี้มันเป็นอิเล็กทรอนิกส์นะแต่ไวรัสที่อาจารย์ปริญญาที่พระบิดาเมตตาให้ทรงเมตตาให้อาจารย์กล่าวเป็นไวรัสที่มีชีวิตพี่น้องครับอนาคตเรากล่าวความจริงไม่ได้กล่าวความเท็จนะอ้าวความรู้อย่างที่สองความเชี่ยวชาญหรือความชำนาญมนุษย์เราเนี่ยมีความชำนาญมาจากสองสิ่งสิ่งหนึ่งได้มาจากพรสวรรค์ก็คืออดีตชาติจิตวิญญาณที่มาเกิดเป็นมนุษย์ในภพชาตินี้ได้ถือเอาความชำนาญพิเศษที่ฝึกฝนตนเองเอาไว้ตอนเป็นมนุษย์ในภพชาติอดีตที่ผ่านมาถือติดตัวมาด้วยในชาตินี้ถามว่าติดตัวเป็นพรสวรรค์มาเพื่ออะไรครับเพื่อมาสานต่องานเก่าในชาติที่แล้วที่ตัวเองทำไว้แล้วยังไม่สำเร็จหรือทำแล้วตายก่อนไม่มีเวลาพอให้ทำต่อเพราะฉะนั้นชาตินี้จึงต้องมาทำต่อเมื่อต้องมาทำต่อก็เลยต้องถือเอาพรสวรรค์เพื่ออะไรเพื่อประหยัดเวลาที่จะมาเรียนรู้เรื่องจะมาฝึกฝนในชาตินี้จะได้มาทำต่อเลยเพราะมีพรสวรรค์เพราะฉะนั้นถ้าท่านมาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยท่านผู้ชมท่านก็ต้องพยายามค้นหาให้ได้ว่าท่านมีพรสวรรค์อะไรนะไม่ใช่พรสวรรค์มีอย่างเดียวคือ Dexเป็นนักแดกกูมีพรสวรรค์ไอ้นี่ไม่ใช่แน่นอนครับจิตวิญญาณไม่ได้ให้ท่านมาเกิดไม่ได้ให้มาเกิดพระบิดาไม่ให้จิตวิญญาณมาเกิดเป็นมนุษย์เพื่อมีหน้าที่แดกไม่ใช่ท่านต้องมีภารกิจทางจิตวิญญาณที่ต้องทำกับพรสวรรค์ที่ท่านถือติดตัวมานั่นนะครับคนอื่นตอบท่านไม่ได้
ท่านต้องหาคำตอบให้ตัวท่านเองว่าพรสวรรค์ของท่านนี่คืออะไรเมื่อค้นพบแล้วท่านก็ต้องถามว่าไอ้พรสวรรค์เนี้ยสามารถเอามาใช้ทำอะไรได้บ้างถ้าท่านทำในสิ่งที่สานต่อจากภพชาติที่แล้วความก้าวหน้าทางโลกและความก้าวหน้าทางจิตวิญญาณของพี่ๆน้องๆมันจะไปได้เร็วมากเลยครับมันจะไม่ก้าวหน้าถอยหลังเหมือนเดินขึ้นลงบันไดครับพอมาชาตินี้ก็เริ่มต้นใหม่เพราะไม่รู้ว่าชาติที่แล้วทำอะไรไว้ชาตินี้ตัวเองมีหน้าที่ต้องมาสานต่อไม่ได้สนใจก็มานั่งเรียนรู้ใหม่ทำใหม่ก็เสียเวลาเสียชาติเกิดไปอีกครับนี่คือความจริงที่เราจะเล่าให้ท่านฟังเนี่ยความเชี่ยวชาญได้มาจากการฝึกฝนกับความเชี่ยวชาญได้มาจากฝึกฝนในอดีตชาติท่านสามารถสร้างได้ไม่มีพรสวรรค์ก็ต้องมีพรแสวงพรแสวงก็คือเรียนรู้เอานะเรียนรู้เอาแล้วฝึกฝนเอานะพี่น้องครับเหมือนอย่างที่เราให้ท่านมีพรแสวงท่านไม่มีพรสวรรค์ในการใช้สมองใช้ปัญญาไม่เป็นไรมาฟังโอวาทพระบิดาแล้วเราจะติดอาวุธทางปัญญาให้ท่านฟังครั้งหนึ่งนะทุกเสาก็ฉลาดขึ้นทุกเสาแล้วก็เป็นไงฮะท่านก็สามารถมีความชำนาญในการใช้สมองเพื่อให้ใช้ความเฉลียวฉลาดที่ท่านมีอยู่กับตัวด้วยตัวของท่านเองให้สมกับที่พระพุทธองค์ทรงตรัสไว้ว่าอัตตาหิอัตโนนาโถแปลว่าตนเป็นที่พึ่งแห่งตนพึ่งอะไรพี่น้องครับพึ่ง1สมองกับ2มือ2เท้าพึ่งอายตนะของตัวเองได้ต้องเรียนรู้ที่จะใช้มันใช้ปากให้เป็นไม่ใช่ไปอยู่ในปากคนเดียวแล้วหุบปากไปพูดใครแล้วจะพูดเป็นมั้ยครับใช่ไหมแล้วจมูกก็ไม่เคยชินที่จะดมกลิ่นกลิ่นนี่คือกลิ่นอะไรกลิ่นดอกไม้นะกลิ่นขี้หมากลิ่นขี้หมูอะไรเงี้ยนะเราต้องเรียนรู้ที่จะใช้หูก็เหมือนกันต้องเรียนรู้ที่จะใช้ในการรับฟังนะมันเป็นอย่างนั้นเราต้องเรียนรู้ทั้งหมดนะครับให้ชำนาญในการใช้อายตนะให้ชำนาญในการใช้อวัยวะไม่ใช่มีอวัยวะดีๆอายตนะดีๆแล้วไปทำให้มันพิการแล้วบอกว่าเนี่ยนะเป็นวิธีที่ฉลาดที่สุดแล้วในการเป็นมนุษย์ต้องทำให้หูตาพิการโถคนพิการคนป่วยนะพี่น้องครับแค่ฟังแล้วก็รู้แล้วว่ามันไม่สมบูรณ์มันไม่สมดุลใช่ไหมครับนะเอาถ้าคนนี้ในทีมงานของท่านหรือลูกพ่อแม่ลูกในครอบครัวมีพรสวรรค์ที่แตกต่างกันครอบครัวนั้นโอ้โหมีความฮฤหรรษ์บันเทิงมากเลยเพราะว่าสามารถแลกเปลี่ยนพรสวรรค์ที่แต่ละคนมีนะเอามาแชร์เอามาใช้ร่วมกันเพื่อให้เกิดประโยชน์สุขในครอบครัวได้ถ้าไปในทีมงานก็เอามาใช้เอาพรสวรรค์นะมาใช้มาแชร์ให้เกิดประโยชน์ที่ยิ่งยิ่งขึ้นไปในทีมงานหรือในองค์กรของท่านได้ถ้าอยู่ในประเทศชาติท่านอาสามาเป็นผู้บริหารประเทศชาติและท่านมีพรสวรรค์มีความเชี่ยวชาญนะในเรื่องที่เป็นภารกิจงานทางราชการหรือทางรัฐที่ท่านนะได้รับมอบหมายให้ทำถ้าท่านเป็นผู้ที่มีพรสวรรค์ถ้าไม่มีพรสวรรค์ก็มีพรแสวงถ้ามีครบแล้วเอามาทำงานเป็นทีมเอามาแชร์เอามาใช้ร่วมกันประเทศชาติก็จะได้ประโยชน์ไม่มีใครเก่งคนเดียวไปทุกเรื่องใช่ไหมก็ต้องแบ่งๆกันเก่งเองเก่งเรื่องนั้นฉันเก่งเรื่องนี้เธอเก่งเรื่องนู้นเอามาแชร์ความเก่งกันเอามาแชร์ความชำนาญพรสวรรค์กันก็ได้ประโยชน์นะครับนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ต้องเอามาคนกันเนี่ยก็คือต้องเอาคุณค่ามาคนให้เข้ากันต้องคนให้เป็นใช่ไหมก็ใช้กติกาอะไรกติกาการยอมตะกี้ใช่ไหมยอมรับยอมรักยอมปรับยอมร่วมถูกไหมคำว่ายอมปรับแล้วก็ยอมเปลี่ยนแล้วก็ยอมร่วมคราวนี้ที่ผ่านมาฉันเป็นคนนำคราวนี้มันต้องใช้วิชาที่เธอชำนาญนะเป็นแกนนำเพราะฉะนั้นเธอเป็นแกนนำฉันจะเป็นผู้ตามนี่เขาเรียกว่ายอมปรับยอมเปลี่ยนไม่ใช่จะเป็นผู้นำเสียท่าเดียวกูจะไม่ยอมตามกูจะเป็นนำตลอดนำแบบโง่ๆกูก็จะนำขณะที่คนอื่นเขาฉลาดกว่าให้เขานำก็ไม่ยอมเนี่ยถ้าเป็นอย่างเงี้ยสังคมก็จะหาประโยชน์จากสมาชิกของสังคมนั้นไม่ได้ครอบครัวก็จะหาประโยชน์จากสมาชิกพ่อแม่ลูกคนใดคนหนึ่งในครอบครัวก็หาประโยชน์ไม่ได้ก็ถือว่าร้ายค่ามีความแตกต่างกันมาก็มาหาเรื่องทะเลาะกันมีความแตกต่างเพื่อเอามาสร้างความแตกแยกนี่คือคนที่ไม่ฉลาดคนที่ไม่เข้าถึงธรรมะคนที่ปรารถนาการหลุดพ้นจะต้องหลุดพ้นไปจากไอ้สิ่งที่เคยชินจำเจซ้ำซากผิดบาปกันแบบนี้ให้ได้ต่อมาคือความฉลาดความฉลาดเนี่ยของมนุษย์เราเนี่ยก็จะแบ่งออกเป็นหลายอย่างนะ 1. ความฉลาดทางสมองเราใช้สมองซีกซ้ายนำซีกขวาแล้วเราใช้ได้ดีกว่าฉลาดกว่าเพื่อนมนุษย์คนอื่นหรือเปล่าเราใช้สมองซีกขวานำซีกซ้ายเรียกว่าปัญญาญาณเป็นสติปัญญาของจิตวิญญาณของเราเราใช้ได้หลายมิติได้ลึกซึ้งกว่าคนอื่นได้อย่างเชี่ยวชาญหรือเปล่าถ้ายังมันต้องฝึกอย่างที่เราสื่อกับองค์จิตจักรวาลหรือพระผู้เป็นเจ้าเราใช้ vertical telepathy ใช้สมองส่วนกลางนะใช้อนุตตรธรรมญาณเรียกว่าอนุตตรธรรมญาณซึ่งเสาร์ที่แล้วเราเปิดเผยความจริงให้ท่านฟังถ้าเป็นสมัยของพระพุทธองค์พระองค์จะใช้คำว่าสัมมาสัมโพธิญาณแต่ถ้าเป็นจิตจักรวาลเราใช้คำว่าอนุตตรธรรมญาณ
สำหรับคารวาสใช้แต่ท่านทั้งหลายคงจะใช้ปัญญานี้ไม่ได้เพราะว่าเราต้องถือติดตัวมากับจิตวิญญาณมาเกิดเป็นมนุษย์เพราะเรามีหน้าที่ต้องใช้ปัญญาส่วนนี้ครับในการสื่อกับองค์จิตจักรวาลพระผู้เป็นเจ้าพระบิดาแห่งจิตวิญญาณของท่านทั้งหลายเพื่อที่พระองค์จะได้ทรงสนทนาหรือให้พระโอวาทกับลูกๆทั้งหลายคือท่านทั้งหลายที่ชมอยู่ในขณะนี้นะความฉลาดทางปัญญาต้องฝึกครับก็เหมือนอย่างที่เรากำลังติดอาวุธทางปัญญาให้ท่านฟังไปและคิดตามเราไปด้วยวิธีการที่ท่านคิดตามเรานี่แหละคือการติดอาวุธทางปัญญาให้กับท่านซึ่งท่านก็ติดอาวุธทางปัญญาให้กับตัวท่านเองถ้าจะต้องการคอร์สหลักสูตรในการพัฒนาความฉลาดในการใช้สมองซีกซ้ายหรือขวาด้วยกระบวนการไซโคโชก็ต้องมาที่ภูกระต่ายเมื่อเราสร้างหลักสูตรขึ้นมาเพราะคนไม่ฉลาดนิพพานหรือหลุดพ้นไม่ได้คนที่ไม่ฉลาดจะพ้นปัญหาหรือข้ามผ่านปัญหาหรือจะแก้ไขปัญหาไม่ได้หรอกเพราะทุกอย่างต้องใช้ปัญญาทั้งนั้นปัญญามาจากไหนอ่ะหนึ่งความฉลาดทางสมองความฉลาดทางสมองนะความฉลาดทางปัญญาภาษาอังกฤษใช้คำว่า intelligence นะครับอย่างที่สองก็คือความฉลาดทางอารมณ์เห็นไหมท่านจะฉลาดทางปัญญาหรือฉลาดทางสมองไม่ได้นะถ้าท่านยังไม่ฉลาดทางอารมณ์ท่านต้องเป็นคนฉลาดทางอารมณ์ก่อนเพราะอารมณ์เป็นเรื่องของจิตจิตเป็นนายอะไรเป็นบ่าวครับพี่น้องครับจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวถูกต้องไหมครับจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวเพราะฉะนั้นตะกี้เราเอาสมองมาก่อนเพราะอะไรเพราะท่านจะได้ตั้งหลักได้เพราะบางคนบอกว่าถ้าจะฉลาดมันต้องสมองปัญญาดีสมองดีคิดเก่งปฏิภาณไหวพริบเฉียบคมนะจริงๆแล้วท่านจะต้องให้ความสำคัญกับจิตพระพุทธองค์สอนแล้วจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวจิตจะเป็นเครื่องมือที่จะใช้ในการสร้างแรงสั่นสะเทือนให้กับเซลล์ประสาทของสมองเมื่อเซลล์ประสาทของสมองมันมีการสั่นสะเทือนเรียกว่าไวเบรตหรือมีไวเบรชั่นมันก็จะแผ่เปล่งประกายของสนามแม่เหล็กออกมาเป็นคลื่นไฟฟ้าแม่เหล็กไอ้คลื่นไฟฟ้าแม่เหล็กที่เปล่งประกายออกมาจากการสั่นสะเทือนของเซลล์ประสาทสมองเนี่ยมันก็คืออินเทลลิเจนซ์ก็คือความเฉลียวฉลาดสมองซีกซ้ายสั่นก็เป็นความฉลาดของสมองซีกซ้ายสมองซีกขวาสั่นสะเทือนด้วยเพราะจิตเป็นคนทำให้มันสั่นสะเทือนก็เป็นปัญญาญาณก็เป็นความฉลาดของสมองซีกขวาของเราในส่วนกลางสั่นสะเทือนทั้งระบบก็เลยเรียกว่าอนุตตรธรรมญาณมันก็ว่าไปตามความเป็นจริงที่เรากล่าวเนี่ยเพราะฉะนั้นความฉลาดทางอารมณ์เป็นสิ่งสำคัญที่จะมีผลต่อความฉลาดทางปัญญาของสมองไม่ว่าสมองซีกไหนก็ตามความฉลาดทางอารมณ์หมายถึงอะไรความฉลาดทางอารมณ์ไม่ได้หมายความว่าอย่างที่หลายคนกำลังคิดนะเราขอตู่หน่อยขี้ตู่หน่อยนะความฉลาดทางอารมณ์ไม่ได้หมายความว่าเป็นคนที่โกรธไม่เป็นคนที่มีความฉลาดทางอารมณ์มิได้หมายความว่าท่านจะต้องโกรธไม่เป็นไม่ใช่แต่ความหมายของจิตจักรวาลก็คือท่านเป็นมนุษย์ท่านเป็นคนที่กำลังคนตัวให้เป็นมนุษย์เป็นไปไม่ได้หรอกถ้ายังไม่ชำระจิตให้ใสชำระใจให้สวยจนสำเร็จผลน่ะท่านจะไม่โกรธจิตใจจะไม่ขุ่นมัวสภาวะจิตจะไม่เสียสมดุลไปในทางต่ำ impossible เป็นไปไม่ได้แต่ในเบื้องต้นจะมีแววว่าจะหลุดพ้นในชาตินี้ได้นะด่านแรกเลยท่านต้องทำให้ได้ก็คือคนที่มีความฉลาดทางอารมณ์หมายถึงผู้ที่สามารถแสดงออกทางอารมณ์ได้อย่างเหมาะสมในขณะที่มีอารมณ์ไม่สมดุลโปรดฟังอีกครั้งผู้ที่ฉลาดทางอารมณ์หมายถึงคนที่สามารถแสดงออกไม่ว่าจะเป็นกายกรรมหรือวจีกรรมนะแสดงออกหรือกระทำสิ่งใดก็ตามได้อย่างเหมาะสมแสดงพฤติกรรมที่เหมาะสมออกมาได้ทั้งที่จิตใจของตัวเองขาดความสมดุลอยู่ในขณะนั้นความสามารถตรงนี้เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นผู้ฉลาดทางอารมณ์เขาเรียกว่าเป็นผู้ที่นะมีความฉลาดในการบริหารจิตของตัวเองนึกออกไหมครับถ้าฉลาดทางปัญญาเขาเรียกว่า IQถ้าฉลาดทางอารมณ์เดาได้เลยใช่ไหมเขาเรียก EQ เราไม่ได้พูดหยาบนะ E เนี่ยไม่ได้พูดหยาบนะ E EQ มาจากคำว่า emotional emotion หรือ emotional quotient แปลว่ามีความฉลาดทางอารมณ์แปลภาษาต่างประเทศให้ฟังด้วยเนี่ย ความฉลาด2 อย่างแล้วนะฉลาดทางปัญญาเรียกว่า IQ คือเป็นคนคิดได้
ม่ใช่คิดเร็วแล้วเรียกว่า IQ สูงนะคนที่มี IQ สูงคือคิดอย่างมีมิติคิดได้อย่างละเอียดอย่างละออคิดรอบด้านคิดรอบครอบ

ก็จะแสดงคำพูดที่ไม่มีน้ำเป็นแบบมะนาวไม่มีน้ำกันนางขอเพราะอะไรเพราะอารมณ์ขุ่นมัวจิตใจยังไม่สมดุลแต่คนที่ฉลาดทางอารมณ์เนี่ยไม่มีใครมองออกเลยว่าเขาคนนั้นกำลังไม่สมดุลกำลังหงุดหงิดกำลังอารมณ์ไม่ดีเขาจะสามารถยิ้มแย้มแจ่มใสแสดงออกได้อย่างปกติแสดงว่าคนคนนี้เป็นคนที่มี EQ สูงประการที่3ความฉลาดที่สามารถเอามาแชร์เอามาใช้ร่วมกันได้ในทีมงานในสังคมในครอบครัวหรือในประเทศชาติของท่านก็คือประเทศไทยนี่แหละก็คือความฉลาดทางสังคมโดยเฉพาะคนไทยถ้ามองในแง่ประเทศชาติแต่ละคนต้องพกเอาความฉลาดทางสังคมเอามาใช้ร่วมกันฉลาดทางนี้ฉลาดทางนั้นฉลาดทางสังคมก็คือบางคนฉลาดในการที่จะให้บางคนก็ฉลาดที่จะเอาเห็นไหมฮะคนที่ฉลาดให้อยู่ร่วมกันกับคนที่ฉลาดเอามันปรับตัวมันเข้ากันได้มันทะเลาะกันไหมมันจะไม่ทะเลาะกันมันจะไม่ตีตาตาตีอีอีอีกันอ่ะประเทศชาติบ้านเมืองก็มันจะไม่วุ่นวายใช่ไหมครับใช้ความฉลาดฉลาดทางสังคมคนที่ฉลาดทางสังคมในยะของจิตจักรวาลตามมรรควิถีจิตจักรวาลเพื่อการหลุดพ้นในชาตินี้หมายความว่าอะไรครับหมายความว่าคนที่มีความฉลาดทางสังคมคือคนที่สามารถใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันกับใครก็ได้นี่แปลว่าในครอบครัวใช่ไหมไม่จำเป็นต้องเลือกผัวเลือกเมียกันให้มากเรื่องพอเลือกมาแล้วรู้ว่าเลือกผิดก็เลิกคิดไม่ต้องเลือกไม่ต้องบอกว่าไม่ต้องเลือกแล้วต้องอยู่ร่วมกันเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกันอย่างลงตัวอย่างผาสุกอย่างสันติสุขให้ได้คนที่มีความฉลาดทางสังคมเพราะบางทีเราไม่รู้มาก่อนหรอกว่าไอ้คนนี้มันจะเป็นอีเวนนั่นไอ้คนนี้จะเป็นไอ้เวนนี่ของเราหรือเปล่าเมื่อคบแล้วใกล้ชิดแล้วถึงจะรู้ว่าอ๋อมันมีบางสิ่งที่เราไม่ชอบมันมีบางสิ่งที่เราพึงประสงค์ไม่พึงประสงค์เมื่อเลือกที่จะคบกันแล้วใช้ชีวิตร่วมกันแล้วไม่ต้องคิดอีกว่ากูไม่น่าจะเลือกมึงเลยหรือกูเปลี่ยนใจใหม่ได้ไหมมันเลยเวลาไปแล้วครับมันท่านถ้าเป็นคนฉลาดทางสังคมท่านก็ต้องมีความสามารถในการที่จะทำอะไรครับในการที่จะเรียนรู้เพื่อจะอยู่ร่วมกันอย่างลงตัวอย่างสงบอย่างสันติสุขอย่างสมดุลได้นั่นเองถึงแม้จะมีความแตกต่างท่านนึกออกไหมฮะคนที่มีความฉลาดทางสังคมหรือถ้าอยู่ในที่ทำงานท่านก็จะสามารถทำงานร่วมกันกับเพื่อนร่วมงานคนไหนก็ได้ผู้หญิงก็ได้ผู้ชายก็ได้นะหรือประเภททำงานกับเพศทางเลือกก็ได้นิสัยยังไงก็ได้สันดานยังไงก็ได้ท่านสามารถทำงานร่วมกันกับคนเหล่านี้ได้ทั้งหมดนี่แสดงว่าท่านเป็นคนฉลาดทางสังคมสักวันหนึ่งจิตจักรวาลก็จะมาสอนให้ท่านฟังว่าท่านจะฉลาดทางสังคมแบบนี้ฉลาดทางปัญญาฉลาดทางอารมณ์เนี่ยจะฉลาดได้อย่างไรจิตจักรวาลสามารถอธิบายความให้ท่านได้ฟังและแนะนำชี้ทางให้ท่านปฏิบัติได้เพราะเราต้องการจะให้ท่านหลุดพ้นออกไปจากการเป็นมนุษย์ในภพชาตินี้ให้ได้รอไม่ได้แล้วมันไม่มีเวลาสำหรับท่านแล้วเราจะมาเฉลยให้หมดเพราะฉะนั้นวันนี้ฟังไปก่อนว่าฉลาดทางสังคมหมายถึงคนที่สามารถใช้ชีวิตร่วมกันกับใครได้กับใครก็ได้คนที่ฉลาดทางสังคมก็คือคนที่สามารถทำงานร่วมกันกับใครก็ได้2 อย่างนะครับ2 อย่างเพราะฉะนั้นความฉลาดที่ท่านจะต้องแชร์ท่านต้องเอามาใช้กันในครอบครัวก็คือเรื่องนี้เอามาใช้ในบ้านเมืองในประเทศชาติบ้านเมืองท่านก็ต้องเอามาใช้แชร์ร่วมกันครับอย่าใช้แต่ความฉลาดแล้วไปสร้างเรื่องชั่วๆหรือไปฉลาดแต่เรื่องโง่ๆไอ้ฉลาดในเรื่องดีๆที่สามารถสร้างความเป็นหนึ่งเดียวกันในสังคมทำให้โลกนี้เป็นหนึ่งเดียวไม่ได้แบ่งแยกสังคมเป็นหนึ่งเดียวไม่ได้ถูกแบ่งแยกแล้วก็จะมีแต่ประโยชน์สุขและมีแต่สันติสุขเนี่ยเราต้องทำสิ่งนี้ให้เกิดขึ้นให้ได้ทำให้มันแตกแยกกันไม่ยากพี่น้องครับใช่ไหมแต่ทำให้เป็นหนึ่งเดียวกันนี่ยากกว่าเยอะถามว่าเราทำเรื่องยากสำเร็จมันน่าภาคภูมิใจกว่าทำเรื่องง่ายๆและสำเร็จและเป็นเรื่องเลวๆเรื่องไม่ดีใช่ไหมมันมีความน่าภาคภูมิใจมากกว่าหลายเท่านะพี่น้องครับเอ้าเรามาดูตัวที่4ความเชื่อมั่นในตัวเองมนุษย์เราแต่ละคนเนี่ยนะอยู่ในครอบครัวเนี่ยถ้าพ่อแม่นะพ่อมีความเชื่อมั่นในตัวเองแม่ก็สามารถพึ่งความเชื่อมั่นของพ่อได้ก็คือสามีภรรยานะถ้าลูกขาดความเชื่อมั่นในตัวเองลูกก็สามารถพึ่งความเชื่อมั่นของพ่อแม่ได้พ่อแม่เชื่อมั่นว่าลูกทำได้ลูกไม่มั่นใจว่าตัวเองทำได้แต่เพราะพ่อแม่เชียร์อัพปลุกเร้าว่าลูกเชื่อตัวเองเลยลูกว่าลูกทำได้แน่ๆลูกก็เลยเชื่อตามพ่อแม่ก็ทำได้จริงๆอย่างนี้เป็นต้นอย่างนี้ก็แชร์ความเชื่อมั่นร่วมกันเวลาท่านมีคนข้างบ้านหรือเพื่อนร่วมงานหรือใครก็ตามเขากำลังเสียใจเขากำลังขาดกำลังใจเพราะอะไรสักอย่างหนึ่งท่านก็สามารถที่จะให้กำลังใจคนคนนั้นได้

0: ร่วมงานคนนั้นได้คนข้างบ้านท่านคนนั้นได้ใช่ไหมท่านให้กำลังใจเขาได้ให้กำลังใจเขาเพื่ออะไรเพื่อสร้างความเชื่อมั่นในตัวของเขาเองว่าเสียแค่นี้ผิดไปแค่นี้หายไปแค่นี้อย่าไม่ต้องตีโพยตีพายไม่ต้องถึงขั้นจะเป็นจะตายรอกนะไม่ตายเดี๋ยวหาใหม่ได้หรือไม่ตายเดี๋ยวมันก็กลับมาอะไรแบบนี้เป็นต้นนี่คือสร้างความเชื่อมั่นเป็นการใช้ความเชื่อมั่นให้ความเชื่อมั่นแบ่งปันความเชื่อมั่นสร้างให้กับตัวเองและแบ่งปันให้กับคนอื่นได้ด้วยเห็นไหมถ้าอยู่ในสังคมเนี่ยถ้าท่านเป็นคนรู้จักให้กำลังใจคนอื่นพอคนอื่นเขามีกำลังใจขึ้นมาใจชื้นขึ้นมาเขามองเห็นคุณค่าของท่านไหมล่ะแต่ว่าท่านมีคุณค่าเนี่ยทำให้เขามีความเชื่อมั่นในตัวเองขึ้นมาได้จากการเสียโวยเสียโวยนะกลัวผิดพลาดกลัวล้มเหลวอะไรพวกนั้นทำให้เขามีความฮึกเหิมเพราะเขามีความเชื่อมั่นในตัวเองเพราะใครช่วยเหลือเขาก็คือท่านเนี่ยเห็นไหมท่านก็คือคนที่มีคุณค่าและที่สำคัญคือท่านก็เป็นคนที่น่ารักกับเขาด้วยเรื่องน่ารักเนี่ยเดี๋ยวจะไว้สไลด์แผ่นต่อไปจะมาเชียร์อัพให้ฟังเอาคุณค่าก่อนนะมีความเชื่อมั่นในตัวเองแต่ถ้าท่านไม่มีความเชื่อมั่นในตัวเองเกิดมาชาตินี้ไม่เชื่อมั่นในตัวเองเลยเราก็จะแนะท่านก็ได้ยังไม่สายท่านลองหัดทำอะไรให้สำเร็จด้วยตัวเองบ้างสิอย่าพึ่งคนอื่นมีปัญหาคิดไม่ออกก็เป็นมนุษย์เจ้าปัญหาพาปัญหาไปเที่ยวถามคนนู้นคนนี้ถามผู้รู้คนนู้นคนนี้ไม่เคยคิดเองเลยใช่ไหมไม่เคยคิดเองได้เลยและเวลาจะทำอะไรมองว่ายากไปหมดก็ชอบไปวานให้คนอื่นช่วยทำแทนบ้างแล้วก็ไปทำร่วมกับคนอื่นบ้างถ้าท่านเป็นคนอย่างนี้ท่านจะมีความเชื่อมั่นในตัวเองได้ยังไงครับพี่น้องครับเพราะท่านไม่เคยทำอะไรสำเร็จเป็นกู๊ดวิลให้กับตนเองให้กำลังใจกับตัวเองว่าฉันก็แน่เหมือนกันฉันก็ทำได้เหมือนกันฉันทำได้เหมือนกันความเชื่อมั่นในตัวเองตรงนี้ไม่มีมันวิธีง่ายๆอย่าไปเลือกทำสิ่งยากๆนะอาจารย์ปริญญาเตือนนะไปเลือกทำสิ่งง่ายๆก่อนเช่นที่ผ่านมาเนี่ยไม่เคยอาบน้ำเองเวลาจะอาบน้ำต้องขับรถออกนอกบ้านไปเลยแวะข้างทางนะที่เขามีอ่างนะไปแวะไปอาบน้ำลองเชื่อมั่นในตัวเองสิกลับมาบ้านก็อาบน้ำเองเป็นอาบน้ำเองได้ลองฝึกตรงนี้ก่อนดิแล้วเราก็จะเชื่อมั่นได้ว่าอ๋อกูก็ทาแป้งสะดือเองเป็นใช่ไหมเอาน้ำหอมใส่ตัวเองก็เป็นใช่ไหมล่ะพี่น้องครับอันนี้เรายกตัวอย่างขำๆเนาะเห็นมันดึกแล้วกลัวจะง่วงนอนนะใช่ไหมเออแต่หันไปมองน้องบุญธรรมไม่ง่วงเพราะแกใช้วิธียืนคุมเครื่องเสียงนะไม่ใช่คุมเรานะแกเลยไม่ง่วงไงมีงานทำน่ะไม่ต้องง่วงมันท่านก็เหมือนกันนั่งฟังอยู่นมองหน้าอาจารย์สิแล้วลองดูสิอาจารย์พูดอะไรอาจารย์สอนให้คิดอะไรคิดตามไปเรื่อยๆท่านมีงานทำไม่มีวันหลับหรอกเห็นไหมเราคุยเรายังลืมตามองท่านเลยนะบางทีมองกล้องบ้างมองจอบ้างนะฮะทั้งจอกับกล้องมันอยู่ใกล้ๆกันนะครับนะให้เอาเป็นว่าเรามองท่านนะใจเราอยู่กับท่านผู้ชมผู้ฟังเนี่ยนะอ่ะนั่นก็คือความเชื่อมั่นในตัวเองหัดทำจากสิ่งเล็กๆพอท่านทำสำเร็จแล้วท่านก็เชื่อมั่นใจโอ้กูโอ้ยเรื่องนั้นกูทำได้เลยทำไมเรื่องใหม่ในชีวิตเรื่องเนี้ยทำไมกูจะทำไม่ได้และไอ้กูทำได้มั่นใจในสิ่งที่ยากขึ้นเห็นไหมเวลาเรานกน้อยต้องทำรังแต่พอตัวใช่ไหมมอดปลวกเนี่ยมอดมดหรือปลวกเนี่ยเวลามันสร้างรังมันสร้างรังจากขุยผงเล็กๆน้อยๆเราจะมองไม่เห็นเลยนะพอเราเผลอแป๊บเดียวมันก็เป็นรังปลวกก็โตขึ้นรังมดก็ใหญ่ขึ้นมันสร้างจากเล็กๆน้อยๆขึ้นมามันความเชื่อมั่นในตัวท่านเองมันจะสูงสุดได้ก็ต้องค่อยๆปลูกค่อยๆสร้างความเชื่อมั่นในตัวเองนะไม่งั้นท่านก็ต้องอาศัยกำลังใจจากคนข้างๆไงถ้าคนข้างๆมันแรงน้ำใจไม่ให้กำลังใจท่านแล้วเผลอๆบางทีมันหลอกท่านทำให้ท่านเสียกำลังใจซะอีกต่างหากบั่นทอนกำลังใจอีกอ่ะใช่ไหมเพราะท่านพึ่งกำลังใจของตัวเองไม่ได้มันก็เสียหายเสียคนไปใช่ไหมมันอัตตาหิอัตโนนาโถเนี่ยดีที่สุดละนะพึ่งตัวเองนี่แหละนะหัดทำสิ่งเล็กๆน้อยๆด้วยตัวเองบ้างนะที่เคยให้พ่อแม่ช่วยลูกก็ลองทำเองบ้างแล้วก็ให้พ่อแม่เป็นที่ปรึกษาบอกพ่อแม่ไม่ต้องช่วยเหมือนตอนเด็กๆนะพ่อแม่จูงอ่ะเพราะเรายังเดินขาขวิดอยู่เลยพ่อจูงซ้ายแม่จูงขวาเดินไปเดินมาถึงวันหนึ่งเราสะบัดมือพ่อกับแม่พ่อกับแม่จูงเพลินนึกว่าลูกต้องให้กูจูงจนโตเป็นหนุ่มเป็นสาวไม่ลูกเริ่มโตเป็นเด็กโตแล้วเขาจะสะบัดมือพ่อแม่หนูขอเดินเองเดินไป2ทีก้นจำเบ้าป้าบนี่นะฮะแล้วก็ลุกขึ้นมาค่อยๆเดินใหม่จนทั้งเดินเองได้เห็นมั้ยก็มีความเชื่อมั่นในตัวเองว่าฉันลุกขึ้นยืนแล้วก็เดินต่อได้ด้วยตัวเองเด็กที่มันเดินได้เนี่ยเป็นเพราะมันเชื่อมั่นว่ามันไม่ก้นจำเบ้าอีกแล้วมันก็เลยเดินได้เนี่ยมันไม่ต้องเกาะราวไม่ต้องเกาะกรงไม่ต้องเกาะประตูไม่ต้องเกาะกำแพงนะไม่ต้องเกาะพี่เลี้ยงมันก็เดินได้ตั้งไข่ได้เดินได้ด้วยตัวเองพอมีความเชื่อมั่นแล้วก็สามารถจะเดินได้ยืนได้จนโตจนเป็นวัยผู้ใหญ่แบบเนี้ยนะครับนะโอเคไหมอ้าวความเชื่อมั่นเอาแค่พอเบาๆนะต่อมาอย่างที่5สิ่งที่ต้องแชร์ต้องใช้ออตะกี้นี้ในความเชื่อมั่นเนี่ยนะฮะถ้าในทีมงานในบริษัทของท่าน คนทุกคนในทีมงานไม่มีใครเชื่อมั่นในตัวเองเลยว่าจะทำงานใหญ่ที่งานยากหรือแก้ปัญหาตรงนี้ได้ทีมนั้นเจ๊งไหมครับพี่น้องครับปัญหาก็คาตรงนั้นปัญหาก็แช่อยู่ตรงนั้นเลยเมื่อมันแช่จะรอให้ใครมาแก้ละครับนะและยิ่งถ้าเป็นลีดเดอร์หรือหัวหน้าทีมซูเปอร์เรียนะหัวหน้าทีมเนี่ยนะก็เป็นคนไม่เชื่อมั่นในตัวเองว่าจะแก้ปัญหานั้นได้ทีนี้สวยเลยพี่น้องครับเราไม่อยากพูดคำที่เป็นเสนียดสวยเอามารวมกันแล้วอ่านว่าอะไรท่านคิดดูทีมนั้นก็เจ๊งเลยครับพอทีมเจ๊งแก้ปัญหานั้นไม่ได้งานก็ก้าวไปข้างหน้าไม่ได้ความเสียหายก็เกิดขึ้นกับองค์กรนั้นเท่าแก่เอ่ยเจ้าของกิจการเอ่ยพลอยสวยตามไปกันหมดนะครับเพราะอะไรเพราะคนในทีมงานเนี่ยนะบกพร่องพร่องตรงไหนแต่ละคนไม่มีความเชื่อมั่นในตัวเองเลยครับถ้าไม่มีความเชื่อมั่นในตัวเองในการเจอปัญหาในการแก้ปัญหาในการทำงานก็เป็นเพราะอะไรเพราะว่าองค์กรนั้นเนี่ยปล่อยให้หรือจ้างให้ทีมงานที่ขาดประสบการณ์ทีมงานที่ขาดองค์ความรู้ทีมงานที่ขาดความชำนาญทีมงานที่ขาดความฉลาดทางปัญญาทางอารมณ์ทางสังคมเข้ามาทำงานอยู่ในทีมเห็นไหมฮะแต่ละคนเลยไม่มีสิ่งเหล่านี้เข้ามาแชร์มาใช้ร่วมกันเลยครับก็เลยต้องทิ้งปัญหาให้แช่นะโดยที่รอให้แม่มาล้างหรือรอให้ใครมาช่วยก็ลองดูสิครับเห็นไหมความก้าวหน้าความสำเร็จในการทำงานมันก็ไม่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นนะไอ้ความเชื่อมั่นในตัวเองตัวนี้สำคัญทีนี้มาถึงความร่วมมือบางคนมีความเชื่อมั่นตัวเองสูงมีควาย4ตัวที่ว่ามาตะเกียความรอบรู้ความชำนาญความฉลาดความเชื่อมั่นในตัวเองมีควายครบทุกตัวแต่มันดันขาดไอ้ควายตัวที่5คือขาดความร่วมมือเห็นไหมไม่เอามาคนร่วมกันไม่เอาความร่วมมือมาให้กับคนอื่นเพราะฉะนั้นบางทีความรู้หรือควายทั้งหมด4ตัวที่คนคนหนึ่งมันมีเนี่ยและขณะที่อีกหลายคนในทีมมันไม่มีและในทีมต้องการปรากฏว่ามันกลับไม่ให้ความร่วมมือซะนี่ทำวางเฉยทำเป็นทองไม่รู้ร้อนทำเป็นหูทวนลมทำเป็นไม่ใส่ใจทำเป็นธุระไม่ใช่ไอคนพันนี้ไม่แชร์เอาส่วนผสมที่ตัวเองมีอยู่มีดีอยู่เนี่ยเอาไปใส่ในถ้วยกาแฟกาแฟถ้วยนั้นเวลาคนยังไงคนให้ตายมันก็จะไม่มีไอสิ่งที่เอาไปแชร์ความอร่อยหรือความน่าดื่มของกาแฟถ้วยนั้นมันก็ไม่เกิดขึ้นประโยชน์ของทีมก็เกิดขึ้นไม่ได้ถ้ามีนายคนหนึ่งหรือนางคนหนึ่งหรืออีคนหนึ่งไอคนหนึ่งของทีมอ่ะไม่ยอมให้ความร่วมมือทั้งที่มันมีความพร้อมมีคุณสมบัติของมันที่คนในทีมคนอื่นเขาไม่มีอ่ะแล้วทีมต้องการอย่างนี้ทีมเจ๊งเพราะใครก็เพราะมันไม่ให้ความร่วมมือถูกต้องไหมพี่น้องครับเพราะฉะนั้นถ้าท่านยังมีบริษัทอยู่ยังมีทีมงานอยู่หรืออยู่ในครอบครัวเนี่ยความรู้ที่เราสอนเนี่ยมันเป็นความรู้ทางโลกแต่มันก็จะเป็นในยะเดียวกันกับความรู้ทางจิตวิญญาณซึ่งเป็นความรู้ทางธรรมถ้าท่านเข้าใจพื้นฐานทางกายภาพเดี๋ยวเราพูดถึงการคนทางจิตวิญญาณมันจะง่ายเหมือนปอกกล้วยไม่ใช่กล้วยดิบนะพี่น้องพี่น้องบอกกล้วยดิบมันยากนะอาจารย์เอากล้วยงอมจนงอมมาแล้วกันมันจะได้ปอกง่ายๆง่ายเหมือนปอกกล้วยเลยนะปอกกล้วยขออภัยพูดไม่ชัดนะฮะโอเคนะความร่วมมือนะเราจะผ่านเรื่องนี้นะทุกคนต้องมีความร่วมมือให้กับกันและกันวันนี้เธอร่วมมือให้กับฉันวันนั้นฉันให้ความร่วมมือกับพวกเธอนะส่วนใหญ่ให้ความร่วมมือกันเราก็ให้ความร่วมมือกับคนส่วนใหญ่ก็แลกเปลี่ยนกันไปความสำเร็จก็เกิดขึ้นในทีมพระบิดาไม่ได้พระบิดาหรือพระผู้สร้างหรือพระผู้เป็นเจ้าไม่ให้มนุษย์ทุกคนเกิดมาแล้วเก่งเท่ากันหมดทุกคนเก่งเรื่องเดียวกันหมดทุกคนและเก่งสุดๆเท่ากันทุกคนไม่ใช่ให้มีความแตกต่างเพราะพระบิดาทรงทราบว่าเก่งนะในแต่ละเรื่องอ่ะเก่งไม่เท่ากันเก่งต่างกันมันก็ไม่ได้หมายความว่าคนที่เก่งน้อยกว่าในเรื่องนี้จะเป็นคนไร้ค่าของคนส่วนใหญ่ทุกคนอ่ะเป็นคนมีค่าของทุกทีมทุกชามทุกถ้วยกาแฟนั่นแหละนะมีความสำคัญเหมือนกันหมดต่อไปอย่างที่6ควายตัวที่6คือคุณค่าอย่างที่6ที่มันจะเกิดคุณค่าขึ้นมาได้ก็ต่อเมื่อต้องเอาสิ่งนี้ออกมาใช้และใช้แล้วต้องใช้ให้เป็นใช้ให้ถูกต้องใช้ร่วมกันกับคนอื่นๆด้วยก็เรียกว่าเอามาคนให้เข้ากันมันคือความกล้าหาญความกล้าหาญบางคนมีความเชื่อมั่นในตัวเองมีความร่วมมือที่ดีนะมีความรอบรู้ความชำนาญความฉลาดแต่ขาดความกล้าหาญความกล้าหาญคืออะไรอายอ่ะไม่กล้าแสดงออกเดี๋ยวคนก็หาว่านะกูเชื่อว่าของกูเนี่ยดีแต่กูแสดงออกไปแล้วเดี๋ยวคนหาว่ากูความรู้กูความคิดกูวิธีการกูมันขี้เถ้อกูอายเขาเดี๋ยวเขาหัวเลาะเยาะเอาอ่ะกูอายอ่ะกูไม่กล้านะก็เรียกว่าอายนะไม่กล้าหาญนะไม่กล้ารับผิดชอบเชื่อมั่นว่าของฉันเจ๋งแน่ แต่ถ้ากูเกิดทำไปแล้วนำเสนอให้กับทีมงานไปแล้วถ้ามันเกิดผิดพลาดขึ้นมาล่ะแล้วกูก็ซวยสิถ้ามันต้องให้กูรับผิดชอบอ่ะเป็นความคิดใครคนนั้นรับผิดชอบเรื่องอะไรอ่ะถึงแม้กูเชื่อมั่นในตัวเองแต่กูไม่นำเสนออ่ะคือไม่นำเสนออาจจะให้ความร่วมมือล่ะนะบอกความคิดไปแต่ไม่กล้าลงมือทำบอกมึงทำดิเนี่ยแต่ก็ความคิดกูแต่มึงทำไปถ้ากูทำเดี๋ยวกูต้องรับผิดชอบกูรับผิดชอบไม่ไหวแล้วแต่ถ้ามึงเชื่อว่าความเชื่อมั่นของกูว่าวิธีเนี้ยโอเคนะมึงเอาไปทำแล้วกันกูไม่กล้าทำหรอกกูไม่กล้าเดี๋ยวเจ้านายว่ากูเดี๋ยวเพื่อนหัวเราะเยาะกูอะไรแบบเนี้ยถามว่าถ้าเป็นอย่างเนี้ยทีมก็จะไม่ค่อยได้ประโยชน์มันจะลดน้อยถอยลงคุณภาพก็ลดลงประสิทธิผลประสิทธิภาพก็ลดลงไปตามเรื่องตามราวใช่ไหมเพราะพลังร่วมตรงเนี้ยมันขาดพลังร่วมคุณค่าในทีมนั้นหรือคุณค่าของคนที่ไม่กล้าหาญที่จะนำมันออกมาแสดงมันจะทำให้สิ่งดีๆถูกลดทอนสิ่งดีๆถูกลดทอนอย่างที่7อย่างสุดท้ายคือความรักมนุษย์เราทุกคนมีความรักถ้าเป็นพระพุทธองค์ก็จะใช้คำว่าเมตตากรุณามุทิตาจนขั้นสูงสุดคืออุเบกขาอุเบกขานี่เป็นความรักที่ไม่มีเงื่อนไขเขาเรียกว่าอุเบกขาไม่ต้องมีเงื่อนไขทำให้เกิดความรักอย่างนั้นเรียกว่าอุเบกขานะอุเบกขาอีกมุมหนึ่งก็คือไม่ตกเป็นทาสของการยั่วยุเย้ายวนจากสิ่งเร้ารอบข้างจิตของท่านจะสงบงันนิ่งสงบอยู่อย่างนั้นไม่จิตตกเพราะถูกยั่วยวนถูกยั่วเย้าอะไรแบบนี้นะครับนั่นก็คืออุเบกขาอีกลักษณะหนึ่งแต่ถ้ามองในแง่ความรักเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาในยะของพระพุทธองค์ก็แปลว่าเมตตากรุณามุทิตาเป็นความรักที่เกิดขึ้นโดยที่ยังต้องมีสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นสิ่งเร้าเป็นเงื่อนไขผ่านอายตนะทั้ง5ภายนอกเข้ามายังจิตที่อยู่ข้างในนั่นก็คือเป็นความรักเหมือนกันแต่เป็นความรักที่ยังต้องใช้เงื่อนไขเป็นตัวสร้างแรงสั่นสะเทือนให้กับจิตซึ่งเป็นอายตนะภายในโดยสิ่งเร้านั้นต้องเร้าผ่านอายตนะข้างนอกอายตนะข้างนอกก็คือตาหูจมูกลิ้นกายสัมผัสที่ติดอยู่กับเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์ชายหญิงของท่านนั่นแหละนะโอเคนะเข้าใจตรงกันนะนี่คือสิ่งที่เป็นความรักในมุมหนึ่งแต่ถ้าเป็นความรักในมุมที่แสดงออกมาเป็นพฤติกรรมภายนอกเป็น extrovert behavior ก็คือเป็นพฤติกรรมภายนอกออกมาให้เห็นอย่างชัดเจนเป็นกายกรรมหรือเป็นวจีกรรมอย่างชัดเจนเนี่ยความรักจะสามารถแสดงออกผ่านความอดทนอดกลั้นและให้อภัยซึ่งนี่ก็เป็นสิ่งที่องค์เยซูคริสต์เจ้าทรงสอนไว้ถ้าเป็นมนุษย์จะแสดงออกต่อกันในการดำเนินชีวิตประจำวันหรือในการทำงานร่วมกันต้องแสดงผ่านคำว่าอดทนอดกลั้นและให้อภัยนี่คือความรักวันหน้าอีกครับเรื่องของความรักเราจะมาตัดเป็น1บทของเสา3ทุ่มครึ่งจะพูดเรื่องความรักอย่างเดียวแต่วันนี้พูดให้ความรักของ2ศาสนารักแบบพระพุทธองค์คือเมตตากรุณามุทิตาและก็อุเบกขาคือรักโดยที่ไม่ต้องอาศัยเงื่อนไขจิตก็จะอิ่มเอิบเบิกบานจะมีปิติเหมือนมีความรักเต็มล้นหัวใจอุเบกขาเนาะแล้วก็ถ้าเป็นแบบองค์เยซูคริสต์เจ้าที่สอนคารวาสก็คือสอนให้อดทนเพื่อตนเองเพราะรักตัวเองอดกลั้นเพื่อคนอื่นเพราะรักคนอื่นให้อภัยก็แปลว่าไม่ต้องอดทนไม่ต้องอดกลั้นเราให้อภัยกันได้โดยไม่หวังสิ่งใดตอบแทนนั่นก็เป็นอีกนัยยะหนึ่งพี่น้องครับทั้งหมดเนี้ยคือสิ่งทั้งหมด7ประการที่ท่านทั้งหลายเป็นมนุษย์ทุกคนต่างมีอยู่ด้วยกันทุกคนเนี่ยมีเหมือนกันและต่างกันในแต่ละข้อทั้ง7ข้อมากน้อยแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับบุญธรรมกรรมสร้างขึ้นอยู่กับพฤติกรรมหรือนิสัยในการเรียนรู้ของท่านว่าสั่งสมประสบการณ์แบบไหนอย่างไรมานี่คือสัจธรรมหรือความจริงทีนี้เรามาดูควายจบแล้วใช่ไหมเราก็มาดูหนูบ้างเราบอกแล้วนะควายคือคุณค่าถ้าเรารู้จักแชร์รู้จักใช้ร่วมกันมันก็จะทำให้เกิดมูลค่าเพิ่มขึ้นมาในทีมงานในครอบครัวในสังคมหรือในประเทศชาติแทนที่จะเอาความแตกต่างมาสร้างความแตกแยกเอามารบราฆ่าฟันกันเอามาฆ่ากันตายเอามาตีกันตายทั้งที่เป็นครอบครัวเดียวกันนะผัวเมียพ่อแม่ลูกอยู่ในครอบครัวเดียวกันสายเลือดเดียวกันหรือเป็นคนเชื้อชาติเดียวกันสัญชาติเดียวกัน ก็มาทะเลาะเบาะแว้งกันฆ่ากันตรงฆ่ากันตายมันไม่มีประโยชน์มันไร้สาระมากๆแล้วก็จิตวิญญาณก็กลับบ้านไม่ได้หาความสุขสงบในการดำเนินชีวิตประจำวันก็ไม่ได้เรามาดูที่ความน่ารักพี่น้องครับความน่ารักก็จะมีสามหน้ามนุษย์เราแต่ละคนเนี่ยตั้งแต่เกิดน่ารักเด็กๆก็น่ารักโตขึ้นมาเป็นผู้ใหญ่ก็น่ารักเพียงแต่ว่าน่ารักอาจจะถูกซ่อนเร้นไว้ลึกซึ้งหน่อยท่านก็ต้องพยายามมองหาความน่ารักในความไม่น่ารักของพี่ๆน้องๆของท่านที่เป็นเพื่อนมนุษย์ที่เติบโตเติบใหญ่เติบโตเป็นผู้ใหญ่แล้วซ่อนเร้นความน่ารักไว้ซะจนหาแทบจะไม่เจอเลยว่าไอ้มึงความน่ารักของมึงเนี่ยอยู่ตรงไหนวะก็ต้องหาให้เจอครับมีครับขนาดเด็กตัวน้อยๆใช่ไหมเรายังมองเห็นความน่ารักของเด็กได้เลยใช่ไหมนะเราต้องใช้ปัญญาของเราเราที่จะสามารถมองเห็นความน่ารักของคนอื่นได้ความน่ารักประการที่หนึ่งของมนุษย์เราน่านับถือครับมนุษย์เราที่โตเป็นผู้ใหญ่ไม่ว่าวัยรุ่นหรือวัยผู้ใหญ่หรือวัยดึกก็ตามล้วนแต่ละคนล้วนมีความน่านับถืออยู่ด้วยกันทุกคนบางคนก็น่านับถือมากบางคนก็น่านับถือน้อยความน่านับถือนี่มันคืออะไรมันมาจากไหนมันก็คือคุณสมบัติคุณสมบัติของเราเช่นเรามีความรอบรู้สูงเรามีประสบการณ์เยอะเรามีความรู้มากเราเป็นคนมีความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษในเรื่องนั้นเรื่องนี้อย่างเช่นเราเองมีความเชี่ยวชาญในการสื่อพระโอวาทกับองค์จิตจักรวาลกับพระผู้เป็นเจ้าแล้วนำมากล่าวนำมาเล่าสู่พี่ๆน้องๆที่เป็นมนุษย์ให้ฟังจนเข้าใจและให้ปฏิบัติเพื่อนำพาจิตวิญญาณกลับบ้านให้ได้ในชาตินี้นะเรามีความสามารถอย่างนี้คือคุณสมบัติของเรามันถ้าท่านเห็นสิ่งเหล่านี้ว่าในตัวเรามีท่านก็จะมองบอกท่านก็จะมองว่าปอวิสุทธิปัญญาหรือท่านอาจารย์ปริญญาตันสกุลเป็นคนน่านับถือท่านก็จะมองว่าเราเป็นคนน่านับถือนับถืออะไรนับถือในความรู้ความสามารถของเรานี่มาหนูตัวที่สองหนูตัวที่สองคือน่าเชื่อถือทุกคนก็ไปไหนมาไหนก็พกพาความน่าเชื่อถือมาด้วยกันทุกคนน่าเชื่อถือมากสำหรับบางคนน่าเชื่อถือน้อยสำหรับบางคนไม่น่าเชื่อถือเลยสำหรับใครอีกหลายคนก็ไม่ต่างกันครับถามว่ามนุษย์เราเนี่ยเชื่อถืออะไรกันครับเราเจอหน้ากันเราเชื่อถืออะไรกันครับพี่น้องครับลองทายครับคุณธรรมไงคุณธรรมคุณธรรมนะหรือมนุษยธรรมก็ได้คุณนั่นแหละธรรมคุณต้องทำอะไรครับทำธรรมะคุณต้องชัดเจนถ้าเราเป็นคนที่มีคุณธรรมแปลว่าเราจะไม่เอาเปรียบคนอื่นไม่เบียดเบียนคนอื่นเราจะประพฤติดีมีศีลธรรมเราจะมีสัจจะเราจะเป็นคนที่คนอื่นคบได้ไม่เอาเปรียบคนอื่นอะไรทำนองนั้นนะครับแล้วก็เป็นคนที่พูดจริงทำจริงเป็นคนที่ไม่ตลบตะแลงไม่พลิกแพลงคำพูดไม่ตะบิดตะบวนบิดเบือนอะไรแบบนี้นะเป็นคนตรงไปตรงมาเป็นคนมีคุณธรรมนั้นแปลว่าเชื่อถือได้ไหมเชื่อถือได้ถ้าคนที่มีคุณธรรมพูดอะไรแล้วเนี่ยเรารู้ว่าเขาเป็นคนที่มีคุณธรรมเราสบายใจได้เลยว่าเราเชื่อถือเขาได้เพราะเขากล่าวความจริงเขาไม่กระล่อนเขาไม่ตลบตะแลงเพราะเขามีคุณธรรมเขามีธรรมะประจำใจประจำตัวเขาประจำสมองประจำปัญญาของเขานี่นั่นน่ะนี่คือความน่าเชื่อถือพี่น้องครับน่ารักสองอย่างเลยนะคนคนหนึ่งมีความน่าเชื่อถือเพราะมีคุณสมบัติคนคนหนึ่งขอโทษน่านับถือเพราะมีคุณสมบัติเป็นคนน่าเชื่อถือเพราะมีคุณธรรมอย่างที่3อย่างสุดท้ายเป็นคนที่น่ายึดถือเป็นเยี่ยงอย่างมีหน้าที่3คือน่ายึดถือเป็นเยี่ยงอย่างแสดงว่าถ้าน่ายึดถือคนนี้เป็นเยี่ยงอย่างแสดงขอโทษไปไกลเลยนะโดดเลยนะขอโทษนะครับนะไปซะไกลเลยไปไหนแล้วเนี่ยโอเคนะน่ายึดถือเป็นเยี่ยงอย่างก็คือมีคุณประโยชน์ต่อคนอื่นที่อยู่ในชามเดียวกันในถ้วยกาแฟเดียวกันในฮับเดียวกันในทีมเดียวกันในครอบครัวเดียวกันหรือในประเทศชาติเดียวกันถ้าคนทุกคนที่เป็นสมาชิกที่อยู่ในชามหรือในถ้วยกาแฟที่เป็นส่วนผสมอยู่ด้วยกันเนี่ยมี3หน้าทศกัณฐ์มี10หน้าเยอะไปนะเอาคนเอาแค่3หน้าพอหน้านับถือหน้าเชื่อถือหน้ายึดถือเป็นแบบอย่างถามว่าคนคนนั้นเป็นคนน่ารักไหมครับพี่น้องครับและถ้าท่านเป็นคนที่มี3หน้าแบบนี้ท่านว่าคนอื่นก็จะมองว่าท่านเป็นคนที่น่ารักไหมเมื่อท่านเป็นคนที่น่ารักท่านก็จะปลอดภัยจากการถูกคนอื่นเขากินก็แปลว่าถูกกินก็ถูกเอาเปรียบถูกเบียดเบียนถูกทำร้ายเพราะท่านน่ารักอ่ะท่านเห็นไหมท่านเห็นสุนัขท่านบอกมันว่ามันน่ารักท่านก็ไม่จับเอาสุนัขมาฆ่ากินเป็นอาหารสุนัขไม่ตาย เห็นความน่ารักของสุนัขสุนัขไม่ตายใช่ไหมปลาเงินปลาทองถึงแม้เป็นสิ่งมีชีวิตเนาะเป็นปลาเหมือนกันเนี่ยแต่ท่านมองเห็นว่าปลาเงินปลาทองเนี่ยมันเป็นปลาที่น่ารักมากท่านก็เลยเอามาใส่ตู้เอามาเลี้ยงไว้ใกล้ตัวท่านเพราะท่านต้องการความน่ารักเอาปลามาขังนะให้ปลาทุกทรมานเป็นบาปนะแต่ตัวเองมีความสุขกับความเป็นบาปก็เรื่องของท่านนะแต่เรายกตัวอย่างให้ท่านฟังเพราะท่านเห็นว่าปลาเงินปลาทองถึงแม้ตัวโตเท่ากับปั้นนะปลาเงินปลาทองบางเผ่าพันธุ์เนี่ยใช่ไหมเราเคยเห็นน่ะท่านก็ไม่เอาปลานั้นมาทอดกินเพราะท่านมองเห็นความน่ารักมากกว่ามองเห็นความน่ากินมองเห็นปลาเงินปลาทองน่ารักมากกว่ามองเห็นความน่ากินน่ารับประทานปลาทองเลยไม่ต้องตายต้องยกตัวอย่างตอนต้นไปแล้วท่านเห็นลูกหมูท่านเห็นลูกหมูท่านมองไม่เห็นความน่ารักของลูกหมูทั้งที่จริงๆอ่ะมันตุ้ยนุ้ยมันน่ารักมากเลยใช่ไหมแต่ท่านเห็นว่ามันน่ากินท่านก็เลยนึกถึงภาพมันโดนเหล็กเสียบตูดทะลุปากผ่าท้องสองซี่แล้วแบกขาออกแล้วเอาไปหมุนทำเป็นหมูหันบนตะแกรงที่มีฐานไฟแดงๆร้อนๆน่ะแล้วมาถลกหนังลูกหมูอ่อนๆน่ะมันยังไม่ทันโตเป็นหนุ่มเป็นสาวบอกแล้วว่ามันยังไม่ทันเป็นนางสาวมันยังไม่ทันเป็นนายเลยมันต้องตายเพราะท่านไม่เห็นความน่ารักของมันเนี่ยใช่ไหมนี่เหมือนกันนะมนุษย์ด้วยกันเนี่ยเราจึงต้องมาแฉให้ท่านฟังว่าคนหนึ่งคนเนี่ยนอกจากมีควายเจ็ดตัวแล้วที่จะต้องมาแชร์กันเนี่ยเพื่อให้เกิดความมีคุณค่าในการอยู่ร่วมกันยังมีหนูอีก3ตัวที่ต้องมองให้เห็นถ้าท่านมองไม่เห็นความน่ารักของคนอื่นคือมองไม่เห็นว่าเขาน่านับถือตรงไหนไม่เห็นว่าเขาน่าเชื่อถือตรงไหนไม่เห็นว่าเขาน่ายึดถือเป็นแบบอย่างตรงไหนท่านก็ไม่เห็นความน่ารักของเพื่อนมนุษย์คนนั้นท่านก็จะคนให้เข้ากันหรือเป็นหนึ่งเดียวกันกับคนคนนั้นเนี่ยมันเกิดขึ้นไม่ได้เมื่อมันเกิดขึ้นไม่ได้ปั๊บการเป็นสัตว์สังคมระหว่างท่านกับคนอื่นๆมันก็ล้มเหลวแล้วเสียชาติเกิดมันละทีเนี้ยจิตวิญญาณมาเกิดเป็นมนุษย์มาเป็นสัตว์สังคมมันจึงต้องเรียนรู้ที่จะคนความแตกต่างทั้งด้านดีและด้านไม่ดีให้เข้ากันเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสร้างประโยชน์ให้เกิดขึ้นพี่ๆน้องๆครับมันเป็นข้อมันอย่างนั้นใช่ไหมครับนะนั่นคือความจริงนะเราจะดูสไลด์ของเราต่อไปนะครับนี่ภาพนี้ท่านจะเห็นลักษณะการหมุนเป็นลักษณะของการหมุนเราจะบอกให้ท่านฟังว่าเอาความแตกต่างซึ่งเป็นคุณสมบัติทางกายภาพในความเป็นมนุษย์นะในความเป็นคนของตัวท่านเองเป็นคนให้เข้ากันกับคนอื่นเอาคุณค่าไปคนเอาความน่ารักไปคนคราวนี้เราจะมาดูที่ลึกไปกว่าเดิมคือท่านต้องคนอย่างไรให้เป็นมนุษย์ถูกต้องไหมครับแต่เกี้ยคนอย่างไรให้เป็นมนุษย์เนี่ยก็คือท่านได้ทำหน้าที่ในการเป็นคน2มิติได้ระดับหนึ่งแล้วคราวนี้มาถึงตรงนี้ตัวท่านเองเกิดมาเป็นมนุษย์ท่านมีอะไรอยู่6อย่างในความเป็นมนุษย์ของท่านที่นั่งชมรายการจิตจักรวาลอ่านโลกอยู่ในขณะนี้ท่านมีอะไรอยู่อีก6อย่างท่านจะเรียกมันว่าอะไรก็ได้แต่เราจะเรียกตามพระบิดาว่ากลไกอวัยวะที่ใช้ในการสัมผัสรู้ดูเห็นหรือจะใช้คำสั้นๆว่ากลไกในการสัมผัสรับรู้ของเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์ของท่านเรากำลังพูดถึงกลไกที่ใช้ในการสัมผัสรู้ดูเห็นซึ่งเป็นสิ่งสำคัญมากถ้าใครเกิดมากลไกทั้ง6อย่างนี้พิการมืดบอดไม่สมบูรณ์มาตั้งแต่เกิดก็จะบอกว่าคนคนนั้นคือคนพิการเป็นคนไม่สมประกอบถ้าเป็นพระพุทธองค์ท่านก็จะบอกว่าอนุญาตให้บวชไม่ได้เพราะพระองค์ให้บวชเพื่อไปเรียนเรียกว่าบวชเรียนถ้าบกพร่องในด้านทั้งหมด6อย่างนี้ไม่สามารถจะเรียนรู้ได้หรือบกพร่องเพียงแค่อย่างเดียวก็ไม่สามารถจะเรียนรู้ได้พระองค์จึงไม่ให้บวชเรียนแต่ก็แปลกนะทุกวันนี้บางคนมาบวชบางทีบวชได้แค่ 4-5 วันแต่ไม่ได้เรียนนะมาสอนบวชสอนไม่ได้บวชเรียนเดี๋ยวนี้นะทั้งที่ไม่รู้เหมือนกันว่าที่เอามาสอนนั้นมันถูกหรือผิดมันใช่หรือไม่ใช่ก็ไม่รู้เหมือนกันขออาศัยแค่ช่างพูดเท่านั้นนะครับนะมันเป็นอย่างนั้นนี่เราพูดความจริงให้ฟังอ่ะเรามาดูกันว่า6อย่างนี้คืออะไรนี่ก็เกี่ยวข้องกับการคนเหมือนกันนะตะกี้การคนเนี่ยระหว่างคนตนเองร่วมกันกับคนอื่นอันนี้กําลังจะพูดเรื่องคนตนเองอย่างแรกอันนี้คืออะไรครับตาครับ านั่นคืออย่างที่หนึ่งอย่างที่สองคือหูครับพี่น้องครับอย่างที่สามคือจมูกหรือจมูกอย่างที่สี่คือปากและถ้าพูดถึงปากก็หมายถึงลิ้นด้วยมีปากแล้วไม่มีลิ้นก็พูดไม่ชัดนะมีปากไม่มีลิ้นก็กินอาหารไม่ได้กลืนอาหารไม่ได้แล้วไม่รู้รสชาติถูกไหมมันพูดคำว่าปากก็หมายถึงลิ้นด้วยแล้วลิ้นก็มีสองอย่างอีกลิ้นคนกับลิ้นไก่ลิ้นคนคือลิ้นใหญ่ที่อยู่ข้างนอกอยู่ข้างหน้าส่วนลิ้นไก่นั้นซ่อนอยู่ข้างหลังถ้าไม่มีลิ้นไก่ต่อให้มีลิ้นนี้คำพูดที่พูดจาออกมาก็ยังไม่ชัดเจนต้องมีลิ้นไก่ช่วยใช่ไหมลิ้นไก่ช่วยแสดงว่าไก่นั้นสำคัญนะกับมนุษย์นะถ้าไม่มีลิ้นไก่คนก็พูดไม่ชัดไม่ใช่ว่ามีแต่ลิ้นคนข้างนอกอย่างเดียวนะครับนะตาหูจมูกปากอย่างที่สี่ไปแล้วนะอย่างต่อมาครับอย่างที่ห้าคือกายสัมผัสสัมผัสกายผิวกายนี่ก็เป็นกลไกในการรับสัมผัสรู้สิ่งต่างๆที่อยู่ภายนอกถ้าเป็นภาษาของพระพุทธองค์เนี่ยจะทรงเรียกว่าอายตนะภายนอกตาหูจมูกปากลิ้นและกายสัมผัสใครจะเรียกไงไม่ทราบแต่พระพุทธองค์นะทรงเมตตาบอกเราไว้ว่าพระองค์ทรงเรียกว่าอายตนะภายนอกอายตนะภายนอกเอาไว้ทำไรเป็นเครื่องมือที่จะใช้ในการผัสสะคำว่าผัสสะเป็นบาลีสันสกฤตแปลเป็นไทยว่าสัมผัสสัมผัสกับสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวที่อยู่ภายนอกเหมือนตาสับปะรดอยู่รอบตัวนะถามว่าทำไมต้องมีตาต้องมีหูต้องมีจมูกต้องมีปากต้องมีกายสัมผัสก็เพราะว่าพระผู้สร้างหรือองค์จิตจักรวาลหรือพระผู้เป็นเจ้าหรือพระบิดาแห่งจิตวิญญาณเนี่ยทรงสร้างทุกสรรพสิ่งเอาไว้ในอนันตจักรวาลเนี่ยสร้างไว้หลากหลายมากทางรูปลักษณ์และทางชีวภาพบางอย่างไม่มีรูปลักษณ์ให้เห็นมีแต่กลิ่นก็เลยต้องสร้างจมูกขึ้นมาเอาไว้มองกลิ่นพอใช้ตามองกลิ่นมองไม่เห็นต้องใช้จมูกมองบางอย่างนะไม่จำเป็นต้องมาถึงตัวแล้วมาพูดข้างหูมันอยู่ไกลๆมันตะโกนมาไม่ต้องเห็นตัวฟังเสียงมันเอาฟังเสียงมันก็ได้ถ้าฟังเสียงมันได้แสดงว่ารู้ว่าตัวตนมันน่ะตัวจริงเสียงจริงใช่ไหมมันต้องมีก็เลยต้องสร้างหูเอาไว้เป็นตาชนิดหนึ่งในการฟังเสียงนึกออกไหมรสชาติก็เหมือนกันบางทีเราพิสูจน์ว่ามันมีตัวตนมันมีอัตตามันมีมายารูปลักษณ์แล้วเราต้องการพิสูจน์ว่ามันมีคุณสมบัติอย่างอื่นอะไรอีกไหมก็ลองมาแตะลิ้นชิมดูว่ารสชาติมันเป็นยังไงถ้าขมถ้าหวานก็เป็นลมถ้าขมก็เป็นยาอะไรทำนองนั้นนะรู้เลยธรรมชาติถ้าหวานแล้วเป็นลมเขาว่าเป็นลมนี่ไม่ได้หมายว่ากินแล้วเป็นลมหน้ามืดเป็นลมแล้วว่ากินเข้าไปแล้วไม่มีประโยชน์เผลอๆอาจจะมีโทษด้วยแต่ขมนั่นเป็นยาแน่นอนกินเข้าไปเถอะเกิดประโยชน์แน่นอนไม่มีโทษแต่ประโยชน์อะไรอย่างไรนั้นก็ค่อยวิเคราะห์ค่อยเรียนรู้ค่อยแสวงหากันนี่คืออายตนะภายนอกทั้ง5ส่วนเลข6ที่แช่อยู่ให้ท่านทั้งหลายชมเนี่ยเรากำลังจะเอาออกเนี่ยนะก็คือจิตที่เป็นวงสีน้ำเงินเข้มที่อยู่ข้างนอกก็คือจิตก็คือจิตหยาบหรือจิตมนุษย์ของท่านส่วนข้างในที่เต้นดุบๆๆๆๆสีแดงๆก็คือใจเป็นประธานก็คือจิตวิญญาณของท่านตัวตนแก่นแท้ในความเป็นมนุษย์ของท่านใจไม่ได้เป็นอายตนะแต่ใจเป็นประธานเป็นตัวตนแก่นแท้ในความเป็นมนุษย์ที่เร้นอยู่ข้างในถามว่าเร้นอยู่ตรงไหนเร้นอยู่ตรงต่อมพิทูอิทารีซึ่งเป็นต่อมใต้สมองเราขอบอกแค่นี้ก่อนนะจิตวิญญาณของท่านสถิตประจำอยู่ตรงต่อมพิทูอิทารีซึ่งเป็นต่อมไร้ท่ออยู่ใต้สมองในกะโหลกศีรษะเพราะฉะนั้นคนเวลาตัดคอถึงตายตัดขาไม่ตายแต่ตัดคอเอาหัวออกในตายครับเพราะว่าจิตวิญญาณไม่สามารถที่จะควบคุมกายหยาบกายสังขารท่อนล่างได้เพราะถูกตัดขาดการติดต่อคอเนี่ยหัวเนี่ยสำคัญที่สุดนะแต่ว่าตัดคอออกแล้วเนี่ยตัวก็ตายนะทั้งคอทั้งหัวที่ถูกตัดออกก็ตายด้วยครับเพราะว่ากลไกในการที่ทำให้กายหยาบหรือเครื่องยนต์แห่งกรรมมีชีวิตอยู่ได้มันอยู่บริเวณทรวงอกนี่มันเมื่อตัดออกมันขาดออกจากกันเนี่ยมันต้องตายแน่นอนครับไม่อยู่หรอก พี่น้องครับจิตที่อยู่ข้างในคืออายตนะภายในสามารถนึกเองคิดเองก็ได้และทำหน้าที่อีกอย่างหนึ่งที่สำคัญที่สุดคือเป็นตัวรับเป็นเครื่องรับเป็นภาครับรับรู้ข้อมูลจากการสัมผัสของตาหูจมูกปากกายที่สัมผัสกับสิ่งแวดล้อมนั่นเองครับนี่ทั้งหมดนี้เราเรียกว่าอายตนะ6พี่น้องครับท่านเริ่มเห็นภาพชัดไหมคำว่าคนตนเองอย่างไรให้เป็นมนุษย์ตะกี้เราพูดทางกายภาพทางโลกหมดแล้วอันนี้เรากำลังจะพูดทางจิตวิญญาณมันจะง่ายสำหรับท่านมากเลยเพราะท่านเข้าใจกายภาพทางโลกที่เราพูดมาตั้งแต่ต้นจนถึงปานละชนีก็สองยามแล้วเป็นรายการธรรมะจากเบื้องสูงจากฟ้านะที่เป็นรายการเดียวในโลกนี้ที่มีคนชมเยอะที่สุดสดๆและเป็นรายการเดียวที่สอนธรรมะภาคดึกสอนสดๆแล้วคุยแล้วฟังอย่างสนุกสนานด้วยจริงไหมท่านผู้ชมใช่ไหมนะตอนนี้พี่วิวคุณธินกรนะฮะนะคุณกิ่งอุบลนะแช่อยู่นะบนจอ Facebook และมีผู้ชมอยู่ที่299เราแอบลักดูอยู่เรื่อยนะฮะว่าชมเราอยู่เท่าไหร่นะฮะแต่ส่วน YouTube เนี่ยนะก็ไม่เป็นไรเพราะเดี๋ยววันหน้าก็มีคนมาดูอีกแต่ดูสดๆชมสดๆไลฟ์สดแบบเนี้ยกับชมแห้งๆหลังจากคืนนี้ไปแล้วนะท่านว่าอันไหนมันจะได้อรรถรสจริงไหมฟังก่อนรู้ก่อนเก็ทก่อนนิพพานก่อนหลุดพ้นก่อนคนอื่นเลยนะใช่ไหมอ้าวนี่คืออายตนะทั้ง6เรามาที่สไลด์แผ่นต่อไปเพื่อจะทำให้ท่านเข้าใจคำว่าคนให้มากขึ้นอายตนะภายนอกกับภายในนะทำงานร่วมกับสิ่งใดครับอายตนะภายนอกภายในทั้งหมด6อายตนะ6เนี่ยทำงานร่วมกับสิ่งร้าวภายนอกทำงานร่วมกับสิ่งร้าวภายนอกสิ่งร้าวภายนอกมีอะไรบ้างครับสิ่งแรกคือรูปรู้จักรูปไหมรูปก็คืออัตตาตัวตนและก็รูปลักษณ์ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นอัตตาตัวตนหรือรูปลักษณ์ล้วนเป็นมายาทั้งนั้นแต่ว่าพระบิดาก็สร้างให้นะกลไกอายตนะทั้ง6เนี่ยสามารถสัมผัสรู้ดูเห็นสิ่งที่เรากำลังจะกล่าวถึงต่อไปนี้ได้สัมผัสรูปได้รูปก็คือรูปธรรมนั่นเองนะนามธรรมก็เป็นรูปธรรมเหมือนกันแต่เพียงแต่ว่ามองด้วยตาไม่เห็นนะอย่างที่2วันเราไปอธิบายเนาะอย่างที่2คือรสอย่างที่3คือกลิ่นอย่างที่4คือเสียงอย่างที่5คือร้อนหนาวหรือร้อนเย็นทั้ง5สิ่งเนี้ยใครจะเรียกว่าอะไรก็ช่างแต่จิตจักรวาลเรียกว่าสิ่งร้าวภายนอกเมื่อมีสิ่งร้าวภายนอกก็แสดงว่าต้องมีสิ่งร้าวภายในสิ่งร้าวภายในก็คือสิ่งที่จิตมันนึกเอาเองมันมโนไปเองโดยไม่ต้องมีการสัมผัสรู้ดูเห็นสิ่งแวดล้อมต่างๆที่เป็นสิ่งเร้าจากภายนอกจิตมันก็สามารถสร้างประเด็นขึ้นมาแล้วเร้าตัวเองได้เขาเรียกมโนเอาเองได้อย่างนั้นเขาเรียกว่าสิ่งเร้าภายในชัดเจนนะพี่น้องมันถ้าเราจะเรียนรู้เรื่องจิตของเราเพื่อจะควบคุมจิตของเราควบคุมความคิดควบคุมพฤติกรรมของเราให้อยู่มัดท่านจึงต้องรู้รายละเอียดเหล่านี้อย่างแท้จริงไม่ใช่ท่องแต่คำธรรมะท่องแต่บาลีสันสกฤตแต่ท่านไม่เข้าใจในสิ่งเหล่านี้เขาเรียกว่าวิทยาศาสตร์ทางจิตตรงนี้ท่านไม่รู้ไม่รู้ก็กลับบ้านไม่ได้พี่น้องเป็นมนุษย์คือเป็นคนสองมิติคนตัวเองให้เป็นมนุษย์ไม่ได้ เรากำลังจะบอกท่านเพราะฉะนั้นท่านดูพระบิดาหรือองค์จิตจักรวาลหรือพระผู้สร้างหรือพระผู้เป็นเจ้าทรงสร้างทุกสรรพสิ่งในอนันตจักรวาลนี้ให้มีทั้งรูปมีทั้งรสมีทั้งกลิ่นมีทั้งเสียงและมีหนาวเย็นร้อนเย็นพระองค์จึงต้องสร้างกลไกที่พระองค์ทรงเรียกว่าอายตนะทั้ง6เนี่ยขึ้นมามันมีอายตนะตั้งเยอะเพราะต้องสร้างมันขึ้นมาเพื่อสัมผัสเพื่อรับรู้สิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวท่านเช่นสร้างตาขึ้นมาให้มองเห็นมองเห็นอะไรมองเห็นรูปรสมองเห็นไหมไม่เห็นกลิ่นเสียงร้อนเย็นมองไม่เห็นเอาตาไว้มองรูปเอาตาไว้มองรูปมองเพื่ออะไรเราบอกล่วงหน้าก็ได้มองเพื่อรับรู้ว่าเราเห็นอะไรแล้วเรียนรู้ว่าอะไรที่เห็นนั้นมันเป็นอะไรอะไรนั่นคือนำไปสู่การเรียนรู้เรียนรู้เพื่อจะให้รู้อะไรเป็นอะไรยังไม่พอเรียนรู้ที่จะเห็นความน่ารักของสิ่งนั้นด้วยเพื่อเราจะต้องรักมันให้ได้ นั่นคือหน้าที่ของจิตวิญญาณที่มาเกิดเป็นคน2มิติคือมาเกิดเป็นมนุษย์เห็นสิ่งที่ไม่น่ารักท่านจะต้องทำอย่างไรที่จะมองเห็นสิ่งที่เป็นความน่ารักของไอ้สิ่งที่ไม่น่ารักนั้นให้ได้เหมือนคนเก็บขยะมันสกปรกเย สกปรกถ้าคนเก็บขยะเขามองข้ามความสกปรกเข้าไปข้างในเขาจะมองเห็นคุณค่าของขยะไหมคุณค่าของขยะที่คนเก็บขยะเขามองเห็นนั่นแปลว่าเขามองเห็นคุณค่าและมองเห็นความน่ารักของขยะนั้นเขาจึงสามารถเก็บเอาไปขายได้ลงทุนแค่แรงงานกับเวลาแล้วเขาก็ใช้ชีวิตอยู่สบายๆแล้วบางคนถ้ามีอาชีพขายขยะก็สามารถรวยเพราะขยะได้พี่น้องครับใช้ตามองเห็นสิ่งที่เป็นรูปรูปธรรมแล้วถ้าเกิดท่านมองเพื่อจะรักมันให้ได้เพื่อจะเห็นความน่ารักมองเพื่อจะให้รู้ว่าอะไรเป็นอะไรถ้าท่านหลับตาสิท่านจะเห็นไหมครับท่านหลับตาท่านจะรู้ไหมว่าตรงหน้าท่านมันมีอะไรอยู่ท่านจะเห็นความน่ารักไหมครับท่านจะเห็นว่าไอ้สิ่งที่อยู่ตรงหน้าท่านมันอะไรเป็นอะไรท่านจะเอามาเรียนรู้ได้ไหมครับถ้าท่านหลับตาอยู่นะครับนี่คือสิ่งราวภายนอกที่คารวะอย่างท่านทั้งหลายไม่ใช่แค่มองไม่ใช่หลับตาอย่างเดียวนะต้องลืมตาอย่างเดียวไม่ใช่นะท่านต้องมองให้เป็นด้วยท่านต้องมองให้เป็นก็คือมองให้เห็นแม้ในสิ่งที่คนอื่นๆที่เขามองเหมือนท่านอยู่เขาแลไม่เห็นด้วยเห็นไหมฮะขนาดลืมตานะท่านยังต้องฉลาดพอจะมองเห็นในสิ่งที่คนอื่นเขามองไม่เห็นน่ะมองสิ่งเดียวกันเนี่ยท่านเห็นแต่คนอื่นมองไม่เห็นแสดงว่าท่านฉลาดกว่าเขาใช่ไหมนะครับแล้วนี่ไปปิดตาซะเนี่ยแล้วท่านจะเห็นอะไรครับนะรสชาติก็เหมือนกันมองเห็นรสชาติไหมไม่เห็นดมรสชาติได้ไหมไม่ได้ฟังรสชาติได้ไหมไม่ได้พอฟังปั๊บรู้เลยว่านี่เปรี้ยวนะกูฟังแล้วกูรู้ว่ามันเปรี้ยวตลกท่านต้องใช้ลิ้นชิมก็เรียกว่าใช้อายตนะให้เป็นใช้อายตนะให้ถูกต้องเปรี้ยวหวานมันเค็มเสียงก็เหมือนกันครับเราใช้จมูกฟังเสียงได้ไหมไม่ได้พระบิดาจึงต้องสร้างช่องทางในการรับรู้เสียงก็คือต้องสร้างหูขึ้นมาด้วยเพื่อรับฟังเสียงใช่ไหมอ้าวดูตาหูใช่ไหมจมูกปากก็คือลิ้นนั่นแหละแล้วก็กายสัมผัสร้อนเย็นต้องเอามือจับดูที่ร้อนไม่ร้อนเย็นไม่เย็นต้องเอามือจับถูกไหมพี่น้องครับนั่นก็คือความจริงที่มันเกิดขึ้นในชีวิตประจำวันของท่านนี่แหละถ้าวันหนึ่งเนี่ยท่านเปิดอายตนะภายนอกทั้ง5และอายตนะภายในคือจิตโดยมีใจเป็นประธานการเรียนรู้ที่จะรู้อะไรเป็นอะไรในชีวิตจริงของท่านมันก็จะเกิดขึ้นท่านก็จะฉลาดขึ้นแล้วรู้มากขึ้นก็คือจะมีควาย7ตัวเนี่ยนะสมบูรณ์แต่ถ้าท่านปิดอายตนะทั้งหมดไม่รับรู้รูปรสกลิ่นเสียงร้อนเย็นอะไรเลยครับเหลือแต่อายตนะภายในคือจิตอย่างเดียวเนี่ยท่านจะมีควาย7ตัวที่เรานำมาสื่อสอนในพระนามขององค์จิตจักรวาลให้ท่านฟังตั้งแต่ 2-3 สไลด์ที่ผ่านมาไหมความรอบรู้ท่านจะมีไหมถ้าท่านปิดอายตนะทั้งหมดท่านจะฉลาดไหมเพราะท่านจะไม่เรียนรู้ในการที่จะตัดสินใจผิดเพื่อจะโง่ก่อนฉลาดอ่ะพอตัดสินใจผิดเข้าใจผิดอ๋อท่านจะฉลาดไม่ต้องเป็นอย่างนี้ท่านก็จะฉลาดขึ้นเป็นเพราะว่าท่านไม่ได้ปิดอายตนะท่านไม่ต้องมันดีๆอยู่ท่านไม่ไปปิดมันเรียนรู้มันทุกช่องทางอ่ะใช่ไหมพี่น้องครับนี่คือประโยชน์เมื่อท่านเปิดอายตนะภายนอกทั้ง5และในคือจิตอีก1เป็น6เนี่ยเปิดตลอดเวลาในยามตื่นมันจะไปพัฒนาควาย7ตัวความรู้ความสามารถความชำนาญความเชื่อมั่นความร่วมมือความฉลาดและก็ความรักนะความกล้าหาญด้วยอีกตัวที่8ถ้าเราจำได้ตะกี้นะความกล้าหาญอีกตัวนึงด้วยมันจะเกิดไม่ได้อะถ้าท่านอายตนะมืดบอดไม่สามารถเรียนรู้อะไรในชีวิตจริงของท่านได้ถ้าท่านเป็นคฤหัสถ์นะนี่เราพูดกับคฤหัสถ์นะเราย้ำนะว่าเรากล่าวกับคฤหัสถ์ถ้าท่านเป็นคฤหัสถ์ท่านยังมีครอบครัวยังมีสังคมยังมีธุรกิจยังมีภารกิจการงานเวลาท่านทำเนี่ยท่านต้องใช้อายตนะทั้งหมดเพราะบางอายตนะบางตัวเวลาท่านทำงานท่านก็ต้องใช้มันเป็นอวัยวะมันจะง่อยมันจะไม่ชำนาญมันจะพิการไม่ได้เพราะท่านมีอาชีพนะท่านเนาะโอเคนะ พระบิดา สร้างสิ่งต่างๆเอาไว้รอบตัวท่านเนี่ยหลายหลากหลายทางชีวภาพมีความหลากหลายรูปแบบพระองค์จึงต้องทรงสร้างตาให้ท่านไว้มีทั้งหมด6แบบเอาตาไว้ดูตาไว้ฟังตาไว้ดมกลิ่นตาเอาไว้รับรู้รสใช่ไหมตาเอาไว้สัมผัสร้อนเย็นตาเอาไว้ดูเสียงเสียงก่อยเสียงดังเสียงอะไรเสียงใครเนี่ยสารพัดต้องใช้ตลอดในยามตื่นเพราะมันสำคัญมากพระบิดาแห่งจิตวิญญาณหรือพระผู้สร้างจึงทรงเอาอายตนะทั้งหมดเนี่ยเกือบทั้งหมดเอามาไว้ตั้งแต่คอขึ้นไปข้างบนเหลือแต่กายสัมผัสเท่านั้นแหละที่มีทั่วสารพางนอกนั้นเนี่ยอยู่ตั้งแต่คอขึ้นไปอยู่ในกะโหลกศีรษะทั้งหมดเอาไว้เบื้องสูงเลยเพราะมันสำคัญอะไรสำคัญเอาไว้สูงและที่สูงสุดกว่าอายตนะคืออะไรพี่น้องครับสมองของท่านไงก้อนสมองที่อยู่ในกะโหลกศีรษะที่เธอทูลเอาไว้ตลอดเวลานั่นน่ะแต่บางคนไม่ใช้ปัญญาไม่ใช้สมองใช้แต่อารมณ์ทั้งที่ทูลเอาสมองเธอทูลไว้เหนือสิ่งใดแต่ดันไม่ใช้ไปใช้อารมณ์ใช้ความกักขระไม่ได้ใช้ปัญญาเสียดายไหมที่เกิดมาแล้วมีสมองมีปัญญาแล้วไม่ใช้นะนี่คือสิ่งสำคัญพี่น้องครับเรามาดูสไลด์ต่อไปตาหูจมูกปากหรือลิ้นกายสัมผัสแล้วก็จิตนะของท่านทั้งหลายเนี่ยมันจะมีความสัมพันธ์กันกับอะไรครับการรับรู้ของจิตจิตที่อยู่เป็นวงอยู่ข้างในไม่ใช่ใจนะใจเป็นประธานก็คือจิตวิญญาณใจเนี่ยจะคอยรับรู้แรงสั่นสะเทือนของจิตที่ส่งไปให้จิตก็คือจิตหยาบหรือจิตมนุษย์ที่จิตวิญญาณแบ่งภาคมาเพื่อให้ทำหน้าที่แทนตัวเองตอนที่เป็นมนุษย์แล้วตั้งแต่3ขวบเนี่ยจิตหยาบมีหน้าที่ต้องสั่นสะเทือนตนเองให้เป็นหนึ่งเดียวกับจิตวิญญาณของตัวเองก็คือใจเนี่ยให้ได้ถ้าไม่งั้นก็เป็นมนุษย์ไม่ได้เราจึงใช้คำว่าคนอย่างไรให้เป็นมนุษย์แปลว่าอะไรครับแปลว่าอายตนะทั้งหมดภายนอกทั้ง5เนี่ยเอาไว้สัมผัสสิ่งแวดล้อมที่เป็นสิ่งเร้าภายนอกเมื่อสัมผัสแล้วนะไม่ว่าตาหูจมูกปากหรือกายสัมผัสเนี่ยลิ้นเนี่ยเมื่อสั่นสะเทือนเป็นการสัมผัสแล้วก็จะส่งข้อมูลเข้าไปสู่จิตที่อยู่ข้างในจากหูก็ไปหาจิตจากตาก็เข้าหาจิตจมูกก็ไปจิตปากก็จิตกายก็จิตจิตจะทำหน้าที่รับรู้ครับตัวแดงๆที่ท่านเห็นบนจอนะอายตนะทั้ง5ภายนอกสัมผัสมาปั๊บจิตจะรับรู้ทันทีถ้าจิตรับรู้เองสั่นสะเทือนเองก็จิตก็รับรู้เองทันทีนี่แปลว่าอะไรครับในชีวิตประจำวันของท่านท่านต้องอยู่ในสังคมอยู่ในท่ามกลางสิ่งแวดล้อมตลอดเวลาบางทีท่านก็ใช้ตามองบางอย่างท่านก็ใช้หูฟังบางอย่างท่านก็ใช้จมูกดมกลิ่นเอาบางอย่างท่านก็ใช้ลิ้นใช้ปากของท่านบางอย่างก็ใช้กายแตะสัมผัสหรือบางสิ่งบางอย่างบางสถานการณ์ท่านใช้มันหมดทั้ง5อย่างเลยพอใช้แล้วการรับรู้แรงสั่นสะเทือนจากการสัมผัสของกลไกอายตนะตัวนี้มันจะส่งสัญญาณไปที่จิตจิตนี่มันอยู่ข้างในใช่ไหมครับอายตนะนี่อยู่ข้างนอกจิตอยู่ข้างในก็หมุนวนสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันใช้และถ่ายทอดก็ไปหาจิตที่อยู่ข้างในเมื่อจิตอยู่ข้างในจิตรับรู้แล้วจิตจะต้องมีหน้าที่ท่านต้องจำไปเลยนะฮะบริบทนี้สำคัญมากอย่าทำนอกเหนือจากนี้ถ้าต้องการหลุดพ้นกลับบ้านในชาตินี้เมื่อจิตรับรู้สิ่งใดผ่านตาหูจมูกปากลิ้นกายจิตกายอะไรนี้เข้ามาเนี่ยนะท่านจะต้องประการที่หนึ่งอย่าตูเขาไม่จะตูเพราะเห็นสิ่งแวดล้อมเห็นภาพอะไรที่เกิดขึ้นอย่าเดาครับพี่น้องครับอย่าเดาอย่าไปนึกเอาเองว่ามันต้องอย่างนั้นต้องอย่างนี้เห็นภาพปั๊บแล้วอย่าไปนึกประเมินเอาเองเหมาเอาเองเดาเอาเองนะตูนะถ้าเป็นอย่างนี้โอกาสผิดพลาดมีสูงถ้ามันตูนะมันผิดพลาดขึ้นมาปั๊บจิตรับรู้นะคือตูพอมันผิดพลาดปั๊บการนึกการคิดการพูดการแสดงออกการกระทำอะไรต่างมันจะผิดหมดเลยครับเพราะมันผิดปั๊บเนี่ยมันไม่ได้ผิดต่อจิตวิญญาณของตัวท่านเองอย่างเดียวเพราะใจจิตนะมันเป็นตัวทำผิดพลาดพอผิดพลาดปั๊บใจก็คือจิตวิญญาณก็รับรู้ข้อมูลผิดพลาดเพราะจิตมันทำผิดนี่ก็แปลว่าจิตมนุษย์เนี่ยทำผิดบาปต่อจิตวิญญาณของตนเองพอพูดออกไปกับคนข้างนอก พอแสดงพฤติกรรมเป็นกายกรรมอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งกับคนข้างนอกก็ไปประพฤติผิดบาปกับเขาไปก้าวล่วงเขาพอก้าวล่วงเขามันก็เป็นเงื่อนไขให้เขาเนี่ยใช้ตาดูหูฟังเนี่ยสั่นสะเทือนจิตใจเขาแบบเสียสมดุลความผิดบาปของท่านก็เกิดขึ้นต่อจิตวิญญาณของเขาจิตหยาบของเขาโกรธแค้นอาฆาตจิตวิญญาณเขาก็โกรธแค้นตามอ่ะเพราะจิตหยาบเป็นยังไงจิตวิญญาณของเขาก็เป็นอย่างนั้นนะพี่น้องครับเนี่ยเมื่อมันเป็นอย่างนี้การก่อเวรการเกี่ยวกรรมกันมันก็เกิดขึ้นแสดงว่าชาตินี้หลุดพ้นได้ไหมครับไม่ได้ฮะเพราะจิตวิญญาณต้องตายเพื่อกลับมาเกิดใหม่เพื่อแก้ไขใหม่และภพชาติปัจจุบันนี้เป็นภพชาติสุดท้ายหมดโอกาสที่จะกลับมาเกิดแล้วไม่มีสังสารวัฏให้เพราะพระบิดาปิดยุคแล้วโลกยุคพลังงานเก่าจบแล้วกำลังจะเริ่มต้นโลกยุคพลังงานใหม่จิตวิญญาณของท่านทั้งหลายทุกคนต้องกลับบ้านถ้ากลับไม่ได้ก็ต้องถูกชำระทิ้งเป็นขยะอยู่บนโลกนี้เราไม่ได้พูดแรงนะแต่เราพูดความจริงใครไม่เชื่อไม่เป็นไรไม่ต้องก้าวล่วงเรานะเรากล่าวความจริงให้ท่านฟังมีเหตุมีผลท่านคิดเอานะเพราะว่าท่านได้รับการติดอาวุธทางปัญญากันมาเยอะพอสมควรนะเอานะเมื่อเราใช้อายตนะภายนอกทั้ง5สัมผัสรับรู้สิ่งใดก็ตามสัมผัสสิ่งใดก็ตามจิตของท่านจะรับรู้ทันทีไม่ว่าผ่านอายตนะตัวไหนก็ตามเมื่อรับรู้แล้วท่านจำไว้ครับอย่าตูอย่าขี้ตูเห็นแล้วประเมินเอาประมาณเอาเดาเอาคาดคะเนเอาไม่ได้มันจะนำไปสู่ความผิดบาปจากการผิดพลาดในเบื้องต้นที่ตรงไปตูเนี่ยนะครับนะอย่างที่สองครับต้องไม่เติมบางคนนะได้ยินได้ฟังบางคนได้เห็นสิ่งใดก็ตามหรือบางท่านเนี่ยนะได้ลิ้มรสได้ชิมอะไรก็ตามไม่ตูแปลว่าไม่เดาไม่มั่วครับแต่มีการเติมคำว่าเติมนี่แปลว่าปรุงแต่งอย่าไปปรุงแต่งเห็นความน่ารักของกระต่ายน้อยก็น่ารักดีแล้วหยุดมันไว้ที่ความน่ารักนั้นแต่ถ้าท่านน่ารักปั๊บท่านไปปรุงแต่งคือไปเติมเอ้ยน่าเอาแม่งไปเลี้ยงที่บ้านว่ะนี่เขาเรียกว่าเติมแล้วนะไปเติมแล้วนะเพี้ยนแล้วครับมันต้องหยุดเห็นอย่างไรได้ฟังอย่างไรสัมผัสอย่างไรก็ให้มันเป็นไปอย่างนั้นให้มันเป็นของมันอย่างนั้นนี่คือสัจธรรมระดับโลกียธรรมเพราะมันต้องเป็นของมันเช่นนั้นเองนี่คือสัจธรรมเพราะท่านจะไปแปรเปลี่ยนมันไม่ได้เสาร์ที่แล้วเรายกตัวอย่างมะละกอถ้าเราปล่อยมันจนแก่แล้วมันก็งอมจนงอมก็คือสุกใช่ไหมมันต้องสุกท่านเห็นมะละกอสุกท่านจะไปเปลี่ยนมะละกอที่สุกอยู่แล้วเนี่ยให้มันกลับไปแก่เป็นมะละกอดิบเหมือนเดิมอีกได้ไหมไม่ได้เพราะสัจธรรมระดับธรรมดาเนี่ยมันต้องเป็นของมันอย่างนั้นเองเพราะเวลาท่านสัมผัสรู้ดูเห็นสิ่งใดก็ตามอย่าเติมอย่าไปเติมต่อนะอย่าไปเติมแต้มอย่าไปปรุงแต่งนั่นแหละภาษาชาวบ้านบอกอย่าไปปรุงแต่งให้รับสัมผัสรู้ดูเห็นตามความเป็นจริงนั่นเองแล้วก็อย่าไปตู่ถ้ามันไม่ชัดเจนก็ห้ามเดาต้องดูให้ชัดเจนต้องสังเกตให้ชัดเจนต้องพิจารณาให้ลึกซึ้งเนี่ยไม่ใช่ตู่เอาเดาเอามั่วเอาเห็นแวบๆนั่นเห็นมันเดินจูงมือกันข้ามถนนเอ๊ะกูว่านั่นน่ะเมียมันแน่ๆเลยลูกมันแน่ๆเลยพ่อมันแน่ๆเลยอะไรเงี้ยไม่ได้ครับนะประเภทตู่เอามั่วเอาเนี่ยไม่ได้ผิดพลาดนะครับนะไม่ที่3อายตนะสัมผัสจิตรับรู้ไม่ที่3คือไม่ต้านนั่นหมายถึงบางทีคุณได้ฟังสิ่งที่พระบิดาเมตตาสื่อผ่านเรามาแต่คุณไม่ชอบหรือคุณไม่เห็นด้วยเพราะคุณรู้มาไม่เหมือนที่เรากล่าวคุณก็เลยต่อต้านทันทีเลยนะต่อต้านจะลักษณะใดก็ตามคือต่อสู้ตอบโต้ต่อต้านนั่นคือพฤติกรรมของการต้านถ้าเราต่อต้านขึ้นมาปั๊บเนี่ยการเกี่ยวกรรมกันในทางบาปการเกี่ยวก่อเวรเกี่ยวกรรมกันในทางผิดบาปมันก็จะเกิดขึ้นทันทีเลยเกิดขึ้นโดยที่ไม่คุ้มเลยอยู่เฉยๆเนี่ยเราไม่เห็นด้วยกับเขากับการกระทำของเขากับการแสดงออกของเขาอะไรต่างๆเนี่ยแล้วเราก็ไปต่อต้านการต่อต้านก็คือการก้าวล่วงถ้าเราไม่เห็นด้วยพระพุทธองค์สอนด้วยหลักของกาลามสูตรนะครับฟังสิ่งใดเห็นสิ่งใดได้ยินอะไรมาแล้วไม่เห็นด้วยนะไม่เห็นด้วยเพราะว่ามันเป็นโทษมากกว่าเป็นคุณนะเพราะว่ามันเป็นอกุศลมากกว่าเป็นกุศลพระองค์สอนว่าให้ละไปให้ละทิ้งเสียให้ละไปเสียคือให้วางเสียอย่าไปเผื่อกับเขาอย่าไปเกี่ยวกรรมกับเขาถ้าเขาสอนผิดนะเขาพูดผิดก็เวรกรรมก็เป็นของเขาเองแล้วเราจะเอาตัวเองเข้าไปเกี่ยวกับเขาทำไมให้มันเดือดร้อนอะไรแบบนี้นะนั่นกาลามสูตรก็สอนไว้อย่างนั้นนะนี่ก็คือนะสิ่งที่ท่านจะต้องรู้ว่าท่านต้องฉลาดในการคนตัวเองให้เป็นมนุษย์คือการหมุน
1: การสลับใช้อายตนะภายนอกทั้ง5รวมทั้งจิตข้างในที่เป็นอายตนะภายในคืออีก1เป็น6เนี่ยท่านต้องสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันใช้มันให้ได้ใช้มันให้เป็นและใช้มันอย่างถูกต้องถ้าจะใช้ให้ได้ใช้ให้เป็นใช้อย่างถูกต้องก็ใช้3ไม่ที่ว่านี่ครับไม่ตู่ไม่เติมแล้วก็ไม่ต้านท่านจำไว้นะครับมันจะทำให้ท่านรอดปลอดภัยจากกฎแห่งกรรมได้เยอะเลยครับนะนะนี่คือหลักแห่งการรับรู้ทั้งหมดเนี่ย3ประการเนี่ยคือหลักแห่งการรับรู้ตามมรรควิถีของจิตจักรวาลเราบอกแล้วนะว่าเราสอนคารวะเป็นสิ่งที่คารวะต้องใช้เป็นสิ่งที่คารวะต้องปฏิบัติไม่ปฏิบัติไม่ได้วันวันหนึ่งเนี่ยท่านใช้ชีวิตไปจะก่อเวรเกี่ยวกรรมมากมายขึ้นมาถ้าไม่ใช้หลักการรับรู้ในสามไม่ที่ว่านี่นะต่อไปสไลด์แผ่นต่อไปครับเราจะบอกอะไรท่านครับเรากำลังจะบอกกับท่านทั้งหลายว่าอายตนะ ภายนอกทั้ง5บางครั้งเนี่ยเราก็อาจจะเกิดผัสสะคือไปสัมผัสกับบางสิ่งที่เราไม่ควรที่จะรับรู้เพราะถ้าเราไปรับรู้ในสิ่งที่ไม่ควรรับรู้มันทำให้เราจิตตกคำว่าจิตตกแปลว่าเสียสมาธิเสียสติเสียสำรวมเสียความสงบสุขในจิตใจของท่านเสียทุกอย่างเลยครับพูดรวมๆก็เรียกว่าเสียสมดุลเพราะฉะนั้นเราจึงต้องมีหลักการเรื่องนี้มาคุยกันคนอย่างไรให้เป็นมนุษย์ต้องคนให้เป็นนี่คือหลักการคนนะพี่น้องนะอายตนะสัมผัสจิตไม่รับรู้ถามว่าสิ่งใดที่จิตไม่ควรรับรู้เมื่ออายตนะภายนอกสัมผัสรู้ดูเห็นและเข้ามาแล้วส่งข้อมูลมาหาจิตแล้วสัมผัสรู้ดูเห็นส่งมาหาจิตแล้วหรือบางสิ่งจิตมโนขึ้นมาเองแล้วทำอย่างไรที่เราจะไม่รับรู้หรือเอาเป็นว่าไม่ทำอย่างไรทำอย่างไรมันยาวเอาเป็นว่ามีอะไรบ้างที่มนุษย์อย่างเราอย่างท่านเนี่ยไม่สมควรที่จะรับรู้อย่างแรกพี่น้องครับสิ่งที่ท่านไม่ควรจะรับรู้ก็คือสิ่งที่ไม่ใช่หน้าที่ของท่านถามเลยสิ่งที่สัมผัสรู้ดูเห็นอยู่ในขณะนั้นน่ะมันเป็นหน้าที่ของฉันหรือเปล่าถ้ามันไม่ใช่หน้าที่ของฉันให้ละซะครับละวางซะละเว้นซะละเลยซะไม่ผิดบาปแน่นอนไม่บกพร่องต่อหน้าที่ในการเป็นมนุษย์แน่นอนครับเพราะถ้ามันไม่ใช่หน้าที่ของท่านแล้วท่านไปรับรู้เข้าท่านรู้ไหมว่าท่านกำลังเผือกเอาตัวเข้าไปยุ่งเอาจิตวิญญาณของท่านเข้าไปยุ่งในสิ่งที่ไม่สมควรที่จะไปยุ่งเขาเรียกหาเรื่องให้จิตวิญญาณของท่านเดือดร้อนครับอย่าครับนิ่งสงบไว้ดีกว่าใช่ไหมอย่างที่สองที่จิตท่านไม่ควรจะไปรับรู้เมื่ออายตนะส่งภาพส่งเรื่องราวเข้าไปข้างในก็คือสิ่งที่ท่านไม่เกี่ยวข้องสิ่งที่ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับท่านและสิ่งที่ท่านไม่ได้เกี่ยวข้องกับสิ่งนั้นก็ไม่ต้องไปรับรู้มันให้รกสมองให้รกใจให้รกหูรกตาโอเคนะเพราะไม่งั้นนะถ้าท่านไปรับรู้ในสิ่งที่ท่านเองก็ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรด้วยไปเผื่อกับเขาเนี่ยท่านเท่ากับว่าท่านก็ไปเกี่ยวกรรมกับเขาแล้วนะและโอกาสพลาดจะไปอยู่ในวงจรของสังสารวัฏในการเกิดแก่เจ็บตายของคนอื่นๆโดยที่ท่านขาดสติไม่รู้ตัวแบบนี้มันจะมีสูงมากนะมันบางทีให้มีสังสารวัฏมาใหม่อีกหลายสังสารวัฏท่านก็ยังจะเป็นสารวัฏอยู่นั่นนะครับจะเป็นผู้กำกับไม่ได้เพราะอะไรไม่ก้าวหน้ามันก็ซ้ำรอยอยู่กับที่ย่ำอยู่กับที่นะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ไม่ใช่หน้าที่ของท่านอย่าไปยุ่งสิ่งที่ท่านไม่เกี่ยวข้องก็อย่าไปยุ่งเพราะในชีวิตของท่านเนี่ยท่านเลือกไม่ได้ท่านไปอยู่ในท่ามกลางสังคมจะเลือกไม่ได้หรอกว่านะท่านจะเห็นแต่สิ่งที่มันเป็นหน้าที่ของท่านท่านจะสัมผัสรู้แต่สิ่งที่ท่านเกี่ยวข้องท่านห้ามไม่ได้ท่านบังคับไม่ได้ท่านกำกับไม่ได้เพราะคนอื่นเป็นผู้แสดงสถานการณ์เหตุการณ์ปรากฏการณ์ต่างๆมันเกิดจากผู้อื่นไม่ใช่ตัวท่านท่านควบคุมมันไม่ได้แต่ท่านควบคุมตัวเองได้ว่าอะไรใช่อะไรไม่ใช่อะไรควรอะไรไม่ควรอะไรเหมาะสมอะไรไม่เหมาะสมแน่นอนนะถ้าท่านจะเป็นอย่างนี้ได้แสดงว่าท่านต้องมีสตินะก็คือต้องมีมหาสติตื่นรู้อยู่ตลอดเวลาเหมือนกับที่เราสื่อเอาไว้เมื่อเสาร์ที่แล้วมหาสติท่านคงจำได้ท่านต้องใช้ตลอดในยามตื่นไม่ใช้ไม่ได้เพราะเราเอามาอ้างอิงอยู่ตลอดนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ไม่ใช่หน้าที่และสิ่งที่ท่านไม่เกี่ยวข้องอย่าไปยุ่งอย่างที่สิ่งใดก็ตามที่มันไร้สาระประโยชน์พระพุทธองค์ก็สอนไว้
0: ไปรับรู้ไปเรียนรู้ไปรับรู้ไปเรียนรู้แล้วมันไม่มีสาระอะไรมันไม่มีประโยชน์อะไรเลยก็อย่าไปรับรู้มันอย่าไปใส่ใจมันให้เสียเวลาเราต้องรีครูทต้องคัดเฟ้นต้องสกรีนต้องคัดเลือกในสิ่งที่เกิดประโยชน์เท่านั้นเพราะว่ามันรอบตัวเราโอ้โหเหมือนกับที่พระพุทธองค์ทรงตรัสไว้ว่าธรรมะหรือสัจธรรมหรือความจริงเนี่ยมันเหมือน

เป็นหลักการไม่รับรู้ ที่เราขออนุญาตนำมากล่าวให้ท่านฟังมันเป็นสูตรเลยนะฮะพระพุทธองค์มีพระสูตรองค์จิตจักรวาลพระบิดาแห่งจิตวิญญาณก็มีพระสูตรให้ท่านทั้งหลายเหมือนกันแต่พระสูตรสำหรับคารวะนะครับหลักการรับรู้ก็ให้ไปแล้วนี่ก็เป็นหลักการไม่รับรู้ยังมีหลักการต่อไปอีกครับจากอายตนะทั้ง6ที่ท่านเห็นเนี่ยมีอะไรที่ต้องเป็นคนอย่างไรให้เป็นมนุษย์นั่นหมายความว่าเมื่อสัมผัสดูเห็นสิ่งใดแล้วท่านต้องตั้งโจทย์เอาไว้ให้กับตัวเองเลยบอกตัวเองเลยท่องเอาไว้เลยนะพี่น้องครับตั้งโจทย์เอาไว้เลยว่าพบสัมผัสดูเห็นสิ่งใดก็ตามท่านต้องมองหาสิ่งแรกที่เจอหาความน่ารักของสิ่งนั้นให้ได้ค้นหาความน่ารักหรือค้นหาความมีคุณค่าของสิ่งนั้นให้ได้ถ้าท่านหาความน่ารักเจอท่านจะรักสิ่งนั้นได้ง่ายเมตตาต่อสิ่งนั้นได้ง่ายถ้าท่านหาคุณค่าของสิ่งนั้นเจอท่านก็จะมองเห็นคุณค่าของสิ่งนั้นแล้วท่านก็จะทนุถนอมสิ่งนั้นเหมือนมองเห็นทารกลูกของท่านหรือลูกชาวบ้านเนี่ยเวลาท่านจะจับเขาขึ้นมาอุ้มท่านจะจับอย่างทนุถนอมอย่างเบามือจับเขามาอุ้มอย่างมั่นคงและอุ้มเอาไว้แนบอกที่อุ้มแนบอกเพราะกลัวมันตกไปจากมือจากอ้อมแขนของท่านนั่นเองใช่ไหมนั่นท่านต้องมองนี่คือหลักความจริงมองให้เห็นความน่ารักแล้วมันก็จะลดทอนการทำผิดบาปของท่านได้เยอะเลยครับท่านเห็นความน่าเกลียดน่าเกลียดน่าเกลียดท่านก็จะเกลียดอีเวนนั่นพอเกลียดอีเวนนั่นเกิดอะไรขึ้นครับกฎแห่งกรรมก็ทำงานทันทีแต่ถ้าท่านเห็นไอ้คนที่ไม่น่ารักมันยืนด่าท่านด่าใครไม่รู้เต้นแรงเต้นกาอยู่ท่านมองดูเป็นตัวตลกสิมันน่ารักดีเว้ยเฮ้ยนะมันพูดอะไรไม่รู้เสียงดังหยาบคายนะเราฟังแล้วคำหยาบคายมากนะแต่เสียงก็ดังด้วยแล้วกระโดดโลดเต้นเหยิงดูแล้วขำดีดูแล้วตลกดีนะนานๆได้เห็นทีไม่ค่อยเห็นมีมนุษย์คนไหนทำแบบนี้บ่อยๆดูแล้วขำนี่ก็คือมองเห็นความน่ารักนะเรายกตัวอย่างเฉยๆนะนี่แสดงว่าต้องใช้ความคิดต้องใช้สติต้องใช้ปัญญาต้องใช้ความคิดท่านถึงจะมองเห็นความน่ารักถ้าท่านมีคิดไม่เป็นและไม่รู้จักคิดไม่ฉลาดคิดท่านก็ไม่อาจจะมองเห็นความน่ารักตรงนั้นได้พี่น้องครับต่อมาสิ่งที่ท่านจะต้องเข้าถึงให้ได้นอกจากมองเห็นความน่ารักแล้วท่านยังจะต้องใช้จิตของท่านสั่นสะเทือนรับรู้แล้วบอกตัวเองว่าน่ารับฟังใครพูดกับท่านก็ตามมันพูดหยาบคายพูดเพราะพูดไม่เพราะพูดดีไม่พูดดีพูดแล้วมีประโยชน์หรือไม่ให้บอกตัวเองว่าน่ารับฟังไว้น่าฟังมันนะมันพอน่าฟังถ้ามันไม่มีประโยชน์ไร้สาระเราก็จะรู้ว่าคนไร้สาระเนี่ยเวลาเขาจะพูดเขาก็พูดกันแบบนี้ทำให้เราเกิดการเรียนรู้ได้น่ารับฟังแต่ถ้าเราบอกว่าโอ้แม่งน่ารำคาญครับแทนที่ฟังมันพูดแล้วท่านบอกว่าน่ารำคาญท่านเข้าถึงความน่ารำคาญก่อนความน่ารับฟังอะไรจะเกิดขึ้นครับพี่น้องครับนี่แหละถ้าท่านไม่ฉลาดคนตัวเองให้เป็นมนุษย์การพูดหยาบคายพูดไม่เพราะของบางคนหรือพูดจาน้ำท่วมทุ่งไร้สาระแล้วท่านบอกว่าน่ารำคาญนั่นคือการไม่สามารถที่จะคนตัวเองให้เป็นมนุษย์ได้ถ้าท่านจะคนตัวเองให้เป็นมนุษย์ท่านต้องเข้าถึงคำว่าน่ารับฟังให้ได้ต้องฝึกครับพี่น้องครับไม่ใช่รู้กฎเกณฑ์รู้พระสูตรแบบนี้แล้วไม่ฝึกในชีวิตประจำวันไปนั่งหลับตาอยู่ในป่าคนเดียวแล้วท่านไม่ฝึกเนี่ยท่านไม่มีทางหรอกครับที่ท่านจะชำนาญพอใครด่าท่านปั๊บก็เนื้อเต้นใจเต้นมือตีนเต้นแล้วสั่นระลิกเลยครับจะเอาเรื่องเขาท่าเดียวแล้วครับเราบอกแล้วไงเราไปห้ามไม่ให้คนอื่นด่าเราไม่ได้แต่เราห้ามตัวเราเองไม่ให้โกรธไม่ให้โกรธไม่ให้โลดเต้นไปกับคำด่าของอีเวนต์นั่นน่ะเราห้ามได้เราห้ามปากมันไม่ให้ด่าเราห้ามไม่ได้แต่เราห้ามใจเราไม่ให้โกรธมันเราห้ามได้แล้วเราโกรธมันเนี่ยเราก็เป็นทุกข์นะถ้าเราห้ามตัวเราไม่ให้โกรธมันก็คือห้ามไม่ให้เราทุกข์มันดีกว่าไปห้ามไม่ให้ปากมันพูดไม่ห้ามแปลดีกว่าไปห้ามปากมันนะไม่ให้พูดเนี่ยมันดีกว่าเยอะไหมพี่น้องครับแล้วห้ามยากไหมครับห้ามยากมากเลยมันจะเป็นปากหมามันจะเห่าของมันก็เรื่องของมันนะเราไปห้ามหมาไม่ให้เห่าไม่ได้เราไม่งั้นเราต้องไปกัดกับหมาเรารู้ว่าหมามันเห่าเราก็อย่าไปยุ่งกับหมาใช่ไหมเราก็มาทำที่ใจเราคืออย่าไปรำคาญหมามันมีหน้าที่เห่าเห็นของแปลกประหลาดเห็นของที่มันกลัวมันก็เห่าขู่ไว้ก่อนอะไรเงี้ยถ้ามันเห่ามันก็ขู่เพราะมันกลัวหรือมันประสาทหลอนเห็นเงาวับวับแวมแวมวับวับมันก็คิดว่าผีหลอกมันหรือไงไม่รู้มันก็เห่านะนั่นคือพวกหมาเป็นสัญชาตญาณของสุนัข

เพราะเราเป็นคนนะจะบอกว่าสัญชาตญาณหรือปัญญาก็แล้วแต่นะห้ามใจเราอย่าไปโกรธกับคำด่าของมันคำพรุสวาทของมันเราห้ามใจเราได้เราห้ามปากมันห้ามไม่ได้มันเราจะไปทำในสิ่งที่ทำไม่ได้ทำไมครับเราไม่ได้โง่นี่เราฉลาดเราก็ทำในสิ่งที่เราทำได้ใช่ไหมเนี่ยนี่ก็คือการหมุนนะอายตนะเข้าหาข้างในแล้วทำให้จิตใจสงบเย็นร่มเย็นมีความสุขมองเห็นความน่ารักอย่างที่สองคือเข้าถึงการน่ารับฟังนะทั้งสองอย่างเนี้ยคือหลักการรับเอานี่คือหลักการรับเอาตะกี้รับรู้กับไม่รับรู้นะไอ้นี่รับเอารับเอาว่าน่ารักรับเอาว่าน่าฟังถึงแม้มันด่าเราเราก็บอกน่าฟังถึงแม้มันกระโดดโลดเต้นทำท่าทางเป็นยักษ์เต้นแรงเต้นกาทำท่าขู่เราฟ่อฟ่อฟ่ออะไรแบบนี้เราก็มองดูว่ามันกำลังเล่นโขนให้เราดูไว้เป็นโขนหลงโรงนะแต่เราไม่ต้องไปบอกมันนะว่าเรามองว่ามันเป็นโขนหลงโรงลิเกหลงโรงเราบอกกับตัวเราเองเราก็จะยิ้มให้กับตัวเราเองได้จิตเราก็จะสงบนะมันเป็นอย่างนั้นนะนี่คือหลักการรับเอาเดี๋ยวมีเหลืออีกประการนึงหลักการรับเอาก็คือที่สำคัญที่สุดก็คือน่าเรียนรู้น่าเรียนรู้ถ้าเรามองหา สามหน้านี้ไม่เจอท่านก็อย่ารับเอาพูดง่ายๆนะอย่ารับเอาท่านจะรับเอาก็ต่อเมื่อสิ่งนั้นเรื่องนั้นที่ท่านสัมผัสรู้ดูเห็นอยู่ท่านมองหาความน่ารักแล้วเจอท่านมองหาความน่ารับฟังแล้วเจอท่านมองว่ามันน่าเรียนรู้แล้วท่านพบเจอท่านก็รับเอาเพราะมันมีแต่เกิดประโยชน์นะแต่ในทางตรงกันข้ามอีกสไลด์หนึ่งเราก็มีหมายท่านเรียนรู้ถ้าท่านสามารถสัมผัสรู้ดูเห็นสิ่งใดแล้วเมื่อท่านพัฒนากระบวนการไปสู่ขั้นตอนของการรับรู้ท่านก็ต้องเลือกที่จะรับรู้ไว้เพื่อเรียนรู้เป็นอันดับแรกเลยท่านต้องเลือกรับรู้ไว้เพื่อเรียนรู้เป็นอันดับแรกไม่ใช่รับรู้ไว้เพื่ออย่างอื่นเพราะหน้าที่ของจิตวิญญาณที่มาเกิดเป็นมนุษย์นั้นต้องการเรียนรู้ทุกขณะจิตในยามตื่นแล้วหลักการรับรู้เพื่อเรียนรู้ที่สำคัญคืออะไรอย่างแรกต้องไม่ตู่ใช่ไหมคือเรียนรู้ตามที่ตาแลเห็นท่านเห็นอย่างไรก็เรียนรู้อย่างนั้นเห็นอย่างไรก็เรียนรู้ไปตามนั้นอย่างที่สองเรียนรู้ไปตามที่หูได้ฟังไม่ต่อไม่เติมไม่แต่งนะไม่ต่อไม่เติมไม่แต่งเรียนรู้ไปตามความจริงที่หูได้ฟังมันจะทำให้ความผิดพลาดหรือความผิดบาปไม่เกิดขึ้นอย่างที่สามท่านต้องฝึกในการรับรู้เพื่อเรียนรู้ตามที่อายตนะของท่านสัมผัสก็อย่างที่คนโบราณบอกสิบปากว่าไม่เท่าตาเห็นสิบตาเห็นไม่เท่ามือคลำความหมายไม่ได้หมายถึงเอามือคลำหมายถึงว่าท่านต้องสัมผัสรู้เพื่อเรียนรู้ด้วยตัวท่านเองท่านต้องเห็นด้วยตาของตัวท่านเองแล้วท่านเรียนรู้ไม่ใช่เชื่อไปตามตาที่เห็นโดยยังไม่ได้เรียนรู้นะนี่คือยกตัวอย่างทั้งหมดที่เรากล่าวในสไลด์นี้คือหลักการเรียนรู้พี่น้องครับนี่คือหลักการเรียนรู้สไลด์ถัดไปนะฮะเรามาคนตนเองให้เป็นมนุษย์ให้เชี่ยวชาญกันให้ได้นะทุกมุมมองทุกช่องทางเมื่อท่านสัมผัสรู้ดูเห็นสิ่งใดก็ตามหน้าที่ของท่านจะต้องทำอีกอย่างนึงก็คือต้องรักให้ได้ต้องให้อภัยให้เป็นนี่เหมาะสมมากกับสิ่งที่ไม่พึงประสงค์ที่ท่านสัมผัสรู้ดูเห็นสิ่งที่ท่านไม่พึงประสงค์คือไม่ชอบมันน่าเกลียดมันน่ารำคาญน่าเบื่อท่านต้องรักให้ได้หน้าที่ของท่านต้องรักให้ได้เพราะนั่นคือบททดสอบจิตสำนึกของท่านจิตสำนึกแห่งรักของท่านเกิดมาเป็นมนุษย์คนที่เป็นมนุษย์จะต้องรักได้ให้อภัยเป็นให้อภัยแปลว่าไม่มีเงื่อนไขอะไรตอบแทนไม่ถือโทษไม่ถือโกรธไม่เอาเรื่องไม่เอาความแปลว่าอภัยถึงแม้เธอทำไม่ดีกับฉันก็ตามนี่คือคนที่มีจิตใจสูงคนที่มีจิตใจสูงก็คือมนุษย์นั่นเองใช่ไหมพี่น้องครับมันเมื่อเราเห็นภาพบาตาบาดใจเราทำยังไงเราจะรักสิ่งนั้น
หรือรักคนที่แสดงความบาดตาบาดใจเราคนนั้นให้ได้ถ้าท่านทำสำเร็จท่านเป็นมนุษย์ครับแต่ถ้าท่านทำไม่สำเร็จท่านชวนเขาทะเลาะตบตีชักอาวุธมาทำสงครามกันสาดกระสุนใส่กันอย่างนี้ไม่ใช่มนุษย์ครับอย่างนี้คือยักษ์มารพวกเราเกิดมาเป็นมนุษย์ไม่ใช่ยักษ์มารถ้ายักษ์มารเนี่ยจะต้องมีแต่ทำลายทำร้ายฆ่ากันใช่ไหมยักษ์วัดแจ้งยักษ์วัดโพใช่ไหมเขายกพวกตีกันจนกลายเป็นท่าเตียนไปนั่นนะเราเป็นมนุษย์เนี่ยไม่ต้องตีกันครับใช้สมองใช้ปัญญาใช้ความรักใช้ควาย7ตัว8ตัวนะแล้วก็ใช้ความน่ารักคนให้เข้ากันโลกนี้ก็จะสันติสุขนี่เหมือนกันครับได้ยินอะไรแล้วก็ตามถึงแม้ว่าเขามานินทาให้เราฟังว่ามีคนเขามาบอกให้เราฟังว่ามีคนนินทาว่าร้ายเราเราก็ต้องฟังอย่างจิตสงบแล้วเราก็ต้องรักไอ้คนที่มันนินทาเรารักคนที่นะให้อภัยคนที่มันนินทาเราเนี่ยก้าวร้าวเราก้าวล่วงเรารับหลังเนี่ยเราต้องรักมันให้ได้ให้อภัยมันให้เป็นไม่ต้องไปสืบสาวว่าจริงเหรอจริงเหรอมันว่ากูงี้จริงเหรอว่าเมื่อไรว่าที่ไหนไหนไหนมึงบอกกูให้หมดสิว่ามันว่ากูยังไงบ้าง นี่แสดงว่าจะเอาเรื่องจะเอาความได้ยินคนนินทาเรามีคนมาบอกจริงหรือเท็จไม่ทราบได้ยินว่ามีคนมานินทาเราปั๊บจำไว้เลยครับเงื่อนไขที่เป็นลบตรงนั้นเขาต้องการส่งมาทดสอบเราว่าเราจะรักเขาได้เราจะให้อภัยเขาเป็นไหมนี่คือภารกิจของจิตวิญญาณอย่าไปเชื่อว่ามันเป็นเรื่องจริงอย่าไปเห็นมายาในระบบโลกเนี่ยว่าเป็นเรื่องจริงอีเวนนี่มานินทากูจริงๆนี่หว่าเลยมีคนได้ยินจำได้มาเล่าให้กูฟังท่านบอกว่านั่นคือความจริงความจริงแต่มันเป็นมุมของมายามายามันจริงที่ไหนล่ะพี่น้องครับมายามันคือเงามันไม่ใช่ตัวตนแก่นแท้มันไม่ใช่เรื่องจริงเรื่องจริงก็คือเขียนบทละครมาแล้วฝากให้เพื่อนมาแสดงบทนินทาว่าร้ายตัวเองแล้วฝากให้คนมากระซิบข้างหูว่าเนี่ยมีคนนินทาเราว่าอย่างนี้อย่างนี้ทั้งที่จริงๆแล้วมันเป็นบททดสอบจิตสำนึกของตัวเราเองที่เราเป็นคนออกแบบไว้เพราะฉะนั้นเวลาเขามาพูดให้ฟังว่ามีใครนินทาว่าร้ายท่านท่านอย่าไปเต้นตามเขาถ้าเต้นก็สอบตกต้องยิ้มให้แล้วให้อภัยนะไม่เป็นไรให้อภัยนะเป็นขี้ปากปากคนมันยาวกว่าปากกาอยู่แล้วนะเกิดมาเนี่ยไม่มีใครนินทาไม่มีใครตำหนิไม่มีใครว่าร้ายอ่ะเป็นไปไม่ได้หรอกแม้กระทั่งพระพุทธรูปก็ยังมีคนนินทาติฉินเลยว่าสร้างเสียสวยเชียปั้นเสียงามเชียแต่พูดไม่ได้เห็นไหมครับมันก็หาเรื่องติได้หมดอ่ะพระพุทธรูปขนาดเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์มันยังติเลยนะแล้วเราอย่างเราเป็นมนุษย์เป็นคนเนี่ยจะเหลืออะไรล่ะครับพี่น้องครับนะรักได้ให้อภัยเป็นนะครับสัมผัสรู้ดูเห็นสิ่งใดแล้วก็ตามอย่างที่สองที่เราจะต้องทำก็คือเราจะต้องไม่ก้าวล่วงโดยเฉพาะไอ้คนที่มันทำไม่ดีกับเราเนี่ยทำไม่ดีให้เราเห็นพูดไม่ดีให้เราฟังได้ยินเนี่ยท่านอย่าไปก้าวล่วงนะโดยท่านไม่มีสิทธิ์ที่จะใช้เหตุผลหรือใช้ข้ออ้างว่าก็เพราะว่ามันล่วงเกินฉันก่อนท่านมันล่วงเกินฉันก่อนฉันก็มีสิทธิ์จะเอาคืนฉันไม่จะก้าวล่วงมันคืนเอาคืนนี่คือการแก้แค้นครับพี่น้องครับต่อสู้ตอบโต้ต่อต้านคือการแก้แค้นท่านก็ไม่ได้ดีไปกว่าเขาเลยถ้าเป็นอย่างนั้นเขาเลวเพราะเขาทำชั่วกับท่านท่านรู้ว่ามันทำชั่วกับท่านแต่ท่านถึงโกรธแต่ท่านไม่ยอมรักไม่ยอมให้อภัยท่านกลับไปก้าวล่วงเขากลับคืนแสดงว่าท่านพร้อมที่จะชั่วเหมือนกับเขาแล้วถามว่าระหว่างเขากับท่านนะเมื่อชั่วพอกันแล้วเนี่ยเราจะไปอะไรกันได้ เขาบอกแมลงวันด้วยกันมันไม่ตอมแมลงวันด้วยกันนะเมื่อเราชั่วเหมือนกับมันนะเราจะไปเอาเรื่องอะไรมันล่ะครับเพราะเราก็ชั่ว แต่ถ้าเราจะเอาเรื่องมันนะเราต้องดีกว่ามันนะเราต้องไม่ชั่วนะเราต้องไม่ต่อสู้ไม่ตอบโต้ไม่ต่อต้านพี่น้องครับเพราะฉะนั้นใครทำไม่ดีกับเราเราอย่าไปตอบโต้เราอย่าไปก้าวล่วงเขากลับคืนโดยอ้างเหตุว่าเพราะมันทำเราก่อนไม่เอาครับอย่าทำแบบนั้นถ้าท่านไม่ต้องการที่จะเป็นทาสของกฎแห่งกรรมท่านต้องการอยู่เหนือกฎแห่งกรรมก็อย่าทำพนันเนี่ยโอเคไหม อย่างที่สามครับนอกจากท่านจะไม่ก้าวล่วงใครแล้วสิ่งสำคัญที่ท่านต้องทำก็คือท่านต้องครองมหาสติกลับมาอีกครั้งท่านต้องครองมหาสตินี่แปลว่ามหาสติเป็นเรื่องใหญ่พูดทุกครั้งต้องมีมหาสติเข้ามาเกี่ยวข้องครองมหาสติคือรู้สติคือมีสติและคือใช้สติท่านต้องใช้ทั้ง3สิ่งนี้ทุกลมหายใจเข้าออกในยามตื่นในยามตื่นแปลว่าอายตนะทั้ง5ภายนอกนี่เปิดหมดไม่ปิด
ก็เราใช้คำว่าตื่นถ้าหลับก็คือปิดหูปิดตาปิดทุกอย่างหมดเขาเรียกว่าหลับนะมันใช้อายตนะทั้งหมดในยามตื่นก็คือครองมหาสติใช้มหาสติเนี่ยกำกับพฤติกรรมของอายตนะภายนอกทั้ง5และจิตซึ่งเป็นอายตนะภายในอีก1เป็น6นั่นเองพี่น้องครับงั้นตอนนี้ได้คำตอบไปใช่ไหมว่าใช้มหาสติเนี่ยทำอะไรได้บ้างอย่างแรกเลยครับใช้เพื่อควบคุมการทำงานของกลไกอายตนะภายนอกทั้ง5กับอายตนะภายในคือจิตอีก1เป็น6เพื่อให้มีความสามารถในการที่จะฉลาดรับรู้ฉลาดรับเอาเพื่อที่จะฉลาดเรียนรู้เรียนรู้อะไรเรียนรู้ที่จะใช้ปัญญาเรียนรู้ที่จะใช้ความรักนี่คือภารกิจหลักๆของจิตวิญญาณที่มาเกิดเป็นมนุษย์และต้องการให้จิตหยาบของท่านทำให้สำเร็จที่เราบอกว่าอนุตตรธรรมอย่างหนึ่งบอกว่าจิตวิญญาณของท่านเมื่อมาเกิดเป็นมนุษย์แล้วท่านต้องรู้ว่าจิตวิญญาณต้องการมาทำหน้าที่อะไรบ้างและเมื่อทำหน้าที่อะไรบ้างได้แล้วจิตหยาบก็ต้องรู้ว่าจะทำหน้าที่ของจิตวิญญาณแต่ละอย่างทั้ง6อย่างนั้นให้ประสบความสำเร็จได้อย่างไรถ้าไม่รู้อนุตตรธรรมตรงนี้สักอย่างนึงเนี่ยเราคุยกันรู้เรื่องไหมครับพี่น้องครับคุยกันไม่รู้เรื่องครับจะหลุดพ้นก็ไม่ได้นิพพานที่แท้จริงคืออะไรก็ไม่รู้ครับนี่คือความสำคัญของมรรควิถีจิตจักรวาลที่มีสัจธรรมชั้นสูงสำหรับคารวาสอยู่ที่ช่อง YouTube จิตจักรวาลนะซึ่งใช้คำว่าจิตจักรวาลอ่านโลกชื่อเต็มๆนะครับแล้วก็อยู่ที่ Facebook วิสุทธิปัญญาเข้ามาติดตามชมได้24ชั่วโมงพี่น้องครับวิสุทธิปัญญาเข้ามาศึกษาเรียนรู้นะครับถ้าเข้ามาทำอย่างอื่นไม่ต้องเข้าครับเพราะที่นี่มีแต่ธรรมะมีแต่องค์ความรู้แล้วก็มีเรื่องข่าวสารเรื่องภัยพิบัติให้รู้เท่านั้นเองนะครองมหาสตินะทั้งหมดนี้คือปฏิญาณแห่งการหลุดพ้นถ้าท่านปฏิบัติได้ตามนี้เป็นการแสดงปฏิญาณแห่งการหลุดพ้นในชาตินี้ท่านกลับบ้านได้ในชาตินี้ชาติเดียวไม่ต้องรอชาติหน้าอีกทำให้ได้รักได้อภัยเป็นไม่ก้าวล่วงและครองมหาสติให้ได้ตลอดเวลาทำตามทุกอย่างคนตัวเองให้เป็นมนุษย์คนเข้ากับมนุษย์คนอื่นอะไรต่างๆเรามาดูกันนะโครงสร้างของมหาสติคงจำสไลด์แผ่นนี้ได้คือนะท่านต้องรู้สติท่านต้องมีสติและท่านต้องใช้สติซึ่งเราเรียกว่าธรรมชาติสมาธิซึ่งเราเรียกว่าธรรมชาติสมาธิย้ำอีกครั้งนะครับธรรมชาติสมาธิคือรู้สติมีสติใช้สติมันต้องใช้ร่วมกันอยู่ตลอดเวลาในยามตื่นก็แปลว่าในยามที่อายตนะของท่านมาเปิดซึ่งเราจะมาดูส่งไปสู่สไลด์นี้ครับเครื่องมือของมหาสติคือธรรมชาติสมาธิมีอะไรบ้างครับ1อายตนะอายตนะทั้งนอกในอายตนะภายนอกก็คือตาหูจมูกลิ้นกายสัมผัสอายตนะภายในก็คือจิตส่วนรูปรสกลิ่นเสียงที่อยู่ภายนอกนั้นไม่ใช่อายตนะนะครับอันนั้นเป็นสิ่งเร้าเป็นสิ่งเร้าที่อยู่ภายนอกเป็นสิ่งแวดล้อมที่มีไว้เพื่อให้กลไกอายตนะภายนอกทั้ง5เอาไว้สัมผัสเพื่อทำหน้าที่ร่วมกับจิตที่อยู่ภายในอายตนะนะเพราะฉะนั้นธรรมชาติสมาธิจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่ออายตนะทั้ง5ที่อยู่ข้างนอกนั้นมันเปิดอายตนะไม่บอดนะไม่มืดนะไม่มืดก็คือว่าไม่ปิดอย่างที่2คือจิตของท่านก็ต้องไม่บอดคำว่าบอดแปลว่าจิตไม่ใสใจไม่สวยธรรมชาติสมาธิจะเกิดขึ้นได้ง่ายสำหรับคนที่จิตใสใจสวยและคนที่ฉลาดใช้อายตนะฉลาดใช้ตาใช้หูใช้จมูกใช้ปากใช้ลิ้นใช้กายสัมผัสใช้ได้อย่างถูกต้องและใช้เป็นด้วยอย่างที่3ครับเครื่องมือของมหาสติคือสมองทั้ง3สิ่งเนี่ยที่ท่านเห็นอยู่เนี่ยเป็นเครื่องมือที่สำคัญของมหาสติคือธรรมชาติสมาธิวงเล็บของคารวาสท่านจะสำเร็จบทเรียนโลกได้หรือไม่ได้ท่านต้องอาศัยกลไก3ชิ้นนี้ท่านจะสำเร็จบทเรียนโลกหลุดพ้นนิพพานกลับบ้านของจิตวิญญาณได้ในชาตินี้หรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับว่าท่านมีธรรมชาติสมาธิได้แค่ไหนนี่คือสัจธรรมนี่คือความจริงอายตนะของท่านต้องไม่ถูกปิดจิตของท่าน ต้องไม่บอดสมองของท่าน
ต้องไม่ทึบนี่คือเหตุผลว่าทำไมมรรควิถีจิตจักรวาลจึงใช้ภาษาง่ายๆสื่อกับพระองค์ลงมาให้ท่านฟังแล้วคิดตามเพราะถ้าเอาคำยากๆมาเรื่องยากๆมากล่าวท่านจะคิดตามได้ไหมคิดตามไม่ไหวหรอกได้แค่บางคนเท่านั้นแหละแต่ส่วนใหญ่จะคิดตามไม่ได้คิดตามไม่ทันเราเลยเอาคำสอนง่ายๆมาทำให้มันง่ายๆแล้วก็ให้ท่านคิดตามท่านต้องใช้หูฟังอย่างนี้เขาเรียกว่าใช้สุตตมยปัญญาคือใช้ความฉลาดในการฟังคือฟังแล้วคิดด้วยปัญญารับรู้ด้วยการฟังแล้วเอาสิ่งที่รับรู้ได้นั้นมาเรียนรู้ด้วยการใช้ปัญญาก็คือคิดตามนี่คือสิ่งที่ท่านทำตามที่เราสื่อสอนกับองค์จิตจักรวาลมาตลอดตั้งแต่ต้นจนถึงตอนนี้ก็จะตีหนึ่งแล้วเราบอกเลยว่าธรรมชาติสมาธิมันจะทำให้เกิดประโยชน์อะไรหลายอย่างเดี๋ยวเราจะบอกแต่ตอนนี้เราจะบอกท่านไว้ก่อนว่าธรรมชาติสมาธิจะเกิดไม่ได้ถ้าไม่มีเครื่องมือ3สิ่งนี้หรือเครื่องมือทั้ง3สิ่งนี้มันป่วยจะแกล้งป่วยหรือป่วยจริงหรือมันพิการไม่ได้เลยครับในทางกลับกันนะถ้าท่านเป็นศิษย์จิตจักรวาลต้องการดำเนินในบทบาทของนักสู้เพื่อการรู้แจ้งคือคารวะเนี่ยท่านต้องไปฝึกในชีวิตประจำวันฝึกใช้อายตนะฝึกตาให้ไวต่อสิ่งที่เป็นพิรุธฝึกหูให้ไวต่อสิ่งที่ท่านได้ยินเพียงแค่สองสิ่งนี้นะท่านก็จะฉลาดเหนือมนุษย์คนอื่นแล้วนะเพราะอะไรฮะเพราะท่านเป็นคนช่างสังเกตท่านจะช่างสังเกตได้ไหมถ้าใช้อายตนะของท่านไม่ชำนาญและท่านใช้ไม่เป็นนะครับท่านจะเป็นคารวะจะเป็นมนุษย์ที่ประสบความสำเร็จในทางธุรกิจทางการค้าทางการงานประสบความสำเร็จในครอบครัวหรือในประเทศชาติของท่านได้ไหมครับเพราะท่านไม่ได้อยู่คนเดียวอ่ะท่านเป็นสัตว์สังคมนะครับท่านจึงต้องฝึกแนวนี้ต้องปฏิบัติอย่างนี้เพราะฉะนั้นต้องไปฝึกอายตนะฝึกการฟังฝึกการพูดฝึกการมองเอา3อย่างนี้ก็ได้ภาษาฝรั่งใช้ว่า three sounds three sounds ก็คือสั่นสะเทือน3ช่องทางนี้ไปฝึกให้ชำนาญถ้าไปฝึกเองไม่ได้รอภูกระต่ายของเราศูนย์ฝึกอบรมที่ภูกระต่ายของเราเปิดเมื่อไหร่มาเข้าคอร์สมาเข้าหลักสูตรไซโคโชกับเราเราจะเปิดอายตนะพวกนี้ให้ได้ใช้ท่านใช้ให้เป็นใช้ให้เก่งใช้ให้ชำนาญด้วยไม่งั้นท่านจะหลุดพ้นนิพพานไม่ได้หรอกครับนะมองก็ไม่เป็นฟังก็ไม่เป็นพูดก็ไม่เป็นอย่างแล้วจะเหลืออะไรครับท่านครับใช่ไหมครับท่านฟังและคิดตามเรานะฮะนี่คือเหตุผลจิตของท่านก็เหมือนกันถ้าเป็นคนที่จิตบอด จิตบอดแปลว่าอะไรฝึกจิตไม่อะไรกับอะไรมาทุกภพชาติพอมาพบชาติปัจจุบันเนี่ยจิตมันก็เลยไม่อะไรกับอะไรกลายเป็นคนบื้อไปเลยนะเพราะมนุษย์เราเนี่ยสมองจะคิดได้ก็ต่อเมื่อจิตมันนึกถ้าจิตมันไม่นึกสมองมันก็ไม่คิดครับเมื่อมันจิตบอดก็คือจิตตายด้านจิตมันไม่สั่นสะเทือนสมองก็ไม่ทำงานครับมันก็จะเป็นคนที่อยู่ทึ่มๆบื้อๆแบบนั้นนะครับนะซึ่งมันไม่ใช่นะฮะเพราะฉะนั้นจิตต้องไม่บอดต้องฉลาดนึกในยามตื่นเนี่ยจิตมันจะนึกไปเรื่อยนึกออกนึกเอานึกเองเพียงแต่เราฝึกให้มันนึกดีนึกชอบอย่าให้มันนึกชั่วไม่ว่าชั่วต่อตัวเองหรือชั่วต่อคนอื่นก็ตามสอนจิตตัวเองด้วยวิธีปฏิบัติในชีวิตประจำวันจากคนรอบข้างยั่วยวนกวนประสาทหรือเย้ายวนนะผ่านอายตนะภายนอกทั้ง5เข้ามาท่านเรียนรู้และฝึกกับมันในสถานการณ์ที่เป็นจริงท่านจะเชี่ยวชาญนะ skill performance แปลว่าทักษะในการแสดงออกมันจะเกิดขึ้นเองโดยอัตโนมัติถ้าท่านเป็นนักฟังที่ดีท่านจะเป็นคนที่ฉลาดฟังถ้าท่านเป็นนักพูดที่ดีท่านก็จะเป็นคนที่ฉลาดพูดถ้าท่านเป็นนักคิดที่ดีท่านก็จะเป็นคนฉลาดคิดเรื่องปกติเป็นเรื่องธรรมดาสมองของท่านเหมือนกันท่านต้องฝึกใช้มันฝึกคิดไม่ใช่ขี้เกียจคิดเวลามีปัญหาแล้วที่วิ่งไปหาคนอื่นให้ช่วยคิดแทนอย่างนี้เขาเรียกว่ามนุษย์เจ้าปัญหาใช่ไหมเราเป็นมนุษย์ที่กล้าเผชิญกับปัญหามนุษย์ที่มีความสามารถในการแก้ปัญหาดีกว่าเป็นมนุษย์เจ้าปัญหาถ้าเราแก้ปัญหาด้วยตัวเราเองด้วยปัญญาเราก็จะฉลาดขึ้นเรื่อยๆเราจะไม่มีคำว่าโง่งั่งหรือโง่เง่าเราจะไม่มีแน่นอนเพราะฉะนั้นอนุกรมนี้จะไม่มีตัวนี้เราจะสะกดไม่เป็นเลยนะเป็นอย่างนั้นนะอ้าวพี่ๆน้องๆครับ ธรรมชาติสมาธิเนี่ยมรรคผลของธรรมชาติสมาธิเราย้ำอีกครั้งนะครับถ้าท่านมีมหาสติแล้วก็ปฏิบัติตามที่เรากล่าวมาตั้งแต่สไลด์แผ่นแรกที่พระบิดาทรงเมตตาท่านทั้งหลายเราให้ไว้เป็นคัมภีร์คู่โลกใบนี้เลยครับนี่เป็นมรรควิถีในการปฏิบัติสู่การหลุดพ้นเพื่อเอาจิตวิญญาณของตัวเองให้หลุดพ้นตามมรรควิถีของคารวะเราย้ำนะขีดเส้นใต้นะสำหรับคารวะหรือกับผู้ครองเรือนและไม่จำกัดว่าเฉพาะผู้ชายด้วยผู้หญิงก็หลุดพ้นได้
เพราะเป็นหน้าที่ของจิตหยาบไม่ว่าชายหรือหญิงต้องพาแก่นแท้หรือจิตวิญญาณของตัวเองกลับบ้านนำแดนสุญญตาหรือแดนนิพพานหรือแดนจิตจักรวาลซึ่งอยู่นอกอนันตจักรวาลให้ได้ในภพชาตินี้ครับเพราะสิ้นยุคพลังงานเก่าแล้วในชาตินี้ไม่มีสังสารวัฏใหม่ให้ท่านได้มีโอกาสอีกแล้วท่านเชื่อเรานะฮะธรรมชาติสมาธิมีประโยชน์ก็คือ1ท่านจะไม่ก่อกรรมใหม่ให้เกิดขึ้นเกิดมาเนี่ยจิตวิญญาณเอากรรมเก่าติดตัวมาด้วยเพื่อมาเรียนรู้เพื่อมาแก้ไขเพื่อมาชดเชยหรือชดใช้คําว่าชดใช้ชดเชยแปลว่ามาเรียนรู้ใช่มั้ยถ้าท่านชอบทํากรรมทางอารมณ์ให้กับคนอื่นยั่วโมโหคนอื่นเขาตลอดพอมาชาตินี้ท่านอย่าสงสัยทําไมท่านไปทํางานที่ทํางานไม่ว่าไปหาใครอยู่ตรงไหนจะถูกคนยั่วโมโหยั่วอารมณ์ท่านจนเสียประสาทตลอดเวลานะไม่มีวันที่จิตสงบเลยไม่รู้กูเป็นอะไรเราจะตอบความจริงให้ว่าเพราะท่านชอบสร้างปัญหาทางอารมณ์ให้กับมนุษย์คนอื่นมาโดยตลอดในอดีตชาติชาตินี้ท่านจึงต้องเจอคนที่สร้างปัญหาทางอารมณ์ให้กับท่านตลอดเวลาไม่ว่าทางซ้ายทางขวาหน้าหลังเนี่ยรอบตัวเลยครับเมื่อรู้ความจริงแล้วสำนึกซะครับรีบสำนึกซะครับถ้าจะแก้ไขกรรมนี้นะสำนึกตามที่เรามีพระเมตตาจากพระบิดาทรงเมตตาให้บอกยกตัวอย่างแล้วมาบอกท่านเพราะยังมีคนบางคนไม่ได้เจอปัญหาอย่างอื่นแล้วปัญหาทางอารมณ์ที่เขายั่วยุนี่แหละท่านสอบตกตลอดมันก็เลยยั่วตลอดนะครับสอบให้ผ่านครับคือสำนึกผิดด้วยจิตหยาบสำนึกบาปด้วยจิตวิญญาณว่าชาติที่แล้วเนี่ยฉันเคยไปก้าวล่วงคนอื่นไปสร้างปัญหาทางอารมณ์ให้กับคนอื่นทำให้คนอื่นเขามีชีวิตอยู่อย่างไม่สุขสงบรันทดทุกข์เศร้าหมองวุ่นวายนะชาตินี้กูเลยต้องเจอเครียดจนอ้วกต้องไปกินยานะเบลแกนบ้างอะไรบ้างที่หมอสั่งให้คลายเครียดระงับประสาท กินเท่าไหร่ก็ไม่หายแล้วครับพระไออีเวนนั่นไอเวนนี่รอบตัวของคุณนะรอบตัวของท่านนะมันยังไม่เลิกลาเพราะยังไม่สะใจนะมันเกิดมาเพื่อชดใช้ก็คือเพื่อเรียนรู้ตรงนี้ว่าทำให้คนอื่นเขาเสียสมดุลทางอารมณ์นั้นมันเป็นทุกข์ขนาดไหนอย่าไปสร้างตัวเองก็ต้องรับกรรมนี้และจำไว้จะได้ไม่ทำกับคนอื่นอีกในภพชาติหน้าแต่ภพชาติหน้าไม่มีก็สำนึกได้ในชาตินี้ครับและจะได้ไม่ต้องไปต่อในชาติหน้าจบกลับบ้านนะว่างั้นเถอะนะโอเคไหมไม่ก่อกรรมใหม่ให้เกิดขึ้นกรรมเก่าก็สามารถที่จะแก้ไขได้ใช้ความรักนี่แหละใช้การคนตัวเองให้เป็นมนุษย์นี่แหละนะในวิถีชีวิตนะในบริบทต่างๆหรือในพระสูตรที่พระบิดาเมตตาบอกให้แต่ละสไลด์เนี่ยให้ท่านท่องจำแล้วเอาไปทำเนี่ยมันสามารถไม่ก่อกรรมใหม่แก้ไขกรรมเก่าได้หมดสิ้นทุกวันจะเป็นวันของการไม่ก่อกรรมใหม่และจะเป็นวันแห่งการแก้ไขกรรมเก่าของท่านทั้งหลายแล้วถามว่าผลกรรมที่ติดตัวอยู่มันจะไม่ลดน้อยลงจนเหลือประมาณ 30% ได้อย่างไรถ้าท่านเชื่อฟังเรามาตั้ง30ปีแล้วที่เราสื่อพระโอวาทองค์จิตจักรวาลมาถึงทุกวันเนี่ยถ้าท่านเชื่อแล้วเข้าใจและปฏิบัติอย่างจริงจังนะไม่ใช่ทำแบบล้อเล่นเล่นมั่งไม่เล่นมั่งจริงมั่งไม่แจ้งไม่จริงมั่งเขาเรียกไม่ค่อยจริงจังป่านนี้จิตวิญญาณของท่านก็มีความก้าวหน้าไปไกลปู้นแล้วแต่ยังไม่สายนะถ้ายังจะสำนึกได้จากการฟังพระโอวาทในการสื่อวันเสาร์เนี้ยเสาร์ที่15เนี่ยนะตอนนี้ขึ้นเป็นกำลังขึ้นเป็นวันอาทิตย์ที่16แล้วเพราะว่ามันเลย2ยามไปแล้วนี่โอเคไม่ก่อกรรมใหม่แก้ไขกรรมเก่าได้ธรรมชาติสมาธิประโยชน์คือมหาสตินั่นแหละอย่างที่3คือยกระดับจิตตปัญญาได้เพราะอะไรเพราะเจอปัญหาก็แก้ปัญหาแก้ผิดก็แก้ใหม่ฉลาดขึ้นถ้าแก้ถูกต้องก็จำไว้ว่าวิธีการนี้ใช้ได้นี่ทำให้ฉลาดขึ้นเรื่อยๆเห็นไหมครับยกระดับจิตตปัญญาจิตกับปัญญามันต้องทำงานคู่กันนะปัญญาคือสมองจะทำงานไม่ได้ถ้าจิตไม่ร่วมด้วยช่วยกันจิตเป็นตัวนำสมองเป็นตัวตามนะท่านต้องเข้าใจวันหน้าเราจะแนะนำวิธีการสั่นสะเทือนจิตตะปัญญาสร้างกระบวนการในการคิดรู้ด้วยสมองสองซีกสุดยอดเลยนะบทเรียนของเราทุกเสาร์ต้องติดตามนะ3:30 น.เนี่ยอย่าพลาดมาดูทีหลังนะมันไม่สดแล้วของสดอร่อยกว่าใช่ไหมของแห้งๆนะไม่ค่อยอร่อยหรอกถึงแม้มีประโยชน์เนี่ยของแห้งๆนะนะสาหร่ายตากแห้งเนี่ยนะมันก็มีประโยชน์นะแต่มันอร่อยสู้สาหร่ายสดๆได้ไหมนะไม่ได้เราชอบสาหร่ายทะเลสดๆนะเอาลืมไปนะลืมขอบคุณนะพี่ๆน้องๆที่ส่งลูกเนียงส่งสตอเนี่ยส่งผลละหมากรากไม้อะไรมาให้กับเราและทีมงานที่ภูกระต่ายนะต้องขอขอบคุณนะต้องขอขอบคุณขออนุโมทนาบุญด้วยแล้วก็รวมกระทั่งถึงท่านที่บริจาคปัจจัยนะมาช่วยสร้างหรือสนับสนุนการก่อสร้างจิตจักรวาลสถานธรรมซึ่งยังสร้างไม่เสร็จตอนนี้กำลังจะสร้างอ่างเก็บน้ำให้สมบูรณ์เพราะมันยังไม่สมบูรณ์นะครับอ่างเก็บน้ำสร้างกำแพงกั้นดินสร้างรั้วรอบขอบชิดของสถานธรรมเราและที่เหลือที่สำคัญที่สุดก็คืออาคารหอพระคัมภีร์จิตจักรวาล
ซึ่งในหอพระคัมภีร์นั้นมีรายละเอียดอะไรบ้างอยู่ในอาคารนั้นสักวันหนึ่งเราจะมาเปิดเผยให้ท่านฟังพร้อมๆกันนะฮะเอาแบบคร่าวๆมาให้ดูหรือไม่งั้นก็จะแอบเปิดเผยเป็นบางสิ่งบางเรื่องบางช็อตนะฮะใน Facebook วิสุทธิปัญญาก็ได้นะครับอ่ะยกระดับจิตปัญญาแปลว่าคนเราโง่มาก่อนฉลาดเพราะถ้ามันมีประสบการณ์ในเรื่องเดิมซ้ำอีกขณะที่ครั้งที่แล้วเราโง่ให้กับมันพอครั้งใหม่มาเราจำได้ว่าเฮ้ยคราวที่แล้วเราโง่คราวนี้เราต้องฉลาดกว่าเราก็ใช้ความฉลาดนั้นในการจัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้นมันก็ทำให้เราข้ามผ่านหรือหลุดพ้นตรงนั้นได้มันก็ยิ่งทำให้เราฉลาดขึ้นไปเรื่อยๆนะนี่คือยกระดับจิตกับปัญญาเราเจอเรื่องเศร้าเรื่องทุกข์มากนะมาแล้วนะพอมาเจอเรื่องเศร้าเรื่องทุกข์ขนาดนี้เราทนได้เราเริ่มชินแล้วถ้ามันทุกข์มากขึ้นกว่าเดิมมันก็จะทำให้เราไม่เสียสมดุลเกินจนเกินงามถูกไหมเราก็จะพัฒนาจิตของเราคงไปเรื่อยๆนี่ก็คือการเป็นคารวะต้องใช้บทเรียนจากประสบการณ์จริงของตนเองสอนตนเองและต้องใช้บทเรียนจากประสบการณ์ผ่านบุคคลอื่นมันก็ได้เขาเรียกว่าดูคนอื่นเขาทำแล้วก็เรียนแบบเขาพร้อมกับเรียนแบบเขาด้วยนะนั่นคือสิ่งสำคัญประการที่4คือพัฒนาจิตวิญญาณแน่นอนครับถ้าจิตหยาบของท่านชำระจนใสบริสุทธิ์มากเท่าไหร่จิตหยาบของท่านยึดจิตมนุษย์ก็จะสามารถสั่นสะเทือนทางด้านบวกสูงสุดจนเป็นระดับเดียวกันหรือเป็นหนึ่งเดียวกันกับการสั่นสะเทือนของจิตวิญญาณแก่นแท้ของท่านได้ที่ผ่านมาจิตหยาบมันสั่นสะเทือนเท่ากับจิตวิญญาณที่เป็นด้านบวกไม่ได้เพราะจิตหยาบยังติดกิเลสหนาตัณหาเยอะราคะจริตแย่นะวิตกจริตก็เยอะนะเยอะแยะมากมายที่ทำให้จิตของท่านเนี่ยไม่สามารถสั่นสะเทือนเป็นคลื่นความถี่สูงทางด้านบวกได้จิตหยาบของท่านก็ค่อยๆพัฒนาค่อยๆยกระดับไปนะมันการพัฒนาจิตหยาบของท่านก็คือการพัฒนาทางจิตวิญญาณนั่นเองนี่คือคำตอบพี่ๆน้องๆครับภารกิจหลักที่สำคัญถ้าเราจะพูดเป็นบทสรุปนะครับว่ากลไกอายตนะภายนอกทั้ง5ที่ท่านจะต้องหมุนวนเข้าไปหาจิตที่อยู่ข้างในและผ่านไปสู่ใจที่เป็นประธานเป็นผู้มาเกิดเป็นมนุษย์อย่างท่านนะสิ่งที่จะต้องทำสิ่งแรกเลยนะครับเมื่อสัมผัสรู้ดูเห็นสิ่งใดก็ตามบทสรุปก็คือท่านจะต้องรักได้ให้อภัยเป็นท่านท่องไว้เลยนะหน้าที่หลักของการเป็นมนุษย์ของท่านรักได้อภัยเป็นนะนอกเหนือจากการรับรู้เพื่อเรียนรู้ถ้าอะไรรับรู้แล้วเรียนรู้ก็ไม่มีประโยชน์ก็รับรู้แล้วไม่รับเอาอะไรแบบนี้เป็นต้นเราแนะนำทุกสไลด์มาแล้วสไลด์นี้สำคัญมากคือเมื่อสัมผัสรู้ดูเห็นสิ่งใดก็ตามท่านต้องรักให้ได้ให้อภัยให้เป็นอย่างที่สองครับคือท่านจะต้องนึกเป็นคิดเป็นก็แปลว่าท่านต้องใช้สมองเป็นต้องฝึกใช้ให้เป็นเราบอกแล้วว่าปัญญาของมนุษย์เราเนี่ยมี4ระดับวันหน้าเราจะมาพูดลึกๆให้ฟังอีกครั้งระดับแรกก็คือสัญชาตญาณอยู่ตรงก้านสมองนะจุดศูนย์กลางของการสั่นสะเทือนอยู่ก้านสมองคือสัญชาตญาณอย่างที่2คือสติปัญญาการสั่นสะเทือนของสมองซีกซ้ายนำซีกขวาระดับที่3คือปัญญาญาณใช้สมองซีกขวานำซีกซ้ายระดับสูงสุดคืออนุตตรธรรมญาณซึ่งเรากำลังใช้อยู่อันนี้ต้องขออภัยเป็นสิ่งที่ท่านไม่ต้องเข้าถึงก็ได้เพราะแค่เข้าถึงสมองซีกซ้ายซีกขวาได้นะแล้วเข้าได้อย่างถูกต้องเนี่ยท่านก็สามารถหลุดพ้นนิพพานได้ทุกสิ่งในชาตินี้อยู่แล้วเนี่ยส่วนตรงนี้มันสำหรับเราใช้สื่อกับองค์จิตจักรวาลพระผู้เป็นเจ้าเพื่อเอาธรรมะเด็ดๆเอาธรรมะที่จะชี้ทางกลับบ้านหรือนิพพานหรือหลุดพ้นที่แท้จริงเนี่ยมาให้ท่านถ้าไม่มีเครื่องมือชิ้นนี้คืออนุตตรธรรมญาณเราก็จะไม่สามารถสื่อสารกับองค์จิตจักรวาลหรือพระผู้เป็นเจ้าได้ความจริงมันมีเท่านั้นเพราะฉะนั้นท่านไม่ต้องมีสมองส่วนนี้เมื่อท่านมีเราและเรารักพวกท่านเราก็พร้อมที่จะทำหน้าที่ช่วยเหลือพวกท่านด้วยความรักนอกจากมันจะเป็นหน้าที่ของเราที่เราอาสาตั้งแต่อดีตแล้วว่าเราถ้าพระบิดาพิพากษาโลกเราจะกลับมาเพื่อพาลูกแกะกลับเข้าคอกเพื่อจูงเจ้าสาวเข้าเรือนหอก็คือเข้าประตูเรือนหอที่เรียกว่าด่านนภาลัยประตูที่จะออกไปจากอนันตจักรวาลนั้นเราสัญญาว่าเราจะกลับมาเราเป็นคนกล่าวความจริงเราเป็นคนมีสัจจะถึงแม้เป็นพันปีที่ผ่านมาเราก็ยังจำสัจจะที่เราให้ไว้กับเพื่อนมนุษย์ทุกคนว่าได้ไม่รู้ลืมพระบิดาก็เลยทรงเมตตาให้เรากลับมาช่วยพวกท่านก็มีเท่านั้นใครไม่เชื่อใครบอกว่าไม่ใช่ใครบอกว่าธรรมะที่พระองค์สื่อผ่านเรามามันเรื่องไม่จริงนะท่านก็ทิ้งไปเลยนะฮะไม่ต้องก้าวล่วงเราก็ได้เพราะเราถือว่าเราทำหน้าที่ของเราท่านก็ทำหน้าที่ของท่านไปไม่เห็นด้วยก็อย่ามาเกี่ยวกรรมกับเราเลยครับอย่าเลยนะเพราะว่าถ้าท่านยังไม่อยากหลุดพ้นไม่อยากนิพพานก็ไม่เป็นไรแต่อย่ามาเกี่ยวกรรมกับเราเลยยุ่งเปล่าๆแค่ท่านเกี่ยวกรรมกับคนรอบข้างของท่านเนี่ยด้วยกฎแห่งกรรมเยอะแยะมากมายซับซ้อนสลับทับซ้อนกันอยู่มันก็วุ่นวายพอแล้วนะอย่ามาวุ่นวายเพิ่มเติมกับเราเลยเนาะเราก็ฝากไว้ตรงเนี้ยนะแค่นั้นแหละนะอ้าวนี่คือหลักการคนร่วมกันกับคนอื่นๆถ้าท่านจะคนร่วมกันกับคนอื่นๆให้ได้นะเนี่ยก็คือนี่คือสิ่งเหล่านี้
พี่ๆน้องๆที่รักทั้งหลายครับที่เราพูดเร็วตอนท้ายเพราะเราไม่อยากให้เลยตีหนึ่งเวลาของเราวันนี้นะอยากให้ท่านอยู่กับตีหนึ่งเพราะมันเป็นเรื่องที่หนักสมองแต่เราพยายามสอนพยายามสื่อจากพระบิดาเป็นพระโอวาทที่ละเอียดอ่อนที่แยบยลนะมาให้ท่านฟังปุ๊บเข้าใจปุ๊บเข้าใจง่ายๆเลยนะฮะแล้วก็ไม่อยากให้ท่านง่วงนอนมากไปกว่านี้เพราะสมองท่านล้านะบางวันก็ตีหนึ่งครึ่งใช่ไหมบางวันก็ตีสองวันนี้เอาตีหนึ่งตามกำหนดกฎเกณฑ์ของเราตามปกติก็แล้วกันนะหวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าท่านทั้งหลายก็คงจะมองเห็นทางหลุดพ้นได้บ้างไม่มากก็น้อยเรารู้ครับว่าทุกอย่างเป็นเรื่องยากนี่เราทำให้ง่ายหมดแล้วมีพระสูตรมาให้หมดแล้วว่าจะคนตัวเองให้เป็นมนุษย์เพื่อหลุดพ้นได้อย่างไรนะเรายังมีต่อนะในคราวหน้านะฮะเราจะบอกเลยว่าเมื่อท่านคนตัวเองให้เป็นมนุษย์ได้แล้วท่านจะต้องคนโลกและทุกสรรพสิ่งที่อยู่ในระบบโลกให้หมุนเพื่อให้กลมกลืนกันเป็นหนึ่งเดียวกันด้วยแต่นั่นจะทำได้สำเร็จก็ต่อเมื่อท่านคนตัวเองให้เป็นมนุษย์ได้ก่อนเมื่อทุกคนเป็นมนุษย์แล้วร่วมมือกันคนอีกครั้งหนึ่งมันจะเป็นการคนขั้นสูงสุดคือคนโลกคนโลกก็คือคนให้โลกหมุนเพื่อทำให้ทุกสรรพสิ่งอยู่ในระบบโลกเนี้ยมันกลมกลืนเป็นหนึ่งเดียวกันนี่คือภารกิจหลักที่พระบิดาหรือองค์จิตจักรวาลบอกว่ามาเพื่อใช้ความรักความเมตตาค้ำจุนโลกให้สมดุลทุกคนมาเกิดโดยจิตวิญญาณเนี่ยมาเพื่อทำหน้าที่สิ่งนี้วันนี้เราบอกแค่หน้าที่ทางโลกกับหน้าที่ทางจิตวิญญาณเบื้องต้นเท่านั้นวันเสาร์หน้าจะใช้ชื่อเรื่องบทเรียนว่าอะไรก็ว่าไปนะแต่เราจะมาสื่อให้ท่านเรียนรู้ต่อไปว่าเมื่อท่านคนตัวเองให้เป็นมนุษย์ได้สำเร็จแล้วตามสไลด์ทั้งหมดที่เราพูดจนถึงตอนนี้นะเป็นมนุษย์ได้สำเร็จแปลว่ารักได้ให้อภัยเป็นมนุษย์สำเร็จแปลว่าใช้สมองใช้ปัญญาแทนการใช้อารมณ์แทนจะใช้สันดานนะคิดก่อนพูดคิดก่อนทำนี่คือใช้ปัญญาแปลรวมๆว่าใช้จิตสำนึกในการเป็นมนุษย์ในการดำเนินชีวิตท่านทำสำเร็จแล้วนะถ้าทำตามสไลด์จนถึงสไลด์สุดท้ายที่ท่านเห็นเนี่ยเรากำลังบอกว่าเสาร์หน้าเราจะต้องมาสื่อสอนรับพระโอวาทจากองค์จิตจักรวาลลงมาเพื่อให้ท่านรู้ว่าหน้าที่ของจิตวิญญาณที่มาเกิดเป็นมนุษย์น่ะไม่ใช่มีหน้าที่แค่นี้แต่ยังมีหน้าที่ในการช่วยให้โลกหมุนด้วยหมุนก็เหมือนกับคนนะคนกาแฟน่ะจักรวาลอันไพศาลคืออนันตจักรวาลเปรียบเหมือนช่วยถ้วยกาแฟใช่ไหมแล้วโลกเนี่ยที่หมุนอยู่ในอนันตจักรวาลเนี่ยก็ไม่ต่างกันกับสิ่งที่เราคนอยู่ในถ้วยกาแฟมนุษย์บนโลกนี้ทุกคนจะช่วยกันคนอย่างไรจึงจะประสบความสำเร็จตามภารกิจหลักของจิตวิญญาณนั่นคือสิ่งที่น่าสนใจที่ท่านต้องกลับมาหาคำตอบกับเราเสาร์หน้า3 ทุ่มครึ่งคือวันนี้กราบพระบาทพระบิดาที่ทรงพระเมตตาขอพระองค์ทรงเมตตาประทานพระพรนะก้อนโตให้กับพี่ๆน้องๆของลูกที่ตอนนี้อยู่ใน Facebook 280ท่านอยู่ใน YouTube ด้วยเท่าไหร่ไม่ทราบแต่พระองค์ทรงทราบอาจารย์ไม่ทราบขอพระองค์ทรงเมตตาประทานความรักก้อนโตให้พี่ๆน้องทุกคนนะครับไม่อ่อนเพลียพระองค์ทรงเมตตาช่วยเติมเต็มพลังทุกสัตว์ทุกส่วนทุกจักระให้ทำงานอย่างสมดุลเป็นปกติเท่าเดิมตามที่เป็นคุณสมบัติของพี่ๆน้องๆตื่นเช้านะขึ้นมาฟ้าสางแล้วพี่ๆน้องๆของลูกจะต้องสดชื่นกระปี้กระเป๋าต้องไม่อ่อนเพลียเหมือนทุกสาวทุกเสาที่ผ่านมาเนี่ยและขอให้พี่ๆน้องๆของลูกมีสุขภาพพลานามัยดีปลอดภัยจากโรคโควิด -19 ปลอดภัยจากนะของมีคมของระเบิดเมื่อไปอยู่ในที่ชุมชนในสังคมอะไรต่างๆนะที่มันไม่ควรจะไปถ้าพี่เขาจำเป็นต้องไปกันก็ขอให้พี่ๆน้องๆของลูกทุกคนแคล้วคลาดปลอดภัยนะมีอายุขัยยืนยาวสามารถจะกลับไปกราบพระบาทพระบิดาอย่างสมบูรณ์ในบทบาทของการเป็นมนุษย์ได้ในภพชาตินี้กราบพระบาทขอพระทัยพระบิดาและขออภัยโทษต่อพระองค์ด้วยถ้าวันนี้ลูกใช้วาจาอะไรก้าวล่วงเพื่อนมนุษย์คนไหนไปหรือพี่ๆน้องๆที่เป็นเทพเทวดาพี่ๆน้องๆในนรกฟังแล้วไม่สบอารมณ์อย่างไรลูกกราบพระบาทพระบิดาขออภัยโทษด้วยเพราะลูกรู้ว่าพวกเขาคงไม่อภัยลูกหรอกนะพระบิดาทรงเมตตาลูกขอให้ไม่มีเวรไม่มีกรรมตรงนั้นเกิดขึ้นและก็ในนามของผู้สื่อพระโอวาทเราก็ให้อโหสิกรรมแก่พี่ๆน้องๆที่ก้าวล่วงเราที่ไม่เข้าใจภารกิจของเราและก้าวล่วงเราขออโหสิกรรมให้แต่กรรมนั้นยังต้องเป็นของท่านเองส่วนท่านใดที่เราก้าวล่วงท่านด้วยความไม่รู้ด้วยความประมาทด้วยความเผลอเรอหรือสะเพร่าเราก็กราบขออภัยโทษก็คือขออโหสิกรรมจากพี่ๆน้องๆที่ท่านฟังรายการมาตั้งแต่ต้นหรือตอนนี้เลิกฟังงอนไปแล้วก็ตามเนี่ยเราก็ขอฝากจิตวิญญาณของเขาให้รับรู้ในสิ่งเหล่านี้ด้วยจนกว่าจะพบกันในนะเสาร์หน้า3 ทุ่มครึ่งนะในรายการจิตจักรวาลอ่านโลกทางช่อง YouTube ที่ชื่อว่าจิตจักรวาลทาง Facebook นะฮะวิสุทธิปัญญาแล้วก็ทางเว็บไซต์ www.จิตจักรวาล.com
พี่ๆน้องๆที่เป็นเพื่อนเราที่เข้าอยู่ใน Facebook วิสุทธิปัญญาอย่าลืมช่วยกรุณาเขียนคอมเมนต์พระโอวาทในเสาสามทุ่มครึ่งวันนี้ด้วยว่าท่านมีความสุขมีความพอใจมีความมั่นใจว่าจะหลุดพ้นกลับบ้านออกไปสู่แดนสุญญตาที่ท่านจากมาได้มากน้อยแค่ไหนยังติดใจธรรมะตรงไหนไม่ค่อยเข้าใจไม่ค่อยเคลียร์นะเขียนเข้ามาใน Facebook เราหรือเขียนเข้ามาในกล่องข้อความได้นะขอบคุณทุกคนนะที่ติดตามเป็นกำลังใจให้เราตลอด277คนนะอยู่ในขณะนี้นะราตรีสวัสดิ์ครับ

0: ไม่ชอบเราบอกแล้วนะว่าระหว่างเลือกกับชอบให้คุณใช้คำว่าห้ามใช้คำว่าชอบทีนี้มนุษย์เราเนี่ยคุณจะเห็นว่าสีทุกสีเนี่ยทั้ง6สีเนี่ยมันเหมือนกันหรือมันต่างกันเพราะฉะนั้นเมื่อมันต่างกันแล้วการที่แต่ละคนเนี่ยก็เลือกสีที่ตัวเองชอบแล้วย้ายแก้วมาไว้ฝั่งนี้ซึ่งมันก็ยังต่างกันอยู่ดีถูกไหมมันเรามาเรียนรู้ก่อนกันหน่อยว่าบางครั้งความแตกต่างก็สร้างปัญหาให้กับเราเหมือนกันความแตกต่างสำหรับมนุษย์แล้วมีอะไรบ้างที่น่าสนใจ เห็นด้วยไหมครับ
1: เห
0: ็
1: นด้วย
0: เห็นด้วยไหมถ้าคุณยังติดคำว่าชอบบุคลิกลักษณะอาจารย์ตัวติ๊ดเตี้ยคุณธนพลตัวกว้างๆคือปอมปอมอ้วนๆต่างไหมบุคลิกลักษณะต่างกันไหมนิสัยนิสัยก็คือพฤตินิสัยคือพฤติกรรมที่แสดงออกเป็นประจำในชีวิตแต่เป็นพฤติกรรมด้านบวกด้านดีส่วนสันดานก็คือพฤตินิสัยที่แสดงอยู่เป็นประจำแต่เป็นด้านลบขี้โมโหขี้เจน้อยขี้หึงขี้หวงขี้อ้อนขี้เอาอันนี้ก็คือสันดานที่ผมพูดคำว่าขี้ข้างหน้านี่คือสันดานมนุษย์แต่ละคนเนี่ยต่างกันไหม
1: ต่างก
0: ันมันเมื่อมันต่างกันปั๊บเนี่ยถ้าเรามีนิสัยในการมองโลกนิสัยในการดำเนินชีวิตใช้คำว่าชอบแล้วเราเอาไม่ชอบแล้วเราปฏิเสธแทนที่เราจะใช้คำว่าเลือกซึ่งมันต้องผ่านกระบวนการในการคิดในการตัดสินใจโดยอาศัยหลักการและเหตุผลมันจะทำให้ชีวิตเรามีปัญหาไหมครับฟังใหม่โบสถ์ฟังอีกครั้งผมถามว่าถ้ามนุษย์เราเนี่ยมีบุคลิกลักษณะนิสัยและสันดานที่แตกต่างกันแล้วถ้าเราใช้ชีวิตอยู่ดำเนินชีวิตอยู่ด้วยการเลือกสิ่งที่ชอบปฏิเสธสิ่งที่ไม่ชอบแทนที่จะเลือกด้วยการตัดสินใจบนหลักการและเหตุผลถามว่าชีวิตของเราและทุกคนในสังคมจะมีปัญหาไหม
1: ม
0: ีผมว่าผมพูดเหมือนเดิมขีดเส้นใต้สิครับนี่เพราะอะไรครับเพราะใครมีสันดานที่ไม่ดีคุณชอบไหมฮะ
1: ไม่ชอบ
0: จริงๆตรงนี้ไม่ใช่เหตุผลใช่ไหมครับเพราะมึงสันดานไม่ดีกูเลยไม่ชอบมึงเลยเรื่องอะไรของกูใช่ไหมเราไม่เกี่ยวสันดานไม่ดีมันก็เป็นคุณสมบัติของเขาเราไม่มีสิทธิ์จะไปชอบหรือไม่ชอบเขาไม่ได้มีสันดานดีเพื่อให้เราชอบหรือมีสันดานไม่ดีเพื่อให้เราเกลียดหรือไม่ชอบไม่ใช่เนี่ยสีนี่เหมือนกันพระบิดาให้มาเนี่ยนั่นตะกี้ผมก็เอาจากพระบิดามาให้สีเขียวสีแดงสีม่วงสีขาวสีดำสีเหลืองเราเอามาใส่แก้วนี้ไว้ใช่ไหมมันมีของมันอยู่แล้วต่อให้คุณไม่ชอบหรือต่อให้คุณชอบมันก็มีของมันอยู่แล้วถ้าคุณไม่ชอบสีเหลืองสีเหลืองร้องไห้เสียใจไหมเห็นหรือยังว่าเราสอใส่เกลือเราถ้าเป็นภาษากฎหมายก็บอกทำเกินกว่าเหตุเขาหามีให้เราดูมีให้เราเรียนรู้มีให้เราใช้ประโยชน์ไม่ใช่มีมาเพื่อให้เราชอบเชื่อใช่ชังเลยชอบเชื่อชังไม่ใช่ผมพ่อแม่ทำให้ผมเกิดมาพระบิดาส่งผมมาก็ไม่ได้มาให้คุณชอบผมหรือไม่ชอบแต่มาเพื่อให้คุณเรียนรู้ที่จะหาประโยชน์เอาจากผมว่าผมมีควาย7ตัวเนี่ยมีควายตัวไหนที่คุณยังผอมอยู่หรือยังไม่มีคุณก็มาเอาจากผมไปเพราะผมพร้อมจะให้ไม่ใช่มาเพื่อจะให้บอกว่าชอบผมเกลียดกันจนต้องมีคาถาใหม่บอกเกลียดตัวกินไข่ก็ได้วะใช่ไหมนี่แสดงว่าจะหลอกแดกเขาอย่างเดียวใช่ไหมเราสีนี้พระบิดาสร้างไว้แล้วไม่ได้สร้างไว้เพื่อให้ใครชอบหรือไม่ชอบแต่สร้างไว้เพื่อให้คุณเลือกเอามาใช้ประโยชน์เช่นถ้าคุณอยากได้สีชมพูคุณก็เอาแดงผสมกับขาวสินี่คือเลือกเอาประโยชน์มันเกี่ยวกับชอบหรือไม่ชอบไหมครับเนี่ย ถ้าเราต้องการสีชมพูเราไม่เห็นจะเป็นต้องชอบสีชมพูแต่ชีวิตนี้ต้องการสีชมพูไหมล่ะการที่เราต้องการไม่ได้หมายความว่าเราชอบหรือไม่ชอบใช่ไหมคุณต้องการยาคุณชอบยาเหรอครับปริญญาน่ะคุณชอบใช่ไหมคุณไม่ชอบหรอกกินยาน่ะแต่คุณต้องกินเพราะคุณป่วยเห็นไหมนี่อะไรมียกเว้นตลอดตอนกูป่วยกูไม่ชอบยากูก็กินยาตอนกูป่วยกูไม่ชอบโรงพยาบาลกูก็ไปโรงพยาบาลแล้วทำไมต้องไปกูกลัวตาย เห็นไหมล่ะเห็นไหมเพราะโรงพยาบาลเราไปแล้วมีหมอมีพยาบาลเขาช่วยทำให้เราหายเจ็บหายปวดหายป่วยหายไข้หายไปจากตัวเราหายไปจากไหนหายไปจากโรคได้หายไปจากโรคได้ฉันก็เลยไปทั้งที่จริงๆแล้วโรงพยาบาลไม่ใช่สถานที่ท่องเที่ยวโรงพยาบาลไม่ใช่โรงหนังใช่ไหมแต่ฉันก็ต้องไปแล้วรีบไปด้วยนะพอรู้ว่าป่วยแล้วรีบเลยนะเปิดหัวไปเลยต้อยเน่ต้อยเน่ต้อยเน่ประกาศไปเลยว่าตายแน่ตายแน่วงเล็บถ้าถึงช้ารีบไปเลยทั้งที่ไม่อยากไปเห็นไหมครับคุณต้องนี่ผมยกตัวอย่างนี้เพื่อให้คุณได้เข้าใจนะว่าสัจธรรมเนี่ยมันเป็นอย่างนี้ที่ผ่านมาชีวิตเรามันเบี่ยงเบนเพราะเราไปบิดเบือนความจริงจากอะไรก็ไม่รู้อ่ะพ่อแม่สอนสิ่งแวดล้อมสอนหรือใครไม่สอนแล้วเราก็เลยคิดของเราเองผิดนะผิดนั่นคุณเจริญในธรรมคุณต้องเจริญที่ปัญญาเห็นไหมครับถ้าโง่นิพพานไม่ได้เชื่อผมต้องฉลาดเพื่อมาเรียนจิตจักรวาลเราสอนให้ฉลาดตลอดเวลาแย่บ้างแซวบ้างให้คุณคิดให้ทันแล้วคุณขำอะไรเงี้ยคุณจะได้ประเมินว่าเฮ้ยกูหัวไวเหมือนกันเว้ยเฮ้ยอาจารย์แกพูดแต่กูขำแต่ยังเหมือนไอ้เขียนบางทีมันไม่ทันคิดมันขำก่อนแล้วไม่รู้ว่าเปิดเทปหรือเปล่าแซวเล่นแซวเล่นใช่ไหมไอ้พวกตลกอะสมองดีนะสมองไวนะพวกตลกนะแต่ยกเว้นที่มันจำไดอะล็อกมาไอ้อย่างนั้นมันก็ไม่เคยดีที่จำมุกคนอื่นมาเงี้ยถ้าแน่จริงอะมันต้องตลกสดๆใช่ไหมครับพูดแล้วขำทุกสิบนาทีเงี้ยโอเคเลยแบบที่ผมทำเนี่ยไม่ได้ท่องมานะไม่ได้ท่องนะมาโพยก็ไม่มีนะแต่พูดแล้วขำได้ไหม
1: ได
0: ้ขำแล้วมีความสุขไห
1: ม
0: ขำแล้วฝืดไหม
1: ไม
0: ่ฝืดมันฝืดอะไรมันหัวเราะจนสั่นทั้งตัวเลยคุณบุญนุชแกมานี่แกโชคดีไม่ต้องพกที่แคะหูมาเขียนมันหัวเราะที่ขี้หูพี่คิมเต้นระบำเลยแล้วเบอร์พอตะแคงว่ามันล่วงออกมาเลยนะท่านผู้ชมชั้น VIP ฟังเข้าใจนะผู้ชมชั้น VIP ที่นั่งอยู่บนเก้าอี้พิเศษป้าหมายเข้าใจนะป้าหมายเข้าใจนะถ้าป้าหมายเข้าใจผมก็สบายใจแล้วเนี่ยพูดถึงไหนแล้วล่ะเห็นไหมครับสอนธรรมะเนี่ยต้องพูดเยอะๆคนฟังถึงจะได้คิดได้สติและได้ประโยชน์นะถ้าพูดไม่ค่อยเก่งพูดไม่ค่อยเป็นแล้วท่องมาป่านนี้คงหมดพุงแล้วแหละเตรียมการสอนมาเมื่อคืนจนถึงตอนนี้คงหมดแล้วแหละใช่ไหมเราก็ชวนให้คุณคิดเพราะฉะนั้นถ้าคุณไม่ยึดติดกับสิ่งที่คุณชอบคุณจะสามารถหันมาใช้วิธีการในการดำเนินชีวิตของคุณโดยการตัดสินใจเลือกในสิ่งที่คุณต้องการไม่ใช่เลือกในสิ่งที่คุณชอบเลือกในสิ่งที่คุณต้องการนั่นแสดงว่าคุณต้องเรียนรู้ว่าบุคลิกลักษณะนิสัยสันดานของมนุษย์เรานั้นบางครั้งสันดานที่ไม่ดีของบางคนคุณก็ต้องการนะครับสันดานที่ไม่ดีของใครบางคนในบางสิ่งคุณก็ต้องการนะครับไม่ใช่ผมบอกว่าสันดานไม่ดีปั๊บคุณปฏิเสธเลยเพราะคุณไม่ชอบเอ้าก็มันเป็นครูสอนคุณได้ไหม
1: ได้
0: ว่าชั่วแบบที่มันเป็นมันเป็นยังไงคุณไม่ต้องชั่วเองให้มันชั่วแทนคุณและคุณได้เรียนรู้ว่าชั่วเป็นอย่างไรถามว่าอันนี้คือสิ่งที่คุณต้องการไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณตัดสินใจผิดคือไม่ครบไอเวนี่คุณก็จะโง่ในเรื่องชั่วๆไปอีกหลายเรื่องเลยเพราะอีนี่มันชั่วหลายเรื่อง ใช่ไหมคุณต้องเลือกคบมันไว้ตัดสินใจคบมันไว้แล้วคุณรู้ว่ามันชั่วเรื่องอะไรบ้างคุณก็คอยระวังตัวคุณอย่าปล่อยโอกาสหรือเปิดโอกาสให้เขาชั่วกับคุณนี่แสดงว่าถ้าคุณไม่อยากคบมันเป็นเพราะคุณกลัวมันไงจริงๆไม่ใช่กลัวมันหรอกกลัวตัวเองจะเผลอไม่ไว้ใจตัวคุณเองถ้าคุณไว้ใจตัวคุณเองคุณคบใครก็ได้ถ้าคุณมีสติมีมหาสติคุณคบใครก็ได้คุณจะไม่มีวันถูกใครทำร้ายคุณเอาเปรียบคุณช่อชนคุณถ้าคุณรู้เท่าและรู้ขีดเส้นใต้ครับคุณรู้เท่าและรู้เห็นไหมครับนะชัดเจนนะตรงนี้นะเราจะต้องใช้วิธีเลือกในการดำเนินชีวิตอย่าเอาวิธีชอบกับไม่ชอบหรืออย่าเอาเรื่องเชื่อไว้สอนมาหลังเพราะเรื่องงมงายใช่ไหมอย่างดูแมจิกดูมายากลเมื่อเช้าใช่ไหมครับถ้าเราไปเชื่อมันว่ามันทำได้จริงเนี่ยเราหลงทางไหมฮะหลงทางจริงๆแล้วมันเสกไพ่ขึ้นมาจากอากาศมันเสกไม่ได้หรอกแต่ใช้วิธีซ่อนและใช้ความเร็วซึ่งต้องฝึกฝนใช้มือใช้นิ้วที่มันเร็วกว่าตาเราจะมองทันซึ่งมันจะมีค่าจำกัดอยู่หูเราใช่ไหมฮะเราได้ยินสู้หมากับแมวได้ไหม
1: ไม
0: ่
1: ได
0: ้ไม่ได้หูเราเนี่ยสู้ช้างได้ไหม
1: ไม
0: ่ได้ช้างได้ยินไกลเป็นกิโลเลยเพราะใบหูใหญ่มันมีจานเรดาร์สำหรับรับคลื่นเสียงอะไรอย่างนี้เป็นต้นมันร้องแป้งเนี่ยโอ้โหไปไกลเป็นกิโลเลยนะมันจะรู้กันนะซึ่งถ้าเป็นมนุษย์เรานะพอเลยไปไม่กี่กิโลก็ไม่ได้ยินเลย
1: ใช่
0: ไหมบางคนนะขนาดเราพูดข้างหูมันบ่อยๆมันยังไม่ได้ยินเลยจริงไหมสะเทือนพอมันไม่ได้ยินวิธีเดียวที่เราจะทำได้คือเราดึงหูมันดึงหูไปเลยคือกางใบออกให้มันมีความสามารถในการรับคลื่นได้ดีหน่อยแสดงใบหูมันเล็กไปหน่อยแล้วก็มันลู่ๆไปหน่อยใช่ไหมมันไม่กลางนะใจเบาเรือไหมเวลามันใบจะให้กินลมนะมันต้องกลางต้องกลางถ้าไม่ต้องการให้กินลมก็หูใบเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นหูคนก็เหมือนกันนะบุคลิกลักษณะนิสัยสันดานต่างกันใช่ไหมฮะบ้านถ้าเรายังใช้ความชอบไม่ชอบเนี่ยเราจะมีปัญหาการสร้างสังคมของเราก็จะมีปัญหาแล้วเราจะมีความรู้สึกอะไรครับปัญหาทางอารมณ์ถ้าเราไม่ชอบเนี่ยมันจะนำไปสู่ปัญหาทางอารมณ์ถ้าคุณอามาเมื่อไหร่มีปัญหาเมื่อนั้นใช่ไหมคุณอามาเมื่อไหร่มีปัญหาเมื่อนั้นเลยครับเพราะเมื่อมันมีปัญหาขึ้นมาปั๊บเนี่ยมันก็จะทำให้เราเนี่ยคือพฤติกรรมทางอารมณ์ก็จะเกิดเช่นพูดด้วยอารมณ์มองด้วยอารมณ์ฟังด้วยอารมณ์คิดด้วยอารมณ์อารมณ์ที่เราพูดในส่วนใหญ่มันจะเป็นลบมากกว่าบวกถ้าคนอารมณ์ไม่ดีจะพูดเพราะแบบผมได้ไหม
1: ไม
0: ่
1: ได
0: ้ไม่ได้ต่อให้มันฝืนพูดเพราะแต่มองหน้าตาท่าทางอากัปกิริยาและน้ำเสียงเนี่ยเราก็มองออกบอกได้ว่ามันไม่สมดุลตอนที่มันกำลังอารมณ์ดีเนี่ยเราฟังมันพูดนะเราใกล้ชิดมันเนี่ยเราจะรับรู้ได้อย่างสบายๆว่าอ๋อเขาเป็นแบบนี้คือเป็นบวกอย่างที่สองความรู้สึกนึกคิดต้องการมนุษย์เรามีความรู้สึกนึกคิดต้องการที่แตกต่างกันเราเห็นไหมครับสีทั้ง6สีนี้ไม่มีสีไหนเลยที่ไม่มีใครเลือกนี่แสดงว่ามนุษย์เราเนี่ยนะต่างกันไหมครับต้องการต่างกันจึงเลือกต่างกันเมื่อมนุษย์เราเนี่ยมีความรู้สึกนึกคิดต้องการแตกต่างกันถ้าคุณยังยึดมั่นถือมั่นอยู่ในสีเดียวกันสีเดิมและขณะที่คุณอยู่กับคนอื่นและทั้งกลุ่มเนี่ยมันต้องเลือกสีเดียวมันจะมีปัญหาไหมครับ
1: มี
0: ปัญหาถ้ามึงก็ยึดสีที่มึงชอบกูก็ยึดสีที่กูชอบแต่ไม่มีใครยึดสีที่ตัวเองคิดว่าต้องเลือกต้องตัดสินใจเลือกปัญหามีไห
1: ม
0: ปัญหาก็มีอีกครับต่อให้เรียนธรรมะจนหนวดงอกรู้ธรรมะมากมายแต่สามารถเอามาสร้างความสำเร็จหรือความสุขในชีวิตได้ไหมไม่ได้เพราะตกมาตายตรงเนี้ยมีความแตกต่างทางความรู้สึกนึกคิดต้องการแล้วเรายึดที่เราชอบมันก็ยึดที่มันชอบบังเอิญที่มันกับเราชอบไม่เหมือนกันต่างกันนี่คือปัญหาในสังคมใช่ไหมครับที่ท่านขัดแย้งกันกับคนที่ท่านรัก ขัดแย้งกับคนข้างบ้านขัดแย้งกันในทางธุรกิจมันมาจากข้อ2นี้ด้วยใช่ไหมครับ
1: ใช่
0: นี่ครับถ้าเรายังเป็นอย่างนี้และไม่แก้ไขไม่จัดการสิ่งเหล่านี้ชาตินี้เรานิพพานไม่ได้เพราะสภาวะจิตของเรายกสูงไม่ขึ้นสภาวะจิตของเรายกสูงไม่ขึ้นแปลว่าสั่นสะเทือนด้วยคลื่นความถี่ที่สูงกว่านี้ไม่ได้เพราะอะไรเพราะเรายึดอยู่ถ้าคุณเนี่ยเชือกเนี่ยมันผูกไว้กับขื่อแล้วคุณจับเชือกแล้วคุณเวียงตัวเองต่อให้เวียงไปได้ไกลแค่ไหนมันก็ไปสุดแค่เชือกแค่นั้นนะครับถูกไหมแต่ถ้าคุณเวียงไปเวียงมาแล้วเชือกที่คุณผูกขื่อไว้มันหลุดหรือมันขาดคุณจะไปไกลกว่าปกติใช่ไหมนี่มันหัวร้อนที่แสดงจินตภาพสุดยอดเลยใช่ไหมเพราะมันไม่ได้ยึดอะไรมันไปลอยไปอย่างอิสระเสรีเหมือนดวงจิตธรรมยานของท่านไม่ยึดสิ่งนั้นไม่ติดสิ่งนี้เวลาตายทิ้งกายสังขารไปจิตวิญญาณก็จะดีตัวเองออกจากกายยานด้วยพลังอำนาจของเมื่อขบาถ้าน้ำหนักตัวมากกว่า50มิลลิกรัมเล็กน้อยพระบิดาบอกแล้วว่ามีให้ไม่เกิน30เปอร์เซ็นต์ใช่ไหมไม่เกิน 30% ใช่ไหมมีเล็กน้อยมีพลังอำนาจคุณก็ไม่ต้องไปดุดลอยไปเป็นเทพเทวดาพรหมอรูปพรหมอยู่ชั้นบนที่ต้องทำตัวพองเหมือนอึ่งอ่างเพื่อให้ตัวเองลอยขึ้นไปเรื่อยๆใช่ไหมเพิ่นตรงนี้จำไว้เราจะต้องอะไรนะตะกี้เลือกตัดสินใจเลือกไม่ใช่เลือกที่คุณชอบต้องตัดสินใจเลือกนะครับแล้วก็เราจะต้องไม่ยึดติดต้องไม่ยึดติดกับสีที่เราชอบแม้กระทั่งสีที่เราเลือกวันนี้เราต้องการสีชมพูเราก็เลือกเอาแดงผสมกับขาวเพราะมันมีประโยชน์คือทำให้เราได้สีชมพูแต่ตอนนี้ฉันต้องการได้สีม่วงสีม่วงมันมีสีม่วงให้อยู่แล้วฉันก็เลือกสีม่วงแต่ถ้าฉันต้องการสีแสดหรือสีส้มวันนี้ฉันต้องเลือกสีเหลืองมาผสมกับสีแดงมีใครบังคับให้เราเลือกสีเดียวอะยกเว้นกติกาที่เล่นเกมตะกี้นี้ในโลกนี้ไม่มีใครกำหนดไม่มีใครบังคับคุณคุณจะเลือกทีเดียวทุกสีก็ได้เช่นลุงกินน้ำ7สีสวยหมดเลยคุณก็เลือกมันทั้งเซ็ตเลยใช่ไหมลุงกินน้ำขี้หมาอะไรคุณเลือกแต่สีแดงสีเดียวลุงกินน้ำมี7สีคุณเลือกสีแดงสีเดียวเพราะคุณชอบแล้วบอกเพื่อนว่าเนี่ยสีลุงกินน้ำ มันประเภทอำหรือหลอกลวงชาวบ้านที่โง่ๆจนนั่นแหละที่เขาจะเชื่อเห็นไหมเราจะเอาสี7สีเนี่ยดึงออกมา1สีมันก็จะไม่เป็นสีรุ้งแล้วเพราะมันเหลือแค่6สีรุ้งมันต้อง7สีเพราะฉะนั้นถ้าคุณเลือกคุณต้องเลือกทั้งเซตมันถึงจะเป็นรุ้งสีรุ้งหรือรุ้งกินน้ำไม่ทราบเข้าใจนิยามหรือสัจธรรมลักษณะนี้ไหมไม่ใช่เลือกที่รักมักที่ชังเห็นไหมกูรักสีเหลืองกูชังสีอื่นคนเลือกสีเหลืองแต่ไม่ได้หมายความว่าคุณไม่ชอบสีพวกนี้หรือคุณไม่เลือกสีพวกนี้โดยที่เอาความชอบมาเป็นตัวตั้งแต่คุณเลือกเพราะสีนี้คุณเอามาใช้ประโยชน์ได้พระบิดาไม่ได้สร้างทุกสิ่งเอาไว้ให้คุณเห็นแล้วชอบหรือไม่ชอบชอบหรือไม่ชอบแปลว่าให้คุณเอาหรือให้คุณไม่เอาไม่ใช่ไม่ใช่คุณอยากได้สีใหม่คุณก็ต้องฉลาด

0: เดี๋ยวกรรมกันมันก็จะเกิดขึ้นถูกไหมฮะถูกไหมฮะอย่างที่สามคุณสมบัติเฉพาะตนเห็นไหมครับต่างกันครับสีเขียวคุณสมบัติของมันถ้าดูที่สีก็ต่างกับสีอื่นแล้วอะใช่ไหมเนี่ยคุณสมบัติตะกี้ถ้าเราจะเอาสีหนึ่งผสมกับสีที่สองรวมกันแล้วเพื่อให้เกิดสีที่สามเราเอาอะไรผสมครับเอาคุณสมบัติของมันมาผสมกันเอาคุณสมบัติมาผสมกันเราเอานาฬิกาข้อมือมาผสมกับนาฬิกาปลุกเราก็ได้นาฬิกาข้อมือที่ปลุกได้ใช่ไหมผสมกันเอาคุณสมบัติมาผสมกันเรามีนาฬิกาข้อมือนะนอกจากบอกวันเดือนปีเวลาทุกอย่างได้แล้วยังสามารถบอกอุณหภูมิร่างกายของเราในขณะนั้นได้ด้วยว่าเรามีไข้ไหมเราไม่มีไข้หรือเราเป็นอะไรใช่ไหมนาฬิกาบางเรือนก็มีความชื้นสัมผัสวัดได้ด้วยความชื้นสัมผัสหรืออุณหภูมิถูกไหมครับนี่แสดงว่าเราเอาคุณสมบัติของแต่ละสิ่งมาใส่รวมกันไว้ในสิ่งเดียวผิดกฎหมายไหมครับ
1: ไม่
0: ผิดอย่างโทรศัพท์มือถือพวกคุณเห็นป่ะทุกวันนี้แทนที่เราจะซื้อโทรศัพท์มือถือเราถูกคนขายนักการตลาดมันแหกตาเราซื้อกล้องถ่ายรูปเราซื้อกล้องถ่ายรูปแต่อยู่ในรูปของมือถือโง่ไหมกล้องถ่ายรูปดีๆราคายังไม่ถึง 30,000 เยอะแยะไปแล้วถ่ายรูปออกมาได้ดีด้วยทำอะไรทุกอย่างได้หมดมี Wi-Fi มี Bluetooth มีอะไรหมดเลยแต่เราไม่สนใจไม่สนใจกล้องถ่ายรูปเลยเราไปสนใจโทรศัพท์แต่ซื้อโทรศัพท์ใช้กล้องถ่ายรูปงงไหมทำไมคุณไม่ซื้อกล้องถ่ายรูปที่มันมีโทรศัพท์ด้วยอะครับใช่ไหมทำไมอ่ะถ้าผมมีตังค์นะผมจะเปิดโรงงานผลิตกล้องถ่ายรูปแล้วมีโทรศัพท์ด้วยไอ้นี่มันผลิตโทรศัพท์มีกล้องถ่ายรูปคุณลองทำในสิ่งที่คนอื่นก็ไม่ทำสิคุณรวยแน่ๆเลยเชื่อผมไอ้เจ๊งอ่ะไม่ใช่หรอกเจ๊งอาจจะตอนแรกๆคนตั้งตัวไม่ทันคนยังโง่อยู่ก็ถูกนักการตลาดมันหลอกใช่ไหมพี่ยักษ์ว่าไหมใช่ไหมถ้าเราผลิตกล้องถ่ายรูปกล้องมันจะตัวใหญ่แต่สามารถโทรศัพท์ได้ฮัลโหลฮัลโหลรอเดี๋ยวเราจะดูขอถ่ายรูปก่อนจริงป่ะใช่ไหมนั่นแหละมันอยู่ที่วิธีคิดอยู่ที่มุมมองใช่ป่ะครับนะตรงนี้นะครับคุณสมบัติเฉพาะตนนะมันถ้าเขียนมันเป็นคนขับรถเก่งขับรถตั้งแต่เช้าจนถึงเช้าอีกวันนึงได้มันขับไม่หยุดเลยนะมันเก่งมันมีความสามารถมันถ้าเราจำเป็นต้องเดินทางไกลเราต้องไว้ใจคนขับรถที่เขามีฝีมือนะและมีสติเราจะเลือกมันไหมเราต้องเลือกเรื่องนี้เลือกเพราะเหตุผลนะไม่ใช่เรื่องเพราะมึงรอ ใช่ไหมเพราะเขียดเขาเกิดมาไม่ได้เกิดมาเพื่อให้ผมชอบหรือให้คุณชอบหรือให้คุณไม่ชอบเขาเปล่าเขาไม่ได้เกิดมาเพื่อให้ใครชอบหรือไม่ชอบเขาเกิดมาเพื่อให้คนที่มองเห็นประโยชน์มองเห็นคุณค่าแล้วแสวงหาสิ่งนั้นจากเขาได้แล้วก็สารประโยชน์ร่วมกันนั่นคือสังคมสัตว์สังคมมันเป็นอย่างนั้นไอ้ที่ส่วนมากมนุษย์เราเป็นไงพอเห็นหน้าก็อยากจะแดกแม่มันมีอะไรให้กูแดกวะหรือกูมีอะไรให้แดกหรือเนี่ยมันถึงมาคบกูเนี่ยก็คิดอยู่อย่างนั้นแหละสังคมมันถึงเจริญได้ไหมครับ
1: ไม่ได้
0: นะจิตวิญญาณก็เลยลอยสูงไม่ได้นะลอยสูงก็คือหลุดพ้นไปเลยเนี่ยไม่ได้เพราะมันยังติดอยู่กับสิ่งเหล่านี้ครับคุณเห็นไหมครับว่านิพพานนะเป็นเรื่องที่ไม่ยากหรอกเพียงแต่ว่าเราเข้าใจไหมยากเราเข้าใจโลกเข้าใจชีวิตไหมนี่คือสิ่งที่จะเป็นองค์ความรู้ที่ทำให้ท่านทั้งหลายมีกำลังใจที่จะปฏิบัติบำเพ็ญ นะครับบนเส้นทางสายจิตจักรวาลคือเส้นทางของนักสู้เพื่อการรู้แจ้งเห็นไหมครับเราสู้กับการนั่งแล้วเมื่อยตูดฟังอาจารย์สื่อพระโอวาทจากพระบิดามาให้ฟังเราทนกับความเมื่อยตูดใช่ไหมเราสู้กับความปวดตูดเมื่อยตะตุ่มใช่ไหมแต่เราได้ธรรมะเห็นไหมครับท่านไม่ถ้าท่านไม่อดทนไม่ได้อยู่แล้วท่านต้องนอนคว่ำนอนหงายนอนตะแคงยืดแข้งยืดขาไปแล้วจะไม่ขาดความสำรวมไปแล้วถ้าท่านไม่อดทนเนี่ยจริงไหมครับผมรู้ท่านนั่งก็ปวดตูดก็เมื่อยผมท่านก็รู้ว่าผมยืนนานผมก็เมื่อยเราก็พอกันแหละใช่ไหมใช่ไหมมันเรามานอนคุยกันเถอะนะเรามาเปิดธรรมจักรดีเว้ย5 โมงเย็นเราพักได้เราเลิกได้ให้พักผ่อนได้เป็นครั้งแรกเลยเนี่ย

0: ดีจังเลยดีไม่
1: ด
0: ีไปเดินถ่ายรูปไปดูบริเวณที่เขาก่อสร้างเดินระวังสะดุดเหล็กนะฮะเดินดูได้เดินชมได้เพราะท่านปัจจัยของท่านทั้งหลายก็อยู่ในนั้นแหละนะฮะไปเดินชมได้นะผมไม่ห่วงห้ามหรอกแต่อย่าไปยกอย่าไปยื้อหรืออย่าไปย้ายอะไรเขา อย่าไปโซนนะฮะเปิดธรรมจักรก็คือเปิดอะไรครับเปิดจิตถามว่าทำไมเราให้เปิดจิตเพราะตะกี้ถ้ามีความแตกต่าง หนึ่งเราไม่ฉลาดเลือกเราไม่ฉลาดคิดเราไม่ฉลาดตัดสินใจปัญหามีใช่ไห
1: ม
0: ใช่ไหมแต่ก่อนจะถึงฉลาดคิดฉลาดเลือกฉลาดตัดสินใจนั้นเวลาใครมีอะไรต่างกับเรามันจะเกิดอะไรขึ้นที่เราก่อนเกิดอารมณ์ใช่ไหมมันจะเกิดปัญหาทางอารมณ์ก่อนพอเกิดปัญหาทางอารมณ์แล้วโกรธคือโง่โมโหคือบ้าถ้าทั้งโกรธทั้งโมโหก็ทั้งโง่ทั้งบ้าแปลว่าคิดได้ไหมตัดสินใจได้ไหมไม่ได้แล้วเพราะใช้ปัญญาไม่ได้จึงต้องมีการเปิดธรรมจักรคือเปิดที่จิตขั้นที่หนึ่งยอมรับความแตกต่างเห็นไหมครับแตกต่างไหมคนอื่นนะเราจะบังคับให้มันมาชอบสีเดียวกับที่เราชอบสีเดียวกับที่เราตัดสินใจเลือกเราบังคับเขาได้ไห
1: มไม
0: ่นี่แสดงว่านี่คือธรรมะนี่คือธรรมชาติที่เป็นสากลเป็นสากลพี่น้องๆลูกเราแต่ละคนที่คลานตามกันออกมาแค่พูดเรื่องสีเนี่ยลูกเราแต่ละคนมันก็ชอบไม่เหมือนกันแล้วใช่ไหมครับคุณเป็นสามีภรรยากันคุณยังชอบสีที่แตกต่างกันเลยแต่เราก็เป็นสามีภรรยากันได้เราไม่เอาความชอบที่ต่างกันมาทะเลาะเบาะแว้งกันแต่ปรากฏว่าพอแต่งงานนานๆบางทีก็เอาขึ้นมาเหมือนกันนะใช่ไหมมันฉันชอบกินหัวปลานะแต่มึงเสือกจะมาชอบกินหัวปลาเหมือนฉันมันก็ต้องแย่งกันหน่อยละใช่ไหมเออมันให้ชอบต่างกันไว้ดีกว่าคนหนึ่งกินหัวปลาอีกคนหนึ่งชอบกินหางปลาปลาตัวเดียวก็ใช้ได้สามีภรรยาไม่ต้องแย่งกันกินปลาเพราะสามีชอบกินหัวปลาเพราะสามีกรามใหญ่แต่เคี้ยวหัวปลาง่ายภรรยาก็เคี้ยวกลืนอะไรนะกินท่อนหางของปลาเพราะกล้างน้อยเนื้อนิ่มภรรยาฟันสวยอะไรใช่ไหมถามว่าทะเลาะกันไหมถ้าเป็นอย่างนี
1: ้
0: ไม่ทะเลาะนี่แสดงว่ายอมรับในความแตกต่างอย่ายอมรับได้เฉพาะมึงกินหัวปลากูกินหางปลาต่างกันเพราะมึงกับกูไม่ต้องกัดกันไม่ต้องแย่งกันอย่ายอมรับกันแค่เพราะมีประโยชน์เกิดขึ้นใช่ไหมครับบางทีแค่ความคิดต่างกันเนี่ยก็ให้เรายอมรับถ้าเรายอมรับแล้วเราจะไม่ทะเลาะกันเราจะไม่มีปัญหาอย่าไปบังคับให้คนอื่นคิดเหมือนเราชอบเหมือนเราอย่าไปบังคับเพราะถ้าไปเหมือนกันหมดโลกนี้เหมือนกันหมดยุ่งไหมครับเช่นพวกคุณเกิดมาหน้าตาเหมือนกันหมดเลยออกจากบ้านมายุ่งไหมครับต้องถามเลยเฮ้ยมึงเมียใครวะมึงเมียกูเปล่าเฮ้ยมึงผัวกูเปล่ายุ่งไหมเดี๋ยวบางทีแกล้งเอามากูผัวมึงกันอ่ะผู้หญิงคนไหนมาถามหน้าเหมือนเราอ่ะหน้าเหมือนเมียเราและหน้าเหมือนเราด้วยถ้ามันมาถามเนี่ยมึงน่ะเมียกูกูนะผัวมึงโลกนี้ยุ่งไหมครับ
1: ยุ่ง
0: เพราะมันต่างกันใช่ไหมทุกวันนี้จึงไม่ค่อยมีปัญหาผมใช้คำว่าไม่ค่อยมีใช่ไหมครับขนาดมันต่างกันมันยังมีปัญหาเลยแม่มีปัญหาอยู่บ้างเลยไม่ใช่ว่าไม่มีใช่ไหมถ้ายิ่งเหมือนกันนี่ยิ่งแย่เพราะผัวเมียอยู่ด้วยกันเนี่ยเวลาทะเลาะกันเพราะคิดต่างกันชอบต่างกันเนี่ยแสดงว่าโง่มากนะครับโง่มากๆโง่อย่างแรกก็คือไม่เข้าใจธรรมชาติที่เป็นกฎของสัจธรรมต้นไม้1ต้นมีใบเหมือนกันแต่ขนาดไม่เท่ากันต้นไม้1ต้น1ช่อใบเหมือนกันขนาดต่างกันและสีของใบที่เป็นสีเขียวก็ต่างกันด้วยคุณเห็นป่ะครับจำนวนเส้นใบก็ต่างกันความกว้างความหนาความยาวต่างกันหมดเลยถ้าเราดูให้ดีส่วนมากมันดูไม่ดีสีเขียวเหมือนกันหมดไอ้นั่นเค้าเรียกมองแบบภาพรวมมองแบบคนขี้เกียจมองเห็นไหมถ้ามองอย่างละเอียดเราจะเห็นเลยว่าทุกอย่างมันแตกต่างไม่มีอะไรเหมือนกันมันคู่ผัวตัวเมียที่ทะเลาะกันอยู่ได้ส่วนมากมันมาจากตรงนี้ครับไม่เปิดธรรมจักรปิดธรรมจักรก็คือไม่เปิดอะไรครับยอมรับที่เขาเรียกเปิดอะไรนะเปิดใจคำว่าจิตหยาบกับใจก็คือแก่นแท้นะจะใช้คำว่าจิตหรือใจก็ได้เพราะมันเป็นหนึ่งเดียวกันอยู่แล้วไม่เปิดใจไม่เปิดใจยอมรับความแตกต่างเราจะให้โลกทั้งโลกเนี่ย เหมือนกับที่เราอยากจะให้มันเป็นได้ไหม
1: ไม
0: ่
1: ได
0: ้ไม่ได้ต้องเรียนรู้ที่จะยอมรับถ้าเราเป็นสัตว์สังคมกฎของธรรมชาติมันเป็นอย่างนี้มันถ้าคุณไม่ยอมรับสามีไม่ยอมรับคุณในบางเรื่องครอบครัวของคุณมีความสุขไหมครับไม่มีความสุขเลยไม่มีความสุขเป็นเพราะเราไม่ฉลาดที่จะเปิดธรรมจักรเราไม่ฉลาดที่จะเปิดจิตเปิดใจยอมรับความแตกต่างถ้ามันเป็นสันดานเขาธรรมชาติของเขาที่มันแตกต่างเราต้องยอมรับไม่ว่าความแตกต่างระหว่างมันกับเรานั้นของเราเนี่ยต่างกับมันในด้านดีแต่มันต่างกับเราในด้านเลวเราก็ต้องยอมนะเราก็ต้องยอมนะมันมนุษย์เราอะวันนี้เราเลวต่างกับมันที่ดีในเรื่องดีๆใช่ไหมแต่ต่อไปพวกนี้มันอะเลวแต่เราดีมันก็กลับไปกลับมาอยู่อย่างนี้ครับเพราะไม่มีใครดี 100% มีไหมไม่มีท่านจำไว้ไม่มีอะไรเพอร์เฟกต์ไม่มีอะไรเพอร์เฟกต์ในโลกนี้เห็นไหมครับผมเป็นคนรูปหล่อเสียงดีแต่ตัวเตี้ยใช่ไหมแล้วยากจนเห็นไหมบางคนมันรวยนะโคตรรวยเลยแต่หน้าตามันหล่อไหมดูไม่ได้เลยแม่งโคตรรวยหน้าตามึงไม่น่ารวยนะมึงหน้าตาอย่างกูน่ารวยทำไมไม่รวยเนี่ยมันเป็นอย่างเงี้ยมันไม่มีอะไรเพอร์เฟกต์เราบอกว่าเราเลือกคู่ของเราเลือกสามีเลือกภรรยานี่คือคนที่ดีที่สุดในโลกจริงๆแล้วเราพูดไม่ได้นะเพราะเรายังไม่เจอผู้ชายทั้งโลก คุณยังไม่เจอผู้ชายทั้งโลกคุณแค่เจอมันคนเดียวคุณบอกว่าดีที่สุดในโลกแล้วมันก็เหมือนกันไม่ใช่ผู้หญิงที่ดีที่สุดในโลกเพราะเรายังไม่เจอผู้หญิงทั้งโลกเจอมันคนเดียวถูกไม่ถูกพี่ธนพลใช่ไหมเพราะฉะนั้นจำไว้นะครับถ้าเราเกิดมาเป็นมนุษย์เราต้องมองโลกในมุมที่เป็นบวกมองอย่างหฤหรรษ์บันเทิงไม่ใช่มองแล้วบันทมมองแล้วบันทมคือเสี่ยงชีวิตเราบันทมมองแล้วต้องบันเทิงต้องมีความสุขกับทุกขั้นตอนทุกเรื่องราวทุกเหตุการณ์ที่เข้ามาในชีวิตเราโอเคเรามีมหาสติกับมีปณิธานแห่งนิพพานนะที่เราพูดทั้งหมดเนี่ยเป็นเพราะเรามี2สิ่งนี้ครับเลยทำให้เรามีชีวิตที่ราบรื่นเรียบร้อยใช่ไหมราบรื่นเรียบร้อยนี่คือสิ่งสำคัญนะอ้าวยอมรับความแตกต่างเปิดธรรมจักรเปิดที่2คือยอมปรับเปลี่ยนที่ตัวเองยอมปรับเปลี่ยนที่ตัวเราเองนี่คือการเปิดธรรมจักรเปิดที่2ปุ่มที่2สวิตช์ที่2อันแรกยอมรับอันที่2ยอมปรับใส่ตัวสีแดงเอาไว้ให้ดูยอมปรับปรับเปลี่ยนที่ตนเองความทุกข์ของเราก็จะไม่เกิดถ้าเรายอมแล้วเราจะทุกข์มั้ยครับ
1: ไม่
0: ทุกข์ที่เราต้องเปลี่ยนเพราะเราถูกบังคับให้เปลี่ยนนั่นแหละเราทุกข์เพราะเราไม่ยอมแต่เราถูกอำนาจเหนือบังคับให้เราต้องยอมเพราะได้จำใจยอมเราก็เลยทุกข์อ่ะแต่ถ้าเรายอมซิเองมันจะไปทุกข์ตรงไหนครับถามว่าบังคับให้มันปรับกับบอกตัวเองหรือบังคับตัวเองให้ปรับอันไหนง่ายกว่าครับเมื่อเราเป็นคนฉลาดหรือคนโง่เราฉลาดหรือโง่ครับในชีวิตนี้ที่เราเกิดมาเนี่ยเราฉลาดหรือโง
1: ่
0: เราฉลาดถ้าเป็นคนฉลาดเราจะไม่ทำอะไรโง่ๆใช่ไหมครับเมื่อเรารู้ความจริงว่าปรับที่ตัวเราเองง่ายกว่าปรับที่ตัวมันบังคับที่ตัวมันถ้าเราเป็นคนฉลาดเราควรทำที่ไหนครับขีดเส้นใต้ครับเราต้องทำที่ตัวเราเองอย่าไปรอให้มันทำเราฉลาดเราไม่รอหรอกเพอร์นิวไลฟ์อัฟเตอร์นูนมันก็ไม่เปลี่ยน

สวัสดีครับรายการจิตจักรวาลอ่านโลกประจำวันเสาร์ที่22สิงหาคม2563นี่ก็มีโอกาสได้ กลับมาพบกับพี่ๆน้องๆสาสนิกชนคนประพฤติธรรมทุกท่านอีกเช่นเคยนะครับทุกวันเสาร์เวลาประมาณ3ทุ่มครึ่งนะครับวันนี้เราเริ่มต้นรายการเร็วกว่าปกตินิดนึงเพื่อที่จะได้มีโอกาสให้ท่านทั้งหลายได้รับฟังการสื่อถ่ายทอดสดพระโอวาทจากองค์จิตจักรวาลได้จุใจมากยิ่งขึ้นเพราะว่าวันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญอีกเรื่องหนึ่งที่เราจะอัญเชิญพระโอวาทขององค์จิตจักรวาลลงมาเป็นสมบัติของโลกมาเป็นความรู้คู่โลกสำหรับพี่ๆน้องๆที่อยู่ในช่วงปลายยุคพลังงานเก่าที่จะเปลี่ยนผ่านไปสู่ยุคพลังงานใหม่ในการที่จะนำพาดวงจิตวิญญาณของท่านทั้งหลายเดินทางกลับสู่บ้านเกิดเมืองนอนอย่างแดนสุญญตากันได้เพราะที่ผ่านมานั้นมรรควิถีของคฤหัสถ์ซึ่งเป็นผู้ครองเรือนยังไม่มีความชัดเจนในการที่จะใช้ชีวิตอยู่ในชีวิตประจำวันและขณะเดียวกันก็จะปฏิบัติตนให้สอดคล้องตามคันลองของมรรควิถีของจิตจักรวาลที่จะนำพาดวงจิตวิญญาณของท่านกลับบ้านด้วยในบทบาทของคนสองมิติเนี่ยมันไม่มีความชัดเจนเพราะว่าไม่มีผู้นำทางคนใดที่จะสามารถชี้แนวทางสร้างแนวคิดแล้วก็เจาะจงวิธีการปฏิบัติเพื่อจะนำจิตวิญญาณของตนเองคืนสู่บ้านเกิดเมืองนอนที่จากมาซึ่งเรียกว่าการหลุดพ้นหรือนิพพานออกไปจากอนันตจักรวาล นิพพานออกไปจริงๆไม่ใช่หายไปจากโลกแต่ไปโผล่อยู่ตรงซอกหลืบตรงอื่นอย่างนั้นเขาเรียกนิพพานเทียมเนี่ยก็เลยจำเป็นที่จะต้องใช้เวลาทุกวันเสาร์บนโลกเสรีในยุคนี้ครับที่จะมากล่าวสัจธรรมความจริงขั้นสูงสุดที่เรียกว่าอนุตตรธรรมที่เครื่องยนต์แห่งกรรมของมนุษย์ธรรมดาปกติทั่วไปจะไม่สามารถเกาะเกี่ยวเหนี่ยวรั้งเอาองค์ความรู้หรือค้นหาสรรพความรู้เหล่านี้มาเป็นสมบัติของโลกและนำมาใช้ในการเป็นคู่มือในการดำเนินชีวิตในบทบาทของคนสองมิติเพื่อจะพาท่านทั้งหลายกลับบ้านได้เราจึงรีบกลับมาตามพระบัญชาขององค์จิตจักรวาลหรือพระผู้เป็นเจ้าผู้ให้กำเนิดดวงจิตวิญญาณของท่านทั้งหลายและยังทรงเป็นพระผู้สร้างทุกสรรพสิ่งขึ้นไว้ในอนันตจักรวาลอีกต่างหากด้วยเราจึงต้องกลับมารีบทำหน้าที่ตรงนี้เพราะว่านี่มันสิ้นยุคพลังงานเก่าแล้วดวงจิตวิญญาณทุกดวงที่เป็นมนุษย์หรือตอนนี้ยังว่างเว้นจากการได้โอกาสมาเกิดเป็นมนุษย์ทุกรูปธรรมมีหน้าที่ที่จะต้องหาหนทางนำพาดวงจิตวิญญาณของตนเองกลับบ้านให้ได้คำว่ากลับบ้านก็คือหลุดพ้นก็คือหลุดพ้นออกไปจากอนันตจักรวาลเราย้ำเสมอพี่ๆน้องๆที่รักแห่งเราทั้งหลายความรู้หรือบทเรียนเนี่ยที่เราท่านทั้งหลายเนี่ยจะได้เรียนรู้กันนะในราตรีนี้หรือในค่ำวันนี้ก็เป็นเรื่องยากอีกเรื่องหนึ่งถ้าไม่บอกกล่าวหรือเราไม่นำเอาพระโอวาทขององค์จิตจักรวาลที่ทรงเมตตาต่อบุตรมนุษย์ของพระองค์เอามาสื่อสารเอามาเล่าให้ท่านทั้งหลายได้ฟังเอามาเป็นตำราให้ท่านได้เรียนรู้เนี่ยท่านจะไม่รู้เลยว่าท่านจะหาทางนำพาดวงจิตวิญญาณของท่านกลับบ้านได้อย่างไรในบทบาทของการเป็นมนุษย์เพราะว่าวิธีที่คนนำทางทั้งหลายสอนท่านทั้งหลายนั้นเป็นวิธีที่เหมาะสำหรับคนที่เขาเป็นนักบวชแต่วิธีที่เหมาะกับคฤหัสถ์เหมาะกับคฤหัสถ์ผู้ครองเรือนซึ่งจะต้องทำหน้าที่ทางโลกด้วยพร้อมๆกันกับทำหน้าที่ทางจิตวิญญาณด้วยก็คือการดำเนินชีวิตด้วยการรู้ตัวทั่วพร้อมคือมีกลไกอายตนะสัมผัสรู้ทั้งหลายที่เป็นตาหูจมูกลิ้นกายสัมผัสและก็จิตนะจิตที่เป็นอายตนะข้างในนะซึ่งมันจะต้องทำงานร่วมกันกับสมองและเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์นั้นยังไม่มีใครที่จะชี้แนะยังไม่มีใครที่จะสามารถจะชี้ทางได้ว่าถ้าจะปฏิบัติตนให้บรรลุเป้าหมายสูงสุดในการมาเกิดเป็นมนุษย์ของดวงจิตวิญญาณของท่านทั้งหลายนั้นท่านจะต้องปฏิบัติตนหรือประพฤติตนกันอย่างไรท่านจะต้องปฏิบัติอย่างไร
จึงจะก้าวไปสู่ประตูแห่งการหลุดพ้นเมื่อสิ้นยุคพลังงานเก่าซึ่งตอนนี้มันสิ้นยุคไปแล้วแล้วก็โลกเรากำลังถูกชำระเพื่อจะปรับสมดุลของดาวเคราะห์โลกดวงนี้เสียใหม่นะปรับทั้งมิติพลังงานปรับทั้งมิติทางกายภาพปรับในทุกมิติเพื่อสร้างสมดุลให้กับโลกใหม่แล้วก็ไม่ใช่สมดุลแบบเดิมด้วยเป็นสมดุลของโลกที่ถูกยกระดับขึ้นให้สูงขึ้นจากเดิมเป็น3เท่าเพราะนี่คือความจำเป็นอันยิ่งยวดว่าทำไมจิตจักรวาลอ่านโลกจึงจะต้องมีการสื่อถ่ายทอดพระโอวาทจากองค์จิตจักรวาลแบบทีๆสื่อซ้ำๆสื่อทีๆแล้วก็ให้บทเรียนที่แปลกแยกแตกต่างกันไปที่พอฟังปั๊บท่านจะต้องรับเอาไปและปฏิบัติได้เลยไม่ต้องไปแปรรูปไม่ต้องไปย่อยสลายไม่ต้องไปตีความหมายกล่าวเป็นภาษาไทยให้ฟังเป็นออริจินอลซึ่งภาษาไทยที่เรากล่าวก็เป็นภาษาที่ฟังง่ายเข้าใจง่ายเวลาจะแปลไปเป็นภาษาอื่นเพราะว่าพี่ๆน้องๆที่เป็นศาสนิกชนในชนชาติอื่นก็มีไม่ใช่ชาติไทยอย่างเดียวก็จะสามารถเข้าถึงแก่นของอนุตตรธรรม ที่รวมทั้งโลกิยธรรมรวมทั้งโลกุตตรธรรมเอาไว้เป็นหนึ่งเดียวกันแปลว่าไม่แบ่งแยกซึ่งถ้าเป็นภาษาทางโลกก็ใช้คำว่าเมตาฟิสิกส์เป็น pure metaphysics แปลว่าเป็นอภิปรัชญาที่สามารถทำเรื่องยากให้ฟังแล้วเข้าใจง่ายได้ภายในพริบตาเดียวคือไม่เกิน3นาทีนั่นคือสิ่งที่เราได้สำแดงให้พี่ๆน้องๆของเราทั้งหลายได้เป็นที่ประจักษ์กันมาแล้วในทุกครั้งที่สื่อพระโอวาทกับองค์จิตจักรวาลหรือพระบิดาแห่งจิตวิญญาณหรือใครจะเรียกพระนามกล่าวพระนามพระองค์ว่าพระผู้เป็นเจ้าก็ได้เราเรียนย้ำกับพี่ๆน้องๆทุกท่านที่เพิ่งมารับฟังรับชมการถ่ายทอดสดทาง YouTube ในช่องจิตจักรวาลนะรายการจิตจักรวาลอ่านโลกหรือชมผ่าน Facebook วิสุทธิปัญญาอยู่ในขณะนี้หรืออีกช่องทางหนึ่งคือผ่านเว็บไซต์ www.จิตจักรวาล.com ก็ได้3ช่องทางช่องทางไหนขัดข้องมีปัญหาก็รีบย้ายเปลี่ยนไปชมช่องทางอื่น ใน3ช่องทางเนี่ยไม่มีผิดพลาดแล้วก็แน่นอนว่าเป็นการรายการเป็นการถ่ายทอดสดเราสื่อพระโอวาทกับองค์จิตจักรวาลสดสดไลฟ์สดที่แท้จริงไม่มีการตัดชับชับชับตัดชับชับชับยกเว้นตอนหลังจากนี้แล้วเพื่อให้ท่านสามารถจะดูกันง่ายเพราะเราสื่อพระโอวาทยาวทีหนึ่ง4ชั่วโมงเป็นอย่างน้อยหลายท่านก็ไม่สามารถจะฟังติดต่อกันได้นะตอนหลังจากที่ไลฟ์สดสตรีมสดแล้วเนี่ยน้องบุญธรรมฝ่ายเทคนิคของเราก็จะช่วยกันตัดต่อออกมาเป็นท่อนละ20นาทีบ้างครึ่งชั่วโมงบ้างอะไรเงี้ยเพื่อให้ท่านสะดวกในการติดตามชมนะนั่นเราตัดแน่แต่ประเภทตัดชั่วชั่วชั่วตัดชั่วชั่วจัดชั่วเราเอามาร้อยกันนะพูดแทบจะไม่รู้จะมีรูหายใจอยู่ตรงไหนเนี่ยก็คงไม่ใช่ก็เราก็จะกล่าวสดๆไปเรื่อยๆนะทำความเข้าใจกับท่านทั้งหลายไปเรื่อยๆเหมือนวิธีเอาชนะมารภายในนี่ก็เหมือนกันเราจะต้องเรียนพี่ๆน้องๆที่รักทุกๆท่านไว้ด้วยว่าศาสตร์ด้านอนุตตรธรรมที่เรานำมาฝากท่านและเรียนย้ำกันบ่อยๆว่าเนื่องจากการเป็นมนุษย์เนี่ย มันค่อนข้างจะมีความลึกลับซับซ้อนมากถ้าท่านไม่เข้าใจไม่มีความรู้เรื่องอนุตตรธรรมท่านก็จะไม่สามารถปฏิบัติตนนะเพื่อจะนำพาดวงจิตวิญญาณของท่านให้ประสบผลสำเร็จในการอาสามาเกิดเป็นมนุษย์มาเกิดเป็นคนสองมิติได้ถ้าท่านไม่รู้เบื้องหลังความจริงนี่มันเราจึงต้องย้ำกับท่านทั้งหลายว่าในความเป็นมนุษย์เนี่ยไม่ว่าหญิงหรือชายซึ่งมีเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์ชายหญิงเนี่ยท่านเป็นคนสองมิติเราจึงต้องมาเรียนรู้วิธีเอาชนะมารภายในท่านเป็นคนสองมิติมิติที่หนึ่งก็คือมิติของกายหยาบกับจิตหยาบและสมองนั่นคือมิติแรกกายหยาบจิตหยาบกับสมองเรารวมเรียกว่าเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์และก็ยังมีอีกภาคนึงนะก็คือจิตวิญญาณจิตวิญญาณก็คือตัวตนแก่นแท้ของท่านเองที่ขันอาสาพระบิดาหรือองค์จิตจักรวาลมาเกิดเป็นมนุษย์มาเกิดเป็นมนุษย์เพื่อทำหน้าที่ตามพันธสัญญา6ประการในวันข้างหน้าเราจะเอาหลักสูตรเรื่องพันธสัญญา6มาสำแดงให้ท่านได้ฟังได้ชมเพื่อเป็นองค์ความรู้และบันทึกไว้คู่กับโลกเสรีนี้ต่อไปเราจะพยายามจะไม่พูดซ้ำในทุกเสาร์นะถ้าจะพูดก็คือพูดต่อเนื่องถ้าจะซ้ำก็ยกเอามากล่าวซ้ำเพื่อตอกย้ำความทรงจำว่าห้ามลืมนะถ้าลืมเนี่ยเสียหาย
แน่นอนนะฮะมันบางทีก็มีการกล่าวซ้ำยกตัวอย่างตรงนั้นมาตรงนี้มาเพื่อเอามาเชื่อมต่อให้ท่านได้เห็นเรากำลังเรียนพี่ๆน้องๆสาธารณชนคนประพฤติธรรมทุกศาสนาที่ติดตามรับชมรายการนี้อยู่ว่าท่านทั้งหลายเกิดมาเนี่ยเป็นคน2มิติมิติแรกก็คือมิติของจิตหยาบกายหยาบและก็สมองนั่นเป็นอวัยวะหรือเป็นเครื่องมือชิ้นสำคัญที่บ่งชี้ว่านี่คือมิติแรก ซึ่งเป็นมิติหยาบๆส่วนมิติที่2เป็นมิติของแก่นแท้ก็คือมิติของจิตวิญญาณซึ่งเป็นรูปธรรมทางพลังงานมีรูปทรงเรขาคณิตเป็น6เหลี่ยมมุมนะแต่ว่าเวลาถ้ามองด้วยตาเนื้อหรือมองด้วยตาทิพย์ก็จะเห็นเป็นลักษณะของดวงกลมๆเป็นดวงๆซึ่งคนสมัยโบราณนะครับพระอริยะเจ้าทั้งหลายก็จะเรียกว่าดวงจิตวิญญาณหรือดวงจิตธรรมญาณที่เห็นเป็นดวงเพราะว่าจิตวิญญาณของท่านเนี่ยต้องหมุนอยู่ตลอดเวลาครับถ้าไม่หมุนเนี่ยความสมดุลในรูปธรรมจิตวิญญาณของท่านซึ่งถูกสร้างขึ้นด้วยพลังงานเนี่ยมันจะไม่สมดุลนะจึงต้องหมุนไม่ต่างกับโลกนะดาวเคราะห์โลกเสรีของเราทำไมต้องหมุนรอบตัวเองทำไมต้องมีการเวียงหมุนอย่างต่อเนื่องหยุดหมุนไม่ได้ก็เพื่อทำให้ดาวเคราะห์โลกเสรีทั้งระบบเนี่ยมีความสมดุลอยู่ในตนเองทุกสิ่งที่อยู่บนโลกต้นหมากรากไม้หมูหมากาไก่นะมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายรวมทั้งดวงจิตวิญญาณที่ยังล่องลอยอยู่ในสนามแม่เหล็กโลกในบรรยากาศของโลกสามารถจะดำรงตนเองอยู่ได้อย่างสบายๆสุขีสโมสรก็เพราะว่าดาวเคราะห์โลกเสรีดวงนี้เวียงหมุนอย่างต่อเนื่องตลอดเวลาและเราก็บอกท่านทั้งหลายแล้วว่าจิตวิญญาณของท่านเนี่ยมาเกิดก็1ใน6ข้อก็คือมาเพื่อช่วยให้โลกหมุนมาเพื่อช่วยให้โลกหมุนแต่จิตวิญญาณมาคนเดียวใช้อำนาจของรูปธรรมเดียวที่จะช่วยให้โลกหมุนเนี่ยมันไม่ได้มันจะต้องใช้พลังร่วมนะพลังร่วมแห่งหมู่คณะก็คือพลังร่วมของคนทั้งโลกพลังร่วมของคนทั้งสังคมช่วยกันสร้างแรงสั่นสะเทือนทางจิต3นึกด้านบวกคือความรักและก็ความรักที่บริสุทธิ์ด้วยคือรักเพื่อให้แล้วก็มันก็จะเป็นไปตามสมการซัมเบต้าเอ็กซ์ซึ่งเป็นสมการพลังงานทางช้างเผือกพลังงานทั้งหมดที่เหวี่ยงออกมาได้ภายในนะ1วินาทีเดียวกันมีอยู่ 1% ที่จะถูกแบ่งให้กับโลกเสรีเพื่อเอาไปจุดระเบิดเอาไปเป็นพลังงานเริ่มต้นในการจุดระเบิดก้อนธาตุออกซิเจนที่อยู่ในแกนโลกเพื่อทำให้เกิดการระเบิดแล้วมันจะมีการบิดตัวของแกนแม่เหล็กโลกก็คือก้อนธาตุออกซิเจนบริสุทธิ์ 100% เนี่ยที่อยู่ในแกนโลกเนี่ยมันก็จะทำให้ดาวเคราะห์โลกทั้งระบบเนี่ยเวียงหมุนรอบตัวเองอย่างต่อเนื่องได้ขณะนี้เป็นเวลากลางคืนนะฮะทางด้านทวีปเอเชียเนี่ยส่วนใหญ่คนก็จะเข้านอนกันพลังงานที่จะได้จากจิตสำนึกด้านบวกของคนซีกโลกเอเชียที่เป็นด้านกลางคืนก็จะได้น้อยกว่าทวีปที่อยู่ตรงข้ามเช่นยุโรปอเมริกาหรือแอฟริกานะที่เขากำลังสว่างอยู่ก็มีและสว่างแล้วก็มีพวกเขาจะเป็นเวรกรรมเวรของการกระทำเพื่อจะมารักกันนะในซีกโลกฝั่งตรงข้ามเพื่อจะสร้างพลังร่วมของหมู่คณะของซีกโลกฝั่งตรงข้ามเพื่อ นำเอาพลังงานความรักที่บริสุทธิ์นะเหวี่ยงออกมาแล้วมอบให้ทุกวินาที 1% ให้กับโลกในทุกวินาทีเพื่อทำให้อะตอมของธาตุออกซิเจนบริสุทธิ์ 100% ในแกนโลกเกิดการระเบิดอย่างต่อเนื่องเหมือนกับการจุดประทัดที่เป็นพวงนะประทัดลูกแรกระเบิดแล้วมันก็จะไปสร้างให้ประทัดลูกข้างเคียงนะไส้ของประทัดติดไฟลุกแล้วก็ระเบิดต่อเนื่องไปเรื่อยๆไม่รู้จักหยุดไม่รู้จักหย่อนอะตอมของธาตุออกซิเจนมันมีมากมายนับไม่ถ้วนนี่เราจึงได้เรียนรู้ในเบื้องต้นที่องค์จิตจักรวาลทรงพระเมตตาบอกให้เรารู้ว่าหน้าที่ของเราที่มาเกิดเป็นมนุษย์มาเป็นคนไทยแขกจีนฝรั่งอะไรก็แล้วแต่ไม่ได้ให้มาทำหน้าที่ทางโลกอย่างเดียวมาทะเลาะเบาะแว้งกันมาแก่งแย่งชิงดีชิงเด่นกันมาแย่งอำนาจกันมาสร้างความสะใจสร้างความบริหารหฤหรรษ์บันเทิงของจิตหยาบไม่ใช่นะพระองค์ทรงเมตตาให้จิตหยาบกับกายหยาบร่วมกันสร้างแรงสั่นสะเทือนด้านบวกสูงสุดเพื่อทำให้จิตวิญญาณที่มาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยที่เป็นแก่นแท้เร้นอยู่ข้างในเนี่ยเกิดการสั่นสะเทือนเพื่อการคิดเห็นเป็นธรรมแทนจิตหยาบของรูปธรรมเครื่องยนต์แห่งกรรมมนุษย์ในแต่ละคนพูดง่ายๆก็คือว่าเพื่อให้ทุกคนเนี่ยเข้าถึงความเป็นจิตวิญญาณของตัวเองเข้าถึงตัวตนแก่นแท้ของตัวเองให้ได้นะโดยที่จะมีเงื่อนไขของสิ่งแวดล้อมเนี่ยเป็นตัวช่วย
เป็นตัวช่วยให้จิตหยาบเนี่ยนะเจอบททดสอบแล้วพยายามเรียนรู้ที่จะยกระดับการสั่นสะเทือนของจิตหยาบให้เป็นหนึ่งเดียวกันกับการสั่นสะเทือนของจิตวิญญาณของท่านให้ได้นี่คือภารกิจหลักของจิตวิญญาณแต่เนื่องจากว่าสิ่งมีชีวิตที่เรียกว่ามนุษย์เนี่ยต่างกันกับสิ่งมีชีวิตที่เรียกว่าสัตว์ประจำโลกถามว่าต่างตรงไหนอ่ะต่างตรงที่ว่าสัตว์ประจำโลกมีแต่จิตวิญญาณไม่มีจิตหยาบเหมือนมนุษย์ไม่มีจิตหยาบเหมือนท่านทั้งหลายมันการดำเนินชีวิตหรือความเป็นอยู่ของสัตว์ประจำโลกมันจึงไม่สลับซับซ้อนมันจึงไม่มีอะไรยุ่งยากมันจึงไม่มีอะไรวุ่นวายแต่เนื่องจากมนุษย์เป็นสัตว์หรือเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีกลไกของจิตซับซ้อนนะมีกายหยาบมีกลไกของจิตซับซ้อนนอกนั้นสังเกตสิครับเครื่องยนต์แห่งกรรมที่เป็นกายหยาบของสัตว์กับมนุษย์เนี่ยถ้าไม่นับรูปลักษณ์ที่แตกต่างกันเนี่ยคล้ายกันทั้งนั้นครับตับไตไส้พุงของสัตว์กับมนุษย์เนี่ยไม่แตกต่างกันหรอกครับใช่ไหมนะคล้ายกันทั้งนั้นแต่ที่มันแตกต่างกันเนี่ยที่เห็นชัดเจนก็คือจิตหยาบมนุษย์มีจิตหยาบแต่สัตว์ไม่มีสัตว์มีแต่จิตวิญญาณเท่านั้นสัตว์จึงมีแต่ความใสความซื่อตรงไปตรงมาโกรธก็มันก็จะแสดงว่ามันโกรธนะไม่มีมารยาไม่มีเล่ห์กลนะแต่มนุษย์เนี่ยมารยาเล่ห์กลเยอะบางคนเนี่ยสับสนกับตัวเองด้วยซ้ำไม่รู้ด้วยซ้ำว่าตอนนี้ตัวเองกำลังใช้ จิตวิญญาณในการดำเนินชีวิตหรือตัวเองกำลังใช้จิตหยาบในการดำเนินชีวิตและบางคนยังไม่รู้ด้วยซ้ำไปว่าตัวเองยังมีจิตวิญญาณอยู่ข้างในนะเป็นแก่นแท้อยู่ด้วยซ้ำนะก็ใช้แต่จิตหยาบของตัวเองนะฮะกินขี้ปี้นอนไปตลอดทั้งวันโดยไม่มีสติทางวิญญาณคนเหล่านี้ก็คือคนที่เป็นปัญหาของโลกคนเหล่านี้คือคนที่เป็นปัญหาทางสังคมเพราะว่าขาดองค์ความรู้ขาดผู้ให้สติทางจิตวิญญาณนะเพราะฉะนั้นพระบิดาจึงให้เรากลับมานะทั้งที่จริงๆแล้วในอดีตชาตินั้นเราก็เคยมานะฮะมาเพื่อกล่าวพระโอวาทกับองค์จิตจักรวาลซึ่งเป็นพระบิดาหรือสมัยนั้นเรียกว่าพระผู้เป็นเจ้ามากล่าวพระโอวาทเพื่อให้สติทางวิญญาณแก่มนุษย์ทุกคนว่าเฮ้ยเกิดมาเนี่ยพี่ๆน้องๆที่รักทั้งหลายท่านต้องรักกันนะรักกันให้ได้ให้อภัยกันให้เป็นต้องอดทนอดกลั้นให้อภัยหน้าที่ของทุกคนที่อยู่ร่วมกันในสังคมต้องมีเท่านี้ไม่ได้มีอย่างอื่นแต่ที่เป็นหน้าที่อย่างอื่นนั้นเป็นเพราะว่ามนุษย์เนี่ยใช้จิตหยาบสร้างมันขึ้นมาเองที่สร้างขึ้นมาเองด้วยจิตหยาบเป็นเพราะอะไรครับเพราะมนุษย์ตั้งแต่อกโบราณมาจนถึงทุกวันนี้ไม่รู้ว่าตัวเองเกิดมาเป็นมนุษย์ทำไมไม่รู้ว่าคือรู้ว่าตัวเองมีจิตวิญญาณนะมาเกิดเป็นมนุษย์แล้วเวลาตายไปแล้วจิตวิญญาณก็หลุดออกจากร่างทุกคนรู้แค่นี้แต่ไม่เคยคิดต่อว่าจิตวิญญาณมาจากไหนจิตวิญญาณมาเกิดเป็นมนุษย์อย่างท่านเนี่ยทำไมมาเกิดเป็นมนุษย์แล้วมีหน้าที่ต้องทำอะไรบ้างและเมื่อเกิดเป็นมนุษย์แล้วรู้ว่าต้องทำหน้าที่อะไรบ้างแล้วต้องหาคำตอบให้ด้วยว่าแล้วจะทำหน้าที่แต่ละอย่างนั้นให้ประสบความสำเร็จได้อย่างไรไม่มีใครมาให้สติทางวิญญาณไม่มีใครมาชวนคิดชวนคุยไม่มีใครมาชี้แนวทางสร้างแนวคิดแนวทางในการปฏิบัติส่วนมากก็จะเก่งตำราท่องกันไปตามตัวอักษรท่องกันไปตามตำราแล้วก็ว่ามาเหมือนกันทั้งหมดครับแต่ปรากฏว่าไอ้ที่รู้มากนั้นก็ไม่สามารถเอามาปฏิบัติเพื่อจะนำพาดวงจิตวิญญาณของท่านให้บรรลุเป้าหมายสูงสุดในการอาสามาเกิดเป็นคนสองมิติหรือเกิดเป็นมนุษย์ได้จน 6,800 ปีถึงทุกวันนี้สิ้นยุคมาตั้ง800ปีแล้ว ดวงจิตวิญญาณของท่านทั้งหลายที่ยังเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในสังสารวัฏหรือไปแขวนลอยอยู่ในสวรรค์มายาก็ไม่สามารถที่จะนำพาจิตวิญญาณตัวเองเนี่ยกลับคืนสู่บ้านเกิดเมืองนอนของจิตวิญญาณได้ก็เพราะว่าไม่รู้ความจริงเหล่านี้ความจริงเหล่านี้แหละที่เราเรียกว่าอนุตตรธรรมความจริงเหล่านี้แหละที่พระองค์ทรงเรียกว่าอนุตตรธรรมหลายคนบอกว่าเนี่ยคนสื่อพระโอวาทไม่ใช่นักบวช ไม่มีสีเหลืองศีรษะไม่ล้านแถมยังหน้าตาหล่อเหลาอีกต่างหากนะแล้วคุยไปก็ขำไป คุยไปก็สนุกสนานไปดูเหมือนไม่ค่อยสำรวมนะเราก็บอกท่านทั้งหลายว่าธรรมะหรือธรรมชาติมันคือความสดชื่นการนั่งขรึมนั่งซึมเคร่งขรึมเคร่งเครียดในการศึกษาธรรมะในการปฏิบัติธรรมท่านว่ามันผิดธรรมชาติไหมครับคนที่นั่งขรึมนั่งซึมเนี่ยหรือคนที่เซ็งเซ็งสังกตายกับชีวิตเนี่ยเป็นคนที่มีสภาวะจิตใจที่ไม่ปกติถูกไหมมาบอกคนอื่นว่านั่งเงียบๆเนี่ยแปลว่าจิตใจอิ่มเอิบเบิกบานอยู่คนเดียว เราเป็นมนุษย์นะครับเราเป็นมนุษย์เรามีสังคมอ่ะถ้าท่านมีความสุขท่านทำไมไม่แบ่งปันความสุขที่ในใจของท่านให้กับคนรอบข้างของท่านล่ะทำไมท่านต้องนั่งแอบนั่งหลับตานั่งเงียบๆแล้วท่านบอกว่าท่านมีปิติอยู่คนเดียว
อย่างนี้เขาเรียกว่าอยากไปสวรรค์คนเดียวเราจะไม่เรียกว่ามนุษย์นะฮะเพราะมนุษย์เป็นสัตว์สังคมพี่น้องครับเพราะฉะนั้นเวลาเราสื่อพระโอวาทเรายิ้มให้กับท่านตลอดเวลายิ้มแย้มแจ่มใสตาเปิดหูเปิดจมูกเปิดลิ้นปากเปิดนะปากเปิดมากๆบางทีน้ำลายก็กระเด็นนะแต่น้ำลายแตกฟองนะมันถ้าเราไม่เปิดตาเราจะมองไม่เห็นเราไม่เปิดหูเราก็ไม่ได้ยิน เราไม่เปิดจมูกก็แปลว่าเราก็จะไม่สามารถรับรู้กลิ่นได้เราไม่เปิดปาก เราก็จะไม่สามารถรู้ความต้องการของคนอื่นได้ด้วยการถามว่าเองต้องการอะไรถ้าเราไม่เปิดปากเราก็จะไม่สามารถรับรู้รสชาติของอาหารได้ว่าที่เขาหยิบยื่นมาให้เรารับประทานนั้นรสชาติหวานมันเปรี้ยวหวานมันเค็มมันเป็นอย่างไรใช่ไหมครับหรือเราก็ไม่สามารถที่จะบอกความต้องการของเราให้กับคนรอบข้างเขารู้ได้ถ้าปากเราไม่เปิดเนี่ยมันเราจะเป็นมนุษย์อ่ะเราจะเป็นสัตว์ประเสริฐอ่ะมันเรามีอวัยวะอะไรที่ธรรมชาติเนี่ยให้เรามาใช้พระบิดาสร้างเอาไว้ให้เราใช้ทำไมเราไม่ใช้แค่ใช้ได้ยังไม่พอต้องใช้มันให้เป็นใช้ได้ใช้เป็นยังไม่พอต้องเรียนรู้ที่จะใช้มันให้ถูกต้องด้วยครับไม่ใช่ว่าของมันดีๆอยู่หน้าตาหูจมูกลิ้นกายสัมผัสดีๆอยู่ไปทำให้มันพิการหรือแซงทำให้มันพิการเนี่ยเสียดายไหมที่อุตส่าห์เกิดมาไม่พิการแล้วมาทำให้มันพิการแทนที่จะเรียนรู้ที่จะใช้มันนะครับสมองก็เหมือนกันครับอย่าไปคิดว่ากูเกิดมาเนี่ยแม่พ่อให้มากูฉลาดมาตั้งแต่เกิดเพราะฉะนั้นพอตอนโตขึ้นมากูไม่ต้องพัฒนาสมองไม่ต้องพัฒนาปัญญาเนี่ยไม่ต้องพัฒนาสมองไม่ต้องเรียนรู้ในการคิดไม่ต้องเรียนรู้ในการวิเคราะห์ไม่ต้องเรียนรู้ในการสังเคราะห์และไม่เรียนรู้ที่จะยอมรับความจริงว่าอาจารย์ปริญญาสื่อพระโอวาทกับองค์จิตจักรองค์จิตจักรวาลนะฮะด้วยวิธี vertical telepathy ด้วยการสื่อสารทางจิตในแนวดิ่งในระบบจิตสู่จิตเป็นการสื่อสารในระบบจิตสู่จิตที่แท้จริงคำว่าจิตสู่จิตคือจากจิตวิญญาณของผู้สื่อคืออาจารย์ปริญญาแล้วก็สื่อกับองค์จิตจักรวาลพระองค์ไม่มีกายหยาบพระองค์มีแต่พระจิตนะฮะก็คือจิตจักรวาลดวงใหญ่ก็ใช้ระบบจิตกับจิตเนี่ยสื่อสารกันโดยไม่ต้องใช้วาจาในการพูดเหมือนมนุษย์คุยกันผ่านเครื่องยนต์แห่งกรรมและต้องใช้อายตนะคือใช้หูใช้ตานะในการสัมผัสรู้ดูเห็นนี่พระองค์ใช้พระจิตของพระองค์พระองค์อยู่เฉยๆนะเราก็สื่อสารระหว่างเรากับพระองค์เนี่ยนะเราสื่อคำถามขึ้นไปพระองค์ให้คำตอบกลับมา two ways communication ภาษาฝรั่งเรียกนะใช้เวลา3นาทีพี่น้องครับนี่อย่างเร็วที่สุดแล้วนะเพราะว่าคลื่นจิตของเราหรือคลื่นจิตของมนุษย์นะถ้าอยู่ในสภาวะของการเป็นสุญญตาที่แท้จริงคลื่นพลังอำนาจของจิตในการสื่อสารนั้นความเร็วจะเท่ากับความเร็วของแสงคือ 186,000 ไมล์ต่อวินาทีจะเท่ากับความเร็วของแสงที่เปลี่ยนค่าเป็น2เท่าในทุกๆวินาทีเราพูดแค่นี้ท่านถ้าขยันคิดนะไปลองคำนวณดูว่าความเร็วของคลื่นจิตของเราที่สื่อสารกับองค์จิตจักรวาลแล้วเราสามารถสื่อสารกับพระองค์ได้อย่างต่อเนื่องเนี่ยนะ มันเป็นความมหัศจรรย์หรือไม่แล้วก็ไปกลับใน3นาทีนะเราคุยกับท่านอย่างต่อเนื่องได้โดยไม่ต้องมีไดอะล็อกมีแต่หัวข้อมีแต่ประเด็นว่าเราจะสื่อกับพระองค์ให้ท่านทั้งหลายฟังพระโอวาทของพระองค์นั้นเราจะสื่อเรื่องอะไรและกำลังสื่ออะไรถ้าเราไม่มีมหาสติถ้าเราไม่มีจิตที่เป็นสุญญตาชั่วคราวขณะที่เราสื่อกับพระองค์นะสมาธิเราไม่เข้มข้นพอหรือฌานหรือพลังอำนาจทางจิตไม่สูงพอเราจะไม่สามารถใช้วิธีการ vertical telepathy สื่อสารทางจิตในระบบจิตสู่จิตนะจิตพระจิตของพระบิดากับจิตวิญญาณซึ่งเป็นตัวตนแก่นแท้ของเราเราจะไม่สามารถสื่อสารได้นะไอ้ตรงนี้ก็เล่าให้ท่านฟังเพราะฉะนั้นท่านจึงต้องเรียนรู้ในการที่จะพัฒนาสติปัญญาของท่านนะเพื่อที่จะนำตัวเองเข้าสู่การเป็นอริยบุคคลให้ได้ถ้าท่านจะเป็นอริยะบุคคลได้ท่านต้องเป็นวินยูชนก่อนเมื่อเป็นวินยูชนแล้วท่านจะต้องเรียนรู้ในการใช้ปัญญาของสมองสองซีกและเรียนรู้ที่จะยอมรับอนุตตรธรรมที่เราใช้เครื่องยนต์แห่งกรรมของเราซึ่งมีอยู่ชิ้นเดียวในโลกนี้ในยุคปัจจุบันถ้ายุคก่อนก็มีองค์เยซูคริสต์เจ้าท่านนบีมูฮัมมัดเจ้านะถ้าเป็นในยุคนี้ก็เป็นเรามีผู้เดียวที่จะสามารถสื่อสารเอาพระโอวาทของพระองค์มากล่าวต่อท่านทั้งหลายได้นี่คือสัจธรรมความจริงครับพี่ๆน้องๆครับนะเพราะฉะนั้นเราเป็นมนุษย์เนี่ยเรามีความยุ่งยากเรามีความสลับซับซ้อนในเครื่องยนต์แห่งกรรมมากกว่าสัตว์ประจำโลกตรงที่ว่าเรามีจิตหยาบที่พระบิดาทรงเมตตาให้จิตหยาบนะทำหน้าที่แทนจิตวิญญาณในขณะที่มาเกิดเป็นมนุษย์ชายหญิงอย่างท่านนะเพราะอะไรท่านรู้ไหมเพราะพระบิดาทรงรักท่านพระผู้เป็นเจ้าทรงรักท่านถามว่าทำไมรักอ่ะเพราะว่าเวลามาเกิดเป็นมนุษย์แล้วเนี่ยนะโอกาสที่จิตวิญญาณเนี่ยจะเจอสิ่งแวดล้อมรอบข้างเนี่ยที่เป็นขยะเนี่ยเยอะมากสิ่งที่เป็นขยะก็คือพลังงานด้านลบ
อันเกิดจากการจิตสำนึกเบื้องต่ำของคนที่เป็นตั้งแต่ยังเป็นทารกเป็นเด็กน้อยเป็นกุมารน้อยแล้วก็เป็นเด็กโตนะซึ่งแต่ละคนเนี่ยเวลาเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วเนี่ยจะต้องค่อยๆเรียนรู้ที่จะยกระดับจิตสำนึกของตัวเองจากการสั่นสะเทือนทางจิตสำนึกด้านลบด้านลบมาจากไหนมาจากการใช้สัญชาตญาณตั้งแต่ตอนเป็นทารกเอาแหวเอาแหวนะที่เราทำเสียงให้ท่านฟังเนี่ยละเนี่ยอย่าไปตกใจว่าลูกหลานท่านตื่นนะเราเป็นเสียงที่เราทำเนี่ยเพื่อให้ท่านได้ยินว่าตอนเป็นเด็กเนี่ยอายุยังไม่ครบ3ขวบเนี่ยเด็กยังไม่สามารถใช้จิตหยาบได้เด็กก็จะใช้สัญชาตญาณของตัวเองนะทำงานร่วมกันกับจิตวิญญาณของตัวเองขณะที่จิตหยาบเนี่ยจะเริ่มทำงานได้จริงๆก็เมื่อสมอง2ซีกเนี่ยมันถักทอสะพานเชื่อมโยงกันเรียบร้อยแล้วเมื่อเด็กคนนั้นอายุครบ3ขวบจิตหยาบก็จะทำหน้าที่แทนจิตวิญญาณทันทีท่านสังเกตไหมล่ะเด็กๆเนี่ยเวลาทำอะไรคิดอะไรทำอะไรคิดอะไรหรือจะทำเพื่อใครก็ตามเนี่ยเด็กๆจะนึกถึงตัวเองก่อนจะทำอะไรเพื่อตัวเองเห็นไหมหยิบอะไรมาเนี่ยก็เอาเข้าปากจะกินท่าเดียวเนี่ยเอาเข้าปากเข้าปากไม่พอก็แย่เข้ารูจมูกใช่ไหมอย่างที่บางทีพ่อแม่ไม่ทันระวังลูกหลานก็เอาเม็ดน้อยหนายัดเข้าไปในรูจมูกอ้าวควักไม่ออกต้องส่งหมอโรงพยาบาลหมอต้องหาวิธีดูดเอาเมล็ดน้อยหนาออกมาจากรูจมูกบางทีก็ยัดหูแต่ส่วนมากจะยัดรูจมูกกับยัดปาก2อย่างเนี่ยเด็กจะเป็นอย่างนั้นนั่นเป็นการแสดงให้เห็นว่าช่องทางจมูกกับปากเป็นช่องทางเข้านะเป็นการเอาเข้าส่วนหูเนี่ยไม่ต้องไปยุ่งกับมันเพราะมันเป็นธรรมชาติเด็กไม่รู้หรอกหูได้ยินนะอยู่เฉยๆแต่จมูกเนี่ยพอหยุดหายใจปั๊บเด็กจะรู้เลยว่าฉันไม่ได้กลิ่นละเนี่ยพอหยุดอมไม่มีอะไรเอาเข้าปากฉันก็ไม่ได้กินละเด็กจะเรียนรู้2อย่างเนี่ยตาก็มองไปเรื่อยนะก็เห็นไปเรื่อยนะเด็กก็เลยจะคิดว่าจมูกกับปากของเขาเนี่ยสำคัญเป็นประตูแห่งการเอาว่างั้นเถอะนะเด็กๆก็เลยขี้เอาครับเห็นอะไรก็จะกินเห็นอะไรจะกินนะเอาเข้าปากก่อนนะเป็นพิษไม่เป็นพิษไม่รู้พ่อแม่เผลอก็หยิบเข้าปากบางทีหยิบยาพิษเข้าปากพ่อแม่ก็เดือดร้อนก็ซวยไปเลยนะก็เป็นอย่างนั้นเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ชี้ท่านทั้งหลายเห็นว่าพอมาเกิดเป็นมนุษย์แล้วเนี่ยพอเริ่มมีจิตหยาบจิตหยาบเนี่ยมันก็จะสั่นสะเทือนได้คลื่นความถี่หยาบๆนะพี่น้องครับการสั่นสะเทือนได้คลื่นความถี่หยาบๆก็คือสั่นสะเทือนตั้งแต่กิเลสตัณหาราคะจริตนะกว่าจะยกระดับมาเป็นอดทนอดกลั้นให้อภัยซึ่งแสดงออกด้วยความเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาอะไรแบบนั้นเนาะเมตตาสงสารอะไรแบบนี้กว่าจะสั่นสะเทือนแบบนี้ได้มันต้องผ่านการเห็นแก่ตัวมาก่อนมันเวลาสั่นสะเทือนด้วยการเห็นแก่ตัวเนี่ยเช่นเวลาอยากกินนมแล้วแม่ให้กินไม่ทันเอานมยัดปากให้ไม่ทันเด็กก็จะโกรธเรียนรู้ความโกรธทันทีเลยพอโกรธปั๊บทำไงทำอะไรพ่อแม่ไม่ได้ก็แหกปากตะโกนร้องอย่างเดียวตอนแรกร้องไม่มีน้ำตาหรอกแต่ว่าใช้อำนาจเพื่อจะข่มเพื่อจะให้ได้กินนมนะพอร้องนานๆเข้าแม่ก็ยังทำหูทวนลมอีกนะน้ำตาก็เริ่มไหลนั่นคือการเรียนรู้ของนะจิตหยาบซึ่งจิตวิญญาณได้มอบหน้าที่ให้จิตหยาบทำงานเริ่มทำงานแล้วเป็นการเรียนรู้เพื่อที่จะเอาให้ได้เอาชนะให้ได้เพราะจะเอานมกินได้สักขวดนึงเนี่ยหรือจะเอานมจากเต้าแม่มาดื่มเนี่ยต้องใช้อำนาจบาดใหญ่คือแหกปากร้องลั่นบ้านร้องจนตัวเขียวตัวชักตัวงอตัวเกร็งอะไรแบบนี้กว่าจะได้กินนมวันหน้านะมันก็ติดนิสัยว่าถ้าไม่แสดงอาการแบบที่กูเคยทำเนี่ยนี่เขาเรียกว่าตัวสัญญาสัญญาที่ติดตัวมาโดยที่ด่านนภาลัยก็ใส่สัญญาตัวนี้มาให้ด้วยไม่งั้นมาเป็นมนุษย์ประวัติศาสตร์มันจะซ้ำรอยไม่รู้จักจำก็ต้องใช้สัญญามาด้วยใช่ไหมจำอารมณ์จำเรื่องราวจำเหตุการณ์สถานการณ์ซึ่งวันหน้าเราจะมาเล่าละเอียดให้ท่านฟังแต่วันนี้พูดหยาบๆเพื่อปูพื้นให้รู้ว่าวิธีเอาชนะมารภายในทำไมต้องสอนเรื่องนี้และถ้าไม่รู้เรื่องนี้ปฏิบัติไม่ได้ปฏิบัติไม่สำเร็จท่านก็จะนำพาดวงจิตวิญญาณกลับบ้านหรือหลุดพ้นออกไปจากอนันตจักรวาลไม่ได้ท่านยังต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่อีกอ่ะซึ่งการถึงทุกวันนี้มันสิ้นยุคแล้วอ่ะถ้าจะมาเวียนว่ายตายเกิดได้ยังไงครับเพราะไม่มีโอกาสอีกแล้วครับงั้นเราต้องเรียนรู้อย่างเดียวมีหน้าที่ต้องเรียนรู้อย่างเดียวนะจะเรียนรู้ทางโลกกันอยู่ต่อไปก็เรียนไปทำหน้าที่ทางโลกไปก็ทำไปเพราะท่านสร้างภาระไว้กับตัวเองแต่หน้าที่ทางจิตวิญญาณท่านก็ต้องทำเพื่อใช้จิตหยาบของท่านพาจิตวิญญาณกลับบ้านให้ได้อันนี้เราเล่าคร่าวๆให้ท่านฟังนะครับว่ามันจำเป็นแบบนี้ท่านจึงต้องเรียนรู้ใช่ไหมจิตหยาบมันก็เลยสั่นสะเทือนด้วยคลื่นความถี่ต่ำๆคลื่นความถี่หยาบๆเป็นโลภะโทสะโมหะมันเป็นเรื่องปกติของมนุษย์ทุกคนเลยครับเกิดมาไม่มีใครหรอกที่โลภไม่โลภเกิดมาไม่มีใครหรอกที่ไม่โกรธนะก็มันมาจากตอนเด็กๆเนี่ยใช้สัญชาตญาณร่วมกับจิตหยาบทำหน้าที่แทนในนามของจิตวิญญาณนะเพื่อจะรักษากายสังขารตั้งแต่เกิดมาเอาแหวงเอาแหวงให้มีลมหายใจอยู่ให้มีชีวิตอยู่ให้เติบโตได้ก็ต้องเห็นแก่แดกซ์นะว่าเนื่องจากพูดไม่เป็นนะเวลาหิวก็ต้องร้องนะเวลากระหายน้ำก็ต้องร้องนะเวลาแฉะ
นะเวลาฉี่แฉะเวลาอึเลอะเทอะก็ต้องร้องร้องเพื่อบอกให้พ่อแม่ผู้ปกครองพี่เลี้ยงได้รู้ว่าหนูอ่ะนะกำลังต้องการความช่วยเหลือต้องการอาหารต้องการน้ำดื่มต้องการน้ำนมใช่ไหมต้องการความแห้งแทนความแฉะหนูคันหนูโดนมดกัดโดนยุงกัดอะไรแบบนี้หนูร้องแหกปากอย่างเดียวเลยนั่นน่ะการร้องแหกปากทั้งวันนะถ้าไม่นับเวลาหลับนะ24ชั่วโมงแล้วเด็กเนี่ยกว่าจะโตขึ้นมาเนี่ย3เดือน6เดือน9เดือน1ปีจนถึง3ขวบท่านลองนับดูสิว่ากี่วัน1ปีคือ365วัน1วันนะลูกหลานของท่านน่ะหรือตัวท่านเองจะตื่นกี่ชั่วโมงแล้ววันวันนึงตลอดเวลาเนี่ยสั่นสะเทือนตนเองขี้เอาตลอดนะขี้เอาตลอดความโลภเนี่ยก็คือเริ่มต้นที่ความโลภความโลภแปลว่าต้องเอาให้ได้ต้องเอาให้ได้ต้องเอาให้พอต้องกินให้อิ่มกินน้อยไปก็ไม่ได้มันเป็นหลักสังเกตมั้ยลูกหลานของท่านเวลาโตขึ้นมาติดนิสัยมั้ยอยากกินลูกอมให้เม็ดเดียวไม่เอาบังคับจะเอา2เม็ดอะไรอย่างเงี้ยตอนกินข้าวอร่อยนะแม่พ่อบอกว่าเดี๋ยวอ้วนเกินไม่ได้นะเอากินแค่ชามเดียวถ้วยเดียวไม่ได้จะเอาให้มากกว่า1ถ้วย1ชามอะไรแบบเนี้ยนะจะกินน้ำหวานน้ำแดงน้ำเขียวจะกินน้ำดำนะซึ่งเป็นพวกน้ำอัดลมนะเด็กๆจะชอบนะเราตอนเด็กๆเราก็ชอบเหมือนกันนะฮะแต่พ่อแม่รู้ว่ากินน้ำอัดลมมากๆเนี่ยมีเหตุผล2ข้อแต่หนึ่งใน2ข้อแกไม่บอกเราก็คือเสียตังค์แพงเปลืองเนี่ยแต่บอกว่ากินแล้วเดี๋ยวฟันผุกินแล้วเดี๋ยวท้องอืดเพราะมันมีกรดมีแก๊สมากอะไรแบบนี้เป็นต้นใช่ไหมเหมือนกับข้าวบางอย่างนะที่มันอร่อยมากผู้ใหญ่ชอบกินแล้วอร่อยแล้วมันแพงอ่ะเขาจะพยายามไม่ให้ลูกกินบอกว่ากินมากไม่ได้ลูกอันตรายกินแล้วปวดท้องกินแล้วไม่ดีแต่ผู้ใหญ่กินได้ไว้โตก่อนแล้วค่อยกินนะลูกนะนี่เขาเรียกว่าหลอกเด็กเพื่อไม่ให้สิ้นเปลืองก็แล้วแต่ใช้กุศโลบายไปพี่น้องครับเพราะฉะนั้นทำไมผู้ใหญ่อย่างท่านทั้งหลายที่เกิดมาโตเป็นผู้ใหญ่เนี่ยทำไมจึงยังมีโลภะโทสะโมหะก็เป็นเพราะว่าอะไรครับเป็นเพราะตั้งแต่ครบ3ขวบเนี่ยบุพการีพ่อแม่พี่น้องผู้ปกครองครูบาอาจารย์ของท่านไม่เคยมีใครให้สติทางวิญญาณกับท่านทั้งหลายเลยว่าจะต้องมีหน้าที่เอาชนะมารภายในก็คือโลภะโทสะโมหะราคะจริตพวกนี้นะจะต้องเอาชนะมันให้ได้เพราะมันเป็นมารคำว่าเป็นมารแปลว่ามันเป็นอุปสรรคที่จะทำให้จิตหยาบของท่านไม่สามารถสั่นสะเทือนจนเข้าถึงการเป็นหนึ่งเดียวกับจิตวิญญาณของท่านได้นี่คือนิยามโอเคไหมนี่คือนิยามที่ผ่านมาไม่มีใครบอกท่านแต่จิตจักรวาลมาบอกให้ท่านทราบแล้วเนี่ยวันนี้เราก็บันทึกเอาไว้นะทีมงานน้องบุญธรรมน้องออสช่วยกันบันทึกแล้วเอาขึ้น YouTube เพื่อเป็นองค์ความรู้สำหรับสาธารณะสำหรับโลกเสรีนี้และแน่นอนครับในอีก6จักรวาลนะที่ยังมีรูปธรรมที่มีชีวิตที่ลักษณะคล้ายมนุษย์ลักษณะเหมือนมนุษย์ที่เขาจะต้องเรียนรู้สัจธรรมว่าจิตวิญญาณของพวกเขาเนี่ยมาเกิดเป็นรูปธรรมสิ่งมีชีวิตบนดาวดวงนั้นเกิดทำไมมีหน้าที่ต้องทำอะไรระหว่างที่เราสื่อสดกับองค์จิตจักรวาลเนี่ยพวกเขาก็ได้ฟังอยู่ทั้ง7ทวีปอะแต่ใช้คำว่าทวีปแปลว่า7ระบบสุริยะก็คือรวมทั้งระบบสุริยะจักรวาลของโลกเราด้วยนะและก็ยังได้ยินทั้งสวรรค์มายาซึ่งเป็นดินแดนที่พระบิดาหรือพระผู้เป็นเจ้าไม่ได้ทรงสร้างแต่เป็นดินแดนที่จิตวิญญาณที่หลงมิติของมนุษย์อ่ะหลงผิดคิดว่าไปเกิดบนนั้นแล้วเนี่ยเหนือกว่าการเป็นมนุษย์ก็เลยไปสร้างมายาขึ้นมาให้สวยงามนะถ้าอยากถามว่ามายาบนนั้นสวยงามยังไงก็ดูวัดที่อยู่บนโลกนี่สินะส่วนมากเวลาสร้างกันก็สวยงามนะบนโลกสร้างกันยังไงในจักรวาลที่เป็นจักรวาลโลกนะครับที่เป็นเมืองมายานั่นเขาเรียกว่าสวรรค์มายาก็สร้างให้สวยงามแบบนั้นนะครับแล้วก็ไปหลงไหลติดพันกับมายาตรงนั้นเข้าเลยไปไหนไม่รอดก็อยู่อย่างนั้นนะขณะที่เราสื่อพระโอวาทกับองค์จิตจักรวาลสดๆอยู่ในขณะนี้นะทั่วโลกได้ยินพร้อมกันนะในสวรรค์มายาก็ได้ยินในนรกพระบิดาก็ทรงเมตตาให้พี่ๆน้องๆที่เป็นพญายมหรือยมบาลหรือพญาบาลนะพระยาบาลไปผู้เป็นใหญ่ที่ทำหน้าที่ช่วยบำบัดรักษาจิตวิญญาณที่หลงมิติเนี่ยอยู่ในนรกเนี่ยทุกขุมมีการหยุดในการกระทำบทเรียนกระทำบททดสอบหรือพูดภาษาชาวบ้านก็คือหยุดการให้การรักษาพยาบาลชั่วคราวเพื่อให้ดวงจิตธรรมยานทุกดวงฟังพระโอวาทขององค์จิตจักรวาลซึ่งทรงสื่อผ่านเรามาพูดสดๆอยู่บนโลกเนี่ยเหมือนกับที่ท่านนั่งฟังนอนฟังยืนฟังตะแคงฟังหรือเดินฟังอยู่ที่บ้านนะครับแต่ถ้าจะให้สุภาพหน่อยก็นั่งฟังนะสุภาพหน่อยก็ดีนะแต่อย่านั่งแบบเอ็นหลังมากเกินไปเดี๋ยวจะง่วงนอนและจะหลับแต่ท่านได้พิสูจน์แล้วว่าถ้าท่านอยู่กับพระบิดาฟังโอวาทของอาจารย์ปริญญา4กับพระบิดาเนี่ยสดๆจนตลอดรายการจนถึงตีหนึ่งตีหนึ่งครึ่งประมาณเนี้ยนะท่านจะไม่เหนื่อยเลยท่านจะไม่ล้าเลยและท่านก็จะหยุดเวลาเอาไว้
ถ้ากับว่าวันนี้ท่านใช้เวลาไปแค่หนึ่งเดียวท่านก็จะมีอายุยืนขึ้นอีกเยอะเลยครับเพราะฉะนั้นทุกวันเสาร์มาต่อเติมอายุยืนอายุยาวให้กับตัวท่านเองทุกคนก็ไม่อยากตายเร็วทั้งนั้นแหละครับถูกไหมล่ะครับอยากมีอายุมั่นขวัญยืนกันทั้งนั้นนะครับท่านช่วยตัวเองได้ครับก็ใช้เวลาของจักรวาลอย่างที่เราบอกเรากำลังสื่อโอวาทกับจิตจักรวาลเพื่อให้ท่านฟังเพราะฉะนั้นเมื่อท่านมาฟังจิตจักรวาลกล่าวพระโอวาทนั่นก็แปลว่าท่านกำลังใช้เวลาของจิตจักรวาล แล้วท่านจะไม่อายุขายยืนยาวได้ยังไงและสุขภาพท่านก็จะแข็งแรงสมบูรณ์ท่านดูหน้าตาเราสิเห็นไหมท่านก็ชมว่าโอ้อาจารย์ไฟฟ้าหน้าใสไฟที่นี่คงสว่างจ้าหน้าตาอาจารย์ก็เลยสว่างด้วยมันไม่ใช่นะมันเป็นสว่างมันเป็นความสว่างของจิตแล้วถ้าจิตเราใสใจเราสวยอยู่กับโลกปัจจุบันอยู่กับเวลาปัจจุบันเนี่ยก็เหมือนกับว่าเราอยู่ในจักรวาลทุกรูปธรรมเนี่ยใช้เวลาปัจจุบันทั้งนั้นไม่มีการใช้เวลาแล้วเป็นอดีตหรือเป็นอนาคตเราก็จะฝากท่านทั้งหลายนะอ้าวเพราะเมื่อเรามีจิตหยาบที่ทำหน้าที่แทนจิตวิญญาณเราจึงจะต้องหาวิธีว่าทำอย่างไรที่จิตหยาบของเรานั้นจะเป็นจิตละเอียดก็เป็นประหนึ่งจิตวิญญาณของเราเองได้ก็แปลว่าเราจะต้องสร้างคุณสมบัติให้กับจิตหยาบของเราที่มันเสียผู้เสียคนมาตั้งแต่เด็กๆคือหมุนกรรมจักรอ่ะถ้าพูดภาษาชาวบ้านให้ใกล้เคียงกับธรรมะนิดหนึ่งนะก็คือหมุนกรรมจักรก็แปลว่าก่อให้เกิดกฎแห่งกรรมเนี่ยด้วยการคิดแต่จะเอาก็เรียกว่าเป็นเด็กขี้เอาเป็นวัยรุ่นขี้เอานะเอาแล้วเอาแต่ใจตัวเองเอาแต่ประโยชน์สุขส่วนตนโดยลืมที่จะสนคนอื่นๆทั้งที่ตัวเองเป็นสัตว์สังคมอ่ะมันก็ติดนิสัยเคยตัวมาจนเป็นผู้ใหญ่ไม่รู้จักแบ่งปันไม่รู้จักการเสียสละไม่รู้จักอ่อนน้อมถ่อมตนไม่รู้จักมีสำนึกแห่งการเป็นผู้ให้ไม่รู้จักมองเห็นคุณค่าของผู้อื่นไม่รู้จักการมองเห็นประโยชน์ของผู้อื่นนี่คือการบกพร่องทางจิตสำนึกล้วนๆซึ่งกระบวนการไซโคโชของปริญญาเนี่ยมาพระบิดาเมตตาให้เราถือมาเนี่ยเป็นเครื่องมือที่ศักดิ์สิทธิ์มากที่จะมาใช้ในการโมดิฟายก็แปลว่าในการปรับเปลี่ยนจิตสำนึกของมนุษย์ที่บกพร่องเหลวไหลและก็มาเติมเต็มจิตสำนึกใหม่ที่ถูกต้องให้เหมือนกับที่ตอนนี้เราก็อยู่ในช่วงของโควิด-19 เนี่ยก็เราใช้โควิด-19 เป็นเครื่องมือในการสร้างกระบวนการไซโคโชขึ้นมากับคนทั้งโลกท่านเห็นไหมครับขณะประเทศไทยเนี่ยก็ยังยกเลิกไม่ได้ยกเลิกการที่จะให้ต่างชาติเข้ามาง่ายๆคนไทยมาจากข้างนอกต่างชาติเข้ามาง่ายๆเราไม่เปิดโอกาสเพราะอะไรไหมเพราะเข้ามาทีไรก็เจอแต่คนติดเชื้อมาทั้งนั้นสังเกตไหมนะครับแต่คนไทยของเราก็อยู่ดีกินดีมีความสุขก็ไม่ต้องเป็นห่วงอะไรมากเป็นห่วงไอ้คนที่เข้าๆออกๆนอกประเทศเท่านั้นแหละแต่จำไว้นะครับอย่าประมาทนะครับเราบอกแล้วว่า18เดือนนะฮะที่เราใช้โปรแกรมไซโคโชจัดการกับจิตสำนึกใหม่ของมนุษย์ที่ท่านเรียกว่า new normal new normal ก็คือบริบทในการดำเนินชีวิตที่ต้องถูกเปลี่ยนไปถูกเปลี่ยนไปจากการถูกเปลี่ยนแปลงจิตสำนึกด้วยเงื่อนไขไซโคโชโควิด-19 เราไม่ได้พูดเป็นประจำทุกวันเสาร์เพราะกลัวท่านเบื่อและจำเป็นต้องนำเอาสัจธรรมที่จะต้องให้จิตหยาบของท่านเนี่ยโดยสมองของท่านเนี่ยช่วยกันเพื่อจะนำพาดวงจิตวิญญาณของท่านคืนกลับบ้านสู่บ้านเกิดเมืองนอนของจิตวิญญาณของท่านที่เรียกว่าแดนสุญญตาหรือแดนจิตจักรวาลที่อยู่นอกอนันตจักรวาลเราพูดเป็นภาษาคารวะให้ท่านฟังแบบนี้และเพราะว่าเราไม่ได้สอนนักบวชเราไม่ได้สอนพระเรามีบังอาจนะฮะเพราะเส้นทางสายนั้นพระศาสดาท่านสอนเอาไว้ดีแล้วส่วนใครจะเข้าใจคำสอนของพระองค์ผิดพลาดหรือไม่ถูกต้องอะไรยังไงก็มาถามเราแล้วกันเราจะไม่ไปข้องแวะด้วยเดี๋ยวบางคนเข้าใจผิดคิดว่าเราไปขโมยธรรมะของพระองค์มาอีกเรามีธรรมะจะกล่าวเยอะแยะครับบางทีเราปรารถนาดีเราเห็นว่าตั้งใจดีตั้งใจชอบแต่หลงทางหลงผิดไปเข้าใจผิดในคำสอนบางอย่างนะถ้าได้ฟังความจริงจากเราสักนิดนึงนะแล้วก็เอาไปปรับปรุงนะพฤติกรรมในการดำเนินชีวิตในการปฏิบัติทางจิตวิญญาณถึงไม่ไปนั่งหลับตาปฏิบัติอยู่คนเดียวถ้าเข้าใจในสิ่งที่ถูกต้องก็โอเคครับแต่บางอย่างมันบิดเบือนน่ะมันเบี่ยงเบนมันไม่ถูกต้องเราเห็นแล้วเราอดไม่ได้พอเรามากล่าวความจริงให้ฟังด้วยเมตตาก็มากล่าวหาว่าเราเนี่ยนะทำลายศาสนาบ้างมากล่าวหาว่าเราไปขโมยธรรมะของพระศาสดาพระศาสดาพระองค์นั้นพระองค์นี้มาเป็นไงฮะ3สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยเราไม่ขโมยธรรมะของใครเลยครับเรากล่าวธรรมะในนามของจิตจักรวาลล้วนๆเพื่อพี่น้องที่เป็นคฤหัสถ์ที่รักที่จะปฏิบัติตามมรรควิถีจิตจักรวาลเพื่อนำพาจิตวิญญาณตัวเองกลับบ้านก็คือหลุดพ้นในภพชาตินี้ด้วยไม่

ว่าเราสื่อสอนตลอด24ชั่วโมงข้อความมันลงลึกไปข้างล่างค้นหาลำบากไปค้นหาใน YouTube เลยครับคลิกคำว่าจิตจักรวาลเนี่ยเดี๋ยวขึ้นมาเป็นพรึดเลยอยากจะเรียนรู้เรื่องอะไรเชิญนะฮะเพราะทีมงานเราเนี่ยให้เปล่าให้ฟรีนะฮะตัดต่อไว้ตรงนั้นนะแล้วก็มีโฆษณาของ YouTube ที่มาแปะเอาไว้บ้างถ้าท่านเข้ามารีวิวกันเยอะๆนะฮะก็เราก็อาจจะได้ตังค์นะค่าขนมแบ่งให้น้องๆได้ไปทานกันมั่งหรือเอามาสร้างบุญสร้างกุศลได้แต่ท่านมารีวิวกันมาเยอะก็ไม่เป็นไรครับเพราะเราเอามาไว้เป็นความรู้คู่โลกพี่ๆน้องๆที่รักทั้งหลายครับนะวิธีเอาชนะมารภายในนั้นฮะมันเป็นวิธีที่เราเรียกว่าต้องใช้ปฏิบัติการทางจิตตะปัญญาก็เรียกว่าต้องใช้ปฏิบัติการทางจิตสำนึกนั่นแหละนะต้องใช้ปฏิบัติการจิตสำนึกแหละแต่ก่อนที่เราจะเข้าถึงวิธีเอาชนะมารภายในเราจะต้องย้อนหลังของวันเสาร์3 ทุ่มครึ่งที่แล้วสักนิดหนึ่งว่าเมื่อเสาร์3 ทุ่มครึ่งที่แล้วเนี่ยซึ่งเป็น EP 295ครั้งนี้เป็นเอพิโซด296นะฮะนี่เรากำลังจะย้อนหลังนิดหนึ่งเพราะหลายคน ไม่ได้ชมสดแล้วก็หลายคนก็ประทับใจอยู่แต่หลายคนก็ยังคาใจในบางประการนะฮะเราอยากจะยกเอาการชงกาแฟถ้วยนี้มาให้ท่านได้ดูนิดหนึ่งว่าการคนนะตนเองให้เข้ากันเป็นหนึ่งเดียวก็คือการคนตัวเองให้เป็นมนุษย์หรืออีกนัยยะหนึ่งการคนตัวเองให้เข้ากันกับคนอื่นก็แปลว่าเป็นการสร้างสังคมมนุษย์เป็นสัตว์สังคมไม่ได้อยู่คนเดียวท่านคนตัวเองให้เป็นมนุษย์ได้ประสบความสำเร็จแปลว่าอะไรคือท่านต้องใช้กายหยาบจิตหยาบสั่นสะเทือนคำว่าจิตหยาบเนี่ยรวมทั้งสมองของท่านด้วยนะให้เป็นหนึ่งเดียวกันกับจิตวิญญาณของท่านซึ่งวันนี้เรากำลังจะขยายความต่อจากคราวที่แล้วก็คือท่านต้องเอาชนะมารภายในให้ได้ถ้าท่านเอาชนะมารภายในไม่ได้ท่านก็จะไม่สามารถเป็นมนุษย์ได้ก็แปลว่าท่านจะยกระดับจิตหยาบกายหยาบหรือสมองของท่านด้วยเนี่ยสามสิ่งนี้ให้มันสั่นสะเทือนเป็นหนึ่งเดียวกันกับจิตวิญญาณเปรียบเสมือนหนึ่งจิตวิญญาณของท่านที่อยู่ที่ต่อมพิทูทรีอยู่ใต้สมองนะเป็นต่อมใต้สมองเนี่ยจิตวิญญาณของท่านสถิตอยู่ที่นั่นนะนะเปรียบเสมือนหนึ่งจิตวิญญาณของท่านเป็นผู้ออกมาทำหน้าที่แทนจิตหยาบทั้งที่มอบหมายให้จิตหยาบทำหน้าที่แทนท่านสามารถทำสำเร็จได้นั่นคือการที่ต้องคนภายในโอเคไหมนะซึ่งคนอย่างไรนั้นเมื่อวันเสาร์3 ทุ่มครึ่งที่ผ่านมาเสาร์สัปดาห์ที่ผ่านมาเนาะเราก็ได้สื่อไว้แล้วแล้วก็การคนตัวเองให้เข้ากันกับมนุษย์คนอื่นๆก็มาดูในถ้วยกาแฟที่เรายกกลับมาอีกครั้งหนึ่งแต่ไม่ยาวไม่ยืดเยื้อนะสั้นๆเพื่อต่อให้ติดนะครับเรากำลังบอกท่านทั้งหลายว่าการที่ตัวท่านเองจะสร้างสังคมขึ้นมาได้โดยไม่กัดกันไม่ทะเลาะกันไม่แบ่งแยกสีสันกันนะเพราะท่านเนี่ยมีเป้าหมายหรือมีความเข้าใจหลักๆว่าตัวท่านเนี่ยเป็นคนหนึ่งที่จิตวิญญาณอาสามาเกิดเป็นมนุษย์เพื่อมาสร้างสังคมร่วมกันการจะสร้างโลกคือเป็นสังคมใหญ่เนี่ยให้เป็นหนึ่งเดียวกันเนี่ยมันต้องเริ่มต้นจากไหนพี่น้องครับต้องเริ่มต้นจากในครอบครัวของท่านพ่อแม่ลูกจะต้องสร้างครอบครัวของท่านให้มั่นคงสร้างครอบครัวของท่านให้กลมกลืนสร้างครอบครัวของท่านให้ลงตัวเมื่อครอบครัวของท่านพ่อแม่ลูกจะกี่คนก็แล้วแต่พ่อกี่คนแม่กี่คนลูกกี่คนนะฮะแต่ว่าส่วนมากบ้านหนึ่งก็พ่อเดียวแม่เดียวถูกไหมแต่ลูกอาจจะหลายเดียวหลายคนเนี่ยเราจะทำยังไงที่จะคนทุกคนในครอบครัวในครอบครัวก็เหมือนในถ้วยกาแฟที่ท่านเห็นอยู่ในจอเนี่ยเราจะคนยังไงนะที่จะให้มันเข้ากันให้ได้ความสำเร็จในการคนความเป็นหนึ่งเดียวกันในครอบครัวที่เกิดขึ้นก็คือสันติสุขในครอบครัวครอบครัวนั้นก็จะมั่นคงครอบครัวนั้นก็จะมั่งคั่งครอบครัวนั้นก็จะมีความก้าวหน้าทั้งทางสังคมและก็ทางจิตวิญญาณจะเป็นครอบครัวที่มีความผาสุกเบิกบานนะจะเป็นครอบครัวตัวอย่างได้เราจะไปดูว่าประเทศชาติเนี่ยจะมีความเป็นปึกแผ่นมั่นคงจะมีความเป็นปึกแผ่นแน่นเหนียวของประชาชนทั้งชาติเนี่ยเราอย่าไปดูตรงนั้นเลยอย่าไปคาดหวังเลยพี่น้องครับถ้าหากว่าสถาบันครอบครัวของคนทั้งประเทศสถาบันครอบครัวทั้งประเทศโดยรวมโดยเฉลี่ยแล้วล้มเหลวยังประสบความล้มเหลวสังคมเล็กๆครอบครัวเล็กๆประเทศชาติเนี่ยเป็นสังคมใหญ่นะและไหนๆนานาประชาชาติต่างๆรวมกันแล้วเป็นโลกทั้งใบมันยิ่งใหญ่หนักไปกว่าอีกครับแค่โลกใบเล็กคือครอบครัวหรือโตกว่าครอบครัวแปลว่าทีมงานทีมเวิร์คที่ไปทำงานนอกบ้านเนี่ย

มีทีมเวิร์กมีทำงานทีมก็ไม่เวิร์กมีแต่ทีมวาร์กมีแต่ทีมแหวะมีแต่ทีมโว้ยมีแค่นี้ความสำเร็จในการทำงานเป็นทีมเพื่อสร้างความสำเร็จให้กับองค์กรสร้างความสำเร็จให้กับทีมในการที่จะขายสินค้าได้ขายบริการได้ดีมีชื่อเสียงประสบความสำเร็จมีความร่ำรวยมันหาความสุขและความสำเร็จไม่ได้งานก็ไม่ได้ผลคนก็ไม่มีความสุขถ้าจิตสำนึกของคนในทีมมันบกพร่องแล้วถามมันบกพร่องมาจากไหนอ่ะมันต้องมองประเทศชาติประเทศชาติที่ทะเลาะเบาแว้งกันก็มาจากจิตสำนึกของแต่ละคนเนี่ยบกพร่องเพราะอะไรครับเพราะขนาดในครอบครัวของตัวเองก็ยังเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวเกลียวกลมกันไม่ได้ยังมีทะเลาะเบาแว้งกันนะยังมีทุบตีกันยังมีการปะทะอารมณ์กันยังมีการปะทะคารมกันเนี่ยโลกก็มีปัญหาเพราะว่าจิตสำนึกบกพร่องไม่สามารถให้พลังความรักซึ่งเป็นพลังงานไฟฟ้าแม่เหล็กด้านบวกกับแกนโลกที่จะช่วยให้โลกหมุนและทำให้ทุกอย่างในโลกนี้สมดุลไม่เกิดภัยพิบัติไม่เกิดมหันตภัยที่ร้ายแรงได้พี่ๆน้องๆเห็นไหมครับนี่เป็นอนุตตรธรรมซึ่งไม่เคยมีใครพูดให้ท่านฟังเราเป็นคนแรกที่สุดในจักรวาลเนี่ยที่พระบิดาเมตตาให้มากล่าวพระโอวาทมาเผยความจริงด้านอนุตตรธรรมตรงนี้ให้ท่านฟังเราจึงบอกว่าอนุตตรธรรมที่จิตจักรวาลมานำเสนอเป็นมรรควิถีจิตจักรวาลไม่ใช่ลัทธิใหม่ไม่ใช่ศาสนาใหม่ท่านนับถือศาสนาอะไรไปยึดลัทธิอะไรเชิญท่านเราไม่บอกท่านว่าต้องมายกเลิกมานับถือศาสนาจิตจักรวาลจิตจักรวาลไม่ใช่ศาสนาจิตจักรวาลคือผู้ให้กำเนิดจิตวิญญาณของท่านจิตวิญญาณเป็นพระนามของพระบิดาแห่งจิตวิญญาณจิตจักรวาลเป็นพระนามของพระผู้สร้างทุกสรรพสิ่งในอนันตจักรวาลนี้สร้างจิตวิญญาณของท่านสร้างกายหยาบของท่านนะโดยมีช่างเทคนิคทูตสวรรค์เนี่ยเป็นผู้ช่วยที่จะทำให้ทุกอย่างในทางจิตวิญญาณเนี่ยเกิดมีมิติในทางพลังงานคู่กันกับมิติทางกายภาพอย่างเช่นกายหยาบของท่านรูปธรรมมนุษย์เนี่ยก็มีพี่เพลียเดียนที่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านกายภาพพี่อาร์คโชเรียนก็เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านไฟฟ้ามันในร่างกายของท่านเนี่ยมีไฟฟ้าพี่อาร์คโชเรียนสุดยอดเซลล์ทุกเซลล์นะจะมีขั้วต่างทางไฟฟ้าติดตั้งอยู่เวลาโลกหมุนก็พาตัวท่านหมุนตัดผ่านสนามแม่เหล็กโลกก็ทำให้เกิดกระแสไฟฟ้าเหนี่ยวนำขึ้นไปในร่างกายของท่านท่านจึงมีชีวิตได้ปอดทำงานได้หัวใจทำงานได้ตับไตไส้พุงทำงานได้ไม่ได้ทำด้วยจิตของท่านเป็นผู้ออกคำสั่งแต่มันทำงานได้ด้วยไฟฟ้าด้วยคลื่นไฟฟ้าที่ร่างกายเราเนี่ยเหนี่ยวนำเอามาจากการที่โลกพากายหยาบของเราเนี่ยหมุนทุกวันนี้เราหันหน้าเข้าหากันเรารู้สึกว่าเราไม่ได้หมุนใช่ไหมเพราะทั้งโลกทั้งใบหมุนเนี่ยพาพวกเราทุกคนหมุนนะเหมือนกับรถไฟ2ขบวนเนี่ยวิ่งด้วยความเร็วเท่ากันเวลาเรายืนคุยตรงหน้าต่างรถไฟกันได้อย่างสบายๆเพราะรถไฟ2ขบวนวิ่งไปคู่กันด้วยความเร็วเท่ากันใช่ไหมนี่ก็เรียกว่าความเร็วสัมพัทธ์มันทุกคนเนี่ยเลยไม่รู้ว่าตัวเองกำลังหมุนไปพร้อมกับโลกการที่ร่างกายของท่านมีโครงข่ายของระบบไฟฟ้าอยู่ในระบบเซลล์เป็นล้านล้านเซลล์ในร่างกายของท่านเนี่ยมีโครงข่ายของระบบไฟฟ้าเชื่อมโยงกันอยู่อนุกรมกันอยู่เนี่ยเวลามันมีการหมุนตัดผ่านสนามแม่เหล็กโลกท่านเคยสังเกตไหมล่ะเอาขดลวดทองแดงมาหมุนหมุนหมุนหมุนเนี่ยนะเสร็จแล้วก็เอาแท่งแม่เหล็กเนี่ยนะเคลื่อนผ่านไปมาในขดลวดชักเข้าชักออกเดี๋ยวมันก็จะมีกระแสไฟฟ้าเหนี่ยวนำในขดลวดร่างกายของมนุษย์เราเนี่ยพระบิดาทรงสร้างขึ้นมาก็เป็นลักษณะนี้ครับที่นักวิทยาศาสตร์โลกเนี่ยสามารถคิดค้นตรงนี้ได้เพราะพระบิดาเมตตาเปิดมิติให้เพื่อให้ได้เรียนรู้เพื่อจะก้มดูตัวเองนะเรียนรู้ในสิ่งที่เป็นวิทยาศาสตร์ตรงนั้นแล้วให้มาก้มดูที่ตัวเองแต่ปรากฏเราก็ไม่มีใครฉุกคิดไม่มีใครเอะใจทุกวันนี้นักวิทยาศาสตร์โลกรู้ว่าหัวใจมีไฟฟ้าถ้าหัวใจเต้นผิดปกติแปลว่าระบบไฟฟ้าหัวใจขัดข้องแต่เขาคิดต่อได้ไหมว่าระบบไฟฟ้าในหัวในร่างกายไม่ว่าเป็นหัวใจตับไตไส้พุงปอดเนี่ยนะขนาดเราหลับแล้วนะปิดสวิตช์สมองหลับแล้วแต่สิ่งนี้ยังทำงานได้อยู่เพราะอะไรเพราะร่างกายเรานอนหลับอยู่บนโลกมันหมุนตลอดกระแสไฟฟ้าเหนี่ยวนำเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาเนี่ยมันถ้าเส้นเลือดขอโทษถ้าเส้นใยของประสาทเส้นไหนขัดข้องไปหน่อยเดียวเนี่ยมันก็จะทำใหเส้นใยของประสาทซึ่งเป็นเส้นใยทางไฟฟ้านะที่เกิดจากการเหนี่ยวนำเนี่ยเกิดการไหลเวียนเนี่ยมันสะดุดมันไม่สมดุลนะบางทีก็สะดุดบางทีก็โฟลว์อะไรแบบเนี้ยเพราะคนบางคนเนี่ยหัวใจล้มเหลวฉับพลันก็มีเพราะไฟฟ้าหัวใจมันบอดมันช็อตมันดับไปชั่วคราวอย่างนี้เป็นต้น พี่ๆน้องๆที่รักทั้งหลายครับนี่เป็นอนุตตรธรรมที่เราสามารถจะเอาทุกองค์ความรู้ทุกสรรพวิชาเนี่ยที่เอามารวมไปเป็นหนึ่งเดียวกันเนี่ยสามารถมากล่าวเป็นอภิปรัชญามาเป็น pure metaphysics หรือภาษาขององค์จิตจักรวาลทรงเรียกว่าอนุตตรธรรมของแท้นะไม่ใช่อนุตตรธรรมที่ไปจำเอาของพระศาสดา
เอามากล่าวซ้ำเอามาสอนซ้ำเหมือนก็มีต่างกันก็มีถูกก็มีผิดก็มีนะแล้วบอกว่านั่นคืออนุตตรธรรมไม่ใช่พี่น้องครับอนุตตรธรรมเนี่ยเป็นองค์ความรู้เป็นสัจธรรมที่อยู่นอกระบบอนันตจักรวาลไม่ใช่นอกเอกภพนะนะไม่ใช่นอกโลกนะแต่ว่านอกเอกภพที่เรียกว่าอนันตจักรวาลนะเป็นความจริงที่มีอยู่จริงทั้งหมดที่เรานำมากล่าวเนี่ยพระบิดาทรงเมตตาอ่ะเราดูการชงกาแฟถ้าท่านต้องการจะสร้างสังคมที่เป็นหนึ่งเดียวกันทุกคนคำว่าสังคมในที่นี้จำไว้นะครับถ้าเราเอ่ยคำว่าสังคมเนี่ยเราหมายถึงครอบครัวของท่านถ้าเอ่ยคำว่าสังคมเราหมายถึงทีมงานของท่านถ้าเราเอ่ยคำว่าสังคมเราหมายถึงบริษัทห้างร้านของท่านที่ต้องมีคนทำงานตั้งแต่2คนขึ้นไปเราเรียกว่าสังคมแล้วเนี่ยโอเคไหมเนี่ยและเราหมายถึงประเทศชาติของท่านประเทศชาติเป็นของท่านเป็นของทุกๆคนมันประเทศชาติบริษัททีมงานแม้กระทั่งครอบครัวซึ่งเป็นโลกใบเล็กเนี่ยก็คือถ้วยกาแฟที่ท่านเห็นอยู่ในจอของเราเนี่ยเราย้ำไว้คราวที่แล้วว่าถ้าเรานะต้องการจะดื่มกาแฟที่เราต้องการจะดื่มเราต้องการทั้งรสชาติและกลิ่นและประโยชน์รสชาติกลิ่นและประโยชน์นั่นคือคุณสมบัติของสิ่งที่เราจะต้องปรุงในถ้วยกาแฟเราจะเอากาแฟอย่างเดียวมาใส่ในถ้วยแล้วมาดื่มเลยมากินเลยเนี่ยมันไม่อร่อยและมันไม่เกิดประโยชน์และมันไม่สอดคล้องต้องกันกับความต้องการของเรามันจะอร่อยได้อย่างน้อยๆมันก็ต้องมีของเกิน2อย่างขึ้นไปผสมรวมกันอยู่ในถ้วยกาแฟเราจะพาท่านย้อนกลับไปอีกครั้งถ้าเราจะได้กาแฟที่อร่อยในการดื่มเราต้องรู้ว่าสูตรสำเร็จที่จะทำให้กาแฟในถ้วยที่เรากำลังจะชงเนี่ยมันอร่อยเนี่ยมันจะต้องประกอบด้วยอะไรบ้างนั่นเหมือนกันครับในประเทศชาติของท่านหรือในครอบครัวของท่านท่านรู้ท่านต้องการจะรู้ว่าเราจะทำยังไงให้ครอบครัวของเราในประสบความสำเร็จอยู่กันอย่างมีความสุขอยู่กันอย่างสันติสุขก็คืออยู่กันอย่างสงบประเทศชาติมีสันติสุขประเทศชาติอยู่อย่างสงบท่านต้องบอกตัวเองได้ว่าส่วนผสมที่จะทำให้ความอร่อยของกาแฟหรือส่วนผสมที่จะต้องทำให้มันเกิดการลงตัวกันในบ้านในครอบครัวผัวเมียหรือในบ้านเมืองในชาติบ้านเมืองเนี่ยมันต้องอาศัยอะไรมันต้องอาศัยกาแฟอย่างเดียวเนี่ยกาแฟอย่างเดียวคือคนเดียวเนี่ยมันจะสามารถทำให้กาแฟอร่อยได้ไหมประเทศชาตินี้เหมือนกันจะรุ่งเรืองมั่นคงมีความผาสุกได้อาศัยใครคนใดคนหนึ่งได้ไหมหรืออาศัยพวกมึงพวกกูแค่พวกเดียวได้ไหมถ้าเป็นคนทั้งประเทศก็ต้องอาศัยทุกคนที่อยู่ในประเทศนี้ถ้าในครอบครัวพ่อแม่ลูกบริวารทั้งหลายบริวารทุกคนก็จะต้องอาศัยทุกคนร่วมด้วยช่วยกันเป็นส่วนประกอบที่ลงตัวในถ้วยกาแฟนั้นท่านนึกภาพออกยังครับไม่มีกาแฟชนิดใดครับชงกาแฟอย่างเดียวแล้วบอกอร่อยโดยที่ไม่มีอย่างอื่นเป็นส่วนผสมใช่ไหมอ่ะนะมันที่มันอร่อยได้เพราะมันมีอย่างอื่นมาผสมครอบครัวก็เหมือนกันครับพ่อจะเป็นใหญ่อย่างเดียวไม่ฟังแม่แม่จะเป็นใหญ่คนเดียวไม่ฟังพ่อพ่อกับแม่จะเป็นใหญ่กัน2คนไม่ฟังลูกไม่เอาสิ่งที่เป็นคุณสมบัติในด้านบวกในด้านดีของลูกมาเป็นส่วนผสมของสิ่งดีๆของพ่อกับแม่ครอบครัวนั้นหาความสงบสุขไม่ได้ครอบครัวนั้นหาความมั่นคงมั่งคั่งไม่ได้ประเทศชาติก็เหมือนกันครับเราพยายามค้นหาสิ่งดีๆที่แต่ละคนในประเทศนี้ชาตินี้ที่มีเนี่ยเอามาแชร์เอามาผสมร่วมกันในถ้วยกาแฟก็คือเอามาผสมกันในชาติไม่ใช่ว่าเราจะเป็นหนึ่งเดียวเป็นคนเดียวเป็นกาแฟอย่างเดียวแล้วกูบอกว่ากาแฟในถ้วยนี้บังคับให้ทุกคนกินบังคับให้ทุกคนทั้งประเทศเนี่ยได้กินโดยมีกาแฟอย่างเดียวอยู่ในถ้วยมันจะไปอร่อยตรงไหนครับใช่ไหมมันไม่อร่อยกินได้ครับบางคนบอกกูชอบขมไงกูกินได้ไงใช่ไหมแล้วบางคนไม่ชอบขมจะทำยังไงจะให้เขากินกาแฟได้ล่ะพี่น้องครับนะประเทศเนี่ยจะอยู่โดยมีกูอยู่ได้พวกกูกับกูอยู่ได้คนเดียวประเทศชาติมันจะมั่นคงได้ไหมครับคำว่าประเทศชาติหมายถึงทุกคนหินทุกก้อนทรายทุกเม็ดสัตว์ทุกตัวที่อยู่ในประเทศนี้ต้นไม้ทุกต้นสิ่งมีชีวิตรวมทั้งถ้ามีโคโรนาไวรัสก็ต้องรวมมันเข้าไปด้วยครับใช่ไหมครับในครอบครัวก็เหมือนกันครับเราจึงจะต้องรวมทุกสิ่งที่เป็นคุณสมบัติของคนในครอบครัวเข้าไว้ด้วยกันเพราะฉะนั้นเรามาวิเคราะห์ว่าในถ้วยกาแฟเนี่ยถ้ามันจะอร่อยเนี่ยนะสิ่งแรกมันจะมีอะไรครับคือผงกาแฟสิ่งแรกก็คือผงกาแฟผงกาแฟก็คือในกอนะใช้ชื่อในกอ
ชื่ออะไรก็แล้วแต่นะกอไก่มันเป็นคนที่มีคุณสมบัติคือผิวดำหรือผิวน้ำตาลไหมผิวสีน้ำตาลไหมเนี่ยแล้วก็มีกลิ่นหอมเฉพาะตัวแล้วก็มีรสขมแล้วก็มีความสามารถที่จะละลายในน้ำได้โดยเฉพาะน้ำร้อนยิ่งละลายได้ดีโอเคไหมนี่คือในกอเป็นคนที่มีคุณสมบัติที่โดดเด่นเห็นชัดถ้าเราจะกินกาแฟให้อร่อยเราก็ต้องเอากาแฟที่มีคุณสมบัติแบบนี้ใส่ลงไปในแก้วเพราะเป็นหลักนี่แสดงว่าถ้าเรากินกาแฟกาแฟคือผู้นำใช่ไหมนะครับกาแฟคือผู้นำเพราะฉะนั้นทุกคนจะกินกาแฟก็คือต้องกินผู้นำแต่ไม่ใช่กินโต๊ะหรือกระทืบผู้นำนะก็ต้องเป็นไงก็เปิดโอกาสให้ผู้นำเนี่ยแสดงคุณสมบัติแสดงความสามารถและเมื่อมีผู้นำแล้วคนอื่นที่เป็นองค์ประกอบในถ้วยกาแฟคืออะไรครับ น้ำตาลบางคนไม่ได้ขมเหมือนผู้นำเพราะเราดื่มกาแฟกาแฟถูกยกให้เป็นผู้นำใช่ไหมนะครับมันกาแฟถ้วยนี้จะอร่อยหรือไม่ล่ะถ้าบางคนไม่ชอบขมผู้นำเนี่ยก็ต้องยอมให้คนที่มีคุณสมบัตินี่ถือว่าเป็นนางขอแล้วกันนะเป็นน้ำตาลมีคุณสมบัติคือไม่มีสีไม่มีกลิ่นมีแต่รสหวานหรือบางทีมีสีน้ำตาลอ่อนสีเหลืองอ่อนๆสีน้ำตาลอ่อนหรือบางทีสีขาวใสเป็นผลึกมีลักษณะเป็นผลึกเห็นไหมลักษณะก็ต่างกับผู้นำนะผู้นำในถ้วยกาแฟก็คือผู้นำของประเทศชาติผู้นำในครอบครัวก็คือพ่อบ้านคุณพ่อใช่ไหมนี่คือสิ่งที่เราจะยกตัวอย่างต่อเนื่องจากคราวที่แล้วให้ท่านฟังว่าถ้าเราจะคนกันเองให้เป็นมนุษย์เนี่ยคนอย่างไรและเราจะคนพวกเราที่เป็นคนด้วยกันเนี่ยให้เข้ากันเป็นหนึ่งเดียวเกลียวกลมกันได้ไม่ต้องแตกแยกกันไม่ต้องฆ่ากันตายไม่ต้องทำให้ประเทศชาติเสียหายเราจะต้องทำยังไง ใครจะเชื่อเราใครจะฟังเราก็แล้วแต่แต่เรากำลังพูดเรื่องนี้ให้ฟังนะเป็นองค์ความรู้คู่โลกเลยไม่ว่าต่อไปจะเป็นโลกยุคของใครจะเป็นผู้นำใครจะเป็นผู้ตามใครจะได้รับโอกาสให้มาเกิดเป็นมนุษย์อีกในสังคมเนี่ยจะได้ใช้องค์ความรู้ที่เราสื่อกับองค์จิตจักรวาลเนี่ยซึ่งเป็นอนุตตรธรรมเนี่ยจริงไม่เคยมีใครกล่าวแบบนี้ให้ฟังเอาไว้เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตเอาเป็นแนวทางในการสร้างสังคมเพื่ออยู่ร่วมกันอย่างผาสุกถ้าใช้หลักการแบบนี้ปัญหามันจะมีตรงไหนครับนะน้ำตาลเนี่ยก็พอใส่ลงไปแล้วน้ำตาลก็มีคุณสมบัติคือสามารถละลายในน้ำร้อนได้ดีเหมือนกับกาแฟเห็นไหมครับซึ่งเดี๋ยวเราจะมาสรุปตอนท้ายให้ท่านฟังนะว่าไอ้น้ำร้อนร้อนเนี่ยมันหมายความว่าอะไรทำไมทั้งกาแฟทั้งน้ำตาลมันถึงละลายได้ดีได้ดีกว่าน้ำเย็นเย็นน้ำชืดๆหรือละลายดีกว่าในน้ำแข็งด้วยซ้ำมันเพราะอะไรพี่น้องครับในถ้วยกาแฟหรือว่าในครอบครัวก็ยังมีคนที่สามครับตะกี้ผงกาแฟอาจจะเป็นพ่อน้ำตาลอาจจะเป็นแม่นะครีมเทียมเนี่ยอาจจะเป็นลูก ใช้คำว่าครีมเทียมเนี่ยฟังแล้วดูเหมือนคำว่าเทียมแปลว่าไม่ใช่แท้นะฮะนะเอาเป็นว่าเป็นครีมที่เขาเรียนแบบว่าเป็นนมผงอ่ะนะเขาเลยเรียกว่าครีมเทียมก็แค่นั้นเองนะเราไม่ต้องบอกยี่ห้อเขาหรอกนะเพราะว่าเขาไม่ได้ให้สปอนเซอร์เรานะฮะครีมเทียมนะก็เป็นคนที่3ที่อยู่ในครอบครัวหรือเป็นบุคคลที่เป็นคนที่3ที่อยู่ในประเทศนี้ชาตินี้หรือในทีมงานของท่านเขาก็มีอะไรที่แตกต่างจากผงกาแฟตักน้ำตาลอีกอะไอหมอนเนี่ยก็เป็นผงลักษณะคล้ายๆแป้งสีขาวเนียนมีรสชาติมันๆไม่มีกลิ่นเพราะเขาไม่ใส่กลิ่นเพราะถ้าใส่กลิ่นแล้วเดี๋ยวเวลาไปรวมอยู่ในถ้วยกาแฟมันทำให้เสียกลิ่นกาแฟเขาจึงพยายามน้ำตาลก็ไม่ให้มีกลิ่นครีมเทียมก็ไม่ให้มีกลิ่นเพื่อจะทำให้มีกลิ่นของกาแฟอยู่โดยสมบูรณ์ก็แปลว่าอะไรแคร์ผู้นำใช่ไหมครับต้องแคร์ผู้นำว่าผู้นำต้องการอะไรผู้นำพาไปทางไหนเนี่ยเราก็จะต้องรู้วิธีว่าเราจะมีส่วนผสมอะไรเข้าไปนะไปแชร์ไปใช้ร่วมกันกับผู้นำเพื่อทำให้กาแฟถ้วยนี้อร่อยทำให้ประเทศชาตินี้มีความมั่นคงมั่งคั่งมีความเจริญก้าวหน้ามีความผาสุกมีความเป็นเอกราชไม่ให้ต่างชาติเข้ามาทำลายมาทำร้ายหรือมาทำโดยตรงไม่ได้มายุแยงตะแคงรั่วทำให้เราเนี่ยหลอกให้เราลวงให้เราเนี่ยกัดกันเองทะเลาะกันเองและพอมันเสียหายชิบหายนะบ้านแตกแสแลกขาดไปแล้วค่อยมาเสียใจทีหลังมันเอาอะไรคืนไม่ได้นะมันเป็นอย่างนั้นนะครับมันนี่คือสิ่งที่สำคัญมากเราจึงคิดว่าการสื่อของเราวันนี้คงทันสมัยพอสมควรนะอย่าไปหาว่าเรามาสอนสังฆราชหรือสอนใครเรากำลังกล่าวอนุตตรธรรมกับองค์จิตจักรวาลที่ทรงประทานองค์ความรู้ที่ยิ่งใหญ่มามอบให้กับคนไทยเป็นชาติแรกนอกนั้นก็ทั่วโลกสามารถเอาหลักการนี้เอาองค์ความรู้นี้ไปใช้ได้ทั้งหมดนะครับครีมเทียมเพื่อทำอะไรเพื่อทำให้น้ำกาแฟในถ้วยนี้เวลาดื่มแล้วจะมีรสชาติมันๆผสมกับรสขมๆของกาแฟผสมกับหวานๆของน้ำตาลเห็นไหมครับเริ่มหลากหลายเหมือนปาปายาป๊อกๆแล้วใช่ไหมครับพี่น้องครับ
ถามจริงๆครับเคล็ดลับของความอร่อยของส้มตำหรือตำส้มเนี่ยมันอยู่ที่ปลาร้าเลยครับไม่ใช่พี่น้องครับมันอยู่ที่นัวครับมันนัวนอหนูสระอัวนอหนูไม่ใช่อากาศวอแหวนนะเขาอ่านว่าสระอัวนอหนูสระอัวอ่านว่านัวคำว่านัวแปลว่าอะไรสามรสครับสามรสเปรี้ยวหวานเผ็ดเค็มนะอย่างน้อยเนี้ยอยู่วนอยู่อย่างเงี้ยเปรี้ยวหวานเผ็ดเค็มสี่รสใครชอบเค็มก็เค็มนำใครชอบหวานก็หวานนำใครชอบเปรี้ยวก็เปรี้ยวนำใครชอบเผ็ดก็เผ็ดนำใครชอบทั้ง4รสนำก็นัวมันโลดใช่ไหมทานแล้วก็อร่อยนะเนี่ยพูดแล้วน้ำลายสอเลยเห็นไหมล่ะขนาดพูดยามดึกนะแสดงพวกเรานี่ก็เห็นแก่กินเหมือนกันนะเนี่ยโดยเฉพาะคนพูดนะชอบมากส้มตำปัปปายาปอกปอกเนี่ยนะนะมีรสชาติหลายรสส้มตำที่อร่อยส้มตำครกนั้นเนี่ยเผ็ดอย่างเดียวมีใครกินนะครับไม่อร่อยหวานอย่างเดียวเค็มอย่างเดียวเผ็ดลูกเดียวเปรี้ยวอย่างเดียวไม่มีใครบอกว่าส้มตำนั้นอร่อยส้มตำนัวๆเท่านั้นที่อร่อยสำหรับคนที่ชอบรสจัดๆหลายๆรสรวมกันนะกาแฟเหมือนกันเนี่ยตอนนี้เห็นไหมมีรสขมของกาแฟมีรสหวานของน้ำตาลมีรสมันๆของครีมเทียม3รสแล้วเห็นไหมครับ3รสนะรวมอยู่ในนี้อย่างน้อย3ก็คือ2ขึ้นไปอ่ะที่เป็นทีมเวิร์กอ่ะมันในครอบครัวก็เหมือนกันนี่เรายกตัวอย่างแค่ว่าประเทศชาติเราเนี่ยมีคนแต่ละคนที่มีคุณสมบัติแตกต่างกันเยอะแยะเลยทำยังไงอ่ะเราจะเอาความแตกต่างเนี่ยมาสร้างความเป็นหนึ่งเดียวกันแล้วดื่มให้อร่อยเหมือนกาแฟทำให้ประเทศชาติมีความก้าวหน้ามีความมั่นคงมั่งคั่งเจริญรุ่งเรืองทำไมเราไม่คิดกันอย่างนั้นอ่ะทำไมเราไม่ทำแบบนั้นอ่ะใช่ไหมนะซึ่งเพราะอะไรเพราะเราไม่รู้กฎเกณฑ์ของธรรมะเราไม่รู้กฎเกณฑ์ของการสมดุลกันของทุกสิ่งเราไม่เห็นคุณค่าของความแตกต่างที่พระบิดาหรือองค์จิตจักรวาลซึ่งเป็นพระผู้สร้างทรงกำหนดให้มนุษย์ทุกคนและต้นไม้ทุกต้นสัตว์ทุกอย่างถึงแม้หน้าตามันเหมือนกันแต่มันก็ต้องมีบางอย่างที่แตกต่างอย่างเช่นพระบิดาทรงเมตตาให้บินนะคือไทกับใครอ่ะพี่น้องสองคนนะพี่น้องสองคนเนี่ยนะบินบรรลือฤทธิ์กับอะไรเอกพันธ์บรรลือฤทธิ์อ่ะชื่อเล่นจำไม่ได้เอาชื่อจริงแล้วกันสองคนเนี่ยหน้าตาเหมือนกันเด้แต่ในความเหมือนกันของสองคนเนี่ยคุณรู้ไหมว่านิสัยสองคนเนี่ยมันเหมือนกันไหมมันก็ไม่เหมือนหน้าตารูปร่างเหมือนกันนะบางอย่างทางกายหยาบก็แตกต่างนะต้องสังเกตนะแต่อุปนิสัยใจคอความชอบความชังความเชื่อความใช่นะสองคนพี่น้องเนี่ยยังไงก็ไม่เหมือนกันเด้ร้อยเปอร์เซ็นต์มันยังมีความแตกต่างขนาดเป็นฝาแฝดหรือแฝดฝาเดียวกัน ไม่ใช่แฝดคนละฝาเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นนี่คือตัวอย่างพี่น้องครับเพราะฉะนั้นทุกอย่างมีความหลากหลายเพราะพระบิดาทรงมองเห็นคุณค่าของความแตกต่างมองเห็นประโยชน์ของความแตกต่างเลยเอามาสร้างความแตกต่างเพื่อให้ลูกๆของพระองค์ที่มาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยได้ใช้ปัญญาเนี่ยได้ใช้จิตปัญญาที่ฉลาดเนี่ยเรียนรู้ให้ค้นพบความจริงนะอย่างเช่นเนี่ยเอากาแฟน้ำตาลครีมเทียม3รสมาผสมกันถึงแม้มีมายารูปลักษณ์ที่แตกต่างสีก็ต่างนะเวลามารวมกันอยู่ในถ้วยกาแฟชงแล้วอร่อยไหมอร่อยนะน่าดื่มนะดื่มแล้วติดใจเลยบางคนชอบมากเลยนะชอบรสชาติและกลิ่นของกาแฟนะบางคนก็ชอบตรงคาเฟอีนที่กินแล้วทำให้ตาค้างอ่ะแต่เราเห็นนะลูกศิษย์เราหลายคนมันกินกาแฟนะอยู่แถวๆเนี้ยมันกินทีไรมันหลับทุกทีนะสู้มันไม่ให้มันกินดีกว่านะเขาเรียกว่าแพ้คาเฟอีนหรือเปล่าก็ไม่รู้นะอันนี้ก็เป็นอย่างนั้นนั้นถ้ามนุษย์คนนึงเนี่ยชอบสีแดงอีกคนนึงชอบสีเหลืองถ้าคนที่ชอบสีแดงเนี่ยปฏิเสธสีเหลืองทั้งที่สีเหลืองเนี่ยก็เป็นคนที่อยู่ในสังคมเดียวกันกับตัวเองที่ชอบสีแดงแล้วถามว่าพระบิดาให้ชอบต่างกันมันมีประโยชน์อะไรครับมึงชอบสีแดงมึงก็อยู่ส่วนมึงกูชอบสีเหลืองกูก็อยู่ส่วนกูถามว่าไอการชอบสองสิ่งนี้ที่มันต่างกันเนี่ยมันไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรกับการเป็นมนุษย์ในสังคมนั้นเลยแต่ถ้าเราต้องการประโยชน์เราฉลาดไหมนะเรายอมที่จะเอาสีแดงที่เราชอบกับสีเหลืองที่อีกคนหนึ่งชอบเนี่ยเอามาแชร์กันเอามาสร้างสีใหม่ร่วมกันซึ่งในสีใหม่ที่มันเกิดขึ้นนั้นมันมีทั้งแดงของกูกับเหลืองของมึงอยู่ในนั้นน่ะไม่ได้ถูกทำลายไปไหนเลยของมึงก็ไม่ถูกทำลายของกูก็ไม่ถูกทำลายแต่เอามาแชร์เอามาผสมกัน เอามามิกซ์พูดภาษาชาวบ้านมิกซ์ mix เอามาผสมกัน ผสมกัน ก็ต้องใช้น้ำช่วยใช้น้ำเป็นตัวทำละลายต้องใช้น้ำเห็นไหมครับถ้าจะให้เข้ากันต้องใช้น้ำนี่คือสิ่งที่เราพูดเป็นอารัมภบทนะยังไม่ได้เข้าถึงเรื่องราวจริงๆสักทีนะถ้าเรื่องนี้ไม่จบคราวหน้าก็ตั้งชื่อตอนใหม่ก็พูดต่อแล้วกันนะวันนี้เข้ารายการเร็วก็เพราะว่าต้องการจะพูดเรื่องพวกนี้ให้ท่านฟังเพราะมันทันสมัยดีครับอัปเดตนะใครจะฟังก็ฟังใครไม่ฟังก็ไม่เป็นไรนะแต่ก็อย่าชังเราแล้วกันเพราะเราไม่ได้ว่าใครแต่เรากำลังพูดอนุตตรธรรมให้กับมนุษย์ทั้งโลกฟังไว้เป็นประวัติศาสตร์ของโลก
นะเพราะไม่เคยมีใครพูดเรื่องนี้ให้ฟังเมื่อเอาแดงกับเหลืองผสมกันพี่น้องครับเราจะเกิดสีใหม่ขึ้นมาทันทีคือสีส้มหรือสีแสดใช่ไหมครับถ้าเราใส่แดงมากมันก็จะเป็นสีแสดแจ๊ดถ้าใส่สีแดงกับเหลืองพอกันก็เป็นสีส้มถ้าใส่สีแดงน้อยสีเหลืองมากกว่ามันก็จะเป็นสีเหลืองอมส้มใช่ไหมล่ะพี่น้องครับแม้กระทั่งสีแดงกับสีขาวบางคนชอบสีขาวนะบางคนก็ชอบสีแดงไอแดงกับไอขาวไม่ยอมรวมกันเหมือนอยู่ในถ้วยกาแฟต่างฝ่ายต่างชิงชังกันต่างปฏิเสธกันจะทำร้ายกันตีตาตากตีกันเข้ากันไม่ได้มันก็เหมือนน้ำกับน้ำมันนะมันมีประโยชน์อะไรพี่น้องครับน้ำกับน้ำมันพอละเทใส่อยู่ด้วยกันมันก็แยกตัวออกจากกันมันไม่ได้สิ่งใหม่เกิดขึ้นเลยนะมันมีแต่เปลืองที่เอาน้ำใส่ลงไปเอาน้ำมันเทน้ำมันมันเบากว่ามันก็ลอยอยู่ข้างบนใส่น้ำมันเยอะเท่าไหร่นะครึ่งถ้วยน้ำไว้ครึ่งถ้วยมันก็แยกกันนะนั่นแปลว่าทั้งน้ำทั้งน้ำมันเนี่ยไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรกับถ้วยนั้นเลยแล้วก็ไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรกับถ้วยที่เอาน้ำมันกับน้ำไปผสมกันเลยถามว่าไม่เกิดประโยชน์เพราะอะไรมันเปลืองที่อย่างเดียวครับถ้าไอ้น้ำเนี่ยเขาเรียกว่าเกะกะถ้วยน้ำมันก็เกะกะถ้วยพอเทผสมกันแล้วมันรวมกันไม่ได้เกิดสิ่งใหม่ขึ้นมาไม่ได้ไร้ประโยชน์ไร้ค่าทั้งคู่ทั้งที่จริงๆนั้นน้ำมันก็มีประโยชน์น้ำก็มีประโยชน์ใช่ไหมแต่พอมาอยู่รวมกันแล้วไร้สาระทั้งคู่เพราะดันทะลึ่งแยกกันไม่ยอมรวมกันนะไม่ยอมรวมตัวกันเพราะอะไรเพราะต่างคนต่างมีคุณสมบัติที่ขัดกันมันก็เลยบันไลนะใช่ไหมมันถ้าเอาแดงกับขาวผสมกันเราจะได้สีใหม่ที่สวยงามมากเขาเรียกสีโอรสสีโอรสนี่แปลว่าแดงอะมากกว่าขาวอยู่หน่อยนึงแต่ถ้าจะเป็นสีชมพูขาวต้องมากกว่าแดงเห็นไหมถ้าเราต้องการแบบไหนที่ถูกใจกันเราสามารถที่จะเรียนรู้จะผสมกันจะมิกซ์กันให้ได้เราไม่ได้พูดแค่ถ้วยกาแฟนะนี่พูดประเทศชาติสังคมทีมงานแม้กระทั่งในครอบครัวถ้าท่านเข้าใจสัจธรรมตรงนี้เราไม่ต้องพูดถึงเลยว่าชาตินี้เรานิพพานกลับบ้านเราหลุดพ้นได้ไหมได้แน่นอนครับเพราะไม่ทะเลาะเบาแว้งกันเป็นคู่เวรคู่กรรมเป็นเจ้ากรรมนายเวรเป็นอะไรต่อมีอะไรที่ทำให้มีชีวิตอยู่ร่วมกันอย่างไม่มีความสุขเห็นไหมฮะชีวิตทุกคนมีความสุขไม่ต้องก่อเวรไม่ต้องเกี่ยวกรรมไม่ต้องอยู่ใต้กฎแห่งกรรมเราจะกลายเป็นคนที่อยู่พ้นกรรมเหนือกรรมเราไม่ต้องมนของกฎแห่งกรรมเราไม่ต้องไปกลัวนรกและเราก็ไม่ต้องกลัวว่าหลุดลอยไปค้างอยู่บนสวรรค์มายาเกิดมาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยแล้วอายุจะยืนด้วยนะพอตายนั่นจบปั๊บก็แปลว่าจบบทเรียนโลกพร้อมที่จะหลุดพ้นกลับบ้านทันทีเพราะกรรมใหม่ไม่ได้ก่อกรรมเก่าก็แก้ไขได้ถามว่าทำไมอ่ะเนี่ยชมต่อไปสินะเราบอกว่าผงกาแฟน้ำตาลครีมเทียมผสมกันแต่กี้เรื่องสีนี่เข้าใจแล้วใช่ไหมฮะเพราะถ้าเราเลือกที่จะเอาความต่างมาสร้างความเป็นหนึ่งเดียวกันเราจะสร้างสิ่งใหม่เกิดขึ้นได้เราจะได้สิ่งใหม่เกิดขึ้นทันทีเลยสีใหม่ๆเกิดขึ้นเยอะแยะแต่ถ้าต่างคนต่างเห็นแก่ตัวกูจะเป็นกูจะบังคับให้มึงแดงเหมือนกูไอ้เหลืองก็บอกกูจะบังคับให้มึงเหลืองเหมือนกูก็ไม่ต่างกันน้ำกับน้ำมันที่อยู่ในถ้วยใบเดียวไร้สาระทั้งคู่มันเปลืองที่แปลว่าอะไรเกิดมาเป็นคนของประเทศชาติก็รกแผ่นดินนะครับไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรต่อแผ่นดินเลยไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรต่อสังคมเลยพ่อแม่ลูกในครอบครัวก็เหมือนกันนะทุกคนทุกฝ่ายนะไร้สาระกันหมดเลยทำให้ครอบครัวนั้นนะไม่มั่นคงนะไม่แข็งแรงนะท่านได้ยินเสียงนะครับขณะกำลังสื่อไลฟ์สดเนี่ยเสียงฝนตกหนักมากเลยนะฮะที่ภูกระต่ายนะครับเบิร์นหลังคาเราใช้เป็นเมทัลชีตพอฟังได้นะฮะช่างเทคนิคพอฟังได้นะไม่รบกวนมากเป็นซาวด์เอฟเฟกต์นะเอาเป็นว่าเนี่ย rhythm of the rain นะเป็นจังหวะของสายฝนนะสดๆนะคืนนี้เป็นวันเสาร์ที่10ที่22เนาะวันนี้22สิงหาคมนะ2563นะครับเวลาตอนนี้ก็สี่ทุ่มครึ่งนะฮะที่ภูกระต่ายอำเภอหล่มเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์ที่เราไลฟ์สดจากห้องส่งของเรานะฮะRabbit TV and Radio นะสถานีเราอยู่ที่เพชรบูรณ์นะฮะออกอากาศไปทั่วโลกนะตอนนี้ฝนตกนะครับนะฝนตกพี่น้องครับนะฟังต่อไหมนะฟังต่อนะฮะเรากำลังจะเล่าให้ท่านฟังว่าผงกาแฟน้ำตาลครีมเทียมมีความแตกต่างกันเหมือนพ่อแม่ลูกที่อยู่ในครอบครัวเดียวกันหรืออยู่ในทีมงานเดียวกันมีความแตกต่างเราก็เอาความแตกต่างที่โดดเด่นของแต่ละสิ่งแต่ละอย่างนะที่ดีๆนะไม่ใช่ที่ไม่ดีนะฮะเอาความโดดเด่นที่เป็นคุณสมบัติที่ดีเฉพาะตัวของแต่ละคนเนี่ยเอามาแชร์เอามาใช้ร่วมกันนะโดยมีน้ำเป็นตัวทำละลายนะน้ำที่เป็นตัวทำละลายคือน้ำร้อนใช้น้ำร้อนเป็นตัวทำละลายพี่น้องครับถามว่าทำไมต้องใช้น้ำที่อัดแห้งใส่กระป๋องไว้นะทีมงานฝ่ายเทคนิคของเรานะฮะน้องบุญธรรมน้องออดนะก็จัดสรรปันส่วนแบ่งเป็นก้อนๆเพื่อให้พี่ๆน้องๆทั้งหลายมีเวลาในการฟังสั้นๆไม่ได้ฟังสดๆแบบนี้4ชั่วโมงเป็นอย่างน้อยเนี่ยโดยไม่ได้หยุดเลยไม่ได้เบรกเลยนะฮะเราก็กล่าวพระโอวาทอย่างต่อเนื่อง
ก็พยายามที่จะซอยออกมาเป็นก้อนเล็กๆให้ท่านได้ชมได้ฟังกันสำหรับเสาร์ที่29สิงหาคมนี้เรา จะทำการสื่อถ่ายทอดสดในระบบจิตสู่จิตกับองค์จิตจักรวาลพระผู้เป็นเจ้าเหนือสิ่งทั้งปวงนะเป็นตอนที่297พระองค์ให้ชื่อตอนว่าคน2มิตินะแต่ก่อนจะเข้าไปถึงเรื่องคน2มิตินั้นก็อยากจะเรียน พี่ๆน้องๆที่รักแห่งเราทั้งหลายว่าช่วงนี้ในเรื่องของการยกระดับจิตสำนึกของมนุษย์โลกด้วยกระบวนการไซโคโชโดยใช้เงื่อนไขของโรคโควิด-19 เนี่ยมาเป็นเงื่อนไขมาใช้เป็นอุปกรณ์ทั้งโลกทุกประเทศทุกคนนะครับยังอยู่ในกระบวนการไซโคโชทั้งสิ้นเพียงแต่ว่าเราไม่นำเอามาเน้นเพราะท่านเริ่มคุ้นชินละว่าท่านจะต้องปรับ ขออภัยครับ ท่านจะต้องปรับจิตสำนึกของท่านเพื่อที่จะให้เข้ากันกับแผนปฏิบัติการในการชำระจิตสำนึกที่บกพร่องโดยให้ท่านทั้งหลายเนี่ยได้พึ่งตัวท่านเองโดยเข้าสู่กระบวนการไซโคโชโควิด-19ที่เราเรียกอย่างนั้นเราอยากเตือนท่านทั้งหลายว่า ท่านทั้งหลายเนี่ยจงอย่าประมาทนะครับอย่าไปเพลิดเพลินกับคำกล่าวโฆษณาชวนเชื่อและจูงใจว่าคนไทยไม่พบผู้ติดเชื้อภายในประเทศเป็นเวลานานแล้วเนี่ยท่านอย่าไปประมาทกับประโยคนี้หรือประโยคประชาสัมพันธ์หน้าที่หน่วยงานต่างๆเขากล่าวกันขึ้นมาเป็นประจำทุกวันกรอกหูท่านจนกระทั่งท่านมีความรู้สึกคุ้นชินนะครับมันจะทำให้ท่านประมาทเราจะบอกให้ท่านฟังโปรแกรมเนี้ยมันเป็นการเอาขีปนาวุธที่เป็นอาวุธชีวภาพซึ่งพี่ๆน้องๆของท่านทั้งหลายเองในโลกเนี้ยบางประเทศเขาสร้างมันขึ้นมาโดยการร่วมมือจากเทคโนโลยีของมอดเพื่อนำเอาเชื้อโรคตัวเนี้ยมาเป็น อาวุธซึ่งปรากฏว่าทั้งสองฝ่ายที่ทำร้ายกันนั้นยังไม่มีใครเพียงพล้ำใครก็คือบาดเจ็บทั้งคู่เมื่อบาดเจ็บทั้งคู่ตอนนี้ก็เลยต้องเอาเรือรบเอาจรวดขีปนาวุธนะเอาเรือบรรทุกเครื่องบินลากออกมาขู่กันเนี่ยเราก็บอกพี่ๆน้องๆที่รักทั้งหลายว่ายุคนี้เป็นยุคที่จิตสำนึกของมนุษย์โลกเราเนี่ยต่ำทรามมากทำร้ายกันได้รังแกกันได้ทั้งที่เป็นมนุษย์ด้วยกันนะครับถ้าวันนี้ท่านฟังการสื่อสดพระโอวาทเรื่องคน2มิติอย่างตั้งใจท่านจะพบว่าความเหลวไหลในการเกิดมาเป็นมนุษย์ของพี่ๆน้องๆบนโลกเสรีนี้ไม่ว่าชาติไหนประเทศไหนภาษาอะไรก็ตามล้วนมีส่วนจะต้องรับผิดชอบในปัญหาต่างๆที่มันเกิดขึ้นกับระบบโลกเสรีนี้ในทุกมิติไม่ว่าเป็นมิติทางกายภาพหรือจะเป็นมิติทางพลังงานก็ตามเราจึงเรียนย้ำกับพี่ๆน้องๆว่าเรื่องที่เราจะกล่าววันนี้ก็เป็นอีกเรื่องนึงซึ่งเป็นอนุตตรธรรมที่ท่านทั้งหลายคิดเองไม่ได้เรียนรู้ด้วยตัวเองไม่ได้ ต้องให้องค์จิตจักรวาลหรือพระผู้เป็นเจ้าซึ่งเป็นเจ้าของสัจธรรมความจริงที่จริงแท้ซึ่งเป็นความจริงที่อยู่นอกอนันตจักรวาลเท่านั้นที่จะทรงเมตตามาเล่าให้ท่านฟังโดยทรงเล่าผ่านเราแล้วเราก็มาถ่ายทอดด้วยการกล่าวเป็นวาจาเป็นสุรเสียงแล้วก็มีภาพประกอบซึ่งเป็นสไลด์ขนาดไม่ใหญ่ไม่โตอยู่ข้างๆเรานะซึ่งท่านสามารถมองหน้าเรามองฟีลลิ่งของเราและก็มองหลักการหลักฐานทั้งเป็นภาพประกอบและเป็นสาระในการเรียนรู้ของท่านไม่ว่าท่านจะเป็นคนชาติไหนศาสนาใดก็ตามท่านก็คือคนที่จิตวิญญาณตัวตนแก่นแท้ของท่านขันอาสาองค์จิตจักรวาลซึ่งเราเรียกว่าพระบิดาเนี่ยขันอาสามาเกิดเป็นคนเพื่อคนตัวเองให้เป็นมนุษย์ซึ่งเรากล่าวซ้ำอยู่บ่อยครั้งพี่ๆน้องๆที่รักทั้งหลายครับเราอยากจะบอกท่านทั้งหลายว่าอย่าประมาทในเรื่องของโควิด-19 นะครับเพราะว่าการที่เรายังไม่พบผู้ติดเชื้อภายในประเทศนั้นโอกาสเสี่ยงที่จะมีการติดเชื้อเพิ่มขึ้นมันมีมากแน่นอนครับเพราะในต่างประเทศมีตัวอย่างให้เราเห็นอยู่เป็นประจำมีข่าวออกมาบ่อยๆนะครับเราอาจจะยังมีผู้ติดเชื้อที่ไม่แสดงอาการแต่ว่าสามารถหรือพร้อมที่จะติดต่อได้อยู่ในสังคมไทยอยู่จำนวนหนึ่งนะครับซึ่งแน่นอนนะครับว่ามันอาจจะมากอย่างที่ท่านคาดไม่ถึงเราเรียนพี่ๆน้องๆทุกท่านว่าโควิด-19 เป็นเชื้อโคโรนาไวรัสมีลักษณะคล้ายๆพยาธิตัวแบนหรือพยาธิตัวตืด
และมีประจุบวกอยู่ตรงส่วนหัวของมันแล้วมันก็สามารถขยับขับเคลื่อนได้กระดกกระดิกกระดกกระดิกกระดิกกระดิกเพราะว่ามันมีวิญญาณไม่ใช่จิตวิญญาณมันมีวิญญาณก็คือมีคลื่นพลังงานที่พระบิดาซึ่งเป็นพระผู้สร้างทรงกำหนดติดตั้งเอาไว้สามารถจะปิดสวิตช์คือกดรีโมทให้มันหยุดนิ่งเหมือนมันตายแล้วอ่ะเหมือนเป็นซากของมันก็ได้แล้วก็วันดีคืนดีสามารถกดปุ่มปลุกให้มันฟื้นตื่นขึ้นมาก็ได้ซึ่งแน่นอนมอดยังไม่สามารถจะทำแบบนี้ได้แต่ช่างเทคนิคของเราช่างเทคนิคขององค์จิตจักรวาลหยิบเอาเชื้อโรคตัวนี้มาเป็นเครื่องมือในการชำระจิตสำนึกของมนุษย์เพื่อให้ท่านเนี่ย อยู่กับบ้านแล้วก็มีโซเชียลดิสแทนซิ่งเห็นไหมครับให้มีการระวังมีแมสปิดจมูกหรือมีเฟสชิลแล้วก็มีแอลกอฮอล์ไว้สำหรับล้างมือนะฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันแล้วก็ในทางอภิปรัชญาซึ่งเป็นเมตาฟิสิกส์แฟนๆของจิตจักรวาลซึ่งอาจจะยังไม่ใช่ยุวจิตจักรวาลทายาทก็ได้รู้ความลับอีกประการหนึ่งว่าเชื้อโรคคือโคโรนาไวรัสเมื่อเข้าไปในร่างกายของคนเนี่ยคนที่มีธรรมะสูงจะมีภูมิต้านทานโรคสูงมากที่มีภูมิต้านทานโรคสูงจริงๆแล้วพูดอ้อมไปนิดหนึ่งถ้าพูดตรงๆก็คือว่าในร่างกายไม่ใช่ถังขยะท่านไม่มีประจุลบอยู่ในร่างกายมากมายเมื่อไม่มีประจุลบอยู่ในร่างกายมากมายเนี่ยโคโรนาไวรัสหรือโรคโควิด-19เมื่อเชื้อมันเข้าไปในร่างกายของท่านมันก็ไม่มีงานให้มันทำเขาไม่มีหน้าที่ต้องทำอะไรเพราะว่าเขามีหน้าที่เอาบวกที่เขามีอยู่เนี่ยไปไล่จับกินประจุลบในร่างกายของท่านถ้าท่านวันๆในปฏิบัติธรรมนะมีจิตที่ผ่องใสมีใจที่เบิกบานจิตของท่านว่างเป็นสุญญตาจากกิเลสหนาตัณหาเยอะจากกิเลสหนาตัณหาไรวันอะไรพวกนั้นโอกาสที่ท่านจะสั่นสะเทือนเพื่อผลิตสร้างประจุลบมาเกาะติดอยู่กับเม็ดเลือดทั้งแดงทั้งดำในร่างกายของท่านที่มันไหลเวียนไปทั่วร่างกายเนี่ยโอกาสน้อยมากเมื่อโอกาสน้อยมากเนี่ยไวรัสเข้าไปในร่างกายของท่านมันก็ทำงานน้อยพอมันจับประจุลบเรียบร้อย1ตัวก็ตาย ก็ตายไปแล้วว่ากลายเป็นซากเมื่อกลายเป็นซากปั๊บก็จะถูกเม็ดเลือดขาวซึ่งอยู่ในร่างกายของท่านมีเป็นภูมิต้านทานในร่างกายของท่านก็จะย่อยสลายเพราะว่าโคโรนาไวรัสเนี่ยมันถูกสร้างด้วยสารที่เป็นองค์ประกอบของพวกโปรตีนพวก DNA พวก RNA พวกนี้แหละนะนะแพทย์หรือผู้ที่ศึกษาวิชาไบโอชีววิทยาอะไรพวกนี้จะรู้เราไม่ได้เรียนแบบนั้นหรอกพระบิดาทรงเมตตาให้เรากล่าวว่าอย่างไรเราก็บอกท่านว่าอย่างนั้นเพราะฉะนั้นคนที่มีจิตใจที่เป็นกุศลนะมีจิตที่เป็นบวกเลือดภายในร่างกายก็จะเป็นบวกเซลล์ทุกเซลล์ในร่างกายก็จะเป็นบวกทั้งหมดนอกจากจะอายุยืนหน้าตาจะแจ่มใสถึงแม้อายุไขจะเยอะแยะมากมายแต่ก็เป็นหนุ่มยาวเป็นสาวนานก็มาจากจิตใสใจสวยนี่คือประโยชน์ของการปฏิบัติธรรมทำให้อายุยืนยาวไม่ตายก่อนตายก็คือไม่ตายก่อนที่จะจบสิ้นอายุไขแล้วร่างกายก็แข็งแรง ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บทั้งปวงกินดีอยู่สบายถ่ายสะดวกอะไรแบบนั้นนะครับนะแล้วก็อารมณ์ดีตลอดนั่นก็เป็นอีกวิธีนึงที่จะทำให้ท่านปลอดภัยจากโควิด-19แต่เราก็อยากจะเรียนทั้งหลายว่ามีตัวอย่างที่เมืองโอ๊คแลนด์นะครับประเทศนิวซีแลนด์เมื่อวันที่12สิงหาคมที่ผ่านมาเนี่ยอยู่ๆก็มีการพบผู้ติดเชื้อในครอบครัวทีเดียว4คนในครอบครัวมีผู้ติดเชื้อโควิด-19 4คนเมื่อวันที่12สิงหาคมนี้ทั้งที่ทั้ง4ท่านนั้นไม่เคยมีประวัติไปต่างประเทศและก็ไม่เคยสัมผัสใกล้ชิดกับชาวต่างประเทศที่นิวซีแลนด์ที่เมืองโอ๊คแลนด์ทางการจึงต้องประกาศปิดเมืองเป็นเวลาทั้งสิ้น102วันพี่น้องครับนี่คือตัวอย่างที่เราต้องการมาเตือนพี่ๆน้องๆคนไทยอย่าคิดว่าพระศรีอริยเมตไตรจะทรงมาจุติถือกำเนิดเป็นพระศาสดาในประเทศไทยประเทศไทยมีองค์จิตจักรวาลใช้ภูกระต่ายจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นจุดศูนย์กลางของการสั่นสะเทือนทางจิตวิญญาณของมนุษย์โลกและของทุกสรรพสิ่งในยุคพลังงานใหม่ตอนในตอนปลายยุคพลังงานเก่าท่านก็อย่าประมาทหรือท่านเห็นสถิติไม่มีใครติดเชื้อเพิ่มนะมีแต่มาจากต่างประเทศแล้วก็เข้าค่ายนะกักกันนะก็นะติดเชื้อมาส่วนใหญ่จะติดเชื้อมานะแล้วพอหายแล้วภายใน14วันหรือ40วันอะไรต่างๆเหล่านี้ก็ถึงจะปล่อยหรืออนุญาตให้กลับบ้านได้นะถึงแม้จะทำอย่างนี้ก็ตามบางคนที่เคยป่วยหายแล้วนะแต่ว่าเชื้อก็สามารถที่จะถูกกดปุ่มเปิดสวิตช์ขึ้นมาเพื่อให้มันมีชีวิตขึ้นมาสามารถที่จะเอามาใช้เป็นเครื่องมือหรือเป็นอุปกรณ์ในกระบวนการไซโคโชเพื่อชำระจิตสำนึกของคนที่ยังตกต่ำอยู่เนี่ยได้
หลายคนประมาทมากนะครับนะกิเลส ก็หนาตัณหาก็เยอะแสดงความกราดเกรี้ยวต่อเพื่อนร่วมงานแสดงความกราดเกรี้ยวต่อเพื่อนบ้านแสดงความกราดเกรี้ยวต่อคนในครอบครัวและแน่นอนแสดงความกราดเกรี้ยวต่อคนทั้งประเทศเป็นม็อบเป็นหมู่อะไรพวกนี้ขยันสร้างประจุลบกันมากเลยนะครับเพราะฉะนั้นโอกาสเสี่ยงจะติดเฟส2ติดโควิด19มีสูงมากและเราก็อยากจะกระซิบบอกว่านะว่ายังมีนะเชื้อโรคพันธุ์ใหม่ที่กำลังจะทยอยถูกป้อนเข้ามามันก็ยังมีอยู่อีกนะครับนะแล้วก็นอกจากนั้นก็เป็นความเครียดจากการที่มหาอำนาจมันจะรบกันเราอยู่ตรงกลางนะถ้าวางตัวไม่ถูกต้องเราก็เดือดร้อนต้องใช้สมองต้องใช้ปัญญากันต่อไปนะครับนะเพราะฉะนั้น เราอย่าไปคิดว่าการคัดกรองที่ว่าดีเยี่ยมแล้วเนี่ยนะมันจะทำให้เราปลอดภัยเพราะว่าโอกาสจะมีช่องโหว่หรือโอกาสที่ตรวจสอบและไม่ครอบคลุมมันมีได้เสมอเราจึงอยากฝากเตือนพี่ๆน้องๆว่าโปรแกรมไซโคโชว์โควิด-19 เพื่อให้ท่านหยุดอยู่กับที่มีเวลาในการพิจารณาตนเองแล้วปรับเปลี่ยนจิตสำนึกของตนเองนะจากคนที่ดีน้อยให้เป็นคนที่ดีมากขึ้นดีมากขึ้นดีอย่างไรก็ฟังจากจิตจักรวาลอ่านโลกเนี่ยเราจะมาสื่อพระโอวาทสดๆจากพ่อผู้ให้กำเนิดจิตวิญญาณของท่านทั้งหลายและทุกสรรพสิ่งในอนันตจักรวาลพ่อไม่มีวันโกหกลูกไม่มีวันหลอกลวงลูกพ่อรักลูกพ่อทางจิตวิญญาณนะครับหรือพระผู้เป็นเจ้านั่นเองพระองค์เมตตาให้เรากลับมาเพื่อมาตามพี่ๆน้องๆทุกท่านกลับบ้านมันบางคนจำพ่อให้กำเนิดจิตวิญญาณของตัวเองไม่ได้ก็ไม่ต่างกับเป็นลูกอกตัญญูนะเพราะจิตวิญญาณของท่านเนี่ยมันเกิดเองไม่ได้ถือกำเนิดเกิดเองไม่ได้ทุกสิ่งทุกอย่างในอนันตจักรวาลเนี่ยจะต้องมีพระผู้สร้างหรือมีผู้ให้กำเนิดทั้งสิ้นน่ะถ้ามองในแง่ของมนุษย์โลกท่านเป็นบุตรไม่ว่าบุตราหรือบุตรีนะบุตราก็คือบุตรชายบุตรีก็คือบุตรสาวเนี่ยท่านเป็นมนุษย์ท่านก็ต้องมีพ่อมีแม่ไอ้คนที่ไม่มีพ่อไม่มีแม่คือลูกกำพร้าเพราะว่าหาพ่อหาแม่ไม่เจอแต่ก็รู้ว่ามันต้องเกิดมาจากท้องแม่ของมันนั่นแหละซึ่งก็มีพ่อเป็นตัวช่วยทำให้เกิดมันออกมาเนี่ยไม่มีใครเกิดเองได้เนี่ยมันเป็นอย่างนั้นครับพี่ๆน้องๆที่รักครับผู้ป่วยโรคโควิด-19 ที่รักษาจนหายแล้วเนี่ยบางรายยังอาจเกิดการกำเริบซ้ำได้อีกนะครับเขาเรียกว่าเป็นโรคโควิด-19 คืนชีพนะเพราะว่ายังมีเชื้ออยู่ในร่างกายนะครับที่เรากล่าวตรงนี้เพราะว่าเรามีตัวอย่างจะเอามาอ้างให้ท่านฟังนะครับว่าได้มีพบในรายงานในต่างประเทศว่ามีหญิงชาวจีนท่านหนึ่งครับวัย68ปีหลักจะป่วยภาษาแต่จิ๋วนะแต่จิ๋วนั่งบอกหลักจะป่วยอายุ68ปีก็ใกล้เคียงกับพี่บีน้องๆที่ชมจักรวาลจิตจักรวาลอ่านโลก EP 297อยู่ในขณะนี้นะครับนะจากเมืองจิงซูนะเมืองจิงซูหรือจิงซูภาษาจีนนะครับในตอนกลางของมณฑลหูเป่ยนะปรากฏว่าติดเชื้อโรคโควิด-19 เนี่ยซ้ำเป็นครั้งที่2หลังจากรักษาหายไปแล้วนานถึง9เดือนพี่น้องครับถามว่ามีทำไมเป็นอย่างเงี้ยก็เพราะถูกกดปุ่มให้มันฟื้นขึ้นมาเนื่องจากต้องการเอาเชื้อจากคุณยาย68ปีท่านเนี้ยไปเผยแพร่ให้กับคนอื่นต่อซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายที่จิตจักรวาลมองว่าหรือทูตสวรรค์เนี่ยมองว่ายังบกพร่องเรื่องจิตสำนึกอยู่ยังไม่ใส่ใจที่จะยกระดับจิตสำนึกของตัวเองในบางเรื่องซึ่งเขายกระดับกันทั้งโลกแต่ไม่ใส่ใจท้าทายมากแล้วก็ไปมองว่าโควิด-19 เนี่ยเป็นโรคเป็นไอ้แค่โรคระบาดอะไรต่างๆเหล่านี้มันไม่ได้เป็นแค่โรคระบาดนะพี่น้องครับแต่มันเป็นอุปกรณ์ในการสร้างกระบวนการไซโคโชโควิด-19 เพื่อชำระจิตสำนึกของมนุษย์ด้วยกลวิธีที่แยบยลกว่าที่คิดนะครับหลายคนเห็นไหมครับมันถึงมีคำใหม่ออกมาใช่ไหมเรียกว่า New Normalเห็นไหมโควิด-19 เนี่ยทำให้ท่านต้องเปลี่ยนวิถีในการดำเนินชีวิตมรรควิถีในการดำเนินชีวิตทางโลกถูกเปลี่ยนไปเมื่อเปลี่ยนไปแล้วปั๊บมรรควิถีในการปฏิบัติตนทางจิตวิญญาณมันก็จะต้องถูกเปลี่ยนแปลงไปด้วยนั่นคือสิ่งที่องค์จิตจักรวาลพระผู้เป็นเจ้าและเราเองคาดหวังเราเป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องของการสั่นสะเทือนจิตสำนึกของมนุษย์เพื่อยกระดับให้มันขึ้นสูงสุดทางด้านบวกเราเป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องของจิตใต้สำนึกแต่เราไม่ต้องการมาชวนท่านไปสั่นสะเทือนจิตใต้สำนึกเพราะแค่ให้สั่นสะเทือนจิตสำนึกของท่านจิตใต้สำนึกของท่านซึ่งเป็นพลังอำนาจทางจิตวิญญาณเป็นเครื่องมือของจิตวิญญาณในการแสดงอากัปกิริยาหรือแสดงพฤติกรรมในมิติทางพลังงานหรือมิติทางจิตวิญญาณเขาจะสั่นสะเทือนตามด้วยตัวเขาเองเพราะมันเป็นหน้าที่ของเขาเราไม่ต้องยุ่งเหมือนกับที่ท่านเดินไปไหนท่านก็มีเงาใช่ไหม
ท่านจะเดินแบบไหนอย่างไรจะเดินซอยเท้าสี่ทีก้าวยาวๆก้าวสั้นๆกระโดดโลดเต้นเหมือนกบหรือทำยิกยิกจักๆเหมือนลิงท่านต้องไปสนใจเงาของท่านไหมครับกลัวเงาของท่านจะเต้นตามท่านไม่ถูกต้องอย่างนั้นนะครับท่านจะไปยุ่งกับเงาและไม่ได้สนใจตัวตนที่แท้จริงของท่านคือจิตสำนึกก็ไปยุ่งกับเงาก็คือจิตใต้สำนึกของท่านเขาจะทำตามเองโดยอัตโนมัติไม่ต้องไปเผือกนะเราก็ฝากท่านทั้งหลายที่มาถามหลังไมค์เนี่ยนะถ้ามันเป็นสิ่งที่ดีและมีประโยชน์มีหรือที่เราจะไม่บอกท่านนะมีหรือที่เราจะไม่ถ่ายทอดองค์ความรู้นั้นให้กับท่านพี่ๆน้องๆที่รักทั้งหลายครับนะเนี่ยการระบาดใหญ่รอบใหม่ของโควิด19เนี่ยไม่จำเป็นจะต้องเกิดจากความผิดพลาดในการคัดกรองเสมอไปจากตัวอย่างคุณยายวัย68ปีและจากครอบครัวหนึ่งที่โอ๊คแลนด์ในโอ๊คแลนด์นิวซีแลนด์เมื่อวันที่12สิงหาคมที่4คนติดเชื้อโควิด19โดยที่ไม่ได้ไปต่างประเทศแล้วก็ไม่ได้ไปพบปะกับ คนอื่นๆที่เป็นชาวต่างประเทศที่มีเชื้อโคโรนาไวรัสอยู่กับตัวนะแล้วก็ ทุกวันเนี้ยเราก็ยังเป็นห่วงอะไรอยู่อย่างนึงมั้ยฮะโรงเรียนสถานศึกษาพ่อแม่ในครอบครัวบางคนอาจจะมีการเพาะเชื้อติดเชื้อมาพอไปที่โรงเรียนไปที่มหาวิทยาลัยไปที่สถาบันการศึกษาเด็กๆ เหล่านี้ก็สามารถจะเป็นพาหะนำเอาเชื้อโควิด-19 ติดตัวไปด้วยโอกาสเสี่ยงที่จะเผยแพร่ให้เพื่อนๆที่โรงเรียนที่ไม่ได้ติดเชื้อแล้วนำเชื้อนะไปฝากพ่อแม่ผู้ปกครองที่บ้านยังมีอยู่อีกสูงมากนะครับเพราะฉะนั้นก็ท่านทั้งหลายก็ต้องระมัดระวังให้มากแมสต้องใส่มือต้องล้างด้วยแอลกอฮอล์ 70% ไม่ได้ครับเพราะมันระเหยไวต้องเอา 75% นะเพื่อทำให้ท่านมือสะอาดแล้วก็ถ้าออกจากบ้านไม่จำเป็นก็อย่าใช้มือหยิบอะไรกลับยัดเข้าปากเพราะบางทีอาจจะนำเอาเชื้อไวรัสเข้าปากไปด้วยเพราะเราติดนิสัยมาตั้งแต่เด็กๆนะเวลามีอะไรก็หยิบด้วยมือเอาเข้าปากเวลาทานอาหารเวลาใช้ช้อนกลางก็ช้อนใครช้อนมันอย่าไปจับช้อนกลางเพราะหางช้อนที่จับมือใครก็ไม่รู้มันติดอะไรต่ออะไรก็ไม่ทราบอย่าไปหาว่าแหมอนามัยจ๋านะตายได้นะพี่น้องนะครับนะอนามัยจ๋าเนี่ยตายได้นะฮะก็ เราก็เลยอยากจะเตือนเพราะเราเห็นวินัยในการใช้ชีวิตของพี่ๆน้องๆเนี่ยเราไปในตลาดไปช้อปปิ้งไปซื้อผักซื้อหญ้าซื้อผลไม้หรือไปตามห้างเนี่ยเราเห็นพี่น้องไม่น้อยกว่า10ประมาณ 10% ที่เราเจอไม่ใส่แมสแล้วเดินกอดคอเดินกันนะแล้วก็สวนกันอยู่ในที่ชุมชนอะไรต่างๆเนี่ยนะประมาทมากเลยนะอันตรายจริงๆนะครับเนี่ยแล้วก็นอกจากนั้นทุกวันนี้นะพี่ๆน้องๆในโลกนี้ไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยเรานะฮะพยายามที่จะปลดแอกทางการเมืองกันนะใช้คำนี้ไหมพยายามจะปลดแอกทางการเมืองกันแต่ไม่พยายามจะปลดแอกจากโควิด-19 ซึ่งโควิด-19 ในโอกาสเสี่ยงตายเพราะเป็นศัตรูที่เรามองไม่เห็นมันมีสูงมากเลยนะฮะเพราะฉะนั้นก็ท่านก็ชั่งใจดีๆนะว่าอย่าไปมองว่าในทางสังคมเนี่ยเขาเอาโควิด-19 เนี่ยมาขู่นะมันเป็นโควิด-19 เป็นเรื่องการเมืองไม่ใช่แต่ถ้าบอกว่าโควิด-19 เนี่ยเป็นเรื่องของไซโคโชของอาจารย์ปริญญาตันสกุลเนี่ยใช่แน่ๆครับเพราะทูตสวรรค์และเราโดยความเห็นชอบขององค์จิตจักรวาลพระผู้เป็นเจ้าอนุญาตให้เราใช้โควิด-19 เป็นเครื่องมือปลุกจิตสำนึกพี่ๆน้องๆอย่างน้อยๆท่านก็อยู่บ้านไม่ไปไหนจะได้หันมาฟังการสื่อพระโอวาทจากรายการจิตจักรวาลอ่านโลกทุกคืนวันเสาร์3:30และ4ชั่วโมงฟังอิ่มจุใจจำไม่ได้ตั้งแต่วันรุ่งขึ้นนะภายในไม่เกิน24ชั่วโมงทีมงานน้องบุญธรรมเขาก็จัดต่อตัดต่อเป็นก้อนๆ ก้อนละ20นาทีบ้าง30นาทีบ้างให้มันจบแต่ละตอนแต่ละเรื่องเพื่อให้ท่านใช้เวลาไม่นานในการฟังขับรถไปก็ฟังได้ถือมือถือนั่งรถโดยสารเดินทางไกลไปไหนท่านก็ฟังได้พอฟังแล้วพอเริ่มเมื่อยตูดเมื่อยตัวเมื่อยหลังนะก็จบตอนพอดีก้อนนั้นแล้วไว้นั่นก้อนต่อไปแต่ท่านอย่าลืมนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และให้กับคนที่ท่านรักแล้วก็กด Subscribe เวลามีน้องบุญธรรมอัพโหลดฮะอัพขึ้นไปนะเขาก็จะมีสัญญาณไปเตือนให้ท่านทราบว่าเอ้ยมีขึ้นมานะมีขึ้นแล้วนะลองติดตามชมเพราะบางครั้งบางคนเนี่ยใช้เครื่องมือพวกนี้ไม่เป็นก็พอๆกับเราใช้เทคโนโลยีไม่ค่อยเก่งก็คือบริโภคเทคโนโลยีไม่เป็นแต่ก็จำเป็นต้องบริโภคใช่ไหมนั้นขณะนั่งอยู่เนี้ยกำกับภาพกำกับกล้องบางอันเนี่ยเราก็ต้องช่วยน้องสองคนนะใช้มือเราเนี่ยแหละครับแต่นี่เราเริ่มชำนาญแล้ว นะแม้กระทั่งสไลด์ที่ขึ้นข้างๆเราเนี่ยเราก็เป็นผู้ดูแลเองว่าจังหวะไหนต้องขึ้นเพราะเราเป็นคนพูดอ่ะจะให้คนอื่นมานั่งกดตามเราต้องคอยยักคิ้วให้มันยักคิ้วทีมันก็กดทีเปลี่ยนสไลด์ทีคงตลกมากอ่ะนะท่านคงเห็นหน้าอาจารย์ปริญญาเนี่ย
สื่อกับพระบิดาทำไมไม่สุภาพทำไมไม่ค่อยสำรวมมันยักคิ้วอยู่เรื่อยนะหรือคอยออกคำสั่งอ้าวน้องมุตามน้องออสสไลด์ต่อไปท่านคงฟังแล้วลำคาญนะไม่ใช่ เขาเรียกว่าไม่ใช่มืออาชีพนะครับเนาะอีกสิ่งหนึ่งที่เราต้องระวังนะฮะตอนนี้เรามีข่าวมีพี่น้องๆที่เป็นเพื่อนบ้านที่ชายแดนติดกับเราเนี่ยนะก็ลักลอบเข้าประเทศไทยเรานะเมื่อวันซืนนี่ก็35คนถูกจับได้นะฮะพร้อมกับวัวอีก2ตัวชายแดนไทยกับพี่ๆน้องๆจากประเทศพม่าต้องขออภัยที่ต้องเอ่ยชื่อนะตอนนี้ในประเทศพม่าเนี่ยมีการติดเชื้อโคโรนาไวรัสเนี่ยรอบ2มีการระเบิดรุนแรงและน่ากลัวมากเลยนะครับเพราะฉะนั้นตะเข็บชายแดนของเรากับพม่าค่อนข้างยาวนะฮะก็ต้องระวังด้วยนะฮะว่าพี่ๆน้องๆเหล่านั้นก็อาจจะหนีภัยมาพึ่งเราแต่ปรากฏว่าไม่มาธรรมดาเอาภัยมาฝากเราด้วยคือติดเชื้อมาด้วยโดยที่บางทีพี่ๆพวกนั้นน่ะเขาไม่รู้นะก็แปลว่าไม่ได้ผ่านแดนอย่างถูกต้องฮะก็ใช้วิธีเดินข้ามแดนมาข้ามป่าข้ามเขาข้ามแม่น้ำใช่ไหมก็มีประจวบชุมพรระนองใช่ไหมเนี่ยก็กาญจนบุรีเนี่ยชายแดนค่อนข้างยาวนะฮะนะก็ลำบากเหมือนกันนะครับนะก็ฝากไว้นะแล้วก็แม้กระทั่งการกินอาหารการกินนะครับมีตัวอย่างที่พบว่าที่เมืองอู่หูหรืออู่หูนะอู่หูในประเทศจีนนะฮะพบเชื้อโควิด-19 ติดมากับกุ้งแช่แข็งซึ่งส่งมาจากประเทศเอกวาดอร์เขามีการค้นพบที่กุ้งแช่แข็งนะครับนี่เล่าให้ท่านฟังเพื่อท่านจะได้ไม่ประมาทเวลาจะมารับประทานท่านก็ต้องไม่ทานของสดอ่ะแต่ถ้าเป็นชาวยุวจิตจักรวาลทายาทปลอดภัยแน่นอนเพราะไม่ทานเนื้อสัตว์อยู่แล้วเนี่ยแต่พี่ๆน้องๆที่เป็นศาสนิกชนคนฟังรายการนี้มีหลายศาสนิกเหลือเกินนะครับเพราะฉะนั้นเราก็เตือนท่านน่ะก็จะทานถ้ายังทานอยู่นะฮะเราไม่เห็นด้วยนะไม่แนะนำแต่ถ้าท่านยังทานอยู่ก็อย่าทานสุกๆดิบๆนะครับเพราะว่าโคโรนาไวรัสอาจจะติดมาหรือปนเปื้อนมากับกุ้งแช่แข็งเหมือนอย่างประเทศเอกวาดอร์ได้ซึ่งตลาดที่ปักกิ่งนะฮะนะตลาดที่ปักกิ่งอีกตลาดหนึ่งครับชื่อตลาดว่าซินฟดีถ้าอ่านชื่อผิดก็ต้องขออภัยด้วยนะก็ปรากฏว่าพบว่าโคโรนาไวรัสหรือโควิด-19 เนี่ยติดเชื้อมากับปลาแซลมอนแช่แข็งจากประเทศนอร์เวย์ขนาดจากเมืองหนาวนะฮะนะติดมากับปลาแซลมอนนะฮะเพราะฉะนั้นก็โอกาสที่เชื้อเหล่านี้สามารถแพร่ขยายแพร่กระจายได้เนี่ยมีสูงมากและที่สำคัญที่สุดท่านต้องจำไว้นะครับเราบอกแล้วว่าต้องครบ18เดือนเป็นอย่างน้อยสำหรับประเทศที่ดูแลอย่างดีนะฮะจึงจะสามารถเอาโควิด-19 อยู่ก็แปลว่าอย่างน้อยต้อง18เดือนพระบิดาจึงจะทรงอนุญาตให้ค้นพบวัคซีนหรือวัคซีนที่ท่านเรียกอะในการฉีดป้องกันโคโรนาไวรัสได้ตอนนี้ไม่มีวัคซีนครับไปถามแพทย์คนไหนก็ได้ที่เขาออกข่าวว่าประเทศนั้นประเทศนี้เขาทดลองใช้แล้วฉีดกับคนแล้วนะปรากฏว่ามีลูกหลานของท่านผู้นำประเทศหนึ่งในเอเชียนะยักษ์ใหญ่เนี่ยผลิตวัคซีนนะแทนที่จะมาทดลองนะในสัตว์ให้เรียบร้อยแล้วมาทดลองในคนในเข้าโปรแกรมให้เรียบร้อยไม่ทดลองผลิตแล้วทดลองกับสัตว์ตัวเล็กๆเช่นพวกหนูพวกนกอะไรพวกนี้นะพอคิดว่าได้ผลแล้วเอามาประกาศใช้กับคนเลยใจร้อนนะครับซึ่งสัตว์ได้ผลแต่กับคนจะได้ผลหรือเปล่าเราบอกแล้วไงว่าโคโรนาไวรัสหรือโควิด-19 ไม่ใช่เชื้อโรคธรรมดามันมีประวัติไม่ธรรมดามาตั้งแต่ต้นทุกวันนี้ทูตสวรรค์ของพระบิดาในกลุ่มของจิตจักรวาลก็มีหน้าที่ควบคุมและสั่งการเกี่ยวกับเรื่องโควิด-19 อย่างเช่นประเทศไทยเนี่ยที่ไม่ค่อยมีใครติดเพิ่มเพราะที่ผ่านมาทุกคนให้ความร่วมมืออย่างดีไงท่านไม่สอบตกในสิ่งที่เรากราบเรียนท่านไปแต่ตอนนี้หลายคนกำลังประมาทเราก็อยากจะฝากไว้นะถ้าระบาดรอบ2นี่เป็นเรื่องเลยนะครับนะก็เอาละนะก็ฝากท่านเอาไว้เท่านี้นะครับเนาะก็ยังไงก็ตามทีนะโควิด-19 จะสิ้นสุดยุติเมื่อไหร่เราจะค่อยมาบอกให้ท่านทราบคราวนี้เรากลับมาที่เรื่องของคน2มิติคน2มิติถ้าเราพูดคำว่าคน2มิติเนี่ยหลายคนก็อาจจะงงคน2มิติด้วยความหมายมันคืออะไรนะวันนี้อนุตตรธรรมที่ใช้คำว่าคน2มิติเราจะพูดในแง่มุมของคำว่าคนใน2ลักษณะเสาที่ผ่านมาเราเรียกว่าคนตนเองให้เป็นมนุษย์ใช่ไหมจะคนยังไงนะเราก็พูดไปละนะคนให้เข้ากันนะโดยที่ใช้วิชาชงกาแฟเอามายกตัวอย่างเอาเรื่องอนุตตรธรรมที่ยากยากยาก
มาทำให้ท่านเข้าใจด้วยวิธีง่ายๆเพราะท่านส่วนใหญ่ก็เป็นนักดื่มกาแฟนักชงกาแฟกันทั้งนั้นแหละนะอยู่ที่บ้านนะยกเว้นไปที่ร้านกาแฟนะที่เขามียี่ห้อนะฮะนะชงเองไม่กี่สิบบาทแต่ไปซื้อกับร้านกาแฟมีระดับพวกนั้นเพราะขายแบรนด์ด้วยนะฮะล่อไปเป็น10เท่า20เท่าได้สดกาแฟของเขากลิ่นเฉพาะตัวอะไรพวกนั้นนะครับเราก็จะพูดในความหมายของคำว่าคน2มิติซึ่งเป็นคำนามโดยเริ่มต้นตรงนี้ก่อนและหลังจากพูดเริ่มต้นคำนามไปแล้วคำว่าคนก็จะมีความหมายที่เป็นกริยา ซึ่งเราก็จะนำมาเล่าสู่ท่านฟังท่านมองดูภาพที่อยู่ในจอของเราภาพนี้เราติ้งต่างว่าเป็นภาพของสนามพลังงานจิตจักรวาลสนามพลังงานจิตจักรวาลเป็นสนามพลังงานเดียวที่มีอยู่จริงในจักรวาลอันกว้างใหญ่ไพศาลนี้เดิมมีสนามพลังงานที่มีจุดศูนย์กลางของการเหวี่ยงหมุนอยู่ก็คือจิตแห่งจักรวาลจิตแห่งจักรวาลก็คือจุดศูนย์กลางของการหมุนของจักรวาลที่ท่านเห็นเป็นวงๆอยู่ที่เราเอานำภาพมาให้ท่านได้เห็นและตรงนิวเคลียสก็คือตรงจุดศูนย์กลางของสนามพลังงานตรงนี้ครับคือจิตแห่งจักรวาลก็คือจุดศูนย์กลางของจักรวาลเป็นนิวเคลียสของสนามพลังงานจิตจักรวาลและที่ท่านทั้งหลายได้ยินได้ฟังเรากล่าวพระนามว่าองค์จิตจักรวาลองค์จิตจักรวาลก็คือเราหมายถึงพระองค์ที่ท่านเห็นอยู่ในภาพพระองค์ทรงเป็นรูปธรรมทางพลังงานขนาดมหึมาเป็นรูปธรรมเดียวที่ทรงอุบัติขึ้นด้วยตัวท่านเองจากการหมุนวนของแก่นแท้นะของแก่นแท้ซึ่งจะเป็นแก่นแท้ของอนุภาคของพลังงานท่านฟังดีๆนะแก่นแท้ของแก่นแท้ก็แปลว่าตัวตนแก่นแท้ของสรรพสิ่งที่จะเป็นแก่นแท้ของอนุภาคทางพลังงานของสนามพลังงานสากลเนี่ยครับนี่เราพยายามพูดให้ท่านฟังเข้าใจง่ายๆคำว่าแก่นแท้ของแก่นแท้แปลว่าอะไรแก่นแท้ที่เวลาสั่นสะเทือนแล้วก็จะเกิดเป็นอนุภาคทางพลังงานขึ้นมานี่พระองค์เนี่ยรวมเต็มไปด้วยอนุภาคของแก่นแท้ที่ไร้ตัวตนซึ่งสั่นสะเทือนแล้วก็จะเกิดเป็นตัวตนของแก่นแท้ที่ยังไม่มีตัวตนให้เราเห็นอีกและเมื่อแก่นแท้ของพระองค์สั่นสะเทือนแก่นแท้ที่เป็นอนุภาคนั้นสั่นสะเทือนขึ้นมาก็จะปรากฏเป็นอนุภาคของพลังงานขึ้นมาท่านนึกภาพออกแล้วอนุภาคของพลังงานที่สั่นสะเทือนที่ปรากฏตัวขึ้นมานั้นเกิดมาจากความว่างคือเกิดจากความไม่มีไอ้ความว่างหรือความไม่มีนั่นคือตัวตนแก่นแท้ของอนุภาคที่ปรากฏขึ้นจากความว่างแต่อนุภาคขององค์จิตจักรวาลซึ่งเป็นสนามพลังงานสากลนั้นเป็นแก่นแท้ของแก่นแท้อีกชั้นหนึ่งครับพี่น้องครับนึกภาพออกนะฮะถ้างงไม่เป็นไรค่อยมานั่งฟังหลายๆรอบและดูภาพนี้นะพระองค์ทรงเป็นจิตจักรวาลนี่คือพระนามของพระองค์พระองค์ทรงเป็นจุดเริ่มต้นของทุกสรรพสิ่งองค์จิตจักรวาลเนี่ยทรงเป็นจุดเริ่มต้นของทุกสรรพสิ่งเพราะพระองค์ทรงเป็นจุดศูนย์กลางของสนามพลังงานที่อยู่หมุนวนอยู่หมุนวนรอบจุดศูนย์กลางคือรอบนิวเคลียสก็คือรอบพระองค์เองเนี่ยอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งอุบัติขึ้นมาเป็นจิตแห่งจักรวาลก็คืออุบัติขึ้นมาเป็นพระผู้เป็นเจ้านี่คือพระกำเนิดของพระองค์พระองค์จึงทรงเป็นจุดเริ่มต้นและทรงเป็นจุดสิ้นสุดของทุกสรรพสิ่งด้วยที่เราเคยยกตัวอย่างให้ท่านฟังพระองค์หมุนนะหมุนวนจากข้างในคลายตัวออกมาข้างนอกสุดพอหมุนจนสุดแล้วสุดอาณาจักรของจิตจักรวาลสุดอาณาจักรของพระองค์แล้วพระองค์ก็จะม้วนตัวม้วนนะการหมุนวนของอนุภาคทางพลังงานของพระองค์นั้นก็จะหมุนตัวม้วนกลับเข้าสู่จุดศูนย์กลางก็คือกลับเข้ามาหาพระองค์อีกมันจะหมุนเข้าหมุนออกหมุนออกหมุนเข้าหมุนออกหมุนเข้านะหมุนเข้าแล้วก็หมุนออกหมุนออกแล้วก็หมุนเข้าอย่างต่อเนื่องไม่รู้หยุดนิ่งครับนี่คือองค์จิตจักรวาลเป็นทั้งจุดเริ่มต้นของทุกสรรพสิ่งและเป็นทั้งจุดสิ้นสุดของทุกสรรพสิ่งด้วยนอกจากนั้นพระองค์ยังเป็นผู้ทรงสร้างอนันตจักรวาลขึ้นมา
อนันตจักรวาล นี่แหละที่นักวิทยาศาสตร์โลกหรือโดยเฉพาะ NASA เขาจะพูดให้ท่านฟังอยู่เรื่อยๆว่า Universe ก็คือเอก

สามารถพิสูจน์ได้นาซาก็รู้ว่ามีกาแล็กซี่มากมายอยู่ในเอกภพพระองค์ทรงสร้างกาแล็กซี่ขึ้นมาทั้งหมด 12,500 ล้านกาแล็กซี่เป็นลักษณะเหมือนเครื่องบินปีกหมุนนะมีแต่ปีกที่หมุนนะพระองค์สร้างกาแล็กซี่ 12,500 ล้านกาแล็กซี่เพราะว่าอนันตจักรวาลหรือเอกภพที่พระองค์ทรงสร้างขึ้นมาเนี่ยพระองค์ทรงกำหนดให้มีขนาดใหญ่บลืมหึ่มเลยเพราะพระองค์ทรงประสงค์ที่จะให้เอกภพหรืออนันตจักรวาลเนี่ยเป็นห้องทดลองของพระองค์หลังจากที่พระองค์ถือพระกำเนิดขึ้นมานะได้ประมาณ60ล้านปี60ล้านพระชนสาหลังจากที่พระองค์ทรงกำหนดขึ้นถือกำเนิดขึ้นหรืออุบัติขึ้นด้วยตัวพระองค์เองพระองค์ก็สร้างเอกภพหรืออนันตจักรวาลที่เป็นห้องทดลองนี้ขึ้นมาพระองค์สร้างขึ้นมาหลังจากที่พระองค์ทรงทดลองว่าพระองค์เนี่ยสามารถที่จะทำอะไรได้บ้างเพราะพระองค์ทดลองว่าทำอะไรได้บ้างนี่แหละจึงเกิดเป็นจิตจักรวาลดวงเล็กที่มี11เหลี่ยมมุมไม่ใช่12เหลี่ยมมุมเหมือนพระผู้เป็นเจ้าหรือพระองค์นะน้อยกว่าพระองค์อยู่1เหลี่ยมมุมเป็นจิตจักรวาลดวงเล็กถ้าอ่านคัมภีร์ของศาสนาในอดีตในโบราณกาลเนี่ยเขาจะกล่าวถึงพระศาสดาทั้งหลายที่มาจากพระเจ้าเนี่ยก็จะกล่าวว่าจิตจักรวาลดวงเล็กนี่ก็คือพระบุตรเรียกจิตจักรวาลดวงเล็กทั้งหลายว่าพระบุตรซึ่งพระบุตรนี่ก็คือผู้ที่อยู่เฉยๆนิ่งๆอยู่บนพระอุระหรืออยู่บนสนามพลังงานขององค์จิตจักรวาลอยู่นิ่งเฉยส่งแสงวับวับแบมแบมวับวับแบมแบมไม่ต้องคิดไม่ต้องนึกไม่ต้องรู้สึกไม่ต้องทำอะไรอยู่นิ่งๆเฉยๆพระองค์จึงทรงเรียกดินแดนแห่งจิตจักรวาลหรือดินแดนของพระบิดานะของพระพุทธเจ้าว่าเป็นดินแดนของผู้ที่อิ่มเอิบอยู่กับความว่างบางทีวันดีคืนดีในตอนหลายปีมาแล้วที่เราเริ่มแนะนำท่านให้รู้จักองค์จิตจักรวาลซึ่งเป็นพระผู้เป็นเจ้าหรือพระผู้สร้างเราก็เรียกสนามพลังงานจิตจักรวาลซึ่งมีพระบุตรก็คือจิตจักรวาลดวงเล็กที่พระบิดาทรงสร้างขึ้นหลังจากทรงอุบัติขึ้นแล้วอยากรู้ว่าพระองค์น่ะทรงทำอะไรได้บ้างนะก็สร้างรูปธรรมทางพลังงานขึ้นมาคล้ายพระองค์เลยแต่เป็นรูปธรรมที่เล็กกว่าและมี11เหลี่ยมมุมคำว่าเหลี่ยมเนี่ยแปลว่าฉลาดนะฮะถ้า12เหลี่ยมมุมนี่คือฉลาดสุดๆไม่มีใครฉลาดเท่ากับพระบิดาหรือองค์จิตจักรวาลไม่มีใครฉลาดเท่ากับพระผู้เป็นเจ้าได้แล้วก็พระบุตรที่พระองค์ทรงสร้างขึ้นมาก็เลยกำหนดให้ฉลาดน้อยกว่าพระองค์1เหลี่ยมเคยได้ยินไหมคำว่าเหลี่ยมคูหรือเหลี่ยมมุมเนี่ยไอคนที่มีเหลี่ยมเยอะนี่จะเรียกฉลาดมากใช่ไหมเหลี่ยมเยอะนี่คือฉลาดมากก็มันมาจากสิ่งนี้ครับพี่น้องครับพระบิดาก็ทรงกำหนดพระบุตรขึ้นมาให้มี11เหลี่ยมมุมนะซึ่งก็อยู่นิ่งสงบนะเราจึงเรียกดินแดนนี้ว่าแดนสุญญตาก็คือดินแดนแห่งจิตจักรวาล นั่นเองครับพอพระบิดาทรงสร้างเอกภพขึ้นมาก็คือสนามพลังงานที่เป็นอนันตจักรวาลก็เลยต้องใช้กาแล็กซี่ทั้งหมด 12,500 ล้านกาแล็กซี่สร้างขึ้นมาแล้วก็ติดตั้งเอาไว้ตรงนั้นตรงนี้โดยสร้างกาแล็กซี่ทานสายน้ำนมหรือกาแล็กซี่ทางช้างเผือกให้เป็นเส้นผ่านศูนย์กลางให้เป็นเส้นผ่านศูนย์กลางของห้องทดลองขนาดใหญ่ที่เรียกว่าอนันตจักรวาลหรือเอกภพเนี่ยเหตุที่ต้องมี 12,500 ล้านกาแล็กซี่เพราะว่าพระองค์ต้องการให้ปีกหมุนของกาแล็กซี่เนี่ยที่หมุนอยู่ตลอดเวลาเนี่ยไปติดตั้งไว้ในที่ต่างๆเพื่อทำให้อนุภาคทางพลังงานอนุภาคทางพลังงานซึ่งมีลักษณะนะคล้ายๆลูกหนังเลียบเนี่ยให้มันเกิดเป็นรูปทรงอย่างลูกหนังเลียบที่สมดุลได้เนี่ยต้องใช้ปีกหมุนที่เรียกว่ากาแล็กซี่รวมทั้งกาแล็กซี่ทางช้างเผือกซึ่งเป็นเส้นผ่านศูนย์กลางที่ต้องหมุนกวาดไปโดยรอบเพื่อทำให้นะเอกภพหรืออนันตจักรวาลเนี่ยมีรัศมีมีเส้นรอบวงที่ชัดเจนเพราะมันเป็นพลังงานพี่น้องครับเอกภพเป็นสนามพลังงานไม่ใช่ดาวมวลแข็งอย่างดาวเคราะห์โลกแต่สามารถมีรูปทรงนะเป็นลักษณะเหมือนลูกหนังเลียบท่านคงรูปไข่ดีๆนะรูปไข่ดีๆนะนะหรือชาม2ใบหรือจาน2ใบที่มีตูดลึกๆอ่ะนะคว่ำครอบกันแล้วพวกท่านก็ถูกส่งเข้ามาเกิดอยู่ในเนี้ยนี่ก็ใช้กาแล็กซี่ 12,500 ล้านกาแล็กซี่หมุนวนและในบรรดากาแล็กซี่ทั้งหมด 12,500 ล้านกาแล็กซี่นั้นก็จะมีอยู่6กาแล็กซี่มี6กาแล็กซี่ที่พระบิดาทรงกำหนดสร้างระบบสุริยะจักรวาลซ้อนทับอยู่บนกาแล็กซี่นั้นโดยเฉพาะ

6กาแล็กซีที่มีระบบสุริยะจักรวาล นั้นพระองค์ทรงสร้างเอาไว้ใกล้ๆกับจุดศูนย์กลางของทรงกลมที่เป็นสนามพลังงานที่เรียกว่าอนันตจักรวาลหรือเอกภพนี่เราเล่าเบื้องต้นเบื้องลึกให้พี่ๆน้องได้ฟังไว้เป็นประวัติศาสตร์โลกเพราะไม่มีตำราบนโลกนี้จากคัมภีร์ของศาสนาใดบันทึกเอาไว้และเผยแพร่มาก่อนเราคือผู้ที่นำมากล่าวความจริงเหล่านี้ให้พี่ๆน้องๆทั้งโลกฟังเป็นครั้งแรกนะในวันที่29สิงหาคม2563นี่แหละถ้าท่านมาฟังมาชมทีหลังท่านจะได้รู้ว่าเรากล่าวไว้ตั้งแต่เมื่อไหร่นะมีทั้งหมด7ระบบสุริยะจักรวาลอยู่บน6กาแล็กซีโดยกาแล็กซีทานสายน้ำนมหรือทางช้างเผือกซึ่งเป็นกาแล็กซีที่มีระบบสุริยะจักรวาลที่โลกหรือดาวเคราะห์โลกดำรงอยู่เนี่ยเป็นพิเศษกว่าใครเพื่อนเป็นกาแล็กซีเดียวที่มี2ระบบสุริยะจักรวาลโดยมีดาวเคราะห์ดวงที่9ก็คือดาวพลูโตพระองค์ทรงกำหนดสร้างให้เชื่อมโยงกันกับการที่จะไปเป็นดาวเคราะห์ดวงที่6ในระบบสุริยะจักรวาลที่อยู่บนกาแล็กซีทางช้างเผือกหรือทานสายน้ำนมซึ่งอยู่ตรงกันข้ามแปลว่าดาวพลูโตจะเป็นดาวเคราะห์ในวงโคจรนอกสุดดวงที่9ของระบบสุริยะจักรวาลของโลกและเป็นดาวเคราะห์วงโคจรนอกสุดดวงที่6ของระบบสุริยะจักรวาลที่อยู่ฝั่งตรงข้ามและอยู่ในกาแล็กซีทานสายน้ำนมหรือทางช้างเผือกเดียวกันเพราะกาแล็กซีนี้เป็นกาแล็กซีที่ใหญ่มากพระองค์จึงต้องสร้างระบบสุริยะจักรวาลเอาไว้ถึง2ระบบเพื่อทำให้แขนหรือตาช่างที่เป็นปีกหมุนเนี่ยมันไม่เสียสมดุลเพื่อให้มันสมดุลนั่นเองพี่น้องครับเพราะมันใหญ่มากนะเรายังไม่ลงลึกไปกว่านี้เราบอกพื้นฐานให้ท่านฟังเพียงเท่านี้และทั้ง7ระบบสุริยะจักรวาล นั้นก็ในภาษาพระคัมภีร์โบราณเรียกว่า7ทวีป7ทวีปก็คือ7ระบบสุริยะจักรวาลเป็นสิ่งที่เมื่อพระบิดาหรือพระผู้เป็นเจ้าส่งดวงจิตวิญญาณของเราซึ่งเป็นพระบุตรเอกหรือจิตวิญญาณของพระศาสดาพระองค์ใดก็ตามในอดีตมาจุติเป็นมนุษย์เพื่อมาเป็นผู้นำทางจิตวิญญาณเพื่อมากล่าวพระโอวาทขององค์จิตจักรวาลหรือพระผู้เป็นเจ้าให้กับมนุษย์โลกฟังนั้นพระองค์ก็จะถ่ายทอดสัญญาณสดๆในเวลาเดียวกันเขาเรียกว่า real time เหมือนถ่ายทอดสดผ่าน YouTube จิตจักรวาลผ่าน Facebook วิสุทธิปัญญาหรือผ่านเว็บไซต์จิตจักรวาล .com เนี่ยถ่ายทอดสดออกไปพร้อมกันทั่วทั้งโลกและไม่ใช่ทั้งโลกนะทั้ง3ภพคือสวรรค์มายาภพภูมิโลกและก็แดนนรกกับภูมิยังมีการสั่นสะเทือนด้วยการเปิดมิติไปยัง7ทวีปก็คือ7ระบบสุริยะจักรวาลแน่นอนครับมีรูปธรรมที่มีชีวิตและมีรูปธรรมที่เป็นรูปธรรมทางพลังงานดำรงอยู่ทั้งนั้นเมื่อพระบิดาทรงถ่ายทอดพระโอวาทมาเมื่อไหร่มันไม่ใช่บ่อยครั้งมันเป็นเฉพาะโอกาสพิเศษอย่างเงี้ยพระองค์สื่อมาเพราะว่าโลกสิ้นยุคพลังงานเก่าแล้วภัยพิบัติกำลังมาโลกจะต้องถูกชำระเพื่อยกระดับสู่การเป็นโลกยุคพลังงานใหม่และก็จิตมนุษย์ที่ต่ำทรามที่ตกต่ำก็ต้องถูกชำระใครดื้อรั้นดันทุรังไม่ยอมชำระหรือไม่ตั้งใจที่จะชำระก็จะต้องถูกชำระทิ้งออกไปจากระบบก็ถูกระเบิดกลายเป็นความไม่มีกลายเป็นคลื่นความถี่ทางพลังงานที่ไม่สมดุลแล้วก็ม้วนตัวคืนกลับไปรวมตัวกันกับจิตจักรวาลซึ่งเป็นจุดศูนย์กลางที่ให้กำเนิดทุกสรรพสิ่งคือเกิดมาจากที่ไหนเมื่อแตกสลายก็ต้องเคลื่อนตัวกลับไปรวมที่นั่นเราจึงกล่าวว่าพระองค์เป็นจุดเริ่มต้นและก็เป็นที่สิ้นสุดของทุกสรรพสิ่งเมื่อสุดแล้วจะต้องกลับคืนไปหาพระองค์เราจุดไฟเผาสิ่งต่างๆท่านสังเกตว่าไฟจะลอยขึ้นสู่ที่สูงลอยขึ้นไปสู่เบื้องบนนั่นคือตัวอย่างที่เห็นว่านะฟืนไฟทั้งหลายเนี่ยพระบิดาเป็นผู้สร้างเมื่อทรงเป็นผู้สร้างเมื่อท่านเผาแล้วเนี่ยกลายเป็นแก๊สกลายเป็นควันเนี่ยเป็นแก๊สผสมของแข็งเนี่ยลอยขึ้นไปก็ลอยกลับคืนไปหาพระองค์ลอยไปเรื่อยๆลอยขึ้นไปเรื่อยๆลอยขึ้นไปเรื่อยเพื่อกลับคืนหาเจ้าของใครเป็นผู้สร้างก็กลับไปหาคนนั้นน่ะท่านเห็นไหมลูกตุ้มนาฬิกาเวลาแกว่งไปแกว่งมาเริ่มต้นจากจุดไหนปล่อยมันไปมันแกว่งไปจนสุดมันก็วกกลับมาหาที่เดิมจนกว่ามันจะหมดแรงที่มันแกว่งมันก็กลับไปอยู่ในจุดสมดุลที่มันอยู่นิ่งมันเป็นอย่างนั้นนี่คือความจริงพี่น้องครับเพราะฉะนั้นพระบิดาจึงทรงสร้าง
ทวีปก็คือระบบสุริยะจักรวาลขึ้นมาถึง7ระบบเอาไว้ในอนันตจักรวาลซึ่งเรื่องนี้พระพุทธองค์ก็ทรงทราบแต่พระองค์เห็นว่ามันไม่ได้มีประโยชน์อะไรที่มนุษย์ในยุคนั้นจะรู้มากเพราะยังไม่ได้สิ้นยุคพระองค์ก็เลยไม่ได้กล่าวถึงแต่ยุคนี้มาเรามาปิดยุคพลังงานเก่าอะไรที่ไม่รู้ท่านต้องรู้เพราะจิตวิญญาณของท่านมาเกิดเป็นมนุษย์เพราะต้องการเรียนรู้และต้องทำหน้าที่ตามที่ถือพันธสัญญา6ประการที่ให้ไว้กับองค์จิตจักรวาลหรือพระผู้เป็นเจ้าหรือพระบิดาแห่งจิตวิญญาณไม่งั้นถ้าท่านไม่ให้สัญญานะจิตวิญญาณท่านไม่ให้สัญญาก็จะไม่ได้รับโอกาสให้มาเกิดเป็นคนเพื่อจะคนตัวเองให้เป็นมนุษย์ในระบบโลกในอนันตจักรวาลนี้ 100% เพราะฉะนั้นท่านจึงต้องถือพันธสัญญา6ข้อมาวันหน้าเราค่อยมาเล่าให้ฟังอีกครั้งแล้วกันนะเพราะเราพูดบ่อยแล้วว่าพันธสัญญาทั้ง6ข้อนะมีอะไรบ้างวันนี้เราประหยัดเวลาเลยไม่พูดถึงแต่อ้างถึงเท่านั้นนะงั้นเมื่อพระองค์ทรงสร้างอนันตจักรวาลขึ้นมาและมีดาวเคราะห์โลกเป็นรูปธรรมมีรูปธรรมที่มีชีวิตทั้งต้นไม้ทั้งสัตว์ประจำโลกและคอหยักสักเรียกว่าคนที่มีทั้งเพศหญิงเพศชายนะดำรงอยู่ใน ระบบโลกเสรีนี้พระองค์จึงมีพระนามอีกพระนามหนึ่งว่าพระผู้สร้างซึ่งพระบุตรเอกในยุคเก่าๆในยุคโบราณนะจะทรงเรียกองค์จิตจักรวาลว่าพระเจ้าเรียกว่าพระผู้เป็นเจ้าหรือเรียกว่าพระผู้สร้างมาในยุคของเราเนี่ยเราต้องการให้ท่านทั้งหลายเนี่ย clean and clear กับความรู้สึกที่จะมีทัศนคติต่อเราว่าเนื่องจากทุกวันนี้มันมีหลายศาสนามากแล้วพวกท่านก็เอาความนับถือศาสนาของตนมาเป็นที่ตั้งแล้วรังแกหรือรังเกียจศาสนาอื่นรังแกรังเกียจลบหลู่ดูหมิ่นพระศาสดาพระองค์อื่นเรามาในช่วงนี้พอดีเราเลยไม่ต้องการให้ท่านเนี่ยเอาเราไปเป็นคู่กรณีในการที่จะต่อสู้จะมาต่อต้านหาว่าเราเป็นศาสนาใหม่เราเป็นลัทธิใหม่เราเลยเปลี่ยนใหม่เราเอาความจริงที่เกี่ยวข้องกับผู้ให้กำเนิดจิตวิญญาณของท่านและเป็นผู้สร้างทุกสรรพสิ่งเอาไว้ในบรรณพิภพอันไพศาลเนี่ยนะเราจึงถวายพระนามตามที่พระองค์มีพระประสงค์ให้เราเรียกพระองค์ว่าจิตจักรวาลก็ตามที่เราอธิบายมาก็สมพระนามแล้วใช่ไหมเพราะพระองค์เป็นแก่นหรือเป็นแกนของจักรวาลอันไพศาลแกนหรือแกนก็คือใจอ่ะแกนของผักก็คือใจผักก็คือจิตของผักนั่นแหละถูกไหมเพราะฉะนั้นจักรวาลก็คือจิตจักรวาลนะแล้วก็ทรงได้รับพระสมญานามว่าพระผู้สร้างก็เพราะว่าพระองค์ทรงสร้างอนันตจักรวาล 12,000 ล้านกาแล็กซี่และอะไรเยอะแยะมากมายเอาไว้ในห้องทดลองของพระองค์เนี่ยเยอะแยะมากมายนะแล้วก็รวมกระทั่งมนุษย์เนี่ยนะก็เป็นสิ่งที่นะจิตวิญญาณของท่านทั้งหลายอาสามาเพื่อจะมาทดลองว่าจะมาเป็นคน2มิติแล้วเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะครับพระองค์คือพระผู้สร้างมาดูสไลด์ต่อไปนะสไลด์ต่อไปก็คือเนี่ยภาพของ อนันตจักรวาลหรือที่นักวิทยาศาสตร์โลกเรียกว่าเอกภพท่านเห็นมั้ยฮะนก4ตัวนี้คืออะไรครับนก4ตัวนี้คืออะไรครับเราให้มายานี้ของ อนันตจักรวาลหรือที่นักวิทยาศาสตร์โลกเรียกว่าเอกภพท่านเห็นมั้ยฮะนก4ตัวนี้คืออะไรครับนก4ตัวนี้คืออะไรครับเราให้มายานี้สมมุติว่าเป็นดวงจิตธรรมยานหรือดวงจิตวิญญาณซึ่งจะมาเป็นตัวตนแก่นแท้ที่จะมาเกิดเป็นคน2มิติหรือเรียกว่ามนุษย์บนดาวเคราะห์โลกเสรีตรงนี้ในอีก6ทวีปเราไม่ต้องไปพูดถึงนะเอาทวีปใหญ่ที่มี9ดวงระบบสุริยะจักรวาลและมีรูปธรรมมนุษย์ดำรงอยู่แล้วท่านก็อยากเข้าใจผิดนะว่ามีแต่โลกเท่านั้นนะที่มีสิ่งมีชีวิตลักษณะมนุษย์หรือคล้ายมนุษย์อยู่ดาวอังคารก็มีครับนะดาวพฤหัสดวงจันทร์ในวงโคจรของดาวพฤหัสก็มีเนี่ยมีแต่ดาวศุกร์แหละไม่มีใครอุบัติขึ้นบนนั้นแต่มีรูปธรรมบางรูปธรรมที่ไฮเทคโนโลยีเนี่ยก็ชอบใช้ดาวศุกร์เนี่ยเป็นที่ตั้งของห้องทดลองเพื่อทำอะไรบางอย่างเลยเป็นเหตุให้ระบบสุริยะจักรวาลของโลกเราเนี่ยทั้งระบบเนี่ยเสียสมดุลไปหมดเพราะความซุกซนของบุตรของพระบิดาบางคนบางกลุ่มดาวเนี่ยเราค่อยเอามาเล่าให้ท่านฟังมนุษย์เราก็ไม่ต่างกันครับพระองค์สร้างมาเป็นล้านล้านปีแล้วนะก็แล้วใครมนุษย์มาเกิดเนี่ยก็หลายก็60,000ปีเป็นอย่างน้อยแล้วมันจึงเพี้ยนนะครับเนี่ยพระบิดาทรงสร้างอนันตจักรวาลหรือเอกภพขึ้นมาแล้วก็ดาวเคราะห์ดวงหนึ่งในระบบสุริยะจักรวาลนี้ก็คือโลก
เป็นดาวเคราะ

ในวงโคจรชั้นที่3ถัดออกมาจากดวงอาทิตย์พุธศุกร์แล้วก็โลกพระองค์ทรงสร้างดาวเคราะห์โลกเสรีดวงนี้ไว้เหมือนกับสวรรค์บนดินเลยแล้วก็ส่งจิตวิญญาณที่เป็นเหมือนนกสีขาวเนี่ยนะเข้ามาเกิดในอนันตจักรวาลเข้ามาเกิดในระบบโลกพระองค์เป็นพระผู้สร้างอย่างที่เราบอกเมื่อพระองค์ทรงสร้างจิตวิญญาณซึ่งเป็นรูปธรรมทางพลังงานขึ้นมารูปธรรมจิตวิญญาณเนี่ยพระองค์ทรงแบ่งภาคออกมาจากจิตจักรวาลดวงเล็กซึ่งเป็นพระบุตรที่มี11เหลี่ยมมุมคือฉลาดน้อยกว่าพ่อ1มุมที่เรากล่าวเมื่อสักครู่พระบุตรก็คือจิตจักรวาลดวงเล็กที่พระบิดาทรงสร้างขึ้นมาเยอะแยะมากมายเพื่อต้องการที่จะพิสูจน์ว่าพระองค์สามารถทำอะไรได้บ้างหลังจากที่พระองค์ทรงอุบัติขึ้นมาก็เป็นการเรียนรู้ตัวเองใช่ไหมเพื่อต้องการทำความรู้จักว่าตัวเองเนี่ยทำอะไรได้บ้างตัวเองเป็นใครทำอะไรได้บ้างก็สร้างจิตจักรวาลดวงเล็กคือพระบุตรขึ้นมามากมายจากนั้นพระองค์ก็สร้างอนันตจักรวาลขึ้นมาเรียกว่าเอกภพพระองค์จึงได้พระสมญานามว่าพระผู้สร้างพอหลังจากนั้นพระองค์ก็แบ่งภาคให้จิตจักรวาลดวงเล็กเนี่ยแบ่งภาคออกมาเป็นรูปธรรมทางพลังงานอีกรูปธรรมนึงก็คือให้เป็นตัวแทนของจิตจักรวาลดวงเล็กก็คือตัวแทนของพระบุตรคราวนี้แบ่งภาคพลังงานออกมาแล้วเนี่ยแบ่งภาคพลังงานมา 70% ท่านจำตัวเลขให้ดีนะฮะ 70% แล้วก็รูปธรรมที่แบ่งภาคออกมาเนี้ยมนุษย์เรียกว่ารูปธรรมจิตวิญญาณถ้าเป็นพระศาสดาซึ่งเป็นพระบุตรเอกในยุคโบราณยุคเก่าในพระคัมภีร์นะจะบันทึกไว้ว่าพระจิตก็คือเป็นผู้ที่แบ่งภาคมาจากพระบุตรเพื่อที่จะอาสาองค์จิตจักรวาลหรือพระผู้เป็นเจ้าเข้ามาเกิดเป็นคน2มิติในอนันตจักรวาลเพื่อเข้ามาเกิดในระบบโลกนั้นพระองค์จึงเป็นพระบิดาแห่งจิตวิญญาณด้วยเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นในคัมภีร์จิตจักรวาลเนี่ยเราท่านจะได้ยินคำว่าพระบิดาแห่งจิตวิญญาณพระบิดาแห่งจิตวิญญาณและเราจะใส่ปยาน้อยเพราะบางทีพื้นที่ไม่พอก็เรียกว่าพระบิดาหลายคนก็เลยเหมาว่าเอ้ยนี่มันเป็นตัวแทนของศาสนาคริสต์หรือเปล่าบางทีมันด่าเรามันชังเรามันยังไม่ทันฟังสาระที่เราสื่อมันก็ไปด่าศาสนาคริสต์เขาทั้งที่เราเนี่ยกับศาสนาคริสต์ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกันเลยครับเรายังไม่เคยเข้าโบสถ์คริสต์เลยซ้ำแต่ที่มาของคำว่าพระบิดาของเรามาจากคำว่าพระบิดาแห่งจิตวิญญาณก็คือผู้ให้กำเนิดจิตวิญญาณซึ่งเป็นตัวตนแก่นแท้ของมนุษย์และสัตว์ประจำโลกทั้งหลายนั่นเองไม่ได้กล่าวในนามของศาสนาไหนเลยนะเพราะฉะนั้นไอ้บางคนเนี่ยนะฟังไม่ได้สับจับไปกระเดียดแล้วมาก้าวล่วงก้าวราวเนี่ยมันผิดบาปอย่างมหันต์เรากราบเรียนพี่ๆน้องๆศาสนิกชนทุกท่านนะครับที่ชมอยู่วันนี้หรือหลังจากวันที่เราถ่ายทอดสดเนี่ยว่าเรากล่าวความจริงไม่ใช่เรื่องโมเม ไม่ใช่นวนิยายเพราะเราสื่อสดๆในระบบ vertical telepathyในระบบจิตสู่จิตกับองค์จิตจักรวาลหรือพระผู้เป็นเจ้าซึ่งเป็นพระบิดาแห่งจิตวิญญาณนั่นเองพระองค์ทรงเป็นผู้ให้เรากล่าวเรากล่าวตามพระองค์เราไม่ได้กล่าวเองเพราะเราไม่ใช่เจ้าลัทธิเราไม่ใช่ศาสดาเราเป็นผู้สื่อจะบอกสื่อข่าวก็ได้อะนะจะได้ฟังแล้วไม่แปลกหูโอเคไหมครับเนี่ยนั้นพระบิดาแห่งจิตวิญญาณนะมันเป็นอย่างนั้นท่านที่รักครับเรามาดูสไลด์ต่อไปครับสไลด์แผ่นนี้เราจะมีภาพโลกมาให้ท่านได้เห็นเพื่อจะได้มโนง่ายขึ้นจิตวิญญาณก็คือนกสีขาวเนี่ยนะเป็นนกที่บริสุทธิ์เพราะเป็นพระจิตวิญญาณที่บริสุทธิ์ที่มาจากพระเจ้าก็คือมาจากผู้ให้กำเนิดจิตวิญญาณของท่านถูกส่งมาเพื่อจะเข้ามาในอนันตจักรวาลเข้ามาในเอกภพเข้ามาในอนันตจักรวาลผ่านประตูมิติที่เรียกว่าด่านนภาลัยซึ่งในเสาหลายเสาที่ผ่านมาเราเอารูปเอกภพจำลองมาให้ท่านดูแล้วชี้เห็นว่าประตูทางเข้ามี2ทางเข้ามาในเอกภพในอนันตจักรวาลเวลาท่านจะนิพพานก็คือหลุดพ้นกลับบ้านไม่ต้องมีการตายแล้วเกิดใหม่แล้วตายอีกอะไรพวกนี้นะเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในสังสารวัฏท่านต้องหลุดพ้นออกไปจากอนันตจักรวาลไม่ใช่ตายแล้วจิตวิญญาณของท่านไปลอยซุกอยู่ในหลืบใดหลืบหนึ่งของอนันตจักรวาลนี้หรือในเอกภพเนี้ยนะแล้วท่านก็ไปตั้งแดนสมมุติว่านี่คือสวรรค์มายาแล้วบอกว่าเนี่ยกูนิพพานแล้วเพราะกูตายไปจากโลกไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดในโลกแล้วอันนี้ก็คือเป็นการหลงมิติและเป็นการหลงทาง
เราย้ำว่านี่ทั้งหมดที่เรากล่าวนี่คือความจริงเพราะท่านไม่รู้ความจริงที่เรากล่าวและท่านไม่เคยฟังใช่ไหมนะท่านจึงหลงผิดและเข้าใจผิดท่านเข้าใจซะให้ถูกต้องเพราะชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายของมนุษย์โลกทุกคนนะครับถ้าท่านต้องการจะหลุดพ้นเพราะพระบิดาตัดสินพระทัยชำระโลกเพื่อยกระดับโลกไปสู่ยุคพลังงานใหม่โลกจะต้องมีอำนาจมากกว่าเดิมถึง2 เท่าเดิมเนี่ยสมการ3มิติของดาวเคราะห์โลกเราเนี่ยเป็น3 3 3ถ้าทรงชำระโลกเสร็จแล้วโลกยุคพลังงานใหม่จะมีสมการ3มิติเป็น666ไม่ใช่666ที่เป็นตัวเลขของซาตานนะครับคนละเรื่องเลยครับเลข666เป็นสมการ3มิติมิติที่1คือ6มิติที่2คือ6มิติที่3คือ6เราเลยเรียกว่า666ไม่ใช่666ซาตานนั่นคือ666ซึ่งหมายถึงเครื่องคอมพิวเตอร์นั่นเองครับเครื่องคอมพิวเตอร์ต่อไปเนี้ยนักวิทยาศาสตร์โลกด้วยความร่วมมือกับมอดมันสามารถจะมาบงการชีวิตคนได้นะเช่นตอนเนี้ยทูตสวรรค์เราก็สามารถที่จะกดปุ่มให้โคโรนาไวรัสมันสลบก็ได้กดปุ่มให้มันตื่นขึ้นมาทำงานก็ได้ถ้ามันเคยเข้าไปอยู่ในตัวของใครแล้วมันจะอาจจะไปซ่อนไว้ที่ก้านสมองไปซ่อนไว้ที่ปอดนะขั้วปอดด้านล่างที่วกกลับอ่ะก็จะไปแอบซุกตัวอยู่ตรงนั้นหรือแอบซุกตัวอยู่ตรงบริเวณข้อต่อท้ายทอยกับกระดูกสันหลังเราบอกความลับให้ครับที่จะให้เขาไปซุกซ่อนตัวอยู่หาเท่าไหร่ก็ไปเจอครับเพราะเขาสลบอยู่ครับถ้าต้องการใช้งานเมื่อไหร่แค่กดปุ่มเท่านั้นเองแล้วเราก็เคยเผลอบอกความจริงให้พี่ๆน้องฟังว่าทุกวันนี้คลื่นความถี่โทรศัพท์ที่บอก 5G 5G อ่ะมันยัง 5G แปลว่า 5G เกย์อยู่ครับถ้าเป็น 5G ที่สำเร็จสมดุลเนี่ยเขาจะสามารถใช้คลื่นโทรศัพท์ 5G เนี่ยสั่งการกับอะไรบางอย่างที่แอบใส่เข้าไปในเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์ที่พระบิดาโดยพี่เพียเดนกับอาร์คทูเรียนสร้างเอาไว้เขาสามารถจะส่งเข้าไปข้างในแล้วใช้คลื่น 5G เนี่ยโปรแกรมให้ท่านตายก็ได้ให้ท่านชักก็ได้ให้ท่านป่วยเป็นนู่นเป็นนี่ก็ได้เราไม่ได้พูดความลับที่มันเป็นความหลอกลวงนะเรากล่าวความจริงให้ท่านฟังไม่ใช่เพ้อเจ้อท่านคอยดูสินะว่ามันจะเป็นอย่างนี้จริงหรือไม่นี่คือความบันไลที่จะเกิดขึ้นบนโลกกับการที่มนุษย์บางคนไปผูกมิตรกับมอดมอดต้องการหลอกลวงเพื่อจะหาเอาโลกเนี่ยเป็นที่อยู่ของพวกเขาตอนนี้เขาต้องแอบซุกอยู่ใต้ดินโผล่นะเพราะเขามีจำนวนน้อยกว่ามนุษย์แต่ถึงแม้ไฮเทคโนโลยีแต่เขาก็กลัวมนุษย์เหมือนกันนะและเขาก็รู้ว่า มนุษย์มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ควบคุมอยู่ดูแลอยู่ก็คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์คือทูตสวรรค์ของพระบิดาสิ่งที่ทูตสวรรค์สิ่งที่มอดกลัวมากที่สุดคือกลัวฟ้าผ่าพี่น้องครับกลัวฟ้าผ่าขนาดเอาไฟเผาไล่มันยังไม่กลัวเลยนะเอาน้ำท่วมรูมันยังไม่กลัวเอาไฟเผาราบพนาศูนย์มันก็ไม่กลัวหนีไปตั้งหลักอยู่ในบรรยากาศพอไฟมอดเสร็จแล้วก็กลับลงมาใหม่เนี่ยนี่คือสิ่งที่มันเป็นภัยสำหรับมนุษย์โดยที่มนุษย์ยังไม่รู้มนุษย์ต้องรู้นะครับยุคพลังงานใหม่พระบิดาจึงจะให้เปิดเผยว่ามอดมีจริงมนุษย์ต้องเรียนรู้ที่จะสร้างความสัมพันธ์กับมอดที่อยู่ในต่างดาวต่างแดนต่างทวีปแต่อยู่ในเอกภพเนี่ยมนุษย์โดยจิตวิญญาณของเด็กๆที่มาจากฟ้าสีครามจะต้องเรียนรู้ที่จะรักโลกเป็นมนุษย์แห่งโลกเสรีจะต้องรักกันไม่ใช่ทุกวันนี้ขนาดอยู่ในประเทศเดียวกันก็ยังไม่รักกันจะฆ่ากันตายจะตีกันตายรักกันไม่ได้ในครอบครัวผัวเมียพ่อแม่ลูกก็กัดกันทะเลาะกันไม่เว้นแต่ละวันทั้งที่ไม่มีความสุขเลยที่ทะเลาะกันเนี่ยรักกันไม่ได้เมื่อสอบตกบทเรียนในการเป็นมนุษย์แห่งโลกเสรีตีกันตายฆ่ากันตายสร้างสงครามเย็นสงครามจิตวิทยาสงครามเชื้อโรคบททดสอบและบทเรียนจึงต้องยากขึ้นเมื่อพระบิดาชำระโลกเสร็จแล้วไอ้คนที่รอดเนี่ยคือคนดีนะแต่คนที่รอดที่เป็นคนดีก็ต้องมีบทเรียนบททดสอบที่จะสร้างแรงสั่นสะเทือนทางจิตสำนึกให้เป็นจิตสำนึกแห่งมนุษย์ดาวเคราะห์โลกหรือมนุษย์แห่งดาวเคราะห์โลกเสรีมันถ้าจะให้รักมนุษย์เป็นมนุษย์แห่งโลกเสรีมันก็ต้องสร้างอีกเผ่าอีกพวกหนึ่งขึ้นมาเพื่อให้เรียนรู้ที่จะคบหาสมาคมกันจะเป็นมิตรกันหรือจะเป็นศัตรูกันถ้าเป็นมิตรกันนะเรียนรู้ว่าเฮ้ยพวกมึงเป็นพวกดาวนั้นพวกกูเป็นพวกดาวนี้อาจจะเรียนรู้ได้ไม่ลึกซึ้งนะก็เลยอาจจะต้องสร้างปมประเด็นให้ดาวดวงนั้นขัดแย้งกับโลกเพื่อให้คนทั้งโลกเนี่ยรวมหัวรวมตัวรวมหัวนี่แปลว่ารวมหัวคิดกับรวมหัวใจนะรวมตัวผนึกกันเป็นหนึ่งเดียวเพื่อที่จะต่อสู้ตอบโต้ต่อต้านการรุกรานจากต่างดาว
นั่นคือโลกยุคหน้าไม่ใช่ยุคนี้พี่น้องครับยังไม่ถึงเวลาเพราะฉะนั้นเราจึงไม่ค่อยพูดเรื่องเอเลี่ยนหรือ UFO ให้ท่านฟังเท่าที่เรารู้ครับยังไม่ถึงเวลาครับเราหาทางชี้ทางกลับบ้านให้ท่านทั้งหลายที่ต้องการจะกลับบ้านนะรู้แล้วรู้แล้วไอ้พวกที่กลัวความทุกข์เกลียดความทุกข์แล้วพยายามเรียนรู้ความทุกข์แล้วนึกว่าตัวเองเข้าถึงความทุกข์อย่างลึกซึ้งแล้วก็หลงตัวเองว่าตัวเองเจ๋งแล้วกูเข้าถึงความทุกข์แล้วนะแต่ก็ยังหนีความทุกข์อยู่อะทั้งที่คุยว่าเข้าถึงความทุกข์นะเนี่ยนั่นแหละจะได้เรียนรู้ว่าจะกลับบ้านทางไหนทางที่ไปอะมันทางที่ผิดเพราะหลงทางไปอะนะท่านยังไม่ยอมกลับตัวกลับใจไม่ยอมกลับหลังหันมาทางที่จิตจักรวาลชี้ให้ดูเพราะยังหลงตัวเองอยู่ว่าเก่งว่าเจ๋งอะนะชาตินี้ก็เสียชาติเกิดนะครับเสร็จแน่ๆครับกลับบ้านไม่ได้เพราะประตูมิติจะถูกปิดเขาเรียกว่าประตูเรือนหอจะถูกปิดเจ้าสาวก็จะไม่สามารถเข้าหอได้ท่านฟังแล้วคงเข้าใจนะครับเนี่ยดวงจิตวิญญาณที่พระผู้เป็นเจ้าหรือพระบิดาแห่งจิตวิญญาณหรือองค์จิตจักรวาลทรงกำหนดสร้างขึ้นมานั้นผู้ที่ขันอาสาเข้ามาเกิดในระบบโลกเสรีที่ท่านเห็นอยู่เนี่ยถืออะไรมาบ้างครับสิ่งแรกคือถือพันธสัญญา6ประการข้อแรกเลยครับจะมาเป็นเพื่อนร่วมงานกับดาวเคราะห์โลกอีก5ข้อเอาไว้คุยวันหน้ามาเป็นเพื่อนร่วมงานกับดาวเคราะห์โลกคำว่าเป็นเพื่อนร่วมงานกับดาวเคราะห์โลกก็คือว่าต้องมาใช้ สิ่งที่จิตวิญญาณถือติดตัวหรือแบกขนมาจากพระบิดาแห่งจิตวิญญาณหรือพระผู้เป็นเจ้าถือติดตัวมาด้วยทุกรูปธรรมที่ถือมาคือความรักเป็นคลื่นความถี่ทางพลังงานด้านบวกที่จิตวิญญาณสามารถสั่นสะเทือนได้ไม่อั้นสั่นสะเทือนได้สูงสุดที่มนุษย์เองเนี่ยโดยจิตหยาบเนี่ยจะไม่สามารถสั่นสะเทือนเพื่อผลิตสร้างพลังงานความรักในรูปของคลื่นความถี่ทางไฟฟ้าแม่เหล็กเขาเรียกว่าอิเล็กโทรแมกเนติกนะเวฟไม่สามารถจะสร้างด้วยจิตหยาบของมนุษย์เองได้จิตวิญญาณต้องถือมาพันธสัญญา6จะสำเร็จได้ต้องใช้ความรักที่จิตวิญญาณถือติดตัวมาเกิดเป็นมนุษย์ด้วยนอกจากนั้นเพื่อให้บรรลุเป้าหมายในเรื่องของการที่จะมาเป็นเพื่อนร่วมงานกับโลกจิตวิญญาณของท่านจะต้องมาแวะที่วิหารสีขาวที่เราเรียกว่าด่านนภาลัยเพื่อที่จะวางแผนสร้างบทละครขึ้นมาโดยจับมือกันกับดวงจิตธรรมยานหรือจิตวิญญาณดวงอื่นๆอีก 2-3 รูปธรรมเพื่อวางแผนกันมาเกิดเป็นคนบนโลกเสรีเนี่ยนะตรงแผ่นดินไหนทวีปไหนบนโลกก็แล้วแต่จะกำหนดแล้วก็เขียนบทละครร่วมกันมาบทละครที่เขียนร่วมกันมานั้นเรียกว่าชะตาชีวิตครับพี่น้องครับจิตวิญญาณถือความรักมาด้วยไม่งั้นงานที่ทำเนี่ยไม่สำเร็จก็คือต้องทำตามพันธสัญญา6ที่ให้ไว้กับองค์จิตจักรวาลถ้าไม่เขียนพันธสัญญาไม่ยอมรับพระองค์ก็จะไม่อนุญาตให้ลูกคนนั้นหรือไม่ให้พระจิตนั้นมาเกิดเป็นคนเพื่อทำหน้าที่ในห้องทดลองของพระองค์ที่เรียกว่าแดนโลกหรือภพภูมิโลกสิ่งแรกท่านต้องจำนะจิตวิญญาณแก่นแท้ของท่านขันอาสาพระผู้เป็นเจ้าหรือองค์จิตจักรวาลมาเกิดเป็นมนุษย์ไม่ได้มาเกิดเป็นสัตว์ไม่ได้มาเกิดเป็นเทวดาไม่ได้มาเกิดเป็นเทพไม่ได้มาเกิดเป็นอะไรทั้งนั้นมาเกิดเป็นคนเพื่อคนตัวให้เป็นมนุษย์เท่านั้นไม่ได้ไปเป็นอย่างอื่นอย่าหลงทางอย่าเข้าใจผิดโอเคนะชะตาชีวิตคืออะไรชะตาชีวิตก็คือบทละครที่ท่านทั้งหลายมาเกิดกันเป็นผัวๆเมียๆอยู่ในครอบครัวท่านที่นั่งชมรายการจิตจักรวาลอ่านโลกเอพิโซด297เรื่องคน2มิติอยู่ในขณะนี้ใครจะเป็นผัวใครจะเป็นเมียใครจะเป็นพ่อแม่ใครจะเป็นลูกใครจะเป็นพี่ใครจะเป็นน้องก็วางแผนมาเพราะว่าพระบิดาทรงกำหนดให้จิตวิญญาณเนี่ยที่แบ่งภาคมาจากจิตจักรวาลดวงเล็กหรือมาจากพระบุตรเนี่ยมาเป็นพระจิตเนี่ยให้มาสร้างสังคมที่เรียกว่าเป็นสัตว์สังคมแปลว่าอะไรแปลว่าเก่งคนเดียวไม่ได้เวลามาเกิดทุกคนจึงต้องมีครอบครัวทุกคนต้องมีชุมชนทุกคนต้องมีสังคมเพราะอะไรท่านรู้ไหมเพราะพันธสัญญา6โดยเฉพาะข้อที่1การที่จะมาเป็นเพื่อนร่วมงานกับดาวเคราะห์โลกนั้นจิตวิญญาณดวงเดียวเกิดมาเป็นคนคนเดียวแล้วอยู่คนเดียวอยู่ตัวเดียวคนเดียวท่องเทศตะเร็ดตะเรไปตามป่าตามเขาตามพื้นที่โดยไม่รวมกลุ่มรวมหมู่ที่พระองค์ใช้คำว่าสัตว์สังคมไม่รวมตัวกันเป็นสัตว์สังคมไม่ได้
คำว่าสังคมหมายถึงทีมก็คือ2คนขึ้นไปถ้า10คนก็เป็นกลุ่มใช่ไหมเป็นกลุ่มเป็นชุมชนนะเป็นชาติเป็นประเทศอยู่คนเดียวไม่ได้ไม่สามารถจะปฏิบัติภารกิจของจิตวิญญาณในพันธสัญญา6ได้โดยเฉพาะข้อ1ทุกคนต้องช่วยกันมาทำหน้าที่เป็นเพื่อนร่วมงานกับโลกพี่น้องครับเดี๋ยวเราจะค่อยๆแชร์ให้ฟังทำไมต้องเป็นสัตว์สังคมทำไมต้อง 2-3 คนขึ้นไปอย่างเช่นในครอบครัวต้องมีพ่อมีแม่มีลูกทุกคนต้องรักกันแล้วก็รักษาครอบครัวของท่านไว้ให้มั่นคงเพื่อทำหน้าที่ทางจิตวิญญาณที่จิตวิญญาณแก่นแท้ของท่านอาสามาเกิดเป็นตัวท่านตัวท่านไม่ใช่ผู้มาเกิดตัวท่านก็คือจิตหยาบผู้ที่มาเกิดก็คือจิตวิญญาณซึ่งเป็นตัวตนแก่นแท้ที่อยู่ในกายสังขารของท่านเข้าใจนะแล้วถามว่าชะตาชีวิตนี่คืออะไรก็คือบทละครที่ทุกคนพยายามจะไปค้นหาที่วิหารสีขาวเนี่ยมันจะมีคลังของบทละครนะเราพูดภาษาชาวบ้านมีคลังของบทละครท่านก็ไปหยิบมาเป็นเล่มๆดูซิว่าบทไหนที่ท่านชอบเมื่อท่านชอบเอ้ยบทนี้ดีนะก็เลือกบทนั้นแล้วเอามาวางบนโต๊ะประชุมแล้วคุยกันในบรรดาจิตวิญญาณทั้งหมดที่จะมาเกิดเป็นครอบครัวเดียวกันบนโลกตอนเกิดมาเป็นมนุษย์หรือเป็นคนเนี่ยว่าฉันเลือกบทเนี้ยฉันเลือกจะเล่นบทเนี้ยเป็นบทคนดีแต่มีชั่วบ้างในเรื่องนั้นเรื่องนี้ต่างคนต่างก็แลกบทเรียนแลกบททดสอบกันบททดสอบของสามีบททดสอบที่สามีเลือกแสดงและมีบททดสอบเนี่ยก็มอบให้ภรรยาผู้ที่จะจิตวิญญาณที่จะมาแสดงเป็นภรรยาบนโลกช่วยแสดงให้ด้วยช่วยเล่นให้ด้วยช่วยเล่นคือช่วยแสดงบททดสอบช่วยสร้างเงื่อนไขให้ฉันด้วยซึ่งฉันเป็นคนนิสัยแบบนี้เป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ฉันเลือกงี้นะแต่เธอต้องช่วยยื่นบททดสอบให้ฉันด้วยจะมีการแลกเปลี่ยนบททดสอบกันบนโต๊ะประชุมโดยจิตวิญญาณแก่นแท้ของท่านที่อาสามาเกิดเป็นมนุษย์ที่เป็นตัวนกขาวๆที่เราให้ท่านดูเนี่ยเพื่อให้ท่านได้คิดอย่างเป็นรูปธรรมฟังจะได้ฟังเรื่องอนุตตรธรรมที่เรากล่าวและเข้าใจง่ายๆจะได้รู้ว่าเรื่องนิพพานเรื่องหลุดพ้นไม่ใช่เรื่องยากเราไปคิดให้มันยากเองเพราะเราไม่เข้าใจอนุตตรธรรมนี่ไม่ใช่ลัทธิใหม่นี่ไม่ใช่ศาสนาใหม่แต่เรากำลังกล่าวความจริงจากพระผู้เป็นเจ้าจากองค์จิตจักรวาลซึ่งทรงมีพระเมตตาต่อพวกท่านทั้งหลายที่เป็นเหมือนลูกแกะของพระองค์มากเพราะพวกท่านเนี่ยหลงทางกลับบ้านกลับเข้าคอกไม่ถูกทรงให้เรามาตามแล้วส่งเสียงเรียกยูเรียกพวกท่านกลับเข้าคอกแต่บางคนยังถุยน้ำลายใส่เราถมน้ำลายรถแล้วก้าวล่วงเราด้วยซ้ำแต่ไม่เป็นไรครับใครไม่เข้าคอกไม่เป็นไรพระบิดาบอกเหลือน้อยกลับเข้าคอกได้ก็ช่างมันนอกนั้นก็จะต้องถูกชำระทิ้งก็เรื่องของเขานะเวลายังจะให้ตัดสินใจเปลี่ยนแปลงก็ยังพอมีอยู่ขณะที่ภัยพิบัติโลกเกิดขึ้นรุนแรงขึ้นเรื่อยๆนะแล้วก็มีภัยแปลกๆรวมทั้งภัยเชื้อโรคเกิดขึ้นนะคนที่เป็นคนจิตไม่เป็นบวกกายสังขารไม่สะอาดไม่บริสุทธิ์มันไม่รอดอยู่แล้วครับยังไงก็ไม่รอดนะต่อให้รักเมตตายังไงก็ไม่รอดเพราะทุกคนพิพากษาตัวเองทั้งนั้นนะอ้าว เพราะฉะนั้นการที่ท่านมาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยนะเราก็อธิบายความให้ฟังนะท่านจึงมีหน้าที่ทางจิตวิญญาณต้องทำคำว่าท่านแปลว่าจิตหยาบนะเดี๋ยวสักครู่เราจะค่อยเล่าให้ฟังรายละเอียดมากไปกว่านี้อีกนะว่าจิตหยาบจิตวิญญาณอะไรมันเป็นยังไงแต่พันธสัญญาหกเนี่ยมาจากการที่เราให้สัญญากับพระบิดาหรือพระผู้เป็นเจ้าหรือพระผู้สร้างหรือองค์จิตจักรวาลผู้ทรงมีพระเมตตาอนุญาตให้จิตวิญญาณของท่านหรือพระจิตเนี่ยมาถือกำเนิดเป็นคนบนดาวเคราะห์โลกเสรีเพื่อคนตัวเองให้เป็นมนุษย์ถามว่าทำไมเราต้องพูดว่าเพื่อคนตัวเองให้เป็นมนุษย์เพราะถ้าท่านคนตัวเองให้เป็นมนุษย์ไม่ได้หรือคนไม่สำเร็จท่านก็จะไม่สามารถทำหน้าที่ในพันธสัญญา6ได้และท่านก็จะล้มเหลวสอบตกในบททดสอบซึ่งเป็นบทละครที่ตัวเองเขียนมาเองแต่ไหว้วานให้ภรรยาให้สามีให้ลูกช่วยยื่นเงื่อนไขให้ด้วยท่านสอบตกหมดและนี่แหละการที่ท่านต้องมีสังสารวัฏเวียนว่ายตายเกิดลงนรกบ้างอะไรบ้างเนี่ยมันถึงต้องเกิดขึ้นก็เรียกว่าจิตวิญญาณของท่านจึงต้องตายแล้วเพื่อเกิดใหม่แทนที่อายุไขยืนยาวถ้าท่านปฏิบัติทำตัวเองให้เป็นมนุษย์ได้สำเร็จตามที่เราเคยสื่อไว้เมื่อเสาร์ที่ผ่านมาถ้าท่านปฏิบัติตามตรงนั้นมีมหาสติมีปฏิญาณแห่งการหลุดพ้นนะทุกลมหายใจเข้าออกในยามตื่นรับรองท่านเป็นคนอยู่เหนือกรรมได้และแน่นอนอายุท่านจะยืนยาวเพราะพระบิดาไม่ได้สร้างเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์ให้กับท่านเนี่ยให้มันมีวันตายซะที่ไหนล่ะครับท่านไปกำหนดวันตายด้วยตัวท่านเองเพื่อจะแบ่งกันผลัดกันตายเพื่อหรือผังเก่าๆกรรมเก่าๆนะให้จบตรงนั้นแล้วกลับมาเกิดใหม่เพื่อแก้ไขถ้ายังอยู่ต่อเดี๋ยวก็สร้างเวรสร้างกรรมหนักเข้าไปอีกอ่ะเพราะใครสร้างกรรมมากก็อายุสั้นนะ
นะเวลามาเกิดชาติหน้าก็จะอายุสั้นเพราะต้องแบ่งปันให้คนอื่นมาเกิดบ้างเนี่ยร่างกายของเราถูกสร้างขึ้นให้มันมีการเจริญเติบโตได้เรื่อยๆซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอก็ได้เจริญเติบโตก็ได้เรื่อยๆแล้วมันมีวันตายตรงไหนล่ะครับพี่น้องครับมันสิ่งที่มันเป็นเสื่อมสิ่งที่เสื่อมที่มันเกิดขึ้นเนี่ยที่ทุกคนต้องมีอายุไขเพราะว่าทุกคนใช้ชีวิตอย่างไม่ถูกต้องนั่นเองครับไว้วันหน้าเราจะมากล่าวให้ท่านฟังว่าจะใช้ชีวิตให้ถูกต้องมีอายุตั้งแต่100ปีขึ้นไปเนี่ยนะแล้วร่างกายแข็งแรงด้วยไม่ใช่100ปีแล้วต้องตะบันน้ำกินไม่ใช่นะฮะจะอยู่อย่างไรครับนะจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวท่านจำไว้ครับมันท่านฟังจิตจักรวาลสื่อพระโอวาทท่านก็ใช้เวลาของจักรวาลอยู่ใช้เวลาสื่อ4ชั่วโมงท่านไม่ได้แก่ไป4ชั่วโมงแล้วครับท่านแก่ไปหรือมีอายุมากขึ้นแค่1เท่านั้น1อะไรก็ไม่รู้ครับนั่นก็แปลว่าท่านนั่งฟังพระโอวาทพระบิดาทั้งคืนครับท่านตื่นมาตอนเช้านอนแค่ชั่วโมง2ชั่วโมงท่านจึงไม่รู้สึกอ่อนเพลียเพราะจิตวิญญาณท่านและจิตหยาบท่านและกายหยาบของท่านมันสั่นสะเทือนพร้อมกันเป็น1เดียวว่าใช้เวลาเปลืองไปแค่1เท่านั้นท่านดูหน้าตาเราสิเรานอนน้อยนอนน้อยกว่าท่านอีกครับนะบางทีนอนไม่ค่อยหลับเพราะคิดมากต้องคิดหลายเรื่องครับนะทานเยอะก็ไม่ได้ครับเดี๋ยวกลัวจะอิ่มอิ่มมากก็ขี้เกียจนะครับนะก็ดูหน้าตาสิครับอารมณ์ดีจิตใจแจ่มใสนี่เราบอกใครๆว่าเราอายุ18ตอนนี้ก็เชื่อแล้วสิใช่ไหมล่ะครับถูกไหมนะคงเชื่อแล้วนะอ้าวนะพันธสัญญา6ให้สัญญากับพระบิดาไว้เราทำถึงแม้จิตวิญญาณจะถือความรักมาด้วยแต่ถ้าท่านคนตัวเองให้เป็นมนุษย์ไม่สำเร็จคนให้ตัวเองเป็นมนุษย์ไม่ได้จิตหยาบของท่านที่เป็นจิตมนุษย์เนี่ยจะไม่สามารถเข้าถึงจิตวิญญาณที่เป็นแก่นแท้ของตัวเองแล้วไปเอาความรักที่จิตวิญญาณถือมาแบกขนมาจากจิตจักรวาลเนี่ยเอามาใช้ในการทำหน้าที่เป็นเพื่อนร่วมงานกับโลกได้พี่น้องเข้าใจไหมครับมันถ้าจิตยังติดกิเลสหนาตัณหาเยอะยิ่งแย่เข้าไปใหญ่แล้วครับเขาเรียกว่าคนให้เป็นมนุษย์ได้เพราะว่าสันทีไรแล้วเป็นกิเลสเป็นตัณหาเป็นราคะเป็นโลภะโทสะโมหะอะไรพวกนี้จิตหยาบนั้นก็จะไม่สามารถเข้าถึงจิตวิญญาณของตัวเองและไปเอาความรักออกมาได้หน้าที่ของจิตหยาบคือจิตมนุษย์ของท่านต้องทำแบบนี้สังเกตไหมพระศาสดาทุกพระองค์แม้กระทั่งองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พวกท่านกล่าวพระนามพระองค์บ่อยๆมีไหมที่พระองค์สอนว่าอย่ารักกันพระองค์สอนให้พวกท่านรักกันใช่ไหมเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาพระบุตรเอกอย่างเช่นองค์เยซูคริสต์เจ้าหรือท่านนบีก็เช่นกันสอนมนุษย์ให้เป็นไงฮะอดทนอดกลั้นและให้อภัยแก่กันและกันนี่ไม่ใช่ความรักเหรอครับมีพระองค์ไหนบ้างที่มีสอนให้รักกันมีแต่มนุษย์เองเท่านั้นแหละบอกว่านับถือพระศาสดาพระองค์นี้พระองค์นั้นแย่งกันนับถือแย่งกันเป็นลูกศิษย์แย่งพระศาสดากันใหญ่แต่นะทำให้อายพระศาสดาเปล่าๆเพราะยังไม่เข้าถึงคำว่ารักเลยใช่ไหมถ้าท่านเป็นคนของพระศาสดาเป็นสาวกจริงท่านต้องรักเป็นท่านต้องรักได้และรักเป็นแต่เท่าที่เห็นเนี่ยนะรักปลอมๆทั้งนั้นรักอย่างมีเงื่อนไขเป็นรักที่ไม่บริสุทธิ์ทั้งนั้นเลยพี่น้องครับจิตจักรวาลจึงต้องมาเตือนสติทางวิญญาณให้กับท่านส่วนชะตาชีวิตที่เราเล่าให้ฟังไปคร่าวๆเป็นบทละครนะก็คือเป็นสิ่งที่ท่านวางแผนกับคู่ชีวิตของท่านมา คำว่าคู่ชีวิตเนี่ยเรารวมทั้งลูกๆหลานๆที่จะมาเกิดอยู่ในครอบครัวเดียวกันด้วยนะนี่พูดถึงภพชาติแรกที่นกสีขาวคือจิตวิญญาณของท่านจะเข้ามาเป็นแก่นแท้ในการเกิดเป็นมนุษย์โดยเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์หญิงชายนั้นพระบิดาทรงกำหนดให้เพศแม่ ใช้โลหิตในครรภ์ของเพศแม่สร้างกายหยาบเป็นตัวตนขึ้นมาเขาเรียกว่าปฏิสนธิทางกายภาพ แล้วให้นกสีขาวที่เป็นจิตวิญญาณซึ่งเป็นรูปธรรมทางพลังงานเนี่ยเข้าไปปฏิสนธิกับกายหยาบที่เป็นทารกน้อยจากก้อนเลือดก้อนหนึ่งแล้วก็เติบโตขึ้นมาเป็นทารกน้อยให้เป็นสิ่งที่มีชีวิตเกิดขึ้นเพราะจิตวิญญาณเป็นพลังงานพลังงานจึงเป็นแก่นแท้ของสิ่งมีชีวิตทุกสรรพสิ่งสิ่งมีชีวิตอย่างเช่นมนุษย์หรือเด็กก็ตามถ้าจิตวิญญาณออกจากร่างกายสังขารนั้นก็ทำงานไม่ได้ก็แปลว่า ขออภัยครับก็แปลว่าตายถ้าทำงานไม่ได้ก็แปลว่าตายนะมันถ้าจิตวิญญาณมาปฏิสนธิอยู่ถ้าจิตวิญญาณมาปฏิสนธิอยู่และยังอยู่ข้างในจิตวิญญาณก็ให้พลังงานให้การสั่นสะเทือนทุกอย่างของเซลล์อวัยวะร่างกายความมีชีวิตของเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์นั้นก็จะยังดำรงอยู่มันเวลาตายจิตวิญญาณก็ถอนตัวออกจากร่างไปจิตวิญญาณถอนตัวออกจากร่างไปเหลือแต่จิตหยาบอย่างเดียวกายสังขารนี้ก็ทำอะไรไม่ได้เพราะจิตหยาบไม่มีพลังอำนาจเท่ากับจิตวิญญาณนั่นเองจิตหยาบมีหน้าที่ทำตามที่จิตวิญญาณต้องการ
พื่อที่จะสั่นสะเทือนเข้าถึงจิตวิญญาณของตัวเองให้ได้เมื่อจิตหยาบสั่นสะเทือนเป็นคลื่นความถี่เดียวกันกับจิตวิญญาณได้แล้วซึ่งต้องเป็นความถี่ด้านบวกที่ไม่ใช่กิเลสไม่ใช่ตัณหาไม่ใช่ราคะแต่เป็นความรักเป็นความปิติเป็นความอิ่มเอิบเป็นความเบิกบานเป็นความสงบเป็นความว่างซึ่งจิตเมื่อมันว่างมันจะสั่นสะเทือนอย่างอิสระนะด้วยความถี่ที่เป็นบวกมันจึงจะเข้าถึงจิตวิญญาณของตนเองที่เป็นแก่นแท้ได้พี่น้องครับเพราะฉะนั้นตรงนี้คือปัญหาเราจึงฟังพระศาสดาแต่ละพระองค์ที่สอนเนี่ยก็คือให้ท่านหลายๆเนี่ยสอนจิตหยาบของตัวท่านเองเพื่อให้สั่นสะเทือนสูงสุดทางด้านบวกจะได้เข้าถึงจิตวิญญาณที่เป็นแก่นแท้ที่เป็นความรักที่เป็นผู้อาสามาเกิดเป็นมนุษย์ได้จิตวิญญาณมาเกิดเป็นมนุษย์ก็เลยต้องใช้จิตหยาบในกายหยาบซึ่งเป็นรูปธรรมมนุษย์รูปทรงมนุษย์เนี่ยนะเป็นเครื่องมือเพื่อให้ความช่วยเหลือมันจิตหยาบต้องช่วยเหลือจิตวิญญาณแก่นแท้ของท่านถ้าท่านไม่เข้าใจตรงนี้การเป็นคนสองมิติของท่านมันก็จะเกิดขึ้นไม่ได้เมื่อท่านไม่รู้ว่าตัวเองมีจิตวิญญาณอยู่ข้างในท่านก็จะกลายเป็นคนเหมือนมีมิติเดียวการมาเกิดเป็นมนุษย์ของจิตวิญญาณของท่านก็เสียชาติเกิดมาแล้วก็ล้มเหลวในพันธสัญญา6แล้วสังเกตไหมฮะตีตาตาตีกันในครอบครัวไม่ใช่ครอบครัวตีตาตาตีกันอย่างเดียวยังตีตาตาตีกันกับคนข้างบ้านในหมู่บ้านเดียวกันอีกครับแค่นั้นยังไม่พอยังตีตาตาตีกันกับคนในสังคมตีตาตาตีกันกับคนในชาติเดียวกันตีตาตาตีกันคนในประเทศเดียวกันเพียงแค่มีความคิดต่างกันความเห็นต่างกันความชอบต่างกันความปรารถนาต่างกันวิธีการในการดำเนินชีวิตที่แตกต่างกันทุกอย่างก็สิบหายหมดแล้วไม่สามารถสร้างสังคมตั้งแต่เล็กจนกระทั่งถึงสังคมใหญ่ระดับชาติระดับประเทศระดับทวีปและสังคมที่เป็นระดับโลกได้เราบอกได้ไงทุกคนจิตวิญญาณที่มาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยมีหน้าที่มาคนตนเองให้สำเร็จเป็นมนุษย์และคนร่วมกันกับมนุษย์คนอื่นเพื่อสร้างสังคมขึ้นมาให้ได้เพราะว่าพลังงานของจิตที่เป็นด้านบวกเนี่ยมันคือวัตถุดิบที่จิตวิญญาณต้องการเอามาป้อนให้กับโลกเอามาจากพระบิดาแบกมาจากองค์จิตกวันแบกมาจากพระเจ้าเพื่อมาป้อนให้กับแกนโลกซึ่งใช้ภาษาสุภาพว่ามาเป็นเพื่อนร่วมงานกับโลกเพื่อใช้เป็นพลังงานในการจุดระเบิดที่แกนโลกทำให้โลกหมุนหมุนหมุนก็เรียกว่าคนด้วยกันนะคนมนุษย์ด้วยกันให้เข้ากันเป็นสังคมและจะได้ช่วยกันคนให้เข้ากันกับโลกให้เป็นหนึ่งเดียวนี่คือภารกิจเห็นไหมฟังแล้วไม่เข้าใจเหรอว่ามันเป็นเรื่องง่ายมากเลยแต่ที่ผ่านมามันเป็นอนุตตรธรรมพระศาสดาที่เกิดจากโลกไม่สามารถบอกความจริงเหล่านี้ให้กับท่านได้แล้วท่านไม่ฟังเราท่านจะเข้าใจความจริงเหล่านี้ไหมเมื่อไม่เข้าใจความจริงเหล่านี้ไหมท่านจะรู้ได้ไงว่าท่านมาเกิดเป็นมนุษย์ทำไมนะแล้วท่านก็เลยต้องหนีความทุกข์เพราะมีแต่เกิดแก่เจ็บตายก็เป็นทุกข์เดี๋ยวมีแต่เรื่องแย่ๆเรื่องยากๆก็เขียนบทละครมาเองตัวเองก็ไม่รู้เพราะมันเป็นอนุตตรธรรมใช่ไหมเขียนมาเองดันทะลึ่งเขียนมาซะยากจ้ะพอให้เมียแสดงให้เท่านั้นแหละเป็นบทละครที่ตัวเองเป็นคนเขียนแล้วให้เมียแสดงปรากฏว่าพอเมียกวนสถีนหน่อยเดียวก็สะเทือนเลยอะไรสะเทือนเอาตีนถีบเขาบ้างฆ่าเขาบ้างทำร้ายบ้างตัวเมียหรือภรรยาก็เหมือนกันเขียนอุตส่าห์เขียนเลือกบทละครที่สวิสวาทมากอ่ะบอกผัวสิผัวแสดงเป็นคนขี้เล่าและเจ้าชู้นะเธอต้องเป็นคนขี้เล่าเจ้าชู้นะเป็นบทที่ฉันชอบมากแล้วเวลาเธอขี้เล่าเธอเจ้าชู้นะฉันเป็นเมียเธอฉันรักฉันจะรักเธอให้ได้ถึงแม้เธอจะทำตัวไม่น่ารักปรากฏว่าเป็นไงฮะพอมาเกิดเป็นมนุษย์พระบิดาปิดมิติไว้ด้วยอำนาจแม่เหล็กโลกที่มีความเข้ม14เกาส์มันปิดตาที่3ตรงนี้มิดเลยครับปิดมิดเลยพอปิดปั๊บเนี่ยก็จะไม่ล่วงรู้ความลับเบื้องหลังมิติโลกเพราะตาที่3ถูกปิดไว้เห็นไหมฮะถูกปิดไว้ก็เลยไม่รู้หรอกว่าไอ้บทละครผัวขี้เล่าผัวเจ้าชู้เนี่ยเป็นบทละครที่กูเป็นคนเลือกแล้วก็บอกให้ผัวช่วยแสดงกับกูหน่อยเป็นผัวเป็นเมียกันเพื่อกูจะได้รักมึงมากถ้าผัวทำดีกับเมียหรือเมียทำดีกับผัวความรักที่รักให้กันนะมันเล็กๆใช่ไหมมันดึงเล็กอ่ะแต่ถ้ามึงทำเอี้ยเอี้ยกับกูขอโทษนะทำเอี้ยเอี้ยกับกูนะทำประเภทที่มนุษย์ทั่วไปเขาไม่ทำกันนะแต่มึงทำร้ายกูขนาดนั้นนะกูคิดว่ากูสามารถอดทนอดกลั้นและกูให้อภัยกับมึงได้ถ้าอดทนอดกลั้นให้อภัยกับคนที่ไม่น่าที่จะให้อภัยเนี่ยความรักในจิตมันจะมากกว่าที่เขาทำดีกับเราแล้วเรารักเขาอีกนะพี่น้องครับนี่คือความโลภของจิตวิญญาณของพวกท่านเองตอนก่อนมาเกิดเป็นมนุษย์ไม่รู้หรอกว่ามาเกิดแล้วมันจะเป็นยังไงโอ้โหนะพยายามจะแสดงจำอวดนะว่ากูเจ๋งนะนะรับรองเลยนะมึงก็ชู้สิมึงขี้เล่านะเดี๋ยวกูจะรักมึงให้ได้แต่ที่ไหนได้ครับกูจะฆ่ามึงให้ตายมากกว่าใช่ไหมอ่ะ
เนี่ยถ้าพูดแบบนี้สะเทือนซางใครก็อย่าเสียใจนะครับมีเวลาที่จะกลับเนื้อกลับตัวกลับใจให้รู้ซะว่านั่นคือบทละครที่ท่านเป็นคนเขียนนะส่วนตัวสามีเหมือนกันถ้าเห็นเมียชอบเล่นไพ่เมียชอบหลิวตาให้ชายข้างบ้านน่ะนะมันตัวมันยังอยู่กับเราแต่ตากระจายมันอาจจะไปกับคนข้างบ้านก็คุณก็จำไว้ครับว่าคุณเองจิตวิญญาณของคุณแก่นแท้ของจิตหยาบของคุณนี่แหละเป็นคนออกแบบบทละครแบบนั้นแล้วขอให้เมียแสดงถ้าคุณรู้ความจริงเนี่ยเรามาเฉลยตรงเนี้ยเพราะมันปิดยุคแล้วเราไม่ต้องการให้ท่านไปหลงกับมายาของเป็นที่เป็นบทละครบ้าๆบอๆแบบที่ท่านดีไซน์ท่านออกแบบกันมาอีกให้รู้อย่างเดียวเขาจะทำดีทำชั่วกับเราทำดีกับเรามันก็คือผัวเรามันก็คือเมียเรามันก็คือลูกเรามีคำเดียวต้องรักมันให้ได้เพื่อจะได้สอบผ่านไม่สอบตกต้องสอบให้ผ่านบททดสอบไม่ว่าครูกับนักเรียนนะญาติกับญาติคนข้างบ้านกับคนข้างบ้านเนี่ยคนในทีมงานคนในบริษัทแม้กระทั่งคนในชาติเดียวกันก็ตามการฆ่ากันตายการทำสงครามกลางเมืองเนี่ยการที่จะเอาเปรียบกันการจะทำร้ายซึ่งกันและกันมันจะไม่เกิดขึ้นครับถ้าเรารู้ความลับว่าทุกอย่างมันคือบทละครเคยได้ยินไหมล่ะครับที่เขาบอกว่าโลกนี้คือมายานั่นแหละครับเนี่ยมันคือของจริงแต่เขาอธิบายไม่ได้ว่าโลกนี้คือมายามันหมายความว่าอะไรเราเล่าความจริงให้ท่านฟังไม่ใช่ความเท็จมันล้วนถูกเขียนขึ้นมานะแล้วเวลาจิตวิญญาณของท่านตายเนี่ยเมื่อจบเมื่อสิ้นอายุขัยและสิ้นยุคเนี่ยทุกคนจะต้องไปรวมตัวกันทุกคนก็คือทุกรูปธรรมของจิตวิญญาณต้องไปรวมตัวกันที่ด่านนภาลัยไปประชุมกันใครเคยเป็นผัวเป็นเมียเป็นพ่อเป็นแม่เป็นลูกกันเนี่ยก็จะรอกันครับเพราะกลับบ้านหลุดพ้นเป็นอิสระไม่ได้ต้องไปประชุมร่วมกันเพื่อสรุปบทเรียนครับว่ามาเกิดเป็นมนุษย์เราได้บทเรียนอะไรกันนะเธอเป็นผัวเธอเล่นบทตีบทแตกไหมเป็นเมียตีบทแตกไหมหรือตีเพื่อนหัวแตกอะไรแบบเนี้ยก็ไปประเมินกันกว่าจะไปถึงตรงนั้นได้ผ่านอะไรมาบ้างต้องไปประชุมสรุปกันตรงนั้นครับวันนี้เราพูดให้ท่านฟังคร่าวๆแค่นี้แล้วค่อยไปพิสูจน์ความจริงกันครับพยายามทำตัวเองให้หลุดพ้นในชาตินี้ให้ได้ครับแล้วไปพิสูจน์ความจริงว่าที่อาจารย์ปริญญาบอกว่าสื่อกับองค์จิตจักรวาลสื่อกับท่านปอวิสุทธิปัญญาเนี่ยเอาความเท็จมาเล่าหรือเอาความจริงมากล่าวให้ท่านฟังท่านลองคิดสิครับถึงแม้เราจะหลอกท่านสมมตินะครับท่านไม่เชื่อแต่เราชวนให้ท่านผัวเมียปรองดองกันเนี่ยเมียทำชั่วกับผัวก็ให้ผัวให้อภัยผัวทำชั่วกับเมียแล้วให้ผัวให้อภัยกับเมียเนี่ยหรือเมียให้อภัยกับผัวเนี่ยถามว่าเป็นเรื่องร้ายหรือเรื่องดีล่ะเราชวนให้ท่านทำในสิ่งที่ดีใช่ไหมอ่ะถ้าท่านยังไม่เชื่อว่าเฮ้ยที่มันกวนตีนกูเนี่ยเพราะเป็นบทละครที่กูเลือกให้มันช่วยแสดงมันมีบุญคุณกับกูไม่เชื่อท่านก็ทำตามเราไปก่อนทำตามไปก่อนหลุดพ้นได้ไปที่ด่านนภาลัยไปพิสูจน์กันครับถึงตอนนั้นค่อยสำนึกถึงพระคุณของเราสำนึกถึงพระคุณของพระผู้เป็นเจ้าก็ยังไม่สายนะครับเพราะเวลาของจักรวาลมีค่าเท่ากันหนึ่งครับเวลาบนโลกเท่านั้นแหละที่มันผ่านไปแต่ละนาทีแต่ละนาทีนี่ก็ผ่านไปจะห้าทุ่มแล้วเรากล่าวมาแป๊บเดียวนะห้าทุ่มแล้วแต่ฟังแล้วได้ประโยชน์ไหมครับเห็นภาพชัดเจนไหมนี่คืออนุตตรธรรมที่ไม่มีใครบอกท่านได้ว่าจิตวิญญาณของท่านเป็นใครมาจากไหนมาเกิดเป็นคนสองมิติหรือมาเกิดเป็นมนุษย์ทำไมวันนี้ลงลึกให้ท่านฟังลึกไปกว่าที่เดิมที่เคยกล่าวเอานะจำไว้นะสามีภรรยาพ่อแม่ลูกในครอบครัวไม่ว่าจะมีการแสดงนิสัยที่ดีหรือสันดานกักขระหรือแสดงพฤติกรรมขยะอะไรออกมาท่านจำไปเลยครับนั่นคือเราคุยว่า 90% เป็นบทละครที่พวกท่านน่ะวานให้อีกฝ่ายหนึ่งแสดงเพื่อจะทำให้ท่านเนี่ยใช้จิตสำนึกของท่านสั่นสะเทือนด้านบวกตอบสนองให้ได้ก็คืออดทนอดกลั้นให้อภัยรักยังไม่มีเงื่อนไขโอ้จะไปโกรธมันได้ไงถึงแม้มันกวนสะทีนยังไงก็ตามมันก็ผัวกูมันก็เมียกูมันก็ลูกกูหรือจะไปโกรธมันทำไมมันก็แค่คนข้างบ้านมันเป็นเพื่อนบ้านกูอยู่หลังเดียวคนเดียวไม่ได้มันเปล่าเปลี่ยวนะมันเดียวดายหมู่บ้านมันต้องมีบ้านหลายๆหลังไม่เป็นไรมันเป็นสมาชิกในหมู่บ้านเดียวกันกับเราไม่ใช่คนต่างหมู่บ้านอะไรก็ว่าไปนะก็รักมันให้ได้ให้อภัยมันให้เป็นถ้าไม่รักมันก็อย่าไปโกรธนะอย่าไปอาฆาตอย่าไปแค้นเคืองเพราะฉะนั้นมันจะทำให้เราสอบตกนั่นเองพี่น้องครับนี่คือสิ่งที่เราจะชี้ให้ท่านเห็นว่าย้ำว่านกสีขาวคือจิตวิญญาณที่บริสุทธิ์ของท่านนั้นไม่ได้ถืออะไรมาแล้วครับ1พันธสัญญา6 2ชะตาชีวิตและอย่างที่3คือความรักความรักเป็นพลังงานด้านบวกสูงสุดที่ในระบบโลกนี้ไม่มีครับในโลกนี้ไม่มีจิตหยาบหรือจิตมนุษย์ของท่านก็ไม่สามารถผลิตสร้างด้วยจิตหยาบเองได้ด้วยเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์ได้ต้องเอามาจากจิตวิญญาณซึ่งขณะนี้เป็นพลังงานความรักซึ่งเป็นคุณสมบัติของแก่นแท้ซึ่งสถิตอยู่ประทับอยู่ตรงต่อมพิทูอิทรี
ซึ่งเป็นต่อมใต้สมองของท่านนะฮะมองด้านหน้าก็ตรงเข้าไปถ้ามองด้านหลังก็อยู่ท้ายทอยเนี่ยเป็นต่อมไร้ท่อที่มีเบ้าก็แปลว่ามีพระแท่นที่ประทับให้ประทับเพราะจิตวิญญาณของท่านเป็นตัวแทนของพระบิดาแห่งจิตวิญญาณหรือเป็นตัวแทนของพระเจ้าเป็นของสูงต่อมไร้ท่อทุกต่อมนะตั้งแต่จักระกุณฑาลินีขึ้นมาจนถึงจักระเบื้องบนไม่มีต่อมไร้ท่อต่อมไหนครับที่มีที่สถิตประทับให้สวยงามส่วนมากไปแปะแปะไปแปะแปะไปแขวนแขวนอยู่เพราะไม่ต้องใช้เส้นสายไม่ต้องใช้เส้นประสาทไม่ต้องใช้เส้นเลือดในการเชื่อมโยงไปแปะไว้เพราะเขาทำงานในมิติของพลังงานต่อมไร้ท่อพวกนี้ทำงานในมิติของพลังงานแล้วก็เวลาหลั่งฮอร์โมนหลั่งอะไรออกมาที่เป็นสารคัดหลั่งจากต่อมไร้ท่อพวกนี้ก็ใช้วิธีแผ่กระจายและซึมซับกับเซลล์ที่อยู่ข้างเคียงเพื่อเอาไปใช้ประโยชน์นะเพื่อเอาไปใช้ประโยชน์เช่นต่อมไทรอยป้องกันโรคคอพอกอะไรเงี้ยที่ท่านไปเรียนรู้กันนะฮอร์โมนที่หลั่งออกมาจากไทรอยชนิดนี้ก็จะแทรกซึมกระจายออกไปจากต่อมนะไม่มีท่อที่ไหลเวียนไปทั่วร่างกายเพราะฉะนั้นเวลานักวิทยาศาสตร์โลกผลิตยาจึงไม่มียาตัวไหนครับที่กินแล้วจะมีผลต่อต่อมไร้ท่อพร้อมกันทั้ง7ต่อมหรือ6ต่อมทั้งร่างกายของท่านถ้าต้องการจะจัดการกับต่อมไทรอยก็จะต้องผลิตยาที่ให้ผลโดยตรงต่อต่อมไทรอยนะต่อมพิทิวิตี้ถ้าสมมติป่วยถ้าท่านไปเป็นมนุษย์โลกนะจัดผลิตยาก็ต้องผลิตยาจำกัดจำเขี่ยเฉพาะที่มีผลต่อต่อมพิทิวิตี้ถ้าใช้ยากับพิทิวิตี้จะให้มันมีผลต่อไทรอยด้วยไม่ได้นี่คือขีดจำกัดเป็นความรู้ที่ท่านต้องรู้นะครับนะโอเคนะจิตวิญญาณพาความรักมาด้วยไม่งั้นไม่ประสบความสำเร็จในการเป็นมนุษย์หรือการคนตัวเองใน2มิติโดยเฉพาะทำหน้าที่ในพันธสัญญา6ทำไม่สำเร็จครับและก็สอบผ่านบททดสอบเพื่อที่จะสั่นสะเทือนเป็นความรักถึงแม้เงื่อนไขที่หยิบยื่นมาให้จะเป็นลบจะเป็นที่น่าเกลียดชังก็จะไม่สามารถที่จะสั่นสะเทือนเป็นบวกคือรักได้ถ้าไม่สามารถโดยจิตหยาบนะไม่สามารถสั่นสะเทือนเป็นหนึ่งเดียวกับจิตวิญญาณของตัวเองได้แปลว่าไม่เข้าไปเอาความรักมาจากจิตวิญญาณท่านเข้าใจตรงนี้นะนี่เป็นความรู้ใหม่สำหรับท่านเราก็รอบอกพร้อมกันเนี่ยครับตอนนี้มีคนดูอยู่356คนน่าจะได้ประโยชน์เป็นอย่างมากท่านต้องฟังให้จบนะครับเราจะไม่ตัดตอนนะเพียงแต่น้องบุญธรรมจะไปซอยเป็นก้อนๆเพื่อให้ท่านฟังเป็นระยะเป็นตอนๆไปเพราะมีภารกิจต้องทำนั่งฟังเหมือนที่เรานั่งสื่อสด 3-4 ชั่วโมงแบบนี้ท่านทำไม่ได้อยู่แล้วก็เลยไปหันเป็นก้อนๆแต่ถ้าฟังตลอดทั้งตอนสดๆเนี่ยโอ้ได้ทั้งความรักสดๆจากองค์จิตจักรวาลจากพระผู้เป็นเจ้าโปรดให้ความรักผ่านรูหูท่านน่ะแล้วก็ไปสั่นสะเทือนทางจิตและปัญญาให้ท่านเป็นการติดอาวุธทางปัญญาให้ไปเรื่อยฟังเรากล่าวแล้วท่านก็คิดตามเราไปด้วยเราไม่ได้พูดตามไดอะล็อกที่เขียนไว้ล่วงหน้าสื่อกับพระบิดาก่อนมาพูดให้ท่านฟังเราสื่อสดๆเห็นไหมครับเราไม่มีการอีดิตไม่มีการตัดชั่วภาพไม่สั่นท่านเห็นไหมครับคุยอย่างต่อเนื่องนะครับเนี่ยสดๆเนี่ยคุยอย่างต่อเนื่องถึงแม้น้องบุญธรรมไปแบ่งเป็นก้อนๆแล้วก็ตามก็จะส่วนมากจะเป็นภาพต่อเนื่องยกเว้นบางตอนน้องบุญธรรมเห็นว่าเป็นคำพูดที่อาจจะไม่สุภาพนะเดี๋ยวผู้หลักผู้ใหญ่ผู้อาวุโสคนชั้นสูงมาฟังแล้วเดี๋ยวไม่สุภาพน้องบุญธรรมอาจจะตัดไปสักหนึ่งวินาทีก็คือไอ้คำพูดที่ไม่เพราะคำนั้นเช่นกวนสตีนหรือกวนสตีนอะไรเงี้ยนะน้องบุญธรรมก็อาจจะตัดคำว่ากวนแต่สตีนน่ะน้องบุญธรรมอาจจะตัดออกก็แค่วินาทีเดียวถ้าจะเห็นกระโดดภาพกระโดดก็จะเป็นแค่นี้ครับนอกนั้นพูดสดหมดมันมาฟังสดๆมาฟังพระโอวาทสดๆนะครับเนี่ยโอเคไหมน่ะอ้าวนะและนกสีขาวหรือดวงจิตธรรมยานของท่านที่มาจากพระบิดามีเวลาเข้ามาจุติเป็นคนเพื่อจะคนตัวเองเป็นคน2มิติเพื่อทำหน้าที่ในระบบโลกเนี่ยใน1ยุคเนี่ยพระบิดาให้เวลา 60,000 ปีโลกและ 60,000 ปีโลกในยุคของจิตวิญญาณของท่านไอ้นกสีขาวที่ท่านเห็นเนี่ยจิตหยาบที่ท่านฟังเราอยู่นี่คือจิตหยาบของท่านท่านต้องทราบว่าจิตวิญญาณของท่านเนี่ยได้รับโอกาสให้มาเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในระบบโลกเนี่ยบางรูปธรรมของจิตวิญญาณที่เป็นแก่นแท้ของบางคนก็เวียนว่ายตายเกิดมาแล้ว 60,000 ปีโลกเลยแต่สำหรับบางคนมาทีหลังอาจจะแค่10,000 20,000 ปีโลกเท่านั้นน่ะเพราะเพิ่งมาทีหลังเพราะได้คิวเพิ่งได้คิวมาแต่ก็อยู่ในยุคเดียวกันพี่น้องครับเพราะฉะนั้นขณะเนี้ยเรามาประกาศให้พนักให้พี่ๆน้องๆซึ่งเป็นลูกแกะทั้งหลายหรือเป็นเจ้าสาวของเราที่รอคอยให้เรามาพากลับบ้านจูงเข้าหอมาพากลับบ้านเนี่ยเรามาแล้วนะท่านไม่ต้องไปมองหาบนท้องฟ้าหรอกเรามานานแล้วเราเอาศีรษะเราเนี่ยมา
เอนอยู่บนโลกเนี้ยนานแล้วครับเรามาเกิดเป็นมนุษย์7ภพชาติแล้วชาตินี้ชาติที่7แล้วครับภพชาติสุดท้ายแล้วครับเรามานานแล้วเนี่ยแล้วกำลังทำหน้าที่เรากำลังจะบอกท่านว่า 60,000 ปีโลกครบแล้วและขณะนี้มันเลยมาแล้วประมาณ800ปีเศษจิตวิญญาณของท่าน1ในพันธสัญญา6รับปากกับองค์จิตจักรวาลหรือพระผู้เป็นเจ้าว่าเมื่อโลกสิ้นยุคคือ 60,000 ปีโลกแล้วจิตวิญญาณของพวกเขาจะต้องเดินทางกลับบ้านกลับออกไปจากอนันตจักรวาลกลับออกไปจากระบบโลกกลับคืนสู่แดนสุญญตาหรือแดนจิตจักรวาลกลับไปกราบพระบาทพระบิดาด้วยการไปรวมตัวกันกับพระบุตรคือจิตจักรวาลดวงเล็กซึ่งเป็นตัวตนภาคแรกที่สูงส่งของจิตวิญญาณของท่านที่เป็นแก่นแท้ของท่านเนี่ยกลับไปรวมกันเป็นหนึ่งเดียวเราบอกแต่ต้นแล้วแบ่งภาคมา 70% ข้างบนเหลือ30ถ้าเป็นภาษาชาวบ้านบอกจิตวิญญาณนั้นเอออยู่ครับจิตจักรวาลดวงเล็กนั้นเอออยู่ครับแต่ไม่ได้มาทั้งหมดนะมาเพื่อมาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยท่านต้องกลับไปรวมตัวกันเหมือนเดิมนั่นคือกลับบ้านคำว่านิพพานแท้ไม่ใช่นิพพานเท็จแปลว่ากลับบ้านเมื่อกลับออกไปได้แล้วก็ไม่ต้องมีหน้าที่ต้องเวียนว่ายตายเกิดอีกเพราะเป็นคนที่อยู่เหนือกรรมไม่มีผลกรรมที่ติดค้างจิตก็ใสใจก็สวยจิตวิญญาณก็บริสุทธิ์เหมือนตอนที่เข้ามาเกิดเป็นมนุษย์ในภพชาติแรกท่านจึงจะหลุดพ้นหรือกลับบ้านได้เพราะฉะนั้นนิพพานแปลว่าหลุดพ้นกลับบ้านไม่ใช่นิพพานแปลว่าลอยไปเป็นเทพเทวดาค้างเติ่งอยู่ตรงนั้นตรงนี้นี่คือความจริงนี่เป็นอนุตตรธรรมท่านฟังและคิดตามใช้วิจารณญาณไม่ต้องเชื่อตามเราเพราะท่านเชื่อตามเราเราก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรจากท่านท่านไม่เชื่อเราปฏิเสธความจริงที่เรากล่าวที่พระบิดาเมตตาให้เรากล่าวเราก็ไม่ได้ดีได้ดีอะไรไปกับท่านตัวท่านนั้นคนได้เสียคือท่านไม่ใช่อาจารย์ปริญญาเพราะฉะนั้นท่านเชื่อเราหรือไม่เชื่อเราเป็นเรื่องของท่านแต่หน้าที่ที่จะกล่าวความจริงตรงนี้นั้นเป็นหน้าที่ของเราตามที่เราได้ขันอาสาพระบิดามานั่นคือความจริงพี่น้องที่รักทั้งหลายครับนะมนุษย์นั่นคือสัญลักษณ์ที่อยู่บนโลกเพื่อบ่งบอกให้ท่านได้เห็นภาพนี้ที่สมบูรณ์ว่านกสีขาวก็คือจิตวิญญาณของท่านหรือดวงจิตธรรมยานบางคนเรียกอย่างนั้นเดินทางมาเพื่อจะมาเกิดเป็นคน2มิตินะภาพที่เป็นสัญลักษณ์คน3คนที่ยืนอยู่บนโลกนะเป็นสัญลักษณ์มาเกิดเป็นผู้หญิงบ้างผู้ชายบ้างเนี่ยแล้วแต่นะโดยว่าไปกันว่ากันไปตามแผนที่เรียกว่าชะตาชีวิตหรือบทละครแล้วก็มาปฏิบัติหน้าที่ตามพันธสัญญา6 และนี่แหละ เป็นที่มาของคน2มิติพี่น้องครับเนื่องจากจิตวิญญาณเนี่ยเป็นผู้บริสุทธิ์เราจึงให้สัญลักษณ์เป็นนกสีขาวแล้วเป็นผู้ที่เปี่ยมด้วยความรักล้นเหลือมีพลังงานความรักมากมายที่แบกขนมาจากพระบิดาหรือพระเจ้าถามว่าทำไมเราจึงต้องขอพรจากองค์จิตจักรวาลหรือพระผู้เป็นเจ้าให้ความรักก้อนพิเศษแก่ท่านเพราะอะไรครับเพราะจิตหยาบของท่านไม่สามารถเข้าถึงความรักขององค์จิตจักรวาลหรือของพระเจ้าที่จิตวิญญาณแก่นแท้ของท่านเองถือติดตัวมาด้วยทั้งที่เขาก็อยู่ในกะโหลกศีรษะของท่านอยู่ที่ต่อมพิชูยตรีของท่านจิตหยาบท่านไม่สามารถเข้าถึงได้เพราะอะไรครับเพราะยังเอ้อเร้อเอ้อเต๋ออยู่กับกิเลสนะตัณหาเยอะราคะจริตรุนแรงเพราะติดอยู่ตรงนี้เราบอกแล้วไงขึ้นบันไดอยู่3ขั้นกิเลสตัณหาราคะขึ้นลงๆอยู่ตรงเนี้ยไม่ได้ไปต่อจนสุดจนถึงบนยอดกระไดขั้นสูงสุดก็คือจิตวิญญาณที่นั่นมีความรักที่โลกก็ต้องการลูกอย่างพวกท่านก็ต้องการทุกสรรพสิ่งในจักรวาลนี้ต้องการความรักทั้งนั้นเป็นความรักของพระบิดาซึ่งในโลกนี้ไม่มีต้องเอามาจากจิตวิญญาณที่อยู่ในแก่นแท้ในความเป็นมนุษย์ของท่านเราย้ำบ่อยท่านจึงต้องมีหน้าที่ยกระดับแรงสั่นสะเทือนของจิตหยาบเพราะจิตวิญญาณเป็นผู้บริสุทธิ์พระบิดาจึงให้จิตวิญญาณของตนเองเนี่ยแบ่งภาคตัวเองออกมาเป็นจิตหยาบเพื่อเป็นจิตหยาบเขาเรียกว่าเป็นอาการของจิตวิญญาณที่จะสามารถทำงานแทนจิตวิญญาณได้เป็นตัวตายตัวแทนเพื่อไม่ให้จิตวิญญาณที่บริสุทธิ์สะอาดแปดเปื้อนสิ่งสกปรกโสมมหรือโสโครกที่อยู่ในระบบโลกเพราะระบบโลกมีสิ่งสกปรกโสโครกก็มีเยอะสิ่งที่บริสุทธิ์ก็แยะพูดง่ายๆโลกนี้มีฝุ่นเยอะฝุ่นละอองทุลีที่จะเป็นมะเร็งปอดทำให้หลอดลมชำรุดอะไรเนี่ยเยอะเพราะฉะนั้นพระบิดาก็เลยไม่ให้จิตวิญญาณเนี่ยเปิดเผยตัวตนที่แท้จริงให้ซ่อนเร้นอยู่ข้างในแล้วให้จิตวิญญาณเนี่ยสร้างตัวแทนขึ้นมาเพราะตัวแทนนี่เวลาตายแล้วก็จบไม่ได้ไปเกิดไม่ได้ไปผุดที่ไหนตายแล้วก็สลายตัวไปนะก็ให้เป็นตัวแทน
ทำหน้าที่แทนก็เรียกว่าจิตหยาบก็เป็นรูปธรรมทางพลังงานเหมือนกันแต่ไม่มีรูปทรงเรขาคณิตอะไรเป็นคลื่นความถี่ทางพลังงานเหมือนที่พระบิดากำหนดให้เป็นคลื่นความถี่ทางพลังงานที่เรียกว่าเป็นวิญญาณให้กับโคโรนาไวรัสที่มันมีประจุบวกที่มันสามารถเคลื่อนที่ได้พอเจอประจุลบที่ไหนปั๊บมันวิ่งเข้าใส่ได้เลยเพราะมันรู้หน้าที่ของมันเป็นอย่างนั้นหรือเหมือนคลื่นพลังงานที่อยู่ในต้นไม้คลื่นพลังงานชนิดที่เวลาใบฉีกขาดมันจะมีหน้าที่ไปซ่อมใบที่ฉีกขาดไอ้พลังงานส่วนนี้มันจะไปสั่นสะเทือนเพื่อจะซ่อมแซมไอ้ใบที่ฉีกขาดนะหรือยาใบนั้น

เนี่ยมีจิตวิญญาณอยู่ข้างในถ้าจิตวิญญาณออกจากร่างก็ตายจิตหยาบทำอะไรไม่ได้ทำอะไรไม่เป็นถ้าไม่มีจิตวิญญาณคอยโปรแกรมอยู่พูดง่ายๆก็คือจิตวิญญาณก็จะคอยควบคุมดูแลการทำงานของจิตแต่ปล่อยให้จิตหยาบเนี่ยทำงานได้อย่างอิสระทำงานได้อย่างอิสระท่านคงพอนึกภาพออกนะครับวันหน้าค่อยลงลึกนะแต่เอาเป็นว่านี่คือคนสองมิติมาจากการที่จิตวิญญาณแบ่งภาคตัวเองมาเป็นจิตหยาบจิตหยาบเพื่อทำหน้าที่บังคับควบคุมเครื่องยนต์แห่งกรรมและต่อมไร้ท่อต่างๆเนี่ยนะที่จะต้องคอยสั่นสะเทือนตามการสั่นสะเทือนของจิตหยาบเพื่อที่จะเข้าถึงการเป็นหนึ่งเดียวกับจิตวิญญาณของตัวเองให้ได้ที่เราใช้คำว่ารักให้ได้ให้อภัยให้เป็นอะไรพวกนี้จิตหยาบจะต้องทำหน้าที่แทนจิตวิญญาณนะเสมือนหนึ่งจิตวิญญาณออกมาทำหน้าที่ในการบังคับขับเคลื่อนเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์นี้ด้วยตัวท่านเองด้วยตัวเขาเองมันที่ฟังเรากล่าวอยู่ก็คือจิตหยาบท่านรู้ว่าจิตหยาบของท่านมีหน้าที่ต้องช่วยจิตวิญญาณของท่านให้เขาเนี่ยสามารถขับเคลื่อนเครื่องยนต์แห่งกรรมด้วยพลังอำนาจแห่งความรักของจิตวิญญาณเองได้แล้วอายุยืนแน่นอนครับเพราะความรักของจิตวิญญาณนี่มีพลังอำนาจล้นเปี่ยมเซลล์ร่างกายทุกเซลล์ต้องการพลังงานความรักจากพระบิดาทั้งนั้นแต่นี่เราเข้าถึงไม่ได้เป็นเพราะอะไรครับเรามัวแต่ไปกิเลสหนาตัณหาเยอะราคะจริตรุนแรงจิตไม่สงบมีแต่โลภะโทสะโมหะมีแต่จะฆ่ากันตายมีแต่อาฆาตมีแต่เครียดมีแต่วิตกจริตมีแต่โหดร้ายถ้าทำตัวอยู่อย่างนี้ครับยังไงท่านก็คนตัวเองให้เป็นมนุษย์ไม่ได้และเมื่อคนตัวเองเป็นมนุษย์ไม่ได้ก็แปลว่าท่านก็จะใช้จิตหยาบของท่านเนี่ยแทบกันนะยกระดับเป็นหนึ่งเดียวกับจิตวิญญาณเพื่อให้จิตวิญญาณทำงานนะร่วมกันกับจิตหยาบของท่านเพื่อใช้กายหยาบใช้สมองของท่านทั้งสองซีกดำเนินชีวิตด้วยการแสดงบทบาทของการเป็นเพื่อนร่วมงานกับดาวเคราะห์โลกนี้ท่านทำไม่ได้ครับท่านไม่มีวันทำสำเร็จถ้ายังติดกิเลสหนาตัณหาเยอะอยู่นะยังไม่ตั้งใจจริงนะยังไม่รู้จักละวางนะอะไรต่างๆเหล่านี้ยังหลงมิติอยู่พูดง่ายๆครับจิตหยาบยังหลงมิติอยู่ไม่รู้หน้าที่ตัวเองว่าจะต้องทำหน้าที่แทนจิตวิญญาณของตัวเองเป็นการทำหน้าที่ให้กับพระผู้เป็นเจ้าโอ้โหเป็นสิ่งที่สุดยอดมากนะเมื่อท่านไม่รู้อนุตตรธรรมเหล่านี้การเป็นมนุษย์ของท่านจึงล้มเหลวนั่นเองครับพี่ๆน้องๆที่รักทั้งหลายครับนะเอาละเรามาดูสไลด์ต่อไปครับคน2มิตินะมีภารกิจหลักที่จะต้องทำคืออะไรครับจิตวิญญาณเมื่อมาเกิดเป็นคนแล้วนะเมื่อเป็นคนคนมี2มิติคือมิติของจิตหยาบกายหยาบรวมทั้งสมองด้วยกับมิติของจิตวิญญาณมิติของวิญญาณเป็นมิติทางพลังงานเลยนะเป็นมิติของแก่นแท้เป็นมิติของพระเจ้าเป็นมิติของพระเจ้ามิติของกายหยาบจิตหยาบที่มีเครื่องยนต์แห่งกรรมหยาบๆนี่เป็นมิติของมนุษย์เองมิติของโลกทางกายภาพนึกภาพออกนะครับเนี่ยเมื่อนึกภาพออกตามเรามาต่อภารกิจหลักของจิตวิญญาณที่มาเกิดเป็นคน2มิติอย่างแรกต้องคนตนเองให้เป็นมนุษย์ซึ่งเราได้กล่าวกับท่านไปวันเสาร์ที่ผ่านๆมาแล้วจำได้นะถ้าจำไม่ได้ก็ไปย้อนฟังไปย้อนชมพระโอวาทของเก่าเอพิโซดเก่าๆนะครับนะอันนี้เป็นเอพิโซดที่297เราจะกล่าวเรื่องที่ลึกลงไปเรื่อยๆลึกลงไปเรื่อยๆเป็นอนุตตรธรรมล้วนๆท่านฟังแล้วท่านจะมีความสุขพอท่านเข้าใจอนุตตรธรรมที่พระบิดาทรงเมตตาสื่อสดๆมาเพื่อให้เราปิดยุคพลังงานเก่านี้อย่างสมภาคภูมิอย่างสง่างามเพื่อเปลี่ยนไปสู่ยุคพลังงานใหม่ใครจะรอดไม่รอดใครจะได้รับการคัดเลือกจากพระองค์หรือไม่เดี๋ยวก็รู้กันคนที่เอาฐานเท่านั้นแหละครับที่จะมีโอกาสรอดหรือจะมีโอกาสหลุดพ้นนิพพานกลับบ้านเราจะบอกให้ท่านฟังท่านได้คนตนเองให้เป็นมนุษย์ไปบ้างแล้วจากการสื่อพระโอวาทในครั้งที่ผ่านมาภารกิจหลักของจิตวิญญาณที่ขันอาสาพระบิดามาเกิดเป็นคน2มิติในระบบโลกเสรีซึ่งอยู่ในอนันตจักรวาลหรือในเอกภพนี้อย่างที่2ครับเมื่อคนตัวเองให้เป็นมนุษย์ได้สำเร็จแล้วเท่านั้นนะครับพี่น้องครับภารกิจประการที่2บนพื้นที่สีเขียวเนี่ยท่านจึงจะทำได้และท่านถึงจะมีโอกาสสำเร็จถ้าท่านยังคนตัวเองให้เป็นมนุษย์ยังไม่สำเร็จคนตัวเองเป็นมนุษย์คืออะไรใช้ตาหูจมูกลิ้นกายสัมผัสของท่านใช่ไหมรับรู้สิ่งใดๆแล้วต้องไปสั่นสะเทือนที่จิตให้รู้ว่าอะไรเป็นอะไรแล้วรู้จักฉลาดที่จะเลือกเฟ้นที่จะรับเอาอะไรที่เป็นประโยชน์อะไรที่เป็นกุศลอะไรที่ไม่เป็นโทษให้รับสิ่งนั้นไว้อะไรที่เป็นอกุศลอะไรที่เป็นโทษก็ปฏิเสธไปปฏิเสธก็แปลว่าให้ละทิ้งไปไม่ใช่ไปต่อสู้ไปต่อต้านเขานี่คืออะไรครับถ้าเป็นหลักที่พระพุทธองค์ทรงสอนเขาเรียกว่าหลักกาลามสูตรไงพี่น้องครับ

มีกาลามสูตรฉบับสมบูรณ์ที่แท้จริงต้องเป็นอย่างนี้ไม่ใช่พอใครพูดอะไรแล้วไม่เห็นด้วยกูต้องต่อต้านมันใครคิดไม่เหมือนกูแต่ไอเวนนั่นผิดทักที่กูคิดอะถูกคิดไม่ตรงกับกูไอเวนนั่นนะผิดอย่างนี้ไม่ใช่กาลามสูตรครับเขาเรียกกาชามสูตรที่เราเคยกล่าวไว้แล้วมันทุกวันนี้ในโลกนี้ในสังคมนี้ประเทศไหนประเทศไทยหรือไหนก็ตามมีคนพันนี้เยอะการฆ่ากันตายการทำศึกสงครามกันไม่ว่าสงครามน้ำลายหรือสงครามโหดเกิดขึ้นทั่วหัวระแหงทั่วโลกก็เป็นเพราะว่าไม่ได้ใช้หลักกาลามสูตรที่แท้จริงของพระพุทธองค์นั่นเองเราพูดความจริงให้ท่านฟังถ้าเราไม่เห็นด้วยกับความคิดต่างของคนอื่นเราไม่เห็นด้วยเราจะปฏิเสธก็ปฏิเสธอยู่ในใจละทิ้งไปเราไม่สนใจเพราะเรามองว่ามันไม่มีประโยชน์แต่ถ้าเราฟังแล้วมันเกิดประโยชน์เราก็เอาไว้ถึงแม้มันเป็นความคิดที่แตกต่างเป็นความเห็นที่แตกต่างเป็นวิธีการที่แตกต่างเป็นองค์ความรู้ที่แตกต่างมันต้องคนให้เข้ากันให้ได้ใช่ไหมพี่น้องครับนี่คือเรื่องสำคัญนะเรื่องที่สองคือคนให้เข้ากันกับเพื่อนมนุษย์คนอื่นไม่ใช่ใครคิดต่างกูเห็นต่างกูมึงคือศัตรูถ้าอย่างนี้ท่านสอบตกในการเป็นมนุษย์แล้วนะจิตวิญญาณเสียชาติเกิดแล้วโอกาสจะก่อเวรเกี่ยวกรรมขึ้นมาแล้วทำให้จิตวิญญาณต้องตายเพื่อกลับมาเกิดใหม่แทนที่จิตวิญญาณจะเป็นยมตะคือตายแล้วหลุดพ้นเลยไม่ต้องมีหน้าที่กลับมาเกิดอีกเนี่ยนะก็เกิดขึ้นไม่ได้สำเร็จไม่ได้เนี่ยเพราะไม่มีใครมาพูดความจริงแบบนี้ให้ท่านฟังไม่มีใครมาให้สติทางวิญญาณแก่ท่านก็มีแต่พระบิดาพระผู้เป็นเจ้าที่ทรงเมตตาส่งเรามาและให้กล่าวความจริงต่อท่านนะท่านจะเชื่อไม่เชื่อก็เรื่องของท่านเราบอกแล้วแต่เรากล่าวความจริงถ้าใครเอาไปพิสูจน์เอาไปปฏิบัติคนนั้นก็จะเกิดประโยชน์เนี่ยคิดครับอย่าไปคิดต้านครับคิดตามดูให้เข้าใจนะทำให้ท่านฉลาดขึ้นไปซ้ำดีไหมถูกไหมเราไม่ได้มาพูดให้ท่านเชื่อเพราะถ้าพูดให้ท่านเชื่อแสดงว่าเราเป็นเจ้าลัทธินะนี่เราเป็นครูเราเป็นผู้สื่อพูดให้ครูมีหน้าที่พูดให้ลูกศิษย์คิดพูดให้ลูกศิษย์ฟังแล้วคิดพิจารณาถ้าปัญญาลูกศิษย์มีน้อยก็คิดได้น้อยๆถ้าลูกศิษย์มีปัญญาสูงก็คิดได้เยอะๆนะก็สุดแท้แต่ก็บุญกรรมก็เป็นเรื่องของคนคนนั้นไปใช่ไหมความฉลาดเฉพาะตัวของแต่ละคนก็คือบุญกรรมของคนคนนั้นเพราะถ้าชาติที่ผ่านมาเนี่ยท่านเป็นคนขี้เกียจคิดเป็นคนไม่ชอบคิดชอบวานให้คนอื่นคิดท่านรู้ไหมเวรกรรมมันจะเกิดขึ้นกับความฉลาดทางปัญญาของท่านในชาตินี้ถ้าชาติที่แล้วเนี่ยท่านไม่ใช้สมองส่วนใดเนี่ยหรือไม่ใช้สมองเลยเนี่ยภายในเวลา10ปีภายในเวลา9ปีขออภัยภายในเวลา9ปีตลอดเวลา9ปีเนี่ยถ้าท่านเป็นคนขี้เกียจคิดไม่ใช้ความคิดหรือไม่ใช้สมองส่วนไหนเลยสมองมี2ซี่ถ้าท่านไม่ใช้มันนะสมองของท่านมันจะเสื่อมลง 10% ในทุก9ปี9ปีไม่ใช้มันสมองท่านจะเสื่อมลง 10% แปลว่าเซลล์สมอง100เซลล์เนี่ย100เซลล์นะฮะไม่ใช่2นะเซลล์สมอง100เซลล์เนี่ยมันจะเสื่อมไป10เซลล์มันจะให้ใช้งานได้90ถ้าไปเรื่อยๆเรื่อยๆขี้เกียจใช้สมองคิดจนตายนะฮะปรากฏว่าเป็นไงฮะสมองเหลืออยู่ 10% พอชาติหน้าหรือชาติต่อไปท่านกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกท่านจะได้รับอนุญาตให้มีเซลล์สมองที่สามารถใช้งานได้โดยไม่ต้องทำอะไรมากเหลือแค่ 10% เท่านั้นตอนนี้รู้ยังครับปัญญาอ่อนมาจากไหนครับเกิดปัญญาอ่อนเกิดมาได้ไงครับส่วนมากก็ไปเกิดในครอบครัวที่พ่อแม่มียีนส์แบบนี้อยู่เพราะเป็นคนขี้เกียจคิดมีอะไรแล้วชอบวานให้คนอื่นคิดการติดอาวุธทางปัญญาเป็นเรื่องใหญ่มากคนที่เป็นพุทธะก็คือคนที่จะสามารถสำเร็จกรรมได้พ้นกรรมได้อยู่เหนือกรรมได้ต้องใช้ปัญญากับความรักพระพุทธองค์จึงสอนเรื่องเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาพระพุทธองค์จึงสอนให้ใช้ปัญญาก็เรียกว่าวิปัสสนากรรมฐานแต่พระองค์มีวิธีการให้เรียนคนเดียวเพราะว่านั่นเลือกทางวิเวกแต่ท่านทั้งหลายเป็นคารวาสยิ่งฉลาดยิ่งได้เปรียบเลยครับอยู่ในสังคมเนี่ยเดี๋ยวมีคนมาหลอกเรามาโกงเรามาปลิ้นปล้อนตลบตะแลงมันทำให้เราฉลาดขึ้นนะเพราะอะไรเพราะเราถูกหลอกสักครั้งหนึ่งวันหลังเราระวังตัวแล้วพอเราระวังตัวปั๊บเราจะคิดมากขึ้นเราจะมีมิติในการมองมากขึ้นใช่ไหมมันก็ทำให้ท่านฉลาดขึ้นเห็นไหมมันท่านมีคนโกงคนหลอกลวงรอบตัวท่านมันมีประโยชน์ไม่ใช่มีโทษเห็นป่ะใช่ไหมท่านก็จะรักไอเวรพวกนี้ได้เรียกว่าไอเวรพวกนี้ก็เพราะพวกมันมีเวรที่จะมาสอนให้เราฉลาดจากการที่เราโง่ก่อนที่เราจะฉลาดก็เรียกงองูมาก่อนช้อชิงอ่ะเห็นไหมครับไม่มีใครเกิดมาแล้วฉลาดเลยแล้วครับก็ต้องมี มีประสบการณ์มีการเรียนรู้ทั้งนั้นแหละพี่น้องครับประการที่3เนี่ยคนกับโลกให้เป็นหนึ่งเดียวกันนี่คือภารกิจหลักของจิตวิญญาณที่อาสาองค์จิตจักรวาลหรือพระผู้เป็นเจ้ามาเกิดเป็นมนุษย์บนโลกเสรีนี้ตั้งแต่พบชาติแรกแล้วไม่ใช่เฉพาะชาตินี้พี่น้องครับแต่ที่ท่านต้องมาเกิดพบชาตินี้อีกเพราะต้องมีเวียนตายเวียนเกิดหลายพบชาติก็เพราะว่าต้องมีการเคลียร์เวรเคลียร์กรรมในพบชาตินั้นเพราะมันสร้างไว้เยอะแล้ว
หยุดซะนะแล้วไปเคลียร์กันครับไปเคลียร์ในนรกแล้วก็กลับมาเกิดใหม่เพื่อจะมาเรียนรู้ที่จะปรับปรุงแก้ไขพฤติกรรมของตัวเองพฤติกรรมทางจิตพฤติกรรมทางกายพฤติกรรมในการใช้อายตนะโอ้เยอะแยะมากมายนั่นก็คือพระบิดาจึงต้องให้มี 60,000 ปีเพื่ออะไรเพื่อให้โอกาสลูกๆเนี่ยได้เวียนตายเวียนเกิดเพื่อมาปรับปรุงเพื่อมาแก้ไขไม่ใช่ให้มาเบื่อกับความทุกข์เพราะเวียนตายเวียนเกิดมามากมายก็หลุดพ้นไม่ได้สักทีก็เลยต้องการจะหนีไปจากโลกเพราะว่าเกิดมาเป็นมนุษย์บนโลกนี่มีแต่ความทุกข์นะพอมีความสุขก็ทุกข์อีกเพราะกลัวความสุขจะหายนะพอมีความทุกข์อยู่ก็กลัวว่าความสุขจะไม่มาหรือเมื่อไหร่ว่าความสุขมันถึงจะมาก็ทุกข์ไปทุกข์มาอยู่เนี่ยก็เลยพยายามจะหนีถ้าที่จริงๆแล้วนะความทุกข์เนี่ยมันเกิดมันเขาเรียกว่ามันเป็นไซด์มันเป็นไซด์เอฟเฟกต์แปลว่ามันเป็นผลข้างเคียงไซด์เอฟเฟกต์เป็นผลข้างเคียงมาจากการที่ชีวิตท่านเจอปัญหาพอท่านเจอปัญหาท่านไม่คิดแก้ปัญหาหรือท่านยังแก้ปัญหาด้วยความคิดแต่ยังปลิดไม่สุดยังไม่เสด็จน้ำยังปรับยังปรุงยังปลิดยังปลงปัญหานั้นไม่ได้ความทุกข์มันก็เกิดขึ้นมันเป็นไซด์เอฟเฟกต์แต่ท่านไม่เกลียดปัญหาไม่กลัวปัญหาท่านสนุกกับมันในการแก้ไขปัญหาในการเผชิญกับปัญหาความทุกข์มันก็ไม่มีท่านก็เห็นจำเป็นต้องหนีทุกข์ไปไหนเรียนรู้ที่ว่าความทุกข์มันมาจากเหตุอะไรปัญหามาจากอะไรทำให้ท่านเกิดทุกข์รัฐก็วางความทุกข์เสียเพราะเจอปัญหาแล้วไปกอดความทุกข์อยู่ไปจมอยู่กับกองทุกข์อยู่มันมีประโยชน์อะไรครับปัญหานั้นมันก็แก้ไขไม่ได้ท่านก็จมอยู่กับความทุกข์ชั่วนาตาชาติอะครับถูกไหมล่ะครับมันเมื่อมันมีความทุกข์ต้องหาเหตุให้พบว่าความทุกข์นั้นเกิดจากอะไรปัญหาเกิดจากอะไรถ้าแก้ปัญหาได้เราจะทุกข์อีกไหมครับก็ไม่ทุกข์ครับเห็นไหมฮะทำไมจะต้องความทุกข์มันจะมีอะไรมากมายให้ต้องศึกษาต้องเรียนรู้ครับความทุกข์ก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นในใจท่านแล้วมันทนได้ยากความทุกข์คืออาการทางจิตใจที่มันเกิดขึ้นมันสั่นสะเทือนที่จิตในจิตใจของท่านเมื่อท่านพบเจอปัญหาหรืออุปสรรคบางอย่างแล้วท่านไม่เข้าใจมันเป็นสถานการณ์ที่ภาษาอังกฤษเรียกว่า ambiguity เป็นสถานการณ์ที่คลุมเครือไม่เข้าใจว่าปัญหานั้นคืออะไรยังไงไม่รู้ก็เลยเครียดอ่ะก็เลยทุกข์หรือบางทีรู้แล้วเคลียร์หมดทุกอย่างแต่แก้ปัญหาไม่ได้ว่ะแก้ยากว่ะมันต้องเสี่ยงว่ะอะไรต่างๆเหล่านี้นะยังตัดสินใจว่าจะใช้วิธีไหนแก้ปัญหาไม่ได้ความทุกข์ก็ยังอยู่ครับแล้วเราไปกลัวอะไรกับความทุกข์ครับปัญหาต่างหากที่น่ากลัวกว่าถ้าพูดกันจริงๆนะไอ้นี่หนีทุกข์ครับไม่ใช่หนีปัญหาครับอ้างว่าหนีทุกข์อ่ะจะหลบไปโน่นหลบไปนี่ไปมุดไหมุดตุ่มอยู่คนเดียวอยู่หลายคนนะความทุกข์มันอยู่ในใจท่านท่านไปไหนไปซุกตัวตรงไหนความทุกข์ก็อยู่ในใจแหละครับใช่ไหมเรา modify ความทุกข์ไม่ได้มีอย่างเดียวคือ solving problem แปลว่าต้องจัดการแก้ไขกับปัญหานั้นให้ได้มันคนฉลาดเท่านั้นแหละครับคนที่เป็นพุทธะแท้คือฉลาดเท่านั้นครับที่จะแก้ไขปัญหาได้เอาชนะความทุกข์ได้อยู่เหนือความทุกข์อยู่เหนือความสุขได้นะเพราะเข้าใจความจริงด้วยปัญญาเข้าใจสัจธรรมด้วยปัญญาเข้าใจแจ้งรู้แจ้งเห็นแจ้งไม่ใช่เรื่องยากเย็นอะไรเลยครับมัวแต่ไปเสียดายความสุขมันก็เลยทุกข์มัวแต่ไปเกลียดกลัวความทุกข์มันเลยยิ่งทุกข์มัวแต่ไม่พัฒนาปัญญาเพื่อจะวิเคราะห์ปัญหาที่จะต้องเผชิญในชีวิตนะถ้าวิเคราะห์ปัญหาไม่ได้ว่าปัญหาอะไรเนื่องกับปัญหาอะไรปัญหาไหนก่อนปัญหาไหนหลังปัญหาไหนจะต้องจัดการแก้ไขอย่างไรนะการ managing problem การจัดการกับปัญหามันก็เกิดขึ้นไม่ได้เพราะมันไม่มีกระบวนการนะมันไม่มี strategy คือไม่มีกลยุทธ์นะไม่มี how to ก็คือไม่มีวิธีการที่จะจัดการท่านก็ทุกข์อ่ะนะทุกข์แน่นอนนะมันเรื่องพวกนี้มันเป็นเรื่องที่ต้องใช้ปัญญาซึ่งจิตหยาบต้องใช้ปัญญาเพื่อช่วยจิตวิญญาณของตัวเองจิตวิญญาณไม่ได้เอาหัวสมองมาด้วยจิตวิญญาณไม่ได้เอาความฉลาดมาด้วยก็พึ่งเครื่องยนต์แห่งกรรมที่พี่พลีเดียนกับอาร์คโทเรียนสร้างเครื่องยนต์แห่งกรรมที่เป็นรูปธรรมมนุษย์หล่อๆอย่างเราหล่อๆสวยๆอย่างท่านนะมีสมองก้อนโตให้เต็มศีรษะเลยเอาไว้บนหัวเลยแล้วเอาจิตวิญญาณนั่งเป็นประธานอยู่ข้างล่างตอมพิทูรี่อยู่ใต้สมองใช่ไหมแล้วให้จิตหยาบของท่านอยู่ที่พายเนียลแกลนให้อยู่ด่านหน้าพายเนียลแกลนเป็นที่ตั้งของจิตหยาบของท่านกลไกอายตนะภายนอกทั้ง5ตาหูจมูกลิ้นกายสัมผัสนี่คืออายตนะภายนอกนะพี่น้องนะมันรับรู้ดูเห็นอะไรแล้วก็จะส่งคลื่นสัญญาณไปรวมศูนย์อยู่ที่ไพเนียลแกลนด์คือตอมไพเนียลตอมไพเนียลแหละคือตาที่3ของมนุษย์เป็นตัวรู้ทุกอย่างเพียงแต่ตาต้องมองหูต้องฟังลิ้นต้องสัมผัสกายต้องสัมผัสนะถึงจะรู้เห็นไหมครับจิตหยาบอยู่ด้านหน้าจิตวิญญาณอยู่ด้านในจิตหยาบจะต้องสั่นสะเทือนด้วยคลื่นความถี่ทางด้านบวกซึ่งเป็นคลื่นความถี่เดียวกับจิตวิญญาณเพื่อให้จิตวิญญาณโดยจิตหยาบนั่นแหละสามารถใช้สติปัญญาของสมองทั้งสองซีกได้อย่างเต็มระบบเหมือนอย่างที่เราใช้สื่อกับองค์จิตจักรวาลหรือพระผู้เป็นเจ้าเราทำไ
เราจึงมากล่าวให้ท่านฟังเพราะเรารู้ว่าต้องทำอย่างไรแต่เพียงแต่ว่าท่านไม่สามารถจะใช้ระบบจิตสู่จิตสื่อกับพระเจ้าได้เท่านั้นเองเพราะเราจะต้องสั่นสะเทือนสมองส่วนกลางทั้งเพื่อจะทำให้สมองทั้งระบบสั่นสะเทือนจิตหยาบของท่านมีหน้าที่สั่นสะเทือนซีกซ้ายนำซีกขวาให้ได้และกดปุ่มไอ้ตะขี้ซ้ายนำขวาเนี่ยใช้อัตโนมัตินะไม่ได้ให้ใช้ฟรีนะส่วนกดปุ่มเพื่อสั่นสะเทือนสมองซีกขวานำซีกซ้ายให้ได้เพื่อใช้ปัญญาญาณในการสังเคราะห์เอาธรรมะที่เป็นโลกิยธรรมเปลี่ยนมาเป็นโลกุตตรธรรมเพื่อจะนำมาใช้ประโยชน์ในชีวิตจริงของท่านได้อันนี้จิตหยาบของท่านต้องทำให้ได้ซึ่งจิตจักรวาลเราพยายามช่วยพวกท่านอยู่โดยตลอดไม่ให้คิดแบบจิตมนุษย์ก็แปลว่าอะไรไม่ให้คิดด้วยจิตที่ใช้สมองซีกซ้ายนำซีกขวาอย่างเดียวแต่ให้คิดด้วยจิตวิญญาณก็คือคิดด้วยสมองซีกขวานำซีกซ้ายคือคิดสังเคราะห์คิดด้วยจิตวิญญาณเอาขอโทษคิดด้วยจิตมนุษย์ก็คือคิดวิเคราะห์ซึ่งมันจะต้องมีรูปธรรมมีตัวตรงรูปได้ตัวตนรูปได้คลำได้จับต้องได้แต่ถ้าคิดด้วยปัญญาญาณอันบริสุทธิ์เป็นการคิดด้วยพลังอำนาจของจิตวิญญาณที่ทำหน้าที่ร่วมกับสมองซีกขวาจิตหยาบมันทำไม่ได้มันก็จะสังเคราะห์เอาสังเคราะห์เอาคำตอบที่ถูกต้องเอามาให้ท่านได้ใช้ซึ่งเดี๋ยวเราจะมีตัวอย่างให้ท่านได้ดูเรียนรู้กับเราไปเรื่อยๆถามว่าใช้เวลามานานประมาณ2ชั่วโมงนะในการสื่อถ่ายทอดสดพระโอวาทองค์จิตจักรวาลท่านรู้สึกว่าแป๊บเดียวไหมถ้าท่านรู้สึกว่าแป๊บเดียวแสดงว่าบทเรียนจากองค์จิตจักรวาลที่ทรงเมตตาต่อพี่ๆน้องๆทั้งหลายให้มารับชมอยู่ในขณะนี้343ท่านทาง Facebook ทาง YouTube เท่าไหร่เราไม่ทราบฟังสดๆ ดีกว่าและมีประโยชน์มากท่านจะสั่นสะเทือนได้ตามฟีลลิ่งที่เราแสดงพลังที่เราอัดออกไปแต่ท่านรับอะไรต้องซอฟต์ต้องเบาต้องผ่อนเราจะผ่อนอะไรที่ต้องกระแทกจิตสำนึกของท่านแรงๆเพื่อให้จิตวิญญาณของท่านตื่นตัวจิตหยาบท่านตื่นตัวเราจะทำนี่คือเคล็ดลับในการสื่อถ่ายทอดสดพระโอวาทจากพระเจ้าจากองค์จิตจักรวาล ที่นั่นท่านนั่งฟังอยู่เนี่ยเราไม่ได้พูดเองนะครับคำพูดทั้งหมดมาสดๆและเป็นการสื่อระบบจิตสู่จิตที่แท้จริงไม่ใช่อ้างไม่ใช่แอบอ้างเป็น vertical telepathy พี่น้องครับนะมันท่านต้องคนกับโลกให้เป็นหนึ่งเดียวกันด้วยนะซึ่งเดี๋ยวเราจะขยายความต่อเราจะเอาภารกิจของจิตวิญญาณเรื่องแรกมาเล่าให้ท่านฟังภารกิจของจิตวิญญาณเรื่องแรกคืออะไรครับท่านต้องเร่งคนตนเองให้เป็นมนุษย์ก่อนทันทีที่ท่านมาเกิดเป็นมนุษย์และถามว่าท่านจะรู้ได้ไงอ่ะว่าจะต้องคนตนเองให้เป็นมนุษย์ก่อนนี่ไงท่านเป็นพ่อเป็นแม่ท่านเป็นปู่ย่าตายายท่านต้องมีลูกมีหลานใช่ไหมเมื่อฟังโอวาทพระบิดาแล้วเวลาเหลือน้อยแล้วเมื่อมีลูกมีหลานนะเด็กอายุครบ3ขวบเมื่อไหร่พี่น้องครับเป็นหน้าที่ของพ่อแม่พี่น้องผู้ปกครองครูบาอาจารย์จะต้องช่วยสร้างแรงสั่นสะเทือนของจิตหยาบแล้วก็ของสมองของเด็กน้อยที่เป็นกุมารน้อยของท่านเมื่อครบ3ขวบบริบูรณ์ถามว่าทำไมสมอง2ซีกซ้ายขวาของเขาเนี่ยจะมีคอร์พัสคอโลซัมเป็นสะพานเชื่อมสมอง2ซีกถักทอเชื่อมกันสำเร็จแล้วเพราะฉะนั้นจิตหยาบกับจิตวิญญาณสามารถทำงานร่วมกันได้แล้วตั้งแต่3ขวบเมื่อจิตหยาบกับจิตวิญญาณสามารถทำงานร่วมกันได้พี่น้องครับกฎแห่งกรรมจะเริ่มเกิดขึ้นจะเริ่มมีผลต่อลูกต่อหลานของท่านตั้งแต่อายุครบ3ขวบปีบริบูรณ์ขีดเส้นใต้ครับเพราะฉะนั้นต่อไปนี้ถ้าท่านต้องการช่วยลูกหลานของท่านซึ่งเป็นดวงจิตวิญญาณอาจจะเวียนตายเวียนเกิดมาแล้วหลายภพชาติมากกว่าพ่อแม่ของท่านพ่อแม่ของเด็กคนนั้นซะอีกนะพ่อแม่หรือปู่ย่าตายายของหลานนี่ไอ้หลานของท่านลูกของท่านที่เพิ่งมาเกิดเนี่ยมันมาเกิดเป็นลูกท่านในชาตินี้แต่จริงๆแล้วจิตวิญญาณของท่านมันมีอายุขัยของมันเนี่ยในการผ่านการเวียนว่ายตายเกิดในการเป็นมนุษย์โลกเสรีมาเนี่ยผ่านมาแล้วมากกว่าท่านอีกท่านมีหน้าที่ถ้ามีสัญญามาเกิดเป็นลูกเป็นหลานกันพ่อเป็นแม่กันเราเขียนบทละครมาแล้วเราเรียกว่าอะไรชะตาชีวิตใช่ไหมแล้วที่ผ่านมาเกิดมาหลายภพชาติเผลอๆมีเวรมีกรรมเกี่ยวกรรมกันมาด้วยก็มีชะตากรรมซ้ำซ้อนซึ่งวันหน้าเราค่อยพูดให้ฟังนี่วันนี้เราพูดแค่บทละครบทแรกที่เขียนมาตั้งแต่ภพชาติแรกที่มาเกิดเป็นมนุษย์เพื่อให้สติเพราะนี่คืออนุตตรธรรมเราพยายามกล่าวอนุตตรธรรมที่ศาสดาที่มาจากโลกศาสดาที่เกิดจากโลกไม่สามารถจะกล่าวความจริงตรงนี้ให้ท่านฟังได้มันจึงทำให้ท่านเนี่ยขาดเกินในการดำเนินชีวิต มันจึงทำให้ท่านหลงทางนิพพานมันจึงทำให้ท่านเวียนว่ายตายเกิดและเกาะติดอยู่กับโลกเนี้ยเพราะหาทางกลับบ้านไม่เจอไปหลงเข้าใจผิดคิดว่านิพพานคือการตายไปจากโลกไปซุกอยู่ซอกหลืบไหนในอนันตจักรวาล
ก็ได้ถือว่านิพพานแล้วไม่ใช่นิพพานแปลว่ากลับบ้านก็คือหลุดพ้นออกไปมาจากไหนก็กลับไปที่นั่นไม่ใช่มาจากนรกแล้วกลับไปนรกไม่ใช่นะมาจากบ้านเกิดนะบ้านเกิดอยู่ไหนก็กลับไปที่นั่นก็คือดินแดนของจิตจักรวาลกลับไปหาพระบิดาแห่งจิตวิญญาณซึ่งศาสดาที่มาจากพระเจ้าเหมือนเราที่เป็นพระบุตรเอกในยุคเก่าๆก็กล่าวว่ากลับไปกราบพระบาทพระบิดากลับคืนสู่พระเจ้ามาจากพระเจ้าก็ต้องกลับไปหาพระเจ้าพวกเราเป็นมนุษย์เป็นผู้ที่สูงส่งมากไม่ใช่กระจอกนะใช่ไหมและยังโชคดีกว่าสัตว์ทั้งหลายที่เป็นสัตว์ประจำโลกอีกเพราะว่าเมื่อตายแล้วจิตวิญญาณของเราสามารถกลับบ้านได้แต่สัตว์ประจำโลกพวกนี้ตายแล้วก็ต้องกลับมาเกิดเป็นสัตว์เหมือนเดิมชั่วนาตาชาติเขาเรียกว่าสัตว์ประจำโลกมันเมื่อเขาเป็นผู้ที่อาภัพอ่ะกลับบ้านกลับไปกราบพระบาทพระบิดาไม่ได้ต้องอยู่คู่โลกนานเนี่ยเรายังจะไปทำร้ายเขาหรือจะไปฆ่าเขาตายเลยครับนะตายแล้วเขาก็ต้องกลับมาเกิดเป็นสัตว์อีกน่าสงสารไหมนะครับยังไปกินเลือดกินเนื้อเขาอีกนี่ก็อีกเหตุผลหนึ่งว่าทำไมชาวจิตจักรวาลหรือยุวจิตจักรวาลทายาทจึงไม่กินเลือดเนื้อของสัตว์เพราะทุกคนเข้าใจความจริงตรงนี้ว่าไปฆ่าเขาทำไมเขาน่าสงสารออกต้องอยู่คู่โลกเพื่อทำหน้าที่เป็นเพื่อนร่วมงานกับโลกชั่วนาตาชาติตายแล้วก็มาเกิดใหม่ตายแล้วกลับมาเกิดใหม่แต่เป็นมนุษย์เนี่ยพอถึงเวลาอยากจะไม่อยากกลับมาอีกก็สามารถหลุดพ้นนิพพานได้ถ้ามีปัญญามีบารมีถึงและรู้วิธีว่าจะทำยังไงจิตหยาบจะต้องช่วยจิตวิญญาณยังไงถึงจะกลับบ้านได้เป็นหน้าที่ของจิตหยาบล้วนๆครับต้องเร่งคนตนนี้ให้เป็นมนุษย์เราเอาบทสรุปจากเสาหนึ่งที่เราพูดเรื่องคนตัวนี้ให้เป็นมนุษย์คนอย่างไรใช่ไหมเอามาเล่าให้ท่านฟัง เอามุมที่เราไม่ได้กล่าวมาพูดต่อแต่เป็นอนุตตรธรรมเหมือนกันวิธีคนตนเองให้เป็นมนุษย์จำไว้นะครับพี่น้องครับนี่ก็เรียกว่าบอกวิธีให้เลยนะครับท่านต้องจำนะครับแล้วต้องเอาไปปฏิบัติไม่ใช่จำแล้วโอ้ยกูเจ๋งกูเจ๋งกูมีความรู้มากท่านอาจารย์ปริญญาเมตตาสื่อพระโอวาทจากพระบิดามากูมีความรู้เยอะว่าจะคนตัวเองให้เป็นมนุษย์อีกคนยังไงกูรู้แล้วถามว่ารู้แล้วแต่ทำได้แล้วยังรู้แล้วต้องเอาไปทำด้วยนะครับเตือนไว้นะครับนี่ไม่ได้พูดเล่นเวลาบนโลกนี้ให้ท่านแต่ละคนเนี่ยภพชาตินี้ภพชาติสุดท้ายเวลาเหลือน้อยแล้วครับเวลาเหลือน้อยครับกำลังนับถอยหลังเพราะโลกกำลังเกิดภัยพิบัติที่รุนแรงขึ้นไม่ฆ่ากันตายเองเพราะสงครามกลางเมืองก็เดี๋ยวก็มีเชื้อโรคมาทำให้ตายก็เรียกว่าภัยพิบัติเหมือนกันแล้วเดี๋ยวก็ดินน้ำลมไฟประเดประดังกันเข้ามาทุกวันนี้ท่านเห็นไหมครับเมื่อ2-3วันก่อนเฮอริเคนเป็นพายุที่ถล่มแถวเท็กซัสแถวอริโซนาที่สหรัฐอเมริการุนแรงมากนะประชาชนเป็นแสนคนเดือดร้อนไม่มีบ้านอยู่ไม่มีไฟใช้อ่ะไม่ค่อยมีใครทำข่าวนี้ใช่ไหมเพราะข่าวแบบนี้มันไม่สนุกอ่ะมันซ้ำๆซากๆใช่ไหมแล้วบ้านเราเป็นไงเมื่อวานฝนตกหน่อยเดียวกรุงเทพขนาดบนสะพานลอยน้ำยังท่วมใช่ไหมแถวศูนย์การค้าเสรีอะไรเนี่ยชื่อเสรีอะไรเงี้ยไปไงฮะน้ำท่วมรถตู้คันนึงจอดจมน้ำเลยครับติดเครื่องแล้วมีถ้อยเสียอยู่ในน้ำเหมือนเรือหางยาวเลยบุ๋มบุ๋มบุ๋มบุ๋มบุ๋มบุ๋มบุ๋มแล้วทิ้งไว้สักครู่เครื่องก็น็อกดับตกมาไม่กี่ชั่วโมงน้ำท่วมหมดท่านเห็นไหมครับถ้าภัยพิบัติมาจริงอ่ะนะฝนมาหาเดียวอ่ะนั่นหาเดียวเองนะน้ำท่วมรถตู้นะถึงท้ายรถตู้เลยเปิดฝารถตู้มันในน้ำเต็มเลยสูงไหมครับเลยเข่านะเกือบถึงเอวเลยครับภายในเวลาไม่กี่ชั่วโมงบนสะพานลอยคนข้ามเห็นพี่ๆน้องๆเขาเดินกันมีคนถ่ายคลิปขึ้นมาทาง YouTube เราแอบเห็นนะปรากฏต้องเลยน้ำเลยตาตุ่มเกือบถึงครึ่งแข้งบนสะพานลอยสะพานลอยที่ไม่มีหลังคาพี่ๆน้องเห็นไหมครับปริมาณน้ำมาจากไหนครับเพราะว่าเวลากลางคืนมืดๆท่านเห็นไหมพี่ๆช่างเทคนิคทูตสวรรค์ของเรานะเป็น the king of cloud the king of water เขาใช้วิธีไปสูบน้ำนะจากแหล่งน้ำที่ไหนก็ได้ครับนะใกล้ๆหรือไกลๆเป็นกิโลก็ได้สูบน้ำแล้วย้ายมาเทอยากจะเทตรงไหนเขาก็เทลงตรงนั้นนะพิกัดแม่นยำมากเขาเรียกทิ้งบอมเขาเรียกวอเตอร์บอมท่านมองไม่เห็นเราไปดูดมาจากไหนเพราะมันมืดแล้วที่ต่างประเทศเราก็เพิ่งเอาขึ้น Facebook มาให้ดูใช่ไหมมีท่อที่เป็นทอร์นาโดแต่จริงๆแล้วเขาเรียกว่านาคเล่นน้ำเป็นงวงที่แย่ลงมาจากก้อนเมฆแล้วก็สูบน้ำขึ้นไปพร้อมกันทีเดียว10หัวพี่น้องครับวันที่เสียดายเราไม่ได้เอามาให้ดูแต่ไปดูใน Facebook ของเราได้ Facebook วิสุทธิปัญญา10หัวดูดน้ำพร้อมกันที่ผ่านมาเนี่ยหัวเดียวใช้เวลาดูดได้น้ำน้อยใช้เวลาถ้าจะเอาน้ำเยอะทำเป็นก้อนเมฆเพื่อจะเอาไปบอมเนี่ยเป็นวอเตอร์บอมนะก็พูดง่ายว่า10หัวคือ10เท่าเร็วกว่าเดิม10เท่าเดิมใช้เวลาดูด10ชั่วโมงไอ้นี่ชั่วโมงเดียวได้เท่ากับน้ำ10ชั่วโมงที่เคยดูดหัวเดียวก็โยกย้ายเอาไปถล่มแล้วน้ำจะไม่ท่วมมันจะไหวเลยครับพี่น้องครับนี่คือวิธีการดูเอาไว้ครับพี่น้องครับดูเอาไว้ครับนี่คือความจริงไม่ใช่ภัยธรรมชาติมันคือภัยพิบัติ
ค่อยๆเติมค่อยๆออเดิร์ฟค่อยๆเติมเขื่อนร้าวภูเขาเคลื่อนเขื่อนแตกบ้านเราก็จะมีให้เห็นครับแต่ไม่ใช่วันสองวันนี้นะวันข้างหน้าและสึนามิมาอีกไหมมาถามว่าทำไมถึงมาอ้าวก็เป็นพื้นที่สีแดงไงแล้วถามว่ารู้ได้ไงแผนที่จิตจักรวาลมีแล้วถามว่าแล้วดูได้ไงสักวันเสาร์สามทุ่มครึ่งสักวันเสาร์หนึ่งเมื่อพูดถึงเรื่องพวกนี้เราจะเอามาแฉให้ท่านชมตอนนี้พูดไปตอนนี้ยังไม่มีใครเชื่อเราหรอกมันต้องตุ้มตามตุ้มตามเกิดขึ้นที่ไหนสักที่สองที่เดี๋ยวขี้ค้านจะมาถามหาจิตจักรวาลมาถามหาเราเพราะเราไม่ใช่หมอดูเราไม่ใช่โหราพยากรณ์เราเป็นผู้สื่อข่าวของพระบิดามากล่าวความจริงให้พี่ๆน้องๆบนโลกนี้ฟังเท่านั้นอ่ะวิธีคนตัวเองให้เป็นมนุษย์อย่างแรกท่านต้องยกระดับแรงสั่นสะเทือนท่านต้องยกระดับแรงสั่นสะเทือนเมื่อจิตวิญญาณท่านมาเกิดเป็นมนุษย์แล้วมีจิตหยาบอย่างท่านที่ฟังเราพูดอยู่นี่นะและใช้ชีวิตอยู่ด้วยจิตหยาบเนี่ยจิตหยาบทำหน้าที่แทนจิตวิญญาณในทุกเรื่องเพราะฉะนั้นเนื่องจากจิตวิญญาณของท่านถือความรักมาความรักเป็นพลังงานในรูปของคลื่นความถี่ทางไฟฟ้าแม่เหล็กที่เรียกว่าพลังจิตที่เป็นพลังบวกนะพลังความรักพลังความคิดนี่คนละเรื่องนะที่เราสื่อกับพระบิดานี่พลังความคิดแต่พลังความคิดของพระบิดากับเราเนี่ยสื่อสารกันโดยใช้คลื่นความรักซึ่งเป็นคลื่นไฟฟ้าแม่เหล็กเป็นตัวนำพาข่าวสารองค์ความรู้นะสัจธรรมระดับอนุตตรธรรมมาถึงเราแล้วเราก็ใช้กระบวนการในสมองของเราเนี่ยนะในการสังเคราะห์แล้วเอามากล่าวให้ท่านทั้งหลายได้ฟังต่อนี่ก็คือการสื่อถ่ายทอดยกระดับแรงสั่นสะเทือนของอะไรของจิตหยาบของท่านไงเพราะจิตหยาบเป็นตัวแทนของจิตวิญญาณจิตหยาบคืออะไรก็จิตของท่านเนี่ยที่รู้สึกรู้นึกรู้คิดรู้เจ็บรู้ปวดรู้หิวรู้หาวเนี่ยจิตหยาบของท่านทั้งนั้นเลยไม่ใช่จิตวิญญาณท่านต้องใช้จิตตัวนี้ครับสั่นสะเทือนเป็นคลื่นความถี่สูงสุดทางด้านบวกให้ได้ท่านต้องฝึกลูกหลานของท่านตั้งแต่อายุ3ขวบสอนให้เขารักให้ได้ให้เป็นอย่าปล้นของเล่นพี่อย่าปล้นของเล่นน้องท่านต้องสอนไม่ใช่โอ้ยพี่แบ่งให้น้องมันบ้างเนี่ยน้องมันปล้นมันแย่งของพี่เลยเตะน้องโครมเขาให้เพราะว่ามาแย่งของนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วเลยไปตีพี่นะไปตามใจน้องให้น้องปล้นของพี่แล้วคิดดูสิเวลามันโตเป็นผู้ใหญ่มาเนี่ยมันได้ปล้นของพี่ของน้องนะวันหน้ามันไปฉกของคนอื่นมาไปคอร์รัปชันมันหน้าด้านน่ะไปฉกฉวยคนอื่นไปแย่งชิงฉวยโอกาสเอาเปรียบคนอื่นมันก็เป็นเรื่องง่ายมากเพราะท่านเป็นพ่อแม่พี่น้องปู่ย่าตายายเป็นโคตรบรรพบุรุษของลูกหลานอย่าปล่อยให้ลูกหลานของท่านลอยนวล3ขวบท่านต้องดูแลถึงแม้ไม่ใช่ลูกของท่านเป็นหลานของท่านท่านต้องช่วยดูแลสอนให้ลูกของท่านทำไงครับยกระดับแรงสั่นสะเทือนตอนนี้ท่านอายุเยอะแล้วไม่ใช่เด็กแล้วแต่ท่านฟังเรามันยังไม่สายครับฝึกตัวเองครับยกระดับแรงสั่นสะเทือนของอะไรครับของจิตหยาบกับกายหยาบของท่านกายหยาบก็คือเครื่องยนต์แห่งกรรมใช่ไหมจิตหยาบกับกายหยาบซึ่งในที่นี้หมายถึงอะไรครับหมายถึงสมองซีกซ้ายของท่านด้วยสมองสองซีกเอาสองซีกรวมกันแล้วกันสมองซีกซ้ายกับซีกขวาทั้งก้อนเนี่ยท่านต้องยกระดับแรงสั่นสะเทือนของจิตหยาบกับกายหยาบวงเล็บรวมทั้งสมองด้วยให้มันเป็นหนึ่งเดียวกันกับแก่นแท้ก็คือเป็นหนึ่งเดียวกับจิตวิญญาณของท่านให้ได้นี่คือภารกิจแรกภารกิจหลักในการคนตนเองให้เป็นมนุษย์เวลาตามองเห็นสิ่งใดหูได้ฟังเรื่องใดได้ยินอะไรก็ตามจิตของท่านมันจะสั่นสะเทือนถูกต้องไหมมันจะสั่นสะเทือนเป็นการรับรู้ว่าตาเห็นอะไรพอรับรู้แล้วให้จิตของท่านเนี่ยพยายามยกระดับแรงสั่นสะเทือนทางด้านบวกสูงสุดทางด้านบวกแปลว่าอะไรอ่ะสั่นสะเทือนเป็นความรักมองเห็นสิ่งใดให้มองหาความน่ารักของสิ่งนั้นมองหาความดีงามของสิ่งนั้นคำว่าความดีงามของสิ่งนั้นไม่ได้หมายความว่าท่านเห็นสิ่งดีงามอย่างเดียวครับสิ่งชั่วๆของไอ้หมอนั่นของไอ้เวนั่นท่านก็ต้องมองให้เห็นว่าไอ้สิ่งชั่วๆของไอ้เวนั่นน่ะมันคือสิ่งดีงามที่ท่านต้องมองหาให้เจอครับนั่นคือภารกิจของท่านถ้าท่านไม่ฝึกตั้งแต่เด็กไม่ฝึกลูกฝึกหลานครูบาอาจารย์ไม่สอนเด็กตามมรรควิธีจิตจักรวาลเนี่ยต่อพอมาเป็นไม้แก่ดัดยากครับพี่น้องครับยากเลยครับยิ่งไปนั่งหลับตาบริหารจิตฝึกจิตสอนจิตอยู่อย่างเดียวยิ่งไม่ได้เรื่องใหญ่เลยครับใช้สถานการณ์จริงเขาเรียกว่า self instructional learning ภาษาอังกฤษเรียกนะ self instructional learning แปลว่า
เป็นการสอนตนเองด้วยประสบการณ์จริงของตนเองในสถานการณ์จริงเลยเป็นการสอนตัวเซลฟ์อินสตรัคชั่นก็แปลว่าเป็นการสอนตนเองจากสถานการณ์จริงเนี่ยสั่นสะเทือนได้ยินคนเขานินทาทำยังไงอ่ะคำนินทาเมื่อจิตรับรู้ว่าเรากำลังได้ยินคนมันนินทาว่าร้ายเราเนี่ยทำอย่างไรเราจึงจะยกระดับแรงสั่นสะเทือนของจิตเราเนี่ยแทนที่มันจะสั่นสะเทือนเป็นฝ่ายต่ำฝ่ายต่ำคือโกรธไม่พอใจเครียดแค้นนั่นคือฝ่ายต่ำจิตจะยกระดับให้พ้นจากต่ำๆขึ้นมาสูงก็คือเมตตากรุณามุทิตาจนสูงสุดคืออเบขาหรือท่านในแนวของพระบุตรเอกอดทนอดกลั้นให้อภัยทำยังไงจะสั่นสะเทือนตรงนี้ได้นั่นต่างหากที่ท่านจะต้องหากุศโลบายและฝึกตัวเองให้ชำนาญหนึ่งต้องใช้กุศโลบายก็คือวิธีคิดที่ฉลาดสองวิธีคิดวิธีมองนะอย่างที่สองก็คือความเคยชินความชำนาญที่ท่านต้องฝึกบ่อยๆเพราะฉะนั้นถ้าฝึกเด็กตั้งแต่3ขวบสมองสองซี่เขาพร้อมจิตเขาพร้อมถึงแม้เด็กมันอาจจะพูดไม่เก่งพูดไม่ชำนาญท่านอย่าไปมองว่ามันเป็นเด็กไม่รู้เรื่องท่านนั่นแหละไม่รู้เรื่องเด็กมันรู้เรื่องตอนไหนมันบอกท่านไหมมันฟังรู้เรื่องตอนไหนใช่ไหมสังเกตไหมเด็กชอบเอาชอบเรียนแบบพ่อแม่พ่อแม่ทำท่าประหลาดประหลาดเด็กมันก็เรียนแบบนั่นแสดงมันฉลาดมันรู้ทุกเรื่องพ่อแม่พูดคำหยาบลูกก็ติดคำหยาบกับพ่อแม่แล้วบอกว่ามันโง่ได้ไงครับจำไว้นะครับอายุ3ขวบกฎแห่งกรรมของเด็กเริ่มทำงานท่านเป็นพ่อแม่ปู่ย่าตายายปู่ย่าตาทวดของลูกหลานท่านต้องสนใจสอนลูกหลานของท่านเพราะถือพันธกรรมพันธสัญญากรรมถือมาเกิดเป็นพวกเดียวกันมาเป็นสายเลือดเดียวกันในตระกูลเดียวกันหรือท่านอาสาเป็นครูบาอาจารย์เนี่ยอย่าเห็นว่าเป็นเด็กอนุบาลท่านเป็นครูนะต้องรักเด็กให้เหมือนลูกของท่านแล้วก็สอนเด็กให้เหมือนลูกของท่านถ้าท่านยังไม่มีลูกก็สมมติว่าเด็กพวกนี้เป็นลูกของท่านสินะเขาเรียกเป็นครูในดวงใจเป็นครูด้วยจิตวิญญาณนะมันหลายสถานศึกษานะที่เชิญเราไปเป็นวิทยากรไซโคโชเพื่อสร้างหลักสูตรครูพันใหม่แต่เราน่าเสียดายมากนะไอ้ผู้ประสานงานหลายที่ครับทำแล้วได้ผลดีมากนะแบบประเมินออกมาดีมากแต่มันทำครั้งเดียวเพราะว่าอะไรไปหาวิทยากรใหม่ต่อและใช้งบประมาณต่อเพื่อจะทำความรู้จักกับวิทยากรต่อไปแทนที่จะคิดถึงประโยชน์ที่คนที่เป็นครูของสถาบันการศึกษานั้นจะได้รับเพื่อจะเป็นครูในดวงใจสิทธิ์เห็นไหมครับเพราะครูหลายคนทุกวันนี้บกพร่องด้านจิตสำนึกข่าวเรื่องครูไปข่มขืนเด็กไปทำอนาจารเด็กเห็นไหมครับครูผู้ชายอ่ะใช่ไหมหรือครูผู้หญิงอ่ะไปทำอนาจารตัวเองกับครูผู้ชายหรือกับใครต่อใครก็มีข่าวอย่ามาปิดอย่าคิดว่าไม่มีเพราะจิตสำนึกมันตกต่ำไม่ได้มีการเยียวยาจิตสำนึกเลยไซโคโชที่พระบิดาให้เราถือมาเนี่ยมาเพื่อประกาศให้รู้ว่าเป็นวิธีเดียวที่จะสามารถขจัดหรือขัดเกลาจิตสำนึกที่ต่ำทรามหรือตกต่ำของมนุษย์ได้ชำระจิตให้ใสชำระใจให้สวยได้เหมือนอย่างพี่น้องยุวจิตจักรวาลทายาทที่ประทับใจและมาชำระจิตมาหมุนธรรมจักรร่วมกันในชีวิตจริงที่ศูนย์ฝึกอบรมเพื่อพัฒนาจิตตปัญญานะณจิตจักรวาลสถานธรรมที่ภูกระต่ายที่เรากำลังถ่ายทอดสดออกอากาศไปทั่วโลกอยู่ในขณะนี้ห้องส่งเราอยู่ที่เนี้ยพี่ๆน้องๆครับยกระดับแรงสั่นสะเทือนตัวท่านเองถึงแม้อายุเยอะเป็นผู้อาวุโสอย่าบอกว่าแก่แล้วอู้ไม่ต้องทำอะไรแล้วอ้าวแก่แล้วไม่ต้องตายแล้วครับแล้วตายแล้วจิตวิญญาณของท่านไม่ต้องกลับบ้านเหรอไม่กลับไปกราบพระบาทพระบิดาเหรอเห็นไหมไม่ว่าอายุเท่าไรถ้าได้มีโอกาสมาฟังรายการนี้ไม่ใช่เพราะว่าท่านฟลุกไม่ใช่เพราะว่าท่านโชคดีแต่เป็นเพราะท่านมีบุญต่างหากล่ะที่พระบิดาทรงคัดเลือกให้ท่านมาฟังสดๆถึงแม้ว่าครั้งนี้เป็นครั้งที่297ท่านมาครั้งที่297ก็สามารถหาฟังย้อนหลังได้เพราะน้องบุญธรรมตัดเป็นท่อนๆเป็นก้อนๆย้อนอดีตไปเลยครับนะดูได้ครับฟังได้อยู่บน YouTube ดูฟรีนะดูฟรีแต่เวลามีโฆษณาขึ้นมาบ้างท่านอย่าไปกดโฆษณาทิ้งอย่าไปกดข้ามโฆษณานะเพราะว่าไม่งั้นนะเราไม่ได้คะแนนพอไม่ได้คะแนนแล้ว YouTube จะไม่ได้ให้รางวัลเราให้เป็นตังค์นะเราก็ไม่ได้อยากได้หรอกแต่ถ้าท่านดูท่านอย่าไปกดทิ้งอดทนดูโฆษณาแป๊บเข้าใจไหมครับมันเป็นการสะสมบางคนบอกโอ้โฆษณาเยอะเหลือเกินทำไมน้องบุญธรรมอาจารย์ปริญญาเอาโฆษณามาใส่ไว้เยอะแยะโอ้โหนี่รวยแน่ไม่ใช่ครับ YouTube เขาทำเราไปใช้เขาฟรีเขาก็ต้องแลกกันกับที่เขาได้ประโยชน์จากเราอ่ะแต่แทนที่เขาจะน่าเกลียดเอาประโยชน์จากเรานะเขาก็แบ่งเปอร์เซ็นต์ให้เรามาจากจำนวนวิวที่ท่านดูท่านพอท่านเห็นปั๊บกดดูไปครึ่งเดียวท่านกดวิวนั้นทิ้งแสดงว่าท่านดูไปครึ่งหนึ่งนะจิตจักรวาลก็ไม่ได้ประโยชน์แล้วก็
แต้มหรือวิวเนี่ยก็ไม่ได้เมื่อไม่ได้วิวก็ไม่ได้แต้มไม่ได้แต้มก็ไม่ได้สตังค์เพราะฉะนั้นนะก็เลยถูกอากาศบอก YouTube ของจิตจักรวาลเนี่ยบางทีนะตอนนึง 20-30 นาทีมันโฆษณาตั้ง 2-3 รอบนะทนหน่อยนะครับเพื่อช่วยให้เรามีรายได้นะอย่างน้อยๆมาเป็นค่าใช้จ่ายในเรื่องของการออกอากาศสดๆนี่ก็ได้ดีไหมครับนะอย่ารำคาญอย่าไปแช่งเขานะเราไปใช้ YouTube ก็ฟรีนะก็แลกกันตรงเนี้ยนะก็แลกกันก็ทนหน่อยนะไม่มีปัญหาครับโอเคนะถามว่าถ้ายกระดับแรงสั่นสะเทือนของจิตหยาบกับกายหยาบให้เป็นหนึ่งเดียวกับแก่นแท้นะเราจะต้องคนตัวให้เป็นมนุษย์เราต้องกระบวนการมันเป็นยังไงเรามาดูสไลด์นี้ครับ ท่านจะเห็นนะท่านมีกายหยาบท่านมีจิตหยาบใจที่ท่านเห็นคำว่าใจแล้วแวบๆแวบๆออกม่วงๆนะนั่นก็คือจิตวิญญาณของท่านซึ่งเป็นแก่นแท้เรามีกายหยาบเรามีจิตหยาบนะแล้วเรามีใจเรามีใจเรามีจิตวิญญาณนะครับนะเป็นแก่นแท้เป็นตัวเป็นแก่นแท้นะเมื่อท่านมีอายตนะภายนอกท่านมีตารับรู้สิ่งใดจิตหยาบจะเป็นตัวรับรู้จิตหยาบจะต้องมีหน้าที่สั่นสะเทือนจิตหยาบให้เป็นคลื่นความถี่ทางด้านบวกพอจิตหยาบสั่นสะเทือนเป็นคลื่นความถี่ทางด้านบวกจนสูงสุดได้มันก็จะทำให้จิตหยาบนั้นสั่นสะเทือนด้วยคลื่นความถี่ระดับเดียวกันกับใจก็คือกับจิตวิญญาณเมื่อใจกับจิตหยาบสั่นสะเทือนเป็นหนึ่งเดียวกันคือกายจิตหยาบกับจิตวิญญาณเป็นหนึ่งเดียวกันแล้วก็จะสามารถขับเคลื่อนการสั่นสะเทือนกายหยาบหรือเครื่องยนต์แห่งกรรมด้วยคลื่นความถี่ของจิตหยาบและจิตวิญญาณที่เป็นหนึ่งเดียวกันที่เป็นด้านบวกการนึกคิดของสมองก็จะเป็นด้านบวกพฤติกรรมที่แสดงออกมาภายนอกที่เป็น extrovert behavior เป็นพฤติกรรมที่แสดงออกมาที่ behave ออกมาภายนอกมันก็จะเป็นพฤติกรรมสร้างสรรค์เป็นพฤติกรรมด้านบวกหรือเป็นพฤติกรรมเชิงบวกถามว่าถ้าเราแสดงพฤติกรรมด้านบวกออกมาภายนอกคนที่อยู่รอบข้างเราเขารับได้ไหมพี่น้องครับเขาก็รับได้เห็นไหมนี่ก็คือพื้นฐานของการที่จะคนตัวเองให้เข้ากันกับเพื่อนมนุษย์คนอื่นด้วยแต่เราบอกแต่แรกต้องคนตัวเองให้เป็นมนุษย์ให้ได้ก่อนตาเรามีหูใช่ไหมเรามีอะไรเรามีจมูกเรามีลิ้นหรือปากนี่และเราก็มีอะไรมีกายสังขารหรือกายหยาบหรือกายสัมผัสและสุดท้ายแน่นอนถ้าเรามีจิตหยาบไอ้1 2 3 4 5นี่คืออายตนะภายนอกไอ้6คือจิตหยาบนี่คืออายตนะภายในหลายคนมากล่าวให้เราได้ฟังว่ารูปรสกลิ่นเสียงคืออายตนะภายนอกเราบอกกันว่าอายตนะภายนอกคือตาหูจมูกลิ้นกายสัมผัส5อย่างอายตนะภายในก็คือกลไกประสาทสัมผัสรับรู้ก็คือจิตที่อยู่ข้างในส่วนรูปรสกลิ่นเสียงนั้นมันเป็นสิ่งที่ตาหูจมูกลิ้นและกายสัมผัสรู้ดูเห็นมันเป็นสิ่งที่เป็นสิ่งเร้ามันเป็นสิ่งที่จะเป็นเงื่อนไขที่จะทำให้ผ่านตาผ่านหูผ่านจมูกผ่านลิ้นผ่านกายไปสั่นสะเทือนจิตหยาบมันเป็นเงื่อนไขมันเป็นสิ่งเร้าไม่ใช่อายตนะเข้าใจตรงกันนะใครจะกล่าวยังไงช่างแต่มรรควิถีจิตจักรวาลจะสอนท่านอย่างนี้อายตนะภายในมี5เอ้ยขอโทษอายตนะภายในมี5อย่างภายนอกอายตนะภายในมีแค่1คือจิตหยาบจิตตัวเนี้ยมันทำหน้าที่2อย่าง1มีหน้าที่รับรู้2มีหน้าที่นึกรับรู้ว่าตาหูจมูกลิ้นกายสัมผัสรู้ดูเห็นสิ่งใดจากสิ่งเร้าภายนอกที่เป็นเงื่อนไขภายนอกสัมผัสอะไรมาจิตหยาบจะเป็นผู้รับรู้ซึ่งที่ตั้งอยู่ตรงไพเนียลแกลนด์เนี่ยอยู่ตรงนี้จิตหยาบและจิตหยาบยังสามารถสั่นสะเทือนทำหน้าที่ของตัวเองโดยมีคุณสมบัติพิเศษอีกอย่างนึงคือสามารถนึกเองได้สามารถนึกเอาได้สามารถนึกออกได้ก็มี3นึกเขาเรียกว่าจิต3นึกนั่นไงพี่น้องครับ3นึกก็คือนึกออกนึกเอานึกเองจิตตัวเดียวตัวนี้มีหน้าที่ทำได้และยังสามารถทำหน้าที่รับรู้ว่าอายตนะภายนอกสัมผัสรู้ดูเห็นอะไรมาแล้วเมื่อสัมผัสแล้วต้องสั่นสะเทือนทางด้านบวกสูงสุดใช่ไหมเพื่อที่จะเป็นหนึ่งเดียวกับใจก็คือเป็นหนึ่งเดียวกับจิตวิญญาณเป็นหนึ่งเดียวก็คือสั่นสะเทือนด้วยคลื่นความถี่เดียวกันแล้วก็ขับเคลื่อนแรงสั่นสะเทือนที่เป็นด้านบวกนั้นออกมาเป็นการกระทำผ่านอวัยวะของเครื่องยนต์แห่งกรรมที่ในทางศาสนาใช้คำว่ากายสังขารแต่ถ้าเป็นจิตจักรวาลใช้คำว่าเครื่องยนต์แห่งกรรม
นี่คือการคนเพื่อเป็นมนุษย์เรามาดูสไลด์ต่อไปยกตัวอย่างให้ท่านดูซะหน่อยยกตัวอย่างนะฮะเพราะคนเพื่อเป็นมนุษย์เราคุยไว้เสาหนึ่งทั้งเสาแล้วเสาก่อนหน้าเสาที่ผ่านมาหนึ่งคนเพื่อเป็นมนุษย์ เอาตาเป็นหลักเลือกอายตนะภายนอกสักช่องหนึ่ง นี่ตัวอะไรพี่น้องครับท่านเห็นปูเห็นปูปูเป็นสิ่งร้าวปูไม่ใช่อายตนะใช่ไหมครับปูไม่ใช่อายตนะภายนอกปูเป็นสิ่งร้าวปูเป็นเงื่อนไขที่ผ่านลูกตาของท่านลูกตาของท่านก็คืออายตนะภายนอกจำไว้นะครับนี่คือเหตุผลว่าปูก็คือรูปรสกลิ่นเสียงมันเป็นรูปปูเนี่ยปูก็คือรูปธรรมปูเนี่ยมันจะเป็นอายตนะภายนอกได้ไงครับมันไม่ใช่กลไกในการรับรู้สัมผัสรับรู้มันเป็นตัวตนมันเป็นรูปธรรมมันคือสิ่งเร้าที่จะเป็นเงื่อนไขผ่านลูกตาท่านพอท่านเห็นปูครับถ้าท่านจะยกระดับจิตของท่านให้เป็นด้านบวกเพื่อให้เข้าถึงจิตวิญญาณของท่านคือความรักความเมตตาท่านก็จะต้องเห็นปูแล้วต้องไม่นึกถึงสิ่งนี้ครับอะไรครับเนี่ยปูผัดผงกะหรี่เห็นปูปั๊บนึกถึงอาหารถ้าจิตท่านนึกถึงอาหารเนี่ยแสดงว่าจิตของท่านไฟต่ำเพราะอะไรถ้าท่านเห็นปูแล้วท่านนึกถึงอาหารปูตัวนี้ตายไหมครับแสดงว่าท่านไฟต่ำใช่ไหมนะครับเห็นปูแล้วนึกเห็นปูตัวนี้แล้วนึกถึงอาหารปูตัวนี้ต้องตายตายเพื่อจะมาสังเวยด้วยการมาเป็นอาหารอันโอชะของท่านนี่ถามว่าจิตของท่านเนี่ยสั่นสะเทือนเป็นคลื่นความถี่สูงหรือต่ำครับเนี่ยเป็นโลภเป็นโลภะโทสะโมหะนี่เป็นโลภความอยากกินอยากจะกินนึกถึงความอร่อยนึกถึงอาหารนะท่านนึกถึงถามจริงๆอ่ะถ้าตัวนี้เป็นอุจจิอุจจิของท่านเองด้วยไม่ต้องของคนอื่นหรอกท่านเห็นอุจจิท่านจะนึกถึงอาหารเหมือนเห็นปูไหมครับไม่ใช่ไหมครับอุจจิขอโทษนะแปลว่าอึของท่านเองอ่ะท่านเห็นอุจจิปั๊บท่านร้องขึ้นไส้จะอ้วกทำไมท่านไม่นึกถึงอาหารนะครับเพราะท่านรู้ว่ามันกินไม่ได้ใช่ไหมเพราะท่านมีสติมีสัมปชัญญะอยู่ว่าอุจจิหรือขี้กินไม่ได้แต่เห็นปูท่านไปบอกตัวเองว่าเฮ้ยมันกินได้ก็เลยนึกถึงอาหารแล้วเคยกินมาปูผัดผงกะหรี่เคยกินแล้วมันอร่อยสีอีแลบแสบอีหลีเว้ยแสบหลายพอเห็นทีไรนึกถึงอาหารทุกทีเพราะท่านเคยตัวเห็นปูเห็นอาหารตลอดเพราะฉะนั้นเด็กตั้งแต่อายุ3ขวบถ้าท่านฝึกเขาให้เห็นปูแล้วให้เขาเห็นความน่ารักของปูไม่ใช่เห็นปูแล้วเห็นอาหารแล้วไม่สั่งปูมาให้เด็กมันทานเด็กมันก็ไม่มีส่วนร่วมในการทำให้ปูตัวนั้นต้องตายและปูในโลกนี้อีกมากมายกว่าเด็กคนนั้นจะโตจนตายอ่ะเด็กคนนั้นก็จะไม่ทำบาปไม่ฆ่าปูเพราะว่าปูน่ารักอ่ะเห็นไหมทำไมปูไม่น่ารักท่านมีลูกมีหลานบางคนมีลูกสาวท่านยังตั้งชื่อลูกคนนั้นว่าอีปูเลยใช่เปล่าเพราะท่านเห็นว่าอีปูมันน่ารักใช่ไหมไม่ใช่หน้าเด็กถ้าเห็นอีปูเป็นหน้าเด็กหรืออีปูน่าเกลียดท่านจะเอาชื่อมาตั้งเป็นลูกหลานของท่านเหรอครับมาตั้งชื่อเป็นนิคเนมลูกหลานของท่านอดีตนายกเราท่านยังชื่อปูเลยท่านก็น่ารักนะก็ชื่อปูนั่นน่ะนะนี่เราพูดแบบไม่ได้เกี่ยวกับการเมืองนะเรายกตัวอย่างให้ท่านฟังเนี่ยที่ท่านเห็นปูแล้วไปนึกถึงอาหารปูต้องตายและท่านก็ทำบาปท่านอย่าบอกนะอย่ามาอ้างนะเพราะอยากจะกินปูกูไม่ได้ฆ่าปูเองเว้ยนะเขาฆ่าอยู่แล้วไอ้ร้านอาหารมันทำปูนะทำปูอยู่แล้วกูแค่สั่งมากินเท่านั้นกูไม่ได้มีส่วนในการฆ่าไม่มีส่วนได้ไงถ้าท่านไม่กินเขาจะฆ่าปูไหมเนาะท่านบอกว่าไม่ใช่กูคนเดียวเว้ยคนอื่นด้วยอ้าวนั่นแหละก็พวกมึงนั่นแหละเพราะพวกมึงกินนั่นแหละมันจะมีคนฆ่าปูมาขายอ่ะมาให้เองกินเนี่ยถ้าในโลกนี้ไม่มีใครกินปูจะมีใครฆ่าปูเห็นไหมถ้าเราเห็นความน่ารักปูตัวนี้ไม่ต้องตายครับเพราะอะไรฮะเวลาเราเลี้ยงแมวแมวมันน่ารักไหมท่านกอดลูกบางทีแมวแล้วซื้อแมวต่างประเทศมาขนฟูๆตัวหนึ่งเป็นหมื่นหมาตัวหนึ่งเป็นแสนหรือหลายหมื่นท่านทำไมไม่กินหมาไม่กินแมวล่ะครับเพราะท่านมองว่ามันน่ารักใช่ไหมมองว่ามันเป็นเพื่อนเพื่อนเล่นได้เป็นเพื่อนแก้เหงาได้มีประโยชน์ดีกว่าฆ่ามันตายแล้วบาปน่าสงสารท่านสงสารมันเอ้าทำไมอ่ะจิตดวงเดียวกันพี่อะจิตของท่านเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวท่านรักท่านสงสารหมากับแมวท่านไม่ฆ่าแมวฆ่าหมากิน
มันก็เป็นจิตดวงเดียวกันที่ท่านเคยเห็นปูแล้วไปสั่งปูกินอ่ะเพราะท่านเห็นปูแล้วนึกถึงอ่ะนึกถึงความน่ารักของปูป่ะจังที่มันน่ารักนะท่านเห็นไหมเนี่ยภาพนิ่งที่เราทำให้ดูนะ ภาพนิ่งที่เราทำให้ดูเห็นไหมปูเนี่ยนงเน่งนงมีก้ามสองข้างยบย่ำย่ำคุยกันเหมือนคนเดียวคุยกันเหมือนหนังตะลุงอ่ะแง่แง่แง่ขากระดกกระเด็กกระเด็กเห็นไหมมันน่ารักจะตายแต่ดันไปเห็นปูเป็นอาหารซะนี่ปูตัวนี้เลยต้องซวยต้องตายท่านเห็นยังครับเราอธิบายยาวตรงนี้เพื่อท่านได้รู้ว่าทุกอย่างมันอยู่ที่จิตของท่านว่าสันดานของเราหรือจริตของจิตเรามันนิสัยแบบไหนเราฝึกมันมาแบบไหนครับตั้งแต่เด็กอายุ3ขวบท่านไปสั่งปูนะมากินบนโต๊ะอาหารแล้วแกะเนื้อปูให้ลูกกินลูกมันก็ชินกับการกินเนื้อปูมันก็เลยไม่รู้หรอกบาปหรือไม่บาปเพราะพ่อแม่กูสอนให้กินปูไงท่านที่กินอย่างอื่นก็ได้เวลามาภูกระต่ายเนี่ยเราไม่ได้ใช้เนื้อสัตว์ในการทำอาหารเลยคือมังสวิรัติเห็นมั้ยฮะแล้วทุกคนก็บอกว่าอร่อยอร่อยไม่ต่างกับอาหารที่มีเนื้อสัตว์เลยแล้วกินแล้วได้ประโยชน์นี่อย่างเรานี่กินเห็นมั้ยความอ้วนแต่ก่อนบวมๆนะก็ไม่มีนะแล้วก็ความผอมก็ลองนะเหลือแต่หนังหุ้มกระดูกก็ไม่มีหน้าตาเราหล่อเหลารูปร่างก็ดีกางเกงก็ฟิตนะเสื้อก็โอเคนะนะเฟิร์มอ่ะนะความสูงระดับเนี้ย140กว่า50เนี่ยนะตัวขนาดนี้ก็โอเคแล้วน้ำหนัก50กว่ากิโล60กิโลเนี่ยโอเคแล้วใช่ไหมนี่คือความจริงพี่น้องครับนั้นท่านสังเกตนะอ้าวเรายกตัวอย่างอีกอันนึงให้เห็นภาพคนเพื่อเป็นมนุษย์อีกสไลด์หนึ่งครับนี่เห็นอะไรครับเห็นตะขาบใช่ไหมครับเห็นตะขาบเห็นตะขาบนี่ท่านนึกถึงอะไรเวลาเห็นตะขาบเห็นตะขาบท่านนึกถึงอะไรครับนี่นึกคือจิตนะตาเนี่ยอายตนะภายนอกเห็นสิ่งเร้าเห็นสิ่งแวดล้อมนะสัมผัสรู้ดูเห็นตะขาบครับพอเห็นปั๊บเนี่ยจิตรู้ว่านี่คือตะขาบพอนึกพอรู้ว่ามันคือตะขาบท่านนึกถึงอาหารไหมครับไม่ใช่ไหมพอไม่นึกถึงอาหารตะขาบนี้ก็ไม่ได้มาอยู่บนจานอาหารบนโต๊ะอาหารของท่านแต่ตะขาบตัวนี้อาจตายเพราะท่านกลัวว่ามันจะกัดท่านท่านก็เลยตีมันให้ตายเพราะกลัวว่ามันจะกัดท่านตายใช่ไหมเนี่ยใช่ไหมเพราะพอท่านเห็นปั๊บท่านนึกถึงอะไรครับตะขาบเป็นสัตว์มีพิษเป็นสัตว์ที่มีอันตรายนะบางคนพอคิดอย่างนี้ปั๊บก็แทนที่จะจับเขาเอาไปทิ้งนอกบ้านนะถ้าเห็นอยู่ในบ้านหรือเอาไปทิ้งในป่าก็กลับฆ่ามันตายเลยถามทำไมมึงฆ่าเขาตายเอ้ามันเป็นสัตว์มีพิษมันมีอันตรายแล้วถามว่าตอนนี้คุณเห็นมันยังเห็นตัวมันยังเห็นอ้าวถ้าคุณเห็นมันคุณจะปล่อยให้มันมากัดคุณจะตายเหรอเห็นไหมฮะถ้ามนุษย์มีเหตุผลทำไมเห็นรู้ว่าเขามีอันตรายเขาเป็นสัตว์ที่มีพิษถ้าเราไม่ไปเหยียบเขาเขาไม่ตกใจเขาจะกัดเราไหมครับไม่กัดหรอกครับแค่เอาไม้กวาดเขี่ยๆมันก็วิ่งหนีนะครับตะขาบมันไม่หันหน้ามาสู้ขู่ฟ่อๆเหมือนงูนะครับเห็นไหมฮะตะขาบเข้าไปในบ้านใครตะขาบตัวนั้นตายทุกรายส่วนใหญ่จะตายครับเพราะอะไรเพราะคนในบ้านนั้นเขาอ้างว่ากลัวตะขาบกัดกลัวพิษของตะขาบกลัวมันทำร้ายเราไม่รู้เหมือนกันว่าพิษมันกัดเราแล้วเราตายหรือเปล่าเราเลยตีมันให้ตายซะก่อนเขาเรียกว่าก่อนที่มันจะทำให้เราตายนี่เขาเรียกว่ากลัวอย่างไร้เหตุผลเนี่ยก็ทำบาปอีกครับใช่ไหมแทนที่ถ้าเรากลัวมันนะเราใช้ที่โกยขยะแล้วใช้ไม้กวาดแล้วเอาไปทิ้งนอกบ้านไปทิ้งทั้งขยะไปทิ้งในคูน้ำอะไรแต่ที่มันสมควรจะอยู่ไม่ใช่ที่บ้านเราโดยเฉพาะช่วงหน้าน้ำท่วมเนี่ยพวกสัตว์มีพิษเนี่ยพวกแมลงป่องพวกตะขาบเนี่ยจะมีเยอะท่านก็ต้องระวังตัวใช่ไหมต้องคอยดูแต่ไม่ใช่ฆ่าเขาตายแต่ไม่มีใครเอาตะขาบมากินเป็นอาหารเพราะอะไรฮะเพราะว่าไม่ได้นึกว่าตะขาบคืออาหารแต่นึกว่าตะขาบคือสัตว์มีพิษและมีอันตรายและปัญหามันอยู่ตรงที่ว่าเพราะกลัวตัวเองจะถูกตะขาบฆ่าตายก็เลยฆ่าตะขาบให้ตายซะก่อนที่มันจะฆ่าตายอันนี้ก็เป็นลอจิกที่ผิดๆนะครับเป็นเหตุผลที่ผิดๆเป็นเหตุผลที่ผิดบาปท่านก็ต้องฝึกวิธีคิดใหม่และแน่นอนครับฝึกวิธีคิดแบบนี้ตั้งแต่ลูกหลานท่านอายุ3ขวบเป็นต้นไปรีบสอนเลยครับอย่ารอเข้าวัดอย่ารอศึกษาธรรมะอีตอนแก่คำว่าแก่กับอาวุโสนี่ไม่เหมือนกันนะครับผู้อาวุโสนี่คือผู้สูงวัยครับแต่แก่แล้วเนี่ยมันแก่แดดแก่ลมแก่กายสังขารแก่สารพัดครับแก่เพราะกินข้าวเท่าเพราะอยู่นานเนี่ยไม่ไหวครับในเพราะนั้นต้องฝึกครับพี่น้องครับมันเราจะเป็นคนมีธรรมะมีสัจธรรมเนี่ยจิตจักรวาลอ่านโลกย้ำกับท่านนะว่าพระบิดาทรงเน้นครับจะต้องสอนตั้งแต่อายุ3ขวบเพราะท่านไม่รู้ใช่ไหมว่าสมอง2ซี่ของเด็กอ่ะมันพร้อมใช้งานแล้วเมื่อพร้อมใช้งานแล้วจิตหยาบกับจิตวิญญาณจิตหยาบก็แทนค่าด้วยสมองซีกซ้ายจิตวิญญาณก็แทนค่าด้วยสมองซีกขวาจิตหยาบกับจิตวิญญาณสามารถทำงานร่วมกันได้กฎแห่งกรรมก็เริ่มทำงานตั้งแต่ตอนนั้นเพราะฉะนั้นเราจะเหลวไหลไม่ได้
ท่านจำไว้นะครับเพราะฉะนั้นสัตว์มีพิษมีอันตรายท่านจึงไม่กินมันเป็นอาหารแต่ท่านฆ่ามันเราก็เลยสอนท่านว่าถ้าท่านจะเป็นจิตที่สันเสริญเป็นบวกท่านต้องไม่โหดร้ายไม่กลัวว่าเขาจะฆ่าตัวเองตายเลยฆ่ามันตายก่อนไอ้นี่ใจทมิฬหินชาติมากพี่น้องครับไม่มีเมตตาเลยครับความสงสารความเมตตากรุณามุทิตาไม่มีครับนะหรืออุเบกขาแปลว่าไม่โกรธไม่เกลียดไม่กลัวนะจิตนิ่งสงบคืออุเบกขาตัวตะขาบไม่เป็นเงื่อนไขอะไรให้กูต้องฆ่ามันตายและต้องกลัวมันฆ่ากูตายก็เพียงแค่รู้ว่ามันมีพิษก็เอามันไปปล่อยในที่ที่มันควรอยู่เวลาสัตว์ตายที่ท่านเลี้ยงท่านรักมันหรือเวลาญาติพี่น้องท่านตายท่านอธิษฐานว่าไงขอให้จิตวิญญาณของท่านไปสู่สุขคติไอ้นี่ตะขาบนะมันมีทั้งตัวและจิตวิญญาณเอามันไปปล่อยสู่ที่เรียกว่าสุขคติคือที่มันอยู่และมีความสุขท่านช่วยมันไม่ได้หรอครับดีแต่พูดอธิษฐานว่าขอให้จิตวิญญาณของเธอไปสู่สุขคตินะไอ้แมวเอ้ยไอ้หมาเอ้ยที่กูเลี้ยงใช่ไหมตอนที่สัตว์ยังมีชีวิตเป็นท่านทำไมต้องละเว้นว่ามันมีพิษเราไม่ได้พูดถึงงูนะเพราะงูปกติเนี่ยมันก็ไม่ได้เข้ามาอยู่ในบ้านถ้ามาเข้ามาในบ้านเนี่ยอันตรายจริงๆท่านจะตัดสินยังไงจะทำบาปเกี่ยวกับเวรกับงูอะไรเงี้ยเรื่องของท่านนะแต่ใจจริงเราก็ไม่อยากให้ท่านฆ่าเพราะสัตว์พวกนี้มันมีพิษก็จริงแต่มันมีไว้ป้องกันตัวมันมีไม่ได้เอาไว้ทำร้ายใครมาเมื่อเราไปเหยียบหางมันหรือไปทำให้มันตกใจมันก็ฉกเอาเป็นเรื่องปกติครับเราเวลาตกใจเนี่ยทุกคนบ้าจี้เวลาตกใจบางทีถีบคนอื่นได้ตบคนอื่นได้ฆ่าคนอื่นได้นะมีมีดถืออยู่มันเสียบเลยเวลาคนบ้าจี้เวลาตกใจใช่ไหมมันเป็นอย่างนั้นนี่ก็คงพอจะได้รู้แนวนะว่าวิถีของจิตจักรวาลในการดำเนินชีวิตประจำวันเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องยากเลยนะขอให้ท่านมีมหาสติลูกแก้วสองดวงมหาสติกับปฏิญาณแห่งการหลุดพ้นหรือปณิธานแห่งการแห่งนิพพานท่านต้องถือให้มั่นคงมันจะไปยากอะไรครับนิพพานชาตินี้ได้แน่นอนท่านฟังเราพูดแล้วมีกำลังใจบ้างไหมล่ะเนี่ยมีไหมครับช่วยบอกผ่าน Facebook บอกผ่าน YouTube หน่อยว่าท่านมีกำลังใจบ้างไหมเนี่ย333ท่านที่ชมอยู่ในขณะนี้ช่วยบอกหน่อยสิครับเนี่ยต้องมีมุมมองมีแนวคิดที่ถูกต้องอย่าไปเคยตัวกับสิ่งเก่าๆถ้าท่านไม่เปลี่ยนแปลงวิธีคิดไม่เปลี่ยนแปลงมุมมองวิถีชีวิตของท่านไม่มีวันเปลี่ยนท่านก็ยังกระหลงทางนิพพานกลับบ้านไม่ได้อยู่ดีเราบอกแล้วว่าคนนำทางเนี่ยนะที่ตาบอดเยอะทุกวันนี้อย่าไปเดินตามคนนำทางตาบอดตะพึดโดยท่านไม่ใช้ปัญญาของท่านไม่สมกับที่เป็นพุทธะนะเพราะคนนำทางตาบอดมันพาท่านหลงทางคนนำทางตาบอดไม่ใช่พระศาสดาอย่าไปเชื่อ 100% ถ้าพระศาสดาจริงไม่ต้องคิดมากปฏิบัติตามพระศาสดาได้แต่คนนำทางไม่ใช่พระศาสดานะบางทีเขาอ้างพระศาสดาเพื่อทำให้ศักดิ์สิทธิ์เพื่อให้น่าเชื่อบางทีเขาก็แปลรหัสธรรมะด้วยความคิดด้วยปัญญาของเขาเองแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าระดับปัญญาของคนนำทางนั้นสูงส่งมากพอที่จะสังเคราะห์สัจธรรมที่พระศาสดาทรงสื่อสอนเอาไว้ได้อย่างทะลุแจ้งท่านรู้ได้ยังไงครับท่านก็ต้องติดอาวุธทางปัญญาให้กับตัวเองแล้วมาฝึกคิดจากการฟังพระโอวาทขององค์จิตจักรวาลหรือพระผู้เป็นเจ้าที่ทรงเมตตาประทานสื่อผ่านเรามาให้กับท่านฟังทุกวันเสาร์สามทุ่มครึ่งโอเคไหมนะนี่คือสไลด์ที่ต้องการชี้ทางให้ท่านเห็นว่าคนเพื่อเป็นมนุษย์นั้นมันผิดพลาดตรงไหนมันบกพร่องตรงไหนหรือเอาอีกสักอย่างนึงครับ ตะกี้ตามองใช่ไหมเอาตาคราวนี้เอาหูบ้างดีไหมพี่น้องครับดูภาพนี้ครับท่าทางนี่กำลังโวยวายกำลังโวยวายกำลังโกรธกำลังด่าท่านใช้คำพูดหยาบคายไม่เพราะด่าท่านท่านได้ยินครับนี่หูครับอายตนะรับแล้วหูรับแล้วครับพอท่านได้ยินคำด่าคำก้าวร้าวเกรี้ยวกราดล่วงเกินท่านนึกถึงอะไรครับท่านนึกถึงอะไรครับพี่น้องครับนึกถึงสิ่งแรกมันคือศัตรูมันด่ากูมันคือศัตรูกูมันไม่ใช่มิตรอันที่สองกูต้องแก้แค้นกูต้องเอาคืนเรื่องอะไรจะยอมให้มันด่ากูฟรีๆใช่ไหมพี่น้องครับนี่คือจิตของท่านไฟต่ำอีกแล้วพี่น้องครับเรากำลังยกตัวอย่างให้เห็นว่าจิตจะต้องสั่นสะเทือนด้วยคลื่นความถี่ทางด้านบวกคลื่นความถี่ที่สูงขึ้นเพื่อหน้าที่ของจิตหยาบคือยกระดับตัวเองเข้าหาจิตวิญญาณให้ได้เพราะจิตวิญญาณแบกความรักจากพระเจ้าหรือจากพระบิดาเอามาให้กับโลกเอามาให้กับทุกสรรพสิ่งที่อยู่ในระบบโลกแม้กระทั่งเอามาให้กับตัวท่านเองครับเพราะท่านเข้าไม่ถึงความรักของพระบิดาที่เป็นพระเจ้าอยู่ในตัวท่านเองท่านจึงอายุสั้นอายุสังขารจึงไม่ยืนขี้โรคป่วยกระเสาะกระแสะเพราะวันๆท่านมีแต่โลภะโทสะโมหะเข้าถึงความรักของพระเจ้าไม่ได้
ซลล์ทุกเซลล์ในร่างกายของท่านเซลล์ทุกเซลล์ของอวัยวะทุกชิ้นในช่องท้องของท่านต้องการพลังงานความรักทั้งสิ้นแม้กระทั่งพระบิดาสร้างโคโรนาไวรัสขึ้นมาก็ให้เขามีประจุบวกเห็นไหมครับคือความรักแล้วเอาความรักไปช่วยกู้อิสรภาพจากประจุลบที่จิตหยาบของท่านสั่นสะเทือนและผลิตสร้างประจุลบขึ้นมาเกาะติดกับเม็ดเลือดแดงเม็ดเลือดดำแล้วไหลเวียนไปทั่วเซลล์อวัยวะร่างกายทำให้เซลล์มันเสื่อมเร็วแก่เร็วนะแก่ง่ายตายเร็วนะจบสิ้นอายุขัยเร็วเพราะประจุลบทั้งนั้นทำให้เซลล์อวัยวะร่างกายมันเสื่อมเนื่องจากร่างกายไม่ต้องการพระบิดาจึงเมตตาเพราะบางทีลูกๆจิตตกโดยไม่รู้ตัวเช่นเลี้ยงลูกแล้วลูกกวนใจอดหลับอดนอนแล้วเหนื่อยหงุดหงิดเนี่ยนะแม่ก็มีประจุลบเกิดขึ้นพระบิดาก็เลยทรงเมตตาให้เชื้อโรคพวกนี้เข้าไปในร่างกายนะหรือให้ยุงเห็บยุงลิ้นไลนะมากัดดูดเลือดเอาเลือดชั่วออกเอาเลือดลบออกเพื่อจะทำให้เลือดบริสุทธิ์นี่คือที่มาของการสร้างสัตว์ดูดเลือดอย่าไปคิดนะว่าพระองค์ใจร้ายมาสร้างสัตว์ดูดเลือดมาสูบเลือดสูบเนื้อจากเราไม่ใช่ครับพระบิดาทรงรักลูกอย่างท่านครับอยากให้ร่างกายแข็งแรงอายุยืนยาวถ้ามีประจุลบเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆท่านจะอายุสั้นเหรอพระองค์เลยต้องสร้างยุงเห็บเลือดลิ้นไรนะทากสัตว์ที่กินเลือดมาเพื่อช่วยชีวิตช่วยเครื่องยนต์แห่งกรรมของลูกๆทั้งหลายอ่ะท่านนึกถึงไอ้คนที่มันด่าท่านจิตท่านนึกว่ามันคือศัตรูท่านโกรธมันมั้ยล่ะโกรธแน่นอนเลยว่ามันคือศัตรูของกูเพราะมันด่ากูนี่ว่าไอ้คนเป็นมิตรมันไม่เคยมีด่ากูมีแต่ชื่นชมกูไม่ได้อีเวนี่ไม่ได้มันคือศัตรูมาเป็นศัตรูปั๊บกูต้องแก้แค้นกูยอมไม่ได้กูต้องเอาคือเรื่องอะไรมันมาด่ากูฟรีๆนี่คือจิตตกจิตใจที่ฝ่ายต่ำแล้วท่านสังเกตว่าตัวท่านชินมาตั้งแต่เด็กๆมาถึงตอนนี้รู้ตัวเป็นบางเวลาแต่พอใครยั่วโมขึ้นมาปั๊บสติแตกน็อตหลุดแล้วก็เลยมาบอกว่ากูไปนิพไปแนบแม่งนะนิพพานยากจิตจะใสใจจะสวยได้ไหมครับถ้าไม่มีมหาสติคุ้มครองถ้าท่านมีมหาสติไอการลึกนึกว่ามันคือศัตรูแล้วไปต่อที่แก้แค้นเอาคืนไอเวนี่ให้ได้เนี่ยมันจะไม่เกิดขึ้นถ้าท่านมีมหาสติและมีปฏิญาณแห่งการหลุดพ้นคือรักได้ให้อภัยเป็นไม่ก้าวล่วงเขากลับคืนโดยไม่หาเหตุว่าก็เพราะมันกวนตีนกูก่อนมันด่ากูก่อนกูเลยด่าแม่งกลับหรือกูเลยเอาปืนยิงใส่กระบาลมาเลยหรือเอาไม้กระบองตีกระบาลมาเลยเพราะมันหาเรื่องกูก่อนมันกูเลยจะต้องแก้แค้นเอาคืนสิ่งเหล่านี้จะไม่เกิดขึ้นในชีวิตของท่านนี่คือวิธีคิดวิธีปฏิบัติที่ถูกต้องและต้องมันฝึกฝนให้จิตของท่านมันเคยชินกับการมองแบบนี้ฟังอย่างนี้คิดอย่างนี้ปัญหามันจะไม่เกิดขึ้นผัวเมียเมียที่คุยกันนักคุยกันหนานอนคุยกันนอนหมอนเดียวกันคุยว่ารักกันเจาะแจ๊ะเจาะแจ๊ะแต่พอผิดหูผิดตาผิดใจขึ้นมาก็คว้ามีดไล่ฆ่ากันหรือถีบตกเตียงแยกหมอนแยกเตียงแยกบ้านนอนคือหย่าร้างกันไม่มีสัจจะเพราะอะไรครับเพราะใช้อารมณ์ถามว่าใช้อารมณ์อารมณ์ขยะอารมณ์ขยะคืออารมณ์กักขระท่านว่าจริงไหมครับแทนที่จะใช้ความรักมันเข้าถึงความรักได้ยังไงพี่น้องครับพอสัมผัสรับรู้ผ่านหูว่ายินเดี๋ยวมันด่ากูเงี้ยแทนที่จะบอกว่ามันคือศัตรูทำไมท่านไม่บอกว่ามันคือครูของท่านน่ะทำไมไม่บอกว่ามันคือกระจกส่องตัวท่านน่ะท่านต้องฝึกนึกให้ถูกต้องไม่ใช่ฝ่ายตามอ่ะมันจิตมันจะยกระดับสูงไม่ได้นะจิตมันจะต้องยกระดับให้สูงก็ต่อเมื่อต้องมองในแง่ที่เป็นบวกมองว่ามันคือครูของท่านท่านลองดูสิท่าทางก้าวร้าวเกรี้ยวกราดบุคลิกมันผูกท้ายใส่แขนยาวใส่ชุดสากลไม่ใส่สูทเท่านั้นน่ะดูหน้าตาดูเหมือนเท่นะแต่พฤติกรรมที่แสดงตาเหลือกตาถลนเห็นเขี้ยวเห็นลิ้นเห็นปากกว้างด่ามันหล่อตรงไหนมันเป็นครูสอนเราว่าไม่ใช่ศัตรูมันสอนเราว่าเราอย่าทำตัวแบบนี้อย่าใช้อารมณ์นะอย่าเกรี้ยวกราดอย่าทำตัวทำนิสัยกักขระนะเพราะเราไม่หล่อเลยดูแล้วทุเรศมากเลยนะดูยังกะยักกะมานเนี่ยเราใครว่าเราไม่หล่อว่าเราเรียกไม่โกรธแต่มันบอกว่าเรานะทำไมหน้าตาเราเหมือนยักษ์เหมือนมารพฤติกรรมเหมือนยักษ์เหมือนมารนี่เราโกรธไหมล่ะครับโกรธแน่นอนนะแต่ถ้าหน้าตาเราเหมือนเทพเหมือนเทวดาเหมือนนางฟ้าเหมือนเทพบุตรโอ้ยเราชอบมากเลยนะใช่ไหมไอ้นี่เห็นนี่อ๋อถ้าโกรธถ้าใช้อารมณ์เกรี้ยวกราดด่าแบบสาดเสียเทเสียควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้ควบคุมสติไม่ได้มันไม่น่ารักเลยนะเนี่ยทำตัวแบบนี้โอ้โหไม่มีใครรักแน่นอนมีแต่คนเกลียดและมีแต่คนรู้สึกเหมือนเราไม่อยากคุยด้วยไม่อยากคบด้วยจะกลายเป็นสัตว์ที่ไม่มีสังคมเห็นไหมมันคือครูของเราใช่ไหม
มันถ้าเป็นเรากูจะไม่ทำตัวแบบนี้กูจะยิ้มแย้มแจ่มใสใครทำไม่ดีกับกูกูจะพูดกับเขาเบาๆเพราะว่าฉันไม่ชอบนะที่เธอทำกับเราแบบนี้นะเราไม่ชอบเพราะอะไรว่าเธอไม่ควรทำเราแบบนี้เลยหรือเธอกำลังเข้าใจเราผิดหรือเปล่าอะไรแบบนี้ก็คุยกับเขาสิถ้าเราไม่อยากให้เขาทำผิดกับเราหรือไม่อยากให้เขาเกลี้ยกล่อมกับเราเขาอาจจะเข้าใจเราผิดแล้วก็ชี้แจงเขาใช่ไหมคนเรามีสิทธิ์เข้าใจผิดกันได้ใช่ป่ะครับนะเมื่อเข้าใจผิดแล้วเราเอาโหสิ

เนี่ยแสดงว่าเรากำลังใช้มันเป็นกระจกแล้วเฮ้ยเราทำอะไรให้มันเหรออย่าเพิ่งไปถามมันว่ากูทำอะไรให้มึงวิเคราะห์ทันทีเลยครับถามตัวเองเลยว่าก่อนหน้านี้ก่อนที่มันกำลังจะช็อตช็อตช็อตช็อตเนี่ยทำหน้าตาแบบเนี้ยหน้าเกลียดเนี่ยหน้ารังเกียจเนี่ยเสียงดังนะก้าวร้าวคำพูดหยาบคายใส่เราเนี่ยเราทำอะไรกับมันมันทำอะไรกับเรามาค่อยๆคิดค่อยๆพิจารณาถ้าเราค้นพบว่าเออจริงว่าหาเราไม่น่าขอโทษพูดหยาบเราไม่น่าที่จะไปทำแบบนั้นกับเขาเลยเขาต้องโกรธเราแน่ๆเพราะเราไปทำแบบนั้นนี่นะพอเรารู้ความจริงตรงนี้ปั๊บเรารีบยกมือไหว้เลยอุ๊ยเราขอโทษเธอด้วยนะเราทำให้เธอโกรธขอโทษจริงๆแต่กี้เนี่ยเราเหลอไปเราผิดเองนะอโหสิให้เรานะให้อภัยเราเถอะนะเรายอมรับผิดนะนะอย่าโกรธเราเลยนะนะเราสัญญาว่าต่อไปเราจะไม่พลั้งเผลอทำผิดบาปกับเธอแบบนี้อีกถามว่าเมื่อมันยังโกรธอยู่แล้วเราสำนึกผิดเองว่าเราผิดจริงและขอโทษขออโหสิกรรมขออภัยมันถามว่ามันจะเย็นลงไหมครับพี่น้องครับเขาต้องเย็นลงทันทีเลยครับเพราะที่เขาโกรธเราธรรมชาติของคนที่โกรธเราก็คือมันไม่อยากให้เราทำแบบที่เราทำกับมันนั่นคือเคล็ดลับของคนที่โกรธเราไม่พอใจเราเพราะมันไม่อยากให้เราทำแบบเดียวกับที่เราทำกับมันแล้วมันโกรธนะครับพอเราสำนึกบาปว่าต่อไปเราจะไม่ทำแล้วคราวนี้เราขอโทษจริงๆเราขออภัยนะที่เราล่วงเกินเธอเราก้าวล่วงเธอเพราะเราขาดสติไปหน่อยเพราะเราเข้าใจผิดเราหลงผิดเราไม่ระวังตัวนะเราขอโทษจริงๆเรายอมรับผิดนะให้อภัยเรานะถ้าเราพูดแบบนี้ตั้งแต่ไปถามแทนที่จะไปถามว่ากูทำอะไรให้มึงถึงมาเกี่ยวกับกูเงี้ยมันก็ยิ่งโกรธหนักเข้าไปอีกนะเหมือนกับเติมเชื้อเพลิงลงไปในกองไฟถามว่ามันจะพูดว่าอะไรกินอยู่กับปากอยากอยู่กับท้องยังเสือกไม่รู้อีกเหรอว่ามึงทำอะไรกู พี่น้องครับนี่คือสังคมมนุษย์ปกติมันเป็นของมันอย่างนี้ครับไม่ใช่มรรควิถีของจิตจักรวาลพี่น้องครับเห็นไหมครับถือศีล5หรือศีล8ที่ท่านพยายามถือเวลาท่านเข้ามาในสังคมท่านสามารถหลีกเลี่ยงสถานการณ์แบบนี้ได้ไหมและเมื่อเจอสถานการณ์แบบนี้ท่านใช้สถานการณ์แบบนี้เรียนรู้ที่จะปรับปรุงตัวเองเปลี่ยนแปลงวิธีคิดเปลี่ยนแปลงมุมมองเปลี่ยนแปลงวิธีพูดเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงจิตนิสัยของท่านนั่นมันเกิดการเปลี่ยนแปลงไหมไม่มีเมื่อไม่มีมันก็เป็นเหมือนเดิมครับถือศีลปฏิบัติธรรมยังไงก็หลุดพ้นไม่ได้อยู่ดีครับเพราะอะไรเพราะจิตยังไม่ใสใจยังไม่สวยมาเจอชีวิตจริงเข้าเนี่ยก็สอบตกเห็นไหมครับมันคือศัตรูให้เปลี่ยนมาเป็นครูซะให้เปลี่ยนว่ามันคือกระจกส่องเราซะกระจกส่องเราเพื่ออะไรเพื่อเรียนรู้ว่าต่อไปเราจะไม่ทำแบบที่เราทำกับคนคนนี้อีกเราจะไม่ทำแบบเดียวกับคนคนนี้อีกก็คือไม่ทำกับใครอีกเลยในชีวิตนี้นั่นคือการเรียนรู้แล้วถามว่าถ้าเราเรียนรู้จากไอ้คนเนี้ยที่มันถึงแม้อารวาสสาเสียเทเสียใส่เราเพราะเราเป็นเหตุเนี่ยมันคือครูของเรามันคือผู้มีพระคุณของเราใช่ไหมครับเราพร้อมที่จะกราบไหว้เขาได้ไหมครับพี่น้องครับมันคือครูของเราไม่ใช่ศัตรูเราจะหลุดพ้นนิพพานได้ไหมลูกหลานของท่านเป็นเด็กที่เหมือนไม้อ่อนพ่อแม่ผู้ปกครองต้องเอาฐานด้วยไม่ใช่พ่อแม่ผู้ปกครองเองก็ไม่เอาไหนแล้วจะไปสอนลูกหลานของท่านได้ไงขยันทำลูกแต่ไม่มีปัญญาสอนลูกแล้วก็ปล่อยให้ลูกเป็นผลิตผลที่แย่ๆของสังคมของประเทศของชาติและในสุดตายแล้วก็ตกนรกแล้วก็เนี่ยพระบิดาทรงปิดยุคพลังงานเก่าแล้วทุกคนเป็นภพชาติสุดท้ายต้องนำพาจิตหยาบต้องพาจิตวิญญาณกลับบ้านให้ได้ถ้าไม่รู้ความจริงที่เป็นอนุตตรธรรมที่เรากล่าวอยู่เนี่ยท่านจะกลับบ้านได้ไหมถามจริงๆครับแล้วทุกวันเนี่ยบางคนก็รู้แต่ทำเป็นไม่ใส่ใจเข้าห้องเรียนบ้างไม่เข้าบ้างฟังพระโอวาทพระบิดาไม่มาไม่บ้างพระบิดาบ้างไปสักฝากไฟแต่อวิชชาเรื่องบ้าๆบอแล้วไปวุ่นวายอยู่กับเรื่องทางโลกอย่างเดียวไม่มีมัชชิมาปฏิปทาแปลว่าไม่เดินทางสายกลางไม่ทิ้งทางด้านจิตวิญญาณจิตหยาบไม่ทิ้งทางด้านจิตวิญญาณและจิตหยาบก็ยังต้องรับผิดชอบเรื่องทางโลกเพราะเป็นภารกิจของจิตหยาบที่จิตวิญญาณถือติดตัวมาจากชาติที่แล้วเพราะหลงทางมีภารกิจทางจิตหยาบทางโลกต้องทำด้วยและขณะเดียวกันก็มีภารกิจทางจิตวิญญาณที่พระบิดาเมตตาให้จิตวิญญาณมาทำหน้าที่แทนพระองค์บนโลกเพื่อเอาความรักมาให้กับโลกก็เข้าถึงความรักที่จิตวิญญาณแบกมาไม่ได้ตายไปกี่ภพกี่ชาติก็เข้าถึงไม่ได้เพราะไม่รู้อนุตตรธรรมที่เรากำลังกล่าวนี้พอรู้แล้วเราก็บอกแล้วไงเนี่ยวิธีมองวิธีฟังเห็ดตะขาบไม่เอามากินเป็นอาหารเพราะมองว่าไม่น่ากินเพราะว่ามันมีพิษแต่มันมีผลเสียตรงที่พอกลัวมันสัตว์พิษจะมาฆ่าเราตายเราดันทะลึ่งไปฆ่าตะขาบตายนี่ก็คือตรรกะที่ไม่ถูกต้องที่เราบอกเรากลัวตายถามว่าสัตว์มันกลัวตายไหมครับเขาก็กลัวตายเหมือนกันเขาก็เป็นสิ่งมีชีวิตเหมือนกันนะครับเมื่อเราไม่อยากจะเจอแบบไหนสิ่งมีชีวิตชนิดอื่นเขาก็ไม่อยากจะเจอแบบที่เราไม่อยากเจอครับท่านไม่ชอบคนเห็นแก่ตัวท่านก็อย่าไปเห็นแก่

วกับคนอื่นเพราะเขาก็ไม่ชอบเหมือนกันนะครับเข้าใจนะครับนะนี่ก็คือนะสไลด์ต่อมาครับเห็นไอ้โกกราดเกลียวเหมือนกันครับลองมาคนเพื่อเป็นมนุษย์อีกแบบนึงได้ยินเขากราดเกลียวแต่ท่านนึกถึงอะไรครับแต่ที่เราพูดนำไปแล้วมันคือครูที่กูต้องเรียนรู้เอาไว้เป็นแบบอย่างว่าหน้าตาแบบนี้มาเหมือนยักษ์ขมูขี่ฉันอยากหล่ออยากสวยฉันจะไม่ทำตัวแบบนี้ถ้าทำแบบนี้ฉันไม่สวยเห็นไหมคุณซื้อเครื่องสำอางราคาเป็นพันเป็นหมื่นมาเสริมแต่งใช้อะไรนะฟิลเลอร์มาฉีดตรงแก้มบ้างคางบ้างหน้าผากบ้างดั้งจมูกมาเสริมบ้างคุณต้องการทำอะไรทำหน้าให้สวยใช่ไหมครับแต่วันวันหนึ่งคุณทำหน้าสวยครับแต่เวลามีปัญหาเวลาเจอคนด่าหรือไปทำอะไรให้ใครเขาด่าแล้วคุณเห็นเข้าเนี่ยคุณน้ำทำหน้าตายุ่ยยี่เหมือนยักษ์ขมูขี่หรือโกรธเกลียวเคี้ยวฟันนะด่าตะพุตตะพือคุณลองเอากระจกมาดูหน้าคุณตอนนั้นสิเครื่องสำอางสวยๆที่คุณซื้อมาฟิลเลอร์ที่ฉีดเข้าไปเนี่ยหรือดั้งจมูกที่เสริมจนโด่งสวยๆมันดูได้ไหมครับพี่น้องครับเห็นไหมเสียดายตังค์เปล่าๆครับทำหน้าให้สวยด้วยจิตของตัวท่านเองเอาไว้ให้ได้ซะก่อนนะครับแล้วเมื่อทำหน้าสวยแล้วยังไม่สะใจนะทำหน้าสวยไปแล้วคือทำให้จิตสวยนะใจสวยไปแล้วท่านก็ค่อยไปฉีดฟิลเลอร์ค่อยไปสัญญกรรมอย่ามาคุยอย่ามาเถียงอาจารย์นะฉันมีตังค์เรื่องของอาจารย์เรื่องของฉันอาจารย์อย่ามาเสือกอันนั้นก็เรื่องของท่านนะครับแต่เราพูดให้ท่านคิดอ่ะใช่ไหมซื้อเงินเสียเงินซื้อเครื่องสมาเป็นหมื่นเป็นแสนแต่การทำหน้าตัวเองให้สวยงามทำไม่เป็นเพราะทำให้จิตไม่ใสใจไม่สวยมีแต่โทสะจริตเหมือนไอ้ตาคนนี้นะนะมันคือครูที่เราจะต้องเรียนรู้การที่เราจะไปเกี่ยวกรรมกับไอเวรนี่แล้วก็ไปสร้างเวรสร้างกรรมทำให้จิตตกก็จะไม่เกิดขึ้นและจิตของเราก็จะสามารถยกระดับด้วยคลื่นความถี่ที่สูงขึ้นเข้าหาจิตวิญญาณของเราได้จำไว้นะต้องยกระดับเมื่อเจอใครเจอสิ่งใดก็ตามไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่เราชอบหรือไม่ชอบเป็นสิ่งที่ดีหรือไม่ดีก็ตามท่านจะต้องยกระดับจิตหยาบของท่านเนี่ยให้สูงสุดทางด้านบวกให้ได้หน้าที่ของท่านคืออย่างนั้นเพื่อที่จะใช้สิ่งแวดล้อมที่เป็นสิ่งร้าวที่เป็นรูปรสกลิ่นเสียงเนี่ยที่มันร้าวผ่านหูผ่านตาผ่านจมูกเรามันเนี่ยสั่นสะเทือนเป็นบวกเพื่อไปเอาความรักจากจิตวิญญาณที่อยู่ที่ต่อมพิทูรี่อยู่ใต้สมองเนี่ยเอาความรักออกมาให้กับตัวเองให้กับเพื่อนมนุษย์ให้กับสัตว์ทั้งหลายให้กับโลกท่านมีหน้าที่ท่านก็คือจิตหยาบของท่านมีหน้าที่ต้องทำตรงนี้เพื่อช่วยจิตวิญญาณของท่านให้ประสบความสำเร็จในการที่เขามาเกิดเป็นมนุษย์เมื่อเขาเลือกท่านเป็นจิตหยาบแล้วแบ่งภาคตัวเองมาเป็นจิตหยาบท่านเป็นส่วนหนึ่งของจิตวิญญาณท่านเป็นส่วนหนึ่งของพระเจ้าแล้วเวลาตายไปแล้วจิตหยาบท่านไม่ได้ไปด้วยนะฮะที่จะไปสวรรค์ไปนรกหรือไปแดนสุญญตาหรือกลับไปกราบพระบาทพระบิดาจิตวิญญาณของท่านที่เป็นตัวจริงเสียงจริงแก่นแท้ที่อยู่ในกายของท่านจะเป็นผู้ไปเพราะฉะนั้นลองสร้างเกียรติประวัติให้กับตัวเองสิฉันเป็นจิตหยาบฉันช่วยจิตวิญญาณของท่านส่งให้ขึ้นจรวดกลับไปสู่ออกไปจากอนันตจักรวาลคืนสู่แดนจิตจักรวาลดังเดิมได้ฉันสุดยอดสร้างประวัติศาสตร์เอาไว้ในจักรวาลโลกเนี่ยเพราะชาติหน้านะถ้าจิตวิญญาณของท่านมาเกิดเป็นมนุษย์อีกจิตหยาบไม่ใช่ดวงนี้ของท่านแล้วนะไม่ใช่จิตหยาบของท่านจะทำหน้าที่ช่วยเขาแล้วนะเขาต้องหาจิตหยาบดวงใหม่เพื่อมาทำต่อนี่คือวิธีการที่จะต้องมีภพชาติใหม่เพื่อต้องการทิ้งไอ้จิตวิญทิ้งไอ้จิตหยาบเดิมที่มันลอยถ้อยอ่ะที่มันเหลวไหลอ่ะมีแต่กิเลสหนาตัณหาเยอะจึงต้องให้อายุขายจบเพราะถ้าไม่จบจิตหยาบก็ยังทำเวรทำกรรมทำชั่วอยู่อย่างเงี้ยจิตวิญญาณก็ซวยไปอีกครับในภพหนึ่งภพชาติจึงต้องตายเพื่อแบ่งภาคใหม่เพื่อให้จิตวิญญาณเนี่ยนะได้มาเรียนรู้ใหม่เพื่อทำหน้าที่กับร่วมกับจิตหยาบเพราะฉะนั้นจิตหยาบจะเสียคนก็ตอนที่ครบ3ขวบแล้วพ่อแม่ผู้ปกครองครูบาอาจารย์ไม่สั่งสอนท่านจำไว้ครับและพอโตเป็นหนุ่มเป็นสาวแล้วขาดการมีอัตตาหิอัตโนนาโถแปลว่าไม่มีความเป็นตนเป็นที่พึ่งแห่งตนไม่สอนตัวเองไม่สนใจธรรมะสนใจก็แต่ได้นั่งท่องคัมภีร์สนใจแต่พิธีกรรมได้บวชเรียนแล้วกูถือว่ากูเป็นหนึ่งในธรรมะแล้วบวชแต่กายอ่ะใจไม่ได้บวชปัญญาสมองไม่ได้บวชอ่ะมันไม่ได้บวชจริงหรอกพี่น้องครับต้องรู้ว่าบวชเพื่ออะไรบวชทำไมปฏิบัติธรรมคือปฏิบัติอย่างไรพี่น้องต้องเข้าใจในสิ่งเหล่านี้นะวันนี้เราพูดหมดเปลือกเลยนะครับยกตัวอย่างให้ท่านดูเห็นชัดๆว่าท่านก่อเวรเกี่ยวกรรมตรงไหนอ่ะถ้าจิตตกมันก่อเวรเกี่ยวกรรมทันทีครับแล้วก็ยกระดับจิตให้สันเสียนเป็นบวกเพื่อเข้าไปถึงจิตวิญญาณแล้วเอาความรักจากจิตวิญญาณออกมาใช้ทำหน้าที่เป็นเพื่อนร่วมงานกับโลก
ช้เพื่อให้ความรักความเมตตาแก่เพื่อนมนุษย์และสรรพสัตว์ทั้งหลาย ใช้เพื่อให้ความรักกับโลกเพื่อช่วยให้โลกหมุนที่เราเคยบอกให้ท่านฟังนี่วันนี้พูดนำหน้าไปก่อนก็มีคลิปให้ดูเหมือนกันแต่ไม่รู้ดูทันป่ะ แต่ว่า เราคิดว่าท่านคงได้ประโยชน์แล้วเมื่อข้อดอกข้อ2นะมันคือครู ซึ่งเราต้องเรียนรู้กับครูเขาก็กลายเป็นผู้มีพระคุณกับเราทันทีเลยครูเป็นผู้ที่ลูกศิษย์ต้องกตัญญูกตเวทีใช่ไหมไม่ใช่อกตัญญูหรือเนรคุณมันเมื่อเรามองเห็นคนที่เกลี้ยกล่อมกับเราทำตัวไม่น่ารักกับเราทำร้ายเราเรามองว่าเขาเป็นครูเราสมควรจะกราบครูไหมครับอย่าไปคิดว่าคนจะเป็นครูเราในชีวิตมันจะสอนแต่เรื่องดีๆกับเราอย่างเดียวถ้าไม่มีคนชั่วมาสอนให้เรารู้ว่าเรื่องชั่วๆเป็นยังไงไม่มีคนขี้โกงคนช่อฉนมาสอนให้เรารู้ว่าจุกโกงเป็นยังไงช่อฉนเป็นยังไงมันมาโกงเรามาช่อฉนกันมาช่อฉนกันเรามันมาสอนให้เรารู้ว่าการโกงมันเป็นอย่างนี้การช่อฉนเป็นอย่างนี้เราต้องขอบคุณมันเพราะอะไรมันทำให้เราฉลาดขึ้นแล้ววันหน้าเราจะไม่เสียรู้ไม่เสียท่าคนโกงคนอื่นอีกใช่ไหมล่ะครับพี่น้องครับแล้วคนที่มาสอนให้เรารู้ในเรื่องชั่วๆเพื่อป้องกันตัวเราไม่ให้เป็นเหยื่อของคนชั่วเนี่ยเขาไม่ใช่เขาไม่ดีกับเราเลยครับเราไม่เป็นหนี้บุญคุณเขาเหรอครับเห็นไหมครับนี่คือวิธีคิดและมุมมองที่ถูกต้องในมุมมองของจิตจักรวาลไม่ใช่มุมมองของคนที่มีจิตที่เป็นกิเลสหนาตัณหาเยอะท่านต้องสลัดสิ่งเหล่านี้ทิ้งไปอ่ะถ้าสลัดสิ่งเหล่านี้ไม่ได้ไม่มีมหาสติคอยควบคุมไม่มีปณิธานหรือปฏิญาณแห่งการหลุดพ้นคอยควบคุมท่านไม่มีวันเข้าถึงสิ่งที่เรากล่าวนี้ได้เมื่อตอนถูกยั่วยุเมื่อถูกยั่วยุผ่านตาหูจมูกเลี้ยงกายสัมผัสอายตนะภายนอกนี่เราเอาตัวอย่างตากับหูมาให้ท่านฟังขี้เกียจเอามาครบทั้ง5เสียเวลาครับท่านต้องเรียนรู้เองด้วยนะว่าเวลาเห็นแล้วรับรู้แล้วท่านจะนึกถึงอะไรท่านจะนึกถึงอะไรนะถ้านึกดีก็ฝ่ายดีถ้านึกชั่วก็ฝ่ายต่ำมันก็มีเท่านั้นนะครับมันมี2ด้านเหรียญอ่ะให้ท่านเลือกเอามันไม่มีไหนถูกไหนผิดแต่สิ่งที่ถูกต้องกว่าคืออะไรนั่นต่างหากครับ พี่ๆน้องๆครับขอบคุณแล้วก็อโหสิขอบคุณแล้วอโหสิใช่ไหมขอบคุณเขาที่เขาเป็นครูเราขอบคุณเขาที่เขาเป็นกระจกส่องเราให้รู้ว่าเราทำผิดเองเขาเลยโกรธเรามากเราเลยรู้ตัวเรามีสติเรารู้ตัวได้ว่าเราไปทำชั่วกับมันเพราะมันแสดงอาการไม่พอใจให้เราเห็นถ้าเขาเป็นคนใจหินน่ะเราทำชั่วทำบาปกับมันไปเยอะแยะเลยแต่มันนิ่งสงบมันหน้าตายเลยหน้านิ่งสงบเลยพอมันถึงตอนหนึ่งมันทนไม่ได้เพราะคนเรามันมีความอดทนจนถึงที่สุดเนี่ยมันลุกขึ้นมาคว้ามีดแทงเสียบเอาท้องเราเป็นปลอกมีดหรือชักปืนมายิงเราตายเพราะมันเหลืออดเหลือทนเนื่องจากมันเงียบมากไม่แสดงให้เรารู้เลยว่าเราเป็นคนทำร้ายมันทำลายจิตใจมันอย่างรุนแรงเราจะรู้ตัวตอนไหนตอนที่เราตายแล้วครับตอนที่ถูกมันยิงตายแล้วตอนที่ถูกมันเอามีดเสียบแล้วเพราะคนไหนก็ตามที่เวลาเราทำอะไรนิดๆหน่อยๆแล้วมันแสดงอาการโวยวายใหญ่โตอย่าไปโกรธมันครับแสดงว่ามันเป็นกระจกบานที่ใสมากเลยพี่น้องครับเวลาท่านผู้หญิงสาวๆเวลาแต่งหน้าเนี่ยกระจกมัวๆกระจกผุๆพังๆกระจกที่ปลอดเคลือบข้างหลังเนี่ยมันหายไปบ้างมองทะลุไปข้างหลังเนี่ยท่านจะใช้ไหมกระจกแบบนั้นนะมันเห็นหน้าท่านไม่ชัดหรือกระจกที่มันเห็นหน้าท่านแล้วเนี่ยหน้าโค้งหน้าเป็นเหลี่ยมประหลาดประหลาดท่านก็ไม่เอากระจกนั้นเพราะท่านบอกว่ามันไม่สวยเห็นแล้วมันไม่สวยใช่ไหมเห็นแล้วมันไม่เหมือนจริงเพราะฉะนั้นท่านต้องการกระจกที่สะท้อนภาพจริงของท่านเพื่อนใกล้ตัวของท่านคนไหนที่ท่านทำอะไรผิดหูผิดตาผิดใจมันหน่อยเดียวมันแสดงอาการแบบคนเซนซิทีฟไม่ใช่เซนซีจะถูกท่านถีบไม่ใช่นะเซนซิทีฟเป็นภาษาฝรั่งคนที่เซนซิทีฟนั้นคือคนที่เป็นกระจกที่ใสเป็นกระจกแท้ที่ท่านต้องเลือกเก็บมันเอาไว้ใกล้ตัวเพราะอะไรเพราะท่านต้องการให้มันคอยเตือนตัวท่านไงว่าเฮ้ยชิบหายแล้วกูผิดไปแล้วกูกำลังทำผิดกับมันแล้วต้องรีบขออโหสิกรรมกับมันทันทีเพราะมันแสดงอาการให้เห็นเนี่ยแต่บางคนมีธรรมะสูงไอ้พวกนี้เป็นกระจกบานที่ไม่ใสเท่าไหร่นะฮะเพราะว่ามันฝึกการเป็นกระจกที่สะท้อนภาพไม่ค่อยจริงให้เราเห็นเพราะอะไรมันรู้จักอดทนอดกลั้นให้อภัยหน้าตามันนะเป็นคนละเรื่องกับเราเลยครับคนในกระจกที่เขาแสดงบทบาทก้าวร้าวกับเราเนี่ยหรือบทบาทดีกับเราเนี่ยมันก็คือตัวเรานั่นเองครับเราแสดงบทบาทดีเขาก็จะดีกับเราเราแสดงบทบาทร้ายกับเขาเขาก็จะร้ายกับเราเพียงแต่ว่าตัวเราที่อยู่ในกระจกก็คือตัวเขานั่นน่ะหน้าตามันไม่เหมือนเราเท่านั้นเอง
หน้าตาเป็นมันน่ะแต่พฤติกรรมที่แสดงออกมานั้นน่ะมันสะท้อนพฤติกรรมของเรานั่นเองพี่น้องครับพระบิดาจึงให้มนุษย์คนอื่นเป็นครูคนที่2 3 4 5ไปเรื่อยๆแต่ไม่ใช่ครูคนแรกของเราและเขาก็ไม่ใช่ครูคนสุดท้ายของเราครูคนแรกและคนสุดท้ายก็คือตัวเราเองพวกเขาทุกคนที่อยู่รอบๆข้างเราล้วนเป็นกระจกส่องเราทั้งนั้นถ้าท่านต้องการจะหลุดพ้นนิพพานในชาตินี้ความจริงที่เป็นอนุตตรธรรมเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องยากขอให้ท่านทำความเข้าใจและหมั่นฝึกฝนและฝากไปถึงปู่ย่าตายายพ่อแม่ลูกหลานที่ขยันทำลูกทำหลานมายั่วเยอะแยะไปหมดทำแล้วทิ้งไม่สอนเขาน่ะทำให้จิตวิญญาณของเขาเสียชาติเกิดไปอีกหนึ่งภพชาติก้าวร้าวขี้โมโหเป็นคนไม่มีเหตุผลใครคิดไม่เหมือนกูแสดงว่าไอเวนนั่นผิดกูถูกอะไรอย่างนี้เป็นต้นซึ่งทุกวันนี้ในสังคมมันเป็นอย่างนี้ท่านเห็นไหมเป็นผลิตผลที่แย่ๆของคนในสังคมบางคนฉลาดนะแต่แทนที่จะฉลาดในเรื่องดีๆก็กลับฉลาดในเรื่องชั่วๆอย่างนี้เป็นต้นเพราะไม่ได้รับการเสี่ยมสอน ไม่ได้รับการอบรมเลี้ยงและปล่อยอย่างที่เราเคยบอกอะเอาพี่ๆน้องๆของที่เป็นชาวพม่ามาเลี้ยงลูกลูกพูดภาษาไทยไม่ได้เลยครับพูดได้แต่ภาษาพม่ามิงกะลาบายะหนีคัมเมียเราก็พูดได้แต่ภาษาพม่าเท่านี้นะตอนไปแม่สอนเขาสอนไว้นะเราก็จะจำได้ตอนจิตจักรวาลสัญจรนะฮะ love to love นะฮะเราจำได้นะครับนะพี่ๆน้องๆที่รักครับนะ เรามาดูอีกแผ่นนะครับภารกิจของจิตวิญญาณประการที่2ครับต้องคนให้เข้ากันกับเพื่อนมนุษย์หวังว่าตะกี้นะคนตัวเองให้เป็นมนุษย์เนี่ยทำเป็นแล้วนะเราสอนแล้วว่าอยู่ที่มองอะไรฟังอะไรแบบไหนจิตต้องเป็นยังไง หน้าที่ของจิตหยาบคืออะไรนี่คือหน้าที่อย่างที่สองเป็นภารกิจของจิตวิญญาณซึ่งเป็นตัวตนแก่นแท้ของท่านแล้วก็เขาก็ถือเอาภารกิจนี้ติดตัวมาเกิดเป็นคนสองมิติหรือมาเป็นมนุษย์ด้วยถามว่าท่านเมื่อท่านคนตัวเองจนเป็นมนุษย์ได้แล้วมีเงื่อนไขนะครับท่านต้องคนตัวเองให้เป็นมนุษย์ให้ได้ซะก่อนนะครับท่านจึงจะสามารถคนตัวเองให้เข้ากันกับเพื่อนมนุษย์คนอื่นได้เราให้ท่านขีดเส้นใต้นะครับเรียนธรรมะเพื่อจะปฏิบัติจิตฝึกจิตเพื่อจะนำพาจิตวิญญาณกลับบ้านมันต้องมีกระบวนการมันต้องมีขั้นตอนมันต้องมีทั้งศาสตร์และศิลปะถ้าท่านไม่รู้อะไรเลยวังเวงครับพี่น้องครับเชื่อเราครับท่องแต่ธรรมะจำแต่ศีลมันช่วยอะไรท่านไม่ได้พระบิดาให้ท่านมาเกิดเป็นมนุษย์ให้เกิดมาเป็นคนเพื่อคนตัวเองให้เป็นมนุษย์ไม่ได้ให้เกิดมาเป็นสิ่งสมมุติว่าเป็นเทพเทวดาสมมุติว่าเป็นนักบวชหรือสมมุติว่าเป็นอะไรประเสริฐที่สุดคือได้เกิดมาเป็นคนนี่แหละครับพระพุทธองค์เวลาเสด็จดับขันธปรินิพพานพระองค์ก็ดับขันธปรินิพพานก็ตอนที่พระองค์ทรงเป็นมนุษย์และสมมุติว่าพระองค์เป็นสงฆ์แต่ต้องมาเป็นมนุษย์เรามาดูสไลด์แผ่นต่อไปนะคนร่วมกันกับผู้อื่นคนยังไงครับเริ่มต้นจากเป็นไงมีอายตนะภายนอกทั้ง5มีจิตหยาบข้างในอีก1เป็น6แล้วก็มีกายหยาบ มีกายหยาบถูกต้องไหมจิตหยาบของท่านมีหน้าที่จะต้องสั่นสะเทือนหน้าที่เดิมตะกี้ที่คนตัวเองให้เป็นมนุษย์นะมีหน้าที่ต้องสั่นสะเทือนจิตหยาบให้เป็นคลื่นความถี่ทางด้านบวกคือคลื่นความถี่สูงเพื่อยกระดับแรงสั่นสะเทือนให้เป็นหนึ่งเดียวกันกับความถี่ของจิตวิญญาณของท่านซึ่งเขาสั่นสะเทือนได้คลื่นความถี่สูงสุดทางด้านบวกอยู่แล้วรออยู่ที่ pituitary แล้วคือต่อมไร้ท่อใต้สมองเพราะฉะนั้น จิตหยาบจึงต้องมีหน้าที่สั่นสะเทือนได้คลื่นความถี่สูงสุดทางด้านบวกเพื่อจะเป็นหนึ่งเดียวกันกับจิตวิญญาณเพื่ออะไรครับเพื่อจะไปเอาความรักเราแทนค่าด้วยหัวใจสีแดงๆเนี่ยออกมาจากจิตวิญญาณซึ่งเป็นพลังงานที่อยู่ในรูปของคลื่นความถี่ทางไฟฟ้าแม่เหล็กต้องไปเอาออกมาให้ได้ถ้าจิตหยาบไม่เข้าถึงจิตวิญญาณจิตวิญญาณก็ไม่สามารถจะให้พลังงานความรักออกมาได้พี่น้องครับนี่คือเคล็ดลับจิตหยาบจึงต้องมีปัญญาที่จะไขกุญแจประตูเข้าไปสู่จิตวิญญาณของตัวเองแน่นอนครับกุญแจที่จะไขประตูไปสู่จิตวิญญาณตัวเองได้ก็คือความรักความรักเพื่อให้จึงจะเข้าไปเอาความรักที่บริสุทธิ์คือรักอย่างไม่มีเงื่อนไขได้รักเพื่อให้คนบางคนเนี่ยที่เดินสายนักรบแห่งแสงสว่าง
คือเดินสายนักพรตนักบวชไปมองว่าความรักเป็นเรื่องสกปรกความรักเป็นกิเลสเพราะเขาไม่รู้ไงพี่น้องครับความรักเป็นกิเลสจริงครับถ้าเป็นความรักเพื่อเอาความรักเป็นกิเลสจริงครับพี่น้องครับถ้าความรักนั้นเป็นความรักที่มีเงื่อนไขเช่นกูจะรักแต่รูปผัวตัวเมียของคนในครอบครัวของกูเท่านั้นแต่รูปผัวตัวเมียของคนข้างบ้านกูจะไม่รักเพราะมันไม่ใช่พวกเดียวกับกูนี่คือรักที่เป็นกิเลสถ้าเป็นรักที่บริสุทธิ์รักใครก็ได้รักอย่างไม่มีเงื่อนไขนะรักเพื่อให้ไม่ใช่รักเพื่อเอานี่คือรักที่บริสุทธิ์ไม่ใช่รักที่เป็นกิเลสใช้คำเหมือนกันครับ pure love เพราะฉะนั้นจิตหยาบของท่านจะเข้าถึงประตูมิติของจิตวิญญาณที่เร้นอยู่ข้างในได้ต้องสั่นสะเทือนผ่านการรักเพื่อให้ผ่านการรักเพื่อให้ผ่านการรักอย่างไม่มีเงื่อนไขเราจึงจะได้พลังงานความรักบริสุทธิ์ของพระเจ้าที่จิตวิญญาณถือติดตัวมาเกิดเป็นมนุษย์ซึ่งมาแฝงตัวเป็นแก่นแท้อยู่ในเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์ของท่านท่านมีปัญญาจะไปเปิดประตูมิติเพื่อไปเอาความรักของพระเจ้าซึ่งอยู่ในตัวท่านเองซึ่งอยู่ในตัวท่านเองด้วยนะไม่ต้องไปหาที่ไหนเลยท่านมีปัญญาจะไปเอาออกมาไหมล่ะครับฟังเราครับต้องสั่นสะเทือนเป็นความรักเพื่อให้นะครับและการคนร่วมกับผู้อื่นนอกจากท่านได้ความรักออกมาแล้วเพื่ออะไรเพื่อแบ่งปันให้กับเพื่อนมนุษย์และทุกสรรพสิ่งได้มาแล้วเนี่ยได้มาเพื่อให้ใช่ไหมให้ยังไม่มีเงื่อนไขเพราะมันเป็นความรักที่บริสุทธิ์แล้วท่านไม่ต้องกลัวจะหมดจิตวิญญาณขนความรักมามากมายจนตายไม่รู้กี่ภพชาตินะเป็นหมื่นหมื่นภพชาติเวียนตายเวียนเกิดจิตวิญญาณก็ยังไม่หมดความรักพี่น้องครับเพราะมีกลไกของพระบิดาที่สามารถผลิตสร้างพลังงานแห่งความรักออกมาได้ตลอดเวลาแต่ทุกวันนี้จิตวิญญาณเนี่ยปล่อยความรักออกมาไม่ได้เพราะจิตหยาบของตัวเองเข้าไม่ถึงที่เข้าไม่ถึงเพราะไม่มีใครบอกให้รู้ว่าจะเข้าถึงยังไงเหมือนกับไม่รู้ว่าไปนิพพานไปทางไหนก็เลยหลงขึ้นเขาวงกตขึ้นเขาพระสุเมนวนไปวนมากี่ภพชาติแล้วก็ไปไหนไม่พ้นอยู่เนี่ยใช่ไหมครับนอกจากจิตหยาบจะต้องสั่นสะเทือนตนเองให้เป็นด้านบวกสูงสุดเพื่อเข้าถึงจิตวิญญาณเข้าถึงความรักได้แล้วจิตหยาบสั่นสะเทือนด้านบวกในเวลาเดียวกันต้องเข้าถึงความสามารถในการใช้ความฉลาดทางปัญญาของสมองด้วยครับถามว่าทำไมอ่ะท่านจะมาประสบความสำเร็จทางจิตวิญญาณในการทำหน้าที่ตามพันธสัญญา6และไม่สอบตกชะตาชีวิตไม่สอบตกชะตากรรมที่สอบตกมาจากชาติที่แล้วมันต้องใช้1ความรัก2ต้องใช้ปัญญาเป็นหลักไอ้ความรู้นะความเชื่อมั่นความร่วมมือไอ้ควาย6ตัว7ตัวนั่นเป็นสิ่งเสริมแต่สิ่งหลักๆเนี่ยจิตวิญญาณต้องใช้แต่จิตวิญญาณถือติดตัวมาไม่ได้เพราะจิตวิญญาณเป็นรูปธรรมทางพลังงานก็คือจิตวิญญาณถือสมองมาไม่ได้ความฉลาดทางปัญญาจิตวิญญาณมาหาเอาข้างหน้าก็คือมาเอาที่โลกนี้เพราะพี่พรีเดียนกับอาร์คโทเรียนได้สร้างเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์ที่มีสมองอันฉาดชาญฉลาดเอาไว้ให้กับทุกๆคนที่มาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยเครื่องยนต์แห่งกรรมเนี่ยจะมีสมอง มีเซลล์สมองที่เป็นเซลล์ประสาทใครมีความสามารถในการเข้าถึงในการใช้เซลล์ได้มากเท่าไหร่มีทั้งหมด8ล้าน1แสนล้านเซลล์นะครับเซลล์สมองเนี่ยถ้าเราเข้ามันถึงได้มากเท่าไหร่นะเราก็จะเป็นคนที่ฉลาดแยบยลมากเท่านั้นแหละครับทั้งความคิดและความจำมันอยู่ที่ความสามารถเพราะฉะนั้นสถาบันของจิตจักรวาลสถานธรรมเราจึงตั้งสถาบันพัฒนาจิตตปัญญาสถาบันสร้างเสริมจิตตปัญญาเพื่อพัฒนาพฤติกรรมศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์ไงล่ะเพราะมันเป็นเรื่องใหญ่ที่สุดเรื่องของจิตกับเรื่องปัญญาไม่ใช่เรื่องทำมาหากินจะให้รวยทำยังไงมีแพทเทิร์นให้มีสูตรสำเร็จให้เดี๋ยวก็รวยได้ครับและก็ถ้าท่านติดอาวุธทางปัญญามีความรักมีปัญญาท่านก็สามารถหาความรู้หาประสบการณ์ใช้ปัญญาของท่านในการสร้างงานสร้างธุรกิจสร้างรายได้รวยได้ถ้าท่านมีความรู้อยู่กับตัวมีความฉลาดมีความฉลาดอยู่กับตัวก็เพิ่มความรู้ให้ตัวเองได้มีความฉลาดอยู่กับตัวก็สามารถมองโลกได้ทะลุเลยมองธุรกิจได้ทะลุเลยใช่ไหมไม่ต้องไปโกงใครไม่ต้องไปช่อชนใครนะไม่ต้องไปเรียนรู้จากที่ไหนละถ้ามีปัญญาเป็นของตัวเองมีความรู้มีความรักเป็นของตัวเองเอาตัวรอดได้อย่างแน่นอนครับมันเราจึงสอนให้ท่านมีปัญญาคือฉลาดคิดฉลาดมองฉลาดพูดฉลาดฟังฉลาดวิเคราะห์ฉลาดสังเคราะห์ฉลาดตัดสินใจแล้วก็สอนให้ท่านเนี่ยมีจิตใสใจสวยมีความกล้าหาญมีความเชื่อมั่นในตัวเองมีความรักสถานธรรมจิตจักรวาลสถานธรรมเรา
ใส่สิ่งเหล่านี้ให้เป็นคุณสมบัติแก่ท่านทั้งหลายเพราะจิตหยาบของท่านต้องมีสิ่งเหล่านี้ไม่งั้นท่านจะช่วยให้จิตวิญญาณของท่านกลับบ้านหรือหลุดพ้นกลับคืนสู่แดนสุญญตาหรือแดนนิพพานหรือแดนจิตจักรวาลไม่ได้พี่น้องครับนี่เห็นไหมมันเกี่ยวกันไหมครับทำไมเราจึงชวนท่านมาช่วยกันบริจาคทรัพย์บริจาคปัจจัยสิเราสร้างสถานธรรมจิตจักรวาลขึ้นมานี่ก็ด้วยเงินบริจาคท่านนั่นนะครับแล้วเราก็บอกท่านแล้วตอนนี้กำลังสร้างอ่างเก็บน้ำยังไม่เรียบร้อยต้องสร้างรั้วกำแพงกั้นดินและต้องสร้างพิพิธภัณฑ์ไม่ใช่พิพิธภัณฑ์อย่างเดียวสร้างหอพระคัมภีร์จิตจักรวาลนะแล้วเราก็บอกท่านแล้วเมื่อเสาร์ที่แล้วนะครับถ้าใครบริจาคปัจจัยมาสมทบทุนในการสร้างนะไม่ว่าจะช่วยกันในการออกอากาศรายการสดนี่อะไรก็ตามนะถ้าให้มา850 บาทท่านจะได้หนังสือพระนิพนธ์นะศาสตร์แห่งอริยะ1 เล่มนี่เป็นเล่มใหม่นะแต่หนังสือยังไม่คลอดนะยังอยู่ที่โรงพิมพ์อยู่นะแล้วก็ถ้าท่านไม่มี2 เล่มนี้คนนำทางไม่ใช่ศาสดาเป็นสิ่งที่น่าอ่านมากมี2 ภาคคือภาค1กับภาค2ถ้าท่านบริจาคมา250 287 1,700 บาทก็ได้ไป2 เล่มเราสัมมนาคุณนะถ้า850 บาทก็เรื่องเอาครับศาสตร์แห่งอริยะหรือจะคำศาสตร์แห่งอริยะหรือจะศูนย์คนนำทางมิใช่ศาสดาภาค1ภาค2ให้ระบุมาติดต่อผ่านน้องบุญธรรมได้เนี่ยตามเบอร์โทรศัพท์ที่ให้ไว้ใน Facebook ในไหนต่อไหนใน LINE อะไรก็ตามนะหรือถ้ามีปัจจัยเยอะต้องการได้หนังสือเล่มเดียวในโลกที่ไม่มีองค์ความรู้แบบนี้ที่ไหนเลยครับวันพิพากษา The Judgment Days นะเขียนเกี่ยวกับเรื่องภัยพิบัติโลกจะเกิดอะไรขึ้นบ้างมันจะเกิดขึ้นเพราะอะไรมันเกิดขึ้นนะบนสวรรค์ขององค์จิตจักรวาลหรือแดนสุญญตานั้นมันเกิดอะไรขึ้นจึงมีพระบัญชาให้ทูตสวรรค์ลงมาทำโน่นทำนั่นทำนี่แล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างอะไรอย่างเงี้ยละเอียดแต่บางอันเนี่ยเรายังเฉลยหมดไม่ได้พระบิดายังไม่อนุญาตเพราะว่าถ้าเฉลยหมดเนี่ยรู้มากไปเนี่ยเดี๋ยวการชำระโลกของช่างเทคนิคตามแผนปฏิบัติการมันจะเป็นโมฆะนะแล้วเดี๋ยวมันจะเสียหายเราก็เปิดเผยได้แค่บางเรื่องแต่รับรองว่ารู้เรื่องมากกว่าคนอื่นอยากรู้เรื่องว่าภัยพิบัติโลกจะเกิดอะไรขึ้นบ้างทำไมต้องเกิดภัยพิบัติโลกทำไมแผ่นดินบนโลกจะต้องหายทำไมคนจะต้องตายเยอะเหลืออยู่ 30% เพราะอะไรใครจะต้องถูกคัดทิ้งใครจะต้องถูกคัดไว้หนังสือเล่มนี้บอกหมดครับหนามากครับเนี่ย2,500 บาทนะครับที่อื่นนะเขาคงขายกัน 3,000 เป็นอย่างน้อยแต่เราเอานี่ไม่ได้ขายสมณาคุณท่านที่ร่วมบริจาคสมทบทุนสร้างจิตจักรวาลสถานธรรมเพื่อให้เราเนี่ยติดอาวุธทางปัญญาและพัฒนาจิตวิญญาณของพี่ๆน้องๆซึ่งโครงการนี้ต่อไปมันจะเป็นโครงการที่กึ่งๆจะให้เปล่านะแต่ว่าตอนนี้ต้องสร้างถาวรวัตถุขึ้นไว้ก่อนเพราะเดี๋ยวเวลาโลกมีปัญหาแล้วเนี่ยตังค์ไม่มีไม่รู้จะไปหาดินหาปูนหาหินหาทรายหาเหล็กหาอะไรที่ไหนมามันตอนนี้มีโอกาสก็รีบสร้างถ้าท่านมีตังค์ก็รีบทำนะครับมีส่วนร่วมช่วยสร้างด่านสุดท้ายของจิตวิญญาณที่จะไปจากโลกเพื่อไปสู่ด่านนิพพานอะไรคนที่จะเป็นหลุดพ้นหรือนิพพานต้องผ่านด่านจิตจักรวาลต้องผ่านด่านภูกระต่ายนี้ทั้งนั้นครับนะเราฝากท่านไว้นะครับต้องใช้จิตกับสมองเพราะฉะนั้นหน้าที่ของท่านถ้าต้องการคนร่วมกับคนอื่นนะไม่ใช่เห็นความแตกต่างแล้วมาสร้างความแตกแยกจะสร้างความเป็นหนึ่งเดียวกันด้วยการคนในถ้วยกาแฟส่วนผสมหลายๆอย่างที่เราเล่าให้ท่านฟังไว้หลายเสาแล้วเนี่ยท่านจะต้องใช้จิตที่มีความรักความรักในระดับที่จิตวิญญาณถือมาด้วยรักโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนรักแบบอุเบกขารักแบบปิติอิ่มเอิบนั่นแหละครับและท่านต้องใช้ปัญญาของสมอง2 ซีกด้วยใช้ซ้ายนำขวาวิเคราะห์หาโลกียธรรมพอได้คำตอบที่เป็นสัจธรรมระดับโลกียธรรมแล้วท่านต้องเรียนรู้ว่าจะเอาธรรมะที่ท่านวิเคราะห์ได้มาใช้อย่างไรในชีวิตจริงท่านต้องสังเคราะห์ต้องใช้สมองซีกขวานำซีกซ้ายนี่คือสิ่งที่จิตวันสถานธรรมของเรามีแผนการในการปฏิบัติและติดอาวุธทางปัญญาให้กับยุวจิตจักรวาลทายาทมาแล้วไม่ต่ำกว่า3 ปี 5 ปีเราทำมาแล้วและทุกคนก็ติดใจมากเพราะว่าทุกคนรู้ตัวว่าทำให้ตัวเองฉลาดขึ้นถ้าใครยืนยันว่าจริงก็เขียนโพสต์ใน Facebook นะครับยืนยันว่าที่ท่านอาจารย์ปริญญาพูดไม่ได้เกินจริงฉันมีความรู้สึกว่าได้ไปจิตจักรวาลสถานธรรมไปฝึกอบรมด้วยกระบวนการไซโคโชเนี่ยนะทุกเดือนที่ไปมาเนี่ยติดต่อกันเนี่ยฉันรู้สึกเลยว่าฉันฉลาดขึ้นฉันรู้สึกเลยว่าฉันมีความมั่นใจว่าชาตินี้ฉันต้องกลับบ้านคือนิพพานหรือหลุดพ้นออกไปจากอนันตจักรวาลได้อย่างแน่นอนไม่หลงทางอีกแน่ๆโอเคนะพี่น้องนะสไลด์แผ่นต่อไปการคนร่วมกันกับผู้อื่นยังมีอีกเรื่องหนึ่งที่ฉันจะต้องรู้นะเช่นเอาภาพอิตาลีมาเพราะว่าหาง่ายดีนะหาง่ายดีครับถ้าท่านจะคนร่วมกันกับคนอื่นเขาทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องกับตัวท่านท่านจำสูตรนี้ไว้ครับบริบทนี้ต้องใช้อย่างอื่นไม่ได้ใช้อย่างนี้อย่างเดียวครับศีลก็ใช้ไม่ได้ครับ
ช้อย่างเดียวศีลคือปาณาติบาตห้ามฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเห็นอีเวนนี่มันเป็นสัตว์ก็เลยห้ามฆ่าสัตว์ถามจริงๆเวลามีอารมณ์สติแตกเนี่ยศีลตรงนั้นเอาอยู่มั้ยครับไม่อยู่แล้วครับนี่ครับอย่างแรกครับพี่น้องครับเจอใครก็ตามที่กระทำไม่ถูกต้องต่อตัวท่านให้ท่านสั่นสะเทือนจิตตัวเองคืออดทนอดกลั้นให้อภัยมี3สเต็ปมี3เลเวลครับคือ3ระดับระดับต้นคืออดทนครับถ้าท่านอยู่กับสามีภรรยาลูกหลานในครอบครัวบุตรบริวารหรือท่านทำงานเป็นทีมอยู่ในองค์กรในบริษัทท่านอยู่ในชุมชนเดียวกันกับเพื่อนร่วมชุมชนเพื่อนร่วมหมู่บ้านหรือท่านอยู่ในประเทศชาติเดียวกันอยู่ในรัฐบาลเดียวกันอยู่ในพรรคการเมืองเดียวกันหรืออะไรก็แล้วแต่ครับเมื่อเจอใครคนใดคนหนึ่งกระทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องต่อตัวท่านหน้าที่ของจิตหยาบของท่านก็คือต้องสั่นสะเทือนจิตหยาบของท่านให้สูงขึ้นทางด้านบวกเพื่อไปเอาความรักจากจิตวิญญาณออกมาให้ได้ท่านต้องท่องไว้เสมอครับท่องเอาไว้เสมอไม่ว่าจะเจอเงื่อนไขผ่านหูผ่านตาผ่านอะไรมาก็ตามเป็นเงื่อนไขที่ท่านพึงใจหรือเป็นเงื่อนไขที่ท่านไม่พึงใจก็ตามหน้าที่อย่างเดียวคือท่านต้องสั่นสะเทือนด้านบวกก็แปลว่ารักมันให้ได้ที่เราเคยพูดให้ฟังรักมันให้ได้ถึงแม้มันจะไม่น่ารักการรักขั้นต้นท่านต้องฝึกจากการอดทนก่อนครับต้องอดทนกับการกระทำที่ไม่ถูกต้องของมันเราถามท่านทั้งหลายว่าถ้าท่านไม่รู้ว่านิยามของคำว่าอดทนเนี่ยในความหมายของจิตจักรวาลของเราเนี่ยคืออะไรท่านก็คงจะแบะอยู่ดีครับทำไม่ได้ครับตั้งใจฟังให้ดีนะครับเราไม่ได้เขียนเป็นตัวอักษรให้แต่เราจะพูดให้ท่านฟังอดทนหมายถึงการที่ตัวเราก็คือตัวท่านนะตัวเรายอมให้ตัวคนอื่นเขาก็คือให้ไอ้หมอเนี่ยตัวเรายอมให้ไอ้หมอเนี่ยมันทำไม่ถูกต้องต่อตัวเราไม่ว่าจะทำผิดคิดชั่วด่าเราหรือตีหัวเราหรืออะไรก็แล้วแต่เบียดเบียนคดโกงช่อชนเราถือว่าทำไม่ถูกต้องอดทนหมายถึงการที่ตัวเรายอมให้เขากระทำไม่ถูกต้องต่อตัวเราเพื่อเปิดโอกาสให้ตัวเรายังมีเขาเป็นผัวเราเป็นเมียเราเป็นลูกหลานเราเป็นบริวารอยู่ในบ้านกับเราต่อไปได้หรือยอมให้เขาเป็นเพื่อนร่วมงานในทีมงานเดียวกันกับเราต่อไปได้หรือเป็นเพื่อนร่วมชุมชนเดียวกับเราร่วมสังคมเดียวกับเราต่อไปได้หรือเป็นเพื่อนร่วมชาติหรือเป็นเพื่อนร่วมโลกกับเราต่อไปได้นั่นคืออดทนถ้าเราไม่อดทนเราต้องชวนมันทะเลาะถ้าไม่อดทนเราจะต้องต่อสู้ตอบโต้ต่อต้านมันเราจะต้องหนี้แค้นต้องชำระด้วยแค้นแก้แค้นขิงก็ราคาก็แรงใช่ไหมน้ำยอกเอาน้ำวงจะมาสารพัดเลยแล้วถามว่าวงแตกไหมครับบ้านก็แตกทีมงานก็แตกสังคมก็แตกประเทศชาติก็แตกโลกก็แตกใช่ไหมครับพี่น้องครับเพราะไม่รู้จักอดทนอดทนกับการกระทำไม่ถูกต้องของคนอื่นเราคิดต่ออีกนิดก็ได้การที่คนอื่นเขากระทำไม่ถูกต้องต่อตัวเรานั้นมันจะมีอยู่สองอย่างคือมีทั้งเจตนาจะทำร้ายเราไม่ดีกับเราหรือเป็นเพราะสันดานของเขาท่านคิดหาคำตอบตั้งแต่ตอนอารมณ์ดีอยู่ตรงนี้ถ้าท่านยังเป็นคนมีสังคมท่านต้องเจอคนที่มีสันดานแบบนี้หนึ่งมันไม่เจตนาทำร้ายเราเพราะมันเป็นสันดานมันหรือสองเป็นเพราะมันเจตนาจะทำร้ายเราท่านต้องหาคำตอบว่าถ้าเจอคนที่มันเจตนาจะทำไม่ถูกต้องต่อตัวท่านเนี่ยท่านจะอดทนกับอีเวนต์นั่นได้ยังไงท่านจะมองมันยังไงท่านจะคิดอย่างไรกับอีเวนต์ที่มันตั้งใจจะทำร้ายท่านอยู่เฉยๆมันทำร้ายท่านได้ไหมไม่ได้เพราะท่านต้องมองให้ออกว่าที่มันทำร้ายท่านทำไม่ถูกต้องต่อตัวท่านเพราะเราเป็นเหตุหรือไม่หาเหตุให้เจอว่าเราเป็นเหตุใช่ไหมถ้าเราเป็นเหตุปั๊บกูโอ้กูเป็นเหตุให้มันทำร้ายกูนี่หว่าเพราะฉะนั้นการที่ท่านเอาอดทนเพื่อให้ตัวเองเนี่ยมีมันเป็นเพื่อนร่วมงานเป็นเพื่อนร่วมทีมงานเพราะทำงานเป็นทีมไม่มีมันก็ไม่ได้มันไม่มีเราก็ไม่ได้ทีมแตกก็ไม่ได้เป็นครอบครัวเดียวกันไม่มีมันเป็นเมียเรามีแต่ผัวไม่มีเมียลูกเราจะเป็นมีแม่เหรออะไรอย่างเงี้ยเราขาดซึ่งกันและกันไม่ได้นะถ้าเรารู้ว่าเราเป็นเหตุเรามีความผิดการที่เราจะอดทนเนี่ยมันง่ายมากเลยหรืออดทนกับการกระทำที่ไม่ถูกต้องของมันเพื่อให้เรามีมันอยู่ต่อไปได้ก็แปลว่าทำงานเป็นทีมต่อไปได้ไม่งั้นทีมแตกทีมพังเราก็ล้มเหลวเพราะการทำงานเป็นทีมนั้นเก่งคนเดียวไม่ได้ many heads better than one แปลว่าการทำงานเป็นทีมเนี่ยหลายหัวดีกว่าหัวเดียวดีกว่าเก่งคนเดียวล่ะใช่ไหมพี่น้องครับส่วนอดกลั้นตัวที่สองแปลว่าอะไรแปลว่าถ้าเราเนี่ยมีใครกระทำไม่ถูกต้องต่อตัวเรา
เราก็จะยอมให้เขาทำไม่ถูกต้องต่อตัวเราเพื่อเปิดโอกาสให้เขามีเราเป็นเพื่อนร่วมงานมีเราเป็นผัวมีเราเป็นเมียเปิดโอกาสให้มันมีเราเป็นผัวมีเราเป็นเมียตอนอดทนเนี่ยให้เรามีมันเป็นเมียมีมันเป็นผัวเห็นไหมครับถ้าเราอดทนเพื่อตัวเราเองได้แล้วเพราะเรารักตัวเราเองทำไมเราจะอดทนเพื่อคนอื่นเรียกว่าอดกลั้นนะเป็นการอดทนเพื่อคนอื่นเพื่อเปิดโอกาสให้คนอื่นเขามีเราอยู่ด้วยล่ะมนุษย์เป็นสัตว์สังคมเนี่ยถ้ามีความรักให้ทั้งตัวเองและก็คนอื่นแบบนี้ถามจริงๆครับสังคมนั้นจะแตกไหมครับสังคมย่อยๆคือครอบครัวก็ไม่แตกบ้านไม่แตกทีมงานก็ไม่แตกบริษัทก็ไม่แตกชุมชนหรือสังคมก็ไม่แตกประเทศชาติก็ไม่แตกแยกแตกความสามัคคีต้องลุกขึ้นมาทำสงครามกลางเมืองแล้วฆ่ากันตายให้ชิบหายให้เสียหายจนข้าศึกเข้ามาแทรกแซงทุกอย่างหายนะมันก็จะไม่เกิดขึ้นพี่น้องครับสิ่งที่เราพูดเนี่ยตั้งแต่ชุมชนเล็กคือครอบครัวจนชุมชนใหญ่กับระดับประเทศระดับชาติระดับทวีปและระดับโลกต่อไปจะเป็นระดับจักรวาลนะหลังจากชำระโลกเสร็จแล้วโลกเข้าสู่ยุคพลังงานใหม่เราจะต้องรักกันให้ได้รักกันให้ลั่นทั้งจักรวาลนะไม่ใช่แค่จักรวาลโลกลั่นทั้งอนันตจักรวาลเลยพี่น้องครับในยุคหน้านะถ้าใครอยากจะมีชีวิตรอดนะคอยดูต่อไปสิคำสอนเราจะลึกซึ้งมากกว่านี้อีกครับที่เอาแค่ให้อยู่กับโลกได้แล้วก็ให้หลุดพ้นออกไปจากอนันตจักรวาลได้ก่อนส่วนอยากจะกลับมาเกิดอีกกับเด็กฟ้าสีครามหรือร่างกายยังแข็งแรงขอพระบิดาว่ายังไม่ตายขออยู่ช่วยนะเป็นแม่นมเป็นพ่อนมให้กับเด็กๆที่มาเกิดใหม่จากฟ้าสีครามมันไม่เคยเป็นมนุษย์มาก่อนมันไม่มีรหัสของการเป็นมนุษย์แค่เรียนพูดภาษาโน่นภาษานี่มันก็พูดยากแล้วเลยจะสอนภาษาไทยมันเป็นภาษาหลักของโลกดีไหมล่ะครับใช่ไหมนะเราทำหน้าที่ได้ช่วยได้อย่าไปคิดว่าเป็นความเพ้อฝันมันเป็นความจริงนะอดกลั้นนะอดกลั้นก็เพื่อเปิดโอกาสให้เขาเนี่ยมีเราเป็นเพื่อนร่วมงานมีเราเป็นผัวเป็นเมียมีเราเป็นคนร่วมสังคมมีเราเป็นเพื่อนร่วมชาติมีเราเป็นเพื่อนร่วมประเทศเพราะประเทศมีเราคนเดียวอยู่ไม่ได้ชาติมีแต่เราและพวกเราสีเดียวมันก็เป็นชาติไม่ได้มันต้องรวมทุกสีทุกฝ่ายทุกคนผนึกกำลังกันถึงเป็นประเทศถึงเป็นชาติได้ไม่มีใครสำคัญกว่าใครไม่มีใครเป็นองค์ประกอบขอโทษไม่มีใครเป็นส่วนประกอบแต่ทุกคนเป็นองค์ประกอบของคำว่าประเทศของคำว่าชาติมันจึงแบ่งแยกไม่ได้ครับพี่น้องครับครอบครัวก็แบ่งแยกไม่ได้เพราะทั้งผัวทั้งเมียพ่อแม่ลูกล้วนสำคัญเท่ากันหมดเลยครับเพียงแต่ว่ามีหน้าที่ที่แตกต่างกันมันถึงจะรวมกันแล้วเป็นครอบครัวโอเคนะส่วนคำว่าให้อภัยนั้นเป็นการให้อภัยเพราะเราฝึกอดทนฝึกอดกลั้นจนชินแล้วเราก็สามารถให้อภัยได้โดยไม่ต้องนึกถึงเหตุผลว่ากูอดทนกับมึงเพื่อประโยชน์กูนะกูอดทนกับมึงเพื่อประโยชน์ของมึงนะไม่ต้องแล้วอย่างนี้เขาเรียกว่าให้โดยไม่หวังสิ่งใดตอบแทนคือให้อภัยไงล่ะพี่น้องครับมันต้องฝึกไม่ฝึกฝนทำไม่ได้เราบอกท่านแล้วไงเดินไปแบกคัมภีร์มีคำบาลีสันสกฤตบ้างมีภาษาฮีบรูเยอะแยะมากมายมีประโยชน์อะไรครับแค่คิดแค่นี้คิดไม่เป็นใช้สมองใช้ไม่เป็นไม่ฉลาดในการดำเนินชีวิตไม่ฉลาดในการเป็นมนุษย์อ่ะพระคัมภีร์ก็เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะแนวทางที่จะใช้ในการปฏิบัติวันนี้เรายกตัวอย่างให้ท่านเห็นคือเคี้ยวให้ละเอียดแล้วป้อนเข้าปากท่านแค่กลืนได้เลยครับเอาไปใช้ประโยชน์ได้เลยครับในสิ่งที่เราพูดเนี่ยมีตรงไหนยากบ้างพี่น้องครับเอานะอย่างแรกนะเมื่อเจอคนทำไม่ถูกต้องนะให้ใช้บทนี้อย่างที่สองครับมองหาคุณค่าของไอ้เวรนี่ให้พบเพื่อทำให้การอดทนอดต้านให้อภัยของท่านเนี่ยมันมีมิติที่ลึกซึ้งแยบยลขึ้นกว่าตะกี้ที่เรากล่าวให้ท่านฟังเพื่อปิดผนึกจิตของท่านไม่สั่นไหวเลยไม่สั่นคลอนถ้าสั่นก็เป็นบวกมองหาคุณค่าของมันให้พบตะกี้ก็พูดเยอะแยะมองคุณค่าให้หาคุณค่าให้พบก็ตรงที่ว่ามันเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีให้เราเห็นเนี่ยวันนี้เข้าใจเราผิดก็เอะอะโวยวายอารวาสและหน้าตาก็หล่อเหลาแต่ทำหน้าเหมือนยักษ์ขมูขีนะถ้าเป็นผู้หญิงก็โอ้ยหน้าแม่งก็สวยโคตรสวยเลยซื้อเครื่องสำอางมาตกแต่งเสร็จราคาเป็นหมื่นเป็นแสนนะแต่ไม่ทำที่ใจตัวเองหน้าสวยด้วยเครื่องสำอางแต่ห่วยแตกเพราะจิตมันบูดจิตมันบอดเห็นไหมฮะเสียดายเครื่องสำอางไหมอะไรเงี้ยเรามองเห็นเลยว่าอ๋อเขามีค่ากับเรามากเพราะเขาเป็นตัวอย่างให้เราเห็นเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีให้เราเห็นตัวอย่างในโลกนี้มี2 อย่างคือตัวอย่างที่ดีกับตัวอย่างที่ไม่ดีแต่ส่วนมากท่านเลือกบริโภคแต่ตัวอย่างที่ดีใช่ไหมล่ะครับแต่ท่านดันทะลึ่งไม่บริโภคตัวอย่างที่ไม่ดีคำว่าบริโภคไม่ได้แปลว่าเอาอย่างมันมาปฏิบัติแปลว่าเอาอย่างมันมาไม่ปฏิบัติตัวอย่างที่ดีเอามาเพื่อปฏิบัติตัวอย่างที่ไม่ดีเอามาเพื่อไม่ปฏิบัติใครเป็นคนสอนล่ะครับว่าท่านสร้างความแตกแยกคนที่เขาทำไม่ดีคนที่เขาทำชั่วก็ให้เขาชั่วไปสิใครทำชั่วคนนั้นก็ชั่ว
ใช่ไหมใครทำดีคนนั้นก็ดีเราเป็นคนดีเราก็ดีมันเป็นคนชั่วมันก็ชั่วของมันน่ะแล้วเราจะไปชั่วตามมันทำไมอะครับใช่ไหมครับพี่น้องครับชัดถึงกึ่นไหมล่ะที่พูดให้ฟังเนี่ยครับอย่าดื้อรั้นดันทุรังดีกับทุกคนได้ยกเว้นอีเวนนั่นยกเว้นอีเวนนี่ไม่มีข้อยกเว้นทั้งนั้นนะครับถ้าท่านเป็นมนุษย์ที่สมดุลท่านเป็นบุตรของพระบิดาเป็นลูกของพระผู้เป็นเจ้าเป็นลูกขององค์จิตจักรวาลไม่ต้องไม่ทำให้พระองค์ทรงเสียพระทัยพระองค์ทรงเสียพระทัยมาเยอะแล้วครับนี่ให้เรากลับมาตามเป็นยุคสุดท้ายปลายยุคแล้วครับยังมีเวลากลับเนื้อกลับตัวเป็นลูกที่ดีขององค์จิตจักรวาลหรือของพระผู้เป็นเจ้าถ้าพระองค์เนี่ยมองกล่าวว่าถ้าพระองค์สามารถหลั่งน้ำพระเนตรได้พระองค์จะสามารถหลั่งน้ำพระเนตรให้พวกคุณเห็นเนี่ยเป็นดั่งสายชนแต่ไม่ใช่สายชนธรรมดาเป็นสายโลหิตเสียใจมากที่ลูกๆมาเกิดเป็นมนุษย์อาสาพระองค์มาเป็นมนุษย์แต่ไม่สามารถจะหลุดพ้นได้ไม่สามารถจะเข้าถึงการเป็นมนุษย์ที่สมดุลได้มีแต่อีโก้และพระบิดาเมตตาให้เรามากล่าวพระโอวาทให้ฟังก็แทนที่จะฟังอย่างตั้งใจและเอาไปปฏิบัติกลับก้าวล่วงเราที่ทำหน้าที่ช่วยเหลือท่านทั้งหลายในพระนามขององค์จิตจักรวาลหรือในพระนามของพระผู้เป็นเจ้าเพียงแค่ไม่ไว้ใจมนุษย์เลยไม่ไว้ใจมันทุกคนเลยแทนที่จะใช้เหตุผลใช้หลักกาลมสูตรในการฟังและพิจารณาด้วยปัญญาของตัวเองถ้ายังพิจารณาไม่ได้ตัดสินยังไม่ได้ก็เก็บเอาไว้ก่อนแล้วก็ค่อยคิดค่อยพิจารณาจะก็ได้ไม่ใช่ไม่มีใครรีบบังคับให้ต้องเชื่อเดี๋ยวนี้ไม่มีใครบังคับให้ต้องปฏิเสธเดี๋ยวนี้ใช้ปัญญาท่านเรารู้ว่าสติปัญญาของสมองสองซีกของมนุษย์แต่ละคนมันไม่เท่ากันเพราะบุญบารมีในการฝึกคิดฝึกใช้ปัญญาจากอดีตชาติมันมาไม่เท่ากันเราให้โอกาสอยู่แล้วครับแต่อย่าก้าวล่วงอย่าปฏิเสธอย่าโยนทิ้งนะเพราะเรามาโชคไม่ดีใช่ไหมที่เราไม่บังคับให้ท่านเชื่อเราไม่ได้มาพูดเพื่อชวนให้ท่านเชื่อเรามาชวนท่านคิดเราไม่ได้ชวนท่านเชื่อนะแล้วมาบอกให้รู้โอเคนะมองหาคุณค่าพบก็ใช้หลักอะไรครับ ใช้หลักของคนขายขยะที่เราชอบยกตัวอย่างให้ฟังขยะที่เขาทิ้งหน้าบ้านเนี่ยเจ้าของบ้านเนี่ยนะขยะที่ทิ้งหน้าบ้านเนี่ย เครื่องไตเฟซบุ๊กดูไม่ได้มันนิ่งสงบเลยนะฮะขยะที่เขาทิ้งหน้าบ้านขยะที่เขาทิ้งหน้าบ้านนะมันเป็นสิ่งที่ไร้ค่าสำหรับเจ้าของบ้านแต่คนขายขยะทำไมปั่นจักรยานปั่นซาเล้งต้องเต้งต้องเต้งต้องเต้งมาหรือขนโอ้โหเก็บใส่รถเขาไปได้ตั้งเยอะแล้วเขาเอาไปขายแล้วได้ตังค์ด้วยนี่แสดงว่าคนเก็บขยะถึงแม้ความรู้น้อยแล้วยากจนมีคุณภาพชีวิตค่อนข้างต่ำแต่เขาฉลาดใช่ไหมเขามีสายตาที่เฉียบคมมาก ในการมองหาขยะที่ไร้ค่าแล้วเห็นสิ่งที่มีคุณค่าปนอยู่ในขยะแล้วเขาคัดแยกออกมาเอาไปขายเขาก็มีรายได้ส่งลูกเรียนหนังสือเรียนจนจบปริญญา มีปัญญาซื้ออาหารกินได้เพราะแค่ขายขยะใช้ลงทุนด้วยเวลาลงทุนด้วยหยาดเหงื่อและแรงกายลงทุนด้วยปัญญากับมุมมองของสายตาและกับวิธีคิดไม่ดูถูกขยะไม่ดูถูกอาชีพเก็บขยะขายก็สามารถรวยได้เราเห็นบริษัทที่เขารับจ้างซื้อขยะนะรวยเป็นมหาเศรษฐีทั้งนั้นเลยไม่ว่าในประเทศไทยในสหรัฐอเมริกาในอินโดนีเซียฟิลิปปินส์มาเลเซียในต่างประเทศนะประเทศจีนไต้หวันที่ไหนก็ได้บริษัทที่ค้าขยะรวยทั้งนั้นเพราะต้นทุนต่ำแต่ต้นทุนทางปัญญาสูงใช่ไหมล่ะครับพี่น้องครับเนี่ยมันเป็นอย่างนั้น มองหาคุณค่าให้พบนะถ้าท่านเห็นคุณค่าของไอ้คนที่มันทำไม่ถูกต้องต่อตัวท่านท่านจะเกลียดมันลงเหรอครับสิ่งไหนที่ท่านมองว่ามีค่าท่านจะปฏิบัติต่อสิ่งนั้นอย่างระมัดระวังใช่ไหมแหวนมั่นนะที่พี่มั่นน้องน้องได้รับจากพี่อ่ะเวลาสวมนิ้วนี่ท่านระวังไหมครับทำไมท่านไปสวมนิ้วก้อยล่ะเพราะนิ้วก้อยเนี่ยเป็นนิ้วที่ปลอดภัยที่สุดนะกับการกระทบกระแทกเวลามีแหวนการจะกระทบกระแทกสิ่งใดมัน กระทบกระแทก น้อยมากถ้าไปไว้นิ้วโป้งนิ้วชี้นิ้วชี้ต้องชี้ไปชี้มานิ้วโป้งก็กระดิกไปกระดิกมานิ้วก้อยก็เวลาวางบนโต๊ะเนี่ยวางตรงไหนเนี่ยนิ้วก้อยก็โดนก่อนนะนิ้วนางเนี่ยดีที่สุดปลอดภัยที่สุดก็เลยไปไว้ตรงนั้นนะ เห็นไหมเพราะแหวนมีค่าก็เลยดูแลอย่างดีเพราะฉะนั้นไอ้คนที่มันเลวๆกับท่านเนี่ยถ้าท่านมองว่ามันมีค่ากับท่านเนี่ยท่านจะปฏิบัติกับคนเลวที่มีค่าด้วยการกระทำแบบเร็วๆกับเขาไหมครับท่านไม่ทำแน่นอนถามว่าถ้าท่านเป็นพุทธะจริงท่านต้องคิดได้ในมุมที่เราสอนท่านอยู่ในขณะนี้ในมุมที่พระบิดาเมตตาให้เราชี้ให้ท่านเห็นเนี่ย
ถ้าท่านเป็นพุทธะที่แท้จริงไม่งั้นอย่ามาอ้างว่าเป็นพุทธะถ้าใช้ปัญญาไม่ได้ใช้เหตุผลไม่เป็นท่านอ้างว่าเป็นพุทธะไม่ได้มันของปลอมมันทําเป็นอย่างนั้นครับ บอกแล้วว่ามรรควิถีจิตจักรวาลใช้แนวทางของพระศาสดาที่ถูกต้องแต่เราก็พยายามจะเลี่ยงภาษาบาลีสันสกฤตหรือภาษาฮีบรูเพราะว่าเดี๋ยวหาว่าเราไปขโมยธรรมะของพระศาสดาคนอื่นมาพูดเราเลยพูดไทยเป็นไทยเนี่ยพูดภาษาจิตจักรวาลนี่แหละเนี่ยเข้าใจนะครับ โอเคนะอย่างที่3 ค้นหาสาเหตุที่มาที่ไปเช่นถ้าใครเขาเกลี้ยกล่อมเราเมื่อเราผ่านข้อ1อดทนอดกลั้นให้อภัยมาได้เราผ่านข้อที่มองหาคุณค่าของมันให้พบแล้วเรายังไม่ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขตัวเองเลยเรายังไม่ได้ประโยชน์อะไรจากอีกคนที่มันก้าวร้าวเราเพราะเราเป็นเหตุหรือเปล่าเรายังไม่รู้นะเรายังไม่ได้ประโยชน์จากมันเต็มที่นะได้ประโยชน์แค่มุมมองที่เราพูดตะเกียเราต้องรู้ด้วยว่านิสัยเราสันดานเราหรือพฤติกรรมเราอะไรบกพร่องเหรอจึงทำให้ไอ้หมอเนี่ยมันเกรี้ยวกราดต่อเราก้าวร้าวต่อเรากระทำไม่ถูกต้องต่อตัวเราอยู่เฉยๆมันจะทำไม่ดีกับเราเป็นไปไม่ได้ยกเว้นสันดานมันไม่ดีหรือเราเป็นเหตุถ้าสันดานมันไม่ดีเราได้เรียนรู้ว่าต่อไปเนี่ยเวลาเราใช้ชีวิตอยู่กับมันในสังคมเพราะเราทิ้งมันไม่ได้เพราะมันเป็นทีมงานเดียวกับเราเราทิ้งมันไม่ได้เพราะมันเป็นผัวเมียของเรามันเป็นลูกหลานของเราเราจะทำยังไงที่จะช่วยมันและช่วยตัวเราเองคือป้องกันไม่ให้มันทำเลวแบบวันนี้กับเราอีกเราต้องเรียนรู้ใช่ไหมว่าเราเผลอตรงไหนเหรอเผลอตัวเผลอปากเผลอใจตรงไหนเหรอไปเป็นเหตุไปเป็นเงื่อนไขให้มันเกรี้ยวกราดแล้วทำร้ายเราด้วยการกระทำที่ไม่ถูกต้องแบบนี้มันพอเรารู้ปั๊บเราได้ระวังตัวเรานี่คือการเรียนรู้เป็นประโยชน์จากประสบการณ์ครั้งเดียวแล้ววันหน้ามันก็จะไม่เกิดเหตุการณ์แบบนี้อีกเพราะเราจำได้ว่าถ้าเราพลาดเผลอไปมันจะเป็นแบบนี้ทำให้มันเป็นศัตรูกับเราเห็นไหมถ้าเราเป็นเหตุถูกไหม หรือถ้าเป็นสันดานของมันเราก็จะต้องไม่ทำอะไรก็ตามทีที่จะเป็นเงื่อนไขในการยั่วยุให้มันทำตัวชั่วๆกับเราแบบที่เราไม่ชอบนี่คือข้อที่3นี่คือหน้าที่ของท่านที่จะต้องคนร่วมกันกับคนรอบข้างของท่านตลอดเวลาในยามตื่นเพราะท่านเป็นสัตว์สังคมท่านต้องการหลุดพ้นไม่ต้องการก่อเวรเกี่ยวกรรมกับใครถามว่าถ้าท่านใช้วิธีแบบนี้ท่านเป็นคนพ้นกรรมท่านอยู่เหนือกฎแห่งกรรมใช่ไหมครับท่านสามารถจะอยู่เหนือสังสารวัฏได้โดยไม่ต้องหนีตายแล้วหนีไปเกิดเป็นเทพเทวดาใช่ไหมพี่น้องเพราะท่านไม่ก่อผลกรรมเกิดขึ้นจิตวิญญาณของท่านก็เลยไม่มีหน้าที่ต้องตายเพื่อกลับมาเกิดใหม่มีหน้าที่อยู่จนครบอายุไขหรือครบหน้าที่ที่อาสาพระบิดามาแล้วจบสิ้นอายุไขเมื่อตายตาหลับนอนอย่างมีความสุขแล้วหลุดพ้นออกไปทางด่านนภาลัยผ่านมาทางด่านภูกระต่ายออกด่านนภาลัยไปสู่ดินแดนของจิตจักรวาลกลับไปรวมกันกับตัวตนภาคแรกที่สูงส่งที่เป็นพระบุตรก็คือจิตจักรวาลดวงเล็กซึ่งเป็นตัวตนภาคแรกที่สูงส่งที่แบ่งภาคลงมาเป็นท่านมาเป็นจิตวิญญาณของท่านจิตวิญญาณของท่านมีความสุขมากเลยถ้าจิตหยาบของท่านทำตัวแบบนี้แล้วเขาจะให้รางวัลท่านท่านจะอายุยืนและท่านจะเกิดปัญญามีปฏิภาณไหวพริบเวลาเจอปัญหาตามบททดสอบที่เมียเขียนให้ท่านเล่นหรือผัวเขียนให้ท่านเล่นจิตวิญญาณของท่านก็จะช่วยโปรแกรมสมองซีขวาให้สังเคราะห์ด้วยอย่างรวดเร็วตัดสินใจได้อย่างถูกต้องและอดทนอดกลั้นให้อภัยได้อย่างง่ายดายนั่นคือรางวัลที่ท่านจะได้รับจากจิตวิญญาณของท่านรวมกระทั่งถึงการมีอายุไขที่ยืนยาวไม่อายุสั้นไปไหนก็ปลอดภัยตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้อย่างแน่นอนครับเพราะพระบิดาไม่ให้ท่านมาเกิดเพื่อต้องตายไม่ให้มาเกิดเพื่ออายุสั้นให้มาเกิดเป็นคนเพื่อคนตัวเองเป็นมนุษย์และเป็นเพื่อนร่วมงานกับโลกทำให้โลกหมุนอย่างสมดุลท่านรู้ไหมครับโลกเป็นเหมือนจุดศูนย์กลางของเอกภพเอกภพเนี่ยจะฟุ้งกระจายพลังงานฟุ้งกระจายเป็นรูปทรงลูกหนามเรียบได้ต้องใช้กาแล็กซีถึง 12,500 ล้านกาแล็กซีและที่มันเป็นรูปทรงได้อย่างสมดุลเพราะมีแกนกลางก็คือกาแล็กซีทานสายน้ำนมหรือมิลกี้เวย์ทานสายน้ำนมที่พวกท่านเรียกว่าทางช้างเผือกหมุนกวาดแนวระนาบหมุนรอบแกนกลางครับและมันสามารถจะสมดุลอยู่ได้มันต้องมีจุดศูนย์กลางถึงแม้ดาวเคราะห์โลกเสรีไม่ได้อยู่ตรงจุดกึ่งกลางของเอกภพนะอยู่ตรงกลางไม่ใช่แต่ทำหน้าที่เสมือนหนึ่งเป็นจุดศูนย์กลางของเอกภพถ้าโลกนี้เสียสมดุลเอกภพนี้เละเทะหมดเลยครับทุกอย่างจะชนกันชิบหายวายป่วงหมดมันจุดศูนย์กลางต้องสมดุลใช่ไหมวงกลมถ้าจุดศูนย์กลางไม่สมดุลวงกลมนั้นจะเป็นวงกลมได้ไหมครับพี่น้องครับมันก็จะเป็นวงเบี้ยวโยไปเยมาถ้าจุดศูนย์กลางมัน11รอดอไปแรดไปแรดมาไม่คงที่ไม่อยู่ที่เดิมไม่ปักหมุดอยู่ตรงนั้น
เอกภพก็เหมือนกันครับพระบิดาทรงจิตวิญญาณมาเกิดเป็นมนุษย์เพื่อให้มนุษย์เนี่ยทำให้โลกนี้สมดุลและให้โลกนี้มีพลังอำนาจที่จะเหนี่ยวรั้งทุกอย่างทั้งอนันตจักรวาลนี้เอาไว้ให้ได้เพื่อทรงรูปแบบของเอกภพหรืออนันตจักรวาลเอาไว้อย่างมั่นคงตราบอีเทอร์นาลีอีเทอร์นาลีแปลว่าตราบชั่วนิรันดร์กาลพี่น้องครับนี่คือที่มาของการเป็นจิตวิญญาณของท่านที่มาเกิดเป็นคนบางคนเป็นตัวเองให้เป็นมนุษย์อ่ะถามว่านี่คืออนุตตรธรรมใช่ไหมครับเป็นความรู้ใหม่ท่านไม่เคยได้ยินที่ไหนใช่ไหมครับเราไม่ได้มาเขียนนิยายให้ท่านฟังเรามาสร้างประวัติศาสตร์ไว้ให้กับโลก YouTube จะบันทึกเอาไว้ชั่วกาลปาวสานเพราะ YouTube บันทึกข้อมูลไว้ที่ดาวเทียมนะครับตราบใดที่ดาวเทียมยังลอยอยู่พระบิดาชำระโลกเสร็จแล้วพระบิดาก็ไม่สอยดาวเทียมทิ้งครับพวกเราจะได้ใช้การสื่อสารอะไรต่างๆจากดาวเทียมได้ฟรีครับไม่ต้องเสียสตางค์ครับในยุคหน้าครับพี่น้องครับโทรศัพท์มือถือเนี่ยไม่ต้องมีใครมาเก็บตังค์ท่านนะครับเพราะเขาให้ใช้ฟรีครับเพราะดาวเทียมมันก็ลอยอยู่นั่นนะครับมีกี่ channel ท่านใช้มือถือรุ่นไหนอะไรยังไงท่านใช้ได้ตลอดเลยครับเพียงแต่ว่าต้องมีปัญญาชาร์จแบตเอานะแต่คนยุคหน้าจะมีความสามารถในการสื่อสารทางจิตเป็นภาษาสากลได้ด้วยไม่ต้องใช้มือถือให้เปลืองสตังคิดเป็นนาทีครับสื่อสารทางจิตได้เลยครับปิ๊งปิ๊งปิ๊งระหว่างจิตสู่จิตเขาเรียกว่าเทเลปาธีแต่จะเป็นhorizontal telepathy เป็นการสื่อสารในแนวดิ่งไม่ใช่ในแนวระนาบไม่ใช่ในแนวดิ่งเหมือนเราสื่อกับองค์จิตจักรวาลหรือพระผู้เป็นเจ้าโอเคไหมฮะยังมีข้อที่4ครับถ้าเราจะคนร่วมกันกับผู้อื่นต้องปรับเปลี่ยนแก้ไขที่ตัวท่านเองท่านต้องปรับเปลี่ยนแก้ไขที่ตัวท่านเองเมื่อรู้ว่าเหตุเกิดจากเราก็แก้ไขที่ตัวเราเองเมื่อรู้ว่าเหตุเกิดจากเราเพราะเขาไม่ได้ตั้งใจทำร้ายเราแต่เป็นสันดานของเขาเราก็ต้องแก้ไขที่ตัวเราเองว่าเราอย่าไปยั่วยุเราอย่าไปสร้างเงื่อนไขด้านลบให้กับเขาถ้าเรารักเขาและเรารักจะมีเขาเป็นเพื่อนร่วมงานมีรักเขาจะเป็นรักที่จะให้เขาเป็นผัวเป็นเมียเรารักให้เขาเป็นลูกเราตลอดไปอย่างยั่งยืนเราก็ต้องปรับเปลี่ยนที่ตัวเราเองเพราะอะไรครับพี่น้องครับเพราะเราไปให้คนอื่นแก้ไขสันดานแก้ไขนิสัยเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมกับให้เราแก้ไขตัวเราเองเปลี่ยนแปลงตัวเราเองเราเรียนถามพี่ๆน้องๆว่าแก้ที่ใครง่ายกว่าครับพี่น้องครับเห็นไหมที่ผ่านมาเราทำเรื่องยากอ่ะใครกวนตีนเราเราก็พยายามให้มันแก้ไขแต่แทนที่จะแก้ที่ใจเราอ่ะมันกวนตีนมันน่ะช่างมันดิเราไปห้ามมันได้ไงนะขนาดบางทีสันดานเราไม่ดีบางเรื่องเรายังแก้ไขปรับปรุงยังไม่ได้เลยใช่ไหมครับพี่น้องครับแล้วนับภาษาอะไรคนอื่นล่ะครับเพราะฉะนั้นตีนใครตีนมันมือใครมือมันปากใครปากมันถ้ามันพูดไม่ดีนะเราก็หูเรายินเสียงมันพูดแล้วก็เปลี่ยนสิ่งที่บูดบูดจากปากของมันที่พูดมาเป็นสิ่งที่ดีๆบิดมันมาเป็นสิ่งที่ดีก็ได้นี่ใช่ไหมเราฟังคำด่ามันก็บอกว่ามันให้พรเราเราบอกมันให้พรเราอ่ะมันที่มันด่าเราเนี่ยเพื่ออะไรเพื่อให้เราจำไว้ว่าอย่าเป็นอย่างที่มันด่าเนี่ยอย่าเป็นที่มันด่าแสดงว่ามันให้พรเราว่าอย่าเป็นที่มันด่าเพราะถ้าเราทำไม่ดีอย่างที่มันด่าเราจะถูกคนอื่นด่าคนอื่นแช่งคนอื่นสาบเหมือนที่มันสาบมันแช่งเรานั่นแหละเพราะฉะนั้นแสดงว่ามันหวังดีกับเรามันเลยทำแบบนั้นกับเราอยู่ที่จิตเราเราจะคิดบวกเป็นไหมใช่ไหมใช่ไหมถูกไหมครับพี่น้องครับนะเนี่ยซึ่งท่านจะเห็นได้ว่าทั้งสี่ข้อเนี่ยถ้าท่านสามารถจะทำสำเร็จได้ท่านก็ต้องเข้าถึงดวงใจหัวใจสีแดงจิตของท่านต้องเป็นบวกต้องสั่นสะเทือนด้านบวกสูงสุดเข้าถึงจิตวิญญาณให้ได้ถ้าจิตของท่านยังกิเลสหนาตัณหาเยอะยังคนตัวเองให้เป็นมนุษย์ยังไม่สำเร็จอย่าฝันถึงการคนร่วมกับผู้อื่นในสังคมเลยครับไม่มีวันสำเร็จครับต้องทำทีละขั้นนึกออกไหมครับขนาดเสื้อผ้ากางเกงท่านจะต้องใส่กางเกงในก่อนจะใส่กางเกงนอกใช่ไหมครับผู้หญิงเหมือนกันต้องใส่ยกทรงก่อนจะใส่เสื้อนอกเสื้อข้างนอกถูกไหมครับมีใครบ้างครับใส่เสื้อข้างนอกเรียบร้อยแล้วค่อยเอาเสื้อในมาใส่ทีหลังมาสวมทับมันจะเอาไว้ข้างในไม่ได้ครับมันต้องมีระเบียบของมันต้องมีขั้นตอนครับจิตมนุษย์ก็เหมือนกันครับท่านต้องยกระดับจิตของท่านให้เป็นมนุษย์ให้ได้ซะก่อนเมื่อเป็นมนุษย์แล้วท่านจะคนตัวเองให้เข้ากับมนุษย์คนอื่นซึ่งมนุษย์คนอื่นก็อาจจะยังคนตัวเองเป็นยังมนุษย์ยังไม่ได้ท่านก็จะปลอดภัยครับเพราะท่านเป็นมนุษย์แล้วท่านก็จะปลอดภัยและจะชวนให้เขาเป็นมนุษย์เหมือนท่านได้ด้วยครับเนี่ยครับนะมันเป็นอย่างนั้นนะนี่คือความจริงที่ท่านต้องรู้พี่ๆน้องๆที่รักทั้งหลายครับไอ้คนที่ทำท่าเกี้ยวกราดกับท่านเนี่ยมันไม่ได้ใช้ความรักและไม่ได้ใช้ปัญญาของสมองใช่ไหมครับท่านเห็นไหมฮะคนที่สายดอกแดกดอกแดกคือคนสองมิติในภาพการ์ตูนนี่ก็คือตัวท่านนะสำคัญคือจิตกับปัญญาของสมองสองเรื่องเลยครับใช่หรือไม่ใช่นะครับนะเพราะฉะนั้นท่านมาดูไอ้คนที่เกี้ยวกราดต่อท่านเนี่ยมันใช้อารมณ์ขยะใช่ปะมันใช้อารมณ์ขยะมันไม่ได้ใช้ความรักความรู้มันก็ไม่ได้ใช้ความอะไรต่ออะไรมันไม่ใช้ใช้แต่อารมณ์ขยะคือความร้ายอย่างเดียวความร้ายกาจของมันอย่างเดียวแล้วเราจะไปเอาตัวอย่างมันทำไมครับรู้ว่ามันเป็นอุจจาระรู้ว่าเป็นขี้เราเอามือไปต้องครับเรามือเราก็เหม็นนะครับใช่ไหมคนโบราณสอนว่าอย่าเอามือไปดันขี้หรือไปรันขี้กับแล้วไปแตะต้อง
ช่ไหมอย่าไปทะเลาะกับเขาให้เราใช้4ข้อที่เห็นบนจอเนี่ยท่านถ่ายรูปเก็บเอาไว้เลยนะพี่น้องครับแคปหน้าจอไปเลยครับนะเพราะมีบางคนชอบเก็บนะเพราะว่าบางทีเราพูดยาวหลายชั่วโมงมันไม่รู้อยู่ตรงไหนระหว่างที่ดูเนี่ยก็ถ่ายรูปด้วยมือถือไปเลยก็ได้ครับไม่สงวนลิขสิทธิ์หรอกเพราะเป็นองค์ความรู้ของจิตจักรวาลที่จะมาประทานให้กับพี่ๆน้องๆทุกคนทุกศาสนานะฮะที่ต้องการจะหาหนทางที่ถูกต้องว่าจะพาจิตวิญญาณกลับบ้านหลุดพ้นได้อย่างไรเราให้อนุตตรธรรมล้วนๆมาแล้วนะตั้งแต่3ทุ่มครึ่งนะครับตอนนี้ตีหนึ่งนะครับแต่เดี๋ยวพูดไม่จบนะฮะเดี๋ยวเราจะจบในจังหวะที่เหมาะสมนะมาดูอีกสไลด์นึงครับวิธีคนให้เข้ากันกับมนุษย์คนอื่นๆก็ใช้หลักการที่สำคัญที่เราเคยกล่าวมาแล้วซึ่งเป็นปริญญาโมเดลนั่นเองครับนะ 1. ยอมรับในความแตกต่างถ้าท่านปฏิเสธในความแตกต่างนะที่บอกว่าลางเนื้อชอบลางยาท่านไปปฏิเสธคนที่ชอบกินน้ำยาไม่ชอบน้ำยาก็คือน้ำแกงอ่ะไม่ชอบกินเนื้อแกงท่านไปเกลียดไอ้คนชอบกินน้ำยาไอ้พวกนี้โง่ไอ้พวกนี้เฮงซวยไปชอบกินน้ำยากูชอบกินเนื้อแกงมันไม่ใช่พวกกูท่านว่าตลกไหมครับทั้งที่แกงหม้อเดียวเนี่ยบางคนชอบกินเนื้อแกงบางคนชอบกินน้ำแกงหรือน้ำยาเนี่ยมันมีประโยชน์อยู่แล้วทำให้น้ำแกงนั้นหมดหม้อแล้วไม่ต้องแย่งกันแดกถูกไหมล่ะครับถ้าให้มันชอบเหมือนกันมันก็แย่งกันนะครับมันต้องชอบต่างกันมันต้องมีอะไรที่แตกต่างนี่คือตัวอย่างถ้าท่านใช้ปัญญาและคิดแบบนี้นะเช่นท่านมีผัวมีเมียเป็นของตัวเองใช่ไหมครับถ้าเกิดวันดีคืนดีขึ้นมาไอ้คนข้างบ้านมันเสือกมาชอบผัวของท่านน่ะเพราะมันชอบเหมือนท่านน่ะหรือมาชอบเมียของท่านเข้าล่ะปัญหาเกิดไหมครับท่านมีปัญหาไหมครับพี่น้องครับมีปัญหาทางครอบครัวเกิดขึ้นทันทีครับเพราะคนข้างบ้านจะมาแย่งผัวเราคนข้างบ้านจะมาแย่งเมียเราเพราะมันเสือกชอบคนเดียวกันกับเราเห็นไหมนี่คือการชอบที่เหมือนกันทำไมพระบิดาจึงให้คนมีความชอบที่แตกต่างทำให้ทุกสรรพสิ่งมีความต่างกันอย่างหลากหลายเพราะถ้าโลกทั้งใบมีแต่สีเขียวอย่างเดียวโลกนี้สวยงามไหมครับพี่น้องครับต้นไม้ทั้งต้นเวลามีดอกออกมาใบมันก็เขียวดอกมันก็เขียวเมล็ดก็เขียวรากก็เขียวท่านว่าต้นไม้ต้นนั้นสวยงามไหมครับพระบิดาจึงให้ต้นไม้ต้นเดียวเนี่ยมีใบสีเขียวแต่ใบอ่อนๆก็ออกสีน้ำตาลหรือออกเหลืองๆแล้วเวลามีดอกก็มีสีสันแป๊ดสดใสสีขาวแจ๊ดก็มีเห็นไหมครับความหลากหลายมันทำให้โลกนี้สวยงามความหลากหลายของคนในสังคมในประเทศนี้มันคือความสวยงามพี่น้องครับอย่าไปมองว่าคนที่คิดต่างกับเรามันคือศัตรูกูจะต้องจัดการมึงเพราะมึงคือศัตรู ก็เหมือนเห็นตะขาบอ่ะกูไม่นึกเป็นอาหารหรอกแต่กูนึกว่ามึงคือศัตรูเพราะอะไรเพราะมึงมีพิษกูเลยต้องฆ่ามึงให้ตายก่อนที่มึงจะฆ่ากูตายนี่ก็คือลอจิกชั่วๆเป็นลอจิกสัวๆที่เรายุคจิตจักรวาลยุคนี้ต้องเลิกนะพี่น้องครับเลิกมองแบบนี้เลิกคิดกันอย่างนี้นะครับเชื่อเรานะสร้างสรรค์จันลวงโลกหรือจะลงสังคมดีกว่ายอมรับในความแตกต่างมันจะเกิดประโยชน์มากกว่าเช่นเอาแดงผสมกับเหลืองก็ได้สีส้มถ้าบังคับให้ไอ้เหลืองมาเป็นแดงและบังคับหรือไอ้เหลืองบังคับให้แดงมาเป็นเหลืองหมดเหลืองอ๋อยทั้งประเทศแดงเฉือกทั้งประเทศมันใช่ธรรมะหรือครับธรรมะคือธรรมชาติธรรมชาติคือความแตกต่างอย่างหลากหลายเราต้องฉลาดที่จะจับคู่นะถ้าเราอยากได้สีชมพูก็เอาแดงไปจับกับขาวเราอยากได้สีเขียวก็ต้องเอาน้ำเงินไปจับกับเหลืองถ้าเราอยากได้สีม่วงก็น้ำเงินไปจับกระแดงเห็นไหมฮะเอาสิ่งที่แตกต่างมาสร้างสิ่งใหม่ได้ตลอดเวลาดฉลาดจับคู่ให้เข้ากันเนี่ยเอามาอินทิเกรตกันเอามาเมิร์สกันหรือเอามามิกซ์กันก็สุดแท้แต่กรรมวิธีไม่มีสิ่งใดที่เมิร์สที่มิกซ์แล้วเกิดสิ่งใหม่แล้วไม่ดีงามมีแต่ความชั่วไม่มีครับคนชั่วเวลาคบกับคนดีถ้าคนดีเป็นคนที่ดีจริงนะคนดีก็สามารถช่วยชักจูงคนที่ชั่วเนี่ยให้มาเป็นคนดีได้เขาเรียกเข้าเมืองตาหลิวต้องหลิวตาตามะเนี่ยไม่ใช่คนดีไม่แข็งแกร่งอ่อนแอไปคบคนชั่วเลยให้ชั่วพาไปหาผิดที่มีคำโบราณบอกคบพานพาไปหาผิดคบบัณฑิตพาไปหาผลนั่นแสดงว่ามันไม่เป็นตัวของตัวเองเราต้องคบได้ทั้งคนพานและคบได้ทั้งบัณฑิตเพราะเราเป็นตัวของตัวเองเรารู้อะไรดีอะไรไม่ดีเรารู้อะไรควรอะไรไม่ควรคนพาลเราก็คบได้เราระวังตัวเองไม่ให้มันมาพาโลโฉเกกับเราและเราก็ไม่ไปพาโลโฉเกกับมันไม่ไปทำร้ายมันก่อนใช่ไหมเราก็เป็นคนดีได้อยู่กับคนพาลก็อยู่ได้ครับเพราะเราไม่ได้พึ่งคนพาลการเป็นคนดีเราไม่ได้พึ่งเราเป็นคนดีบนลำแข้งของตัวเราเอง
1สมองกับ2มือของเราเองนะโอเคไหมยอมรับความแตกต่างนะวันหน้าก็ค่อยลงลึกไปในเรื่องยอมรับความแตกต่างต้องเป็นอะไรยังไงเอามาเป็นบทของวันเสาร์สามทุ่มครึ่งนะวันนี้พูดเรื่องสำคัญทั้งหมดเอารวมเขาเรียกฉายหนังใหญ่ก่อนไอ้หนังย่อยๆลึกๆหลายมิตินะค่อยมาว่ากันประการที่2วิธีคนให้เข้ากันกับมนุษย์คนอื่นๆพี่น้องครับต้องยอมรักแม้ว่าจะไม่น่ารักต้องรักเขาให้ได้คำว่ารักคืออดทนอดละให้อภัยที่เราพูดถึงตะเกียบครับมองเห็นคุณค่าของเขาให้เจอมองหาให้เจอนะแล้วก็ปรับเปลี่ยนที่ตัวเราเองนั่นคือ3หลักการนะในเรื่องของการยอมรักยอมรับยอมที่3คือยอมปรับที่ตนเองเท่านั้นอย่าพยายามไปเปลี่ยนแปลงคนอื่นครับต้องปรับปรุงเปลี่ยนแปลงที่ตัวเองง่ายที่สุดครับ

ไม่ต้องบอกว่าไปพูดเพื่อจะให้คนอื่นสักคนหนึ่งล้วงเงิน100บาทมายื่นให้กับเราเนี่ยมันยากไม่ต้องร้อยหรอกครับแค่บาทเดียวของมันเนี่ยยังขี้เหนียวเลยครับมันยังไม่ให้เราเลยนะฮะโอกาสจะให้เรานี่ยากมากเลยนะฮะนั้นท่านจำไหมครับเพราะนั้นเปลี่ยนที่ตัวเราเองง่ายกว่าเยอะท่านสังเกตไหมพระบิดาเมตตาให้มนุษย์เราเนี่ยถ้าท่านเจอคนแปลกหน้าหรือใครก็ตามถ้าเจอปั๊บท่านยิ้มให้เขาก่อนเชื่อไหมสิ่งมหัศจรรย์มันจะเกิดขึ้นไอ้หมอนั่นมันจะยิ้มรับท่านทันทีเลยโดยที่มันไม่ต้องนึกมันไม่ต้องคิดด้วยซ้ำว่าเราจะเป็นมิตรหรือเป็นศัตรูกับมันก็ตามเห็นรอยยิ้มของเราปั๊บมันยิ้มสวนกลับมาทันทีแล้วเราก็เหมือนกันครับเวลาเจอใครเนี่ยเราบังเอิญเราเป็นเสือยิ้มยากเวลาเจอใครแปลกหน้าหรือสวนทางกับเราคุ้นหน้าก็ตามพอเขายิ้มให้เราปั๊บเราจะยิ้มรับทันทีเห็นไหมครับจึงมีคำกล่าวว่าถ้าอยากให้คนเขาดีกับเราอ่ะเราต้องดีกับเขาก่อนเราอยากได้อะไรจากคนอื่นแล้วก็ยื่นสิ่งนั้นให้คนอื่นเขาไปก่อนเท่าที่เรามีเดี๋ยวเราก็จะได้รับในสิ่งที่เราต้องการโอเคไหมความดีงามเหมือนกันครับเราทำดีงามกับใครเดี๋ยวก็จะมีคนทำดีงามกับเราตอบแทนกลับมาครับนะภารกิจของจิตวิญญาณในเรื่องที่3ครับเราพูดมา2เรื่องแล้วนะ ภารกิจของจิตวิญญาณที่ถือติดตัวมาด้วยในชาตินี้นะครับเรื่องที่3คือต้องคนร่วมกับโลกให้เป็นหนึ่งเดียวกันท่านคนตัวเองให้เป็นมนุษย์แล้วและเป็นมนุษย์แล้วก็คนร่วมกันกับมนุษย์ให้เป็นหนึ่งเดียวกันด้วยนะเมื่อคนให้เป็นมนุษย์เดียวกันด้วยแล้วยังไม่พอครับภารกิจของจิตวิญญาณต้องคนใน2มิติเนี่ยให้เป็นหนึ่งเดียวกันกับโลกด้วยครับเพราะฉะนั้นเรามาดูกันครับว่าวิธีคนร่วมกับโลกให้เป็นหนึ่งเดียวกันต้องทำยังไงบ้างสูตรสำเร็จมีครับ1ครับท่านต้องรักตนเองถ้าท่านไม่รักตัวเองการรักตัวเองเป็นรักที่บริสุทธิ์รักที่ตัวเองเป็นรักที่บริสุทธิ์เพราะมนุษย์เราไม่รู้จักความรักคืออะไรแม้กระทั่งรักตัวเองพระบิดาจึงต้องให้ทูตสวรรค์ของพวกเรามาสร้างเงื่อนไขด้านลบเพื่อทดสอบจิตสำนึกของท่านด้วยบทเรียนของความกลัวตายเอาสถานการณ์ร้ายๆจากภัยพิบัติมาเป็นเงื่อนไขเพื่อทำให้ท่านทั้งหลายเกิดการรักตัวกลัวตายเกิดขึ้นเพราะการรักตัวกลัวตายนั้นเป็นการรักที่บริสุทธิ์มากที่ผ่านมามนุษย์เราไม่รู้จักรักตัวเองทำอะไรหำๆทำอะไรชั่วๆไม่กลัวลูกกระสุนปืนไม่กลัวถูกกระทืบมีใจกล้าบ้าระห่ำเนี่ยแล้วไม่รู้จักตายไม่รู้จักกลัวตายพระบิดาจึงต้องให้แผ่นดินไหวภูเขาไฟระเบิด ให้เขื่อนแตกให้น้ำทะลักให้พายุถล่มให้โรคภัยไข้เจ็บระบาดถึงขั้นเสียชีวิตกันมากมายเป็นตายหมู่อะไรเงี้ยมีทั้งบึงไฟมีทั้งบ่อย่ำองุ่นถามว่าทำไมเพื่อต้องการสร้างเงื่อนไขแห่งความกลัวตายให้กับพี่ๆน้องๆนั่นเองครับเพื่ออะไรครับการกลัวตายก็แปลว่ารักตัวเองตั้งแต่เกิดมาหลายภพชาติลืมไปแล้วว่าความรักที่แท้จริงคืออะไรก็เลยให้รู้จักรักตัวกลัวตายภัยพิบัติจึงต้องแรงขึ้นแรงขึ้นแรงขึ้นเรื่อยๆเพื่อจะช่วยชำระจิตสำนึกของมนุษย์ที่ตกต่ำที่ไม่รู้จักว่าความรักคืออะไรนั่นเองพอมนุษย์รู้จักรักตัวเองแล้วเงื่อนไขต่อมามันก็จะง่ายขึ้นรักผู้อื่นโดยไร้เงื่อนไขเช่นเวลาพายุพัดถล่มมาแผ่นดินไหวภูเขาไฟระเบิดลาว่าไหลมาตัวเองรักตัวกลัวตายคิดถึงตัวเองก่อนครับแต่พอตัวเองรอดตายได้เอาตัวรอดได้ปั๊บสิ่งต่อมาที่มนุษย์คนนั้นจะนึกคือนึกถึงพ่อแม่พี่น้องญาติสนิทมิตรสหายของตัวเองเป็นลำดับถัดมาว่าเฮ้ยเขาไม่ได้อยู่ที่นี่กับเราเขาจะรอดไหมเนี่ยเขาจะตายไหมเนี่ยอุ้ยเป็นห่วงเป็นใยเป็นกังวลนี่แสดงว่ารู้จักแบ่งปันความรักที่ตัวเองมีแล้วเนี่ยให้กับคนอื่นด้วยคือกลัวคนอื่นจะตายและพอรู้ว่าญาติพี่น้องตัวเองนะไม่ตายแล้วรอดตายแล้วต่อไปก็รู้จักรักและห่วงใยเพื่อนร่วมโลกว่าเขาจะตายไหมเนี่ยทุกวันนี้เรารู้ว่าที่อเมริกาเกิดพายุถล่มบ้านไม่มีจะอยู่ไฟไม่มีนะที่อินเดียนะแผ่นดินถล่มมีคนตายนะมีโควิดเกิดขึ้นในอินเดียในพม่ามีคนตายเยอะในเกาหลีก็รอบ2ตายในอเมริกาก็คนตายเป็นแสนแล้วหลายหมื่นแล้วเรารู้สึกเฉยๆที่ผ่านมาเพราะเราไม่รู้จักคำว่ารักคืออะไรพี่น้องครับต่อไปเนี่ยเราจะแคร์ว่าเฮ้ยมันเกิดภัยพิบัติที่ไหนโอ้น่าสงสารนะส่งใจไปช่วยไม่ใช่เฉพาะคนไทยที่เดียวที่น่านที่สุโขทัยที่พิษโลกนะมีอุทกภัยพี่ๆน้องๆนะที่ตายก็น้อยแต่ที่ส่วนใหญ่ก็คือลำบากไม่มีที่อยู่อาศัยไม่มีน้ำดื่มไม่มีอาหารจะกินก็น่าสงสารไอ้ความรู้สึกสงสารก็เป็นความรักขั้นต้นๆ

กลัวเขาจะตายเนี่ยอยากให้เขารอดตายโอ้ขอพระผู้เป็นเจ้าขอพระบิดาทรงเมตตาให้เขามีชีวิตรอดนะรอดตายจากภัยพิบัตินี้ด้วยเทอญสาธุอะไรถ้าเกิดจากใจจริงนะแสดงว่านั่นน่ะท่านเข้าถึงซึ่งความรักที่บริสุทธิ์นะภัยพิบัติต่างๆที่มันจะเกิดขึ้นบนโลกเนี่ยมันเกิดขึ้นมาเพื่อเป็นเงื่อนไขไซโคโชทั้งนั้นครับเพื่อจะสั่นสะเทือนจิตสำนึกของท่านทั้งนั้นนะครับเราจึงต้องมานั่งกล่าวเปล่าๆตรงนี้มาเฉลยบทเรียนบททดสอบให้ท่านฟังว่าทุกอย่างมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญและก็ไม่ใช่เรื่องภัยธรรมชาติไม่ใช่เรื่องของธรรมชาติในครบร้อยปีพันปีมันจะเกิดนั่นนี่ไม่ใช่ครับมันเป็นสถานการณ์ที่ถูกสร้างขึ้นเพราะมันเป็นปฏิบัติการชำระโลกทางเทคนิคนะรักผู้อื่นโดยไม่มีเงื่อนไขถ้าเรารักที่บริสุทธิ์เป็นแล้วเนี่ยรักตัวเองนะรักตัวกลัวตายได้การจะรักคนอื่นยังไม่มีเงื่อนไขเป็นเรื่องปกติเพราะจิตเรารู้แล้วว่าความรักมันคืออะไรนะครับง่ายขึ้นครับและอย่างที่สามถ้าท่านต้องคนตัวเองให้เป็นหนึ่งเดียวกับโลกท่านต้องรักโลกและทุกสรรพสิ่งด้วยท่านต้องรักโลกและทุกสรรพสิ่งด้วยถามว่าอยู่ดีๆท่านจะรักโลกได้ไหมถ้าไม่มีเหตุผลไม่มีข้อมูลไม่ได้หรอกครับท่านจึงต้องเรียนรู้ว่าโลกเนี่ยสำคัญต่อตัวท่านและชีวิตท่านอย่างไรนี่มองทางกายภาพและโลกเนี่ยสำคัญต่อจักรวาลอันไพศาลคืออนันตจักรวาลอย่างไรตะกี้เราบอกไปแล้วพระบิดาสร้างให้โลกเป็นเหมือนจุดศูนย์กลางของเอกภพหรืออนันตจักรวาลและพระบิดาทรงจิตวิญญาณของเรามาเกิดเป็นเราเพื่อที่จะใช้ความรักที่พระบิดาให้จิตวิญญาณถือมาติดตัวมาด้วยเอามาป้อนให้กับโลกเพื่อทำให้โลกนี้มีความสมดุลพอโลกสมดุลก็คือเวียงหมุนรอบตัวเองอย่างคงที่ด้วยความเร็วคงที่ต่อเนื่องยาวนานมันก็ทำให้กายสังขารของเรามีชีวิตเพราะร่างกายของเราเนี่ยพี่เพลียเดนกับพี่อาร์คทูเรียนสร้างโครงข่ายของระบบไฟฟ้าเอาไว้ทุกเซลล์ทั่วร่างกายและทุกเซลล์ทั่วร่างกายจะมีกระแสไฟฟ้าเดินได้เกิดขึ้นมาได้ต้องเป็นกระแสไฟฟ้าที่เหนี่ยวนำเพราะฉะนั้นถ้าเราจิตวิญญาณมาทำให้โลกเนี้ยมันเวียงหมุนโลกก็จะคลายสนามแม่เหล็กโลกออกมาจิตวิญญาณของเราก็จะอาศัยเครื่องยนต์แห่งกรรมของเรานี่แหละนะหมุนไปกับโลกด้วยเพื่อตัดผ่านสนามแม่เหล็กโลกระบบโครงข่ายสนามแม่เหล็กที่เป็นกายสังขารของมนุษย์หญิงชายเด็กเฒ่าแก่และที่มีชีวิตนะมันก็จะเกิดกระแสไฟฟ้าเหนี่ยวนำขึ้นมาในระบบเซลล์ในร่างกายทำให้ตับไตไส้พุงทำงานได้มีชีวิตได้นี่คือความผูกพันความสัมพันธ์กันเพราะฉะนั้นถ้าโลกนี้หยุดหมุนเมื่อไรหรือเสียสมดุลเมื่อไรท่านต้องตายเมื่อนั้นนะครับเพราะอะไรครับเพราะกระแสไฟฟ้าเหนี่ยวนำในร่างกายมันเกิดขึ้นไม่ได้เพราะไม่มีการไม่มีใครพาท่านหมุนตัดผ่านสนามแม่เหล็กโลกกระแสไฟฟ้าเหนี่ยวนำในร่างกายของท่านก็ไม่เกิดขึ้นท่านต้องตายแน่นอนเพราะฉะนั้นท่านถึงบอกว่าเฮ้ยโลกนี้สำคัญท่านต้องรักเว้ยเพราะมีโลกเนี่ยทำให้ฉันไม่ต้องตายทำให้ฉันมีพลังอำนาจมีการสื่อสารทางจิตได้เพราะพลังอำนาจของโลกสนามแม่เหล็กโลกเหนี่ยวนำทำให้ฉันมีพลังจิตสื่อสารทางจิตได้ทำให้ฉันเนี่ยมีตับไตไส้พุงที่แข็งแรงมีสมองที่ปลอดโปร่งแจ่มใสมีพลังอำนาจทางปัญญาพลังอำนาจทางความรักพลังอำนาจทางกายสังขารอะไรต่างๆก็ได้มาจากโลกทั้งนั้นเลยเนี่ยเพราะฉะนั้นโลกสำคัญเว้ยทีนี้ทุกสรรพสิ่งนะสรรพสิ่งก็หมายถึงก้อนหินก้อนดินนะต้นไม้สายน้ำแร่ธาตุบนโลกสัตว์ทั้งหลายพืชพันธุ์ไม้หลากหลายทางชีวภาพสำคัญเหมือนกันเว้ยเฮ้ยเพราะโลกขาดสิ่งเหล่านี้ไม่ได้เราคิดถึงเหตุผลแล้วเราจะรักโลกเราจะไม่ทำลายโลกเพราะเรารู้ความจริงว่าโลกและทุกสรรพสิ่งที่เป็นโลกสำคัญกับเราสำคัญต่อชีวิตเราและโลกกับเราต้องพึ่งพาอาศัยกันเหมือนดังที่พระพุทธองค์สอนน่ะเราคือโลกโลกคือเราอะโลกขาดเราก็ไม่ได้เราขาดโลกก็ไม่ได้ทุกสิ่งทุกอย่างขาดกันไม่ได้ถ้าเรารู้อนุตตรธรรมที่เป็นสัจธรรมความจริงแบบที่เรากล่าวแบบเนี้ยเนื่องจากเวลามันเหลือน้อยเราเลยกล่าวเร็วท่านก็ฟังเร็วๆหวัดๆกันแล้วกันนะครับเพราะเราถนัดพูดหวัดอยู่แล้วเนี่ยใช่ไหมอ่ะมันก็จะทำให้ท่านสามารถเป็นหนึ่งเดียวกันกับโลกได้ด้วย3ข้อหลักๆตรงนี้ครับพี่ๆน้องๆครับรักตนเองรักอย่างไร รักตนเองรักอย่างไรนี่คือสิ่งที่จะมาขยายให้ฟังนะครับอย่างแรกท่านต้องทานอาหารมังสวิรัตครับเราจะไม่ลงลึกนะฮะทานอาหารมังสวิรัตก็แปลว่าไม่ทานเลือดเนื้อของสัตว์เพราะเลือดเนื้อของสัตว์นั้นมันเป็นโปรตีนชนิดเดียวกันกับมนุษย์ โปรตีนชนิดเดียวกันที่เป็น DNA RNA นะเนื้อของมันเลือดเนื้อของมันชนิดเดียวกับกายสังขารเครื่องยนต์แห่งกรรมของมนุษย์ท่านจำไว้นะครับสีส้มหรือสีแสดเกิดได้จากการสีเอาสีแดงมาผสมกับสีเหลืองสีโอรสหรือสีชมพูได้จากการเอาสีต่างกันคือแดงกับขาวมาผสมกันตามสัดส่วนที่เหมาะสมเพื่อจะให้โอรสมากโอรสน้อยใช่ไหมครับนั่นแปลว่าถ้าจะให้ได้สิ่งใหม่ที่เป็นประโยชน์เกิดขึ้นท่านต้องเอาสิ่งที่แตกต่างกันมาผสมกันการกินอาหารที่เป็นเลือดเนื้อของสัตว์ที่มีอนุ
เขาเรียกอะไรมีโครงสร้างของโปรตีนเป็น DNA RNA ชนิดเดียวกันกับที่ท่านมีอ่ะท่านกินเข้าไปในร่างกายแล้วมันจะไปก๊อปปี้กันแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นครับพี่น้องครับมันไม่มีสิ่งใหม่เกิดขึ้นแปลว่ามันไม่ได้เกิดประโยชน์ต่อร่างกายของท่านเลยครับพระบิดาจึงให้ฟันมาไม่เป็นเขี้ยวแหลมๆมาฉีกเนื้อสัตว์กินให้ท่านเป็นฟันที่เหมือนจอบเอาไว้ตัดเอาไว้บดไว้กินเมล็ดธัญพืชกินผักกินหญ้าที่มันเป็นเส้นยาวๆเอาไว้ขบเอาไว้เคี้ยวมีกรามก็เอาไว้เคี้ยวให้ละเอียดเหมือนกับเอาไว้เอากรามบนกรามล่างเป็นเหมือนครกที่เอาไว้สำหรับบดเพื่อจะให้ท่านกืนอาหารลงไปครับเพราะฉะนั้นท่านจำไหมครับทานอาหารมังสวิรัตเนี่ยถ้าท่านรักตัวเองนะรักอย่างไรก็คือทานอาหารมังสวิรัตถ้าท่านทานอาหารผิดมันเหมือนกับท่านมีรถยนต์เขาให้ใช้เบนซินแต่ท่านไปเอาโซล่าเติมเข้าไปรถพังชิบหายไหมครับหรือไม่ใช่เบนไม่ใช่โซล่าท่านเอาน้ำมันก๊าซใส่รถอาจจะพอวิ่งได้บ้างแต่กระตุกแล้วก็มีการระเบิดทางท่อไอเสียปุ้งปุ้งเหมือนกับท่านกินเนื้อสัตว์เข้าไปครับมันย่อยไม่หมดมันมีแก๊สเต็มท้องท่านก็ผายลมปูดปูดเหมือนกับรถยนต์อ่ะที่มันระเบิดปุ้งปุ้งปุ้งอ่ะนะเพราะอาศัยน้ำมันผิดท่านเห็นยังครับนี่เราพูดด้วยเวลาสั้นๆให้ท่านเข้าใจว่าทำไมจิตจักรวาลทายาทเราจึงแนะนำไม่ให้บริโภคเนื้อสัตว์ทำไมจิตจักรวาลสถานธรรมจึงไม่มีการบริโภคเลือดเนื้อของสัตว์เราไม่ได้บริโภคเลือดเนื้อของสัตว์เพราะเหตุผลอื่นครับเพราะว่า1จิตวิญญาณเขาเป็นพี่ๆน้องๆของเรา2เขาไม่ได้เกิดมาเพื่อเป็นอาหารของเราไม่ต้องไปเอาธรรมะข้อไหนของใครมาตะแบงนะพระพุทธองค์ก็ไม่เคยสอนว่ากินเนื้อเลือดเนื้อของสัตว์ได้นะถ้าบอกว่าสอนว่ากินได้เนี่ยไปเอามาสิเอาคำปฐมปิฎกมาว่าอยู่วงบทไหนเนี่ยว่าที่พูดชัดๆว่ากินได้เนี่ยโอเคนะอ้าวต่อไปครับพักผ่อนออกกำลังกายให้พอเพียงร่างกายของมนุษย์เราเป็นเครื่องยนต์แห่งกรรมเครื่องยนต์ที่เป็นเครื่องจักรเครื่องกลยังต้องมีวันพักเครื่องจักรเครื่องกลที่เป็นเครื่องยนต์แห่งกรรมที่มีชีวิตมีจิตวิญญาณนะก็ต้องมีวันพักผ่อนเหมือนกันเพราะตอนที่ท่านหลับตอนที่ท่านพักผ่อนจิตวิญญาณของท่านโดยพี่เพลียเดียนพี่อาร์คโทเรียนจะมีการซ่อมแซมพี่อาร์ทูเรียนจะซ่อมแซมกายภาพที่เป็นเซลล์ที่สึกหรอส่วนพี่อาร์ทูเรียนนั้นจะซ่อมแซมระบบไฟฟ้าของเครื่องยนต์แห่งกรรมที่อยู่ภายในเช่นหัวใจตับไตไส้พุงนะถุงน้ำดีอะไรเงี้ยเขาจะซ่อมแซมให้ท่านได้ก็ตอนที่ท่านหลับนะแต่ก็เป็นตามวาระของกรรมที่ท่านทำนะถ้าท่านทำร้ายตับของท่านด้วยการดื่มสุราดื่มแอลกอฮอล์เยอะมากดื่มจนเป็นแอลกอฮอลิซึมเนี่ยตับม้ามต้องแข็งต้องเป็นโรคตับแข็งม้ามแข็งแน่พี่อาร์ทูเรียนก็คงจะไม่ช่วยแก้ไขเยียวยาให้เพราะต้องให้มันเป็นไปตามกรรมเพราะท่านทำร้ายตัวท่านเองท่านต้องพักผ่อนต้องออกกำลังกายการออกกำลังกายนั้นเพราะบางทีท่านนั่งทำงานอยู่ที่โต๊ะทำงานเซลล์อวัยวะร่างกายของท่านไม่ได้รับแดดเป็นวิตามินดีที่ร่างกายต้องการด้วยและเซลล์อวัยวะร่างกายต้องมีการสั่นสะเทือนเมื่ออวัยวะร่างกายสั่นสะเทือนเนี่ยอวัยวะภายในก็ต้องมีการสั่นสะเทือนด้วยเช่นลำไส้ของท่านก็ต้องมีการขยับขับเคลื่อนกระเพาะต้องมีการขับเคลื่อนนั้นการย่อยอาหารก็จะไม่สมบูรณ์ไม่สมดุลท่านคงเข้าใจนะใช่ไหมการขับถ่ายก็จะไม่เป็นปกติถ้าไม่มีการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอไม่ใช่ออกจนเป็นบ้าเป็นหลังนะออกจนกระทั่งเป็นนักเพาะกายจนทั้งทำให้เกิดกล้ามนมกล้ามเนื้อกล้ามแขนกล้ามหลังกล้ามไหล่กล้ามตูดกล้ามขากล้ามน่องโอ้ยสารพัดนั่นมันก็ผิดมนุษย์ไปแล้วนะนั่นเพราะเราไม่ใช่มีอาชีพที่จะเพาะกายโชว์นะโอเคไหมนะถ้าท่านรักตัวเองรักเพื่ออะไรเพื่อทำให้ท่านนะมีอย่างที่สามเพื่อทำให้ท่านกายสะอาดและจิตบริสุทธิ์นี่ตรงนี้ต้องทำนะอาบน้ำนะอาบน้อมนะฟอกสบู่ถูตัวดูแลความสะอาดถ้าร่างกายสะอาดก็ปราศจากเชื้อโรคจิตก็ต้องบริสุทธิ์เพราะจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวจิตจะต้องอิ่มเอิบเบิกบานจิตจะต้องใฝ่ธรรมะจิตจะต้องใฝ่ความรักนะตามแนวทางของจิตจักรวาลที่สอนที่สื่อมาทั้งหมดที่พระบิดาเมตตานะกายบริสุทธิ์แล้วก็จิตบริสุทธิ์ประการที่4ครับถ้ารักตนเองปลอดโรคปลอดภัยดูแลตัวเองให้ปลอดโรคนะระวังไม่ไปแปดเปื้อนเชื้อโรคอย่างโควิด-19 นะก็ออกจากบ้านก็ใส่แมสมือก็ต้องล้างแอลกอฮอล์บ่อยๆไม่จับสิ่งใดเข้าปากอย่างมักง่ายและก็มีโซเชียลดิสแทนซิ่งมีระยะทางระหว่างตัวท่านกับคนแปลกหน้าในสังคมนะยกเว้นคนในครอบครัวรู้ตัวว่าไม่มีเชื้อติดอยู่แล้วอันนี้ก็ไม่มีปัญหาแต่ออกนอกบ้านหรือข้างบ้านขึ้นมาต้องป้องกันตัวเองอย่าประมาทเหมือนที่เราบอกนะครับประการที่2ครับรักตัวเองแล้วรักผู้อื่นรักอย่างไรครับท่านต้องปฏิบัติตนอย่างไรที่เรียกว่ารักผู้อื่นอย่างแรกรักโดยไม่มีเงื่อนไขครับการจะรักคนอื่นต้องรักโดยไม่มีเงื่อนไขแปลว่าอะไรผู้อื่นนั้นหมายถึงคนข้างบ้านของท่านเป็นต้นไปคนที่ใกล้ตัวที่ไม่ใช่คนในครอบครัวของท่านไม่ใช่สายเลือดเดียวกับท่านท่านก็ต้องรักถ้าไม่รักเพราะมันเป็นคนข้างบ้านไม่รักเพราะมันทำตัวไม่น่ารักไม่รักเพราะมันเคยทำร้ายฉันมาก่อนฉันจำได้อย่างนี้แสดงว่าท่านจะรัก
คนนั้นโดยมีเงื่อนไขแสดงว่านั่นไม่ใช่รักที่แท้จริงประการต่อมาประการที่2ให้โดยไม่หวังสิ่งใดตอบแทนเมื่อเราเห็นว่าคนบางคนเขาขาดในสิ่งที่เรามีเราให้เขาเลยโดยไม่ต้องไปหวังว่าเขาจะมีสิ่งใดตอบแทนแก่ท่านให้แบบนี้เขาไม่ได้ว่าให้ยืมการให้แล้วแอบคาดหวังว่าเดี๋ยววันหน้าเขาก็ต้องมาให้กูบ้างนี่เสร็จแล้วแต่กี้ที่ท่านให้เนี่ยไม่ใช่ให้เปล่านะท่านให้ยืมการให้ยืมเนี่ยมันเป็นการให้ที่บริสุทธิ์ไหมครับไม่บริสุทธิ์หรอกเป็นการมีใจให้ยืมแต่แอบหวังไว้ว่าวันหน้ามันจะมาให้กูกลับมาบ้างถ้าเป็นคนให้ที่ฉลาดต้องไม่หวังสิ่งตอบแทนให้ไปเลยครับให้ไปเลยครับท่านจำไว้นะเราบอกว่ามนุษย์เราเนี่ยเหมือนกาลักน้ำน้ำในตัวท่านเนี่ยมันก็สิ่งดีๆอ่ะท่านแบ่งเอาน้ำออกจากตัวท่านต่อท่อออกจากตัวท่านไม่ว่าน้ำเงินหรือน้ำใจออกไปให้ใครก็ตามท่านอย่าไปหวังสิ่งตอบแทนเลยครับเพราะพระบิดาต่อท่อไว้บนหัวท่านอ่ะท่านมีแจ็คเสียบอยู่พระบิดาเสียบแจ็คบนหัวท่านพระองค์ก็จะประทานสิ่งที่ท่านให้กับคนอื่นไปเนี่ยคืนกลับมาให้ท่านคืนกลับมาให้ท่านเองครับผ่านจิตวิญญาณของท่านเนี่ยโดยจิตใต้สำนึกจะเหนี่ยวรั้งสิ่งที่ท่านให้คนอื่นไปเนี่ยกลับคืนมาให้ท่านโดยให้ใครบางคนที่เขามีสิ่งที่ท่านให้คนอื่นไปอ่ะมีอยู่พร้อมมีอยู่มากพอหรือเกินพอแบ่งปันมาให้ท่านเองโดยที่ท่านไม่ต้องไปแสวงหาหรือไม่ต้องไปร้องขอเดี๋ยวก็จะมีคนมาช่วยท่านเองท่านช่วยเหลือคนมาเยอะช่วยโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนพอวันหนึ่งท่านตกระกำลำบากเขาบอกว่าตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้มันจะมีคนรอบข้างคนแปลกหน้ามาจากไหนไม่รู้ว่าเราไม่ได้ไปเที่ยวร้องแรกแหกกระเชอขอความช่วยเหลือขอความเห็นใจจากใครเดี๋ยวก็จะมีคนมาช่วยท่านมาช่วยเหลือท่านเองอย่างน่ามหัศจรรย์มากนี่คือโลกของพระบิดาพี่น้องครับคำว่าโลกหมายถึงมนุษย์ทุกคนและทุกสรรพสิ่งเหมือนกับมนุษย์ทุกคนเนี่ยเป็นหนึ่งเดียวกันเป็นคนคนเดียวกันครับนายกช่วยเรานายกไม่จำเป็นนะที่จะต้องได้รับการตอบแทนจากเราเสมอไปนายกจะสามารถได้รับการช่วยเหลือตอบแทนจากนางขอหรือนางงอเพื่อจะตอบแทนสิ่งที่นายกเคยช่วยเราไว้นี่คือกฎแห่งกรรมกฎแห่งความสมดุลหรือกฎแห่งธรรมะขององค์จิตจักรวาลพี่น้องครับอย่างที่3ครับถ้าจะรักผู้อื่นรักอย่างไรต้องมองผู้อื่นในแง่บวกเสมอมองคนอื่นในแง่บวกเสมอมองในแง่ร้ายมันทำให้ท่านจิตตกและจะทำให้ท่านคิดร้ายทำร้ายเขาก็ก่อเวรเกี่ยวกรรมเราจะเข้าถึงจิตวิญญาณของเราไม่ได้มันถ้าเราเห็นคนอื่นทำไม่ดีกับเราให้เราคิดบวกมองบวกเอาไว้ก่อนคิดบวกมองบวกเอาไว้คิดบวกมองบวกยังไงเราให้ตัวอย่างมาตั้งแต่ต้นรายการเสาร์29สิงหาคมเสาร์สามทุ่มครึ่งนี้เป็นต้นมาเราให้การมองบวกคิดบวกวิธีคิดวิธีฟังแบบใหม่ให้กับท่านมาเยอะแล้วท่านลองใช้แนวทางนั้นดูนะ ประการต่อมาประการที่สี่ถ้าท่านจะรักผู้อื่นจริงอ่ะท่านต้องไม่ต่อสู้เขาไม่ตอบโต้เขาไม่ต่อต้านการกระทำของเขาถึงแม้เขาทำชั่วกับเราเขาทำในสิ่งที่เราไม่พึงประสงค์หรือไม่พึงพอใจก็ตามอย่าไปต่อสู้อย่าไปตอบโต้อย่าไปต่อต้านถ้าเกิดว่าท่านไปเกี่ยวกรรมกับเขาอ่ะแล้วแค่นั้นยังไม่พอจิตของท่านขณะที่ไปต่อสู้เขาไปตอบโต้ไปต่อต้านมันยิ่งเพิ่มพลังอำนาจด้านลบให้สั่นสะเทือนเป็นลบคือสั่นสะเทือนด้วยคลื่นความถี่ต่ำที่แรงขึ้นมันยิ่งทำให้จิตหยาบของท่านเนี่ยห่างไกลจิตวิญญาณที่เป็นแก่นแท้ของตัวท่านเองออกไปทุกทีทุกทีท่านนึกภาพออกไหมครับจิตวิญญาณของท่านจะเศร้าหมองจิตวิญญาณของท่านจะร้าวรานจิตวิญญาณของท่านก็จะรทมทุกข์เหมือนกับอดีตชาติที่ผ่านมาครับภพชาตินี้ภพชาติสุดท้ายภพชาติสุดท้ายจงอย่าใจร้ายกับจิตวิญญาณของท่านอีกเลยครับเพราะท่านคือตัวแทนของจิตวิญญาณท่านเป็นผู้ช่วยจิตวิญญาณให้กลับบ้านให้ได้แต่ก่อนกลับบ้านหรือหลุดพ้นต้องช่วยให้จิตวิญญาณของท่านประสบความสำเร็จในการมาเกิดเป็นคน2มิติประสบความสำเร็จในเกิดมาเป็นมนุษย์แห่งโลกเสรีนี้ให้ได้ครับพี่ๆน้องๆครับรักโลกรักอย่างไรนี่คือเรื่องที่3ที่เราคุยค้างไว้ในสไลด์แผ่นแรกที่มี3ข้อรักโลกรักอย่างไรครับพี่น้องครับประการที่1ให้ท่านรู้คุณค่าของโลกที่มีต่อตัวท่านเองให้รู้ค่าของโลกที่มีต่อตัวท่านว่าท่านไม่มีโลกท่านจะอยู่บนโลกนี้ได้ไหมท่านจะมีชีวิตอยู่บนโลกนี้ได้ไหมท่านจะมีครอบครัวมีคนที่ท่านรักได้เรียนรู้สิ่งแปลกๆแตกต่างทั้งหลายบนโลกนี้ได้ไหมท่านจะเห็นอะไรไหมถ้าไม่มีโลกให้เป็นสถานที่ในการดำรงอยู่ใช่ไหมอย่างที่สองรู้หน้าที่ของตัวเองที่มีต่อโลกก็คือใช้เมตตาทำค้ำจุนโลกอย่างที่เราเคยกล่าววันนี้ไม่ลงลึกเพียงแต่บอกว่าให้รู้ว่าหน้าที่ของท่านถ้าท่านรักโลกท่านต้องช่วยให้โลกหมุนโดยใช้ความรักที่จิตวิญญาณของท่านขนมาจากแดนสุญญตาจิตหยาบต้องเข้าไปเอาจากจิตวิญญาณออกมาแล้วเอามาแบ่งปันให้กับโลกแต่ไม่ต้องให้โลกโดยตรงก็ไ
แบ่งปันผ่านเพื่อนมนุษย์ที่อยู่รอบข้างตัวท่านตั้งแต่ในครอบครัวรวมทั้งในชุมชนในประเทศชาติหรือในทวีปหรือบนแผ่นดินโลกนี้ทั้งหมดเอาออกมาใช้ให้ได้คือให้โดยไม่หวังสิ่งตอบแทนรักโดยไม่มีเงื่อนไขอะไรสารพัดที่เราพูดหรือถ้าทำจนเชยชินแล้วจิตของท่านจะเป็นอุเบกขาก็จะมีความอิ่มเอิบเบิกบานเป็นคนที่มีจิตใสใจสวยจิตใจที่งดงามตลอดเวลานะคิดดีพูดดีทำดีตลอดเวลาจนเป็นธรรมชาติโดยไม่ต้องอาศัยอะไรเป็นเงื่อนไขกลายเป็นธรรมชาติของท่านไปนั่นคือสิ่งที่ท่านต้องทำนะครับอย่างที่สามท่านต้องรู้ว่าวิธีที่จะเป็นเพื่อนร่วมงานกับดาวเคราะห์โลกเสรีดวงนี้ท่านจะต้องเป็นเพื่อนร่วมงานเป็นแบบไหนเช่นไม่ตัดต้นไม้ไม่ทำลายป่าไม่ทำโดยตรงก็ไม่สนับสนุนใช่ไหมครับหรือไม่ไปขุดเจาะดูดซับเอาทรัพยากรธรรมชาติออกไปจากโลกเช่นน้ำมงน้ำมันนะทำให้แผ่นดินทรุดแผ่นดินยุบอะไรต่างๆนั่นคือการทำลายโลกทางกายภาพไม่ตัดโค่นต้นไม้ทำลายป่าทำให้ภูเขาโกรนนะไม่มีความชื้นมาปะทะกับต้นไม้แล้วทำให้เกิดฝนตกฝนก็จะไม่ตกต้องตามฤดูกาลไม่มีต้นไม้อยู่มีแต่ภูเขาพอลมพายุพัดมาบ้านเรือนที่ตั้งอยู่เชิงเขาชายเขาด้านล่างก็พังชิบหายวินาศสันตโรเพราะไม่มีป่าไม้คอยกันลมเอาไว้ให้และเวลาฝนตกหนักบนภูเขาดินภูเขาก็จะ สไลด์ก็ถล่มลงมาส่วนมากพวกท่านชอบปลูกบ้านไม่ริมน้ำก็ชายเขาและเป็นไงภูเขาถล่มลงมาทับบ้านพังพินาศแล้วใครล่ะต้องถึงแก่ชีวิตก็คนที่อยู่ในบ้านนะเห็นไหมครับนี่คือถ้าท่านรักโลกท่านต้องไม่ทำในสิ่งเหล่านี้แล้วภัยมันก็จะกลับมาหาตัวท่านเมื่อท่านทำร้ายโลกโลกก็จะกลับมาทำร้ายท่านอากาศร้อนก็จะทำให้ท่านเนี่ยนะร้อนตับแลบนะอากาศหนาวจัดก็ทำให้ท่านตัวแข็งอะไรอย่างเงี้ยลูกเห็บตกหิมะตกสารพัดเลยพี่น้องครับนี่คือสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นจากการที่มนุษย์เราไม่รักโลกนะครับนะพี่ๆน้องๆครับตีหนึ่งครึ่งพอดีจริงๆแล้ว เรายังมีเรื่องที่จะบอกท่านว่าความรักที่ท่านมีต่อตัวท่านเองความรักที่มีต่อเพื่อนร่วมโลกและความรักที่ท่านมีต่อโลกนั้นเป็นความรักที่ได้จากจิตวิญญาณของท่านจิตวิญญาณของท่านขนมาเพื่อให้จิตหยาบที่เป็นตัวแทนของตนเข้าถึงให้ได้เพื่อเอามาทำอะไรกับสิ่งนี้ครับพี่น้องครับท่านเห็นไหมครับเราจะขอใช้สไลด์นี้เป็นสไลด์สุดท้ายแล้วจะต่อเสาหน้าจะตั้งชื่อเรื่องว่าคนสองมิติอย่างอื่นนะหรืออะไรเนี่ยค่อยว่าไปครับท่านเห็นไหมครับ นี่คือชั้นของเปลือกโลกเวลาเราอยู่บนพื้นโลกเนี่ยท่านจะเห็นว่ามันจะมีก้อนธาตุออกซิเจนบริสุทธิ์ 100% สีเขียวๆอยู่ตรงแกนของโลกแล้วมันมีประจุลบโมเลกุลหรือออกซิเจนหรืออะตอมของธาตุออกซิเจนเนี่ยมันมีค่าเป็นลบประจุไฟฟ้าเป็นลบพระบิดาทรงสร้างเอาไว้ที่แกนโลกท่านเห็นไหมฮะข้อ4นะครับแล้ว ออกซิเจนที่อยู่ที่แกนโลกนั้นจะมีลักษณะเหมือนภาพเล็กที่เราทำให้ท่านเห็นเป็นอะตอมของธาตุออกซิเจน2ตัวมาเกาะรวมกันเป็น1โมเลกุลในแกนของโลกเนี่ยจะเต็มไปด้วยอะตอมของธาตุออกซิเจนที่เกาะกลุ่มกันเป็นโมเลกุลนี่เต็มไปหมดมีขนาดใหญ่มากเลยครับมีประจุไฟฟ้าเป็นลบเพราะฉะนั้นคนที่อยู่บนโลกจิตวิญญาณจึงต้องถือพลังงานไฟฟ้าแม่เหล็กที่มีคุณสมบัติทางไฟฟ้าเป็นบวกติดมาด้วยเพราะพระบิดาเป็นผู้สร้างธาตุออกซิเจนบริสุทธิ์ที่มีประจุลบอยู่ในแกนโลกเพราะฉะนั้นมันต้องเข้าคู่กับบวกที่มาจากพระผู้สร้างคือจากพระบิดาจิตหยาบเราจึงสร้างพลังบวกประจุไฟฟ้าบวกแบบโปรตอนอิเล็กตรอนบนโลกเนี่ยซึ่งเป็นเรื่องหยาบๆเนี่ยมันคนละชนิดกันจึงต้องเอาความรักจากจิตวิญญาณที่มีประจุบวกเป็นอนุภาคประจุบวกนะเราก็ขออนุญาตเรียกว่าเพียวโปรตอนก็แล้วกันนะเป็นประจุบวกที่ละเอียดมากที่จิตวิญญาณถือมาเนี่ยเวลาเรารักกันบนโลกรักตัวเองรักเพื่อนมนุษย์และรักโลกจิตของมนุษย์เราก็จะเหวี่ยงพลังงานความรักเป็นคลื่นไฟฟ้าแม่เหล็กออกมาเป็นไฟฟ้าแม่เหล็กที่ได้จากจิตวิญญาณซึ่งมีอนุภาคโปรตอนที่เป็นประจุบวกละเอียดไม่ใช่โปรตอนที่อยู่บนโลกหรืออิเล็กตรอนบนโลกนะเป็นบวกเนี่ยเหวี่ยงออกมาแล้วก็จะมามอบให้กับแกนของโลกจะเหนี่ยวรั้งแทรกซึมเราไปที่แกนโลกเพื่อไปทำปฏิกิริยากับอะตอมของธาตุออกซิเจนในแกนโลกซึ่งเป็นก้อนธาตุออกซิเจนเหนียวหนืดคล้ายตังเมมีลักษณะสีเขียวใสมรกตแล้วจะเซนซิทีฟกับประจุลบด้วยกันตรงที่ว่าเวลาเข้าไปที่แกนโลกจะถูกดูดซับเก็บเอาไว้เพราะเป็นพวกเดียวกันเพื่อจะเอาไว้ใช้งานต่อ
แต่ถ้าเจอประจุบวกจากจิตสำนึกของมนุษย์ที่สั่นเซนเป็นบวกนะและเอาพลังจากจิตวิญญาณที่เป็นบวกลงไปมันจะทำให้อะตอมของธาตุออกซิเจนที่มันเกาะตัวกันอยู่เป็นคู่ๆก็ออกซิเจนเนี่ยห้อย2นะ2อะตอมที่ท่านเห็นเนี่ยเห็นในรูปเนี่ยมันจะทำให้เกิดการระเบิดอะตอม2ตัวที่เป็นติดกันระเบิดทำให้โมเลกุลของธาตุออกซิเจนเนี่ยเกิดการระเบิดเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องแล้วทำให้แกนโลกนี่บิดตัวทำให้โลกเหวี่ยงหมุนได้โลกอันใหญ่โตเนี่ยเหวี่ยงหมุนได้เพราะแกนโลกเกิดการระเบิดเกิดขึ้นแล้วมันเหนียวหนืดคล้ายตังเมแกนโลกก็เลยบิดตัวพี่น้องครับมันคือการทำให้โลกหมุนนั่นเองเราจะจบการสื่อสดๆพระโอวาทกับพระบิดาเสาร์วันนี้3ทุ่มครึ่งด้วยทิ้งท้ายไว้ในสไลด์แผ่นนี้ว่าความรักช่วยทำให้โลกหมุนได้นี่คือสิ่งที่จิตวิญญาณอาสาพระบิดามาทำหน้าที่มาเกิดเป็นตัวท่านบนโลกนี้ตัวท่านที่ฟังเราอยู่ชมเราอยู่เนี่ยไม่มีอะไรมากไปกว่านี้ครับทั้งหมดที่เรากล่าวมาเป็นอนุตตรธรรมถ้าไม่ใช่พระองค์สื่อผ่านเรามาบอกให้ท่านฟังไม่มีพระศาสดาพระองค์ไหนที่เกิดจากโลกจะรู้ความจริงนี้แล้วเล่าให้ท่านฟังได้เล่าความจริงกล่าวความจริงพร้อมทั้งชี้แนะวิธีการดำเนินชีวิตวิธีการปฏิบัติตนเพราะพระองค์ให้เรามาตามพวกท่านกลับบ้านท่านต้องปฏิบัติให้ถูกต้องท่านเป็นยุวจิตจักรวาลทั้งนั้นน่ะเพียงแต่ท่านไปนับถือศาสนาไหนก็เอามาเป็นลัทธิก็ยึดติดกอดคัมภีร์กอดพระไตรปิฎกเอาไว้แน่นแล้วก็ไม่ยอมเรียนรู้ไม่ยอมเปิดกว้างเพราะฉะนั้นท่านถึงเห็นสไลด์แผ่นแรกของเราก่อนถ่ายทอดสดออกอากาศทุกครั้งเราจะมีคำเตือนอยู่4ข้อคนที่ไม่ปรารถนาการหลุดพ้นไม่ต้องมาฟังรายการนี้คนที่ใจแคบก็ไม่ต้องฟังรายการนี้แต่ถ้าคนที่สนใจศึกษาเรียนรู้ความรู้ใหม่สนใจที่จะปรารถนาการหลุดพ้นเพื่อหาหนทางกลับบ้านในชาตินี้ให้ถูกต้องท่านติดตามเราท่านไม่ผิดหวังแน่นอนนี่คือความจริงทั้งหมดที่เรากล่าวนะก็ขอบคุณพี่ๆน้องๆทุกๆท่านนะครับที่ติดตามรับชมอยู่ในขณะนี้นะตอนนี้ใน Facebook เหลือ287ท่านนะใน YouTube เท่าไหร่เราไม่ทราบนะแล้วก็มีหลายๆท่านก็ยังไม่หลับนะเป็นเพื่อนเราอยู่แล้วก็มีการกดนะไลค์กดสติ๊กเกอร์บางครั้งนะครับเวลาท่านกดไลค์พร้อมๆกันนะเวลาขณะที่เรากำลังสตรีมกำลังถ่ายทอดสดอยู่เนี่ยนะท่านกดไลค์พร้อมๆกันเนี่ยบางที Facebook เขารวนนะฮะจะมีคนไปกดไลค์แทนท่านเลยนะมันมั่วเลยนะท่านไม่ได้กดนะท่านอย่าไปคิดว่ามีใครมาแฮกนะครับอย่าเข้าใจผิดนะครับมันเป็นความรวนเพราะไปกดพร้อมกันนะฮะไปกดไลค์พร้อมกันนะบางทีกดแล้วเว้นวรรคบ้างนะครับอย่าไปกดแต่สติ๊กเกอร์อย่างเดียวเขียนคำพูดถึงอาจารย์บ้างก็ได้นะเรามาย้อนอ่านทีหลังบางทีเราอ่านจนสว่างเลยนะเพราะอะไรเพราะท่านเขียนมาโพสต์มาใน 2-3,000 นะแต่มีการ์ตูนมีสติ๊กเกอร์เยอะแต่ข้อความมีน้อยเราชอบอ่านข้อความสติ๊กเกอร์ก็ส่งมาเพื่อไม่ให้ตัวเองง่วงนะครับแต่พยายามเว้นวรรคนะถ้ากดมั่วๆพร้อมๆกันเนี่ยเครื่องมันเออร์เรอร์นะครับมันบางคนก็เลยนึกว่าผีมากดให้ท่านหรือมีบางคนมาแฮก Facebook ท่านแล้วมากดหรือเปล่าเห็นคุยกันใน Facebook นะไม่มีใครมาแฮกของท่านได้หรอกครับในระหว่างถ่ายทอดสดนะเพราะกดพร้อมกันมันเลยมีปัญหานะครับเนาะนะไม่เป็นไรมีคนกดแทนท่านก็ถือว่าท่านอยากกดไลค์ให้อาจารย์อยู่แล้วไม่ใช่เหรอครับไม่ต้องตกใจไม่ต้องแปลกใจนะครับนะขอบคุณทุกท่านแล้วก็อนุโมทนาบุญกับท่านทั้งหลายด้วยที่ติดตามรับชมการสื่อถ่ายทอดสดพระอาวาสจิตจักรวาลอ่านโลกครั้งที่297เอพิโซด297ชื่อตอนว่าคน2มิติถ้ามีสิ่งใดที่เราก้าวล่วงท่านมีอะไรที่พูดผิดพลาดไปแล้วก็กราบขออโหสิกรรมท่านด้วยลูกกราบพระบาทขอบพระทัยพระบิดาขอบพระทัยพระเชษฐาที่ทรงเมตตานะร่วมทำสามเหลี่ยมที่แข็งแกร่งทำให้ลูกได้สื่อสอนกล่าวพระโอวาทของพระองค์แก่พี่ๆน้องๆเอาไว้เป็นสมบัติคู่กับโลกบันทึกไว้ใน YouTube นะครับเพื่อโลกเพื่อลูกของพระองค์ในรุ่นต่อๆไปรวมทั้งรุ่นนี้ด้วยนะที่ตอนนี้เอาฐานแล้วก็ที่บางคนกำลังเกือบจะเอาฐานหรือบางคนไม่เอาฐานเลยนั่นก็ตามนะฮะก็กราบพระบาทขอบพระทัยพระองค์ที่ทรงเมตตาที่ทรงเปิดเผยความลับที่เป็นเรื่องยากมากเพราะเป็นอนุตตรธรรมแต่ทรงเมตตากล่าวมาให้ลูกฟังอย่างเข้าใจและลูกสามารถถ่ายทอดได้อย่างชัดเจนชัดแจ๋วมากลูกเชื่อมั่นว่าเราสามารถที่จะนำพาจิตวิญญาณของพี่ๆน้องๆที่รับฟังรายการจิตจักรวาลอ่านโลกนี้กลับบ้านหลุดพ้นไปกราบพระบาทพระบิดาหรือกราบพระบาทพระผู้เป็นเจ้าในภพชาตินี้ได้จำนวนมากหลายอย่างแน่นอนและเราจะสามารถช่วยชีวิตพี่ๆน้องๆที่ใฝ่ดีให้รอดพ้นแคล้วคลาดจากภัยพิบัติจากปฏิบัติการชำระโลกของทีมช่างเทคนิคของเราและทีมช่างเทคนิคของพระบิดาไม่ว่ามากับฟ้าหรือมากับดินหรือมากับน้ำก็ตามนะลูกกราบพระบาทขอบพระทัยพระบิดาที่ทรงเมตตาจะช่วยทำโมฆะกรรมให้กับลูกที่ลูกกล่าวไปแล้วทำให้พี่ๆน้องๆที่เป็นมนุษย์บางรูปธรรมนะมีโทสะจริตและมีอาฆาตมาดร้ายไม่ยอมให้อภัยแก่ลูกทั้งที่ลูกมีเจตนาที่บริสุทธิ์ขอพระบิดาทรงทำให้กรรมนี้
ป็นโมฆะกรรมให้แก่ลูกด้วยจะได้ไม่ต้องมีเวรมีกรรมเกี่ยวกรรมกับใครอยู่บนโลกนี้ภพชาตินี้เป็นภพชาติสุดท้ายลูกอยากได้กลับไปกราบพระบาทพระบิดาได้เช่นเดียวกันเหมือนพี่ๆที่ใฝ่ดีผู้อื่นเมื่อลูกได้ทำหน้าที่ของลูกเสร็จสิ้นแล้วไม่ว่าจะเป็นร้อยหรือเป็น200ปีก็ตามกราบพระบาทขอบพระทัยพระบิดาทรงเมตตาที่จะประทานความรักก้อนโตเป็นพิเศษให้กับพี่ๆน้องๆของลูกที่ติดตามรับฟังพระโอวาทของพระองค์ต่อเนื่องมาตั้งแต่ต้นจนจบสิ้นสุดเวลาณบัดนี้กราบพระบาทขอบพระทัยพระบิดาติดตามรับชมตอนต่อไปอีพิโซด298รายการจิตวิญญาณอ่านโลกทางช่องทางเดียวกันนี้นะ 3:30 วันเสาร์หน้าสวัสดีครับ

สวัสดีครับพี่ๆน้องๆที่รักแห่งเราทั้งหลายครับนี่คือรายการจิตจักรวาลอ่านโลกซึ่งเราจะทำการถ่ายทอดคลื่นความคิดกับองค์จิตจักรวาลซึ่งเป็นพระบิดาแห่งจิตวิญญาณของท่านทั้งหลายซึ่งหลายๆคนบนโลกนี้กล่าวพระนามพระองค์ว่าพระผู้เป็นเจ้าหรือพระเจ้าซึ่งทรงเป็นผู้เริ่มต้นและสิ้นสุดของทุกสรรพสิ่งวันนี้เราทำการออกอากาศถ่ายทอดสดจากสตูดิโอที่เป็น Rabbit TV and Radio จากจิตจักรวาลสถานธรรมอำเภอหล่มเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์ประเทศไทยเป็นการนำพระโอวาทจากองค์จิตจักรวาลลงมาแบบสดๆเป็นครั้งที่298เป็นเอพิโซดครั้งที่298โดยเราให้ชื่อรายการว่าหรือให้ชื่อตอนว่าเกิดมาเป็นมนุษย์ทำไมพี่ๆน้องๆที่รักแห่งเราทั้งหลายก่อนที่เราจะเข้าถึงเรื่องเกิดมาเป็นมนุษย์ทำไมนั้นเราย้ำกับพี่ๆน้องๆทั่วโลกที่ติดตามรับชมรายการนี้กันอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าสถานการณ์โควิด-19ซึ่งอยู่ในโปรแกรมกระบวนการไซโคโชว์ของปริญญาที่ช่างเทคนิคของพระบิดารวมทั้งเราด้วยหยิบฉวยนำเอาโคโรนาไวรัสซึ่งมนุษย์ด้วยกันผลิตสร้างขึ้นมาโดยความร่วมมือของมอดเพื่อที่จะนำเอาโคโรนาไวรัสเนี่ยมาใช้เป็นอาวุธชีวภาพไม่ใช่อาวุธเคมีเพื่อที่จะทำร้ายหรือทำลายฝ่ายตรงข้ามนี่คือสิ่งที่เราอยากจะเรียนย้ำกับพี่ๆน้องๆทั่วโลกโดยเฉพาะพี่ๆน้องๆที่เป็นคนไทยว่าจากสถานการณ์โควิด-19 ที่ท่านได้รับทราบข่าวสารกันอยู่เนี่ยท่านอย่าชะล่าใจนะเพราะเมื่อ2วันที่ผ่านมาก็มีข่าวว่ามีคนไทยซึ่งไม่ได้ไปต่างประเทศกลับมาแต่อยู่ในประเทศไทยคนพบว่าติดเชื้อโคโรนาไวรัสหรือป่วยเป็นโควิด-19กับเขาด้วย 1-2 คนประมาณนั้นซึ่งทุกวันนี้ หรือในขณะปัจจุบันเนี้ย ก็ยังทำการสำรวจตรวจสอบกันอยู่ว่าคนที่ใกล้ชิดกับผู้ที่คนพบว่ามีเชื้อเนี่ยทั้งสองท่านเนี่ยก็หลายร้อยคนอยู่นะว่ามีใครเป็นผู้แพร่เชื้อใครเป็นผู้ได้รับเชื้อบ้างเราจึงขอเตือนพี่ๆน้องๆว่าเพื่อนบ้านของท่านทั้งหลายที่เป็นพม่าหรือเมียนมาแล้วก็เวียดนามนะลาวก็ยังมีข่าวน้อยนะทั้งพม่าทั้งเวียดนามแล้วทั้งอินเดียขณะนี้โควิดรอบ2มีการระบาดอย่างรุนแรงมากขึ้นถ้าท่านอยู่ในไลน์ของจิตจักรวาลนะฮะห้องเรียนจิตจักรวาลห้องเล็กนะครับเราก็ได้เอาภาพแผนที่ของเพื่อนบ้านที่ติดชายแดนไทยตั้งแต่กาญจนบุรีไล่ลงไปทางใต้จนถึงจังหวัดระนองในพื้นที่ของประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยที่เป็นจุดสีแดงๆที่เป็นแหล่งที่ค้นพบว่าโควิด-19กำลังระบาดนั้นมีเยอะแยะมากมายมากซึ่งแน่นอนว่าแผ่นดินติดกันกับประเทศไทยเนี่ยถ้าพี่ๆน้องๆทุกคนประมาทนะครับไม่สวมแมสเมื่อออกจากบ้านไม่ล้างมือด้วยแอลกอฮอล์ 75% บ่อยๆแล้วก็ยังมักง่ายในการใช้มือหยิบฉวยสิ่งของเข้าปากไม่ว่าจะเป็นผลไม้ไม่ว่าจะเป็นขนมไม่ว่าจะเป็นอาหารอะไรก็แล้วแต่ที่จะรับประทานไม่มีการล้างมือด้วยแอลกอฮอล์ให้มั่นใจก่อนว่าปราศจากเชื้อและที่สำคัญที่สุดคือโซเชียลดิสแทนซิ่งหมายความว่าไม่ระยะไม่รักษาระยะห่างหรือระหว่างกันเอาไว้โอกาสที่ท่านจะติดเชื้อมีสูงมากแล้วก็เราก็ย้ำท่านอีกอย่างหนึ่งด้วยว่าอย่าคิดว่าคนที่หายป่วยแล้วเชื้อมันเป็นซากศพมันตายแล้วภาษาด้านสาธารณสุขปัจจุบันเขาเรียกอย่างนั้นนะครับเราจะบอกให้ท่านฟังว่าคนที่ได้รับเชื้อแล้วหายแล้ว
ก็ยังมีโอกาสที่จะเป็นผู้เผยแพร่อุปกรณ์ในการฝึกอบรมไซโคโชให้กับฟ้าให้กับพระบิดาและให้กับเราเพื่อที่จะให้บทเรียนและให้บททดสอบในเรื่องของการสร้างจิตสำนึกใหม่ให้กับพี่ๆน้องๆทั้งโลกเพราะว่ามันอยู่ในกระบวนการในการชำระโลกเป็นปฏิบัติการครั้งสำคัญที่จะสร้างสำนึกใหม่ให้กับพี่ๆน้องๆบนโลกนี้และแน่นอนว่าถ้าใครเหลวไหลเกเรนะนอกลู่นอกทางไม่ยอมเข้าร่วมกับปฏิบัติการไซโคโชโควิด-19 ท่านผู้นั้นก็คงจะถูกคัดทิ้งครับนี่เป็นกระบวนการในการคัดไว้ซึ่งเป็นปฏิบัติการหนึ่งในการชำระโลกโดยใช้โรคระบาดเป็นภัยพิบัติชนิดหนึ่งเราย้ำนะครับถึงแม้เราไม่กล่าวถึงบ่อยนะเพราะว่ามีคนกล่าวกันเยอะและทุกคนก็มีวินัยในการดำเนินชีวิตแล้วก็ไม่ทำตัวเหลวไหลนะมันเวลาที่ไหนก็มีคนไปอยู่กันเยอะๆท่านก็ต้องระวังตัวหน่อยก็แล้วกันนะครับว่าอันตรายมันอยู่ใกล้ตัวมากเป็นสิ่งที่ท่านมองไม่เห็นจำไว้ว่าโคโรนาไวรัสเป็นสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กที่มีประจุบวกเป็นคุณสมบัติแล้วก็มีวิญญาณก็คือมีคำสั่งที่พระบิดาทรงกำหนดติดตั้งเอาไว้ว่าเขามีหน้าที่จะต้องเข้าไปกำจัดประจุลบที่อยู่ในเครื่องยนต์แห่งกรรมของมนุษย์หนึ่งตัวมีแค่ประจุเดียวแต่ทุกวันนี้ประจุลบในกายสังขารของมนุษย์ในเครื่องยนต์แห่งกรรมของมนุษย์นั้นถ้ายังมีโลภะโทสะโมหะอยู่นะครับพี่น้องครับโอกาสที่ท่านทั้งหลายนะจะต้องผจญภัยกับโคโรนาไวรัสหรือไวรัสตัวอื่นๆซึ่งเป็นเชื้อโรคชนิดอื่นพันธุ์อื่นที่จะติดตามมานี่มีสูงมากเพราะว่าเชื้อโรคมีความเป็นบวกแต่ในเลือดในร่างกายท่านมีความเป็นลบบวกก็เลยต้องเข้าไปจัดการกับลบนั่นเองนะครับแล้วก็เราก็ย้ำนะท่านคงลืมไปแล้วว่าถ้าหนึ่งตัวเข้าไปแล้วเนี่ยไปจับลบที่อยู่ในเลือดเรียนทั้งในร่างกายของท่านเนี่ยจับคู่แล้วตัวมันก็เป็นกลางมันก็หมดหน้าที่แต่ถ้าหากว่าปริมาณของประจุลบในกายสังขารหรือในเครื่องยนต์แห่งกรรมของท่านมันมีมากเจ้าไวรัสชนิดนี้จะมีความสามารถพิเศษในการแบ่งตัวจาก1เป็น2จาก2เป็น4จาก4เป็น8แบ่งเป็นทวีคูณนั่นก็คือมันจะทำลายหรือโจมตีอวัยวะของท่านแทนถามว่าจากผู้ดีกลายเป็นผู้ร้ายได้ยังไงเราเคยเล่าให้ท่านฟังแล้วว่าจาก1เป็น2เนี่ยมีประจุบวกกับประจุลบจับคู่กันอยู่ครับพอเขาแบ่งตัวออกเป็น2ตัวปั๊บตัวนึงจะมีประจุบวกเหมือนเดิมแต่อีกตัวนึงก็จะกลายพันธุ์นะเขาเรียกว่าเป็นพวกมิวแทนครับเป็นพวกพาเราเลยครับก็จะกลายเป็นมีประจุลบแทนซึ่งไอ้พวกที่มีประจุลบพวกนี้แหละคือตัวปัญหาที่จะทำร้ายท่านทำให้ปอดช้ำทำให้อวัยวะบางส่วนบอบช้ำ โดยเฉพาะทางเดินหายใจนะไม่ว่าจะเป็นต้นที่คอหอยเนี่ยซึ่งเป็นช่วงต้นของหลอดลมหรือในโพรงจมูกจะถูกทำร้ายจะถูกทำลายอย่างย่อยยับแต่ก็ไม่ได้ทำร้ายโดยตรงจะไม่ได้ถูกทำร้ายโดยตรงหรือไม่ได้เป็นผู้ทำร้ายโดยตรงแต่ว่าทหารคือภูมิต้านทานในร่างกายของท่านเองที่พระบิดาทรงติดตั้งเอาไว้ให้ป้องกันตัว ก็จะทำจะเข้าไปทำลายเซลล์ที่มีไวรัสที่มีประจุลบไปเกาะติดอยู่เพื่ออะไรครับเพื่อจะทำลายสิ่งแปลกปลอมที่เรียกว่าไวรัสที่เป็นประจุลบเรียกว่าไวรัสพาเรานะโดยไม่ได้ทำลายไวรัสโดยตรงแต่จะทำลายเซลล์อวัยวะตรงนั้นด้วยทำให้เซลล์นั้นชำรุดครับเช่นปอดอักเสบถุงลมอักเสบอะไรแบบนี้ครับแล้วที่เสียชีวิตเนี่ยจริงๆแล้วก็ไม่ใช่เพราะไวรัสที่พาเราทำร้ายอวัยวะของท่านโดยตรงนะครับแต่เป็นเพราะว่าร่างกายของท่านเนี่ยมีความสามารถในการที่จะตัดไฟแต่ต้นลมคือทำลายเซลล์ตัวนั้นซะถ้าเซลล์ตัวนั้นตายไปก็เท่ากับว่าไวรัสที่ไปเกาะนะไปฝังตัวอยู่กับเซลล์นั้นเนี่ยก็ต้องตายตามไปด้วยอันนี้ก็เป็นกระบวนการที่เป็นเมตาฟิสิกส์คือเป็นอภิปรัชญาคือเป็นอนุตตรธรรมนะฮะที่เราขออนุญาตนำมากล่าวซ้ำตรงนี้อีกครั้งหนึ่งนะเพื่อใช้เวลาในตอนต้นเนี่ยตักเตือนกันนะครับเพราะหลายคนเนี่ย ทุกวันนี้ไม่ใส่แมสก์ละก็มีไม่ขยันล้างมือก็มีทำตัวมักง่ายก็มีโอกาสเป็นไปได้สูงมากนะครับและยิ่งเพื่อนบ้านเนี่ยกำลังมีการระบาดรอบสองนะเพราะเขาสอบตกเราเคยย้ำแล้วนะครับ
ไวรัสตัวเล็กๆเนี่ยครับสอบตกเป็นตายสอบได้จนรอดอย่าประมาทว่าท่านป่วยแล้วท่านหายเชื้อโรคจะยังอยู่ในตัวท่านนะครับบางตัวเนี่ยจะถูกแอบเอาไปซุกไว้ตรงบริเวณก้านสมองส่วนที่ต่อกับท้ายทอยบ้างหรือบริเวณกระดูกสันหลังต้นๆไปแอบซ่อนเร้นอยู่แล้วก็นิ่งสนิทเหมือนกับที่หลายคนบอกเป็นซากศพของไวรัสนะอย่าไปคิดว่าซากศพนะครับมันสลบต่างหากครับหรือไปซ่อนเร้นอยู่ที่สมอง ไปแอบซ่อนเร้นอยู่ที่สมองที่ไหนน้ำเลือดน้ำเหลืองไหลเวียนไปได้ไวรัสไปได้ทั่วร่างกายของท่านนะครับเมื่อใดก็ตามที่ต้องการใช้อุปกรณ์ชิ้นเนี้ยเพียงแค่ทูตสวรรค์เนี่ยใช้วิธีกดปุ่มเปิดสวิตช์ให้เจ้าไวรัสตัวที่ท่านบอกว่าเป็นซากศพจริงๆคือสลบเนี่ยให้ฟื้นขึ้นมาครับแล้วก็ทำหน้าที่ต่อถ้าเป็นตัวบวกตื่นขึ้นมาก็เป็นประโยชน์กับท่านนะครับแต่ถ้าเป็นตัวลบตื่นขึ้นมาก็เป็นภัยต่อท่านทันทีครับเพราะฉะนั้นอย่าไปสงสัยครับคนที่เคยป่วยเป็นโคโรนาไวรัสหรือโควิด-19 มาแล้วเนี่ยหายแล้วอ่ะอยู่ๆกลับมาเป็นใหม่ได้อีกภายใน6เดือนได้อย่างไรนะอันนี้คือสิ่งที่จะเตือนนะครับเพราะว่าเราบอกแล้วว่าต้อง18เดือนนะไวรัสตัวนี้ไม่มีวันที่จะสามารถค้นพบวัคซีนที่จะป้องกันได้อย่างแท้จริงมีแต่ข่าวลวงมีแต่ข่าวหลอกมีแต่ข่าวล่อและมีแต่ข่าวลือเท่านั้นแหละครับฟ้าปิดมิติไว้ครับว่าไม่ให้ค้นพบวัคซีนเนื่องจากต้องการดัดจิตสำนึกหรือปรับจิตสำนึกของพี่ๆน้องๆทั้งโลกทุกชาติทุกศาสนาใครไม่เชื่อเราก็จะพูดให้ฟังไปเรื่อยๆเพราะหน้าที่เรามีหน้าที่กล่าวตามพระโอวาทของพระบิดาหรือพระผู้เป็นเจ้าที่ทรงเมตตาสื่อสดๆกับเราให้ท่านทั้งโลกฟังสดๆเหมือนตั้งแต่3ทุ่มครึ่งในขณะนี้ครับเราก็เรียนย้ำนะครับทุกวันเสาร์3ทุ่มครึ่งเจอกันได้ช่องนี้ครับ Facebook วิสุทธิปัญญาและก็เจอกันได้ทาง YouTube ช่องจิตจักรวาลนะในรายการจิตจักรวาลอ่านโลกครั้งนี้ก็เป็นครั้งที่298พี่ๆน้องๆครับหัวข้อเรื่องเกิดมาเป็นมนุษย์ทำไมก็เป็นสิ่งที่จะนำเรากล่าวความจริงที่เป็นเรื่องของอนุตตรธรรมที่ไม่มีพระศาสดาพระองค์ใดที่เกิดจากโลกจะสามารถกล่าวต่อพี่น้องๆแห่งเราทั้งหลายได้พระองค์ส่งเรามาให้มากล่าวพระโอวาทในพระนามของพระองค์เพื่อจะบอกสิ่งต่างๆที่เรียกว่าอนุตตรธรรมให้ท่านทั้งหลายได้รู้เพื่อท่านจะได้สามารถดำเนินชีวิตในบทบาทของคนสองมิติหรือในบทบาทของมนุษย์ได้อย่างถูกต้องได้อย่างเหมาะสมและปฏิบัติตนได้อย่างดีงามเพื่อที่จะทำหน้าที่ให้กับจิตวิญญาณของท่านซึ่งเป็นผู้ขันอาสามาเกิด

มองว่าการมีสังสารวัฏเกิดแก่เจ็บตายนั้นมันเป็นทุกข์อย่างยิ่งท่านถึงพยายามจะหนีไม่ยอมที่จะเวียนว่ายตายเกิดบนโลกนี้อีกทั้งที่การเวียนว่ายตายเกิดซ้ำแล้วซ้ำอีกไม่รู้ต่อกี่ภพชาติมันคือการที่จิตวิญญาณของท่านได้รับโอกาสให้ย้อนกลับมาเป็นมนุษย์อีกเพื่อจะได้แก้ไขสิ่งที่ผิดพลาดสิ่งที่บกพร่องโดยไม่ใช่จิตวิญญาณเป็นผู้กระทำแต่จิตหยาบหรือจิตมนุษย์ของท่านที่นั่งฟังเราอยู่ในขณะนี้เป็นผู้ปฏิบัติประพฤติผิดพลาดมีความคิดความเข้าใจที่ไม่ถูกต้องเพราะขาดความรู้พร่องสัจธรรมที่เกี่ยวข้องกับความจริงที่เกี่ยวกับจิตวิญญาณของตนเองที่ขันอาสามาเกิดเป็นมนุษย์ยกตัวอย่างเช่นถ้าท่านไม่รู้ว่าจิตวิญญาณของท่านมาเกิดเป็นตัวท่านหรือมาเกิดเป็นมนุษย์ทำไมท่านจะสามารถปฏิบัติตนหรือดำเนินชีวิตไปตามมรรควิถีแห่งการเป็นมนุษย์แห่งการเป็นคนบนโลกเสรีนี้ได้อย่างถูกต้องเหมาะสมดีงามไหมมันไม่ต่างกันกับที่ถ้าท่านเป็นพนักงานของบริษัทหนึ่งเขาจ้างงานท่านเข้าไปทำงานที่บริษัทแต่ท่านเข้าไปทำงานในตำแหน่งที่เขาประกาศรับสมัครถ้าท่านไปสมัครแล้วเขาก็รับท่านอ่ะแต่เมื่อรับท่านเข้าไปทำงานแล้วเขาไม่ได้บอกท่านว่าตำแหน่งที่ท่านเข้าไปทำงานไปกินเงินเดือนที่บริษัทเขานั้นน่ะมีหน้าที่ต้องทำอะไรบ้างมีหน้าที่ที่จะไม่ทำอะไรบ้างถ้าท่านไม่รู้ท่านเข้าไปเป็นพนักงานของบริษัทนั้นหน่วยงานนั้นองค์กรนั้นเนี่ยท่านจะปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้องตรงตามวัตถุประสงค์หรือสอดคล้องตามเป้าหมายที่ผู้บริหารผู้ข้าบัญชาหรือเจ้าขององค์กรนั้นมีความประสงค์ที่จะให้ท่านได้แสดงความรับผิดชอบได้อย่างไรถ้าท่านไม่รู้ว่าท่านต้องทำอะไรบ้างขณะเดียวกันถ้าท่านเป็นเท่าแก่เป็นเท่าแก่เนี้ยเป็นหลวงจู้อะไรก็ตามถ้าท่านมีลูกน้องมีบริวารเนี่ยเวลาจ้างเขามาเป็นผู้ใต้บังคับบัญชามาเป็นลูกน้องมาเป็นบริวารท่านไม่ได้ชี้แจงแสดงความจริงให้ลูกน้องที่ท่านรับเข้ามาใหม่เนี่ยได้ทราบว่าเขาเข้ามาทำงานที่บริษัทของท่านแล้วเนี่ยเขามีหน้าที่ต้องทำสิ่งใดบ้างเขาจะทำงานสนองความต้องการของนายจ้างสนองความต้องการของเท่าแก่หรือเท่าแก่เนี้ยหรือสนองความต้องการของหลงจูอย่างท่านได้หรือไม่ก็ไม่ได้ไอ้คนที่รู้ตัวว่ามาเป็นลูกน้องมาเป็นลูกจ้างมันก็ได้แต่มองเพื่อนร่วมงานข้างๆของมันว่าแต่ละคนใครทำอะไรอะไรยังไงมันก็ได้แต่ทำตามเขาเรียนแบบเขาอะเพราะมันไม่รู้ว่ามันต้องทำอะไรแล้วท่านจะได้ในสิ่งที่ต้องการไหมพี่ๆน้องๆที่รักทั้งหลายอนุตตรธรรมก็เป็นสัจธรรมที่เป็นความจริงเป็นความจริงขั้นสูงสุดที่มนุษย์โลกเองไม่สามารถที่จะรู้ความจริงตรงนี้ได้นี่เป็นเหตุผลเบื้องแรกเบื้องหลักและสำคัญด้วยที่พระบิดาทรงเมตตาให้จิตวิญญาณของเราขันอาสากลับมาตามสัญญาที่เราเคยให้ไว้ในอดีตว่าเราจะกลับมาเพื่อจะจูงเจ้าสาวเข้าเรือนหอเจ้าสาวก็คือจิตวิญญาณผู้ที่เวียนว่ายตายเกิดมาเป็นมนุษย์ทั้งหลายเนี่ยที่รอคนนำทางเพื่อจะพากลับบ้านซึ่งเวลากลับบ้านก็ต้องกลับผ่านประตูมิติก็คือด่านนภาลัยเพื่อที่จะพาท่านผ่านด่านนภาลัยออกไปจากประตูมิติซึ่งเป็นประตูที่จะผ่านออกไปยังดินแดนของจิตจักรวาลหรือดินแดนสุญญตาอันเป็นบ้านเกิดเมืองนอนของจิตวิญญาณของพวกท่านท่านเข้ามาทางประตูมิติที่เรียกว่าด่านนภาลัยมันประตูเรือนหอที่เราจะจูงเจ้าสาวเข้าเรือนหอก็แปลว่าเราจะจูงจิตวิญญาณของท่านจะนำพาจิตวิญญาณของพวกท่านที่รอเป็นเหมือนกับเจ้าสาวที่รอเจ้าบ่าวก็คือรอเรารออย่างใจจดใจจ่อว่าเราจะกลับมาเพื่อพาท่านกลับบ้านคือกลับสู่แดนสุญญตากลับคืนสู่บ้านเกิดเมืองนอนของจิตวิญญาณของท่านเพราะท่านกลับไม่ถูกโดยเฉพาะขณะนี้ท่านหลงทางนิพพานหลงทางการหลุดพ้นนะอย่างที่เรากล่าวย้ำขึ้นเขาวงกดลดเลี้ยวลงมาแล้วพาขึ้นเขาพระสุเมรุวนขึ้นวนลงอยู่ตรงนี้จนหาที่หมายปลายทางสุดท้ายที่ชัดเจนไม่ได้อย่างนี้เขาเรียกว่าหลงทางเราจึงต้องกลับมานะนั่นก็คือพาเจ้าสาวก็คือจูงจิตวิญญาณของท่านทั้งหลายให้ผ่านประตูมิติซึ่งเป็นประตูที่จิตวิญญาณท่านกลับเข้ามาเกิดเป็นมนุษย์บนโลกเสรีเนี้ยโลกเสรีอยู่ในอนันตจักรวาลหรืออยู่ในเอกภพประตู
ที่เข้าออกเอก

งบเพื่อมายังโลกเราตรงนี้เรียกว่าด่านนภาลัยแล้วจิตวิญญาณของท่านก็เป็นเสมือนลูกแกะขององค์จิตจักรวาลหรือของพระผู้เป็นเจ้าที่พระองค์อนุญาตก็คือปล่อยผ่านประตูข้อแกะก็คือด่านนภาลัยนี่แหละเข้ามาเพื่อเรียนรู้เข้ามาเพื่อทำหน้าที่เข้ามาเพื่อใช้ชีวิตอยู่ในอนันตจักรวาลโดยมีสนามหญ้าที่เต็มไปด้วยอาหารเต็มไปด้วยสิ่งดีงามเต็มไปด้วยสิ่งสวยงามที่พระผู้เป็นเจ้าหรือองค์จิตจักรวาลทรงสร้างเอาไว้พวกเราเรียกพื้นที่นี้หรือสถานที่ตรงนี้ว่าดาวเคราะห์โลกหรือที่พระบิดาทรงเรียกว่าโลกเสรีนั่นเองพี่ๆน้องๆที่รักทั้งหลายนี่คือความจริงนะเพราะฉะนั้นถ้าท่านไม่รู้ว่าตัวท่านเกิดมาเป็นมนุษย์ทำไมท่านก็จะหลงทางหลงตนเองหลงผิดหลงทุกข์หลงโลกสารพัดหลงนะครับและคำว่าหลงเนี่ยมันดีไหมพี่น้องครับหลงมีสองอย่างความหลงก็คือความงุ่มงายลุ่มหลงความหลงอีกอย่างนั้นก็คือหลงทางหลงผิดทั้งสองนัยยะไม่มีอะไรดีสักอย่างมันเมื่อท่านไม่รู้พระบิดาจึงทรงเมตตาให้เรากลับมาในภพชาตินี้เป็นภพชาติสุดท้ายของเราเหมือนกันนะถึงแม้ว่าทุกวันนี้มีคนจะมาฟังพระโอวาทจากองค์จิตจักรวาลที่เราสื่อสายทอดสดในระบบจิตสู่จิตขนานแท้ครับไม่ใช่จิตสู่จิตประเภทพูดเอามันเอาโก้เป็น vertical telepathy ซึ่งสมัยก่อนนะองค์เยซูคริสต์เจ้าองค์นบีมหามัทเจ้าทรงสื่อสารกับพระผู้เป็นเจ้าหรือองค์จิตจักรวาลเนี่ยในช่องทางเดียวกับที่เราใช้เราไม่ได้เป็นผู้ใช้เป็นคนแรกในจักรวาลอันไพศาลนี้ครับเราสื่อกับพระองค์4ชั่วโมงไปอย่างน้อยพูดสดๆให้ท่านฟังอย่างต่อเนื่องร้อยรสพจมานเป็นสารสาระจากจิตจักรวาลร้อยและก็เรียบเรียงสร้างสารขึ้นมาเป็นพระคัมภีร์เพื่อจะมอบเอาไว้ให้กับโลกเสรีนี้เนื่องจากว่าสิ้นยุคพลังงานเก่าแล้วเนี่ยถ้าโลกเข้าสู่ยุคพลังงานใหม่เด็กๆจากฟ้าสีครามก็คือจิตวิญญาณของผู้ที่ไม่เคยมาเกิดเป็นมนุษย์มาก่อนจากดินแดนของจิตจักรวาลหรือแดนสุญญตาเขาพวกเขาก็ขันอาสาพระบิดาไว้ว่าจะมาทำหน้าที่แทนจิตวิญญาณของพวกท่านทั้งหลายที่มากัน 6,800 ปีเศษจนถึงป่านนี้แล้วยังไม่ได้กลับบ้านเนี่ยหรือกลับบ้านไม่ถูกกลับบ้านไม่ได้กลับบ้านไม่เป็นยังหลงทางอยู่เนี่ยนะพวกเขาก็รอที่จะเข้ามาทำหน้าที่แต่มันสัจธรรมที่เป็นอนุตตรธรรมทั้งหมดรวมทั้งโลกิยธรรมและโลกุตตรธรรมที่สำคัญที่เราสื่อพระโอวาทจากองค์จิตจักรวาลมาไว้ในระบบโลกมาเป็นพระคัมภีร์คู่โลกนั้นก็จะได้ใช้เป็นประโยชน์กับมนุษยชาตินะของโลกเสรีนี้และกับอีก6ทวีปก็คือ6ระบบสุริยะจักรวาลที่พวกเขาจะต้องใช้สัจธรรมที่เป็นอนุตตรธรรมเนี้ยเรียนรู้เพื่อที่จะทำหน้าที่ของตัวเองให้ถูกต้องในแต่ละดาวที่อยู่ในอนันตจักรวาลนี้แต่ตอนนี้เรากำลังคุยกับพี่ๆน้องๆที่ฟังการถ่ายทอดทางโซเชียลเน็ตเวิร์กอยู่ในประเทศไทยและอยู่ในดาวเคราะห์โลกเสรีแต่จริงๆแล้วบนสวรรค์มายาของพวกพี่ๆน้องๆที่หลงทางอยู่ขณะนี้พระบิดาก็ทรงเปิดมิติก็หมายความว่าเปิดลำโพงขยายเสียงให้ฟังการสื่อสดๆพระโอวาทที่เรากำลังเจ้ยแจ้วอยู่บนโลกเสรีในเวลานี้เขาเรียกว่า real time ขณะเดียวกันในนรกภูมิซึ่งเป็นเหมือนโรงพยาบาลซ่อมจิตวิญญาณที่หลงมิติก็คือป่วยก็จะมีการหยุดการปฏิบัติการในการรักษาซ่อมแซมเพื่อให้รับฟังพระโอวาทจากองค์จิตจักรวาลที่ทรงเมตตาสื่อผ่านเรามาทุกวันเสาร์สามทุ่มครึ่งจนมาบัดเนี้ยนะและจนจบรายการครับพี่น้องที่รักทั้งหลายครับเพราะฉะนั้นวันนี้ก็จะเป็นเวลาที่สำคัญอีกวาระหนึ่งที่พี่วินน้องๆที่ชอบง่วงเหงาหาวนอนนะทั้งที่รู้ว่าจะมีการสื่อถ่ายทอดสดพระโอวาทสามทุ่มครึ่งและเลิกดึกสองยามตีหนึ่งหรือบางทีตีหนึ่งครึ่งนะนะรู้เวลาล่วงหน้าแต่ไม่ยอมหาเวลาที่จะพักผ่อนหลับนอนทำตัวเล่นเล่นล้อเล่นสัจธรรมเนี่ยฟังสดๆเนี่ยมันจะปลดมิตินะในการปิดมิติในการใช้ปัญญาของสมองเอาไว้จากอดีตชาติที่ท่านขี้เกียจที่จะคิดนะพระบิดาจะทรงเมตตากดปุ่มเปิดมิติทางปัญญาของสมองให้กับท่านระหว่างที่สั่นสะเทือนด้วยการคิดตามคำกล่าวพระโอวาทที่ทรงกล่าวผ่านเรามาถ้าท่านไม่ฟังอย่างต่อเนื่องท่านหลับแน่นอน
ถ้าไม่ตั้งใจฟังไม่จริงใจที่จะฟังอ่ะท่านหลับแน่นอนเราไม่หลับหรอกเพราะเราพูดสดเราสื่อสดมาโดยตลอดเวลาแล้วท่านก็จะได้พลังงานความรักจากพระบิดาซึ่งบนโลกนี้ไม่มีเป็นความรักที่บนโลกนี้ไม่มีถึงแม้เป็นคลื่นความถี่ทางไฟฟ้าแม่เหล็กที่เป็นด้านบวกเหมือนกันครับวันนี้เราจะแฉให้ท่านทราบว่าท่านฟังสดๆท่านจะได้ประโยชน์กว่าแห้งๆมันโปรแกรมเซลล์สมองให้กับท่านแล้วก็เติมเต็มพลังงานความรักที่เป็นบวกบริสุทธิ์ให้กับจิตวิญญาณของท่านเรียกว่าชาร์จทั้งจิตหยาบชาร์จทั้งจิตวิญญาณให้กับท่านแล้วทำให้กายสังขารของท่านใช้เวลาแค่หนึ่งเดียวนะ4ชั่วโมงเนี่ยเท่ากับ1มีค่าเท่ากับ1ถ้าเกิดท่านแก่ชราไปแค่1นะไม่ใช่1ปี1วัน1เดือน1นาทีนะ1อะไรก็ไม่รู้ซึ่ง1ตัวเนี้ยคูณกับอะไรก็ได้เท่าเดิมครับแปลว่าอายุท่านไม่เพิ่มท่านก็จะเป็นหนุ่มยาวสาวนานถ้าติดตามรับฟังทุกวันเสาร์ 3:00 ครึ่งพี่ๆน้องๆที่รักทั้งหลายครับคำถามที่สำคัญที่ทุกคนนะมักชอบที่จะถามหลังจากที่รู้จักจิตจักรวาลแล้วขณะที่แต่ก่อนเกิดมาเป็นมนุษย์นั้นนะส่วนใหญ่จะลืมคำถามเนี้ยครับไม่เคยมีใครถามนะจิตวิญญาณเกิดมาเป็นมนุษย์ทำไมไม่เคยมีใครถามเพราะไม่ถามจึงไปมองว่าการมาเกิดเป็นมนุษย์โลกเสรีเนี้ยมันเต็มไปด้วยความทุกข์น้องบุญธรรมเนี่ยเคยบวชพระมาแล้วมาบอกเราหลังไมค์ว่าเนี่ยหลายคนยังเข้าใจผิดคิดว่าการมีเครื่องยนต์แห่งกรรมเนี่ยคือการเป็นทุกข์อย่างยิ่งก็เลยพยายามจะละสังขารละกายสังขารก็แปลว่าพยายามจะทิ้งเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์ชายหญิงของตัวเองเพราะว่านี่เป็นสิ่งหนึ่งที่ถ้ามีกายหยาบอยู่นี่มันทำให้กูเป็นทุกข์ทุกข์เหลือเกินนี่ไงเป็นเพราะไม่รู้เป็นเพราะไม่รู้ความจริงว่าเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์อ่ะเป็นสิ่งสำคัญที่พระบิดาสร้างขึ้นมาบนโลกเพื่อให้จิตวิญญาณที่ขันอาสามาเกิดเป็นคนสองมิติได้ใช้ไม่ใช่ให้จิตหยาบของท่านที่ไม่ฉลาดที่จะรู้เท่าทันความจริงของตัวเองที่เกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยไม่รู้คุณค่าของการเกิดมาเป็นมนุษย์พยายามจะหาทางตายหาทางละกายสังขารบอกว่ามันทุกข์เหลือเกินทั้งที่มันเป็นเรื่องมหัศจรรย์มากเลยที่พระบิดาให้สร้างกายหยาบด้วยโลหิตในครรภ์ของแม่โดยมีพ่อเป็นผู้ช่วยเหลือสร้างขึ้นมาเพื่อให้จิตวิญญาณมาปฏิสนธิทางวิญญาณตั้งแต่3เดือนที่ตั้งครรภ์น่ะเวลาครบ3เดือนเนี่ยจิตวิญญาณปุ๊ดปาดเข้าปฏิสนธิทางวิญญาณทันทีท่านจำไว้ครับแล้วเครื่องยนต์แห่งกรรมเนี่ยที่ก่อร่างสร้างกายหยาบขึ้นมาได้จิตวิญญาณเนี่ยเป็นผู้โปรแกรมเขาถึงเรียกว่ากายสังขารใช้คลื่นพลังงานเป็นความถี่ด้านบวกหยาบๆไม่ใช่ด้านบวกละเอียดโปรแกรมกายหยาบขึ้นมาเขาเรียกว่ากายสังขารสังขารนี่แปลว่าอารมณ์อารมณ์ก็เป็นคลื่นความถี่หยาบๆชนิดนึงอ่ะนะเป็นการสั่นสะเทือนแรงๆและทำให้เกิดผลกรรมขึ้นมานะก็เรียกว่าเกิดรูปธรรมขึ้นมาเกิดกายหยาบขึ้นมาเพราะฉะนั้นมีกายหยาบก็บอกเป็นทุกข์เพราะฉะนั้นต้องไม่เกิดก็แปลว่าต้องไม่มีกายเวลามีกายก็พยายามจะละกายสังขารถ้าละกายสังขารได้ปลงสังขารได้โอ้ยฉันสุดยอดนี่ไงก็เป็นเพราะไม่รู้ว่าจิตวิญญาณเกิดมาเป็นมนุษย์ทำไมเสียชาติเกิดไหมพี่น้องครับเป็นพนักงานบริษัทเข้ามาเขาจ้างมานั่งกินนอนกินเดินเล่นอยู่ในบริษัทใช่ไหมครับมีตำแหน่งโก้เงินเดือนจ่ายตามตำแหน่งแต่งานการไม่ทำที่ไม่ทำเพราะว่ามันไม่รู้ว่ามันต้องทำอะไรบางทีมันก็ดันทะลึ่งไปทำในสิ่งที่ไม่สมควรจะทำแต่สิ่งที่สมควรทำเพื่อให้เกิดประโยชน์เกิดความมั่นคงของบริษัทเกิดความมั่งคั่งของบริษัทไม่ทำที่ไม่ทำก็มี2 อย่างคือรู้และไม่ทำกับ2คือไม่รู้ที่ไม่รู้ไม่รู้เพราะเจ้าของบริษัทไม่ได้บอกผู้บังคับบัญชาไม่บอกใช่ไหมแล้วบางทีไม่รู้เพราะไม่คิดเองพี่ๆน้องๆที่รักครับจิตวิญญาณเกิดมาเป็นมนุษย์ทำไมท่านตอบเองไม่ได้แน่นอนครับต้องถามผู้รู้และผู้ที่จะรู้สัจธรรมความจริงระดับนี้ที่เรียกว่าระดับอนุตตรธรรมขนานแท้เนี่ยต้องมีพระบิดาพระองค์เดียวเท่านั้นที่ทราบเราไม่ใช่พระบิดาเราไม่ใช่พระเจ้าเราเป็นผู้สื่อรับพระโอวาทจากพระองค์มาแล้วกล่าวประกาศต่อพี่น้องๆทั้งโลกทั้งจักรวาลนี้ให้ได้รับรู้รับฟังว่าจิตวิญญาณเนี่ยของท่านเนี่ยเกิดมาเป็นมนุษย์ทำไมเอาละไม่ต้องร่ายยาวเอาคำตอบสั้นๆด้วยสไลด์นี้เลยครับพี่น้องครับจิตวิญญาณมาเกิดเป็นคน2มิติเ
พื่อที่จะให้จิตหยาบจิตหยาบนี้ก็คือส่วนหนึ่งของจิตวิญญาณของท่านนะที่แบ่งภาคออกมาให้ทำหน้าที่แทนในการดูแลกำกับควบคุมเครื่องยนต์แห่งกรรมที่ภาษาทางนักบวชทั้งหลายโบราณเขาเรียกว่ากายสังขารหรือกายหยาบแต่คำว่าเครื่องยนต์แห่งกรรมเป็นสิ่งที่ฟังปั๊บเข้าใจความหมายชัดเจนที่สุดตามมรรควิถีจิตจักรวาลเราจะเรียกกายหยาบหรือกายสังขารของผู้ชายผู้หญิงที่เป็นมนุษย์เนี่ยว่าเครื่องยนต์แห่งกรรมที่มันเป็นเครื่องยนต์แห่งกรรมเพราะอะไรกรรมแปลว่าการกระทำเครื่องยนต์น่ะก็คือมีกลไกเยอะแยะมากมายที่จิตวิญญาณของท่านถือมาจากแดนสุญญตาหรือจากแดนจิตจักรวาลเนี่ยถือมาเกิดถือมาเองหิ้วมาเองพามาเองเพื่อมาจุติบนดาวเคราะห์โลกเสรีดวงนี้ไม่ได้เพราะในแดนสุญญตาเนี่ยไอ้กายหยาบหรือรูปธรรมหยาบๆแบบนี้ไม่มีมันมีแต่ดินแดนของผู้ที่อยู่ในรูปธรรมทางพลังงานเป็นดินแดนของผู้ที่อิ่มเอิบอยู่กับความว่างมันเมื่อจิตวิญญาณต้องเข้ามายังโลกเสรีเข้ามาในอนันตจักรวาลหรือมาในเอกภพเพื่อมาจุติบนโลกเสรีเนี่ยมันต้องใช้เครื่องยนต์แห่งกรรมเพื่อที่จะใช้ในการทำหน้าที่ใน2มิติพี่น้องครับคือมิติโลกทางกายภาพที่ตาหูจมูกลิ้นกายสมัติที่เป็นอายตนะภายนอกของท่านทั้งหลายของเครื่องยนต์แห่งกรรมเนี่ยมันสัมผัสรู้ดูเห็นได้นั่นคือเพื่อทำงานในมิติของกายภาพเป็นมิติโลกทางกายภาพที่สัมผัสรู้ดูเห็นได้ด้วยอายตนะทั้ง5ภายนอกและต้องทำหน้าที่ในมิติของจิตวิญญาณด้วยเวลามาเกิดเป็นมนุษย์เนื่องจากว่าพระบิดาสร้างกายหยาบบนโลกนี้แล้วมีจิตหยาบซึ่งเดี๋ยวจิตวิญญาณพอมาปฏิสนธิทางวิญญาณกับกายหยาบกับเครื่องยนต์แห่งกรรมเนี้ยจิตวิญญาณจะเริ่มแบ่งภาคออกมาเป็นจิตหยาบอย่างชัดเจนเมื่อตอนที่สมองสองซีกคือซ้ายและขวาของเจ้ากุมารน้อยเอาแหวเอาแหวเวลาตกฟากออกมาอายุครบ3ขวบบริบูรณ์พี่น้องครับท่านจำตัวเลขนี้ไว้นะครับนี่คือความจริงเป็นอนุตตรธรรมที่ไม่มีใครรู้ครับที่เราทราบและมาบอกกับท่านก็เพราะว่าพระบิดาแห่งจิตวิญญาณผู้ให้กำเนิดจิตวิญญาณของท่านเป็นผู้ให้เรากล่าวความจริงนี้ให้ท่านฟังอายุครบ3ขวบสมอง2ซีกเชื่อมกันเรียบร้อยพร้อมจะใช้สมองซีกซ้ายและซีกขวาได้แล้วพร้อมจะใช้สติปัญญาของสมองซีกซ้ายและพร้อมให้ใช้ปัญญาญาณของสมองซีกขวาเพื่อให้มันทำหน้าที่ร่วมกันในการคนตัวเองให้เป็นมนุษย์พี่น้องครับจิตวิญญาณจึงต้องปล่อยหรือยอมให้จิตหยาบทำหน้าที่แทนตัวเองเพราะตะกี้บอกแล้วให้จิตหยาบเป็นผู้ดูแลกายหยาบในการแสดงออกหรือในการกระทำทั้งในมิติทางกายหยาบจึงต้องยอมให้ทำในมิติทางพลังงานด้วยแต่จิตหยาบเนี่ยจะปฏิบัติในนามของจิตวิญญาณด้วยการดูแลเครื่องยนต์แห่งกรรมหรือดูแลการกระทำในมิติทางพลังงานเนี่ยจะทำไม่ได้ถ้าไม่รู้ว่าคุณสมบัติของจิตวิญญาณของตนเองซึ่งเป็นตัวตนแก่นแท้มาจากแดนไกลมาจากแดนจิตจักรวาลหรือแดนสุญญตาที่อยู่นอกเอกภพที่อยู่นอกแดนอนันตจักรวาลถ้าจิตหยาบก็คือตัวท่านเองที่นั่งฟังเราอยู่เนี่ยกล่าวพระโอวาทในพระนามพระบิดาอยู่เนี่ยไม่รู้ว่าจิตวิญญาณของท่านมีคุณสมบัติอะไรไม่รู้ว่าจิตวิญญาณมีคุณสมบัติอย่างไรบ้างจิตหยาบของท่านก็จะไม่สามารถสั่นสะเทือนไปตามคุณสมบัติของจิตวิญญาณเสมือนหนึ่งจิตวิญญาณออกมาทำหน้าที่ด้วยตัวของจิตวิญญาณเองเพื่อที่จะบังคับขับเคลื่อนเครื่องยนต์แห่งกรรมนี้ให้เกิดการกระทำหรือให้เกิดผลของการกระทำใน2มิติคือมิติทางกายภาพในระบบโลกกับมิติทางพลังงานซึ่งเป็นมิติของจิตวิญญาณเพื่อที่จะปฏิบัติภารกิจของจิตวิญญาณที่ขันอาสาพระผู้เป็นเจ้าหรือองค์จิตจักรวาลมาเกิดเป็นมนุษย์โลกให้ลุล่วงพี่น้องครับฟังตามและคิดตามเราพูดความจริงมันมาฟังรายการธรรมะของเราท่านไม่ต้องห่วงหรอกว่าเราจะไปพูดซ้ำกับที่พระศาสดาพระองค์อื่นกล่าวหรือจะไปพูดเหมือนกับคนนำทางตาดีบ้างตาบอดบ้างพูดให้ท่านฟังมันเสียเวลาครับความรู้ระดับอนุตตรธรรมขั้นสูงสุดเนี่ย
หาจากที่ไหนไม่ได้พี่น้องครับแต่ต่อไปท่านจะหาจาก YouTube ได้เพราะทีมงานของน้องบุญธรรมก็จะตัดต่อมาเป็นก้อนๆ ก้อนหนึ่งไม่เกินครึ่งชั่วโมงประมาณนั้นเนี่ยเพื่อท่านมีเวลาฟังพอจบก้อนนะและท่านจำไว้ว่าก้อนนี้เป็นก้อนที่1ทับ5ทับ5ก็แปลว่าทั้งหมดมี5ก้อนนะตอนที่เราสื่อเนี่ยหรือ10ก้อนก็แล้วแต่น้องบุญธรรมก็จะใส่รหัสไว้ท่านจะจำได้ว่าตอนที่1ทับ5ฉันฟังไปแล้วเข้าใจละยกเว้นเอ้ยยังเข้าใจไม่ซึ้งเดี๋ยวฉันฟังซ้ำอีกไอตอนที่2ทับ5 3ทับ5 4ทับ5จนถึง5ทับ5เดี๋ยวฉันค่อยทยอยฟังมีเวลาตั้ง7วันครับเพราะเราเว้นวรรคให้ท่านไปทบทวนทบทวนแล้วก็นำมาปฏิบัติรู้แล้วต้องปฏิบัติวันนี้ถ้าท่านฟังจนกระจ่างท่านจะรู้เลยว่าที่ผ่านมานี่ท่านมัวแต่เกลียดความทุกข์กลัวความทุกข์หนีความทุกข์เข้าป่าไปหาความวิเวกแล้วไปอยู่คนเดียวแทนที่จะเป็นสัตว์สังคมตามปากที่ว่ามนุษย์เกิดมาเป็นสัตว์สังคมแล้วไปอยู่คนเดียวจะไปสวรรค์คนเดียวนั่นก็คือการปฏิเสธแนวทางของการที่ท่านโดยจิตวิญญาณของท่านเนี่ยขันอาสามาเกิดเป็นมนุษย์น่าเสียดายมากน่าเสียโอกาสในการมาเกิดเป็นมนุษย์มากเราจึงต้องรีบมาก่อนกำหนดด้วยนะเนี่ยเราบอกว่าเมื่อพระบิดาชำระโลกแล้วเราจะกลับมาเพื่อจะพาจิตวิญญาณของท่านกลับบ้านนี่เรามาก่อนกำหนดนะเพราะพระบิดาเพิ่งจะเริ่มต้นตัดสินพระทัยชำระโลกเท่านั้นเองเราต้องรีบมาทำไมมาบอกความจริงว่าพระบิดากำลังชำระโลกโดยทูตสวรรค์มาเต็มระบบโลกไปหมดแล้วเต็มจักรวาลไปหมดแล้วทั้งดินน้ำลมไฟจะสั่นสะเทือนที่ยิ่งใหญ่และทำให้เกิดบึงไฟทำให้เกิดบ่อย่ำองุ่นก็คือตายหมู่นะฮะหลายแบบจะเกิดขึ้นทั่วโลกถี่ขึ้นแรงขึ้นเราจะพูดแบบเนี้ยไปเรื่อยๆเพื่อท่านเกิดกฤตสติเพราะถ้าวันนั้นมาถึงจริงๆท่านจะได้ไม่ตกอกตกใจเพราะได้ฟังจิตจักรวาลกล่าวให้ฟังไว้ล่วงหน้าแล้วเพียงแต่ท่านไม่ใส่ใจเพราะท่านคิดว่าพูดเล่นหรือเพ้อเจ้อเราจะมานั่งเพ้อเจ้อ3ทุ่มครึ่งถึงตีหนึ่งตีสองให้เสียเวลาเวลานอนทำไมครับมานั่งเพ้อเจ้อแบบไร้สาระทำไมครับนี่พิสูจน์ได้เห็นว่านี่พูดความจริงเลยเวลากลางวันพวกท่านไม่ค่อยว่างฟังสดๆไงเราเลยมากล่าวและช่วงนี้เป็นช่วงโควิด-19ทำให้ท่านต้องหยุดอยู่กับบ้านเคอร์ฟิวตัวเองถ้าท่านไม่กลัวก็ออกไปนะเดี๋ยวก็ได้เจอดีเราบอกแล้วสอบตกเป็นตายสอบได้เป็นรอดไม่ได้ครูแต่กล่าวความจริงพี่ๆน้องๆครับจิตวิญญาณมาเกิดเป็นคน2มิติเพื่อจะให้จิตหยาบก็คือจิตมนุษย์ก็คือจิตท่านที่ฟังเราอยู่ดูเราอยู่เนี่ยช่วยเขาคือช่วยแก่นแท้ของท่านน่ะช่วยคนมิติของจิตหยาบเองให้สั่นสะเทือนเป็นหนึ่งเดียวกันกับจิตวิญญาณที่สั่นสะเทือนรออยู่ข้างในกายหยาบกายสังขารหรือในเครื่องยนต์แห่งกรรมของท่านเนี่ยเพื่อคนเนี่ยมันเป็นหนึ่งเดียวกันให้เหมือนกับว่าจิตวิญญาณที่มาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยมาสั่นสะเทือนเคลื่อนไหวเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์ชายหญิงเนี่ยด้วยตัวของเขาเองจิตหยาบต้องรู้ความจริงตรงนี้นี่คืออนุตตรธรรมต่อให้ท่านถือศีลกินเจประพฤติธรรมนั่งกรรมฐานสวดมนต์ให้ทานถือศีลภาวนาอะไรก็แล้วแต่ถ้าท่านไม่รู้ความจริงข้อนี้ครับความมหัศจรรย์หรือความศักดิ์สิทธิ์ของจิตวิญญาณของท่านในการขันอาสามาเกิดเป็นมนุษย์จะเกิดขึ้นไม่ได้มันไม่มีวันเกิดขึ้นได้ความจริงจะเกิดขึ้นไม่ได้ก็อย่างที่เราบอกเราย้ำบริษัทจะไม่ได้ประโยชน์จากพนักงานคนนั้นเลยครับถ้าพนักงานคนนั้นไม่รู้ว่ามันมีหน้าที่ต้องทำอะไรบ้างและแค่นั้นยังไม่พอครับเมื่อรู้ว่ามีหน้าที่ต้องทำอะไรบ้างแล้วมันต้องรู้ด้วยว่ามันจะทำหน้าที่นั้นๆแต่ละประการแต่ละสิ่งอย่างเนี่ยให้ประสบความสำเร็จได้อย่างไรนี่คือความจริงเรามาบอกให้ท่านรู้โดยองค์จิตจักรวาลพระบิดาแห่งจิตวิญญาณผู้ให้กำเนิดพวกท่านเนี่ยทรงเมตตาสื่อผ่านเรามาด้วยวิธี vertical telepathy ผ่านสมองส่วนกลางของเราที่สั่นสะเทือนทั้งระบบเพื่อใช้เครื่องมือพิเศษชิ้นนี้ในการสื่อสารกับพระองค์และเอาความจริงมาบอกกอบแก่มนุษย์โลกที่เป็นอนุตตรธรรมที่ไม่ว่าตำราเล่มไหนพระคัมภีร์เล่มใดบนโลกนี้ไม่มีมีแต่ปกแข็งๆที่เราแนะนำท่านว่าบริจาคปัจจัยมาสนับสนุนการก่อสร้างโครงการจิตจักรวาลสถานธรรมซึ่งเป็นด่านสุดท้ายของจิตวิญญาณทั้งหลายที่จะละจากโลกนี้ไปเพื่อไปสู่ประตูมิติคือด่านนภาลัยต้องผ่านด่านจิตจักรวาลเนี่ยผ่านอะไรยังไงเดี๋ยวเราค่อยๆเล่าให้ท่านฟังแต่มันต้องสร้างถาวรวัตถุเอาไว้ด้วยเพราะว่าเราเป็นคนที่อยู่ใต้ฟ้าใต้ฝนใต้แดดถ้าไม่มีที่กำบังไม่มีสถานที่ที่เหมาะสมมันก็ไม่สามารถจะปฏิบัติ
กิจกรรมทั้งทางกายหยาบและจิตวิญญาณตามมรรควิถีของจิตจักรวาลหรือตามมรรควิถีของนักสู้เพื่อการรู้แจ้งได้มันถึงต้องก่อสร้างมันท่านทยอยบริจาคมาอย่างที่เราบอกเดี๋ยวตอนกลางรายการหรือตอนท้ายถ้าเราไม่ลืมนะเราจะไปย้ำให้ฟังอีกตั้งแต่850บาทได้บริจาคมาท่านก็จะได้รับหนังสือเป็นพระคัมภีร์อภินันทนาการ1เล่มนะเล่มไหนนะมีเล่มไหนบ้างเนี่ยติดต่อมาที่น้องบุญธรรมได้เลยหรือติดต่อที่น้องตุ๊กก็ได้แต่ทั้ง2ท่านนะเบอร์โทรศัพท์ท่านก็ทราบอะนะอยู่ใต้เนี่ยหรือบางทีน้องบุญธรรมก็ขึ้นให้ที่เป็นตัวอักษรวิ่งนะแต่ตอนนี้โปรแกรมเลี่ยงอยู่นะโปรแกรมตัวอักษรวิ่งอะเลี่ยงอยู่ยังไม่เดินเลยนะนะต้องใส่ทางเทคนิคขัดข้องนะก็ฟ้องผู้ชมเลยนะเพราะรายการที่เป็นรายการสดครับเอานะพี่น้องนะครับให้จิตหยาบจิตวิญญาณเนี่ยมาเกิดเป็นคน2มิติก็คือมิติของจิตหยาบเองอะนะซึ่งจิตหยาบจะต้องควบคุมหรือโปรแกรมในการสร้างกายหยาบซึ่งพระบิดามอบหมายให้จิตวิญญาณเนี่ยแบ่งภาพเป็นจิตหยาบเพื่อทำตรงนี้แทนไหนไหนจิตหยาบทำหน้าที่ในการดูแลทางมิติทางกายภาพแล้วพระบิดาก็เลยให้ดูแลในมิติของจิตวิญญาณด้วยก็เพียงแค่ยกระดับจิตหยาบเนี่ยให้มันสั่นสะเทือนเป็นคลื่นความถี่ชนิดเดียวกันกับที่จิตวิญญาณสั่นสะเทือนแค่นี้ท่านก็จะสามารถเป็นหนึ่งเดียวเกลียวกลมกันกับจิตวิญญาณแก่นแท้ของท่านได้อย่างที่เราเคยบอกแค่มีปฏิญาณแห่งการหลุดพ้นหรือปฏิญาณแห่งปณิธานแห่งนิพพานเรื่องเดียวกันรักให้ได้ให้อภัยให้เป็นใช้ความรักในการดำเนินชีวิตใช้จิตปัญญาในการดำเนินชีวิตเพียงเท่านี้ท่านก็จะสามารถสั่นสะเทือนจิตหยาบท่านจนเข้าถึงจิตวิญญาณของท่านได้ถึงแม้ว่าจะสั่นสะเทือนไม่สูงสุดเท่าแต่ก็สามารถเข้าไปเป็นหนึ่งเดียวกันคือว่าสามารถจะจับมือได้ไอ้ตัวเล็กไปยื่นมือไปจับไอ้ตัวใหญ่จิตวิญญาณเปรียบเหมือนตัวใหญ่ไอ้จิตหยาบก็คือเหมือนไอ้ตัวเล็กเมื่อสั่นสะเทือนเป็นพวกเดียวกันกับจิตวิญญาณได้แล้วถึงแม้ว่าสั่นสะเทือนไม่แรงเท่าก็สามารถไปสัมผัสมือคือไปคอนแทคได้นะนี่ผู้ได้เห็นภาพพจน์พระบิดาทรงวางหมากว่าอย่างนี้เพราะอะไรครับเพราะจิตวิญญาณถือกายหยาบมาเกิดเป็นมนุษย์ไม่ได้ท่านนึกภาพออกไหมเพราะในแดนสุญญตาเนี่ยมีแต่รูปธรรมทางพลังงานล้วนๆนอกระบบเอกภพเนี่ยไม่มีดาวเคราะห์มวลแข็งไม่มีดวงอาทิตย์ที่เป็นดาวก๊าซเหลวนึกออกไหมครับในแดนสุญญตาไม่มีเมื่อไม่มีเวลามาก็ต้องมาแต่ตัวก็คือมาแต่รูปธรรมทางพลังงานที่มีหกเหลี่ยมมุมที่แบ่งภาคมาแล้วก็เอาเฉพาะที่บนดาวเคราะห์โลกเสรีดวงนี้ไม่มีเราจะเกริ่นนำล่วงหน้าให้ก็ได้สิ่งที่บนดาวเคราะห์โลกดวงนี้หรือในอนันตจักรวาล นี้ไม่มีก็คือความรักที่บริสุทธิ์เป็นพลังงานความรักที่บริสุทธิ์สุดด้านบวกเหมือนกันแต่บวกละเอียดที่โลกต้องการที่สิ่งมีชีวิตและทุกสรรพสิ่งที่พระองค์สร้างขึ้นในห้องทดลองเนี้ยสร้างขึ้นไว้ในห้องทดลองที่เรียกว่าเอกภพหรือในอนันตจักรวาลต้องการพลังงานความรักชนิดนี้ซึ่งในระบบโลกก็ไม่มีในอนันตจักรวาลความรักที่เป็นพลังงานที่ละเอียดสุดมีความเข้มข้นสูงสุดซึ่งเป็นสิ่งที่เราเคยกล่าวไว้เสมอว่าจิตวิญญาณของท่านที่อยู่ในกายหยาบของท่านเนี่ยนำเอาความรักจากพระบิดาติดตัวมาเราจึงเรียกจิตวิญญาณในบางเวลาในบางสถานการณ์โดยกล่าวกับท่านทั้งหลายว่าพระเจ้าในตัวท่านเองเพราะว่าพระบิดาหรือพระเจ้าเป็นผู้ที่ทรงมีคุณสมบัติอันโดดเด่นสิ่งเดียวคือมีพลังงานความรักมหาศาลจิตวิญญาณก็เลยถือความรักที่เป็นพลังงานตัวนั้นนะครับมายังระบบโลกนึกออกยังฮะนึกภาพตามนะครับนี่เราเกริ่นนำนะเดี๋ยวเราลงรายละเอียดในสไลด์ต่างๆให้ท่านได้ชมก้อนแรกที่น้องบุญธรรมตัดต่อเนี่ยนะมันก็จะมีคำกล่าวเป็นเขาเรียกว่าอารัมภบทให้ฟังก่อนว่าทั้งเรื่องนี้มันจะเกี่ยวกับอะไรจิตวิญญาณไม่ได้มีกายหยาบมาด้วยจึงต้องสร้างกายหยาบรอไว้ในระบบโลกเมื่อมีกายหยาบก็ต้องมีจิตหยาบคอยทำหน้าที่ควบคุมดูแลพอมาถึงตั้งท้องอ่ะแม่ตั้งท้องตอนครบ3เดือนอายุ3เดือนตะกี้ถ้าเราพูดคำว่า3ขวบขอแก้ไขด้วยนะ3เดือนเป็นวุ้นละจิตวิญญาณก็จะเข้าปฏิสนธิกับก้อนเลือดหรือกับกายหยาบในครรภ์ของแม่ทันทีนั่นแสดงว่าจิตวิญญาณกำลังจะมาทำหน้าที่เป็นหนึ่งเดียวกับเครื่องยนต์แห่งกรรมของท่านแล้วแต่มันติดขัดตรงที่ว่าพระบิดาทรงกำหนดว่าให้จิตหยาบทำหน้าที่แทนจิตวิญญาณในการดูแลทั้งหมดเลย
เพื่อป้องกันจิตวิญญาณของท่านซึ่งเป็นผู้สะอาดใสบริสุทธิ์จะได้ไม่แปดเปื้อนสิ่งที่เป็นลบที่เป็นขยะทั้งปวงซึ่งในโลกนี้มีมากมาย เพื่อทำให้จิตวิญญาณของท่านปลอดภัยเมื่อหมดภารกิจและสามารถจะกลับบ้านได้โดยไม่เดินกระโผกกระเพกกลับบ้านโดยไม่ป่วยแบบสังกตายโดยไม่ร่อแร่กลับบ้านมาแบบสดใสแต่กลับไปแบบร่อแร่คือนิพพานหรือหลุดพ้นแบบร่อแร่มันไม่สง่างามพี่น้องที่รักทั้งหลายถ้าเราเข้าใจกลไกกลเกมแบบนี้มันจะยากไหมครับในการเป็นมนุษย์อ่ะมันจะยากไหมในการทำหน้าที่ในนามของจิตวิญญาณมันจะยากไหมในการที่ทำให้จิตวิญญาณของท่านผู้มาเกิดเป็นตัวท่านเนี่ยให้ประสบความสำเร็จในภารกิจทางจิตวิญญาณถ้ารู้ความจริงแบบนี้การมีสังสารวัฏหรือการเวียนว่ายตายเกิดแบบที่ท่านกลัวมันจะไม่เกิดขึ้นแต่ที่ท่านเกิดมีสังสารวัฏเกิดขึ้นไม่ใช่เพราะพระบิดาหรือจิตวิญญาณกำหนดว่าตัวเองต้องมีแต่เนื่องจากจิตหยาบมันเหลวไหลมันไม่รู้ความจริงเรื่องที่เกี่ยวข้องกับอนุตตรธรรมที่เรากล่าวอารัมภบทอยู่เนี่ยมันจึงทำให้เกิดมีภพชาติเกิดขึ้นมีการตายแล้วเกิดใหม่เวียนตายเวียนเกิดอยู่นั่นนะครับเพราะอะไรครับเพราะว่าเมื่อจิตหยาบล้มเหลวในการมาเกิดเป็นมนุษย์และทำให้กายสังขารเสื่อมทั้งที่เครื่องยนต์แห่งกรรมหรือกายสังขารเนี่ยถูกสร้างขึ้นมาเพื่อไม่ให้ตายไม่มีวันตายมนุษย์เกิดมาทุกคนไม่ต้องตายแต่เมื่อเสื่อมเช่นกินอาหารที่ไม่ถูกต้องพักผ่อนไม่เพียงพอขาดการใส่ใจที่จะดูแลและสั่นสะเทือนจิตหยาบหยาบอย่างเดียวมีแต่ลบเซลล์อวัยวะร่างกายของมนุษย์ต้องการความเป็นบวกแต่ท่านโลภโทสะโมหะเนี่ย3เหมือนกับกระไดสามขั้นวิ่งขึ้นวิ่งลงวิ่งขึ้นวิ่งลงอยู่เนี่ยครับมันจะต้องมีอายุขัยเพราะเซลล์ร่างกายมันเสื่อมพอมันเสื่อมมันจะต้องมีวันตายเกิดขึ้นพอมีวันตายเกิดขึ้นปั๊บอ้าวทีนี้ยุ่งละสิทีนี้พระบิดาก็ต้องให้ทูตสวรรค์เนี่ยมาแบ่งสรรปันส่วนกันว่าใครตายแล้วนานเท่าไหร่จะกลับมาเกิดใหม่ได้มันก็ต้องแบ่งสรรปันส่วนกันไปเพราะมันพากันตายกันหมดทุกคนเลยอายุไขถึงมีเนี่ยแล้วตัวเองทำเองใช่ไหมจึงกลัวการมีสังสารวัฏเพราะว่าเกิดก็ทุกข์แก่ก็ทุกข์เจ็บก็ทุกข์ตายก็ทุกข์ก็เลยหนีทุกข์ปลงสังขารทิ้งสังขารไปกูจะได้พ้นทุกข์เห็นไหมครับคิดแบบง่ายๆอ่ะนะคิดแบบง่ายๆหาเหตุผลไม่ได้ก็มาอ้างแบบนี้ครับไม่รู้ว่าเกิดมาเกิดทำไมทำไมยังคิดว่ามาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยมันบังเอิญนะครับกลไกเครื่องยนต์แห่งกรรมในร่างกายของท่านเนี่ยสมองนี่สุดยอดที่สุดสมองกลคือคอมพิวเตอร์สร้างยังไงก็ให้เหมือนหรือให้เทียบเท่าหรือให้มีสมรรถนะเท่ากับสมองมนุษย์ที่พระบิดาสร้างไม่ได้เห็นไหมครับมันบังเอิญไหมครับที่เกิดมาเป็นมนุษย์แล้วมีสมองที่เฉียบคมคิดอ่านได้วิเคราะห์ได้สังเคราะห์ได้วางแผนได้แก้ปัญหาได้ตอบโจทย์ได้ทุกเรื่องขณะที่คอมพิวเตอร์ยังมีข้อจำกัดเห็นไหมครับพี่น้องครับแค่โคโรนาไวรัสเซลล์เดียวตัวเดียวเนี่ยเห็นไหมครับยังมีคุณสมบัติยังมีสมรรถนะที่แยบยลทำให้คนตายก็ได้ทำให้คนกลายเป็นคนที่มีสุขภาพแข็งแรงอายุยืนก็ได้ว่าแต่ว่าใช้เขาเป็นหรือเปล่าท่านคิดว่าเขาเป็นศัตรูเขาก็เป็นศัตรูกับท่านแต่คิดว่าไวรัสเนี่ยเป็นมิตรกับท่านเขาก็จะเป็นมิตรกับท่านมันอยู่ที่วิธีคิดของท่านท่านไปหายามาฆ่าเขาเนี่ยยิ่งฆ่าเขายิ่งพัฒนาตัวเองเห็นไหมครับแทนที่จะอยู่ร่วมกันให้ได้มันมีหน้าที่มากินลบในร่างกายเราเราอย่าสร้างลบเยอะพวกมันจะได้ไม่ต้องทำงานหนักมันจะได้ไม่ต้องพาพวกมาหรือแบ่งพวกสร้างแก๊งมาเพื่อจะมากินลบในร่างกายเราเยอะๆสร้างแก๊งขึ้นมาเพื่อกินลบเยอะๆก็มันก็สร้างแก๊งที่เป็นตัวผ่าเราขึ้นมาเยอะด้วยคือไวรัสที่มีประจุลบที่เราบอกมาตั้งแต่ต้นชั่วโมงพี่น้องครับนี่คืออารัมภบทเบื้องต้นท่านคงจำได้มีเสาหนึ่งที่เราบอกว่าคนอย่างไรให้เป็นมนุษย์จำได้ไหมครับเราเอาเรื่องนั้นมาพูดให้ท่านฟังก่อนเราเอาเรื่องการชงกาแฟมาสอนโดยพระบิดาเมตตาให้เราไปสรรหามาว่าถ้าเราเนี่ยเกิดมาเป็นดวงจิตวิญญาณเนี่ยมาเกิดเป็นคน2มิติเนี่ยมันมีหน้าที่คําว่าคนแปลว่าต้องคนอย่างเดียวเลยคนมิติของจิตหยาบให้เป็นหนึ่งเดียวกันกับจิตวิญญาณให้ได้แต่ขณะที่ท่านจะคนจิตวิญญาณของท่านให้เป็นหนึ่งเดียวกับจิตหยาบเนี่ยท่านต้องคนจิตหยาบกับกายหยาบของท่านให้มันเป็นหนึ่งเดียวกันซะก่อนนั่นแปลว่าท่านต้องสั่นสะเทือนทางจิต3นึกด้านบวกให้เป็นให้ได้ไม่งั้นจิตหยาบกับกายหยาบของท่านมันจะเป็นเครื่องยนต์แห่งกรรมอันล้ำเลิศ
ที่จิตวิญญาณของท่านต้องการใช้งานบนโลกนี้ตราบที่ยังมีชีวิตไขอยู่บนโลกนี้มีอายุไขบนโลกนี้จิตวิญญาณก็ใช้ไม่ได้มันจะต้องมีการตายตายเพื่อเคลียร์ทิ้งแล้วกลับมาเกิดใหม่สร้างกายหยาบขึ้นมาใหม่ให้โอกาสจิตวิญญาณโดยจิตหยาบได้ทำหน้าที่ใหม่พอมาเกิดภพชาติใหม่มันล้มเหลวอีกก็ต้องตายอีกครับแล้วต้องกลับมาเกิดใหม่เพื่อให้โอกาสเนี่ยในการปรับปรุงแก้ไขพี่น้องครับเกิดมาทุกภพชาติแต่ไม่มีใครบอกไม่มีใครสอนว่าจิตหยาบกับกายหยาบเนี่ยนะเกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยนะโดยมีจิตวิญญาณเป็นแก่นแท้ทุกคนรู้หมดอ่ะแต่ไม่มีใครคิดเพื่อจะรู้ต่อว่ามาเกิดเป็นมนุษย์ทำไมจนหลายคนบอกว่าทุกอย่างมีชีวิตมีแต่ความทุกข์ที่ไหนมีรักที่นั่นมีทุกข์ที่ไหนมีคนเยอะมากคนมากความเต็มไปด้วยความทุกข์กูเลยหนีไปอยู่ในถ้ำคนเดียวหนีขึ้นเขาไปอยู่คนเดียวแล้วถามว่าเป็นไงทุกข์อีกไหมนะความทุกข์หรือสุขมันอยู่ที่ใจต่อให้อยู่ตรงคนเดียวหรืออยู่ตรงหลืบไหนของโลกนี้มันก็จะทุกข์ก็ทุกข์ได้ทั้งนั้นแหละครับเพราะมันอยู่ที่ใจความทุกข์อยู่ที่ใจเราเองไม่ได้อยู่ที่สิ่งแวดล้อมรอบข้างหรือไม่ได้อยู่ที่คนรอบข้างของเราเสียที่ไหนนะครับไอเวนี่มันกวนสตีนอีเวนี่มันกวนใจมันเลยทำให้กูทุกข์ถามจริงๆนะครับคนที่อยู่รอบข้างท่านน่ะที่ท่านบอกว่ามันกวนใจกวนหูกวนตากวนตีนอะไรเนี่ยมันมากวนที่ตัวท่านจริงหรือเปล่าครับคนที่กวนใจกวนหูกวนตาแล้วเสียสมดุลเองเนี่ยใครครับตัวเราเองต่างหากไปเอาพฤติกรรมที่เขาแสดงหรือกระทำต่อเราที่ทำให้เราไม่ชอบใจเป็นพฤติกรรมที่เราไม่พึงประสงค์ภาษาฝรั่งใช้คำว่า unacceptable behavior มันแสดงพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์กับกูไม่ชอบกูบ่มักกูมักบ่ลงภาษาจีนบ่เจี๊ยบ่เลาะกินไม่ลงกูเลยทุกข์แล้วถามว่ามันเป็นคนทำให้เราทุกข์หรือตัวเราทำตัวเราทุกข์เองครับเห็นไหมครับเขามีหน้าที่จะกวนสตีนไม่ใช่เราอย่างเดียวถ้าสันดานมันไม่ดีมันอยู่ใกล้ใครมันก็กวนสตีนในคนนั้นแหละไม่ใช่เราคนเดียวนั่นแสดงว่าเป็นนิสัยสันดานของมันเราไปเผือกกับมันทำไมครับมันมีหน้าที่อะถ้ามันสันดานไม่ดีหน้าที่ของมันคือแสดงออกหรือกระทำพฤติกรรมที่เป็นสันดานที่ไม่ดีนั้นเป็นไปได้ไงครับคนที่สันดานไม่ดีมันจะมาแสดงบทบาทคนดีกับท่านได้เหรอครับขณะเดียวกันคนดีๆท่านจะไปบังคับให้มันแสดงบทบาทที่ท่านไม่พึงประสงค์คือบทบาทที่ไม่ดีกับท่านเนี่ยมันเป็นไปได้เหรอครับมันเป็นไปไม่ได้ตัวท่านก็เหมือนกันถ้าท่านเป็นคนดีใครมาบังคับให้ท่านเป็นคนเลวหรือเป็นคนไม่ดีมันเป็นไปได้ยากมากเพราะฉะนั้นใครทำไม่ดีกับท่านท่านควรจะไว้ตัววางตัววางใจท่านยังไงครับที่ท่านจะไม่ทุกข์ครับเพียงแค่นี้ครับท่านที่ผ่านมานี่เข้าใจผิดใช่ไหมครับที่พยายามจะหนีทุกข์เข้าป่าแล้วหนีการเกิดมาเป็นมนุษย์หนีสังสารวัฏไปผุดไปเกิดอยู่บนสวรรค์มายาซึ่งเป็นดินแดนที่พระบิดาไม่ได้สร้างเลยครับไม่ใช่ภพภูมิที่จิตวิญญาณควรจะไปอยู่มันเป็นภพภูมิที่ผิดเป็นภพภูมิที่เขาเอาไปฝากไว้ชั่วคราวอ่ะมันเหมือนผู้หญิงท้องอ่ะใช่ไหมเวลาท้องก็ต้องไปฝากครรภ์ไปนอนอยู่โรงพยาบาลชั่วคราวเพราะใกล้คลอดแล้วนั่นน่ะแต่ถามว่าไอ้โรงพยาบาลน่ะคือบ้านของผู้หญิงที่ตั้งท้องหรือเปล่าไม่ใช่แต่อยู่ที่บ้านไม่ได้ไม่มีหมอต้องไปคลอดที่โรงพยาบาลก็ไปฝากครรภ์อยู่ที่นั่นตอนแรกๆยังไม่ใกล้9เดือนน่ะก็ยังไปกลับๆใช่มั้ยไปหาหมอตามที่นัดแต่พอใกล้จะ9เดือนน่ะเดือนที่7เดือนที่8เนี่ยต้องไปอยู่โรงพยาบาลแล้วถ้ามีกระตังเอาครรภ์ไปฝากไว้กับหมอเลยทั้งที่โรงพยาบาลนั้นไม่ใช่บ้านนะสวรรค์มายาก็ไม่ต่างกันนะครับไปอยู่ตรงนั้นเพื่ออะไรรอวันที่จะไปต่อหรือรอวันที่จะกลับลงมาแต่มันไม่เหมือนโรงพยาบาล นะครับโรงพยาบาลน่ะถ้าคลอดเสร็จแล้วก็กลับบ้านได้แต่สวรรค์มายานะครับมันไม่ใช่คลอดครับมันลอยไปค้างอยู่บนเหมือนว่าวอ่ะไปลอยค้างติดค้างเติ่งอยู่ตรงนั้นนะครับติดลมบนอยู่นั่นน่ะจะขึ้นไปต่อก็ไม่ได้เพราะมันอยู่แค่นั้นนะจะกลับลงมาอีกก็ไม่ได้เขาเรียกว่าว่าวขาดนะครับขาดการเชื่อมโยงกับโลกก็เลยหลุดไปจากโลกก็ลอยอยู่บนสวรรค์มายาเนี่ยเราคุยอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นท่านต้องคนจิตหยาบกับกายหยาบให้เป็นหนึ่งเดียวกันให้ได้ถามว่าคนกายหยาบกับจิตหยาบให้เป็นหนึ่งเดียวกันคนอะไรครับตาหูจมูกลิ้นกายสัมผัสอายตนะภายนอกทั้ง5สัมผัสรู้ดูเห็นสิ่งใดก็ตามมันเป็นเรื่องของกายภาพใช่ไหมครับมันเป็นโลกียธรรมอ่ะเห็นธรรมชาติที่อยู่รอบๆตัวที่สามารถจับต้องได้รูปคำรูปได้คลำได้ดมได้ดื่มได้ดูดได้จับได้
พอสัมผัสตรงนั้นแล้วจิตมันรับรู้แล้วจิตหยาบรับรู้แล้วนี่กายหยาบสั่นสะเทือนมานะสั่นสะเทือนมาเป็นผัสสะแล้วมารับรู้ที่จิตจิตก็จะต้องสั่นสะเทือนให้เป็นหนึ่งเดียวกันกับกายหยาบคือรับรู้แล้วเรียนรู้รับรู้แล้วเรียนที่จะรักรับรู้แล้วเรียนรู้เรียนรู้ว่าอะไรเป็นอะไรรับรู้แล้วเรียนรู้เพื่อจะให้รู้ว่าคุณค่าของสิ่งนั้นคืออะไรเราบอกไว้ตั้งแต่เสาที่แล้วนะแล้วก็ที่สำคัญที่สุดคือรับรู้แล้วเรียนรู้ที่จะรักมันให้ได้3อย่างเนี่ยครับนี่คือการคนตนเองนะจากกายหยาบไปสู่จิตหยาบแล้วพอเป็นอย่างนี้ปั๊บมันก็จะสั่นสะเทือนทั้งจิตวิญญาณของท่านก็ทำให้2มิติกลายเป็น1เดียวเลยเพราะเข้าถึงความรักแล้วความรักตรงนี้กับปัญญาที่เกิดขึ้นจากกายหยาบเนี่ยจิตวิญญาณมาเกิดเป็นมนุษย์ก็ไม่เอาสมองมาด้วยครับไม่ได้เอาสมองมาด้วยเพราะฉะนั้นจิตหยาบจึงต้องเรียนรู้ที่จะใช้สมองที่พี่พลีเรียนกับพี่อาร์คเทเรียนในพระนามขององค์จิตจักรวาลหรือพระผู้เป็นเจ้าที่ได้ทรงสร้างเครื่องยนต์แห่งกรรมของมนุษย์ชายหญิงไว้บนโลกเนี่ยจิตหยาบจึงต้องเรียนรู้ที่จะใช้สมอง2ซีกให้เกิดประโยชน์ตามที่จิตวิญญาณต้องการก็คือจิตวิญญาณเอาความรักมาอย่างเดียวมาเอาเครื่องยนต์แห่งกรรมข้างหน้าก็คือมาที่โลกเนี่ยเพราะฉะนั้นทุกคนจึงมีหน้าที่ต้องยกระดับจิตหยาบตัวเองให้สั่นสะเทือนด้านบวกสูงสุดเพื่อจะเป็นหนึ่งเดียวกับจิตวิญญาณให้ได้แค่นั้นยังไม่พอยังต้องเรียนรู้ที่จะใช้ปัญญาของสมองสองซีกให้ได้ด้วยเพราะจิตวิญญาณต้องใช้ในการดำเนินชีวิตในบทบาทของคนสองมิติถ้าท่านเกิดมาเป็นคนชอบคิดเหมือนกันนะแต่คิดว่าไม่คิดอย่างที่เราเคยพูดสมองมีสองซีกใช้สมองซีกซ้ายนำซีกขวาคิดอย่างไรใช้สมองซีกขวานำซีกซ้ายคิดอย่างไรสมองสองซีกเนี่ยถ้าท่านใช้อย่างชำนาญนะท่านก็เป็นอริยะบุคคลได้ถ้าใช้ซ้ายเก่งอย่างเดียวเขาเรียกว่าเป็นอัจฉริยะแค่นั้นแหละครับอัจฉริยะก็ไม่สามารถที่จะนำพาจิตวิญญาณของท่านปฏิบัติภารกิจได้อย่างเรียบร้อยปฏิบัติภารกิจได้สำเร็จและไม่สามารถที่จะช่วยจิตวิญญาณของท่านกลับบ้านได้ถ้าใช้แต่ซ้ายนำขวาต้องใช้ขวานำซ้ายด้วยเพราะว่าขวานำซ้ายเนี่ยเป็นสมองเป็นสติปัญญาของจิตวิญญาณที่ใช้สังเคราะห์ธรรมะที่เป็นโลกิยธรรมสังเคราะห์โลกิยธรรมให้มันเป็นโลกุตตรธรรมสังเคราะห์เหมือนพืชสังเคราะห์แสงครับท่านเรียนรู้ธรรมะด้วยการใช้หลักการของเหตุและผลวิเคราะห์ว่าอะไรเป็นอะไรไม่ใช่มานั่งหลับตาแล้วไม่อะไรกับอะไรที่เราเคยบอกต้องรู้ว่าอะไรเป็นอะไรแต่อย่าไปรับเอาอะไรอะไรเอาไว้ให้เรียนรู้เท่านั้นแต่ไม่รับไว้ครับรู้เพื่อเรียนรู้ไม่ใช่รับรู้เพื่อรับเอาไม่ใช่ไปนั่งหลับตาอยู่คนเดียวแล้วบอกว่าฉันจะไม่อะไรกับอะไรแล้วก็คิดว่าเนี่ยเป็นคำสอนที่ถูกต้องเลยตั้งตัวเป็นเจ้าแม่ก็จะสอนธรรมะคนผิดๆตายไปแล้วก็ต้องตกนรกขุมที่13เพราะรู้ไม่จริงอ่ะใครคอนเฟิร์มว่าความคิดของท่านตรงนั้นมันเป็นสิ่งที่ถูกต้องใครคอนเฟิร์มใครยืนยันนะเราจึงเรียนให้ท่านทราบเรากล้าพูดความจริงโดยไม่กลัวท่านเสียใจกับธรรมะบทเก่าๆที่คนนำทางตาบอดสอนไว้หรือกับบางสิ่งที่ท่านคิดเองเองแล้วเข้าใจผิดเราไม่กลัวท่านโกรธเพราะเรากล่าวความจริงท่านปฏิบัติตามเราหรือไม่ปฏิบัติตามเรามันก็เปลี่ยนแปลงชีวิตเราไม่ได้เราเพียงแค่ได้ทำหน้าที่แล้วเราก็ปลื้มใจที่ได้ทำหน้าที่ด้วยการกล่าวพระโอวาทพระบิดามาให้ท่านฟังท่านทีละครับตะกี้เราบอกแล้วนะท่านต้องคนกายหยาบก็คือเอาอายตนะภายนอกทั้ง5ซึ่งเป็นตัวแทนของกายหยาบเนี่ยมาสั่นสะเทือนให้เป็นหนึ่งเดียวกับจิตหยาบเมื่อสั่นสะเทือนเป็นหนึ่งจิตหยาบแล้วก็แปลว่ารับรู้เพื่อเรียนรู้รับรู้เพื่อหาคุณค่าของสิ่งที่รับรู้มาและรับรู้เพื่อจะแสดงออกซึ่งความรักให้มีต่อสิ่งแวดล้อมสิ่งราวสิ่งนั้นได้นั่นแปลว่าขั้นที่3เนี่ยคือเป็นหนึ่งเดียวกับจิตวิญญาณได้แล้วเพราะจิตหยาบสั่นสะเทือนเป็นบวกสูงสุดได้แล้วขั้นตอนง่ายๆมีแค่เนี้ยแต่ที่ผ่านมาไม่มีใครบอกท่านไงบอกให้ถือศีลกินเจประพฤติธรรมนั่งกรรมฐานสวดมนต์ให้ทานถือศีลภาวนาบอกให้ทำแค่นี้แต่ไม่รู้ว่าทำเพื่ออะไรไม่รู้ทำแล้วดีก็แล้วกันทำแล้วไปสวรรค์ทำแล้วไม่ตกนรกใช่ไหมแล้วถ้าดีคิดไกลไปกันนั่นหน่อยก็อย่างน้อยก็กลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกได้มาเกิดในที่ชอบชิดชอบได้เกิดในที่รวยรวยได้เกิดมาสวยได้เกิดมาฉลาดได้เกิดมาบนกองเงินกองทองก็สอนก็อยู่แค่นั้นนะครับนี่มันสิ้นยุคแล้วนะครับ60,000เลยมา800ปีแล้วหน้าที่ของจิตวิญญาณของท่านที่เข้ามาทำหน้าที่ในระบบโลกมันสิ้นยุคพลังงานเก่าแล้วพระบิดากำลังชำระโลกก็แปลว่าจะต้องเกิดภัยพิบัติรุนแรงขึ้นมากมายต้องมีคนตายเยอะแยะใครจะเลือกตายใครจะเลือกรอดก็อยู่ในช่วงนี้ครับ
ท่านเลือกจะเป็นผู้ได้รับความรอดท่านต้องรู้คำตอบว่าท่านต้องปฏิบัติยังไงอย่างน้อยอนุตตรธรรมที่เรากล่าวท่านต้องรู้ครับเชื่อไม่เชื่อไม่รู้ท่านต้องฟังแล้วต้องรู้ให้ได้แล้วต้องคิดตามด้วยว่ามันจริงไหมเนี่ยที่พูดเนี่ยว่าไม่มีใครบอกไม่มีใครมาบอกท่านไม่รู้และแน่นอนท่านอย่าไปเอาเทียบกับศาสดาพระองค์อื่นว่าพระองค์ที่เป็นพระศาสดาที่ท่านศรัทธานับถือพระองค์ท่านอยู่เนี่ยท่านไม่เคยสอนเรื่องพวกนี้มันสิ่งที่อาจารย์ปริญญาอ้างว่ากล่าวพระโอวาทจากพระเจ้าหรือจากองค์จิตกวานมาสดๆทุกวันเสาร์สามทุ่มครึ่งเนี่ยมันกล่าวเท็จมันขี้โม้มันสร้างละครขึ้นมาหลอกลวงมันสร้างลัทธิใหม่ขอโทษนะครับที่นี่จิตกวานสถานธรรมเนี่ยเราสอนให้คนปฏิบัติธรรมแล้วไม่สอนให้คนยกเลิกนับถือศาสนาใดก็แล้วแต่ที่นับถืออยู่ไม่ต้องมาบอกว่านี่คือศาสนาจิตกวานไม่ใช่ครับเราบอกท่านตรงๆท่านฟังแล้วเอาไปปฏิบัติก็ได้ไม่ต้องมาตามเราก็ได้ครับนะไม่ต้องมาสู้ฮกเราก็ได้นะนะเอาธรรมะเราไปครับไปลองมาลองปฏิบัติดูสิครับแต่เพียงแต่ว่าถ้าเอาไปสอนคนอื่นก็อ้างอิงพระบิดาหน่อยอ้างอิงองค์จิตจักรวาลซะหน่อยนะเพื่อแสดงให้เห็นว่าท่านเป็นคนกตัญญูรู้คุณท่านเป็นคนมีเกียรติมีศักดิ์ศรีเป็นศิษย์มีครูไม่ใช่มาก๊อปปี้ของครูไปแล้วเอาไปตะแบงว่าเป็นของตัวทำแบบนั้นน่ะมีแต่บาปนะครับและมิติทางปัญญาของท่านจะถูกปิดไปเรื่อยๆทีละนิดทีละนิดเพราะขโมย ขโมยอนุตตรธรรมเหมือนอย่างที่บางคนมากล่าวหาเราว่าถ้าเราใช้ภาษาพระพุทธเจ้าบ่อยๆเหมือนกับกล่าวหาว่าเราเนี่ยขโมยธรรมะพระพุทธเจ้าถ้าที่จริงๆแล้วเราพยายามจะเชื่อมโยงให้เห็นว่าสิ่งที่จิตจักรวาลกล่าวเนี่ยนะถ้าเป็นเรื่องที่พระพุทธองค์สอนไว้อ่ะมันตรงกับเรื่องไหนตอนไหนพระองค์กล่าวเป็นภาษาบาลีสันสกฤตว่าอะไรถ้าสังเกตไหมเราโดนหนักๆเข้าตอนนี้เราเลิกพูดเลยเราจะไม่พูดอีกเพราะฉะนั้นใครมาศึกษาธรรมะของจิตจักรวาลไปเชื่อมโยงเอาเองก็แล้วกันว่าท่านศึกษาธรรมะของพระพุทธองค์อ่ะหรือของคริสต์หรือของอิสลามอ่ะนะศาสดาท่านสอนว่าอะไรท่านไปค้นหาเอาเองเราไม่เชื่อมโยงให้ท่านง่ายแล้วเพราะเราพูดแบบง่ายๆก็หาว่าเรามักง่ายไปขโมยธรรมะเนี่ยนะไม่ให้เกียรติเลยหน้าตาอย่างเรานี่แหละครับชอบลักขโมยครับเราไม่เคยทำอะไรเรียนแบบคนอื่นนะฮะเราเป็นแต่ผู้นำมาตลอดนะครับมีอย่างเดียวครับเป็นผู้นำของประเทศแทนคุณประยุทธ์อ่ะเรายังไม่ได้เป็นท่านนะเพราะเรายังไม่คิดฝันเนี่ยเราเป็นผู้นำทางจิตวิญญาณในยุคนี้ยิ่งใหญ่กว่าเยอะครับไม่ต้องปวดหัวกับม็อบด้วย ใช่ไหมปวดหัวกับพวกอคติพวกมารพวกซาตานเท่านั้นแหละแต่มารซาตานมันทำอะไรเราไม่ได้หรอกเพราะว่าพระบิดาเมตตาเราทำภารกิจของพระบิดาทำในพระนามของพระเจ้ามันเป็นสิ่งที่มีเกียรติสูงสุดละนะเราไม่ต้องการอะไรแล้วครับนะมันเป็นอย่างนั้นเพราะนายกประยุทธ์ไม่ต้องห่วงนะว่าเราจะไปแย่งนายกตำแหน่งนายกนะครับเรารอจะเป็นอย่างอื่นนะในวันข้างหน้านะอ้าวแล้วก็เมื่อคนตัวเองให้เป็นมนุษย์สำเร็จแล้วในตอนเสาร์ที่ผ่านๆมาเราก็เคยอธิบายให้ท่านฟังไปแล้วว่าท่านต้องคนตัวเองที่เป็นมนุษย์แล้วเนี่ยให้เข้ากันกับมนุษย์คนอื่นๆที่เป็นคนรอบข้างของตัวท่านด้วยท่านต้องมีหน้าที่ตรงนั้นด้วยเพราะจิตวิญญาณของท่านรูปธรรมเดียวที่แบกความรักจากพระเจ้าแบกความรักจากองค์จิตจักรวาลมาซึ่งความรักเป็นพลังงานไฟฟ้าแม่เหล็กด้านบวกเนี้ยในระบบโลกและในอนันตจักรวาลนี้ไม่มีเนี่ยจิตวิญญาณของท่านรูปธรรมเดียวคือตัวท่านคนเดียวก็ไม่สามารถที่จะให้ประโยชน์กับโลกและทุกสรรพสิ่งได้ท่านจึงต้องเป็นสัตว์สังคมหนีเข้าป่าไปคนเดียวไม่เอาเพื่อนไม่เอาฝูงไม่เอาครอบครัวสมการพลังงานร่วมแห่งความรักมันเกิดขึ้นไม่ได้พี่น้องครับนั่นแสดงว่าจิตวิญญาณจึงต้องมาเกิดกันอย่างน้อย 2-3 คนจูมือกันมาเกิดและบนโลกนี้เห็นไหมครับเป็นสัตว์สังคมอยู่กันเป็นหมู่เป็นเหล่าพระบิดาจึงให้อยู่กันเป็นหมู่บ้านหลายหมู่บ้านอยู่ด้วยกันก็เป็นตำบลหลายตำบลก็เป็นอำเภอหลายอำเภอก็เป็นจังหวัดหลายจังหวัดก็เป็นประเทศหลายประเทศก็เป็นทวีปหลายทวีปรวมกันก็เป็นโลกพี่น้องเห็นไหมครับมีตรงไหนล่ะครับที่บอกว่าปลีกวิเวกอยู่คนเดียวแล้วจะสามารถทำอะไรสำเร็จได้เกิดมาเป็นผู้หญิงอยู่คนเดียวถ้าไม่มีผัวลูกก็ไม่มีครับเป็นผู้ชายครับอยู่คนเดียววิเวกสันโดษถ้าไม่มีเมียก็สร้างลูกขึ้นมาไม่ได้เห็นไหมฮะอย่างน้อยต้องสองคน couple โอเค couple couple ต้องมีคู่ต้องจับคู่ถึงจะเกิดสิ่งใหม่ได้สีแดงถ้าไม่เอาสีเหลืองสีเหลืองไม่เอาสีแดงสีส้มมันก็เกิดขึ้นไม่ได้สีส้มคือสีใหม่ถูกไหมพี่น้องครับเป็นสีใหม่แต่แปลกไหมครับมันมาจากสองสีที่อยู่ในหนึ่งเดียวกันนะสองสีมันผสมกันอยู่ในที่เดียวกันมันกลายเป็นสีใหม่คุณคิดดู
เห็นไหมครับนี่คือลักษณะของการโคนกาแฟที่ท่านเห็นเหมือนกันครับผงกาแฟน้ำตาลครีมเทียมน้ำร้อนมีถ้วยสำหรับบรรจุก็คือโลกหรือประเทศหรือสังคมช้อนที่ชนก็คือจิตของเรามือที่คนก็คือกายสังขารมันต้องสั่นสะเทือนร่วมกันไอ้สิ่งต่างๆที่จะรวมกันเป็นหนึ่งเดียวได้ใช่ไหมพี่น้องครับเพราะฉะนั้นเรามีคำกล่าวกาแฟทุกถ้วยต้องคนก่อนดื่มไม่มีกาแฟถ้วยไหนถ้าเอาผงกาแฟน้ำตาลครีมเทียมน้ำร้อนมาใส่ไว้ในถ้วยแล้วไม่คนมันดื่มไม่ได้แล้วครับต่อให้กาแฟชั้นเยี่ยมยังไงทั้งกลิ่นทั้งรสชาติมันไม่สีอีแลบแสบอีดีไม่อร่อยลิ้นไม่กลิ่นหอมระรินระรวยระรินขึ้นจมูกพี่น้องครับเพราะฉะนั้นเรามาดูสไลด์ต่อไปนี้ถ้าเรามองในแง่ของมิติทางพลังงานจิตวิญญาณคือผู้ที่เป็นดวงแดงๆกระพริบกระพริบนะจิตวิญญาณก็คือผู้ที่ขันอาสาข้ามน้ำข้ามทะเลก็คือข้ามมิติผ่านด่านนภาลัยประตูมิติของเอกภพหรืออนันตจักรวาลเดินทางมาจุติเป็นมนุษย์ยังโลกเสรีแล้วก็แบ่งภาคตัวเองออกมาเป็นจิตหยาบเพื่อใช้ในการกำกับควบคุมกายหยาบซึ่งเราเรียกว่านี่คือความเป็นสองมิติท่านเห็นไหมครับจิตหยาบกับกายหยาบนี่คือมิติโลกทางกายภาพแล้วมีจิตวิญญาณเข้าไปเร้นอยู่ข้างในเป็นแก่นแท้โดยให้จิตหยาบซึ่งเป็นตัวแทนของจิตวิญญาณเนี่ยทำหน้าที่บังคับขับเคลื่อนเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์หน้าตาการ์ตูนตัวนี้หน้าตาหล่อๆคล้ายๆเราก็ขออภัยนะเราหล่อเหมือนการ์ตูนหรือการ์ตูนหล่อเหมือนเราไม่ทราบนะก็เลือกมาให้ท่านได้เห็นจะได้จำแม่นนะเนี่ยนี่คือคำว่าคนสองมิติหน้าที่ของมนุษย์ขอโทษหน้าที่ยังเป็นมนุษย์ไม่ได้หน้าที่ของท่านน่ะที่กำลังรับชมรับฟังการสื่อพระโอวาทจากเราอยู่ในขณะนี้ต้องทำอะไรครับต้องใช้จิตหยาบก็คือใช้ตัวท่านนี่แหละคนทั้งสองมิติให้มันเป็นหนึ่งเดียวกันตะกี้ที่เราอารัมภบทไปแล้วต้องคนจิตหยาบกับจิตวิญญาณและกายหยาบรวมเรียกว่าเครื่องยนต์แห่งกรรมเนี่ยให้มันสั่นสะเทือนเป็นคลื่นความถี่เดียวกันโดยท่านต้องรู้ว่าจิตวิญญาณของท่านเป็นผู้ใสบริสุทธิ์แบกความรักมาด้วยคลื่นความถี่ของการสั่นสะเทือนทางด้านบวกสูงสุดเพียงแค่จิตวิญญาณของ จิตหยาบของท่านเนี่ยซึ่งอยู่ในกายหยาบของมนุษย์เนี่ยสั่นสะเทือนทางด้านบวกได้ท่านก็เริ่มยื่นมือเข้าไปสัมผัสกับจิตวิญญาณที่มีพลังงานด้านบวกสูงสุดรออยู่แล้วคือถ้าเป็นบวกแสดงว่าเป็นพวกเดียวกันถึงแม้ยังบวกไม่สูงสุดก็เป็นพวกเดียวกันได้ใช่ไหมเป็นคนดีถึงแม้ไม่ดีที่สุดก็ยังเป็นพวกเดียวกับคนดีใช่ไหมนะพี่น้องครับจิตวิญญาณกับจิตหยาบของท่านก็เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นหน้าที่ในการคนตัวเองในสองมิติให้เป็นมนุษย์ก็คือคนให้เป็นหนึ่งเดียวกับจิตวิญญาณโดยจิตหยาบกับกายหยาบต้องสั่นสะเทือนเป็นคลื่นความถี่เดียวกันพูดกันสั้นๆง่ายๆคือต้องสั่นสะเทือนด้วยคลื่นของความรักความรักที่จิตหยาบของท่านทั้งหลายจะสามารถเข้าถึงได้พระพุทธองค์ก็เคยพูดถึงคือเมตตากรุณามุทิตาจนสั่นสะเทือนด้านบวกสูงสุดคือความเป็นอุเบกขาจิตหยาบที่สั่นสะเทือนเป็นอุเบกขาคือสั่นสะเทือนเป็นคลื่นความถี่ทางด้านบวกนั้นมันจะเป็นบวกที่บริสุทธิ์ที่สุดบวกมากกว่าเมตตากรุณาและมุทิตาถามว่าทำไมครับเพราะจิตที่สั่นสะเทือนเป็นบวกแล้วเรียกว่าอุเบกขาเนี่ยเพราะเป็นการสั่นสะเทือนโดยไม่ต้องอาศัยเงื่อนไขใดๆช่วยเป็นแรงกระตุ้นไม่ต้องอาศัยเงื่อนไขเหตุการณ์สถานการณ์ใดๆเป็นตัวปลุกเร้าพี่น้องครับนี่คือสิ่งที่เราจะนิยามให้ท่านฟังแน่นอนท่านไม่เคยฟังเรื่องนี้แน่บอกว่าเมตตากรุณามุทิตาแล้วพูดว่าอุเบกขาแล้วไปแปลความหมายถอดความอุเบกขาของพระพุทธองค์ผิดๆถูกๆอีกเราไม่ถอดให้นะแต่เราจะบอกว่ามรรควิธีของจิตจักรวาลเนี่ยเราจะต้องฝึกตัวเองจากเมตตากรุณามุทิตานี่คือการยกระดับแรงสั่นสะเทือนทางด้านบวกของจิตหยาบของท่านเข้าหาจิตวิญญาณถ้าถึงอุเบกขาได้นี่แปลว่าเป็นหนึ่งเดียวกับจิตวิญญาณได้แล้วเพราะจิตวิญญาณเนี่ยเขาสั่นเสือนได้คลื่นความถี่ด้านบวกบริสุทธิ์เป็นธรรมชาติของจิตวิญญาณที่สั่นเสือนเป็นบวกอยู่แล้วโดยไม่ต้องมีอะไรเป็นปัจจัยไม่ต้องมีอะไรเป็นเหตุเป็นผลเป็นเงื่อนไขเป็นตัวปลุกเร้าหรือเป็นตัวกระตุ้นพี่น้องครับเห็นภาพชัดไหมครับอย่างเช่นต้นไม้ในเวลากลางวันเนี่ยเขาสังเคราะห์แสงแล้วเนี่ยเขาจะคายก๊าซออกซิเจนออกมาถามว่าที่เขาคายออกซิเจนออกมาคือผลิตก๊าซออกซิเจนออกมาเนี่ยจากการสังเคราะห์แสงเพื่อปรุงอาหารเนี่ย
มันมีใครมันมีใครอ่ะเป็นเงื่อนไขให้พืชเนี่ยสังเคราะห์แสงหรือเปล่าเมื่อมีแสงแดดพืชจะทำการสังเคราะห์แสงเพื่อปรุงอาหารทันทีไม่ต้องมีใครบังคับให้พืชเนี่ยสังเคราะห์แสงแล้วคายออกซิเจนตรงนี้มีคนอยู่ใต้ต้นไม้เยอะเพราะฉะนั้นกูใจบุญกูจะสังเคราะห์แสงแล้วคายก๊าซออกซิเจนออกมาให้เยอะๆเพราะคนอยู่ที่โคนต้นกูเยอะต้นไหนมีคนต้นไม้ต้นไหนคนไม่มีคนเนี่ยมันเป็นเงื่อนไขไหมครับที่จะทำให้ต้นไม้คายแก๊สออกซิเจนออกมานะพี่น้องครับความรักก็เหมือนกันครับเมตตาเนี่ยแปลว่าเราเห็นคนมันซอมซ้อเห็นคนเขาอมทุกข์แล้วเราไม่ทุกข์เราเห็นแล้วเราสงสารเขาใช่ไหมเรามีความเมตตาแปลว่าเราอยากช่วยเขาให้พ้นทุกข์นั่นคือความเมตตาแต่แปลว่าเราต้องเห็นคนเป็นทุกข์ก่อนใช่ไหมครับเห็นคนตกทุกข์ได้ยากลำบากก่อนใช่ไหมเราจึงมีจิตเมตตาเกิดขึ้นจิตที่สั่นสะเทือนเป็นบวกในขั้นต้นซึ่งมันอยู่คำว่าเมตตาเนี่ยมาเหนือจากคำสงสารและสมเพชสมเพชนี่ต่ำสุดสงสารก็เป็นบวกขึ้นมาหน่อยแต่เมตตาเนี่ยเริ่มเป็นบวกอะเห็นเขาเป็นทุกข์อยากช่วยเขาให้พ้นทุกข์ต่อไปพอช่วยเขาให้พ้นทุกข์แล้วดีใจที่ได้เห็นเขาเป็นสุขใช่ไหมเมตตากรุณามุทิตานี่คือระดับชั้นของสเต็ปในการสั่นสะเทือนของคลื่นของจิตบอกแล้วไงถ้าเป็นเรื่องของจิตก็เป็นคลื่นพลังงานเราพูดถึงเรื่องการสั่นสะเทือน vibration นะจริงๆละเอียดกว่านี้ก็เยอะนะแต่อย่าไปรู้มากเลยครับไม่มีประโยชน์นะไม่มีประโยชน์เอาประโยชน์เท่าที่เรากล่าวเนี่ยพอแล้วครับพอตัวแล้วครับไม่ต้องไปประดิษฐ์ประดอยคำพูดหรูๆจิตวิญญาณต้องมันอย่างนั้นอะไรต้องอย่างนี้เยอะแยะมากมายครับเหมือนกับจอมยุทธทั้งหลายครับที่โพสใน Facebook เยอะแล้วครับแต่ถามว่ารู้แล้วได้ประโยชน์อะไรไหมฮะแบบนั้นไม่มีประโยชน์แต่รู้แบบที่เรากำลังกล่าวที่พระบิดาเมตตาสอนท่านนะมีประโยชน์ครับท่านฟังและคิดตามนะครับอย่าคิดต้านอย่างน้อยๆทน 3-4 ชั่วโมงฟังและคิดตามนะจะได้ประโยชน์กว่าคิดต้านนะถ้าคิดต้านเนี่ยไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยครับเสียเวลาหลับนอนเสียเวลาพักผ่อนและเป็นบาปอีกต่างหากคิดตามและทำให้ท่านฉลาดขึ้นด้วยคิดถูกคิดผิดคิดได้คิดไม่ได้คิดครบไม่ครบคิดไปเถอะครับเดี๋ยวเก่งเองครับพระบิดาจะเมตตาประทานรางวัลให้แค่สกิดต่อมคิดให้กับท่านเนี่ยเซลล์หนึ่งเซลล์ถูกทำให้มันสั่นสะเทือนขึ้นมาได้คือให้มันตื่นมาได้ทำให้ท่านฉลาดขึ้นมาอีกนิดหนึ่งแล้วครับถ้าเสาเนี่ยฟังแล้วคิดตามสามตั้งแต่สามทุ่มครึ่งจนถึงตีหนึ่งตีสองเนี่ยว่าเราจะจบรายการถ่ายทอดสดเนี่ยไม่แน่นะครับพระบิดาอาจจะเมตตาประทานรางวัลให้ท่านมีความฉลาดทางปัญญานะขึ้นมาอีกมากมายมีความฉลาดอีกมากมายมีความเร็วนะในการขับเคลื่อนความคิดได้มากขึ้นกว่าเดิมโอเคไหมเพราะฉะนั้นจิตหยาบต้องคนสองมิติให้เป็นหนึ่งเดียวกันระหว่างตนเองกับจิตวิญญาณเพื่ออะไรครับเดี๋ยวเราจะบอกทำไมต้องให้เป็นหนึ่งเดียวกับจิตวิญญาณบอกตอนแรกไปแล้วคือเพื่อให้เสมือนหนึ่งว่าจิตวิญญาณของท่านออกมาบังคับขับเคลื่อนเครื่องยนต์แห่งกรรมนี้ด้วยตนเองท่านต้องทำให้ได้ครับท่านต้องทำให้สำเร็จถ้าชาตินี้ต้องการกลับบ้านคือหลุดพ้นออกไปจากอนันตจักรวาลไม่ต้องมาหนีการเวียนว่ายตายเกิดครับจิตวิญญาณท่านไม่ต้องตายเลยครับทำตามจิตจักรวาลเนี่ยเพราะตายแล้วนะจะตายจากการเป็นมนุษย์นะจิตวิญญาณก็ไม่ต้องไปเกิดที่ไหนอีกเพราะถ้าตายแล้วยังไปเกิดอีกแสดงว่ามันมีวันตายอย่างที่เราเคยกล่าวครับกินขนมปังของพระบิดาหรือของพระผู้เป็นเจ้าจิตวิญญาณท่านเมื่อได้กินแล้วจิตวิญญาณท่านไม่ต้องตายครับคือกลับบ้านได้เลยครับไม่มีหน้าที่ต้องตายเพื่อจะกลับมาเกิดใหม่ถ้าท่านกลัวการมีสังสารวัฏอ่ะมาเดินตามมรรควิถีจิตจักรวาลดีกว่าครับดีกว่าหลงทางนิพพานไปเกิดไปอยู่บนโน้นยังอยู่ในอนันตจักรวาลหรือเอกภพเลยนะเอานะทีนี้มาดูสไลด์ต่อไปครับจิตหยาบกับกายหยาบจิตหยาบกับกายหยาบและเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์นี่คือภาพจริงที่เราจะบอกให้ท่านฟังว่าเป็นสิ่งจำเป็นและสำคัญสูงสุดที่จิตวิญญาณของท่านที่อาสาพระบิดาเข้ามาเกิดเป็นคนสองมิติเพื่อจะให้จิตหยาบช่วยคนตัวเองให้เป็นมนุษย์จะทำภารกิจของพระบิดาตามพันธสัญญา6ประการให้เกิดผลสำเร็จในโลก
ในระบบโลกเสรีนี่ในอนันตจักรวาลนี้ไม่ได้พี่น้องครับฟังอีกครั้งครับจิตวิญญาณของท่านที่เดินทางมาจากแดนสุญญตาหรือดินแดนแห่งจิตจักรวาลผ่านประตูมิติคือด่านนภาลัยเข้ามาในอนันตจักรวาลแล้วตรงมายังดาวเพราะโลกเสรีเพื่อมาจุติเป็นคนสองมิติเพื่อจะคนให้เป็นมนุษย์เนี่ยจิตวิญญาณเนี่ยถือความรักมาอย่างเดียวขนความรัก

สำคัญใช่ไหมครับขณะที่หลายคนที่ผ่านมาไม่เข้าใจอนุตตรธรรมความจริงในข้อนี้เลยรังเกียจกายสังขารพยายามจะปลงสังขารพยายามจะละสังขารเพราะบอกว่ามีสังขารก็คือมีทุกข์เห็นไหมครับนี่คือความรู้ใหม่ถ้าท่านเข้าใจผิดมองผิดพฤติกรรมต่างๆที่ท่านปฏิบัติก็จะผิดไม่ว่าจะผิดต่อตัวท่านเองผิดต่อจิตวิญญาณผิดต่อพระบิดาแห่งจิตวิญญาณคือผิดต่อพระเจ้าผิดต่อโลกผิดต่อเพื่อนมนุษย์ผิดต่อทุกสรรพสิ่งผิดหมดมันเหมือนกับกลัดกระดุมเม็ดแรกพี่น้องครับเม็ดแรกกลัดผิดเม็ดต่อปอไปจนถึงเม็ดสุดท้ายมันผิดหมดพี่น้องครับนี่ไหมอนุตตรธรรมจริงสำคัญมากเพราะฉะนั้นถ้าพี่ๆน้องๆยึดติดแต่พระศาสดาพระองค์เดียวที่กูยอมรับนับถือกูชอบเกิดมากี่ภพชาติกูก็ยึดติดแต่พระศาสดาพระองค์เดียวเนี่ยแหละพระองค์เดียวสอนไม่หมดหรอกครับพระพุทธองค์จึงบอกว่าที่พระองค์สอนเป็นเพียงแค่สัจธรรมก็คือใบไม้ในกำมือของพระพุทธองค์แปลว่าอะไรครับใบไม้ยังมีอยู่เต็มป่านอกกำมือของพระองค์อ่ะนี่คือการให้สติทางวิญญาณแต่บางคนก็ดื้อถามว่าพอพูดเรื่องพวกนี้เนี่ยจิตวิญญาณจะไม่สามารถทำงานได้ในการมาเกิดเป็นมนุษย์ถ้าไม่มีเครื่องยนต์แห่งกรรมพระพุทธเจ้าไม่เห็นสอนเลยมันเมื่อพระพุทธองค์ไปสอนศาสดาไม่เคยสอนองค์เยซูคริสต์ก็ไม่เคยสอนมันกูไม่เชื่ออาจารย์ปริญญาหรอกไม่จริงไม่เชื่อไม่ใช่ไม่จริงไม่เชื่อไม่ใช่เพราะยึดติดกับของเก่าเห็นไหมครับแล้วถามว่าเราจะสามารถรู้อะไรเพิ่มเติมได้ไหมครับมนุษย์เราทุกคนที่เกิดมาในโลกนี้มีครูคนเดียวพอเลยครับไปโรงเรียนเนี่ยมีครูไหนบ้างครูคนเดียวและสอนได้ทุกเรื่องและเก่งลึกซึ้งทุกเรื่องยกเว้นครูชั้นอนุบาลกับชั้นประถมแต่ถ้าเป็นมัธยมเนี่ยจะให้ครูคนเดียวสอนทุกวิชาระดับชั้นมัธยมเนี่ยเป็นไปได้ไหมครับที่จะทำให้เด็กคนนั้นฉลาดรอบรู้และลึกซึ้งในทุกสรรพวิชามันเป็นไปไม่ได้ครับเราจึงบอกว่าทุกศาสดาล้วนเป็นหนึ่งเดียวกันทุกศาสนาล้วนเป็นสากลแปลว่ายอมรับได้ทั้งหมดอย่าไปเลือกอย่าไปแบ่งแยกพระศาสดาอย่าไปแบ่งแยกศาสนาทุกอย่างดีหมดจิตจักรวาลจึงไม่ใช่ศาสนาใหม่และไม่ใช่ลัทธิใหม่และไม่ได้มาแบ่งแยกศาสนามาเติมเต็มในสิ่งที่ขาดเพื่อพาจิตวิญญาณของท่านที่หลงทางนะกลับมาเดินให้ถูกทางและพากลับบ้านตราบเท่าที่เรายังมีอายุไขมาทำหน้าที่ให้กับท่านทั้งหลายในนามของพระบิดาเท่านั้นพี่ๆน้องๆที่รักทั้งหลายนะเพราะฉะนั้นจิตวิญญาณของท่านจะทำหน้าที่ไม่ได้นะใช่ไหมมนุษย์เราเกิดมาจึงมี2มิติอย่างที่ท่านเห็นในภาพมิติของจิตหยาบกับมิติของจิตวิญญาณและมิติของจิตหยาบก็มีเครื่องยนต์แห่งกรรมด้วยหน้าที่ของจิตหยาบจึงต้องคน2มิติคนทั้ง2มิติให้เป็นหนึ่งเดียวกันและแน่นอนเราจึงสอนจึงสื่อจากพระบิดามาเป็นพระโอวาทเอาไว้เมื่อเสาสองเสาที่ผ่านมาว่าคนตัวเองใน2มิติให้เป็นหนึ่งเดียวกันคน2มิติทั้งจิตหยาบและกายหยาบรวมกับจิตวิญญาณให้เป็นหนึ่งเดียวกันคนอย่างไรถ้าท่านอยากรู้ย้อนกลับไปดูของเก่าน้องบุญธรรมก็สามารถก็ทำแล้วแบ่งเป็นก้อนๆให้ท่านได้ดูง่ายๆย้อนกลับไปศึกษาพี่น้องครับเอาให้มันขึ้นใจแล้วก็ไม่ต้องท่องจำให้มันขึ้นใจและปฏิบัติได้เหมือนเป็นคุณสมบัติของตัวท่านเองแล้วลองดูสิว่าจะหลุดพ้นนิพพานกลับบ้านไม่ได้ในชาตินี้ก็ให้มันรู้ไปครับให้มันรู้ไปครับเราทำหน้าที่อย่างเต็มที่มาฉุดช่วยท่านอย่างเต็มที่อย่าให้เราต้องแกะเพราะท่านไปเกาะเส้นแน่นนะไปยึดนู่นยึดนี่ยึดนั่นเส้นแน่นนะทำตัวว่างๆทำใจกว้างๆเราบอกแล้วไงสไลด์แผ่นที่2ก่อนเข้ารายการเราเป็นคำเตือนนะมี4ข้อท่านกลับไปอ่านดูใหม่นะฮะว่าเราเตือนว่าอะไรถ้าท่านยึดติดท่านไม่ต้องการความรู้ใหม่ท่านอย่ามาฟังรายการนี้จิตจักรวาลอ่านโลกจะไม่มีประโยชน์สำหรับท่านแต่ถ้าต้องการแสวงหาหนทางหลุดพ้นหนทางใหม่มีทางเลือกใหม่และจะทำความเข้าใจอะไรต่อมีอะไรอย่างไรหรืออยากรู้อนุตตรธรรมที่ศาสดาที่เกิดจากโลกไม่เคยเสี่ยมสอนไว้มีอะไรบ้างที่ท่านต้องรู้และเพราะไม่รู้แหละทำให้ท่านกลับบ้านหรือหลุดพ้นหรือนิพพานไม่ได้แล้วแต่จะเรียกยังต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่เนี่ยครับหรือไม่งั้นก็นู่นเลยสร้างทางเบี่ยงไปลอยค้างอยู่บนสวรรค์มายาซึ่งนั้นไม่ใช่แดนนิพพานเป็นดินแดนของผู้ที่สมสารมากกว่าครับตรงนั้นนะครับกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ดีกว่าเยอะครับหลุดพ้นในชาติเดียวเลยครับไม่ต้องรอหลายภพชาติถ้าดำเนินชีวิตเป็นตามมรรควิถีจิตจักรวาลที่เรากล่าววันนี้ครับพี่ๆน้องๆครับ
จิตหยาบต้องคน

สองมิติให้เป็นหนึ่งเดียวกันนี่คือสิ่งที่ท่านต้องทำทีนี้เรากลับมาลงลึกไปอีกเพื่อจะให้คำตอบกับท่านว่าจิตวิญญาณซึ่งขันอาสาองค์จิตจักรวาลหรือพระผู้เป็นเจ้าเข้ามาจุติเป็นมนุษย์หรือเป็นคนสองมิตินั้นถืออะไรติดตัวมาด้วยบ้างจิตหยาบคือท่านต้องรู้ครับจิตวิญญาณของท่านถืออะไรติดตัวมาด้วยอย่าลืมนะครับการที่ท่านเกิดมาเป็นคนเนี่ยและนั่งฟังพระโอวาทพระบิดานั่งชมรายการจิตจักรวาลอ่านโลกอยู่ในขณะนี้ถ้าไม่ใช่เพราะจิตวิญญาณซึ่งเป็นตัวตนแก่นแท้ของท่านต้องการเครื่องยนต์แห่งกรรมนี้เครื่องยนต์กรรมของท่านน่ะต้องการจิตหยาบของท่านให้ช่วยท่านจะไม่มีวันได้เกิดกายสังขารขึ้นมาและมีจิตหยาบหรอกเพราะจิตวิญญาณต้องการใช้เครื่องยนต์แห่งกรรมที่สร้างขึ้นบนโลกโดยมอบหมายให้จิตหยาบซึ่งเป็นตัวแทนของจิตวิญญาณที่มาจากพระบิดาเนี่ยทำหน้าที่แทนมันจิตหยาบต้องรู้และจิตวิญญาณของตัวเองเนี่ยถืออะไรติดตัวมาด้วยถ้าถือติดตัวมาด้วยแสดงว่านั่นคือสิ่งสำคัญที่จิตหยาบต้องรู้และต้องยอมรับรวมกระทั่งถึงต้องปฏิบัติตามอย่างเป็นรูปธรรมเพราะมันเป็นหน้าที่เหมือนกับไปสมัครงานบริษัทไหนตำแหน่งอะไรถ้ารู้ว่าต้องทำอะไรบ้างจะละเลยละเว้นเหลียวไหลไม่ทำไม่ได้ครับเพราะมันเป็นหน้าที่เนี่ยหน้าที่จิตวิญญาณถือหน้าที่มาท่านก็ต้องทำหน้าที่นั้นเพราะท่านคือตัวแทนของจิตวิญญาณท่านไม่ทำไม่ได้และจะวางเฉยถ้าเป็นไม่รู้ร้อนไม่รู้หนาวไม่ได้จิตวิญญาณเป็นผู้ตายและจิตวิญญาณเป็นผู้มาเกิดไม่ใช่จิตหยาบตายและจิตหยาบมาเกิดจิตหยาบเวลาจิตวิญญาณตายกายสังขารนี้ก็เน่าสลายไปจิตวิญญาณของท่านก็ไปทางหนึ่งจิตหยาบของท่านก็จะแตกสลายกลายเป็นคลื่นพลังงานล่องลอยกลับคืนไปสู่พระบิดาต่อมันมีเท่านั้นนะมันเมื่อมีคำถามว่าจิตวิญญาณมีอะไรติดตัวมาบ้างโปรดฟังพร้อมกันอีกครั้งนะครับอย่างแรกครับจิตวิญญาณของท่านถือพันธสัญญา6มาด้วยพันธสัญญา6คืออะไรครับพันธสัญญา6ก็คือเงื่อนไขทั้งหมด6ประการที่จิตวิญญาณของท่านซึ่งแบ่งภาคมาจากตัวตนภาคแรกที่สูงส่งที่เรียกว่าจิตจักรวาลดวงเล็กซึ่งมี11เหลี่ยมมุมน้อยกว่าองค์จิตจักรวาลซึ่งเป็นพระเจ้าอยู่1เหลี่ยมมุมพระองค์มี12เหลี่ยมมุมเมื่อจะมาเกิดเป็นมนุษย์จิตจักรวาลดวงเล็กถ้าเป็นศาสนาคริสต์เรียกว่าพระบุตรแบ่งภาคตัวเองออกมาเป็นจิตวิญญาณซึ่งมี6เหลี่ยมมุมและศาสนาคริสต์เรียกว่าพระจิตหวังว่าพี่น้องชาวคริสต์คงใจกว้างนะครับที่เราหยิบยืมคำว่าพระบุตรกับพระจิตมาเนี่ยอย่าหาว่าเราขโมยธรรมะของพระเยซูนะครับถ้าท่านหาว่าเราขโมยวันหน้าเราจะไม่ใช้ก็ได้นะฮะแต่ที่เราพูดเพื่อให้ท่านเนี่ยได้เทียบเคียงกับองค์ความรู้เดิมที่ท่านมีอยู่ว่าเรากำลังพูดถึงอะไรองค์จิตจักรวาลก็คือพระเจ้าแต่ถ้าไม่ให้เราเรียกพระองค์ว่าพระเจ้าเรากล่าวพระนามพระองค์ว่าจิตจักรวาลก็ได้เพราะพระองค์ทรงประทานให้เราเรียกเองครับโอเคไหมครับจิตวิญญาณซึ่งเป็นพระจิตผู้แบ่งภาคมาจากพระบุตรจากสิบเอ็ดเหลี่ยมมุมแบ่งมาเป็นหกเหลี่ยมเพื่ออาสาข้ามมิติผ่านด่านนภาลัยเข้ามาเกิดจุติเป็นคนสองมิติในระบบโลกถือสิ่งแรกมาด้วยไม่ใช่สิ่งเดียวนะถือพันธสัญญาหกมาด้วยแปลว่าอะไรครับแปลว่าเป็นข้อสัญญาที่จิตวิญญาณซึ่งเป็นตัวแทนของจิตจักรวาลดวงเล็กคือของพระบุตรให้ไว้ต่อองค์จิตจักรวาลหรือพระผู้เป็นเจ้าว่าถ้ามาเกิดเป็นคนสองมิติบนโลกมนุษย์นี้แล้วนำเอาความรักหรือแบกขนความรักพูดง่ายๆนะพูดง่ายก็คือว่าจิตวิญญาณของท่านที่เป็นแก่นแท้เนี่ยทำหน้าที่เป็นเหมือนรถขนน้ำมันน่ะน้ำมันเชื้อเพลิงเนี่ยซึ่งในระบบโลกเนี่ยไม่มีพระบิดาก็เลยให้จิตวิญญาณใครก็ได้ขันอาสาแบกขนเอาน้ำมันเชื้อเพลิงจากแดนสุญญตาหรือแดนจิตจักรวาลเนี่ยเข้ามาส่งให้กับโลกโลกทำหน้าที่เป็นเหมือนศูนย์กลางของอนันตจักรวาลหรือของเอกภพเพื่อให้จิตวิญญาณมาเกิดเป็นคนสองมิติแล้วให้จิตหยาบเนี่ยที่มีกายหยาบเป็นเครื่องมือสั่นสะเทือนเป็นหนึ่งเดียวกันแล้วเข้าไปเอา
ขาไปดูดเอาน้ำมันเนี่ยเขาไปเชื้อเพลิงเนี่ยที่จิตวิญญาณแบกขนมาแล้วนั่งประทับรอเป็นแก่นแท้อยู่ที่ต่อมใต้สมองคือต่อมพิทูอิตารีให้จิตหยาบของท่านเขาไปขนเขาไปสูบเอาน้ำมันที่จิตจักรวาลขอโทษที่จิตวิญญาณเนี่ยแบกขนมาจากจิตจักรวาลเนี่ยเอามามอบให้กับเพื่อนมนุษย์และเอามามอบให้กับโลกรวมกระทั่งถึงทุกสรรพสิ่งที่อยู่ในอนันตจักรวาลเพราะทุกสรรพสิ่งรวมทั้งดาวเคราะห์โลกที่เป็นดาวมวลแข็งเนี่ยแม้กระทั่งมนุษย์และสัตว์สิ่งมีชีวิตทั้งหลายต้องการพลังงานความรักที่เป็นเชื้อเพลิงที่บริสุทธิ์และเข้มข้นสูงสุดที่ในเอกภพนี้ไม่มีในอนันตจักรวาลนี้ไม่มีต้องเอามาจากพระบิดานั่นนะเป็นผู้บังคับขับเคลื่อนยานแล้วแบกขนพลังงานตัวนี้มาพูดง่ายๆแต่มาเนี่ยมันไม่ใช่มาส่งแล้วมาอยู่กับโลกเลยมาส่งแล้วไม่รู้มาทำอะไรไม่รู้จะต้องทำอะไรต้องทำยังไงไม่รู้เอาน้ำมันมาส่งถ้าเราจะพูดให้ชัดเจนนะพระสุริยเทพก็คือผู้ที่ทำหน้าที่เอาเชื้อเพลิงไปเติมให้กับดวงอาทิตย์ให้กับพระสุริยะพระสุริยเทพก็คือผู้สูงส่งก็คือทูตสวรรค์เหมือนผู้ที่ทำงานแบบเดียวกับเราแต่ท่านมีหน้าที่ในการเอาเชื้อเพลิงซึ่งเป็นก๊าซเหลวมาเติมให้กับดวงอาทิตย์ดวงอาทิตย์ของโลกเราเนี่ยที่บางทีเราเคยเอายานมาให้ท่านเห็นมียานขนส่งก๊าซเหลวที่เป็นเชื้อเพลิงให้กับดวงอาทิตย์นะวิ่งเข้าไปในขอบของดวงอาทิตย์แล้วเอาท่อเนี่ยเติมน้ำมันเติมน้ำมันให้กับดวงอาทิตย์ก็คือเติมเชื้อเพลิงให้แล้วนาซาเคยใช้ดาวเทียมที่โคจรรอบดวงอาทิตย์สังเกตการทูตสวรรค์เขาแกล้งทำให้จับภาพได้ว่ามียานรูปบลางเบลเลอร์เลยใหญ่กว่าโลกเป็น10เท่าเลยถอนตัวออกมาจากดวงอาทิตย์แล้วมีน้ำมันมีแก๊สพุ่งตามหลังมาวาบเลยเห็นชัดเจนแล้วก็คิดแบบจิตมนุษย์อ่ะบอกว่าเฮ้ยมียานของเอเลี่ยนไหนไม่รู้ว่ามันใหญ่กว่าโลกเป็น10เท่าเนี่ยจับภาพได้มีหลักฐานตอนนี้เราก็มีวันหน้าเราค่อยเอามาให้ดูเพราะพระบิดาต้องการให้เรามาอ้างอิงเพื่ออธิบายความอ่ะว่าจิตวิญญาณก็เหมือนผู้ขับยานแล้วเอายานบรรทุกน้ำมันเชื้อเพลิงที่เป็นพลังงานนะเนี่ยเป็นพลังงานเป็นคลื่นความถี่ทางพลังงานมามอบให้กับโลกซึ่งเป็นจุดศูนย์กลางของเอกภพและแบ่งปันให้กับทุกสรรพสิ่งในอนันตจักรวาลจิตวิญญาณที่มานี่มีเกียรติมีศักดิ์ศรีมากเอาเชื้อเพลิงจากพระเจ้ามาเห็นภาพไหมถามว่าคำพูดแบบนี้ท่านเคยได้ยินจากไหนครับถ้าท่านไม่ฟังรายการจิตจักรวาลอ่านโลกนี่คือความจริงเราเปิดเผยเป็นครั้งแรกในจักรวาลนี่ทุกคนรู้ว่าทุกคนมีจิตวิญญาณอยู่ข้างในตายแล้วจิตวิญญาณก็ออกจากร่างเวลามาเกิดจิตวิญญาณก็มาเกิดอยู่แค่นี้ครับแล้วท่านจะกลับบ้านได้ไหมล่ะหมดยุคแล้วถ้าไม่รู้ความจริงเหล่านี้ความจริงที่เรากำลังกล่าวอย่างเข้มข้นอยู่เนี่ยคืออนุตตรธรรมพี่น้องครับถ้าท่านยึดติดพระศาสดาพระองค์เดียวแล้วไม่ฟังเราใจไม่กว้างที่จะฟังท่านจะรู้ความจริงที่เราพูดไหมรู้แล้วท่านจะเชื่อรู้แล้วท่านจะไม่เชื่อหรือจะเชื่อมันเรื่องของท่านไม่เห็นจะหนักหัวตรงไหนเลยใช่ไหมครับถ้าเราเป็นคนฉลาดเรียนรู้ฟังเอาไว้ก่อนคิดตามไว้ก่อนมีประโยชน์กว่าไม่ฟังทำหูทนลมมารู้ทีหลังมันสายไปซะแล้วครับเพราะขณะนี้พระบิดากำลังชำระโลกความรุนแรงของภัยพิบัติมันจะถี่ขึ้นแรงขึ้นแรงขึ้นคนในโลกนี้ก็จะตายหมู่เยอะขึ้นเยอะขึ้นเยอะขึ้นท่านสังเกตสิพายุหมุนแต่ละลูกเนี่ยมันแรงขึ้นไหมนะครับตอนนี้ก็ห่วงใยพี่น้องชาวญี่ปุ่นเหมือนกันนะที่จะมีพายุลูกใหญ่กว่าพายุในปี2019และเป็นพายุลูกใหญ่ที่สุดตั้งแต่ต้นปีจนถึงป่านนี้ที่พัดผ่านเกาะญี่ปุ่นนะในปี2020ขณะนี้พี่น้องชาวญี่ปุ่นนะทางการก็ได้ประกาศเตือนให้พี่ๆน้องๆระวังตั้งหลักต้อนรับภัยพายุลูกที่แรงที่สุดในปีที่แล้วในปี2019ทำให้พี่น้องชาวญี่ปุ่นเสียชีวิตไปเกือบหมื่นคนนะครับคราวนี้หนักกว่านะครับพี่น้องครับนี่คือสิ่งที่ท่านต้องสังเกตทุกวันนี้เรานะขอใช้ภาษามนุษย์เราขี้เกียจครับจะเอาสถิติของแผ่นดินไหวท่านรู้ไหมว่าทุกวันนี้แผ่นดินไหวทุก3นาทีทั่วโลกครับแล้วบริเวณวงแหวนแห่งไฟโอ้โหมันไหวเยอะมากตอนนี้ต่ำสุดมันอยู่ที่ระดับ4แล้วนะครับสูงไปที่ระดับ6ตามมาตรวัดริกเตอร์นะพี่น้องครับเราขี้เกียจเอามาลงครับเพราะตอนนี้แค่สถานการณ์โควิดสถานการณ์วิกฤตของบ้านเมืองแค่มีความคิดต่างมีบางคนนะมักใหญ่ฝ่ายสูงและมีบางคนพยายามจะมาแก้แค้นกันในขณะที่เขาเรียกว่าลิเกหลงโรง
มันเลยทำให้ทุกอย่างมันปั่นวนวุ่นวายแล้วมันห้ามไม่ให้เกิดก็ไม่ได้ด้วยครับเราจะเตือนพี่ๆน้องๆไว้นะครับถ้าท่านมีลูกหลานนะครับสิ่งที่มันเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องเกิดขึ้นก็คือเลือดครับกันยาตุลาพฤศจิกาท่านจะได้เห็นบ่อย่ำองุ่นท่านจะได้เห็นบึงไฟไฟที่มาจากฟ้าไฟที่มาจากแนวขนานไฟที่มาจากใต้ดินจะน้อยท่านจะได้เห็นไฟก็คือภัยไฟวิบัติก็คือภัยพิบัติมันไม่อยากจะให้เกิดมันก็ต้องเกิดพี่น้องครับเพราะมันเข้าแผนการชำระพอดีเพราะสอบตกไงฮะสอบตกโควิด-19 เนี่ยบอกว่าให้มีโซเชียลดิสแทนซิ่งให้มีจิตสำนึกแห่งรักมีจิตสำนึกแห่งการเป็นมนุษย์มีจิตสำนึกแห่งการเป็นหนึ่งเดียวกันชาติเดียวกันประเทศเดียวกันสอบตกหมดครับเมื่อสอบตกเป็นตายสอบได้เป็นรอดไงล่ะพี่น้องครับท่านมีลูกหลานเตือนไว้นะครับเราฝากไม่เชื่อก็คอยดูมันจะมากน้อยรุนแรงแค่ไหนก็อยู่ที่จิตสำนึกมันต่ำซามมันต่ำตมมากน้อยกันแค่ไหนเราในฐานะที่เป็นผู้สื่อพระโอวาทจากองค์จิตจักรวาลเป็นผู้ที่ดำเนินกิจกรรมไซโคโชโควิด-19เราขอเตือนนะครับเตือนแค่นี้นะอ้าวจิตวิญญาณถือพันธสัญญา6ข้อมาด้วยเพราะว่าจิตวิญญาณเนี่ยเวลามาเกิดเป็นคน2มิติเพื่อให้จิตหยาบช่วยคนตัวเองให้เป็นมนุษย์แล้วเนี่ยก็ยังมีเงื่อนไขที่จะต้องให้ไว้กับพระบิดาไม่งั้นพระองค์จะไม่ให้มาครับไม่อนุญาตให้มาถ้าไม่รับสัจจะไม่รับพันธะเป็นสัญญาก็คือเป็นสัจจะที่รับกับพระบิดาว่าจะทำตามเพราะมันเป็นเงื่อนไขผูกพันท่านจะมาเกิดเป็นมนุษย์หรือเกิดเป็นคนเพื่อคนตัวเองเป็นมนุษย์แล้วทำตัวเหมือนสัตว์ไม่ได้ครับสัตว์เนี่ยมาจากคำว่าสัตยะนะครับแต่มนุษย์เรามาแผลงเป็นสัตวะเองครับมาแยกครับคำว่าสัตว์หรือสัตยะเนี่ยแปลว่าเป็นการกล่าวความจริงเป็นผู้ที่มาเกิดและต้องปฏิบัติตามความจริงท่านรู้ไหมครับจิตวิญญาณของสัตว์ไม่ว่าตัวเล็กตัวน้อยหรือตัวใหญ่ล้วนเป็นพระบุตรขององค์จิตจักรวาลหรือของพระผู้เป็นเจ้าซึ่งทรงเป็นผู้สร้างทั้งสิ้นครับแต่สัตว์ทั้งหลายที่อยู่บนโลกเนี่ยครับพระองค์ทรงสร้างให้มาเกิดเพื่อทำหน้าที่เอาความรักและเอาเครื่องมือผลิตความรักก็คือเอาจิตวิญญาณเนี่ยถือติดตัวมาเกิดเป็นสัตว์บนโลกไม่ว่าจะเป็นสัตว์ชนิดไหนบินได้คลานได้ดำดินได้หรือเดินได้เป็นสัตว์นะครับซึ่งส่วนมากจะเป็นพวกที่ลำตัวขนานกับพื้นอย่างนกที่บินเนี่ยถ้าเกาะเฉยๆก็เหมือนกับว่าคอตั้งเหมือนมนุษย์อ่ะแต่เวลามันบินแล้วนี่ลำตัวของมันจะขนานกับพื้นสัตว์พวกนี้พระบิดาทรงเรียกว่าสัตว์ประจำโลกครับพี่น้องครับคือจิตวิญญาณของเขาให้สัจจะกับพระบิดาว่าถ้ามาเกิดเป็นสัตว์บนโลกไม่ว่าเกิดเป็นหมูหมากาไก่นกอีแรงหรืออีกาเลยก็แล้วแต่ฉันสัญญากับพระบิดาว่าฉันจะอยู่ประจำโลกเพื่อช่วยพระบิดาในการใช้จิตวิญญาณของตัวเองปั่นพลังงานความรักร่วมกันเป็นหมู่คณะสัตว์อยู่กันเป็นฝูงฝูงเห็นไหมครับไม่ฝูงก็สองตัวสามตัวขึ้นไปอยู่กันเป็นครอบครัวเพื่อช่วยกันสร้างพลังงานความรักที่โลกต้องการเพราะมีเครื่องมือชิ้นสำคัญที่ความรักแบบนี้บนโลกไม่มีช่วยกันปั่นให้กับโลกท่านนึกภาพออกไหมครับพระบิดาทรงให้จิตวิญญาณมาเกิดเป็นสัตว์ก่อนสัตว์พวกนี้ก็เลยให้สัจจะพระบิดาว่าฉันจะมาเป็นสัตว์ประจำโลกให้สัญญากับพระองค์ว่าตายแล้วจะกลับมาเกิดเป็นสัตว์อีกจะไม่กลับบ้านนั่นคือสัตว์ส่วนมนุษย์เนี่ยจิตวิญญาณมาเกิดเป็นมนุษย์ก็คือให้สัจจะว่าจะมาเป็นมนุษย์เป็นมนุษย์ที่จะต้องกลับบ้านก็เลยเรียกว่าสัตว์มนุษย์ให้สัจจะว่ามาแล้วฉันจะต้องเป็นมนุษย์เมื่อเป็นมนุษย์แล้วก็จะต้องปฏิบัติตามพันธสัญญา6ข้อเพราะ1ใน6ข้อนั้นเดี๋ยวท่านจะทราบคือต้องพาตัวเองกลับบ้านให้ได้โดยจิตหยาบต้องช่วยส่งจิตวิญญาณกลับบ้านแดนสุญญตาที่จิตวิญญาณจากมาได้ก็แปลว่าอะไรเอายานมาลงบนโลกแล้วNASA หรือจีนก็ได้ต้องสร้างจรวดขับเคลื่อนเพื่อที่จะยกตัวเองยกยานของตัวเองลอยขึ้นหนีแรงดึงดูดของโลกแล้วเคลื่อนที่กลับบ้านได้ก็แปลว่าไปลงที่ดาวอังคารใช่ไหม
แล้วยานลำนั้นเนี่ยจะต้องมีตัวขับเคลื่อนให้ลอยขึ้นมาเหนือดาวอังคารนี้แรงดึงดูดซึ่งแรงโน้มถ่วงของดาวอังคารมันน้อยมากแล้วก็เดินทางกลับมายังโลกไม่ใช่ไปแค่ยาน Discovery นะแล้วก็ตกกลับลงมาแป๊กในทะเลในมหาสมุทรนะอันนี้ส่งยานไปแล้วต้องเอายานนั้นกลับมาได้ยานลำนั้นต้องกลับมาได้แต่ที่ผ่านมาส่งไปแล้วหายลับใช่ไหมครับกลับมาไม่ได้ใช่ไหมใช่หรือไม่ล่ะครับแต่จิตวิญญาณเนี่ยเป็นยานที่ขนส่งเชื้อเพลิงเหลวเอามาจากพระบิดาไม่ใช่พลังงานไฟฟ้าไม่ได้ไม่ใช่พระสุริยะเทพเนี่ยถ้าเล่าเรื่องพระสุริยะเทพเนี่ยจะเห็นชัดเลยครับพระสุริยะเทพใช้ยานเหมือนกันเป็นยานที่ถ่ายภาพได้ใช่ไหมครับขนเอาแก๊สเหลวจากแหล่งแก๊สเหลวที่อยู่ในอนันตจักรวาลเราไม่บอกแล้วว่าอยู่ที่ไหนเป็นบ่อแก๊สเหลวแล้วแบกขนมาเนี่ยลำนี่ใหญ่กว่าโลกเกือบ10เท่าขนมาและเอาแก๊สเนี่ยไปเติมให้กับพระสุริยะเติมให้กับดวงอาทิตย์นะครับดวงอาทิตย์เป็นแก๊สเหลวเป็นดาวเหลวดาวแก๊สเหลวครับแล้วมีการระเบิดที่พื้นผิวลุกไหม้อยู่ตลอด24ชั่วโมงแล้วถามว่าเชื้อเพลิงมีวันหมดไหมพี่น้องครับเพราะมันเป็นแก๊สเหลวมันมีวันหมดครับแล้วถามว่าดวงอาทิตย์ทำไมถึงไม่ดับอะครับเพราะอะไรครับเพราะว่ามีการเติมเต็มอยู่ตลอดเวลานี่คือสัจจะเพราะพระผู้สร้างคือพระบิดาหรือองค์จิตจักรวาลทรงเป็นผู้สร้างมันผู้สร้างย่อมรู้ดีเรากล่าวในพระนามของผู้สร้างท่านจะบอกว่าเรามาเขียนประวัติศาสตร์ใหม่หรือเราจะมาเขียนนิยายก็แล้วแต่ท่านครับท่านเชื่อเราหรือไม่เชื่อเรามันก็เปลี่ยนแปลงอะไรตัวเราไม่ได้แต่ตัวท่านละเปลี่ยนท่านต้องเปลี่ยนแน่ๆเปลี่ยนวิธีคิดเปลี่ยนมุมมองแน่นอนชัวร์แล้วถ้าไม่ฟังเราเรื่องดีๆแบบนี้ท่านจะได้ยินไหมล่ะครับฟังวันนี้สดๆขณะที่ออกอากาศกับฟังเป็นก้อนๆที่น้องบุญธรรมกับทีมงานตัดต่อเป็นก้อนเรียบร้อยแล้วถามว่าฟังอะไรรู้สึกกำไรชีวิตมากกว่าแล้วพี่น้องครับอย่างน้อยๆการโปรแกรมสมองเนี่ยเซลล์สมองเนี่ยพระบิดาจะโปรแกรมให้สดๆนะครับไปฟังเป็นก้อนทีหลังเนี่ยจะไม่ได้หรอกตรงนี้ได้แต่ความรักอย่างเดียวเราบอกตรงๆความรักก็ได้น้อยกว่าความรักสดๆกินของสดกับกินของแห้งท่านว่าอันไหนดีกว่า นี่คิดแบบจิตมนุษย์นะครับพระบิดาอุตส่าห์ทำให้ตรงนี้เมตานะครับเพราะฉะนั้นจิตวิญญาณถือพันธสัญญาหกมาด้วยจิตหยาบต้องรู้ไหมต้องรู้ครับว่าจิตวิญญาณถืออะไรมาจิตหยาบทำหน้าที่แทนจิตวิญญาณก็แปลว่าจิตหยาบของท่านต้องรักษาพันธสัญญาที่จิตวิญญาณให้ไว้กับพระบิดาแห่งจิตวิญญาณให้ไว้กับองค์จิตจักรวาลเพราะถ้าไม่ให้ไว้กับพระองค์พระองค์ไม่ให้มาเมื่อมาแล้วจึงต้องมีความผูกพันตามสัญญาต้องปฏิบัติตามเป็นอื่นไม่ได้ครับแต่ถามว่าที่ผ่านมาเนี่ยท่านบอกว่าท่านอยากนิพพานอยากนิพพานถือศีลกินเจปฏิบัติธรรมนั่งกรรมฐานสวดมนต์ให้ทานถือศีลภาวนาบอกว่าอยากกลับบ้านอยากนิพพานทำแค่นั้นนะครับท่านยังไม่รู้เลยว่าพันธสัญญาที่จิตวิญญาณของท่านมาเกิดเป็นมนุษย์อย่างท่านเนี่ยถืออะไรมาด้วย6ข้อท่านไม่รู้เลยเอานะมาดูกันครับจิตวิญญาณของท่านสัญญาต่อพระบิดาหรือพระผู้เป็นเจ้าว่าจะมาเป็นเพื่อนร่วมงานกับดาวเคราะห์โลกจำไว้นะมาทำหน้าที่เป็นเพื่อนร่วมงานกับดาวเคราะห์โลกดวงนี้ดาวดวงแข็งๆที่เราเหยียบยืนอยู่เนี่ยจะมาเป็นเพื่อนร่วมงานกับดาวเคราะห์โลกทั้งมิติทางกายภาพและทั้งมิติทางพลังงานท่านรู้ไหมดาวเคราะห์โลกดวงนี้มันจะเหวี่ยงหมุนรอบตัวเองไม่ได้ถ้าไม่มีพลังงานที่จะทำให้มันเหวี่ยงหมุนต้องใช้พลังงานในการเหวี่ยงหมุนมันถ้าท่านเป็นเพื่อนร่วมงานกับโลกท่านก็ต้องใช้กายหยาบหรือกายภาพของท่านใช้ physical structure ใช้โครงสร้างทางกายภาพของท่านช่วยกันดูแลโลกช่วยกันไม่ทำลายโลกไม่โค่นต้นไม้ไม่ทำลายป่าไม่ระเบิดภูเขาแล้วเอามาสร้างเมืองป่าคอนกรีตย้ายภูเขาที่หนึ่งมาสร้างภูเขาคอนกรีตในอีกที่หนึ่งมันเหมือนกับย้ายตะกั่วที่ถ่วงล้อที่กระทะล้อชิ้นเล็กภูเขาลูกใหญ่ๆที่มันระเบิดนะระเบิดเถิดเทิงเลยจากภูเขาเนี่ยกลายเป็นภูเราเลยผู้หญิงบางคนบอกเหมือนภูเราเลยครับเพราะมันราบเรียบนะหันหน้าหันหลังเหมือนกันเลยก็เรียกภูเราใช่ไหมใครที่ฟังเราอยู่อย่าสะดุ้งนะครับจากภูเขากลายเป็นภูเราเรียบหมดเพราะมันระเบิดทิ้งหมดทำอะไรครับเอามาสร้างตึกสร้างบ้านก็แปลว่าหยิบเอาตะกั่วชิ้นเล็กนิดเดียวนะแต่โลกใบใหญ่นะฮะระเบิดภูเขาเนี่ยถ้าเปรียบเทียบกับสัดส่วนของขนาดของโลกแล้วมันเหมือนกับตะกั่วชิ้นเล็กๆที่อยู่ที่กระทะล้อรถยนต์ท่านเอาจากที่หนึ่งย้ายไปเสียบอีกที่หนึ่งขณะที่ช่างเขาเสียบเขาติดตั้ง
ตะกั่วเอาไว้ในตำแหน่งที่เหมาะสมและทำให้ล้อนั้นสมดุลเวลาท่านเปลี่ยนยางใช่ไหมเขาก็ถ่วงล้อใช้ตะกั่วถ่วงล้อก้อนเล็กนิดเดียวไม่กี่กรัมก้อนละ3กรัม2กรัมไม่ถึง10กรัมไปเสียบในที่ที่เหมาะสมเพราะเขาต้องหาตำแหน่งพอเสียบแล้วลองหมุนดูซิว่าล้อรถหมุนแล้วมันสะบัดไหมถ้ามันสะบัดแสดงว่ามันเสียศูนย์เสียสมดุลก็ต้องปรับใหม่ย้ายที่ใหม่เนี่ยโลกของพระบิดาเหมือนกันพระองค์ได้สร้างไว้ว่าตรงไหนควรจะเป็นภูเขาสูงตรงไหนจะเป็นเทือกเขาตรงไหนจะเป็นขุนเขาตรงไหนจะเป็นที่ราบตรงไหนที่พระองค์ให้เป็นภูเขาเยอะๆแสดงว่าพื้นที่บริเวณนั้น1ตารางกิโลเมตรหรืออะไรเนี่ยพระองค์ต้องการให้มันมีน้ำหนักมวลมากกว่าบริเวณอื่นที่ไหนเป็นที่ราบก็แสดงว่าให้มันมีน้ำหนักมวลน้อยกว่าตรงที่มันเป็นบริเวณของภูเขาถามว่าทำไมพี่น้องเพราะโลกมันหมุนไงถ้าไม่ติดตั้งภูเขาให้มันมีพื้นที่ที่มีน้ำหนักมากกว่าบริเวณอื่นๆเนี่ยถ้ามองทั้งโลกนะพื้นที่ที่เป็นภูเขาอ่ะเปรียบเทียบสัดส่วนแล้วมันมีน้อยกว่าพื้นที่ที่เป็นที่ราบถูกไหมครับพี่น้องถึงแม้พื้นดิน1ส่วนพื้นน้ํา3ส่วนแต่ในพื้นดิน1ส่วนที่เป็นภูเขาเนี่ยนะมันมีเปอร์เซ็นต์น้อยกว่าที่เป็นพื้นที่ราบมันเมื่อเราไประเบิดภูเขาก็เท่ากับว่าเราไปตะกั่วชิ้นเล็กๆอ่ะนะเอาไปสร้างเมืองก็ย้ายไปสร้างในที่ราบถามว่าล้อรถยนต์ของท่านล้อนั้นน่ะมันจะหมุนไปสายไปสะบัดไปคือเสียสมดุลหรือเสียศูนย์ไหมพี่น้องครับโลกนี้ก็เหมือนกันครับเพราะฉะนั้นถ้าท่านนำมาเป็นเพื่อนร่วมงานกับดาวเคราะห์โลกอย่าใช้1สมองกับ2มือของท่านผลิตเครื่องไม้เครื่องมือขึ้นมาขุดเจาะดูดเอาน้ำบาดาลมาจนใช้จนหมดท่านไม่รู้นะว่าน้ำบาดาลกับน้ำใต้โลกนี่สำคัญต่อธรณีมากเลยนะสำคัญต่อการเกิดแผ่นดินไหวหรือไม่เกิดแผ่นดินไหวนะครับแผ่นดินทรุดตัวแผ่นดินยุบแผ่นดินแตกแผ่นดินแยกสำคัญมากกับน้ำใต้ดินและน้ำใต้โลกน้ำใต้โลกก็อยู่ใต้แผ่นเปลือกโลกน้ำใต้ดินก็อยู่ชั้นใต้ฝ่าเท้าของท่านลงไปนะครับถ้าสูบกันมากๆมันมีโอกาสพังภูเขาถล่มแผ่นดินสไลด์ถ้าท่านไประเบิดออกมาหมุนไปสายไปโลกหมุนไปสายไปแกว่งไปท่านก็จะเวียนหัวมันจะมีผลต่อสนามแม่เหล็กโลกที่ทำให้ท่านเนี่ยปัญญาทึบมากขึ้นกายสังขารของท่านเนี่ยโดยเฉพาะกลไกอวัยวะภายในที่ต้องใช้กระแสไฟฟ้าเหนี่ยวนำจากการที่ร่างกายของท่านเนี่ยถูกโลกพาหมุนตัดผ่านกับสนามแม่เหล็กโลกเนี่ยกระแสไฟฟ้าเหนี่ยวนำในระดับเซลล์อวัยวะร่างกายของท่านมันจะเสียสมดุลตับไตไส้พุงปอดหัวใจนะที่มันต้องใช้ไฟฟ้าเป็นพลังงานขับเคลื่อน24ชั่วโมงมันจะเสียสมดุลเพราะบางทีไฟมันแรงเกินบางทีไฟมันอ่อนเกินบางทีไฟมันกระตุกเหมือนเครื่องใช้ไฟฟ้าของท่านน่ะตู้เย็นนะครับไฟฟ้าช็อตดับวูบแล้วก็ขึ้นมาวาบเนี่ยตู้เย็นพังชิบหายไหมครับพี่น้องครับแอร์พังไหมครับถ้าไม่มีตัวตัดไฟไม่มีตัวสำรองไฟร่างกายท่านเหมือนกันครับถ้าโลกมันหมุนไปสายไปเช่นทุกวันเนี้ยกลางวันบางวันยาวกว่ากลางคืนนะบางวันกลางวันสั้นกว่ากลางคืนทั้งที่เป็นสัปดาห์เดียวกันเดือนเดียวกันฤดูกาลเดียวกันท่านเคยสังเกตไหมล่ะครับบางวันรู้สึกแป๊บเดียวหมดเวลาแล้ววันหมดแล้วมืดแล้วแต่บางวันอุ้ยนานจังเลยทำไมวันนี้ยังมันสว่างอยู่เลยนี่เป็นเพราะโลกหมุนไปสายไปโลกเสียสมดุลเพราะเนี่ยไปทำลายสิ่งแวดล้อมระบบนิเวศฝนไม่มาตามฤดูกาลทุกวันนี้เวลาฝนมาพายุมาก็ท่วมทันทีมีเหตุผลหลายเรื่องเราค่อยๆพูดให้ท่านฟังว่าปฏิบัติการชำระโลกของพระบิดาเป็นอย่างไรบ้างคงต้องพูดสักวันหนึ่งตอนนี้ยังไม่พูดเพราะหลายคนชอบพูดเรื่องภัยพิบัติก็ชอบพูดเรื่องพยากรณ์อะไรต่างๆนั้นเราปล่อยให้พูดกันไปก่อนแล้วผู้รู้จริงคือองค์จิตจักรวาลหรือพระผู้เป็นเจ้าเราค่อยกราบทูลพระองค์ให้พระองค์ทรงเมตตากล่าวพระโอวาทลงมาตอนนี้หาทางพาท่านกลับบ้านก่อนให้รู้ก่อนว่าจิตวิญญาณเป็นใครมาทำอะไรนะจิตวิญญาณสัญญาว่าจะมาเป็นเพื่อนร่วมงานกับดาวเคราะห์โลกทั้งทางกายภาพที่เราเล่าไปแล้วกับในทางจิตวิญญาณก็คือให้จิตญาณเนี่ยเข้าไปล้วงเอาความรักที่จิตวิญญาณเนี่ยแบกมาก็คือเชื้อเพลิงที่เราว่าให้จิตญาณต้องเข้าไปเอาออกมาเพราะประตูมิติมันถูกปิดไว้มันลั่นกุญแจไว้ใช้อะไรครับใช้ความรักเนี่ยเข้าไปล้วงออกมาความรักที่ยังไม่ค่อยบริสุทธิ์เท่าไหร่แต่เป็นพวกเดียวเผ่าเดียวกับความรักที่เป็นเชื้อเพลิงชนิดเดียวกับที่จิตวิญญาณขนมาไปเปิดประตูมิติเพื่อเอามันออกมานี่คือเป็นเพื่อนร่วมงานกับโลกเพราะเอาออกมาแล้วปั๊บความรักจากจิตวิญญาณนี่แหละที่โลกต้องการเพื่อที่จะไปทำให้แกนแม่เหล็กโลกเกิดการระเบิดเกิดขึ้นและบิดตัวแกนแม่เหล็กโลกอยู่ในแกนโลกทำด้วยอะไรก้อนธาตุออกซิเจนสีเขียวใสมรกตเหนียวหนืดคล้ายตังเมมีความบริสุทธิ์ 100%
ถามว่าเรารู้ได้ไงอ้าวก็พระบิดาหรือองค์จิตจักรวาลหรือพระผู้เป็นเจ้าทรงติดตั้งเอาไว้ไงพี่น้องครับผู้สร้างย่อมรู้ว่าข้างในพระองค์ใส่อะไรไว้แล้วอะตอมของธาตุออกซิเจนนี่แหละครับเวลาเจอพลังงานไฟฟ้าแม่เหล็กด้านบวกจากจิตจักรวาลหรือจากพระผู้สร้างนะที่จิตวิญญาณเอามาให้โดยจิตหยาบต้องเอาออกมาจากกายหยาบของท่านนะเวลามันมีการปฏิสัมพันธ์กันกับพลังงานความรักที่ได้จากจิตวิญญาณของมนุษย์คนเดิมที่อยู่ในครอบครัวเดียวกับท่านรูปหัวตัวเมียกันเนี่ยหรือในตำบลเดียวหมู่บ้านเดียวกันในประเทศชาติเดียวกันเนี่ยไม่กัดกันไม่ทะเลาะกันไม่ฆ่ากันตายแต่ให้ความรักซึ่งกันและกันเนี่ยสร้างพลังหมู่ขึ้นมาเนี่ย 1% ของพลังงานความรักที่เกิดขึ้นจากการปฏิสัมพันธ์กันเนี่ยจะถูกเหนี่ยวรั้งลงไปยังแกนโลกเพื่อไปจุดระเบิดอะตอมของธาตุออกซิเจนที่อยู่ในแกนโลกให้มันเกิดการระเบิดเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเหมือนประทัดที่ผูกกันไว้เป็นพวงบังแล้วระเบิดนี่มันเป็นระเบิดนิวเคลียร์ด้วยพี่น้องครับแต่อยู่ในแกนโลกพวกเราเลยไม่เดือดร้อนโลกไม่ระเบิดเพราะพระองค์ทรงสร้างเครื่องป้องกันเอาไว้ว่าถ้าแกนโลกมันระเบิดเนี่ยอะตอมมันระเบิดเป็นอะตอมิกบอมเนี่ยออกซิเจนมันระเบิดเนี่ยเพราะจุดระเบิดด้วยประจุบวกที่เป็นพลังงานไฟฟ้าให้เหล็กด้านบวกที่ละเอียดบริสุทธิ์ซึ่งในโลกนี้ไม่มีพระองค์จึงต้องเอาเชื้อเพลิงชนิดนี้มามันทำให้โลกไม่แตกไม่ระเบิดเพราะว่ามีระบบคุ้มกันเอาไว้เช่นมีน้ำใต้แผ่นเปลือกโลกและมีเปลือกโลกที่หนาและแข็งแรงมากวางซ้อนอยู่บนน้ำเวลามันมีการระเบิดที่แกนโลกแล้วเพื่อจะให้แกนแม่เหล็กโลกที่เป็นก้อนธาตุออกซิเจนมันบิดตัวเนี่ยการที่มีน้ำเนี่ยแล้วมีแผ่นเปลือกโลกลอยอยู่บนน้ำมันทำให้แผ่นเปลือกโลกเนี่ยมีการลดแรงสั่นสะเทือนรับแรงสั่นสะเทือนได้ดีเพราะมันมีการระเบิดแล้วมันมีแรงดันเกิดขึ้นน้ำมันก็จะดันแผ่นเปลือกโลกและแผ่นเปลือกโลกพระองค์ให้มันมีน้ำหนักมากกว่าที่อยู่ในแกนโลกเพราะอะไรครับเพราะน้ำหนักมากเนี่ยเวลามันระเบิดนะและทำให้น้ำมันมีแรงดันเนี่ยน้ำใต้โลกนั้นมันทำให้แผ่นเปลือกโลกไม่กระเพื่อมแรงมากมันเลยทำให้พวกเราที่อยู่บนพื้นแผ่นเปลือกโลกเนี่ยอยู่อย่างสงบสุขแต่ทุกวันนี้เกิดอะไรขึ้นพี่น้องครับแผ่นดินไหวเกิดขึ้นทุกวัน3 นาทีโดยเฉลี่ยเกิดขึ้นพร้อมกันทั่วโลกเลยมันเพราะอะไรพี่น้องครับก็เพราะว่าความรักจากจิตหยาบของมนุษย์ที่จะเอาไปเอาจากจิตวิญญาณออกมาเพื่อให้กับโลกเนี่ยมันน้อยมากมันขาดแคลนการระเบิดในแกนโลกที่พระองค์สร้างสิ่งสมดุลไว้มันจึงเกิดขึ้นน้อยมากและไม่ต่อเนื่องพอน้อยมากไม่ต่อเนื่องแรงสั่นสะเทือนซึ่งเป็นแรงดันจากแกนโลกเพื่อจะดันน้ำแล้วรองรับแผ่นเปลือกโลกเอาไว้เนี่ยมันจึงไม่คงที่พอมันไม่คงที่ปั๊บมันก็เลยสั่นเมื่อมันสั่นธรณีก็ไหวก็คือแผ่นดินไหวไงพี่น้องครับนี่คือที่มาว่าทำไมเราถึงรู้เรื่องพวกนี้ล่ะเพราะมันเป็นอนุตตรธรรมไม่ใช่เป็นวิทยาศาสตร์ที่ได้แต่ตั้งสมมติฐานหรือแอสซูมนี่ไม่ใช่สมมติฐานพี่น้องครับมันคือความจริงครับมันเป็นเพียวเมตาฟิสิกส์รวมทุกสรรพวิชาไว้ในวิชาเดียวกันพระองค์เรียกว่าเพียวเมตาฟิสิกส์หรืออภิปรยาหรือถ้าพูดเป็นภาษาจิตจักรวาลก็คืออนุตตรธรรมเนี่ยไงนี่ไงเรากล่าวอนุตตรธรรมให้ท่านฟังอธิบายเป็นเหตุเป็นผลได้ฟังแล้วเป็นเหตุเป็นผลไหมลำบากไหมที่จะเชื่อเราที่เรากล่าวนะเหตุผลเป็นวิทยาศาสตร์เพียงแค่ท่านไม่อคติและใจกว้างเท่านั้นนะครับท่านจะเข้าใจในทุกสิ่งที่พระบิดาเมตตาให้เรากล่าวให้ท่านฟังเรากล่าวความจริงเราไม่เหมือนครูปิชานะที่บอกว่าความจริงก็คือความจริง เพราะมันก็คือจริงแหละไม่ว่าครูปิชาพูดหรือใครพูดแต่เรากับพูดจะพูดกับพี่ๆน้องๆทั้งโลกเลยว่าเรากล่าวความจริงโดยไม่ต้องสาบานเพราะกล่าวโกหกไม่เป็นเขียนนิยายก็ไม่เป็นนิพนธ์แต่พระคัมภีร์ให้กับมนุษย์อ่านโดยสื่อจากองค์จิตจักรวาลหรือพระเจ้ามาเท่านั้นเอานะข้อหนึ่งนะข้อที่สองพันธสัญญาข้อที่2/6จะคนตัวเองให้เป็นมนุษย์นี่คือสิ่งที่จิตวิญญาณกราบพระบาทพระบิดาว่าจะมาคนตัวเองให้เป็นมนุษย์แต่ถามจริงๆครับจิตหยาบของท่านที่ถูกแบ่งออกมาตั้งแต่ตอน3 ขวบเพื่อให้ทำหน้าที่แทนจิตวิญญาณแก่นแท้ตัวเองเคยสำนึกรู้บ้างไหมเคยสำเนียกบ้างไหมพี่น้องครับว่าตัวท่านเองยังมีจิตวิญญาณอยู่ข้างในแล้วไม่ใช่ว่าขังจิตวิญญาณเอาไว้ข้างในแล้วตัวเองก็ถือว่ากายนี้เครื่องยนต์แห่งกรรมนี้เป็นของกูจะทำตามใจกูจะทำอะไรของกูเรื่องของกูตั้งแต่เกิดจนตายกูจะกินอะไรกูก็กินกูจะทำอะไรกูก็ทำแต่ไม่เคยนึกถึงจิตวิญญาณของตัวเองเลยว่าเฮ้ย
ฉันต้องทำในนามของจิตวิญญาณไว้ฉันต้องทำทุกสิ่งตามความต้องการของจิตวิญญาณไม่ใช่ให้มาทำตามความต้องการของจิตหยาบหรือจิตมนุษย์เห็นไหมครับเมื่อมันเป็นอย่างนี้แล้วพระบิดาจะไม่ส่งพระบุตรเอกลงมาอย่างเช่นเราหรือองค์เยซูคริสต์ท่านนบีพระบิดาจะไม่ส่งพระจิตวิญญาณของพระบุตรเอกลงมาเพื่อจะกล่าวอนุตตรธรรมในแต่ละยุคให้ท่านฟังเหรอครับโดยเฉพาะยุคนี้พระบุตรเอกพระองค์อื่นก็ไม่เคยกล่าวให้ท่านฟังในเรื่องนี้เราจึงต้องรีบมาก่อนเวลาเห็นไหมครับเพื่อท่านทั้งหลายมีเวลาปรับเนื้อปรับตัวกลับเนื้อกลับตัวเปลี่ยนทัศนคติเปลี่ยนวิธีคิดเปลี่ยนมุมมองแล้วเปลี่ยนวิธีปฏิบัติตนในชีวิตประจำวันเพื่อพาหรือช่วยพาจิตวิญญาณตัวเองเนี่ยที่เป็นแก่นแท้กลับบ้านให้ได้ตามพันธสัญญาเนี่ยนะแต่ว่าอยู่ในข้อต่อไปแต่ว่าเพื่อจะคนตัวเองให้เป็นมนุษย์นะที่ผ่านมาเป็นไงคนให้เป็นมนุษย์ก็คือรักให้ได้ให้อภัยให้เป็นใช้ปัญญาในการดำเนินชีวิตนี่คือปฏิญาณแห่งการหลุดพ้นหรือที่เราเรียกสั้นๆว่าปณิธานแห่งนิพพานเห็นไหมถ้าไม่บอกจะรู้ไหมเนี่ยแล้วถ้าไม่ฟังเนี่ยจะเข้าใจไหมเนี่ยจะรู้ไหมเนี่ยว่าจิตหยาบของท่านที่เกิดมาเนี่ยมีแต่กินขี้ปี้นอนแล้วจะเบื่อโลกเบื่อทุกข์ก็เลยหาธรรมะเพราะหวังว่าพึ่งธรรมะและจะทำให้กูตายตาหลับมีความสุขได้ตายแล้วจบจะไม่ต้องไปตกนรกเพราะกลัวตกนรกแต่ไม่เคยกลัวหลงมิติไปลอยอยู่ข้างบนมันก็พอกันลงนรกเนี่ยยังมีโอกาสขึ้นมานะฮะแต่ลอยตรงนั้นค้างเลยครับลงไม่ได้โรงพยาบาลน่ะมีเข้าแล้วมีออกครับนึกภาพออกไหมครับแต่เชิญตะกอนน่ะเขาส่งไปแล้วเนี่ยเข้าไปแล้วไม่มีออกครับเพราะกลายเป็นผงหมดคงนึกภาพออกว่าเราหมายถึงอะไรครับเพราะฉะนั้นถ้าท่านไม่รู้อนุตตรธรรมท่านจะไม่รู้เลยว่าจิตหยาบของท่านต้องมีหน้าที่คนตัวเองให้เข้ากันกับจิตวิญญาณผู้มาเกิดเป็นแก่นแท้ของท่านนะให้เป็นหนึ่งเดียวกันให้ได้โดยเครื่องยนต์แห่งกรรมจะต้องสั่นสะเทือนตามร่วมกันด้วยทำสามเหลี่ยมจิตหยาบกายหยาบและจิตวิญญาณกายหยาบของท่านก็คือสมองของท่านด้วยอวัยวะและอายตนะของกายหยาบด้วยต้องสั่นสะเทือนเห็นไหมซึ่งเราเห็นว่าเป็นเรื่องสำคัญเราเลยสื่อไว้เมื่อเสาหลายเสาที่ผ่านมาแล้วคนสองมิติคืออย่างไรใช่ไหมคนตนเองให้เป็นมนุษย์คืออย่างไรเราพูดซ้ำและต่อเนื่องอย่าเพิ่งเบื่อนะเพราะมันเป็นเรื่องใหญ่ไม่ใช่เรื่องเล็กๆเลยพี่น้องครับมันเป็นการพลิกประวัติศาสตร์ของสัจธรรมที่จิตหยาบกับจิตวิญญาณของท่านไม่รู้ว่าตัวเองยังไม่รู้ครับและเมื่อรู้แล้วท่านต้องหาคำตอบให้ได้ว่าทำไมท่านจึงต้องรู้ครับเป็นความรู้ที่ท่านอาจจะสงสัยว่าทำไมกูต้องรู้ไม่รู้กลับบ้านไม่ได้ช่วยจิตวิญญาณไม่ได้ยกเว้นท่านอาฆาตจิตวิญญาณของตัวเองกูจะแกล้งมึงมึงเสือกมาเกิดเป็นกูทำให้กูเป็นทุกข์ทำให้กูลำบากถ้าเป็นอย่างนั้นนะเดี๋ยวอายุสั้นจิตวิญญาณก็จะชิงกั้นหายใจตายอายุสั้นเลยนะอ้าวแล้วเวลาเราสอนเราจะสอนในเรื่องเหล่านี้ถ้าสั้นสังเกตเอาข้อ3ทักสัญญา6ข้อที่3จะไม่เบียดเบียนกันเองแปลว่าเมื่อได้รับโอกาสมาเกิดเป็นคน2มิติแล้วมาเกิดเป็นมนุษย์ด้วยกันแล้วจะไม่เบียดเบียนกันเองจะไม่ทำร้ายกันเองจะไม่ช่อโกงกันเองจะไม่ฆ่ากันเองแล้วเป็นไงทุกวันนี้โลกทุกวันนี้เป็นไงพี่น้องไม่ใช่เฉพาะคนไทยเอาในครอบครัวเล็กๆอ่ะบางทีผัวเมียก็ตีตาตาตีกันแค่ขัดอกขัดใจกันคิดไม่ตรงกันเห็นไม่ตรงกันชอบไม่เหมือนกันไม่ถูกตาไม่ต้องใจกันก็จะฆ่ากันตายพี่ๆน้องๆในบ้านในครอบครัวเดียวกันก็เหมือนกันครับเพราะไม่รู้ความจริงตรงนี้ไงให้สัญญากับพระผู้เป็นเจ้าให้สัญญากับผู้ให้มาเกิดก็คือพระบิดาแห่งจิตวิญญาณให้สัจจะกับพระองค์ว่าเมื่อมาเกิดเป็นคนเพื่อคนตนเองให้เป็นมนุษย์แล้วพอเป็นมนุษย์แล้วหรือยังเป็นคนอยู่ยังไม่เป็นมนุษย์เพราะคออยากสักแต่ว่าเป็นคนเราจะไม่ไปทำร้ายกันเองจะไม่ฆ่ากันไม่เอาเปรียบกันไม่เบียดเบียนกันไม่ดูหมิ่นไม่เหยียดหยามกันไม่ก้าวล่วงอะไรพูดง่ายๆไม่ก้าวล่วงซึ่งกันและกันไม่เอาชีวิตกันทุกวันนี้เป็นไงจิตวิญญาณของสัตว์ที่มีความซื่อสัตย์ต่อพระบิดาว่ามาแล้วจะเกิดเป็นสัตว์ประจำโลกไม่กลับบ้านไม่นิพพานไม่หลุดพ้นเขาก็เป็นสัตว์มาตั้งแต่ไหนแต่ไรก่อนที่มนุษย์จะถูกสร้างขึ้นด้วยซ้ำไปไงเป็นเพื่อนร่วมงานกันโลกคนตัวเองให้เป็นมนุษย์ไม่เบียดเบียนกันเองพอสอบตกสองข้อแล้วฆ่าสัตว์ตัดชีวิตกูไม่พอใจอีเวนี่กูอาฆาตมากขัดผลประโยชน์กูก็ฆ่ามันให้ตายผัวกับเมียไม่เข้าใจกัน หมางใจกันไม่ว่าจะเรื่องผลประโยช
หรือในเรื่องชู้สาวก็ฆ่ากันให้ตายไปข้างนึงเนี่ยเพราะอะไรครับเพราะไม่รู้ว่าพันธสัญญา6ที่จิตวิญญาณถือมาด้วยนี่คืออะไรก็แปลว่าคุณไปเป็นพนักงานเป็นพนักงานบริษัทมันก็มีกฎระเบียบบริษัทด้วยไม่ใช่ว่าแค่มีหน้าที่ว่าคุณต้องทำอะไรบ้างมันมีกฎระเบียบของบริษัทด้วยถามว่าเป็นพนักงานบริษัทนั้นต้องเคารพกฎบริษัทไหมพี่น้องครับเป็นคนไทยก็มีกฎหมายถามว่าถ้าท่านเป็นคนไทยท่านไม่เคารพกฎหมายของประเทศมันจะอยู่ด้วยกันได้ไหมมันจะอยู่ประเทศนั้นได้ไหมครับไม่ว่าคนคนนั้นจะเป็นคนต่างชาติมาอยู่ในประเทศไทยหรือคนไทยไปอยู่ในต่างชาติต่างประเทศก็ต้องเคารพกฎหมายของประเทศนั้นทั้งนั้นนะครับคนโบราณเขาบอกเข้าเมืองตาหลิวต้องหลิวตาตามแปลว่ากฎหมายข้อไหนของประเทศไทยเองที่ออกกฎหมายกันมากับพวกนักการเมืองด้วยกันนั่นแหละครับแล้วท่านไม่ชอบข้อไหนท่านก็ต้องปฏิบัติตามก็แปลว่าต้องหลิวตาตามถึงแม้ไม่ชอบกูไม่ชอบตาหลิวกูชอบตาเล มึงกูตาเลแต่มึงตาหลิวกูก็ต้องหลิวตาตามถึงแม้ไม่ชอบถ้าไม่งั้นไม่อยากหลิวตาตามก็อย่าอยู่ในประเทศที่เขามีกฎว่าต้องหลิวตาไปอยู่ประเทศอื่นที่เขาไม่ต้องหลิวตานึกภาพออกไหมครับพี่น้องครับต้องเปลี่ยนแปลงที่ตัวเองไม่ใช่ไปเปลี่ยนแปลงที่คนอื่นท่านจะเปลี่ยนแปลงสังคมไม่ได้หรอกถ้าท่านไม่เปลี่ยนแปลงที่ตัวท่านเองนี่คือสัจธรรมนะพี่น้องนะอ้าวจะไม่เบียดเบียนกันเองมันถ้าท่านรู้อนุตตรธรรมข้อนี้คือพันธสัญญา6ในข้อ3ท่านจะไปทำร้ายคนอื่นไหมครับท่านจะคิดชั่วคนอื่นไหมครับท่านไม่แม้แต่จะคิดครับเพราะมันคือพันธสัญญาผูกพันที่จิตวิญญาณจะต้องปฏิบัติตามจิตวิญญาณมีจิตหยาบของท่านเป็นตัวแทนเพราะฉะนั้นจิตหยาบต้องปฏิบัติตามที่จิตวิญญาณของท่านตกลงเอาไว้กับผู้ให้มาเกิดก็คือพระบิดาหรือพระเจ้าถ้าไม่ทำตามกลับบ้านไม่ได้ครับเพราะสอบตกนี่ไงเหตุผลว่าบวชมานานถือศีลมานานแล้วนิพพานไม่ได้เพราะอะไรครับเราไม่ได้บอกว่าพระเจ้ายิ่งใหญ่ใครไม่มีพระเจ้าแล้วกลับบ้านไม่ได้แต่เราพูดความจริงเนี่ยเนี่ยเอาความจริงมาแฉให้ฟังท่านเป็นคนมีเหตุผลใช่ไหมครับที่เรากล่าวนี่ reasonable วะ reasonable ไหมสมเหตุสมผลไหมพี่น้องครับภาษาไทยแปลว่าอย่างนั้นตรงไหนบ้างครับที่เราตะแบงครับแล้วถามว่าถ้าเกิดเป็นมนุษย์โลกหรืออยู่ในครอบครัวเดียวกันถ้าไม่เบียดเบียนกันเองไม่เอาเปรียบกันเองเพราะเป็นคนที่รักกันเนี่ยครอบครัวนั้นอยู่อย่างผาสุกนิรันดร์ไหมครับไม่ตีตาตาตีกันครับครอบครัวนั้นจะมั่งคั่งด้วยความสุขและจะมั่นคงมากเลยในการเป็นสถาบันครอบครัวเห็นไหมครับถ้าไม่ทำร้ายกันเองไม่เบียดเบียนกันเองไม่เอาเปรียบกันเองอ่ะการทะเลาะเบาะแว้งกันมันจะไม่เกิดขึ้นการกระทบกระทั่งกันมันก็จะไม่เกิดขึ้นถ้าทุกคนอยู่ด้วยกันอย่างระมัดระวังแล้วมีโซเชียลดิสแทนซิ่งมีพื้นที่ส่วนตัวให้กันและกันพื้นที่ส่วนตัวระหว่างผัวกับเมียกับพื้นที่ส่วนตัวระหว่างเพื่อนกับเพื่อนท่านว่าโซเชียลดิสแทนซิ่งเนี่ยมันจะใช้ระยะเท่ากันได้ไหมครับไม่ได้ระยะห่างระหว่างกันก็คือพื้นที่ส่วนตัวถ้าเป็นผัวเมียกันรักใคร่กันเนี่ยพื้นที่ส่วนตัวกันต้องมีเหมือนกันแต่ไม่ต้องห่างมากแต่ต้องมีพื้นที่ส่วนตัวให้กับกันและกันถ้าแต่ละคนไม่มีพื้นที่ส่วนตัวแล้วมันจะเป็นตัวของตัวเองได้ยังไงครับเช่นผัวชอบบังคับเมียให้อยู่ในโอวาทหรือเมียชอบบังคับผัวอยู่ในโอวาทนั่นแปลว่าพยายามจะให้ฝ่ายตรงข้ามเนี่ยให้คู่ผัวตัวเมียของตัวเองเนี่ยนะไม่มีพื้นที่ส่วนตัวจะทำอะไรนิดอะไรหน่อยต้องขออนุญาตไม่เป็นตัวของตัวเองเมียต้องขอผัวหรือบางทีผัวใช้อำนาจมากกว่าเมียก็เมียต้องขอผัวไปซะทุกเรื่องไม่มีพื้นที่ส่วนตัวให้เลยเสือกกับกันและกันไปหมดทุกเรื่องถามว่าครอบครัวนั้นสนุกไหมครับครอบครัวนั้นมีความสุขไหมครับที่มันมีปัญหากันเพราะตรงนี้ครับเราจึงให้ไซโคโชโควิด-19เนี่ยนะเป็นตัวเซตซีโร่เพื่อท่านได้อยู่ในครอบครัวและได้เรียนรู้ว่าความสัมพันธ์ระหว่างพ่อกับแม่หรือผัวกับเมียเนี่ยมันควรจะใกล้ชิดมากกว่าแค่เป็นเพื่อนนะเข้ามานอนกันแล้วตอนเช้าตื่นมาต่างคนต่างแยกย้ายออกจากบ้านเหมือนนกออกจากรังแล้วไปอยู่นอกบ้านหลายชั่วโมงกลับมาถึงบ้านก็ใกล้จะนอนแล้วกินข้าวด้วยกันแล้วก็นอนนะแล้วก็ไม่ได้พูดไม่ได้จากันเห็นไหมฮะไม่มีความใกล้ชิดสนิทสนมกันไม่มีการพูดคุยกันจีจ๋อจ๊ะจ๋ากันนะเหมือนตอนที่จีบกันใหม่ๆไม่มีเวลาแบบเดิมให้กับกันและกันไม่มีเวลาที่จะคิดถึงกันแล้วถามว่าสถาบันครอบครัวมันจะมั่นคงได้ไงบางทีตัวอยู่ไกลกันน่ะใจก็ต้องคิดถึงกันด้วยนะไม่ใช่ว่าไม่คิดถึงต้องคิดถึงกันต้องมีสายสัมพันธ์ต้องมีเยื่อใหญ่พี่น้องเข้าใจนะครับเพราะฉะนั้นในครอบครัวต้องไม่เบียดเบียนกันในหมู่บ้านเดียวกันก็ต้องไม่ทะเลาะเบาะแว้งกันต้องรักกันเพราะเราเกิดมาเป็นสัตว์สังคมสัตยะสังคมแปลว่าเราให้สัจจะกับพระบิดาว่าเราจะมาคบหาสมาคมกันเราจะมาอยู่กันเป็นกลุ่มเป็นก้อน
เราจะไม่ปลีกวิเวกเราจะไม่แยกตัวเองไปโดดเดียวเราจะไม่เป็นประเภทโฮมอโลนอยู่คนเดียวนะผิดกฎของจักรวาลนั่นแหละครับตัดกระดุมผิดเพราะไม่รู้อนุตตรธรรมเหล่านี้ประการจะสืบทอดเผ่าพันธุ์มนุษย์ไว้พี่น้องครับหลายคนบอกอู้จะสืบทอดเผ่าพันธุ์มนุษย์ไว้แปลว่าจะสืบพันธุ์หนึ่งนั่นเป็นประเด็นที่หนึ่งต้องสืบพันธุ์เพราะอะไรพี่น้องครับเพราะว่าจิตวิญญาณเนี่ยที่เขาสอบตกในการมาเกิดเป็นมนุษย์เพราะจิตหยาบของเขาในภพชาติที่แล้วเหลวไหลไม่สามารถที่จะคนตัวเองให้เป็นมนุษย์ได้สำเร็จและไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขทั้ง6ข้อในพันธสัญญา6ของจิตวิญญาณได้ก็เรียกว่าสอบตกบททดสอบมีเงื่อนไขให้ทดสอบแต่สอบตกเดี๋ยวเราจะเล่าให้ลึกว่าบททดสอบและสอบตกมันคืออะไรก็เลยต้องได้รับโอกาสคือตายครับได้รับโอกาสให้กลับมาเกิดใหม่นี่คือที่มาของสังสารวัฏที่คนบางคนบางกลุ่มบางเผ่าอุตริไปมองว่าการเวียนว่ายตายเกิดเป็นทุกข์อย่างยิ่งคนโง่เท่านั้นน่ะที่มาเวียนว่ายตายเกิดน่ะตัวเองฉลาดพยายามจะละสังขารพยายามจะตายไปจากโลกนี้แล้วไปหนีไปอยู่บนสวรรค์มายานั่นตัวเองฉลาดเพราะความไม่รู้ไม่รู้อนุตตรธรรมตรงนี้จึงคิดอย่างนั้นและปฏิบัติอย่างนั้นทั้งที่จริงๆแล้วตายไปเพื่อจะได้รับโอกาสมาเกิดใหม่เพื่อจะเรียนรู้ในการที่จะทำตามภารกิจของจิตวิญญาณที่ถือติดตัวมาด้วยอย่างแรกก็คือทำตามพันธะสัญญาถ้าล้มเหลวต้องตายเสียภพชาติไปเกิดเริ่มต้นใหม่คือเซตซีโร่คำว่าตายแปลว่าเซตซีโร่เพราะขืนอยู่ต่อไปอายุยืนกว่านี้มันก็ไม่มีประโยชน์อะไรอีกแล้วเพราะมันไม่เก็ตมันไม่สำนึกและที่ผ่านมาก็คือไม่มีใครสอนอนุตตรธรรมเหล่านี้เพราะไม่มีครูที่จะสอนอนุตตรธรรมเหล่านี้ให้รู้ก็เลยกลายเป็นไม่รู้ว่าตัวเองไม่รู้เนี่ยคือเหตุผลว่าทำไมเราต้องรีบกลับมาเรามาสื่อพระโอวาทจากองค์จิตจักรวาลมาบอกมากล่าวขานความจริงให้ฟังมาสร้างสติทางวิญญาณแต่ถ้าใครดื้อรั้นไม่ฟังก็ไม่เป็นไรเราบังคับท่านไม่ได้ครับที่มาพูดนี้ก็ไม่ได้ตังค์ได้บุญอย่างเดียวแล้วก็ได้บวกจากพระบิดาให้รางวัลลูกอย่างเราเห็นไหมให้หน้าตาดีขึ้นทุกวันทุกวันอายุไขยืนยาวขึ้นทุกวันทุกวันสุขภาพร่างกายแข็งแรงขึ้นทุกวันทุกวันสุขภาพจิตแจ่มใสขึ้นทุกวันทุกวันพระองค์ก็ให้รางวัลเราแบบนี้พอเราขอไปแล้วให้อยู่เป็นร้อยๆปีนะเพื่อจะได้ช่วยโลกได้ถ้าบรรยากาศเป็นอย่างนี้ถ้าไม่มีเราแล้วก็ไม่มีใครช่วยแล้วครับเพราะว่ามีเราจิตวิญญาณเราเท่านั้นที่อาสามาการสืบทอดเผ่าพันธุ์มนุษย์ไว้ก็คือการมีครอบครัวเพื่อจะใช้เครื่องยนต์แห่งกรรมของพ่อกับแม่ร่วมกันสร้างกายหยาบขึ้นมาด้วยเลือดในครรภ์ของแม่เพื่อเปิดโอกาสให้จิตวิญญาณเนี่ยที่ตายแล้วกลับเซตซีโร่นะแล้วตายคือเซตซีโร่ได้มีโอกาสกลับมาเกิดใหม่เพื่อจะแก้ไขปรับปรุงตนเองในการที่จะรู้สำนึกทางจิตวิญญาณในการทำหน้าที่ทางจิตวิญญาณโดยใช้จิตหยาบของตัวเองให้จงได้แต่แน่นอนครับถ้าไม่รู้อนุตตรธรรมการเวียนตายเวียนเกิดแล้วมองเห็นได้ว่ามาเกิดก็ทุกข์นะตายก็ทุกข์เจ็บป่วยก็ทุกข์อะไรพวกนี้ท่านต้องมองเห็นแต่สิ่งนี้ทั้งนั้นเพราะมันอยู่ใกล้จมูกมองเห็นอยู่กับตาครับแต่เบื้องหลังมิติโลกมองไม่เห็นเพราะไม่มีใครบอกไม่มีใครบอกก็ไม่มีใครรู้ครับวันนี้บอกแล้วนะพี่น้องนะส่วนจะเชื่อหรือไม่เชื่อเรื่องของท่านแล้วเชื่อต้องใช้เหตุผลถ้าไม่เชื่อท่านก็ต้องมีเหตุผลว่าทำไมจึงไม่เชื่อในสิ่งที่เรากล่าวตามพระบิดาให้ท่านฟังสืบทอดเผ่าพันธุ์มนุษย์ไว้อีกประเด็นหนึ่งครับต้องไม่ฆ่ากันครับไอ้คำว่าเบียดเบียนกันเนี่ยยังไม่ถึงขั้นฆ่านะไม่ฆ่ามนุษย์กันไม่ดัดแปลงพันธุกรรมไม่ตัดต่อพันธุกรรมพระบิดาโดยพี่เพลียเดียนกับพี่อาร์คโชเรียนเนี่ยสร้างเครื่องยนต์แห่งกรรมเอาไว้ทั้งระบบไฟฟ้าและระบบกายภาพไว้อย่างไรท่านต้องรักษามันไว้อย่างนั้นอย่าไปทำให้มันเสื่อมเช่นไปตัดต่อพันธุกรรมพันธุกรรมตัดต่อพืชดัดแปลงยีนเป็นพืช GMO แล้วท่านรู้ไหมท่านเอาพืชผักผลไม้ที่ตัดต่อพันธุกรรมเนี่ยเป็น GMO เนี่ยกินเข้าไปในร่างกายของท่านมันจะไปทำให้เซลล์อวัยวะร่างกายของท่านเนี่ยได้รับสารอาหารที่พาเรามันเหมือนกับเราเอาน้ำมันดีเซลไปเติมในถังน้ำมันเบนซินของรถยนต์ท่านนะครับเครื่องพังไหมครับเนี่ยหรือกินสารเคมีสะสมเข้าไปในร่างกายชาตินี้อายุสั้นลง
ตายเพราะสารเคมีเข้าไปทำพิษในร่างกายทำให้เกิดมะเร็งมะเส็งบ้างทำให้เกิดหัวใจล้มเหลวบ้างตับไตไส้พุงล้มเหลวบ้างเช่นสุรานะแอลกอฮอล์ทำให้ตับขงตับแข็งอะไรพวกนี้นั่นคือการทำลายเซลล์หรือยีนของอวัยวะภายในนั้นให้เสื่อมท่านรู้ไหมครับจิตวิญญาณของท่านมีหน้าที่จำทุกอย่างจำทุกสิ่งสมองของท่านเนี่ยนะถ้าภายใน10ปีท่านเป็นคนขี้เกียจคิดและไม่ใช้ความคิดด้วยเซลล์สมองกลุ่มนั้นหรือหย่อมนั้นเลยเนี่ยมันจะถูกทำให้เสื่อมขอโทษนะเสื่อมลง 10% ในทุก9ปีตะกี้เราบอก10ปี9ปีพี่น้องครับไม่ใช่10แต่มันจะเสื่อมลงไป 10% ถ้าเวียนตายเวียนเกิดหลายๆภพชาติเข้าภพชาติแต่ละภพชาติมาเกิดก็เป็นคนขี้เกียจใช้ปัญญาไม่ขี้เป็นคนขี้เกียจคิดเป็นแต่มนุษย์เจ้าปัญหาไม่ยอมฝึกให้ตัวเองเป็นมนุษย์เจ้าปัญญา1ภพชาติครับมันจะทำให้ท่านเป็นคนปัญญาอ่อนมีสมองเป็นเด็กเกิดมามีสมองครบถ้วนแต่ใช้สมองตัวเองไม่ได้ครับเพราะมันถูกปิดมิติไว้เนื่องจากทุกภพชาติที่เกิดมาเป็นคนขี้เกียจคิดท่านคิดว่าไม่คิดนั่นแปลว่าไม่ได้คิดเลยครับเซลล์สมองไม่ได้รับการสั่นสะเทือนจิตไม่สามารถโปรแกรมให้เซลล์สมองตื่นขึ้นมาเพื่อสั่นสะเทือนและสร้างสนามแม่เหล็กไฟฟ้าขึ้นมาเพื่อสร้างความฉลาดทางปัญญาให้เกิดขึ้นได้จิตมันต้องเป็นผู้โปรแกรมใช่ป่ะแปลว่าต้องนึกเป็นมันถ้าวันนี้หรือเมื่อวานนี้ใครอ่านจิตจักรวาล นะในเรื่องที่พระองค์สอนเรื่องศาสตร์แห่งอริยะใน Facebook เรามีตอนพูดถึงว่าท่านต้องฝึกในการใช้ปัญญาของสมองด้วยไม่งั้นท่านเป็นอริยะบุคคลไม่ได้เมื่อเป็นอริยะบุคคลไม่ได้ท่านก็จะหลุดพ้นนิพพานในชาตินี้ไม่ได้เส้นทางแห่งอริยะเป็นบรรลุมรรคผลสูงสุดคือหลุดพ้นพี่น้องครับกำลังเขียนอยู่ครับนะค่อยๆอ่านครับค่อยๆอ่านค่อยๆศึกษาเราก็ค่อยปล่อยของไปเรื่อยๆถ้าใครสนใจติดตามนะแต่ถ้าขี้เกียจเข้าห้องเรียนนะก็ช่วยไม่ได้นะมันลงไปลึกแล้วหาไม่เจอหรอกยกเว้นเพื่อนๆเมตตาจะแชร์ไปให้หรือก๊อปปี้ไปให้ก็เท่านั้นแหละครับเราไม่หวงหรอกแต่หายากนะหายากอ่ะไม่ฆ่าไม่ทำลายยีนแล้วก็ไม่ฆ่าชีวิตไปเอาชีวิตเครื่องยนต์หนึ่งกำทำให้เครื่องยนต์ดับมันเป็นเครื่องมือของจิตวิญญาณในการทำงานบนโลกบาปไหมครับถ้าไปฆ่ามนุษย์หรือฆ่าสัตว์ก็ตามบอกฆ่ามนุษย์ไม่ได้แต่ฆ่าสัตว์ได้เพราะกูต้องกินเป็นอาหารถามว่าใครเป็นคนบอกว่าสัตว์เกิดมาเพื่อเป็นอาหารของท่านใครบอกครับอุตริบอกกันเองเพราะอยากแดกอยากจะกินไงก็เลยบอกตัวเองว่าสัตว์เกิดมาเพื่อเป็นอาหารของกูทำไมสัตว์มันไม่ถ้าสัตว์มันคิดบ้างว่าไอ้มนุษย์เกิดมาเพื่อเป็นอาหารของกูเอาไหมล่ะ จะได้สมดุลเงินไงใช่ไหมทุกวันนี้พวกยุงเนี่ยเหมือนกันเดิมเขาเกิดมาเนี่ยพระบิดาสร้างมาเพื่อให้ดูดเอาเลือดชั่วออกจากตัวท่านเลือดชั่วคือเลือดที่เม็ดเลือดหนึ่งเม็ดเลือดที่มีประจุลบเป็นส่วนเกินอยู่ครับเวลามันไหลผ่านผิวหนังมาเนี่ยยุงจะมีเรดาร์อยู่ที่หนวดของมันนะครับเพื่อรับรู้ว่ามีประจุลบผ่านมามันจะเกาะปั๊บพอมันรอเห็นเลือดกำลังจะไหลมาปั๊บมันจะเจาะที่รูขุมขนนะมันเจาะผ่านรูขุมขนเจาะจึ๊กเพื่อจะดูดเลือดออกมาหยดเดียวครับเพื่อช่วยท่านนะครับแต่ตอนหลังเป็นไงฮะเราทนคันไม่ได้มึงดูดเลือดกูโกรธมากกูตีมึงพัวเดียวครับยุงตายครับไอ้พวกเนี้ยมันตายปั๊บมันก็อาฆาตอ่ะมันมาช่วยเราแท้ๆแต่เราไม่รู้เพราะนี่มันเป็นอนุตตรธรรมอีกอ่ะนักบวชบางรูปไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตก็เลยไม่ตียุงตายถามว่าเหตุผลไม่ตียุงตายอ้าวเดี๋ยวมันตายบาปดิฆ่ามันตายแล้วมันบาปอย่างนี้เป็นบาปเป็นการทำสร้างกุศลแต่ไม่บริสุทธิ์นะฮะเพราะอะไรฮะเพราะไม่ได้สร้างจากจิตสำนึกที่แท้จริงแค่ไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตแต่ไม่รู้ว่าทำไมเราจึงต้องไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตแล้วการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตนั้นแบบไหนอ่ะถึงจะไม่บาปหรือแบบไหนจะบาปเราต้องรู้นี่ท่านไม่ตียุงตายเพราะท่านบอกว่าท่านมีศีลไม่ปานาติบาตแทนที่จิตใจท่านจะดีงามกว่านั้นนะคือสำนึกได้ว่ายุงมันเกิดมาพระบิดาสร้างมาเพื่อให้มันช่วยเราเลือดดูดเลือดชั่วออกท่านเก็บไหมถ้าท่านมีเลือดเสียท่านต้องถ่ายเลือดไหมเวลาท่านป่วยเพราะเลือดเสียท่านต้องถ่ายเลือดไหมต้องถ่ายใช่ไหมเพื่อเอาเลือดอะไรใส่เอาเลือดดีใส่เข้าไปแทนคนที่ป่วยด้วยเลือดเสียเป็นภาษาแพทย์เรียกอะไรล่ะใช่ไหมครับพี่น้องครับเนี่ยเลือดเสียเล็กๆน้อยๆมันจะทำให้เซลล์ร่างกายเซลล์อวัยวะเนี่ยทำงานผิดพลาดเพราะประจุไฟฟ้าบวกหรือลบเนี่ยมันจะทำให้ระบบไฟฟ้าในเซลล์อวัยวะและเซลล์ร่างกายเนี่ยขัดข้องมันจะทำให้เราอายุสั้นเนี่ย
พระบิดาจึงเมตตาสร้างเห็บยุงลิ้นไลไว้ตอนหลังพอโดนยุงโดนตีตายเยอะเข้าจิตวิญญาณของยุงถึงแม้มันตัวเล็กมันก็มีจิตวิญญาณมันอาฆาตมันก็เลยมาเกิดเป็นเชื้อโรคและอยู่ในพวกเดียวกันนะเช่นเชื้อมาลาเรียนี่มันก็เป็นสิ่งมีชีวิตนะมาจากจิตวิญญาณของอายุที่ถูกฆ่าตายท่านไม่เชื่อเราไม่เป็นไรนะที่ถูกเราตีตายแล้วมันก็เข้าไปอยู่ในยุงไปอยู่ที่น้ำลายของยุงพอยุงไปกัดมันก็ปล่อยน้ำลายนั้นเข้าไปในร่างกายเชื้อก็ไปอยู่ในเลือดของคนคนนั้นพอยุงตัวต่อมาไม่มีเชื้อนี้ไปดูดเลือดจากยุงจากไอ้คนป่วยคนนี้แล้วพอดูดเสร็จแล้วมันยังไม่อิ่มมันก็ไปดูดคนที่สองระหว่างที่ดูดคนที่สองไอ้น้ำลายของมันก็ยังมีเชื้อโรคตัวนี้ติดอยู่ที่ปากแหลมๆของมันนะปากเข็มของมันนะมันก็สามารถแพร่เชื้อได้เดี๋ยวนี้ยุงเนี่ยมันสามารถแพร่เชื้อได้ตั้งหลายอย่างไม่ใช่แค่มาลาเรียอย่างเดียวใช่ไหมชิคุนกุญยาเนี่ยก็มาจากยุงเหมือนกันอย่างหลายชนิดนะพี่น้องครับเตรียมรอไว้เถอะเข้าแถวรอเยอะเลยถ้ามนุษย์ไม่สำนึกนะเพราะฉะนั้นจะสืบทอดเผ่าพันธุ์มนุษย์ไว้เพื่อให้จิตวิญญาณที่ตายแล้วได้กลับมามีโอกาสเกิดใหม่เพื่อจะทำอะไรครับเพื่อจะแก้ไขเพื่อจะปรับปรุงพฤติกรรมของตัวเองเพื่อจะสร้างสำนึกใหม่ให้กับตัวเองให้ได้จิตวิญญาณต้องการโอกาสแบบนั้นแต่จิตวิญญาณพูดอะไรกับจิตหยาบจิตหยาบฟังไหมไม่ฟังครับเพราะจิตหยาบไม่เคยสนใจเลยว่าจิตวิญญาณของตัวเองที่อยู่ข้างในที่มาเกิดเป็นมนุษย์แล้วรอวันตายเมื่อตัวเองตายจิตวิญญาณก็ออกจากร่างเนี่ยไม่รู้ว่ามาเขามาทำอะไรเวลาทำอะไรก็ทำตามอำเภอใจเวลาจะกินอะไรแล้วไม่ถามตัวเองว่าเฮ้ยจิตวิญญาณกูชอบให้กูกินนี่ไหมเวลาจะทำอะไรจะพูดอะไรไม่เคยถามตัวเองว่าเฮ้ยแล้วจิตวิญญาณของกูที่อยู่ข้างในเขาต้องการให้กูพูดแบบนี้ไหมกูต้องการให้กูทำแบบนี้ไหมไม่เคยเลยใช่ไหมครับพี่น้องครับแล้วเราเป็นคนสองมิติได้ยังไงครับอย่างนี้เขาเรียกเป็นคนมิติเดียวทำตามใจชอบทำตามอำเภอใจทำตามใจฉันเมื่อท่านยังไม่บรรลุการเป็นคนสองมิติเนี่ยอย่างนี้จะกลับบ้านได้ไหมครับหลุดพ้นนิพพานไม่ได้นี่คือการที่เราต้องมาตามท่านเพื่อมาให้สติตรงนี้ยังไม่ต้องเชื่อวันนี้ก็ได้ฟังและคิดตามอย่างมีเหตุผลนะครับประการที่ห้าจะเป็นเงื่อนไขด้านบวกของผู้อื่นพี่ๆน้องๆครับท่านมาเกิดเป็นมนุษย์ในภพชาติแรกเนี่ยท่านจูมือรูปธรรมจิตวิญญาณอีก 2-3 รูปธรรมวางแผนเขียนบทละครกันมาที่เรียกว่าชะตาชีวิตเพื่อที่จะมาเกิดเป็นผัวเมียพ่อแม่ลูกในครอบครัวเดียวกันนั่นคือภพชาติแรกนะครับท่านถือนิสัยติดตัวมาด้วยและถือบทเรียนมาด้วยถือบททดสอบมาด้วยแน่นอนครับบททดสอบเนี่ยมันจะมีเงื่อนไขด้านบวกและด้านลบที่ผัวกับเมียจะแลกเงื่อนไขให้แก่กันและกันโดยที่ต่างคนต่างแสดงบทละครตามที่ตัวเองเลือกมาแล้วจากด่านนภาลัยในภพชาติแรกก่อนจะมายังโลกนี้ซึ่งเดี๋ยวสักครู่เราจะบอกว่ามันเป็นสิ่งที่จิตวิญญาณท่านถือมาแต่ตอนนี้ต้องอธิบายให้ท่านฟังก่อนข้ามช็อตไปนิดหนึ่งในครอบครัวของท่านสามีกับภรรยาเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายต่อกันคำว่าดีหรือร้ายแปลว่าประพฤติดีกับประพฤติไม่ดีต่อกันประพฤติถูกต้องกับประพฤติไม่ถูกต้องต่อกันถ้าประพฤติไม่ถูกต้องแสดงว่าร้ายประพฤติถูกต้องต่อกันก็แสดงว่าดีความประพฤติที่ทั้งคู่ผัวเมียนะรวมทั้งลูกด้วยเนี่ยที่แสดงออกหรือกระทำต่อกันเนี่ยครับมันคือเงื่อนไขบททดสอบพี่น้องครับนี่เราหมายถึงมาเกิดภพชาติแรกนะมันคือบททดสอบที่จะช่วยให้อีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยสั่นสะเทือนจิตหยาบให้เข้าถึงความรักที่ให้ความรักเพื่อให้ในการที่จะไปเปิดประตูแอบเปิดประตูจิตวิญญาณเพื่อ นำเอาความรักบริสุทธิ์เป็นความรักจากพระเจ้าเป็นความรักจากองค์จิตจักรวาลซึ่งเป็นความรักที่โลกและทุกสิ่งในจักรวาลในอันไพศาลนี้ต้องการและในอนันตจักรวาลนี้ความรักแบบที่จิตวิญญาณขนมาให้มันไม่มีมันในครอบครัวท่านจะบอกว่ารักกันผัวเมียลูกพ่อแม่ลูกรักกันจะให้ทำดีต่อกันตลอด24ชั่วโมงไม่มีการทำผิดหูผิดตาผิดใจกันเลย impossible เป็นไปไม่ได้เพราะชีวิตคู่นั้นถ้าท่านรู้อนุตตรธรรมตรงนี้ว่าท่านมาเกิดเนี่ยจับมือมาเกิดกันเนี่ยในภพชาติแรกเนี่ยเพื่อช่วยให้อีกฝ่ายหนึ่งประสบความสำเร็จในการเอาความรักจากจิตวิญญาณของเขาเนี่ยออกมามอบให้เราการที่ผัวเอาความรักมาให้เมียความรักที่บริสุทธิ์จากจิตวิญญาณนะมาให้เมียเมียกับผัวก็จะสั่นสะเทือนเป็นหมวกร่วมกันเพื่ออะไร
เพื่อเอา 1% ของพลังงานความรักจากจิตวิญญาณนั้นแบ่งให้กับโลกกุศโลบายของจิตวิญญาณกับพระบิดามีเท่านี้ครับมันไม่ได้ซับซ้อนอะไรเลยที่ซับซ้อนที่ดูเหมือนยุ่งยากที่ฟังแล้วมันยุ่งยุ่งเพราะท่านไม่รู้มาก่อนเนี่ยเปิดใจฟังนะครับท่านเกิดมาเป็นคนเนี่ยมันจะต้องมีหลักการในการดำเนินชีวิตมันต้องมีบริบทในการดำเนินชีวิตที่ถูกต้องทั้งสองมิติเราแฉให้ท่านฟังแล้วนะครับ

แบบนี้ที่ท่านไม่เคยได้ยินจากที่ไหนมาก่อนแต่ท่านไม่รู้ไม่ได้จิตหยาบคือจิตมนุษย์ของท่านต้องรู้ไม่รู้ไม่ได้ครับอย่างน้อยๆยังนิพพานกลับบ้านในชาตินี้ไม่ได้ชีวิตท่านจะมีความสุขมีสันติสุขในชีวิตมากขึ้นกว่าเดิมฉลาดจะเป็นมนุษย์ได้มากกว่าเดิมครับท่านจะเป็นเงื่อนไขด้านบวกของผู้อื่นเพราะอะไรครับเพราะว่าเวลาเป็นผัวเมียผัวเมียกันเนี่ยบางทีเนี่ยท่านจะมีนิสัยด้านลบที่ท่านเขียนบทละครมาเช่นเมียขี้บ่นผัวขี้หลีสมมุตินะครับเมียบอกผัวว่าช่วยแสดงบทขี้หลีผู้หญิงให้ฉันหน่อยนะถึงแม้เธอไปหลีใครก็ตามฉันจะสั่นสะเทือนจิตหยาบของท่านหรือจิตสำนึกของฉันให้เป็นบวกคือรักเธอให้ได้คืออดทนอดปั้นให้อภัยเธอให้ได้เพื่อที่จะเปิดประตูมิติจิตวิญญาณของฉันน่ะจากที่เธอช่วยเนี่ยเอาความรักที่บริสุทธิ์ออกมาให้เธอเพื่อแบ่งปันให้กับโลก 1% 99% เธอเอาไปแต่อีก 1% ให้กับโลกนี่คือสัจธรรมความจริงที่เป็นอนุตตรธรรมที่เราจะบอกให้ท่านฟังท่านเห็นไหมครับมันเป็นความรู้ที่ฟังแล้วโอ้โหมันมหัศจรรย์งานสร้างมากนะพระบิดากับจิตวิญญาณของท่านเนี่ยแยบยลเลือกเกินครับมันยากเกินกว่าที่พระศาสดาที่เกิดจากโลกจะรู้ใช่ไหมครับเรื่องนี้เราจึงจำเป็นต้องมาบอกเราจึงบอกว่าท่านไม่ต้องยกเลิกในการนับถือศาสนาอะไรก็แล้วแต่ที่ท่านนับถือเพราะพระองค์สอนเรื่องโลกียธรรมเอาไว้ดีแล้วนี่เรามาสอนเรื่องโลกุตตรธรรมกับอนุตตรธรรมให้และโลกียธรรมบางอย่างเราก็เติมเต็มให้ถ้าท่านพร่องหรือท่านเข้าใจผิดรู้สึกดีกับการมาเกิดเป็นมนุษย์สำหรับตัวท่านขึ้นมาบ้างหรือยังล่ะพี่น้องครับความทุกข์ที่เคยเกลียดกลัวในการเกิดเป็นมนุษย์มันเบาบางลงบ้างหรือยังครับพี่น้องครับถ้าท่านรู้ความจริงเหล่านี้จะเป็นเงื่อนไขด้านบวกของผู้อื่นเพราะอะไรครับเพราะว่าให้ท่านเนี่ยอย่าเอานิสัยสันดานของท่านที่ใกล้ชิดผัวเมียกันน่ะหรือพ่อแม่ลูกอ่ะแสดงออกต่อกันที่บ้านน่ะอย่าเอาที่เขาบอกอย่าเอานิสัยสันดานที่บ้านที่มันไม่ดีมาใช้กับคนอื่นเพราะอะไรเพราะคนอื่นเขาไม่ได้เขียนบทละครที่เป็นชะตาชีวิตมากับท่านท่านจึงมีหน้าที่ที่จะไม่ทำให้คนอื่นสอบตกโดยที่เขาไม่ได้เกี่ยวกรรมอะไรกับท่านมาก่อนเช่นไปขี้หลีดันไปหลีถ้าท่านเป็นผู้ชายนะไปหลีเมียชาวบ้านนี่ไปสร้างเงื่อนไขด้านลบให้กับเขาใช่ไหมนิสัยท่านขี้หลีจริงครับแต่หลีต้องไปหลีกับสาวๆที่เขาบรรลุนิติภาวะแล้วเอ้ยบรรลุนิติภาวะแล้วหรือไม่ใช่ที่เขาเป็นเมียของคนอื่นที่เขามีเจ้าของไปหลีได้ครับนะเพราะมันเป็นบททดสอบที่เมียต้องการให้ผัวแสดงอย่างนั้นเพื่อให้เมียเนี่ยสามารถเข้าถึงความรักที่จิตวิญญาณถือมาแล้วเอามาให้ผัวได้คืออดทนอดกลั้นให้อภัยมันคือบทละครเนี่ยมันเป็นภพชาติสุดท้ายของท่านพระองค์จึงให้เรามาเฉลยให้ท่านฟังสนุกไหมครับพี่น้องครับที่ผ่านมาไม่รู้เพราะถูกปิดมิติไว้และพระบิดาให้มา 60,000 ปียุคหนึ่งอ่ะมันเวียนตายเวียนเกิดได้ครับเรียนรู้ไปเรื่อยๆจนกว่าจะเข้าถึงอ่ะแต่ถามว่าถ้ามันเป็นอนุตตรธรรมแบบนี้และไม่ฟังพระบุตรเอกที่อาสาพระบิดามากล่าวพระโอวาทมากล่าวอนุตตรธรรมแบบนี้แล้วท่านจะรู้ได้ยังไงครับเมื่อไม่รู้ท่านก็เป็นมนุษย์ไม่เป็นครับดำเนินชีวิตไม่ได้กลับบ้านไม่ถูกครับมันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นอย่าไปสร้างเงื่อนไขด้านลบให้กับคนข้างบ้านคนข้างบ้านเนี่ยไม่ว่าบ้านใกล้หรือบ้านไกลอย่าเอานิสัยสันดานที่บ้านที่ใช้กับผัวกับเมียกับลูกไปใช้กับคนอื่นเพราะท่านเป็นผัวเมียกันเขียนบทละครมาด้วยกันเป็นชะตาชีวิตด้วยกันถ้าท่านทำผิดเช่นผัวขี้หลีเมียขี้บ่นยังไม่พอยังเป็นคนใจมือไวใจเร็วนะความมีดเสียบอกผัวทะลุและผัวตายนี่คืออะไรครับสอบตกบททดสอบเกิดเป็นอะไรครับเกิดเป็นชะตากรรมขึ้นมาแทนสอนชะตาชีวิตเพราะอะไรเพราะรักไม่ได้ให้อภัยไม่เป็นฆ่าเขาตายต่อให้ตีกระบาลเขาไม่ตายแต่หัวแตกเย็บ3เข็ม7เข็มไปโรงพยาบาลน่ะผัวจิตวิญญาณของผัวต้องโกรธพอจิตวิญญาณผัวต้องโกรธจิตวิญญาณก็จะรับรู้ได้ว่าเมียสอบตกจิตวิญญาณก็จะพลอยสั่นสะเทือนเป็นความโกรธไปด้วยถ้าโกรธมากก็อาฆาตถ้าโกรธมากๆก็พยาบาทครับพอตายไปแล้วข้ามภพชาติก็จะต้องมาแก้แค้นได้เกิดใหม่ครับแต่แทนที่จะมาแก้ไขกลายเป็นอะไรครับแก้อะไรครับไม่ใช่แก้ผ้าครับแก้แค้นผ
ัวฆ่าเมียเมียฆ่าผัว

วันหน้าเราจะมาพูดให้ฟังว่าจิตวิญญาณพยาบาทเนี่ยต้องระวังให้ดีครับผัวเมียฆ่ากันตายได้พ่อแม่ลูกฆ่ากันตายได้คนข้างบ้านฆ่ากันตายได้มันเกิดอะไรขึ้นทั้งที่รักกันอยู่ดีๆมีเหตุผลเบื้องหลังมิติโลกชอบเรื่องแบบนี้ใช่ไหมครับทุกเสาร์สามทุ่มครึ่งอย่าลืมเปิดมาที่ YouTube ช่องจิตจักรวาลเนี่ยเปิดมาที่ Facebook วิสุทธิปัญญาเนี่ยนะไม่ต้องเสาร์สามทุ่มครึ่งอย่างเดียวหรอก Facebook อ่ะมี24ชั่วโมงมาเปิดดูได้เราจะพูดเรื่องภัยพิบัติโลกการชำระโลกแล้วเราจะพูดเรื่องทางที่จะหลุดพ้นนิพพานกลับบ้านทำยังไงได้บ้างเราจะกล่าวให้ฟังกล่าวความจริงนะเพราะฉะนั้นจำไว้ครับตั้งแต่นี้ต่อไปนะครับในครอบครัวนะท่านใกล้ชิดกันมากโอกาสที่จะเผลอที่จะแสดงพฤติกรรมที่เป็นลบหรือเป็นเงื่อนไขด้านลบด้านบวกต่อกันเนี่ยมีได้ตลอดเวลาครับเพราะมันเป็นหน้าที่ที่จิตวิญญาณสัญญากันมาแล้วนั่นหมายถึงภพชาติแด่แต่ภพชาตินี้ไอ้คนที่อยู่ข้างๆท่านที่นั่งฟังพระโอวาทพระวิดาเนี่ยเราไม่รู้นะว่าที่มาเกิดกันคราวนี้เอาชะตาชีวิตมาด้วยหรือเอาชะตากรรมมาด้วยหรือเอามาทั้งสองอย่างเพราะว่าชาติที่แล้วทำผิดต่อกันเนี่ยเมียบอกว่าขี้หนีขี้หนีเลยพี่เดี๋ยวหนูจะรักพี่มาชาตินี้มาเป็นผัวเมียกันอีกครับเพราะชาติที่แล้วตีกระบาลผัวหัวแตกเมียเหมือนกันอ่ะเมียจู้จี้ขี้บ่นมากผัวเป็นคนบอกให้เมียจู้จี้ขี้บ่นกูจะทนได้กูจะอภัยมึงได้ปรากฏว่ามือไวครับตบเมียซะฉากใหญ่เลยตบปากเพราะอะไรเมียขี้บ่นน่ารำคาญสอบตกบททดสอบนี่เรายกตัวอย่างแบบเบาๆให้ท่านฟังนี่คือเรื่องจริงครับจากชะตาชีวิตเลยกลายเป็นชะตากรรมเห็นไหมฮะการมีสังสารวัฏนี่ก็เกิดเป็นเพราะว่าสอบตกบทเรียนบททดสอบชะตาชีวิตเลยเกิดชะตากรรมเกิดขึ้นที่เขาบอกมนุษย์เราเนี่ยจิตวิญญาณมีกรรมเป็นกำเนิดมีกรรมเป็นผู้ส่งให้กรรมมาเกิดอีกนะอยากหนียังไงก็หนีไม่พ้นแล้วครับยกเว้นไปอยู่คนเดียวใช่ไหมแล้วไม่สร้างกรรมใหม่น้ำหนักตัวก็จะเบากว่าจิตวิญญาณของคนที่เกิดมาเป็นมนุษย์แล้วมีกรรมอยู่มันก็เลยลอยไปค้างอยู่ข้างบนเพราะน้ำหนักตัวของจิตวิญญาณมันเบากว่าน้ำหนักตัวของจิตวิญญาณที่เป็นมนุษย์ทั่วไปถามว่าเบากว่าเพราะอะไรกรรมใหม่ไม่สร้างแต่กรรมเก่าแก้ไหมไม่แก้อยู่คนเดียวจะไปแก้กรรมได้ไงครับแก้ไม่ได้มันต้องแก้ไขด้วยสถานการณ์จริงต้องแก้ไขผ่านจิต3นึกคือนึกออกนึกเอานึกเองและต้องมีประธานมีกริยาและมีกรรมมีแต่ประธานคือกูคนเดียวและกูนึกเอาเองสำเร็จกิจในการแก้ไขกรรมด้วยจิตของกูเองคนเดียวมันก็นั่งเล่นนิ้วมือคนเดียวครับถ้าพูดแบบนักเลงนักการพนันเล่นไพ่คนเดียวอ่ะหนุกมั้ยครับมันครบองค์ไหมครับเราเป็นสัตว์สังคมนะครับอย่าไปทำคนเดียวครับอ้าวนี่คือข้อ5นะต่อมาจะกลับคืนบ้านเกิดแดนสุญญตานี่คือข้อสุดท้ายจิตวิญญาณให้สัญญากับพระบิดาไว้เป็นสัตสัตยะเป็นสัตยบันนะให้กับพระบิดาว่าตายแล้วถ้าตายไปจากการเป็นมนุษย์แล้วหมดภารกิจแล้วหมดหน้าที่แล้วหรือสิ้นยุคเมื่อไหร่จิตวิญญาณจะกลับไปกราบพระบาทพระบิดามาจากไหนก็กลับไปที่นั่นมาทางไหนก็กลับออกไปทางนั้นแต่เพราะจิตวิญญาณท่านตกค้างกลับไม่ถูกหลงทางพระองค์จึงต้องส่งเรามาเพื่อจะชี้ว่าทางกลับบ้านไปทางไหนและจะกลับบ้านได้กลับอย่างไรนี่คือภารกิจของเราในภพชาตินี้มันทุกคำกล่าวที่เรากล่าวอยู่ใน2ประการทั้งนั้นฟังและคิดตามและจำไว้ครับแล้วเอาไปปฏิบัติครับจะกลับคืนบ้านเกิดแดนสุญญตาถ้าท่านจะกลับบ้านได้จิตวิญญาณของท่านจะต้องไม่หลงมิติแปลว่าอะไรแปลว่าจิตหยาบของท่านจะต้องไม่ติดกิเลสไม่ติดตัณหาไม่ติดราคะไม่มีกิเลสหนาตัณหาเยอะไม่ติดอุปทานในสิ่งที่เชื่อแบบงมงายไร้สาระแล้วทำให้จิตวิญญาณของท่านเนี่ยหลงมิติคือสั่นสะเทือนด้วยคลื่นความถี่ที่ผิดไปจากความถี่เดิมตั้งแต่ที่เป็นตัวตนของตนเองเพราะอะไรเพราะจิตวิญญาณสอนให้จิตวิญญาณจิตหยาบสอนให้จิตวิญญาณหลงมิติสั่นสะเทือนเป็นโลภะโทสะโมหะเหมือนจิตหยาบเลยครับมันเวลาตายไปแล้วต้องไปลงนรกเพื่ออะไรฮะเพื่อไปดัดจริตไปดัดสันดานของจิตวิญญาณที่จิตหยาบสอนให้จริตเสียจริตนรกจึงสำคัญไหมครับขณะที่พระองค์ให้เรากลับมาพากระบวนการไซโคโชมาด้วยเพื่อมาดัดจริตที่มันผิดวิปริตจิตของจิตยาบอ่ะเขาเรียกว่ามาเปลี่ยนจิตสำนึกมาปรับจิตสำนึกด้วยกระบวนการไซโคโชเพราะนรกมันล้นพระบิดาจึงให้เราถือไซโคโชโดยปริญญาเนี่ยนะไซโคโชบายปริญญาเนี่ยมาด้วยอย่างที่หลายๆคนที่เป็นยุวจิตจักรวาลนามสกุลทายาทอ่ะก่อนโควิด-19เนี่ยทุกเดือน
ราจะมีการชำระจิตสำนึกชำระจิตหยาบเพื่อให้เป็นหนึ่งเดียวกับจิตวิญญาณชำระจิตให้ใสชำระใจให้สวยทุกเดือนด้วยหลักสูตร2วัน1คืนด้วยกระบวนการไซโคโชเพราะอะไรถ้าท่านชำระจิตหยาบของท่านได้ขณะที่ยังเป็นมนุษย์มันจำเป็นไหมที่ท่านตายแล้วต้องรอให้จิตวิญญาณไปเข้าคิวในนรกเพื่อไปชำระก็ต้องเข้าโรงพยาบาลถ้าท่านดูแลตัวเองได้รักษาตัวเองได้จำเป็นต้องเข้าโรงพยาบาลไหมล่ะครับพี่น้องครับไซโคโชกับจิตวิญญาณของท่านโดยจิตหยาบก็เหมือนกันครับเพราะฉะนั้นถ้าท่านมีจิตหยาบที่หลงมิติพลังอำนาจของจิตวิญญาณเนี่ยก็จะหลงมิติตามนะพลังอำนาจของจิตวิญญาณก็จะต่ำพอมันต่ำปั๊บเนี่ยทำให้เมอร์คบาซึ่งเป็นยานพาหนะของจิตวิญญาณเป็นเครื่องมือเครื่องไม้ของจิตวิญญาณที่จะทำให้เกิดการกระทำในมิติของจิตวิญญาณขณะที่อยู่บนโลกเนี่ยมันจะมีการสั่นสะเทือนด้วยคลื่นความถี่ที่ต่ำกว่าความเป็นจริงมันก็จะไม่มีฤทธิ์มันก็จะไม่มีอำนาจการจะดีตัวเองหนีแรงดึงดูดออกไปจากโลกและจักรวาลได้จิตวิญญาณโดยเมื่อขบาต้องมีพลังเต็ม 100% จะมีขยะก็คือประจุลบที่เป็นอนุภาคของกรรมนะที่เป็นด้านลบหรืออนุภาคของกรรมที่เป็นด้านบวกคือประจุบวกไปแทรกซึมอยู่ระหว่างช่องว่างของอนุภาคของพลังงานในส่วนเปลือกนอกของจิตวิญญาณที่เป็นยานพาหนะนะที่เรียกว่าเมิร์คบาวันหน้าเราจะมาพูดถึงโครงสร้างจิตวิญญาณที่ชัดเจนให้มากกว่านี้แต่วันนี้เราพูดแบบรวมๆไปก่อนเมิร์คบาที่เป็นเปลือกนอกเนี่ยหุ้มจิตวิญญาณไว้เนี่ยเหมือนเปลือกไข่ทำหน้าที่เป็นยานพาหนะถ้าไม่มีฤทธิ์ไม่มีอำนาจไม่มีพลังงานสูงพอก็จะดีดตัวเองได้แค่ออกจากร่างดีดตายตรงไหนก็จะอยู่แถวๆนั้นจนท่านต้องไปสร้างศาลพระภูมิศาลเพียงตาเอาไว้ให้ไม่สามารถจะดีดและหนีแรงดึงดูดของโลกแรงโน้มถ่วงของโลกออกไปจากโลกและออกไปจากอนันตจักรวาลได้ที่เขาบอกว่าต้องหมั่นทำบุญสุนทานต้องสร้างบุญกุศลต้องสร้างบุญบารมีคืออะไรครับก็คือเพื่อสร้างเสริมเติมเต็มพลังอำนาจทางจิตวิญญาณในส่วนของเมฆบาเอาไว้และที่ท่านไปยุ่งกับจิตใต้สำนึกนะชอบสร้างหาความรวยหลอกจิตสำนึกอย่าหลอกจิตใต้สำนึกให้ไปหาความรวยไหมใช้พลังอำนาจทางจิตใต้สำนึกไปทำในสิ่งที่เป็นอวิชชานะมนต์ดำอะไรพวกนี้ครับมันเป็นการทำลายพลังอำนาจทางจิตวิญญาณของตัวเองให้เสื่อมโดยใช่เหตุใช้จิตสำนึกในการดำเนินชีวิตก็สามารถประสบความร่ำรวยประสบความสำเร็จได้อย่างยิ่งใหญ่อยู่แล้วครับเพียงแต่ใช้จิตสำนึกให้มันเป็นเถอะครับอย่าไปคิดว่ามันยากใช้ไม่เป็นเองต่างหากครับเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นอีกเรื่องนึงถ้ายังมีกรรมเก่าติดตัวอยู่ยังไม่แก้ไขกรรมเก่ากรรมใหม่ไม่ก่อมันอย่างนักบวชที่ลอยค้างอยู่บนเป็นเพราะว่ากรรมเก่าไม่แก้พอกรรมเก่าไม่แก้ไขจิตวิญญาณก็ยังมีน้ำหนักมวลมากกว่าตอนที่เข้ามาเกิดเป็นมนุษย์ในภพชาติแรกซวยละสิคะเนี่ยจิตวิญญาณก็ไม่สามารถดีดตัวออกไปจากอนันตจักรวาลได้เพราะแดนสุญญตาหรือแดนจิตจักรวาลซึ่งเป็นบ้านเกิดเมืองนอนของจิตวิญญาณแก่นแท้ของท่านเป็นดินแดนของผู้บริสุทธิ์ครับเป็นดินแดนของผู้ที่อิ่มเอิบอยู่กับความว่างเหมือนกับหิ่งห้อยวับวับแบมแบมวับวับแบมแบมอยู่ตรงนั้นนะครับนิ่งสงบอยู่อย่างนั้นไม่มีมวลของกรรมแล้วไม่ต้องมีหน้าที่ต้องทำอะไรอิ่มเอิบอยู่กับความว่างตรงนั้นนะครับเพราะฉะนั้นถ้าจิตวิญญาณของท่านเนี่ยยังมีมวลขยะที่เป็นผลกรรมด้านบวกด้านลบติดตัวอยู่ด้วยถามว่าจิตวิญญาณของท่านว่างไหมไม่ว่างอ่ะแล้วถ้ายังมีคลื่นการสั่นสะเทือนของจิตวิญญาณเพราะหลงมิติเนื่องจากจิตหยาบมีโลภะโทสะโมหะตลอดทุกภพชาติในการเกิดเป็นมนุษย์จิตวิญญาณก็หลงมิติเนี่ยต้องก็ไปคอยแก้ในนรกอยู่ดีแต่ถ้ามีน้ำหนักเยอะก็ไปไม่ได้มันเหมือนยานอวกาศนะครับถ้ามันหนักมากแล้วแรงขับเคลื่อนของจรวดที่จะส่งยานอวกาศขึ้นไปหนีแรงดึงดูดของโลกไปลอยอยู่โคจรอยู่ในอวกาศนะถ้าแรงขับเคลื่อนของจรวดที่ขับเคลื่อนส่งขึ้นไปอ่ะมันมีแรงน้อยนะเหมือนกับบั้งไฟอ่ะถ้าขึ้นไปได้ไม่สุดจนถึงจุดนึงมันก็ตกลงมามันไปไม่สุดก่อนที่บั้งไฟมันจะระเบิดมันก็จะตกลงมาระเบิดข้างล่างหัวล่างข้างแตกบาดเจ็บเกิดอุบัติเหตุกันเป็นแถวแล้วพี่น้องครับมันเป็นอย่างนั้นครับจิตวิญญาณก็ไม่ต่างกันครับเนี่ยเอาแล้วนะนี่คือนะอย่างแรกครับจิตวิญญาณถือพันธสัญญา6มาด้วยเราพูดคร่าวๆแต่ลงลึกนะแต่คร่าวๆเพื่อให้พี่ๆน้องๆทุกท่านได้รู้ความจริงว่าทุกคนที่มาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยจิตวิญญาณมาเกิดเป็นมนุษย์มาโดยถือเอาพันธสัญญา6มาด้วยและจิตวิญญาณต้องการให้จิตหยาบของท่านรับรู้แล้วเคารพพันธสัญญาที่จิตวิญญาณให้ไว้กับพระเจ้าหรือกับพระบิดาแห่งจิตวิญญาณมันเป็นสัจจะไม่รักษาสัจจะไม่ได้ต้องทำ
ไม่ชอบก็ต้องทำเพราะมันเป็นหน้าที่ของจิตหยาบที่ต้องทำเพื่อช่วยจิตวิญญาณให้บรรลุภารกิจของจิตวิญญาณประการที่สองพี่น้องครับสไลด์แผ่นนี้บอกว่าจิตวิญญาณถือความรักเพื่อรักบริสุทธิ์มาด้วยรักที่ละเอียดสูงสุดของจิตหยาบคือรักเพื่อให้ครับพี่น้องครับรักที่หยาบที่สุดคือรักเพื่อเอาครับความรักของจิตหยาบมนุษย์กับกายหยาบหรือกายสังขารของมนุษย์ความรักเบื้องต้นคือรักเพื่อเอาถ้าพูดอีกคำหนึ่งก็คือความใคร่นั่นเองพี่น้องครับความใคร่ก็คือความรักหรือความปรารถนาที่จะได้โดยต้องการการตอบสนองนั่นคือความใคร่รักเพื่อเอาก็แปลว่าฉันรักเธอนะถ้าเธอไม่ให้ฉันเอาคือไม่ยอมรับรักฉันฉันคงรักเธอไม่ได้เราไม่ได้พูดหยาบนะพี่น้องครับฉันรักเธอนะแต่ถ้าเธอไม่ยอมแต่งงานเป็นผัวเป็นเมียกับฉันน่ะฉันจะไม่รักเธอนะฉันรักเธอไม่ได้ฉันจะรักเธอได้ก็ต้องเมื่อยอมแต่งงานกับฉันนี่คือรักที่ไม่บริสุทธิ์นึกออกไหมคือความใคร่รักประเภทที่สองจิตวิญญาณไม่ถือมานะไอ้ข้อหนึ่งเนี้ยข้อที่สองจิตวิญญาณก็ไม่ได้ถือมาคือรักเพื่อให้อันนี้บริสุทธิ์เหมือนกันแต่บริสุทธิ์ไม่พอเพราะอะไรมันยังมีเงื่อนไขฉันรักเพื่อให้เพื่อที่ฉันจะได้ให้เธอเพราะอะไรเธอเป็นคนที่ฉันรักไงฉันถึงรักฉันถึงให้แต่ถ้าเธอไม่น่ารักและไม่ใช่คนที่ฉันรักฉันก็ไม่ให้อะเห็นไหมเป็นการให้ที่บริสุทธิ์เหมือนกันนะแต่บริสุทธิ์พอไหมไม่พอทำบุญด้วยอานิสงส์แห่งการทำบุญทำกุศลของข้าน้อยในวันนี้ขอให้ดลบันดาลให้เกิดอานิสงส์ผลบุญที่ทำให้ฉันมีความสุขความเจริญถูกหวยรวยเป็นล้านทำบุญข้าวถุงหนึ่งกับถุงหนึ่งน้ำขวดหนึ่งถามว่ากี่บาทยังไม่ถึงร้อยเลยครับทำบุญแล้วอธิษฐานทันทีขอให้ถูกหวยรวยเป็นล้านลงทุนเท่าไหร่พี่น้องครับลงทุนร้อยเดียวครับนี่เป็นการให้ที่บริสุทธิ์ไหมครับพี่น้องครับทั้งที่ทำความดีเพื่อความดีทำดีแล้วเนี่ยท่านก็ได้ดีตอบแทนอยู่แล้วถูกไหมปลูกมะม่วงก็ได้มะม่วงปลูกมะพร้าวก็ได้มะพร้าวปลูกมะนาวก็ได้ลูกมะนาวนี่คือสัจธรรมมันเป็นสัตยะก็คือเป็นสัจจะสัตยะเป็นภาษาสันสกฤตอ่ะสัจจะเป็นภาษาบาลีความหมายเดียวกันปลูกอะไรได้สิ่งนั้นแปลว่าถ้าทำความดีท่านจะไปหวังเพื่อจะเอาความดีทำไมครับเพราะถ้าท่านต้องการจะได้ความดีท่านแค่ทำดีท่านก็ได้ดีอยู่แล้วถ้าท่านทำชั่วมันได้ชั่วแน่ๆถ้าท่านไม่อยากได้ชั่วก็อย่าไปทำชั่วไม่ใช่ว่าไม่อยากได้ชั่วแต่ดันทำชั่วหรือไปทำดีเพราะอยากได้ดีไม่ต้องมันเป็นกฎมันเป็นกติกามันเป็นเกมของชีวิตมันเป็นกฎมันเป็นกติกามันเป็นเกมโอเคไหม นะสองข้อเนี่ยมันเป็นความรักที่บนโลกนี้หรือในดาวดวงไหนในเอกภพเนี่ยมีเพราะจิตมนุษย์หรือจิตหยาบเนี่ยมันสร้างได้ท่านเชื่อมั้ยมันสร้างได้คนที่รักเพื่อเอาเนี่ยมันจะหึงมันจะหวงมันจะโหดมันจะหึงจะหวงจะโหดถ้ารักเพื่อเอาเพราะอะไรถ้ามันไม่ได้เอาเนี่ยมันจะมีปัญหามันจะหึงมันจะโหดรักเพื่อให้นี่เป็นบริสุทธิ์เหมือนกันแต่ไม่พออันนี้มันยังไม่หึงไม่หวงไม่โหดแต่มันจะหอนหอนเป็นยังไงครับโอ้ยกูไม่ให้มึงหรอกมึงเสือกทำตัวไม่ได้นะไม่เอาไม่ให้กูไม่ให้ไม่ให้เนี่ยหอนโอเคไหมครับในความหมายของจิตจักรวาล นะครับความรักทั้งสองอย่างนี้ถ้าเกิดเป็นคลื่นของจิตเป็นพลังงานของจิตมันจะเป็นคลื่นความถี่ที่เป็นบวกไม่บริสุทธิ์ซึ่งโลกไม่ต้องการแล้วท่านเองท่านต้องการไหมเพราะมันเป็นการให้แบบไม่จริงใจใช่ไหมครับให้ทำความดีกับท่านเพราะหวังสิ่งตอบแทนน่ะมันจริงใจกับท่านไหมล่ะหรือทำแล้วหวังสิ่งแลกเปลี่ยนกูช่วยมึงวันนี้นะเผื่อวันหน้ามึงต้องช่วยกูบ้างถ้ามึงไม่สัญญากับกูว่าวันหน้ามึงไม่ช่วยกูเวลากูลำบากกูวันนี้กูจะไม่ช่วยมึงน่ารักไหมครับเนี่ยใช่ไหมเรายกตัวอย่างตะกี้ต้นไม้อ่ะสังเคราะห์แสงเมื่อมีกลางวันเนี่ยสังเคราะห์แสงปรุงอาหารจะคายก๊าซออกซิเจนออกมาเราบอกแล้วว่า
คนที่อยู่ใต้ต้นไม้นั้นสัตว์อยู่ใต้ต้นไม้นั้นมีไหมจะมีน้อยตัวมีมากตัวหรือไม่มีสักตัวต้นไม้ต้นนั้นก็จะปล่อยก๊าซออกซิเจนออกมาด้วยเพราะอะไรไม่มีเงื่อนไขใดๆที่จะมีคนมาอยู่ใต้ต้นไม้เยอะหรือน้อยสัตว์มาอยู่ใต้ต้นไม้เยอะหรือน้อยไม่มีเงื่อนไขฉันมีหน้าที่คายก๊าซออกซิเจนออกมานี่คือความรักที่เราพูดรักในธรรมชาติคือรักเพื่อนะต้นไม้จึงเกิดมาแล้วทำหน้าที่เหมือนมนุษย์ให้ความรักที่บริสุทธิ์เหมือนกับที่จิตวิญญาณของท่านขนมาจากพระเจ้าเอามาให้กับโลกท่านนึกภาพออกไหมเพราะฉะนั้นท่านจึงไม่ควรโค่นต้นไม้ทำลายป่าฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเพราะพวกนี้เขามีจิตต้นไม้มีวิญญาณแต่สัตว์มีจิตวิญญาณเพราะมันนึกได้คิดได้นึกคิดด้วยจิตของมันได้แต่ต้นไม้นึกคิดไม่ได้มันต้องสั่นสะเทือนไปตามชนิดของคลื่นความถี่ที่พระบิดาใส่ไว้ให้กับมันนั่นแหละคลื่นชนิดไหนมีหน้าที่ทำอะไรอยู่ในต้นไม้มันก็ทำหน้าที่ของมันไปอย่างซื่อสัตย์เพราะฉะนั้นรักเพื่อรักเป็นความรักที่บริสุทธิ์แต่มนุษย์เราเนี่ยจะรักเพื่อรักมันยากเต็มทีครับเอาแค่รักเพื่อให้ถึงแม้มันยังบริสุทธิ์ไม่พอเช่นเห็นคนเขาทำตัวน่าสงสารทำตัวสมสารก็เกิดความเมตตาก็เข้าไปช่วยเขาอย่างนี้คือรักเพื่อให้ซึ่งมันดีกว่ารักเพื่อเอาใช่ไหมครับความสันสะเทือนเป็นบกเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาเนี่ยมันเป็นชนเผ่าเดียวกันกับจิตวิญญาณแล้วครับพี่น้องครับเป็นชนเผ่าเดียวกันครับแต่เพียงแต่ว่ามีพลังอำนาจสูงสุดของการเป็นชนเผ่าเดียวกันกับเขายังไม่สูงพอแต่สามารถที่จะเข้าไปเปิดประตูมิติแอบทางจิตวิญญาณเพื่อให้พลังงานความรักที่เข้มข้นกว่าหลั่งไหลออกมาเพื่อมอบให้กับเพื่อนมนุษย์มอบให้กับผัวเมียลูกหลานๆมอบให้กับคนข้างบ้านมอบให้กับคนในสังคมมอบให้กับประเทศชาติมอบให้กับทวีปมอบให้กับแผ่นดินมอบให้กับโลกมอบให้กับทุกสรรพสิ่งนี่แสดงว่าจิตหยาบสำคัญใช่ไหมครับถ้าจิตหยาบไม่ทำหน้าที่สั่นสะเทือนให้เป็นหนึ่งเดียวกับจิตวิญญาณไม่มีวันที่จะเข้าไปถึงความรักบริสุทธิ์ที่จิตวิญญาณขนเชื้อเพลิงชนิดนี้มาให้กับโลกได้เพราะฉะนั้นจิตวิญญาณถือความรักบริสุทธิ์มาคือรักเพื่อรักรักเพื่อรักแปลว่าอะไรเพื่อจิตวิญญาณจะได้ทำหน้าที่ในการเอาความรักคือเอาเชื้อเพลิงเนี่ยมาให้กับโลกนั่นเองโดยใครช่วยจิตหยาบของท่านต้องเป็นตัวช่วยเพราะจิตหยาบมีหน้าที่ควบคุมดูแลเครื่องยนต์แห่งกรรมพี่น้องที่รักครับอย่างที่สามที่จิตวิญญาณของท่านถือติดตัวมาได้มาด้วยคือถือชะตาชีวิตมาด้วยอย่างที่สามนะครับจิตวิญญาณของท่านถือชะตาชีวิตมาด้วยโดยที่ด่านนภาลัยจิตวิญญาณของท่านกับพี่พี่น้องๆที่มาด้วยกันอีก 2-3 รูปธรรมมาจับมือกันให้สัญญาว่าจะมาถือกำเนิดเกิดเป็นคน2มิติในรูปธรรมมนุษย์ใครจะเป็นชายใครจะเป็นหญิงใครจะเป็นพ่อเป็นแม่เป็นลูกวางแผนกันที่นี่เลยนะครับในภพชาติแรกที่จะได้มาเกิดเป็นมนุษย์บนโลกนะนี่เราหมายถึงภพชาติแรกนะไม่ใช่ภพชาติต่อๆมานะภพชาติแรกวางแผนการสร้างบทละครขึ้นมาสิ่งแรกครับถ้าเรามีผู้ร่วมแสดงกับท่านรวมกัน 2-3 รูปธรรมมาเจอกันที่ด่านนภาลัยแล้วที่ด่านนภาลัยเนี่ยมันจะมีวิหารสีขาวลักษณะคล้ายๆคอนโดมิเนียมแต่ละห้องจะเป็นห้องที่เก็บบทเรียนเก็บบททดสอบก็คือเก็บบทละครพร้อมกับบททดสอบจิตสำนึกเอาไว้จิตวิญญาณทั้ง 2-3 รูปธรรมจะมีเวลาอยู่ที่นี่พักหนึ่งครับเดินทางไปตามห้องต่างๆเพื่อที่จะไปเปิดดูบทละครที่นั่นเขามีไว้เป็นแบบอย่างลองอ่านดูซิลองศึกษาดูซิว่าตัวเองอยากเล่นบทไหนตัวเองอยากเล่นบทไหนแปลว่าตัวเองอยากใหผู้ที่จะเป็นเพื่อนร่วมครอบครัวอีก 2-3 รูปธรรมเนี่ยให้เขาเล่นบทไหนเพื่อที่จะเป็นบททดสอบจิตหยาบหรือจิตสำนึกให้สามารถสั่นสะเทือนเป็นความรักเพื่อให้หรือความรักเพื่อรักในการเปิดประตูมิติของตนเองที่เป็นจิตวิญญาณที่แบกขนเอาพลังงานความรักหรือเชื้อเพลิงมาเนี่ยที่จะเข้าถึงให้ได้ท่านฟังดีๆนะครับ 2-3 รูปธรรม
จะต้องวางแผนกันว่าใครจะเป็นพ่อเป็นแม่เป็นผัวเป็นเมียเป็นลูกใครจะเป็นพี่เป็นน้องอย่างน้อย3รูปธรรมพ่อแม่ลูกไปที่คอนโดมิเนียมท่องเก็บบทละครไปเลือกบทละครเลยที่ตัวเองอยากให้ผู้ร่วมชะตาชีวิตด้วยกันเนี่ยช่วยแสดงให้กูหน่อยเพื่อที่จะมาประชุมร่วมกันว่าเอานะเล่นอย่างนี้นะเธอต้องเล่นบทนี้ให้ฉันนะฉันเลือกแล้วแลกบทละครกันเมื่อแลกบทละครกันแน่นอนครับมันก็คือการแลกบททดสอบจิตสำนึกในตอนเป็นมนุษย์ของกันและกันด้วยคำเฉลยมีอย่างเดียวไม่ว่าบทละครนั้นจะเป็นบทดีหรือบทชั่วไม่ว่าจะเป็นบทชังหรือบทชอบฝ่ายที่ถูกกระทำต้องจำไว้นะฝ่ายที่ถูกกระทำนะเป็นคนออกแบบบทละครและบททดสอบนั้นให้อีกฝ่ายหนึ่งแสดงให้กับตัวเองนั่นเองนะครับอย่าหลงมิติอีกนะครับอย่าไปโทษว่าเมียมันชั่วมันทำชั่วกับกูผัวมันชั่วเพราะมันทำชั่วกับกูไม่ใช่แล้วครับบทที่มันชั่วเพราะกูนี่แหละเป็นคนเขียนให้มันช่วยเล่นจำไว้นะครับนี่คือความจริงมันตลกไหมครับถ้าเราไม่รู้ความจริงอ่ะบ้านแตกสลายขาดฆ่ากันตายตีตาตาตีหาชีวิตที่มีสันติสุขไม่ได้เพราะไม่รู้อนุตตรธรรมตรงนี้ครับนี่เรามาเฉลยแล้วนะครับพบชาติสุดท้ายเวลาที่เหลือในการมีชีวิตคู่ของท่านเนี่ยที่กัดกันมาตลอดเลิกซะครับกลับบ้านได้แล้วครับเลิกหลงมายาที่เป็นบทละครนั้นเสียทีครับท่านเป็นคนขอให้เขาแสดงมีสิ่งเดียวครับขอร้องเขาว่านี่เธอเลิกแสดงบทนี้กับกูได้ไหมตั้งแต่เกิดมาชาตินี้กูแต่งงานกับมึงมากูสอบตกแม่งกูทะเลาะกับมึงกัดกับมึงทุกรอบเพราะกูไม่สำนึกว่ามันเป็นบทละครที่กูขอให้มึงแสดงมึงหยุดแสดงช่วยกูหน่อยได้ไหมอย่ายั่วยุกูแบบนี้อีกเดี๋ยวกูสอบตกอีกเราจะกลับบ้านด้วยกันจับมือกันนะดีไหมกูก็จะไม่กวนตีนมึงมึงก็ไม่กวนตีนกูโอเคได้มาได้มาได้มาถ้านั่งชมรายการนี้อยู่จิตจักรวาลอ่านโลกก็หันไปจุ๊จุ๊กไปสักหน่อยก็ได้ครับแล้วก็เกี่ยวก้อยกันสัญญากันว่าเราเลิกทะเลาะกันได้แล้วบทละครนั้นเลิกแสดงเลิกเล่นได้แล้วอาจารย์ปริญญาโดยองค์จิตจักรวาลหรือพระผู้เป็นเจ้าให้มาเฉลยแล้วเฉลยแล้วยังจะมาไม่ฉลาดเล่นบทละครแบบนั้นอีกเหรอมันตลกไหมครับมันน่าขำแล้วนะเราเฉลยแล้วนะครับพี่น้องครับนี่เฉลยอย่างเป็นทางการไว้ในที่เอพิโซด298นะครับนะเริ่มต้น1นะครับ9บวก2เป็น11 11กับ8เป็น19 9บวก1เป็น10ก็คือ1บวก0เท่ากับ1เริ่มต้นใหม่เริ่มต้นใหม่ตั้งแต่นาทีนี้ครับสัญญากันเลยเกี่ยวก้อยเลยนะมึงเลิกยั่วกูได้ไหมแต่ถ้ามึงยั่วกูมึงยังเผลอเพราะมึงยังแสดงละครตามจิตวิญญาณที่กำหนดมาเป็นชะตาชีวิตอ่ะก็กูก็จะอดทนอดรั้นให้อภัยมึงนะเราสัญญากันทุกอย่างก็จะดีขึ้นครับแล้วหนทางกลับบ้านได้เนี่ยกับคนในครอบครัวในสำคัญที่สุดจะกลับบ้านได้ไม่ได้นิพพานได้ไม่ได้หลุดพ้นได้ไม่ได้อยู่กับคนในครอบครัวก่อนแล้วหลังจากนั้นก็ค่อยเป็นหมู่บ้านตำบลอำเภอจังหวัดและประเทศที่เราไปยุ่งกับครอบครัวใหญ่คือประเทศน่ะขณะที่ครอบครัวของตัวเองอ่ะยังเอาตัวแทบจะไม่รอดอ่ะยังไปวุ่นวายกับประเทศอีกนะบางคนนะไม่รู้สำนึกนะเราก็ฝากไว้นะครับชีวิตไม่ใช่ของเล่นจิตวิญญาณไม่ใช่เรื่องเล่นๆเนี่ยเราฝากไว้อ้าวผู้ร่วมแสดง 2-3 อย่างต่อมาอย่างที่2ครับที่จิตวิญญาณเขาเนี่ยถือมาด้วยคือบทละครที่ทุกคนในครอบครัวเลือกกันมาเองแล้วเห็นชอบแล้วรู้กันอยู่แล้วแต่มาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยไม่รู้เพราะอะไรถูกปิดมิติไว้พี่น้องครับถ้าไม่ปิดมิติไม่ปิดมิติไว้มันจะเสมือนจริงได้ไงครับมันเป็นละครมันเหมือนดาราอยู่บนเวทีหรือลิเกที่เขาเล่นบนเวทีอ่ะเขาก็แสดงไปไอ้คนแสดงไปบางทีมันก็ขำตัวเองเพราะมันรู้ว่านี่คือละครใช่ไหมมันคือละครแต่ในชีวิตจริงของการเป็นมนุษย์นั้นมายาที่ถูกสร้างขึ้นต้องทำให้มันเหมือนจริงครับเพราะไม่งั้นน่ะจิตสำนึกของมนุษย์มันจะสั่นสะเทือนอย่างเป็นความจริงได้ไหมครับเพราะมันรู้ว่าเรื่องหลอกอ่ะมันเหมือนนิทานโกหกอ่ะถ้าท่านฟังนิทานแล้วท่านรู้ว่านี่คือนิทานท่านจะตื่นเต้นไปกับนิทานที่เล่าไหมครับหรืออาจจะสนุกสนานไปกับนิทานที่เล่าแต่ท่านจะตื่นเต้นเหมือนกับเรื่องจริงไหมครับไม่ตื่นเต้นหรอกครับเพราะฉะนั้นพระบิดาจึงต้องปิดมิติถามว่าปิดมิติด้วยวิธีไหนครับด้วยการใช้อำนาจแม่เหล็กโลกความเข้มของสนามแม่เหล็กโลกเป็นตัวปิดมิติไม่ให้ตาที่สามของท่านเปิดเพื่อไม่ให้เปิดเพื่ออะไรเพื่อไม่ให้รู้ความลับเบื้องหลังมิติโลกในสิ่งที่เรามาเฉลยวันนี้เพราะฉะนั้นเราถึงบอกไงว่าพระศาสดาที่เกิดจากโลกก็ไม่รู้ความจริงในเรื่องนี้เราถือเครื่องมือติดต่อกับพระเจ้ามาเราจึงกล่าวความจริงจาก
พระโอวาทของพระเจ้าหรือพระบิดาแห่งจิตวิญญาณหรือองค์จิตจักรวาลให้ท่านฟังได้ฟังแล้วหายง่วงไหมครับพี่น้องครับตื่นเต้นไหมครับตอนนี้จาก300กว่าเหลือ296นะครับสงสัยหลับไป 2-3 คนใน Facebook เนี่ยสงสัยเผลอหลับคงยอมรับความจริงไม่ได้มั้งครับเพราะตอนนี้กูทะเลาะกับผัวกับเมียจนกระทั่งเลิกลำบากอะเลิกทะเลาะลำบากเริ่มใหม่นะครับเริ่มใหม่อ้าวมีบทละครที่เลือกมาแล้วมีทั้งบทดีและบทร้ายไม่มีผัวเมียคู่ไหนครับที่ไม่เคยมีเรื่องที่ไม่เคยมีเรื่องที่ถูกไม่ถูกใจกันไม่ถูกคอกันมันต้องมีครับเพราะเขียนบทละครมาแต่ทั้งเกลไหมท่านก็ให้อภัยกันเพราะท่านรักกันไงแต่กว่าจะให้อภัยกันบางที3วัน3คืนไม่ใช่โกรธร้อยปียังไม่ดีร้อยชาติไม่ใช่แบบนั้นใช่ไหมครับเพราะไงก็เป็นผัวเมียกันพ่อแม่ลูกกันก็ให้อภัยกันในครอบครัวมันก็เป็นอย่างเงี้ยก็ทำให้เกิดความรักแต่วันนี้รู้ความจริงแล้วต่อไปทะเลาะกันจะไม่มีแล้วครับเพราะไม่งั้นเกิดอาฆาตขึ้นมาจิตวิญญาณ3นาทีนะฮะมันจะหล่นลงไปในจิตวิญญาณจิตใต้สำนึกจะบันทึกรหัสกรรมที่ท่านก่อกันเอาไว้ทำร้ายต่อกันไว้ทีนี้มันแก้ไม่ได้นะถ้าบันทึกกรรมไว้น่ะตายแล้วกลับมาต้องมาเกิดใหม่เพื่อมาแก้กรรมนั้นนะครับจิตวิญญาณไปเกิดเป็นมนุษย์ขอโทษจิตวิญญาณไปลงนรกน่ะแค่ไปซ่อมคลื่นความถี่ของจิตวิญญาณที่สั่นสะเทือนผิดปกติคือเป็นโลภะโทสะโมหะเหมือนคนเดินขึ้นกระไดสามขั้นขึ้นลงอยู่นี่ครับไปถึงความรักไม่ได้สักทีครับคือเมตตาเนี่ยไปไม่ถึงสักทีเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาเนี่ยหรืออดทนอดกลั้นให้อภัยนะในยะเดียวกันเนี่ยไปไม่ถึงสูงสุดสักทีครับขึ้นลงอยู่ตรงเนี้ยเหมือนกับเต้นฟุตเวิร์กถอยไปถอยมาตั้งท่าอยู่นั่นนะเดินไปข้างหน้าก็ไม่ได้ขึ้นลงอยู่นั่นครับนี่คือความจริงพี่น้องครับนะอ้าวบทละครที่เลือกมาแล้วเราเตือนว่านะ อย่าไปแสดงต่อคนข้างบ้านนะไอ้บทที่ไม่ดีเนี่ยเช่นนิสัยขี้หลีอย่างที่เรายกตัวอย่างตะกี้นิสัยขี้บ่นเนี่ยไปบ่นโวยวายคนข้างบ้านเนี่ยเขาเอาเรื่องไปสร้างเงื่อนไขด้านลบให้กับเขาเนี่ยทำให้เขาสอบตกบาปครับทำให้เขาสอบตกปกติเนี่ยเขาก็เข้าถึงจิตวิญญาณของเขาไปเอาความรักออกมาไม่ได้อยู่แล้วเราดันทะลึ่งไปสร้างเงื่อนไขด้านลบให้เขาโดยที่ไม่ได้ทำสัญญากันไว้ว่าฉันจะแสดงบทบาทด้านลบให้เธอนะตามที่เธอขอมาไอ้บทบาทด้านลบขี้หลีเนี่ยมันไม่ใช่บทละครที่ไอ้เมียคนข้างบ้านมันวานให้เราแสดงนะครับท่านเข้าใจนะฮะอย่า crossing นะเขาเรียกว่าอย่าไขว้กันนะครับผู้ได้เห็นภาพนะขอขอบคุณนะที่ยัง296อยู่นะฮะคนชมใน Facebook สดๆเนี่ยเป็นการพูดธรรมะระดับจักรวาลเนี่ยแต่มีคนดูแค่200กว่าคนมหัศจรรย์มั้ยพี่น้องครับนี่ถ้าเราพูดเพื่อหวังชื่อเสียงหวังโด่งดังนะเราเลิกดีกว่าบอกน้องบุญธรรมน้องออสเลิกเลยนะปิดสถานีมีคนดูอยู่แค่เนี้ย298 296อยู่แค่นี้ครับทั้งที่เป็นเรื่องใหญ่ระดับจักรวาลเป็นเรื่องความเป็นความตายเป็นเรื่องของจิตวิญญาณแท้ๆน่าขำไหมพี่น้องครับที่ท่านนั่งชมอยู่เนี่ยว่าเป็นเรื่องใหญ่ไหมครับเรื่องใหญ่แต่คนฟังแย่น้อยนี่ถ้าเราแจกตังค์แจกลอตเตอรี่แจกเหรียญเทพพระเจ้าแห่งอะคีฟีนิกซ์เหรียญแห่งผู้ทรงฤทธิ์โอ้คงจะมีคนเข้ามาชมเยอะเลยเพราะต้องมีสิ่งตอบแทนอันนี้ตอบแทนคือท่านเอาจิตวิญญาณของท่านกลับบ้านคือหลุดพ้นนิพพานได้มันยิ่งใหญ่กว่าแจกสตังค์อีกครับเพราะว่าไม่ใช่ค้นหาวิธีง่ายๆความจริงง่ายๆแบบนี้หาไม่ได้ง่ายๆนะพี่น้องนะครับนะเอาไปต่อนะทางต่อไปอย่างที่3ชะตาชีวิตที่จิตวิญญาณถือมาด้วยอย่างที่3คือบททดสอบจิตสังนึกไอ้บททดสอบจิตสำนึกเนี่ยก็คือเงื่อนไขครับไอ้เรื่องราวเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่มันไม่ใช่เงื่อนไขนั่นก็คือบทละครแต่ไอ้สิ่งที่มันเป็นปมเป็นเงื่อนไขไอ้การเป็นคนขี้หลีนี่คือบทละครแต่ไปหลีกับคนอื่นที่ไม่ใช่เมียตัวเองเนี่ยหรือไม่ใช่ผัวตัวเองเนี่ยมันไข่เนี่ยมันผิดใช่ผิดคนนี่แหละคือเงื่อนไขไปแสดงผิดคนนี่คือเงื่อนไขผิดเงื่อนไขเคี่ยนลูกเพื่อสอนลูกตัวเองอันนี้ก็เป็นเงื่อนไขเป็นบทละครที่แสดงและเป็นเงื่อนไขให้กับลูกถ้าลูกรักพ่อรักแม่แล้วรู้ว่าพ่อแม่เคี่ยนตีเพราะอยากให้ลูกได้ดีทุกอย่างก็จบแต่ถ้าลูกไม่เข้าใจพ่อแม่อธิบายว่าเคี่ยนตีมันเจ็บทำไมเท่านั้นก็จอดพ่อแม่ก็จอดครับเพราะอะไรลูกมันจะอาฆาตและขณะเดียวกันไปตีลูกคนข้างบ้านเพื่อหวังจะสอนลูกเขาให้เป็นเด็กดีเหมือนสอนลูกตัวเองถามว่านั่นเป็นบทละครที่ท่านเล่นผิดใช่ไหมเล่นผิดคนเมื่อเล่นผิดคนไปตีเขาเนี่ยคือเงื่อนไขครับด้านลบ
ที่ทำให้คนข้างบ้านเนี่ยเขาโกรธเกลียดเครียดแค้นอาฆาตพยาบาทเขาสอบตกบททดสอบของท่านซึ่งท่านไม่ใช่เป็นคนที่จะมีหน้าที่ให้บททดสอบกับไอ้คนข้างบ้านนั่นที่เป็นพ่อแม่ของเด็กข้างบ้านท่านไปตีลูกเขาแสดงว่าท่านสร้างเงื่อนไขเป็นลบให้กับเขาไม่ใช่ท่านเล่นละครในชะตาชีวิตที่เขียนมาพอท่านสอบตกเป็นไงก็ไปเกี่ยวกรรมกับคนข้างบ้านนี่แหละเวลาตายแล้วจิตวิญญาณเลยมีหน้าที่ต้องกลับมาเกิดใหม่เพราะไปเกี่ยวกรรมกันไว้กลับมาต้องมาเป็นคนข้างบ้านกันอีกในชาติต่อไปเพื่ออะไรเพื่อเจอสถานการณ์แบบเดิมๆว่าเราจะไปเผือกกับลูกคนข้างบ้านด้วยกันไปตีลูกเขาไหมใช่ไหมบทละครที่ชัดต้องตีลูกมันเป็นบทละครในครอบครัวไม่ใช่ไปตีลูกคนข้างบ้านนั่นไม่ใช่บทละครไปสร้างเงื่อนไขโอเคไหมพระบิดาเคยสอนไหมใช่ไหมซึ่งในพันธสัญญา6นี้ก็มีนะถ้าเป็นเงื่อนไขด้านบวกให้กับคนอื่นไม่ได้ก็จงอย่าเป็นเงื่อนไขหรืออย่าสร้างเงื่อนไขใดๆให้กับเขาเลยจะดีกว่าขีดเส้นใต้นะครับกับคนข้างบ้านนะเป็นเงื่อนไขด้านบวกให้กับพวกเขาไม่ได้อยู่เฉยๆอย่าไปสร้างเงื่อนไขอะไรเลยเสียจะดีกว่าเพื่อจะได้ไม่ไปเกี่ยวกรรมกับเขาไงท่านก็จะหลุดพ้นนิพพานไม่ได้เห็นไหมครับรู้เรื่องนี้มันให้ประโยชน์กว่าท่องศีลจำศีลได้ปฏิบัติตามศีลได้แต่ถ้ามันหลุดพ้นได้ไหมครับนิพพานได้ไหมครับเนี่ยถ้าไม่รู้เรื่องพวกนี้เราถึงบอกว่าเรื่องตรงนั้นท่านก็ต้องเรียนรู้อย่าไปเลิกนับถือศาสนาอย่าไปเลิกศึกษาธรรมะของพระศาสดาแต่ละพระองค์มาเติมเต็มกับจิตจักรวาลเพื่อทำให้จิตวิญญาณของท่านมีความสุขมากขึ้นทำให้จิตวิญญาณของท่านประสบความสำเร็จในการเกิดมาเป็นมนุษย์ในภพชาติสุดท้ายนี้เสียทีเพราะไม่มีโอกาสที่ให้เกิดชาติหน้าอีกแล้วมันสิ้นยุคพลังงานเก่าแล้วเราจึงต้องมาเฉลยพระบิดาจึงส่งเรามาประการที่4ที่จิตวิญญาณของท่านถือมาด้วย ถือกำหนดเวลาในการมาทำหน้าที่ถือกำหนดเวลาในการเอาเชื้อเพลิงมาส่งให้กับโลกพยายามหาวิธีเอาน้ำมันเชื้อเพลิงที่ตัวเองขนมาเนี่ยออกมาจากตัวเองผ่านจิตหยาบของคนสองมิติที่เป็นเครื่องยนต์แห่งกรรมของตัวเองจะเอามันออกมาได้อย่างไรเนี่ยเห็นไหมพระบิดาให้เวลาตั้ง 60,000 ปีนะเพราะมันไม่ง่ายใช่ไหมพี่น้องครับพระบิดาให้เวลา1ยุคเนี่ยก็คือมาเอาน้ำมันเอาเชื้อเพลิงมาส่งให้กับโลกเนี่ยใช้เวลาภายใน 60,000 ปีเพราะฉะนั้นการเวียนว่ายตายเกิดการมีสังสารวัฏในการกลับมาเกิดเป็นมนุษย์พระองค์ให้มาเกิดเป็นมนุษย์ไม่ให้มาเกิดเป็นเทพเทวดาก็มาเกิดเป็นเทพเทวดาก็ทำหน้าที่ไม่ได้จิตวิญญาณก็ล้มเหลวในการเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วจะให้กลับบ้านได้ไงหลงทางพระบิดาให้มาเกิดเป็นมนุษย์เป็นคนสองมิติเพื่อให้จิตหยาบเนี่ยให้เวลาจิตหยาบในการทำงานร่วมกับจิตวิญญาณเพื่อเอาพลังงานเชื้อเพลิงที่มีอยู่นอกอนันตจักรวาลแต่โลกของพระองค์ต้องการอนันตจักรวาลและทุกสรรพสิ่งต้องการให้ไปล้วงมันออกมาจากจิตวิญญาณที่เป็นแก่นแท้ที่เป็นผู้มาเกิดได้ให้เวลา 60,000 ปีให้เวลา 60,000 ปีอ่ะมาดูข้อแรกให้มาทำหน้าที่โดยไม่ต้องมีสังสารวัฏพระองค์โดยพลีเอเดียนกับอาร์คโทเรียนเป็นผู้คิดสร้างเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์ชายหญิงที่ท่านเห็นหล่อๆสวยๆเนี่ยดูรวมทั้งตัวท่านสร้างขึ้นมาตามพระบัญชาขององค์จิตจักรวาลหรือพระผู้เป็นเจ้าหรือพระผู้สร้างโดยให้เซลล์ร่างกายและเซลล์อวัยวะทุกเซลล์ที่รวมเรียกว่าเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์เนี่ยสามารถที่จะเจริญเติบโตได้เป็นโปรตีนถ้ามีโปรตีนเสริมเติมเข้าไปก็สามารถที่จะเจริญเติบโตได้เรื่อยๆและที่สำคัญเวลาสึกหรอเวลาเสื่อมพระองค์ก็อนุญาตให้เครื่องยนต์แห่งกรรมที่พีเรียนกับอาร์เทเรียนสร้างขึ้นมาเนี่ยสามารถซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอของตัวเองได้ด้วยเราถามท่านว่าเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์ของท่านมีเงื่อนไข2ข้อ1จะเดินเติบโตได้2ซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอได้
พูดสั้นๆคือสร้างได้ซ่อมได้ถามว่าเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์ของท่านเนี่ยจำเป็นต้องตายไหมครับเพราะการที่จิตวิญญาณมาเกิดเป็นมนุษย์แล้วปล่อยให้ร่างกายเสื่อมสุดเสื่อมโทรมแล้วตายจิตวิญญาณต้องหาที่เกิดใหม่อะไรต่างๆท่านว่ามันวุ่นวายยุ่งยากสับสนไหมครับมันทำให้ทุกอย่างวุ่นวายยุ่งยากไปหมดก็เลยให้ว่าไม่ต้องตายแต่ตัวนี้ท่านยอมรับใช่ไหมไม่มีคนไหนเราเกิดมาแล้วอยู่ค้ำฟ้าได้มันต้องตายทั้งนั้นนะครับที่มันต้องตายเพื่ออะไรเพื่อเซตซีโร่แล้วให้จิตวิญญาณได้กลับมาเริ่มต้นใหม่มาเกิดมาเป็นคนเพื่อคนตัวเองเป็นมนุษย์ใหม่ในภพชาติต่อไปหวังว่าจะสามารถเข้าถึงการเป็นหนึ่งเดียวกันจิตวิญญาณจะสามารถควบคุมหรือดำเนินการใช้เครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์ร่วมกับจิตหยาบได้แต่ปรากฏว่าคิดผิดเข้าใจผิดล้มเหลวแล้วล้มเหลวอีกแต่ละภพชาติเกิดเป็นสังสารวัฏขึ้นมาครับเพราะสอบตกบททดสอบเพราะจิตหยาบสอบตกบททดสอบผัวเมียเริ่มต้นในครอบครัวพอผัวขี้หลีปั๊บเมียโกรธและทำร้ายผัวทำร้ายร่างกายผัวทำร้ายจิตใจผัวผัวก็อาฆาตกูแสดงบททดสอบให้มึงตามที่มึงขอร้องกูแท้ๆเมียก็เหมือนกันครับผัวก็เหมือนกันพอเมียทำขี้บ่นจู้จี้จุกจิกชอบเล่นการพนันไม่ค่อยอยู่บ้านไม่ค่อยเลี้ยงไม่ค่อยดูแลบ้านแล้วก็โกรธผัวไอ้ผัวก็โกรธเมียก็ทำร้ายเมียนี่ก็คือสอบตกบททดสอบรักไม่ได้ให้อภัยไม่เป็นอดทนอดตั้นให้อภัยไม่เป็นเพราะอะไรเพราะเป็นเงื่อนไขที่สองคนผัวเมียเนี่ยแต่งงานกันเนี่ยเพราะรักกันไม่ใช่เหรอครับสัญญาว่ารักกันเอาแหวนมั่นสวมนิ้วนางด้วยยกมือขึ้นมาปั๊บรู้เลยกูสัญญากับมึงว่ากูจะรักมึงและมึงก็รักกูแล้วพอมีปัญหากันตามบทละครที่เขียนมาชะตาชีวิตน่ะเอาเรื่องทันทีเลยเนี่ยแหวนมั่นยังอยู่คานิ้วเลยทะเลาะกันเอาเป็นเอาตายถามว่าการเอาเป็นเอาตายจะฆ่ากันให้ตายโกรธกันเกลียดกันอาฆาตกันเนี่ยนั่นคือความรักหรือเปล่าพี่น้องครับคนที่เรารักกันเขาโกรธเกลียดเครียดแค้นใช่ไหมครับคนที่รักกันเขาต้องตีตาตาตีกันไหมครับคนที่รักกันเขาพูดหยาบคายใส่กันใส่อารมณ์เสียงดังเกลี้ยกล่อมต่อกันไหมครับพี่น้องครับเขาไม่ทำแบบนั้นใช่ไหมครับท่านเห็นยังครับนี่เราไม่นับคนข้างบ้านนะเอาแค่คนในบ้านนะเอาให้รอดก่อนถ้าท่านปฏิบัติกับคนในบ้านได้แล้วเข้าใจสิ่งเหล่านี้การที่ท่านจะไปบัตรปฏิบัติตัวกับคนนอกบ้านเนี่ยเซตซีโร่ในบ้านแล้วเนี่ยค่อยๆเปิดตัวเองออกไปนอกบ้านนะเซตซีโร่มาหลายเดือนแล้วนะท่านจะเป็นคนนิสัยหรือจริตจักร้านดีขึ้นแน่ๆถ้าสอบผ่านบททดสอบจิตสำนึกไซโคโชโควิด-19ของปริญญาเห็นไหมเราจึงต้องเซตซีโร่เอาเชื้อโรคมาเซตซีโร่ให้กลัวที่จะออกจากบ้านเพราะกลัวตายกลัวติดเชื้อโรคเนี่ยใช้โอกาสนี้ตรงนี้สร้างจิตสำนึกใหม่แต่ก็มีบางประเทศคนบางคนเหลวไหลไม่เอาไหนแทนที่จะใช้เวลาอยู่กับบ้านเซตซีโร่ก็หาเรื่องออกจากบ้านไปทะเลาะกันอย่างเช่นต่างประเทศนะพยายามจะไปสร้างสงครามกลางเมืองขณะที่เป็นคนเชื้อชาติเดียวกันใช่ไหมสอบตกในเรื่องพวกนี้คำตอบเดียวครับสอบตกเป็นตายสอบได้เป็นรอดคอยดูก็แล้วกันพี่น้องครับแต่ตอนต้นๆรายการเราบอกแล้วนะ3เดือนนะกันยาตุลาพฤศจิกาจะมีคนหายไปจากโลกจะมีบึงไฟจะมีบ่อย่ำองุ่นในโลกนี้ต้องมีใกล้ๆท่านนะอาจจะมีก็ดูไว้แล้วกันเนี่ยอ้าวถ้าสอบตกก็ต้องมีสังสารวัฏคือเซตซีโร่จิตวิญญาณเพื่อต้องการกลับมาเกิดใหม่เพื่อมาเริ่มต้นใหม่ใช้จิตหยาบกลุ่มใหม่เพื่อจะทำหน้าที่แทนจิตวิญญาณนั่นนะหยาบที่สามกำหนดเวลาที่จิตวิญญาณถือติดตัวมาด้วยคือต้องกลับคืนบ้านเกิดเมืองนอนของจิตวิญญาณตัวเองให้ทันก่อนวันสิ้นยุคขณะนี้เลยวันสิ้นยุคมาแล้วเพราะเราได้ประกาศอย่างเป็นทางการบนโลกนี้ไปแล้วขณะนี้โลกสิ้นยุคพลังงานเก่าแล้วพลังงานเก่าก็คือจิตวิญญาณผู้
ขันอาสาพระบิดาขนเชื้อเพลิงจากจิตจักรวาลมาให้กับอนันตจักรวาลโดยมาใช้เครื่องยนต์แห่งกรรมของตัวเองบนโลกมนุษย์เนี่ยดึงเอาน้ำมันดูดเอาน้ำมันออกมาเพื่อมอบให้กับโลกและจักรวาลสิ้นยุคนะหมดยุคเพราะฉะนั้นจิตวิญญาณซึ่งเป็นเหมือนยานพาหนะของพระเจ้าหรือของพระบิดาต้องเดินทางกลับบ้านเกิดเมืองนอนผ่านทางประตูมิติประตูคอกแกะผ่านประตูเรือนหอของเจ้าสาวเรือนหอที่เจ้าสาวจะผ่านเพื่อกลับคืนบ้านเกิดเมืองนอนกลับไปกราบพระบาทพระบิดาที่ตัวเองจากมาต้องกลับให้ได้แล้วถึงเวลาที่จะต้องกลับแล้วอยู่ต่อไม่ได้แล้วโรงงานนี้จะปิดโรงเรียนนี้จะปิดแล้วห้องทดลองนี้จะถูกปิดแล้วถ้าท่านไม่ออกก็จะถูกไล่ออกไม่กลับก็จะถูกชำระทิ้งเราบอกใบ้แค่นี้พูดมากกว่านี้ไม่ได้เดี๋ยวหาพูดแรงท่านต้องกลับให้ทันก่อนวันสิ้นยุคตอนนี้วันสิ้นยุคถึงแล้วครับเลยมา800ปีเศษแล้วเพราะฉะนั้นเราจะอนุญาตให้ท่านเนี่ยในพระนามขององค์จิตจักรวาลหรือพระผู้เป็นเจ้าท่านจะต้องหาทางกลับบ้านให้ได้นั่นแปลว่าท่านต้องชำระจิตใจของท่านให้ใสสวยท่านจะต้องมีกรรมเก่าเหลืออยู่ท่านต้องไม่มีกรรมใหม่เกิดขึ้นจิตวิญญาณของท่านต้องมีน้ำหนักมวลเท่ากับ30มิลลิกรัมเท่าเดิมเหมือนตอนที่กลับมาตอนที่มาเกิดเป็นมนุษย์ในภพชาติแรกท่านต้องรีบชำระกรรมให้ได้ตามกรรมวิธีทั้งหมดที่เราบอกเพื่อที่จะให้จิตหยาบเนี่ยเมื่อไม่มีกิเลสตัณหาจิตหยาบจะสั่นสะเทือนด้วยคลื่นพลังงานด้านบวกสูงสุดมันจะชูดให้จิตวิญญาณของท่านเนี่ยหลุดหนีจากแรงดึงดูดของโลกและเอกภพนี้อนันตจักรวาลเนี่ยออกพ้นประตูมิติกลับบ้านได้ท่านต้องรีบทำยังมีเวลาพอสำหรับท่านถ้าเหลวไหลก็เสร็จท่านต้องไม่เหลวไหลจำไว้นะครับ60ปีโลกมันสิ้นสุดแล้วเกินมา800กว่าปีแล้วขณะเดียวกันพระบิดาก็รอไม่ได้ต้องชำระโลกเพื่อยกระดับดาวเคราะห์โลกให้มีพลังอำนาจสูงกว่าเดิม2เท่าเมื่อต้องยกระดับโลกให้สูงกว่าเดิม2เท่าเพราะจิตวิญญาณของเด็กๆจากฟ้าสีครามที่จะมาจากแดนสุญญตานั่นแหละที่จะมาเกิดใหม่เพื่อทำหน้าที่แทนจิตวิญญาณของพวกท่านทั้งหลายที่ชมอยู่ในขณะนี้ที่ฟังอยู่ในขณะนี้เขาจะได้เข้ามาทำหน้าที่แทนพระบิดาจะต้องปรับความสมดุลของโลกใหม่ครับเช่นแกนหมุนของโลกทุกวันนี้เอียง23เซน1ส่วน2องศาพระองค์ต้องปรับให้มันเอียงเพิ่มขึ้นอีก 8.5 องศาจาก23เซน1ส่วน2โลกยุคพลังงานใหม่จะมีแนวแกนหมุนเนี่ยทำมุมกับแนวดิ่งเป็น32องศาพี่น้องครับขณะเดียวกันแนวแกนแม่เหล็กโลกก็จะทำมุมเบี่ยงเบนไปจากเดิมเนี่ย 1.5 องศาโดยแนวแกนแม่เหล็กโลกจะต้องเบี่ยงเบนมาทางภูกระต่ายเนี่ยครับมาทางจิตจักรวาลสถานธรรมเนี่ยซึ่งเป็นด่านสุดท้ายของจิตวิญญาณมนุษย์ทั้งโลกไม่ว่าชาติไหนที่จะเดินทางกลับสู่แดนสุญญตาเพื่อจะไปผ่านไปออกทางประตูนภาลัยหรือด่านนภาลัยจะต้องมาผ่านทางนี้เพราะฉะนั้นตรงนี้จะต้องมีพลังงานที่เข้มข้นที่สามารถเชื่อมต่อกับจักรวาลภายนอกได้จึงต้องทำให้แนวเส้นแรงแม่เหล็กโลกที่ทุกวันนี้มันเบี่ยงเบนมันเสียสมดุลเนี่ยให้มันเบี่ยงเบนมาทางประเทศไทยที่มีเป็นที่ตั้งของจิตจักรวาลสถานธรรมต้องเบี่ยงเบนมาทางนี้เบี่ยงเบนมาจากเดิม 1.5 องศาท่านนึกภาพออกนะเราไม่มีรูปให้ดูมโนเอาแล้วกันถ้าเส้นแรงสนามแม่เหล็กโลกผ่านประเทศไหนที่มีผู้คนอยู่ผู้คนประเทศนั้นจะกลายเป็นคนที่ฉลาดมากขึ้นทันทีครับจะไม่โง่เลยครับสักคนจะฉลาดมากเลยแต่ที่ผ่านมาครับคนทางด้านเอเชียเนี่ยซึ่งเป็นถิ่นกำเนิดของพระศาสดาเนี่ยเพราะโลกเสียสมดุลแนวเส้นแรงแม่เหล็กโลกมันเบี่ยงเบนไปทางตะวันตกทั้งหมดเหลือเศษเลยมาทางตะวันออกเล็กๆน้อยๆเพราะคนที่เป็นคนซีโลกตะวันออกจึงไม่สามารถเข้าถึงปรัชญาไม่สามารถเข้าถึงอภิปรัชญาซึ่งต้องใช้สมองซีขวาเป็นแกนหลักได้เพราะอะไรครับเพราะเส้นแรงของสนามแม่เหล็กโลกมันไม่ได้พาดผ่านมาทางนี้อย่างเต็มร้อยครับ
นี่คือตัวอย่างที่เราจะเล่าให้ท่านฟังเพราะท่านเกิดมาเป็นคนไทยเนี่ยท่านโชคดีไหมครับต่อไปอยู่ท่านจะรู้สึกท่านฉลาดขึ้นโดยไม่รู้ตัวนะเพราะเส้นแดงสนามแม่เหล็กโลกมันถูกตอนนี้ขยับมาเรื่อยๆขั้วเหนือของเข็มทิศแม่เหล็กโลกท่านสังเกตมันจะขับขยับมาทางแคนาดามาทางโตรอนโตนะขยับมาเรื่อยๆมาทางตะวันออกก็มาทางอะไรมาทางเอเชียแล้วต่อไปที่ภูกระต่ายเนี่ยจะเป็นจุดศูนย์กลางของการสั่นสะเทือนท่านไม่เชื่อเราก็ไม่เป็นไรเวลาข้างหน้ายังมีพิสูจน์ความจริงได้พิสูจน์ความจริงได้ครับมันพระบิดาจะให้เรามานั่งสื่อที่Rabbit Radio Rabbit TV and Radio Station อยู่ในโครงการจิตจักรวาลสถานธรรมณอำเภอหล่มเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์นี่ได้ยังไงครับเพราะนี่เป็นที่ตั้งของเสาอากาศที่จะส่งไปทั้งจักรวาลส่งไปหาพระบิดาก็ได้ส่งไปบนสวรรค์มายาที่พวกบางพวกไปแอบแอ่งแมงลอยค้างอยู่ตรงนั้นน่ะหรือส่งลงไปนรกก็ได้ส่งไปอีก6ทวีปซึ่งเป็นจักรวาลอีก6จักรวาล นะที่รวมทั้งกาแล็กซีทางช้างเผือกด้วยเป็นทั้งหมด7กาแล็กซีที่ต้องรับรู้แรงสั่นสะเทือนทุกอย่างบนโลกนี้ที่เราเป็นผู้สั่นสะเทือนในตอนปิดยุคเนี่ยนั้นทุกท่านจะต้องกลับให้ได้กลับให้ได้แปลว่าต้องนิพพานก่อนตายให้ได้นิพพานทุกสิ่งมันจะทำตามเราตั้งแต่สไลด์แรกมาจนถึงตอนนี้ทำตามคำสอนของเป็นพระโอวาทขององค์จิตเจวันตั้งแต่เสาแรกที่เราถ่ายทอดออกอากาศไปนะท่านไปย้อนดูใน YouTube เราถึงบอกไงเราพูดเรื่องใหญ่ระดับจักรวาลนะเป็นเรื่องของจิตวิญญาณที่จะหลุดพ้นเรื่องใหญ่มากแต่ตอนนี้มีคนดู299คนใน YouTube เอ้ยใน Facebook ท่านเห็นมั้ยครับขนาดไปดูมายากลไปดูคอนเสิร์ตคนจะดูเป็นหมื่นๆคนนี่มาฟังพระโอวาทขององค์จิตจักรวาลพระเจ้าของตัวเองผู้ให้กำเนิดตัวเองฟังอยู่299คน300ก็ไม่ถึงด้วยโอเคนะอ้าวพี่น้องครับมีคำถามต่อมาครับจิตวิญญาณมาเกิดเป็นมนุษย์กันทำไมตะกี้เราบอกมาหมดแล้วนะจริงๆนะเฉลยมาเยอะแยะแล้วนะแต่นี่มา wrap upแปลว่ามาปั้นให้เป็นก้อน เอาที่กล่าวมาทั้งหมดปั้นให้เป็นก้อนจิตวิญญาณมาเกิดเป็นมนุษย์ทำไมไอ้รูปที่หมุนๆเนี่ยเปรียบเหมือนจิตวิญญาณของท่านนะแอปแบลนะน่ารักนะให้ดูแลสบายตาหน่อยนะสมมติว่าเป็นจิตวิญญาณของท่านนะมันจิตวิญญาณท่านต้องหมุนรอบตัวเองตลอดเวลาครับอยู่นิ่งไม่ได้งั้นไม่สมดุล นะฮะ เราเลยเป็นอย่างนี้แต่จิตวิญญาณของท่านเป็นคนที่เต็มด้วยความรักบริสุทธิ์ครับอารมณ์ดีครับดูสินะจะเป็นหญิงก็ได้เป็นชายก็ได้เห็นปะ ต้องอารมณ์ดีตลอดถ้าเข้าถึงจิตวิญญาณจะเป็นคนอารมณ์ดีคำตอบก็คือเพื่อส่งพลังงานความรักจากพระบิดาหรือพระเจ้ามาเป็นเชื้อเพลิงให้โลกนี้ใช้เหวี่ยงหมุนรอบตัวเองพี่น้องครับโปรดฟังอีกครั้งนะครับจิตวิญญาณของท่านเกิดมาเป็นมนุษย์ทำไมเกิดมาเป็นมนุษย์เพื่อที่จะส่งพลังงานความรักจากพระเจ้าหรือพระบิดาแห่งจิตวิญญาณหรือจากองค์จิตจักรวาลผ่านจิตหยาบออกมาเพื่อเป็นเชื้อเพลิงให้โลกนี้ใช้เหวี่ยงหมุนรอบตัวเองถ้าเราจะกล่าวก็สามารถกล่าวได้เหมือนสไลด์แผ่นนี้ครับความรักจากจิตวิญญาณเป็นพลังงานสำคัญที่จะช่วยให้โลกเหวี่ยงหมุนเพื่อสร้างสมดุลของระบบโลกได้ทุกอย่างพี่น้องครับถ้าจะให้สมดุลสิ่งนั้นจะต้องมีการเหวี่ยงหมุนรอบตัวเองด้วยอัตราเร็วคงที่เสมอต้องเหวี่ยงหมุนรอบตัวเองอย่างต่อเนื่องด้วยอัตราเร็วคงที่เท่านั้นสิ่งนั้นหรือระบบนั้นจึงจะสมดุลจิตวิญญาณของท่านเป็นรูปธรรมทางพลังงานถ้าจะให้จิตวิญญาณท่านสมดุลจิตวิญญาณของท่านก็จะต้องเหวี่ยงหมุนรอบตัวเองอย่างต่อเนื่องด้วยอัตราเร็วคงที่ดาวเคราะห์โลกนี้ก็เหมือนกันดาวเคราะห์โลกลอยอยู่ในอวกาศเฉยๆโดยที่ไม่เหวี่ยงหมุนรอบตัวเองไม่ได้ครับไม่งั้นทุกสิ่งเนี่ยเวลาโลกหยุดหมุนทุกสิ่งเนี่ยมันจะหลุดออกจากระบบโลกจะแตกกระจายกระฉานสั้นเซ็นไปหมดเพราะอะไรถ้าโลกหยุดหมุนแรงโน้มถ่วงหรือแรงดึงดูดเหนี่ยวรั้งทุกสิ่งให้ติดอยู่กับโลกมันจะไม่มีครับมันจะหายไปเลยครับเห็นไหมครับท่านสังเกตไหมเอาน้ำใส่กระป๋องกระป๋องใส่น้ำถ้าท่านจับกระป๋องเนี่ยคว่ำลงน้ำจะไหลลงไหมหกหมดเลยใช่ไหมพี่น้องครับแต่ถ้าท่านเอาเชือกผูกกระป๋องไว้แล้วเวียงนะในแนวดิ่งนะเป็นวงกลมในแนวดิ่งเวียงด้วยความเร็ว
คงที่และเหวี่ยงอย่างต่อเนื่องพี่น้องครับน้ำต่อให้กระป๋องมันคว่ำลงน้ำจะร่วงลงมาจากกระป๋องไม่ขณะที่มันเหวี่ยงหมุนอยู่นะครับนี่คือตัวอย่างที่เรายกตัวอย่างให้ท่านฟังเพราะมันเหวี่ยงหมุนรอบแกนหมุนเพราะว่าท่านเหวี่ยงหมุนอย่างเงี้ยรอบแกนหมุนถูกไหมพี่น้องครับมันเลยทำให้เกิดความสมดุลน้ำอยู่ในกระป๋องได้ถึงแม้กระป๋องคว่ำลงในพิกัดนั้นขณะที่แต่ละวินาทีที่มันหมุนเป็นวงกลมที่ท่านเหวี่ยงไปน้ำไม่หกน้ำไม่กระชอกแต่ถ้าท่านหมุนช้าลงช้าลงเรื่อยเมื่อไหร่นะพอจังหวะตำแหน่งที่กระป๋องมันคว่ำลงลอยอยู่บนที่สูงเป็นไงฮะถ้าหมุนช้าๆน้ำหกหมดโลกนี้ก็เหมือนกันพี่น้องมันต้องหมุนถ้าไม่หมุนทุกอย่างสมดุลอยู่ในระบบนี้ไม่ได้ต้นไม้ต้นไร่เทือกเขาไร่นาน้ำเนื้ออะไรต่างๆมนุษย์และสัตว์ก้อนหินทั้งหลายกระจายออกจากระบบโลกทั้งหมดอย่างนี้เขาเรียกว่าเสียสมดุลพี่น้องครับทุกวันนี้มนุษย์เราเนี่ยไม่สามารถเข้าถึงความรักที่จิตวิญญาณแบกขนแล้วเอามาให้กับโลกได้ได้มั่งไม่ได้บ้างโลกจึงเสียสมดุลเมื่อโลกเสียสมดุลภัยพิบัติก็เกิดขึ้นเช่นแผ่นดินไหวภูเขาไฟระเบิดเพราะในแกนโลกแท่งแม่เหล็กโลกเนี่ยแกนแม่เหล็กโลกมันมีการระเบิดเพื่อการบิดตัวเนี่ยนะไม่คงที่ไม่สม่ำเสมอมันเลยทำให้แผ่นเปลือกโลกที่ลอยอยู่บนน้ำเนี่ยมันสั่นสะเทือนไม่คงที่มันเลยทำให้เกิดแผ่นดินไหวสนามแม่เหล็กโลกก็วิปริตแปรปรวนก๊าซออกซิเจนก็เจือจางลงเพราะในแกนโลกเนี่ยถ้ามันระเบิดไม่ได้บิดตัวไม่ได้สนามแม่เหล็กโลกก็จะอ่อนแออุกกาบาตก็จะพุ่งเข้ามาชนโลกแล้วมนุษย์เราอายุสั้นแล้วก็โง่ด้วยเพราะอายุยืนยาวได้สมองใสสมองดีได้ก็เพราะว่าสนามแม่เหล็กโลกมีค่าคงที่อย่างน้อยก็คือต้องไม่ต่ำกว่า14เกาส์ตามยุคพลังงานเก่าแต่ถ้าเป็นยุคพลังงานใหม่นะสนามแม่เหล็กโลกจะต้องเพิ่มเป็น22เกาส์และคนบนโลกจะเหลือน้อยลงครับพระองค์จะไม่เอาขยะไว้เยอะเอาที่เป็นหัวกะทิไว้ทั้งหมดอ่ะจำนวนเท่าไหร่เดี๋ยววันหลังวันหน้าเราค่อยบอกว่าพระองค์ทรงพิพากษาอย่างไรใครจะรอดใครจะอยู่ช่วยค้ำจุนโลกในยุคพลังงานใหม่แต่ถามว่าในบึงไฟกับในบ่อย่ามะงูนะเยอะไหมเยอะครับที่ลงไปอยู่ในนั้นนะเยอะครับแผ่นดินก็จะหายด้วยนะโอเคนะท่านมาดูสมการนี้กันมนุษย์พ่อแม่ลูกเราแทนค่าด้วยสมองและด้วยจิตนะฮะสามคนที่เห็นเนี่ยมันจะทำให้เกิดการปฏิสัมพันธ์กันเกิดขึ้นของพลังงานความรักถ้าจิตหยาบเข้าถึงจิตวิญญาณแล้วเอาความรักออกมาได้การปฏิสัมพันธ์กันทางคลื่นพลังงานของจิตที่เป็นด้านบวกที่อยู่ที่ทั้ง3คนเหวี่ยงออกมาเนี่ยมันจะเป็นไปตามสมการ3มิติเนี่ยครับสมการพลังงานทางช้างเผือกนี่คือสมการทางพลังงานทางช้างเผือกอ่านว่าซัมเบต้า x เท่ากับ 3x ยกกำลัง2คูณด้วยเบต้า1บวกเบต้า2บวกเบต้า3และบวกไปเรื่อยๆจนถึงเบต้า xคน3คนมาอยู่ในบ้านในครอบครัวรักกันด้วยความรักที่บริสุทธิ์รักเพื่อให้มันจะไปเอาความรักเพื่อรักของจิตวิญญาณออกมาได้แล้วให้แก่กันและกันมันจะทำให้ครอบครัวนั้นมีความสุขอายุมั่นขวัญยืนอายุยืนนะไม่เจ็บอดอัดแอดไม่3วันดี4วันไข้และไม่3วันดีกัน4วันร้ายกันครอบครัวนั้นมั่นคงมากมีชีวิตครอบครัวที่มีความสุขมากมายซัมเบต้า x หมายถึงผลรวมทางพลังงานของจิตที่สั่นสะเทือนทางจิตสำนึกเป็นด้านบวกของคน x คนนี่คือความหมายของคำว่าซัมเบต้า x โปรดฟังอีกครั้งถ้าท่านรักกันอย่างในครอบครัวพ่อแม่ลูก3คนนะหรือที่ไหนก็ได้บนแผ่นดินโลกเนี่ยมันจะเป็นไปตามสมการพลังงานทางช้างเผือกเนี่ยแหละพี่น้องครับซัมเบต้า x หมายถึงผลรวมทางพลังงานจากจิตสำนึกด้านบวกของคน x คนจะมีค่าเท่ากับ3เท่าก็คือ3 x ยกกำลัง2แปลว่ามีค่าเท่ากับ3เท่าของคนที่สั่นสะเทือนทางจิตสำนึกด้านบวกในวินาทีในขณะนั้นยกกำลัง2
คูณด้วยผลรวมทางพลังงานของคน x คนเบต้า1เบต้า2บวกเบต้าเบต้า1ก็คือพลังงานด้านบวกของคนที่1เบต้า2คือพลังงานด้านบวกจากจิตสำนึกด้านบวกของคนที่2เบต้า3คือพลังงานด้านบวกจากจิตสำนึกของคนที่3บวกไปเรื่อยๆจนถึงพลังงานด้านบวกจากจิตสำนึก

กลัวผีคนที่กลัวพลังงานด้านลบเพราะอยู่ในโซนที่มันมีลบเยอะมนต์ดำลบๆอะไรพวกนี้ท่านเขียนตามเราเลยครับเขียนสมการซัมเบต้าเอ็กซ์แบบที่เราท่านเห็นในจอเนี่ยครับจะติดตัวติดกระเป๋าไว้ติดไว้ที่หัวนอนเสียบไว้ใต้หมอนก็ได้และให้รู้ว่าสมการนี้คืออะไรเป็นสมการที่ไม่ว่าใครเขียนนะครับเป็นสมการที่มีพลังอำนาจสูงมากท่านรู้ไหมครับทางช้างเผือกหรือมิลกี้เวย์หรือทานสายน้ำนมเนี่ยทุกสรรพสิ่งที่อยู่บนทานสายน้ำนมที่เป็นเส้นผ่านศูนย์กลางของเอกภพที่เรียกว่าอนันตจักรวาลเนี่ยมันสามารถรักษาทุกสรรพสิ่งที่อยู่ในห้องทดลองของพระบิดาที่เรียกว่าอนันตจักรวาลหรือเอกภพเนี่ยเอาไว้ได้เนี่ยก็เพราะว่าทุกสรรพสิ่งเนี่ยที่เป็นดาวเคราะห์มวลแข็งดาวแก๊สแบบดาวมวลเหลวแก๊สเหลวอย่างดวงอาทิตย์นะหรือดวงจันทร์หรืออะไรทุกอย่างจะมีพลังอำนาจในการสั่นสะเทือนพลังงานความรักที่บริสุทธิ์ออกมาเพื่อปฏิสัมพันธ์กันทางพลังงานเป็นสมการซัมเบต้าเอ็กซ์ด้วยสมการนี้ทั้งสิ้นเอกภพจึงดำรงอยู่ได้แสดงว่าสมการนี้มีพลังอำนาจสูงมากไหมครับพี่น้องครับสูงครับเป็นบวกสูงมากไอ้พวกผีชอบหลอกเนี่ยก็เป็นลบไอ้พวกอวิชามายาสาไถเนี่ยมันก็เป็นลบครับมันเมื่อลบมาเจอบวกบริสุทธิ์บวกของพระบิดาด้วยนะซึ่งผู้ที่รักษาสมการซัมเบต้าเอ็กซ์นี่ก็คือพี่ๆน้องๆที่เป็นรูปธรรมที่เป็นทูตสวรรค์กลุ่มหนึ่งครับที่ไม่เคยมาเกิดเป็นมนุษย์พวกเขาคือกลุ่มแซดิสเทเรียนเป็นผู้ที่เดินทางมาจากกลุ่มดาวเซจิสเทริอุสเป็นผู้มาถือคบเพลิงสนามขอโทษเป็นผู้มาถือคบเพลิงให้กับเอกภพก็คือสร้างสมดุลรักษาสมดุลของกาแล็กซี่ทานสายน้ำนมมิลกี้เวย์หรือทางช้างเผือกไหนๆกล่าวให้ท่านฟังแล้วเราจะกล่าวให้ท่านฟังให้สุดนี่คือสิ่งที่มนุษย์ไม่รู้ว่าตัวเองไม่รู้เซจิสเทเรียนเขาเห็นสมการในกระเป๋าท่านเนี่ยเขารู้ทันทีเลยว่าท่านเป็นสิทธิ์จิตจักรวาลเพราะไม่มีใครในจักรวาลในจักรวาลโลกเนี่ยนะหรือในอนันตจักรวาลเนี่ยจะรู้เรื่องนี้เลยครับพระบิดารู้และก็เลยบอกให้ลูกฟังผ่านเรามาเนี่ยพี่น้องครับพลังงานรวมด้านบวกจากจิตสำนึกด้านบวกของมนุษย์ X คนเนี่ยจากสมการเนี่ยนะซึ่งเดี๋ยวสักครู่เราจะแทนค่าให้ท่านดู 1% ที่3คนที่เห็นในภาพเนี่ยสั่นสะเทือนเป็นพลังงานความรักออกมาแล้วมีปฏิสัมพันธ์ก็ได้นะ 1% นะมันจะถูกเหนี่ยวรั้งลงไปที่แกนโลกพี่น้องครับแล้วในแกนโลกมันมีอะไรครับนี่ไงท่านดูภาพนี้ครับต้องการให้ดูเร็วๆภาษาอังกฤษอ่านไม่ออกไม่เป็นไรครับชั้นของเปลือกโลกมีหลายชั้นแต่ชั้นในสุดให้ท่านดูชั้นในสุดครับเป็นข้อ4ครับเป็นออกซิเจนเอลิเมนต์ก็คือเป็นธาตุออกซิเจนเป็นก้อนธาตุออกซิเจนบริสุทธิ์ 100% สีเขียวใสเหมือนพระแก้วมรกตเหนียวเหนืดคล้ายตังเมบริสุทธิ์ 100% ซึ่งไม่มีในจักรวาลนี้ในอนันตจักรวาลนี้และในโลกนี้ไม่มีออกซิเจนที่เป็นธาตุบริสุทธิ์ 100% อยู่เลยที่ไหนเลยครับแต่อยู่ที่แกนโลกเนี่ยอยู่ใต้ฝ่าเท้าของท่านเนี่ยครับถ้ามันเชื่อก็ไปพิสูจน์เองแต่เราจะอธิบายต่อท่านที่รักครับอะตอมของธาตุออกซิเจนจะมีรูปร่างหน้าตาแบบนี้2ตัวจะเกาะกันไปเป็น1โมเลกุลหรือ1โมเลกุลออกซิเจนตัวเดียวอยู่ไม่ได้มันต้องเกาะกันอยู่2ตัวกลายเป็น1โมเลกุลมันโมเลกุลของอะตอมของธาตุออกซิเจนอยู่ในแกนโลกเนี่ยใหญ่มากครับมันมีเส้นผ่านศูนย์กลางเป็น 1,000 กิโลเมตรครับไม่มีวันหมดเพราะอะไรจะหมดได้ไงเวลาท่านใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าท่านก็ต่อสายดินลงไปไหนเอาประจุลบลงไปในแกนโลกเค้าเรียกต่อสายดินเพราะกลัวโดนไฟช็อตไอ้ประจุลบเนี่ยเวลาไปเจอออกซิเจนธาตุออกซิเจนนะในแกนโลกมันก็จะเข้าไปแทรกตัวอยู่กับอะตอมของธาตุออกซิเจนเพราะคุณสมบัติของออกซิเจนเนี่ยธาตุมันเนี่ยมีค่าเป็นลบอยู่แล้วทางไฟฟ้าลบเข้าไปข้างในมันจะไปเก็บไว้ที่นั่นมันจะไม่ระเบิดแต่เพียงแต่มันจะทำให้สีเขียวใสคล้ายพระแก้วมรกตกลายเป็นสีเขียวที่ทึบแสงมากขึ้นเรื่อยๆถ้ามีประจุลบหรืออิเล็กตรอนเนี่ยเข้าไปกระจุกอยู่ไปสะสมอยู่ในแกนโลกมากเกินไปซึ่งทุกวันนี้มันเป็นอย่างนั้นครับมันไม่เขียวใสมรกตแล้วมันเป็นเขียวทึบแสงไปแล้วพี่น้องครับเพราะอะไรครับเพราะมนุษย์เรารักกันไม่ได้ให้กันไปเป็นยังโกรธเมียดเคียดแค้นอาฆาตพยาบาทมีโลภโทสะโมหะเต็มไปหมดเลยครับซึ่งไปเกิดเป็นฝนบนฟ้าตกลงมาเป็นพายุเพราะเมฆฝนสกปรกมีประจุลบอยู่ฟ้าแลบฟ้าร้องฟ้าผ่าก็พัดลงมาตกลงมายังโลกก็ซึมลงไปในแกนโลกก็ประจุลบลงไปเก็บข้างล่าง

ั่นนะครับทุกอย่างมีที่มาที่ไปวันหน้าเราจะเล่าให้ฟังเมฆเกิดจากไงเกิดจากอะไรประจุลบจากจิตมนุษย์ไปสร้างเมฆได้อ่ะมันเป็นอิเล็กตรอนอิสระในบรรยากาศซึ่งมันไม่ใช่อิเล็กตรอนที่วิ่งตามสายไฟนะเราเรียกอิเล็กตรอนเหมือนกันแต่อิเล็กตรอนชนิดที่มาจากจิตมนุษย์เนี่ยมันละเอียดกว่าครับมันไม่ได้หยาบเหมือนอิเล็กตรอนโปรตอนนิวตรอนที่มนุษย์เรารู้จักนะแต่เราเรียกว่าโปรตอนก็คือประจุบวกเพื่อทำให้เข้าใจว่ามันเป็นอย่างนั้นแต่จริงๆแล้วมันละเอียดกว่ามันเล็กกว่ามันเป็นมันมีมวลมันมีพาร์ติเคิลคือมีอนุภาคที่เล็กกว่ามากก็บอกแล้วไงความรักจากจิตวิญญาณที่เอามาจากพระเจ้าเอามาจากองค์จิตจักรวาลหรือเอามาจากพระบิดาเนี่ยบนโลกไม่มีเนี่ยประจุบวกซึ่งเป็นความรักที่บริสุทธิ์อนุภาคโปรตอนประจุบวกจากจิตมนุษย์ที่เอาออกมาจากจิตวิญญาณ 1% เนี่ยจะแทรกซึมลงไปที่แกนโลกไปทำปฏิกิริยากับอะตอมของธาตุออกซิเจนในแกนโลกทำให้เกิดการระเบิดที่เรียกว่านิวเคลียร์ถามว่านิวเคลียร์มี2 อย่างมีนิวเคลียร์ฟิวชั่นกับนิวเคลียร์ฟิชชั่นที่มันระเบิดเป็นนิวเคลียร์ที่แกนโลกเนี่ยโดยอะตอมออกซิเจนเนี่ยคือนิวเคลียร์ฟิชชั่นพออะตอมมันระเบิดแตกตัวออกมาปั๊บเนี่ยมันจะทำให้ก้อนเหนียวหนืดที่เป็นก้อนใหญ่ในแกนโลกเกิดการบิดตัวเพราะมันจะเกิดการระเบิดแบบลูกโซ่ที่เรียกว่า reaction nuclear fission chain reaction เป็นการระเบิดแบบลูกโซ่มันก็เลยปังปังปังปังปังปังปังปังปังอยู่ตลอดเวลามันเลยบิดที่มันบิดเพราะอะไรเวลาของประเทศไทยขณะนี้กลางคืนเวลาที่อเมริกาอังกฤษตอนนี้กำลังเช้าปฏิกิริยาในแกนโลกคนมันเวลาหลับมันไม่สามารถผลิตพลังความรักออกมาได้มันนอนพักผ่อนเครื่องยนต์แห่งกรรมพักผ่อนไอ้ฝ่ายที่มันกำลังจะสว่างฟ้าสางมันก็ตื่นขึ้นมาเพื่อทำหน้าที่เป็นยามในการให้ความรักกับโลกมันระเบิดทีละซี่ครับใช่ไหมมันกลางวันของฝั่งทวีปยุโรปกับอเมริกาเนี่ยมันมีการระเบิดที่แกนโลกแต่ฝั่งเอเชียเนี่ยมันมืดทุกคนเข้านอนกันหมดไม่มีใครนอกจากพวกเรานะเข้ามาฟังโอวาทพระบิดาไม่มีการระเบิดเกิดขึ้นอย่างรุนแรงเพราะฉะนั้นมันก็ทำให้ระเบิดอยู่ซีกเดียวใช่ไหมส่วนใหญ่ก้อนธาตุเหนียวเหนียวหนืดหนืดเนี่ยก็จะเกิดการบิดตัวเขาเรียกว่าความรักจากจิตวิญญาณมันช่วยทำให้แกนโลกบิดตัวแล้วเป็นไงพอไอ้ฝั่งนั้นมันสว่างจนกระทั่งมืดไอ้ฝั่งเราจากมืดก็กลายเป็นสว่างเราก็ตื่นมาเพื่อรับช่วงต่อเขาเรียกรับเวรรับกะต่อในการให้ความรักกับแกนโลกเพื่อมันบิดตัวมันการบิดตัวเนี่ยบิดพลิกไปพลิกมาบิดไปเรื่อยโลกก็จะหมุนอย่างต่อเนื่องมีใครตอบท่านได้บ้างครับโลกหมุนรอบตัวเองได้อย่างไรครับมีแต่ตอบอย่างเดียวเกิดจากบิ๊กแบงเมื่อเป็นล้านปีมาแล้วมันหมุนอยู่ตลอดจนถึงทุกวันนี้มันก็ยังหมุนอยู่ลองนึกถึงลูกข่างสิครับเด็กๆเล่นอ่ะเหวี่ยงลูกข่างไปเคลื่องไปมันตั้งบันแกนหมุนตั้งดิ่งได้นานไหมครับถ้าไม่มีแรงกระทำเพิ่มเดียวหมดแรงหมุนมันก็จะสายทอกแท็กทอกแท็กทอกแท็กไม่มีแรงเหวี่ยงหมุนเพิ่มมันก็ล้มลงโลกเหมือนกันครับถ้าไม่มีการระเบิดอย่างต่อเนื่องในแกนโลกเนี่ยมันจะหมุนด้วยความเร็วต่อเนื่อง24ชั่วโมงประมาณนั้นต่อรอบแล้วหมุนมาลูกกี่ปีแล้วตั้งแต่เราเกิดมาโลกยังหมุนด้วยความเร็วเท่านี้ใช่ไหมครับท่านก็แก่ตัวเป็นอาวุโสเป็นคนชรากันไปเยอะแล้วท่านก็ยังรู้อยู่ว่าโลกยังหมุนด้วยความเร็วเท่าเดิมอ่ะ1วันมี24ชั่วโมงเท่าเดิมใช่ไหมครับท่านแปลกใจมั้ยมันหมุนได้ยังไงอ่ะครับไม่มีใครตอบได้ใช่มั้ยครับจิตวิญญาณของท่านเป็นผู้เอาเชื้อเพลิงมาให้และจิตจักรวาลมีคำตอบเนี่ยครับท่านเข้าใจใช่ไหมเรามาดูมา

เป็นไงครับได้เห็นภาพแล้วใช่ไหมครับว่าความรักจากจิตมนุษย์สามารถที่จะช่วยให้โลกหมุนรอบตัวเองได้อย่างต่อเนื่องได้อย่างไรนะก็เป็นภาพคลิป ที่เรานำมาเสนอให้ท่านได้ชมทีนี้เรามีคำถามที่จะชวนท่านคิดนะครับคำถามที่จะชวนท่านคิดก็คือความรักจากจิตวิญญาณที่กระทำผ่านจิตหยาบมีผลต่อโลกกับมนุษย์อย่างไรบ้างนี่คือสิ่งที่ท่านจะต้องหาคำตอบให้ได้ความรักจากจิตวิญญาณที่กระทำผ่านจิตหยาบมีผลต่อโลกกับมนุษย์อย่างไรบ้างเป็นคำถามที่ชัดเจนนะฮะเรามีคำตอบที่จะให้ท่านคำตอบที่หนึ่งครับช่วยให้โลกหมุนรอบตัวเองอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างสมดุลของระบบโลกได้เนื่องจากพระบิดากำหนดให้โลกเป็นเสมือนจุดศูนย์กลางของห้องทดลองของพระองค์ที่มีลักษณะเหมือนลูกหนำเลียบที่เรียกว่าอนันตจักรวาลเป็นจุดศูนย์กลางของอนันตจักรวาลหรือศูนย์กลางของเอกภพถึงแม้ตำแหน่งที่ตั้งของดาวเคราะห์โลกไม่ได้อยู่ตรงจุดศูนย์กลางที่เป็นมิติทางกายภาพแต่เป็นเสมือนหนึ่งจุดศูนย์กลางของอนันตจักรวาลหรือเอกภพที่เป็นจุดศูนย์กลางของระบบพลังงานต้องเข้าใจนะฮะเพราะฉะนั้นเวลาท่านไปดูภาพที่นาซาหรือนักวิทยาศาสตร์โลกเขาบอกอะเราบอกว่าเส้นผ่านศูนย์กลางของเอกภพหรืออนันตจักรวาลคือทางช้างเผือกที่มีระบบสุริยจักรวาลสองระบบอยู่ดำรงอยู่ในแนวระนาบเนี่ยแล้วก็มีระบบสุริยจักรวาลของโลกที่มีดาว9ดวงเป็นบริวารของดวงอาทิตย์จะอยู่ทางปีกขวาของทางช้างเผือกห่างจากจุดศูนย์กลางของเอกภพเล็กน้อยขณะเดียวกันก็มีอีกระบบสุริยจักรวาลหนึ่งที่มีดาวเคราะห์5ดวงโดยมีดวงอาทิตย์ ใหญ่กว่าดวงอาทิตย์ของโลกเกือบ10เท่าอยู่ทางปีกด้านซ้ายแต่ห่างจากจุดศูนย์กลางของเอกภพออกไปค่อนข้างไกลพอสมควรเนื่องจากกาแล็กซี่ทางช้างเผือกเหมือนกับปีกหมุนของเฮลิคอปเตอร์ถ้ามีระบบสุริยะของโลกเรา9ดวงนะอยู่ฝั่งนี้มันก็ต้องมีอีกระบบหนึ่งเป็นตัวถ่วงเอาไว้แน่นอนถ้าดาวเคราะห์โลกของเราระบบสุริยะนี่อยู่ใกล้จุดศูนย์กลางของการหมุนระบบสุริยะจักรวาลที่มีอีก5ดวงดาวเคราะห์5ดวงก็จะต้องอยู่ห่างจากจุดกึ่งกลางของทรงกลมที่เรียกว่าเอกภพหรืออนันตจักรวาลออกไปถูกต้องไหมครับแต่ขณะที่โพซิชันหรือตำแหน่งหรือพิกัดในความเป็นจริงทางกายภาพมันเป็นแบบนี้แต่ในมิติทางพลังงานแล้วดาวเคราะห์โลกเสรีดวงนี้ถูกกำหนดให้เป็นจุดศูนย์กลางทางพลังงานของสนามพลังงานที่เรียกว่าเอกภพหรืออนันตจักรวาลวันนี้ท่านทราบแค่นี้พอวันหน้ามีเวลาว่างๆเป็นความรู้พิเศษพวกนี้มีเยอะแยะเราค่อยๆนำมาเล่าให้ท่านฟังเพราะเราสื่อจากองค์จิตจักรวาลสื่อจากพระผู้สร้างหรือสื่อจากองค์จิตจักรวาลทุกอย่างล้วนเป็นความจริงและไม่มีสิ่งใดที่พระองค์สร้างพระองค์จะจำไม่ได้ไม่มีสิ่งใดที่พระองค์ทรงสร้างไว้และพระองค์จะไม่รู้เอานะอย่างแรก ความรักจากจิตวิญญาณที่ผ่านจิตหยาบของมนุษย์ออกมาเมื่อพวกท่านทำสมการซัมเบต้าเอ็กซ์ร่วมกันได้แล้ว อย่างแรกคือช่วยให้โลกหมุนรอบตัวเอง ช่วยให้โลกหมุนรอบตัวเองอย่างที่สองความรักจากจิตวิญญาณที่ขนออกมาจากพระเจ้านะผ่านจิตหยาบของท่านจะช่วยผลิตสร้างก๊าซออกซิเจนถามว่าเป็นประโยชน์กับใครครับเราหายใจเอาอากาศอะไรครับก๊าซออกซิเจนแค่ต้นไม้ต้นไร่คายออกมาตอนกลางวันให้เราได้หายใจปริมาณมันไม่มากพอที่ให้สิ่งมีชีวิตหมูหมากาไก่นกเนื้อแมลงตัวเล็กตัวน้อยรวมทั้งมนุษย์ที่อยู่บนโลกนี้ 7,000 กว่าล้านคนมันไม่พอให้หายใจแล้วครับต้นไม้แต่ออกซิเจนมันมาจากแกนโลกพอระเบิดอะตอมออกซิเจนระเบิดปั๊บมันก็จะ แตกตัวออกเราถึงเรียกว่านิวเคลียร์ฟิชชั่นมันแตกตัวออกเพราะอะตอม2อะตอมรวมกันเป็น1โมเลกุลพอมันเกิดการระเบิดเกิดขึ้นปั๊บอะตอมก็แตกตัวออกเป็น2ตัวใช่มั้ยแตกตัวออกเป็น2ตัว
แตกตัวเป็น2ตัวแล้วพอมันเกิดเจอความร้อนเจอปฏิกิริยามันก็เป็น O2 O3 กลายเป็นแก๊สมาจับตัวกันกลายเป็นแก๊สกว่าจะลอยแทรกซึมขึ้นมาบนพื้นโลกให้เราได้หายใจเอาเป็นว่าผลิตสร้างก๊าซออกซิเจนเพราะฉะนั้นมนุษย์และสัตว์ที่มีออกซิเจนหายใจเนี่ยก็ได้มาจากโรงงานผลิตที่อยู่ในแกนโลกถ้ามนุษย์รักกันไม่ได้ให้อภัยกันไม่เป็นมีแต่กิเลสหนาตัณหาเยอะไม่สามารถเอาพลังงานความรักซึ่งเป็นเชื้อเพลิงของพระเจ้าที่จิตวิญญาณขนมาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยไม่สามารถเอาออกมาป้อนให้กับโลกได้ก๊าซออกซิเจนที่ผลิตจากแกนโลกก็จะลดน้อยลงครับท่านที่รักครับในวัน56วัน8ราตรีที่โลกมืดมิดทั้งโลกซึ่งเป็นคาบสุดท้ายของการชำระโลกที่พวกท่านถ้ายังมีชีวิตรอดอยู่จะต้องเผชิญก็คือก๊าซออกซิเจนในวันนั้นเนี่ยเจือจางมากท่านยืนเนี่ยท่านจะไม่สามารถหายใจออกซิเจนได้ต้องถึงขนาดย่อตัวลงหรืออยู่ในที่ต่ำๆหรือนอนราบลงกับพื้นท่านถึงจะสามารถหายใจเอาแก๊สออกซิเจนได้ทุกวันนี้ท่านเห็นไหมครับนกตกลงมาตายบินอยู่ดีๆครับตกลงมาตายเพราะว่าบริเวณที่นกบินผ่านมาเหนื่อยๆนะเกิดช็อกก๊าซออกซิเจนเจือจางหรือไม่มีเลยครับในบริเวณนั้นพอนกมันขาดก๊าซออกซิเจนในการหายใจเพราะมันหายใจด้วยออกซิเจนเหมือนมนุษย์ครับทำให้สมองของนกเนี่ยเกิดอาการวิปริตผิดปกติเนื่องจากที่สมองของนกเนี่ยจะมีตัวควบคุมความสมดุลเหมือนคอเคลียร์ที่เป็นตัวหอยโข่งในหูของมนุษย์นะครับกลไกชิ้นหนึ่งที่สมองของนกมันจะเสียสมดุลทันทีเลยมันจะไม่รู้เลยว่าหัวหกก้นผิดเป็นยังไงมันเลยร่วงตกลงมาบางทีถ้ามันบินอยู่สูงมันตกลงมากับพื้นหัวฟาดพื้นตายส่วนใหญ่จะตายครับแล้วมันนกพวกนี้มันส่วนมากจะเป็นนกที่บินกันเป็นฝูงฝูงเวลามันตกลงมามันไม่ตกมาตัวเดียวยิ่งมันบินมาเป็นฝูงมันยิ่งต้องการออกซิเจนหายใจแย่งกันหายใจมากขึ้นหรือปลาที่หลายคนบอกมันหลงน้ำฝูงปลาตัวเล็กตัวน้อยแทนที่มันอยู่ในทะเลในทะเลลึกแล้วว่ายหากินมันพากันมาเกยตื้นเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านตัวกุ้งหอยปูปลาไม่หอยไม่หอยยังไม่ค่อยเห็นนะเอากุ้งกับปลาเนี่ยไม่ว่าน้ำจืดในทะเลสาบหรือในทะเลท่านเคยเห็นไหมมันลอยคอขึ้นมาตายริมหาดเขาเรียกว่าพากันมาฆ่าตัวตายเยอะแยะมากมายนี่หมายถึงปลาตัวเล็กตัวน้อยกุ้งตัวเล็กตัวน้อยนะเพราะอะไรครับเพราะว่ามันขาดออกซิเจนน้ำขาดออกซิเจนมันเลยพยายามขึ้นมาเหนือน้ำเพื่อจะเอาออกซิเจนในอากาศแต่พวกมันหายใจด้วยเหงือกไม่ได้หายใจด้วยปอดเหมือนพวกท่านที่เป็นมนุษย์พอมันลอยขึ้นมาปั๊บแน่นอนครับพอมันขาดออกซิเจนสมองมันก็มึนงงเหมือนกันครับแล้วก็ทรงตัวไม่ได้เสียการทรงตัวลมที่อยู่บนพื้นน้ำลมและคลื่นก็พัดพาพวกมันที่ยังไม่ตายนะท่อล่อท่อแร่ท่อล่อท่อแร่เนี่ยเข้าหาฝั่งนี่ก็คือสิ่งที่ท่านไม่เข้าใจว่าเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นวะเพราะว่าโลกขาดออกซิเจนเป็นระยะน้ำขาดออกซิเจนสิ่งมีชีวิตอยู่ในน้ำนั้นก็จะมีปัญหาคือลอยคอและพากันมาตายพากันมาฆ่าตัวตายชายหาดนี่คือเรื่องสำคัญออกซิเจนน้อยออกซิเจนเจือจางและสิ่งหนึ่งที่พิสูจน์ว่าออกซิเจนบนโลกเราเจือจางมากคือการเกิดปฏิกิริยาเรือนกระจกปรากฏการณ์ไม่ใช่ปฏิกิริยาเกิดปรากฏการณ์เรือนกระจกกรีนเฮาส์เอฟเฟกต์เพราะธาตุก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เป็นก๊าซมวลหนักซัลเฟอร์มีเทนก็คือไฮโดรคาร์บอนก๊าซพวกนี้ไปลอยกระจุกตัวอยู่ในชั้นบรรยากาศแล้วปกคลุมหุ้มห่อโลกไว้จะไปไหนก็ไม่ไปจะตกลงก็ไม่ตกก็ค้างตึงอยู่นั่นน่ะทำเป็นเรือนกระจกหุ้มโลกเอาไว้ครับเวลารังสีอัลตราไวโอเลตส่องไปยังโลกมันต้องมีการสะท้อนเพื่อกลับขึ้นไปในบรรยากาศปรากฏว่ามันขึ้นไปไม่ได้เพราะไอ้แก๊สเรือนกระจกที่เราว่าเนี่ยมันปกคลุมหุ้มห่อโลกเอาไว้ทั้งหมดพี่น้องครับความร้อนในโลกนี้เราก็เลยกลายเป็นเหมือนมนุษย์อบโอ่งหรือเหมือนไก่อบโอ่งเลยครับร้อนไหมครับภาวะโลกร้อนก็เกิดขึ้นเพราะรังสีอัลตราไวโอเลตที่เป็นรังสีความร้อนไม่สามารถที่จะสะท้อนกลับออกไปนอกระบบโลกได้เห็นไหมฮะน้ำแข็งละลายอะไรต่ออะไรเกิดขึ้นเยอะแยะมากมายเกิดภาวะโลกร้อนเพราะอะไรครับแต่ก่อนมันมีไหมปัญหาแบบนี้เป็นพันปีหมื่นปีแสนปีที่ผ่านมาไม่มีพี่น้องครับมันเพิ่งมามีเนี่ยในช่วงศตวรรษนี้ครับเพราะมนุษย์เรารักกันไม่ได้ให้อภัยกันไม่เป็นมีแต่โกรธมีแต่โลภมีแต่หลงมีแต่งมงายผลิตแต่ขยะ
ประจุลบออกมาเนี่ยเช่นจะฆ่ากันตายทำสงครามกลางเมืองถามว่ามันรักกันใช่ไหมที่มันจะฆ่ากันเนี่ยมันเกลียดชังกันใช่ไหมครับเพราะสอบตกหมดไปหลงมายาของโลกไปหลงบทละครที่เขียนกันมาเพราะขาดสติทางวิญญาณเพราะไม่รู้อนุตตรธรรมในสุดตัวเองต้องตายโลกก็ต้องแตกแหลกสลายไปนั่นแหละแต่พระบิดายอมให้โลกแตกไม่ได้ยอมให้ลูกตายอะได้ถ้าไม่สำนึกอะพี่น้องครับเพราะปริมาณของก๊าซออกซิเจนไม่เพียงพอท่านสังเกตไหมครับคนที่เป็นความดันเป็นโรคหัวใจเป็นโรคปอดเป็นโรคหลอดลมเป็นโรคสมองเสื่อมมาจากขาดออกซิเจนมาจากขาดธาตุก๊าซออกซิเจนในการหายใจร่างกายอายุขัยสั้นเพราะเซลล์อวัยวะร่างกายต้องการออกซิเจนด้วยแต่เราหายใจเข้าไปมันเจือจางมากสังเกตไหมเราหายใจไม่เต็มปอดเลยหายใจไม่อิ่มเลยยกเว้นมาที่ภูกระต่ายท่านนั่นแหละที่ยังพอมีออกซิเจนบริสุทธิ์ให้ท่านนะเพราะที่นี่บุหรี่ก็ไม่มีเหล้าก็ไม่มีมีแต่ใบไม้ต้นไม้สีเขียวและความรักมาแล้วจึงมีความสุขมาแล้วจึงอายุยืนเนี่ยคนที่ป่วยก็หายไวขึ้นธรรมะที่ภูกระต่ายเนี่ยเพราะสนามแม่เหล็กโลกที่นี่ก็เข้มข้นที่ร่างกายต้องการพี่ๆน้องๆครับพอออกซิเจนเนี่ยมันเป็นแก๊สมวลเบาเนี่ยและแก๊สไฮโดรเจนด้วยและแก๊สไฮโดรเจนเนี่ยจะมีอยู่ทั่วไปแต่ออกซิเจนไม่ได้มีอยู่ทั่วไปมันต้องผลิตจากแกนโลกออกมาถ้าเหลือใช้จากที่มนุษย์ใช้แล้วเนี่ยจากสัตว์ใช้เนี่ยมันก็จะลอยตัวสูงขึ้นไปข้างบนถูกไหมพี่น้องครับเพราะว่ามันเป็นแก๊สน้ำหนักตัวเบากว่าไฮโดรคาร์บอนคือคาร์บอนกับไฮโดรเจน CH4CH3 นะฮะหรือเบากว่าคาร์บอนไดออกไซด์หรือคาร์บอน CO คือคาร์บอนมอนออกไซด์พวกนี้เป็นแก๊สมวลหนักทั้งนั้นน่ะมันลอยขึ้นไปถึงจุดหนึ่งเหมือนกับก้อนเมฆอ่ะพี่น้องครับมันลอยต่อขึ้นไปอีกไม่ได้เพราะน้ำหนักมันมีโลกเนี่ยจะมีแรงดึงดูดเหนี่ยวรั้งมันเอาไว้มันเลยเกิดภาวะเรือนกระจกวิธีเดียวที่จะทำให้ไม่ใช่มีวิธีที่จะทำให้แก๊สเรือนกระจกเนี่ยที่มันปกคลุมโลกอยู่เนี่ยแตกสลายหายไปได้คืออะไรรู้ไหมครับ 1. ลดแรงดึงดูดหรือแรงโน้มถ่วงของโลกให้น้อยลงหรือ 2. ผลิตแก๊สออกซิเจนในระบบโลกให้มันมากขึ้นเพื่อมันลอยขึ้นไปเหนือเยอะแล้วมันไปดันเอาให้แก๊สเรือนกระจกทั้งหลายมันยกตัวหลุดพ้นออกไปจากแรงดึงดูดแรงโน้มถ่วงของโลกมี2วิธีครับพี่น้องครับเห็นไหมทุกวันนี้ทางโลกเขาเลิกพูดกันแล้วที่พยายามผิดแก๊สมีเทนไฮโดรคาร์บอนคาร์บอนไดออกไซด์จากโรงงานอุตสาหกรรมทั้งหลายมันก็ยังผิดต่อเพราะยังอยากรวยกันต่อไงแต่เรื่องของโลกที่มีปัญหาทุกคนหยุดหมดเห็นไหมครับพี่น้องครับถ้ามาฟังจิตจักรวาลจะรู้เลยครับแค่ท่านรักกันเท่านั้นนะครับรักกันให้ได้รักกันเยอะๆความรักจะช่วยทำให้โลกหมุนสมดุลและยังไม่พอจะช่วยกำจัดปัญหาโลกแตกคือกรีนเฮาส์เอฟเฟกต์ที่ห่อหุ้มปกคลุมโลกอยู่ให้หายไปอย่างพริบตาแค่รักกันเท่านั้นนะครับคุณรักเป็นหรือยังครับรักกันเป็นหรือยังครับยังจะกัดกันทะเลาะกันจะฆ่ากันตายยังจะโลภจะมีกิเลสหนาตันหาเยอะกันอยู่ต่อไปอีกไหมครับโลกกำลังจะแหลกโลกกำลังจะแตกแล้วนะครับเนี่ยแค่รักกันเท่านั้นนะครับสองเรื่องแล้วนะครับก๊าซออกซิเจนเนี่ยมันจะดันแรงดันเนี่ยจะช่วยทำให้แก๊สเรือนกระจกมันหนีหลุดพ้นออกไปจากแรงดึงดูดเหนี่ยวรั้งของโลกเอาไว้ได้ทุกวันนี้ที่มันคาอยู่เพราะโลกขาดแก๊สมวลเบาคือขาดแก๊สออกซิเจนเห็นไหมครับปลานกตกลงมาจากฟ้าเขาเรียกนกหลงฟ้าปลาหลงน้ำมาจากขาดแก๊สออกซิเจนยังมีอย่างที่สามความรักจากจิตของท่านช่วยสร้างสนามแม่เหล็กโลกห่อหุ้มปกคลุมโลกนี้ไว้ให้ปลอดภัยจากเทหะวัตถุเช่นพวกอุกกาบาตต่างๆหรือดาวตกมันจะลุกไหม้ก่อนที่จะตกถึงพื้นเพราะว่าเทหะวัตถุพวกนั้นเวลามันเสียดสีกับสนามแม่เหล็กโลกมันจะเกิดความร้อนสูงมากแล้วมันก็จะระเบิดในอากาศแล้วเหลือก้อนเล็กๆที่ตกลงมายังพื้นโลกถามว่าพวกท่านมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายปลอดภัยไหมครับปลอดภัยครับแต่ที่ผ่านมาเห็นไหมฮะทุกวันนี้เราขี้เกียจเอาข่าวมาลงอุกกาบาตตกบ่อยมากโดยเฉพาะแถวเม็กซิโกแถวชิลีแถวบราซิลแถวอาร์เจนตินาแถวอังกฤษแถวอเมริกามีอุกกาบาตตกอยู่ตลอดนี่คือความจริงอุกกาบาตตกแปลว่าอะไรแปลว่าก้อนเทหะวัตถุพวกนี้มันวิ่งผ่านบรรยากาศออกมาเนี่ย
พราะสนามแม่เหล็กโลกไม่แข็งแรงแค่นั้นยังไม่พอสนามแม่เหล็กโลกก็เสียสมดุลด้วยแปลว่ามันยกตัวเหนือพื้นโลกไม่ถึง 60,000 กิโลเมตรยกตัวสูงพื้นโลกไม่เกิน 60,000 กิโลเมตรถ้ามีเทียวัตถุในอวกาศผ่านลงมามันก็จะมีการเสียดสีกันในระดับที่ใกล้พื้นโลกมันเวลามันลุกไหม้เนี่ยก่อนจะถึงพื้นโลกก้อนมันจะใหญ่ยิ่งใหญ่มากยิ่งอันตรายใช่ไหมครับท่านคิดเรากล่าวอย่างมีเหตุผลให้ท่านฟังเพราะท่านพิสูจน์ไม่ได้นาซาก็พิสูจน์ไม่ได้แต่นาซารู้ว่าโลกเนี่ยมีสนามแม่เหล็กห่อหุ้มสนามแม่เหล็กพวกนี้มันก็เกิดขึ้นมาจากการระเบิดที่แกนโลกแล้วคายสนามแม่เหล็กออกมามันไม่ได้เกิดจากของเหลวกับของไหลในแกนโลกครับเวลาโลกหมุนแล้วมันสีกันไปสีกันมาก็เลยคายสนามแม่เหล็กโลกออกมานั่นคือสมมติฐานของนักวิทยาศาสตร์โลกที่เป็นวิทยาศาสตร์ทางกายภาพเราเป็นนักวิทยาศาสตร์ทางจิตไม่ต้องลงไปดูหรอกครับไม่ต้องตั้งสมมติฐานครับแต่ที่เราพูดคือความจริงความจริงก็คือความจริงเราบอกแล้วเราขออนุญาตแย่งหน้าที่พูดของอะไรนะครูอะไรนะที่หวย30ล้านความจริงคือความจริงนะนี่เราก็พูดความจริงสร้างสนามแม่เหล็กโลกและสนามแม่เหล็กโลกเนี่ยมันจะปกคลุมห่อหุ้มโลกไว้ท่านรู้ไหมครับกลไกอวัยวะภายในตับไตไส้พุงของท่านเนี่ยหัวใจปอดพวกนี้มันต้องมีพลังงานไฟฟ้าในตัวของมันเองมันถึงทำงานได้แม้กระทั่งตอนที่ท่านนอนหลับแล้วถามว่าไฟฟ้าในร่างกายท่านเอามาจากไหนครับไม่มีใครตอบท่านอีกครับวิสารโลกก็ตอบไม่ได้แต่วิทยาศาสตร์ทางจิตตอบได้ครับเพราะในร่างกายของท่านเซลล์อวัยวะร่างกายทุกเซลล์พระบิดาทรงติดตั้งโครงข่ายสนามแม่เหล็กเอาไว้ครับโดยเฉพาะดิจิตอลลิสที่มีลักษณะคล้ายๆหัวแมลงสาบและมีหนวดก็คือมีเสาอากาศไอ้นี่แหละครับมันจะเป็นลักษณะของหนวดแมลงสาบที่ทำด้วย DNA และมีเส้นใย RNA พันอยู่โดยรอบหนวดทั้งสองข้าง1ขดอายุเท่ากับ6ปีนี่คือเป็นตัวกำหนดอายุไขของมนุษย์ด้วยนะและทำหน้าที่เป็นตัวเหนี่ยวนำกระแสไฟฟ้าเกิดขึ้นมาในขณะที่ร่างกายของมนุษย์คือตัวท่านขณะที่นั่งนอนฟังเราพูดอยู่เนี่ยโลกพาท่านเวียงหมุนตัดผ่านสนามแม่เหล็กโลกที่ห่อหุ้มโลกเอาไว้กระแสไฟฟ้าเหนี่ยวนำก็จะเกิดขึ้นในระดับเซลล์อวัยวะและร่างกายของท่านเมื่อตราบใดที่โลกหมุนไม่หยุดไม่ว่าท่านนอนหรือท่านนั่งท่านยืนท่านหลับก็ตามโครงข่ายสนามแม่เหล็กเรียกโครงข่ายสนามแม่เหล็กระบบหนึ่งที่เป็นเครื่องยนต์แห่งกรรมของท่านเนี่ยมันจะถูกกระแสไฟฟ้าเหนี่ยวนำให้เกิดกระแสไฟฟ้าในอวัยวะในร่างกายของท่านหัวใจจึงเต้นได้ตลอดเวลาแม้กระทั่งท่านนอนหลับปอดของท่านก็ทำงานได้ตลอดเวลาถึงแม้ท่านนอนหลับปอดตับไตไส้พุงลำไส้กระเพาะอาหารท่านนอนหลับกระเพาะก็ย่อยอาหารได้พี่น้องที่รักทั้งหลายครับนี่คือความจริงเพราะฉะนั้นถ้าท่านไม่รักกันสนามแม่เหล็กโลกก็จะมีปัญหามันจะอ่อนแอท่านสังเกตไหมครับพอมันอ่อนแอปั๊บโลกแหว่งโลกสายเสียสมดุลท่านเคยเห็นไหมปลาตัวโตๆครับปลาที่เป็นสัตว์เลี้ยงลูกในนมนะครับเหมือนกับพระองค์อ่ะสร้างให้มันเป็นมนุษย์แต่ไปอยู่ในน้ำแต่รูปร่างหน้าตาไม่เหมือนมนุษย์ให้มันเป็นปลาครับเช่นปลาโลมาปลาวาฬพวกนี้ครับพี่น้องครับปลาพวกนี้ครับเขาหลงน้ำหลงทิศเพราะสนามแม่เหล็กโลกมันวิปริตแปรปรวนเนื่องจากมนุษย์เรารักกันไม่ได้ให้กับภัยกันไม่เป็นแทนที่มันจะวิ่งมันจะว่ายไปอยู่ทะเลลึกมันกลับว่ายมาเกยตื้นเกยหาดคนช่วยกันผลักด้วยความเมตตาผลักสายมันลงไปในทะเลปรากฏว่าผลักมันไปเท่าไหร่มันก็ยังกลับมาที่เดิมเพราะอะไรครับเพราะสัตว์เหล่านี้เขาอยู่ในทะเลลึกเขารู้ว่าไปทางไหนน้ำลึกไปทางไหนน้ำตื้นในสภาวะปกติเพราะว่าที่สมองของเขาพระบิดาติดตั้งไอ้แท่งที่ผมว่าเนี่ยที่เรากล่าวให้ท่านฟังคือดิจิตอลลิสเนี่ยติดตั้งเอาไว้ที่สมองของปลาเหล่านี้ครับเพื่อให้มันทำปฏิกิริยาให้มันมีการผัสสะมีการสัมผัสกันกับเส้นแรงของสนามแม่เหล็กโลกเขาจะรู้ว่าไปไหนทิศเหนือเหมือนเรือครับมีเข็มทิศไปไหนทางเหนือไปไหนทางใต้ไหนตะวันออกไหนตะวันตกไปทางไหนจะขึ้นฝั่งไปทางไหนจะออกทะเลลึกปลาพวกนี้ก็เหมือนกันครับพี่น้องครับมันเมื่อปลามันหลงทิศเพราะสนามแม่เหล็กโลกวิปริตแปรปรวนเนื่องจากมนุษย์เราเหลวไหลรักกันไม่ได้ให้อภัยกันไม่เป็นมีแต่กิเลสหนาตัณหาเยอะคุยว่ามีธรรมะสูงเดี๋ยวพอเราฟังเรากล่าวธรรมะเดี๋ยวก็หาว่าเราขโมยธรรมะถามว่านี่พูดมาตั้งแต่หัวค่ำนะ3:30จนถึงตอนนี้ช่วยบอกเราที่ว่าเราขโมยธรรมะของศาสดาองค์ไหนของท่านมั่งนี่เราพูดสิ่งที่ศาสดาของท่านไม่เคยกล่าวเลยบางคนก็หลงมิติเอ๊ะมันนิยายมันน้ำเน่าพระศาสดาที่เก่งที่สุดในจักรวาลนี้ที่กูนับถือแกยังไม่เคยพูดเลยก็บอกแล้วเราไม่ได้พูดเอง
พราะเราไม่ใช่ศาสดาแต่เราสื่อกับพระบิดาองค์จิตวิญญาณสื่อจากพระเจ้าลงมาไม่ได้พูดเล่นถึงแม้ตอนนี้มีคนเหลือ271คนแล้วนะตีหนึ่งกว่าแล้วหลับกันไปหลายคนแล้วเรื่องสำคัญนะไคลแม็กซ์เราจะพูดให้จบไม่อยากให้น้องบุญธรรมไปตัดเป็นก้อนต่อไปเรื่องอะไรเป็นพูดเรื่องอื่นนะเอาให้จบเรื่องนี้ชื่อเรื่องก็คือเกิดมาเป็นมนุษย์ทำไมใครเกิดจิตวิญญาณนะเกิดมาเป็นมนุษย์ทำไมนะอย่างที่สามนะสร้างสนามแม่เหล็กโลก ต่อไปอย่างที่4ทำให้โลกมีความอบอุ่นมีการระเบิดที่แกนโลกใช่ไหมในที่แกนโลกจะมีแมนเทิลแมนเทิลก็คือของไหลคือของเหลวที่ร้อนมากพระบิดามีน้ำขั้นไว้และมีแผ่นเปลือกโลกน้ำนี่ก็หลายกิโลเมตรเป็นพันกิโลเมตรเลยนะในแกนโลกเนี่ยนะเพื่ออะไรเพื่อให้น้ำเนี่ยดูดซับความร้อนจากแกนโลกค่อยๆคลายออกมาคลายออกมาบนพื้นผิวโลกเพื่อทำให้มนุษย์และสัตว์ทั้งหลายที่เป็นสัตว์เลือดอุ่นเนี่ยสามารถใช้ชีวิตอยู่อย่างมีความผาสุกได้เพราะโลกอยู่ในจักรวาลโคจรอยู่พี่น้องครับในจักรวาลนี้มันหนาวนะพี่น้องนะเวลาที่เป็นกลางคืนเนี่ยไม่มีแสงสว่างจากดวงอาทิตย์เนี่ยด้านนั้นเนี่ยจะหนาวเย็นมากนะครับหนาวมากอะในจักรวาลเนี่ยด้านที่ไม่มีแสงอาทิตย์อะแต่ทำไมโลกเรามีสิ่งมีชีวิตอยู่ได้เราอยู่ได้แม้กระทั่งกลางคืนตอนนี้ในประเทศไทยเนี่ยก็เพราะว่ามีความร้อนที่เป็นความอบอุ่นมันแผ่ขึ้นมาจากแกนโลกเห็นไหมมันทำให้ทั้งสัตว์และมนุษย์เราที่เป็นสัตว์เลือดอุ่นเนี่ยดำรงอยู่ได้ไอสัตว์ที่เป็นสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำมันเป็นสัตว์เลือดเย็นครึ่งบกครึ่งน้ำพระบิดาก็ให้มันอยู่ในน้ำขึ้นบนบกบ้างถ้ามันร้อนมันก็ลงน้ำมันเย็นพอมันเย็นมากมันขึ้นบนบกมาอาบแดดบนใบบัวแต่มนุษย์เราเนี่ยหายใจด้วยเหงื่อหรือเปล่าหายใจด้วยปอดนะลงไปอยู่ในน้ำก็แค่ลอยคอน่ะใช่ไหมแต่ต่อไปนี้เราต้องเรียนรู้เลยนะเราต้องอยู่กับน้ำให้ได้เราจะทำตัวเหมือนปลาเพราะน้ำท่วมไปหมดเราจะต้องทำตัวเป็นปลาที่หายใจได้ปอดได้มีชีวิตอยู่ได้เราต้องทำไงเดี๋ยวสิ่งแวดล้อมมันจะเป็นเงื่อนไขมาให้ท่านฝึกแปลว่าอะไรน้ำจะท่วมใกล้บ้านท่านมาเรื่อยๆแล้วต่อไปท่านตีนท่านต้องจมน้ำเนี่ยตีนท่านอยู่กับน้ำท่านจะอยู่กับน้ำยังไงก็แปลว่าเป็นปลาที่หายใจได้ปอดแล้วรอดชีวิตได้ยังไงนี่คือสิ่งที่เราต้องมากล่าวให้ท่านฟังในวันเสาร์ต่อๆไปอีกครับน่าฟังไหมครับชวนเพื่อนมาฟังเยอะๆครับแค่สองสามร้อยคนเนี่ยมันน้อยไหมครับที่จะประกาศสิ่งนี้ครับเวลามันเหลือน้อยแล้วครับในการที่จะชำระโลกนะต้องเผยแพร่ไปเยอะๆเอานะทำให้โลกมีความอบอุ่นประการที่ห้า ทำให้เปลือกโลกสงบสมดุลทำให้เปลือกโลกสงบสมดุลแปลว่าทำให้ธรณีของโลกเนี่ยสงบนิ่งถ้าธรณีของโลกไม่สงบนิ่งมันจะเกิดแผ่นดินไหวพี่น้องครับถ้าไหวในทะเลนะไหวในแนวระนาบมันก็ไม่เกิดอะไรขึ้นแต่ถ้าไหวในแนวดิ่งขึ้นๆลงๆแบบนี้ก็เรียกแผ่นเปลือกโลกมันขยับตัวขึ้นลงนี้เพราะว่ามันเป็นรอยแตกของแผ่นเปลือกโลกสึนามิเกิดครับพี่น้องคำว่าสึนามิแปลว่าคลื่นชายฝั่งหรือคลื่นท่าเรือสึนามิเป็นภาษาญี่ปุ่นเพราะญี่ปุ่นเกิดสึนามิก่อนในโลกนี้ครับเขาเลยตั้งชื่อว่าสึนามิแปลว่าคลื่นท่าเรือคลื่นมันเกิดในทะเลครับเพราะว่าแผ่นดินใต้ทะเลมันเป็นอย่างนี้มันแผ่นดินไหวครับมันเลยทำให้เกิดน้ำกระเพื่อมเกิดคลื่นยักษ์จากห่างจากฝั่งเป็นร้อยๆกิโลเมตรอะแล้วมันมาไงมันกระแทกที่ชายฝั่งก็คือชายฝั่งก็คือท่าเรือคือฮาร์เบอร์คลื่นท่าเรือมันเป็นอย่างนั้นมันถ้าเราแหลงความรักแกนโลกไม่มีการระเบิดไม่มีการบิดตัวนอกจากจะสร้างปัญหาพวกนั้นแล้วมันยังทำให้เกิดแผ่นดินไหวพี่น้องครับทุกวันนี้แผ่นดินไหวทุกวันไหวโดยเฉลี่ยประมาณ3ถึง10นาทีต่อ1ครั้งไหวทั้งบนแผ่นดินที่เป็นไหลทวีปไหวทั้งแผ่นดินที่เป็นภาคพื้นทวีปก็คือในใจกลางของประเทศเลยไหวแม้กระทั่งกลางทะเลมหาสมุทรเห็นไหมครับแล้วก็จากการที่ภาวะโลกร้อนเกิดขึ้นภูมิอากาศก็เกิดการวิปริตแปรปรวนเห็นไหมครับพายุน้ำแข็งบ้างพายุหิมะบ้างพายุแม่เหล็กบ้างฟ้าผ่าฟ้าคะนองฟ้าผ่านะที่อูกันดาเด็กๆ เล่นฟุตบอลกันอยู่10คนฟ้าผ่าตายรวดเดียวเลย9คนเหลือคนเดียวรอดชีวิตพี่น้องครับไม่มีอะไรบังเอิญนั่นคือภัยพิบัติที่มันเกิดจากมนุษย์รักกันไม่ได้ให้อภัยกันไม่เป็นแล้วเหลวไหลแล้วนี่ภัยมันขนาดนี้นะเพราะมนุษย์เหลวไหลรักกันไม่ได้เอาความรักจากจิตวิญญาณซึ่งเป็นพลังงานที่จิตวิญญาณของท่านขนมาจากพระเจ้าเอามาให้โลกบกพร่องตรงนี้ยังไม่นับที่ทูตสวรรค์กำลังวางแผนปฏิบัติการในการชำระโลกชำระมนุษย์
ที่มันจะต้องเกิดภัยพิบัติซ้อนภัยพิบัติขึ้นมาอีกมากมายท่านอยู่ไม่ติดหรอกครับท่านเชื่อเราครับดูเถอะครับเดี๋ยวมันเกิดขึ้นอีลุงตุงนังไปหมดเกิดที่นั่นเกิดที่นี่เกิดที่โน่นจนไม่รู้ว่าใครจะช่วยใครครับเราถึงเตือนว่าอย่ามาฆ่ากันตายเองเลยครับพี่น้องครับด้วยเรื่องแค่คิดไม่ตรงกันเห็นไม่ตรงกันอยากได้ซ้ำในสิ่งเดียวกันเดี๋ยวก็ตายแล้วครับภัยพิบัติมาเดี๋ยวก็ตายแล้วครับเชื่อเราเถอะครับไม่ต้องไปฆ่ากันให้เกิดเวรนี่เกิดกรรมกฎแห่งกรรมครับรู้จักสำรวมมีสติรักสันติเถอะครับเชื่อเราเถอะครับโลกนี้ก็จะได้ไม่แย่ไปกว่านี้นะ เนี่ยคือทำให้เปลือกโลกเนี่ยสงบและสมดุลคำถามต่อมาครับแล้วจิตวิญญาณต้องการอะไรจากท่านครับ เรื่องนี้จะเป็นเรื่องสุดท้ายที่เราจะสื่อในคืนนี้ถึงแม้สไลด์ที่เตรียมมามันไม่หมดเอาไว้ต่อในวันเสาร์หน้า 3:30 น.เพราะมันก็เข้มข้นมากเลยขนาดนี้ขอบใจมากนะ277คนที่ยังชมผ่าน Facebook อยู่ส่วน YouTube ต้องขออภัยนะเพราะเราไม่ได้เช็คไม่ได้ดูเนาะหลายคนก็อาจจะเฝ้าดูอยู่ดูกันเยอะๆครับช่วยแชร์ไปนะครับช่วยกด Subscribe ช่วยกดแชร์กดไลค์เพื่อเผยแพร่พระโอวาทขององค์จิตจักรวาลซึ่งมีหนึ่งเดียวในโลกเท่านั้นที่สื่อตรงนี้ครับให้คนทั้งโลกช่วยพิสูจน์ความจริงว่าที่เรากล่าวนี่ความจริงมั้ยให้พิสูจน์อ่ะจิตวิญญาณต้องการอะไรจากตัวท่านครับคำตอบ1ท่านต้องนำจิตหยาบเข้าถึงแก่นแท้ให้ได้อันนี้ไม่ต้องอธิบายยาวแล้วนะนี่แรปอัพให้เพราะพูดมาเยอะแล้วตั้งแต่ต้นชั่วโมงนำจิตหยาบเข้าถึงแก่นแท้ให้ได้ท่านต้องเรียนรู้ว่าถ้าจะเอาจิตหยาบหรือจิตมนุษย์ของท่านเนี่ยเข้าไปถึงแก่นแท้คือจิตวิญญาณของท่านท่านต้องทำอย่างไรซึ่งวันหน้าและวันที่ผ่านมาแล้วก็สอนไปแล้วนะสื่อไปแล้วคือต้องรักให้ได้ให้อภัยให้เป็นไม่ก้าวล่วงผู้อื่นและก็ใช้จิตตะปัญญาในการดำเนินชีวิตท่านเข้าถึงจิตวิญญาณของท่านได้แน่ไปเอาความรักที่ไปเอาเชื้อเพลิงอะนะมาเติมให้กับโลกได้แน่นอนประการที่สองท่านต้องสอบผ่านบททดสอบจิตสำนึกโดยเฉพาะในครอบครัวผัวเมียพ่อแม่ลูกพ่อทำไม่ดีแม่ต้องอดทนอดกลั้นให้อภัยแม่ทำไม่ดีพ่อต้องอดทนอดกลั้นให้อภัยลูกทำอะไรบกพร่องต้องไม่โกรธไม่เกลียดไม่เครียดไม่แค้นไม่ตีด้วยความเกลียดชังแต่ต้องตีเขาด้วยความรักท่านจะต้องสอบผ่านให้ได้ท่านต้องไม่ทำให้บ้านแตกสระแขาดต้องไม่ทะเลาะเบาแหวงกันนะแยกมุ้งแยกหมอนนอนกันทั้งที่เป็นผัวเป็นเมียกันด้วยเรื่องไม่เป็นเรื่องหรือบางทีเป็นเรื่องของจริตสันดานที่เป็นบทละครที่ตัวเองเขียนกันมาแล้วก็แลกบทละครแลกบททดสอบกันเพราะไม่รู้ก็เลยทะเลาะกันต่อไปนี้เลิกซะครับเพราะท่านรู้ความจริงที่พระบิดาเมตตาให้เรามาเฉลยให้กับทุกครอบครัวที่ได้ฟังด้วยความโชคดีอยู่ในขณะนี้ท่านต้องรักให้ได้เพราะความรักของท่านยิ่งใหญ่มากเห็นไหมสไลด์ที่แล้วอ่ะมันมีผลอะไรต่ออะไรด้านบวกและลบต่อโลกนี้มากมายเพียงแค่ท่านรักกันให้ได้ให้อภัยกันให้เป็นเท่านั้นครับสอบให้ผ่านบททดสอบจิตสำนึกถ้าท่านสอบตกนอกจากให้ความรักกับโลกไม่ได้ทำให้โลกเสียสมดุลแล้วท่านยังเป็นการสร้างการมีสังสารวัฏให้กับจิตวิญญาณของตัวเองอีกตายไปแล้วยังมีหน้าที่ต้องกลับมาเกิดใหม่ครับเพื่อมาแก้ไขหรือบางคนบอกว่าต้องกลับมาแก้แค้นเพราะอาฆาตพยาบาทก็แล้วแต่ครับก็เวียนว่ายตายเกิดอยู่เนี่ยครับแต่เนื่องจากมันสิ้นยุคแล้วถ้าท่านยังสอบตกอีกไม่มีโอกาสได้กลับมาเกิดใหม่ครับถ้าไม่สำนึกและไม่ชำระขณะที่ฟังพระโอวาทองค์จิตจักรวาลท่านจะต้องถูกชำระออกไปจากระบบโลกท่านจะต้องถูกชำระออกไปจากอนันตจักรวาลโดยไม่เหลือรูปธรรมในความเป็นตัวตนของท่านเลยไม่ว่าจะในมิติของกายหยาบหรือมิติของแก่นแท้จะไม่เหลือเลยครับนั่นคือการสูญเสียที่ยิ่งใหญ่มากอย่างที่3ท่านจะต้องอยู่เหนือกฎแห่งกรรมให้ได้กฎแห่งกรรมมันเกิดขึ้นเพราะอะไร1ทำดีแล้วหวังสิ่งตอบแทนทำแล้วกวดน้ำอธิษฐานขอส่วนบุญส่วนกุศลที่ตัวเองทำจงให้ชาติหน้าของข้าพระเจ้าตรงได้สิ่งนั้นสิ่งนี้นี่ก็คือการสร้างกฎแห่งกรรมด้านบวกให้กับตัวเองหรือเราไม่อยากให้ใครทำไม่ดีกับเราเราดันทะลึ่งไปทำไม่ดีกับเขาทำให้เขาโกรธเกลียดเคียดแค้นอาฆาตพยาบาทเราเราก็ตกเป็นทาสของกฎแห่งกรรมอีกครับเพราะเราทำไม่ดีกับใครเราก็จะได้รับกรรมไม่ดีจากคนนั้นน่ะมาสนองเราน้ำยอกเขาเอาน้ำบ่งอยู่แล้วท่านก็ยังมีหน้าที่ต้องกลับมาเกิดแต่นี่มันเป็นภพชาติสุดท้ายมันจะปิดยุคพลังงานเก่าแล้วโอกาสจะกลับมาเกิดใหม่ไม่มีให้ใครแล้วครับเพราะฉะนั้นจ
จะถูกคัดไว้หรือจะถูกคัดทิ้งมี2คำตอบใหญ่ๆนั้นต้องถามตัวเองว่าท่านจะอยู่เหนือกฎแห่งกรรมได้อย่างไรก็รักให้ได้ให้อภัยให้เป็นอดทนอดกลั้นให้อภัยนะไม่อาฆาตโกรธแค้นเนี่ยกฎแห่งกรรมอยู่เหนือแน่นอนแล้วก็ไม่เป็นเงื่อนไขด้านลบให้กับใครนะไม่ไปเกี่ยวเวรเกี่ยวกรรมกับใครใช่ไหมอย่างที่4ใช้เครื่องยนต์แห่งกรรมให้เป็นหน้าที่ของท่านจิตวิญญาณต้องการให้ดูแลเครื่องยนต์แห่งกรรมเช่นถ้าท่านเจ็บไข้ได้ป่วยบ่อยๆจิตวิญญาณของท่านอยากให้เราเนี่ยบอกท่านทั้งหลายว่าเมื่อใดที่ท่านป่วยไข้จิตวิญญาณของท่านจะขาดการติดต่อกับจักรวาลทันทีติดต่อขาดการติดต่อกับจักรวาลแปลว่าอะไรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นเทพที่คุ้มครองท่านดูแลท่านเช่นอาร์คทอเรียนแซจิสทอเรียนเขาก็จะขาดการติดต่อกับท่านเลยเพราะท่านป่วยพลังอำนาจทางจิตวิญญาณจะถดถอยและไม่สามารถจะติดต่อกับพระบิดาหรือพระเจ้าที่อยู่นอกอนันตจักรวาลได้ท่านก็จะกลายเป็นเหมือนวัตถุเลื่อนลอยเห็นไหมท่านจะซึมซึมเซ็งเซ็งนอนอยู่กับเตียงนอนอยู่กับบ้านเซ็งเซ็งเวลาไม่สบายมีใครกระโดดโลดเต้นฮือเฮฮากระดิกระดาได้บ้างไม่มีครับซึมเศร้าซึมเศร้าเพราะพลังงานของจิตวิญญาณมันถดถอยเนื่องจากว่าจิตวิญญาณของท่านเนี่ยได้รับพลังงานก็ได้มาจากอำนาจแม่เหล็กโลกสนามแม่เหล็กโลกและยิ่งสนามแม่เหล็กโลกอ่อนแอขณะที่ร่างกายของท่านอ่อนแอเจ็บไข้ได้ป่วยไม่ดูแลให้ดีท่านก็จะขาดการติดต่อกับจักรวาลสมองก็ทึบสะเก็ดไหมเวลาคนป่วยยังคิดออกไหมคิดอะไรไม่ออกแล้วป่วยเหมือนตึบกินข้าวก็ไม่ได้กินข้าวไม่ได้เพราะว่ากระเพาะอาหารก็ทำงานผิดปกติธาตุพิการอ่ะมันแปรปรวนหมดอ่ะแล้วเวลาป่วยบ่อยอายุก็จะสั้นลงเครื่องยนต์แห่งกรรมของเราใช้งานได้สั้นลงเพราะฉะนั้นจิตวิญญาณต้องการให้ท่านดูแลสุขภาพอย่านำสิ่งสกปรกเข้าไปในร่างกายเช่นอย่ากินสิ่งที่ไม่ถูกต้องเช่นกินเลือดเนื้อของสัตว์มันเป็นโปรตีนเป็น DNA RNA สูตรเดียวกันกับเลือดเนื้อในเครื่องยนต์แห่งกรรมของท่านนะกินเข้าไปแล้วมันเกิดสิ่งใหม่เอาไปใช้ประโยชน์ได้ไหมมันไปปี้กันไม่ได้อะเพราะว่ามันเหมือนกันต้องเป็นโปรตีนที่ได้จากธัญพืชไม่ใช่ได้จากสัตว์นะมันถึงจะก๊อปปี้กันและเกิดประโยชน์ในการซ่อมแซมส่วนที่สิ่งหรอในการสร้างความเจริญเติบโตให้กับเครื่องยนต์แห่งกรรมของท่านได้นี่คือตัวอย่างว่าท่านจะใช้เครื่องยนต์แห่งกรรมให้เป็นในทำยังไงต้องดูแลรักษาความสะอาดใช่ไหมดูแลรักษาความสะอาดดูแลสุขภาพไม่ใช่รอให้เป็นผู้แก่ชราแล้วค่อยนึกถึงหมอต้องดูแลตัวเองตั้งแต่วัยเด็กจนถึงวัยชราคือราเริ่มจะขึ้นต้องดูแลตลอดเนี่ยอย่าเหลวไหลครับอย่างที่5ครับช่วยนำส่งจิตวิญญาณของท่านกลับบ้านช่วยนำส่งจิตวิญญาณกลับบ้านบ้านแดนสุญญตาจิตหยาบหรือจิตมนุษย์ของท่านต้องนำจิตวิญญาณกลับบ้านแดนสุญญาคือต้องชุดแปลว่าอะไรครับทุกวันต้องมันสร้างบุญสร้างกุศลบำเพ็ญบารมีเพื่อทำให้จิตวิญญาณมีพลังอำนาจแต่ไม่ใช่ไปแอบเจาะพลังของจิตวิญญาณเอาออกมาใช้ด้วยการหลอกจิตใต้สำนึกเพราะอยากรวยอยากสวยอยากมีชื่อเสียงอยากมีเกียรติแต่แทนที่จะทำด้วยจิตสำนึกมันทำช้าไงกว่าจะสำเร็จอ่ะกว่าจะได้2ต้องเอา1บวก1อ่ะเท่ากับ2อ่ะนี่อยู่ๆจะใช้ความศักดิ์สิทธิ์ใช้ความพิเศษให้จิตวิญญาณเอา2มาให้เลยโดยไม่รู้ที่มาให้จิตวิญญาณเอามาให้เลยเพราะว่าเห็นว่าจิตวิญญาณมีอำนาจได้ไงใช้ไปเดี๋ยวก็หมดเดี๋ยวก็เสื่อมท่านต้องนำจิตวิญญาณของท่านกลับบ้านต้องใช้พลังงานสูงมากพลังงานพวกนี้ท่านต้องสั่งสมและโดยเฉพาะจิตหยาบของท่านเนี่ยต้องเป็นจิตที่บริสุทธิ์เวลามันสั่นสะเทือนเนี่ยมันจะไม่มีกิเลสหนาตัณหาเยอะมาคอยถ่วงรั้งมันจะสั่นเสือนได้คลื่นความถี่สูงได้ไม่มีอะไรถ่วงรั้งแล้วมันก็จะส่งจิตวิญญาณให้ดีดออกจากกายหยาบเมื่อสิ้นอายุไขหลุดพ้นออกไปจากจักรวาลโลกผ่านประตูมิติคือผ่านประตูเรือนหอผ่านประตูคอกแกะที่เราเฝ้าอยู่เนี่ยออกไปสู่ดินแดนของจิตจักรวาลหรือแดนสุญญตาไปกราบพระบาทพระบิดาอย่างสง่างามว่าท่านสำเร็จภารกิจในการขนน้ำมันเชื้อเพลิงสุดยอดของพ่อไปให้กับโลกเสร็จเรียบร้อยแล้วถึงแม้ใช้เวลาตั้ง 6,800 ปีเสร็จถึงป่านนี้ก็ยังดีที่กลับบ้านได้ถึงแม้บางท่านบางรูปธรรมอาจจะกลับแบบสะบักสะบอมหน่อย
ไม่เป็นไรก็เพราะว่าเราเพิ่งกลับมาเนี่ยมากล่าวให้ท่านฟังด้วยอนุตตรธรรมชั้นยอดนี่ครับสิ่งที่จะถามต่อมาว่าอุปสรรคของท่านที่เขาถึงจิตวิญญาณไม่ได้อุปสรรคของท่านคืออะไรที่ทำให้ท่านเข้าถึงจิตวิญญาณเพื่อนำเอาความรักหรือเอาพลังงานหรือเอาเชื้อเพลิงที่จิตวิญญาณขนมาเนี่ยมามอบให้กับโลกท่านเข้าไปถึงไม่ได้เพราะอะไรอะไรเป็นอุปสรรค เราจะไปเร็วๆนะฮะเพราะเราไม่อยากติดค้าง หนึ่งเพราะจิตหยาบ เพราะจิตหยาบเหลวไหลครับคือหนึ่งจิตหยาบหลงในอัตตาของตนเองทำอะไรตามอำเภอใจไม่ได้สนใจว่าจิตวิญญาณหน้าที่วิญญาณคืออะไรยังไงแม่งกูหลงตัวกูเองกูยิ่งใหญ่กูเกิดมาเป็นคนกูยิ่งใหญ่สังเกตสิชอบใหญ่กว่าคนอื่นนะใหญ่กว่าจิตวิญญาณของตัวเองเพราะไม่รู้ตัวแล้วยังเที่ยวใหญ่กับคนอื่นทำใหญ่ทำอวดเก่งอวดเบ่งทำใหญ่อย่างนี้เรียกว่าหลงในอัตตาของตัวเองมันเลยทำให้จิตหยาบเนี่ยเข้าถึงความจริงที่จริงแท้ซึ่งเป็นอนุตตรธรรมของจิตวิญญาณที่ตัวเองเป็นแก่นแท้ของตัวเองและทำให้ตัวเองได้มีโอกาสเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยเข้าถึงไม่ได้เพราะมัวแต่หลงตัวเองแล้วก็เวลามีคนมาบอกความจริงเรื่องนี้ให้ฟังก็ปฏิเสธเพราะหลงกับศาสดาที่ตัวเองยึดถืออยู่คนเดียวพระองค์เดียวยึดถือคัมภีร์อยู่เล่มเดียวเพราะทั้งคัมภีร์ทั้งศาสดาของตัวไม่เคยพูดเรื่องที่จิตจักรวาลให้อาจารย์กล่าวพระโอวาทสดๆอยู่ในขณะนี้เลยเพราะกูไม่เชื่อมันเพราะหลงไปยึดติดกับครูของตัวเองหลงยึดติดกับคัมภีร์ที่ตัวเองยึดถือและหลงในอัตตาของตัวกูว่ากูบวชเรียนมาเยอะกูศึกษามาแยะกูฉลาดกว่ามึงหน้าตามึงยังอ่อนกว่ากูแก่กว่ามึงกูมีหนวดเคราวยาวนะเหนียงกูยานอะไรเงี้ยมึงจะมาสอนอะไรกูนี่คือหลงในอัตตาตัวเองนะอย่างที่สองเกิดมาบนโลกแล้วไม่ได้คิดถึงเรื่องของจิตวิญญาณเลยนะกินขี้ปี้นอนสนใจติดใจในรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสกายร้อนเย็นไปหลงมายาสิ่งเหล่านั้นไปติดพันกับสิ่งเหล่านั้นก็เลยไม่สามารถจะทำหน้าที่ทางจิตวิญญาณให้กับจิตวิญญาณแก่นแท้ของตัวเองได้นี่คืออุปสรรคปัญหาเราพูดเร็วๆนะวันหน้าเราค่อยลงลึกนะครับไม่รู้หน้าที่ของตัวเองจิตหยาบไม่รู้หน้าที่ของตัวเองว่าตัวเองเกิดมาเนี่ยมาเป็นคน2มิติหน้าที่ต้องทำอะไรบ้างซึ่งวันนี้เราก็ได้เปิดเผยให้ท่านฟังไปแล้วว่าหน้าที่ของจิตหยาบคือต้องช่วยจิตวิญญาณในเรื่องอะไรบ้างและต้องช่วยจิตวิญญาณโดยไม่ทำอะไรบ้างชัดเจนนะมาสไลด์แผ่นต่อไปครับสิ่งที่สองที่เป็นอุปสรรคของจิตหยาบทำให้ทำหน้าที่ทางจิตวิญญาณไม่ได้ความอยากกับความไม่อยากซึ่งสิ่งเหล่านี้พระบิดาประทานให้จิตวิญญาณถือมาแล้วเอามาแบ่งให้กับจิตหยาบเพื่อให้จิตหยาบดูแลเครื่องยนต์แห่งกรรมเพราะอะไรครับเพราะว่าจิตหยาบไม่ได้มีประวัติศาสตร์นะถูกแบ่งให้มาเกิดเป็นเครื่องยนต์แห่งกรรมอยู่ในเครื่องยนต์แห่งกรรมก็พบชาตินี้ตายไปชาตินี้แล้วจิตหยาบก็อยู่กับกายหยาบและสลายไปเกิดเป็นมนุษย์ในภพชาติใหม่ก็มีจิตหยาบตัวใหม่ไม่ใช่ตัวเดิมครับเพราะฉะนั้นไม่มีประวัติศาสตร์ไม่มีประสบการณ์พระบิดาจึงให้คำว่าความอยากไม่อยากเอาไว้อยากอย่างแรกคืออยากเรียนรู้กับไม่อยากเรียนรู้เด็กๆตั้งแต่เกิดอายุ3ขวบเพราะเขาอยากรู้อยากเห็นใช่ไหมพี่น้องครับเขาจึงหยิบอะไรก็เข้าปากหยิบอะไรก็แย่เข้าจมูกรูปรูปคลำคลำหรือนั่นคนนี่ปีนป่ายนั่นคือนิสัยของจิตวิญญาณที่ถ่ายทอดสะท้อนผ่านจิตหยาบออกมาว่าต้องเป็นคนอยากรู้อยากเห็นถ้าเราไม่อยากรู้ไม่อยากเห็นเราจะพยายามที่จะรู้จะเห็นไหมครับการพยายามจะรู้จะเห็นก็คือการพยายามที่จะเรียนรู้พระบิดาจึงต้องให้จิตวิญญาณถือมาจากด่านนภาลัยเพื่อเอามาฝากจิตหยาบของตัวเองเพื่อให้ได้เรียนรู้และอะไรที่ควรเรียนรู้แต่มนุษย์เรามันดันเอาฝั่งตรงข้ามมาใช้แทนที่จะเรียนรู้ทุกเรื่องกลับเลือกเป็นบางเรื่องถ้าตัวเองชอบตัวเองสนใจก็อยากเรียนรู้ถ้าตัวเองไม่ชอบไม่สนใจก็ไม่อยากเรียนรู้ทั้งที่จริงๆมันสมควรต้องเรียนรู้ทั้งหมดนะครับเรื่องดีก็ต้องควรเรียนรู้เรื่องชั่วๆก็ต้องเรียนรู้ครับเพราะทุกวันนี้มัวแต่บ้าเรียนรู้แต่เรื่องดีๆครับเลยเป็นเหยื่อของคนชั่วเพราะอะไรไม่รู้ทันคนชั่วเพราะไม่เคยเรียนรู้เรื่องชั่วๆเพราะไม่อยากรู้เรื่องชั่วทั้งที่เรียนรู้ชั่วเดี๋ยวให้รู้ทันคนชั่วแต่เรารู้นะที่ไม่อยากเรียนรู้เรื่องชั่วๆเพราะอะไรเพราะกลัวว่ากลัวว่าตัวกูจะชั่วเหมือนมันเนี่ยใช่ไหมล่ะครับยังไม่ไว้ใจตัวเองเลยนะครับความอยากร่วมวงกับไม่อยากร่วมวงเนื่องจาก
พระบิดาให้จิตวิญญาณมาเกิดเป็นคน2มิติให้จิตหยาบทำหน้าที่แทนตัวอยากตัวนี้ต้องให้มาด้วยครับเพราะว่าถ้าไม่อยากร่วมวงการสร้างสังคมเนี่ยเกิดขึ้นได้ไหมอยากร่วมวงถ้าเป็นภาษาชาวบ้านธรรมดาก็แปลว่ามีความต้องการที่จะคบคนอื่นเป็นมิตรแต่มนุษย์เราปรากฏว่าแทนที่จะใช้แต่ความอยากร่วมวงกลับไปใช้ในด้านตรงข้ามคือกูไม่อยากร่วมวงกันว่ากูไม่อยากคบกับอีเวนนี่คนที่กูไม่ถูกใจกูไม่อยากคบกูไม่อยากคุยทำให้เกิดความแตกแยกทั้งที่จริงๆมนุษย์เป็นสัตว์สังคมต้องมีแต่ด้านบวกด้านเดียวคือถ้าเราไม่อยากร่วมวงกับไอ้หมอเนี่ยแต่หน้าที่เราเป็นสัตว์สังคมเราจะร่วมวงกับมันได้เราต้องคิดยังไงเราต้องมองมันยังไงเราต้องคิดยังไงเราถึงจะร่วมวงได้เช่นมันเป็นคนชั่วเราก็สามารถคบคนชั่วได้หนึ่งกูจะเตือนตัวเองว่ากูจะไม่ชั่วตามมันแต่กูจะคบคนชั่วคนนี้เพื่อเรียนรู้ว่าชั่วมันเป็นยังไงคนเขาทำชั่วเขาทำยังไงและเวลาเขาจะทำชั่วกันเนี่ยเขาทำชั่วกันแบบไหนกูไว้เรียนรู้เพื่ออะไรกูไว้ป้องกันตัวกูไงนี่ไงคำว่าไม่อยากร่วมวงไม่อยากคบหาสมาคมไม่อยากสังสรรค์ด้วยเสวนาด้วยมันจึงจะไม่เกิดขึ้นมันจึงต้องใช้ปัญญาพี่น้องครับแต่เพราะไม่ใช้ปัญญาใช่ไหมใช่แต่อยากกับไม่อยากมันจึงทำให้ความสำเร็จในการทำหน้าที่ในนามของจิตวิญญาณเนี่ยมันเกิดขึ้นไม่ได้อย่างที่สามนี่ร้ายแรงกว่าเราใช้ตัวสีแดงครับอยากรับเอาคำว่ารับเอาในที่นี้หมายถึงอะไรรับเอามาเป็นความรู้รับเอาไว้เพื่อเรียนรู้แต่ดีคำว่ารับเอานี่มันไปในทางที่ว่าถ้ากูชอบกูรับเอาถ้ากูไม่ชอบกูไม่รับเอาก็คือปฏิเสธเพราะยังมีชอบกับไม่ชอบคือมีกิเลสนี่แหละครับมันจึงทำให้ตัณหาห้ามไม่ได้จึงทำให้อารมณ์ดับไม่ได้เพราะมีกิเลสตัวเดียวก็คือมีตัวเนี้ยอยากรับเอาไม่อยากรับเอานะเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์โดยจิตหยาบมีสิ่งเหล่านี้มันเลยทำให้เกิดอุปสรรคพี่น้องครับแล้วสิ่งต่อไปที่จิตหยาบมีอุปสรรคเป็นอุปสรรคทำให้เข้าถึงจิตวิญญาณตัวเองไม่ได้กระบวนการของขันธ์5กระบวนการของขันธ์5ก็คือรูปสัญญาเวทนาสังขารและก็วิญญาณนี่เป็นเรื่องของจิตหยาบนะไม่ใช่เรื่องของจิตวิญญาณเพราะมีรูปสัญญาเวทนาสังขารวิญญาณนี่แหละคำว่าวิญญาณตัวนี้หมายถึงพลังงานของจิตนะครับไม่ใช่จิตวิญญาณจิตวิญญาณแปลว่าจิตที่สร้างพลังงานออกมาได้แต่วิญญาณก็คือพลังงานที่จิตมันสร้างมันปั่นออกมาโอเคไหมมันคำว่าวิญญาณของขันธ์5นี่ไม่ใช่จิตวิญญาณนะไอตัวสุดท้ายเนี่ยจิตวิญญาณกับวิญญาณเราเขียนชัดเจนนะมันเป็นกระบวนการในการใช้ขันธ์5ซึ่งจิตหยาบเนี่ยมันจะต้องสั่นสะเทือนจากคลื่นความถี่ต่ำไปหาคลื่นความถี่สูงเพราะฉะนั้นพระบิดาจึงให้มนุษย์เราเนี่ยมีโลกิยธรรมก่อนโลกุตตรธรรมเพราะอะไรโลกุตตรธรรมเป็นนามธรรมมันมองไม่เห็นต้องมองด้วยปัญญาแต่ถ้าโลกิยธรรมเนี่ยมองด้วยอายตนะภายนอกทั้ง5มองไปว่าสัมผัสรู้ดูเห็นได้ครับตามองเห็นรูปเกิดผัสสะก็คือเห็นรูปจิตก็จะรับผัสสะนั้นมาเป็นเค้าเรียกว่ารับรู้พอเห็นรูปนั้นไม่สวยกูปฏิเสธกูไม่เอาพอเห็นรูปนั้นสวยเห็นอันนี้ขนมนี่น่ากินน่าทานกูรับเอานี่คืออุปสรรคที่ทำให้จิตหยาบท่านเข้าถึงจิตวิญญาณไม่ได้เราพูดสั้นๆนะฮะแต่อยากให้เข้าใจลึกก็ต้องติดตามต่อไปเรื่อยๆนะพี่ๆน้องๆที่รักทั้งหลายครับรูปสัญญาเวทนาสังขารวิญญาณมันเป็นสิ่งที่ถ้าเราจะขออนุญาตยืมคำพูดทางศาสนามาก็เรียกว่าเป็นกรรมจักรมันทำให้เกิดกรรมทันทีเลยครับเห็นรูปนึกได้ว่ารูปอะไรจำได้ว่ารูปอะไรจะเกิดเวทนาทันทีครับนี่คือจิตหยาบนะเวทนาก็คือเกิดกิเลสเกิดความรู้สึกขึ้นมาเกิดความรู้สึกชอบไม่ชอบสวยไม่สวยเอาไม่เอาเนี่ยพออยากได้สวยอยากได้พอไม่สวยไม่อยากไม่น่ากินก็ไม่เอาไม่อยากได้แต่ถ้าใครบังคับข่มขืนให้กูอยากจะได้แล้วกูเอาไม่ได้หรือกูไม่เอาแต่บังคับให้กูเอาเนี่ยมาข่มขืนใจกูจะเกิดสังขารขึ้นมาทันทีครับสังขารก็คืออารมณ์ครับพูดภาษาชาวบ้านนะไม่ต้องให้มันลึกซึ้งไม่ต้องให้มันมากเรื่องมันจะเกิดอารมณ์ขึ้นมาทันทีครับความรู้สึกนำไปสู่ความอยากไม่อยากพอไม่อยากให้ไม่อยากให้ใครบังคับกูก็จะเกิดอารมณ์อารมณ์ส่วนมากจะเป็นลบใช่ไหมถ้ากูไม่อยากกูจะเป็นลบถ้ากูอยากกูก็จะเป็นบวกแต่ถ้ากูอยากแล้วมึงบังคับให้กูไม่อยากทำให้สมอยากไม่ได้มันก็จะเป็นลบวิญญาณก็คือพลังงานของจิตที่เป็นบวกที่เป็นลบตามสังขารที่มันสั่นสั่นเป็นบวกวิญญาณก็บวกครับสั่นเป็นลบวิญญาณคือพลังงานที่เกิดขึ้นคือพลังจิตที่เกิดขึ้นพลังของความคิดพลังของความนึกพลังงานของความรู้สึก
พลังงานของจิตใต้สำนึกหรือจิตสำนึกที่สั่งมามันจะเป็นไปตามสังขารเป็นตัวกำหนดและสังขารเกิดจากอะไรเกิดจากเวทนาเวทนาเกิดจากอะไรเกิดจะดูรูปแล้วรับรู้แล้วไม่ฉลาดที่จะรับเอาพอไม่ฉลาดรับเอาปั๊บก็เกิดกิเลสคือรักหรือปฏิเสธคือไม่รักท่านต้องแทรกแซงขันห้าวันนี้เราจะพูดการแทรกแซงขันห้าไว้สั้นๆว่าท่านต้องดับเวทนาให้ได้มองเห็นรูปแล้วรู้ว่าคืออะไรจิตมันมีสัญญาอยู่คือจำได้ว่าที่เห็นเนี่ยมันคืออะไรจำได้ตั้งแต่เด็กๆแล้วจำได้จนเป็นผู้ใหญ่จำได้ว่าเห็นอะไรพอเห็นปั๊บเนี่ยจิตมันจะเกิดความรู้สึกชอบหรือไม่ชอบท่านต้องปิดมิติตรงนี้ปิดสวิตช์ตรงนี้เลยห้ามชอบหรือไม่ชอบห้ามพอใจหรือไม่พอใจห้ามเกิดตรงนี้คือกิเลสห้ามเกิดพอเห็นแล้วต้องเรียนรู้ทันทีว่าอะไรเป็นอะไรแล้วต้องมองหาคุณค่าของสิ่งที่เราเห็นให้ได้ถ้าเราเห็นคุณค่าของสิ่งที่เรามองอยู่ฟังอยู่สัมผัสอยู่เราจะมีความรู้สึกดีกับสิ่งนั้นใช่ไหมรีบหาได้ใช้ปัญญาเราใช้สายตาเราใช้หูเรามองหาคุณค่าเช่นฟังโอวาทพระบิดาเนี่ยท่านฟังอาจารย์ปริญญาเสียงไม่เพราะพูดอ่ะแต่ถ้าสาระที่พูดมันเป็นสาระมันน่าฟังมากท่านก็ต้องมองหาคุณค่าก็คือสาระที่น่าฟังอย่ามาฟังเสียงอาจารย์ปริญญาอย่ามาดูหน้าตาที่ไม่หล่อเหลาของอาจารย์มันจะทำให้ท่านผ่านจะอ้วกหรือผ่านรับธรรมะไม่ได้เอาธรรมะเอาแต่สาระหน้าตาเราไม่ต้องเอาเสียงของเราเป็นมายาก็ไม่ต้องเอาแต่ถ้าเสียงเพราะ

จิตวิญญาณเป็นกล่องพลังงานวิญญาณคือคลื่นความถี่ทางพลังงานโอเคไหมครับ เราบอกแล้วต้องแทรกแซงขันห้าด้วยการดับที่เวทนาให้สิ้นสูญฝึกครับต้องฝึกไม่ฝึกไม่ได้อย่าเสียความรู้สึกพระบิดาเรียกว่าเสียความรู้สึกเห็นแล้วเสียความรู้สึกเสียอารมณ์นั่นแสดงว่ารูตาสองข้างท่านสึกแล้วเสื่อมแล้วต้องเห็นให้ชัดเจนว่าเห็นอะไรฟังให้ชัดเจนว่าได้ยินอะไรลิ้นรับรสอะไรสัมผัสกายสัมผัสอะไรสัมผัสความจริงไม่ว่ามันจะเป็นสิ่งที่ร้อนที่เราไม่ชอบหรือเป็นสิ่งเย็นที่เราชอบเราต้องสัมผัสความจริงโดยไม่ไปรู้สึกรังเกียจความร้อนรังเกียจความหนาวต้องไม่มีตรงนี้จิตหยาบมันมีข้อบกพร่องหรือมีจุดอ่อนตรงนี้ท่านต้องสกัดจุดอ่อนของตัวเองให้ได้ไม่งั้นเข้าถึงจิตวิญญาณไม่ได้โอเคนะอย่างที่สามนำความรักเพื่อให้เข้าไปแทนถ้าท่านมีความรู้สึกชอบหรือไม่ชอบมันจะทำให้เกิดความอยากเกิดความไม่อยากพอเกิดความไม่อยากไม่อยากมันจะมีปัญหาตรงที่ว่าจิตเนี่ยมันจะทำให้สิ่งที่ตัวเองอยากหรือไม่อยากเนี่ยเกิดเป็นรูปธรรมขึ้นมาพอพยายามจะทำให้เกิดเป็นรูปธรรมและทำไม่ได้ทำไม่สำเร็จเพราะมีอุปสรรคมันจะเกิดโกรธถ้าอยากจะทำให้เป็นรูปธรรมขึ้นมาก็เกิดความโลภคืออยากได้อยากเอากิเลสตัณหามันมาจากตรงนี้ครับท่านต้องดับเวทนาให้ได้เมื่อท่านดับเวทนาได้แล้วจิตท่านจะว่างพอว่างปั๊บเนี่ยความรักเพื่อให้ที่มันจะเกิดขึ้นในจิตใจของท่านมันจะเกิดขึ้นมามันจะผุดขึ้นมาแทนเหมือนดอกบัวที่ผุดขึ้นมาจากก้นบึงที่เป็นเลนหรือโคลนเลนหรือโคลนก็คือกิเลสตัณหาราคะถ้าท่านดับเวทนาไม่ได้ดอกบัวจะโผล่ขึ้นมาจากเปลือกตมที่อยู่ที่ก้นสระไม่ได้พี่น้องครับเพราะมันติดตะไคร่ติดสาหร่ายไอ้พวกกิเลสหนาตัณหาเยอะนี่ก็คือตะไคร่สาหร่ายที่อยู่เต็มบึงเลยครับดอกบัวมันจะโผล่ขึ้นมาได้ไงครับพี่น้องครับเราพูดให้เห็นภาพชัดเจนนี่คืออนุตตรธรรมเป็นสัจธรรมแท้ๆไม่ต้องเปลืองสมองไม่ต้องคิดอะไรมากนะเราสื่อให้ท่านเห็นชัดๆนะครับนะกระบวนการของขันห้านั่นคือเรื่องต่อมาครับชีวิตที่ติดกรรมเก่าทนอีกนิดนึงนะครับวันนี้อาจจะเลยเวลาตีหนึ่งครึ่งไปบ้างแต่ดีใจมากขนาดนี้มี274ท่านนะหรือเหลือเท่าไหร่แล้วเหลือ276ขออภัย Facebook นะโอ้ยังดีอยู่เป็นเพื่อนกันนะครับวันนี้บทนี้มันมากเลยนะฟังจบแล้วเข้าใจเนี่ยกลับบ้านได้หมดทุกคนที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยถึงแม้ยังไม่ได้ลงรายละเอียดในบางอันนะอ้าวเพราะชีวิตติดกรรมติดกรรมเก่าเนื่องจากสอบตกบททดสอบมันจึงต้องทำให้เกิดสังสารวัฏมีการเวียนว่ายตายเกิดต้องมาแก้ไขต้องมาชำระจิตใจให้ใสสวยอีกมันมัวแต่ชำระจิตหยาบให้มันบริสุทธิ์ไม่เหมือนภพชาติแรกที่มาเกิดเป็นมนุษย์มันยังบริสุทธิ์ใช่ไหมนี่พอมันมีกรรมติดปั๊บมันก็ต้องมาแก้ไขกรรมของจิตหยาบของตัวเองที่จิตวิญญาณต้องรับผิดชอบอ่ะมัวแต่แก้ไขกรรมเก่าโอกาสที่จะมาเจาะมิติของจิตวิญญาณแล้วเอาน้ำมันเชื้อเพลิงที่จิตวิญญาณอุตส่าห์แบกมาจากพระบิดาเอามามอบให้กับโลกและทุกสรรพสิ่งเนี่ยมันจะมีเวลาว่างไปทำไหมครับเพราะเรื่องใหญ่ที่ต้องทำให้ได้ก่อนก็คือต้องชำระขยะที่ติดกับจิตหยาบนี้ให้ได้ซะก่อนเห็นไหมครับนี่คืออุปสรรคและถามว่าชีวิตติดกรรมเก่าเพราะสอบตกบททดสอบสอบตกบททดสอบเพราะอะไรครับหนึ่งเพราะขาดมหาสติมาสติก็คือรู้สติมีสติใช้สติขาด3สิ่งนี้ครับเลยสอบตกบททดสอบเลยติดกรรมเลยครับตกเป็นทาสของกฎแห่งกรรมทันทีอย่างที่2เพราะไม่มีปฏิญาณแห่งการหลุดพ้นหรือปณิธานแห่งนิพพานเพราะไม่มีครับคือรักให้ได้ให้อภัยให้เป็นไม่ก้าวล่วงผู้ใดใช้ปัญญาในการดำเนินชีวิตนี่คือปฏิญาณในการหลุดพ้นหรือปณิธานแห่งนิพพานเพราะไม่มีสิ่งเหล่านี้ไม่มีลูกแก้ว2ดวงนี้มันจึงทำให้ชีวิตต้องติดกับกรรมเก่าแล้วต้องมาคอยแก้ไขกรรมเก่าไม่ก่อกรรมใหม่คอยระวังอยู่เนี่ยหน้าที่หรือภารกิจทางจิตวิญญาณเลยไม่ว่างที่จะทำเพราะจิตมนุษย์เรากับสมองของเรามันทำงานได้ทีละอย่างพี่น้องครับนี่คือปัญหาพระบิดาจึงต้องให้ 60,000 ปีแล้วให้คนนึงเกิดมาเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นภพชาติได้แต่ต้องไม่เกิน 60,000 ปีแต่เหลวไหลไม่เอาไหนก็เสร็จอย่างที่3ไม่สนใจไม่รู้อนุตตรธรรมปฏิเสธพระบุตรเอกยึดถือพระศาสดาพระองค์เดียวยึดถือคัมภีร์เล่มเดียวก็เลยทำให้ชีวิตติดกรรมไม่สามารถที่จะรู้ว่ากลับบ้านทางไหนเข้าถึงจิตวิญญาณตัวเองได้อย่างไรจิตวิญญาณตัวเองมาเกิดทำไมตัวเองมีหน้าที่ต้องช่วยอะไรจิตวิญญาณว่าไม่รู้เรื่องเลยครับนี่คืออุปสรรคครับต่อมาครับ

เราจะพูดถึงเรื่องของคน2มิติเนี่ยหน้าที่ของคน2มิติคือคนที่มีจิตวิญญาณมาเกิดเป็นคน2มิติมาเกิดเพื่อจะคนตัวเองให้เป็นมนุษย์เนี่ยเราจะสรุปให้ฟังว่าหน้าที่อย่างแรก จากที่เราพูดมาทั้งหมดท่านต้องสั่นสะเทือนจิตหยาบของท่านให้เป็นหนึ่งเดียวกันกับจิตวิญญาณเพื่อนำความรักบริสุทธิ์เปรียบเสมือนพลังงานเชื้อเพลิงที่เทพสุริยะใช้ยานขนาดใหญ่แบกขนมาเพื่อจะเอาแก๊สเหลวเอาเชื้อเพลิงเหลวไปเติมให้กับดวงอาทิตย์แต่นั้นวิธีนั้นไปเติมให้โดยตรงแต่วิธีนี้จิตวิญญาณมาแบบอัศจรรย์มาเป็นรูปธรรมทางพลังงานแล้วเอาไขน้ำมันเชื้อเพลิงที่เป็นน้ำมันที่โลกและทุกสรรพสิ่งต้องการเนี่ยขนมาแต่มาให้โดยตรงก็ไม่ได้ต้องมาเกิดเป็นคน2มิติเพื่อใช้เครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์และจิตหยาบของมนุษย์ร่วมมือกันในการที่จะเอาเชื้อเพลิงที่ตัวเองแบกขนออกมาให้ได้นี่คือข้อที่1ข้อที่2ครับต้องใช้จิตหยาบสั่นสะเทือนสมองทั้ง2ซีกให้เข้าถึงอำนาจทางปัญญาระดับอริยะได้ก็แปลว่าถ้าซ้ายอย่างเดียวคืออัจฉริยะถ้าซ้ายด้วยขวาด้วยเรียกว่าอริยะบุคคลเราต้องใช้ปัญญาไม่งั้นท่านจะเข้าถึงความรักเพื่อให้ในการที่จะใช้ความรักเพื่อให้เป็นกุญแจไปไขประตูมิติของจิตวิญญาณเพื่อเอาความรักเพื่อรักซึ่งเป็นรักที่บริสุทธิ์กว่าออกมาไม่ได้ท่านต้องใช้ปัญญาท่านจะมองเห็นคุณค่าของคนที่ร้ายค่าเนี่ยเช่นคนที่ทำชั่วกับท่านเนี่ยท่านจะมองเห็นคุณค่าของท่านด้วยตาเปล่าท่านก็เห็นแต่ความเลวที่มันทำพฤติกรรมชั่วที่มันก่อท่านจะมองเห็นความดีงามหรือคุณค่าของคนชั่วที่ทำไม่ดีกับท่านท่านต้องมองด้วยปัญญาของท่านท่านจึงต้องฝึกการใช้ปัญญาให้มีความเชี่ยวชาญคำว่าอีนังนั่นอีเวนนี่มันจะไม่มีในชีวิตท่านท่านจะสะกดไม่เป็นเลยถ้าท่านสามารถเข้าถึงปัญญาได้เท่าถ้าท่านเข้าถึงความรักได้พี่น้องครับเราให้ดูตัวอย่างอีกนิดนึงครับนี่ก็คือตัวอย่างของคลื่นไฟฟ้าแม่เหล็กที่เกิดจากจิตของท่านเวลาสั่นสะเทือนเป็นพลังงานที่ทางศาสนาบางศาสนาใช้คำว่าวิญญาณซึ่งเป็นตัวที่5ในขันธ์5ท่านเห็นว่าคลื่นพลังงานของจิตเนี่ยไม่ว่าเป็นพลังงานความรักความโกรธความชังความอะไรมันเป็นคลื่นไฟฟ้าหมดถ้าเป็นความโกรธเกลียดเคียดแค้นอาฆาตพยาบาทโลภโมโทสันงมงายมันจะเป็นคลื่นลบมันจะมีคุณสมบัติทางไฟฟ้าเป็นลบแต่ถ้าเป็นความรักนะรักเพื่อเอาก็เป็นบวกแต่บวกน้อยมันจะเป็นคลื่นหยาบแต่รักเพื่อให้แต่ยังมีเงื่อนไขอยู่ก็เป็นขึ้นความถี่ที่สูงขึ้นมาอีกนิดนึงครับแต่ถ้าเป็นรักเพื่อรักแบบที่จิตวิญญาณของท่านแบกขนมาเนี่ยมันจะสั่นสะเทือนเป็นขึ้นความถี่สูงมากนะและถ้าเป็นอุเบกขาแปลว่าอะไรสั่นสะเทือนเป็นเส้นตรงเลยครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันจะเป็นอย่างเงี้ยขึ้นความถี่ที่อยู่ตรงกลางแต่ตรงแกนกลางเนี่ยเขาเรียกว่าแมกเนติกฟิลด์เป็นสนามแม่เหล็กสนามแม่เหล็กเนี่ยวิ่งไปตามแนวนอนนะแต่ขึ้นๆลงๆในแนวดิ่งเนี่ยเป็นอิเล็กทริกฟิลด์ก็คือสนามไฟฟ้ามันคลื่นจิตจะมีสนามไฟฟ้า2สนามผสมกันอยู่ก็เรียกว่าคลื่นความถี่ทางไฟฟ้าแม่เหล็กโอเคไหมครับพี่น้องครับไปเร็วๆนะครับสไลด์ต่อไปครับนะไม่งั้นเดี๋ยวไม่จบในเวลาที่ยืดเยื้อออกมาแต่เราดีใจมากที่ท่านน่ะเป็นเพื่อนเราสื่อกับพระบิดาแล้วฟังพระโอวาทรับความรักจากพระองค์อยู่280คนทาง Facebook และสักกี่คนก็แล้วแต่ที่อยู่ทาง YouTube จิตจักรวาลอ่านโลกวันนี้298นะเป็นตอนที่นะแล้วก็มีคนฟังเกือบ300คนติดตามมาแต่ตอนนี้เหลือ280นะครับเรากำลังจะบอกท่านว่าความรักช่วยให้โลกหมุนสมการของความรักจำได้ใช่ไหมสามเบต้าเอ็กซ์เท่ากับ 3x กำลัง2คูณด้วยเบต้า1บวกเบต้า2บวกเบต้า3บวกไปเรื่อยๆจนถึงเบต้า x ถ้าสมมุติว่าพลังงานรวมจากจิตสำนึกด้านบวก x คนเนี่ยเราสมมุติให้เป็นพลังงานรวมจากจิตสำนึกด้านบวก3คนถ้าแทนค่าx กับ3ในสมการที่ท่านเห็นนะครับมันเท่ากับ3คูณด้วย3ยกกำลัง2แล้วที่ท่านเห็นอยู่ในวงเล็บนะเบต้า1บวกเบต้า2บวกเบต้า3บวกไปเรื่อยจนถึงเบต้า x นั้นพระบิดาทรงกำหนดให้มันเป็นค่าคงที่ถึงแม้แต่ละคนจะเป็น10เป็น100คนนะบวกอย่างไรค่าคงที่จะมีค่าเท่ากับ20ค่าคงที่เท่ากับ20นี่ก็คือค่าเท่ากับแรงความโน้มถ่วงหรือแรงดึงดูดเหนี่ยวรั้งของทุกสรรพสิ่งที่มีมวล1หน่วยบนโลกโดยแกแล็กซี่ทางช้างเผือกโปรดฟังอีกครั้งครับ20ที่เป็นค่าคงที่ในวงเล็บนี่นะฮะมันเป็นแรงดึงดูดหรือแรงความโน้มถ่วงที่แกแล็กซี่ทางสายน้ำนมหรือแกแล็กซี่ทางช้างเผือกออกแรงกระทำหรือดึงดูดเหนี่ยวรั้งต่อสิ่งต่างๆที่อยู่บนโลกเสรีเนี้ยที่มีมวล1หน่วยจะมีค่าเท่ากับ20วันนี้เราบอกแค่นี้นะ
เราเปิดเผยความจริงของจักรวาลให้ท่านในเรื่องที่เป็นอภิปรัชญาเป็นเมตาฟิสิกส์เท่านี้นะตรงเนี้ยท่านแทนค่าไปครับเมื่อแทนค่าบรรทัดที่2แล้วท่านจะเห็นว่าซัมเบต้า3คือพลังงานรวมจากจิตสำนึกด้านบวกของคน3คนเนี่ยมันจะมีค่าเท่ากับ3คูณด้วย9และคูณด้วย20ครับนั่นเท่ากับว่าในวินาทีนั้นๆเนี่ยมีคน3ถ้ามีคน3คนสั่นสะเทือนทางจิตสำนึกด้านบวกแล้วเนี่ยพลังงานไฟฟ้าแม่เหล็กด้านบวกที่เป็นพลังร่วมจากจิตสำนึกด้านบวกของคนทั้ง3คนเนี่ยมันจะมีค่า540เมกะเฮิรตซ์พี่น้องครับ540เมกะเฮิรตซ์บนพื้นที่ของดาวเคราะห์โลกเสรีดวงนี้พระบิดาตีเส้นเป็นตาหมากรุกเป็นพื้นที่ตารางกิโลเมตรเนี่ยแบ่งเท่าๆกันได้เท่ากับ 33.33 ตารางกิโลเมตรบนพื้นที่ 33.33 ตารางกิโลเมตรเนี่ยเท่ากับว่าหมู่บ้าน1หมู่บ้านหรืออาจจะเป็น1ตำบลมีประมาณ 4-5 หมู่บ้านใน1ตำบลเนี่ยขอให้มีคนที่เป็นคนดีรักได้ให้อภัยเป็นเข้าถึงจิตวิญญาณของตัวเองได้แค่3คนเท่านั้นพี่น้องครับพวกเขาทั้ง3คนเนี่ยสามารถช่วยใช้ความรักค้ำจุนความสมดุลของระบบโลกในตำบลตรงนั้นในพิกัดตรงนั้นในแผ่นดินไม่ไหวแน่นอนครับแล้วก็แก๊สออกซิเจนก็จะไม่มีปัญหาอะไรมากแค่3คนครับสามารถช่วยคนอีกเป็นร้อยพันคนที่อยู่ในตำบลเดียวกันได้แค่รักกันแค่3คนรักกันได้ให้อภัยกันให้เป็นเข้าถึงจิตวิญญาณตัวเองให้ได้จิตหยาบจะต้องทำสำเร็จก็แปลว่าต้องมีผู้สมดุลทางจิตวิญญาณอย่างน้อย3คนพระองค์ต้องการแค่3คนแต่เป็นไงครับทุกวันนี้เอาได้ไหมครับพี่น้องครับเอาไม่ได้เพราะไม่มีใครรู้ความจริงเรื่องนี้และคิดอย่างเดียวจะหนีตายไปเกิดเป็นเทพเทวดาหรือชาติหน้าเกิดมากูขอให้มีความสุขอย่าทุกข์เข้ากับชาตินี้ชีวิตมีเท่านี้ครับนี่คือความจริงที่เราพูดให้ท่านฟังแล้วโลกเอาไปแค่ 1% ของ540เมกะเฮิรตซ์เท่านั้นนะครับนี่มาถึงในวินาทีที่คนในครอบครัวเดียวกัน3คนนะครับสั่นสะเทือนนะครับมันหมู่บ้านตำบลเนี่ยมีหลายหมู่บ้านน่ะแค่ครอบครัวเดียวในตำบลเดียวที่มีหลายหมู่บ้านมี3คนในครอบครัวให้ความรักกับโลกได้ให้กับความรักกับคนในครอบครัวได้คนทั้งตำบลทั้งหมู่บ้านนั้นโชคดีไปเลยครับและถ้าหลายหมู่บ้านหลายตำบลนะมี3คน3คนเนี่ยทั้งโลกหรือทั้งประเทศไทยครับภัยพิบัติไม่มีวันกลั้นกลายแน่นอนพี่น้องครับนี่คือความจริงแต่ทุกวันนี้มันไม่ใช่ใช่มั้ยครับมันไม่ใช่เนี่ยมันไม่ใช่คือสมการพลังงานทางช้างเผือกแล้วเราบอกท่านแล้วว่าไปเขียนเป็นยันได้นะครับเขาเรียกยันไฮเทคเป็นยันไฮเทคเป็นยันระบบดิจิตอลไม่ต้องปลูกเสกครับเขียนสมการบรรทัดแรกเนี่ยครับใส่กระเป๋าไว้ครับไปไหนมาไหนปลอดภัยแคล้วคลาดแน่นอนชัวร์ยกเว้นท่านมีกรรมติดมาชีวิตติดกรรมจะต้องเกิดอุบัติเหตุเกิดอะไรต่ออะไรเนี่ยถ้าท่านไม่ใช่ติดกรรมมาในแคล้วคลาดปลอดภัยแน่นอนไม่กระทั่งโควิด19เขาเห็นว่าท่านเป็นบวกเยอะแล้วเขาไม่มาหาท่านหรอกนี่บอกเคล็ดลับให้ฟังไม่ใช่แค่เทพเจ้าแห่งอัคคีฟีนิกซ์ที่ติดกระเป๋าอย่างเดียวไม่ใช่หรอกครับสมการนี้ครับแต่นั่นหมายความว่าท่านต้องรักและศรัทธาในองค์จิตจักรวาลนี้ในพระเจ้ารักและศรัทธาเราไม่ใช่รับหลังแล้วยังไม่ศรัทธาไม่เชื่อมั่นและยังลบหลู่ดูหมิ่นอยู่แล้วพยายามจะเอาสมการนี้ไปใช้มันไม่มีประโยชน์หรอกครับมันเป็นแค่ตัวอักษรเปื้อนหมึกเท่านั้นนะครับมันอยู่ที่ว่าท่านเชื่อแค่ไหนศรัทธาแค่ไหนครับแล้วความแคล้วคลาดปลอดภัยมันจะเป็นของท่านพี่ๆน้องๆที่รักทั้งหลายครับจำไว้นะครับท่านต้องคนตัวเองให้เป็นมนุษย์และคนความเป็นมนุษย์ของท่านกับมนุษย์คนอื่นๆในครอบครัวของท่านและกับคนข้างบ้านและกับคนทั้งโลกเหมือนคนกาแฟที่แตกต่างกันนะครับคนในครอบครัวเนี่ยจะสร้างความมั่นคงมั่งคั่งได้ก็ทุกคนในครอบครัวต้องเป็นหนึ่งเดียวกันหมายว่ากาแฟน้ำตาลครีมเทียมน้ำร้อนต้องเป็นหนึ่งเดียวกันครับชาติเราก็เหมือนกันครับจะเป็นเอกราชได้มั่นคงมั่งคั่งได้นะเป็นชาติที่ร่ำรวยมีความมั่นคงเป็นปึกแผ่นได้เพราะคนในชาติที่มีความแตกต่างกันเหมือนกาแฟน้ำตาลครีมเทียมเนี่ยที่อยู่ในชาติเดียวกันในประเทศเดียวกันเหมือนอยู่ในคัพในถ้วยเดียวกันเนี่ยต้องรักกันครับไม่ใช่รังเกียจกันครับถ้ารังเกียจกันก็มันจะตกตะกอนครับมันจะกวนให้คุณมันจะไม่สามารถดื่มได้ไม่มีประโยชน์เลยครับคำว่าดื่มได้แปลว่ามีประโยชน์ใช่ไหมถ้ามีแต่กาแฟอย่างเดียวมันก็ขมถ้าไม่มีน้ำตาลเจือด้วยความขมนั้นไม่เจือด้วยความหวานมันก็ไม่น่าทานนะครับถูกไหมครับพี่น้องครับเพราะฉะนั้นกาแฟทุกที่จะทำตัวเองให้เป็นมนุษย์ที่สมดุลและเกิดประโยชน์ต่อโลกได้ท่านต้องคนตัวเองให้เป็นมนุษย์พี่น้องครับสุดท้ายนะนี่คือสุดท้ายทำให้หมู่ควรคือต้องคนเพื่อคนทุกสิ่งให้เท่ากันคนสมบูรณ์เป็นหนึ่งเดียวกันถ้าจะทำอย่างนี้ได้ในความเป็นมนุษย์หนึ่งต้องยอมรับความแตกต่าง
2ต้องยอมที่จะรักยอมที่จะเหนี่ยวรั้งซึ่งกันและกันไว้เป็นพวกเดียวกันให้ได้ห้ามแตกแยกอย่างที่3ต้องยอมปรับตัวเองเข้าหากันเพื่อความลงตัวกันไม่ใช่ปรับมันเข้าหากูแต่กูต้องปรับเข้าหาคนอื่นๆรอบข้างของกูนี่คือสิ่งที่คนให้เข้ากันครับอย่างที่4อย่างสุดท้ายเมื่อทำทุกอย่าง3ข้อแล้วต้องยอมที่จะร่วมไม่ใช่ไปอยู่ในคับเดียวกันนะยอมทั้ง3อย่างแล้วแต่ไม่ยอมร่วมไม่ยอมร่วมมือไม่ยอมร่วมแรงร่วมใจร่วมคิดร่วมเห็นร่วมเป็นร่วมทำถ้าอย่างนั้นก็ความสำเร็จในการเป็นมนุษย์ของท่านที่เป็นคน2มิติก็จะเกิดขึ้นไม่ได้4ยอมนี้ถ้าท่านจำได้มันคือการเป็นมนุษย์ซึ่งเป็นปริญญาโมเดลปริญญาก็ชื่อของกายหยาบของเราเป็นปริญญาโมเดลใช้ได้กับทุกที่พี่ๆน้องๆที่รักทั้งหลายครับท่านต้องจำไว้ว่าสติปัญญาเท่านั้นที่จะช่วยท่านให้เข้าถึงความรักเพื่อให้ที่จะใช้เปิดประตูมิติสู่จิตวิญญาณได้สติปัญญาเท่านั้นที่จะช่วยท่านเข้าถึงความรักเพื่อให้แล้วสามารถจะนำไปใช้เปิดประตูมิติสู่จิตวิญญาณเพื่อนำเอาความรักเพื่อรักซึ่งเป็นพลังงานเชื้อเพลิงที่บริสุทธิ์ที่สุดที่โลกต้องการที่ขนมาจากองค์จิตจักรวาลหรือจากพระเจ้าเอามามอบให้กับโลกได้ไม่งั้นไม่มีวันสำเร็จครับพี่น้องครับความรักเพื่อให้เท่านั้นที่จะนำความรักบริสุทธิ์ออกมาจากจิตวิญญาณเพื่อแบ่งปันให้กับโลกและทุกสรรพสิ่งได้นี่คือสไลด์สุดท้ายที่เราอยากจะฝากท่านตีสองพอดีล่วงเลยเวลามามากแล้วกราบพระบาทขอบพระทัยพระบิดาที่ทรงเมตตาที่น้อมนำพลังงานความรักมาเป็นคลื่นไฟฟ้าแม่เหล็กที่เป็นแกนกลางก็คือความรักที่เป็นขึ้นลงที่พี่น้องๆเห็นก็คือคลื่นความรู้ที่พระองค์ทรงประทานโอวาทมาลูกกราบแทบพระบาทพระองค์ที่ทรงเมตตาประทานความรักให้กับพี่น้องๆที่ติดตามรับชมผ่าน Facebook วิสุทธิปัญญาจนถึงขณะนี้เนี่ย275คนพระองค์ทรงเมตตานะฮะช่วยประทานก้อนโตๆให้กับพี่น้องๆให้กับลูกอย่าให้เขาชราให้เขามีเวลาที่ใช้มาตลอดตั้งแต่3ทุ่มครึ่งใช้ไปแค่1เดียวให้สุขภาพพลานามัยของพี่น้องๆของลูกทุกคนแข็งแรงมีความก้าวหน้าทางจิตวิญญาณโดยทั่วกันรวมทั้งพี่ๆน้องๆที่ติดตามชมทาง YouTube ด้วยไม่รู้ว่ามากน้อยเท่าไหร่นะฮะและลูกกราบพระบาทขอพระทัยพระบิดาจะทรงเมตตาให้อภัยโทษทำโมฆะกรรมให้กับลูกถ้าวันนี้ลูกกล่าวอะไรไปก้าวล่วงจ้วงจับพี่ๆน้องๆท่านใดรูปธรรมชั้นสูงในแดนสวรรค์มายาหรือนรกที่ทำให้เข้าใจลูกผิดลูกกราบพระบาทพระบิดาขอให้ยกเว้นกรรมนั้นให้กับลูกด้วยและลูกขอญาติพระบิดากราบขออโหสิกรรมกับพี่ๆน้องๆที่เป็นมนุษย์ที่ติดตามรับฟังเราตั้งแต่ต้น3ทุ่มครึ่งจนถึงตี2มาในขณะนี้ก็ใช้เวลานานพอสมควรและท่านฟังอย่างต่อเนื่องได้หรือบางคนหลับๆตื่นๆก็ตามขอให้ท่านมีความเจริญก้าวหน้าในชีวิตมีความก้าวหน้าในการงานมีความมั่นคงมั่งคั่งในชีวิตสอบผ่านบททดสอบทุกบทได้อย่างราบรื่นด้วยปัญญาและความรักขอให้ท่านปลอดภัยจากโควิด-19 และขอให้ท่านนะมือต้องล้างจมูกกับปากต้องแมสก์และเว้นระยะระหว่างโซเชียลดิสแทนซิ่งอย่าประมาทเพราะไซโคโชโควิด-19 ยังอยู่เราจะพบกันใหม่นะในวันเสาร์หน้าเวลา3ทุ่มครึ่งเป็นต้นไปทาง Facebook วิสุทธิปัญญาและทาง YouTube ชื่อว่าจิตจักรวาล นะครับนะเราก็อยากจะบอกท่านว่า

สวัสดีครับพี่ๆน้องๆที่รักแห่งเราทั้งหลายครับนี่คือรายการจิตจักรวาลอ่านโลกซึ่งเราจะทำการถ่ายทอดคลื่นความคิดกับองค์จิตจักรวาลซึ่งเป็นพระบิดาแห่งจิตวิญญาณของท่านทั้งหลายซึ่งหลายๆคนบนโลกนี้กล่าวพระนามพระองค์ว่าพระผู้เป็นเจ้าหรือพระเจ้าซึ่งทรงเป็นผู้เริ่มต้นและสิ้นสุดของทุกสรรพสิ่งวันนี้เราทำการออกอากาศถ่ายทอดสดจากสตูดิโอที่เป็น Rabbit TV and Radio จากจิตจักรวาลสถานธรรมอำเภอหล่มเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์ประเทศไทยเป็นการนำพระโอวาทจากองค์จิตจักรวาลลงมาแบบสดๆเป็นครั้งที่298เป็นเอพิโซดครั้งที่298โดยเราให้ชื่อรายการว่าหรือให้ชื่อตอนว่าเกิดมาเป็นมนุษย์ทำไมพี่ๆน้องๆที่รักแห่งเราทั้งหลายก่อนที่เราจะเข้าถึงเรื่องเกิดมาเป็นมนุษย์ทำไมนั้นเราย้ำกับพี่ๆน้องๆทั่วโลกที่ติดตามรับชมรายการนี้กันอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าสถานการณ์โควิด-19 ซึ่งอยู่ในโปรแกรมกระบวนการไซโคโชของปริญญาที่ช่างเทคนิคของพระบิดารวมทั้งเราด้วยหยิบฉวยนำเอาโคโรนาไวรัสซึ่งมนุษย์ด้วยกันผลิตสร้างขึ้นมาโดยความร่วมมือของมอดเพื่อที่จะนำเอาโคโรนาไวรัสเนี่ยมาใช้เป็นอาวุธชีวภาพไม่ใช่อาวุธเคมีเพื่อที่จะทำร้ายหรือทำลายฝ่ายตรงข้ามนี่คือสิ่งที่เราอยากจะเรียนย้ำกับพี่ๆน้องๆทั่วโลกโดยเฉพาะพี่ๆน้องๆที่เป็นคนไทยว่าจากสถานการณ์โควิด-19 ที่ท่านได้รับทราบข่าวสารกันอยู่เนี่ยท่านอย่าชะล่าใจนะเพราะเมื่อ2วันที่ผ่านมาก็มีข่าวว่ามีคนไทยซึ่งไม่ได้ไปต่างประเทศกลับมาแต่อยู่ในประเทศไทยเนี่ยคนพบว่าติดเชื้อโคโรนาไวรัสหรือป่วยเป็นโควิด-19 กับเขาด้วย 1-2 คนประมาณนั้นซึ่งทุกวันนี้ หรือในขณะปัจจุบันเนี้ย ก็ยังทำการสำรวจตรวจสอบกันอยู่ว่าคนที่ใกล้ชิดกับผู้ที่ค้นพบว่ามีเชื้อเนี่ยทั้งสองท่านเนี่ยก็หลายร้อยคนอยู่นะว่ามีใครเป็นผู้แพร่เชื้อใครเป็นผู้ได้รับเชื้อบ้างเราจึงขอเตือนพี่ๆน้องๆว่าเพื่อนบ้านของท่านทั้งหลายที่เป็นพม่าหรือเมียนมาแล้วก็เวียดนามนะลาวก็ยังมีข่าวน้อยนะทั้งพม่าทั้งเวียดนามแล้วทั้งอินเดียขณะนี้โควิดรอบสองมีการระบาดอย่างรุนแรงมากขึ้นถ้าท่านอยู่ในไลน์ของจิตจักรวาลนะฮะห้องเรียนจิตจักรวาลห้องเล็กนะครับเราก็ได้เอาภาพแผนที่ของเพื่อนบ้านที่ติดชายแดนไทยตั้งแต่กาญจนบุรีไล่ลงไปทางใต้จนถึงจังหวัดระนองในพื้นที่ของประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยที่เป็นจุดสีแดงๆที่เป็นแหล่งที่ค้นพบว่าโควิด-19 กำลังระบาดนั้นมีเยอะแยะมากมายมากซึ่งแน่นอนว่าแผ่นดินติดกันกับประเทศไทยเนี่ยถ้าพี่ๆน้องๆทุกคนประมาทนะครับไม่สวมแมสเมื่อออกจากบ้านไม่ล้างมือด้วยแอลกอฮอล์ 75% บ่อยๆแล้วก็ยังมักง่ายในการใช้มือหยิบฉวยสิ่งของเข้าปากไม่ว่าจะเป็นผลไม้ไม่ว่าจะเป็นขนมไม่ว่าจะเป็นอาหารอะไรก็แล้วแต่ที่จะรับประทานไม่มีการล้างมือด้วยแอลกอฮอล์ให้มั่นใจก่อนว่าปราศจากเชื้อและที่สำคัญที่สุดคือ social distancing หมายความว่าไม่ระยะไม่รักษาระยะห่างหรือระหว่างกันเอาไว้โอกาสที่ท่านจะติดเชื้อมีสูงมากแล้วก็เราก็ย้ำท่านอีกอย่างหนึ่งด้วยว่าอย่าคิดว่าคนที่หายป่วยแล้วเชื้อมันเป็นซากศพมันตายแล้วภาษาด้านสาธารณสุขปัจจุบันเขาเรียกอย่างนั้นนะครับเราจะบอกให้ท่านฟังว่าคนที่ได้รับเชื้อแล้วหายแล้ว
ก็ยังมีโอกาสที่จะเป็นผู้เผยแพร่อุปกรณ์ในการฝึกอบรมไซโคโชให้กับฟ้าให้กับพระบิดาและให้กับเราเพื่อที่จะให้บทเรียนและให้บททดสอบในเรื่องของการสร้างจิตสำนึกใหม่ให้กับพี่ๆน้องๆทั้งโลกเพราะว่ามันอยู่ในกระบวนการในการชำระโลกเป็นปฏิบัติการครั้งสำคัญที่จะสร้างสำนึกใหม่ให้กับพี่ๆน้องๆบนโลกนี้และแน่นอนว่าถ้าใครเหลวไหลเกเรนะนอกลู่นอกทางไม่ยอมเข้าร่วมกับปฏิบัติการไซโคโชโควิด-19ท่านผู้นั้นก็คงจะถูกคัดทิ้งครับนี่เป็นกระบวนการในการคัดไว้ซึ่งเป็นปฏิบัติการหนึ่งในการชำระโลกโดยใช้โรคระบาดเป็นภัยพิบัติชนิดหนึ่งเราย้ำนะครับถึงแม้เราไม่กล่าวถึงบ่อยนะเพราะว่ามีคนกล่าวกันเยอะและทุกคนก็มีวินัยในการดำเนินชีวิตแล้วก็ไม่ทำตัวเหลวไหลนะมันเวลาที่ไหนก็มีคนไปอยู่กันเยอะๆท่านก็ต้องระวังตัวหน่อยก็แล้วกันนะครับว่าอันตรายมันอยู่ใกล้ตัวมากเป็นสิ่งที่ท่านมองไม่เห็นจำไว้ว่าโคโรนาไวรัสเป็นสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กที่มีประจุบวกเป็นคุณสมบัติแล้วก็มีวิญญาณก็คือมีคำสั่งที่พระบิดาทรงกำหนดติดตั้งเอาไว้ว่าเขามีหน้าที่จะต้องเข้าไปกำจัดประจุลบที่อยู่ในเครื่องยนต์แห่งกรรมของมนุษย์หนึ่งตัวมีแค่ประจุเดียวแต่ทุกวันนี้ประจุลบในกายสังขารของมนุษย์ในเครื่องยนต์แห่งกรรมของมนุษย์นั้นถ้ายังมีโลภะโทสะโมหะอยู่นะครับพี่น้องครับโอกาสที่ท่านทั้งหลายนะจะต้องผจญภัยกับโคโรนาไวรัสหรือไวรัสตัวอื่นๆซึ่งเป็นเชื้อโรคชนิดอื่นพันธุ์อื่นที่จะติดตามมาเนี่ยมีสูงมากเพราะว่าเชื้อโรคมีความเป็นบวกแต่ในเลือดในร่างกายท่านมีความเป็นลบบวกก็เลยต้องเข้าไปจัดการกับลบนั่นเองนะครับแล้วก็เราก็ย้ำนะท่านคงลืมไปแล้วว่าถ้าหนึ่งตัวเข้าไปแล้วเนี่ยไปจับลบที่อยู่ในเลือดเรียนทั้งในร่างกายของท่านเนี่ยจับคู่แล้วตัวมันก็เป็นกลางมันก็หมดหน้าที่แต่ถ้าหากว่าปริมาณของประจุลบในกายสังขารหรือในเครื่องยนต์แห่งกรรมของท่านมันมีมากเจ้าไวรัสชนิดนี้จะมีความสามารถพิเศษในการแบ่งตัวจาก1เป็น2จาก2เป็น4จาก4เป็น8แบ่งเป็นทวีคูณนั่นก็คือมันจะทำลายหรือโจมตีอวัยวะของท่านแทนถามว่าจากผู้ดีกลายเป็นผู้ร้ายได้ยังไงเราเคยเล่าให้ท่านฟังแล้วว่าจาก1เป็น2เนี่ยมีประจุบวกกับประจุลบจับคู่กันอยู่ครับพอเขาแบ่งตัวออกเป็น2ตัวปั๊บตัวนึงจะมีประจุบวกเหมือนเดิมแต่อีกตัวนึงก็จะกลายพันธุ์นะเขาเรียกว่าเป็นพวกมิวแทนครับเป็นพวกพาเราเลยครับก็จะกลายเป็นมีประจุลบแทนซึ่งไอ้พวกที่มีประจุลบพวกนี้แหละคือตัวปัญหาที่จะทำร้ายท่านทำให้ปอดช้ำทำให้ อวัยวะบางส่วนบอบช้ำโดยเฉพาะทางเดินหายใจนะไม่ว่าจะเป็นต้นที่คอหอยเนี่ยซึ่งเป็นช่วงต้นของหลอดลมหรือในโพรงจมูกจะถูกทำร้ายจะถูกทำลายอย่างย่อยยับแต่ก็ไม่ได้ทำร้ายโดยตรงจะไม่ได้ถูกทำร้ายโดยตรงหรือไม่ได้เป็นผู้ทำร้ายโดยตรงแต่ว่าทหารหรือภูมิต้านทานในร่างกายของท่านเองที่พระบิดาทรงติดตั้งเอาไว้ให้ป้องกันตัว ก็จะทำจะเข้าไปทำลายเซลล์ที่มีไวรัสที่มีประจุลบไปเกาะติดอยู่เพื่ออะไรครับเพื่อจะทำลายสิ่งแปลกปลอมที่เรียกว่าไวรัสที่เป็นประจุลบเรียกว่าไวรัสพาเรานะโดยไม่ได้ทำลายไวรัสโดยตรงแต่จะทำลายเซลล์อวัยวะตรงนั้นด้วยทำให้เซลล์นั้นชำรุดครับเช่นปอดอักเสบถุงลมอักเสบอะไรแบบนี้ครับและที่เสียชีวิตเนี่ยจริงๆแล้วก็ไม่ใช่เพราะไวรัสที่พาเราทำร้ายอวัยวะของท่านโดยตรงนะครับแต่เป็นเพราะว่าร่างกายของท่านเนี่ยมีความสามารถในการที่จะตัดไฟแต่ต้นลมคือทำลายเซลล์ตัวนั้นซะถ้าเซลล์ตัวนั้นตายไปก็เท่ากับว่าไวรัสที่ไปเกาะนะไปฝังตัวอยู่กับเซลล์นั้นเนี่ยก็ต้องตายตามไปด้วยอันนี้ก็เป็นกระบวนการที่เป็นเมตาฟิสิกส์คือเป็นอภิปรัชญาคือเป็นอนุตตรธรรมนะฮะที่เราขออนุญาตนำมากล่าวซ้ำตรงนี้อีกครั้งนึงนะเพื่อใช้เวลาในตอนต้นเนี่ยตักเตือนกันนะครับเพราะหลายคนเนี่ย ทุกวันนี้ไม่ใส่แมสก์ก็มีไม่ขยันล้างมือก็มีทำตัวมักง่ายก็มีโอกาสเป็นไปได้สูงมากนะครับและยิ่งเพื่อนบ้านเนี่ยกำลังมีการระบาดรอบ2นะเพราะเขาสอบตกเราเคยย้ำแล้วนะครับ
ไวรัสตัวเล็กๆเนี่ยครับสอบตกเป็นตายสอบได้เป็นรอดอย่าประมาทว่าท่านป่วยแล้วท่านหายเชื้อโรคยังอยู่ในตัวท่านนะครับบางตัวเนี่ยจะถูกแอบเอาไปซุกไว้ตรงบริเวณก้านสมองส่วนที่ต่อกับท้ายทอยบ้างหรือบริเวณกระดูกสันหลังต้นๆไปแอบซ่อนเร้นอยู่แล้วก็นิ่งสนิทเหมือนกับที่หลายคนบอกเป็นซากศพของไวรัสนะอย่าไปคิดว่าซากศพนะครับมันสลบต่างหากครับหรือไปซ่อนเร้นอยู่ที่สมอง ไปแอบซ่อนเร้นอยู่ที่สมองที่ไหนน้ำเลือดน้ำเหลืองไหลเวียนไปได้ไวรัสไปได้ทั่วร่างกายของท่านนะครับเมื่อใดก็ตามทีที่ต้องการใช้อุปกรณ์ชิ้นเนี้ยเพียงแค่ทูตสวรรค์เนี่ยใช้วิธีกดปุ่มเปิดสวิตช์ให้เจ้าไวรัสตัวที่ท่านบอกว่าเป็นซากศพจริงๆคือสลบเนี่ยให้ฟื้นขึ้นมาครับแล้วก็ทำหน้าที่ต่อถ้าเป็นตัวบวกตื่นขึ้นมาก็เป็นประโยชน์กับท่านนะครับแต่ถ้าเป็นตัวลบตื่นขึ้นมาก็เป็นภัยต่อท่านทันทีครับเพราะฉะนั้นอย่าไปสงสัยครับคนที่เคยป่วยเป็นโคโรนาไวรัสหรือโควิด-19มาแล้วเนี่ยหายแล้วอ่ะอยู่ๆกลับมาเป็นใหม่ได้อีกภายใน6เดือนได้อย่างไรนะอันนี้คือสิ่งที่จะเตือนนะครับเพราะว่าเราบอกแล้วว่าต้อง18เดือนนะไวรัสตัวนี้ไม่มีวันที่จะสามารถค้นพบวัคซีนที่จะป้องกันได้อย่างแท้จริงมีแต่ข่าวลวงมีแต่ข่าวหลอกมีแต่ข่าวล่อและมีแต่ข่าวลือเท่านั้นแหละครับฟ้าปิดมิติไว้ครับว่าไม่ให้ค้นพบวัคซีนเนื่องจากต้องการดัดจิตสำนึกหรือปรับจิตสำนึกของพี่ๆน้องๆทั้งโลกทุกชาติทุกศาสนาใครไม่เชื่อเราก็จะพูดให้ฟังไปเรื่อยๆเพราะหน้าที่เรามีหน้าที่กล่าวตามพระโอวาทของพระบิดาหรือพระผู้เป็นเจ้าที่ทรงเมตตาสื่อสดๆกับเราให้ท่านทั้งโลกฟังสดๆเหมือนตั้งแต่สามทุ่มครึ่งในขณะนี้ครับเราก็เรียนย้ำนะครับทุกวันเสาร์สามทุ่มครึ่งเจอกันได้ช่องนี้ครับ Facebook วิสุทธิปัญญาและก็เจอกันได้ทาง YouTube ช่องจิตจักรวาลนะในรายการจิตจักรวาลอ่านโลกครั้งนี้ก็เป็นครั้งที่298พี่ๆน้องๆครับหัวข้อเรื่องเกิดมาเป็นมนุษย์ทำไมก็เป็นสิ่งที่จะนำเรากล่าวความจริงที่เป็นเรื่องของอนุตตรธรรมที่ไม่มีพระศาสดาพระองค์ใดที่เกิดจากโลกจะสามารถกล่าวต่อพี่น้องๆแห่งเราทั้งหลายได้พระองค์ส่งเรามาให้มากล่าวพระโอวาทในพระนามของพระองค์เพื่อจะบอกสิ่งต่างๆที่เรียกว่าอนุตตรธรรมให้ท่านทั้งหลายได้รู้เพื่อท่านจะได้สามารถดำเนินชีวิตในบทบาทของคนสองมิติหรือในบทบาทของมนุษย์ได้อย่างถูกต้องได้อย่างเหมาะสมและปฏิบัติตนได้อย่างดีงามเพื่อที่จะทำหน้าที่ให้กับจิตวิญญาณของท่านซึ่งเป็นผู้ขันอาสามาเกิดเป็นแก่นแท้ในความเป็นมนุษย์ของท่านโดยเฉพาะพันธสัญญา6ประการถ้าท่านไม่รู้อนุตตรธรรมท่านก็จะไม่สามารถที่จะทำหน้าที่ในการเป็นมนุษย์บนโลกนี้ได้อย่างถูกต้องเช่นท่านจะพยายามหนีการเวียนว่ายตายเกิดของท่านที่เรียกว่าหนีสังสารวัฏเพราะท่านมองว่าการมีสังสารวัฏเกิดแก่เจ็บตายนั้นมันเป็นทุกข์อย่างยิ่งท่านจึงพยายามจะหนีไม่ยอมที่จะเวียนว่ายตายเกิดบนโลกนี้อีกทั้งที่การเวียนว่ายตายเกิดซ้ำแล้วซ้ำอีกไม่รู้ต่อกี่ภพชาติมันคือการที่จิตวิญญาณของท่านได้รับโอกาสให้ย้อนกลับมาเป็นมนุษย์อีกเพื่อจะได้แก้ไขสิ่งที่ผิดพลาดสิ่งที่บกพร่องโดยไม่ใช่จิตวิญญาณเป็นผู้กระทำแต่จิตหยาบหรือจิตมนุษย์ของท่านที่นั่งฟังเราอยู่ในขณะนี้เป็นผู้ปฏิบัติประพฤติผิดพลาดมีความคิดความเข้าใจที่ไม่ถูกต้องเพราะขาดความรู้พร่องสัจธรรมที่เกี่ยวข้องกับความจริงที่เกี่ยวกับจิตวิญญาณของตนเองที่ขันอาสามาเกิดเป็นมนุษย์ยกตัวอย่างเช่นถ้าท่านไม่รู้ว่าจิตวิญญาณของท่านมาเกิดเป็นตัวท่านหรือมาเกิดเป็นมนุษย์ทำไมท่านจะสามารถปฏิบัติตนหรือดำเนินชีวิตไปตามมรรควิถีแห่งการเป็นมนุษย์แห่งการเป็นคนบนโลกเสรีนี้ได้อย่างถูกต้องเหมาะสมดีงามไหมมันไม่ต่างกันกับที่ถ้าท่านเป็นพนักงานของบริษัทหนึ่งเขาจ้างงานท่านเข้าไปทำงานที่บริษัทแต่ท่านเข้าไปทำงานในตำแหน่งที่เขาประกาศรับสมัครถ้าท่านไปสมัครแล้วเขาก็รับท่านอ่ะแต่เมื่อรับท่านเข้าไปทำงานแล้วเขาไม่ได้บอกท่านว่าตำแหน่งที่ท่านเข้าไป
ทำงานไปกินเงินเดือนที่บริษัทเขานั้นมีหน้าที่ต้องทำอะไรบ้างมีหน้าที่ที่จะไม่ทำอะไรบ้างถ้าท่านไม่รู้ท่านเข้าไปเป็นพนักงานของบริษัทนั้นหน่วยงานนั้นองค์กรนั้นเนี่ยท่านจะปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้องตรงตามวัตถุประสงค์หรือสอดคล้องตามเป้าหมายที่ผู้บริหารผู้ข้าบัญชาหรือเจ้าขององค์กรนั้นมีความประสงค์ที่จะให้ท่านได้แสดงความรับผิดชอบได้อย่างไรถ้าท่านไม่รู้ว่าท่านต้องทำอะไรบ้างขณะเดียวกันถ้าท่านเป็นเท่าแก่เป็นเท่าแก่เนี้ยเป็นหลงจู้อะไรก็ตามถ้าท่านมีลูกน้องมีบริวารเนี่ยเวลาจ้างเขามาเป็นผู้ใต้บังคับบัญชามาเป็นลูกน้องมาเป็นบริวารท่านไม่ได้ชี้แจงแสดงความจริงให้ลูกน้องที่ท่านรับเข้ามาใหม่เนี่ยได้ทราบว่าเขาเข้ามาทำงานที่บริษัทของท่านแล้วเนี่ยเขามีหน้าที่ต้องทำสิ่งใดบ้างเขาจะทำงานสนองความต้องการของนายจ้างสนองความต้องการของเท่าแก่หรือเท่าแก่เนี้ยหรือสนองความต้องการของหลงจู้อย่างท่านได้หรือไม่ก็ไม่ได้ไอ้คนที่รู้ตัวว่ามาเป็นลูกน้องมาเป็นลูกจ้างมันก็ได้แต่มองเพื่อนร่วมงานข้างๆของมันว่าแต่ละคนใครทำอะไรอะไรยังไงมันก็ได้แต่ทำตามเขาเรียนแบบเขาอะเพราะมันไม่รู้ว่ามันต้องทำอะไรแล้วท่านจะได้ในสิ่งที่ต้องการไหมพี่ๆน้องๆที่รักทั้งหลายอนุตตรธรรมก็เป็นสัจธรรมที่เป็นความจริงเป็นความจริงขั้นสูงสุดที่มนุษย์โลกเองไม่สามารถที่จะรู้ความจริงตรงนี้ได้นี่เป็นเหตุผลเบื้องแรกเบื้องหลักและสำคัญด้วยที่พระบิดาทรงเมตตาให้จิตวิญญาณของเราขันอาสากลับมาตามสัญญาที่เราเคยให้ไว้ในอดีตว่าเราจะกลับมาเพื่อจะจูงเจ้าสาวเข้าเรือนหอเจ้าสาวก็คือจิตวิญญาณผู้ที่เวียนว่ายตายเกิดมาเป็นมนุษย์ทั้งหลายเนี่ยที่รอคนนำทางเพื่อจะพากลับบ้านซึ่งเวลากลับบ้านก็ต้องกลับผ่านประตูมิติก็คือด่านนภาลัยเพื่อที่จะพาท่านผ่านด่านนภาลัยออกไปจากประตูมิติซึ่งเป็นประตูที่จะผ่านออกไปยังดินแดนของจิตจักรวาลหรือดินแดนสุญญตาอันเป็นบ้านเกิดเมืองนอนของจิตวิญญาณของพวกท่านท่านเข้ามาทางประตูมิติที่เรียกว่าด่านนภาลัยมันประตูเรือนหอที่เราจะจูงเจ้าสาวเข้าเรือนหอก็แปลว่าเราจะจูงจิตวิญญาณของท่านจะนำพาจิตวิญญาณของพวกท่านที่รอเป็นเหมือนกับเจ้าสาวที่รอเจ้าบ่าวก็คือรอเรารออย่างใจจดใจจ่อว่าเราจะกลับมาเพื่อพาท่านกลับบ้านคือกลับสู่แดนสุญญตากลับคืนสู่บ้านเกิดเมืองนอนของจิตวิญญาณของท่านเพราะท่านกลับไม่ถูกโดยเฉพาะขณะนี้ท่านหลงทางนิพพานหลงทางการหลุดพ้นนะอย่างที่เรากล่าวย้ำขึ้นเขาวงกดลดเลี้ยวลงมาแล้วพาขึ้นเขาพระสุเมรุวนขึ้นวนลงอยู่ตรงนี้จนหาที่หมายปลายทางสุดท้ายที่ชัดเจนไม่ได้อย่างนี้เขาเรียกว่าหลงทางเราจึงต้องกลับมานะนั่นก็คือพาเจ้าสาวก็คือจูงจิตวิญญาณของท่านทั้งหลายให้ผ่านประตูมิติซึ่งเป็นประตูที่จิตวิญญาณท่านกลับเข้ามาเกิดเป็นมนุษย์บนโลกเสรีเนี้ยโลกเสรีอยู่ในอนันตจักรวาลหรืออยู่ในเอกภพประตูที่เข้าออกเอกภพเพื่อมายังโลกเราตรงนี้เรียกว่าด่านนภาลัยแล้วจิตวิญญาณของท่านก็เป็นเสมือนลูกแกะขององค์จิตจักรวาลหรือของพระผู้เป็นเจ้าที่พระองค์อนุญาตก็คือปล่อยผ่านประตูข้อแกะก็คือด่านนภาลัยนี่แหละเข้ามาเพื่อเรียนรู้เข้ามาเพื่อทำหน้าที่เข้ามาเพื่อใช้ชีวิตอยู่ในอนันตจักรวาลโดยมีสนามหญ้าที่เต็มไปด้วยอาหารเต็มไปด้วยสิ่งดีงามเต็มไปด้วยสิ่งสวยงามที่พระผู้เป็นเจ้าหรือองค์จิตจักรวาลทรงสร้างเอาไว้พวกเราเรียกพื้นที่นี้หรือสถานที่ตรงนี้ว่าดาวเคราะห์โลกหรือที่พระบิดาทรงเรียกว่าโลกเสรีนั่นเองพี่ๆน้องๆที่รักทั้งหลายนี่คือความจริงนะเพราะฉะนั้นถ้าท่านไม่รู้ว่าตัวท่านเกิดมาเป็นมนุษย์ทำไมท่านก็จะหลงทางหลงตนเองหลงผิดหลงทุกข์หลงโลกสารพัดหลงนะครับและคำว่าหลงเนี่ยมันดีไหมพี่น้องครับหลงมีสองอย่างความหลงก็คือความงุ่มงายลุ่มหลงความหลงอีกอย่างนั่นก็คือหลงทางหลงผิดทั้งสองนัยยะไม่มีอะไรดีสักอย่างมันเมื่อท่านไม่รู้
ระบิดาจึงทรงเมตตาให้เรากลับมาในภพชาตินี้เป็นภพชาติสุดท้ายของเราเหมือนกันนะถึงแม้ว่าทุกวันนี้มีคนจะมาฟังพระโอวาทจากองค์จิตจักรวาลที่เราสื่อสายทอดสดในระบบจิตสู่จิตขนานแท้ครับไม่ใช่จิตสู่จิตประเภทพูดเอามันเอาโก้เป็น vertical telepathy ซึ่งสมัยก่อนนะองค์เยซูคริสต์เจ้าองค์นบีมหามัทเจ้าทรงสื่อสารกับพระผู้เป็นเจ้าหรือองค์จิตจักรวาลเนี่ยในช่องทางเดียวกับที่เราใช้เราไม่ได้เป็นผู้ใช้เป็นคนแรกในจักรวาลอันไพศาลนี้ครับเราสื่อกับพระองค์4ชั่วโมงไปอย่างน้อยพูดสดๆให้ท่านฟังอย่างต่อเนื่องร้อยรสพจมานเป็นสารสาระจากจิตจักรวาลร้อยและก็เรียบเรียงสร้างสารขึ้นมาเป็นพระคัมภีร์เพื่อจะมอบเอาไว้ให้กับโลกเสรีนี้เนื่องจากว่าสิ้นยุคพลังงานเก่าแล้วเนี่ยถ้าโลกเข้าสู่ยุคพลังงานใหม่เด็กๆจากฟ้าสีครามก็คือจิตวิญญาณของผู้ที่ไม่เคยมาเกิดเป็นมนุษย์มาก่อนจากดินแดนของจิตจักรวาลหรือแดนสุญญตาเขาพวกเขาก็ขันอาสาพระบิดาไว้ว่าจะมาทำหน้าที่แทนจิตวิญญาณของพวกท่านทั้งหลายที่มากัน 6,800 ปีเศษจนถึงป่านนี้แล้วยังไม่ได้กลับบ้านเนี่ยหรือกลับบ้านไม่ถูกกลับบ้านไม่ได้กลับบ้านไม่เป็นยังหลงทางอยู่เนี่ยนะพวกเขาก็รอที่จะเข้ามาทำหน้าที่แทนมันสัจธรรมที่เป็นอนุตตรธรรมทั้งหมดรวมทั้งโลกิยธรรมและโลกุตตรธรรมที่สำคัญที่เราสื่อพระโอวาทจากองค์จิตจักรวาลมาไว้ในระบบโลกมาเป็นพระคัมภีร์คู่โลกนั้นก็จะได้ใช้เป็นประโยชน์กับมนุษยชาตินะของโลกเสรีนี้และกับอีก6ทวีปก็คือ6ระบบสุริยะจักรวาลที่พวกเขาจะต้องใช้สัจธรรมที่เป็นอนุตตรธรรมเนี้ยเรียนรู้เพื่อที่จะทำหน้าที่ของตัวเองให้ถูกต้องในแต่ละดาวที่อยู่ในอนันตจักรวาลนี้แต่ตอนนี้เรากำลังคุยกับพี่ๆน้องๆที่ฟังการถ่ายทอดทางโซเชียลเน็ตเวิร์กอยู่ในประเทศไทยและอยู่ในดาวเคราะห์โลกเสรีแต่จริงๆแล้วบนสวรรค์มายาของพวกพี่ๆน้องๆที่หลงทางอยู่ขณะนี้พระบิดาก็ทรงเปิดมิติก็หมายความว่าเปิดลำโพงขยายเสียงให้ฟังการสื่อสดๆพระโอวาทที่เรากำลังเจ้ยแจ้วอยู่บนโลกเสรีในเวลานี้เขาเรียกว่า real time ขณะเดียวกันในนรกภูมิซึ่งเป็นเหมือนโรงพยาบาลซ่อมจิตวิญญาณที่หลงมิติก็คือป่วยก็จะมีการหยุดการปฏิบัติการในการรักษาซ่อมแซมเพื่อให้รับฟังพระโอวาทจากองค์จิตจักรวาลที่ทรงเมตตาสื่อผ่านเรามาทุกวันเสาร์3 ทุ่มครึ่งจนมาบัดเนี้ยนะและจนจบรายการครับพี่น้องที่รักทั้งหลายครับเพราะฉะนั้นวันนี้ก็จะเป็นเวลาที่สำคัญอีกวาระหนึ่งที่พี่วินน้องๆที่ชอบง่วงเหงาหาวนอนนะทั้งที่รู้ว่าจะมีการสื่อถ่ายทอดสดพระโอวาท3 ทุ่มครึ่งและเลิกดึก2 ยาม 1 หรือบางที1 ครึ่งนะนะรู้เวลาล่วงหน้าแต่ไม่ยอมหาเวลาที่จะพักผ่อนหลับนอนทำตัวเล่นๆล้อเล่นสัจธรรมเนี่ยฟังสดๆเนี่ยมันจะปลดมิตินะในการปิดมิติในการใช้ปัญญาของสมองเอาไว้จากอดีตชาติที่ท่านขี้เกียจที่จะคิดนะพระบิดาจะทรงเมตตากดปุ่มเปิดมิติทางปัญญาของสมองให้กับท่านระหว่างที่สั่นสะเทือนด้วยการคิดตามคำกล่าวพระโอวาทที่ทรงกล่าวผ่านเรามาถ้าท่านไม่ฟังอย่างต่อเนื่องท่านหลับแน่นอนถ้าไม่ตั้งใจฟังไม่จริงใจที่จะฟังอ่ะท่านหลับแน่นอนเราไม่หลับหรอกเพราะเราพูดสดเราสื่อสดมาโดยตลอดเวลาแล้วท่านก็จะได้พลังงานความรักจากพระบิดาซึ่งบนโลกนี้ไม่มีเป็นความรักที่บนโลกนี้ไม่มีถึงแม้เป็นคลื่นความถี่ทางไฟฟ้าแม่เหล็กที่เป็นด้านบวกเหมือนกันครับวันนี้เราจะแฉให้ท่านทราบว่าท่านฟังสดๆท่านจะได้ประโยชน์กว่าแห้งๆมันโปรแกรมเซลล์สมองให้กับท่านแล้วก็เติมเต็มพลังงานความรักที่เป็นบวกบริสุทธิ์ให้กับจิตวิญญาณของท่านเรียกว่าชาร์จทั้งจิตหยาบชาร์จทั้งจิตวิญญาณให้กับท่านและทำให้กายสังขารของท่านใช้เวลาแค่หนึ่งเดียวนะ4 ชั่วโมงเนี่ยเท่ากับ1มีค่าเท่ากับ1ถ้าเกิดท่านแก่ชราไปแค่1นะไม่ใช่1 ปี1 วัน1 เดือน1 นาทีนะ1อะไรก็ไม่รู้ซึ่ง1ตัวเนี้ยคูณกับอะไรก็ได้เท่าเดิมครับแปลว่าอายุท่านไม่เพิ่มท่านก็จะเป็นหนุ่มยาวสาวนานถ้าติดตามรับฟังทุกวันเสาร์3 ทุ่มครึ่งพี่ๆน้องๆที่รักทั้งหลายครับคำถามที่สำคัญที่ทุกคนนะมักชอบที่จะถามหลังจากที่รู้จักจิตจักรวาลแล้วขณะที่แต่ก่อนเกิดมาเป็นมนุษย์นั้นส่วนใหญ่จะลืมคำถามนี้ครับไม่เคยมีใครถามนะจิตวิญญาณเกิดมาเป็นมนุษย์ทำไมไม่เคยมีใครถามเพราะไม่ถามจึงไปมองว่าการมาเกิดเป็นมนุษย์โลกเสรีเนี่ยมันเต็มไปด้วยความทุกข์

พี่ๆน้องๆที่รักทั้งหลายครับคำถามที่สำคัญที่ทุกคนนะมักชอบที่จะถามหลังจากที่รู้จักจิตจักรวาลแล้วขณะที่แต่ก่อนเกิดมาเป็นมนุษย์นั้นส่วนใหญ่จะลืมคำถามนี้ครับไม่เคยมีใครถามนะจิตวิญญาณเกิดมาเป็นมนุษย์ทำไมไม่เคยมีใครถามเพราะไม่ถามจึงไปมองว่าการมาเกิดเป็นมนุษย์โลกเสรีเนี่ยมันเต็มไปด้วยความทุกข์น้องบุญธรรมเนี่ยเคยบวชพระมาแล้วมาบอกเราหลังไมค์ว่าเนี่ยหลายคนยังเข้าใจผิดคิดว่าการมีเครื่องยนต์แห่งกรรมเนี่ยคือการเป็นทุกข์อย่างยิ่งก็เลยพยายามจะละสังขารละกายสังขารก็แปลว่าพยายามจะทิ้งเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์ชายหญิงของตัวเองเพราะว่านี่เป็นสิ่งหนึ่งที่ถ้ามีกายหยาบอยู่นี่มันทำให้กูเป็นทุกข์ทุกข์เหลือเกินนี่ไงเป็นเพราะไม่รู้เป็นเพราะไม่รู้ความจริงว่าเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์อ่ะเป็นสิ่งสำคัญที่พระบิดาสร้างขึ้นมาบนโลกเพื่อให้จิตวิญญาณที่ขันอาสามาเกิดเป็นคนสองมิติได้ใช้ไม่ใช่ให้จิตหยาบของท่านที่ไม่ฉลาดที่จะรู้เท่าทันความจริงของตัวเองที่เกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยไม่รู้คุณค่าของการเกิดมาเป็นมนุษย์พยายามจะหาทางตายหาทางละกายสังขารบอกว่ามันทุกข์เหลือเกินทั้งที่มันเป็นเรื่องมหัศจรรย์มากเลยที่พระบิดาให้สร้างกายหยาบด้วยโลหิตในครรภ์ของแม่โดยมีพ่อเป็นผู้ช่วยเหลือสร้างขึ้นมาเพื่อให้จิตวิญญาณมาปฏิสนธิทางวิญญาณตั้งแต่3เดือนที่ตั้งครรภ์น่ะเวลาครบ3เดือนในจิตวิญญาณปุ๊ดปั๊บเข้าปฏิสนธิทางวิญญาณทันทีท่านจำไหมครับแล้วเครื่องยนต์แห่งกรรมเนี่ยที่ก่อร่างสร้างกายหยาบขึ้นมาได้จิตวิญญาณเนี่ยเป็นผู้โปรแกรมเขาถึงเรียกว่ากายสังขารนะใช้คลื่นพลังงานเป็นความถี่ด้านบวกหยาบหยาบไม่ใช่ด้านบวกละเอียดโปรแกรมกายหยาบขึ้นมาเขาเรียกว่ากายสังขารสังขารนี่แปลว่าอารมณ์อารมณ์ก็เป็นคลื่นความถี่หยาบหยาบชนิดนึงอ่ะนะเป็นการสั่นสะเทือนแรงแรงและทำให้เกิดผลกรรมขึ้นมานะก็เรียกว่าเกิดรูปธรรมขึ้นมาเกิดกายหยาบขึ้นมาเพราะฉะนั้นมีกายหยาบก็บอกเป็นทุกข์เพราะฉะนั้นต้องไม่เกิดก็แปลว่าต้องไม่มีกายเวลามีกายก็พยายามจะละกายสังขารถ้าละกายสังขารได้ปลงสังขารได้โอ้ฉันสุดยอดนี่ไงก็เป็นเพราะไม่รู้ว่าจิตวิญญาณเกิดมาเป็นมนุษย์ทำไมเสียชาติเกิดไหมพี่น้องครับเป็นพนักงานบริษัทเข้ามาเขาจ้างมานั่งกินนอนกินเดินเล่นอยู่ในบริษัทใช่ไหมครับมีตำแหน่งโก้เงินเดือนจ่ายตามตำแหน่งแต่งานการไม่ทำที่ไม่ทำเพราะว่ามันไม่รู้ว่ามันต้องทำอะไรบางทีมันก็ดันทะลึ่งไปทำในสิ่งที่ไม่สมควรจะทำแต่สิ่งที่สมควรทำเพื่อให้เกิดประโยชน์เกิดความมั่นคงของบริษัทเกิดความมั่งคั่งของบริษัทไม่ทำที่ไม่ทำก็มี2 อย่างคือรู้และไม่ทำกับ2คือไม่รู้ที่ไม่รู้เพราะเจ้าของบริษัทไม่ได้บอกผู้บังคับบัญชาไม่บอกใช่ไหมแล้วบางทีไม่รู้เพราะไม่คิดเองพี่ๆน้องๆที่รักครับจิตวิญญาณเกิดมาเป็นมนุษย์เป็นมนุษย์ทำไมท่านตอบเองไม่ได้แน่นอนครับต้องถามผู้รู้และผู้ที่จะรู้สัจธรรมความจริงระดับนี้ที่เรียกว่าระดับอนุตตรธรรมขนานแท้เนี่ยต้องมีพระบิดาพระองค์เดียวเท่านั้นที่ทราบเราไม่ใช่พระบิดาเราไม่ใช่พระเจ้าเราเป็นผู้สื่อรับพระโอวาทจากพระองค์มาแล้วกล่าวประกาศต่อพี่ๆน้องๆทั้งโลกทั้งจักรวาลนี้ให้ได้รับรู้รับฟังว่าจิตวิญญาณเนี่ยของท่านเนี่ยเกิดมาเป็นมนุษย์ทำไมเอาละไม่ต้องร่ายยาวเอาคำตอบสั้นๆด้วยสไลด์นี้เลยครับพี่น้องครับจิตวิญญาณมาเกิดเป็นคน2มิติเพื่อที่จะให้จิตหยาบจิตหยาบนี้ก็คือส่วนหนึ่งของจิตวิญญาณของท่านนะที่แบ่งภาคออกมาให้ทำหน้าที่แทนในการดูแลกำกับควบคุมเครื่องยนต์แห่งกรรมที่ภาษาทางนักบวชทั้งหลายโบราณเขาเรียกว่ากายสังขารหรือกายหยาบแต่คำว่าเครื่องยนต์แห่งกรรมเป็นสิ่งที่ฟังปั๊บเข้าใจความหมายชัดเจนที่สุดตามมรรควิถีจิตจักรวาลเราจะเรียกกายหยาบหรือกายสังขารของผู้ชายผู้หญิงที่เป็นมนุษย์เนี่ยว่าเครื่องยนต์แห่งกรรมที่มันเป็นเครื่องยนต์แห่งกรรมเพราะอะไรกรรมแปลว่าการกระทำเครื่องยนต์น่ะก็คือมีกลไกเยอะแยะมากมายที่จิตวิญญาณของท่านถือมาจากแดนสุญญตาหรือจากแดนจิตจักรวาลเนี่ยถือมาเกิด
ถือมาเองหิ้วมาเองพามาเองเพื่อมาจุติบนดาวเคราะห์โลกเสรีดวงนี้ไม่ได้เพราะในแดนสุญญตาเนี่ยไอ้กายหยาบหรือรูปธรรมหยาบๆแบบนี้ไม่มีมันมีแต่ดินแดนของผู้ที่อยู่ในรูปธรรมทางพลังงานเป็นดินแดนของผู้ที่อิ่มเอิบอยู่กับความว่างมันเมื่อจิตวิญญาณต้องเข้ามายังโลกเสรีเข้ามาในอนันตจักรวาลหรือมาในเอกภพเพื่อมาจุติบนโลกเสรีเนี่ยมันต้องใช้เครื่องยนต์แห่งกรรมเพื่อที่จะใช้ในการทำหน้าที่ในสองมิติพี่น้องครับคือมิติโลกทางกายภาพที่ตาหูจมูกลิ้นกายสมบัติที่เป็นอายตนะภายนอกของท่านทั้งหลายของเครื่องยนต์แห่งกรรมเนี่ยมันสัมผัสรู้ดูเห็นได้นั่นคือเพื่อทำงานในมิติของกายภาพเป็นมิติโลกทางกายภาพที่สัมผัสรู้ดูเห็นได้ด้วยอายตนะทั้ง5ภายนอกและต้องทำหน้าที่ในมิติของจิตวิญญาณด้วยเวลามาเกิดเป็นมนุษย์นะเนื่องจากว่าพระบิดาสร้างกายหยาบบนโลกนี้แล้วมีจิตหยาบซึ่งเดี๋ยวจิตวิญญาณพอมาปฏิสนธิทางวิญญาณกับกายหยาบกับเครื่องยนต์แห่งกรรมเนี้ยจิตวิญญาณจะเริ่มแบ่งภาคออกมาเป็นจิตหยาบอย่างชัดเจนเมื่อตอนที่สมองสองซีกคือซ้ายและขวาของเจ้ากุมารน้อยเอาแอะเวลาตกฟากออกมาอายุครบ3ขวบบริบูรณ์พี่น้องครับท่านจำตัวเลขนี้ไว้นะครับนี่คือความจริงเป็นอนุตตรธรรมที่ไม่มีใครรู้ครับที่เราทราบและมาบอกกับท่านก็เพราะว่าพระบิดาแห่งจิตวิญญาณผู้ให้กำเนิดจิตวิญญาณของท่านเป็นผู้ให้เรากล่าวความจริงนี้ให้ท่านฟังอายุครบ3ขวบสมอง2ซีกเชื่อมกันเรียบร้อยพร้อมจะใช้สมองซีกซ้ายและซีกขวาได้แล้วพร้อมจะใช้สติปัญญาของสมองซีกซ้ายและพร้อมให้ใช้ปัญญาญาณของสมองซีกขวาเพื่อให้มันทำหน้าที่ร่วมกันในการคนตัวเองให้เป็นมนุษย์พี่น้องครับจิตวิญญาณจึงต้องปล่อยหรือยอมให้จิตหยาบทำหน้าที่แทนตัวเองเพราะตะกี้บอกแล้วให้จิตหยาบเป็นผู้ดูแลกายหยาบในการแสดงออกหรือในการกระทำทั้งในมิติทางกายหยาบจึงต้องยอมให้ทำในมิติทางพลังงานด้วยแต่จิตหยาบเนี่ยจะปฏิบัติในนามของจิตวิญญาณด้วยการดูแลเครื่องยนต์แห่งกรรมหรือดูแลการกระทำในมิติทางพลังงานเนี่ยจะทำไม่ได้ถ้าไม่รู้ว่าคุณสมบัติของจิตวิญญาณของตนเองซึ่งเป็นตัวตนแก่นแท้มาจากแดนไกลมาจากแดนจิตจักรวาลหรือแดนสุญญตาที่อยู่นอกเอกภพที่อยู่นอกแดนอนันตจักรวาลถ้าจิตหยาบก็คือตัวท่านเองที่นั่งฟังเราอยู่เนี่ยกล่าวพระโอวาทในพระนามพระบิดาอยู่เนี่ยไม่รู้ว่าจิตวิญญาณของท่านมีคุณสมบัติอะไรไม่รู้ว่าจิตวิญญาณมีคุณสมบัติอย่างไรบ้างจิตหยาบของท่านก็จะไม่สามารถสั่นสะเทือนไปตามคุณสมบัติของจิตวิญญาณเสมือนหนึ่งจิตวิญญาณออกมาทำหน้าที่ด้วยตัวของจิตวิญญาณเองเพื่อที่จะบังคับขับเคลื่อนเครื่องยนต์แห่งกรรมนี้ให้เกิดการกระทำหรือให้เกิดผลของการกระทำในสองมิติคือมิติทางกายภาพในระบบโลกกับมิติทางพลังงานซึ่งเป็นมิติของจิตวิญญาณเพื่อที่จะปฏิบัติภารกิจของจิตวิญญาณที่ขันอาสาพระผู้เป็นเจ้าหรือองค์จิตจักรวาลมาเกิดเป็นมนุษย์โลกให้ลุล่วงพี่น้องครับฟังตามและคิดตามเราพูดความจริงมันมาฟังรายการธรรมะของเราท่านไม่ต้องห่วงหรอกว่าเราจะไปพูดซ้ำกับที่พระศาสดาพระองค์อื่นกล่าวหรือจะไปพูดเหมือนกับคนนำทางตาดีบ้างตาบอดบ้างพูดให้ท่านฟังมันเสียเวลาครับความรู้ระดับอนุตตรธรรมขั้นสูงสุดเนี่ยหาจากที่ไหนไม่ได้พี่น้องครับแต่ต่อไปท่านจะหาจาก YouTube ได้เพราะทีมงานของน้องบุญธรรมก็จะตัดต่อมาเป็นก้อนๆก้อนหนึ่งไม่เกินครึ่งชั่วโมงประมาณนั้นเพื่อท่านมีเวลาฟังพอจบก้อนนะและท่านจำไว้ว่าก้อนนี้เป็นก้อนที่1ทับ5ทับ5ก็แปลว่าทั้งหมดมี5ก้อนนะตอนที่เราสื่อเนี่ยหรือ10ก้อนก็แล้วแต่น้องบุญธรรมก็จะใส่รหัสไว้ท่านจะจำได้ว่าตอนที่1ทับ5ฉันฟังไปแล้วเข้าใจแล้วยกเว้นเอ้ยยังเข้าใจไม่ซึ้งเดี๋ยวฉันฟังซ้ำอีกไอตอนที่2ทับ5 3ทับ5 4ทับ5จนถึง5ทับ5เดี๋ยวฉันค่อยทยอยฟังมีเวลาตั้ง7วันครับเพราะเราเว้นวรรคให้ท่านไปทบทวนทบทวนแล้วก็นำมาปฏิบัติรู้แล้วต้องปฏิบัติวันนี้ถ้าท่านฟังจนกระจ่างท่านจะรู้เลยว่าที่ผ่านมานี่ท่านมัวแต่เกลียดความทุกข์กลัวความทุกข์หนีความทุกข์เข้าป่าไปหาความวิเวกแล้วไปอยู่คนเดียว
แทนที่จะเป็นสัตว์สังคมตามปากที่ว่ามนุษย์เกิดมาเป็นสัตว์สังคมแล้วไปอยู่คนเดียวจะไปสวรรค์คนเดียวนั่นก็คือการปฏิเสธแนวทางของการที่ท่านโดยจิตวิญญาณของท่านเนี่ยขันอาสามาเกิดเป็นมนุษย์น่าเสียดายมากน่าเสียโอกาสในการมาเกิดเป็นมนุษย์มากเราจึงต้องรีบมาก่อนกำหนดด้วยนะเนี่ยเราบอกว่าเมื่อพระบิดาชำระโลกแล้วเราจะกลับมาเพื่อจะพาจิตวิญญาณของท่านกลับบ้านนี่เรามาก่อนกำหนดนะเพราะพระบิดาเพิ่งจะเริ่มต้นตัดสินพระทัยชำระโลกเท่านั้นเองเราต้องรีบมาทำไมมาบอกความจริงว่าพระบิดากำลังชำระโลกโดยทูตสวรรค์มาเต็มระบบโลกไปหมดแล้วเต็มจักรวาลไปหมดแล้วทั้งดินน้ำลมไฟจะสั่นสะเทือนที่ยิ่งใหญ่และทำให้เกิดบึงไฟทำให้เกิดบ่อย่ำองุ่นก็คือตายหมู่นะฮะหลายแบบจะเกิดขึ้นทั่วโลกถี่ขึ้นแรงขึ้นเราจะพูดแบบเนี้ยไปเรื่อยๆเพื่อท่านเกิดกฤษติเพราะถ้าวันนั้นมาถึงจริงๆท่านจะได้ไม่ตกอกตกใจเพราะได้ฟังจิตจักรวาลกล่าวให้ฟังไว้ล่วงหน้าแล้วเพียงแต่ท่านไม่ใส่ใจเพราะท่านคิดว่าพูดเล่นหรือเพ้อเจ้อเราจะมานั่งเพ้อเจ้อ3:30ถึงตีหนึ่งตีสองให้เสียเวลานอนทำไมครับมานั่งเพ้อเจ้อแบบไร้สาระทำไมครับนี่พิสูจน์ให้เห็นว่านี่พูดความจริงนะเวลากลางวันพวกท่านไม่ค่อยว่างฟังสดๆไงเราเลยมากล่าว

คือจิตท่านที่ฟังเราอยู่ดูเราอยู่เนี่ยช่วยเขาคือช่วยแก่นแท้ของท่านน่ะช่วยคนคนมิติของจิตหยาบเองให้สั่นสะเทือนเป็นหนึ่งเดียวกันกับจิตวิญญาณที่สั่นสะเทือนรออยู่ข้างในรออยู่ข้างในกายหยาบกายสังขารหรือในเครื่องยนต์แห่งกรรมของท่านเนี่ยเพื่อคนให้มันเป็นหนึ่งเดียวกันให้เหมือนกับว่าจิตวิญญาณที่มาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยมาสั่นสะเทือนเคลื่อนไหวเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์ชายหญิงเนี่ยด้วยตัวของเขาเองจิตหยาบต้องรู้ความจริงตรงนี้นี่คืออนุตตรธรรมต่อให้ท่านถือศีลกินเจประพฤติธรรมนั่งกรรมฐานสวดมนต์ให้ทานถือศีลภาวนาอะไรก็แล้วแต่ถ้าท่านไม่รู้ความจริงข้อนี้ครับความมหัศจรรย์หรือความศักดิ์สิทธิ์ของจิตวิญญาณของท่านในการขันอาสามาเกิดเป็นมนุษย์จะเกิดขึ้นไม่ได้มันไม่มีวันเกิดขึ้นได้ความจริงจะเกิดขึ้นไม่ได้ก็อย่างที่เราบอกเราย้ำบริษัทจะไม่ได้ประโยชน์จากพนักงานคนนั้นเลยครับถ้าพนักงานคนนั้นไม่รู้ว่ามันมีหน้าที่ต้องทำอะไรบ้างและแค่นั้นยังไม่พอครับเมื่อรู้ว่ามีหน้าที่ต้องทำอะไรบ้างแล้วมันต้องรู้ด้วยว่ามันจะทำหน้าที่นั้นๆแต่ละประการแต่ละสิ่งอย่างเนี่ยให้ประสบความสำเร็จได้อย่างไรนี่คือความจริงเรามาบอกให้ท่านรู้โดยองค์จิตจักรวาลพระบิดาแห่งจิตวิญญาณผู้ให้กำเนิดพวกท่านเนี่ยทรงเมตตาสื่อผ่านเรามาด้วยวิธี vertical telepathy ผ่านสมองส่วนกลางของเราที่สั่นสะเทือนทั้งระบบเพื่อใช้เครื่องมือพิเศษชิ้นนี้ในการสื่อสารกับพระองค์และเอาความจริงมาบอกกอบแก่มนุษย์โลกที่เป็นอนุตตรธรรมที่ไม่ว่าตำราเล่มไหนพระคัมภีร์เล่มใดบนโลกนี้ไม่มีมีแต่ปกแข็งที่เราแนะนำท่านว่าบริจาคปัจจัยมาสนับสนุนการก่อสร้างโครงการจิตจักรวาลสถานธรรมซึ่งเป็นด่านสุดท้ายของจิตวิญญาณทั้งหลายที่จะละจากโลกนี้ไปเพื่อไปสู่ประตูมิติคือด่านนภาอะไรต้องผ่านด่านจิตจักรวาลเนี่ยผ่านอะไรยังไงเดี๋ยวเราค่อยๆเล่าให้ท่านฟังแต่มันต้องสร้างถาวรวัตถุเอาไว้ด้วยเพราะว่าเราเป็นคนที่อยู่ใต้ฟ้าใต้ฝนใต้แดดถ้าไม่มีที่กำบังไม่มีสถานที่ที่เหมาะสมมันก็ไม่สามารถจะปฏิบัติกิจกรรมทั้งทางกายหยาบและจิตวิญญาณตามมรรควิถีของจิตจักรวาลหรือตามมรรควิถีของนักสู้เพื่อการรู้แจ้งได้มันจึงต้องก่อสร้างเอานะพี่น้องนะครับให้จิตหยาบจิตวิญญาณเนี่ยมาเกิดเป็นคน2มิติก็คือมิติของจิตหยาบเองอ่ะนะซึ่งจิตหยาบจะต้องควบคุมหรือโปรแกรมในการสร้างกายหยาบซึ่งพระบิดามอบหมายให้จิตวิญญาณเนี่ยแบ่งภาคเป็นจิตหยาบเพื่อทำตรงนี้แทนไหนจิตหยาบทำหน้าที่ในการดูแลทางมิติทางกายภาพแล้วพระบิดาก็เลยให้ดูแลในมิติของจิตวิญญาณด้วยก็เพียงแค่ยกระดับจิตหยาบเนี่ยให้มันสั่นสะเทือนเป็นคลื่นความถี่ชนิดเดียวกันกับที่จิตวิญญาณสั่นสะเทือนแค่นี้ท่านก็จะสามารถเป็นหนึ่งเดียวเกลียวกลมกันกับจิตวิญญาณแก่นแท้ของท่านได้อย่างที่เราเคยบอกแค่มีปฏิญาณแห่งการหลุดพ้นหรือปฏิญาณแห่งปณิธานแห่งนิพพานเรื่องเดียวกันรักให้ได้ให้อภัยให้เป็นใช้ความรักในการดำเนินชีวิตใช้จิตปัญญาในการดำเนินชีวิตเพียงเท่านี้ท่านก็จะสามารถสั่นสะเทือนจิตหยาบท่านจนเข้าถึงจิตวิญญาณของท่านได้ถึงแม้ว่าจะสั่นสะเทือนไม่สูงสุดเท่าแต่ก็สามารถเข้าไปเป็นหนึ่งเดียวกันคือว่าสามารถจะจับมือได้ไอ้ตัวเล็กไปยื่นมือไปจับกับไอ้ตัวใหญ่แต่จิตวิญญาณเปรียบเหมือนตัวใหญ่ไอ้จิตหยาบก็คือเหมือนไอ้ตัวเล็กเมื่อสั่นสะเทือนเป็นพวกเดียวกันกับจิตวิญญาณได้แล้วถึงแม้ว่าสั่นสะเทือนไม่แรงเท่าก็สามารถไปสัมผัสมือคือไปคอนแทคได้นะนี่ผู้ได้เห็นภาพพจน์พระบิดาทรงวางหมากว่าอย่างนี้เพราะอะไรครับเพราะจิตวิญญาณถือกายหยาบมาเกิดเป็นมนุษย์ไม่ได้ท่านนึกภาพออกไหมเพราะในแดนสุญญตาเนี่ยมีแต่รูปธรรมทางพลังงานล้วนๆนอกระบบเอกภพเนี่ยไม่มีดาวเคราะห์มวลแข็งไม่มีดวงอาทิตย์ที่เป็นดาวก๊าซเหลวนึกออกไหมครับในแดนสุญญตาไม่มีเมื่อไม่มีเวลามาก็ต้องมาแต่ตัวก็คือมาแต่รูปธรรมทางพลังงานที่มีหกเหลี่ยมมุมที่แบ่งภาคมาแล้วก็เอาเฉพาะที่บนดาวเคราะห์โลกเสรีดวงนี้ไม่มีเราจะเกริ่นนำล่วงหน้าให้ก็ได้สิ่งที่บนดาวเคราะห์โลกดวงนี้หรือในอนันตจักรวาลนี้ไม่มีก็คือความรักที่บริสุทธิ์เป็นพลังงานความรักที่บริสุทธิ์สุดๆ ด้านบวกเหมือนกันแต่บวกละเอียดที่โลกต้องการที่สิ่งมีชีวิตและทุกสรรพสิ่งที่พระองค์สร้างขึ้นในห้องทดลองเนี่ยสร้างขึ้นไว้ในห้องทดลองที่เรียกว่าเอกภพหรือในอนันตจักรวาลต้องการพลังงานความรักชนิดนี้ซึ่ง
ในระบบโลกก็ไม่มีในอนันตจักรวาลความรักที่เป็นพลังงาน

ที่ละเอียดสุดมีความเข้มข้นสูงสุดซึ่งเป็นสิ่งที่เราเคยกล่าวไว้เสมอว่าจิตวิญญาณของท่านที่อยู่ในกายหยาบของท่านเนี่ยนำเอาความรักจากพระบิดาติดตัวมาเราจึงเรียกจิตวิญญาณในบางเวลาในบางสถานการณ์โดยกล่าวกับท่านทั้งหลายว่าพระเจ้าในตัวท่านเองเพราะว่าพระบิดาหรือพระเจ้าเป็นผู้ที่ทรงมีคุณสมบัติอันโดดเด่นสิ่งเดียวคือมีพลังงานความรักมหาศาลจิตวิญญาณก็เลยถือความรักที่เป็นพลังงานตัวนั้นนะครับมายังระบบโลกนึกออกยังฮะนึกภาพตามนะครับนี่เราเกริ่นนำนะเดี๋ยวเราลงรายละเอียดในสไลด์ต่างๆให้ท่านได้ชมจิตวิญญาณไม่ได้มีกายหยาบมาด้วยจึงต้องสร้างกายหยาบรอไว้ในระบบโลกเมื่อมีกายหยาบก็ต้องมีจิตหยาบคอยทำหน้าที่ควบคุมดูแลพอมาถึงตั้งท้องอ่ะแม่ตั้งท้องตอนครบ3เดือนอายุ3เดือนตะกี้ถ้าเราพูดคำว่า3ขวบขอแก้ไขด้วยนะครับ3เดือนเป็นวุ้นละจิตวิญญาณก็จะเข้าปฏิสนธิกับก้อนเลือดหรือกับกายหยาบในครรภ์ของแม่ทันทีครับนั่นแสดงว่าจิตวิญญาณกำลังจะมาทำหน้าที่เป็นหนึ่งเดียวกับเครื่องยนต์แห่งกรรมของท่านแล้วแต่มันติดขัดตรงที่ว่าพระบิดาทรงกำหนดว่าให้จิตหยาบทำหน้าที่แทนจิตวิญญาณในการดูแลทั้งหมดเลยเพื่อป้องกันจิตวิญญาณของท่านซึ่งเป็นผู้สะอาดใสบริสุทธิ์จะได้ไม่แปดเปื้อนสิ่งที่เป็นลบที่เป็นขยะทั้งปวงซึ่งในโลกนี้มีมากมาย เพื่อทำให้จิตวิญญาณของท่านปลอดภัยเมื่อหมดภารกิจและสามารถจะกลับบ้านได้โดยไม่เดินกระโผกกระเพกกลับบ้านโดยไม่ป่วยแบบสังกตายโดยไม่ร่อแร่กลับบ้านมาแบบสดใสแต่กลับไปแบบร่อแร่คือนิพพานหรือหลุดพ้นแบบร่อแร่มันไม่สง่างามพี่น้องที่รักทั้งหลายถ้าเราเข้าใจกลไกกลเกมแบบนี้มันจะยากไหมครับในการเป็นมนุษย์อ่ะมันจะยากไหมในการทำหน้าที่ในนามของจิตวิญญาณมันจะยากไหมในการที่ทำให้จิตวิญญาณของท่านผู้มาเกิดเป็นตัวท่านเนี่ยให้ประสบความสำเร็จในภารกิจทางจิตวิญญาณถ้ารู้ความจริงแบบนี้การมีสังสารวัฏหรือการเวียนว่ายตายเกิดแบบที่ท่านกลัวมันจะไม่เกิดขึ้นแต่ที่ท่านเกิดมีสังสารวัฏเกิดขึ้นไม่ใช่เพราะพระบิดาหรือจิตวิญญาณกำหนดว่าตัวเองต้องมีแต่เนื่องจากจิตหยาบมันเหลวไหลมันไม่รู้ความจริงเรื่องที่เกี่ยวข้องกับอนุตตรธรรมที่เรากล่าวอารัมภบทอยู่เนี่ยมันจึงทำให้เกิดมีภพชาติเกิดขึ้นมีการตายแล้วเกิดใหม่เวียนตายเวียนเกิดอยู่นั่นนะครับเพราะอะไรครับเพราะว่าเมื่อจิตหยาบล้มเหลวในการมาเกิดเป็นมนุษย์และทำให้กายสังขารเสื่อมทั้งที่เครื่องยนต์แห่งกรรมหรือกายสังขารเนี่ยถูกสร้างขึ้นมาเพื่อไม่ให้ตายไม่มีวันตายมนุษย์เกิดมาทุกคนไม่ต้องตายแต่เมื่อเสื่อมเช่นกินอาหารที่ไม่ถูกต้องพักผ่อนไม่เพียงพอขาดการใส่ใจที่จะดูแลและสั่นสะเทือนจิตหยาบหยาบอย่างเดียวมีแต่ลบเซลล์อวัยวะร่างกายของมนุษย์ต้องการความเป็นบวกแต่ท่านโลภะโทสะโมหะเนี่ยสามเหมือนกับกระไดสามขั้นวิ่งขึ้นวิ่งลงวิ่งขึ้นวิ่งลงอยู่เนี่ยครับมันจะต้องมีอายุขัยเพราะเซลล์ร่างกายมันเสื่อมพอมันเสื่อมมันจะต้องมีวันตายเกิดขึ้นพอมีวันตายเกิดขึ้นปั๊บอ้าวทีนี้ยุ่งละเสียทีนี้พระบิดาก็ต้องให้ทูตสวรรค์เนี่ยมาแบ่งสรรปันส่วนกันว่าใครตายแล้วนานเท่าไหร่จะกลับมาเกิดใหม่ได้มันก็ต้องแบ่งสรรปันส่วนกันไปเพราะมันพากันตายกันหมดทุกคนเลยอายุขัยจึงมีเนี่ยแล้วตัวเองทำเองใช่ไหมจึงกลัวการมีสังสารวัฏเพราะว่าเกิดก็ทุกข์แก่ก็ทุกข์เจ็บก็ทุกข์ตายก็ทุกข์ก็เลยหนีทุกข์ปลงสังขารทิ้งสังขารไปกูจะได้พ้นทุกข์เห็นไหมครับคิดแบบง่ายๆนะคิดแบบง่ายๆหาเหตุผลไม่ได้ก็มาอ้างแบบนี้ครับไม่รู้ว่าเกิดมาเกิดทำไมทำไมยังคิดว่ามาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยมันบังเอิญนะครับกลไกเครื่องยนต์แห่งกรรมในร่างกายของท่านเนี่ยสมองนี่สุดยอดที่สุดสมองกลคือคอมพิวเตอร์สร้างยังไงก็ให้เหมือนหรือให้เทียบเท่าหรือให้มีสมรรถนะเท่ากับสมองมนุษย์ที่พระบิดาสร้างไม่ได้เห็นไหมครับมันบังเอิญไหมครับที่เกิดมาเป็นมนุษย์และมีสมองที่เฉียบคมคิดอ่านได้วิเคราะห์ได้สังเคราะห์ได้วางแผนได้แก้ปัญหาได้ตอบโจทย์ได้ทุกเรื่องขณะที่คอมพิวเตอร์ยังมีข้อจำกัดเห็นไหมครับพี่น้องครับแค่โคโรนาไวรัสเซลล์เดียวตัวเดียวเนี่ยเห็นไหมครับยังมีคุณสมบัติยังมีสมรรถนะที่แยบยลทำให้คนตายก็ได้ทำให้คนกลายเป็นคนที่มีสุขภาพแข็งแรงอายุยืนก็ได้ว่าแต่ว่าใช้เขาเป็นหรือเปล่าท่านคิดว่าเขาเป็นศัตรูเ
ขาก็เป็นศัตรูกับท่านแต่คิดว่าไวรัสเนี่ยเป็นมิตรกับท่านเขาก็จะเป็นมิตรกับท่านมันอยู่ที่วิธีคิดของท่านท่านไปหายามาฆ่าเขาเนี่ยยิ่งฆ่าเขายิ่งพัฒนาตัวเองเห็นไหมฮะแทนที่จะอยู่ร่วมกันให้ได้มันมีหน้าที่มากินลบในร่างกายเราเราอย่าสร้างลบเยอะพวกมันจะได้ไม่ต้องทำงานหนักมันจะได้ไม่ต้องพาพวกมาหรือแบ่งพวกสร้างแก๊งมาเพื่อจะมากินลบในร่างกายเราเยอะๆสร้างแก๊งขึ้นมาเพื่อกินลบเยอะๆก็มันก็สร้างแก๊งที่เป็นตัวผ่าเราขึ้นมาเยอะด้วยคือไวรัสที่มีประจุลบที่เราบอกมาตั้งแต่ต้นชั่วโมงพี่น้องครับนี่คืออารัมภบทเบื้องต้นท่านคงจำได้มีเสาหนึ่งที่เราบอกว่าคนอย่างไรให้เป็นมนุษย์จำได้ไหมครับเราเอาเรื่องนั้นมาพูดให้ท่านฟังก่อนเราเอาเรื่องการชงกาแฟมาสอน

เราเอาเรื่องการชงกาแฟมาสอนโดยพระบิดาเมตตาให้เราไปสรรหามาว่าถ้าเราเนี่ยเกิดมาเป็นดวงจิตวิญญาณเนี่ยมาเกิดเป็นคนสองมิติเนี่ยมันมีหน้าที่คำว่าคนแปลว่าต้องคนอย่างเดียวเลยคนมิติของจิตหยาบให้เป็นหนึ่งเดียวกันกับจิตวิญญาณให้ได้แต่ขณะที่ท่านจะคนจิตวิญญาณของท่านให้เป็นหนึ่งเดียวกับจิตหยาบเนี่ยท่านต้องคนจิตหยาบกับกายหยาบของท่านให้มันเป็นหนึ่งเดียวกันซะก่อนนั่นแปลว่าท่านต้องสั่นสะเทือนทางจิตสามนึกด้านบวกให้เป็นให้ได้ไม่งั้นจิตหยาบกับกายหยาบของท่านมันจะเป็นเครื่องยนต์แห่งกรรมอันล้ำเลิศที่จิตวิญญาณของท่านต้องการใช้งานบนโลกนี้ตราบที่ยังมีชีวิตไขอยู่บนโลกนี้มีอายุไขบนโลกนี้จิตวิญญาณก็ใช้ไม่ได้มันก็ต้องมีการตายตายเพื่อเคลียร์ทิ้งแล้วกลับมาเกิดใหม่สร้างกายหยาบขึ้นมาใหม่ให้โอกาสจิตวิญญาณโดยจิตหยาบได้ทำหน้าที่ใหม่พอมาเกิดภพชาติใหม่มันล้มเหลวอีกก็ต้องตายอีกครับต้องกลับมาเกิดใหม่เพื่อให้โอกาสเนี่ยในการปรับปรุงแก้ไขพี่น้องครับเกิดมาทุกภพชาติแต่ไม่มีใครบอกไม่มีใครสอนว่าจิตหยาบกับกายหยาบเนี่ยนะเกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยนะโดยมีจิตวิญญาณเป็นแก่นแท้ทุกคนรู้หมดอ่ะแต่ไม่มีใครคิดเพื่อจะรู้ต่อว่ามาเกิดเป็นมนุษย์ทำไมจนหลายคนบอกว่าทุกอย่างมีชีวิตมีแต่ความทุกข์ที่ไหนมีรักที่นั่นมีทุกข์ที่ไหนมีคนเยอะมากคนมากความเต็มไปด้วยความทุกข์กูเลยหนีไปอยู่ในถ้ำคนเดียวหนีขึ้นเขาไปอยู่คนเดียวแล้วถามว่าไปไงทุกข์อีกไหมนะความทุกข์หรือสุขมันอยู่ที่ใจต่อให้อยู่ตรงคนเดียวหรืออยู่ตรงหลืบไหนของโลกนี้มันก็จะทุกข์ก็ทุกข์ได้ทั้งนั้นแหละครับเพราะมันอยู่ที่ใจความทุกข์อยู่ที่ใจเราเองไม่ได้อยู่ที่สิ่งแวดล้อมรอบข้างหรือไม่ได้อยู่ที่คนรอบข้างของเราเสียที่ไหนนะครับไอเวนี่มันกวนสตีนอีเวนี่มันกวนใจมันเลยทำให้กูทุกข์ถามจริงๆนะครับคนที่อยู่รอบข้างท่านน่ะที่ท่านบอกว่ามันกวนใจกวนหูกวนตากวนตีนอะไรเนี่ยมันมากวนที่ตัวท่านจริงหรือเปล่าครับคนที่กวนใจกวนหูกวนตาแล้วเสียสมดุลเองน่ะใครครับตัวเราเองต่างหากไปเอาพฤติกรรมที่เขาแสดงหรือกระทำต่อเราที่ทำให้เราไม่ชอบใจเป็นพฤติกรรมที่เราไม่พึงประสงค์ภาษาฝรั่งใช้คำว่า unacceptable behavior มันแสดงพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์กับกูไม่ชอบกูบ่มักกูมักบ่ลงภาษาจีนบ่เจี๊ยบ่เลาะกินไม่ลงกูเลยทุกข์แล้วถามว่ามันเป็นคนทำให้เราทุกข์หรือตัวเราทำตัวเราทุกข์เองครับเห็นไหมครับเขามีหน้าที่จะกวนสตีนไม่ใช่เราอย่างเดียวถ้าสันดานมันไม่ดีมันอยู่ใกล้ใครมันก็กวนสตีนในคนนั้นแหละไม่ใช่เราคนเดียวนั่นแสดงว่าเป็นนิสัยสันดานของมันเราไปเผือกกับมันทำไมครับมันมีหน้าที่อะถ้ามันสันดานไม่ดีหน้าที่ของมันคือแสดงออกหรือกระทำพฤติกรรมที่เป็นสันดานที่ไม่ดีนั้นเป็นไปได้ไงครับคนที่สันดานไม่ดีมันจะมาแสดงบทบาทคนดีกับท่านได้เหรอครับขณะเดียวกันคนดีๆท่านจะไปบังคับให้มันแสดงบทบาทที่ท่านไม่พึงประสงค์คือบทบาทที่ไม่ดีกับท่านมันเป็นไปได้เหรอครับมันเป็นไปไม่ได้ตัวท่านก็เหมือนกันถ้าท่านเป็นคนดีใครมาบังคับให้ท่านเป็นคนเลวหรือเป็นคนไม่ดีมันเป็นไปได้ยากมากเพราะฉะนั้นใครทำไม่ดีกับท่านท่านควรจะไว้ตัววางตัววางใจท่านยังไงครับที่ท่านจะไม่ทุกข์ครับเพียงแค่นี้ครับเพื่อนที่ผ่านมานี่เข้าใจผิดใช่ไหมครับที่พยายามจะหนีทุกข์เข้าป่าแล้วหนีการเกิดมาเป็นมนุษย์หนีสังสารวัฏไปผุดไปเกิดอยู่บนสวรรค์มายาซึ่งเป็นดินแดนที่พระบิดาไม่ได้สร้างเลยครับไม่ใช่ภพภูมิที่จิตวิญญาณควรจะไปอยู่มันเป็นภพภูมิที่ผิดเป็นภพภูมิที่เขาเอาไปฝากไว้ชั่วคราวอ่ะมันเหมือนผู้หญิงท้องอ่ะใช่ไหมเวลาท้องก็ต้องไปฝากครรภ์ไปนอนอยู่โรงพยาบาลชั่วคราวเพราะใกล้คลอดแล้วนั่นน่ะแต่ถามว่าไอ้โรงพยาบาลน่ะคือบ้านของผู้หญิงที่ตั้งท้องหรือเปล่าไม่ใช่แต่อยู่ที่บ้านไม่ได้ไม่มีหมอต้องไปคลอดที่โรงพยาบาลก็ไปฝากครรภ์อยู่ที่นั่นตอนแรกๆยังไม่ใกล้9เดือนน่ะก็ยังไปกลับๆใช่มั้ยไปหาหมอตามที่นัดแต่พอใกล้จะ9เดือนน่ะเดือนที่7เดือนที่8เนี่ยต้องไปอยู่โรงพยาบาลแล้วถ้ามีกระตังเอาครรภ์ไปฝากไว้กับหมอเลยทั้งที่โรงพยาบาลนั้นไม่ใช่บ้านนะสวรรค์มายาก็ไม่ต่างกันนะครับไปอยู่ตรงนั้นเพื่ออะไรรอวันที่จะไปต่อหรือรอวันที่จะกลับลงมาแต่มันไม่เหมือนโรงพยาบาลนะครับโรงพยาบาลน่ะถ้าคลอดเสร็จแล้วก็กลับบ้านได้แต่สวรรค์มายานะครับมันไม่ใช่คลอดครับมันลอยไปค้างอยู่บนเหมือนว่าวอ่ะไปลอยค้างติดค้างเติ่งอยู่ตรงนั้นนะครับติดลมบนอยู่นั่นน่ะจะขึ้นไปต่อก็ไม่ได้เพราะมันอยู่แค่นั้นจะกลับลงมาอีกก็ไม่ได้ครับ
ขาเรียกว่าว่าวขาดนะครับขาดการเชื่อมโยงกับโลกก็เลยหลุดไปจากโลกก็ลอยอยู่บนสวรรค์มายาเนี่ยเราคุยอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นท่านต้องคนจิตหยาบกับกายหยาบให้เป็นหนึ่งเดียวกันให้ได้ถามว่าคนกายหยาบกับจิตหยาบให้เป็นหนึ่งเดียวกันคนอะไรครับตาหูจมูกลิ้นกายสัมผัสอายตนะภายนอกทั้ง5สัมผัสรู้ดูเห็นสิ่งใดก็ตามมันเป็นเรื่องของกายภาพใช่ไหมครับมันเป็นโลกียธรรมอ่ะเห็นธรรมชาติที่อยู่รอบๆตัวที่สามารถจับต้องได้รูปคำรูปได้คลำได้ดมได้ดื่มได้ดูดได้จับได้พอสัมผัสตรงนั้นแล้วจิตมันรับรู้แล้วจิตหยาบรับรู้แล้วนี่กายหยาบสั่นสะเทือนมานะสั่นสะเทือนมาเป็นผัสสะแล้วมารับรู้ที่จิตจิตก็จะต้องสั่นสะเทือนให้เป็นหนึ่งเดียวกันกับกายหยาบคือรับรู้แล้วเรียนรู้รับรู้แล้วเรียนที่จะรักรับรู้แล้วเรียนรู้เรียนรู้ว่าอะไรเป็นอะไรรับรู้แล้วเรียนรู้เพื่อจะให้รู้ว่าคุณค่าของสิ่งนั้นคืออะไรเราบอกไว้ตั้งแต่เสาที่แล้วนะแล้วก็ที่สำคัญที่สุดคือรับรู้แล้วเรียนรู้ที่จะรักมันให้ได้3อย่างเนี่ยครับนี่คือการคนตนเองนะจากกายหยาบไปสู่จิตหยาบแล้วพอเป็นอย่างนี้ปั๊บมันก็จะสั่นสะเทือนทั้งจิตวิญญาณของท่านก็ทำให้2มิติกลายเป็น1เดียวเลยเพราะเข้าถึงความรักแล้วความรักตรงนี้กับปัญญาที่เกิดขึ้นจากกายหยาบเนี่ยจิตวิญญาณมาเกิดเป็นมนุษย์ก็ไม่เอาสมองมาด้วยครับไม่ได้เอาสมองมาด้วยเพราะฉะนั้นจิตหยาบจึงต้องเรียนรู้ที่จะใช้สมองที่พี่พลีเดียนกับพี่อาร์คเทเรียนในพระนามขององค์จิตจักรวาลหรือพระผู้เป็นเจ้าที่ได้ทรงสร้างเครื่องยนต์แห่งกรรมของมนุษย์ชายหญิงไว้บนโลกเนี่ยจิตหยาบจึงต้องเรียนรู้ที่จะใช้สมองสองซีกให้เกิดประโยชน์ตามที่จิตวิญญาณต้องการก็คือจิตวิญญาณเอาความรักมาอย่างเดียวมาเอาเครื่องยนต์แห่งกรรมข้างหน้าก็คือมาที่โลกเนี่ยเพราะฉะนั้นทุกคนจึงมีหน้าที่ต้องยกระดับจิตหยาบตัวเองให้สั่นสะเทือนด้านบวกสูงสุดเพื่อจะเป็นหนึ่งเดียวกับจิตวิญญาณให้ได้แค่นั้นยังไม่พอยังต้องเรียนรู้ที่จะใช้ปัญญาของสมองสองซีกให้ได้ด้วยเพราะจิตวิญญาณต้องใช้ในการดำเนินชีวิตในบทบาทของคนสองมิติถ้าท่านเกิดมาเป็นคนชอบคิดเหมือนกันนะแต่คิดว่าไม่คิดอย่างที่เราเคยพูดสมองมีสองซีกใช้สมองซีกซ้ายนำซีกขวาคิดอย่างไรใช้สมองซีกขวานำซีกซ้ายคิดอย่างไรสมองสองซีกเนี่ยถ้าท่านใช้อย่างชำนาญนะท่านก็เป็นอริยะบุคคลได้ถ้าใช้ซ้ายเก่งอย่างเดียวเขาเรียกว่าเป็นอัจฉริยะแค่นั้นแหละครับอัจฉริยะก็ไม่สามารถที่จะนำพาจิตวิญญาณของท่านปฏิบัติภารกิจได้อย่างเรียบร้อยปฏิบัติภารกิจได้สำเร็จและไม่สามารถที่จะช่วยจิตวิญญาณของท่านกลับบ้านได้ถ้าใช้แต่ซ้ายนำขวาต้องใช้ขวานำซ้ายด้วยเพราะว่าขวานำซ้ายเนี่ยเป็นสมองเป็นสติปัญญาของจิตวิญญาณที่ใช้สังเคราะห์ธรรมะที่เป็นโลกียธรรมสังเคราะห์โลกียธรรมให้มันเป็นโลกุตตรธรรมสังเคราะห์เหมือนพืชสังเคราะห์แสงครับท่านเรียนรู้ธรรมะด้วยการใช้หลักการของเหตุและผลวิเคราะห์ว่าอะไรเป็นอะไรไม่ใช่มานั่งหลับตาแล้วไม่อะไรกับอะไรที่เราเคยบอกต้องรู้ว่าอะไรเป็นอะไรแต่อย่าไปรับเอาอะไรอะไรเอาไว้ให้เรียนรู้เท่านั้นแต่ไม่รับไว้ครับรู้เพื่อเรียนรู้ไม่ใช่รับรู้เพื่อรับเอาไม่ใช่ไปนั่งหลับตาอยู่คนเดียวแล้วบอกว่าฉันจะไม่อะไรกับอะไรท่านทีละครับตะกี้เราบอกแล้วนะท่านต้องคนกายหยาบก็คือเอาอายตนะภายนอกทั้ง5ซึ่งเป็นตัวแทนของกายหยาบเนี่ยมาสั่นสะเทือนให้เป็นหนึ่งเดียวกับจิตหยาบเมื่อสั่นสะเทือนเป็นหนึ่งจิตหยาบแล้วก็แปลว่ารับรู้เพื่อเรียนรู้รับรู้เพื่อหาคุณค่าของสิ่งที่รับรู้มาและรับรู้เพื่อจะแสดงออกซึ่งความรักให้มีต่อสิ่งแวดล้อมสิ่งราวสิ่งนั้นได้นั่นแปลว่าขั้นที่3เนี่ยคือเป็นหนึ่งเดียวกับจิตวิญญาณได้แล้วเพราะจิตหยาบสั่นสะเทือนเป็นบวกสูงสุดได้แล้วขั้นตอนง่ายๆมีแค่นี้แต่ที่ผ่านมาไม่มีใครบอกท่านไงบอกให้ถือศีลกินเจประพฤติธรรมนั่งกรรมฐานสวดมนต์ให้ทานถือศีลภาวนาบอกให้ทำแค่นี้แต่ไม่รู้ว่าทำเพื่ออะไรไม่รู้ทำแล้วดีก็แล้วกันทำแล้วไปสวรรค์ทำแล้วไม่ตกนรกใช่ไหมแล้วถ้าดีคิดไกลประกันนั้นหน่อยก็อย่างน้อยก็กลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกได้มาเกิดในที่ชอบชิดชอบได้เกิดในที่รวยๆได้เกิดมาสวยได้เกิดมาฉลาดได้เกิดมาบนกองเงินกองทองก็สอนก็อยู่แค่นั้นนะครับนี่มันสิ้นยุคเลยนะครับ60,000เลยมา800ปีแล้วหน้าที่ของจิตวิญญาณของท่านที่เข้ามาทำหน้าที่ในระบบโลกมันสิ้นยุคพลังงานเก่าแล้วพระบิดากำลังชำระโลกก็แปลว่าจะต้องเกิดภัยพิบัติรุนแรงขึ้นมากมายต้องมีคนตายเยอะแยะใครจะเลือกตายใครจะเลือกรอด
ก็อยู่ในช่วงนี้ครับท่านเลือกจะเป็นผู้ได้รับความรอดท่านต้องรู้คำตอบว่าท่านต้องปฏิบัติยังไงอย่างน้อยอนุตตรธรรมที่เรากล่าวท่านต้องรู้ครับเชื่อไม่เชื่อไม่รู้ท่านต้องฟังแล้วต้องรู้ให้ได้แล้วต้องคิดตามด้วยว่ามันจริงไหมเนี่ยที่พูดเนี่ยว่าไม่มีใครบอกไม่มีใครมาบอกท่านไม่รู้และแน่นอนท่านอย่าไปเอาเทียบกับศาสดาพระองค์อื่นว่าพระองค์ที่เป็นพระศาสดาที่ท่านศรัทธานับถือพระองค์ท่านอยู่เนี่ยท่านไม่เคยสอนเรื่องพวกนี้มันสิ่งที่อาจารย์ปริญญาอ้างว่ากล่าวพระโอวาทจากพระเจ้าหรือจากองค์จิตกวาลมาสดๆทุกวันเสาร์สามทุ่มครึ่งเนี่ยมันกล่าวเท็จมันขี้โม้มันสร้างละครขึ้นมาหลอกลวงมันสร้างลัทธิใหม่ขอโทษนะครับที่นี่จิตกวาลสถานธรรมเนี่ยเราสอนให้คนปฏิบัติธรรมแล้วไม่สอนให้คนยกเลิกนับถือศาสนาใดก็แล้วแต่ที่นับถืออยู่ไม่ต้องมาบอกว่านี่คือศาสนาจิตกวาลไม่ใช่ครับเราบอกท่านตรงๆท่านฟังแล้วเอาไปปฏิบัติก็ได้ไม่ต้องมาตามเราก็ได้ครับนะไม่ต้องมาสู่ฮกเราก็ได้นะนะเอาธรรมะเราไปครับเป็นลองปฏิบัติดูสิครับแต่เพียงแต่ว่าถ้าเอาไปสอนคนอื่นก็อ้างอิงพระบิดาหน่อยอ้างอิงองค์จิตจักรวาลซะหน่อยนะเพื่อแสดงให้เห็นว่าท่านเป็นคนกตัญญูรู้คุณท่านเป็นคนมีเกียรติมีศักดิ์ศรีเป็นศิษย์มีครูไม่ใช่มาก๊อปปี้ของครูไปแล้วเอาไปตะแบงว่าเป็นของตัวทำแบบนั้นน่ะมีแต่บาปนะครับและมิติธรรมปัญญาของท่านจะถูกปิดไปเรื่อยๆทีละนิดทีละนิดเพราะขโมยอนุตตรธรรมเหมือนอย่างที่บางคนมากล่าวหาเราว่าถ้าเราใช้ภาษาพระพุทธเจ้าบ่อยๆเหมือนกับกล่าวหาว่าเราเนี่ยขโมยธรรมะพระพุทธเจ้าถ้าที่จริงๆแล้วเราพยายามจะเชื่อมโยงให้เห็นว่าสิ่งที่จิตจักรวาลกล่าวเนี่ยนะถ้าเป็นเรื่องที่พระพุทธองค์สอนไว้อะมันตรงกับเรื่องไหนตอนไหนพระองค์กล่าวเป็นภาษาบาลีสันสกฤตว่าอะไรถ้าสังเกตไหมเราโดนหนักๆเข้าตอนนี้เราเลิกพูดเลยเราจะไม่พูดอีกเพราะใครมาศึกษาธรรมะของจิตจักรวาลไปเชื่อมโยงเอาเองก็แล้วกันว่าท่านศึกษาธรรมะของพระพุทธองค์อ่ะหรือของคริสต์หรือของอิสลามอ่ะนะศาสดาท่านสอนว่าอะไรท่านไปค้นหาเอาเองเราไม่เชื่อมโยงให้ท่านง่ายแล้วเพราะเราพูดแบบง่ายๆก็หาว่าเรามักง่ายไปขโมยธรรมะเนี่ยนะไม่ให้เกียรติเลยหน้าตาอย่างเรานี่แหละครับชอบลักขโมยครับเราไม่เคยทำอะไรเรียนแบบคนอื่นนะฮะเราเป็นแต่ผู้นำมาตลอดนะครับมีอย่างเดียวครับเป็นผู้นำของประเทศแทนคุณประยุทธ์อ่ะเรายังไม่ได้เป็นนั่นนะเพราะเรายังไม่คิดฝันนะเราเป็นผู้นำทางจิตวิญญาณในยุคนี้ยิ่งใหญ่กว่าเยอะครับไม่ต้องปวดหัวกับม็อบด้วย ใช่ไหมปวดหัวกับพวกอคติพวกมารพวกซาตานเท่านั้นแหละแต่มารซาตานมันทำอะไรเราไม่ได้หรอกเพราะว่าพระบิดาเมตตาเราทำภารกิจของพระบิดาทำในพระนามของพระเจ้ามันเป็นสิ่งที่มีเกียรติสูงสุดละนะเราไม่ต้องการอะไรแล้วครับเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นเพราะนายกประยุทธ์ไม่ต้องห่วงนะว่าเราจะไปแย่งนายกตำแหน่งนายกนะครับเรารอจะเป็นอย่างอื่นนะในวันข้างหน้านะอ้าวแล้วก็เมื่อคนตัวเองให้เป็นมนุษย์สำเร็จแล้วในตอนเสาที่ผ่านมาเราก็เคยอธิบายท่านฟังไปแล้วว่าท่านต้องคนตัวเองที่เป็นมนุษย์แล้วเนี่ยให้เข้ากันกับมนุษย์คนอื่นๆที่เป็นคนรอบข้างของตัวท่านด้วยท่านต้องมีหน้าที่ตรงนั้นด้วยเพราะจิตวิญญาณของท่านรูปธรรมเดียวที่แบกความรักจากพระเจ้าแบกความรักจากองค์จิตจักรวาลมาซึ่งความรักเป็นพลังงานไฟฟ้าแม่เหล็กด้านบวกเนี่ยในระบบโลกและในอนันตจักรวาลนี้ไม่มีเนี่ยจิตวิญญาณของท่านรูปธรรมเดียวคือตัวท่านคนเดียวก็ไม่สามารถที่จะให้ประโยชน์กับโลกและทุกสรรพสิ่งได้ท่านจึงต้องเป็นสัตว์สังคมหนีเข้าป่าไปคนเดียวไม่เอาเพื่อนไม่เอาฝูงไม่เอาครอบครัวสมการพลังงานร่วมแห่งความรักมันเกิดขึ้นไม่ได้พี่น้องครับนั่นแสดงว่าจิตวิญญาณจึงต้องมาเกิดกันอย่างน้อย 2-3 คนจูมือกันมาเกิดและบนโลกนี้เห็นไหมครับเป็นสัตว์สังคมอยู่กันเป็นหมู่เป็นเหล่าพระบิดาจึงให้อยู่กันเป็นหมู่บ้านหลายหมู่บ้านอยู่ด้วยกันก็เป็นตำบลหลายตำบลก็เป็นอำเภอหลายอำเภอก็เป็นจังหวัดหลายจังหวัดก็เป็นประเทศหลายประเทศก็เป็นทวีปหลายทวีปรวมกันก็เป็นโลกพี่น้องเห็นไหมครับมีตรงไหนล่ะครับที่บอกว่าปลีกวิเวกอยู่คนเดียวแล้วจะสามารถทำอะไรสำเร็จได้เกิดมาเป็นผู้หญิงอยู่คนเดียวถ้าไม่มีผัวลูกก็ไม่มีครับเป็นผู้ชายครับอยู่คนเดียววิเวกสันโดษถ้าไม่มีเมียก็สร้างลูกขึ้นมาไม่ได้เห็นไหมฮะอย่างน้อยต้องสองคน couple โอเค couple couple ต้องมีคู่ต้องจับคู่ถึงจะเกิดสิ่งใหม่ได้สีแดงถ้าไม่เอาสีเหลืองสีเหลืองไม่เอาสีแดงสีส้มมันก็เกิดขึ้นไม่ได้สีส้มคือสีใหม่ถูกไหมพี่น้องครับเป็นสีใหม่แต่แปลกไหมครับมันมาจากสองสีที่อยู่ในหนึ่งเดียวกันนะสองสีมันผสมกันอยู่ในที่เดียวกันมันกลายเป็นสีใหม่คุณคิดดู
เห็นไหมครับนี่คือลักษณะของการคนกาแฟที่ท่านเห็นเหมือนกันครับผงกาแฟน้ำตาลครีมเทียมน้ำร้อนมีถ้วยสำหรับบรรจุก็คือโลกนะหรือประเทศหรือสังคมช้อนที่ชนก็คือจิตของเรามือที่คนก็คือกายสังขารมันต้องสั่นสะเทือนร่วมกันไอ้สิ่งต่างๆที่จะรวมกันเป็นหนึ่งเดียวได้ใช่ไหมพี่น้องครับเพราะฉะนั้นเรามีคำกาแฟทุกถ้วยต้องคนก่อนดื่มไม่มีกาแฟถ้วยไหนถ้าเอาผงกาแฟน้ำตาลครีมเทียมน้ำร้อนมาใส่ไว้ในถ้วยแล้วไม่คนมันดื่มไม่ได้แล้วครับต่อให้กาแฟชั้นเยี่ยมยังไงทั้งกลิ่นทั้งรสชาติมันไม่สีอีแลบแสบอีหลีไม่อร่อยลิ้นไม่กลิ่นหอมระรวยระรินขึ้นจมูกพี่น้องครับเพราะฉะนั้นเรามาดูสไลด์ต่อไปนี้ถ้าเรามองในแง่ของมิติทางพลังงานจิตวิญญาณคือผู้ที่เป็นดวงแดงๆกระพริบกระพริบนะจิตวิญญาณก็คือผู้ที่ขันอาสาข้ามน้ำข้ามทะเลก็คือข้ามมิติผ่านดานะพาลัยประตูมิติของเอกภพหรืออนันตจักรวาลเดินทางมาจุติเป็นมนุษย์อย่างโลกเสรีแล้วก็แบ่งภาคตัวเองออกมาเป็นจิตหยาบเพื่อใช้ในการกำกับควบคุมกายหยาบซึ่งเราเรียกว่านี่คือความเป็นสองมิติท่านเห็นไหมครับจิตหยาบกับกายหยาบนี่คือมิติโลกทางกายภาพแล้วมีจิตวิญญาณเข้าไปเร้นอยู่ข้างในเป็นแก่นแท้โดยให้จิตหยาบซึ่งเป็นตัวแทนของจิตวิญญาณเนี่ยทำหน้าที่บังคับขับเคลื่อนเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์หน้าตาการ์ตูนตัวนี้หน้าตาหล่อๆคล้ายๆเราก็ขออภัยนะเราหล่อเหมือนการ์ตูนหรือการ์ตูนหล่อเหมือนเราเราไม่ทราบนะก็เลือกมาให้ท่านได้เห็นจะได้จำแม่นเนี่ยนี่คือคำว่าคนสองมิติหน้าที่ของมนุษย์ขอโทษหน้าที่ยังเป็นมนุษย์ไม่ได้หน้าที่ของท่านน่ะที่กำลังรับชมรับฟังการสื่อพระโอวาทจากเราอยู่ในขณะนี้ต้องทำอะไรครับต้องใช้จิตหยาบก็คือใช้ตัวท่านนี่แหละคนทั้งสองมิติให้มันเป็นหนึ่งเดียวกันแต่กี้ที่เราอารัมภบทไปแล้วต้องคนจิตหยาบกับจิตวิญญาณและกายหยาบรวมเรียกว่าเครื่องยนต์แห่งกรรมเนี่ยให้มันสั่นสะเทือนเป็นคลื่นความถี่เดียวกันโดยท่านต้องรู้ว่าจิตวิญญาณของท่านเป็นผู้ใสบริสุทธิ์แบกความรักมาด้วยคลื่นความถี่ของการสั่นสะเทือนทางด้านบวกสูงสุดเพียงแค่จิตวิญญาณของ จิตหยาบของท่านเนี่ยซึ่งอยู่ในกายหยาบของมนุษย์เนี่ยสั่นสะเทือนทางด้านบวกได้ท่านก็เริ่มยื่นมือเข้าไปสัมผัสกับจิตวิญญาณที่มีพลังงานด้านบวกสูงสุดรออยู่แล้วคือถ้าเป็นบวกแสดงว่าเป็นพวกเดียวกันถึงแม้ยังบวกไม่สูงสุดก็เป็นพวกเดียวกันได้ใช่ไหมเป็นคนดีถึงแม้ไม่ดีที่สุดก็ยังเป็นพวกเดียวกับคนดีใช่ไหมพี่น้องครับจิตวิญญาณกับจิตหยาบของท่านก็เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นหน้าที่ในการคนตัวเองในสองมิติให้เป็นมนุษย์ก็คือคนให้เป็นหนึ่งเดียวกับจิตวิญญาณโดยจิตหยาบกับกายหยาบต้องสั่นสะเทือนเป็นคลื่นความถี่เดียวกันพูดกันสั้นๆง่ายๆคือต้องสั่นสะเทือนด้วยคลื่นของความรักความรักที่จิตหยาบของท่านทั้งหลายจะสามารถเข้าถึงได้พระพุทธองค์ก็เคยพูดถึงคือเมตตากรุณามุทิตาจนสั่นสะเทือนด้านบวกสูงสุดคือความเป็นอุเบกขาจิตหยาบที่สั่นสะเทือนเป็นอุเบกขาคือสั่นสะเทือนเป็นคลื่นความถี่ทางด้านบวกนั้นมันจะเป็นบวกที่บริสุทธิ์ที่สุดบวกมากกว่าเมตตากรุณาและมุทิตาถามว่าทำไมครับเพราะจิตที่สั่นสะเทือนเป็นบวกแล้วเรียกว่าอุเบกขาเนี่ยเพราะเป็นการสั่นสะเทือนโดยไม่ต้องอาศัยเงื่อนไขใดๆช่วยเป็นแรงกระตุ้นไม่ต้องอาศัยเงื่อนไขเหตุการณ์สถานการณ์ใดๆเป็นตัวปลุกเราพี่น้องครับนี่คือสิ่งที่เราจะนิยามให้ท่านฟังแน่นอนท่านไม่เคยฟังเรื่องนี้แน่บอกว่าเมตตากรุณามุทิตาและผู้ร่วมอุเบกขาแล้วไปแปลความหมายถอดความอุเบกขาของพระพุทธองค์ผิดๆถูกๆอีกเราไม่ถอดให้นะแต่เราจะบอกว่ามรรควิธีของจิตจักรวาลเนี่ยเราจะต้องฝึกตัวเองจากเมตตากรุณามุทิตานี่คือการยกระดับแรงสั่นสะเทือนทางด้านบวกของจิตหยาบของท่านเข้าหาจิตวิญญาณถ้าถึงอุเบกขาได้นี่แปลว่าเป็นหนึ่งเดียวกับจิตวิญญาณได้แล้วเพราะจิตวิญญาณเนี่ยเขาสั่นสะเทือนด้วยคลื่นความถี่ด้านบวกบริสุทธิ์เป็นธรรมชาติของจิตวิญญาณที่สั่นสะเทือนเป็นบวกอยู่แล้วโดยไม่ต้องมีอะไรเป็นปัจจัยไม่ต้องมีอะไรเป็นเหตุเป็นผลเป็นเงื่อนไขเป็นตัวปลุกเราหรือเป็นตัวกระตุ้นพี่น้องครับเห็นภาพชัดไหมครับอย่างเช่นต้นไม้ในเวลากลางวันเนี่ยเขาสังเคราะห์แสงแล้วเนี่ยเขาจะคายก๊าซออกซิเจนออกมาถามว่าที่เขาคายออกซิเจนออกมาคือผลิตก๊าซออกซิเจนออกมาเนี่ยจากการสังเคราะห์แสงเพื่อปรุงอาหารเนี่ย
มันมีใครมันมีใครอ่ะเป็นเงื่อนไขให้พืชเนี่ยสังเคราะห์แสงหรือเปล่าเมื่อมีแสงแดดพืชจะทำการสังเคราะห์แสงเพื่อปรุงอาหารทันทีไม่ต้องมีใครบังคับให้พืชเนี่ยสังเคราะห์แสงแล้วคายออกซิเจนตรงนี้มีคนอยู่ใต้ต้นไม้เยอะเพราะฉะนั้นกูใจบุญกูจะสังเคราะห์แสงแล้วคายก๊าซออกซิเจนออกมาให้เยอะๆเพราะคนอยู่ที่โคนต้นกูเยอะต้นไหนมีคนต้นไม้ต้นไหนคนไม่มีคนเนี่ยมันเป็นเงื่อนไขไหมครับที่จะทำให้ต้นไม้คายแก๊สออกซิเจนออกมานะพี่น้องครับความรักก็เหมือนกันครับเมตตาเนี่ยแปลว่าเราเห็นคนมันซอมซ้อเห็นคนเขาอมทุกข์แล้วเราไม่ทุกข์เราเห็นแล้วเราสงสารเขาใช่ไหมเรามีความเมตตาแปลว่าเราอยากช่วยเขาให้พ้นทุกข์นั่นคือความเมตตาแต่แปลว่าเราต้องเห็นคนเป็นทุกข์ก่อนใช่ไหมครับเห็นคนตกทุกข์ได้ยากลำบากก่อนใช่ไหมเราจึงมีจิตเมตตาเกิดขึ้นจิตที่สั่นสะเทือนเป็นบวกในขั้นต้นซึ่งมันอยู่คำว่าเมตตาเนี่ยมาเหนือจากคำสงสารและสมเพชสมเพชนี่ต่ำสุดสงสารก็เป็นบวกขึ้นมาหน่อยแต่เมตตาเนี่ยเริ่มเป็นบวกอะเห็นเขาเป็นทุกข์อยากช่วยเขาให้พ้นทุกข์ต่อไปพอช่วยเขาให้พ้นทุกข์แล้วดีใจที่ได้เห็นเขาเป็นสุขใช่ไหมเมตตากรุณามุทิตานี่คือระดับชั้นของสเต็ปในการสั่นสะเทือนของคลื่นของจิตบอกแล้วไงถ้าเป็นเรื่องของจิตก็เป็นคลื่นพลังงานเราพูดถึงเรื่องการสั่นสะเทือน vibration นะจริงๆละเอียดกว่านี้ก็เยอะนะแต่อย่าไปรู้มากเลยครับไม่มีประโยชน์นะไม่มีประโยชน์เอาประโยชน์เท่าที่เรากล่าวเนี่ยพอแล้วครับพอตัวแล้วครับไม่ต้องไปประดิษฐ์ประดอยคำพูดหรูๆจิตวิญญาณต้องบันอย่างนั้นอะไรต้องอย่างนี้เยอะแยะมากมายครับเหมือนกับจอมยุทธทั้งหลายครับที่โพสใน Facebook เยอะแล้วครับแต่ถามว่ารู้แล้วได้ประโยชน์อะไรไหมฮะแบบนั้นไม่มีประโยชน์แต่รู้แบบที่เรากำลังกล่าวที่พระบิดาเมตตาสอนท่านนะมีประโยชน์ครับท่านฟังแล้วคิดตามนะครับอย่าคิดต้านอย่างน้อยๆทน 3-4 ชั่วโมงฟังแล้วคิดตามนะจะได้ประโยชน์กว่าคิดต้านนะถ้าคิดต้านเนี่ยไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยครับเสียเวลาหลับนอนเสียเวลาพักผ่อนและเป็นบาปอีกต่างหากคิดตามแล้วทำให้ท่านฉลาดขึ้นด้วยคิดถูกคิดผิดคิดได้คิดไม่ได้คิดครบไม่ครบคิดไปเถอะครับเดี๋ยวเก่งเองครับพระบิดาจะเมตตาประทานรางวัลให้แค่สะกิดต่อมคิดให้กับท่านอ่ะเซลล์1เซลล์ถูกทำให้มันสั่นสะเทือนขึ้นมาได้คือให้มันตื่นมาได้ทำให้ท่านฉลาดขึ้นมาอีกนิดนึงแล้วครับถ้าเสาเนี่ยฟังแล้วคิดตาม3ตั้งแต่3ทุ่มครึ่งจนถึงตี1ตี2เนี่ยว่าเราจะจบรายการถ่ายทอดสดเนี่ยไม่แน่นะครับพระบิดาอาจจะเมตตาประทานรางวัลให้ท่านมีความฉลาดทางปัญญานะขึ้นมาอีกมากมายมีความฉลาดอีกมากมายมีความเร็วนะในการขับเคลื่อนความคิดได้มากขึ้นกว่าเดิมโอเคไหมเพราะฉะนั้นจิตหยาบต้องคนสองมิติให้เป็นหนึ่งเดียวกันระหว่างตนเองกับจิตวิญญาณเพื่ออะไรครับเดี๋ยวเราจะบอกทำไมต้องให้เป็นหนึ่งเดียวกับจิตวิญญาณบอกตอนแรกไปแล้วคือเพื่อให้เสมือนหนึ่งว่าจิตวิญญาณของท่านออกมาบังคับขับเคลื่อนเครื่องยนต์แห่งกรรมนี้ด้วยตนเองท่านต้องทำให้ได้ครับท่านต้องทำให้สำเร็จประชาชนนี้ต้องการกลับบ้านคือหลุดพ้นออกไปจากอนันตจักรวาลไม่ต้องมาหนีการเวียนว่ายตายเกิดครับจิตวิญญาณท่านไม่ต้องตายเลยครับทำตามจิตจักรวาลเนี่ยเพราะตายแล้วนะจะตายจากการเป็นมนุษย์นะจิตวิญญาณก็ไม่ต้องไปเกิดที่ไหนอีกเพราะถ้าตายแล้วยังไปเกิดอีกแสดงว่ามันมีวันตายอย่างที่เราเคยกล่าวครับกินขนมปังของพระบิดาหรือของพระผู้เป็นเจ้าจิตวิญญาณท่านเมื่อได้กินแล้วจิตวิญญาณท่านไม่ต้องตายครับคือกลับบ้านได้เลยครับไม่มีหน้าที่ต้องตายเพื่อจะกลับมาเกิดใหม่ถ้าท่านกลัวการมีสังสารวัฏมาเดินตามมรรควิถีจิตจักรวาลดีกว่าครับดีกว่าหลงทางนิพพานไปเกิดไปอยู่บนโน้นยังอยู่ในอนันตจักรวาลหรือเอกภพเลยนะเอานะทีนี้มาดูสไลด์ต่อไปครับจิตหยาบกับกายหยาบจิตหยาบกับกายหยาบและเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์นี่คือภาพจริงที่เราจะบอกให้ท่านฟังว่าเป็นสิ่งจำเป็นและสำคัญสูงสุดที่จิตวิญญาณของท่านที่อาสาพระบิดาเข้ามาเกิดเป็นคนสองมิติเพื่อจะให้จิตหยาบช่วยคนตัวเองให้เป็นมนุษย์น่ะจะทำภารกิจของพระบิดาตามพันธสัญญา6ประการให้เกิดผลสำเร็จในโลก
ในระบบโลกเสรีนี่ในอนันตจักรวาลนี้ไม่ได้พี่น้องครับฟังอีกครั้งครับจิตวิญญาณของท่านที่เดินทางมาจากแดนสุญญตาหรือดินแดนแห่งจิตจักรวาลผ่านประตูมิติคือด่านนภาลัยเข้ามาในอนันตจักรวาลแล้วตรงมายังดาวเคราะห์โลกเสรีเพื่อมาจุติเป็นคน2มิติเพื่อจะคนให้เป็นมนุษย์เนี่ยจิตวิญญาณเนี่ยถือความรักมาอย่างเดียวขนความรักมาอย่างเดียวแต่จะทำภารกิจของจิตวิญญาณในพันธสัญญา6ประการให้สำเร็จลุล่วงทั้ง2มิติไม่ได้เพราะฉะนั้นท่านจึงต้องรู้ว่าจิตวิญญาณของท่านจะทำหน้าที่ไม่ได้ถ้าไม่มีเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์ชายหญิงนี่แสดงว่ารูปธรรมมนุษย์เครื่องยนต์แห่งกรรมของท่านนี่สำคัญใช่ไหมครับขณะที่หลายคนที่ผ่านมาไม่เข้าใจอนุตตรธรรมความจริงในข้อนี้เลยรังเกียจกายสังขารพยายามจะปลงสังขารพยายามจะละสังขารเพราะบอกว่ามีสังขารก็คือมีทุกข์เห็นไหมครับนี่คือความรู้ใหม่ถ้าท่านเข้าใจผิดมองผิดพฤติกรรมต่างๆที่ท่านปฏิบัติก็จะผิดไม่ว่าจะผิดต่อตัวท่านเองผิดต่อจิตวิญญาณผิดต่อพระบิดาแห่งจิตวิญญาณคือผิดต่อพระเจ้าผิดต่อโลกผิดต่อเพื่อนมนุษย์ผิดต่อทุกสรรพสิ่งผิดหมดมันเหมือนกับกลัดกระดุมเม็ดแรกพี่น้องครับเม็ดแรกกลัดผิดเม็ดต่อปอไปจนถึงเม็ดสุดท้ายมันผิดหมดพี่น้องครับนี่ไหมอนุตตรธรรมจริงสำคัญมากเพราะฉะนั้นถ้าพี่ๆน้องๆยึดติดแต่พระศาสดาพระองค์เดียวที่กูยอมรับนับถือที่กูชอบเกิดมากี่ภพชาติกูก็ยึดติดแต่พระศาสดาพระองค์เดียวเนี่ยแหละพระองค์เดียวสอนไม่หมดหรอกครับพระพุทธองค์จึงบอกว่าที่พระองค์สอนน่ะเป็นเพียงแค่สัจธรรมก็คือใบไม้ในกำมือของพระพุทธองค์แปลว่าอะไรครับใบไม้ยังมีอยู่เต็มปากนอกกำมือของพระองค์อ่ะนี่คือการให้สติทางวิญญาณน่ะแต่บางคนก็ดื้อถามว่าพอพูดเรื่องพวกเนี้ยจิตวิญญาณจะไม่สามารถทำงานได้ในการมาเกิดเป็นมนุษย์ถ้าไม่มีเครื่องยนต์แห่งกรรมพระพุทธเจ้าไม่เห็นสอนเลยมันเมื่อพระพุทธองค์ไปสอนศาสดาไม่เคยสอนองค์เยซูคริสต์ก็ไม่เคยสอนมันกูไม่เชื่ออาจารย์ปริญญาหรอกไม่จริงไม่เชื่อไม่ใช่ไม่จริงไม่เชื่อไม่ใช่เพราะยึดติดกับของเก่าเห็นไหมครับแล้วถามว่าเราจะสามารถรู้อะไรเพิ่มเติมได้ไหมครับมนุษย์เราทุกคนที่เกิดมาในโลกนี้มีครูคนเดียวพอเลยครับไปโรงเรียนเนี่ยมีครูไหนบ้างครูคนเดียวและสอนได้ทุกเรื่องและเก่งลึกซึ้งทุกเรื่องยกเว้นครูชั้นอนุบาลกับชั้นประถมแต่ถ้าเป็นมัธยมเนี่ยจะให้ครูคนเดียวสอนทุกวิชาระดับชั้นมัธยมเนี่ยเป็นไปได้ไหมครับที่จะทำให้เด็กคนนั้นฉลาดรอบรู้และลึกซึ้งในทุกสรรพวิชามันเป็นไปไม่ได้ครับเราจึงบอกว่าทุกศาสดาล้วนเป็นหนึ่งเดียวกันทุกศาสนาล้วนเป็นสากลแปลว่ายอมรับได้ทั้งหมดอย่าไปเลือกอย่าไปแบ่งแยกพระศาสดาอย่าไปแบ่งแยกศาสนาทุกอย่างดีหมดจิตจักรวาลจึงไม่ใช่ศาสนาใหม่และไม่ใช่ลัทธิใหม่และไม่ได้มาแบ่งแยกศาสนามาเติมเต็มในสิ่งที่ขาดเพื่อพาจิตวิญญาณของท่านที่หลงทางนะกลับมาเดินให้ถูกทางและพากลับบ้านตราบเท่าที่เรายังมีอายุไขมาทำหน้าที่ให้กับท่านทั้งหลายในนามของพระบิดาเท่านั้นพี่ๆน้องๆที่รักทั้งหลายเพราะฉะนั้นจิตวิญญาณของท่านจะทำหน้าที่ไม่ได้นะใช่ไหมมนุษย์เราเกิดมาจึงมี2มิติอย่างที่ท่านเห็นในภาพมิติของจิตหยาบกับมิติของจิตวิญญาณและมิติของจิตหยาบก็มีเครื่องยนต์แห่งกรรมด้วยหน้าที่ของจิตหยาบจึงต้องคน2มิติคนทั้ง2มิติให้เป็นหนึ่งเดียวกันและแน่นอนเราจึงสอนจึงสื่อจากพระบิดามาเป็นพระโอวาทเอาไว้เมื่อเสา2เสาที่ผ่านมาว่าคนตัวเองใน2มิติให้เป็นหนึ่งเดียวกันคน2มิติทั้งจิตหยาบและกายหยาบรวมกับจิตวิญญาณให้เป็นหนึ่งเดียวกันคนอย่างไรถ้าท่านอยากรู้ย้อนกลับไปดูของเก่าน้องบุญธรรมก็สามารถก็ทำแล้วแบ่งเป็นก้อนๆให้ท่านได้ดูง่ายๆย้อนกลับไปศึกษาพี่น้องครับเอาให้มันขึ้นใจแล้วก็ไม่ต้องท่องจำให้มันขึ้นใจและปฏิบัติได้เหมือนเป็นคุณสมบัติของตัวท่านเองแล้วลองดูซิว่าจะหลุดพ้นนิพพานกลับบ้านไม่ได้ในชาตินี้ก็ให้มันรู้ไปครับให้มันรู้ไปครับเราทำหน้าที่อย่างเต็มที่มาฉุดช่วยท่านอย่างเต็มที่อย่าให้เราต้องแกะเพราะท่านไปเกาะเส้นแน่นนะไปยึดนู่นยึดนี่ยึดนั่นเส้นแน่นนะทำตัวว่างๆทำใจกว้างๆเราบอกแล้วไงสไลด์แผ่นที่2ก่อนเข้ารายการเรา
ป็นคำเตือนนะมี4ข้อท่านกลับไปอ่านดูใหม่นะว่าเราเตือนว่าอะไรถ้าท่านยึดติดท่านไม่ต้องการความรู้ใหม่ท่านอย่ามาฟังรายการนี้จิตจักรวาลอ่านโลกจะไม่มีประโยชน์สำหรับท่านแต่ถ้าต้องการแสวงหาหนทางหลุดพ้นหนทางใหม่มีทางเลือกใหม่และจะทำความเข้าใจอะไรต่อมีอะไรอย่างไรหรืออยากรู้อนุตตรธรรมที่ศาสดาที่เกิดจากโลกไม่เคยเสี่ยมสอนไว้มีอะไรบ้างที่ท่านต้องรู้และเพราะไม่รู้แหละทำให้ท่านกลับบ้านหรือหลุดพ้นหรือนิพพานไม่ได้แล้วแต่จะเรียกยังต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่เนี่ยครับหรือไม่งั้นก็นู่นเลยสร้างทางเบี่ยงไปลอยค้างอยู่บนสวรรค์มายาซึ่งนั้นไม่ใช่แดนนิพพานเป็นดินแดนของผู้ที่สมสารมากกว่าครับตรงนั้นนะครับกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ดีกว่าเยอะครับหลุดพ้นในชาติเดียวเลยครับไม่ต้องรอหลายภพชาติถ้าดำเนินชีวิตเป็นตามมรรควิถีจิตจักรวาลที่เรากล่าววันนี้ครับพี่ๆน้องๆครับจิตหยาบต้องคน2 มิติให้เป็น1เดียวกันนี่คือสิ่งที่ท่านต้องทำ

ทีนี้เรากลับมาลงลึกไปอีกเพื่อจะให้คำตอบกับท่านว่าจิตวิญญาณซึ่งขันอาสาองค์จิตจักรวาลหรือพระผู้เป็นเจ้าเข้ามาจุติเป็นมนุษย์หรือเป็นคนสองมิตินั้นถืออะไรติดตัวมาด้วยบ้างจิตหยาบคือท่านต้องรู้ครับจิตวิญญาณของท่านถืออะไรติดตัวมาด้วยอย่าลืมนะครับการที่ท่านเกิดมาเป็นคนเนี่ยและนั่งฟังพระโอวาทพระบิดานั่งชมรายการจิตจักรวาลอ่านโลกอยู่ในขณะนี้ถ้าไม่ใช่เพราะจิตวิญญาณซึ่งเป็นตัวตนแก่นแท้ของท่านต้องการเครื่องยนต์แห่งกรรมนี้เครื่องยนต์แห่งกรรมของท่านน่ะต้องการจิตหยาบของท่านให้ช่วยท่านจะไม่มีวันได้เกิดกายสังขารขึ้นมาและมีจิตหยาบหรอกเพราะจิตวิญญาณต้องการใช้เครื่องยนต์แห่งกรรมที่สร้างขึ้นบนโลกโดยมอบหมายให้จิตหยาบซึ่งเป็นตัวแทนของจิตวิญญาณที่มาจากพระบิดาเนี่ยทำหน้าที่แทนมันจิตหยาบต้องรู้และจิตวิญญาณของตัวเองเนี่ยถืออะไรติดตัวมาด้วยถ้าถือติดตัวมาด้วยแสดงว่านั่นคือสิ่งสำคัญที่จิตหยาบต้องรู้และต้องยอมรับรวมกระทั่งถึงต้องปฏิบัติตามอย่างเป็นรูปธรรมเพราะมันเป็นหน้าที่เหมือนกับไปสมัครงานบริษัทไหนตำแหน่งอะไรถ้ารู้ว่าต้องทำอะไรบ้างจะละเลยละเว้นเหลวไหลไม่ทำไม่ได้ครับเพราะมันเป็นหน้าที่เนี่ยหน้าที่จิตวิญญาณถือหน้าที่มาท่านก็ต้องทำหน้าที่นั้นเพราะท่านคือตัวแทนของจิตวิญญาณท่านไม่ทำไม่ได้และจะวางเฉยถ้าเป็นไม่รู้ร้อนไม่รู้หนาวไม่ได้จิตวิญญาณเป็นผู้ตายและจิตวิญญาณเป็นผู้มาเกิดไม่ใช่จิตหยาบตายและจิตหยาบมาเกิดจิตหยาบเวลาจิตวิญญาณตายกายสังขารนี้ก็เน่าสลายไปจิตวิญญาณของท่านก็ไปทางหนึ่งจิตหยาบของท่านก็จะแตกสลายกลายเป็นคลื่นพลังงานล่องลอยกลับคืนไปสู่พระบิดาต่อมันมีเท่านั้นนะมันเมื่อมีคำถามว่าจิตวิญญาณมีอะไรติดตัวมาบ้างโปรดฟังพร้อมกันอีกครั้งนะครับอย่างแรกครับจิตวิญญาณของท่านถือพันธสัญญา6มาด้วยพันธสัญญา6คืออะไรครับพันธสัญญา6ก็คือเงื่อนไขทั้งหมด6ประการที่จิตวิญญาณของท่านซึ่งแบ่งภาคมาจากตัวตนภาคแรกที่สูงส่งที่เรียกว่าจิตจักรวาลดวงเล็กซึ่งมี11เหลี่ยมมุมน้อยกว่าองค์จิตจักรวาลซึ่งเป็นพระเจ้าอยู่1เหลี่ยมมุมพระองค์มี12เหลี่ยมมุมเมื่อจะมาเกิดเป็นมนุษย์จิตจักรวาลดวงเล็กถ้าเป็นศาสนาคริสต์เรียกว่าพระบุตรแบ่งภาคตัวเองออกมาเป็นจิตวิญญาณซึ่งมี6เหลี่ยมมุมและศาสนาคริสต์เรียกว่าพระจิตหวังว่าพี่น้องชาวคริสต์คงใจกว้างนะครับที่เราหยิบยืมคำว่าพระบุตรกับพระจิตมาเนี่ยอย่าหาว่าเราขโมยธรรมะของพระเยซูนะครับถ้าท่านหาว่าเราขโมยวันหน้าเราจะไม่ใช้ก็ได้นะฮะแต่ที่เราพูดเพื่อให้ท่านเนี่ยได้เทียบเคียงกับองค์ความรู้เดิมที่ท่านมีอยู่ว่าเรากำลังพูดถึงอะไรองค์จิตจักรวาลก็คือพระเจ้าแต่ถ้าไม่ให้เราเรียกพระองค์ว่าพระเจ้าเรากล่าวพระนามพระองค์ว่าจิตจักรวาลก็ได้เพราะพระองค์ทรงประทานให้เราเรียกเองครับโอเคไหมฮะจิตวิญญาณซึ่งเป็นพระจิตผู้แบ่งภาคมาจากพระบุตรจากสิบเอ็ดเหลี่ยมมุมแบ่งมาเป็นหกเหลี่ยมเพื่ออาสาข้ามมิติผ่านด่านนภาลัยเข้ามาเกิดจุติเป็นคนสองมิติในระบบโลกถือสิ่งแรกมาด้วยไม่ใช่สิ่งเดียวนะถือพันธสัญญา6มาด้วยแปลว่าอะไรครับแปลว่าเป็นข้อสัญญาที่จิตวิญญาณซึ่งเป็นตัวแทนของจิตจักรวาลดวงเล็กคือของพระบุตรให้ไว้ต่อองค์จิตจักรวาลหรือพระผู้เป็นเจ้าว่าถ้ามาเกิดเป็นคนสองมิติบนโลกมนุษย์นี้แล้วนำเอาความรักหรือแบกขนความรักพูดง่ายๆนะพูดง่ายก็คือว่าจิตวิญญาณของท่านที่เป็นแก่นแท้เนี่ยทำหน้าที่เป็นเหมือนรถขนน้ำมันน่ะน้ำมันเชื้อเพลิงเนี่ยซึ่งในระบบโลกเนี่ยไม่มีพระบิดาก็เลยให้จิตวิญญาณใครก็ได้ขันอาสาแบกขนเอาน้ำมันเชื้อเพลิงจากแดนสุญญตาหรือแดนจิตจักรวาลเนี่ยเข้ามาส่งให้กับโลกโลกทำหน้าที่เป็นเหมือนศูนย์กลางของอนันตจักรวาลหรือของเอกภพเพื่อให้จิตวิญญาณมาเกิดเป็นคนสองมิติแล้วให้จิตหยาบเนี่ยที่มีกายหยาบเป็นเครื่องมือสั่นสะเทือนเป็นหนึ่งเดียวกันแล้วเข้าไปดูดเอาน้ำมันเนี่ย
เขาไปเชื้อเพลิงเนี่ยที่จิตวิญญาณแบกขนมาแล้วนั่งประทับรอเป็นแก่นแท้อยู่ที่ต่อมใต้สมองคือต่อมพิทูิเตอรี่ให้จิตหยาบของท่านเข้าไปขนเข้าไปสูบเอาน้ำมันที่จิตจักรวาลขอโทษที่จิตวิญญาณเนี่ยแบกขนมาจากจิตจักรวาลเนี่ยเอามามอบให้กับเพื่อนมนุษย์และเอามามอบให้กับโลกรวมกระทั่งถึงทุกสรรพสิ่งที่อยู่ในอนันตจักรวาลเพราะทุกสรรพสิ่งรวมทั้งดาวเคราะห์โลกที่เป็นดาวมวลแข็งเนี่ยแม้กระทั่งมนุษย์และสัตว์สิ่งมีชีวิตทั้งหลายต้องการพลังงานความรักที่เป็นเชื้อเพลิงที่บริสุทธิ์และเข้มข้นสูงสุดที่ในเอกภพนี้ไม่มีในอนันตจักรวาลนี้ไม่มีต้องเอามาจากพระบิดานั่นนะเป็นผู้บังคับขับเคลื่อนยานแล้วแบกขนพลังงานตัวนี้มาพูดง่ายๆแต่มาเนี่ยมันไม่ใช่มาส่งแล้วมาอยู่กับโลกเลยมาส่งแล้วไม่รู้มาทำอะไรไม่รู้จะต้องทำอะไรต้องทำยังไงไม่รู้เอาน้ำมันมาส่งถ้าเราจะพูดให้ชัดเจนนะพระสุริยะเทพก็คือผู้ที่ทำหน้าที่เอาเชื้อเพลิงไปเติมให้กับดวงอาทิตย์ให้กับพระสุริยะพระสุริยะเทพก็คือผู้สูงส่งก็คือทูตสวรรค์เหมือนผู้ที่ทำงานแบบเดียวกับเราแต่ท่านมีหน้าที่ในการเอาเชื้อเพลิงซึ่งเป็นก๊าซเหลวมาเติมให้กับดวงอาทิตย์ดวงอาทิตย์ของโลกเราเนี่ยที่บางทีเราเคยเอายานมาให้ท่านเห็นมียานขนส่งก๊าซเหลวที่เป็นเชื้อเพลิงให้กับดวงอาทิตย์นะวิ่งเข้าไปในขอบของดวงอาทิตย์แล้วเอาท่อเนี่ยเติมน้ำมันเติมน้ำมันให้กับดวงอาทิตย์ก็คือเติมเชื้อเพลิงให้แล้ว NASA เคยใช้ดาวเทียมที่โคจรรอบดวงอาทิตย์สังเกตการทูตสวรรค์เขาแกล้งทำให้จับภาพได้ว่ามียานรูปร่างเบลเลอร์เลยใหญ่กว่าโลกเป็น10เท่าถอนตัวออกมาจากดวงอาทิตย์แล้วมีน้ำมันมีแก๊สพุ่งตามหลังมาวาบเลยเห็นชัดเจนแล้วก็คิดแบบจิตมนุษย์อ่ะบอกว่าเฮ้ยมียานของเอเลี่ยนไหนไม่รู้ว่ามันใหญ่กว่าโลกเป็น10เท่าเนี่ยจับภาพได้มีหลักฐานตอนนี้เราก็มีวันหน้าเราค่อยเอามาให้ดูเพราะพระบิดาต้องการให้เรามาอ้างอิงเพื่ออธิบายความอ่ะว่าจิตวิญญาณก็เหมือนผู้ขับยานแล้วเอายานบรรทุกน้ำมันเชื้อเพลิงที่เป็นพลังงานนะเนี่ยเป็นพลังงานเป็นคลื่นความถี่ทางพลังงานมามอบให้กับโลกซึ่งเป็นจุดศูนย์กลางของเอกภพและแบ่งปันให้กับทุกสรรพสิ่งในอนันตจักรวาลจิตวิญญาณที่มานี่มีเกียรติมีศักดิ์ศรีมากเอาเชื้อเพลิงจากพระเจ้ามาเห็นภาพไหมถามว่าคำพูดแบบนี้ท่านเคยได้ยินจากไหนครับถ้าท่านไม่ฟังรายการจิตจักรวาลอ่านโลกนี่คือความจริงเราเปิดเผยเป็นครั้งแรกในจักรวาลนี่ทุกคนรู้ว่าทุกคนมีจิตวิญญาณอยู่ข้างในตายแล้วจิตวิญญาณก็ออกจากร่างเวลามาเกิดจิตวิญญาณก็มาเกิดอยู่แค่นี้ครับแล้วท่านจะกลับบ้านได้ไหมล่ะหมดยุคแล้วถ้าไม่รู้ความจริงเหล่านี้ความจริงที่เรากำลังกล่าวอย่างเข้มข้นอยู่เนี่ยคืออนุตตรธรรมพี่น้องครับถ้าท่านยึดติดพระศาสดาพระองค์เดียวแล้วไม่ฟังเราใจไม่กว้างที่จะฟังท่านจะรู้ความจริงที่เราพูดไหมรู้แล้วจะเชื่อรู้แล้วท่านจะไม่เชื่อหรือจะเชื่อมันเรื่องของท่านไม่เห็นจะหนักหัวตรงไหนเลยใช่ไหมครับถ้าเราเป็นคนฉลาดเรียนรู้ฟังเอาไว้ก่อนคิดตามไว้ก่อนมีประโยชน์กว่าไม่ฟังทำหูทวนลมมารู้ทีหลังมันสายไปซะแล้วครับเพราะขณะนี้พระบิดากำลังชำระโลกความรุนแรงของภัยพิบัติมันจะถี่ขึ้นแรงขึ้นแรงขึ้นคนในโลกนี้ก็จะตายหมู่เยอะขึ้นเยอะขึ้นเยอะขึ้นท่านสังเกตสิพายุหมุนแต่ละลูกเนี่ยมันแรงขึ้นไหมล่ะครับตอนนี้ก็ห่วงใยพี่น้องชาวญี่ปุ่นเหมือนกันนะที่จะมีพายุลูกใหญ่ใหญ่กว่าพายุในปี2019และเป็นพายุลูกใหญ่ที่สุดตั้งแต่ต้นปีจนถึงป่านนี้ที่พัดผ่านเกาะญี่ปุ่นนะในปี2020ขณะนี้พี่น้องชาวญี่ปุ่นนะทางการก็ได้ประกาศเตือนให้พี่ๆน้องๆระวังตั้งหลักต้อนรับภัยพายุลูกที่แรงที่สุดในปีที่แล้วในปี2019ทำให้พี่น้องชาวญี่ปุ่นเสียชีวิตไปเกือบหมื่นคนนะครับคราวนี้หนักกว่านะครับพี่น้องครับนี่คือสิ่งที่ท่านต้องสังเกตทุกวันนี้เรานะขอใช้ภาษามนุษย์เราขี้เกียจครับจะเอาสถิติของแผ่นดินไหวท่านรู้ไหมว่าทุกวันนี้แผ่นดินไหวทุก3นาทีทั่วโลกครับแล้วบริเวณวงแหวนแห่งไฟโอ้โหมันไหวเยอะมากตอนนี้ต่ำสุดมันอยู่ที่ระดับ4แล้วนะครับสูงไปที่ระดับ6ตามมาตรวัดริกเตอร์เนี่ยพี่น้องครับเราขี้เกียจเอามาลงครับเพราะตอนนี้แค่สถานการณ์โควิดสถานการณ์วิกฤตของบ้านเมืองแค่มีความคิดต่างมีบางคนนะมักใหญ่ฝ่ายสูงและมีบางคนพยายามจะมาแก้แค้นกันในขณะที่เขาเรียกว่าลิเกหลงโรงมันเลยทำให้ทุกอย่างมันปั่นป่วนวุ่นวายและมันห้ามไม่ให้เกิดก็ไม่ได้ด้วยครับ
เราจะเตือนพี่ๆน้องๆไว้นะครับถ้าท่านมีลูกหลานนะครับสิ่งที่มันเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องเกิดขึ้นก็คือเลือดครับกันยาตุลาพฤศจิกาท่านจะได้เห็นบ่อย่ำองุ่นท่านจะได้เห็นบึงไฟไฟที่มาจากฟ้าไฟที่มาจากแนวขนานไฟที่มาจากใต้ดินจะน้อยท่านจะได้เห็นไฟก็คือภัยไฟวิบัติก็คือภัยพิบัติมันไม่อยากจะให้เกิดมันก็ต้องเกิดพี่น้องครับเพราะมันเข้าแผนการชำระพอดีเพราะสอบตกไงฮะสอบตกโควิด19เนี่ยบอกว่าให้มีโซเชียลดิสแทนซิ่งให้มีจิตสำนึกแห่งรักมีจิตสำนึกแห่งการเป็นมนุษย์มีจิตสำนึกแห่งการเป็นหนึ่งเดียวกันชาติเดียวกันประเทศเดียวกันสอบตกหมดครับเมื่อสอบตกเป็นตายสอบได้เป็นรอดไงล่ะพี่น้องครับท่านมีลูกหลานเตือนไว้นะครับเราฝากไม่เชื่อก็คอยดูมันจะมากน้อยรุนแรงแค่ไหนก็อยู่ที่จิตสำนึกมันต่ำซามมันต่ำตมมากน้อยกันแค่ไหนเราในฐานะที่เป็นผู้สื่อพระโอวาทจากองค์จิตจักรวาลเป็นผู้ที่ดำเนินกิจกรรมไซโคโชโควิด-19เราขอเตือนนะครับเป็นแค่นี้นะอ้าวจิตวิญญาณถือพันธสัญญา6ข้อมาด้วยเพราะว่าจิตวิญญาณเนี่ยเวลามาเกิดเป็นคน2มิติเพื่อให้จิตหยาบช่วยคนตัวเองให้เป็นมนุษย์แล้วเนี่ยก็ยังมีเงื่อนไขที่จะต้องให้ไว้กับพระบิดาไม่งั้นพระองค์จะไม่ให้มาครับไม่อนุญาตให้มาถ้าไม่รับสัจจะไม่รับพันธะเป็นสัญญาก็คือเป็นสัจจะที่รับกับพระบิดาว่าจะทำตามเพราะมันเป็นเงื่อนไขผูกพันท่านจะมาเกิดเป็นมนุษย์หรือเกิดเป็นคนเพื่อคนตัวเองเป็นมนุษย์แล้วทำตัวเหมือนสัตว์ไม่ได้ครับสัตว์เนี่ยมาจากคำว่าสัตตยะนะครับแต่มนุษย์เรามาแผลงเป็นสัตวะเองครับมาแยกกันคำว่าสัตว์หรือสัตยะเนี่ยแปลว่าเป็นการกล่าวความจริงเป็นผู้ที่มาเกิดแล้วต้องปฏิบัติตามความจริงท่านรู้ไหมครับจิตวิญญาณของสัตว์ไม่ว่าตัวเล็กตัวน้อยหรือตัวใหญ่ล้วนเป็นพระบุตรขององค์จิตจักรวาลหรือของพระผู้เป็นเจ้าซึ่งทรงเป็นผู้สร้างทั้งสิ้นครับแต่สัตว์ทั้งหลายที่อยู่บนโลกเนี่ยครับพระองค์ทรงสร้างให้มาเกิดเพื่อทำหน้าที่เอาความรักและเอาเครื่องมือผลิตความรักก็คือเอาจิตวิญญาณเนี่ยถือติดตัวมาเกิดเป็นสัตว์บนโลกไม่ว่าจะเป็นสัตว์ชนิดไหนบินได้คลานได้ดำดินได้หรือเดินได้เป็นสัตว์นะครับซึ่งส่วนมากจะเป็นพวกที่ลำตัวขนานกับพื้นอย่างนกที่บินเนี่ยถ้าเกาะเฉยๆก็เหมือนกับว่าคอตั้งเหมือนมนุษย์อ่ะแต่เวลามันบินแล้วนี่ลำตัวของมันจะขนานกับพื้นสัตว์พวกนี้พระบิดาทรงเรียกว่าสัตว์ประจำโลกครับพี่น้องครับคือจิตวิญญาณของเขาให้สัจจะกับพระบิดาว่าถ้ามาเกิดเป็นสัตว์บนโลกไม่ว่าเกิดเป็นหมูหมากาไก่นกอีแรงหรืออีกาเลยก็แล้วแต่ฉันสัญญากับพระบิดาว่าฉันจะอยู่ประจำโลกเพื่อช่วยพระบิดาในการใช้จิตวิญญาณของตัวเองปั่นพลังงานความรักร่วมกันเป็นหมู่คณะสัตว์อยู่กันเป็นฝูงๆเห็นไหมครับไม่ฝูงก็2ตัว3ตัวขึ้นไปอยู่กันเป็นครอบครัวเพื่อช่วยกันสร้างพลังงานความรักที่โลกต้องการเพราะมีเครื่องมือชิ้นสำคัญที่ความรักแบบนี้บนโลกไม่มีช่วยกันปั่นให้กับโลกท่านนึกภาพออกไหมครับพระบิดาทรงให้จิตวิญญาณมาเกิดเป็นสัตว์ก่อนสัตว์พวกนี้ก็เลยให้สัจจะพระบิดาว่าฉันจะมาเป็นสัตว์ประจำโลกให้สัญญากับพระองค์ว่าตายแล้วจะกลับมาเกิดเป็นสัตว์อีกจะไม่กลับบ้านนั่นคือสัตว์ส่วนมนุษย์เนี่ยจิตวิญญาณมาเกิดเป็นมนุษย์ก็คือให้สัจจะว่าจะมาเป็นมนุษย์เป็นมนุษย์ที่จะต้องกลับบ้านก็เลยเรียกว่าสัตว์มนุษย์ให้สัจจะว่ามาแล้วฉันจะต้องเป็นมนุษย์เมื่อเป็นมนุษย์แล้วก็จะต้องปฏิบัติตามพันธสัญญา6ข้อเพราะ1ใน6ข้อนั้นเดี๋ยวท่านจะทราบคือต้องพาตัวเองกลับบ้านให้ได้โดยจิตหยาบต้องช่วยส่งจิตวิญญาณกลับบ้านแดนสุญญตาที่จิตวิญญาณจากมาได้ก็แปลว่าอะไรเอายานมาลงบนโลกแล้วนาซาหรือจีนก็ได้ต้องสร้างจรวดขับเคลื่อนเพื่อที่จะยกตัวเองยกยานของตัวเองลอยขึ้นหนีแรงดึงดูดของโลกแล้วเคลื่อนที่กลับบ้านได้
ก็แปลว่าไปลงที่ดาวอังคารใช่ไหมแล้วยานลำนั้นเนี่ยจะต้องมีตัวขับเคลื่อนให้ลอยขึ้นมาเหนือดาวอังคารหนีแรงดึงดูดซึ่งแรงโน้มถ่วงของดาวอังคารมันน้อยมากแล้วก็เดินทางกลับมายังโลกไม่ใช่ไปแค่ยาน Discovery นะแล้วก็ตกกลับลงมาแป๊กในทะเลในมหาสมุทรนะอันนี้ส่งยานไปแล้วต้องเอายานนั้นกลับมาได้

ได้ใช่ไหมครับขนเอาแก๊สเหลวจากแหล่งแก๊สเหลวที่อยู่ในอนันตจักรวาลเราไม่บอกแล้วว่าอยู่ที่ไหนเป็นบ่อแก๊สเหลวแล้วแบกขนมาเนี่ยลำนี่ใหญ่กว่าโลกเกือบ10เท่าขนมาและเอาแก๊สเนี่ยไปเติมให้กับพระสุริยะเติมให้กับดวงอาทิตย์นะดวงอาทิตย์เป็นแก๊สเหลวเป็นดาวเหลวดาวแก๊สเหลวครับแล้วมีการระเบิดที่พื้นผิวลุกไหม้อยู่ตลอด24ชั่วโมงแล้วถามว่าเชื้อเพลิงมีวันหมดไหมพี่น้องครับเพราะมันเป็นแก๊สเหลวมันมีวันหมดครับแล้วถามว่าดวงอาทิตย์ทำไมถึงไม่ดับอะครับเพราะอะไรครับเพราะว่ามีการเติมเต็มอยู่ตลอดเวลานี่คือสัจจะเพราะพระผู้สร้างคือพระบิดาหรือองค์จิตจักรวาลทรงเป็นผู้สร้างมันผู้สร้างย่อมรู้ดีเรากล่าวในพระนามของผู้สร้างท่านจะบอกว่าเรามาเขียนประวัติศาสตร์ใหม่หรือเราจะมาเขียนนิยายก็แล้วแต่ท่านครับท่านเชื่อเราหรือไม่เชื่อเรามันก็เปลี่ยนแปลงอะไรตัวเราไม่ได้แต่ตัวท่านละเปลี่ยนท่านต้องเปลี่ยนแน่ๆเปลี่ยนวิธีคิดเปลี่ยนมุมมองแน่นอนชัวร์แล้วถ้าไม่ฟังเราเรื่องดีๆแบบนี้ท่านจะได้ยินไหมล่ะครับฟังวันนี้สดๆขณะที่ออกอากาศกับฟังเป็นก้อนๆที่น้องบุญธรรมกับทีมงานตัดต่อเป็นก้อนเรียบร้อยแล้วถามว่าฟังอะไรรู้สึกกำไรชีวิตมากกว่าแล้วพี่น้องครับอย่างน้อยๆการโปรแกรมสมองเนี่ยเซลล์สมองเนี่ยพระบิดาจะโปรแกรมให้สดๆนะครับไปฟังเป็นก้อนทีหลังเนี่ยจะไม่ได้หรอกตรงนี้ได้แต่ความรักอย่างเดียวเราบอกตรงๆความรักก็ได้น้อยกว่าความรักสดๆกินของสดกับกินของแห้งท่านว่าอันไหนดีกว่านี่คิดแบบจิตมนุษย์นะครับพระบิดาอุตส่าห์ทำให้ตรงนี้เมตตานะฮะเพราะฉะนั้นจิตวิญญาณถือพันธสัญญาหกมาด้วยจิตหยาบต้องรู้ไหมต้องรู้ครับว่าจิตวิญญาณถืออะไรมาจิตหยาบทำหน้าที่แทนจิตวิญญาณก็แปลว่าจิตหยาบของท่านต้องรักษาพันธสัญญาที่จิตวิญญาณให้ไว้กับพระบิดาแห่งจิตวิญญาณให้ไว้กับองค์จิตจักรวาลเพราะถ้าไม่ให้ไว้กับพระองค์ไม่ให้มาเมื่อมาแล้วจึงต้องมีความผูกพันตามสัญญาต้องปฏิบัติตามเป็นอื่นไม่ได้ครับแต่ถามว่าที่ผ่านมาเนี่ยท่านบอกว่าท่านอยากนิพพานถือศีลกินเจปฏิบัติธรรมนั่งกรรมฐานสวดมนต์ให้ทานถือศีลภาวนาบอกว่าอยากกลับบ้านอยากนิพพานทำแค่นั้นครับท่านยังไม่รู้เลยว่าพันธสัญญาที่จิตวิญญาณของท่านมาเกิดเป็นมนุษย์อย่างท่านเนี่ยถืออะไรมาด้วย6ข้อท่านไม่รู้เลยเอานะมาดูกันครับจิตวิญญาณของท่านสัญญาต่อพระบิดาหรือพระผู้เป็นเจ้าว่าจะมาเป็นเพื่อนร่วมงานกับดาวเคราะห์โลกจำไว้นะมาทำหน้าที่เป็นเพื่อนร่วมงานกับดาวเคราะห์โลกดวงนี้ดาวดวงแข็งๆที่เราเหยียบยืนอยู่เนี่ยจะมาเป็นเพื่อนร่วมงานกับดาวเคราะห์โลกทั้งมิติทางกายภาพและทั้งมิติทางพลังงานท่านรู้ไหมดาวเคราะห์โลกดวงนี้มันจะเวียงหมุนรอบตัวเองไม่ได้ถ้าไม่มีพลังงานที่จะทำให้มันเวียงหมุนต้องใช้พลังงานในการเวียงหมุนมันถ้าท่านเป็นเพื่อนร่วมงานกับโลกท่านก็ต้องใช้กายหยาบหรือกายภาพของท่านใช้ physical structure ใช้โครงสร้างทางกายภาพของท่านช่วยกันดูแลโลกช่วยกันไม่ทำลายโลกไม่โค่นต้นไม้ไม่ทำลายป่าไม่ระเบิดภูเขาแล้วเอามาสร้างเมืองป่าคอนกรีตย้ายภูเขาที่หนึ่งมาสร้างภูเขาคอนกรีตในอีกที่หนึ่งมันเหมือนกับย้ายตะกั่วที่ถ่วงล้อที่กระทะล้อชิ้นเล็กๆภูเขาลูกใหญ่ๆที่มันระเบิดนะระเบิดเถิดเทิงเลยจากภูเขาเนี่ยกลายเป็นภูเราเลยผู้หญิงบางคนบอกเหมือนภูเราเลยครับเพราะมันราบเรียบนะหันหน้าหันหลังเหมือนกันเลยก็เรียกภูเราใช่ไหมใครที่ฟังเราอยู่อย่าสะดุ้งนะครับจากภูเขากลายเป็นภูเราเรียบหมดเพราะมันระเบิดทิ้งหมดทำอะไรครับเอามาสร้างตึกสร้างบ้านก็แปลว่าหยิบเอาตะกั่วชิ้นเล็กนิดเดียวนะแต่โลกใบใหญ่นะฮะระเบิดภูเขาเนี่ยถ้าเปรียบเทียบกับสัดส่วนของขนาดของโลกแล้วมันเหมือนกับตะกั่วชิ้นเล็กๆที่อยู่ที่กระทะล้อรถยนต์ท่านเอาจากที่หนึ่งย้ายไปเสียบอีกที่หนึ่งขณะที่ช่างเขาเสียบเขาติดตั้งตะกั่วเอาไว้ในตำแหน่งที่เหมาะสมแล้วทำให้ล้อนั้นสมดุลเวลาท่านเปลี่ยนยางใช่ไหมเขาก็ถ่วงล้อเช่นตะกั่วถ่วงล้อก้อนเล็กนิดเดียวไม่กี่กรัมก้อนละ3กรัม2กรัมไม่ถึง10กรัมไปเสียบในที่ที่เหมาะสมเพราะเขาต้องหาตำแหน่งพอเสียบแล้วลองหมุนดูซิว่าล้อรถหมุนแล้วมันสะบัดไหมถ้ามันสะบัดแสดงว่ามันเสียศูนย์เสียสมดุลก็ต้องปรับใหม่ย้ายที่ใหม่เนี่ยโลกของพระบิดาเหมือนกันพระองค์ได้สร้างไว้ว่าตรงไหนควรจะเป็นภูเขาสูงตรงไหนจะเป็นเทือกเขาตรงไหนจะเป็นขุนเขาตรงไหนจะเป็นที่ราบตรงไหนที่พระองค์ให้เป็นภูเขาเยอะๆแสดงว่าพื้นที่บริเวณนั้น1ตารางกิโลเมตรหรืออะไรเนี่ยพระองค์ต้องการให้มันมีน้ำหนักมวลมากกว่าบริเวณอื่น

ไหนเป็นที่ราบก็แสดงว่าให้มันมีน้ำหนักมวลน้อยกว่าตรงที่มันเป็นบริเวณของภูเขาถามว่าทำไมพี่เนาะเพราะโลกมันหมุนไงถ้าไม่ติดตั้งภูเขาให้มันมีพื้นที่ที่มีน้ำหนักมากกว่าบริเวณอื่นๆเนี่ยถ้ามองทั้งโลกนะพื้นที่ที่เป็นภูเขาอ่ะเปรียบเทียบสัดส่วนแล้วมันมีน้อยกว่าพื้นที่ที่เป็นที่ราบถูกไหมครับพี่น้องถึงแม้พื้นดิน1ส่วนพื้นน้ำ3ส่วนแต่ในพื้นดิน1ส่วนที่เป็นภูเขาเนี่ยนะมันมีเปอร์เซ็นต์น้อยกว่าที่เป็นพื้นที่ราบมันเมื่อเราไประเบิดภูเขาก็เท่ากับว่าเราไปตะกั่วชิ้นเล็กๆอ่ะนะเอาไปสร้างเมืองก็ย้ายไปสร้างในที่ราบถามว่าล้อรถยนต์ของท่านล้อนั้นน่ะมันจะหมุนไปสายไปสะบัดไปคือเสียสมดุลหรือเสียศูนย์ไหมพี่น้องครับโลกนี้ก็เหมือนกันครับเพราะฉะนั้นถ้าท่านนำไปเป็นเพื่อนร่วมงานกับดาวเคราะห์โลกอย่าใช้1สมองกับ2มือของท่านผลิตเครื่องไม้เครื่องมือขึ้นมาขุดเจาะดูดเอาน้ำบาดาลมาจนใช้จนหมดท่านไม่รู้นะว่าน้ำบาดาลกับน้ำใต้โลกนี่สำคัญต่อธรณีมากเลยนะสำคัญต่อการเกิดแผ่นดินไหวหรือไม่เกิดแผ่นดินไหวนะครับแผ่นดินสุดตัวแผ่นดินยุบแผ่นดินแตกแผ่นดินแยกสำคัญมากกับน้ำใต้ดินและน้ำใต้โลกน้ำใต้โลกก็อยู่ใต้แผ่นเปลือกโลกน้ำใต้ดินก็อยู่ชั้นใต้ฝ่าเท้าของท่านลงไปนะครับถ้าสูบกันมากๆมันมีโอกาสพังภูเขาถล่มแผ่นดินสไลด์ถ้าท่านไประเบิดออกมาหมุนไปสายไปโลกหมุนไปสายไปแกว่งไปท่านก็จะเวียนหัวมันจะมีผลต่อสนามแม่เหล็กโลกที่ทำให้ท่านเนี่ยปัญญาทึบมากขึ้นกายสังขารของท่านเนี่ยโดยเฉพาะกลไกอวัยวะภายในที่ต้องใช้กระแสไฟฟ้าเหนี่ยวนำจากการที่ร่างกายของท่านเนี่ยถูกโลกพาหมุนตัดผ่านกับสนามแม่เหล็กโลกเนี่ยกระแสไฟฟ้าเหนี่ยวนำในระดับเซลล์อวัยวะร่างกายของท่านมันจะเสียสมดุลตับไตไส้พุงปอดหัวใจนะที่มันต้องใช้ไฟฟ้าเป็นพลังงานขับเคลื่อน24ชั่วโมงมันจะเสียสมดุลเพราะบางทีไฟมันแรงเกินบางทีไฟมันอ่อนเกินบางทีไฟมันกระตุกเหมือนเครื่องใช้ไฟฟ้าของท่านน่ะตู้เย็นนะครับไฟฟ้าช็อตดับวูบแล้วก็ขึ้นมาวาบเนี่ยตู้เย็นพังชิบหายไหมครับพี่น้องครับแอร์พังไหมครับถ้าไม่มีตัวตัดไฟไม่มีตัวสำรองไฟร่างกายท่านเหมือนกันครับถ้าโลกมันหมุนไปสายไปเช่นทุกวันเนี้ยกลางวันบางวันยาวกว่ากลางคืนนะบางวันกลางวันสั้นกว่ากลางคืนทั้งที่เป็นสัปดาห์เดียวกันเดือนเดียวกันฤดูกาลเดียวกันท่านเคยสังเกตไหมล่ะครับบางวันรู้สึกแป๊บเดียวหมดเวลาแล้ววันหมดแล้วมืดแล้วแต่บางวันอุ้ยนานจังเลยทำไมวันนี้ยังมันสว่างอยู่เลยนี่เป็นเพราะโลกหมุนไปสายไปโลกเสียสมดุลเพราะเนี่ยไปทำลายสิ่งแวดล้อมระบบนิเวศฝนไม่มาตามฤดูกาลทุกวันนี้เวลาฝนมาพายุมาก็ท่วมทันทีมีเหตุผลหลายเรื่องเราค่อยๆพูดให้ท่านฟังว่าปฏิบัติการชำระโลกของพระบิดาเป็นอย่างไรบ้างคงต้องพูดสักวันหนึ่งอะตอนนี้ยังไม่พูดเพราะหลายคนชอบพูดเรื่องภัยพิบัติชอบพูดเรื่องพยากรณ์อะไรต่างๆนั้นเราปล่อยให้พูดกันไปก่อนแล้วผู้รู้จริงคือองค์จิตจักรวาลหรือพระผู้เป็นเจ้าเราค่อยกราบทูลพระองค์ให้พระองค์ทรงเมตตากล่าวพระโอวาทลงมาตอนนี้หาทางพาท่านกลับบ้านก่อนให้รู้ก่อนว่าจิตวิญญาณเป็นใครมาทำอะไรนะจิตวิญญาณสัญญาว่าจะมาเป็นเพื่อนร่วมงานกับดาวเคราะห์โลกทั้งทางกายภาพที่เราเล่าไปแล้วกับในทางจิตวิญญาณก็คือให้จิตหยาบเนี่ยเข้าไปล้วงเอาความรักที่จิตวิญญาณเนี่ยแบกมาก็คือเชื้อเพลิงที่เราว่าให้จิตหยาบต้องเข้าไปเอาออกมาเพราะประตูมิติมันถูกปิดไว้มันลั่นกุญแจไว้ใช้อะไรครับใช้ความรักเนี่ยเข้าไปล้วงออกมาความรักที่ยังไม่ค่อยบริสุทธิ์เท่าไหร่แต่เป็นพวกเดียวเผ่าเดียวกับความรักที่เป็นเชื้อเพลิงชนิดเดียวกับที่จิตวิญญาณขนมาไปเปิดประตูมิติเพื่อเอามันออกมานี่คือเป็นเพื่อนร่วมงานกับโลกเพราะเอาออกมาแล้วปั๊บความรักจากจิตวิญญาณนี่แหละที่โลกต้องการเพื่อที่จะไปทำให้แกนแม่เหล็กโลกเกิดการระเบิดเกิดขึ้นและบิดตัวแกนแม่เหล็กโลกอยู่ในแกนโลกทำด้วยอะไรก้อนธาตุออกซิเจนสีเขียวใสมรกตเหนียวหนืดคล้ายตังเมมีความบริสุทธิ์ 100% ถามว่าเรารู้ได้ไงอ้าวก็พระบิดาหรือองค์จิตจักรวาลหรือพระผู้เป็นเจ้าทรงติดตั้งเอาไว้ไงพี่น้องครับผู้สร้างย่อมรู้ว่าข้างในพระองค์ใส่อะไรไว้แล้วอะตอมของธาตุออกซิเจนนี่แหละครับเวลาเจอพลังงานไฟฟ้าแม่เหล็กด้านบวกจากจิตจักรวาลหรือจากพระผู้สร้างนะที่จิตวิญญาณเอามาให้โดยจิตหยาบต้องเอาออกมาจากกายหยาบของท่านนะเวลามันมีการปฏิสัมพันธ์กันกับพลังงานความรักที่ได้จากจิตวิญญาณของมนุษย์คนอื่นๆที่อยู่ในครอบครัวเดียวกับท่านรูปหัวตัวเมียกันเนี่ยหรือในตำบลเดียวหมู่บ้านเดียวกันในประเทศชาติเดียวกันเนี่ยไม่กัดกันไม่ทะเลาะกันไม่ฆ่ากันตายแต่ให้ความรักซึ่งกันและกันเนี่ยสร้างพลังหมู่ขึ้นมาเนี่ย 1% ของพลังงานความรักที่เกิดขึ้นจากการปฏิสัมพันธ์กันเนี่ย
จะถูกเหนี่ยวรั้งลงไปยังแกนโลกเพื่อไปจุดระเบิดอะตอมของธาตุออกซิเจนที่อยู่ในแกนโลกให้มันเกิดการระเบิดเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเหมือนประทัดที่ผูกกันไว้เป็นพวงปังปังปังปังปังแล้วระเบิดนี่มันเป็นระเบิดนิวเคลียร์ด้วยพี่น้องครับแต่อยู่ในแกนโลกพวกเราเลยไม่เดือดร้อนโลกไม่ระเบิดเพราะพระองค์ทรงสร้างเครื่องป้องกันเอาไว้ว่าถ้าแกนโลกมันระเบิดเนี่ยอะตอมมันระเบิดเป็นอะตอมิกบอมเนี่ยออกซิเจนมันระเบิดเนี่ยเพราะจุดระเบิดด้วยประจุบวกที่เป็นพลังงานไฟฟ้าให้เด็กด้านบวกที่ละเอียดบริสุทธิ์ซึ่งในโลกนี้ไม่มีพระองค์จึงต้องเอาเชื้อเพลิงชนิดนี้มามันทำให้โลกไม่แตกไม่ระเบิดเพราะว่ามีระบบคุ้มกันเอาไว้เช่นมีน้ำใต้แผ่นเปลือกโลกและมีเปลือกโลกที่หนาและแข็งแรงมากวางซ้อนอยู่บนน้ำเวลามันมีการระเบิดที่แกนโลกแล้วเพื่อจะให้แกนแม่เหล็กโลกที่เป็นก้อนธาตุออกซิเจนมันบิดตัวเนี่ยการที่มีน้ำเนี่ยแล้วมีแผ่นเปลือกโลกลอยอยู่บนน้ำมันทำให้แผ่นเปลือกโลกเนี่ยมีการลดแรงสั่นสะเทือนรับแรงสั่นสะเทือนได้ดีเพราะมันมีการระเบิดแล้วมันมีแรงดันเกิดขึ้นน้ำมันก็จะดันแผ่นเปลือกโลกและแผ่นเปลือกโลกพระองค์ให้มันมีน้ำหนักมากกว่าที่อยู่ในแกนโลกเพราะอะไรครับเพราะน้ำหนักมากเนี่ยเวลามันระเบิดนะและทำให้น้ำมันมีแรงดันเนี่ยน้ำใต้โลกนั้นมันทำให้แผ่นเปลือกโลกไม่กระเพื่อมแรงมากมันเลยทำให้พวกเราที่อยู่บนพื้นแผ่นเปลือกโลกเนี่ยอยู่อย่างสงบสุขแต่ทุกวันนี้เกิดอะไรขึ้นพี่น้องครับแผ่นดินไหวเกิดขึ้นทุกวัน3นาทีโดยเฉลี่ยเกิดขึ้นพร้อมกันทั่วโลกเลยมันเพราะอะไรพี่น้องครับก็เพราะว่าความรักจากจิตหยาบของมนุษย์ที่จะเอาไปเอาจากจิตวิญญาณออกมาเพื่อให้กับโลกเนี่ยมันน้อยมากมันขาดแคลนการระเบิดในแกนโลกที่พระองค์สร้างสิ่งสมดุลไว้มันจึงเกิดขึ้นน้อยมากและไม่ต่อเนื่องพอน้อยมากไม่ต่อเนื่องแรงสั่นสะเทือนซึ่งเป็นแรงดันจากแกนโลกเพื่อจะดันน้ำแล้วรองรับแผ่นเปลือกโลกเอาไว้เนี่ยมันจึงไม่คงที่พอมันไม่คงที่ปั๊บมันก็เลยสั่นเมื่อมันสั่นธรณีก็ไหวก็คือแผ่นดินไหวไงพี่น้องครับนี่คือที่มาว่าทำไมเราถึงรู้เรื่องพวกนี้ล่ะเพราะมันเป็นอนุตตรธรรมไม่ใช่เป็นวิทยาศาสตร์ที่ได้แต่ตั้งสมมติฐานหรือแอสซูมนี่ไม่ใช่สมมติฐานพี่น้องครับมันคือความจริงครับมันเป็นเพียวเมตาฟิสิกส์รวมทุกสรรพวิชาไว้ในวิชาเดียวกันพระองค์เรียกว่าเพียวเมตาฟิสิกส์หรืออภิปรัชญาหรือถ้าพูดเป็นภาษาจิตจักรวาลก็คืออนุตตรธรรมเนี่ยเองนี่ไงเรากล่าวอนุตตรธรรมให้ท่านฟังอธิบายเป็นเหตุเป็นผลได้ฟังแล้วเป็นเหตุเป็นผลไหมลำบากไหมที่จะเชื่อเราที่เรากล่าวนะเหตุผลเป็นวิทยาศาสตร์เพียงแค่ท่านไม่อคติและใจกว้างเท่านั้นนะครับท่านจะเข้าใจในทุกสิ่งที่พระบิดาเมตตาให้เรากล่าวให้ท่านฟังเรากล่าวความจริงแต่เรากับพูดจะพูดกับพี่ๆน้องๆทั้งโลกเลยว่าเรากล่าวความจริงโดยไม่ต้องสาบานเพราะกล่าวโกหกไม่เป็นเขียนนิยายก็ไม่เป็นนิพนธ์แต่พระคัมภีร์ให้กับมนุษย์อ่านโดยสื่อจากองค์จิตจักรวาลหรือพระเจ้ามาเท่านั้น

ข้อที่2พันธสัญญาข้อที่2ทับ6จะคนตัวเองให้เป็นมนุษย์นี่คือสิ่งที่จิตวิญญาณกราบพระบาทพระบิดาว่าจะมาคนตัวเองให้เป็นมนุษย์แต่ถามจริงๆครับจิตหยาบของท่านที่ถูกแบ่งออกมาตั้งแต่ตอน3ขวบเพื่อให้ทำหน้าที่แทนจิตวิญญาณแก่นแท้ตัวเองเคยสำนึกรู้บ้างไหมเคยสำเนียกบ้างไหมพี่น้องครับว่าตัวท่านเองยังมีจิตวิญญาณอยู่ข้างในแล้วไม่ใช่ว่าขังจิตวิญญาณเอาไว้ข้างในแล้วตัวเองก็ถือว่ากายนี้เครื่องยนต์แห่งกรรมนี้เป็นของกูกูจะทำตามใจกูจะทำอะไรของกูเรื่องของกูตั้งแต่เกิดจนตายกูจะกินอะไรกูก็กินกูจะทำอะไรกูก็ทำแต่ไม่เคยนึกถึงจิตวิญญาณของตัวเองเลยว่าเฮ้ยฉันต้องทำในนามของจิตวิญญาณเว้ยฉันต้องทำทุกสิ่งตามความต้องการของจิตวิญญาณไม่ใช่ให้มาทำตามความต้องการของจิตหยาบหรือจิตมนุษย์เห็นไหมครับเมื่อมันเป็นอย่างนี้แล้วพระบิดาจะไม่ส่งพระบุตรเอกลงมาอย่างเช่นเราหรือองค์เยซูคริสต์หรือท่านนบีพระบิดาจะไม่ส่งพระจิตวิญญาณของพระบุตรเอกลงมาเพื่อจะกล่าวอนุตตรธรรมในแต่ละยุคให้ท่านฟังเหรอครับโดยเฉพาะยุคนี้พระบุตรเอกพระองค์อื่นก็ไม่เคยกล่าวให้ท่านฟังในเรื่องนี้เราจึงต้องรีบมาก่อนเวลาเห็นไหมครับเพื่อท่านทั้งหลายมีเวลาปรับเนื้อปรับตัวกลับเนื้อกลับตัวเปลี่ยนทัศนคติเปลี่ยนวิธีคิดเปลี่ยนมุมมองแล้วเปลี่ยนวิธีปฏิบัติตนในชีวิตประจำวันเพื่อพาหรือช่วยพาจิตวิญญาณตัวเองเนี่ยที่เป็นแก่นแท้กลับบ้านให้ได้ตามพันธสัญญาเนี่ยนะแต่ว่าอยู่ในข้อต่อไปแต่ว่าเพื่อจะคนตัวเองให้เป็นมนุษย์นะที่ผ่านมาเป็นไงคนให้เป็นมนุษย์ก็คือรักให้ได้ให้อภัยให้เป็นใช้ปัญญาในการดำเนินชีวิตนี่คือปฏิญาณแห่งการหลุดพ้นหรือที่เราเรียกสั้นๆว่าปณิธานแห่งนิพพานเห็นไหมถ้าไม่บอกจะรู้ไหมเนี่ยแล้วถ้าไม่ฟังเนี่ยจะเข้าใจไหมเนี่ยจะรู้ไหมเนี่ยว่าจิตหยาบของท่านที่เกิดมาเนี่ยมีแต่กินขี้ปี้นอนแล้วถ้าเบื่อโลกเบื่อทุกข์ก็เลยหาธรรมะเพราะหวังว่าพึ่งธรรมะแล้วจะทำให้กูตายตาหลับมีความสุขได้ตายแล้วจบจะไม่ต้องไปตกนรกเพราะกลัวตกนรกแต่ไม่เคยกลัวหลงมิติไปลอยอยู่ข้างบนมันก็พอกันลงนรกเนี่ยยังมีโอกาสขึ้นมานะฮะแต่ลอยตรงนั้นน่ะค้างเลยครับลงไม่ได้โรงพยาบาลน่ะมีเข้าแล้วมีออกครับนึกภาพออกไหมครับแต่เชิญตะกอนน่ะเขาส่งไปแล้วเนี่ยเข้าไปแล้วไม่มีออกครับเพราะกลายเป็นผงหมดคงนึกภาพออกว่าเราหมายถึงอะไรครับเพราะฉะนั้นถ้าท่านไม่รู้อนุตตรธรรมท่านจะไม่รู้เลยว่าจิตหยาบของท่านต้องมีหน้าที่คนตัวเองให้เข้ากันกับจิตวิญญาณผู้มาเกิดเป็นแก่นแท้ของท่านนะให้เป็นหนึ่งเดียวกันให้ได้โดยเครื่องยนต์แห่งกรรมจะต้องสั่นสะเทือนตามร่วมกันด้วยทำสามเหลี่ยมจิตหยาบกายหยาบและจิตวิญญาณกายหยาบของท่านก็คือสมองของท่านด้วยอวัยวะและอายตนะของกายหยาบด้วยต้องสั่นสะเทือนเห็นไหมซึ่งเราเห็นว่าเป็นเรื่องสำคัญเราเลยสื่อไว้เมื่อเสาหลายเสาที่ผ่านมาแล้วคนสองมิติคืออย่างไรใช่ไหมคนตนเองให้เป็นมนุษย์คืออย่างไรเราพูดซ้ำและต่อเนื่องอย่าเพิ่งเบื่อนะเพราะมันเป็นเรื่องใหญ่ไม่ใช่เรื่องเล็กๆเลยพี่น้องครับมันเป็นการพลิกประวัติศาสตร์ของสัจธรรมที่จิตหยาบกับจิตวิญญาณของท่านไม่รู้ว่าตัวเองยังไม่รู้ครับและเมื่อรู้แล้วท่านต้องหาคำตอบไม่ได้ว่าทำไมท่านจึงต้องรู้ครับเป็นความรู้ที่ท่านอาจจะสงสัยว่าทำไมกูต้องรู้ไม่รู้กลับบ้านไม่ได้ช่วยจิตวิญญาณไม่ได้ยกเว้นท่านอาฆาตจิตวิญญาณของตัวเองกูจะแกล้งมึงเสือกมาเกิดเป็นกูทำให้กูเป็นทุกข์ทำให้กูลำบากถ้าเป็นอย่างนั้นนะเดี๋ยวอายุสั้นจิตวิญญาณก็จะชิงกั้นหายใจตายเลยอายุสั้นเลยนะอ้าวแล้วเวลาเราสอนเราจะสอนในเรื่องเหล่านี้ถ้าสั้นสังเกตเอาข้อ3รักสัญญา6ข้อที่3จะไม่เบียดเบียนกันเองแปลว่าไม่ได้รับโอกาสมาเกิดเป็นคน2มิติแล้วมาเกิดเป็นมนุษย์ด้วยกันแล้วจะไม่เบียดเบียนกันเองจะไม่ทำร้ายกันเองจะไม่ช่อโกงกันเองจะไม่ฆ่ากันเองแล้วเป็นไงทุกวันนี้โลกทุกวันนี้เป็นไงพี่น้องไม่ใช่เฉพาะคนไทยเอาในครอบครัวเล็กๆอ่ะบางทีผัวเมียก็ตีตาตาตีกันแค่ขัดอกขัดใจกันคิดไม่ตรงกันเห็นไม่ตรงกันชอบไม่เหมือนกันไม่ถูกตาไม่ต้องใจกันก็จะฆ่ากันตายพี่ๆน้องๆในบ้านในครอบครัวเดียวกันก็เหมือนกันครับเพราะไม่รู้ความจริงตรงนี้ไงให้สัญญากับพระผู้เป็นเจ้าให้สัญญากับผู้ให้มาเกิดก็คือพระบิดาแห่งจิตวิญญาณให้สัจจะกับพระองค์ว่าเมื่อมาเกิดเป็นคนเพื่อคนตนเองให้เป็นมนุษย์แล้วพอเป็นมนุษย์แล้วหรือยังเป็นคนอยู่ยังไม่เป็นมนุษย์เพราะคออยากสักแต่ว่าเป็นคนเราจะไม่ไปทำร้ายกันเองจะไม่ฆ่ากันไม่เอาเปรียบกันไม่เบียดเบียนกันไม่ดูหมิ่นไม่เหยียดหยามกันไม่ก้าวล่วงอะไรพูดง่ายๆไม่ก้าวล่วงซึ่งกันและกัน
ไม่เอาชีวิตกันทุกวันนี้เป็นไงจิตวิญญาณของสัตว์ที่มีความซื่อสัตย์ต่อพระบิดาว่ามาแล้วจะเกิดเป็นสัตว์ประจำโลกไม่กลับบ้านไม่นิพพานไม่หลุดพ้นเขาก็เป็นสัตว์มาตั้งแต่ไหนแต่ไรก่อนที่มนุษย์จะถูกสร้างขึ้นด้วยซ้ำไปไงเป็นเพื่อนร่วมงานกันโลกคนตัวเองให้เป็นมนุษย์ไม่เบียดเบียนกันเองพอสอบตก2ข้อแล้วฆ่าสัตว์ตัดชีวิตกูไม่พอใจอีเวนี่กูอาฆาตมากขัดผลประโยชน์กูก็ฆ่ามันให้ตายผัวกับเมียไม่เข้าใจกัน หมางใจกันไม่ว่าจะเรื่องผลประโยชน์หรือในเรื่องชู้สาวก็ฆ่ากันให้ตายไปข้างหนึ่งเนี่ยเพราะอะไรครับเพราะไม่รู้ว่าพันธะสัญญา6ที่จิตวิญญาณถือมาด้วยนี่คืออะไรก็แปลว่าคุณไปเป็นพนักงานเป็นพนักงานบริษัทมันก็มีกฎระเบียบบริษัทด้วยไม่ใช่ว่าแค่มีหน้าที่ว่าคุณต้องทำอะไรบ้างมันมีกฎระเบียบของบริษัทด้วยถามว่าเป็นพนักงานบริษัทนั้นต้องเคารพกฎบริษัทไหมพี่น้องครับเป็นคนไทยก็มีกฎหมายถามว่าถ้าท่านเป็นคนไทยท่านไม่เคารพกฎหมายของประเทศมันจะอยู่ด้วยกันได้ไหมมันจะอยู่ประเทศนั้นได้ไหมครับไม่ว่าคนคนนั้นจะเป็นคนต่างชาติมาอยู่ในประเทศไทยหรือคนไทยไปอยู่ในต่างชาติต่างประเทศก็ต้องเคารพกฎหมายของประเทศนั้นทั้งนั้นนะครับคนโบราณเขาบอกเข้าเมืองตาหลิวต้องหลิวตาตามแปลว่ากฎหมายข้อไหนของประเทศไทยเองที่ออกกฎหมายกันมากับพวกนักการเมืองด้วยกันนั่นแหละครับแล้วท่านไม่ชอบข้อไหนท่านก็ต้องปฏิบัติตามก็แปลว่าต้องหลิวตาตามถึงแม้ไม่ชอบกูไม่ชอบตาหลิวกูชอบตาเลมึงกูตาเลแต่มึงตาหลิวกูก็ต้องหลิวตาตามถึงแม้ไม่ชอบถ้าไม่งั้นไม่อยากหลิวตาตามก็อย่าอยู่ในประเทศที่เขามีกฎว่าต้องหลิวตาไปอยู่ประเทศอื่นที่เขาไม่ต้องหลิวตานึกภาพออกไหมครับพี่น้องครับต้องเปลี่ยนแปลงที่ตัวเองไม่ใช่ไปเปลี่ยนแปลงที่คนอื่นท่านจะเปลี่ยนแปลงสังคมไม่ได้หรอกถ้าท่านไม่เปลี่ยนแปลงที่ตัวท่านเองนี่คือสัจธรรมนะพี่น้องนะอ้าวจะไม่เบียดเบียนกันเองมันถ้าท่านรู้อนุตตรธรรมข้อนี้คือพันธสัญญา6ในข้อ3ท่านจะไปทำร้ายคนอื่นไหมครับท่านจะคิดชั่วคนอื่นไหมครับท่านไม่แม้แต่จะคิดครับเพราะมันคือพันธสัญญาผูกพันที่จิตวิญญาณจะต้องปฏิบัติตามจิตวิญญาณมีจิตหยาบของท่านเป็นตัวแทนเพราะฉะนั้นจิตหยาบต้องปฏิบัติตามที่จิตวิญญาณของท่านตกลงเอาไว้กับผู้ให้มาเกิดก็คือพระบิดาหรือพระเจ้าถ้าไม่ทำตามกลับบ้านไม่ได้ครับเพราะสอบตกนี่ไงเหตุผลว่าบวชมานานถือศีลมานานแล้วนิพพานไม่ได้เพราะอะไรครับเราไม่ได้บอกว่าพระเจ้ายิ่งใหญ่ใครไม่มีพระเจ้าแล้วกลับบ้านไม่ได้แต่เราพูดความจริงเนี่ยเอาความจริงมาแฉให้ฟังท่านเป็นคนมีเหตุผลใช่ไหมครับที่เรากล่าวนี่ reasonable วะ reasonable ไหมสมเหตุสมผลไหมพี่น้องครับภาษาไทยแปลว่าอย่างนั้นตรงไหนบ้างครับที่เราตะแบงครับแล้วถามว่าถ้าเกิดเป็นมนุษย์โลกหรืออยู่ในครอบครัวเดียวกันถ้าไม่เบียดเบียนกันเองไม่เอาเปรียบกันเองเพราะเป็นคนที่รักกันเนี่ยครอบครัวนั้นอยู่อย่างผาสุกนิรันดร์ไหมครับไม่ตีตาตาตีกันครับครอบครัวนั้นจะมั่งคั่งด้วยความสุขและจะมั่นคงมากเลยในการเป็นสถาบันครอบครัวเห็นไหมครับถ้าไม่ทำร้ายกันเองไม่เบียดเบียนกันเองไม่เอาเปรียบกันเองอ่ะการทะเลาะเบาะแว้งกันมันจะไม่เกิดขึ้นการกระทบกระทั่งกันมันก็จะไม่เกิดขึ้นถ้าทุกคนอยู่ด้วยกันอย่างระมัดระวังแล้วมีไงมีโซเชียลดิสแทนซิ่งมีพื้นที่ส่วนตัวให้กันและกันพื้นที่ส่วนตัวระหว่างผัวกับเมียกับพื้นที่ส่วนตัวระหว่างเพื่อนกับเพื่อนท่านว่าโซเชียลดิสแทนซิ่งเนี่ยมันจะใช้ระยะเท่ากันได้ไหมครับไม่ได้ระยะห่างระหว่างกันก็คือพื้นที่ส่วนตัวถ้าเป็นผัวเมียกันรักใคร่กันเนี่ยพื้นที่ส่วนตัวกันต้องมีเหมือนกันแต่ไม่ต้องห่างมากแต่ต้องมีพื้นที่ส่วนตัวให้กับกันและกันถ้าแต่ละคนไม่มีพื้นที่ส่วนตัวแล้วมันจะเป็นตัวของตัวเองได้ยังไงครับเช่นผัวชอบบังคับเมียให้อยู่ในโอวาทหรือเมียชอบบังคับผัวอยู่ในโอวาทนั่นแปลว่าพยายามจะให้ฝ่ายตรงข้ามเนี่ยให้คู่ผัวตัวเมียของตัวเองเนี่ยนะไม่มีพื้นที่ส่วนตัวจะทำอะไรนิดอะไรหน่อยต้องขออนุญาตไม่เป็นตัวของตัวเองเมียต้องขอผัวหรือบางทีผัวใช้อำนาจมากกว่าเมียก็เมียต้องขอผัวไปซะทุกเรื่องไม่มีพื้นที่ส่วนตัวให้เลยเสือกกับกันและกันไปหมดทุกเรื่องถามว่าครอบครัวนั้นสนุกไหมครับครอบครัวนั้นมีความสุขไหมครับที่มันมีปัญหากันเพราะตรงนี้ครับเราจึงให้ไซโคโชโควิด19เนี่ยนะเป็นตัวเซตซีโร่เพื่อท่านได้อยู่ในครอบครัวและได้เรียนรู้ว่าความสัมพันธ์ระหว่างพ่อกับแม่หรือผัวกับเมียเนี่ยมันควรจะใกล้ชิดมากกว่าแค่เป็นเพื่อนนะเข้ามานอนกันแล้วตอนเช้าตื่นมาต่างคนต่างแยกย้ายออกจากบ้านเหมือนนกออกจากรังแล้วไปอยู่นอกบ้านหลายชั่วโมงกลับมาถึงบ้านก็ใกล้จะนอนและกินข้าวด้วยกันแล้วก็นอน
นะแล้วก็ไม่ได้พูดไม่ได้จากันเห็นไหมฮะไม่มีความใกล้ชิดสนิทสนมกันไม่มีการพูดคุยกันจีจ๋อจ๊ะจ๋ากันนะเหมือนตอนที่จีบกันใหม่ๆไม่มีเวลาแบบเดิมให้กับกันและกันไม่มีเวลาที่จะคิดถึงกันแล้วถามว่าสถาบันครอบครัวมันจะมั่นคงได้ไงบางทีตัวอยู่ไกลกันน่ะใจก็ต้องคิดถึงกันด้วยนะไม่ใช่ว่าไม่คิดถึงต้องคิดถึงกันต้องมีสายสัมพันธ์ต้องมีเยื่อใยพี่น้องเข้าใจนะครับเพราะฉะนั้นในครอบครัวต้องไม่เบียดเบียนกันในหมู่บ้านเดียวกันก็ต้องไม่ทะเลาะเบาแว้งกันต้องรักกันต้องรักกันเพราะเราเกิดมาเป็นสัตว์สังคมสัตยะสังคมแปลว่าเราให้สัจจะกับพระบิดาว่าเราจะมาคบหาสมาคมกันเราจะมาอยู่กันเป็นกลุ่มเป็นก้อนเราจะไม่ปลีกวิเวกเราจะไม่แยกตัวเองไปโดดเดียวเราจะไม่เป็นประเภทโฮมอโลนอยู่คนเดียวนะผิดกฎของจักรวาลนั่นแหละครับหลักกระดุมผิดเพราะไม่รู้อนุตตรธรรมเหล่านี้ประการจะสืบทอดเผ่าพันธุ์มนุษย์ไว้พี่น้องครับหลายคนบอกอู้จะสืบทอดเผ่าพันธุ์มนุษย์ไว้แปลว่าจะสืบพันธุ์หนึ่งนั่นเป็นประเด็นที่หนึ่งต้องสืบพันธุ์เพราะอะไรพี่น้องครับเพราะว่าจิตวิญญาณเนี่ยที่เขาสอบตกในการมาเกิดเป็นมนุษย์เพราะจิตหยาบของเขาในภพชาติที่แล้วเหลวไหลไม่สามารถที่จะคนตัวเองให้เป็นมนุษย์ได้สำเร็จและไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขทั้ง6ข้อในพันธสัญญา6ของจิตวิญญาณได้ก็เรียกว่าสอบตกบททดสอบมีเงื่อนไขให้ทดสอบแต่สอบตกเดี๋ยวเราจะเล่าให้ลึกว่าบททดสอบและสอบตกมันคืออะไรก็เลยต้องได้รับโอกาสคือตายครับได้รับโอกาสให้กลับมาเกิดใหม่นี่คือที่มาของสังสารวัฏที่คนบางคนบางกลุ่มบางเผ่าอุตริไปมองว่าการเวียนว่ายตายเกิดเป็นทุกข์อย่างยิ่งคนโง่เท่านั้นน่ะที่มาเวียนว่ายตายเกิดน่ะตัวเองฉลาดพยายามจะละสังขารพยายามจะตายไปจากโลกนี้แล้วไปหนีไปอยู่บนสวรรค์มายานั่นตัวเองฉลาดเพราะความไม่รู้ไม่รู้อนุตตรธรรมตรงนี้จึงคิดอย่างนั้นและปฏิบัติอย่างนั้นทั้งที่จริงๆแล้วตายไปเพื่อจะได้โอกาสมาเกิดใหม่เพื่อจะเรียนรู้ในการที่จะทำตามภารกิจของจิตวิญญาณที่ถือติดตัวมาด้วยอย่างแรกก็คือทำตามพันธสัญญาถ้าล้มเหลวต้องตายเสียภพชาติไปเกิดเริ่มต้นใหม่คือเซตซีโร่คำว่าตายแปลว่าเซตซีโร่เพราะขืนอยู่ต่อไปอายุยืนกว่านี้มันก็ไม่มีประโยชน์อะไรอีกแล้วเพราะมันไม่เก็ตมันไม่สำนึกและที่ผ่านมาก็คือไม่มีใครสอนอนุตตรธรรมเหล่านี้เพราะไม่มีครูที่จะสอนอนุตตรธรรมเหล่านี้ให้รู้ก็เลยกลายเป็นไม่รู้ว่าตัวเองไม่รู้เนี่ยคือเหตุผลว่าทำไมเราต้องรีบกลับมาเรามาสื่อพระโอวาทจากองค์จิตจักรวาลมาบอกมากล่าวขานความจริงให้ฟังมาสร้างสติทางวิญญาณแต่ถ้าใครดื้อรั้นไม่ฟังก็ไม่เป็นไรเราบังคับท่านไม่ได้ครับที่มาพูดนี้ก็ไม่ได้ตังค์ได้บุญอย่างเดียวแล้วก็ได้บวกจากพระบิดาให้รางวัลลูกอย่างเราเห็นไหมให้หน้าตาดีขึ้นทุกวันทุกวันอายุไขยืนยาวขึ้นทุกวันทุกวันสุขภาพร่างกายแข็งแรงขึ้นทุกวันทุกวันสุขภาพจิตแจ่มใสขึ้นทุกวันทุกวันพระองค์ก็ให้รางวัลเราแบบนี้พอเราขอไปแล้วให้อยู่เป็นร้อยๆปีนะเพื่อจะได้ช่วยโลกได้ถ้าบรรยากาศเป็นอย่างนี้ถ้าไม่มีเราแล้วก็ไม่มีใครช่วยแล้วครับเพราะว่ามีเราจิตวิญญาณเราเท่านั้นที่อาสามาการสืบทอดเผ่าพันธุ์มนุษย์ไว้ก็คือการมีครอบครัวเพื่อจะใช้เครื่องยนต์แห่งกรรมของพ่อกับแม่ร่วมกันสร้างกายหยาบขึ้นมาด้วยเลือดในครรภ์ของแม่เพื่อเปิดโอกาสให้จิตวิญญาณเนี่ยที่ตายแล้วกลับเซตซีโร่นะแล้วตายคือเซตซีโร่ได้มีโอกาสกลับมาเกิดใหม่เพื่อจะแก้ไขปรับปรุงตนเองในการที่จะรู้สำนึกทางจิตวิญญาณในการทำหน้าที่ทางจิตวิญญาณโดยใช้จิตหยาบของตัวเองให้จงได้แน่นอนครับถ้าไม่รู้อนุตตรธรรมการเวียนตายเวียนเกิดแล้วมองเห็นได้ว่ามาเกิดก็ทุกข์นะตายก็ทุกข์เจ็บป่วยก็ทุกข์อะไรพวกนี้ท่านต้องมองเห็นแต่สิ่งนี้ทั้งนั้นเพราะมันอยู่ใกล้จมูกมองเห็นอยู่กับตาครับแต่เบื้องหลังมิติโลกมองไม่เห็นเพราะไม่มีใครบอกไม่มีใครบอกก็ไม่มีใครรู้ครับวันนี้บอกแล้วนะพี่น้องนะส่วนจะเชื่อหรือไม่เชื่อเรื่องของท่านแล้วเชื่อต้องใช้เหตุผลถ้าไม่เชื่อท่านก็ต้องมีเหตุผลว่าทำไมจึงไม่เชื่อในสิ่งที่เรากล่าวตามพระบิดาให้ท่านฟังสืบทอดเผ่าพันธุ์มนุษย์ไว้อีกประเด็นนึงครับต้องไม่ฆ่ากันครับไอ้คำว่าเบียดเบียนกันเนี่ยยังไม่ถึงขั้นฆ่านะไม่ฆ่ามนุษย์ด้วยกันไม่ดัดแปลงพันธุกรรมไม่ตัดต่อพันธุกรรมพระบิดาโดยพี่เพลียเดียนกับพี่อาร์คโชเรียนเนี่ย
สร้างเครื่องยนต์แห่งกรรมเอาไว้ทั้งระบบไฟฟ้าและระบบกายภาพไว้อย่างไรท่านต้องรักษามันไว้อย่างนั้นอย่าไปทำให้มันเสื่อมเช่นไปตัดต่อพันธุกรรมตัดต่อพืชดัดแปลงยีนเป็นพืช GMO แล้วท่านรู้ไหมท่านเอาพืชผักผลไม้ที่ตัดต่อพันธุกรรมเนี่ยเป็น GMO เนี่ยกินเข้าไปในร่างกายของท่านมันจะไปทำให้เซลล์อวัยวะร่างกายของท่านเนี่ยได้รับสารอาหารที่พาเรามันเหมือนกับเราเอาน้ำมันดีเซลไปเติมในถังน้ำมันเบนซินของรถยนต์ท่านนะครับเครื่องพังไหมครับเนี่ยหรือกินสารเคมีสะสมเข้าไปในร่างกายชาตินี้อายุสั้นลงตายเพราะสารเคมีเข้าไปทำพิษในร่างกายทำให้เกิดมะเร็งมะเส็งบ้างทำให้เกิดหัวใจล้มเหลวบ้างตับไตไส้พุงล้มเหลวบ้างเช่นสุรานะแอลกอฮอล์ทำให้ตับขงตับแข็งอะไรพวกนี้นั่นคือการทำลายเซลล์หรือยีนของอวัยวะภายในนั้นให้เสื่อมท่านรู้ไหมครับจิตวิญญาณของท่านมีหน้าที่จำทุกอย่างจำทุกสิ่งสมองของท่านเนี่ยนะถ้าภายใน10ปีท่านเป็นคนขี้เกียจคิดและไม่ใช้ความคิดด้วยเซลล์สมองกลุ่มนั้นหรือหย่อมนั้นเลยเนี่ยมันจะถูกทำให้เสื่อมขอโทษนะเสื่อมลง 10% ในทุก9ปีตะกี้เราบอก10ปี9ปีพี่น้องครับไม่ใช่10แต่มันจะเสื่อมลงไป 10% ถ้าเวียนตายเวียนเกิดหลายๆภพชาติเข้าภพชาติแต่ละภพชาติมาเกิดก็เป็นคนขี้เกียจใช้ปัญญาไม่ขี้เป็นคนขี้เกียจคิดเป็นแต่มนุษย์เจ้าปัญหาไม่ยอมฝึกให้ตัวเองเป็นมนุษย์เจ้าปัญญา1ภพชาติครับมันจะทำให้ท่านเป็นคนปัญญาอ่อนมีสมองเป็นเด็กเกิดมามีสมองครบถ้วนแต่ใช้สมองตัวเองไม่ได้ครับเพราะมันถูกปิดมิติไว้เนื่องจากทุกภพชาติที่เกิดมาเป็นคนขี้เกียจคิดท่านคิดว่าไม่คิดนั่นแปลว่าไม่ได้คิดเลยครับเซลล์สมองมันได้รับการสั่นสะเทือนจิตไม่สามารถโปรแกรมให้เซลล์สมองตื่นขึ้นมาเพื่อสั่นสะเทือนและสร้างสนามแม่เหล็กไฟฟ้าขึ้นมาเพื่อสร้างความฉลาดทางปัญญาให้เกิดขึ้นได้จิตมันต้องเป็นผู้โปรแกรมใช่ป่ะแปลว่าต้องนึกเป็นมันถ้าวันนี้หรือเมื่อวานนี้ใครอ่านจิตจักรวาลนะในเรื่องที่พระองค์สอนเรื่องศาสตร์แห่งอริยะใน Facebook เรามีตอนพูดถึงว่าท่านต้องฝึกในการใช้ปัญญาของสมองด้วยไม่งั้นท่านเป็นอริยะบุคคลไม่ได้เมื่อเป็นอริยะบุคคลไม่ได้ท่านก็จะหลุดพ้นนิพพานในชาตินี้ไม่ได้เส้นทางแห่งอริยะเป็นบรรลุมรรคผลสูงสุดคือหลุดพ้นพี่น้องครับกำลังเขียนอยู่ครับนะค่อยๆอ่านครับค่อยๆอ่านค่อยๆศึกษาเราก็ค่อยปล่อยของไปเรื่อยๆถ้าใครสนใจติดตามนะแต่ถ้าขี้เกียจเข้าห้องเรียนนะก็ช่วยไม่ได้นะมันลงไปลึกแล้วหาไม่เจอหรอกยกเว้นเพื่อนๆเมตตาจะแชร์ไปให้หรือก๊อปปี้ไปให้ก็เท่านั้นแหละครับเราไม่หวงหรอกแต่หายากนะหายากอ่ะไม่ฆ่าไม่ทำลายยีนแล้วก็ไม่ฆ่าชีวิตไปเอาชีวิตเครื่องยนต์แห่งกรรมทำให้เครื่องยนต์ดับมันเป็นเครื่องมือของจิตวิญญาณในการทำงานบนโลกบาปไหมครับถ้าไปฆ่ามนุษย์หรือฆ่าสัตว์ก็ตามบอกฆ่ามนุษย์ไม่ได้แต่ฆ่าสัตว์ได้เพราะกูต้องกินเป็นอาหารถามว่าใครเป็นคนบอกว่าสัตว์เกิดมาเพื่อเป็นอาหารของท่านเนี่ยใครบอกครับอุตริบอกกันเองเพราะอยากแดกอยากจะกินไงก็เลยบอกตัวเองว่าสัตว์เกิดมาเพื่อเป็นอาหารของกูทำไมสัตว์มันไม่ถ้าสัตว์มันคิดบ้างอ่ะไอ้มนุษย์เกิดมาเพื่อเป็นอาหารของกูเอาไหมล่ะ จะได้สมดุลกันไงใช่ไหมทุกวันนี้พวกยุงเนี่ยเหมือนกันเดิมเขาเกิดมาเนี่ยพระบิดาสร้างมาเพื่อให้ดูดเอาเลือดชั่วออกจากตัวท่านเลือดชั่วคือเลือดที่เม็ดเลือดหนึ่งเม็ดเลือดที่มีประจุลบเป็นส่วนเกินอยู่ครับเวลามันไหลผ่านผิวหนังมาเนี่ยยุงจะมีเรดาร์อยู่ที่หนวดของมันนะครับเพื่อรับรู้ว่ามีประจุลบผ่านมาครับมันจะเกาะปั๊บพอมันรอเห็นเลือดกำลังจะไหลมาเพราะมันจะเจาะที่รูขุมขนนะมันเจาะผ่านรูขุมขนเจาะจึ๊กเพื่อจะดูดเลือดออกมาหยดเดียวครับเพื่อช่วยท่านนะครับแต่ตอนหลังเป็นไงครับเราทนคันไม่ได้มึงดูดเลือดกูโกรธมากกูตีมึงพัวเดียวครับยุงตายครับไอ้พวกเนี้ยมันตายปั๊บมันก็อาฆาตอ่ะมันมาช่วยเราแท้ๆแต่เราไม่รู้เพราะนี่มันเป็นอนุตตรธรรมอีกอะนักบวชบางรูปไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตก็เลยไม่ตียุงตายถามว่าเหตุผลไม่ตียุงตายอ้าวเดี๋ยวมันตายบาปสิฆ่ามันตายแล้วมันบาปอย่างนี้เป็นบาปเป็นการทำสร้างกุศลแต่ไม่บริสุทธิ์นะเพราะอะไรฮะเพราะไม่ได้สร้างจากจิตสำนึกที่แท้จริงแค่ไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตแต่ไม่รู้ว่าทำไมเราจึงต้องไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตแล้วการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตนั้นแบบไหนอะถึงจะไม่บาปหรือแบบไหนจะบาปเราต้องรู้นี่ท่านไม่ตียุงตายเพราะท่านบอกว่าท่าน
มีศีลไม่ปานาติบาตแทนที่จิตใจท่านจะดีงามกว่านั้นนะคือสำนึกได้ว่ายุงมันเกิดมาพระบิดาสร้างมาเพื่อให้มันช่วยเราเลือดดูดเลือดเชื่อออกท่านเก็บไหมถ้าท่านมีเลือดเสียท่านต้องถ่ายเลือดไหมเวลาท่านป่วยเพราะเลือดเสียท่านต้องถ่ายเลือดไหมต้องถ่ายใช่ไหมเพื่อเอาเลือดอะไรใส่เอาเลือดดีใส่เข้าไปแทนคนที่ป่วยด้วยเลือดเสียเป็นภาษาแพทย์เรียกอะไรล่ะใช่ไหมครับพี่น้องครับเนี่ยเลือดเสียเล็กๆน้อยๆมันจะทำให้เซลล์ร่างกายเซลล์อวัยวะเนี่ยทำงานผิดพลาดเพราะประจุไฟฟ้าบวกหรือลบเนี่ยมันจะทำให้ระบบไฟฟ้าในเซลล์อวัยวะและเซลล์ร่างกายเนี่ยขัดข้องมันจะทำให้เราอายุสั้นเนี่ยพระบิดาจึงเมตตาสร้างเห็บยุงลิ้นไลไว้ตอนหลังพอโดนยุงโดนตีตายเยอะเข้าจิตวิญญาณของยุงถึงแม้มันตัวเล็กมันก็มีจิตวิญญาณมันอาฆาตมันก็เลยมาเกิดเป็นเชื้อโรคแล้วอยู่ในพวกเดียวกันนะเช่นเชื้อมาลาเรียนี่มันก็เป็นสิ่งมีชีวิตนะมาจากจิตวิญญาณของอายุที่ถูกฆ่าตายท่านไม่เชื่อเราไม่เป็นไรนะที่ถูกเราตีตายแล้วมันก็เข้าไปอยู่ในยุงไปอยู่ที่น้ำลายของยุงพอยุงไปกัดมันก็ปล่อยน้ำลายนั้นเข้าไปในร่างกายเชื้อก็ไปอยู่ในเลือดของคนคนนั้นพอยุงตัวต่อมาไม่มีเชื้อนี้ไปดูดเลือดจากยุงจากไอ้คนป่วยคนนี้แล้วพอดูดเสร็จแล้วมันยังไม่อิ่มมันก็ไปดูดคนที่สองระหว่างที่ดูดคนที่สองไอ้น้ำลายของมันก็ยังมีเชื้อโรคตัวนี้ติดอยู่ที่ปากแหลมๆของมันนะปากเข็มของมันนะมันก็สามารถแพร่เชื้อได้เดี๋ยวนี้ยุงเนี่ยมันสามารถแพร่เชื้อได้ตั้งหลายอย่างไม่ใช่แค่มาลาเรียอย่างเดียวใช่ไหมชิคุณกุญยาเนี่ยก็มาจากยุงเหมือนกันอย่างหลายชนิดนะพี่น้องครับเตรียมรอไว้เถอะเข้าแขวรอเยอะเลยถ้ามนุษย์ไม่สำนึกนะเพราะฉะนั้นจะสืบทอดเผ่าพันธุ์มนุษย์ไว้เพื่อให้จิตวิญญาณที่ตายแล้วได้กลับมามีโอกาสเกิดใหม่เพื่อจะทำอะไรครับเพื่อจะแก้ไขเพื่อจะปรับปรุงพฤติกรรมของตัวเองเพื่อจะสร้างสำนึกใหม่ให้กับตัวเองให้ได้จิตวิญญาณต้องการโอกาสแบบนั้นแต่จิตวิญญาณพูดอะไรกับจิตหยาบจิตหยาบฟังไหมไม่ฟังครับเพราะจิตหยาบไม่เคยสนใจเลยว่าจิตวิญญาณของตัวเองที่อยู่ข้างในที่มาเกิดเป็นมนุษย์แล้วรอวันตายเมื่อตัวเองตายจิตวิญญาณก็ออกจากร่างเนี่ยไม่รู้ว่ามาเขามาทำอะไรเวลาทำอะไรก็ทำตามอำเภอใจเวลาจะกินอะไรแล้วไม่ถามตัวเองว่าเฮ้ยจิตวิญญาณกูชอบให้กูกินนี่ไหมเวลาจะทำอะไรจะพูดอะไรไม่เคยถามตัวเองว่าเฮ้ยแล้วจิตวิญญาณของกูที่อยู่ข้างในเขาต้องการให้กูพูดแบบนี้ไหมกูต้องการให้กูทำแบบนี้ไหมไม่เคยเลยใช่ไหมครับพี่น้องครับแล้วเราเป็นคนสองมิติได้ยังไงครับอย่างนี้เขาเรียกเป็นคนมิติเดียวทำตามใจชอบทำตามอำเภอใจทำตามใจฉันเมื่อท่านยังไม่บรรลุ การเป็นคนสองมิติเนี่ยอย่างนี้จะกลับบ้านได้ไหมครับหลุดพ้นนิพพานไม่ได้นี่คือการที่เราต้องมาตามท่านเพื่อมาให้สติตรงนี้ยังไม่ต้องเชื่อวันนี้ก็ได้ฟังและคิดตามอย่างมีเหตุผลนะครับประการที่ห้าจะเป็นเงื่อนไขด้านบวกของผู้อื่นพี่ๆน้องๆครับท่านมาเกิดเป็นมนุษย์ในภพชาติแรกเนี่ยท่านจูงมือรูปธรรมจิตวิญญาณอีก 2-3 รูปธรรมวางแผนเขียนบทละครกันมาที่เรียกว่าชะตาชีวิตเพื่อที่จะมาเกิดเป็นผัวเมียพ่อแม่ลูกในครอบครัวเดียวกันนั่นคือภพชาติแรกนะครับท่านถือนิสัยติดตัวมาด้วยและถือบทเรียนมาด้วยถือบททดสอบมาด้วยแน่นอนครับบททดสอบเนี่ยมันจะมีเงื่อนไขด้านบวกและด้านลบที่ผัวกับเมียจะแลกเงื่อนไขให้แก่กันและกันโดยที่ต่างคนต่างแสดงบทละครตามที่ตัวเองเลือกมาแล้วจากด่านนภาลัยในภพชาติแรกก่อนจะมายังโลกนี้ซึ่งเดี๋ยวสักครู่เราจะบอกว่ามันเป็นสิ่งที่จิตวิญญาณท่านถือมาแต่ตอนนี้ต้องอธิบายให้ท่านฟังก่อนข้ามช็อตไปนิดนึงในครอบครัวของท่านสามีกับภรรยาเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายต่อกันคำว่าดีหรือร้ายแปลว่าประพฤติดีกับประพฤติไม่ดีต่อกันประพฤติถูกต้องกับประพฤติไม่ถูกต้องต่อกันถ้าประพฤติไม่ถูกต้องแสดงว่าร้ายประพฤติถูกต้องต่อกันก็แสดงว่าดีความประพฤติที่ทั้งคู่ผัวเมียนะรวมทั้งลูกด้วยเนี่ยที่แสดงออกหรือกระทำต่อกันเนี่ยครับมันคือเงื่อนไขบททดสอบพี่น้องครับนี่เราหมายถึงมาเกิดภพชาติแรกนะมันคือบททดสอบที่จะช่วยให้อีกฝ่ายนึงเนี่ยสั่นสะเทือนจิตหยาบให้เข้าถึงความรักที่ให้ความรักเพื่อให้ในการที่จะไปเปิดประตูแอบเปิดประตูจิตวิญญาณเพื่อ นำเอาความรักบริสุทธิ์เป็นความรักจากพระเจ้าเป็นความรักจากองค์จิตจักรวาลซึ่งเป็นความรักที่โลกและทุกสิ่งในจักรวาลในอันไพศาลเนี้ยต้องการ
และในอนันตจักรวาลนี้ความรักแบบที่จิตวิญญาณขนมาให้มันไม่มีมันในครอบครัวท่านจะบอกว่ารักกันผัวเมียลูกพ่อแม่ลูกรักกันจะให้ทำดีต่อกันตลอด24ชั่วโมงไม่มีการทำผิดหูผิดตาผิดใจกันเลย impossible เป็นไปไม่ได้เพราะชีวิตคู่นั้นถ้าท่านรู้อนุตตรธรรมตรงนี้ว่าท่านมาเกิดเนี่ยจับมือมาเกิดกันเนี่ยในภพชาติแรกเนี่ยเพื่อช่วยให้อีกฝ่ายหนึ่งประสบความสำเร็จในการเอาความรักจากจิตวิญญาณของเขาเนี่ยออกมามอบให้เราการที่ผัวเอาความรักมาให้เมียความรักที่บริสุทธิ์จากจิตวิญญาณนะมาให้เมียเมียกับผัวก็จะสรรเสริญเป็นบวกร่วมกันเพื่ออะไรเพื่อเอา 1% ของพลังงานความรักจากจิตวิญญาณนั้นแบ่งให้กับโลกกุศโลบายของจิตวิญญาณกับพระบิดามีเท่านี้ครับมันไม่ได้ซับซ้อนอะไรเลยที่ซับซ้อนที่ดูเหมือนยุ่งยากที่ฟังแล้วมันยุ่งๆเพราะท่านไม่รู้มาก่อนเนี่ยเปิดใจฟังนะครับท่านเกิดมาเป็นคนเนี่ยมันจะต้องมีหลักการในการดำเนินชีวิตมันต้องมีบริบทในการดำเนินชีวิตที่ถูกต้องทั้งสองมิติเราแฉให้ท่านฟังแล้วนะครับถ้าอยากจะรู้อีกก็มาเปิดใน YouTube เนี่ยเดี๋ยวน้องบุญธรรมก็จะตัดต่อซอยเป็นก้อนๆให้ท่านฟังให้ท่านได้เรียนรู้โดยไม่ติดต่อกันยาวนาน 3-4 ชั่วโมงแบบนี้ครับฟังแล้วอิ่มไหมครับ309คนนะครับใน Facebook ณเวลาในขณะนี้ใน YouTube เท่าไหร่เราไม่ทราบท่านฟังครับทุกวันเสาร์ 3:30 น.เรื่องเด็ดๆแบบนี้ที่ท่านไม่เคยได้ยินจากที่ไหนมาก่อนแต่ท่านไม่รู้ไม่ได้จิตหยาบคือจิตมนุษย์ของท่านต้องรู้ไม่รู้ไม่ได้ครับอย่างน้อยๆยังนิพพานกลับบ้านในชาตินี้ไม่ได้ชีวิตท่านจะมีความสุขมีสันติสุขในชีวิตมากขึ้นกว่าเดิมฉลาดจะเป็นมนุษย์ได้มากกว่าเดิมครับท่านจะเป็นเงื่อนไขด้านบวกของผู้อื่นเพราะอะไรครับเพราะว่าเวลาเป็นผัวเมียผัวเมียกันเนี่ยบางทีเนี่ยท่านจะมีนิสัยด้านลบที่ท่านเขียนบทละครมาเช่นเมียขี้บ่นผัวขี้หลีสมมุตินะครับเมียบอกผัวว่าช่วยแสดงบทขี้หลีผู้หญิงให้ฉันหน่อยนะถึงแม้เธอไปหลีใครก็ตามฉันจะสรรเสริญจิตหยาบของท่านหรือจิตสำนึกของฉันให้เป็นบวกคือรักเธอให้ได้คืออดทนอดปั้นให้อภัยเธอให้ได้เพื่อที่จะเปิดประตูมิติจิตวิญญาณของฉันน่ะจากที่เธอช่วยเนี่ยเอาความรักที่บริสุทธิ์ออกมาให้เธอเพื่อแบ่งปันให้กับโลก 1% 99% เธอเอาไปแต่อีก 1% ให้กับโลกนี่คือสัจธรรมความจริงที่เป็นอนุตตรธรรมที่เราจะบอกให้ท่านฟังท่านเห็นไหมครับมันเป็นความรู้ที่ฟังแล้วโอ้โหมันมหัศจรรย์งานสร้างมากนะพระบิดากับจิตวิญญาณของท่านเนี่ยแยบยลเลือกเกินครับมันยากเกินกว่าที่พระศาสดาที่เกิดจากโลกจะรู้ใช่ไหมครับเรื่องนี้เราจึงจำเป็นต้องมาบอกเราจึงบอกว่าท่านไม่ต้องยกเลิกในการนับถือศาสนาอะไรก็แล้วแต่ที่ท่านนับถือเพราะพระองค์สอนเรื่องโลกียธรรมเอาไว้ดีแล้วนี่เรามาสอนเรื่องโลกุตตรธรรมกับอนุตตรธรรมให้และโลกียธรรมบางอย่างเราก็เติมเต็มให้ถ้าท่านพร่องหรือท่านเข้าใจผิดรู้สึกดีกับการมาเกิดเป็นมนุษย์สำหรับตัวท่านขึ้นมาบ้างหรือยังล่ะพี่น้องครับความทุกข์ที่เคยเกลียดกลัวในการเกิดเป็นมนุษย์มันเบาบางลงบ้างหรือยังครับพี่น้องครับถ้าท่านรู้ความจริงเหล่านี้จะเป็นเงื่อนไขด้านบวกของผู้อื่นเพราะอะไรครับเพราะว่าให้ท่านเนี่ยอย่าเอานิสัยสันดานของท่านที่ใกล้ชิดผัวเมียกันน่ะหรือพ่อแม่ลูกอ่ะแสดงออกต่อกันที่บ้านน่ะอย่าเอาที่เขาบอกอย่าเอานิสัยสันดานที่บ้านที่มันไม่ดีมาใช้กับคนอื่นเพราะอะไรเพราะคนอื่นเขาไม่ได้เขียนบทละครที่เป็นชะตาชีวิตมากับท่านจึงมีหน้าที่ที่จะไม่ทำให้คนอื่นสอบตกโดยที่เขาไม่ได้เกี่ยวกรรมอะไรกับท่านมาก่อนเช่นไปขี้หลีดันไปหลีถ้าท่านเป็นผู้ชายนะไปหลีเมียชาวบ้านนี่ไปสร้างเงื่อนไขด้านลบให้กับเขาใช่ไหมนิสัยท่านขี้หลีจริงครับแต่หลีต้องไปหลีกับสาวๆที่เขาบรรลุนิติภาวะแล้วเอ้ยบรรลุนิติภาวะแล้วหรือไม่ใช่ชีพเขาเป็นเมียของคนอื่นที่เขามีเจ้าของไปหลีได้ครับนะเพราะมันเป็นบททดสอบที่เมียต้องการให้ผัวแสดงอย่างนั้นเพื่อให้เมียเนี่ยสามารถเข้าถึงความรักที่จิตวิญญาณถือมาแล้วเอามาให้ผัวได้คืออดทนอดกลั้นให้อภัยมันคือบทละครเนี่ยมันเป็นภพชาติสุดท้ายของท่านพระองค์จึงให้เรามาเฉลยให้ท่านฟังสนุกไหมครับพี่น้องครับที่ผ่านมาไม่รู้เพราะถูกปิดมิติไว้และพระบิดาให้มา 60,000 ปียุคหนึ่งอ่ะมันเวียนตายเวียนเกิดได้ครับเรียนรู้ไปเรื่อยๆจนกว่าจะเข้าถึงอ่ะ
แต่ถามว่าถ้ามันเป็นอนุตตรธรรมแบบนี้และไม่ฟังพระบุตรเอกที่อาสาพระบิดามากล่าวพระโอวาทมากล่าวอนุตตรธรรมแบบนี้แล้วท่านจะรู้ได้ยังไงครับเมื่อไม่รู้ท่านก็เป็นมนุษย์ไม่เป็นครับดำเนินชีวิตไม่ได้กลับบ้านไม่ถูกครับมันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นอย่าไปสร้างเงื่อนไขด้านลบให้กับคนข้างบ้านคนข้างบ้านเนี่ยไม่ว่าบ้านใกล้หรือบ้านไกลอย่าเอานิสัยสันดานที่บ้านที่ใช้กับผัวกับเมียกับลูกไปใช้กับคนอื่นเพราะท่านเป็นผัวเมียกันเขียนบทละครมาด้วยกันเป็นชะตาชีวิตด้วยกันถ้าท่านทำผิดเช่นผัวขี้หลีเมียขี้บ่นยังไม่พอยังเป็นคนใจมือไวใจเร็วนะความมีดเสียบอกผัวทะลุและผัวตายนี่คืออะไรครับสอบตกบททดสอบเกิดเป็นอะไรครับเกิดเป็นชะตากรรมขึ้นมาแทนสอนชะตาชีวิตเพราะอะไรเพราะรักไม่ได้ให้อภัยไม่เป็นฆ่าเขาตายต่อให้ตีกระบาลเขาไม่ตายแต่หัวแตกเย็บ3เข็ม7เข็มไปโรงพยาบาลน่ะผัวจิตวิญญาณของผัวต้องโกรธพอจิตวิญญาณผัวต้องโกรธจิตวิญญาณก็จะรับรู้ได้ว่าเมียสอบตกจิตวิญญาณก็จะพลอยสั่นสะเทือนเป็นความโกรธไปด้วยถ้าโกรธมากก็อาฆาตถ้าโกรธมากๆก็พยาบาทครับพอตายไปแล้วข้ามภพชาติก็จะต้องมาแก้แค้นได้เกิดใหม่ครับแต่แทนที่จะมาแก้ไขกลายเป็นอะไรครับแก้อะไรครับไม่ใช่แก้ผ้าครับแก้แค้นผัวฆ่าเมียเมียฆ่าผัววันหน้าเราจะมาพูดให้ฟังว่าจิตวิญญาณพยาบาทเนี่ยต้องระวังให้ดีครับผัวเมียฆ่ากันตายได้พ่อแม่ลูกฆ่ากันตายได้คนข้างบ้านฆ่ากันตายได้มันเกิดอะไรขึ้นทั้งที่รักกันอยู่ดีๆมีเหตุผลเบื้องหลังมิติโลกชอบเรื่องแบบนี้ใช่ไหมครับทุกเสาร์สามทุ่มครึ่งอย่าลืมเปิดมาที่ YouTube ช่องจิตจักรวาลเนี่ยเปิดมาที่ Facebook วิสุทธิปัญญาเนี่ยนะไม่ต้องเสาร์สามทุ่มครึ่งอย่างเดียวหรอก Facebook อ่ะมี24ชั่วโมงมาเปิดดูได้เราจะพูดเรื่องภัยพิบัติโลกการชำระโลกแล้วเราจะพูดเรื่องทางที่จะหลุดพ้นนิพพานกลับบ้านทำยังไงได้บ้างเราจะกล่าวให้ฟังกล่าวความจริงนะเพราะฉะนั้นจำไว้ครับตั้งแต่นี้ต่อไปนะครับในครอบครัวนะท่านใกล้ชิดกันมากโอกาสที่จะเผลอที่จะแสดงพฤติกรรมที่เป็นลบหรือเป็นเงื่อนไขด้านลบด้านบวกต่อกันเนี่ยมีได้ตลอดเวลาครับเพราะมันเป็นหน้าที่ที่จิตวิญญาณสัญญากันมาแล้วนั่นหมายถึงภพชาติแรกแต่ภพชาตินี้ไอ้คนที่อยู่ข้างๆท่านที่นั่งฟังพระโอวาทพระวิดาเนี่ยเราไม่รู้นะว่าที่มาเกิดกันคราวนี้เอาชะตาชีวิตมาด้วยหรือเอาชะตากรรมมาด้วยหรือเอามาทั้งสองอย่างเพราะว่าชาติที่แล้วทำผิดต่อกันเมียบอกว่าขี้หลีขี้หนีเลยพี่เดี๋ยวหนูจะรักพี่มาชาตินี้มาเป็นผัวเมียกันอีกครับเพราะชาติที่แล้วตีกระบาลผัวหัวแตกเมียเหมือนกันอ่ะเมียจู้จี้ขี้บ่นมากผัวเป็นคนบอกให้เมียจู้จี้ขี้บ่นกูจะทนได้กูจะอภัยมึงได้ปรากฏว่ามือไวครับตบเมียซะฉาดใหญ่เลยตบปากเพราะอะไรเมียขี้บ่นน่ารำคาญสอบตกบททดสอบนี่เรายกตัวอย่างแบบเบาๆให้ท่านฟังนี่คือเรื่องจริงครับจากชะตาชีวิตเลยกลายเป็นชะตากรรมเห็นไหมฮะการมีสังสารวัฏนี่ก็เกิดเป็นเพราะว่าสอบตกบทเรียนบททดสอบชะตาชีวิตเลยเกิดชะตากรรมเกิดขึ้นที่เขาบอกมนุษย์เราเนี่ยจิตวิญญาณมีกรรมเป็นกำเนิดมีกรรมเป็นผู้ส่งให้กรรมมาเกิดอีกนะอยากหนียังไงก็หนีไม่พ้นแล้วครับยกเว้นไปอยู่คนเดียวใช่ไหมแล้วไม่สร้างกรรมใหม่น้ำหนักตัวก็จะเบากว่าจิตวิญญาณของคนที่เกิดมาเป็นมนุษย์แล้วมีกรรมอยู่มันก็เลยลอยไปค้างอยู่ข้างบนเพราะน้ำหนักตัวของจิตวิญญาณมันเบากว่าน้ำหนักตัวของจิตวิญญาณที่เป็นมนุษย์ทั่วไปถามว่าเบากว่าเพราะอะไรกรรมใหม่ไม่สร้างแต่กรรมเก่าแก้ไหมไม่แก้อยู่คนเดียวจะไปแก้กรรมได้ไงครับแก้ไม่ได้มันต้องแก้ไขด้วยสถานการณ์จริงต้องแก้ไขผ่านจิต3นึกคือนึกออกนึกเอานึกเองและต้องมีประธานมีกิริยาและมีกรรมมีแต่ประธานคือกูคนเดียวและกูนึกเอาเองสำเร็จกิจในการแก้ไขกรรมด้วยจิตของกูเองคนเดียวมันก็นั่งเล่นนิ้วมือคนเดียวครับถ้าพูดแบบนักเลงนักการพนันเล่นไพ่คนเดียวอ่ะหนุกไหมครับมันครบองค์ไหมครับเราเป็นสัตว์สังคมนะครับอย่าไปทำคนเดียวครับอ้าวนี่คือข้อ

ต่อมาจะกลับคืนบ้านเกิดแดนสุญญตานี่คือข้อสุดท้ายจิตวิญญาณให้สัญญากับพระบิดาไว้เป็นสัตว์สัตยะเป็นสัตยบันนะให้กับพระบิดาว่าตายแล้วถ้าตายไปจากการเป็นมนุษย์แล้วหมดภารกิจแล้วหมดหน้าที่แล้วหรือสิ้นยุคเมื่อไหร่จิตวิญญาณจะกลับไปกราบพระบาทพระบิดามาจากไหนก็กลับไปที่นั่นมาทางไหนก็กลับออกไปทางนั้นแต่เพราะจิตวิญญาณท่านตกค้างกลับไม่ถูกหลงทางพระองค์จึงต้องส่งเรามาเพื่อจะชี้ว่าทางกลับบ้านไปทางไหนและจะกลับบ้านได้กลับอย่างไรนี่คือภารกิจของเราในภพชาตินี้มันทุกคำกล่าวที่เรากล่าวอยู่ใน2ประการทั้งนั้นฟังและคิดตามและจำไว้ครับแล้วเอาไปปฏิบัติครับจะกลับคืนบ้านเกิดแดนสุญญตาถ้าท่านจะกลับบ้านได้จิตวิญญาณของท่านจะต้องไม่หลงมิติแปลว่าอะไรแปลว่าจิตหยาบของท่านจะต้องไม่ติดกิเลสไม่ติดตัณหาไม่ติดราคะไม่มีกิเลสหนาตัณหาเยอะไม่ติดอุปทานในสิ่งที่เชื่อแบบงมงายไร้สาระแล้วทำให้จิตวิญญาณของท่านเนี่ยหลงมิติคือสั่นสะเทือนด้วยคลื่นความถี่ที่ผิดไปจากความถี่เดิมตั้งแต่ที่เป็นตัวตนของตนเองเพราะอะไรเพราะจิตวิญญาณสอนให้จิตวิญญาณจิตหยาบสอนให้จิตวิญญาณหลงมิติสั่นสะเทือนเป็นโลภะโทสะโมหะเหมือนจิตหยาบเลยครับมันเวลาตายไปแล้วต้องไปลงนรกเพื่ออะไรฮะเพื่อไปดัดจริตไปดัดสันดานของจิตวิญญาณที่จิตหยาบสอนให้จริตเสียจริตนรกจึงสำคัญไหมครับขณะที่พระองค์ให้เรากลับมาพากระบวนการไซโคโชมาด้วยเพื่อมาดัดจริตที่มันผิดวิปริตจริตของจิตหยาบอ่ะเขาเรียกว่ามาเปลี่ยนจิตสำนึกมาปรับจิตสำนึกด้วยกระบวนการไซโคโชเพราะนรกมันล้นพระบิดาจึงให้เราถือไซโคโชโดยปริญญาเนี่ยนะไซโคโชบายปริญญาเนี่ยมาด้วยอย่างที่หลายๆคนที่เป็นยุวจิตจักรวาลนามสกุลทายาทอ่ะก่อนโควิด19เนี่ยทุกเดือนเราจะมีการชำระจิตสำนึกชำระจิตหยาบเพื่อให้เป็นหนึ่งเดียวกับจิตวิญญาณชำระจิตให้ใสชำระใจให้สวยทุกเดือนด้วยหลักสูตร2วัน1คืนด้วยกระบวนการไซโคโชเพราะอะไรถ้าท่านชำระจิตหยาบของท่านได้ขณะที่ยังเป็นมนุษย์มันจำเป็นไหมที่ท่านตายแล้วต้องรอให้จิตวิญญาณไปเข้าคิวในนรกเพื่อไปชำระก็ต้องเข้าโรงพยาบาลถ้าท่านดูแลตัวเองได้รักษาตัวเองได้จำเป็นต้องเข้าโรงพยาบาลไหมนะครับพี่น้องครับไซโคโชกับจิตวิญญาณของท่านโดยจิตหยาบก็เหมือนกันครับเพราะฉะนั้นถ้าท่านมีจิตหยาบที่หลงมิติพลังอำนาจของจิตวิญญาณเนี่ยก็จะหลงมิติตามนะพลังอำนาจของจิตวิญญาณก็จะต่ำพอมันต่ำปั๊บเนี่ยทำให้เมอร์คบาซึ่งเป็นยานพาหนะของจิตวิญญาณเป็นเครื่องมือเครื่องไม้ของจิตวิญญาณที่จะทำให้เกิดการกระทำในมิติของจิตวิญญาณขณะที่อยู่บนโลกเนี่ยมันจะมีการสั่นสะเทือนด้วยคลื่นความถี่ที่ต่ำกว่าความเป็นจริงมันก็จะไม่มีฤทธิ์มันก็จะไม่มีอำนาจการจะดีตัวเองหนีแรงดึงดูดออกไปจากโลกและจักรวาลได้จิตวิญญาณโดยเมื่อขบาต้องมีพลังเต็ม 100% จะมีขยะก็คือประจุลบที่เป็นอนุภาคของกรรมนะที่เป็นด้านลบหรืออนุภาคของกรรมที่เป็นด้านบวกคือประจุบวกไปแทรกซึมอยู่ระหว่างช่องว่างของอนุภาคของพลังงานในส่วนเปลือกนอกของจิตวิญญาณที่เป็นยานพาหนะนะที่เรียกว่าเมิร์คคบาวันหน้าเราจะมาพูดถึงโครงสร้างจิตวิญญาณที่ชัดเจนให้มากกว่านี้แต่วันนี้เราพูดแบบรวมๆไปก่อนเมิร์คคบาที่เป็นเปลือกนอกเนี่ยหุ้มจิตวิญญาณไว้เนี่ยเหมือนเปลือกไข่ทำหน้าที่เป็นยานพาหนะถ้าไม่มีฤทธิ์ไม่มีอำนาจไม่มีพลังงานสูงพอก็จะดีดตัวเองได้แค่ออกจากร่างดีดตายตรงไหนก็จะอยู่แถวๆนั้นจนท่านต้องไปสร้างศาลพระภูมิศาลเพียงตาเอาไว้ให้ไม่สามารถจะดีและหนีแรงดึงดูดของโลกแรงโน้มถ่วงของโลกออกไปจากโลกและออกไปจากอนันตจักรวาลได้ที่เขาบอกว่าต้องหมั่นทำบุญสุนทานต้องสร้างบุญกุศลต้องสร้างบุญบารมีคืออะไรครับก็คือเพื่อสร้างเสริมเติมเต็มพลังอำนาจทางจิตวิญญาณในส่วนของเมฆบาเอาไว้และที่ท่านไปยุ่งกับจิตใต้สำนึกนะชอบสร้างหาความรวยหลอกจิตสำนึกหลอกจิตใต้สำนึกให้ไปหาความรวยมาให้ใช้พลังอำนาจทางจิตใต้สำนึกไปทำในสิ่งที่เป็นอวิชชานะมนต์ดำอะไรพวกนี้ครับมันเป็นการทำลายพลังอำนาจทางจิตวิญญาณของตัวเองให้เสื่อมโดยใช่เหตุใช้จิตสำนึกในการดำเนินชีวิตก็สามารถประสบความร่ำรวยประสบความสำเร็จได้อย่างยิ่งใหญ่อยู่แล้วครับเพียงแต่ใช้จิตสำนึกให้มันเป็นเถอะครับอย่าไปคิดว่ามันยากใช้ไม่เป็นเองต่างหากครับเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นอีกเรื่องนึงถ้ายังมีกรรมเก่าติดตัวอยู่ยังไม่แก้ไขกรรมเก่ากรรมใหม่ไม่ก่อมันอย่างนักบวชที่ลอยค้างอยู่บนเ
ป็นเพราะว่ากรรมเก่าไม่แก้เพราะกรรมเก่าไม่แก้ไขจิตวิญญาณก็ยังมีน้ำหนักมวลมากกว่าตอนที่เข้ามาเกิดเป็นมนุษย์ในภพชาติแรกสวยละสิคะเนี่ยจิตวิญญาณก็ไม่สามารถดีตัวออกไปจากอนันตจักรวาลได้เพราะแดนสุญญตาหรือแดนจิตจักรวาลซึ่งเป็นบ้านเกิดเมืองนอนของจิตวิญญาณแก่นแท้ของท่านเป็นดินแดนของผู้บริสุทธิ์ครับเป็นดินแดนของผู้ที่อิ่มเอิบอยู่กับความว่างเหมือนกับหิ่งห้อยวับวับแวมแวมวับวับแวมแวมอยู่ตรงนั้นนะครับนิ่งสงบอยู่อย่างนั้นไม่มีมวลของกรรมแล้วก็ไม่ต้องมีหน้าที่ต้องทำอะไรอิ่มเอิบอยู่กับความว่างตรงนั้นนะครับเพราะฉะนั้นถ้าจิตวิญญาณของท่านเนี่ยยังมีมวลขยะที่เป็นผลกรรมด้านบวกด้านลบติดตัวอยู่ด้วยถามว่าจิตวิญญาณของท่านว่างไหมไม่ว่างอ่ะแล้วถ้ายังมีคลื่นการสั่นสะเทือนของจิตวิญญาณเพราะหลงมิติเนื่องจากจิตหยาบมีโลภะโทสะโมหะตลอดทุกภพชาติในการเกิดเป็นมนุษย์จิตวิญญาณก็หลงมิติเนี่ยต้องก็ไปคอยแก้ในนรกอยู่ดีแต่ถ้ามีน้ำหนักเยอะก็ไปไม่ได้มันเหมือนยานอวกาศนะครับถ้ามันหนักมากแล้วแรงขับเคลื่อนของจรวดที่จะส่งยานอวกาศขึ้นไปหนีแรงดึงดูดของโลกไปลอยอยู่โคจรอยู่ในอวกาศถ้าแรงขับเคลื่อนของจรวดที่ขับเคลื่อนส่งขึ้นไปอ่ะมันมีแรงน้อยนะเหมือนกับบั้งไฟอ่ะถ้าขึ้นไปได้ไม่สุดจนถึงจุดหนึ่งมันก็ตกลงมามันไปไม่สุดก่อนที่บั้งไฟมันจะระเบิดมันก็จะตกลงมาระเบิดข้างล่างหัวล่างข้างแตกบาดเจ็บเกิดอุบัติเหตุกันเป็นแถวแล้วพี่น้องครับมันเป็นอย่างนั้นครับจิตวิญญาณก็ไม่ต่างกันครับเนี่ยเอาแล้วนะนี่คือนะอย่างแรกครับจิตวิญญาณถือพันธสัญญา6มาด้วยเราพูดคร่าวๆแต่ลงลึกนะแต่คร่าวๆเพื่อให้พี่ๆน้องๆทุกท่านได้รู้ความจริงว่าทุกคนที่มาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยจิตวิญญาณมาเกิดเป็นมนุษย์มาโดยถือเอาพันธสัญญา6มาด้วยและจิตวิญญาณต้องการให้จิตหยาบของท่านรับรู้แล้วเคารพพันธสัญญาที่จิตวิญญาณให้ไว้กับพระเจ้าหรือกับพระบิดาแห่งจิตวิญญาณมันเป็นสัจจะไม่รักษาสัจจะไม่ได้ต้องทำไม่ชอบก็ต้องทำเพราะมันเป็นหน้าที่ของจิตหยาบที่ต้องทำเพื่อช่วยจิตวิญญาณให้บรรลุภารกิจของจิตวิญญาณประการที่2พี่น้องครับสไลด์แผ่นนี้บอกว่าจิตวิญญาณถือความรักเพื่อรักบริสุทธิ์มาด้วยรักที่ละเอียดสูงสุดของจิตหยาบคือรักเพื่อให้ครับพี่น้องครับรักที่หยาบที่สุดคือรักเพื่อเอาครับความรักของจิตหยาบมนุษย์กับกายหยาบหรือกายสังขารของมนุษย์ความรักเบื้องต้นคือรักเพื่อเอาถ้าพูดอีกคำหนึ่งก็คือความใคร่นั่นเองพี่น้องครับความใคร่ก็คือความรักหรือความปรารถนาที่จะได้โดยต้องการการตอบสนองนั่นคือความใคร่รักเพื่อเอาก็แปลว่าฉันรักเธอนะถ้าเธอไม่ให้ฉันเอาคือไม่ยอมรับรักฉันฉันคงรักเธอไม่ได้เราไม่ได้พูดหยาบนะพี่น้องครับฉันรักเธอนะแต่ถ้าเธอไม่ยอมแต่งงานเป็นผัวเป็นเมียกับฉันน่ะฉันจะไม่รักเธอนะฉันรักเธอไม่ได้ฉันจะรักเธอได้ก็ต้องเมื่อยอมแต่งงานกับฉันนี่คือรักที่ไม่บริสุทธิ์นึกออกไหมคือความใคร่รักประเภทที่สองจิตวิญญาณไม่ถือมานะไอ้ข้อหนึ่งเนี้ยข้อที่สองจิตวิญญาณก็ไม่ได้ถือมาคือรักเพื่อให้อันนี้บริสุทธิ์เหมือนกันแต่บริสุทธิ์ไม่พอเพราะอะไรอ่ะมันยังมีเงื่อนไขฉันรักเพื่อให้เพื่อที่ฉันจะได้ให้เธอเพราะอะไรเธอเป็นคนที่ฉันรักไงฉันถึงรักฉันถึงให้แต่ถ้าเธอไม่น่ารักและไม่ใช่คนที่ฉันรักฉันก็ไม่ให้อ่ะเห็นไหมเป็นการให้ที่บริสุทธิ์เหมือนกันนะแต่บริสุทธิ์พอไหมไม่พอทำบุญด้วยอานิสงส์แห่งการทำบุญทำกุศลของข้าน้อยในวันนี้ขอให้ดลบันดาลให้เกิดอานิสงส์ผลบุญที่ทำให้ฉันมีความสุขความเจริญสู่หวยรวยเป็นล้านทำบุญข้าวถุงหนึ่งกับถุงหนึ่งน้ำขวดหนึ่งถามว่ากี่บาทยังไม่ถึงร้อยเลยครับทำบุญแล้วอธิษฐาน

นี่คือสัจธรรมมันเป็นสัจยะก็คือเป็นสัจจะสัจยะเป็นภาษาสันสกฤตนะสัจจะเป็นภาษาบาลีความหมายเดียวกันปลูกอะไรได้สิ่งนั้นแปลว่าถ้าทำความดีท่านจะไปหวังเพื่อจะเอาความดีทำไมครับเพราะถ้าท่านต้องการจะได้ความดีท่านแค่ทำดีท่านก็ได้ดีอยู่แล้วถ้าท่านทำชั่วมันได้ชั่วแน่ๆถ้าท่านไม่อยากได้ชั่วก็อย่าไปทำชั่วไม่ใช่ว่าไม่อยากได้ชั่วแต่ดันทำชั่วหรือไปทำดีเพราะอยากได้ดีไม่ต้องมันเป็นกฎมันเป็นกติกามันเป็นเกมเกมของชีวิตมันเป็นกฎมันเป็นกติกามันเป็นเกมโอเคไหมนะสองข้อเนี่ยมันเป็นความรักที่บนโลกนี้หรือในดาวดวงไหนในเอกภพเนี่ยมีเพราะจิตมนุษย์หรือจิตหยาบเนี่ยมันสร้างได้ท่านเชื่อไหมครับมันสร้างได้คนที่รักเพื่อเอาเนี่ยมันจะหึงมันจะหวงมันจะโหดมันจะหึงจะหวงจะโหดถ้ารักเพื่อเอาเพราะอะไรถ้ามันไม่ได้เอาเนี่ยมันจะมีปัญหามันจะหึงมันจะโหดรักเพื่อให้นี่เป็นบริสุทธิ์เหมือนกันแต่ไม่พออันนี้มันยังไม่หึงไม่หวงไม่โหดแต่มันจะหอนหอนเป็นยังไงครับโอ้ยกูไม่ให้มึงหรอกเพราะมึงเสือกทำตัวไม่ได้นะไม่เอาไม่ให้กูไม่ให้ไม่ให้เนี่ยหอนโอเคไหมครับในความหมายของจิตจักรวาล นะครับความรักทั้งสองอย่างนี้ถ้าเกิดเป็นคลื่นของจิตเป็นพลังงานของจิตมันจะเป็นคลื่นความถี่ที่เป็นบวกไม่บริสุทธิ์ซึ่งโลกไม่ต้องการแล้วท่านเองท่านต้องการไหมเพราะมันเป็นการให้แบบไม่จริงใจใช่ไหมครับให้ทำความดีกับท่านเพราะหวังสิ่งตอบแทนน่ะมันจริงใจกับท่านไหมล่ะหรือทำแล้วหวังสิ่งแลกเปลี่ยนกูช่วยมึงวันนี้นะเผื่อวันหน้ามึงต้องช่วยกูบ้างถ้ามึงไม่สัญญากับกูว่าวันหน้ามึงไม่ช่วยกูเวลากูลำบากกูวันนี้กูจะไม่ช่วยมึงน่ารักไหมครับเนี่ยใช่ไหมเรายกตัวอย่างตะกี้ต้นไม้อ่ะสังเคราะห์แสงเมื่อมีกลางวันเนี่ยสังเคราะห์แสงปรุงอาหารจะคายก๊าซออกซิเจนออกมาเราบอกแล้วว่าคนที่อยู่ใต้ต้นไม้นั้นสัตว์อยู่ใต้ต้นไม้นั้นมีไหมจะมีน้อยตัวมีมากตัวหรือไม่มีสักตัวต้นไม้ต้นนั้นก็จะปล่อยก๊าซออกซิเจนออกมาด้วยเพราะอะไรไม่มีเงื่อนไขใดๆที่จะมีคนมาอยู่ใต้ต้นไม้เยอะหรือน้อยสัตว์มาอยู่ใต้ต้นไม้เยอะหรือน้อยไม่มีเงื่อนไขฉันมีหน้าที่คายก๊าซออกซิเจนออกมานี่คือที่เราพูดเนี่ยรักในธรรมชาติคือรักเพื่อรักต้นไม้จึงเกิดมาแล้วทำหน้าที่เหมือนมนุษย์ให้ความรักที่บริสุทธิ์เหมือนกับที่จิตวิญญาณของท่านขนมาจากพระเจ้าเอามาให้กับโลกท่านนึกภาพออกไหมเพราะฉะนั้นท่านจึงไม่ควรโค่นต้นไม้ทำลายป่าฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเพราะพวกนี้เขามีจิตต้นไม้มีวิญญาณแต่สัตว์มีจิตวิญญาณเพราะมันนึกได้คิดได้นึกคิดด้วยจิตของมันได้แต่ต้นไม้นึกคิดไม่ได้มันต้องสั่นสะเทือนไปตามชนิดของคลื่นความถี่ที่พระบิดาใส่ไว้ให้กับมันนั่นนะคลื่นชนิดไหนมีหน้าที่ทำอะไรอยู่ในต้นไม้มันก็ทำหน้าที่ของมันไปอย่างซื่อสัตย์เพราะฉะนั้นรักเพื่อรักเป็นความรักที่บริสุทธิ์แต่มนุษย์เราเนี่ยจะรักเพื่อรักมันยากเต็มทีครับเอาแค่รักเพื่อให้ถึงแม้มันยังบริสุทธิ์ไม่พอเช่นเห็นคนเขาทำตัวน่าสงสารทำตัวสมสารก็เกิดความเมตตาก็เข้าไปช่วยเขาอย่างนี้คือรักเพื่อให้ซึ่งมันดีกว่ารักเพื่อเอาใช่ไหมครับความสันสะเทือนเป็นบวกเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาเนี่ยมันเป็นชนเผ่าเดียวกันกับจิตวิญญาณแล้วครับพี่น้องครับเป็นชนเผ่าเดียวกันครับแต่เพียงแต่ว่ามีพลังอำนาจสูงสุดของการเป็นชนเผ่าเดียวกันกับเขายังไม่สูงพอแต่สามารถที่จะเข้าไปเปิดประตูมิติแอบทางจิตวิญญาณเพื่อให้พลังงานความรักที่เข้มข้นกว่าหลั่งไหลออกมาเพื่อมอบให้กับเพื่อนมนุษย์มอบให้กับผัวผัวเมียเมียลูกลูกหลานหลานมอบให้กับคนข้างบ้านมอบให้กับคนในสังคมมอบให้กับประเทศชาติมอบให้กับทวีปมอบให้กับแผ่นดินมอบให้กับโลกมอบให้กับทุกสรรพสิ่งนี่แสดงว่าจิตหยาบสำคัญใช่ไหมครับถ้าจิตหยาบไม่ทำหน้าที่สั่นสะเทือนให้เป็นหนึ่งเดียวกับจิตวิญญาณไม่มีวันที่จะเข้าไปถึงความรักบริสุทธิ์ที่จิตวิญญาณขนเชื้อเพลิงชนิดนี้มาให้กับโลกได้เพราะฉะนั้นจิตวิญญาณถือความรักบริสุทธิ์มาคือรักเพื่อรักรักเพื่อรัก

แปลว่าอะไรเพื่อจิตวิญญาณจะได้ทำหน้าที่ในการเอาความรักคือเอาเชื้อเพลิงเนี่ยมาให้กับโลกนั่นเองโดยใครช่วยจิตหยาบของท่านต้องเป็นตัวช่วยเพราะจิตหยาบมีหน้าที่ควบคุมดูแลเครื่องยนต์แห่งกรรมพี่น้องที่รักครับอย่างที่สามที่จิตวิญญาณของท่านถือติดตัวมาได้มาด้วยคือถือชะตาชีวิตมาด้วยอย่างที่สามนะครับจิตวิญญาณของท่านถือชะตาชีวิตมาด้วยโดยที่ด่านนภาลัยจิตวิญญาณของท่านกับพี่น้องๆที่มาด้วยกันอีก 2-3 รูปธรรมมาจับมือกันให้สัญญาว่าจะมาถือกำเนิดเกิดเป็นคน2มิติในรูปธรรมมนุษย์ใครจะเป็นชายใครจะเป็นหญิงใครจะเป็นพ่อเป็นแม่เป็นลูกวางแผนกันที่นี่เลยนะครับในภพชาติแรกที่จะได้มาเกิดเป็นมนุษย์บนโลกนะนี่เราหมายถึงภพชาติแรกนะไม่ใช่ภพชาติต่อๆมานะภพชาติแรกวางแผนการสร้างบทละครขึ้นมาสิ่งแรกครับถ้าเรามีผู้ร่วมแสดงกับท่านรวมกัน 2-3 รูปธรรมมาเจอกันที่ด่านนภาลัยแล้วที่ด่านนภาลัยเนี่ยมันจะมีวิหารสีขาวลักษณะคล้ายๆคอนโดมิเนียมแต่ละห้องจะเป็นห้องที่เก็บบทเรียนเก็บบททดสอบก็คือเก็บบทละครพร้อมกับบททดสอบจิตสำนึกอ่ะเอาไว้จิตวิญญาณทั้ง 2-3 รูปธรรมจะมีเวลาอยู่ที่นี่พักหนึ่งครับเดินทางไปตามห้องต่างๆเพื่อที่จะไปเปิดดูบทละครที่นั่นเขามีไว้เป็นแบบอย่างลองอ่านดูสิลองศึกษาดูสิว่าตัวเองอยากเล่นบทไหนตัวเองอยากเล่นบทไหนแปลว่าตัวเองอยากให้ผู้ที่จะเป็นเพื่อนร่วมครอบครัวอีก 2-3 รูปธรรมเนี่ยให้เขาเล่นบทไหนเพื่อที่จะเป็นบททดสอบจิตหยาบหรือจิตสำนึกให้สามารถสั่นสะเทือนเป็นความรักเพื่อให้หรือความรักเพื่อรักในการเปิดประตูมิติของตนเองที่เป็นจิตวิญญาณที่แบกขนเอาพลังงานความรักหรือเชื้อเพลิงมาเนี่ยที่จะเข้าถึงให้ได้ท่านฟังดีๆนะครับ 2-3 รูปธรรมจะต้องวางแผนกันว่าใครจะเป็นพ่อเป็นแม่เป็นผัวเป็นเมียเป็นลูกใครจะเป็นพี่เป็นน้องอย่างน้อย3รูปธรรมพ่อแม่ลูกไปที่คอนโดมิเนียมห้องเก็บบทละครไปเลือกบทละครเลยที่ตัวเองอยากให้ผู้ร่วมชะตาชีวิตด้วยกันเนี่ยช่วยแสดงให้กูหน่อยเพื่อที่จะมาประชุมร่วมกันว่าเอานะเล่นอย่างนี้นะเธอต้องเล่นบทนี้ให้ฉันนะฉันเลือกแล้วแลกบทละครกันเมื่อแลกบทละครกันแน่นอนครับมันก็คือการแลกบททดสอบจิตสำนึกในตอนเป็นมนุษย์ของกันและกันด้วยคำเฉลยมีอย่างเดียวไม่ว่าบทละครนั้นจะเป็นบทดีหรือบทชั่วไม่ว่าจะเป็นบทชังหรือบทชอบฝ่ายที่ถูกกระทำต้องจำไว้นะฝ่ายที่ถูกกระทำนะเป็นคนออกแบบบทละครและบททดสอบนั้นให้อีกฝ่ายหนึ่งแสดงให้กับตัวเองนั่นเองนะครับอย่าหลงมิติอีกนะครับอย่าไปโทษว่าเมียมันชั่วมันทำชั่วกับกูผัวมันชั่วเพราะมันทำชั่วกับกูไม่ใช่แล้วครับบทที่มันชั่วเพราะกูนี่แหละเป็นคนเขียนให้มันช่วยเล่นจำไว้นะครับนี่คือความจริงมันตลกไหมครับถ้าเราไม่รู้ความจริงอ่ะบ้านแตกสลายขาดฆ่ากันตายตีตาตาตีหาชีวิตที่มีสันติสุขไม่ได้เพราะไม่รู้อนุตตรธรรมตรงนี้ครับนี่เรามาเฉลยแล้วนะครับพบชาติสุดท้ายเวลาที่เหลือในการมีชีวิตคู่ของท่านเนี่ยที่กัดกันมาตลอดเลิกซะครับกลับบ้านได้แล้วครับเลิกหลงมายาที่เป็นบทละครนั้นเสียทีครับท่านเป็นคนขอให้เขาแสดงมีสิ่งเดียวครับขอร้องเขาว่านี่เธอเลิกแสดงบทนี้กับกูได้ไหมตั้งแต่เกิดมาชาตินี้กูแต่งงานกับมึงมากูสอบตกแม่งกูทะเลาะกับมึงกัดกับมึงทุกรอบเพราะกูไม่สำนึกว่ามันเป็นบทละครที่กูขอให้มึงแสดงมึงหยุดแสดงช่วยกูหน่อยได้ไหมอย่ายั่วยุกูแบบนี้อีกเดี๋ยวกูสอบตกอีกเราจะกลับบ้านด้วยกันจับมือกันนะดีไหมกูก็จะไม่กวนตีนมึงมึงก็ไม่กวนตีนกูโอเคได้ไหมได้มาได้มาถ้านั่งชมรายการนี้อยู่จิตจักรวาลอ่านโลกก็หันไปจุ๊บๆไปซะหน่อยก็ได้ครับแล้วก็เกี่ยวก้อยกันสัญญากันว่าเราเลิกทะเลาะกันได้แล้วบทละครนั้นเลิกแสดงเลิกเล่นได้แล้วอาจารย์ปริญญาโดยองค์จิตจักรวาลหรือพระผู้เป็นเจ้าให้มาเฉลยแล้วเฉลยแล้วยังจะมาไม่ฉลาดเล่นบทละครแบบนั้นอีกเหรอมันตลกไหมครับมันน่าขำแล้วนะเราเฉลยแล้วนะครับพี่น้องครับนี่เฉลยอย่างเป็นทางการไว้ในที่เอพิโซด298นะครับนะเริ่มต้น1นะครับ
9บวก2เป็น11 11กับ8เป็น19 9บวก1เป็น10ก็คือ1บวก0เท่ากับ1เริ่มต้นใหม่เริ่มต้นใหม่ตั้งแต่นาทีนี้ครับสัญญากันเลยเกี่ยวก้อยเลยนะมึงเลิกยั่วกูได้ไหมแต่ถ้ามึงยั่วกูมึงยังเผลอเพราะมึงยังแสดงละครตามจิตวิญญาณที่กำหนดมาเป็นชะตาชีวิตอ่ะก็กูก็จะอดทนอดรันให้อภัยมึงนะเราสัญญากันทุกอย่างก็จะดีขึ้นครับแล้วหนทางกลับบ้านได้เนี่ยกับคนในครอบครัวนี่สำคัญที่สุดจะกลับบ้านได้ไม่ได้นิพพานได้ไม่ได้หลุดพ้นได้ไม่ได้อยู่กับคนในครอบครัวก่อนแล้วหลังจากนั้นก็ค่อยเป็นหมู่บ้านตำบลอำเภอจังหวัดและประเทศที่เราไปยุ่งกับครอบครัวใหญ่คือประเทศน่ะขณะที่ครอบครัวของตัวเองอ่ะยังเอาตัวแทบจะไม่รอดอ่ะยังไปวุ่นวายกับประเทศอีกนะบางคนนะไม่รู้สำนึกนะเราก็ฝากไว้นะครับชีวิตไม่ใช่ของเล่นจิตวิญญาณไม่ใช่เรื่องเล่นๆเนี่ยเราฝากไว้อ้าวผู้ร่วมแสดง 2-3 อย่างต่อมาอย่างที่2ครับที่จิตวิญญาณเขาเนี่ยถือมาด้วยคือบทละครที่ทุกคนในครอบครัวเลือกกันมาเองแล้วเห็นชอบแล้วรู้กันอยู่แล้วแต่มาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยไม่รู้เพราะอะไรถูกปิดมิติไว้พี่น้องครับถ้าไม่ปิดมิติไม่ปิดมิติไว้มันจะเสมือนจริงได้ไงครับมันเป็นละครมันเหมือนดาราอยู่บนเวทีหรือลิเกที่เขาเล่นบนเวทีอ่ะเขาก็แสดงไปไอ้คนแสดงไปบางทีมันก็ขำตัวเองเพราะมันรู้ว่านี่คือละครใช่ไหมมันคือละครแต่ในชีวิตจริงของการเป็นมนุษย์นั้นมายาที่ถูกสร้างขึ้นต้องทำให้มันเหมือนจริงครับเพราะไม่งั้นน่ะจิตสำนึกของมนุษย์มันจะสั่นสะเทือนอย่างเป็นความจริงได้ไหมครับเพราะมันรู้ว่าเรื่องหลอกอ่ะมันเหมือนนิทานโกหกอ่ะถ้าท่านฟังนิทานแล้วท่านรู้ว่านี่คือนิทานท่านจะตื่นเต้นไปกับนิทานที่เล่าไหมครับหรืออาจจะสนุกสนานไปกับนิทานที่เล่าแต่ท่านจะตื่นเต้นเหมือนกับเรื่องจริงไหมครับไม่ตื่นเต้นหรอกครับเพราะฉะนั้นพระบิดาจึงต้องปิดมิติถามว่าปิดมิติด้วยวิธีไหนครับด้วยการใช้อำนาจแม่เหล็กโลกความเข้มของสนามแม่เหล็กโลกเป็นตัวปิดมิติไม่ให้ตาที่สามของท่านเปิดเพื่อไม่ให้เปิดเพื่ออะไรเพื่อไม่ให้รู้ความลับเบื้องหลังมิติโลกในสิ่งที่เรามาเฉลยวันนี้เพราะฉะนั้นเราถึงบอกไงว่าพระศาสดาที่เกิดจากโลกก็ไม่รู้ความจริงในเรื่องนี้เราถือเครื่องมือติดต่อกับพระเจ้ามาเราจึงกล่าวความจริงจากพระโอวาทของพระเจ้าหรือพระบิดาแห่งจิตวิญญาณหรือองค์จิตจักรวาลให้ท่านฟังได้ฟังแล้วหายง่วงไหมครับพี่น้องครับตื่นเต้นไหมครับตอนนี้จาก300กว่าเหลือ296นะครับสงสัยหลับไป 2-3 คนใน Facebook เนี่ยสงสัยเผลอหลับคงยอมรับความจริงไม่ได้มั้งครับเพราะตอนนี้กูทะเลาะกับผัวกับเมียจนกระทั่งเลิกลำบากแล้วเลิกทะเลาะลำบากเริ่มใหม่นะครับเริ่มใหม่อ้าวมีบทละครที่เลือกมาแล้วมีทั้งบทดีและบทร้ายไม่มีผัวเมียคู่ไหนครับที่ไม่เคยมีเรื่องที่ไม่เคยมีเรื่องที่ถูกไม่ถูกใจกันไม่ถูกคอกันมันต้องมีครับเพราะเขียนบทละครมาแต่ท่านเก็บไหมท่านก็ให้อภัยกันเพราะท่านรักกันไงแต่กว่าจะให้อภัยกันบางที3วัน3คืนไม่ใช่โกรธ100ปียังไม่ดี100ชาติไม่ใช่แบบนั้นใช่ไหมครับเพราะไงก็เป็นผัวเมียกันพ่อแม่ลูกกันก็ให้อภัยกันในครอบครัวมันก็เป็นอย่างเงี้ยก็ทำให้เกิดความรักแต่วันนี้รู้ความจริงแล้วต่อไปทะเลาะกันจะไม่มีแล้วครับเพราะไม่งั้นเกิดอาฆาตขึ้นมาจิตวิญญาณ3นาทีนะฮะมันจะหล่นลงไปในจิตวิญญาณจิตใต้สำนึกจะบันทึกรหัสกรรมที่ท่านก่อกันเอาไว้ทำร้ายต่อกันไว้ทีนี้มันแก้ไม่ได้นะถ้าบันทึกกรรมไว้น่ะตายแล้วกลับมาต้องมาเกิดใหม่เพื่อมาแก้กรรมนั้นนะครับจิตวิญญาณไปเกิดเป็นมนุษย์ขอโทษจิตวิญญาณไปลงนรกน่ะแค่ไปซ่อมคลื่นความถี่ของจิตวิญญาณที่สั่นสะเทือนผิดปกติคือเป็นโลภะโทสะโมหะเหมือนคนเดินขึ้นกระไดสามขั้นขึ้นลงอยู่นี่ครับไปถึงความรักไม่ได้สักทีครับคือเมตตาเนี่ยไปไม่ถึงสักทีเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาเนี่ยหรืออดทนอดกลั้นให้อภัยนัยยะเดียวกันไปไม่ถึงสูงสุดสักทีครับขึ้นลงๆอยู่ตรงเนี้ยเหมือนกับเต้นฟุตเวิร์กถอยไปถอยมาตั้งท่าอยู่นั่นนะเดินไปข้างหน้าก็ไม่ได้ขึ้นลงๆอยู่นั่นครับนี่คือความจริงพี่น้องครับนะอ้าวบทละครที่เลือกมาแล้วเราเตือนว่านะ อย่าไปแสดงต่อคนข้างบ้านนะไอ้บทที่ไม่ดีเนี่ยเช่นนิสัยขี้หลีอย่างที่เรายกตัวอย่างตะกี้นิสัยขี้บ่นเนี่ยไปบ่นโวยวายคนข้างบ้านเนี่ยเขาเอาเรื่องเลยไปสร้างเงื่อนไขด้านลบให้กับเขาเนี่ยทำให้เขาสอบตกบาปครับทำให้เขาสอบตกปกติเนี่ยเขาก็เข้าถึงจิตวิญญาณของเขาไปเอาความรักออกมาไม่ได้อยู่แล้วเราดันทะลึ่งไปสร้างเงื่อนไขด้านลบให้เขาโดยที่ไม่ได้ทำสัญญากันไว้ว่าฉันจะแสดงบทบาทด้านลบให้เธอนะตามที่เธอขอมาไอ้บทบาทด้านลบขี้หลีเนี่ยมันไม่ใช่บทละครที่ไอ้เมียคนข้างบ้านมันวานให้เราแสดงนะครับท่านเข้าใจนะฮะอย่า crossing นะเขาเรียกว่าอย่าไขว้กันนะครับ
ผู้ได้เห็นภาพแท้นะขอขอบคุณนะที่ยัง296อยู่นะฮะคนชมใน Facebook สดๆนี่เป็นการพูดธรรมะระดับจักรวาลนะแต่มีคนดูแค่200กว่าคนมหัศจรรย์มั้ยพี่น้องครับนี่ถ้าเราพูดเพื่อหวังชื่อเสียงหวังโด่งดังนะเราเลิกดีกว่าบอกน้องบุญธรรมน้องออดเลิกเลยนะปิดสถานีมีคนดูอยู่แค่เนี้ย298 296อยู่แค่นี้ครับทั้งที่เป็นเรื่องใหญ่ระดับจักรวาลเป็นเรื่องความเป็นความตายเป็นเรื่องของจิตวิญญาณแท้ๆน่าขำไหมพี่น้องครับที่ท่านนั่งชมอยู่เนี่ยว่าเป็นเรื่องใหญ่ไหมครับเรื่องใหญ่แต่คนฟังแย่ครับน้อยนี่ถ้าเราแจกตังแจกลอตเตอรี่แจกเหรียญเทพพระเจ้าแห่งอาคีฟีนิกซ์เหรียญแห่งผู้ทรงฤทธิ์โหคงจะมีคนเข้ามาชมเยอะเลยนะเพราะต้องมีสิ่งตอบแทนไอ้นี่ตอบแทนคือท่านเอาจิตวิญญาณของท่านกลับบ้านคือหลุดพ้นนิพพานได้มันยิ่งใหญ่กว่าแจกสตังค์อีกครับเพราะว่าไม่ใช่ค้นหาวิธีง่ายๆความจริงง่ายๆแบบนี้หาไม่ได้ง่ายๆนะพี่น้องนะครับนะเอาไปต่อนะตามต่อไปเลยอย่างที่3ชะตาชีวิตที่จิตวิญญาณถือมาด้วยอย่างที่3คือบททดสอบจิตสำนึกไอ้บททดสอบจิตสำนึกเนี่ยก็คือเงื่อนไขครับไอ้เรื่องราวเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่มันไม่ใช่เงื่อนไขนั่นก็คือบทละครแต่ไอ้สิ่งที่มันเป็นปมเป็นเงื่อนไขไอ้การเป็นคนขี้หลีนี่คือบทละครแต่ไปหลีกับคนอื่นที่ไม่ใช่เมียตัวเองเนี่ยหรือไม่ใช่ผัวตัวเองเนี่ยมันไข่เนี่ยมันผิดใช่ไหมผิดคนนี่แหละคือเงื่อนไขไปแสดงผิดคนนี่คือเงื่อนไขผิดเงื่อนไขเคี่ยนลูกเพื่อสอนลูกตัวเองไอ้นี่ก็เป็นเงื่อนไขเป็นบทละครที่แสดงและเป็นเงื่อนไขให้กับลูกถ้าลูกรักพ่อรักแม่แล้วรู้ว่าพ่อแม่เคี่ยนตีเพราะอยากให้ลูกได้ดีทุกอย่างก็จบแต่ถ้าลูกไม่เข้าใจพ่อแม่อธิบายว่าเคี่ยนตีมันเจ็บทำไมเท่านั้นก็จอดพ่อแม่ก็จอดครับเพราะอะไรลูกมันจะอาฆาตและขณะเดียวกันไปตีลูกคนข้างบ้านเพื่อหวังจะสอนลูกเขาให้เป็นเด็กดีเหมือนสอนลูกตัวเองถามว่านั่นเป็นบทละครที่ท่านเล่นผิดใช่ไหมเล่นผิดคนเมื่อเล่นผิดคนไปตีเขาเนี่ยคือเงื่อนไขครับด้านลบที่ทำให้คนข้างบ้านเนี่ยเขาโกรธเกลียดเครียดแค้นอาฆาตพยาบาทเขาสอบตกบททดสอบของท่านซึ่งท่านไม่ใช่เป็นคนที่จะมีหน้าที่ให้บททดสอบกับไอ้คนข้างบ้านนั่นที่เป็นพ่อแม่ของเด็กข้างบ้านนะท่านไปตีลูกเขาแสดงว่าท่านสร้างเงื่อนไขเป็นลบให้กับเขาไม่ใช่ท่านเล่นละครในชะตาชีวิตที่เขียนมาพอท่านสอบตกเป็นไงก็ไปเกี่ยวกรรมกับคนข้างบ้านนี่แหละเวลาตายแล้วแล้วจิตวิญญาณเลยมีหน้าที่ต้องกลับมาเกิดใหม่เพราะไปเกี่ยวกรรมกันไว้กลับมาต้องมาเป็นคนข้างบ้านกันอีกในชาติต่อไปเพื่ออะไรเพื่อเจอสถานการณ์แบบเดิมๆว่าเราจะไปเผือกกับลูกคนข้างบ้านด้วยกันไปตีลูกเขาไหมใช่ไหมบทละครที่ชัดต้องตีลูกมันเป็นบทละครในครอบครัวไม่ใช่ไปตีลูกคนข้างบ้านนั่นไม่ใช่บทละครไปสร้างเงื่อนไขโอเคไหมพระบิดาเคยสอนไม่ใช่ไหมซึ่งในพันธสัญญา6นี้ก็มีนะถ้าเป็นเงื่อนไขด้านบวกให้กับคนอื่นไม่ได้ก็จงอย่าเป็นเงื่อนไขหรืออย่าสร้างเงื่อนไขใดๆให้กับเขาเลยจะดีกว่าขีดเส้นใต้นะครับกับคนข้างบ้านนะเป็นเงื่อนไขด้านบวกให้กับพวกเขาไม่ได้อยู่เฉยๆอย่าไปสร้างเงื่อนไขอะไรเลยเสียจะดีกว่าเพื่อจะได้ไม่ไปเกี่ยวกรรมกับเขาไงท่านก็จะหลุดพ้นนิพพานไม่ได้เห็นไหมครับรู้เรื่องนี้มันให้ประโยชน์กว่าท่องศีลจำศีลได้ปฏิบัติตามศีลได้แต่ถ้ามันหลุดพ้นได้ไหมครับนิพพานได้ไหมครับเนี่ยถ้าไม่รู้เรื่องพวกนี้เราถึงบอกว่าเรื่องตรงนั้นท่านก็ต้องเรียนรู้อย่าไปเลิกนับถือศาสนาอย่าไปเลิกศึกษาธรรมะของพระศาสดาแต่ละพระองค์มาเติมเต็มกับจิตจักรวาลเพื่อทำให้จิตวิญญาณของท่านมีความสุขมากขึ้นทำให้จิตวิญญาณของท่านประสบความสำเร็จในการเกิดมาเป็นมนุษย์ในภพชาติสุดท้ายนี้เสียทีเพราะไม่มีโอกาสที่ให้เกิดชาติหน้าอีกแล้วมันสิ้นยุคพลังงานเก่าแล้วเราจึงต้องมาเฉลยพระบิดาจึงส่งเรามา

ประการที่4ที่จิตวิญญาณของท่านถือมาด้วย ถือกำหนดเวลาในการมาทำหน้าที่ถือกำหนดเวลาในการเอาเชื้อเพลิงมาส่งให้กับโลกพยายามหาวิธีเอาน้ำมันเชื้อเพลิงที่ตัวเองขนมาเนี่ยออกมาจากตัวเองผ่านจิตหยาบของคน2มิติที่เป็นเครื่องยนต์แห่งกรรมของตัวเองจะเอามันออกมาได้อย่างไรเนี่ยเห็นไหมพระบิดาให้เวลาตั้ง 60,000 ปีเนี่ยเพราะมันไม่ง่ายใช่ไหมพี่น้องครับพระบิดาให้เวลา1ยุคเนี่ยก็คือมาเอาน้ำมันเอาเชื้อเพลิงมาส่งให้กับโลกเนี่ยใช้เวลาภายใน 60,000 ปีเพราะฉะนั้นการเวียนว่ายตายเกิดการมีสังสารวัฏในการกลับมาเกิดเป็นมนุษย์พระองค์ให้มาเกิดเป็นมนุษย์ไม่ให้มาเกิดเป็นเทพเทวดาก็มาเกิดเป็นเทพเทวดาก็ทำหน้าที่ไม่ได้จิตวิญญาณก็ล้มเหลวในการเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วจะให้กลับบ้านได้ไงหลงทางพระบิดาให้มาเกิดเป็นมนุษย์เป็นคนสองมิติเพื่อให้จิตหยาบเนี่ยให้เวลาจิตหยาบในการทำงานร่วมกับจิตวิญญาณเพื่อเอาพลังงานเชื้อเพลิงที่มีอยู่นอกอนันตจักรวาลแต่โลกของพระองค์ต้องการอนันตจักรวาลและทุกสรรพสิ่งต้องการให้ไปล้วงมันออกมาจากจิตวิญญาณที่เป็นแก่นแท้ที่เป็นผู้มาเกิดได้ไหมให้เวลา 60,000 ปีให้เวลา 60,000 ปีอ่ะมาดูข้อแรกให้มาทำหน้าที่โดยไม่ต้องมีสังสารวัฏพระองค์โดยเพลียเดียนกับอาร์คโทเรียนเป็นผู้คิดสร้างเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์ชายหญิงที่ท่านเห็นหล่อๆสวยๆเนี่ยดูรวมทั้งตัวท่านสร้างขึ้นมาตามพระบัญชาขององค์จิตจักรวาลหรือพระผู้เป็นเจ้าหรือพระผู้สร้างโดยให้เซลล์ร่างกายและเซลล์อวัยวะทุกเซลล์ที่รวมเรียกว่าเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์เนี่ยสามารถที่จะเจริญเติบโตได้เป็นโปรตีนถ้ามีโปรตีนเสริมเติมเข้าไปก็สามารถที่จะเจริญเติบโตได้เรื่อยๆและที่สำคัญเวลาสึกหรอเวลาเสื่อมพระองค์ก็อนุญาตให้เครื่องยนต์แห่งกรรมที่พีเดียนกับอาร์ทเรียนสร้างขึ้นมาเนี่ยสามารถซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอของตัวเองได้ด้วยเราถามท่านว่าเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์ของท่านมีเงื่อนไข2ข้อ1จะเดินเติบโตได้2ซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอได้ผู้สร้างคือสร้างได้ซ่อมได้ถามว่าเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์ของท่านเนี่ยจำเป็นต้องตายไหมครับเพราะการที่จิตวิญญาณมาเกิดเป็นมนุษย์แล้วปล่อยให้ร่างกายเสื่อมสุดเสื่อมโทรมแล้วตายจิตวิญญาณต้องหาที่เกิดใหม่อะไรต่างๆท่านว่ามันวุ่นวายยุ่งยากสับสนไหมครับมันทำให้ทุกอย่างวุ่นวายยุ่งยากไปหมดก็เลยให้ว่าไม่ต้องตายแต่ตัวนี้ท่านยอมรับใช่ไหมไม่มีคนไหนหรอกเกิดมาแล้วอยู่ค้ำฟ้าได้มันต้องตายทั้งนั้นนะครับที่มันต้องตายเพื่ออะไรเพื่อเซตซีโร่แล้วให้จิตวิญญาณได้กลับมาเริ่มต้นใหม่มาเกิดมาเป็นคนเพื่อคนตัวเองเป็นมนุษย์ใหม่ในภพชาติต่อไปหวังว่าจะสามารถเข้าถึงการเป็นหนึ่งเดียวกันนะจิตวิญญาณจะสามารถควบคุมหรือดำเนินการใช้เครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์ร่วมกับจิตหยาบได้แต่ปรากฏว่าคิดผิดเข้าใจผิดล้มเหลวแล้วล้มเหลวอีกแต่ละภพชาติเกิดเป็นสังสารวัฏขึ้นมาครับเพราะสอบตกบททดสอบเพราะจิตหยาบสอบตกบททดสอบผัวเมียเริ่มต้นในครอบครัวพอผัวขี้หลีปั๊บเมียโกรธและทำร้ายผัวทำร้ายร่างกายผัวทำร้ายจิตใจผัวผัวก็อาฆาตกูแสดงบททดสอบให้มึงตามที่มึงขอร้องกูแท้ๆเมียก็เหมือนกันผัวก็เหมือนกันพอเมียทำขี้บ่นจู้จี้จุกจิกชอบเล่นการพนันไม่ค่อยอยู่บ้านไม่ค่อยเลี้ยงไม่ก็ดูแลบ้านแล้วก็โกรธผัวไอ้ผัวก็โกรธเมียก็ทำร้ายเมียนี่ก็คือสอบตกบททดสอบรักไม่ได้ให้อภัยไม่เป็นอดทนอดกลั้นให้อภัยไม่เป็นเพราะอะไรเพราะเป็นเงื่อนไขที่สองคนผัวเมียเนี่ยแต่งงานกันเนี่ยเพราะรักกันไม่ใช่เหรอครับสัญญาว่ารักกันเอาแหวนมั่นสวมนิ้วนางด้วย
ยกมือขึ้นมาปั๊บรู้เลยกูสัญญากับมึงว่ากูจะรักมึงแล้วมึงก็รักกูแล้วพอมีปัญหากันตามบทละครที่เขียนมาชะตาชีวิตน่ะเอาเรื่องทันทีเลยเนี่ยแหวนมั่นยังอยู่คานิ้วเลยทะเลาะกันเอาเป็นเอาตายถามว่าการเอาเป็นเอาตายจะฆ่ากันให้ตายโกรธกันเกลียดกันอาฆาตกันเนี่ยนั่นคือความรักหรือเปล่าพี่น้องครับคนที่เรารักกันเขาโกรธเกลียดเคียดแค้นกันไหมครับคนที่รักกันเขาต้องตีตาตาตีกันไหมครับคนที่รักกันเขาพูดหยาบคายใส่กันใส่อารมณ์เสียงดังเกลี้ยวกล่อมต่อกันไหมครับพี่น้องครับเขาไม่ทำแบบนั้นใช่ไหมครับท่านเห็นยังครับนี่เราไม่นับคนข้างบ้านนะเอาแค่คนในบ้านนะเอาให้รอดก่อนถ้าท่านปฏิบัติกับคนในบ้านได้แล้วเข้าใจสิ่งเหล่านี้การที่ท่านจะไปปฏิบัติตัวกับคนนอกบ้านเนี่ยเซตซีโร่ในบ้านแล้วเนี่ยค่อยๆเปิดตัวเองออกไปนอกบ้านนะเซตซีโร่มาหลายเดือนแล้วนะท่านจะเป็นคนนิสัยหรือจริตจักร้านดีขึ้นแน่ๆถ้าสอบผ่านบททดสอบจิตสำนึกไซโคโชโควิด-19ของปริญญาเห็นไหมเราจึงต้องเซตซีโร่เอาเชื้อโรคมาเซตซีโร่ให้กลัวที่จะออกจากบ้านเพราะกลัวตายกลัวติดเชื้อโรคเนี่ยใช้โอกาสนี้ตรงนี้สร้างจิตสำนึกใหม่แต่ก็มีบางประเทศคนบางคนเหลวไหลไม่เอาไหนแทนที่จะใช้เวลาอยู่กับบ้านเซตซีโร่ก็หาเรื่องออกจากบ้านไปทะเลาะกันอย่างเช่นต่างประเทศนะพยายามจะไปสร้างสงครามกลางเมืองขณะที่เป็นคนเชื้อชาติเดียวกันใช่ไหมสอบตกในเรื่องพวกนี้คำตอบเดียวครับสอบตกเป็นตายสอบได้เป็นรอดคอยดูกันแล้วกันพี่น้องครับแต่ตอนต้นรายการเราบอกแล้วนะ3เดือนนะกันยาตุลาพฤศจิกาจะมีคนหายไปจากโลกจะมีบึงไฟจะมีบ่อย่ำองุ่นในโลกนี้ต้องมีใกล้ๆท่านน่ะอาจจะมีก็ดูไว้แล้วกันเนี่ยอ้าวถ้าสอบตกก็ต้องมีสังสารวัฏคือเซตซีโร่จิตวิญญาณเพื่อต้องการกลับมาเกิดใหม่เพื่อมาเริ่มต้นใหม่ใช้จิตหยาบกลุ่มใหม่เพื่อจะทำหน้าที่แทนจิตวิญญาณนั่นนะหยาบที่สังกำหนดเวลาที่จิตวิญญาณถือติดตัวมาด้วยคือต้องกลับคืนบ้านเกิดเมืองนอนของจิตวิญญาณตัวเองให้ทันก่อนวันสิ้นยุคขณะนี้เลยวันสิ้นยุคมาแล้วเพราะเราได้ประกาศอย่างเป็นทางการบนโลกนี้ไปแล้วขณะนี้โลกสิ้นยุคพลังงานเก่าแล้วพลังงานเก่าก็คือจิตวิญญาณผู้ขันอาสาพระบิดาขนเชื้อเพลิงจากจิตจักรวาลมาให้กับอนันตจักรวาลโดยมาใช้เครื่องยนต์แห่งกรรมของตัวเองบนโลกมนุษย์เนี่ยดึงเอาน้ำมันดูดเอาน้ำมันออกมาเพื่อมอบให้กับโลกและจักรวาลสิ้นยุคนะครับหมดยุคเพราะฉะนั้นจิตวิญญาณซึ่งเป็นเหมือนยานพาหนะของพระเจ้าหรือของพระบิดาต้องเดินทางกลับบ้านเกิดเมืองนอนผ่านทางประตูมิติประตูคอกแกะผ่านประตูเรือนหอของเจ้าสาวเรือนหอที่เจ้าสาวจะผ่านเพื่อกลับคืนบ้านเกิดเมืองนอนกลับไปกราบพระบาทพระบิดาที่ตัวเองจากมาเนี่ยต้องกลับให้ได้แล้วถึงเวลาที่จะต้องกลับแล้วอยู่ต่อไม่ได้แล้วโรงงานนี้จะปิดโรงเรียนนี้จะปิดแล้วห้องทดลองนี้จะถูกปิดแล้วถ้าท่านไม่ออกก็จะถูกไล่ออกไม่กลับก็จะถูกชำระทิ้งเราบอกใบ้แค่นี้พูดมากกว่านี้ไม่ได้เดี๋ยวหาพูดแรงท่านต้องกลับให้ทันก่อนวันสิ้นยุคตัวนี้วันสิ้นยุคถึงแล้วครับเลยมา800ปีเศษแล้วเพราะฉะนั้นเราจะอนุญาตให้ท่านเนี่ยในพระนามขององค์จิตจักรวาลหรือพระผู้เป็นเจ้าท่านจะต้องหาทางกลับบ้านให้ได้นั่นแปลว่าท่านต้องชำระจิตใจของท่านให้ใสสวยท่านจะต้องมีกรรมเก่าเหลืออยู่ท่านต้องไม่มีกรรมใหม่เกิดขึ้นจิตวิญญาณของท่านต้องมีน้ำหนักมวลเท่ากับ30มิลลิกรัมเท่าเดิมเหมือนตอนที่กลับมาตอนที่มาเกิดเป็นมนุษย์ในภพชาติแรกท่านต้องรีบชำระกรรมให้ได้ตามกรรมวิธีทั้งหมดที่เราบอกเพื่อที่จะให้จิตหยาบเนี่ยเมื่อไม่มีกิเลสตัณหาจิตหยาบจะสั่นสะเทือนด้วยคลื่นพลังงานด้านบวกสูงสุดมันจะชูดให้จิตวิญญาณของท่านเนี่ยหลุดหนีจากแรงดึงดูดของโลกและเอกภพนี้อนันตจักรวาลนี้ออกพ้นประตูมิติกลับบ้านได้ท่านต้องรีบทำยังมีเวลาพอสำหรับท่านถ้าเหลวไหลก็เสร็จ
ท่านต้องไม่เหลวไหลจำไว้นะครับคือปีโลกมันสิ้นสุดแล้วเกินมา800กว่าปีแล้วขณะเดียวกันพระบิดาก็รอไม่ได้ต้องชำระโลกเพื่อยกระดับดาวเคราะห์โลกให้มีพลังอำนาจสูงกว่าเดิม2เท่าเมื่อต้องยกระดับโลกให้สูงกว่าเดิม2เท่าเพราะจิตวิญญาณของเด็กๆจากฟ้าสีครามที่จะมาจากแดนสุญญตานั่นแหละที่จะมาเกิดใหม่เพื่อทำหน้าที่แทนจิตวิญญาณของพวกท่านทั้งหลายที่ชมอยู่ในขณะนี้ที่ฟังอยู่ในขณะนี้เขาจะได้เข้ามาทำหน้าที่แทนพระบิดาจะต้องปรับความสมดุลของโลกใหม่ครับเช่นแกนหมุนของโลกทุกวันนี้เอียง23เศษ1ส่วน2องศาพระองค์ต้องปรับให้มันเอียงเพิ่มขึ้นอีก 8.5 องศาจาก23เศษ1ส่วน2โลกยุคพลังงานใหม่จะมีแนวแกนหมุนเนี่ยทำมุมกับแนวดิ่งเป็น32องศาพี่น้องครับขณะเดียวกันแนวแกนแม่เหล็กโลกก็จะทำมุมเบี่ยงเบนไปจากเดิมเนี่ย 1.5 องศาโดยแนวแกนแม่เหล็กโลกจะต้องเบี่ยงเบนมาทางภูกระต่ายเนี่ยครับมาทางจิตจักรวาลสถานธรรมเนี่ยซึ่งเป็นด่านสุดท้ายของจิตวิญญาณมนุษย์ทั้งโลกไม่ว่าชาติไหนที่จะเดินทางกลับสู่แดนสุญญตาเพื่อจะไปผ่านไปออกทางประตูนภาลัยหรือด่านนภาลัยจะต้องมาผ่านทางนี้เพราะฉะนั้นตรงนี้จะต้องมีพลังงานที่เข้มข้นที่สามารถเชื่อมต่อกับจักรวาลภายนอกได้จึงต้องทำให้แนวเส้นแรงแม่เหล็กโลกที่ทุกวันนี้มันเบี่ยงเบนมันเสียสมดุลเนี่ยให้มันเบี่ยงเบนมาทางประเทศไทยที่มีเป็นที่ตั้งของจิตจักรวาลสถานธรรมต้องเบี่ยงเบนมาทางนี้เบี่ยงเบนมาจากเดิม 1.5 องศาท่านนึกภาพออกนะเราไม่มีรูปให้ดูมโนเอาแล้วกันนะถ้าเส้นแรงสนามแม่เหล็กโลกผ่านประเทศไหนที่มีผู้คนอยู่ผู้คนประเทศนั้นจะกลายเป็นคนที่ฉลาดมากขึ้นทันทีครับจะไม่โง่เลยครับสักคนจะฉลาดมากเลยแต่ที่ผ่านมาครับคนทางด้านเอเชียเนี่ยซึ่งเป็นถิ่นกำเนิดของพระศาสดาเนี่ยเพราะโลกเสียสมดุลแนวเส้นแรงแม่เหล็กโลกมันเบี่ยงเบนไปทางตะวันตกทั้งหมดเหลือเศษเลยมาทางตะวันออกเล็กๆน้อยๆเพราะคนที่เป็นคนซีโลกตะวันออกจึงไม่สามารถเข้าถึงปรัชญาไม่สามารถเข้าถึงอภิปรัชญาซึ่งต้องใช้สมองซีขวาเป็นแกนหลักได้เพราะอะไรครับเพราะเส้นแรงของสนามแม่เหล็กโลกมันไม่ได้พาดผ่านมาทางนี้อย่างเต็มร้อยนี่คือตัวอย่างที่เราจะเล่าให้ท่านฟังเพราะท่านเกิดมาเป็นคนไทยเนี่ยท่านโชคดีไหมครับต่อไปอยู่ท่านจะรู้สึกท่านฉลาดขึ้นโดยไม่รู้ตัวนะเพราะเส้นแรงสนามแม่เหล็กโลกมันถูกตอนนี้ขยับมาเรื่อยๆขั้วเหนือของเข็มทิศแม่เหล็กโลกท่านสังเกตมันจะขับขยับมาทางแคนาดามาทางโตรอนโตนะขยับมาเรื่อยๆมาทางตะวันออกก็มาทางอะไรมาทางเอเชียแล้วต่อไปที่ภูกระต่ายเนี่ยจะเป็นจุดศูนย์กลางของการสั่นสะเทือนท่านไม่เชื่อเราก็ไม่เป็นไรเวลาข้างหน้ายังมีพิสูจน์ความจริงได้พิสูจน์ความจริงได้ครับมันพระบิดาจะให้เรามานั่งสื่อที่Rabbit Radio Rabbit TV and Radio Station อยู่ในโครงการจิตจักรวาลสถานธรรมณอำเภอหล่มเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์นี่ได้ยังไงครับก็นี่เป็นที่ตั้งของเสาอากาศที่จะส่งไปทั้งจักรวาลส่งไปหาพระบิดาก็ได้ส่งไปบนสวรรค์มายาที่พวกบางพวกไปแอบแองแมงลอยค้างอยู่ตรงนั้นนะหรือส่งลงไปนรกก็ได้ส่งไปอีก6ทวีปซึ่งเป็นจักรวาลอีก6จักรวาล นะที่รวมทั้งกาแล็กซีทางช้างเผยด้วยเป็นทั้งหมด7กาแล็กซีที่ต้องรับรู้แรงสั่นสะเทือนทุกอย่างบนโลกนี้ที่เราเป็นผู้สั่นสะเทือนในตอนปิดยุคเนี่ยนั้นทุกท่านจะต้องกลับให้ได้กลับให้ได้แปลว่าต้องนิพพานก่อนตายให้ได้นิพพานทุกสิ่งมันจะทำตามเราตั้งแต่สไลด์แรกมาจนถึงตอนนี้ทำตามคำสอนของเป็นพระโอวาทขององค์จิตเจวันตั้งแต่เสาแรกที่เราถ่ายทอดออกอากาศไปนะท่านไปย้อนดูใน YouTube เราถึงบอกไงเราพูดเรื่องใหญ่ระดับจักรวาลนะเป็นเรื่องของจิตวิญญาณที่จะหลุดพ้นเรื่องใหญ่มากแต่ตอนนี้มีคนดู299คนใน YouTube เอ้ยใน Facebook ท่านเห็นมั้ยครับขนาดไปดูมายากลไปดูคอนเสิร์ตคนจะดูเป็นหมื่นๆคนนี่มาฟังพระโอวาทขององค์จิตจักรวาลพระเจ้าของตัวเองผู้ให้กำเนิดตัวเองฟังอยู่299คน300ก็ไม่ถึงด้วยโอเคนะอ้าวพี่น้องครับมีคำถามต่อมาครับจิตวิญญาณมาเกิดเป็นมนุษย์กันทำไมตะกี้เราบอกมาหมดแล้วนะจริงๆนะเฉลยมาเยอะแยะแล้วนะแต่นี่มา wrap up
แปลว่ามาปั้นให้เป็นก้อนเอาที่กล่าวมาทั้งหมดปั้นให้เป็นก้อนจิตวิญญาณมาเกิดเป็นมนุษย์ทำไมไอ้รูปที่หมุนๆเนี่ยเปรียบเหมือนจิตวิญญาณของท่านนะแอปแบลนะน่ารักนะให้ดูแล้วสบายตาหน่อยนะสมมติว่าเป็นจิตวิญญาณของท่านอ่ะมันจิตวิญญาณท่านต้องหมุนรอบตัวเองตลอดเวลาครับอยู่นิ่งไม่ได้งั้นไม่สมดุลนะฮะเราเลยเป็นอย่างนี้แต่จิตวิญญาณของท่านเป็นคนที่เต็มด้วยความรักบริสุทธิ์ครับอารมณ์ดีครับดูสินะจะเป็นหญิงก็ได้เป็นชายก็ได้เห็นป่ะต้องอารมณ์ดีตลอดถ้าเข้าถึงจิตวิญญาณอ่ะจะเป็นคนอารมณ์ดีนะคำตอบก็คือเพื่อส่งพลังงานความรักจากพระบิดาหรือพระเจ้ามาเป็นเชื้อเพลิงให้โลกนี้ใช้เหวี่ยงหมุนรอบตัวเองพี่น้องครับโปรดฟังอีกครั้งนะครับจิตวิญญาณของท่านเกิดมาเป็นมนุษย์ทำไมเกิดมาเป็นมนุษย์เพื่อที่จะส่งพลังงานความรักจากพระเจ้าหรือพระบิดาแห่งจิตวิญญาณหรือจากองค์จิตจักรวาลผ่านจิตหยาบออกมาเพื่อเป็นเชื้อเพลิงให้โลกนี้ใช้เหวี่ยงหมุนรอบตัวเองถ้าเราจะกล่าวก็สามารถกล่าวได้เหมือนสไลด์แผ่นนี้ครับความรักจากจิตวิญญาณเป็นพลังงานสำคัญที่จะช่วยให้โลกเหวี่ยงหมุนเพื่อสร้างสมดุลของระบบโลกได้ทุกอย่างพี่น้องครับถ้าจะให้สมดุลสิ่งนั้นจะต้องมีการเหวี่ยงหมุนรอบตัวเองด้วยอัตราเร็วคงที่เสมอต้องเหวี่ยงหมุนรอบตัวเองอย่างต่อเนื่องด้วยอัตราเร็วคงที่เท่านั้นสิ่งนั้นหรือระบบนั้นจึงจะสมดุลจิตวิญญาณของท่านเป็นรูปธรรมทางพลังงานถ้าจะให้จิตวิญญาณท่านสมดุลจิตวิญญาณของท่านก็จะต้องเหวี่ยงหมุนรอบตัวเองอย่างต่อเนื่องด้วยอัตราเร็วคงที่ดาวเคราะห์โลกนี้ก็เหมือนกันดาวเคราะห์โลกลอยอยู่ในอวกาศเฉยๆโดยที่ไม่เหวี่ยงหมุนรอบตัวเองไม่ได้ครับไม่งั้นทุกสิ่งเนี่ยเวลาโลกหยุดหมุนทุกสิ่งเนี่ยมันจะหลุดออกจากระบบโลกจะแตกกระจายกระฉานสั้นเซ็นไปหมดเพราะอะไรถ้าโลกหยุดหมุนแรงโน้มถ่วงหรือแรงดึงดูดเหนี่ยวรั้งทุกสิ่งให้ติดอยู่กับโลกมันจะไม่มีครับมันจะหายไปเลยครับเห็นไหมครับท่านสังเกตไหมเอาน้ำใส่กระป๋องกระป๋องใส่น้ำถ้าท่านจับกระป๋องเนี่ยคว่ำลงน้ำจะไหลลงไหมหกหมดเลยใช่ไหมพี่น้องครับแต่ถ้าท่านเอาเชือกผูกกระป๋องไว้แล้วเวียงนะในแนวดิ่งนะเป็นวงกลมในแนวดิ่งเวียงด้วยความเร็วคงที่แล้วเหวี่ยงอย่างต่อเนื่องพี่น้องครับน้ำต่อให้กระป๋องมันคว่ำลงน้ำจะร่วงลงมาจากกระป๋องไม่ขณะที่มันเหวี่ยงหมุนอยู่นะครับนี่คือตัวอย่างที่เรายกตัวอย่างให้ท่านฟังเพราะมันเหวี่ยงหมุนรอบแกนหมุนเพราะว่าท่านเหวี่ยงหมุนอย่างเงี้ยรอบแกนหมุนถูกไหมพี่น้องครับมันเลยทำให้เกิดความสมดุลน้ำอยู่ในกระป๋องได้ถึงแม้กระป๋องคว่ำลงในพิกัดนั้นขณะที่แต่ละวินาทีที่มันหมุนเป็นวงกลมที่ท่านเหวี่ยงไปน้ำไม่หกน้ำไม่กระชอกแต่ถ้าท่านหมุนช้าลงช้าลงเรื่อยเมื่อไหร่นะพอจังหวะตำแหน่งที่กระป๋องมันคว่ำลงลอยอยู่ไปที่สูงเป็นไงฮะถ้าหมุนช้าๆน้ำหกหมดโลกนี้ก็เหมือนกันพี่น้องมันต้องหมุนถ้าไม่หมุนทุกอย่างสมดุลอยู่ในระบบนี้ไม่ได้ต้นไม้ต้นไร่เทือกเขาไร่นาน้ำเนื้ออะไรต่างๆมนุษย์และสัตว์ก้อนหินทั้งหลายกระจายออกจากระบบโลกทั้งหมดอย่างนี้เขาเรียกว่าเสียสมดุลพี่น้องครับทุกวันนี้มนุษย์เราเนี่ยไม่สามารถเข้าถึงความรักที่จิตวิญญาณแบกขนแล้วเอามาให้กับโลกได้ได้มั่งไม่ได้บ้างโลกจึงเสียสมดุลเมื่อโลกเสียสมดุลภัยพิบัติก็เกิดขึ้นเช่นแผ่นดินไหวภูเขาไฟระเบิดเพราะในแกนโลกแท่งแม่เหล็กโลกเนี่ยแกนแม่เหล็กโลกมันมีการระเบิดเพื่อการบิดตัวเนี่ยนะไม่คงที่ไม่สม่ำเสมอมันเลยทำให้แผ่นเปลือกโลกที่ลอยอยู่บนน้ำเนี่ยมันสั่นสะเทือนไม่คงที่มันเลยทำให้เกิดแผ่นดินไหวสนามแม่เด็กโลกก็วิปริตแปรปรวนก๊าซออกซิเจนก็เจือจางลงเพราะในแกนโลกเนี่ยถ้ามันระเบิดไม่ได้บิดตัวไม่ได้สนามแม่เด็กโลกก็จะอ่อนแออุกกาบาตก็จะพุ่งเข้ามาชนโลกแล้วมนุษย์เราอายุสั้นแล้วก็โง่ด้วยเพราะอายุยืนยาวได้สมองใสสมองดีได้ก็เพราะว่าสนามแม่เหล็กโลกมีค่าคงที่อย่างน้อยๆก็คือต้องไม่ต่ำกว่า14เกาส์ตามยุคพลังงานเก่า
แต่ถ้าเป็นยุคพลังงานใหม่นะสนามแม่เหล็กโลกจะต้องเพิ่มเป็น22กะเฮาส์และคนบนโลกจะเหลือน้อยลงครับพระองค์จะไม่เอาขยะไว้เยอะเอาที่เป็นหัวกะทิไว้ทั้งหมดจำนวนเท่าไหร่เดี๋ยววันหลังวันหน้าเราค่อยบอกว่าพระองค์ทรงพิพากษาอย่างไรใครจะรอดใครจะอยู่ช่วยค้ำจุนโลกในยุคพลังงานใหม่แต่ถามว่าในบึงไฟกับในบ่อย่ามะงูนะเยอะไหมเยอะครับที่ลงไปอยู่ในนั้นนะเยอะครับแผ่นดินก็จะหายด้วยนะโอเคนะท่านมาดูสมการนี้กันมนุษย์พ่อแม่ลูกเราแทนค่าด้วยสมองและด้วยจิตนะฮะสามคนที่เห็นเนี่ยมันจะทำให้เกิดการปฏิสัมพันธ์กันเกิดขึ้นของพลังงานความรักถ้าจิตหยาบเข้าถึงจิตวิญญาณแล้วเอาความรักออกมาได้การปฏิสัมพันธ์กันทางคลื่นพลังงานของจิตที่เป็นด้านบวกที่อยู่ที่ทั้ง3คนเหวี่ยงออกมาเนี่ยมันจะเป็นไปตามสมการ3มิติเนี่ยครับสมการพลังงานทางช้างเผือกนี่คือสมการทางพลังงานทางช้างเผือกอ่านว่าซัมเบต้า x เท่ากับ3 x ยกกำลัง2คูณด้วยเบต้า1บวกเบต้า2บวกเบต้า3และบวกไปเรื่อยๆจนถึงเบต้า xคน3คนมาอยู่ในบ้านในครอบครัวรักกันด้วยความรักที่บริสุทธิ์รักเพื่อให้มันจะไปเอาความรักเพื่อรักของจิตวิญญาณออกมาได้แล้วให้แก่กันและกันมันจะทำให้ครอบครัวนั้นมีความสุขอายุมั่นขวัญยืนอายุยืนนะไม่เจ็บอดอัดแอดไม่3วันดี4วันไข้และไม่3วันดีกัน4วันร้ายกันครอบครัวนั้นมั่นคงมากมีชีวิตครอบครัวที่มีความสุขมากมายซัมเบต้า X หมายถึงผลรวมทางพลังงานของจิตที่สั่นสะเทือนทางจิตสำนึกเป็นด้านบวกของคน X คนนี่คือความหมายของคำว่าซัมเบต้า X โปรดฟังอีกครั้งถ้าท่านรักกันอย่างในครอบครัวพ่อแม่ลูก3คนนะหรือที่ไหนก็ได้บนแผ่นดินโลกเนี่ยมันจะเป็นไปตามสมการพลังงานทางช้างเผือกเนี่ยแหละพี่น้องครับซัมเบต้า X หมายถึงผลรวมทางพลังงานจากจิตสำนึกด้านบวกของคน X คนจะมีค่าเท่ากับ3เท่าก็คือ3 X ยกกำลัง2แปลว่ามีค่าเท่ากับ3เท่าของคนที่สั่นสะเทือนทางจิตสำนึกด้านบวกในวินาทีในขณะนั้นยกกำลัง2คูณด้วยผลรวมทางพลังงานของคน X คนเบต้า1เบต้า2บวกเบต้าเบต้า1ก็คือพลังงานด้านบวกของคนที่1เบต้า2คือพลังงานด้านบวกจากจิตสำนึกด้านบวกของคนที่2เบต้า3คือพลังงานด้านบวกจากจิตสำนึกของคนที่3บวกไปเรื่อยๆจนถึงพลังงานด้านบวกจากจิตสำนึกของคนที่ x รวมกันนี่คือสมการพลังงานอันมหัศจรรย์มากเห็นไหมครับนี่คืออนุตตรธรรมที่ต่อให้มนุษย์เก่งแค่ไหนก็ไม่สามารถจะค้นเจอสมการนี้เราบอกท่านนะมันคนที่กลัวผีคนที่กลัวพลังงานด้านลบเพราะอยู่ในโซนที่มันมีลบเยอะมนต์ดำลบๆอะไรพวกนี้ท่านเขียนตามเราเลยครับเขียนสมการซัมเบต้า X แบบที่เราท่านเห็นในจอเนี่ยครับแล้วติดตัวติดกระเป๋าไว้ติดไว้ที่หัวนอนเสียบไว้ใต้หมอนก็ได้และให้รู้ว่าสมการนี้คืออะไรเป็นสมการที่ไม่ว่าใครเขียนนะครับเป็นสมการที่มีพลังอำนาจสูงมากท่านรู้ไหมครับทางช้างเผือกหรือมิลกี้เวย์หรือทานสายน้ำนมเนี่ยทุกสรรพสิ่งที่อยู่บนทานสายน้ำนมที่เป็นเส้นผ่านศูนย์กลางของเอกภพที่เรียกว่าอนันตจักรวาลเนี่ยมันสามารถรักษาทุกสรรพสิ่งที่อยู่ในห้องทดลองของพระบิดาที่เรียกว่าอนันตจักรวาลหรือเอกภพเนี่ยเอาไว้ได้เนี่ยก็เพราะว่าทุกสรรพสิ่งเนี่ยที่เป็นดาวเคราะห์มวลแข็งดาวแก๊สแบบดาวมวลเหลวแก๊สเหลวอย่างดวงอาทิตย์นะหรือดวงจันทร์หรืออะไรทุกอย่างจะมีพลังอำนาจในการสั่นสะเทือนพลังงานความรักที่บริสุทธิ์ออกมาเพื่อปฏิสัมพันธ์กันทางพลังงานเป็นสมการซัมเบต้า X ด้วยสมการนี้ทั้งสิ้นเอกภพจึงดำรงอยู่ได้แสดงว่าสมการนี้มีพลังอำนาจสูงมากไหมครับพี่น้องครับสูงครับเป็นบวกสูงมากไอ้พวกผีชอบหลอกเนี่ยก็เป็นลบไอ้พวกอวิชามายาสาไถเนี่ยมันก็เป็นลบครับมันเมื่อลบมาเจอบวกบริสุทธิ์บวกของพระบิดาด้วยนะ
ซึ่งผู้ที่รักษาสมการซัมเบต้า X นี้ก็คือพี่ๆน้องๆที่เป็นรูปธรรมที่เป็นทูตสวรรค์กลุ่มหนึ่งครับที่ไม่เคยมาเกิดเป็นมนุษย์พวกเขาอยู่คือกลุ่มแซจิสเทเรียนเป็นผู้ที่เดินทางมาจากกลุ่มดาวแซจิสเทริอุสเป็นผู้มาถือคบเพลิงสนามขอโทษเป็นผู้มาถือคบเพลิงให้กับเอกภพก็คือสร้างสมดุลรักษาสมดุลของกาแล็กซี่ทานสายน้ำนมมิลคิเวย์หรือทางช้างเผือกไหนๆกล่าวให้ท่านฟังแล้วเราจะกล่าวให้ท่านฟังให้สุดนี่คือสิ่งที่มนุษย์ไม่รู้ว่าตัวเองไม่รู้แซจิสเทเรียนเขาเห็นสมการในกระเป๋าท่านเนี่ยเขารู้ทันทีเลยว่าท่านเป็นสิทธิ์จิตจักรวาลเพราะไม่มีใครในจักรวาลในจักรวาลโลกเนี่ยนะหรือในอนันตจักรวาลเนี่ยจะรู้เรื่องนี้เลยครับพระบิดารู้และก็เลยบอกให้ลูกฟังผ่านเรามาเนี่ยพี่น้องครับพลังงานรวมด้านบวกจากจิตสำนึกด้านบวกของมนุษย์ X คนเนี่ยจากสมการเนี่ยนะซึ่งเดี๋ยวสักครู่เราจะแทนค่าให้ท่านดู 1% ที่3คนที่เห็นในภาพเนี่ยสั่นสะเทือนเป็นพลังงานความรักออกมาแล้วมีปฏิสัมพันธ์ก็ได้นะ 1% นะมันจะถูกเหนี่ยวรั้งลงไปที่แกนโลกพี่น้องครับแล้วในแกนโลกมันมีอะไรครับนี่ไงท่านดูภาพนี้ครับเราการให้ดูเร็วๆภาษาอังกฤษอ่านไม่ออกไม่เป็นไรครับชั้นของเปลือกโลกมีหลายชั้นแต่ชั้นในสุดให้ท่านดูชั้นในสุดครับเป็นข้อ4ครับเป็นออกซิเจนเอลิเมนต์ก็คือเป็นธาตุออกซิเจนเป็นก้อนธาตุออกซิเจนบริสุทธิ์ 100% สีเขียวใสเหมือนพระแก้วมรกตเหนียวเหนืดคล้ายตังเมบริสุทธิ์ 100% ซึ่งไม่มีในจักรวาลนี้ในอนันตจักรวาลนี้และในโลกนี้ไม่มีออกซิเจนที่เป็นธาตุบริสุทธิ์ 100% อยู่เลยที่ไหนเลยครับแต่อยู่ที่แกนโลกเนี่ยอยู่ใต้ฝ่าเท้าของท่านเนี่ยครับถ้ามันเชื่อก็ไปพิสูจน์เองแต่เราจะอธิบายต่อท่านศิลาครับอะตอมของธาตุออกซิเจนจะมีรูปร่างหน้าตาแบบนี้2ตัวจะเกาะกันไปเป็น1โมเลกุลหรือ1โมเลกุลออกซิเจนตัวเดียวอยู่ไม่ได้มันต้องเกาะกันอยู่2ตัวกลายเป็น1โมเลกุลมันโมเลกุลของอะตอมของธาตุออกซิเจนอยู่ในแกนโลกเนี่ยใหญ่มากครับมันมีเส้นผ่านศูนย์กลางเป็น 1,000 กิโลเมตรมันมีวันหมดเพราะอะไรจะหมดได้ไงเวลาท่านใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าท่านก็ต่อสายดินลงไปไหนเอาประจุลบลงไปในแกนโลกเขาเรียกต่อสายดินเพราะกลัวโดนไฟช็อตไอ้ประจุลบเนี่ยเวลาไปเจอออกซิเจนธาตุออกซิเจนนะในแกนโลกมันก็จะเข้าไปแทรกตัวอยู่กับอะตอมของธาตุออกซิเจนเพราะคุณสมบัติของออกซิเจนเนี่ยธาตุมันเนี่ยมีค่าเป็นลบอยู่แล้วทางไฟฟ้าลบเข้าไปข้างในมันจะไปเก็บไว้ที่นั่นมันจะไม่ระเบิดแต่เพียงแต่มันจะทำใหสีเขียวใสคล้ายพระแก้วมรกตกลายเป็นสีเขียวที่ทึบแสงมากขึ้นเรื่อยๆถ้ามีประจุลบหรืออิเล็กตรอนเนี่ยเข้าไปกระจุกอยู่ไปสะสมอยู่ในแกนโลกมากเกินไปซึ่งทุกวันนี้มันเป็นอย่างนั้นครับมันไม่เขียวใสมรกตแล้วมันเป็นเขียวทึบแสงไปแล้วพี่น้องครับเพราะอะไรครับเพราะมนุษย์เรารักกันไม่ได้ให้กันไม่เป็นยังโกรธเบียดเคียดแค้นอาฆาตพยาบาทมีโลภะโทสะโมหะเต็มไปหมดเลยครับซึ่งไปเกิดเป็นฝนบนฟ้าตกลงมาเป็นพายุเพราะเมฆฝนสกปรกมีประจุลบอยู่ฟ้าแลบฟ้าร้องฟ้าผ่าก็พัดลงมาตกลงมายังโลกก็ซึมลงไปในแกนโลกก็ประจุลบลงไปเก็บข้างล่างนั่นนะครับทุกอย่างมีที่มาที่ไปวันหน้าเราจะเล่าให้ฟังเมฆเกิดจากไงเกิดจากอะไรประจุลบจากจิตมนุษย์ไปสร้างเมฆได้อะมันเป็นอิเล็กตรอนอิสระในบรรยากาศซึ่งมันไม่ใช่อิเล็กตรอนที่วิ่งตามสายไฟนะเราเรียกอิเล็กตรอนเหมือนกันแต่อิเล็กตรอนชนิดที่มาจากจิตมนุษย์เนี่ยมันละเอียดกว่าครับมันไม่ได้หยาบเหมือนอิเล็กตรอนโปรตอนนิวตรอนที่มนุษย์เรารู้จักนะแต่เราเรียกว่าโปรตอนก็คือประจุบวกเพื่อทำให้เข้าใจว่ามันเป็นอย่างนั้นแต่จริงๆแล้วมันละเอียดกว่ามันเล็กกว่ามันมีมวลมันมีพาร์ติเคิลคือมีอนุภาคที่เล็กกว่ามากก็บอกแล้วไงความรักจากจิตวิญญาณที่เอามาจากพระเจ้าเอามาจากองค์จิตจักรวาลหรือเอามาจากพระบิดาเนี่ยบนโลกไม่มีเนี่ยประจุบวกซึ่งเป็นความรักที่บริสุทธิ์อนุภาคโปรตอนประจุบวกจากจิตมนุษย์ที่เอาออกมาจากจิตวิญญาณ 1% เนี่ยจะแทรกซึมลงไปที่แกนโลกไปทำปฏิกิริยากับอะตอมของธาตุออกซิเจนในแกนโลกทำให้เกิดการระเบิดที่เรียกว่านิวเคลียร์ถามว่านิวเคลียร์มี2 อย่างมีนิวเคลียร์ฟิวชันกับนิวเคลียร์ฟิชชันที่มันระเบิดเป็นนิวเคลียร์ที่แกนโลกเนี่ยโดยอะตอมออกซิเจนเนี่ยคือนิวเคลียร์ฟิชชันพออะตอมมันระเบิดแตกตัวออกมาปั๊บเนี่ยมันจะทำให้ก้อนเหนียวหนืด
ที่เป็นก้อนใหญ่ในแกนโลกเกิดการบิดตัวเพราะมันจะเกิดการระเบิดแบบลูกโซ่ที่เรียกว่า reaction nuclear fission chain reaction เป็นการระเบิดแบบลูกโซ่มันก็เลยปังปังปังปังปังปังปังปังปังอยู่ตลอดเวลามันเลยบิดที่มันบิดเพราะอะไรเวลาของประเทศไทยขณะนี้กลางคืนเวลาที่อเมริกาอังกฤษตอนนี้กำลังเช้าปฏิกิริยาในแกนโลกคนมันเวลาหลับมันไม่สามารถผลิตพลังความรักออกมาได้มันนอนพักผ่อนเครื่องยนต์แห่งกรรมพักผ่อนไอ้ไฟที่มันกำลังจะสว่างฟ้าสางมันก็ตื่นขึ้นมาเพื่อทำหน้าที่เป็นยามในการให้ความรักกับโลกมันระเบิดทีละซี่ครับใช่ไหมมันกลางวันของฝั่งทวีปยุโรปกับอเมริกาเนี่ยมันมีการระเบิดที่แกนโลกแต่ฝั่งเอเชียเนี่ยมันมืดทุกคนเข้านอนกันหมดไม่มีใครนอกจากพวกเรานะเข้ามาฟังโอวาทพระบิดาไม่มีการระเบิดเกิดขึ้นอย่างรุนแรงเพราะฉะนั้นมันก็ทำให้ระเบิดอยู่ซีกเดียวใช่ไหมส่วนใหญ่ก้อนธาตุเหนียวเหนียวหนืดหนืดเนี่ยก็จะเกิดการบิดตัวเขาเรียกว่าความรักจากจิตวิญญาณมันช่วยทำให้แกนโลกบิดตัวแล้วเป็นไงพอไอ้ฝั่งนั้นมันสว่างจนกระทั่งมืดไอ้ฝั่งเราจากมืดก็กลายเป็นสว่างแล้วก็ตื่นมาเพื่อรับช่วงต่อเขาเรียกรับเวรรับกะต่อในการให้ความรักกับแกนโลกเพื่อมันบิดตัวมันการบิดตัวเนี่ยบิดพลิกไปพลิกมาบิดไปเรื่อยโลกก็จะหมุนอย่างต่อเนื่องมีใครตอบท่านได้บ้างครับโลกหมุนรอบตัวเองได้อย่างไรครับมีแต่ตอบอย่างเดียวเกิดจากบิ๊กแบงเมื่อเป็นล้านปีมาแล้วมันหมุนอยู่ตลอดจนถึงทุกวันนี้มันก็ยังหมุนอยู่ลองนึกถึงลูกข่างสิครับเด็กๆเล่นอ่ะเหวี่ยงลูกข่างไปเคลี้ยงไปมันตั้งบนแกนหมุนตั้งดิ่งได้นานไหมครับถ้าไม่มีแรงกระทำเพิ่มเดียวหมดแรงหมุนมันก็จะสายทอกแท็กทอกแท็กทอกแท็กไม่มีแรงเหวี่ยงหมุนเพิ่มมันก็ล้มลงโลกเหมือนกันครับถ้าไม่มีการระเบิดอย่างต่อเนื่องในแกนโลกเนี่ยมันจะหมุนด้วยความเร็วต่อเนื่อง24ชั่วโมงประมาณนั้นต่อรอบแล้วหมุนมาลูกกี่ปีแล้วตั้งแต่เราเกิดมาโลกก็ยังหมุนด้วยความเร็วเท่านี้ใช่ไหมครับท่านก็แก่ตัวเป็นอาวุโสเป็นคนชรากันไปเยอะแล้วท่านก็ยังรู้อยู่ว่าโลกยังหมุนด้วยความเร็วเท่าเดิมอ่ะ1วันมี24ชั่วโมงเท่าเดิมใช่ไหมครับท่านแปลกใจไหมมันหมุนได้ยังไงครับไม่มีใครตอบได้ใช่ไหมครับจิตวิญญาณของท่านเป็นผู้เอาเชื้อเพลิงมาให้และจิตจักรวาลมีคำตอบเนี่ยครับท่านเข้าใจใช่ไหม

ที่กระทำผ่านจิตหยาบมีผลต่อโลกกับมนุษย์อย่างไรบ้างนี่คือสิ่งที่ ท่านจะต้องหาคำตอบให้ได้ความรักจากจิตวิญญาณที่กระทำผ่านจิตหยาบมีผลต่อโลกกับมนุษย์อย่างไรบ้างเป็นคำถามที่ชัดเจนนะฮะเรามีคำตอบที่จะให้ท่านคำตอบที่หนึ่งครับช่วยให้โลกหมุนรอบตัวเองอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างสมดุลของระบบโลกได้เนื่องจากพระบิดากำหนดให้โลกเป็นเสมือนจุดศูนย์กลางของห้องทดลองของพระองค์ที่เป็นลักษณะเหมือนลูกหนำเล็บที่เรียกว่าอนันตจักรวาลเป็นจุดศูนย์กลางของอนันตจักรวาลหรือศูนย์กลางของเอกภพถึงแม้ตำแหน่งที่ตั้งของดาวเคราะห์โลกไม่ได้อยู่ตรงจุดศูนย์กลางที่เป็นมิติทางกายภาพแต่เป็นเสมือนหนึ่งจุดศูนย์กลางของอนันตจักรวาลหรือเอกภพที่เป็นจุดศูนย์กลางของระบบพลังงานต้องเข้าใจนะฮะเพราะฉะนั้นเวลาท่านไปดูภาพที่นาซาหรือนักวิทยาศาสตร์โลกเขาบอกเราบอกว่าเส้นผ่านศูนย์กลางของเอกภพหรืออนันตจักรวาลคือทางช้างเผือกที่มีระบบสุริยจักรวาล2ระบบอยู่ดำรงอยู่ในแนวระนาบเนี่ยแล้วก็มีระบบสุริยจักรวาลของโลกที่มีดาว9ดวงเป็นบริวารของดวงอาทิตย์จะอยู่ทางปีกขวาของทางช้างเผือกห่างจากจุดศูนย์กลางของเอกภพเล็กน้อยขณะเดียวกันก็มีอีกระบบสุริยจักรวาลหนึ่งที่มีดาวเคราะห์5ดวงโดยมีดวงอาทิตย์ใหญ่กว่าดวงอาทิตย์ของโลกเกือบ10เท่าอยู่ทางปีกด้านซ้ายแต่ห่างจากจุดศูนย์กลางของเอกภพออกไปค่อนข้างไกลพอสมควรเนื่องจากกาแล็กซีทางช้างเผือกเหมือนกับปีกใบปีกหมุนของเฮลิคอปเตอร์ถ้ามีระบบสุริยะของโลกเรา9ดวงนะอยู่ฝั่งเนี้ยมันก็ต้องมีอีกระบบนึงเป็นตัวถ่วงเอาไว้แน่นอนถ้าดาวเคราะห์โลกของเราระบบสุริยะนี้อยู่ใกล้จุดศูนย์กลางของการหมุนระบบสุริยะจักรวาลที่มีอีก5ดวงดาวเคราะห์5ดวงก็จะต้องอยู่ห่างจากจุดกึ่งกลางของทรงกลมที่เรียกว่าเอกภพหรืออนันตจักรวาลออกไปถูกต้องไหมครับแต่ขณะที่ position หรือตำแหน่งหรือพิกัดในความเป็นจริงทางกายภาพมันเป็นแบบนี้แต่ในมิติทางพลังงานแล้วดาวเคราะห์โลกเสรีดวงนี้ถูกกำหนดให้เป็นจุดศูนย์กลางทางพลังงานของสนามพลังงานที่เรียกว่าเอกภพหรืออนันตจักรวาลวันนี้ท่านทราบแค่นี้พอวันหน้ามีเวลาว่างๆเป็นความรู้พิเศษพวกนี้มีเยอะแยะเราค่อยๆนำมาเล่าให้ท่านฟังเพราะเราสื่อจากองค์จิตจักรวาลสื่อจากพระผู้สร้างหรือสื่อจากองค์จิตจักรวาลทุกอย่างล้วนเป็นความจริงและไม่มีสิ่งใดที่พระองค์สร้างพระองค์จะจำไม่ได้ไม่มีสิ่งใดที่พระองค์ทรงสร้างไว้และพระองค์จะไม่รู้เอานะอย่างแรก ความรักจากจิตวิญญาณที่ผ่านจิตหยาบของมนุษย์ออกมาเมื่อพวกท่านทำสมการซัมเบต้าเอ็กซ์ร่วมกันได้แล้ว อย่างแรกคือช่วยให้โลกหมุนรอบตัวเองช่วยให้โลกรอบตัวเองอย่างที่สองความรักจากจิตวิญญาณที่ขนออกมาจากพระเจ้านะผ่านจิตหยาบของท่านจะช่วยผลิตสร้างก๊าซออกซิเจนถามว่าเป็นประโยชน์กับใครครับเราหายใจเอาอากาศอะไรครับก๊าซออกซิเจนแค่ต้นไม้ต้นไม้คายออกมาตอนกลางวันให้เราได้หายใจปริมาณมันไม่มากพอที่ให้สิ่งมีชีวิตหมูหมากาไก่นกเนื้อแมลงตัวเล็กตัวน้อยรวมทั้งมนุษย์ที่อยู่บนโลกนี้ 7,000 กว่าล้านคนมันไม่พอให้หายใจหรอกครับต้นไม้แต่ออกซิเจนมันมาจากแกนโลกพอระเบิดอะตอมออกซิเจนระเบิดปั๊บมันก็จะ แตกตัวออกเราถึงเรียกว่านิวเคลียร์ฟิชชันมันแตกตัวออกเพราะอะตอม2อะตอมรวมกันเป็น1โมเลกุลพอมันเกิดการระเบิดเกิดขึ้นปั๊บอะตอมก็แตกตัวออกเป็น2ตัวใช่มั้ยแตกตัวออกเป็น2ตัวแตกตัวเป็น2ตัวแล้วพอมันเกิดเจอความร้อนเจอปฏิกิริยามันก็เป็น O2 O3 กลายเป็นแก๊สมาจับตัวกันกลายเป็นแก๊สกว่าจะลอยแทรกซึมขึ้นมาบนพื้นโลกให้เราได้หายใจเอาเป็นว่าผลิตสร้างก๊าซออกซิเจนเพราะฉะนั้นมนุษย์และสัตว์ที่มีออกซิเจนหายใจเนี่ยก็ได้มาจากโรงงานผลิตที่อยู่ในแกนโลกถ้ามนุษย์รักกันไม่ได้ให้อภัยกันไม่เป็นมีแต่กิเลสหนาตัณหาเยอะไม่สามารถเอาพลังงานความรักซึ่งเป็นเชื้อเพลิงของพระเจ้าที่จิตวิญญาณขนมาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยไม่สามารถเอาออกมาป้อนให้กับโลกได้ก๊าซออกซิเจน

ที่ผลิตจากแกนโลกก็จะลดน้อยลงครับท่านที่รักครับในวัน56วัน8ราตรีที่โลกมืดมิดทั้งโลกซึ่งเป็นคาบสุดท้ายของการชำระโลกที่พวกท่านถ้ายังมีชีวิตรอดอยู่จะต้องเผชิญก็คือก๊าซออกซิเจนในวันนั้นเนี่ยเจือจางมากท่านยืนเนี่ยท่านจะไม่สามารถหายใจออกซิเจนได้ต้องถึงขนาดย่อตัวลงหรืออยู่ในที่ต่ำๆหรือนอนราบลงกับพื้นท่านถึงจะสามารถหายใจเอาแก๊สออกซิเจนได้ทุกวันนี้ท่านเห็นไหมครับนกตกลงมาตายบินอยู่ดีๆครับตกลงมาตายเพราะว่าบริเวณที่นกบินผ่านมาเหนื่อยๆนะเกิดช็อกก๊าซออกซิเจนเจือจางหรือไม่มีเลยครับในบริเวณนั้นพอนกมันขาดก๊าซออกซิเจนในการหายใจเพราะมันหายใจด้วยออกซิเจนเหมือนมนุษย์ครับทำให้สมองของนกเนี่ยเกิดอาการวิปริตผิดปกติเนื่องจากที่สมองของนกเนี่ยจะมีตัวควบคุมความสมดุลเหมือนคอเคลียร์ที่เป็นตัวหอยโข่งในหูของมนุษย์นะครับกลไกชิ้นหนึ่งที่สมองของนกมันจะเสียสมดุลทันทีเลยมันจะไม่รู้เลยว่าหัวหกก้นผิดเป็นยังไงมันเลยร่วงตกลงมาบางทีถ้ามันบินอยู่สูงมันตกลงมากับพื้นหัวฟาดพื้นตายส่วนใหญ่จะตายครับแล้วมันนกพวกนี้มันส่วนมากจะเป็นนกที่บินกันเป็นฝูงๆเวลามันตกลงมามันไม่ตกมาตัวเดียวยิ่งมันบินมาเป็นฝูงมันยิ่งต้องการออกซิเจนหายใจแย่งกันหายใจมากขึ้นหรือปลาที่หลายคนบอกมันหลงน้ำอ่ะฝูงปลาตัวเล็กตัวน้อยแทนที่มันอยู่ในทะเลในทะเลลึกแล้วว่ายหากินอ่ะมันพากันมาเกยตื้นเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านตัวกุ้งหอยปูปลาไม่หอยไม่หอยยังไม่ค่อยเห็นนะเอากุ้งกับปลาเนี่ยไม่ว่าน้ำจืดในทะเลสาบหรือในทะเลท่านเคยเห็นไหมมันลอยคอขึ้นมาตายริมหาดเขาเรียกว่าพากันมาฆ่าตัวตายเยอะแยะมากมายนี่หมายถึงปลาตัวเล็กตัวน้อยกุ้งตัวเล็กตัวน้อยนะเพราะอะไรครับเพราะว่ามันขาดออกซิเจนน้ำขาดออกซิเจนมันเลยพยายามขึ้นมาเหนือน้ำเพื่อจะเอาออกซิเจนในอากาศแต่พวกมันหายใจด้วยเหงือกไม่ได้หายใจด้วยปอดเหมือนพวกท่านที่เป็นมนุษย์พอมันลอยขึ้นมาปั๊บแน่นอนครับพอมันขาดออกซิเจนสมองมันก็มึนงงเหมือนกันครับแล้วก็ทรงตัวไม่ได้เสียการทรงตัวลมที่อยู่บนพื้นน้ำอะลมและคลื่นก็พัดพาพวกมันที่ยังไม่ตายนะท่อล่อท่อแร่ท่อล่อท่อแร่เนี่ยเข้าหาฝั่งนี่ก็คือสิ่งที่ท่านไม่เข้าใจว่าเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นวะเพราะว่าโลกขาดออกซิเจนเป็นระยะระยะน้ำขาดออกซิเจนสิ่งมีชีวิตอยู่ในน้ำนั้นก็จะมีปัญหาคือลอยคอและพากันมาตายพากันมาฆ่าตัวตายชายหาดนี่คือเรื่องสำคัญออกซิเจนน้อยออกซิเจนเจือจางและสิ่งหนึ่งที่พิสูจน์ว่าออกซิเจนบนโลกเราเจือจางมากคือการเกิดปฏิกิริยาเรือนกระจกปรากฏการณ์ไม่ใช่ปฏิกิริยาเกิดปรากฏการณ์เรือนกระจกกรีนเฮาส์เอฟเฟกต์เพราะธาตุก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เป็นก๊าซมวลหนักซัลเฟอร์มีเทนก็คือไฮโดรคาร์บอนก๊าซพวกนี้ไปลอยกระจุกตัวอยู่ในชั้นบรรยากาศแล้วปกคลุมหุ้มห่อโลกไว้จะไปไหนก็ไม่ไปจะตกลงก็ไม่ตกก็ค้างตึงอยู่นั่นน่ะทำเป็นเรือนกระจกหุ้มโลกเอาไว้ครับเวลารังสีอัลตราไวโอเลตส่องไปยังโลกมันต้องมีการสะท้อนเพื่อกลับขึ้นไปในบรรยากาศปรากฏว่ามันขึ้นไปไม่ได้เพราะไอ้แก๊สเรือนกระจกที่เราว่าเนี่ยมันปกคลุมหุ้มห่อโลกเอาไว้ทั้งหมดพี่น้องครับความร้อนในโลกนี้เราก็เลยกลายเป็นเหมือนมนุษย์อบโอ่งหรือเหมือนไก่อบโอ่งเลยครับร้อนไหมครับภาวะโลกร้อนก็เกิดขึ้นเพราะรังสีอัลตราไวโอเลตที่เป็นรังสีความร้อนไม่สามารถที่จะสะท้อนกลับออกไปนอกระบบโลกได้เห็นไหมฮะน้ำแข็งละลายอะไรต่ออะไรเกิดขึ้นเยอะแยะมากมายเกิดภาวะโลกร้อนเพราะอะไรครับแต่ก่อนมันมีไหมปัญหาแบบนี้เป็นพันปีหมื่นปีแสนปีที่ผ่านมาไม่มีพี่น้องครับมันเพิ่งมามีเนี่ยในช่วงศตวรรษนี้ครับเพราะมนุษย์เรารักกันไม่ได้ให้อภัยกันไม่เป็นมีแต่โกรธมีแต่โลภมีแต่หลงมีแต่งมงายผลิตแต่ขยะประจุลบออกมาเนี่ยเช่นจะฆ่ากันตายทำสงครามกลางเมืองถามว่ามันรักกันใช่ไหมที่มันจะฆ่ากันเนี่ยมันเกลียดชังกันใช่ไหมครับเพราะสอบตกหมดไปหลงมายาของโลกไปหลงบทละครที่เขียนกันมาเพราะขาดสติทางวิญญาณเพราะไม่รู้อนุตตรธรรมในสุดตัวเองต้องตายโลกก็ต้องแตกแหลกสลายไปนั่นแหละแต่พระบิดายอมให้โลกแตกไม่ได้ยอมให้ลูกตายอะได้ถ้าไม่สำนึกอ่ะพี่น้องครับเพราะปริมาณของก๊าซออกซิเจนไม่เพียงพอท่านสังเกตไหมครับคนที่เป็นความดันเป็นโรคหัวใจเป็นโรคปอดเป็นโรคหลอดลม
ป็นโรคสมองเสื่อมมาจากขาดออกซิเจนมาจากขาดธาตุก๊าซออกซิเจนในการหายใจร่างกายอายุขัยสั้นเพราะเซลล์อวัยวะร่างกายต้องการออกซิเจนด้วยแต่เราหายใจเข้าไปมันเจือจางมากสังเกตไหมเราหายใจไม่เต็มปอดเลยหายใจไม่อิ่มเลยยกเว้นมาที่ภูกระต่ายท่านนั้นน่ะที่ยังพอมีออกซิเจนบริสุทธิ์ให้ท่านน่ะเพราะที่นี่บุหรี่ก็ไม่มีเหล้าไม่มีมีแต่ใบไม้ต้นไม้สีเขียวและความรักมาแล้วจึงมีความสุขมาแล้วจึงอายุยืนเนี่ยคนที่ป่วยก็หายไวขึ้นน่ะธรรมะที่ภูกระต่ายเนี่ยเพราะสนามแม่เหล็กโรคที่นี่ก็เข้มข้นที่ร่างกายต้องการพี่ๆน้องๆครับพอออกซิเจนเนี่ยมันเป็นแก๊สมวลเบาเนี่ยและแก๊สไฮโดรเจนด้วยและแก๊สไฮโดรเจนเนี่ยจะมีอยู่ทั่วไปแต่ออกซิเจนไม่ได้มีอยู่ทั่วไปมันต้องผลิตจากแกนโลกออกมาถ้าเหลือใช้จากที่มนุษย์ใช้แล้วเนี่ยจากสัตว์ใช้เนี่ยมันก็จะลอยตัวสูงขึ้นไปข้างบนถูกไหมพี่น้องครับเพราะว่ามันเป็นแก๊สน้ำหนักตัวเบาเบากว่าไฮโดรคาร์บอนคือคาร์บอนกับไฮโดรเจน CH4 CH3 นะฮะหรือเบากว่าคาร์บอนไดออกไซด์หรือคาร์บอน CO คือคาร์บอนมอนอกไซด์พวกนี้เป็นแก๊สมวลหนักทั้งนั้นมันลอยขึ้นไปถึงจุดหนึ่งเหมือนกับก้อนเมฆอะพี่น้องครับมันลอยต่อขึ้นไปอีกไม่ได้เพราะน้ำหนักมันมีโลกเนี่ยจะมีแรงดึงดูดเหนี่ยวรั้งมันเอาไว้มันเลยเกิดภาวะเรือนกระจกวิธีเดียวที่จะทำให้ไม่ใช่มีวิธีที่จะทำให้แก๊สเรือนกระจกเนี่ยที่มันปกคลุมโลกอยู่เนี่ยแตกสลายหายไปได้คืออะไรรู้ไหมครับหนึ่งลดแรงดึงดูดหรือแรงโน้มถ่วงของโลกให้น้อยลงหรือสองผลิตแก๊สออกซิเจนในระบบโลกให้มันมากขึ้นเพื่อมันลอยขึ้นไปเหลือเยอะแล้วมันไปดันเอาให้แก๊สเรือนกระจกทั้งหลายมันยกตัวหลุดพ้นออกไปจากแรงดึงดูดแรงโน้มถ่วงของโลกมี2วิธีครับพี่น้องครับเห็นไหมทุกวันนี้ทางโลกเขาเลิกพูดกันแล้วที่พยายามผิดแก๊สมีเทนไฮโดรคาร์บอนคาร์บอนไดออกไซด์จากโรงงานอุตสาหกรรมทั้งหลายมันก็ยังผิดต่อเพราะยังอยากรวยกันต่อไงแต่เรื่องของโลกที่มีปัญหาทุกคนหยุดหมดเห็นไหมครับพี่น้องครับถ้ามาฟังจิตจักรวาลจะรู้เลยครับแค่ท่านรักกันเท่านั้นนะครับรักกันให้ได้รักกันเยอะๆความรักจะช่วยทำให้โลกหมุนสมดุลและยังไม่พอจะช่วยกำจัดปัญหาโลกแตกคือกรีนเฮาส์เอฟเฟกต์ที่ห่อหุ้มปกคลุมโลกอยู่ให้หายไปอย่างพริบตาแค่รักกันเท่านั้นนะครับคุณรักเป็นหรือยังครับรักกันเป็นได้ยังครับยังจะกัดกันทะเลาะกันจะฆ่ากันตายยังจะโลภจะมีกิเลสหนาตัณหาเยอะกันอยู่ต่อไปอีกไหมครับโลกกำลังจะแหลกโลกกำลังจะแตกแล้วนะครับเนี่ยแค่รักกันเท่านั้นนะครับสองเรื่องแล้วนะครับก๊าซออกซิเจนเนี่ยมันจะดันแรงดันเนี่ยจะช่วยทำให้แก๊สเรือนกระจกมันหนีหลุดพ้นออกไปจากแรงดึงดูดเหนี่ยวรั้งของโลกเอาไว้ได้ทุกวันนี้ที่มันคาอยู่เพราะโลกขาดแก๊สมวลเบาคือขาดแก๊สออกซิเจนเห็นไหมครับปลานกตกลงมาจากฟ้าเขาเรียกนกหลงฟ้าปลาหลงน้ำมาจากขาดแก๊สออกซิเจนยังมีอย่างที่สามความรักจากจิตของท่านช่วยสร้างสนามแม่เหล็กโลกห่อหุ้มปกคลุมโลกนี้ไว้ให้ปลอดภัยจากเทหะวัตถุเช่นพวกอุกกาบาตต่างๆหรือดาวตกมันจะลุกไหม้ก่อนที่จะตกถึงพื้นเพราะว่าเทหะวัตถุพวกนั้นเวลามันเสียดสีกับสนามแม่เหล็กโลกมันจะเกิดความร้อนสูงมากแล้วมันก็จะระเบิดในอากาศแล้วเหลือก้อนเล็กๆที่ตกลงมายังพื้นโลกถามว่าพวกท่านมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายปลอดภัยไหมครับปลอดภัยครับแต่ที่ผ่านมาเห็นไหมฮะทุกวันนี้เราขี้เกียจเอาข่าวมาลงอุกกาบาตตกบ่อยมากโดยเฉพาะแถวเม็กซิโกแถวชิลีแถวบราซิลแถวอาร์เจนตินาแถวอังกฤษแถวอเมริกามีอุกกาบาตตกอยู่ตลอดนี่คือความจริงอุกกาบาตตกแปลว่าอะไรแปลว่าก้อนเทหะวัตถุพวกนี้มันวิ่งผ่านบรรยากาศออกมาเนี่ยเพราะสนามแม่เหล็กโลกไม่แข็งแรงแค่นั้นยังไม่พอสนามแม่เหล็กโลกก็เสียสมดุลด้วยแปลว่ามันยกตัวเหนือพื้นโลกไม่ถึง 60,000 กิโลเมตรยกตัวสูงพื้นโลกไม่เกิน 60,000 กิโลเมตรถ้ามีเทหะวัตถุในอวกาศผ่านลงมาเนี่ยมันก็จะมีการเสียดสีกันในระดับที่ใกล้พื้นโลกมันเวลามันลุกไหม้เนี่ยก่อนจะถึงพื้นโลกก้อนมันจะใหญ่ครับยิ่งใหญ่มากยิ่งอันตรายใช่ไหมครับท่านคิดเรากล่าวอย่างมีเหตุผลให้ท่านฟัง
พราะท่านพิสูจน์ไม่ได้นาซาก็พิสูจน์ไม่ได้แต่นาซารู้ว่าโลกเนี่ยมีสนามแม่เหล็กห่อหุ้มสนามแม่เหล็กพวกนี้มันก็เกิดขึ้นมาจากการระเบิดที่แกนโลกแล้วคายสนามแม่เหล็กออกมามันไม่ได้เกิดจากของเหลวกับของไหลในแกนโลกครับเวลาโลกหมุนแล้วมันสีกันไปสีกันมาก็เลยคายสนามแม่เหล็กโลกออกมานั่นคือสมมติฐานของนักวิทยาศาสตร์โลกที่เป็นวิทยาศาสตร์ทางกายภาพเราเป็นนักวิทยาศาสตร์ทางจิตไม่ต้องลงไปดูหรอกครับไม่ต้องตั้งสมมติฐานครับแต่ที่เราพูดคือความจริงความจริงก็คือความจริงเราบอกแล้วเราขออนุญาตแย่งหน้าที่พูดของอะไรเนี่ยครูอะไรเนี่ยที่หวย30ล้านเนี่ยความจริงคือความจริงนะนะนี่เราก็พูดความจริงครับสร้างสนามแม่เหล็กโลกและสนามแม่เหล็กโลกเนี่ยมันจะปกคลุมห่อหุ้มโลกไว้ท่านรู้ไหมครับกลไกอวัยวะภายในตับไตไส้พุงของท่านเนี่ยหัวใจปอดพวกนี้มันต้องมีพลังงานไฟฟ้าในตัวของมันเองมันถึงทำงานได้แม้กระทั่งตอนที่ท่านนอนหลับแล้วถามว่าไฟฟ้าในร่างกายท่านเอามาจากไหนครับไม่มีใครตอบท่านอีกครับวิสารโลกก็ตอบไม่ได้แต่วิทยาศาสตร์ทางจิตตอบได้ครับเพราะในร่างกายของท่านเซลล์อวัยวะร่างกายทุกเซลล์พระบิดาทรงติดตั้งโครงข่ายสนามแม่เหล็กเอาไว้ครับโดยเฉพาะดิจิตอลลิสที่มีลักษณะคล้ายๆหัวแมลงสาบและมีหนวดก็คือมีเสาอากาศไอ้นี่แหละครับมันจะเป็นลักษณะของหนวดแมลงสาบที่ทำด้วย DNA และมีเส้นใย RNA พันอยู่โดยรอบหนวดทั้งสองข้าง1ขดอายุเท่ากับ6ปีนี่คือเป็นตัวกำหนดอายุไขของมนุษย์ด้วยนะและทำหน้าที่เป็นตัวเหนี่ยวนำกระแสไฟฟ้าเกิดขึ้นมาในขณะที่ร่างกายของมนุษย์คือตัวท่านขณะที่นั่งนั่งนอนฟังเราพูดอยู่เนี่ยโลกพาท่านเหวี่ยงหมุนหมุนตัดผ่านสนามแม่เหล็กโลกที่ห่อหุ้มโลกเอาไว้กระแสไฟฟ้าเหนี่ยวนำก็จะเกิดขึ้นในระดับเซลล์อวัยวะและร่างกายของท่านเมื่อตราบใดที่โลกหมุนไม่หยุดไม่ว่าท่านนอนหรือท่านนั่งท่านยืนท่านหลับก็ตามโครงข่ายสนามแม่เหล็กเรียกโครงข่ายสนามแม่เหล็กระบบหนึ่งที่เป็นเครื่องยนต์แห่งกรรมของท่านมันจะถูกกระแสไฟฟ้าเหนี่ยวนำให้เกิดกระแสไฟฟ้าในอวัยวะในร่างกายของท่านหัวใจจึงเต้นได้ตลอดเวลาแม้กระทั่งท่านนอนหลับปอดของท่านก็ทำงานได้ตลอดเวลาถึงแม้ท่านนอนหลับปอดตับไตไส้พุงลำไส้กระเพาะอาหารท่านนอนหลับกระเพาะก็ย่อยอาหารได้พี่น้องที่รักทั้งหลายครับนี่คือความจริงเพราะฉะนั้นถ้าท่านไม่รักกันสนามแม่เหล็กโลกก็จะมีปัญหามันจะอ่อนแอท่านสังเกตไหมครับพอมันอ่อนแอปั๊บโลกแกว่งโลกสายเสียสมดุลท่านเคยเห็นไหมปลาตัวโตๆครับปลาที่เป็นสัตว์เลี้ยงลูกในนมครับเหมือนกับพระองค์อ่ะสร้างให้มันเป็นมนุษย์แต่ไปอยู่ในน้ำแต่รูปร่างหน้าตาไม่เหมือนมนุษย์มันเป็นปลาครับเช่นปลาโลมาปลาวานพวกนี้ครับพี่น้องครับปลาพวกนี้ครับเขาหลงน้ำหลงทิศเพราะสนามแม่เหล็กโลกมันวิปริตแปรปรวนเนื่องจากมนุษย์เรารักกันไม่ได้ให้กับภัยกันไม่เป็นแทนที่มันจะวิ่งมันจะว่ายไปอยู่ทะเลลึกมันกลับว่ายมาเกยตื้นเกยหาดคนช่วยกันผลักด้วยความเมตตาผลักสายมันลงไปในทะเลปรากฏว่าผลักมันไปเท่าไหร่มันก็ยังกลับมาที่เดิมเพราะอะไรครับเพราะสัตว์เหล่านี้เขาอยู่ในทะเลลึกเขารู้ว่าไปทางไหนน้ำลึกไปทางไหนน้ำตื้นในสภาวะปกติเพราะว่าที่สมองของเขาพระบิดาติดตั้งไอ้แท่งที่ผมว่าเนี่ยที่เรากล่าวให้ท่านฟังคือดิจิตอลลิสเนี่ยติดตั้งเอาไว้ที่สมองของปลาเหล่านี้ครับเพื่อให้มันทำปฏิกิริยาให้มันมีการผัสสะมีการสัมผัสกันกับเส้นแรงของสนามแม่เหล็กโลกเขาจะรู้ว่าไปไหนทิศเหนือเหมือนเรือครับมีเข็มทิศไปไหนทางเหนือไปไหนทางใต้ไหนตะวันออกไหนตะวันตกไปทางไหนจะขึ้นฝั่งไปทางไหนจะออกทะเลลึกปลาพวกนี้ก็เหมือนกันครับพี่น้องครับมันเมื่อปลามันหลงทิศเพราะสนามแม่เหล็กโลกวิปริตแปรปรวนเนื่องจากมนุษย์เราเหลวไหลรักกันไม่ได้ให้อภัยกันไม่เป็นมีแต่กิเลสหนาตัณหาเยอะคุยว่ามีธรรมะสูงแต่เมื่อพอเราฟังเรากล่าวธรรมะเนี่ยก็หาว่าเราขโมยธรรมะถามว่านี่พูดมาตั้งแต่หัวค่ำนะ3 ทุ่มครึ่งจนถึงตอนนี้ช่วยบอกเราที่ว่าเราขโมยธรรมะของศาสดาองค์ไหนของท่านบ้างนี่เราพูดสิ่งที่ศาสดาของท่านไม่เคยกล่าวเลยบางคนก็หลงมิติเอ๊ะมันนิยายมันน้ำเน่าพระศาสดาที่เก่งที่สุดในจักรวาลนี้ที่กูนับถือแกยังไม่เคยพูดเลยก็บอกแล้วเราไม่ได้พูดเองเพราะเราไม่ใช่ศาสดาแต่เราสื่อกับพระบิดาองค์จิตจักรวาลสื่อจากพระเจ้าลงมาไม่ได้พูดเล่นถึงแม้ตอนนี้มีคนเหลือ271คนแล้วนะตีหนึ่งกว่าแล้วหลับกันไปหลายคนแล้วเรื่องสำคัญนะไคลแม็กซ์เราจะพูดให้จบไม่อยากให้น้องบุญธรรมไปตัดเป็นก้อนต่อไปเรื่องอะไรไปพูดเรื่องอื่นนะเอาให้จบเรื่องนี้ชื่อเรื่องก็คือเกิดมาเป็นมนุษย์ทำไมใครเกิดจิตวิญญาณนะเกิดมาเป็นมนุษย์ทำไมนะอย่างที่สามนะสร้างสนามแม่เหล็กโลก ต่อไปอย่างที่4ทำให้โลกมีความอบอุ่น
มีการระเบิดที่แกนโลกใช่ไหมในที่แกนโลกจะมีแมนเทิลแมนเทิลก็คือของไหลคือของเหลวที่ร้อนมากพระบิดามีน้ำขั้นไว้และมีแผ่นเปลือกโลกน้ำนี่ก็หลายกิโลเมตรเป็นพันกิโลเมตรเลยนะในแกนโลกเนี่ยนะเพื่ออะไรเพื่อให้น้ำเนี่ยดูดซับความร้อนจากแกนโลกค่อยๆคายออกมาคายออกมาบนพื้นผิวโลกเพื่อทำให้มนุษย์และสัตว์ทั้งหลายที่เป็นสัตว์เลือดอุ่นเนี่ยสามารถใช้ชีวิตอยู่อย่างมีความผาสุกได้เพราะโลกอยู่ในจักรวาลโคจรอยู่พี่น้องครับในจักรวาลนี้มันหนาวนะพี่น้องนะเวลาที่เป็นกลางคืนเนี่ยไม่มีแสงสว่างจากดวงอาทิตย์เนี่ยด้านนั้นจะหนาวเย็นมากนะครับหนาวมากในจักรวาลเนี่ยด้านที่ไม่มีแสงอาทิตย์อ่ะแต่ทำไมโลกเรามีสิ่งมีชีวิตอยู่ได้เราอยู่ได้แม้กระทั่งกลางคืนตอนนี้ในประเทศไทยเนี่ยก็เพราะว่ามีความร้อนที่เป็นความอบอุ่นมันแผ่ขึ้นมาจากแกนโลกเห็นไหมมันทำให้ทั้งสัตว์และมนุษย์เราที่เป็นสัตว์เลือดอุ่นเนี่ยดำรงอยู่ได้ไอสัตว์ที่เป็นสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำมันเป็นสัตว์เลือดเย็นครึ่งบกครึ่งน้ำพระบิดาก็ให้มันอยู่ในน้ำขึ้นบนบกบ้างถ้ามันร้อนมันก็ลงน้ำมันเย็นพอมันเย็นมากมันขึ้นบนบกมาอาบแดดบนใบบัวแต่มนุษย์เราเนี่ยหายใจด้วยเหงื่อหรือเปล่าหายใจด้วยปอดนะลงไปอยู่ในน้ำก็แค่ลอยคอเนี่ยใช่ไหมแต่ต่อไปนี้เราต้องเรียนรู้แล้วนะเราต้องอยู่กับน้ำให้ได้เราจะทำตัวเหมือนปลาเพราะน้ำท่วมไปหมดเราจะต้องทำตัวเป็นปลาที่หายใจได้ปอดและมีชีวิตอยู่ได้เราต้องทำไงเดี๋ยวสิ่งแวดล้อมมันจะเป็นเงื่อนไขมาให้ท่านฝึกแปลว่าอะไรน้ำจะท่วมใกล้บ้านท่านมาเรื่อยๆแล้วต่อไปท่านตีนท่านต้องจมน้ำเนี่ยตีนท่านอยู่กับน้ำท่านจะอยู่กับน้ำยังไงก็แปลว่าเป็นปลาที่หายใจได้ปอดและรอดชีวิตได้ยังไงนี่คือสิ่งที่เราต้องมากล่าวให้ท่านฟังในวันเสาร์ต่อๆไปอีกครับน่าฟังไหมครับชวนเพื่อนมาฟังเยอะๆครับแค่ 2-300 คนเนี่ยมันน้อยไหมครับที่จะประกาศสิ่งนี้ครับเวลามันเหลือน้อยแล้วครับในการที่จะชำระโลกนะต้องเผยแพร่ไปเยอะๆเอานะทำให้โลกมีความอบอุ่นประการที่ 5 ทำให้เปลือกโลกสงบสมดุลทำให้เปลือกโลกสงบสมดุลแปลว่าทำให้ธรณีของโลกเนี่ยสงบนิ่งถ้าธรณีของโลกไม่สงบนิ่งมันจะเกิดแผ่นดินไหวพี่น้องครับถ้าไหวในทะเลนะไหวในแนวระนาบมันก็ไม่เกิดอะไรขึ้นแต่ถ้าไหวในแนวดิ่งขึ้นๆลงๆแบบนี้ก็เรียกแผ่นเปลือกโลกมันขยับตัวขึ้นลงนี้เพราะว่ามันเป็นรอยแตกของแผ่นเปลือกโลกสึนามิเกิดนะครับพี่น้องคำว่าสึนามิแปลว่าคลื่นชายฝั่งหรือคลื่นท่าเรือสึนามิเป็นภาษาญี่ปุ่นเพราะญี่ปุ่นเกิดสึนามิก่อนในโลกนี้ครับเขาเลยตั้งชื่อว่าสึนามิแปลว่าคลื่นท่าเรือคลื่นมันเกิดในทะเลครับเพราะว่าแผ่นดินใต้ทะเลมันเป็นอย่างนี้มันแผ่นดินไหวครับมันเลยทำให้เกิดน้ำกระเพื่อมเกิดคลื่นยักษ์จากห่างจากฝั่งเป็นร้อยๆกิโลเมตรอ่ะแล้วมันมาไงมันกระแทกที่ชายฝั่งก็คือชายฝั่งก็คือท่าเรือคือฮาร์เบอร์คลื่นท่าเรือมันเป็นอย่างนั้นมันถ้าเราแรงความรักแกนโลกไม่มีการระเบิดไม่มีการบิดตัวนอกจากจะสร้างปัญหาพวกนั้นแล้วมันยังทำให้เกิดแผ่นดินไหวพี่น้องครับทุกวันนี้แผ่นดินไหวทุกวันไหวโดยเฉลี่ยประมาณ 3-10 นาทีต่อ1ครั้งไหวทั้งบนแผ่นดินที่เป็นไหลทวีปไหวทั้งแผ่นดินที่เป็นภาคพื้นทวีปก็คือในใจกลางของประเทศเลยไหวแม้กระทั่งกลางทะเลมหาสมุทรเห็นไหมครับแล้วก็จากการที่ภาวะโลกร้อนเกิดขึ้นภูมิอากาศก็เกิดการวิปริตแปรปรวนเห็นไหมครับพายุน้ำแข็งบ้างพายุหิมะบ้างพายุแม่เหล็กบ้างฟ้าผ่าฟ้าคะนองฟ้าผ่านะที่อูกันดาเด็กๆ เล่นฟุตบอลกันอยู่10คนฟ้าผ่าตายรวดเดียวเลย9คนเหลือคนเดียวรอดชีวิตพี่น้องครับไม่มีอะไรบังเอิญนั่นคือภัยพิบัติที่มันเกิดจากมนุษย์รักกันไม่ได้ให้อภัยกันไม่เป็นแล้วเหลวไหลแล้วนี่ภัยมันขนาดนี้นะเพราะมนุษย์เหลวไหลรักกันไม่ได้เอาความรักจากจิตวิญญาณซึ่งเป็นพลังงานที่จิตวิญญาณของท่านขนมาจากพระเจ้าเอามาให้โลกบกพร่องตรงนี้ยังไม่นับที่ทูตสวรรค์กำลังวางแผนปฏิบัติการในการชำระโลกชำระมนุษย์ที่มันจะต้องเกิดภัยพิบัติซ้อนภัยพิบัติขึ้นมาอีกมากมายท่านอยู่ไม่ติดแล้วครับท่านเชื่อเราครับดูเถอะครับเดี๋ยวมันเกิดขึ้นอีลุงตุงนังไปหมดเกิดที่นั่นเกิดที่นี่เกิดที่โน่นจนไม่รู้ใครจะช่วยใครครับเราถึงเตือนว่าอย่ามาฆ่ากันตายเองเลยครับพี่น้องครับด้วยเรื่องแค่คิดไม่ตรงกันเห็นไม่ตรงกันอยากได้ซ้ำในสิ่งเดียวกันเดี๋ยวก็ตายแล้วครับภัยพิบัติมาเดี๋ยวก็ตายแล้วครับเชื่อเราเถอะครับไม่ต้องไปฆ่ากันให้เกิดเวรนี่เกิดกรรมกฎแห่งกรรมครับ
รู้จักสำรวมมีสติรักสันติเถอะครับเชื่อเราเถอะครับโลกนี้ก็จะได้ไม่แย่ไปกว่านี้นะ เนี่ยคือทำให้เปลือกโลกเนี่ยสงบและสมดุลคำถามต่อมาครับแล้วจิตวิญญาณต้องการอะไรจากท่านครับ เรื่องนี้จะเป็นเรื่องสุดท้ายที่เราจะสื่อในคืนนี้ถึงแม้สไลด์ที่เตรียมมามันไม่หมดเอาไว้ต่อในวันเสาร์หน้า 3:30 น.เพราะมันก็เข้มข้นมากในขนาดนี้ขอบใจมากนะ277คนที่ยังชมผ่าน Facebook อยู่ส่วน YouTube ต้องขออภัยนะเพราะเราไม่ได้เช็คไม่ได้ดูเนาะหลายคนก็อาจจะเฝ้าดูอยู่อยู่กันเยอะๆครับช่วยแชร์ไปนะครับช่วยกด Subscribe ช่วยกดแชร์กดไลค์เพื่อเผยแพร่พระโอวาทขององค์จิตจักรวาลซึ่งมีหนึ่งเดียวในโลกเท่านั้นที่สื่อตรงนี้ครับให้คนทั้งโลกช่วยพิสูจน์ความจริงว่าที่เรากล่าวนี่ความจริงไหมให้พิสูจน์อ่ะจิตวิญญาณต้องการอะไรจากตัวท่านครับ

จิตวิญญาณต้องการอะไรจากตัวท่านครับคำตอบ1ท่านต้องนำจิตหยาบเข้าถึงแก่นแท้ให้ได้อันนี้ไม่ต้องอธิบายยาวแล้วนะนี่แรปอัพให้เพราะพูดมาเยอะแล้วตั้งแต่ต้นชั่วโมงนำจิตหยาบเข้าถึงแก่นแท้ให้ได้ท่านต้องเรียนรู้ว่าถ้าจะเอาจิตหยาบหรือจิตมนุษย์ของท่านเนี่ยเข้าไปถึงแก่นแท้คือจิตวิญญาณของท่านท่านต้องทำอย่างไรซึ่งวันหน้าและวันที่ผ่านมาแล้วก็สอนไปแล้วนะสื่อไปแล้วคือต้องรักให้ได้ให้อภัยให้เป็นไม่ก้าวล่วงผู้อื่นและก็ใช้จิตตะปัญญาในการดำเนินชีวิตท่านเข้าถึงจิตวิญญาณของท่านได้แน่ไปเอาความรักที่ไปเอาเชื้อเพลิงอะนะมาเติมให้กับโลกได้แน่นอนประการที่สองท่านต้องสอบผ่านบททดสอบจิตสำนึกโดยเฉพาะในครอบครัวผัวเมียพ่อแม่ลูกพ่อทำไม่ดีแม่ต้องอดทนอดกลั้นให้อภัยแม่ทำไม่ดีพ่อต้องอดทนอดกลั้นให้อภัยลูกทำอะไรบกพร่องต้องไม่โกรธไม่เกลียดไม่เครียดไม่แค้นไม่ตีด้วยความเกลียดชังแต่ต้องตีเขาด้วยความรักท่านจะต้องสอบผ่านให้ได้ท่านต้องไม่ทำให้บ้านแตกสแสรขาดต้องไม่ทะเลาะเบาแว้งกันนะแยกมุง้งแยกหมอนนอนกันทั้งที่เป็นผัวเป็นเมียกันด้วยเรื่องไม่เป็นเรื่องหรือบางทีเป็นเรื่องของจริตสันดานที่เป็นบทละครที่ตัวเองเขียนกันมาแล้วก็แลกบทละครแลกบททดสอบกันเพราะไม่รู้ก็เลยทะเลาะกันต่อไปนี้เลิกซะครับเพราะท่านรู้ความจริงที่พระบิดาเมตตาให้เรามาเฉลยให้กับทุกครอบครัวที่ได้ฟังด้วยความโชคดีอยู่ในขณะนี้ท่านต้องรักให้ได้เพราะความรักของท่านยิ่งใหญ่มากเห็นไหมสไลด์ที่แล้วอ่ะมันมีผลอะไรต่ออะไรด้านบวกและลบต่อโลกนี้มากมายเพียงแค่ท่านรักกันให้ได้ให้อภัยกันให้เป็นเท่านั้นนะครับสอบให้ผ่านบททดสอบจิตสำนึกถ้าท่านสอบตกนอกจากให้ความรักกับโลกไม่ได้ทำให้โลกเสียสมดุลแล้วท่านยังเป็นการสร้างการมีสังสารวัฏให้กับจิตวิญญาณของตัวเองอีกตายไปแล้วยังมีหน้าที่ต้องกลับมาเกิดใหม่ครับเพื่อมาแก้ไขหรือบางคนบอกว่าต้องกลับมาแก้แค้นเพราะอาฆาตพยาบาทก็แล้วแต่ครับก็เวียนว่ายตายเกิดอยู่เนี่ยครับแต่เนื่องจากมันสิ้นยุคแล้วถ้าท่านยังสอบตกอีกไม่มีโอกาสได้กลับมาเกิดใหม่ครับถ้าไม่สำนึกและไม่ชำระขณะที่ฟังพระโอวาทองค์จิตจักรวาลท่านจะต้องถูกชำระออกไปจากระบบโลกท่านจะต้องถูกชำระออกไปจากอนันตจักรวาลโดยไม่เหลือรูปธรรมในความเป็นตัวตนของท่านเลยไม่ว่าจะในมิติของกายหยาบหรือมิติของแก่นแท้จะไม่เหลือเลยครับนั่นคือการสูญเสียที่ยิ่งใหญ่มากอย่างที่สามท่านจะต้องอยู่เหนือกฎแห่งกรรมให้ได้กฎแห่งกรรมมันเกิดขึ้นเพราะอะไรหนึ่งทำดีแล้วหวังสิ่งตอบแทนทำแล้วกรวดน้ำอธิษฐานขอส่วนบุญส่วนกุศลที่ตัวเองทำจงให้ชาติหน้าของข้าพระเจ้าตรงได้สิ่งนั้นสิ่งนี้นี่ก็คือการสร้างกฎแห่งกรรมด้านบวกให้กับตัวเองหรือเราไม่อยากให้ใครทำไม่ดีกับเราเราดันทะลึ่งไปทำไม่ดีกับเขาทำให้เขาโกรธเกลียดเคียดแค้นอาฆาตพยาบาทเราเราก็ตกเป็นทาสของกฎแห่งกรรมอีกครับเพราะเราทำไม่ดีกับใครเราก็จะได้รับกรรมไม่ดีจากคนนั้นน่ะมาสนองเราหนามยอกเขาเอาหนามบ่งอยู่แล้วท่านก็ยังมีหน้าที่ต้องกลับมาเกิดแต่นี่มันเป็นภพชาติสุดท้ายมันจะปิดยุคพลังงานเก่าแล้วโอกาสจะกลับมาเกิดใหม่ไม่มีให้ใครแล้วครับเพราะฉะนั้นจะถูกคัดไว้หรือจะถูกคัดทิ้งมี2คำตอบใหญ่ๆมันต้องถามตัวเองว่าท่านจะอยู่เหนือกฎแห่งกรรมได้อย่างไรก็รักให้ได้ให้อภัยให้เป็นอดทนอดกลั้นให้อภัยนะไม่อาฆาตโกรธแค้นเนี่ยกฎแห่งกรรมอยู่เหนือแน่นอนแล้วก็ไม่เป็นเงื่อนไขด้านลบให้กับใครนะไม่ไปเกี่ยวเวรเกี่ยวกรรมกับใครใช่ไหมอย่างที่4ใช้เครื่องยนต์แห่งกรรมให้เป็นหน้าที่ของท่านจิตวิญญาณต้องการให้ดูแลเครื่องยนต์แห่งกรรมเช่นถ้าท่านเจ็บไข้ได้ป่วยบ่อยๆจิตวิญญาณของท่านอยากให้เราเนี่ยบอกท่านทั้งหลายว่าเมื่อใดที่ท่านป่วยไข้จิตวิญญาณของท่านจะขาดการติดต่อกับจักรวาลทันทีติดต่อขาดการติดต่อกับจักรวาลแปลว่าอะไรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นเทพที่คุ้มครองท่านดูแลท่านเช่นอาร์คทอเรียนแซจิสทอเรียนเขาก็จะขาดการติดต่อกับท่านเลยเพราะท่านป่วยพลังอำนาจทางจิตวิญญาณจะถดถอยและไม่สามารถจะติดต่อกับพระบิดาหรือพระเจ้าที่อยู่นอกอนันตจักรวาลได้ท่านก็จะกลายเป็นเหมือนวัตถุเลื่อนลอยเห็นไหมท่านจะซึมเซ็งๆนอนอยู่กับเตียงนอนอยู่กับบ้านเซ็งๆเวลาไม่สบายมีใครกระโดดโลดเต้นฮือเฮฮากระดิกระดาได้บ้างไม่มีครับซึมเศร้าเพราะพลังงานของจิตวิญญาณมันถดถอยเนื่องจากว่าจิตวิญญาณของท่านเนี่ยได้รับพลังงานก็ได้มาจากอำนาจแม่เหล็กโลก
สนามแม่เหล็กโลกและยิ่งสนามแม่เหล็กโลกอ่อนแอขณะที่ร่างกายของท่านอ่อนแอเจ็บไข้ได้ป่วยไม่ดูแลให้ดีท่านก็จะขาดการติดต่อกับจักรวาลสมองก็ทึบสังเกตไหมเวลาคนป่วยคิดออกไหมคิดอะไรไม่ออกแล้วป่วยมึนตึ๊บกินข้าวก็ไม่ได้กินข้าวไม่ได้เพราะว่ากระเพาะอาหารก็ทำงานผิดปกติธาตุพิการอ่ะมันแปรปรวนหมดอ่ะแล้วเวลาป่วยบ่อยอายุก็จะสั้นลงเครื่องยนต์แห่งกรรมของเราใช้งานได้สั้นลงเพราะฉะนั้นจิตวิญญาณต้องการให้ท่านดูแลสุขภาพอย่านำสิ่งสกปรกเข้าไปในร่างกายเช่นอย่ากินสิ่งที่ไม่ถูกต้องเช่นกินเลือดเนื้อของสัตว์มันเป็นโปรตีนเป็น DNA RNA สูตรเดียวกันกับเลือดเนื้อในเครื่องยนต์แห่งกรรมของท่านกินเข้าไปแล้วมันเกิดสิ่งใหม่เอาไปใช้ประโยชน์ได้ไหมมันไปปี้กันไม่ได้ครับเพราะว่ามันเหมือนกันต้องเป็นโปรตีนที่ได้จากธัญพืชไม่ใช่ได้จากสัตว์นะมันถึงจะก๊อปปี้กันและเกิดประโยชน์ในการซ่อมแซมส่วนที่สิ่งหรอในการสร้างความเจริญเติบโตให้กับเครื่องยนต์แห่งกรรมของท่านได้นี่คือตัวอย่างว่าท่านจะใช้เครื่องยนต์แห่งกรรมให้เป็นเนี่ยทำยังไงต้องดูแลรักษาความสะอาดใช่ไหมดูแลรักษาความสะอาดดูแลสุขภาพไม่ใช่รอให้เป็นผู้แก่ชราแล้วก็นึกถึงหมอต้องดูแลตัวเองตั้งแต่วัยเด็กจนถึงวัยชราคือราเริ่มจะขึ้นต้องดูแลตลอดนะอย่าเหลวไหลครับอย่างที่5ครับช่วยนำส่งจิตวิญญาณของท่านกลับบ้านช่วยนำส่งจิตวิญญาณกลับบ้านบ้านแดนสุญญตาจิตหยาบหรือจิตมนุษย์ของท่านต้องนำจิตวิญญาณกลับบ้านแดนสุญญาคือต้องชุดแปลว่าอะไรครับทุกวันต้องหมั่นสร้างบุญสร้างกุศลบำเพ็ญบารมีเพื่อทำให้จิตวิญญาณมีพลังอำนาจแต่ไม่ใช่ไปแอบเจาะพลังของจิตวิญญาณเอาออกมาใช้ด้วยการหลอกจิตใต้สำนึกเพราะอยากรวยอยากสวยอยากมีชื่อเสียงอยากมีเกียรติแต่แทนที่จะทำด้วยจิตสำนึกมันทำช้าไงกว่าจะสำเร็จอ่ะกว่าจะได้2ต้องเอา1บวก1อ่ะเท่ากับ2อ่ะนี่อยู่ๆจะใช้ความศักดิ์สิทธิ์ใช้ความพิเศษให้จิตวิญญาณเอา2มาให้เลยโดยไม่รู้ที่มาให้จิตวิญญาณเอามาให้เลยเพราะว่าเห็นว่าจิตวิญญาณมีอำนาจได้ไงใช้ไปเดี๋ยวก็หมดเดี๋ยวก็เสื่อมท่านต้องนำจิตวิญญาณของท่านกลับบ้านต้องใช้พลังงานสูงมากพลังงานพวกนี้ท่านต้องสั่งสมและโดยเฉพาะจิตหยาบของท่านเนี่ยต้องเป็นจิตที่บริสุทธิ์เวลามันสั่นสะเทือนเนี่ยมันจะไม่มีกิเลสหนาตัณหาเยอะมาคอยถ่วงรั้งมันจะสั่นสะเทือนได้คลื่นความถี่สูงได้ไม่มีอะไรถ่วงรั้งแล้วมันก็จะส่งจิตวิญญาณให้ดีดออกจากกายหยาบเมื่อสิ้นอายุไขหลุดพ้นออกไปจากจักรวาลโลกผ่านประตูมิติคือผ่านประตูเรือนหอผ่านประตูข้อแกะที่เราเฝ้าอยู่เนี่ยออกไปสู่ดินแดนของจิตจักรวาลหรือแดนสุญญตาไปกราบพระบาทพระบิดาอย่างสง่างามว่าท่านสำเร็จภารกิจในการขนน้ำมันเชื้อเพลิงสุดยอดของพ่อไปให้กับโลกเสร็จเรียบร้อยแล้วถึงแม้ใช้เวลาตั้ง 6,800 ปีเสร็จถึงป่านนี้ก็ยังดีที่กลับบ้านได้ถึงแม้บางท่านบางรูปธรรมอาจจะกลับแบบสะบักสะบอมหน่อยไม่เป็นไรก็เพราะว่าเราเพิ่งกลับมาเนี่ยมากล่าวให้ท่านฟังด้วยอนุตตรธรรมชั้นยอดนี่ครับสิ่งที่จะถามต่อมาว่าอุปสรรคของท่านที่เขาถึงจิตวิญญาณไม่ได้อุปสรรคของท่านคืออะไรที่ทำให้ท่านเข้าถึงจิตวิญญาณเพื่อนำเอาความรักหรือเอาพลังงานหรือเอาเชื้อเพลิงที่จิตวิญญาณขนมาเนี่ยมามอบให้กับโลกท่านเข้าไปถึงไม่ได้เพราะอะไรอะไรเป็นอุปสรรค เราจะไปเร็วๆนะฮะเพราะเราไม่อยากติดค้าง หนึ่งเพราะจิตหยาบ เพราะจิตหยาบเหลวไหลครับคือหนึ่งจิตหยาบหลงในอัตตาของตนเองทำอะไรตามอำเภอใจไม่ได้สนใจว่าจิตวิญญาณหน้าที่จิตวิญญาณคืออะไรยังไงแม่กูหลงตัวกูเองกูยิ่งใหญ่กูเกิดมาเป็นคนกูยิ่งใหญ่สังเกตสิชอบใหญ่กับคนอื่นนะใหญ่กว่าจิตวิญญาณของตัวเองเพราะไม่รู้ตัวแล้วยังเที่ยวใหญ่กับคนอื่นทำใหญ่ทำอวดเก่งอวดเบ่งทำใหญ่อย่างนี้เรียกว่าหลงในอัตตาของตัวเองมันเลยทำให้จิตหยาบเนี่ยเข้าถึงความจริงที่จริงแท้ซึ่งเป็นอนุตตรธรรมของจิตวิญญาณที่ตัวเองเป็นแก่นแท้ของตัวเองและทำให้ตัวเองได้มีโอกาสเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยเข้าถึงไม่ได้เพราะมัวแต่หลงตัวเองแล้วก็เวลามีคนมาบอกความจริงเรื่องนี้ให้ฟังก็ปฏิเสธเพราะหลงกับศาสดาที่ตัวเองยึดถืออยู่คนเดียวพระองค์เดียวยึดถือคัมภีร์อยู่เล่มเดียวเพราะทั้งคัมภีร์ทั้งศาสดาของตัวไม่เคยพูดเรื่องที่จิตจักรวาลให้อาจารย์กล่าวพระโอวาทสดๆอยู่ในขณะนี้เลยเพราะกูไม่เชื่อ
มันพ้นหลงไปยึดติดกับครูของตัวเองหลงยึดติดกับคัมภีร์ที่ตัวเองยึดถือและหลงในอัตตาของตัวกูว่ากูบวชเรียนมาเยอะกูศึกษามาแยะกูฉลาดกว่ามึงหน้าตามึงยังอ่อนกว่ากูกูแก่กว่ามึงกูมีหนวดเคราวยาวนะเหนียงกูยานอะไรอย่างเงี้ยมึงจะมาสอนอะไรกูนี่คือหลงในอัตตาตัวเองนะอย่างที่สองเกิดมาบนโลกแล้วไม่ได้คิดถึงเรื่องของจิตวิญญาณเลยนะกินขี้ปี้นอนสนใจติดใจในรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสกายร้อนเย็นไปหลงมายาสิ่งเหล่านั้นไปติดพันกับสิ่งเหล่านั้นก็เลยไม่สามารถจะทำหน้าที่ทางจิตวิญญาณให้กับจิตวิญญาณแก่นแท้ของตัวเองได้นี่คืออุปสรรคปัญหาเราพูดเร็วๆนะวันหน้าเราค่อยลงลึกนะครับอย่างที่สามไม่รู้หน้าที่ของตัวเองจิตหยาบไม่รู้หน้าที่ของตัวเองว่าตัวเองเกิดมาเนี่ยมาเป็นคนสองมิติหน้าที่ต้องทำอะไรบ้างซึ่งวันนี้เราก็ได้เปิดเผยให้ท่านฟังไปแล้วว่าหน้าที่ของจิตหยาบคือต้องช่วยจิตวิญญาณในเรื่องอะไรบ้างและต้องช่วยจิตวิญญาณโดยไม่ทำอะไรบ้างชัดเจนนะมาสไลด์แผ่นต่อไปครับสิ่งที่สองที่เป็นอุปสรรคของจิตหยาบทำให้ทำหน้าที่ทางจิตวิญญาณไม่ได้ความหยาบกับความไม่อยากซึ่งสิ่งเหล่านี้พระบิดาประทานให้จิตวิญญาณถือมาแล้วเอามาแบ่งให้กับจิตหยาบเพื่อให้จิตหยาบดูแลเครื่องยนต์แห่งกรรมเพราะอะไรครับเพราะว่าจิตหยาบไม่ได้มีประวัติศาสตร์นะถูกแบ่งให้มาเกิดเป็นเครื่องยนต์แห่งกรรมอยู่ในเครื่องยนต์แห่งกรรมก็พบชาตินี้ตายไปชาตินี้แล้วจิตหยาบก็อยู่กับกายหยาบและสลายไปเกิดเป็นมนุษย์ในภพชาติใหม่ก็มีจิตหยาบตัวใหม่ไม่ใช่ตัวเดิมครับเพราะฉะนั้นไม่มีประวัติศาสตร์ไม่มีประสบการณ์พระบิดาจึงให้คำว่าความอยากไม่อยากเอาไว้อยากอย่างแรกคืออยากเรียนรู้กับไม่อยากเรียนรู้เด็กๆตั้งแต่เกิดอายุ3ขวบเพราะเขาอยากรู้อยากเห็นใช่ไหมพี่น้องครับเขาจึงหยิบอะไรก็เข้าปากหยิบอะไรก็แย่เข้าจมูกรูปๆคลำคลำหรือนั่นคนนี่ปีนป่ายนั่นคือนิสัยของจิตวิญญาณที่ถ่ายทอดสะท้อนผ่านจิตหยาบออกมาว่าต้องเป็นคนอยากรู้อยากเห็นถ้าเราไม่อยากรู้ไม่อยากเห็นเราจะพยายามที่จะรู้จะเห็นไหมครับการพยายามจะรู้จะเห็นก็คือการพยายามที่จะเรียนรู้พระบิดาจึงต้องให้จิตวิญญาณถือมาจากด่านนภาลัยเพื่อเอามาฝากจิตหยาบของตัวเองเพื่อให้ได้เรียนรู้และอะไรที่ควรเรียนรู้แต่มนุษย์เรามันดันเอาฝั่งตรงข้ามมาใช้แทนที่จะเรียนรู้ทุกเรื่องกลับเลือกเป็นบางเรื่องถ้าตัวเองชอบตัวเองสนใจก็อยากเรียนรู้ถ้าตัวเองไม่ชอบไม่สนใจก็ไม่อยากเรียนรู้ทั้งที่จริงๆมันสมควรต้องเรียนรู้ทั้งหมดนะครับเรื่องดีก็ต้องควรเรียนรู้เรื่องชั่วๆก็ต้องเรียนรู้ครับเพราะทุกวันนี้มัวแต่บ้าเรียนรู้แต่เรื่องดีๆครับเลยเป็นเหยื่อของคนชั่วเพราะอะไรไม่รู้ทันคนชั่วเพราะไม่เคยเรียนรู้เรื่องชั่วๆเพราะไม่อยากรู้เรื่องชั่วทั้งที่เรียนรู้ชั่วเดี๋ยวให้รู้ทันคนชั่วแต่เรารู้นะที่ไม่อยากเรียนรู้เรื่องชั่วๆเพราะอะไรเพราะกลัวว่ากลัวว่าตัวกูจะชั่วเหมือนมันเนี่ยใช่ไหมใช่ไหมล่ะครับยังไม่ไว้ใจตัวเองเลยนะครับความอยากอย่างที่สองอยากร่วมวงกับไม่อยากร่วมวงเนื่องจากพระบิดาให้จิตวิญญาณมาเกิดเป็นคนสองมิติให้จิตหยาบทำหน้าที่แทนตัวอยากตัวนี้ต้องให้มาด้วยครับเพราะว่าถ้าไม่อยากร่วมวงการสร้างสังคมเนี่ยเกิดขึ้นได้ไหมอยากร่วมวงถ้าเป็นภาษาชาวบ้านธรรมดาก็แปลว่ามีความต้องการที่จะคบคนอื่นเป็นมิตรแต่มนุษย์เราปรากฏว่าแทนที่จะใช้แต่ความอยากร่วมวงกลับไปใช้ในด้านตรงข้ามคือกูไม่อยากร่วมวงกันว่ากูไม่อยากคบกับอีเวนนี่คนที่กูไม่ถูกใจกูไม่อยากคบกูไม่อยากคุยทำให้เกิดความแตกแยกทั้งที่จริงๆมนุษย์เป็นสัตว์สังคมต้องมีแต่ด้านบวกด้านเดียวคือถ้าเราไม่อยากร่วมวงกับไอ้หมอเนี่ยแต่หน้าที่เราเป็นสัตว์สังคมเราจะร่วมวงกับมันได้เราต้องคิดยังไงเราต้องมองมันยังไงเราต้องคิดยังไงเราถึงจะร่วมวงได้เช่นมันเป็นคนชั่วเราก็สามารถคบคนชั่วได้หนึ่งกูจะเตือนตัวเองว่ากูจะไม่ชั่วตามมันแต่กูจะคบคนชั่วคนนี้เพื่อเรียนรู้ว่าชั่วมันเป็นยังไงคนเขาทำชั่วเขาทำยังไงและเวลาเขาจะทำชั่วกันเนี่ยเขาทำชั่วกันแบบไหนกูไว้เรียนรู้เพื่ออะไรกูไว้ป้องกันตัวกูไงนี่ไงคำว่าไม่อยากร่วมวงไม่อยากคบหาสมาคมไม่อยากสังสรรค์ด้วยเสวนาด้วยมันจึงจะไม่เกิดขึ้นมันจึงต้องใช้ปัญญาพี่น้องครับแต่เพราะไม่ใช้ปัญญาใช่ไหมใช่แต่อยากกับไม่อยากมันจึงทำใหความสำเร็จในการทำหน้าที่ในนามของจิตวิญญาณเนี่ยมันเกิดขึ้นไม่ได้อย่างที่สามร้ายขนาดไหนนี่ร้ายแรงกว่าอย่างเราใช้ตัวสีแดงครับอยากรับเอา
คำว่ารับเอาในที่นี้หมายถึงอะไรรับเอามาเป็นความรู้รับเอาไว้เพื่อเรียนรู้แต่ดีคำว่ารับเอานี่มันไปในทางที่ว่าถ้ากูชอบกูรับเอาถ้ากูไม่ชอบกูไม่รับเอาก็คือปฏิเสธเพราะยังมีชอบกับไม่ชอบคือมีกิเลสนี่แหละครับมันจึงทำให้ตัณหาห้ามไม่ได้จึงทำให้อารมณ์ดับไม่ได้เพราะมีกิเลสตัวเดียวก็คือมีตัวเนี้ยอยากรับเอาไม่อยากรับเอานะเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์โดยจิตหยาบมีสิ่งเหล่านี้มันเลยทำให้เกิดอุปสรรคพี่น้องครับแล้วสิ่งต่อไปที่จิตหยาบมีอุปสรรคเป็นอุปสรรคทำให้เข้าถึงจิตวิญญาณตัวเองไม่ได้กระบวนการของขันธ์5กระบวนการของขันธ์5ก็คือรูปสัญญาเวทนาสังขารและก็วิญญาณนี่เป็นเรื่องของจิตหยาบนะไม่ใช่เรื่องของจิตวิญญาณเพราะมีรูปสัญญาเวทนาสังขารวิญญาณนี่แหละคําว่าวิญญาณตัวนี้หมายถึงพลังงานของจิตนะครับไม่ใช่จิตวิญญาณจิตวิญญาณแปลว่าจิตที่สร้างพลังงานออกมาได้แต่วิญญาณก็คือพลังงานที่จิตมันสร้างมันปั่นออกมาโอเคไหมมันคำว่าวิญญาณของขันธ์5นี่ไม่ใช่จิตวิญญาณนะไอ้ตัวสุดท้ายเนี่ยจิตวิญญาณกับวิญญาณเราเขียนชัดเจนนะมันเป็นกระบวนการในการใช้ขันธ์5ซึ่งจิตหยาบเนี่ยมันจะต้องสั่นสะเทือนจากคลื่นความถี่ต่ำไปหาคลื่นความถี่สูงเพราะฉะนั้นพระบิดาจึงให้มนุษย์เราเนี่ยมีโลกิยธรรมก่อนโลกุตตรธรรมเพราะอะไรโลกุตตรธรรมเป็นนามธรรมมันมองไม่เห็นต้องมองด้วยปัญญาแต่ถ้าโลกิยธรรมเนี่ยมองด้วยอายตนะภายนอกทั้ง5มองไปว่าสัมผัสรู้ดูเห็นได้ตามองเห็นรูปเกิดผัสสะก็คือเห็นรูปจิตก็จะรับผัสสะนั้นมาเป็นเขาเรียกว่ารับรู้พอเห็นรูปนั้นไม่สวยกูปฏิเสธกูไม่เอาพอเห็นรูปนั้นสวยเห็นอันนี้ขนมนี่น่ากินน่าทานกูรับเอานี่คืออุปสรรคที่ทำให้จิตหยาบท่านเข้าถึงจิตวิญญาณไม่ได้เราพูดสั้นๆนะฮะแต่อยากให้เข้าใจลึกก็ต้องติดตามต่อไปเรื่อยๆนะพี่ๆน้องๆที่รักทั้งหลายครับรูปสัญญาเวทนาสังขารวิญญาณมันเป็นสิ่งที่ถ้าเราจะขออนุญาตยืมคำพูดทางศาสนามาก็เรียกว่าเป็นกรรมจักรมันทำให้เกิดกรรมทันทีเลยครับเห็นรูปนึกได้ว่ารูปอะไรจำได้ว่ารูปอะไรจะเกิดเวทนาทันทีครับนี่คือจิตหยาบนะเวทนาก็คือเกิดกิเลสเกิดความรู้สึกขึ้นมาเกิดความรู้สึกชอบไม่ชอบสวยไม่สวยเอาไม่เอาเนี่ยพออยากได้สวยอยากได้พอไม่สวยไม่อยากไม่น่ากินก็ไม่เอาไม่อยากได้แต่ถ้าใครบังคับข่มขืนให้กูอยากจะได้แล้วกูเอาไม่ได้หรือกูไม่เอาแต่บังคับให้กูเอาเนี่ยมาข่มขืนใจกูจะเกิดสังขารขึ้นมาทันทีครับสังขารก็คืออารมณ์ครับพูดภาษาชาวบ้านนะไม่ต้องให้มันลึกซึ้งไม่ต้องให้มันมากเรื่องมันจะเกิดอารมณ์ขึ้นมาทันทีครับความรู้สึกนำไปสู่ความอยากไม่อยากพอไม่อยากให้ไม่อยากให้ใครบังคับกูก็จะเกิดอารมณ์อารมณ์ส่วนมากจะเป็นลบใช่ไหมถ้ากูไม่อยากกูจะเป็นลบถ้ากูอยากกูก็จะเป็นบวกแต่ถ้ากูอยากแล้วมึงบังคับให้กูไม่อยากจะทำให้สมอยากไม่ได้มันก็จะเป็นลบวิญญาณก็คือพลังงานของจิตที่เป็นบวกที่เป็นลบตามสังขารที่มันสั่นสั่นเป็นบวกวิญญาณก็บวกครับสั่นเป็นลบวิญญาณคือพลังงานที่เกิดขึ้นคือพลังจิตที่เกิดขึ้นพลังของความคิดพลังงานความนึกพลังงานของความรู้สึกพลังงานของจิตใต้สำนึกหรือจิตสำนึกที่สั่นมามันจะเป็นไปตามสังขารเป็นตัวกำหนดและสังขารเกิดจากอะไรเกิดจากเวทนาเวทนาเกิดจากอะไรเกิดจะดูรูปแล้วรับรู้แล้วไม่ฉลาดที่จะรับเอาพอไม่ฉลาดรับเอาปั๊บก็เกิดกิเลสคือรักหรือปฏิเสธคือไม่รักท่านต้องแทรกแซงขันธ์5วันนี้เราจะพูดการแทรกแซงขันธ์5ไว้สั้นๆว่าท่านต้องดับเวทนาให้ได้มองเห็นรูปแล้วรู้ว่าคืออะไรจิตมีสัญญาอยู่คือจำได้ว่าที่เห็นเนี่ยมันคืออะไรจำได้ตั้งแต่เด็กๆแล้วจำได้จนเป็นผู้ใหญ่จำได้ว่าเห็นอะไรพอเห็นปั๊บเนี่ยจิตมันจะเกิดความรู้สึกชอบหรือไม่ชอบท่านต้องปิดมิติตรงนี้ปิดสวิตช์ตรงนี้เลยห้ามชอบหรือไม่ชอบห้ามพอใจหรือไม่พอใจห้ามเกิดตรงนี้คือกิเลสห้ามเกิดพอเห็นแล้วต้องเรียนรู้ทันทีว่าอะไรเป็นอะไรแล้วต้องมองหาคุณค่าของสิ่งที่เราเห็นให้ได้ถ้าเราเห็นคุณค่าของสิ่งที่เรามองอยู่ฟังอยู่สัมผัสอยู่เราจะมีความรู้สึกดีกับสิ่งนั้นใช่ไหมรีบหาได้ใช้ปัญญาเราใช้สายตาเราใช้หูเรามองหาคุณค่าเช่นฟังโอวาทพระบิดาเนี่ยท่านฟังอาจารย์ปริญญาเสียงไม่เพราะพูดอ่ะแต่ถ้าสาระที่พูดมันเป็นสาระมันน่าฟังมากท่านก็ต้องมองหาคุณค่าก็คือสาระที่น่าฟังอย่ามาฟังเสียงอาจารย์ปริญญาอย่ามาดูหน้าตาที่ไม่หล่อเหลาของอาจารย์มันจะทำให้ท่านผ่านจะอ้วกหรือผ่านรับธรรมะไม่ได้เอาธรรมะเอาแต่สาระหน้าตาเราไม่ต้องเอาเสียงของเราเป็นมายาก็ไม่ต้องเอาแต่ถ้าเสียงเพราะก็ช่วยไม่ได้ก็แล้วแต่ท่าน
เรามีความจริงใจให้ท่านอยู่แล้วโอเคไหมเนี่ยแค่นี้ครับนะเราบอกแค่นี้นะแล้วพอเวทนามันไม่เกิดเนี่ยอารมณ์ที่มันจะเกิดได้มันจะมีอารมณ์เดียวคือความรักอารมณ์เดียวคือความปิติสุขอารมณ์เดียวคือความสงบเพราะท่านมองเห็นคุณค่าท่านก็จะเข้าถึงความรักพลังงานที่มันเกิดขึ้นจากจิตของท่านที่สั่นสะเทือนมันจะเป็นวิญญาณที่เป็นด้านบวกคือพลังงานความรักวิญญาณไม่ใช่จิตวิญญาณจิตวิญญาณเป็นกล่องพลังงานวิญญาณคือคลื่นความถี่ทางพลังงานโอเคไหมครับ เราบอกแล้วต้องแทรกแซงขันห้าด้วยการดับที่เวทนาให้สิ้นสูญฝึกครับต้องฝึกไม่ฝึกไม่ได้อย่าเสียความรู้สึกพระบิดาเรียกว่าเสียความรู้สึกเห็นแล้วเสียความรู้สึกเสียอารมณ์นั่นแสดงว่ารูตาสองข้างท่านสึกแล้วเสื่อมแล้วต้องเห็นให้ชัดเจนว่าเห็นอะไรฟังให้ชัดเจนว่าได้ยินอะไรลิ้นรับรสอะไรสัมผัสกายสัมผัสอะไรสัมผัสความจริงไม่ว่ามันจะเป็นสิ่งที่ร้อนที่เราไม่ชอบหรือเป็นสิ่งเย็นที่เราชอบเราต้องสัมผัสความจริงโดยไม่ไปรู้สึกรังเกียจความร้อนรังเกียจความหนาวต้องไม่มีตรงนี้จิตหยาบมันมีข้อบกพร่องหรือมีจุดอ่อนตรงนี้ท่านต้องสกัดจุดอ่อนของตัวเองให้ได้ไม่งั้นเข้าถึงจิตวิญญาณไม่ได้โอเคนะอย่างที่3นำความรักเพื่อให้เข้าไปแทนถ้าท่านมีความรู้สึกชอบหรือไม่ชอบมันจะทำให้เกิดความอยากเกิดความไม่อยากพอเกิดความไม่อยากไม่อยากมันจะมีปัญหาตรงที่ว่าจิตเนี่ยมันจะทำให้สิ่งที่ตัวเองอยากหรือไม่อยากเนี่ยเกิดเป็นรูปธรรมขึ้นมาพอพยายามจะทำให้เกิดเป็นรูปธรรมและทำไม่ได้ทำไม่สำเร็จเพราะมีอุปสรรคมันจะเกิดโกรธถ้าอยากจะทำให้เป็นรูปธรรมขึ้นมาก็เกิดความโลภคืออยากได้อยากเอากิเลสตัณหามันมาจากตรงนี้ครับท่านต้องดับเวทนาให้ได้เมื่อท่านดับเวทนาได้แล้วจิตท่านจะว่างพอว่างปั๊บเนี่ยความรักเพื่อให้ที่มันจะเกิดขึ้นในจิตใจของท่านมันจะเกิดขึ้นมามันจะผุดขึ้นมาแทนเหมือนดอกบัวที่ผุดขึ้นมาจากก้นบึงที่เป็นเลนหรือโคลนเลนหรือโคลนก็คือกิเลสตัณหาราคะถ้าท่านดับเวทนาไม่ได้ดอกบัวจะโผล่ขึ้นมาจากเปลือกตมที่อยู่ที่ก้นสระไม่ได้พี่น้องครับเพราะมันติดตะไคร่ติดสาหร่ายไอ้พวกกิเลสหนาตัณหาเยอะนี่ก็คือตะไคร่สาหร่ายที่อยู่เต็มบึงเลยครับดอกบัวมันจะโผล่ขึ้นมาได้ไงครับพี่น้องครับเราพูดให้เห็นภาพชัดเจนนี่คืออนุตตรธรรมเป็นสัจธรรมแท้ๆไม่ต้องเปลืองสมองไม่ต้องคิดอะไรมากนะเราสื่อให้ท่านเห็นชัดๆนะครับนะกระบวนการของขันห้านั่นคือเรื่องต่อมาครับชีวิตที่ติดกรรมเก่าทนอีกนิดนึงนะครับวันนี้อาจจะเลยเวลาตีหนึ่งครึ่งไปบ้างแต่ดีใจมากขนาดนี้มี274ท่านนะหรือเหลือเท่าไหร่แล้วเหลือ276ขออภัย Facebook นะโอ้ยังดีอยู่เป็นเพื่อนกันนะครับวันนี้บทนี้มันมากเลยนะฟังจบแล้วเข้าใจเนี่ยกลับบ้านได้หมดทุกคนที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยถึงแม้ยังไม่ได้ลงรายละเอียดในบางอันนะอ้าวเพราะชีวิตติดกรรมติดกรรมเก่าเนื่องจากสอบตกบททดสอบมันจึงต้องทำให้เกิดสังสารวัฏมีการเวียนว่ายตายเกิดต้องมาแก้ไขต้องมาชำระจิตใจให้ใสสวยอีกมันมัวแต่ชำระจิตหยาบให้มันบริสุทธิ์ไม่เหมือนภพชาติแรกที่มาเกิดเป็นมนุษย์มันยังบริสุทธิ์ใช่ไหมฮะนี่พอมันมีกรรมติดปั๊บมันก็ต้องมาแก้ไขกรรมของจิตหยาบของตัวเองที่จิตวิญญาณต้องรับผิดชอบอ่ะมัวแต่แก้ไขกรรมเก่าโอกาสที่จะมาเจาะมิติของจิตวิญญาณแล้วเอาน้ำมันเชื้อเพลิงที่จิตวิญญาณอุตส่าห์แบกมาจากพระบิดาเอามามอบให้กับโลกและทุกสรรพสิ่งฮะมันจะมีเวลาว่างไปทำไหมครับเพราะเรื่องใหญ่ที่ต้องทำให้ได้ก่อนก็คือต้องชำระขยะที่ติดกับจิตหยาบนี้ให้ได้ซะก่อนเห็นไหมครับนี่คืออุปสรรคและถามว่าชีวิตติดกรรมเก่าเพราะสอบตกบททดสอบสอบตกบททดสอบเพราะอะไรครับ1เพราะขาดมหาสติมหาสติก็คือรู้สติมีสติใช้สติขาด3สิ่งนี้ครับเลยสอบตกบททดสอบเลยติดกรรมเลยครับตกเป็นทาสของกฎแห่งกรรมทันทีอย่างที่2เพราะไม่มีปฏิญาณแห่งการหลุดพ้นหรือปณิธานแห่งนิพพานเพราะไม่มีครับคือรักให้ได้ให้อภัยให้เป็นไม่ก้าวล่วงผู้ใดใช้ปัญญาในการดำเนินชีวิตนี่คือปฏิญาณในการหลุดพ้นหรือปณิธานแห่งนิพพานเพราะไม่มีสิ่งเหล่านี้ไม่มีลูกแก้วสองดวงนี้มันจึงทำให้ชีวิตต้องติดกับกรรมเก่าแล้วต้องมาคอยแก้ไขกรรมเก่าไม่ก่อกรรมใหม่คอยระวังอยู่เนี่ยหน้าที่หรือภารกิจทางจิตวิญญาณเลยไม่ว่างที่จะทำเพราะจิตมนุษย์เรากับสมองของเรามันทำงานได้ทีละอย่างพี่น้องครับนี่คือปัญหาพระบิดาจะต้องให้ 60,000 ปีแล้วให้คนนึงเกิดมาเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นภพชาติได้แต่ต้องไม่เกิน 60,000 ปีถ้าเหลวไหลไม่เอาไหนก็เสร็จอย่างที่3ไม่สนใจ
ไม่รู้อนุตตรธรรมปฏิเสธพระบุตรเอกยึดถือพระศาสดาพระองค์เดียวยึดถือคัมภีร์เล่มเดียวก็เลยทำให้ชีวิตติดกรรมไม่สามารถที่จะรู้ว่ากลับบ้านทางไหนเข้าถึงจิตวิญญาณตัวเองได้อย่างไรจิตวิญญาณตัวเองมาเกิดทำไมตัวเองมีหน้าที่ต้องช่วยอะไรจิตวิญญาณบ้างไม่รู้เรื่องเลยครับนี่คืออุปสรรคครับต่อมาครับเราจะพูดถึงเรื่องของคน2มิติเนี่ยหน้าที่ของคน2มิติคือคนที่มีจิตวิญญาณมาเกิดเป็นคน2มิติมาเกิดเพื่อจะคนตัวเองให้เป็นมนุษย์เนี่ยเราจะสรุปให้ฟังว่าหน้าที่อย่างแรก จากที่เราพูดมาทั้งหมดท่านต้องสั่นสะเทือนจิตหยาบของท่านให้เป็นหนึ่งเดียวกันกับจิตวิญญาณเพื่อนำความรักบริสุทธิ์เปรียบเสมือนพลังงานเชื้อเพลิงที่เทพสุริยะใช้ยานขนาดใหญ่แบกขนมาเพื่อจะเอาแก๊สเหลวเอาเชื้อเพลิงเหลวไปเติมให้กับดวงอาทิตย์อ่ะแต่นั้นวิธีนั้นไปเติมให้โดยตรงแต่วิธีนี้จิตวิญญาณมาแบบอัศจรรย์มาเป็นรูปธรรมทางพลังงานแล้วเอาไขน้ำมันเชื้อเพลิงที่เป็นน้ำมันที่โลกและทุกสรรพสิ่งต้องการเนี่ยขนมาแต่มาให้โดยตรงก็ไม่ได้ต้องมาเกิดเป็นคน2มิติเพื่อใช้เครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์และจิตหยาบของมนุษย์ร่วมมือกันในการที่จะเอาเชื้อเพลิงที่ตัวเองแบกขนออกมาให้ได้นี่คือข้อที่1ข้อที่2ครับต้องใช้จิตหยาบสั่นสะเทือนสมองทั้ง2ซีกให้เข้าถึงอำนาจทางปัญญาระดับอริยะได้ก็แปลว่าถ้าซ้ายอย่างเดียวคืออัจฉริยะถ้าซ้ายด้วยขวาด้วยเรียกว่าอริยะบุคคลเราต้องใช้ปัญญาไม่งั้นท่านจะเข้าถึงความรักเพื่อให้ในการที่จะใช้ความรักเพื่อให้เป็นกุญแจไปไขประตูมิติของจิตวิญญาณเพื่อเอาความรักเพื่อรักซึ่งเป็นรักที่บริสุทธิ์กว่าออกมาไม่ได้ท่านต้องใช้ปัญญาท่านจะมองเห็นคุณค่าของคนที่ร้ายค่าเนี่ยเช่นคนที่ทำชั่วกับท่านเนี่ยท่านจะมองเห็นคุณค่าของท่านด้วยตาเปล่าท่านก็เห็นแต่ความเลวที่มันทำพฤติกรรมชั่วที่มันก่อท่านจะมองเห็นความดีงามหรือคุณค่าของคนชั่วที่ทำไม่ดีกับท่านท่านต้องมองด้วยปัญญาของท่านท่านจึงต้องฝึกการใช้ปัญญาให้มีความเชี่ยวชาญคำว่าอีนังนั่นอีเวนนี่มันจะไม่มีในชีวิตท่านท่านจะสะกดไม่เป็นเลยถ้าท่านสามารถเข้าถึงปัญญาได้เท่าถ้าท่านเข้าถึงความรักได้พี่น้องครับเราให้ดูตัวอย่างอีกนิดนึงครับนี่ก็คือตัวอย่างของคลื่นไฟฟ้าแม่เหล็กที่เกิดจากจิตของท่านเวลาสั่นสะเทือนเป็นพลังงานที่ทางศาสนาบางศาสนาใช้คำว่าวิญญาณซึ่งเป็นตัวที่5ในขันธ์5ท่านเห็นว่าคลื่นพลังงานของจิตเนี่ยไม่ว่าเป็นพลังงานความรักความโกรธความชังความอะไรมันเป็นคลื่นไฟฟ้าหมดถ้าเป็นความโกรธเบียดเคียดแค้นอาฆาตพยาบาทโลภโมโทสันงมงายมันจะเป็นคลื่นลบมันจะมีคุณสมบัติทางไฟฟ้าเป็นลบแต่ถ้าเป็นความรักนะรักเพื่อเอาก็เป็นบวกแต่บวกน้อยมันจะเป็นคลื่นหยาบแต่รักเพื่อให้แต่ยังมีเงื่อนไขอยู่ก็เป็นขึ้นความถี่ที่สูงขึ้นมาอีกนิดนึงครับแต่ถ้าเป็นรักเพื่อรักแบบที่จิตวิญญาณของท่านแบกขนมาเนี่ยมันจะสั่นสะเทือนเป็นขึ้นความถี่สูงมากนะและถ้าเป็นอุเบกขาแปลว่าอะไรสั่นสะเทือนเป็นเส้นตรงเลยครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันจะเป็นอย่างเงี้ยขึ้นความถี่ที่อยู่ตรงกลางแต่ตรงแกนกลางเนี่ยเขาเรียกว่าแมกเนติกฟิลด์เป็นสนามแม่เหล็กสนามแม่เหล็กเนี่ยวิ่งไปตามแนวนอนนะฮะแต่ขึ้นลงในแนวดิ่งเนี่ยเป็นอิเล็กทริกฟิลด์ก็คือสนามไฟฟ้ามันคลื่นจิตจะมีสนามไฟฟ้า2สนามผสมกันอยู่เขาเรียกว่าคลื่นความถี่ทางไฟฟ้าแม่เหล็กโอเคไหมครับพี่น้องครับไปเร็วๆนะครับสไลด์ต่อไปครับนะไม่งั้นเดี๋ยวไม่จบในเวลาที่ยืดเยื้อออกมาแต่เราดีใจมากที่ท่านน่ะเป็นเพื่อนเราสื่อกับพระบิดาแล้วฟังพระโอวาทรับความรักจากพระองค์อยู่280คนทาง Facebook และสักกี่คนก็แล้วแต่ที่อยู่ทาง YouTube จิตจักรวาลอ่านโลกวันนี้298นะเป็นตอนที่นะแล้วก็มีคนฟังเกือบ300คนติดตามมาแต่ตอนนี้เหลือ280นะครับเรากำลังจะบอกท่านว่าความรักช่วยให้โลกหมุนสมการของความรักจำได้ใช่ไหมสามเบต้า x เท่ากับ3 x กำลัง2คูณด้วยเบต้า1บวกเบต้า2บวกเบต้า3บวกไปเรื่อยๆจนถึงเบต้า x ถ้าสมมติว่าพลังงานรวมจากจิตสำนึกด้านบวก x คนเนี่ยเราสมมติให้เป็นพลังงานรวมจากจิตสำนึกด้านบวก3คนถ้าแทนค่าx กับ3ในสมการที่ท่านเห็นนะครับมันเท่ากับ3คูณด้วย3ยกกำลัง2แล้วที่ท่านเห็นอยู่ในวงเล็บนะเบต้า1บวกเบต้า2บวกเบต้า3บวกไปเรื่อยจนถึงเบต้า x นั้นพระบิดาทรงกำหนดให้มันเป็นค่าคงที่ถึงแม้แต่ละคนจะเป็น10เป็น100คนบวกอย่างไรค่าคงที่จะมีค่าเท่ากับ20ค่าคงที่เท่ากับ20นี่ก็คือค่าเท่ากับแรงความโน้มถ่วงหรือแรงดึงดูดเหนี่ยวรั้งของทุกสรรพสิ่งที่มีมวล1หน่วยบนโลกโดยกาแล็กซีทางช้างเผือก
ปรดฟังอีกครั้งครับ20ที่เป็นค่าคงที่ในวงเล็บนี่นะฮะมันเป็นแรงดึงดูดหรือแรงความโน้มถ่วงที่กาแล็กซี่ทานสายน้ำนมหรือกาแล็กซี่ทางช้างเผือกออกแรงกระทำหรือดึงดูดเหนี่ยวรั้งต่อสิ่งต่างๆที่อยู่บนโลกเสรีเนี้ยที่มีมวล1หน่วยจะมีค่าเท่ากับ20วันนี้เราบอกแค่นี้นะเราเปิดเผยความจริงของจักรวาลให้ท่านในเรื่องที่เป็นอภิปรัชญาเป็นเมตาฟิสิกเท่านี้นะตรงเนี้ยท่านแทนค่าไปครับเมื่อแทนค่าบรรทัดที่2แล้วท่านจะเห็นว่าซัมเบต้า3คือพลังงานรวมจากจิตสำนึกด้านบวกของคน3คนเนี่ยมันจะมีค่าเท่ากับ3คูณด้วย9และคูณด้วย20ครับนั่นเท่ากับว่าในวินาทีนั้นๆเนี่ยมีคน3ถ้ามีคน3คนสั่นสะเทือนทางจิตสำนึกด้านบวกแล้วเนี่ยพลังงานไฟฟ้าแม่เหล็กด้านบวกที่เป็นพลังร่วมจากจิตสำนึกด้านบวกของคนทั้ง3คนเนี่ยมันจะมีค่าเท่ากับ540เมกะเฮิรตซ์พี่น้องครับ540เมกะเฮิรตซ์บนพื้นที่ของดาวเคราะห์โลกเสรีดวงนี้พระบิดาตีเส้นเป็นตาหมากรุกเป็นพื้นที่ตารางกิโลเมตรเนี่ยแบ่งเท่าๆกันได้เท่ากับ 33.33 ตารางกิโลเมตรบนพื้นที่ 33.33 ตารางกิโลเมตรเนี่ยเท่ากับว่าหมู่บ้าน1หมู่บ้านหรืออาจจะเป็น1ตำบลมีประมาณ 4-5 หมู่บ้านใน1ตำบลเนี่ยขอให้มีคนที่เป็นคนดีรักได้ให้อภัยเป็นเข้าถึงจิตวิญญาณของตัวเองได้แค่3คนเท่านั้นพี่น้องครับพวกเขาทั้ง3คนเนี่ยสามารถช่วยใช้ความรักค้ำจุนความสมดุลของระบบโลกในตำบลตรงนั้นในพิกัดตรงนั้นในแผ่นดินไม่ไหวแน่นอนครับแล้วก็แก๊สออกซิเจนก็จะไม่มีปัญหาอะไรมากแค่3คนครับสามารถช่วยคนอีกเป็นร้อยพันคนที่อยู่ในตำบลเดียวกันได้แค่รักกันแค่3คนรักกันได้ให้อภัยกันให้เป็นเข้าถึงจิตวิญญาณตัวเองได้จิตหยาบจะต้องทำสำเร็จก็แปลว่าต้องมีผู้สมดุลทางจิตวิญญาณอย่างน้อย3คนพระองค์ต้องการแค่3คนแต่เป็นไงครับทุกวันนี้เอาได้ไหมครับพี่น้องครับเอาไม่ได้เพราะไม่มีใครรู้ความจริงเรื่องนี้และคิดอย่างเดียวจะหนีตายไปเกิดเป็นเทพเทวดาหรือชาติหน้าเกิดมากูขอให้มีความสุขอย่าทุกข์เข้ากับชาตินี้ชีวิตมีเท่านี้ครับนี่คือความจริงที่เราพูดให้ท่านฟังแล้วโลกเอาไปแค่ 1% ของ540เมกะเฮิรตซ์เท่านั้นนะครับนี่หมายถึงในวินาทีที่คนในครอบครัวเดียวกัน3คนนะครับสั่นสะเทือนนะครับมันหมู่บ้านตำบลเนี่ยมีหลายหมู่บ้านน่ะแค่ครอบครัวเดียวในตำบลเดียวที่มีหลายหมู่บ้านมี3คนในครอบครัวให้ความรักกับโลกได้ให้กับความรักกับคนในครอบครัวได้คนทั้งตำบลทั้งหมู่บ้านนั้นโชคดีไปเลยครับและถ้าหลายหมู่บ้านหลายตำบลนะมี3คน3คนเนี่ยทั้งโลกหรือทั้งประเทศไทยครับภัยพิบัติ

สมการบรรทัดแรกเนี่ยครับใส่กระเป๋าไว้ครับไปไหนมาไหนปลอดภัยแคล้วคลาดแน่นอนชัวยกเว้นท่านมีกรรมติดมาชีวิตติดกรรมจะต้องเกิดอุบัติเหตุเกิดอะไรต่ออะไรเนี่ยถ้าท่านไม่ใช่ติดกรรมมาในแคล้วคลาดปลอดภัยแน่นอนไม่กระทั่งโควิด19เขาเห็นว่าท่านเป็นบวกเยอะแล้วเขาไม่มาหาท่านหรอกนี่บอกเคล็ดลับให้ฟังไม่ใช่แค่เทพเจ้าแห่งอัคคีฟีนิกซ์ที่ติดกระเป๋าอย่างเดียวไม่ใช่หรอกครับสมการนี้ครับแต่นั่นหมายความว่าท่านต้องรักและศรัทธาในองค์จิตจักรวาลนี้ในพระเจ้ารักและศรัทธาเราไม่ใช่รับหลังแล้วยังไม่ศรัทธาไม่เชื่อมั่นและยังลบหลู่ดูหมิ่นอยู่แล้วพยายามจะเอาสมการนี้ไปใช้มันไม่มีประโยชน์หรอกครับมันเป็นแค่ตัวอักษรเปื้อนหมึกท่านนะครับมันอยู่ที่ว่าท่านเชื่อแค่ไหนศรัทธาแค่ไหนครับแล้วความแคล้วคลาดปลอดภัยมันจะเป็นของท่านพี่ๆน้องๆที่รักทั้งหลายครับจำไว้นะครับท่านต้องคนตัวเองให้เป็นมนุษย์และคนความเป็นมนุษย์ของท่านกับมนุษย์คนอื่นๆในครอบครัวของท่านและกับคนข้างบ้านและกับคนทั้งโลกเหมือนคนกาแฟที่แตกต่างกันนะครับคนในครอบครัวเนี่ยจะสร้างความมั่นคงมั่งคั่งได้ก็ทุกคนในครอบครัวต้องเป็นหนึ่งเดียวกันหมายว่ากาแฟน้ำตาลครีมเทียมน้ำร้อนต้องเป็นหนึ่งเดียวกันครับชาติเราก็เหมือนกันครับจะเป็นเอกราชได้มั่นคงมั่งคั่งได้นะเป็นชาติที่ร่ำรวยมีความมั่นคงเป็นปึกแผ่นได้เพราะคนในชาติที่มีความแตกต่างกันเหมือนกาแฟน้ำตาลครีมเทียมเนี่ยที่อยู่ในชาติเดียวกันในประเทศเดียวกันเหมือนอยู่ในคัพในถ้วยเดียวกันเนี่ยต้องรักกันครับไม่ใช่รังเกียจกันครับถ้ารังเกียจกันก็มันจะตกตะกอนมันจะกวนให้คุณมันจะไม่สามารถดื่มได้ไม่มีประโยชน์เลยครับคำว่าดื่มได้แปลว่ามีประโยชน์ใช่ไหมถ้ามีแต่กาแฟอย่างเดียวมันก็ขมถ้าไม่มีน้ำตาลเจือด้วยความขมนั้นไม่เจือด้วยความหวานมันก็ไม่น่าทานนะครับถูกไหมครับพี่น้องครับเพราะฉะนั้นกาแฟทุกที่ต้องท่านจะทำตัวให้เป็นมนุษย์ที่สมดุลและเกิดประโยชน์ต่อโลกได้ท่านต้องคนตัวเองให้เป็นมนุษย์พี่น้องครับสุดท้ายนะนี่คือสุดท้ายทำให้หมุนวนคือต้องค้นเพื่อค้นทุกสิ่งให้เข้ากันโดยสมบูรณ์เป็นหนึ่งเดียวกันถ้าจะทำอย่างนี้ได้ในความเป็นมนุษย์หนึ่งต้องยอมรับความแตกต่างสองต้องยอมที่จะรักยอมที่จะเหนี่ยวรั้งซึ่งกันและกันไว้เป็นพวกเดียวกันให้ได้ห้ามแตกแยกอย่างที่สามต้องยอมปรับตัวเองเข้าหากันเพื่อความลงตัวกันไม่ใช่ปรับมันเข้าหากูแต่กูต้องปรับเข้าหาคนอื่นๆรอบข้างของกูนี่คือสิ่งที่คนให้เข้ากันครับอย่างที่4อย่างสุดท้ายเมื่อทำทุกอย่าง3ข้อแล้วต้องยอมที่จะร่วมไม่ใช่ไปอยู่ในคัพเดียวกันนะยอมทั้ง3อย่างแล้วแต่ไม่ยอมร่วมไม่ยอมร่วมมือไม่ยอมร่วมแรงร่วมใจร่วมคิดร่วมเห็นร่วมเป็นร่วมทำถ้าอย่างนั้นก็ความสำเร็จในการเป็นมนุษย์ของท่านที่เป็นคน2มิติก็จะเกิดขึ้นไม่ได้สี่ยอมนี้ถ้าท่านจำได้มันคือกฎการเป็นเดียวกันซึ่งเป็นปริญญาโมเดลปริญญาก็ชื่อของกายหยาบของเราเป็นปริญญาโมเดลใช้ได้กับทุกที่พี่ๆน้องๆที่รักทั้งหลายครับท่านต้องจำไว้ว่าสติปัญญาเท่านั้นที่จะช่วยท่านให้เข้าถึงความรักเพื่อให้ที่จะใช้เปิดประตูมิติสู่จิตวิญญาณได้สติปัญญาเท่านั้นที่จะช่วยท่านเข้าถึงความรักเพื่อให้แล้วสามารถจะนำไปใช้เปิดประตูมิติสู่จิตวิญญาณเพื่อนำเอาความรักเพื่อรักซึ่งเป็นพลังงานเชื้อเพลิงที่บริสุทธิ์ที่สุดที่โลกต้องการที่ขนมาจากองค์จิตจักรวาลหรือจากพระเจ้าเอามามอบให้กับโลกได้ไม่งั้นไม่มีวันสำเร็จครับพี่น้องครับความรักเพื่อให้เท่านั้นที่จะนำความรักบริสุทธิ์ออกมาจากจิตวิญญาณเพื่อแบ่งปันให้กับโลกและทุกสรรพสิ่งได้นี่คือสไลด์สุดท้ายที่เราอยากจะฝากท่านตี2พอดีล่วงเลยเวลามามากแล้วกราบพระบาทขอบพระทัยพระบิดาที่ทรงเมตตาที่น้อมนำพลังงานความรักมาเป็นคลื่นไฟฟ้าแม่เหล็กที่เป็นแกนกลางก็คือความรักที่เป็นคลื่นขึ้นๆลงๆที่พี่ๆน้องๆเห็นก็คือคลื่นความรู้ที่พระองค์ทรงประทานโอวาทมาลูกกราบแทบพระบาทพระองค์ที่ทรงเมตตาประทานความรักให้กับพี่ๆน้องๆที่ติดตามรับชมผ่าน Facebook วิสุทธิปัญญาจนถึงขณะนี้เนี่ย275คนพระองค์ทรงเมตตานะฮะช่วยประทานก้อนโตๆให้กับพี่ๆน้องๆให้กับลูกอย่าให้เขาชราให้เขามีเวลาที่ใช้มาตลอดตั้งแต่3ทุ่มครึ่งใช้ไปแค่1เดียวให้สุขภาพพลานามัยของพี่น้องๆของลูกทุกคนแข็งแรงมีความก้าวหน้าทางจิตวิญญาณโดยทั่วกันรวมทั้งพี่ๆน้องๆที่ติดตามชมทาง YouTube ด้วยไม่รู้ว่ามากน้อยเท่าไหร่นะฮะและลูกกราบพระบาทขอพระทัยพระบิดาจะทรงเมตตาให้อภัยโทษทำโมฆะกรรมให้กับลูก
ถ้าวันนี้ลูกกล่าวอะไรไปก้าวล่วงจ้วงจับพี่ๆน้องๆท่านใดรูปธรรม

ชั้นสูงในแดนสวรรค์มายาหรือนรกที่ทำให้เข้าใจลูกผิดลูกกราบพระบาทพระบิดาขอให้ยกเว้นกรรมนั้นให้กับลูกด้วยและลูกขอญาติพระบิดากราบขออโหสิกรรมกับพี่ๆน้องๆที่เป็นมนุษย์ที่ติดตามรับฟังเราตั้งแต่ต้น3ทุ่มครึ่งจนถึงตี2มาในขณะนี้ก็ใช้เวลานานพอสมควรและท่านฟังอย่างต่อเนื่องได้หรือบางคนหลับๆตื่นๆก็ตามขอให้ท่านมีความเจริญก้าวหน้าในชีวิตมีความก้าวหน้าในการงานมีความมั่นคงมั่งคั่งในชีวิตสอบผ่านบททดสอบทุกบทได้อย่างราบรื่นด้วยปัญญาและความรักขอให้ท่านปลอดภัยจากโควิด-19 และขอให้ท่านนะมือต้องล้างจมูกกับปากต้องแมสก์และเว้นระยะระหว่างโซเชียลดิสแทนซิ่งอย่าประมาทเพราะไซโคโชโควิด-19 ยังอยู่เราจะพบกันใหม่นะในวันเสาร์หน้าเวลา 3 ทุ่มครึ่งเป็นต้นไปทาง Facebook วิสุทธิปัญญาและทาง YouTube ชื่อว่าจิตจักรวาล นะครับนะเราก็อยากจะบอกท่านว่าขอบคุณน้องบุญธรรมและก็ขอบคุณน้องออดด้วยครับราตรีสวัสดิ์ครับ

สวัสดีครับพี่ๆน้องๆที่รักแห่งเราทั้งหลายครับพบกันอีกเช่นเคยทุกวันเสาร์ครับ 3:30 นตั้งแต่เวลาประมาณ 3:30 นหรือ 21:30 นเป็นต้นไปนะครับชมรมจิตจักรวาลศึกษาแห่งโลกร่วมกับจิตจักรวาลสถานธรรมและศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาจิตตะปัญญาทรัพยากรมนุษย์น้ำภูกระต่าย อำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์เราจะทำการสื่อถ่ายทอดสดพระโอวาทจากองค์จิตจักรวาลหรือจากพระบิดาแห่งจิตวิญญาณซึ่งเป็นพระผู้เป็นเจ้าเหนือสรรพสิ่งทั้งปวงถ่ายทอดเพื่อน้อมนำเอาอนุตตรธรรมชั้นสูงที่ในประวัติศาสตร์โลกไม่เคยมีใครบันทึกเอาไว้และก็ไม่มีใครกล่าวถึงซึ่งเป็นสัจธรรมความจริงชั้นสูงสุดที่มนุษย์ทุกคนต้องรู้ไม่รู้ไม่ได้ไม่รู้ท่านจะไม่สามารถนำพาดวงจิตวิญญาณผู้เป็นตัวตนแก่นแท้ในการเป็นมนุษย์ของท่านคืนกลับบ้านเกิดเมืองนอนยังแดนจิตจักรวาลหรือแดนสุญญตาซึ่งอยู่นอกอนันตจักรวาลหรือที่ทางนาซาหรือทางวิทยาศาสตร์โลกเรียกว่าเอกภพเนี่ยจะไม่สามารถหลุดพ้นได้พระบิดาจึงส่งเราลงมาเพื่อที่จะทำหน้าที่ในการบอกกล่าวความจริงเหล่านี้ก่อนที่จะมีปฏิบัติการในการเปลี่ยนยุคจากยุคพลังงานเก่าไปสู่ยุคพลังงานใหม่ซึ่งมันจะมีภัยพิบัติเกิดขึ้นมากมายมันเป็นภัยพิบัติที่จะรุนแรงมากโดยที่ไม่เคยเกิดขึ้นตั้งแต่องค์จิตจักรวาลหรือพระผู้สร้างทรงสร้างโลกและจักรวาลนี้มาก่อนมนุษย์จะได้เผชิญสิ่งที่สยองขวัญสะเทือนขวัญมากมายซึ่งเราไม่อาจจะกล่าวพร้อมๆกันในทุกๆเรื่องว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นกับโลกบ้างพี่ๆน้องๆที่เป็นมนุษย์จะได้เผชิญกับสิ่งใดบ้างเราไม่อาจจะกล่าวได้มันมีผล2ด้านอย่างที่1คือจะถูกปฏิเสธว่าไม่จริงไม่เชื่อไม่ใช่เพราะสิ่งที่เราจะเปิดเผยว่าภัยพิบัติมันจะเกิดขึ้นกับโลกเสรีของเรานั้นมันจะไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในประวัติศาสตร์ของโลกเสรีนี้ถึงแม้องค์จิตจักรวาลหรือพระผู้เป็นเจ้าจะทรงชำระโลกมาแล้ว3ครั้งก็ตามครั้งนี้เป็นการชำระครั้งที่4มันจะหนักหนากว่าเดิมเพราะเป็นการชำระเพื่อเปลี่ยนสู่ยุคพลังงานใหม่ 1. ที่เรายังไม่ประสงค์จะบอกเพราะจะถูกปฏิเสธจะถูกต่อต้านเพราะมนุษย์ชอบยึดติดกับประวัติศาสตร์โดยมนุษย์ไม่เคยคิดว่าประวัติศาสตร์ทุกฉบับทุกเล่มทุกเรื่องราวมันจะต้องมีประวัติศาสตร์หน้าแรกเสมอแปลว่าถ้ามันมีหน้าแรกเนี่ยก่อนหน้าแรกมันจะไม่มีมันบางสิ่งที่เรากล่าวเนี่ยถึงแม้ในประวัติศาสตร์โลกเสรีนี้หลายท่านที่อายุยืนยาวหรือค้นคว้ามาเยอะท่านไม่เคยเจอว่ามันเกิดขึ้นบนโลกนี้มาก่อนนะแต่อย่างน้อยๆเราก็อ้างอิงได้สมัยโนอาห์ใช่ไหมฮะน้ำท่วมโลกนะมีผู้คนรอดชีวิตกับสัตว์รอดชีวิตอยู่บนเรือโนอาห์ลัมเบอร์เลเทอร์นะไม่กี่ชีวิตซึ่งบางคนก็ยังฟังแล้วหงุดหงิดว่ามันจริงหรือมันจริงหรืออยู่ตรงนั้นนะครับซึ่งมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรนะครับจะเชื่อหรือไม่เชื่อแต่เอาเป็นว่าที่กำลังจะเผชิญอยู่เนี่ยนะฮะถ้าไม่เชื่อก็มีปัญหาครับถ้าเชื่อก็ดีไปครับแต่เชื่อแล้วจะต้องทำยังไงล่ะนะอันดันแรกนะถ้าบอกหลายคนปฏิเสธอย่างที่สองครับบางคนไม่ปฏิเสธครับแต่แตกตื่นเราปรารถนาถ้าจะบอกความจริงเราปรารถนาจะให้ท่านทั้งหลายตื่นตัวไม่ใช่ตื่นกลัวเนี่ยพระบิดาก็ทรงพระเมตตาอย่างนั้นแต่ถ้าเราบอกไปปั๊บหลายคนก็จะตื่นกลัวแทนที่จะตื่นตัวคือขาดสติแตกซะก่อนว่างั้นเถอะอย่างนี้เรียกว่าฟังแล้วตายก่อนตายเพราะฉะนั้นเราจึงต้องใช้วิธีค่อยๆทยอยแอบกระซิบบอกผ่าน Facebook บ้างบอกผ่าน YouTube บ้างบอกผ่านรายการจิตจักรวาลอ่านโลกซึ่งครั้งนี้ก็เป็นครั้งที่299เราจะทำการสื่อพระโอวาทจากองค์จิตจักรวาลหรือจากพระผู้เป็นเจ้าถ้าพูดเป็นภาษาฝรั่งคำสั้นๆง่ายดีว่าสื่อจาก Godก็มีพระองค์เดียวมีพระองค์เดียวพระองค์ทรงเมตตาให้เราใช้วิธีการสื่อสารทางจิตในระบบจิตสู่จิตเป็นการถ่ายทอดระบบจิตสู่จิตที่แท้จริงไม่ใช่ปลอม
เรียกว่า vertical telepathy ซึ่งจะต้องใช้กลไกของจิตคือของจิตวิญญาณกับกระบวนการทางสมองที่เป็นกายหยาบในเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์ของเรานี่แหละเพื่อจะรับรู้แรงสั่นสะเทือนคลื่นความรู้นะจากคลื่นความคิดของเราแล้วก็ไปรับเอาคลื่นความรู้จากองค์พระผู้เป็นเจ้าแบบสดๆคุยกัน 3-4 ชั่วโมงต่อเนื่องนะไม่ต้องพักดื่มน้ำก็ได้ถ้ากระหายน้ำจริงๆก็หยิบเอาแถวๆนี้ดื่มเอาแล้วก็คุยไปเรื่อยนะเหมือนนั่งสนทนาภาทีกับท่านทั้งหลายพี่ๆน้องๆที่รักทั้งหลายครับเราก็อยากจะบอกพี่ๆน้องๆทั้งหลายด้วยการเตือนอีกนิดหนึ่งนะครับว่าขณะนี้โลกทั้งโลกกำลังอยู่ในกระบวนการไซโคโชโควิด-19ซึ่งพระบิดาทรงพระเมตตาให้เราเป็นวิทยากรเอกในการควบคุมและดำเนินการปฏิบัติการไซโคโชโดยใช้เครื่องมือคืออุปกรณ์ที่สำคัญเป็นสิ่งมีชีวิตของพระองค์ที่เรียกว่าไวรัสโคโรนาหรือว่าโคโรนาไวรัสและทุกวันนี้โรคที่ระบาดอยู่ในโลกนี้จากโคโรนาไวรัสก็คือโควิด-19โควิด-19ยังอยู่ในปฏิบัติการไซโคโชอยู่นะครับท่านพี่ๆน้องๆที่เคยมาปฏิบัติการไซโคโชกับเราที่ห้องสุริยันจันทราณจิตจักรวาลสถานธรรมศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาจิตตปัญญา HBMI ณภูกระต่ายทุกเดือนกับเราเนี่ยท่านจะรู้นะครับว่าถ้ายังอยู่ในช่วงปฏิบัติการไซโคโชเนี่ยจะทำเล่นไม่ได้จะล้อเล่นไม่ได้ไม่จริงจังไม่ตั้งใจไม่ได้ครับจะเลาะและเลี้ยวไหลไม่ได้ต้องใช้จิตและปัญญาของท่านสั่นสะเทือนไปกับสถานการณ์ต่างๆที่เราจำลองขึ้นในห้องประชุมสัมมนาอบรมธรรมตลอดเวลาครับเพื่อจะยกระดับปัญญาและพัฒนาจิตสำนึกที่จะมีผลต่อการสั่นสะเทือนให้เข้าถึงจิตวิญญาณซึ่งเป็นตัวตนแก่นแท้ของท่านท่านรู้นะครับเพราะฉะนั้นเราเตือนนะครับมันเป็นการทำไซโคโชในชีวิตจริงของท่านนะครับสอบตกเป็นตายสอบได้เป็นรอดเราเตือนนะครับและขณะนี้อุปกรณ์ที่เราใช้หรือสถานการณ์ที่เราใช้ situation ก็คือปรากฏการณ์ของการกลัวโรคระบาดใครไม่กลัวก็โดนบาดใครกล้าหาญชาญชัยก็โดนบาดเราบอกแล้วนะรักษาแล้วเชื้อหายแล้วไปประมาทคิดว่าร่างกายเรามีภูมิต้านทานคงจะไม่สามารถที่จะทำให้เชื้อโรคนั้นมันตื่นขึ้นมาแล้วก็เอาเรื่องเราหรือเป็นตัวที่จะระบาดไปจากเราเผยแพร่ไปสู่คนอื่นได้อย่าตายใจนะครับเชื้อโรคพร้อมจะถูกกดปุ่มเปิดสวิตช์ให้มันตื่นตัวมาทำงานได้เราบอกความจริงให้ท่านฟังไปแล้วนะครับว่าระบบโทรศัพท์ของโลกเราทุกวันนี้คิดค้นไปจนถึงระบบ 5Gถ้ามันเพอร์เฟกต์เมื่อไหร่ตอนนี้มันยังไม่คอมพลีทมันยังไม่เพอร์เฟกต์นะครับถ้ามันคอมพลีทมันเพอร์เฟกต์เนี่ยมนุษย์จะสามารถเอาอะไรก็ได้ฝังเข้าไปในร่างกายไม่ว่าจะเป็นของเหลวหรือจะเป็นมวลสารนะฮะใส่เข้าไปในร่างกายถ้าเป็นสมัยโบราณเขาเรียกว่าอะไรฝังตะกรุดใช่ไหมครับเห็นไหมฝังตะกรุดและใช้พลังอำนาจของจิตสั่งการให้ตะกรุดนั้นน่ะมันเคลื่อนที่วิ่งไหลไปทั่วร่างกายเวลาโดนมีดฟันนะตะกรุดที่เป็นโลหะก็จะวิ่งเข้าไปขวางมีดไปฟันลงตรงไหนตะกรุดก็ไปขวางตรงนั้นฟันไม่เข้าเอาปืนส่องมาลูกกระสุนพุ่งไปตรงไหนนะปากกระบอกปืนเล็งไปตรงไหนนะไอ้ตะกรุดนี่ก็จะวิ่งไปคอยดักลูกกระสุนให้ลูกกระสุนมันโดนโลหะมันก็กระเด็นกระดอนเขาเรียกว่าเหนียวครับยิงไม่เข้านะนี่เป็นเรื่องของโบราณนะครับปัจจุบันนี้ยังมีอยู่หรือเปล่าเราไม่แน่ใจเพราะว่าสภาวะจิตของมนุษย์เนี่ยถ้าจะทำอย่างนั้นได้นะสภาวะจิตมันต้องสูงมากทั้งคนที่เอาใส่เข้าไปให้กับตัวคนที่ได้รับการใส่ถ้าไม่มีธรรมะเป็นคนชั่วเป็นคนไม่ดีนะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ยังไงก็ไม่คุ้มครองไม่คุ้มกันนะครับก็เหมือนหยวกกล้วยเลยนะถ้าเป็นอย่างนั้นนะครับนะเราก็บอกให้ท่านฟังว่า 5G เนี่ยต่อไปก็จะใช้ระบบเครื่องมือสื่อสารเนี่ยสื่อสารกับไอ้บางสิ่งที่เขาแอบซุกเข้าไปในร่างกายของท่านนะไม่ว่าจะเป็นอย่างเช่นแม้กระทั่งไวรัสตัวเชื้อโรคเนี่ยที่มันตายแล้วเนี่ยเขาสามารถกดปุ่มให้มันตื่นขึ้นมาแล้วก็สามารถที่จะทำร้ายเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์ของคนคนนั้นได้ในอนาคตนะฮะเพราะฉะนั้นวันนี้ในอนาปัจจุบันไม่ใช่อนาคตทูตสวรรค์ของพระบิดาซึ่งเป็นช่างเทคนิคก็สามารถจะเอาเชื้อเนี่ยเผยแพร่ไปยังประเทศโน้นประเทศนี้ภูมิประเทศตรงนั้นภูมิประเทศตรงนี้พิกัดตรงนั้นตรงนี้สามารถเจาะจงได้ทูตสวรรค์เข้ามาในระบบโลกมากมาย
มันเราพูดเรื่องพวกเนี้ยเป็นการพูดเรื่องความลับเบื้องหลังมิติโลกถ้าใครมาฟังเรานะฮะดูสไลด์ที่เป็นคำเตือนไว้4ข้อและท่านท่องจำให้ขึ้นใจนะครับว่าถ้าท่านเป็นคนที่อยู่ใน4ข้อที่เราขึ้นสไลด์ให้ก่อนที่จะเข้าถึงเราสวัสดีท่านเนี่ยท่านอย่าชมรายการนี้เลยครับเพราะท่านจะไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยครับและบางทีท่านอาจจะก้าวล่วงเราแล้วก้าวล่วงไปถึงองค์พระผู้เป็นเจ้าหรือองค์จิตจักรวาลเดี๋ยวมันจะชีวิตจะติดกรรมเป็นเขาเรียกกรรมหนักเสียเปล่าๆมันไม่เกิดประโยชน์นะฮะแต่ถ้าท่านต้องการปัญญาครับฟังได้เลยครับโดยเฉพาะวันนี้เราจะสื่อพระโอวาทกับองค์จิตจักรวาลพระผู้เป็นเจ้าเหนือสิ่งทั้งปวงเรื่องมหัศจรรย์แห่งจิตวิญญาณเป็นเอพิโซด299ก็คือเป็นความตอนที่299ครั้งหน้าก็300แล้วตะกี้เห็นใน Facebook นะครับมีพี่น้องท่านหนึ่งบอกว่า299นี่เลขสวยจังเลยนะก็มันเพิ่งออกไปเฉียวๆเมื่องวดที่แล้วใช่ไหม นะอย่าไปจริงจังกับมันมากนะครับถ้าจะเล่นก็เล่นแบบสนุกๆ นะครับนี่เล่นแบบสนุกๆอ้าวเราก่อนจะเข้าถึงเรื่องมหัศจรรย์แห่งจิตวิญญาณนะครับเราพูดเตือนท่านตรงนี้อ้ออีกเรื่องหนึ่งครับในช่วงเดือนกันยายนตุลาคมทูตสวรรค์กำลังปรับระดับความเข้มของสนามแม่เหล็กโลกร่วมกับแซจิสเทเรียนซึ่งเป็นช่างเทคนิคประจำโลกเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านอำนาจแม่เหล็กโลกจะมีการยกระดับความเข้มของสนามแม่เหล็กโลกมากขึ้นคนที่คิดดีพูดดีทำดีหรือคนที่มีจิตสำนึกด้านบวกสั่นสะเทือนจนเป็นนิสัยได้พวกเหล่านี้ผู้คนเหล่านี้จะได้รับรางวัลพิเศษจากองค์จิตจักรวาลหรือพระผู้เป็นเจ้าท่านจะมีอายุยืนมากขึ้นยืนอายุยืนมากขึ้นมากน้อยสักเท่าไหร่กี่วันกี่เดือนกี่ปีเราขออนุญาตไม่กล่าวแต่ท่านจะรู้เลยว่าเครื่องยนต์แห่งกรรมคือกายสังขารของท่านจะแข็งแรงมากขึ้นไอ้ที่เจ็บไข้ได้ป่วย3วันดี4วันไข้มันจะดีขึ้นสิ้นเปลืองปัจจัยในการไปหามดหาหมออะไรต่างๆเนี่ยน้อยลงท่านจะค้นพบหนทางในการรักษาขออย่างเดียวว่าให้ท่านเนี่ยมีจิตที่ศรัทธาในองค์จิตจักรวาลหรือพระผู้เป็นเจ้านะและพยายามทำความรู้จักว่าองค์จิตจักรวาลคือใครพระผู้เป็นเจ้าคือใครแล้วให้มีศรัทธามั่นแล้วก็นำพระโอวาทที่พระองค์ทรงสื่อผ่านเราเนี่ยนะครับนำเอาไปปฏิบัติในชีวิตจริงให้เกิดประโยชน์สูงสุดฟังปั๊บอย่าเชื่อคิดตามแล้วให้มั่นใจก็ไปทดลองปฏิบัติดูมันเปลี่ยนแปลงชีวิตท่านไหมเปลี่ยนแปลงตัวเองได้ไหมมันเปลี่ยนแปลงพ่อแม่สามีภรรยาและก็ลูกหลานที่อยู่ในครอบครัวของท่านไหมเพราะว่าโควิด-19 เนี่ยในกระบวนการไซโคโชที่เรานำมาใช้กับคนทั้งโลกรวมทั้งคนไทยด้วยเนี่ยเรามุ่งเน้นที่สังคมแรกคือครอบครัวถ้าตราบใดที่ท่านยังสอบตกบทเรียนและบททดสอบในโลกใบเล็กคือในครอบครัวอย่าไปฝันเลยครับว่าท่านจะสามารถจะสอบผ่านหรือสอบได้ในการใช้ชีวิตร่วมกันกับคนอื่นหมู่มากที่อยู่ในสังคมขนาดครอบครัวตัวเองพ่อแม่ลูกสามีภรรยาไม่เกิน10คนต่อให้ตระกูลใหญ่ขนาดไหนท่านยังสอบตกเลยครับเพราะฉะนั้นพระบิดาจึงให้เซตซีโร่อยู่กับบ้านแล้วก็อย่าไปเชื่อนะครับที่เขาให้ความหวังกับท่านว่าเดี๋ยววัคซีนเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยววัคซีนมาแล้วถ้ายังไม่ครบ18เดือนอย่าเพิ่งฝันอย่าเพิ่งฝันเราบอกแล้วว่าโรคระบาดหรือโควิด-19 คราวนี้เป็นภัยพิบัติที่พี่น้องๆเพื่อนร่วมโลกของเราทั้งหลายจะต้องเผชิญพร้อมกันทั่วทั้งโลกไม่ว่าท่านจะอยู่ตรงพิกัดตำแหน่งไหนบนดาวเคราะห์โลกเสรีดวงนี้มีโอกาสเสี่ยงที่จะติดเชื้อทุกคนนะครับแต่ถ้าใครรู้จักกลัวคือกลัวตายรักตัวเองแล้วกลัวตายไม่อยากจะติดเชื้อแล้วอายุสั้นไม่ต้องรอให้เชื้อโรคมันมาถึงบ้านเรือนท่านหรอกท่านรีบเลยครับล้างมือบ่อยๆอย่าใช้มือมักง่ายหยิบจับอะไรเข้าปากขณะที่มือไม่แน่ใจว่าสะอาดหรือเปล่าแล้วก็ให้ปิดแมสถึงแม้หน้าท่านจะหล่อหน้าท่านจะสวยซื้อเครื่องสำอางมาประทินนะฉีดฟิลเลอร์ทำตรงนู้นตรงนี้ให้มันสวยงามยังไงถึงแม้ท่านจะปิดแมสท่านก็อย่าไปเสียดายเครื่องสำอางอย่าไปเสียดายการประเทืองการประทินนะของท่านเนี่ยไม่ต้องไปอวดคนข้างนอกหรอกเพราะยังไงสวยยังไงก็ต้องปิดเหลือแต่ลูกตานะเราก็มองไม่ออกว่าสวยงามขนาดไหนไม่รู้ไม่มีใครรู้นะ ทำให้ท่านประหยัดสตังค์เยอะแยะใช่ไหมยกเว้นในครอบครัวของตัวเราเองเรารู้ว่าไม่มีใครติดเชื้อไม่มีใครเป็นแล้วก็เอาแมสออกไม่ใช่ว่าอยู่ในบ้าน แล้วหันหน้าเข้าหากันก็จริงแต่สวมหน้ากากเข้าหากันภาษาโบราณฟังคำว่าสวมหน้ากากเข้าหากันกับคนในครอบครัวมันก็พิลึกพิลั่นอยู่ใช่ไหม นี่คือสิ่งสำคัญ
ที่เราอยากจะเตือนท่านนะครับวันนี้มหัศจรรย์แห่งจิตวิญญาณของเราเป็นเรื่องที่เราจะกล่าวด้วยการสื่อพระโอวาทจากองค์จิตจักรวาลหรือพระผู้เป็นเจ้าเหนือสิ่งทั้งปวงซึ่งเป็นผู้ให้กำเนิดจิตวิญญาณของมนุษย์ทุกคนและจิตวิญญาณของสรรพสัตว์ทั้งหลายในสากลโลกด้วยเรากล่าวอย่างนั้นพี่ๆน้องๆที่รักทั้งหลายครับเราอยากจะบอกท่านว่าเราจะสื่อท่านให้ท่านทราบจากองค์จิตจักรวาลว่าวันนี้เราพูดถึงเรื่องมหัศจรรย์จิตของจิตวิญญาณเมื่อท่านฟังตรงนี้แล้วท่านอย่าเพิ่งคิดไปเองนะครับว่าเรากำลังจะพูดเรื่องพูดผีปีศาจเรื่องพูดผีปีศาจมันเป็นเรื่องอวิชชามันไม่ใช่วิชาหรือความรู้ที่จะพาให้จิตวิญญาณของท่านกลับบ้านได้มันจะไม่มีประโยชน์ครับแต่สิ่งที่เราจะกล่าวต่อท่านทั้งหลายนี่เป็นประโยชน์และเป็นอนุตตรธรรมขนานแท้รับรองว่าถ้าไม่ใช่อาจารย์ปริญญาตันสกุลที่ได้สื่อพระโอวาทมา30ปีโดยประมาณหรือไม่ได้บันทึกไว้เป็นตัวอักษรเป็นพระคัมภีร์ไม่มีใครในโลกนี้หรอกครับที่เคยกล่าวเรื่องที่เรากำลังจะกล่าวให้ท่านฟังในคืนนี้แล้วเราก็ย้ำอีกครับว่าอนุตตรธรรมความจริงที่สูงสุดนี้มีแต่พระเจ้ามีแต่พระบิดาแห่งจิตวิญญาณหรือมีแต่องค์จิตจักรวาลเท่านั้นครับที่สามารถจะกล่าวความจริงเหล่านี้ให้ท่านฟังได้แต่เนื่องจากพระองค์เนี่ยไม่เคยเกิดมาเป็นมนุษย์พระเจ้าไม่เคยเกิดเป็นมนุษย์พระองค์มีแต่ทรงบุตรพระบุตรของพระองค์ก็คือ จิตจักรวาลดวงเล็กที่มี11เหลี่ยมมุมให้แบ่งภาคมาเป็นจิตจักรวาลคือพระจิต แล้วให้พระจิตเนี่ยเป็นตัวแทนส่งลงมาจุติเป็นมนุษย์มาเป็นแก่นแท้ในกายสังขารหรือในเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์เท่านั้นพระองค์จึงทรงจำเป็นจะต้องอาศัยจิตปัญญา และเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์ของเราให้เดินทางมาเกิดให้มีทั้งทุกอย่างครบถ้วนบริบูรณ์แล้วก็สื่อสารกับพระองค์แล้วก็น้อมนำเอาสัจธรรมระดับอนุตตรธรรมที่เป็นความจริงทั้งหมดที่ไม่เคยมีใครกล่าวให้ท่านฟังได้เราจึงต้องบันทึกข้อมูลทุกอย่างเอาไว้ใน YouTube เพื่อยืนยันว่าทุกสิ่งที่เราสื่อพระโอวาทมาเป็นความจริงไม่ใช่นักละครน้ำเน่าไม่ใช่นวนิยายที่จะทำให้ท่านตื่นเต้นเร้าใจหรือเอาใจวัยรุ่นแต่ที่เรากล่าวทั้งหมดคือความจริงและที่จะกล่าววันนี้ก็คือความจริงเราย้ำนะฮะเราจะไม่กล่าวเรื่องพูดผีปีศาจถ้าพูดเรื่องจิตวิญญาณแล้วเดี๋ยวจะไปออกเรื่องพูดผีปีศาจนี่ไม่ใช่มันเป็นศาสตร์มันเป็นไซน์ที่แปลว่าวิทยาศาสตร์นะมันเป็นศาสตร์ที่ทุกคนต้องรู้ถ้ามนุษย์อย่างท่านไม่รู้เนี่ยจิตหยาบของมนุษย์ของท่านน่ะจะไม่สามารถช่วยเหลือจิตวิญญาณของท่านกลับคืนบ้านเกิดเมืองนอนได้ทันการสิ้นยุคพลังงานเก่านี้ที่สำคัญที่สุดก่อนการสิ้นยุคการลิคือกาละนะจิตหยาบก็คือจิตมนุษย์ของท่านเนี่ยจะไม่สามารถทำหน้าที่ช่วยเหลือจิตวิญญาณของท่านให้ประสบความสำเร็จในการมาเกิดเป็นมนุษย์บนดาวเคราะห์โลกเสรีดวงนี้ได้ด้วยเรื่องใหญ่ไหมครับพี่น้องครับถ้าท่านเชื่อว่าในกายหยาบหรือในเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์ชายหญิงของท่านน่ะมีตัวตนแก่นแท้อยู่ข้างในคือจิตวิญญาณเป็นผู้มาเกิดเมื่อตายแล้วจิตวิญญาณของท่านที่เป็นตัวตนแก่นแท้ก็ละออกจากร่างตัวท่านก็จะหมดสติคือไม่รู้สติคือไม่รู้ตัวแต่ตัวท่านก็จะกลายไปเป็นหนึ่งเดียวกันกับจิตวิญญาณของท่านคือตัวรู้จะไปเป็นหนึ่งเดียวกับจิตวิญญาณของท่านซึ่งตัวรู้ทั้งหมดประสบการณ์ทั้งหมดในการที่จิตหยาบกระทำทุกสิ่งเอาไว้สะสมไว้มันจะถูกถ่ายทอดให้กับตัวตนแก่นแท้คือจิตวิญญาณของท่านก่อนที่ชีพจะดับเพื่อให้ทันก่อนที่จิตวิญญาณของท่านคือแก่นแท้จะดีดออกจากร่างเขาเรียกว่าละกายสังขารจะใช้เวลาไม่กี่นาทีครับถ่ายทอดประวัติประสบการณ์คุณสมบัติเวรคุณสมบัติกรรมจริตสันดานที่จิตหยาบสั่งสมไว้ทั้งหมดจะถ่ายทอดให้กับจิตวิญญาณทั้งหมดถ้าท่านไม่รู้เรื่องที่เราจะกล่าวในคืนวันนี้และถ้าท่านไม่อดทนในการจะรับฟังพระโอวาทไม่อดทนที่จะรับความรักจากพระองค์ตั้งแต่ต้นเนี้ยนะจนกระทั่งนาทีสุดท้ายของการจบรายการถ่ายทอดในคืนวันนี้
ซึ่งเราเองก็ไม่ทราบเหมือนกันเพราะเราใช้จิตวิญญาณของเราสื่อสารกับพระพุทธเจ้าเราบอกท่านไม่ได้ว่าวันนี้การสิ้นสุดในการถ่ายทอดสดของเราประจำวันเสาร์นี้มันจะจบตรงไหนเพราะฉะนั้นเราไม่พูดพร่ำเรามาทำเพลงกันเลยดีไหมครับเราบอกแล้วนะไม่ใช่เรื่องผีเรื่องแรกถ้าเราพูดถึงเรื่องจิตวิญญาณของท่านก็มีคำถามนะเราก็จะมีคำถามขึ้นจอให้ท่านคำถามนี้ถามว่า ถามว่าจิตวิญญาณเนี่ยมันใช่คำที่ทางคำกล่าวของคนในบางศาสนาใช้คำว่าวิญญาณหรือเปล่าเราตอบด้วยสไลด์นี้นะว่าจิตวิญญาณไม่ใช่วิญญาณและวิญญาณก็ไม่ใช่จิตวิญญาณถามว่าทำไมอย่างนั้นเพราะเขียนไม่เหมือนกันเนี่ยหลายคนบอกเพราะมันเขียนไม่เหมือนกันเนี่ยบรรทัดแรกบอกว่าจิตวิญญาณและบรรทัดล่างบอกว่าไม่ใช่วิญญาณคำว่าจิตมันหายไปเห็นไหมครับมันต่างกันถูกไหมครับนายวิญญาณกับนางสาววิญญาณเนี่ยมันเหมือนกันไหมครับถ้าเขียนอย่างนั้นนะถ้าสมมตินะถ้านายวิญญาณแสดงว่าวิญญาณนั้นเพศผู้แล้วมันจะเหมือนกับนางสาววิญญาณไหมที่เป็นเพศเมียไหมมันไม่เหมือนนะเหมือนมนุษย์เราเนี่ยมนุษย์เหมือนกันแต่มีสองเพศคือเพศชายกับเพศหญิงส่วนบางท่านก็อาจจะเป็น ผู้ที่เลือกเพศเอาเองนะฮะบางทีเป็นเพศหญิงแต่เลือกเพศเองอาจจะไปเลือกเพศตรงข้ามหรือเพศชายอย่าเกิดมาเป็นเพศชายแต่ขออนุญาตเลือกเพศเองนะเลือกใช้ชีวิตแบบเพศหญิงอะไรอย่างนี้เป็นต้นอย่างนี้ก็ว่าเป็นเพศทางเลือกนะฮะแบบนั้นนะ อันนี้เราก็ยกตัวอย่างโดยเอาคำกล่าวคำพูดมาใช้นะพวกที่เป็นสมชายกับสมหญิงชื่อสมเหมือนกันเนี่ยแต่ต่อท้ายว่าชายกับต่อท้ายว่าหญิงมันจะเหมือนกันได้ยังไงใช่ไหมมันก็ไม่เหมือนเพราะฉะนั้นจิตวิญญาณจึงไม่ใช่วิญญาณแล้วถามว่ามันต่างกันตรงไหนครับเราให้ท่านดูภาพสไลด์ต่อไปเลยครับนี่ที่เห็นกลมๆนี่เป็นสิ่งสมมุตินะพี่น้องครับเห็นกลมๆแล้วหมุนอยู่ตลอดเวลาแล้วก็มีหลายแถบสีเนี่ยนะเราสมมติว่าคือจิตวิญญาณจิตวิญญาณจะมีรูปธรรมแบบนี้ครับเพราะว่าเขาหมุนรอบตัวเองอยู่ตลอดเวลาจิตวิญญาณที่เป็นแก่นแท้ของท่านเนี่ยเวลาออกจากร่างเป็นจิตวิญญาณอิสระเนี่ยจะเป็นรูปธรรมทางพลังงานที่มีลักษณะมายาเป็นลูกกลมๆหมุนรอบตัวเองอยู่ตลอดเวลาถ้าจะพูดให้ชัดก็คือว่าจิตวิญญาณก็คือกล่องพลังงานจิตวิญญาณก็คือ กล่องพลังงานเนาะที่มีคลื่นความถี่ ที่มีคลื่นความถี่ทางพลังต้นรายการมันมีอะไรติดคอไม่รู้ เดี๋ยวไปเรื่อยๆก็คงจะเสียงดีท่านอย่าเพิ่งรำคาญนะฮะเพราะว่าบางทีทำงานอยู่ที่โต๊ะนี่ไม่ได้พูดกับใครเลยวันไม่ได้พูดกับใครมันเวลามาสื่อกับพระบิดาหรือสื่อกับพระเจ้าเราชอบอ่ะเราชอบคุยกับพ่อนะพอคุยกับพ่อแล้วก็มาเล่าให้พี่ๆน้องๆทั้งโลกฟังเนี่ยเราชอบมากมันบางทีพูดถึง4ชั่วโมงเนี่ยแป๊บเดียวเรานึกว่า4นาทีด้วยซ้ำไปนะพูดกันทั้งพี่ๆน้องๆที่ฟังอยู่เนี่ยหลับปุ๋ยไปหลายรายหลับไปหลายตื่นแล้วนะเราก็ยังพูดอยู่เลยนะเพราะเรามีความสุขที่ได้คุยกับพระบิดาได้สื่อสนทนากับพระองค์และเหมือนกับท่านนั่งฟังพระองค์อยู่ในท้องพระองค์เหมือนกันนะครับพระองค์สื่อผ่านเรามาเราได้ยินพระองค์กล่าวอะไรเรากล่าวให้ท่านฟังหมดอะไม่มีขยักเอาไว้ครับพระองค์พูดอะไรเราฟังเรากล่าวให้ท่านฟังทั้งหมดเรายืนยันไม่ได้โมเมไม่ได้ปลอมแปลงไม่ได้ปรับปรุงที่จะทำให้สัจธรรมที่เป็นอนุตตรธรรมขั้นสูงของพระบิดาเนี่ยต้องบิดเบือนไม่ได้ครับชาตินี้เรามาเกิดมาทำหน้าที่นะเป็นพระบุตรเอกให้กับองค์จิตจักรวาลและมาเป็นพี่ๆน้องๆที่อาสาว่าจะมาเป็นเจ้าบ่าวพาท่านเข้าเรือนหอล่ะหรืออาสาว่าจะมาพาลูกแกะเข้าคอกเรียกล็อกลูกแกะเข้าคอกคอกก็คือสวรรค์นะโลกที่อยู่ในอนันตจักรวาลนี่เป็นเหมือนสนามหญ้าที่ลูกแกะของพระบิดาได้รับอนุญาตให้เข้ามาหากินเข้าใจนะครับมันเราก็มาตะโกนร้องเรียกอยู่ทุกเสาร์สามทุ่มครึ่งเนี่ยครับแล้วตะโกนเรียกด้วยภาษาอักษรทาง Facebook ตะโกนเรียกด้วยภาษาอักษรในพระคัมภีร์ซึ่งทุกวันนี้เราก็ได้บันทึกพระคัมภีร์จากพระโอวาทพระองค์มานะ30ปีเนี่ยเรามีหนังสือหรือพระคัมภีร์พระองค์เนี่ยเป็นร้อยปกครับไม่ทราบว่าท่านมีปัญญาอ่านหมดไหมครับ เยอะแยะไปหมดเลยเนี่ยอ่ะจิตวิญญาณก็คือกล่องพลังงานซึ่งภายในนั้น เต็มไปด้วยคลื่นความถี่หลายๆย่านความถี่ที่ลดเลี้ยวเกี่ยวพันกันอยู่ในนั้นแล้วก็เป็นรูปธรรมที่สมดุลอยู่ในตนเอง
สังเกตหมุนพี่น้องครับหมุนโลกเราหมุนใช่ไหมครับถามว่าทำไมโลกต้องหมุนครับถ้าโลกไม่เวียงหมุนรอบตัวเองอย่างต่อเนื่องทุกสรรพสิ่งที่อยู่ในระบบโลกจะดำรงอยู่ไม่ได้พี่น้องครับมันจะกระเด็นกระดอนจะหลุดล่วงออกไปจากโลกจะเกาะติดกับโลกนี้ไม่ได้แปลว่าในระบบโลกจะเสียสมดุลทันทีเมื่อเสาร์ที่แล้วเรายกตัวอย่างท่านเอากระแป๋งผูกเชือกเอาน้ำใส่กระแป๋งรู้จักกระแป๋งไหมกระแป๋งใบเล็กๆน้อยย่อมๆผูกเชือกไว้แล้วเวียงเวียงหมุนในแนวดิ่งนะเป็นวงกลมนะเป็นวงกลมในแนวดิ่งถ้าท่านเวียงด้วยอัตราเร็วคงที่ด้วยความเร็วระดับหนึ่งเนี่ยเวลากระป๋องกระแป๋งเนี่ยมันมีน้ำอยู่ใช่ไหมมันคว่ำลงนะอ้าวท่านมองไม่เห็นอ้าวมันคว่ำลงแบบเนี้ยน้ำอยู่ในกระแป๋งตอนแรกมันหงายอย่างนี้ใช่ไหมเวลาเวียงขึ้นไปปั๊บมันก็จะอยู่อย่างนี้ปรากฏว่าน้ำมันจะไม่รั่วมันจะไม่ร่วงลงมาถึงแม้โลกมีแรงดึงดูดมีแรงโน้มถ่วงเพราะอะไรครับเพราะความสมดุลมันเกิดขึ้นจากการเหวี่ยงหมุนรอบตัวเองรอบจุดศูนย์กลางของการหมุนสรรพสิ่งนั้นจะสมดุลเสมอลูกค้างที่มันหมุนติ้วติ้วติ้วด้วยอัตราเร็วคงที่ในระยะต้นมันสามารถตั้งดิ่งอยู่บนแกนของลูกค้างนั้นได้ท่านเคยเห็นไหมเกิดมาถึงป่านนี้ไม่มีใครบอกว่าไม่เคยเห็นลูกค้างเนี่ยมันก็แสดงว่าพูดไม่จริงกับอาจารย์แล้วล่ะนะท่านเห็นไหมแรกๆมันจะตั้งดิ่งเลยแต่พอแรงเหวี่ยงหมุนของมันลดลงปั๊บมันเริ่มเสียสมดุลอาการของมันก็คือแกนลูกข่างเนี่ยจะเริ่มสายนะลูกข่างหมุนไปเรื่อยๆมันก็สายทกแทกทกแทกทกแทกในสุดมันก็จะเอ็นลงเอ็นลงเลยจนนอนราบลงกับพื้นเพราะมันไม่มีแรงเหวี่ยงพอไม่มีแรงเหวี่ยงแสดงว่าลูกข่างลูกนั้นมันเสียสมดุลละมันเลยล้มเค้กๆถูกไหมพี่น้องครับโลกเราก็เหมือนกันเพราะฉะนั้นจิตวิญญาณของท่านก็เหมือนกันครับตอนที่เขาอิสระอยู่เนี่ยยังไม่ได้มาจุติอยู่ในกายหยาบของมนุษย์ไม่ได้อยู่ในเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์ของท่านเนี่ยเขาก็จะเวียงหมุนรอบตัวเองอยู่ตลอดเวลาอยู่ในสนามพลังงานเคลื่อนที่ไปได้เรื่อยๆบนสนามพลังงานในจักรวาลเนี่ยเขาต้องหมุนรอบตัวเองตลอดเวลาเดี๋ยวเราจะบอกท่านนะจริงๆที่ท่านเห็นเป็นรูปทรงกลมว่าจิตวิญญาณเป็นรูปทรงกลมที่ท่านเห็นเนี่ยมันคือมายานะฮะแต่อย่าไปคิดว่าที่สิ่งที่ท่านเห็นมันใช่อย่างที่ท่านเห็นจริงๆแล้วจิตวิญญาณของท่านซึ่งเป็นตัวตนแก่นแท้ในกายหยาบของความเป็นมนุษย์ของท่านเนี่ยก็มีรูปธรรมเหมือนกันเป็นรูปทรงเรขาคณิตนะจะเป็นรูปทรงแบบไหนอะไรยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันแต่ตอนนี้เรากำลังจะบอกให้ท่านฟังว่าจิตวิญญาณเป็นกล่องพลังงานที่มีความสมดุลอยู่ในตนเองที่สมดุลเป็นเพราะว่าเขาเหวี่ยงหมุนรอบตัวเองอยู่อย่างต่อเนื่องตลอดเวลาไม่รู้หยุดนิ่งหมุนตลอดธรรมชาติของเขาหมุนตลอดเหมือนโลกเราต้องหมุนรอบตัวเองตลอดเวลาไม่งั้นระบบโลกเราจะเสียสมดุลเมื่อระบบโลกเสียสมดุลจะเกิดอะไรขึ้นพ่อแม่พี่น้องครับโลกจะล้มแต่ก่อนที่โลกจะล้มเคเก้ตีลังกาเนี่ยเพราะมันไม่มีแรงฉุดไม่มีแรงบิดตัวไม่มีแรงเหวี่ยงทุกอย่างในระบบโลกมันจะได้รับสิ่งหนึ่งที่เรียกว่าภัยพิบัติดินน้ำลมไฟมันจะวิบัติเพราะโลกเสียสมดุลทุกวันนี้ท่านเห็นไหมเกิดอยู่ๆที่นิวยอร์กเกิดฝนตกหนักมากเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาตกแค่ไม่กี่ชั่วโมงครับท่านเคยได้ยินไหมน้ำท่วมนิวยอร์กน้ำท่วมกรุงนิวยอร์กเป็นประเทศที่ได้คุยนักคุยหนาว่าเจริญแล้วทางด้านวัตถุเทคโนโลยีเห็นไหมครับยังเอาไม่อยู่เลยน้ำท่วมรถจมเราเอาขึ้นเฟซบุ๊กเอาภาพให้ท่านดูเมื่อคืนตอนเช้ามืดของเมื่อเช้านี้เราเอาขึ้นให้ท่านดูเป็นหลักฐานเพราะฉะนั้นถ้าเราอ้างอิงแบบนี้ท่านก็ไปเปิดใน Facebook วิสุทธิปัญญาดูเถอะครับว่ามันเป็นความจริงไหมครับน้ำท่วมรถลอยน้ำถนนในกรุงนิวยอร์กหลายถนนเลยกลายเป็นคลองรถเก๋งสีฟ้าๆเขียวๆเนี่ยลอยอยู่ในน้ำเพราะว่าอะไรน้ำมาเร็วมากและเขาไม่เคยมีประสบการณ์ในประวัติศาสตร์ว่าน้ำท่วมมากขนาดนี้เขาเลยไม่เหมือนคนไทยครับคนไทยเก่งครับพอได้กลิ่นน้ำมาแล้วเพ่นขึ้นที่สูงล่ะ เขาโดนแล้วครับและขณะเดียวกันในอเมริกาภัยพิบัติอีกอย่างเกิดขึ้นคือไฟป่าทุกวันนี้ในสหรัฐอเมริกามีไฟป่าเกิดขึ้น42จุด42พิกัดพอๆกับประเทศไทยเลยพี่น้องครับมีพายุฝนตกหนักที่กรมอุตุนิยมวิทยาบอกเอาไว้42จังหวัดพี่น้องครับแหมเลข42เลขใครครับ4บวก2เท่ากับ6นี่คือหนึ่งในแผนปฏิบัติการในการชำระโลกเริ่มเตือนแล้วครับเตือนแรงแล้วครับพี่น้องครับมาจากไหนครับมาจากโลกเสียสมดุลสักวันเสาร์ใดเสาร์หนึ่งเราจะมากล่าวให้ท่านฟังว่ามนุษย์ทำโลกเสียสมดุลอย่างไรและเมื่อเสียสมดุลแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นกับมนุษย์และโลกบ้าง
เราจะมาพูดทั้งเสาเลยให้ท่านฟังไม่ใช่ทั้งเสานะช่วงเนี้ยจิตจักรวาลอ่านโลกเสา 3:30 นเนี่ยถ้าท่านชอบฟังนะไม่มีเรื่องซ้ำนะถ้าซ้ำก็เจาะลึกลงไปกว่าเดิมอย่ามาบอกว่ามาฟังท่านอาจารย์สื่อพระโอวาทกับองค์จิตจักรวาลแล้วได้ฟังซ้ำก็ดีนะจะได้ทบทวนของเก่าเราว่าเธอหลับไปหรือเปล่าเรื่องเดิมแต่พูดลึกกว่าเดิมอ่ะมันจะซ้ำตรงไหนพี่น้องครับเราจำได้ว่าเราสื่ออะไรไว้บ้างถ้าท่านพูดแบบนี้มันทำให้ท่านรู้สึกเบื่อที่จะฟังเพราะอะไรมันพูดซ้ำของเดิมหากินแต่ของเก่าพระพุทธองค์ยังบอกเลยนะสัจธรรมหรือธรรมะเนี่ยพระองค์กำมาแค่กำมือเดียวอ่ะแต่ยังมีมากมายอยู่ในป่านับไม่ถ้วนเลยใบไม้อ่ะเพราะฉะนั้นเราพูดยังไงก็พูดไม่หมดครับเราจึงเลือกเอาเฉพาะที่เป็นเกร็ดสำคัญเป็นไฮไลท์ที่จิตวิญญาณผู้เป็นตัวตนแก่นแท้ของท่านต้องการจะให้จิตหยาบของเขารู้ก็คือท่านที่ฟังอยู่นี่แหละเขาต้องการให้จิตหยาบของท่านรู้เพื่อจะปฏิบัติตนให้ถูกต้องเพื่อช่วยเขาให้ประสบความสำเร็จประสบความสำเร็จในเรื่องอะไรคืนนี้ก็จะพูดซ้ำอีกครับแต่ลึกลงไปกว่าเดิมห้ามบอกนะครับว่าพูดซ้ำนะเป็นการทวนของเก่าเราเห็นเขียนมาใน Facebook หลายคนแสดงว่าไอ้ตอนที่มีความรู้ใหม่ที่น่าอัศจรรย์สงสัยเผลอๆหลับไหลไปมั้งครับแล้วไปเปิดย้อนดูใน YouTube มั้ยทีมงานน้องบุญธรรมอ่ะเขาอุตส่าห์ช่วยตัดเป็นก้อนๆก้อนนึงไม่เกิน 20-30 นาทีอ่ะเพื่อท่านมีเวลาสั้นๆแล้วค่อยดูทีละตอน1ตอนก็คือ1ก้อนให้ท่านได้สะดวกเพราะท่านไม่มีเวลาว่างมานั่งฟังสดๆ real time มารับความรักจากพระบิดาคลื่นความคิดและคลื่นความรักจากองค์จิตจักรวาลมันมาด้วยกันพี่น้องครับคลื่นความคิดกับคลื่นความรักเนี่ยแกนกลางของคลื่นความคิดก็คือคลื่นความรักคลื่นความรักเป็นคลื่นความถี่ทางไฟฟ้าแม่เหล็กเมื่อเสาที่แล้วเราเอาคลื่นความถี่ทางไฟฟ้าแม่เหล็กมาให้ท่านดูคลื่นที่วิ่งตรงกลางเนี่ยที่วิ่งไปเป็นแต่แนวระนาบเนี่ยคือคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าคลื่นที่ขึ้นๆลงๆนี่คือคลื่นความคิดคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าคือคลื่นความรักท่านมารับสดๆเนี่ยนะร่างกายของท่านเนี่ยจะได้รับการโปรแกรมโดยคลื่นพลังอำนาจของจิตของพระบิดาที่ทรงรักลูกอยู่แล้วท่านจะได้รับการโปรแกรมสดๆแต่ถ้ามาฟังกระป๋องกระแป๋งทีหลังเนี่ยพระองค์ไม่ได้สื่อสดกับเราท่านก็คงได้บ้างจากคลื่นความถี่แห่งความรักของเราที่ท่านฟังแล้วสั่นสะเทือนจิตท่านอ่ะแต่บอกเลยไงสดกับแห้งมันเหมือนกันไหมล่ะครับแต่ถ้าท่านจำเป็นนะไม่สามารถรับฟังสดๆแบบนี้ได้เพราะเป็นคนขี้เศร้าเป็นคนขี้เศร้านะไม่ดีนะไอ้คำว่าขี้เนี่ยขี้เศร้าไม่พอยังขี้เอาอีกต่างหากนะคือโลภนะคือขี้เอาไม่ดีทั้งนั้นเลยนะฮะท่านก็จะหมดอรรถรสในการรับฟังท่านอยู่เป็นเพื่อนเราในการสื่อถ่ายทอดสดกับองค์พระผู้เป็นเจ้ามันเหมือนกับว่าท่านนั่งอยู่ข้างหลังเราแล้วกราบพระผู้เป็นเจ้าหรือกราบองค์จิตจักรวาลหรือกราบพระบิดาไปด้วยกันพร้อมๆกับเราท่านมีความรู้สึกดีไหมครับใช่ไหมขนาดมนุษย์เนี่ยท่านยังชอบไปกราบเกจิดังๆและถ้าท่านได้ใกล้ชิดเกจิดังๆนะแทนที่เอาแต่รูปของท่านมาไหว้มาบูชาที่บ้านน่ะท่านไปด้วยตัวเองในท่านรู้สึกเป็นไงท่านมักหลายเนาะใช่ไหมเนี่ยท่านมีความรู้สึกดีกว่าเยอะดีกว่าไหว้รูปกราบรูปซะอีกไงไปหาตัวเป็นๆเลยเนี่ยก็ได้เข้าเฝ้าพระองค์นะพระองค์มีอะไรก็จะได้เมตตาให้เรากล่าวเพราะเรากล่าวสดๆไอ้ข้อความที่ท่านเห็นหรือภาพที่ท่านเห็นกลิ้งปิ้งวิ่งวิ่งอยู่บนจอเล็กๆที่อยู่ข้างๆเนี่ยมันเป็นสิ่งที่มีเท่านั้นน่ะที่อยู่ตรงหน้าเรานอกนั้นมาสดๆหมดนะครับเป็นการพิสูจน์ให้เห็นว่าเราสื่อจริงๆแล้วเราก็ขอบอกคนบางคนด้วยนะที่เพิ่งโผล่จอเข้ามาเนี่ยแล้วบอกว่าศาสนาอะไรก็ไม่รู้มีดังเกียรติคำว่าพระผู้เป็นเจ้าพระบิดาแห่งจิตวิญญาณรังเกียจคำว่าพระเจ้าระวังตัวให้ดีนะฮะท่านก้าวล่วงเราไม่ใช่ศาสนาใหม่แล้วไม่ได้มาแย่งสาวกไม่ได้มาล่าสาวกพอจบกิจกรรมสื่อถ่ายทอดสดแล้วที่นี่ก็มีแต่กิจวัตรสถานธรรมมีแต่พวกเราทำงานอยู่ไม่กี่คนนะที่นี่ไม่ใช่สำนักที่นี่ไม่ใช่สำนักแต่เป็นสถานที่สร้างสำนึกให้กับมนุษย์ทั้งโลกเอางี้ไหมนะเพราะฉะนั้นอย่าก้าวล่วงท่านมองว่าศาสนาอะไรก็ไม่รู้มีทั้งพุทธมีทั้งคริสต์เผื่อมีอิสลามปนอยู่ด้วยเผื่อมีเต๋าลัทธิเต๋าปนอยู่ด้วยเราก็บอกว่าถ้าพุทธคริสต์อิสลามหรือเต๋าเนี่ยเขาสอนในสิ่งที่มันเป็นสัจธรรมเนี่ยเรากล่าวสัจธรรมจากพระโอวาทขององค์จิตจักรวาลถ้าศาสนาเหล่านั้นเนี่ยเขากล่าวสัจธรรมจริงอ่ะเวลาเรากล่าวสัจธรรมมันก็ต้องเหมือนกันจริงไหมครับพี่น้องครับใครจะกล่าวมันก็เหมือนกันนะแต่เราก็บอกท่านแล้วไม่มีศาสนาใดศาสนาหนึ่งที่องค์พระศาสดาของศาสนานั้นจะสามารถกล่าวสอนได้ทั้งหมดทุกเรื่องเรามาเป็นคนสุดท้ายไม่ได้มาเป็นศาสดาแต่มาเป็นผู้สื่อพระโอวาทมาเป็นพระบุตรเอกเราได้เปรียบอ่ะเราหยิบฉวยเอา
ช็อตเด็ดของแต่ละพระศาสดาที่ทรงกล่าวไว้เราไม่เคยบวชไม่เคยอยู่ในศาสนาไหนทั้งนั้นในชาตินี้ครับพระบิดาเป็นผู้สื่อมาครับตรงไหนมีประโยชน์พระองค์ก็จะหยิบตรงนั้นมาให้เรากล่าวให้ท่านฟังใครเป็นคริสต์อิสลามเป็นเต๋าเป็นพุทธก็รับฟังเอาเถิดครับแต่มีคนพุทธบางคนทนฟังไม่ได้หาว่าเราขโมยธรรมะของพระพุทธองค์หรือบางทีหาว่าเราขโมยธรรมะของมันมันแสดงความเป็นเจ้าของธรรมะใบไม้ในป่าต้นไม้ในป่าในวัดอุทยานนะเขายังไม่ให้มนุษย์เข้าไปจับจองเลยไม่ใช่เหรอครับจะมาถือศีลว่าตัวเองเป็นเจ้าของได้ไงฮะใครเป็นเจ้าของธรรมะใครเป็นเจ้าของสัจธรรมครับคิดผิดไปหรือเปล่าครับหลงตัวเองไปหรือเปล่าเนี่ยเราไม่ได้ตอบโต้ใครแต่เราชวนให้คิดนะสัจธรรมคือความจริงที่จริงแท้และที่เรากล่าวนี่เป็นอนุตตรธรรมมารวมทั้งโลกียธรรมโลกุตตรธรรมด้วยและอนุตตรธรรมด้วยรวมกันทั้ง3ธรรมะทั้ง3ระดับเพื่ออะไรครับเพื่อจะเติมเต็มให้กับพี่ๆน้องๆที่เป็นผู้หญิงท่านยอมรับไหมครับผู้หญิงที่ผ่านมาเนี่ยไม่ว่าศาสนาไหนเขาไม่ให้บวชไม่ว่าศาสนาไหนเขาแคร์ผู้ชายทั้งนั้นเพราะในโลกนี้พระบิดาทรงเมตตาให้ผู้ชายเป็นผู้นำแต่ไม่ใช่เป็นผู้นำที่เลวเป็นผู้นำที่ดีต้องให้เกียรติผู้ตามสตรีเพศเป็นภรรยาเป็นเพศแม่ไม่ได้หมายความว่าจะต้องเป็นช้างเท้าหลังของสามีจะต้องกดขี่ข่มเหงภรรยาเราอยู่กันด้วยความรักเนี่ยใช่ไหมถ้าคนที่เป็นผู้นำคือสามีพ่อบ้านเนี่ยยอมให้ภรรยาเป็นผู้นำเสียบ้างในบางครั้งเพื่อทำให้ภรรยารู้สึกมีเกียรติทำให้ภรรยารู้สึกมีความสุขทำไมยอมไม่ได้ถ้าสามีรักภรรยาเห็นไหมไม่ใช่จะนำตะพื้นไม่ใช่จะนำตะพื้นใช่ไหมผลัดกันนำก็ได้จริงหรือไม่ค่ะเห็นไหมทุกวันนี้บางคนเนี่ยก็เลยปฏิวัติในครอบครัวเพราะสามีดันทะลึ่งจะเป็นผู้นำไม่ยอมให้ภรรยาเป็นผู้นำบ้างในบางสิ่งเช่นเป็นแม่บ้านนำในการทำความสะอาดบ้านนำในการคิดว่าอาหารมื้อนี้จะปรุงอาหารอะไรให้อร่อยจะกินกันทั้งบ้านก็โปรดเปิดโอกาสให้แม่ก็คือภรรยาเนี่ยเป็นผู้นำใช่ไหมตอนหลังผู้หญิงทนไม่ได้เกิดมาหลายภพชาติกูต้องเป็นผู้ก้าวตามแม่งตลอดคอยบงการคอยชี้นิ้วคอยสั่งกูอย่างเดียวบัญชาตินี้กูเลยปฏิวัติตัวกูเองทำไงกูเป็นช้างที่เดินถอยหลังนี่ใช่ไหมดางช้างที่เดินถอยหลังไม่เดินไปข้างหน้าครับนะเราเขาเป็นช้างเท้าหลังก็จริงครับแต่เขาพยายามจะเอาเท้าหลังเดินก็แปลว่าช้างบ้านนั้นนะเดินถอยหลังเพราะเพศหญิงปฏิวัติซึ่งมันก็ดูพิเรนนะดูตลกนะใช่ไหมมันเป็นอย่างนั้นทำยังไงจะให้ผู้ตามเนี่ยมีความภาคภูมิใจในการตามทำยังไงจะให้ผู้ตามที่ก้าวตามเนี่ยมีความสุขในการก้าวตามผู้ตามที่ดีก็คือผู้นำที่ดีครับพี่น้องครับมันถ้าเราเป็นผู้ชายเราเป็นเพื่อนพ่อนะเป็นผู้ชายทำยังไงให้ภรรยาเราเนี่ยสามารถยินยอมพร้อมใจจะก้าวตามเราอย่างมีความสุขเมื่อเขาก้าวตามเราอย่างมีความสุขช้างมันมีสี่ขาเนี่ยทำไงเท้าหลังไม่ไปเตะเท้าหน้าเท้าหน้าไม่มาเหยียบเท้าหลังอะทำยังไงครับก็คือการขัดแย้งทะเลาะเบาะแว้งกันในครอบครัวมันไม่มีครับนี่ก็คือตัวอย่างถูกไหมครับก็อยู่ร่วมกันให้เกียรติกันทำให้ภรรยาพร้อมจะเป็นผู้ตามเราสอนเรื่องทีมเวิร์คให้กับองค์กรของรัฐและก็บริษัทธุรกิจจำกัดทั้งหลายเนี่ยเยอะแยะเราสอนในเรื่องทีมเวิร์คว่าการจะเป็นผู้นำที่ดีนั้นบางครั้งท่านต้องพร้อมและยอมที่จะเป็นผู้ตามที่ดีด้วยเนื่องจากว่าการเป็นผู้ตามที่ดีนั้นแหละในขณะเดียวกันเนี่ยมันหมายถึงท่านเป็นผู้นำที่ดีด้วยสิ่งแรกคือนำใครครับนำตัวเองไงครับพี่น้องครับเห็นไหมฮะท่านนำตัวเองอ่ะและอย่างน้อยๆช้างมีสี่ขาขาหลังไม่ใช่มีเราคนเดียวเพราะเราเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาเรามีลูกน้องเรามีเพื่อนร่วมงานที่เป็นลูกน้องอยู่ในทีมด้วยเราก็จะสามารถเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับขาหลังของเท้าช้างอีกข้างนึงที่อยู่ข้างหลังด้วยเพื่ออะไรครับเพื่อให้เดินกันกับเท้าหน้าสองข้างอย่างลงตัวนึกออกไหมครับเขาเรียกว่าก้าวตามไม่มีช้างตัวไหนนะฮะเท้าหลังสองข้างเนี่ยเวลาก้าวแล้วไม่ไปก้าวตามรอยของขาข้างหน้าไม่ก้าวไปออกข้างขาหน้าตรงไปทางนี้ขาหลังไปทางนี้ขาหลังไปทางนี้ขาหน้าไปทางนี้ไม่มีธรรมะมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะพี่น้องครับเพราะฉะนั้นอันนี้วันหน้าเราก็ค่อยมายกตัวอย่างเรื่องแบบนี้หลังจากที่เราพูดเรื่อง อนุตตรธรรมที่จิตหยาบของท่านต้องรู้ไม่รู้ท่านจะไม่สามารถทำหน้าที่ให้กับจิตวิญญาณของท่านซึ่งอุตส่าห์อาสามาเกิดเป็นมนุษย์มาเกิดเป็นตัวท่านเนี่ยได้ในชาตินี้ทันการชำระโลกการปิดยุคพลังงานเก่าเราจึงพยายามเอาเรื่องสำคัญมากล่าวก่อนต่อไปนะเรื่องเล็กๆน้อยๆเกร็ดแบบนี้ในการใช้ชีวิตยังไงมีวิธีคิดยังไงมีมุมมองยังไงเรามีเยอะมีเพียบมันจะทำให้ท่านสามารถเป็นมนุษย์ที่สมดุลเป็นคนที่สมบูรณ์ได้

พี่พี่น้องๆครับกลับมาที่สไลด์ที่ท่านเห็นเราบอกซะแล้วนะจิตวิญญาณคือกล่องพลังงานข้างในเนี่ยมีคลื่นความถี่หลายๆความถี่ลดเลี้ยวเกี่ยวพันกันอยู่ในนั้นไม่มีวันเคลื่อนที่ออกมาภายนอกรูปธรรมของตัวเองได้แล้วเราก็ยังบอกท่านว่าจิตวิญญาณที่เป็นกล่องพลังงานเนี่ยที่เห็นเป็นกล่องกลมๆเนี่ยเป็นเพราะเขาหมุนอยู่ตลอดเวลาแต่ถ้าเขาหยุดหมุนเมื่อไหร่ท่านจะเห็นเลยว่าเขาก็มีรูปทรงเรขาคณิตเป็นตัวของเขาเองเหมือนกันถ้าเขาหยุดหมุนแต่เขาหยุดไม่ได้ธรรมชาติเขาต้องหมุนตลอดเวลาไม่งั้นเขาไม่สมดุลเพราะเขาถูกสร้างขึ้นด้วยพลังงานพี่น้องครับเอานะเรามาดูรูปที่2ที่อยู่ในจอเดียวกันพี่ๆน้องๆครับท่านต้องสังเกตดีๆนะฮะอันนี้มันสั่นสะเทือนนะขึ้นๆลงๆแล้ววิ่งวิ่งไปในแนวนี้วิ่งไปในแนวนี้นะในแนวนี้แล้วก็ขึ้นๆลงๆนี่คือสิ่งที่ภาษาธรรมะสมัยโบราณเขาเรียกว่าวิญญาณเห็นไหมครับเห็นเขาเรียกว่าวิญญาณเรากล่าวก็ได้พระพุทธองค์ทรงเรียกว่าวิญญาณถามว่าเราหาคำว่าวิญญาณที่พระพุทธองค์ทรงตรัสเอาไว้อะเราหาได้จากตอนไหนที่พระองค์สอนอ้าวก็ขันห้าไงพี่น้องครับขันห้าซึ่งเป็นความสามารถของจิตวิญญาณที่แบ่งภาคตัวเองออกมาเป็นจิตหยาบแล้วให้จิตหยาบนั้นมีความสามารถในการสั่นสะเทือนแล้วเกิดเป็นขันห้าเสมอครับขีดเส้นใต้นะครับจิตวิญญาณแบ่งภาคตัวเองออกมาเป็นพลังงานที่เรียกว่าจิตหยาบเนี่ยก็คือพลังงานแล้วให้มันมีความสามารถในการสั่นสะเทือนเป็นกระบวนการของขันห้าได้ขันห้าก็คือรูปเวทนาสัญญาสังขารและอย่างที่ห้าคือวิญญาณครับพี่น้องครับไปดูได้เลยนะฮะในพระคัมภีร์ของศาสนาของพระพุทธองค์ขันห้าตัวที่สุดท้ายคือตัวที่ห้าไม่ได้ใช้คำว่าจิตวิญญาณนะครับใช้คำว่าวิญญาณพี่ๆน้องๆครับวิญญาณก็คือคลื่นความถี่ทางพลังงานวิญญาณเนี่ยเป็นคลื่นความถี่ทางพลังงานส่วนจิตวิญญาณที่เรากล่าวตะกี้ก็คือกล่องพลังงานตอนนี้ท่านเห็นความแตกต่างยังครับถ้าจะพูดให้ชัดจิตวิญญาณเป็นจุดศูนย์กลางของการสั่นสะเทือนหรือเป็นแกนของการสั่นสะเทือนเพราะมันเป็นคลื่นความถี่แสดงว่ามันสั่นสะเทือนอยู่ไม่สั่นสะเทือนจะเป็นคลื่นไหมครับพี่น้องครับแสดงว่าวิญญาณเนี่ยเกิดจากการที่จิตวิญญาณสั่นสะเทือนแล้วสามารถจะผลิตสร้างวิญญาณออกมาได้โปรดฟังอีกครั้งจิตวิญญาณเป็นกล่องพลังงานที่เมื่อใดเกิดการสั่นสะเทือนเกิดขึ้นถ้าเป็นจิตวิญญาณนะสั่นสะเทือนเกิดขึ้นเนี่ยมันจะเป็นคลื่นด้านบวกนะครับจิตวิญญาณจะมีไม่มีคลื่นด้านลบมันเวลาสั่นสะเทือนแล้วจะเป็นคลื่นด้านบวกเป็นคลื่นด้านบวกคือคลื่นดีครับคลื่นดีก็คือคลื่นที่เอามาใช้ประโยชน์ได้เป็นคลื่นที่ร่างกายของมนุษย์เราทุกเซลล์ต้องการต้นไม้ทุกต้นต้องการสัตว์ทุกตัวต้องการดาวเคราะห์มวลแข็งดาวมวลแข็งทุกดวงในจักรวาลนี้ต้องการดินน้ำลมไฟทุกสิ่งต้องการพลังงานที่เป็นด้านบวกจากจิตวิญญาณซึ่งเร้นอยู่ในกายสังขารของมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายเพราะว่าเวลาสั่นสะเทือนแล้วเนี่ยจะเหวี่ยงคลื่นพลังงานก็คือผลิตสร้างคลื่นพลังงานออกมาเป็นคลื่นความถี่ในรูปของคลื่นความถี่ทางไฟฟ้าแม่เหล็กวันนี้เราไม่เอามาให้เปลืองสไลด์เพราะวันเสาร์ที่แล้วเราเอาตัวอย่างมาให้ท่านชมแล้วว่าคลื่นความถี่ทางไฟฟ้าแม่เหล็ก electromagnetic wave รูปร่างหน้าตาเป็นอย่างไรวันนี้ก็เอาของจริงมาให้เห็นเนี่ยเห็นแบบเนี้ยแต่อันนี้ไม่ใช่คลื่นไม่ใช่คลื่นพลังงานจิตนะเราเอามาเพราะว่าเห็นว่ามันเป็นภาพที่เขาทำไว้เนี่ยชัดเจนที่สุดว่ามันเป็นคลื่นความถี่มีการสั่นสะเทือนนี่เป็นคลื่นที่วิ่งไปในแนวระนาบแต่ว่าอนุภาคของคลื่นมันจะสั่นสะเทือนขึ้นๆลงๆขึ้นๆลงๆในแนวแกนกลางแกนกลางมันจะวิ่งไปท่านเห็นภาพนะเราบอกแล้วท่านไม่ต้องจบด็อกเตอร์ทางวิทยาศาสตร์หรอกเป็นด็อกเตอร์ทางจิตจักรวาลเป็นด็อกเตอร์ของพระบิดาก็ได้ครับเพียงแต่ฟังแล้วทำไงฮะคิดครับคิดตามพี่น้องครับเราจะอธิบายความท่านอย่างมีเหตุมีผลและจะพยายามเลี่ยงภาษาอังกฤษครับตะกี้ electromagnetic wave เนี่ยเราพูดภาษาอังกฤษแต่มันแปลว่าคลื่นไฟฟ้าแม่เหล็กถ้าพูดเต็มๆก็คือคลื่นความถี่ทางไฟฟ้าแม่เหล็ก
จิตวิญญาณผลิตพลังงานไฟฟ้าแม่เหล็กที่เป็นด้านบวกได้เขาจึงเรียกว่าจิตวิญญาณแล้ววิญญาณก็คือผลผลิตที่เกิดขึ้นจากจิตวิญญาณเป็นผู้ผลิตสร้างขึ้นมานั่นเองโอเคไหมล่ะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เรากำลังพูดถึงมหัศจรรย์แห่งจิตวิญญาณเราจึงไม่ได้พูดเรื่องมหัศจรรย์ของคลื่นพลังงานพี่น้องครับนั่นต้องเป็นอีกบทนึงครับถ้าท่านต้องการจะรู้ไม่ใช่ไม่รู้นะวันนี้ไม่พูดถ้าพูดต้องพูดให้ครบพูดให้ลึกซึ้งพูดให้จบเพราะว่าในทุกเสาเนี่ยเราจะสร้างพระคัมภีร์ของพระบิดาแต่ละหมวดของความรู้ที่เป็นอนุตตรธรรมแยกหมวดเอาไว้เลยครับเพื่ออะไรครับเพื่อให้พี่ๆน้องๆเนี่ยได้นั่งศึกษาให้เข้าใจเราบอกเลยนะท่านฟังจนจบในคืนนี้นะแล้วท่านไปเปิดทบทวนในวันจันทร์วันอาทิตย์หรือวันจันทร์วันต่อไปนะท่านมีเวลา7วันในการทบทวนที่เราสื่อคืนวันเสาร์ 3:30 ของวันเนี้ยเพื่อจะฟังเสาร์ต่อไปอีกว่าพระบิดาจะทรงเมตตาสอนอะไรท่านท่านจะไม่สอนทั้งหมดหรอกจะไม่เอาใบไม้ในป่ามาบอกท่านหมดหรอกก็เหมือนพระพุทธองค์อ่ะยุคนั้นพระพุทธองค์ก็กำมาแล้วก็สอนท่านยุคนี้ก็เหมือนกันครับทำยังไงที่ท่านจะมีเสบียงที่จะพาตัวท่านเองหลุดพ้นออกไปจากโลกมาผ่านด่านโลกก็คือด่านภูกระต่ายที่จิตจักรวาลสถานธรรมที่เพชรบูรณ์เนี่ยที่หล่มเก่าเนี่ยคนทั้งโลกจิตวิญญาณของคนทั้งโลกต้องมาที่นี่ตัวมันไม่ได้จิตวิญญาณก็ต้องมาถ้าเป็นคนดีพร้อมที่จะหลุดพ้นเราตั้งสวากาศไว้แล้วก็ผู้ที่จะหลุดพ้นไปยังด่านนภาลัยซึ่งเป็นประตูเอกภพเข้าออกเอกภพอ่ะต้องมาผ่านที่นี่ทั้งนั้นอย่างน้อยก็ต้องมาชำระกรรมที่เหลือ 30% ที่นี่ไม่งั้นท่านก็จะไม่มีคุณสมบัติที่จะพาจิตวิญญาณของท่านหลุดพ้นกลับบ้านได้พระบิดาทรงเมตตาให้ท่านช่วยตัวเองในการไม่ก่อกรรมใหม่และก็แก้ไขกรรมเก่าเพื่อไม่ให้เหลือผลกรรมเกิน 30% พระองค์ยอมและถ้าไม่เกิน 30% ท่านมาที่ภูกระต่ายเราจะใช้กระบวนการไซโคโชในการชำระจิตสำนึกของท่านยกระดับจิตตะปัญญาพัฒนาจิตสำนึกให้กับท่านทั้งหลายเพื่อให้จิตวิญญาณของท่านเนี่ยได้รับคุณสมบัติที่ถูกต้องถ่องแท้ที่สมบูรณ์เพื่อจะช่วยกันขับเคลื่อนจิตวิญญาณที่เป็นแก่นแท้ของท่านไปสู่ด่านนภาลัยก่อนจะหลุดพ้นไปสู่แดนสุญญตาหรือแดนจิตจักรวาลบ้านเกิดเมืองนอนของจิตวิญญาณแก่นแท้ในกายสังขารของท่านที่เขาจากมานี่คือความจริงที่เราพูดถึงเอาละตอนนี้ท่านรู้แล้วนะว่าเราจะพูดเรื่องกล่องพลังงานจิตวิญญาณเราไม่ได้พูดเรื่องพลังงานที่ไหนใช้คำว่าวิญญาณในพระไตรปิฎกแสดงว่าที่นั่นเขาหมายถึงพลังงาน สักวันหนึ่งเราจะพูดเรื่องขันห้าให้ท่านฟังอาจจะต้องสอดแทรกไว้ในหัวข้อเรื่องใหญ่เสาใดเสาหนึ่งเพราะเรื่องขันห้าพูดไม่นานนะเดี๋ยวมันก็จบ แต่เราบอกก่อนนะฮะถ้าท่านต้องการจะหลุดพ้นกลับบ้านท่านต้องแทรกแซงขันห้าให้ได้เพราะจิตวิญญาณเนี่ยเขาต้องแบ่งภาคส่วนหนึ่งมาแล้วให้จิตหยาบหรือจิตมนุษย์ของเขาก็คือจิตท่านที่ฟังเราอยู่เนี่ยได้ใช้ในการสั่นสะเทือนเบื้องต้นเป็นขันห้าก่อนเพราะว่ามันเป็นคลื่นความถี่ต่ำๆคลื่นความถี่ถ้าท่านเห็นในจอนะก่อนมันจะยกสูงขึ้นที่ท่านเห็นไหมเป็นลักษณะคล้ายๆฟันเลื่อยก่อนมันจะยกสูงขึ้นเนี่ยมันจะลงมันจะไปไงมันจะลงต่ำก่อนนะแต่มันจะเริ่มต้นจากจุดศูนย์ก็คือในแนวระนาบที่ท่านเห็นท่านดูภาพทางในจอทางซ้ายมือมันจะลงต่ำก่อนนะจากระดับแนวระนาบก็คือศูนย์นะแล้วลงต่ำจากต่ำมันก็จะเด้งตัวสูงขึ้นแล้วก็ลดตัวลงมาแล้วก็เด้งตัวสูงขึ้นลดตัวลงมาเพราะฉะนั้นก่อนที่คลื่นจิตหยาบของมนุษย์อย่างท่านเนี่ยมันจะสามารถสั่นสะเทือนเป็นคลื่นความถี่สูงทางด้านบวกให้ทัดเทียมกันกับจิตวิญญาณที่แบ่งภาคมาเป็นจิตหยาบของท่านได้มันต้องเริ่มจากไหนครับเริ่มต้นจากความถี่หยาบๆก่อนเพราะฉะนั้นนี่ไงพระพุทธองค์หรือพระศาสดาทุกพระองค์จึงสอนให้มนุษย์มีเมตตากรุณามุทิตาเวขามีความรักอดทนอดกลั้นให้อภัยและพระพุทธองค์ยังแถมสอนว่าละวางกิเลสปฏิเสธตัณหาถ้าท่านไม่ละวางนะฮะท่านก็จะเต้น3ชาติครับโลภะโทสะโมหะ3ชาติเหมือนกับเต้นจังหวะช้าๆวิ่งขึ้นวิ่งลงกระไดเต้นช้าๆนะเดี๋ยวโลภเดี๋ยวโกรธเดี๋ยวหลงเดี๋ยวโลภเดี๋ยวโกรธเดี๋ยวหลงเดี๋ยวโลภเดี๋ยวโกรธอยู่อย่างเงี้ยครับท่านก็เข้าถึงจิตวิญญาณของท่านไม่ได้เขาจึงต้องสอนท่านเนี่ยไปนั่งกรรมฐานไปเดินจงกรมถือศีลนั่งสมาธิอะไรพวกเนี้ยก็เพื่อจะเอาจิตของท่านเนี่ยชำระให้กิเลสมันว่างตัณหามันว่างออกไปจากจิตหยาบถ้าจิตหยาบมันว่างไปจากกิเลสตัณหาได้มันถึงจะสามารถสั่นสะเทือนขึ้นในย่านความถี่สูงด้านบวกได้ไม่งั้นมันก็เต้นสามช้าช้าๆขึ้นลงอยู่นั่นนะครับ
ท่านเห็นภาพไหมครับที่เราพูดเนี่ยเพราะฉะนั้นเราจึงบอกว่าเราไม่ได้มายกเลิกคำสอนของศาสนาไหนไม่ได้ยกเลิกคำสอนของพระพุทธองค์บางทีเราหยิบเอามาเพื่อให้ท่านเชื่อมโยงได้ว่าเรากำลังพูดถึงอะไรพระบิดาหรือพระผู้เป็นเจ้าให้เรากล่าวถึงเรื่องอะไรอย่าใจร้อนหาว่าเราไปขโมยธรรมะของพระพุทธองค์มาแล้วถ้าพูดให้ท่านรู้เรื่องอ่ะเราก็อยากจะหยิบออกมาพูดอ่ะแต่ตอนนี้เรากลัวแล้วนะเรากลัวแล้วเราจะไม่พยายามไปหยิบเราจะสร้างคำใหม่ของเราไว้เพราะคำใหม่ที่เราสร้างขึ้นจิตวิญญาณสร้างขึ้นมีคนเอาไปใช้เยอะแยะนะเช่นแรงสั่นสะเทือนแล้วทุกวันนี้คนรู้จักจิตสำนึกมากขึ้นเพราะส่วนใหญ่ชอบพูดโก้ๆพูดเรื่องจิตสำนึกอ่ะแต่ดันไปพูดเรื่องจิตใต้สำนึกจิตใต้สำนึกไปเกี่ยวอะไรกันด้วยในความเป็นมนุษย์ของท่านอ่ะใช่ไหมพูดเพราะรู้ไม่จริงไงพูดโก้ๆแต่ทุกวันนี้คนเริ่มรู้แล้วว่าจิตสำนึกอ่ะคืออะไรแล้วเราบอกว่าไม่ใช่สำนะสำหรือสำสอนนะจิตสามนึกพี่น้องครับไม่ใช่จิตสำนึกจิตสำนึกไม่มีความหมายมีแต่คำว่าสามนึกคือนึกออกนึกเอานึกเองจิตมนุษย์เรามันสันเซนเป็นสามอย่างนี้โดยธรรมชาติของมันเลยครับถ้าท่านไม่กับการนึกของท่านมันก็จะไปนึกลบและมันก็จะไปนึกด้านลบ

โทสะโมหะนี่ขึ้นความถี่ต่ำนี่คือจิตฝ่ายต่ำแล้วเมื่อมันเต้นสามชาติโลภะโทสะโมหะมันเต้นแต่สามชาติชัดๆชาอย่างเงี้ยไม่ไปเต้นจังหวะอื่นจังหวะร็อกมันเร็วกว่านี้นะแล้วมันจะก้าวหน้าได้ยังไงล่ะพี่น้องครับเราจึงจำเป็นต้องกลับมาแล้วก็มาเตือนสติท่านเพราะไม่มีใครสอนแบบนี้สมมติเราไปฟังแต่นักบวชใช่ไหมนักบวชเขาก็เชี่ยวชาญกับการปฏิบัติอยู่กับที่เขาเรียกว่ากรรมฐานปฏิบัติธรรมะอยู่กับฐานเราอยู่ในที่ตั้งแต่อย่างพวกเราเป็นสัตว์สังคมเนี่ยเราต้อง11 รอดอ 11 รอดอไปโน่นมานี่แรดไปเรื่อยนะฮะถูกไหมแรดไปแรดมาอยู่เรื่อยไม่ได้อยู่กับที่เลยนี่คือความจริงครับอ้าวพี่น้องครับมีคำถามต่อมาเราจะมีคำถามเป็นสไลด์เพื่อทำให้ท่านรู้ว่าเรากำลังจะกล่าวถึงเรื่องอะไรเรากำลังจะสื่ออะไรกับพระเจ้าสื่ออะไรกับพระบิดาเพื่อจะมากล่าวเป็นพระโอวาทให้ท่านฟังในสไลด์ต่อไปครับจิตวิญญาณมาจากไหนห้ามบอกว่าเราพูดของเก่าก็ผู้ที่มาฟัง YouTube คนทั้งโลกมีใครฟังมาก่อนเหมือนท่านบางคนบ้างครับท่านอาจจะสนใจศึกษามาเยอะนะลองใจเย็นๆฟังดูนะว่าเรามีคำสอนที่เป็นสาระลึกกว่าที่ท่านเคยรู้หรือเปล่าจิตวิญญาณมาจากไหนครับถ้าพูดแบบนี้เราก็คงจะต้องมีภาพให้ดูท่านเห็นลูกศรวิ่งขึ้นวิ่งลงไหมครับลูกศรสีขาวๆวิ่งขึ้นแล้วก็วิ่งลงแล้วท่านเห็นตัวหนังสือไหมครับอนันตจักรวาลวงเล็บเอกภพนี่เราพูดสำหรับคนที่มีหัวใจเป็นวิทยาศาสตร์กายภาพวิทยาศาสตร์โลกเป็นวิทยาศาสตร์กายภาพแต่วิทยาศาสตร์ทางจิตวิญญาณเนี่ยมันเป็นวิทยาศาสตร์ที่เป็นทางด้านพลังงานไร้ตัวตนมันเป็นสรรพสิ่งที่เป็นอนัตตาหาตัวตนด้วยอายตนะภายนอกทั้ง5ไม่ได้พลังงานเนี่ยมีกลิ่นแต่จมูกเราดมกลิ่นไม่ได้พลังงานมีความร้อนความเย็นแต่เราไม่สามารถสัมผัสพลังงานแล้วบอกว่าร้อนเย็นไม่ได้มีสีตาของมนุษย์เราก็ไม่สามารถที่จะมองเห็นสีของพลังงานได้อย่างเช่นสนามแม่เหล็กโลกเนี่ยเป็นพลังงานนะพี่น้องครับมันมีทั้งสีเฉพาะตัวมีทั้งกลิ่นของพลังงานเฉพาะตัวเราไม่อยากบอกว่ามีรสชาติด้วยซ้ำ เป็นความรู้ที่หลายๆคนไม่รู้ว่าตัวเองไม่รู้มีคุณสมบัติเอาเป็นว่าอย่างนี้จิตวิญญาณมาจากไหนตะกี้นะกล่องพลังงานเนี่ยนะมาจากไหนเราให้คำตอบสั้นๆว่ามาจากนอกเอกภพหรือมาจากนอกอนันตจักรวาลถามว่าทำไมเราบอกว่ามาจากนอกอนันตจักรวาลเพราะอนันตจักรวาลเป็นเหมือนเสมือนหนึ่งเป็นห้องทดลองของพระผู้เป็นเจ้าที่เรากล่าวพระนามพระองค์บ่อยๆว่าองค์จิตจักรวาลเพราะเราเกรงใจพี่ๆน้องๆที่เขานับถือยอมรับในศาสนาหนึ่งที่เขามีพระเจ้าเราก็ไม่อยากจะกล่าวคำว่าพระเจ้าบ่อยๆเพราะเดี๋ยวเขาบอกว่าเอ๊ะนี่มันตะแบงมาล้อเลียนล้อเล่นกับศาสนาที่เขายึดถือหรือเปล่าเพราะมนุษย์เราชอบยึดติดนะครับพอยึดติดแล้วปั๊บเนี่ยก็เลยเอาศาสนาเนี่ยมาแบ่งแยกกันไปหมดเลยถ้าศาสนาหนึ่งจะพูดเรื่องธรรมะของอีกศาสนาหนึ่งอีกศาสนาหนึ่งเนี่ยเสร็จแล้วมั่วแล้วพี่น้องครับเมื่อประมาณไม่เกิน10ปีที่ผ่านมาจิตจักรวาลโดยชมรมจิตจักรวาลศึกษาแห่งโลกโดยมีเรานี่แหละพระบุตรเอกขององค์จิตจักรวาลเป็นผู้นำโดยการสนับสนุนของบริษัทในเครือสหพัฒน์นะครับบริษัท ICC จำกัดมหาชนโดยท่านดร.บุญยสิทธิ์โชควัฒนาท่านดร.บุญยเกียรติโชควัฒนาท่านดร.บุญชัยโชควัฒนาท่านเมตตาสนับสนุนกิจกรรมหนึ่งให้กับเราเพื่อเดินทางไปกล่าวความจริงเกี่ยวกับธรรมะของทุกศาสนาทั่วประเทศไทยแต่เสียดายเราไปได้ไม่กี่มากน้อยจังหวัดหรอกก็มีเหตุขัดข้องบางประการเลยทำงานต่อไม่ได้แต่ก็ได้ทำหลายจังหวัดนะโครงการนั้นเรียกว่า Love to Love เป็นโครงการที่เรียกว่ารักเพื่อรักท่านเชื่อไหมครับเราคือคนแรกของประเทศไทยหรือของโลกก็ได้ที่สามารถไปกราบเรียนเชิญพระภิกษุสงฆ์เป็นระดับพระมหานักเทศถึงแม้ไม่มีชื่อเสียงโด่งดังขจรกระจายทั่วทุกสารทิศถึงแม้ท่านไม่ใช่นะเจ้าอาวาสวัดดังในต่างประเทศท่านไม่มียศอะไรเป็นแต่ท่านพระมหาเป็นปริญญานะมาขึ้นเวทีในการผลัดกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่องของธรรมะของศาสดา3ศาสนาครับพุทธคริสต์และก็อิสลามอิสลามเนี่ยเราได้รับเกียรติจากท่านโตอิหม่ามที่อยู่ในเขตของจังหวัดนั้นในพื้นที่ขึ้นเวทีนะมากล่าว

อัลเลาะห์เนี่ยทรงสอนอะไรหัวใจของศาสนาอิสลามนี่คืออะไรทำไมศาสนาอิสลามถึงอยู่ได้มากมายยั่งยืนมาถึงทุกวันนี้ให้ผู้ที่เชี่ยวชาญเลยให้เป็นผู้นักเทศเป็นผู้ที่เป็นนักเทศมากล่าวแล้วก็อีกท่านนึงก็เป็นบาทหลวงครับระดับท่านบาทหลวงนะครับเรามีประวัตินะฮะนะเราใน YouTube เนี่ยถ้าเราไปค้นดูแหละมีรายการหลายอย่างตั้งแต่เช้ายันเย็นนะ2วัน1คืนยังเอาสินค้าราคาถูกของสหพัฒน์ไปให้กับพี่ๆน้องๆในจังหวัดนั้นได้ซื้อราคาถูกด้วยทั้งที่จริงๆแล้วสหพัฒน์สินค้าก็ขายดีอยู่แล้วนะครับ ICC ขายดีอยู่แล้วเราก็พาสัญจรไปเราเป็นผู้นำปรากฏว่าคุยไปคุยมาเนี่ยผลัดกันกล่าวธรรมะให้ฟังเนี่ยอย่างศาสนาพุทธเหมือนกันพระพุทธเจ้าสอนอะไรแก่นหัวใจของศาสนาพุทธคืออะไรแต่ละจังหวัดนะฮะพระคุณเจ้าที่ขึ้นเวทีรับนิมนต์เราอ่ะก็จะกล่าวคล้ายๆกันแต่มีแตกต่างกันลึกซึ้งก็แล้วแต่นะว่าบวชมานานแค่ไหนมีปัญญามากน้อยแค่ไหนทางคริสต์ก็เช่นกันครับทั้ง3ศาสนาและทุกจังหวัดที่เราไปมาเนี่ยธรรมะที่กล่าวเนี่ยเผลอๆพุทธไปกล่าวของคริสต์ไปกล่าวของอิสลามอิสลามไปกล่าวของพุทธกับคริสต์บางทีพุทธก็ไปกล่าวของคริสต์ของอิสลามทั้งที่พิธีกรหรือวาทยากรที่อยู่บนเวทีเนี่ยก็ยังขำตัวเองกันอยู่ตลอดบันทึกไว้เป็นประวัติศาสตร์ไม่มีตรงไหนเลยครับที่ศาสนาทั้ง3ศาสนาสอนให้คนทำชั่วไม่เคยมีศาสนาไหนสอนให้คนทะเลาะกันเพราะแก่นธรรมะของทุกศาสนามันเหมือนกันครับเราจึงเป็นคนแรกที่พิสูจน์มาทั่วประเทศเราจึงเป็นคนแรกที่กล่าวว่าทุกศาสนาล้วนเป็นสากลทุกศาสดาล้วนเป็นหนึ่งเดียวกันนี่คือที่มาจากการที่เราเรียนรู้จากประสบการณ์จริงของเราจิตจักรวาลสัญจรในโครงการที่ชื่อว่า Love to Love รักเพื่อรักเราขออนุญาตเสียเวลาเล่าประวัติตรงนี้ให้ท่านฟังอย่าไปคิดว่าเรามาเพื่อทำลายศาสนาอย่าไปคิดว่าเราเนี่ยมาเพื่อสร้างลัทธิใหม่ศาสนาใหม่ไม่ใช่หรอกครับเราไม่สร้างสำนักเรามาสร้างสำนึกเราจะบอกทุกคนว่าศาสนาทุกศาสนาดีหมดเลยครับเพียงแต่ท่านต้องค้นหาแก่นแท้ของธรรมะของศาสนานั้นให้พบอย่าฟังแล้วเชื่อเลยเพราะทุกวันนี้คนนำทางก็คือผู้สอนศาสนาแต่ละคนเนี่ยบางคนเนี่ยตาบอดก็มีคนนำทางตาบอดแล้วมองไม่เห็นแสงสว่างเขาจะสอนผิดก็ได้ครับท่านจะเชื่อได้ไงว่าสอนถูกท่านต้องคิดด้วยฟังเราสื่อพระโอวาทกับพระบิดาอยู่ในขณะนี้ท่านก็ต้องคิดตามอย่าเชื่อเราทันทีครับหน้าตาเราอาจจะหล่อดูแล้วน่าเชื่อถือเพราะใส่สูตรไม่หรอกครับหน้าตาหล่อๆแต่กำมะลอก็มีแต่เราเนี่ยพูดความจริงท่านฟังอย่างมีเหตุมีผลฟังด้วยใจกว้างจำไว้4ข้อคำเตือน4ข้อก่อนจะเข้าชมรายการเราขึ้นเตือนสติทุกครั้งถ้าท่านมีใน4ข้อนั้นท่านฟังรายการเราแล้วไม่ได้ประโยชน์เอาเป็นว่าอย่างนี้จิตวิญญาณของท่านคำว่าของท่านแปลว่าเป็นตัวตนแก่นแท้ที่ขันอาสาองค์พระผู้เป็นเจ้าหรือจิตจักรวาลอาสาองค์จิตจักรวาลเข้ามาเกิดเป็นคน2มิติคือมีจิตหยาบกับจิตวิญญาณแล้วก็กายหยาบแล้วก็คนกายหยาบจิตหยาบกับจิตวิญญาณให้เป็นหนึ่งเดียวกันถ้าคนสมเด็จเรียกว่ามนุษย์เนี่ย นี่ก็คือภารกิจของจิตวิญญาณที่อาสาเข้ามาเกิดในอนันตจักรวาลนี่ครับแต่ไม่ได้อยู่ในอนันตจักรวาลเพราะมันกว้างมากนะฮะไม่ใช่ล่องลอยอยู่ครับแต่พิกัดตำแหน่งที่มาเกิดก็คือดาวเคราะห์โลกเสรีเราบอกแล้วทำไมมาเกิดที่ดาวเคราะห์โลกเสรีและมนุษย์เราชายหญิงหล่อที่สุดเป็นเครื่องยำไม่ใช่เครื่องยำนะเครื่องยนต์แห่งกรรมแหมพูดเร็วเป็นเครื่องยำเลยนะมีเครื่องยนต์แห่งกรรมที่เป็นเลิศที่สุด ขนาดพวกเอเลี่ยนท่านเห็นไหมทุกวันนี้ก็เขาเผยรูปมาบ้างจริงก็มีเท็จก็มีนะแต่พวกเขาเนี่ยรูปร่างหน้าตาไม่มีใครดาวดวงไหนมีสิ่งมีชีวิตที่เขาเรียกว่าเอเลี่ยนอ่ะไม่มีสิ่งมีชีวิตบนดาวดวงไหนหล่อเหลาเท่ากับมนุษย์โลกเสรีนี่เพราะเป็นเครื่องยนต์แห่งกรรมชั้นเลิศที่ถูกสร้างขึ้นบนโลกนี้ครับแล้วให้จิตวิญญาณเนี่ยเข้ามาขับเคลื่อนเข้ามาปฏิสนธิทางวิญญาณเพื่อที่จะให้วิญญาณหรือจิตวิญญาณเนี่ยนะทำหน้าที่สำคัญบางเรื่องซึ่งเสาร์ที่แล้วก็บอกท่านไปแล้ววันนี้เวลากล่าวถึงนะท่านก็จะนึกออกร้องอ๋อได้เลยเพราะว่าความรู้เฉาที่แล้วมันมาต่อยอดกับเสานี้ครับจิตวิญญาณมาครับโลกดาวเคราะห์โลกเสรีที่ท่านนั่งนั่งนอนนอนหรือนั่งฟังนอนฟังโอวาทพระบิดาผ่านที่เรากล่าวอยู่ในขณะนี้เป็นดาวเคราะห์ดวงหนึ่งในระบบสุริยะจักรวาลที่มีดาว9ดวงเป็นบริวารและมีพระสุริยะเทพคือดวงอาทิตย์เนี่ยโคจรเป็นศูนย์กลางของระบบอยู่บริเวณเส้นกลางเนี่ยเส้นกลางของอนันตจักรวาลก็คือกาแล็กซี่ทางช้างเผือกเราถูกส่งมาเกิดในเอกภพในอนันตจักรวาลโดยจิตวิญญาณของท่าน
ผ่านประตูมิติคือด่านนภาลัยเข้ามาตรงปลายปีกทั้งสองข้างของทางช้างเผือกที่ลูกศรกำลังชี้อยู่ในขณะนี้ท่านเข้าออกทางนี้ทั้งซ้ายทั้งขวาแต่เนื่องจากอนันตจักรวาลและเอกภพเนี่ยมันเหวี่ยงหมุนรอบตัวเองอยู่ตลอดเวลาเหมือนจิตวิญญาณไม่มีผิดไม่งั้นไม่สมดุลถูกไหมครับทุกอย่างต้องหมุนเหวี่ยงหมุนรอบตัวเองในแนวระนาบแต่เนื่องจากโลกต้องโคจรรอบดวงอาทิตย์ก็เลยไม่หมุนโดยแนวระนาบขนานกับพื้นแต่ให้ทำมุมเอียง 23.12 องศาเพราะอะไรครับเพราะว่าดาวเคราะห์โลกไม่ได้หมุนรอบตัวเองอย่างเดียวต้องโคจรไปรอบดวงอาทิตย์ด้วยต้องเลี้ยวเวลาไปถึงดวงอาทิตย์เลยไปถึงจุดหนึ่งแล้วมันต้องเลี้ยวถามว่าถ้าแกนหมุนของโลกไม่เอียง 23.12 องศามันจะเลี้ยวอ้อมดวงอาทิตย์แล้ววกกลับมาที่เดิมนะวงรอบได้ไหมครับเป็นรูปหนำเรียบอ่ะพี่น้องครับนึกภาพออกใช่ไหมครับอ้าวถ้านึกไม่ออกไปถามดิไอ้คนที่ชอบซิ่งบิ๊กไบค์อ่ะหรือขี่มอเตอร์ไซค์รถแข่งอ่ะบิ๊กไบค์ไอ้ที่ตายแล้วไม่ต้องไปเอาตัวอย่างมันนะเวลามันเลี้ยวเข้าโค้งอ่ะเวลามันจะเข้าโค้งอ่ะนั่นแปลว่าต้องโค้งต้องวกใช่ไหมตรงไปไม่ได้ต้องเลี้ยวโค้งไม่ว่าเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเนี่ยถามว่าไอ้บิ๊กไบค์คันนั้นน่ะถ้ามันดันทะลึ่งนะคนขี่นั่งตัวตรงแล้วมันจะเลี้ยวเข้าโค้งซ้ายจะเข้าโค้งได้ไหมพี่น้องมันต้องแหกโค้งถูกไหมครับนี่พระบิดาก็สอนธรรมะให้เราเห็นว่าทำไมโลกจึงต้องมีแกนหมุนเอียงทำมุมกับแนวดิ่ง 23.5 องศาโดยประมาณก็เพื่อเอาไว้เลี้ยวโค้งรอบดวงอาทิตย์และบังเอิญนะโลกอยู่ในวงโคจรลำดับที่3ถัดจากดาวพุธซึ่งเป็นวงโคจรชั้นในมันจึงต้องทำแกนหมุน 23.12 องศาท่านรู้ไหมครับถ้ายิ่งอยู่ข้างในดาวพุธมุมที่จะต้องทำกับแนวดิ่งหมุนการหมุนรอบตัวเองของดาวพุธต้องโคจรรอบดวงอาทิตย์ด้วยกับดาวที่อยู่วงนอกสุดคือดาวพลูโตท่านลองเดาดูสิครับเหมือนมอเตอร์ไซค์2คันคันหนึ่งอยู่ในตำแหน่งของดาวพุธในวงโคจรดาวพุธอีกมอเตอร์ไซค์อีกคันหนึ่งบิ๊กไบค์คันอยู่ในวงโคจรของดาวดวงที่9คือดาวพลูโตมอเตอร์ไซค์คันไหนครับเวลาเข้าโค้งที่จะโคจรรอบดวงอาทิตย์นะเขาเรียกตอนเข้าโค้งมอเตอร์ไซค์คันไหนครับที่ต้องเอียงทำมุมมากกว่าอีกคันหนึ่งครับไอ้ที่มุมแหลมใช่ไหมครับก็คือดาวพุธถ้ามันเอียงน้อยมันจะแหกโค้งก็แปลว่ามันจะแหกออกจากวงโคจรมันจะไปเฉียวชนกับดาวศุกร์ถูกไหมมันดาวแต่ละดวงเนี่ยพระบิดาจึงเว้นระยะห่างจากดาวดวงนี้เท่านี้กี่ล้านกิโลเมตรเพราะดาวมวลใหญ่อะมันใหญ่ต้องห้อยห่างๆเผื่อมันเสียสมดุลแล้วมันจะไม่เฉียวกันมันไม่ชนกันพี่น้องครับนี่สามัญสำนึกนะครับเป็นสัจธรรมที่เป็นอนุตตรธรรมที่บางทีอยู่ว่างๆเราไม่เคยคิดอะเราแค่รู้จากนาซาว่านักดาราศาสตร์ว่าดาวดวงนี้นะมีแกนหมุนทำมุมกับแนวดิ่งเท่านั้นเท่านี้โลกทำมุมนี้แต่ไม่เคยคิดต่อว่าทำไมมันต้องเอียงอย่างนี้แล้วถ้ามันเสียสมดุลคือเอียงแล้วเสียสมดุลเนี่ยโอกาสที่มันจะแหกโค้งหนีวงโคจรของตัวเองไปกินเส้นไปล้ำเส้นกับวงโคจรเขาดาวดวงข้างเคียงเนี่ยมีโอกาสสูงไหมครับพี่น้องครับเห็นไหมครับความเป็นระบบความเป็นระเบียบมันจะเสียหายหมดเลยครับแล้วก็ดาวเคราะห์โลกเสรีดวงนี้ครับมีมนุษย์มาเกิดเนี่ยมีจิตวิญญาณมาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยสำคัญที่สุดกว่าดาวดวงอื่นเลยเพราะพระบิดากำหนดให้ดาวเคราะห์โลกเสรีดวงนี้เป็นผู้ควบคุมความสมดุลของอนันตจักรวาลทั้งระบบพระองค์จึงยอมให้โลกแตกยอมให้มนุษย์เหลวไหลจิตสำนึกต่ำตมมากไปกว่านี้ไม่ได้จึงต้องมีการชำระโลกชำระจิตสำนึกของมนุษย์ใช้ไซโคโชโควิด19ถ้าใช้ระลอกนี้แล้วมีคนสอบตกและตายไปเยอะแต่บางคนต่อไปเหลวไหลอีกก็จะส่งภัยพิบัติเป็นเชื้อโรคมาอีกครับแล้วแน่นอนครับมันจะแรงขึ้นกว่าเดิมก็เรียกว่าครั้งแรกหวดด้วยไม่ไหวทีเดียวถ้าเหลวไหลถ้าเป็นลูกที่ดื้อไม่รักดียังเหลวไหลซ้ำอีกก็จะถูกหวด2ทีและถูกตีแรงกว่าเดิมมนุษย์โลกก็เหมือนกันครับช่างเทคนิคโดยทูตสวรรค์ของพระองค์ก็จะต้องลงหวายในพระนามของพระบิดาหนักขึ้นรุนแรงขึ้นยิ่งคนที่ไม่เอาไหนนะครับคราวที่แล้วเราบอกแล้วเรื่องระดับจักรวาลแท้ๆเรากล่าวเพื่อชี้ทางกลับบ้านให้กับจิตวิญญาณของท่านแต่ท่านดูสิคนที่นั่งชม Facebook มันมีอยู่กี่คนคนที่มานั่งดู YouTube ย้อนหลังมีกี่คนเราบอกแล้วของดังๆของดีๆไม่มีโปรโมชั่นใครมีบุญก็จิตวิญญาณของคนคนนั้นก็จะเหนี่ยวรั้งจิตหยาบของตัวเองเพื่อจะมาพบเจอคำสอนเหล่านี้มันไม่ใช่บังเอิญครับที่ท่านมาฟังมาชมและติดตามมาตลอดแล้วตั้งใจอย่างจริงจังไม่มีเวลาเล่นๆอีกแล้วพี่น้องครับโอเคนะ

โอเคนะจิตวิญญาณถูกสร้างขึ้นนอกระบบอนันตจักรวาลอนันตจักรวาลหรือนอกระบบเอกภพถูกส่งเข้ามาข้างในเพื่อปฏิบัติภารกิจบางอย่างที่สำคัญมาก ปฏิบัติอะไรเดี๋ยวเราจะบอกท่านค่อยๆฟังและคิดตามเราจะปอกเปลือกจิตวิญญาณให้ท่านฟังทั้งหมดและจิตวิญญาณของท่านที่เป็นแก่นแท้อยู่ในกายสังขารหรือในเครื่องยนต์แห่งกรรมของท่านเขาก็รับฟังร่วมกับท่านอยู่ด้วยในขณะนี้เพราะอะไรเพราะท่านฟังด้วยจิตที่สงบมิติของจิตหยาบกับมิติของจิตวิญญาณมันเชื่อมต่อกันอยู่ถ้าจิตหยาบไม่ดื้อรั้นปล่อยวางทำจิตหยาบของท่านหรือจิตมนุษย์ของท่านให้ว่างเนี่ยเมื่อว่างไปจากโลภะโทสะโมหะจิตของท่านก็จะเป็นสุญญตาชั่วคราวเมื่อเป็นสุญญตาชั่วคราวจิตหยาบของท่านก็จะสามารถรับรู้แรงสั่นสะเทือนของจิตวิญญาณของท่านที่กระทำผ่านพลีเยเดียนมาถึงจิตหยาบของท่านได้และจิตหยาบของท่านก็สามารถสั่นสะเทือนว่ากำลังรับรู้รับฟังพระโอวาทพระบิดาที่สื่อผ่านเรามาพระองค์ทรงกล่าวเรื่องอะไรจิตหยาบรับรู้รับฟังก็จะถ่ายทอดไปยังพลีเยเดียนพลีเยเดียนก็จะถ่ายทอดต่อให้กับจิตวิญญาณซึ่งอยู่ในสุดให้รับรู้ได้กระบวนการทางจิตวิญญาณมันเป็นแบบนั้นนะครับพี่ๆน้องๆครับถูกสร้างขึ้นข้างนอกแล้วส่งเข้ามาข้างในอนันตจักรวาลเพื่อให้มาเกิดเป็นคน2มิติที่จะให้คนจนเป็นมิติเดียว2มิติให้คนเป็น1เดียวเพื่อจะได้เรียกตัวเองว่ามนุษย์ถ้าจิตวิญญาณสามารถขับเคลื่อนเครื่องยนต์แห่งกรรมคือกายหยาบของมนุษย์นี้ได้ด้วยตัวเองโดยจิตหยาบเป็นผู้ช่วยเหลือวิธีการช่วยเหลือของจิตหยาบไม่มีอะไรให้จิตหยาบเนี่ยที่เป็นแค่วิญญาณนะจิตหยาบเนี่ยไม่ได้เป็นดวงจิตนะครับเป็นแค่วิญญาณเป็นแค่คลื่นพลังงานที่จิตวิญญาณแบ่งออกมานะให้สั่นสะเทือนเป็นขันธ์5เนี่ยรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยถ้าจิตหยาบสามารถยกระดับการสั่นสะเทือนของตนเองให้เข้าถึงคือเหนือกว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณให้สั่นสะเทือนเป็นคลื่นความถี่ด้านบวกในระดับเดียวกันกับคุณสมบัติของจิตวิญญาณตัวตนแก่นแท้ที่เร้นอยู่ข้างในได้นั่นเท่ากับว่าจิตหยาบกำลังเปิดโอกาสให้จิตวิญญาณของท่านใช้เครื่องยนต์แห่งกรรมนี้ทำภารกิจทางจิตวิญญาณได้ครบเครื่องทุกเรื่องราวที่ขันอาสาพระผู้เป็นเจ้าหรือองค์จิตจักรวาลมาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยถ้าเราพูดแบบนี้ใครไม่เชื่อเรื่องผู้ให้กำเนิดจิตวิญญาณหรือพระบิดาแห่งจิตวิญญาณใครไม่เชื่อเรื่องพระผู้เป็นเจ้าก็คุยกับเราคนละภาษาแล้วครับแต่ถ้าท่านเชื่อหรือยังไม่ต้องเชื่อก็ได้ฟังให้ได้ความอย่าเพิ่งปฏิเสธบางคนแหมพอได้ยินคำว่าพระเจ้าเนี่ยโอ้ยของขึ้นเลยนะของขึ้นเลยนะหาว่าเหลวไหลเลอะเทอะหาว่าเป็นพวกบูชาเทพเป็นเทวนิยมทั้งที่รู้ไม่จริงเนี่ยทำไมไม่ฟังรายการเราให้จบว่ารายการเรานี่เทวนิยมหรือพระบิดานิยมมันไปมองว่าพระเจ้าหรือพระผู้เป็นเจ้าเนี่ยเหมือนกับของอินเดียพระเจ้าหรือพระผู้เป็นเจ้าของอินเดียก็คือพระอิศวรพระนารายณ์พระอะไรพวกนั้นน่ะเขาเรียกว่าพระเจ้าพระผู้เป็นเจ้าแต่นี่พระเจ้านี่เป็นผู้ให้กำเนิดของจักรวาลและทุกสิ่งเป็นพระผู้สร้างทุกสรรพสิ่งน่ะเขาบอกพระพรหมก็เป็นผู้สร้างทุกสิ่งนั่นเป็นการเข้าใจผิดนะครับไว้วันหน้าเราค่อยมาพูดให้ท่านฟังนะบางคนดื้อรั้นน่ะไม่ฟังแล้วก็เลยยึดติดกับตรงนั้นมันก็เลยเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตอะไรของตัวเองไม่ได้ก็น่าสงสารจิตวิญญาณที่เป็นแก่นแท้ของเขามากจิตวิญญาณต้องหาทางทำให้ตัวหมอนั่นตายนะครับตายเพื่อเซตซีโร่และจิตวิญญาณจะได้มาเกิดใหม่เพื่อแบ่งภาคตัวเองเป็นจิตหยาบจิตหยาบใหม่อาจจะดีกว่าไอ้จิตหยาบปัจจุบันนี้ก็ได้แต่ถ้ามันเหลวไหลปั๊บต้องรีบตายให้อายุสั้นดีที่สุดครับถ้าอายุยาวๆเนี่ยมันยิ่งทำรกยิ่งทำโรครกทำขยะพลังงานสร้างเวรสร้างกรรมขึ้นมาเยอะแยะมากมายอย่างนี้มันก็เสียหายนะครับนะมันรีบตายแล้วเริ่มต้นมาเกิดใหม่ดีกว่าครับเผื่อเซตซีโร่จิตวิญญาณมาแบ่งภาคใหม่ก็อาจจะได้จิตหยาบที่ดีๆกว่าชาตินี้ก็ได้นะฮะโอเคนะมาเพื่อเกิดบนโลกผ่านมาทางประตูมิติที่เรียกว่าด่านนภาลัยสองข้างของปีกกาแล็กซีทางช้างเผือกหรือทางสายน้ำนมอนันตจักรวาลกับเอกภพนี่เป็นห้องทดลองของพระบิดาหลังจากที่พระบิดาทรงอุบัติขึ้นด้วยตัวพระองค์เองไม่มีใครสร้างพระองค์แล้วซึ่งถ้าใครรู้ว่าพระองค์อุบัติขึ้นมาอย่างไรนะครับเราก็มีใครคือพระเจ้านะถ้าต้องการนะฮะเวลาบริจาคมาอย่าลืมบอกน้องบุญธรรมนะอยากได้เล่มนี้ใครคือพระเจ้าและแค่นั้นยังไม่พอครับใครสร้างพระเจ้าองค์จิตจักรวาลพระผู้เป็นเจ้าทรงถือพระกำเนิดขึ้นมาด้วยพระองค์เองอย่างไรอย่าเที่ยวใช้ความคิดแบบจิตมนุษย์แล้วก้าวล่วงพระองค์นะครับพระองค์มีจริงถึงแม้พระองค์ไม่เคยเกิดเป็นมนุษย์ท่านต้องอ่านพระคัมภีร์เล่มนี้ถ้าท่านเป็นพี่น้องชาวคริสต์หรือเป็นพี่น้องชาวมุสลิมนะครับอัลเลาะห์หรือพระเจ้า
นะองค์เยโฮวาก็คือพระเจ้าเป็นพระองค์เดียวกันครับท่านอ่านหนังสือ2เล่มที่เราพูดถึงเนี่ยท่านจะเข้าใจในพระเจ้าโดยกระจ่างเราไม่ได้มาโฆษณาชวนเชื่อแต่ท่านอยากรู้ความจริงใช่มั้ยท่านเชื่อพระเจ้าแต่ท่านไม่รู้พระเจ้าคือใครพระองค์กำเนิดมาได้ยังไงพระองค์มีอะไรบ้างมีแต่เรื่องเล่าในพระคัมภีร์เล่าเรื่องว่าพระองค์สอนอะไรพระองค์ไปไหนยังไงพระเยซูกล่าวไว้ว่าอะไรแค่นั้นมันไม่พอครับสำหรับคนยุคใหม่ที่มีหัวเป็นวิทยาศาสตร์เพราะมันใช้สมองซีกซ้ายจิตหยาบมันต้องการวิทยาศาสตร์แต่ขณะที่จิตวิญญาณของท่านต้องการให้จิตหยาบเข้าถึงวิทยาศาสตร์ทางจิตไม่ใช่วิทยาศาสตร์กายภาพหรือวิทยาศาสตร์โลกที่อาศัยอายตนะภายนอกทั้ง5คือตาหูจมูกลิ้นกายสัมผัสรู้ดูเห็นได้อะไรที่สัมผัสรู้ดูเห็นไม่ได้ก็บอกว่าไม่จริงไม่เชื่อไม่มีแปลกนะครับพี่น้องครับเนี่ยตอนนี้กลางคืนนะครับถ้าท่านมีบ้านมีบริเวณนะฮะถ้านอกบ้านมืดท่านลองแง้มหน้าต่างดูไปข้างนอกท่านมองเห็นอะไรไหมครับถ้ามันมืดสนิทไม่มีเดือนไม่มีดาวไม่มีแสงสว่างหรือห้องของท่านก็ได้ห้องนอนเนี่ยปิดไฟให้หมดเลยพอท่านโผล่เข้าไปในห้องนอนซึ่งมันปิดไฟมืดหมดนะไม่มีแสงเลยท่านมองไม่เห็นอะไรเลยแต่ท่านรู้ใช่ไหมมองไม่เห็นเพราะมันมีความมืดบดบังตาของท่านมองไม่เห็นเพราะมันไม่มีแสงสว่างเลยไม่เห็นเตียงนอนไม่เห็นหมอนไม่เห็นมุ้งไม่มีโต๊ะเครื่องแป้งแต่งหน้าของท่านไม่มีประตูส้วมให้ท่านเห็นไม่มีที่ตากเสื้อผ้าไม่มีตู้เสื้อผ้าไม่มีโซฟานั่งเล่นไม่มีทีวีให้ท่านเห็นแต่ท่านรู้ว่ามันมีใช่ไหมพี่น้องครับเพราะท่านรู้ว่ามันมีเพราะอะไรเพราะท่านสว่างมาก่อนไงท่านเคยเห็นห้องนอนของท่านในความสว่างมาก่อนแต่พอมันมืดท่านปิดไฟมืดมองไม่เห็นแล้วท่านจะปฏิเสธไหมว่าที่มันมืดเนี่ยในห้องท่านเตียงก็ไม่มีเอ้ยทำไมห้องกูเตียงหายไปได้หมดที่นอนหมอนมุ้งหายหมดโต๊ะเครื่องแป้งโต๊ะแต่งหน้าประตูเข้าส้วมประตูห้องน้ำไม่มีมีแต่ความมืดแสดงว่าในความมืดในห้องนอนของกูเนี่ยไม่มีอะไรเหลืออยู่เลยหายไปได้หมดเพราะความมืดมันบดบังไงพี่น้องครับความมืดในที่นี้หมายถึงความไม่รู้ของท่านคนที่เขารู้ก็คือตัวท่านเนี่ยที่เคยเห็นห้องที่มีแสงสว่างห้องนอนท่านมีแสงสว่างท่านรู้หมดอะไรอยู่ตรงไหนมันมืดแค่ไหนท่านเดินไปหาท่านเดินไปหยิบฉวยไม่มีไฟไฟฟ้าดับท่านเดินไปหยิบถูกประตูห้องส้วมอยู่ไหนท่านก็เดินไปคลำเอาแล้วก็คลำถูกเตียงนอนอยู่ไหนท่านก็เดินขึ้นเตียงถูกเพราะอะไรครับเพราะท่านเคยสว่างมาก่อนไงก็เคยรู้เห็นมาก่อนเนี่ยพอเราพูดเรื่องอนุตตรธรรมพูดเรื่องพระผู้เป็นเจ้าพูดเรื่องพระบิดาแห่งจิตวิญญาณตัวเองมืดมาก่อนเพราะไม่มีใครบอกท่านและท่านก็รู้เองไม่ได้ด้วยเราไงเราสว่างมาก่อนเราเห็นเราเลยมาบอกท่านพอบอกปั๊บเนี่ยเมื่อตัวเองปฏิเสธตัวเองมองไม่เห็นอยู่ในความมืดเลยปฏิเสธสิ่งที่อาจารย์ปริญญาสื่อกับพระผู้เป็นเจ้ามาเป็นเรื่องโกหกตอแหลเป็นเรื่องไม่จริงพระเจ้าไม่มีจริงไอ้พวกนี้พวกเทวนิยมเราบอกเลยไงเทวนิยมก็คือพวกเทพเทวดาพรหมอรูปพรหมนั่นคือเทวะพวกที่หลงทางพระบิดาคือพระเจ้าคำว่าพระเจ้าแปลว่าพระผู้เป็นใหญ่เหนือทุกสิ่งเราเรียกว่าพระเจ้าหรือพระผู้เป็นเจ้าก็คือใครอ่ะก็คือพ่อทางจิตวิญญาณของพวกท่านนี่แหละไม่ใช่คนอื่นทุกคนที่เกิดมาเป็นมนุษย์โดยจิตวิญญาณเป็นผู้มาเกิดจึงเป็นหนึ่งเดียวกันมีผู้ให้กำเนิดจิตวิญญาณคือพระบิดาที่เรากล่าวว่าพระองค์เป็นพระบิดาไม่เรียกว่าพระมารดาเพราะอะไรเพราะพระองค์ไม่ได้เหมือนมนุษย์ที่ต้องตั้งท้องแบบเพศหญิงตั้งท้องแล้วคลอดมาเรียกว่ามารดาคือแม่แต่เป็นผู้ให้กำเนิดนะโดยที่พระองค์พุทธออกมาแบบตั้งท้องแบบเพศแม่บนโลกเราจะเรียกพระองค์ว่าพระมารดาไอ้นี่พระองค์ทรงใช้พระจิตของพระองค์ที่มีพลังอำนาจสูงล้นกำหนดสร้างขึ้นมาเขาเรียกว่าเสกสร้างขึ้นมาหรือกำหนดสร้างขึ้นมาด้วยพลังอำนาจของอนัตตาเพราะพระองค์เป็นอนัตตาคุณสมบัติของพระพุทธขององค์จิตจักรวาลเป็นพระบิดาแห่งจิตวิญญาณที่มีคุณสมบัติเป็นอนัตตาอนัตตาก็คือสรรพสิ่งที่ไม่มีตัวตนเหมือนไม่มีแต่จริงๆอะมีแต่มองไม่เห็นเป็นแก่นแท้ของแก่นแท้ที่จะเกิดเป็นอนุภาคทางพลังงานแรกของสรรพสิ่งนั่นคือมหาสุญญตาขององค์จิตจักรวาลหรือพระผู้เป็นเจ้ามันพระองค์ทรงเป็นอนัตตามองด้วยตาเนื้อมองไม่เห็นยากที่จะอธิบายให้เข้าใจแต่พระองค์เป็นความว่างหรือความไม่มีที่สามารถสร้างสิ่งที่มีขึ้นมาได้วันหน้าเราจะอธิบายเรื่องนี้ให้ท่านฟังวันนี้ถ้าพูดเดี๋ยวมันออกนอกเรื่องจิตวิญญาณไปไกลเดี๋ยวมันไม่จบนะถ้าชอบไหมชอบไหมเรื่องแบบนี้มันเป็นเพียวเมตาฟิสิกส์มันเป็นความรู้ระดับอภิปรัชญาของจักรวาลพี่น้องครับมันเป็นวิชาพระอาทิตย์ไม่ใช่วิชาโลกพอรับถือศาสนาพุทธ
ก็ปฏิเสธคริสต์อิสลามปฏิเสธจิตจักรวาลพอนับถือคริสต์ก็ปฏิเสธพุทธกับอิสลามนับถืออิสลามก็ปฏิเสธพุทธกับคริสต์ไอ้ปฏิเสธไม่ปฏิเสธเปล่าดันเสือก้าวล่วงเขาอีกเนี่ยคือการใช้จิตมนุษย์ไม่ได้ใช้จิตวิญญาณในการดำเนินชีวิตรู้เลยอีกห่างไกลมากเลยที่จะสามารถเข้าถึงจิตวิญญาณของตัวเองได้จิตวิญญาณก็เป็นไงภาษาบ้านๆเขาเรียกซอวอยอซอโซวอแหวนยอยักษ์โซแหวนยักษ์เอา2 3พยางค์เนี้ย3ตัวอักษรเนี้ยพยัญชนะมารวมกันท่านก็รู้ว่าอะไรนี่คือสิ่งที่จิตวิญญาณในการเป็นมนุษย์ที่เป็นแก่นแท้ของท่านทั้งหลายมีความเศร้าหมองมากที่สุดท่านรู้มั้ยตัวท่านเนี่ยกำลังเอาตัวเองและจิตวิญญาณมานั่งฟังพระโอวาทพระบิดาอยู่ที่บ้านหน้าเครื่องรับเครื่องหน้าจอเนี่ยมันทำให้จิตวิญญาณของท่านกระดิกระดาและมีความสุขมากนอกจากพระบิดาจะประทานความรักมาให้จิตวิญญาณของท่านเพื่อเป็นกำลังใจแล้วจิตหยาบของท่านก็จะได้พลังงานความรักจากองค์จิตจักรวาลด้วยและขณะเดียวกันจิตหยาบของท่านก็ได้ความรักจากจิตวิญญาณของท่านด้วยเขาให้รางวัลท่านท่านจึงตื่นเช้าขึ้นมาท่านจึงไม่ง่วงนอนตื่นเช้าขึ้นมาท่านไม่อ่อนเพลียบางทีฟังรายการของเราถ่ายทอดสดจนถึงตีสองมีที่ไหนสอนธรรมะจนดึกถึงตีสองและมีคนฟังอยู่เป็นร้อยๆคนแต่เราอยากให้ฟังเป็นล้านเนี่ยเพราะเราเสียดายอ่ะเพราะเราไม่สามารถมาพูดสดซ้ำๆแบบนี้ได้อีกพูดต้องสอนเรื่องอื่นต่ออยากรู้เรื่องนี้ซ้ำไปค้นใน YouTube อย่างที่เราบอกหรือเข้าไปในห้อง Facebook ของจิตจักรวาลเรานะบล็อกสปอตจิตจักรวาลบล็อกสปอตนะบล็อกสปอตเข้าไปดูได้เลยครับนั่นเป็นห้องสมุดของพระบิดาเลยที่เราให้ทางทีมงาน IT เขาสร้างขึ้นไว้เพื่อเอาไว้ค้นขวามีทุกอย่างอยู่ในนั้นนะนะอ้าวโอเคนะมาดูสไลด์ต่อไปถามต่อไปว่าแล้วจิตวิญญาณเนี่ยมีคุณสมบัติอย่างไรเราก็ค่อยขี่ม้าเรียบค่ายเข้าไปหาเนื้อตัวของจิตวิญญาณซึ่งเป็นตัวตนแก่นแท้ของท่านนะที่อยู่ในกายสังขารเข้าไปเรื่อยๆนะอย่างง่วงนะฮะนะตอนนี้เราเห็น356เลขสวยนะฮะ Facebook 356เรายังไม่ได้กล่าวต่อว่าเลขที่ออกนะครับแต่ถ้าออกก็ช่วยไม่ได้นะคุณสมบัติของจิตวิญญาณเรามาดูสไลด์ต่อไปคุณสมบัติของจิตวิญญาณ เราอนุญาตนะครับถ้าท่านนั่งฟังเราเลคเชอร์โดยการสื่อพระโอวาทสดๆจากองค์จิตจักรวาลจากพระผู้เป็นเจ้ามาท่านจะเอาสมุดบันทึกของท่านมานั่งเรียนจดบันทึกไว้เลยครับเพราะว่ามาเปิดดูทีหลังเนี่ยบางทีมันค้นยากนะท่านเขียนไว้เองเลยตอนที่299เนี่ยมหัศจรรย์แห่งจิตวิญญาณเนี่ยเราเรียงลำดับองค์ความรู้จากจิตจักรวาลจากพระผู้เป็นเจ้าให้ท่านทั้งหลายได้เรียนรู้อย่างเป็นลำดับไปแล้วเพื่อความเข้าใจเพราะสมองซีกซ้ายของท่านน่ะมันต้องจัดระเบียบมันต้องจัดระบบมันต้องจัดเรียงลำดับไม่งั้นแล้วมันจะเกิดความสับสนเรารู้ครับเพราะฉะนั้นองค์ความรู้ที่พระบิดาทรงสื่อมาอย่างเราใช้สไลด์กำกับไว้เพื่อจะจัดลำดับองค์ความรู้มาให้ท่านคลื่นความคิดคลื่นความรู้จากองค์จิตจักรวาลจึงไหลเข้ามาสู่กระบวนการทางสมองของเรากับจิตเราเนี่ยอย่างมีระเบียบเราจึงพูดไม่ผิดนอกจากพูดไวนะแล้วก็ลิ้นมันพันกันกันเท่านั้นโอกาสพูดผิดไม่มีแน่นอนไม่อยากจะคุยหรอกว่า 100% เนี่ยโอเคคุณสมบัติของจิตวิญญาณประการที่1ไอ้กล่องพลังงานที่มาเป็นแก่นแท้ในกายหยาบของท่านในขณะนี้ที่ท่านนั่งฟังอยู่เนี่ยแล้วเขาก็รับรู้แรงสั่นสะเทือนของจิตหยาบของท่านขณะที่ฟังด้วยพอท่านกำลังใช้อายตนะภายนอก1หรือ2ใน5ร่วมกับจิตในการสั่นสะเทือนในการรับรู้รับฟังเพื่อเรียนรู้ในสิ่งที่พระบิดาทรงกล่าวผ่านเรามาท่านจิตหยาบท่านเรียนรู้อะไรจิตวิญญาณของท่านก็เรียนรู้เรื่องนั้นไปพร้อมกันกับท่าน เพราะท่านกำลังเรียนรู้ในขณะที่จิตท่านว่างไปจากอารมณ์จิตท่านเป็นสุญญตาชั่วคราวมันจะทำให้จิตวิญญาณของท่านง่ายขึ้นเนี่ยง่ายขึ้นที่จะทำความเข้าใจโอเคนะอ้าวเป็นรูปธรรมที่สมดุลอยู่ในตัวเองตะกี้เราเล่าให้ท่านฟังแล้วที่สมดุลอยู่ในตัวเองเป็นเพราะว่าดวงจิตวิญญาณของท่านซึ่งในบางที่ใช้คำว่าดวงจิตธรรมยานเราไม่ค่อยอยากจะใช้คำว่าดวงจิตธรรมยานเพราะมีหลายคนสับสนสงสัยอยู่ว่าเรากล่าวอนุตตรธรรมให้กับพี่ๆน้องๆทั้งโลกฟังมาตลอดเขามีคนถามว่ามันเกี่ยวกันกับสำนักหนึ่งที่ใช้ชื่อแบบเดียวกันไหมเราบอกเลยครับว่าจิตจักรวาลไม่ได้เกี่ยวข้องกันกับสำนักที่มีชื่อแบบนี้เราไม่ได้เกี่ยวข้องแต่อนุตตรธรรมเนี่ยเป็นธรรมะหรือความจริงขั้นสูงสุดที่มีอยู่จริงแต่อยู่นอกอนันตจักรวาลอยู่นอกกาลาที่ครอบมนุษย์ทุกคนและสัตว์ทั้งหลายอยู่ในนี้เพราะฉะนั้นเป็นความรู้นอกกาลาท
ที่เรามาเคาะกะลาก๊อกก๊อกก๊อกแล้วก็เปิดประตูมิติคือเปิดด่านนภาลัยแล้วพาตัวเองเข้ามาในระบบโลกแล้วก็มาสื่อสารกับองค์จิตจักรวาลเชื่อมโยงกับพระบิดาหรือพระพุทธเจ้าแล้วต่อสายลำโพงออกมาทางปากเราแล้วเปล่าเปล่าเปล่าให้พี่น้องทั้งโลกฟังฟังทั้งสดวันนี้หรือฟังแห้งๆหลังจากนี้เป็น1ปี10ปี100ปี1000ปี10000ปีถ้าโลกนี้ยังดำรงอยู่โลกไม่แตกเสียงที่เรากล่าวหน้าตาหล่อเหลาที่เรามีให้ท่านเห็นเนี่ยมันก็จะปรากฏอยู่ตลอดเราก็จะเป็นคนที่หนุ่มตลอดกาลเพราะมันเป็นบันทึกแถบภาพแถบเสียงบันทึกไว้นั่นเองครับเอานะเป็นรูปธรรมที่สมดุลอยู่ในตัวเองนี่ไม่ต้องอธิบายละเพราะมีการหมุนรอบตัวเองตลอดเวลาคลื่นความถี่ทุกๆย่านความถี่ที่อยู่ที่มีอยู่จริงในดวงจิตวิญญาณหรือดวงจิตธรรมยานนี่นะมันจะหลุดลอดออกมาภายนอกไม่ได้เพราะว่าบริเวณเปลือกนอกของรูปธรรมทางพลังงานเนี่ยมันเหวี่ยงหมุนรอบตัวเองด้วยอัตราเร็วอย่างต่อเนื่องตลอดเวลาโอเคนะคุณสมบัติประการที่2ที่นั่นคุณสมบัติประการที่2จิตวิญญาณผู้เป็นตัวตนแก่นแท้ในกายสังขารของท่านถูกสร้างขึ้นภายนอกเอกภพนี่ก็ย้ำชัดอีกครั้งนึงตะกี้เราก็โปรยหัวนำไปแล้วเพราะว่ามันจำเป็นต้องกล่าวให้สืบเนื่องถูกสร้างขึ้นภายนอกเอกภพนั่นแสดงว่าจิตวิญญาณของท่านไม่ได้เกิดจากกระบอกไม้ไผ่ในป่าไผ่ป่าไหนก็แล้วแต่บนโลกมนุษย์จิตวิญญาณของท่านไม่ได้ปุ๊ดอยู่ๆปุ๊ดขึ้นมาในอากาศในอนันตจักรวาลหรือในเอกภพจิตจักรวาล นะให้บอกท่านทั้งหลายว่าหรือพระพุทธเจ้าให้บอกท่านทั้งหลายว่าจิตวิญญาณผู้เป็นตัวตนแก่นแท้ของท่านก็ไม่ใช่เป็นจิตวิญญาณที่อยู่ๆก็โผล่ขึ้นมาจากหลุมหรือโผล่ขึ้นมาจากแกนโลกแต่ตะกี้เราบอกแล้วมาจากนอกเอกภพซึ่งเป็นห้องทดลองของจิตจักรวาลหรือของพระผู้เป็นเจ้าพระองค์สร้างเอกภพหรืออนันตจักรวาลขึ้นมามีอะไรต่างๆที่สลับซับซ้อนพระองค์สร้างขึ้นมาเพื่อทดลองว่าพระองค์สามารถที่จะทำอะไรได้บ้างหลังจากที่พระองค์ทรงถือกำเนิดขึ้นมาอุบัติขึ้นมาด้วยตนเองแล้วพระองค์จึงสร้างเอกภพขึ้นมาเพื่อจะไม่ให้สิ่งที่พระองค์ทดลองว่าพระองค์ทำอะไรได้บ้างมันเพ่นพ่านมันไม่มีระบบไม่มีระเบียบพระองค์จึงสร้างเอาไว้ในเนี้ยไม่ให้มันเที่ยวลอยสเปะสปะพระองค์เก็บไว้ในเนี้ยนึกภาพออกไหมเหมือนกับว่าเราต้องสร้างรั้วบ้านเรานะให้หรือสร้างบ้านให้รั้วรอบขอบชิดไม่ให้เสียงดังไปรบกวนคนข้างบ้านไม่ให้ควันไฟไปรบกวนคนข้างบ้านคล้ายๆอย่างนั้นสร้างสถานที่ที่จำกัดเอาไว้ตัวเองจะทำอะไรก็ไม่เดือดร้อนคนอื่นนะครับคล้ายๆอย่างนั้นนะพี่น้องครับนี่คือความจริงโอเคนะประการที่3ดวงจิตวิญญาณของท่านเราใช้คำว่าดวงนะกลมๆเนี่ยสามารถที่จะเคลื่อนที่ไปทั่วสนามพลังงานภายในอนันตจักรวาลหรือเอกภพได้ดวงจิตวิญญาณของท่านวงเล็บนะครับที่เพิ่งโผล่เข้ามาเกิดเป็นคน2มิติที่จะต้องคนให้เป็นมนุษย์เนี่ยในภพชาติแรก นั่นแปลว่าในภพชาติแรกที่จิตวิญญาณของท่านเดินทางผ่านเข้ามาในเอกภพจิตวิญญาณของท่านยังสามารถเคลื่อนไหวเคลื่อนที่ได้เป็นอิสระในสนามพลังงานที่เรียกว่าเอกภพจะเคลื่อนที่ไปไหนมาไหนก็ได้บนสนามพลังงานในเอกภพเคลื่อนที่ได้นี่คือคุณสมบัติข้อที่3ตอนที่ไม่ได้อยู่ในกายสังขารมนุษย์นะอิสระแต่ถ้าได้มาเกิดเป็นมนุษย์แล้วสิ่งที่เราพูดตะกี้ว่าเคลื่อนที่ไปทั่วสนามพลังงานทั้งเอกภพที่เป็นระบบใหญ่ได้เราไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นนะพอมาเกิดเป็นมนุษย์แล้วส่วนใหญ่จะไปนอกระบบเอกภพไปอยู่ในจักรวาลตรงไหนๆที่ไหนอยากจะไปอิสระนี่ไม่อิสระแล้วครับเพราะว่าพอมาเกิดเป็นมนุษย์แล้วส่วนใหญ่จะไม่บริสุทธิ์ถ้าเป็นจิตวิญญาณที่ไม่บริสุทธิ์พลังอำนาจก็จะลดลง เมื่อพลังอำนาจลดลงเหมือนกับคนอ้วนนะครับมันอุ้ยอ้ายมันไปไหนมาไหนลำบากไม่มีแรงไปไม่มีแรงขับเคลื่อนมันเป็นอย่างนั้นประการที่4ถ้าจิตวิญญาณของท่านที่ถูกส่งเข้ามาในเอกภพในอนันตจักรวาลเพื่อมาเกิดบนโลกถ้ายังเป็นจิตวิญญาณที่บริสุทธิ์ 100%
คำว่าบริสุทธิ์ร้อยเปอร์เซ็นต์คือใสบริสุทธิ์หรือผ่องพิสุทธิ์ไม่มีราคีคำว่าราคีแปลว่าไม่มีบุพกรรมแม่เหล็กอ้าวบุพกรรมแม่เหล็กเป็นภาษาของจิตจักรวาลภาษาของคนรุ่นใหม่คำว่าบุพกรรมแม่เหล็กก็หมายถึงว่าไม่มีรหัสกรรมบันทึกอยู่ติดตัวเป็นคุณสมบัติของจิตวิญญาณของท่านอยู่จะมีน้ำหนักมวลน้ำหนักตัว50มิลลิกรัมพี่น้องครับจิตวิญญาณที่บริสุทธิ์ที่ถูกส่งเข้ามาเกิดในเอกภพเพื่อมาจุติยังโลกเสรีในภพชาติแรกทุกรูปธรรมจะมีน้ำหนักเท่ากันหมดคือ50มิลลิกรัมแล้ว50มิลลิกรัมนี่แหละครับจะทำให้จิตวิญญาณของท่านสามารถเคลื่อนที่ตามคุณสมบัติข้อที่3เคลื่อนที่ทั่วสนามพลังงานเอกภพได้จะไปไหนก็ได้อยู่ในเอกภพนี่ไปได้อย่างอิสระเสรีครับนี่แสดงว่าถ้าน้ำหนักตัวมากกว่า50มิลลิกรัมจะถูกจำกัดพื้นที่ครับพี่น้องครับมันจะไปไม่รอดจะไปได้ทั่ว11รอดอไปทั่วนี่ไม่ได้นะครับนี่คือคนที่ก่อเวรเกี่ยวกรรมเมื่อมาเกิดเป็นมนุษย์แล้วจิตวิญญาณเมื่อตายแล้วจึงไม่สามารถจะหลุดพ้นออกไปคือกลับบ้านออกไปจากอนันตจักรวาลได้ที่ออกไปไม่ได้เพราะว่าแค่หลุดพ้นไปออกไปจากจักรวาลโลกมันยังไปไม่ได้เลยครับเพราะอะไรเพราะโดนโลกเหนี่ยวรั้งดึงดูดเอาไว้โลกเดียวรั้งดึงดูดเอาไว้ถ้าจิตวิญญาณของท่านถือแม้เป็นพลังงานนะครับมีน้ำหนักตัวมากกว่า50มิลลิกรัมเมื่อไหร่ไม่มีวันแล้วครับตายแล้วต้องกลับมาเกิดใหม่ครับหล่นตุ๊บลงมาครับโลกจะเหนี่ยวรั้งลงมาเพื่อให้เกิดใหม่เกิดใหม่เพื่ออะไรครับถ้าพูดสั้นๆเว้ากันสื่อๆเด้อเพื่อให้กำจัดขยะที่เป็นรหัสบุพกรรมแม่เหล็กก็คือกำจัดกรรมที่ติดตัวอยู่และทำให้น้ำหนักตัวมันเพิ่มอ่ะกำจัดมันออกไปสร้างกรรมตอนเป็นมนุษย์เวลาจะกำจัดกรรมซึ่งเป็นขยะทางพลังงานนั้นต้องใช้ความเป็นคนสองมิติในการกำจัดมันครับพี่น้องครับเป็นจิตวิญญาณเหมือนกับว่าเรามีขยะเข้าตานั้นจิตวิญญาณสามารถสลัดขยะออกจากตาตัวเองได้อย่างนั้นไม่ใช่ครับต้องมาอาศัยเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์ที่ต้องทำงานร่วมกันในสองมิติมันจึงจะกำจัดผลกรรมที่ติดตัวอยู่เป็นรหัสบุพกรรมแม่เหล็กหรือเรียกว่าวิบากกรรมนั้นได้นี่ก่อนไหมเลยต้องกลับมานี่ยังไม่นับนะไปก่อเวรเกี่ยวกรรมกับคนอื่นด้วยนี่ตะกี้เนี่ยวิบากกรรมแล้วว่าทำกรรมกับตัวเองทำผิดบาปกับจิตวิญญาณของตัวเองจิตหยาบเหลวไหลนะครับไอ้นี่เหลวไหลทำกรรมกับตัวเองไม่พอยังไปเกี่ยวกรรมกับชาวบ้านเขาอีกครับไปก้าวล่วงผู้อื่นทำให้เขาโกรธเกลียดเคียดแค้นอาฆาตพยาบาทนี่ก็จะถูกเหนี่ยวรั้งให้กลับลงมาเกิดอีกครับเพื่ออะไรครับเพื่อมาแก้กรรมวิธีการแก้กรรมอย่าไปเข้าใจผิดนะว่ากรรมฐานและแก้กรรมได้นั่งกรรมฐานเยอะๆแล้วเดี๋ยวจะนิพพานได้หลุดพ้นได้ท่านอย่าไปเชื่อครับวิธีการในการกำจัดกรรมก็คือท่านต้องมาเกิดใหม่เพื่อเจอสถานการณ์เดิมๆเหมือนในชาตินี้ครับแล้วเจออีเวนี่อีกแล้วมันก็จะทำไม่ดีเป็นเงื่อนไขให้กับท่านอีกจะยั่วยุท่านอีกจะย้าวยวนท่านอีกเหมือนในชาตินี้ไม่มีผิดนะครับเพื่อให้ท่านเนี่ยจิตหยาบในของภพชาติใหม่มันจะมีจิตหยาบตัวใหม่แต่จิตวิญญาณคนเดิมครับให้จิตหยาบเนี่ยตัดสินใจใหม่ว่าจะทำผิดคิดบาปกับอีเวนนี่ที่สร้างเงื่อนไขแบบเดิมอีกไหมถ้าอดทนอดต้านให้อภัยได้อย่างที่เราสอนอดทนอดต้านให้อภัยได้อโหสิกรรมได้หรือเมตตากรุณามุทิตาจนถึงขั้นอุเบกขาได้ให้ความรักได้โดยไม่มีเงื่อนไขเขามากวนสถีนให้สะเทือนใจยังไงท่านก็ไม่สะเทือนแต่ว่ามีความอดทนอดต้านให้อภัยได้กรรมนั้นถึงจะหายไปนี่คือวิธีการชำระกรรมเข้าใจไหมไม่ใช่ตายแล้วกรรมจบมันเป็นมวลทางพลังงานท่านก็รู้นะพลังงานเนี่ยมันสูญหายไปไหนได้นะครับพี่น้องครับวิทยาศาสตร์ก็สอนครับพลังงานสูญหายไปไหนไม่ได้แม้กระทั่งพลังงานกรรมก็สูญหายไม่ได้แต่พลังงานตัวนั้นเนี่ยที่เป็นพลังงานกรรมมันมีคุณสมบัติกรรมอยู่ด้วยรวมทั้งมีอำนาจทางไฟฟ้าอยู่กับคลื่นรหัสกรรมนั้นด้วยเราจึงต้องมาทำให้กรรมนั้นเป็นกลางจากลบให้มันเป็นกลางเอาบวกใส่เข้าไปแทนเช่นความรักคือเมตตาให้โอสิมันก็คือความรักมันกวนตีนเราขณะก่อนเราโกรธมันความโกรธของเรามันสร้างประจุลบเอาไว้เป็นผลกรรมถ้าชาตินี้เราอโหสิกรรมได้ในกรรมเดิมนั้นกรรมชนิดเดียวกันเพราะฉะนั้นคลื่นความถี่มันก็เป็นคลื่นเดียวกันถูกต้องไหมพี่น้องครับรหัสกรรมที่เป็นคลื่นความถี่เป็นเรื่องราวของกรรมเหตุแห่งกรรมมันเป็นตัวเดียวกันท่านรักเขาได้อภัยเขาได้ท่านจะผลิตสร้างประจุบวกขึ้นมาเป็นผลกรรมด้านบวกพอบวกมันไปเจอกรรมอันเดิมที่เราทำไว้มันเป็นลบบวกกับลบเวลาเจอกันมันก็เป็นนิวทรัลก็คือเป็นกลางเป็นกลางก็คือท่านว่างไปจากกรรมนั้นพลังงานยังอยู่แต่คุณสมบัติของกรรมมันสลายเลยครับพอประจุบวกกับลบจับคู่กันมันเป็นกลางปั๊บคุณสมบัติของกรรมเรื่องราวทั้งหลายจากอดีตชาติที่ทำผิดคิดชั่วทำตัวร้ายๆต่อกันมันเป็นโมฆะหมดเลยครับนี่ครับวิธีการครับ
วันหน้าเราจะลงให้ลึกกว่านี้ติดตามจิตจักรวาลนะเราบอกแล้วเรามาพาท่านกลับบ้านเคล็ดลับวิธีการจะดำเนินชีวิตเพื่อจะเอาตัวรอดและกลับบ้านในชาตินี้ให้ได้คือพาจิตวิญญาณกลับบ้านให้ได้จิตหยาบของท่านจะเป็นผู้ที่สมาร์ทสุดยอดเลยจิตหยาบไม่ได้กลับบ้านเพราะบ้านไม่มีนะท่านต้องส่งจิตวิญญาณของท่านก็คือส่งยานอวกาศด้วยจรวดก็คือพลังอำนาจบารมีของจิตหยาบของท่านเนี่ยส่งจิตวิญญาณให้หลุดพ้นออกไปจากอนันตจักรวาลเพื่อกลับบ้านให้ได้มันเป็นสิ่งที่น่าชื่นชมมากคุณเห็นไหมใช่ไหมจีนที่เขาส่งยานอวกาศไปดวงจันทร์อเมริกาส่งยานอวกาศไปดวงจันทร์บางคานดวงอาทิตย์เวลาช่างเทคนิคเขาส่งยานไปเนี่ยพอส่งแล้วประสบความสำเร็จพวกเขาเป็นไงดูหน้าตาเขาแต่ละคนเนี่ยเขากระโดดตัวลอยเย้สะใจมากกูส่งขึ้นไปแล้วไปโคจรในวงโคจรของโลกได้ยังขนาดไม่ยังไม่ถึงดวงจันทร์หรือดาวอังคารนะแค่โคจรรอบโลกได้ไม่ตกปุ๊ลงมาไม่ส่งไปตรงไหนแล้วหล่นตุ๊บลงมาเนี่ยเขาดีใจสะใจกันมากจิตหยาบของท่านต้องรู้ไว้ครับถ้าท่านช่วยส่งจิตวิญญาณของท่านกลับบ้านได้ช่วยให้จิตวิญญาณท่านมาเกิดเป็นมนุษย์ในชาตินี้พบชาติสุดท้ายแล้วให้เขาทำหน้าที่ที่ถูกต้องให้ได้สักทีท่านไม่ได้เป็นจิตหยาบในอดีตชาติของจิตวิญญาณของท่านนะทุกวันนี้ท่านเป็นจิตหยาบตัวใหม่ที่ถูกแบ่งภาคออกมาทำให้มันสมเกียรติสมศักดิ์ศรีหน่อยได้ไหมเพราะมาเกิดในยุคของเราที่เป็นพระบุตรเอกเกิดในยุคของจิตจักรวาลเนี่ยทำตามเราสิท่านจะภาคภูมิใจมากท่านไม่เชื่อนะถ้าท่านฟังและคิดตามนะท่านจะรู้สึกขนลุกไม่ว่าขนหัวลุกหรือขนแขนตั้งเลยตอนนี้เพราะจิตวิญญาณของท่านรับรู้แรงสั่นสะเทือนที่เราขับเคลื่อนไปหาจิตของท่านเพื่อให้จิตวิญญาณของท่านที่อยู่ข้างในเขาตื่นตัวได้รับรู้แรงสั่นสะเทือนตรงนี้ท่านจะมีอาการขนลุกทันทีท่านลองดูสิครับท่านเราตั้งใจฟังนะแต่ไม่ใช่ว่าไม่จริงไม่เชื่อไม่ใช่อย่างนั้นอย่างอื่นลุกมากกว่าครับไม่ใช่ขนลุกครับคือตัวท่านจะลุกและเดินออกไม่อยากฟังเราแล้วครับถูกไหมอย่าคิดมากนะเราพูดถูกไหมโอเคนะอ้าวแบกขนพลังงานความรักมาให้โลกนี่คือหน้าที่อย่างที่ห้าจิตวิญญาณมาเกิดเป็นมนุษย์ทำไมครับจิตวิญญาณเนี่ยเป็นเครื่องปั่นไฟที่สร้างพลังงานได้มหาศาลสร้างได้ไม่รู้สิ้นสุดเพราะเป็นตัวแทนของพระเจ้าตัวแทนของพระบิดาเป็นตัวแทนขององค์จิตจักรวาลเพียงแค่จิตหยาบช่วยทำให้จิตวิญญาณที่เป็นแก่นแท้ในกายท่านสั่นสะเทือนด้วยคลื่นความถี่ทางด้านบวกได้แปลว่าท่านเคยเห็นไหมเครื่องปั่นไฟอ่ะที่สมัยก่อนเขาใช้อะไรครับใช้ตัวหมุนน่ะใช้ตัวหมุนเพื่อสตาร์ทเครื่องอ่ะถ้าท่านไม่สตาร์ทเครื่องปั่นไฟของท่านไม่ว่ายี่ห้ออะไรอ่ะมันไม่มีไฟฟ้าไหลออกมาหรอกครับจิตหยาบของท่านก็คือตัวท่านที่ไปหมุนเครื่องปั่นไฟเพื่อทำให้มอเตอร์มันติดพอมอเตอร์มันก็มีสายพานไปดึงไดนาโมที่อยู่ที่เครื่องปั่นไฟพอมันหมุนตามปั๊บมันก็จะให้กระแสไฟฟ้าออกมาจิตหยาบของท่านมีหน้าที่ไปเปิดประตูมิติเอาพลังงานความรักออกมาจากจิตจักรวาลจิตจักรวาลแล้วก็คือจิตวิญญาณที่เป็นตัวแทนนั่นแหละครับซึ่งเราเรียกว่าบางทีเราเรียกพระองค์ว่าจิตวิญญาณของท่านว่าพระเจ้าในตัวท่านเองท่านอยากใกล้ชิดกับพระบิดาแล้วท่านไม่ต้องห่วงท่านใกล้ชิดกับจิตวิญญาณของท่านอยู่แล้วเพียงแต่ท่านไม่เคยใส่ใจท่านไม่เคยนึกถึงจิตวิญญาณตัวตนแก่นแท้ของท่านที่อยู่ข้างในท่านดีแต่สนุกไปวันๆกินขี้ปี้นอนขอโทษพูดหยาบคายนิดนึงว่าทุกคนเป็นอยู่อย่างนั้นไม่เคยนึกอะไรคิดว่าพอตายแล้วจบมันไม่จบหรอกพี่น้องครับตายแล้วเป็นศพนะไม่จบขณะตายแล้วยังต้องมีคนทำศพอ่ะมันไม่จบใช่ไหมท่านบอกท่านตายท่านจบแล้วแต่คนข้างหลังมันไม่จบอ่ะต้องเอาท่านไปชาปนกิจศพอ่ะชาปนกิจแบบเผาหรือแบบฝังใช่ไหมถ้าแบบเผาก็ร่างกายของท่านในดินน้ำลมไฟมันจะสลายตัวเป็นควันผสมแก๊สและเป็นพลังงานชนิดหนึ่งเพื่อจะลอยขึ้นไปข้างบนกลับคืนไปหาพระบิดาพระผู้เป็นเจ้าหรือองค์จิตจักรวาลเป็นผู้สร้างท่านเวลาเป็นพลังงานก็ต้องลอยกลับคืนไปหาท่านเคยเห็นไหมเผาที่เมรุน่ะควันไฟศพไหนครับควันไฟขอโทษควันไฟศพไหนครับที่มันลอยลงดินนะครับมันลอยขึ้นไปข้างบนขึ้นไปไหนครับไม่มีใครเคยคิดอ่ะกลับคืนไปหาพระบิดาเพราะไม่ใช้แล้วไงก็เผาทิ้งอ่ะก็กลายเป็นพลังงานก็กลับคืนไปหาพระองค์พระองค์เป็นจุดศูนย์กลางของจักรวาลที่เป็นมหาศาลที่อยู่นอกเอกภพนะไม่ใช่อยู่ในเอกภพไม่ใช่อยู่ในอนันตจักรวาลนะอยู่ข้างนอกคลื่นพลังงานนี่ก็จะไหลออกไปครับแต่ถ้ามันยังไม่เต็มจักรวาลเนี่ยขาดแคลนพลังงานไอ้พลังงานที่เผากายหยาบของเราดินน้ำลมไฟอ่ะมันก็ยังล่องลอยอยู่ในเอกภพเนี่ยเพราะเอกภพเป็นสนามพลังงานสากลพี่น้องครับนึกภาพออกยังครับเชื่อมโยงได้ยังครับนี่คือสิ่งที่ทำให้ท่านตาสว่างมากขึ้นรายการเราชื่อรายการว่าจิตจักรวาลอ่านโลกท่านติดตามรับฟังทางช่อง YouTube
คลิกคำว่าจิตจักรวาลท่านสามารถจะเห็นขึ้นมาหลายก้อนเลยเลือกเอาเลยจะชมตอนไหนของวันเสาร์ไหนนะครับหรือเปิดเข้ามาที่ Facebook วิสุทธิปัญญาทุก 3:30 เราจะออนแอร์ไปทั่วโลกและไปทั่วจักรวาลนี้ด้วยไม่ใช่ฟังเฉพาะบนโลกอย่างเดียวครับเพราะพระบิดาเวลากล่าวกับลูกเนี่ยผู้ใดที่เป็นลูกของพระองค์พระองค์จะทรงเปิดมิติให้ฟังเมื่อถึงเวลาจะได้ฟังพระองค์จะเปิดมิติให้ได้ฟังทั้งหมดนะครับจิตวิญญาณแบกขนความรักมาให้โลกความรักก็คือจิตวิญญาณเองนั่นแหละก็คือเครื่องผลิตสร้างพลังงานเนื่องจากว่าโลกเราและทุกสรรพสิ่งในอนันตจักรวาลนี้ต้องการพลังงานแต่พลังงานที่อยู่ในเอกภพนี่พระบิดาไม่ได้ทรงสร้างโรงงานผลิตพลังงานเอาไว้ที่ไหนเพราะมันเป็นพลังงานชนิดพิเศษพระองค์จึงต้องให้จิตวิญญาณเนี่ยแบกขนพลังงานที่เรียกว่าความรักที่บริสุทธิ์เข้ามายังโลก เพื่อเอามามอบให้กับโลกและทุกสรรพสิ่งในเอกภพหรือในอนันตจักรวาลนี่คือภารกิจหลักของจิตวิญญาณของท่านมันจิตวิญญาณของท่านจิตวิญญาณของท่านจึงต้องการให้จิตหยาบอย่างท่านเนี่ยช่วยเหลือเพราะอะไรเพราะเขาแบ่งภาคให้จิตหยาบคือตัวท่านดูแลกายหยาบหรือกายสังขารที่พระองค์เรียกว่าเครื่องยนต์แห่งกรรมส่วนจิตวิญญาณนั้นรออยู่ข้างในมันเหมือนจิตวิญญาณก็เหมือนกับเด็กที่ไร้เดียงสาไม่เชื่อไม่ชำนาญเกี่ยวกับเรื่องโลกทางกายภาพพระองค์จึงต้องให้อยู่ในห้องลับที่อยู่ข้างในคอยฟังเสียงผ่านพ่อกับแม่บอกฟังเสียงฟังคำตอบหรือเห็นภาพตามที่คนที่เป็นผู้ใหญ่บอกจะไม่สัมผัสกับสิ่งที่อยู่รอบตัวข้างนอกด้วยตัวเองเพราะบางทีก็กลัวเช่นเด็กบางคนกลัวเสียงดังเห็นไหมครับก็เลยต้องแอบอยู่หลังบ้านนะแล้วเวลามีอะไรพ่อแม่ค่อยบอกลูกว่าเนี่ยที่เสียงนะเป็นเสียงรถแห่ฉายหนังรถแห่ขายของขายน้ำปลาลูกลูกไม่ต้องกลัวเด็กบางคนมันกลัวเพราะไม่เคยได้ยินบางเจ้าเวลามาขายของเนี่ยนะบางคนเขายังนอนไม่ตื่นเลย7 โมง 8 โมงเพราะเขาเพิ่งนอน5-6 โมงเช้ามันก็เสือเปิดขายน้ำปลาเสียงดังลั่นไปหมดแทนที่มันจะขายน้ำปลาได้มันโดนด่าแทน ได้คำชยันโตแทนอะไรแบบนี้ครับ นี่ก็นี่คือเล่าให้ท่านฟัง

ถามต่อมาครับจิตวิญญาณเป็นใครนี่ลึกเข้าไปเรื่อยๆจิตวิญญาณเป็นใครครับถ้าต้องอธิบายก็คงต้องเริ่มต้นที่ภาพนี้ครับพี่น้องครับดูภาพนี้นะดูตามข้อความที่เราเขียน กลมๆที่ท่านดูเหมือนว่าไม่หมุนแท้จริงแล้วพระองค์หมุนนะครับนี่เป็นสัญลักษณ์หรือเป็นตัวแทนของพระบิดาแห่งจิตวิญญาณผู้ให้กำเนิดจิตวิญญาณของพวกท่านที่เรากำลังพูดถึงนะพระองค์มีนามว่าจิตจักรวาลท่านทั้งหลายจะเรียกพระองค์เหมือนเดิมว่าพระผู้เป็นเจ้าก็ได้หรือเรียกว่าพระเจ้าก็ได้ครับพระองค์ไม่ทรงถือสาและถ้ากลัวคนจะมีปัญหากับท่านก็เรียกว่าพระปะป๊าก็ได้ครับพระเดเดก็ได้ครับโอเคพระองค์ไม่ทรงถือสาขอให้เข้าใจว่าพระองค์เป็นใครก็พอจะเรียกอะไรก็ได้พระองค์หมุนรอบตัวเองด้วยความเร็วสูงมากหมุนรอบตัวเองด้วยความเร็วสูงจนดูแล้วเหมือนไม่หมุนท่านเคยเห็นล้อรถยนต์ไหมครับเวลาเขาถ่ายหนังอ่ะเขาไปจับโฟกัสที่ล้อที่กำลังหมุนนะเมื่อล้อหมุนด้วยความเร็วระดับหนึ่งเนี่ยเราจะเห็นเหมือนล้อนั้นหยุดนิ่งครับมันเป็นภาพลวงตาถ้าจริงๆแล้วหมุนติ้วเลยครับเราก็เลยตั้งใจที่จะไม่ให้พระองค์หมุน12เหลี่ยมมุมเนี่ยไม่ให้หมุนก็คือตัวแทนของพระเจ้าคือพระองค์หมุนเร็วมากหมุนจะดูเหมือนไม่หมุนเลยครับดูเหมือนนิ่งนะครับเหมือนจิตของท่านนะครับเวลายามสงบอะเวลาท่านไม่คลาดไม่กลัวไม่ตื่นเต้นไม่เร้าใจไม่เศร้าหมองจิตของท่านว่างๆจากอารมณ์หยาบๆทั้งปวงจิตท่านนิ่งเนี่ยคำว่านิ่งสงบเนี่ยไม่ได้แปลว่าจิตของท่านไม่ได้สั่นสะเทือนนะครับแต่จิตของท่านขณะนั้นกำลังสั่นสะเทือนด้วยคลื่นความถี่สูงมากมันสั่นสะเทือนจนเหมือนมันไม่สั่นสะเทือนครับแล้วเรื่องนี้เราก็เคยเอามาสื่อสอนในนามของพระผู้เป็นเจ้าหรือองค์จิตจักรวาลว่าจิตวิญญาณไหนก็ตามที่ประทับทรงหรือประทับร่างที่เป็นกายหยาบของมนุษย์ถ้าจิตวิญญาณนั้นอ่ะมันเป็นจิตวิญญาณชั้นสูงมีพลังอำนาจสูงมีบารมีสูงแรงสั่นสะเทือนหรือคลื่นความถี่ของจิตวิญญาณรูปธรรมนั้นอ่ะมันจะสูงตามไปด้วยเมื่อมันสูงปั๊บเวลามาประทับญาณในกายสังขารหรือกายหยาบของมนุษย์อาการสั่นกระดุกกระดิกกระชักเหมือนกับคนชักกระตุกกระตุกกันแหละหรือสั่นระลิกระลิกเนี่ยมันจะไม่ค่อยมียิ่งมีบารมีสูงมากเป็นจิตวิญญาณที่มาสูงมากเวลามาประทับยานเนี่ยจะมองไม่ออกหรอกว่ากำลังมีบางสิ่งแฝงอยู่ขณะเดียวกันถ้าเป็นจิตวิญญาณของพวกชั้นต่ำพวกกะเลวราชมันอาจจะมาบอกว่ามันเป็นจิตวิญญาณของพระมหากษัตริย์พระองค์นั้นพระองค์นี้มันจะมาบอกว่ามันคือเจ้าแม่อะไรนั่นอะไรนี่อ้างถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ชั้นสูงท่านดูได้เลยฮะดูด้วยตาเลยครับถ้ามันประทับยานจริงนะประทับทรงจริงๆไอ้พวกนี้จะสั่นเหมือนเจ้าเข้าเลยจะยิงคำว่าเจ้าเข้าไหมครับสั่นระลิกเลยครับหัวสั่นดกดกดกดกแกรกตัวก็สั่นถ้าไอ้ยิงสั่นแรงๆเหมือนระลิกเยอะนะเป็นพวกที่จิตไม่บริสุทธิ์บารมีไม่สูงครับจิตยังหยาบมากครับมันเลยสั่นแรงครับถ้าจิตละเอียดเขาจะสั่นนิ่มๆบางทีแค่เห็นมือสั่นริกๆเท่านั้นเองแล้วคุยเหมือนปกติแต่นั่นนะเขาประทับญาณอยู่นั่นแสดงว่ายานที่มาประทับเนี่ยมีบารมีสูงอ้าวเราพูดเรื่องจิตวิญญาณเราก็เลยพูดเรื่องนี้บ้างแต่เราก็ไม่อยากให้ท่านไปสนใจเรื่องนี้สนใจตัวเองดีกว่าครับสนใจจิตวิญญาณตัวเองดีกว่าดีกว่าสนใจจิตวิญญาณอื่นครับเดี๋ยวมันหลอกเพราะจิตวิญญาณดีๆก็มีแต่น้อยครับมีแต่หลอกข้างหน้าครับโอเคไหมเขาถึงเรียกจิตวิญญาณพวกนี้ว่าผีไงผีมีหน้าที่อะไรครับหลอกใช่ไหมแต่เดี๋ยวนี้บางทีคนก็หลอกผีเหมือนกันนะครับหลอกผีเพราะหากินกับผีครับก็มีไงก็แปลกดีเหมือนกันนะครับครั้งนั้นที่มันสิ้นยุคแล้วจะต้องรีบหาทางกลับบ้านเอาจิตวิญญาณตัวเองกลับบ้านหมดแต่ไปยุ่งวุ่นวายกับเรื่องพวกนั้นครับพี่ๆน้องๆครับพระบิดาหรือองค์จิตจักรวาลเนี่ยเป็นผู้ให้กำเนิดจิตวิญญาณพระองค์ก็เลยทรงกำหนดสร้างจิตจักรวาลดวงเล็กท่านเห็นไหมฮะมี11เหลี่ยมมุมนะครับที่กำลังหมุนอยู่เนี่ยมี11เหลี่ยมมุมนะที่เป็นสีเหลืองๆทองๆพระบิดาสร้างขึ้นมาพระองค์ต้องการรู้ว่าถ้าฉันน่ะจะสร้างรูปธรรมที่เหมือนฉันเนี่ยแต่ให้มีเหลี่ยมมุมน้อยกว่าฉันสักเหลี่ยมมุมนึงเนี่ยฉันทำได้ไหมพระบิดาก็พอกำหนดพระจิตก็ปั๊บทุกอย่างเหมือนพระองค์หมดเลยท่านเห็นไหมครับแต่มีเหลี่ยมมุมหายไปหนึ่งเหลือแค่11นี่คือสิ่งที่ศาสนาอื่นเขาเรียกสิ่งที่พระองค์ทรงสร้างขึ้นมาเป็นสิ่งแรกที่อยู่นอกเอกภพนะเพราะตอนนั้นเอกภพยังไม่มีเขาเรียกว่าพระบุตร
พระบุตรเพราะว่าเป็นผู้ให้กำเนิดนะมันเป็นลูกอ่ะก็ต้องเรียกพระบุตรสิเนื่องจากไม่มีเพศหญิงเพศชายก็เลยไม่มีบุตรากับบุตรีก็เลยเรียกว่าพระบุตรมี11เหลี่ยมโอมันพอสร้างขึ้นมาแล้วนะก็เลยเรียกว่าอะไรครับพระบุตรถ้าในยุคเราจะเรียกว่ายุวจิตจักรวาลยุวะแปลว่าไอ้ตัวน้อยอ่ะเป็นจิตจักรวาลตัวน้อยอ่ะจิตจักรวาลพระองค์ใหญ่ก็คือพระบิดาไปแล้วอ่ะมันผู้ที่เป็นลูกก็คือไอ้ตัวน้อยนะครับถ้าเรียกให้ทันสมัยก็เรียกว่ายุวจิตจักรวาลยุวจิตจักรวาลส่วนคนที่รักพระบิดาศรัทธาเรามาศึกษามาชำระจิตตปัญญาที่ภูกระต่ายอยู่เป็นประจำทุกเดือนก่อนที่จะมีโควิดมาให้ท่านไปเซซิโรอยู่กับบ้านตามที่คนทั่วไปเขาทำ เราอยากจะบอกท่านว่าเราจะใส่นามสกุลทายาทเอาไว้ให้นั่นหมายว่าพี่ๆน้องๆที่ฟังอยู่แล้วก็มาฝึกอบรมเพื่อชำระจิตตปัญญาเพื่อมาฝึกหัดหมุนธรรมจักรร่วมกันกับเพื่อนมนุษย์เนี่ยเราจะเรียกว่ายุวจิตจักรวาลทายาทแต่ถ้าเป็นตัวตนภาคแรกอยู่เบื้องสูงที่แบ่งภาคมาเป็นจิตวิญญาณทางขวาที่ท่านเห็นไหมหมุนติ้วๆอยู่นะที่อยู่ที่หัวคนนะภาพนี้ที่ต่อเนื่องนะลูกศรชี้อยู่นะจิตจักรวาลดวงเล็กหรือพระบุตรก็แบ่งภาคตัวเองลงมาเพื่อที่จะเอาเครื่องผลิตพลังงานชั้นเยี่ยมที่ในอนันตจักรวาลนี้พระบิดาไม่ได้ทรงสร้างแหล่งผลิตพลังงานชนิดนี้ไว้ที่ไหนเลยครับก็เลยต้องให้จิตวิญญาณเนี่ยแบกขนพลังงานมาก็คือเอาตัวเองเนี่ยมาเพื่อปั่นพลังงานมอบให้กับโลกมอบให้กับจักรวาลแล้วเนื่องจากต้องทำหน้าที่ในมิติโลกทางกายภาพด้วยพระบิดาจึงต้องให้จิตวิญญาณมีผู้ช่วยคือแบ่งภาคมาเป็นจิตหยาบก็คือตัวท่านที่นั่งฟังเราอยู่เนี่ยให้มาช่วยควบคุมดูแลเครื่องยนต์แห่งกรรมก็คือกายสังขารของท่านสมองของท่านอายตนะทั้ง5ภายนอกและกับจิตที่เป็นจิตหยาบเองเนี่ยที่อยู่ข้างในเนี่ยทำหน้าที่แทนจิตวิญญาณด้วยเพราะจิตวิญญาณมีหน้าที่มีงานหนักอยู่แล้วก็ไม่ต้องรับภาระทางกายภาพของโลกให้จิตหยาบช่วยมอบอำนาจให้จิตหยาบช่วยเพียงแค่ให้จิตหยาบช่วยแล้วไม่พอช่วยเปิดประตูมิติให้จิตวิญญาณเนี่ยได้สามารถเหวี่ยงพลังงานที่อุตส่าห์แบกขนมาจากจิตจักรวาลให้ได้ให้สำเร็จตั้งแต่มาเกิดในภพชาติแรกแล้วแต่เนี่ยมันไม่สำเร็จไงจึงต้องมีสังสารวัฏเวียนตายเวียนเกิดอยู่เนี่ยนี่จนกระทั่งถึงยุคสุดท้ายนะปลายยุคและพระบิดาปิดยุคพลังงานเก่าไปแล้วกำลังจะเปลี่ยนผ่านไปสู่ยุคพลังงานใหม่แล้วก็ยังตะแง้วกันอยู่ตรงเนี้ยบางคนยังไม่เชื่อเรื่องจิตวิญญาณเลยนะบางคนยังไม่รู้เรื่องที่เรากล่าวมาทั้งหมดเลยนี่เป็นความจริงนะที่เราพูดเนี่ยถ้าเราพูดความเท็จเราต้องมีอันเป็นอยู่แล้วพี่น้องครับแล้วเราอยู่เฉยๆเนี่ยหาเรื่องใส่ตัวภาษาจีนบอกเจี๋ยป้าบ่อสื่อมานั่งหลอกลวงท่านเพื่อเอาสะใจเอามันแต่จิตวิญญาณตัวเองซวยเนี่ยสวยเนี่ยซวยเนี่ยมันคุ้มไหมล่ะครับพี่น้องครับหน้าตาอย่างเรานี่จะยอมเลยครับหน้าตาอย่างเราก็สร้างบุญสร้างกุศลมาเยอะพอสมควรนะครับเราจะทำให้บารมีที่เราสร้างมามันหล่นหายไปจางหายไปเสื่อมไปเรื่องอะไรครับเพราะภพชาตินี้เราก็ต้องการจะพาพวกท่านกลับบ้านซึ่งเราก็ต้องกลับด้วยกลับบ้านก็คือหลุดพ้นออกไปจากอนันตจักรวาลกลับบ้านเก่ากลับบ้านเดิมโดยไม่ต้องตายอีกจิตวิญญาณเราและท่านไม่ต้องตายอีกนั้นเราจะมาโกหกพวกท่านทำไมเรามาชวนท่านกลับบ้านมาพาท่านกลับตามสัญญาที่บอกนั่นแหละครับอ้าว เป็นพระบุตรนะ แล้วก็พระบุตรเนี่ยก็แบ่งภาคออกมาเป็น6เหลี่ยมมุมแบ่งพลังงานออกมา 70% เหลืออยู่ข้างบนน่ะ 30% เหลืออยู่นอกเอกภพนะ 30% แล้วส่งจิตวิญญาณเข้ามาเกิดในเอกภพเกิดที่พิกัดของโลกเสรีนี่มี6เหลี่ยมมุมนะแล้วก็เรียกว่าจิตวิญญาณเพราะฉะนั้นจิตวิญญาณเมื่อมาปฏิสนธิในกายหยาบแล้วจิตวิญญาณก็แบ่งภาคตัวเองออกไปอีกส่วนนึงนะจิตวิญญาณนี่คือพระจิตนะถ้าในศาสนาอื่นก็เรียกว่าพระจิตจิตวิญญาณก็แบ่งภาคออกมาตะกี้เราบอกแล้วให้จิตหยาบทำหน้าที่ดูแลเครื่องยนต์แห่งกรรมและทำหน้าที่สั่นสะเทือนให้เป็นหนึ่งเดียวกับจิตวิญญาณให้ได้ผ่านบททดสอบเพื่อยกระดับอะเช่นมีคนกวนโอ้ยเราวันนี้สอบตกโอ้แต่ว่าไอ้คนที่มันกวนโอ้ยเราเนี่ยมันเป็นคนในบ้านเราเองอ่ะเป็นลูกผัวตัวเมียเราเองอ่ะทำไงดีอ่ะก็ต้องอดทนอดกลั้นให้อภัยการที่ท่านอดทนอดกลั้นให้อภัยนี่แหละครับเป็นการที่ท่านกำลังยกระดับแรงสั่นสะเทือนของจิตหยาบของท่านให้มันเข้าหาด้านบวกที่สูงขึ้นจนถึงจิตวิญญาณของท่านเพราะฉะนั้นที่ผัวเมียพ่อแม่ลูกในครอบครัวมันกวนสะเทือนจนจิตสะเทือนเนี่ย
มันคือการให้บททดสอบจิตสำนึกเพื่อที่จะให้คนที่ถูกทดสอบเนี่ย

เพราะเป็นผัวเมียกันยังไงก็ต้องอดทนอดกลั้นให้อภัยต่อกันนะยกเว้นบางบ้านที่บ้านแตกตีหัวกันแตกหัวร่างข้างแตกบ้านแตกเป็นเพราะไม่อดทนไม่อดกลั้นไม่ให้อภัยนั่นแสดงว่าสอบตกและล้มเหลวในการยกระดับจิตหยาบของตัวเองเพื่อเป็นหนึ่งเดียวของจิตกับจิตวิญญาณของตัวเองในการที่จะให้จิตวิญญาณสามารถทำหน้าที่ที่ขันอาสาพระบิดาหรือพระผู้เป็นเจ้ามายังโลกเสรีได้อย่างสง่างาม ความลับมันมีแค่นี้พี่น้องครับที่ผ่านมาไม่มีใครพูดความจริงแบบนี้ให้ท่านฟังไงท่านเลยไม่รู้ความลับเบื้องหลังมิติโลกว่ามันเป็นของมันอย่างนี้เมื่อมันเป็นของมันอย่างนี้ท่านก็ต้องทำให้มันบรรลุสิถ้าท่านสอบผ่านเมียหรือผัวที่กวนสถีนท่านจนจิตสะเทือนน่ะต่อไปมันสัตว์มันกวนสถีนยังไงท่านก็ไม่สะเทือนเพราะท่านชินกับมันแล้วไงนอกจากชินแล้วท่านก็ยังจะสามารถรู้สึกเฉยๆพอรู้สึกเฉยๆท่านก็ยังรู้สึกว่ามันเป็นคนที่ท่านรักและท่านเป็นคนที่เขารักท่านดุจเดิมที่ผ่านมาเนี่ยท่านมัวแต่เต้นสามช่าไงโลภะโทสะโมหะเนี่ยเป็นผัวเป็นเมียเป็นพี่เป็นน้องเป็นลูกอยู่ในครอบครัวมัวแต่เต้นสามช่าอยู่เนี่ยครับแล้วมันจะไปไหนได้หรอครับพี่น้องครับอย่างที่เราพูดไปตั้งแต่ต้นชั่วโมงตะกี้เนี่ยที่ใช้คำว่าต้นชั่วโมงตะกี้มันก็ผ่านมาแล้ว1-2ชั่วโมงนะครับผ่านไปแล้ว2ชั่วโมงสไลด์ยังอยู่ตรงนี้เลยพี่น้องครับวันนี้ก็เหมือนกันครับได้แค่ไหนเอาแค่นั้นนะแล้วก็ต่อเสาต่อไปช่วยเม้นบอกหน่อยว่าที่พูดมาถึงตรงนี้ดีหรือไม่ดีครับเป็นประโยชน์กับท่านหรือไม่ความรู้ที่เรามาเปิดเผยโดยพระบิดาทรงเมตตาท่านเนี่ยมันเป็นประโยชน์ต่อการที่ทำให้ท่านมีความมั่นใจว่าท่านจะนำพาจิตวิญญาณท่านกลับบ้านหลุดพ้นในชาตินี้ได้แน่ๆท่านจะมีชีวิตอยู่หลังจากที่ฟังรายการเสาร์นี้แล้วเนี่ยท่านจะมีชีวิตอยู่กับครอบครัวอยู่กับคนในสังคมและอยู่กับพี่น้องๆในประเทศชาติเดียวกันอย่างผาสุกอย่างมีความสุขเป็นนิรันดร์ได้มากขึ้นไหมช่วยบอกเราหน่อยนะฟังแล้วคิดตามอยู่เนี่ยได้อะไรเยอะไหมมีความสุขที่ได้ฟังไหมตื่นเต้นตลอดเวลาไหมเราก็จะได้มีกำลังใจเอาสิ่งที่พระบิดาทรงเมตตาจะให้เราบอกท่านรีบออกมาบอกเลยต่อไปจะแนะวิธีปฏิบัติแต่ตอนนี้สอนให้รู้ไปด้วยแนะวิธีปฏิบัติแบบหยาบๆคร่าวๆไปก่อนใช่ไหมแต่ท่านต้องจำไว้ครับนะเป็นคนสองมิติซึ่งจิตหยาบของท่านเท่านั้นที่จะต้องช่วยจิตวิญญาณของท่านคือยกระดับจิตหยาบตัวเองให้เป็นหนึ่งเดียวกับจิตวิญญาณแปลว่าคนมิติของกายหยาบที่เป็นมิติโลกทางกายภาพเนี่ยให้มันสั่นสะเทือนเป็นหนึ่งเดียวกันกับมิติของจิตวิญญาณด้านของแก่นแท้ให้ได้ถ้าท่านทำสำเร็จท่านก็จะถูกเรียกว่ามนุษย์นะครับที่เรียกว่ามนุษย์ก็เพราะว่าท่านสามารถคนจิตหยาบกับจิตวิญญาณร่วมกับกายหยาบและสมองของท่านทั้งสองซีกให้มันเป็นหนึ่งเดียวกันได้ถ้าท่านทำสำเร็จนะฮะนี่เป็นภารกิจแรกเลยว่าจิตวิญญาณมาเกิดเป็นมนุษย์แล้วต้องมีหน้าที่ทำอะไรบ้างไม่ใช่มีหน้าที่มาเกลียดความทุกข์อยากมีความสุขแล้วก็เลยหนีทุกข์เหมือนอย่างที่เป็นกันอยู่มาตลอดเป็นร้อยปีพันปีเนี่ยมันก็เลยกลับบ้านไม่ได้โลกก็เลยเสียสมดุลหนักขึ้นหนักขึ้นหนักขึ้นทุกวันภัยพิบัติที่เกิดขึ้นบนโลกนี้จึงรุนแรงขึ้นทุกวันก็เป็นเพราะว่ามนุษย์โลกเหลวไหลพี่น้องครับเรามาช่วยกันเพื่อที่จะให้โลกสมดุลและเราจะต้องทำตัวแต่ไม่เหลวไหลถ้าเราไม่เหลวไหลเราจะต้องปฏิบัติตนให้ถูกต้องนะสไลด์กี่ชิ้นแล้วไม่ทราบทุกชิ้นดีใช่ไหมเราแอบเห็นนะมีหลายคนบอกดีมากเป็นประโยชน์ดีมากค่ะลูกมีความสุขที่ได้ฟังเนี่ยครับมีเขียนมานะเป็นกำลังใจนะครับนะเพราะท่านต้องเขียนให้เราอ่านตอนนี้นะเพราะเวลาท่านเม้นกันเนี่ยบางที 3-4,000 เม้นน่ะนะแล้วก็มีอะไรมีการ์ตูนมีหัวใจเยอะแยะเลยนะฮะเขียนคำพูดมาบ้างก็ได้นะฮะเขียนคำพูดมาบ้างก็ได้นะครับนะอย่าส่งแต่ความรักส่งแต่หัวใจอย่างเดียวนะเขียนคำพูดมาบ้างเพราะบางทีท่านอะไรท่านละเมอท่านก็กดมาเป็นรูปหัวใจได้นะฮะแต่ถ้าเขียนเป็นคำพูดนี่ถ้ามีสติดีอยู่เท่านั้นที่จะเขียนได้นะครับคำว่าสติดีไม่ได้หมายความว่าอะไรหมายความว่ายังตื่นอยู่นะครับเนี่ยเอาละนะนี่ก็คืออีกเรื่องนึงละคำถามต่อมาครับคือคนสองจิตกับหนึ่งกายสังขารเนี่ยมันคือยังไงมนุษย์เนี่ยคือคนสองจิตมีจิตสองจิตมีจิตตัวนอกกับจิตตัวในว่างั้นเถอะจิตตัวนอกเราเรียกว่าจิตตัวนอกเราเรียกว่าจิตนะจิตตัวในเราเรียกว่าใจมันเวลาเรากล่าวเนี่ยมันจะต้องเป็นหนึ่งเดียวกันให้ได้คำกล่าวตั้งแต่โบราณเขาเรียกว่าจิตใจพี่น้องครับคำว่าจิตใจเนี่ยไม่ได้แปลว่าเป็นตัวเดียวและชื่อจิตใจนะเป็นดวงเดียวและชื่อจิตใจเป็นสองดวงแต่สั่นสะเทือนเป็นหนึ่งเดียวกันได้ดวงหนึ่งที่อยู่ข้างนอกเรียกว่าจิตซึ่งทำหน้าที่ร่วมกับขันห้าเนี่ยเรียกว่าจิตก็คือจิตหยาบหรือจิตมนุษย์เนี่ยแล้วทำหน้าที่สั่นสะเทือนไปถึงใจใจก็คือแก่นหรือแกนผักก็คือใจผักมันสั่นสะเทือนไปถึงแกนของความเป็นมนุษย์ของท่านได้เขาก็เลยเรียกจิตนั้นว่าจิตใจเขาไม่ได้ว่าจิตเฉยๆนะอย่าสับสนนะครับ

จิตกับใจเนี่ยไม่เหมือนกันจิตก็คือจิตหยาบใจก็คือจิตวิญญาณซึ่งเป็นแก่นแท้ของท่านเอาละคน2จิตกับ1กายสังขารมันคือยังไงครับดูภาพนี้เห็นไหมครับนี่เป็นภาพที่เป็นตัวแทนของเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์นะครับแล้วมีเป็นดวงๆนี้ให้เรารู้ให้ท่านได้รู้ว่ากายหยาบเนี่ยเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์เนี่ยนะครับมันจะประกอบด้วยอะไรครับประกอบด้วยกายสังขารเนี่ยฮะที่เห็นเป็นรูปของเงาเนี่ยประกอบด้วยกายสังขารนะเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์ชายหญิงเนี่ยประกอบด้วยกายสังขารก็คือกายหยาบที่ท่านเห็นแล้วก็กายหยาบเนี่ยนะที่เป็นกายสังขารเนี่ยเราหมายถึงสมองของท่านด้วยนะฮะสมองนะเราไม่ได้หมายถึงอวัยวะภายในอย่างเดียวหรือไม่ได้หมายถึงเซลล์อวัยวะร่างกายอย่างเดียวและกายสังขารเนี่ยจะมีจิตตัวนอกตะกี้ที่เราบอกก็คือจิตหยาบจิตที่นำหน้าคำว่าใจอ่ะก็คือจิตใจนะจิตเนี่ยจะทำหน้าที่บังคับควบคุมบริหารจัดการเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์ของท่านที่พระพุทธองค์ใช้คำว่าจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวเรื่องนี้เรื่องเดียวกันทีนี้จิตหยาบเนี่ยเป็นเครื่องมือที่จะสั่นสะเทือนกายหยาบจิตหยาบเป็นเครื่องมือที่จะสั่นสะเทือนกายหยาบซึ่งอ่านหมายถึงสมอง2มือแล้วก็อวัยวะทั้งหมดเนี่ยให้เป็นหนึ่งเดียวกันกับจิตวิญญาณของตัวเองให้ได้หน้าที่ตรงนี้มันจึงทำให้เราเตือนท่านว่าท่านต้องรับลูกแก้ว1ใน2ลูกมาถือครองเอาไว้ให้มั่นคือรักได้ให้อภัยเป็นไม่เห็นแก่ตัวรักได้ให้อภัยเป็นไม่เห็นแก่ตัวรักได้คือรักเพื่อให้นะรักที่บริสุทธิ์ท่านต้องเข้าถึงตรงนี้ให้ได้ถ้าท่านเข้าถึงตรงนี้ได้จิตหยาบกับกายหยาบของท่านรวมเรียกว่าเครื่องยนต์แห่งกรรมมันจึงจะสามารถสั่นสะเทือนเข้าถึงใจก็คือจิตวิญญาณของท่านที่เป็นแก่นแท้ได้พี่น้องครับชัดเจนไหมครับเราคงไม่บอกว่านะขีดเส้นใต้นะนี่คือนัยยะสำคัญทุกคำกล่าวของเราเป็นเรื่องสำคัญไม่บอกท่านไม่รู้ครับเราจึงขอกล่าวเป็นประวัติศาสตร์เป็นองค์ความรู้คู่กับโลกเสรีนี้สำหรับเด็กๆยุคพลังงานใหม่ที่จะมาจากฟ้าสีครามที่ไม่เคยมาเกิดเป็นมนุษย์เลยเขาจะเข้ามาเกิดแทนจิตวิญญาณพวกท่านที่ต้องกลับบ้านพวกเนี้ยเขาจะต้องศึกษาเรียนรู้สิ่งที่เรากล่าวไว้ให้เนี่ยท่านโชคดีไหมท่านเป็นคน2ยุคอ่ะท่านได้เรียนรู้ก่อนน่ะพระศาสดาทุกพระองค์ไม่เคยกล่าวธรรมะแบบนี้ให้ท่านฟังเพราะยังไม่ถึงเวลาที่พระบิดาจะให้เปิดเผยนี่มันถึงเวลาแล้วเพราะมันปิดยุคกำลังจะเปลี่ยนยุคด้วยอ่ะนะแล้วท่านเห็นลูกศรไหมจิตวิญญาณสีม่วงอ่ะมันมีลูกศรลงมาอันนึงแล้วชี้ไปอันนึงเพื่ออะไรพี่น้องครับเพื่อให้จิตหยาบกับกายหยาบของท่านเวลาสั่นสะเทือนด้านบวกสูงสุดมันจะสั่นสะเทือนเข้าถึงจิตวิญญาณได้แล้วจิตวิญญาณของท่านก็จะสามารถสั่นสะเทือนเวลาจิตวิญญาณสั่นสะเทือนมันก็คือการสตาร์ทเครื่องปั่นไฟไฟก็คือพลังงานที่จิตวิญญาณเนี่ยแบกโขนเอามาจากจิตจักรวาลเพื่อมามอบให้กับโลกในรูปของความรักและเราก็เคยบอกไว้เสาก่อนหน้านู้นว่าความรักบริสุทธิ์ของมนุษย์ช่วยให้โลกหมุนด้วยสมการแห่งความรักเป็นสมการทางช้างเผือกที่รูปธรรมแซจิสเทเรียนมาจากกลุ่มดาวแซจิสเทเรียสซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านอำนาจแม่เหล็กโลกเป็นผู้ควบคุมสมการนี้คือซัมเบต้าเอ็กซ์กับสามเอ็กซ์กำลังสองคูณด้วยในวงเล็บเบต้าหนึ่งบวกเบต้าสองบวกเบต้าสามบวกไปเรื่อยๆจนถึงเบต้าเอ็กซ์เป็นสมการพลังงานรวมจากจิตสำนึกด้านบวกของมนุษย์มนุษย์จึงต้องไปสัตว์สังคมหนีเข้าป่าไปปลีกวิเวกอยู่ดุดเดียวเนี่ยสมการพลังงานตัวนี้เกิดขึ้นไม่ได้นี่คือเหตุผลพระบิดาจึงบอกว่ามนุษย์คือสัตว์สังคมไม่ใช่สัตว์วิเวกไม่ได้สัตว์โดดเดียวให้เห็นสัตว์รอบข้างเราเห็นไหมมันบินกันเป็นฝูงแมงเม่าก็เป็นฝูงปลวกก็เป็นฝูงมดก็เป็นฝูงพระบิดาให้สัตว์เหล่านี้มาใกล้ตัวเราเห็นไหมครับปลวกตัวนิดเดียวมดตัวนิดเดียวสามารถสร้างรังใหญ่โตบึ้มทึ่มถ้าตัวนิดเดียวนะบึ้มบึ้มอ่ะคำนี้รู้สึกตอนนี้กำลังชินนะบึ้มบึ้มนะเดี๋ยววันที่19ก็บอกจะบึ้มบึ้มบึ้มแบบปลวกดีกว่าพี่น้องครับมันสร้างนะมันไม่ได้ทำลายมันสร้างรังของมันตัวนิดเดียวครับเอาดินมาปั้นให้เป็นภูเขา นั่นแหละบึ้มบึ้มเนี่ยจิตวิญญาณก็เหมือนกันครับเม็ดขนาดรูปธรรมนะเล็กเท่ากับเมล็ดถั่วเขียวเราใช้คำว่าเมล็ดนะไม่ใช่เม็ดเมล็ดถั่วเขียวครับจิตวิญญาณของท่านนะครับ
ถ้ายังไม่มีเวรมีกรรมอะไรติดตัวไม่มีความชั่วติดตัวที่จิตหยาบทำให้เนี่ยน้ำหนักตัวเท่ากับ50มิลลิกรัมเวลาต้องการจะกลับบ้านเวลาตายปั๊บจิตวิญญาณดีดออกจากร่างปั๊บเนี่ยหลุดพ้นออกไปทางด่านนภาลัยได้เลยครับเพราะว่าไม่ถูกแรงดึงดูดเหนี่ยวรั้งทั้งเอกภพไม่ว่าจะเป็นระบบสุริยะจักรวาลไหนแกแล็กซี่ทางช้างเผือกเองเราก็มีแรงดึงดูด20หน่วยต่อน้ำหนักมวล1หน่วยมันถ้าน้ำหนักจิตวิญญาณของท่าน50มิลลิกรัมนี่แล้วนะคูณด้วย20ก็คือเท่าไหร่ครับ 1,000 ใช่ไหมน้ำหนัก 1,000 หน่วยจิตวิญญาณท่านสามารถหลุดพ้นออกไปจากเอกภพได้แต่ถ้าน้ำหนักท่านมี75มิลลิกรัมเพราะดันมีมวลของกรรมติดตัวอยู่เราสมมตินะ75มิลลิกรัมถ้าเอา20คูณเนี่ยมันเกิน 1,000 ครับเมื่อมันเกิน 1,000 เนี่ยมันมีน้ำหนักตัวโลกก็จะดูดเอาไว้เลยไม่ให้ไปไหนแล้วให้ตกปุ๊ลงมากลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ที่ภาษาเราที่กล่าวไว้เมื่อเป็นพันปีที่แล้วบอกว่าถ้ามันเป็นอย่างเงี้ยท่านยังทำบาปอยู่เนี่ยยังหลุดพ้นไม่ได้จิตวิญญาณท่านยังต้องตายครับคำว่าตายแปลว่ามาเกิดใหม่ไงถ้ามาเกิดใหม่แสดงว่าต้องตายใช่ไหมแต่ถ้าตายแล้วไม่ต้องกลับมาเกิดใหม่อย่างนี้เรียกว่าจิตวิญญาณท่านไม่ต้องตายจะ กี่ร้อยปีก็แล้วแต่เบื่อแล้วไม่อยากทำหน้าที่ตรงนี้แล้วเหนื่อยแล้วทำสำเร็จแล้วขอพระบิดาว่าขอกลับไปกราบพระบาทพระบิดาที่แดนจิตจักรวาลนอกอนันตจักรวาลไปได้เลยครับเพราะโลกนี้เป็นโลกเสรีพร้อมไปได้เมื่อไหร่แต่ทุกวันนี้ท่านแหมท่านอยากตายตายได้ไหมครับยกเว้นฆ่าตัวตายครับอยากนอนหลับตายนะตั้งใจตายโดยหลับไปเลยเนี่ยไม่ได้ครับถามว่าไม่ได้เพราะอะไรเพราะท่านยังไม่มีสิทธิ์ที่จะตายท่านไม่มีสิทธิ์ที่จะตายคือตายไปจากการเป็นมนุษย์แต่หลุดพ้นออกกลับคืนสู่บ้านเกิดเมืองนอนอย่างนั้นเรียกว่าไม่ใช่เป็นกายทางจิตวิญญาณไม่ใช่การตายทางจิตวิญญาณแต่มันเป็นการตายทางกายสังขารพี่น้องครับท่านคงเข้าใจนะฮะโอเคนะเอาล่ะเมื่อจิตวิญญาณถูกเปิดประตูมิติได้ด้วยจิตหยาบของท่านซึ่งก็เป็นไปตามคำสอนของจิตจักรวาลทั้งหมดมีมหาสติกับมีปณิธานแห่งการหลุดพ้นและสอนวิธีคิดวิธีมองวิธีฟังวิธีประพฤติวิธีปฏิบัติเอาไว้ให้แน่นอนครับชาตินี้ท่านกลับบ้านหลุดพ้นได้แน่นอนครับยิ่งวันนี้มาบอกเบื้องหลังให้ฟังว่าทำไมเราต้องสอนแบบนั้นก็เพราะมันเป็นหน้าที่ของจิตหยาบท่านต้องทำแบบนั้นท่านไม่ใส่ใจทำไม่ได้ครับไม่ทำไม่ได้ไม่รู้อนุตตรธรรมตรงนี้ก็ไม่ได้อนุตตรธรรมปลอมๆไม่สามารถพาจิตวิญญาณท่านกลับบ้านได้ครับอนุตตรธรรมที่แท้จริงคือสิ่งที่เรากำลังกล่าวและเราเป็นคนแรกของโลกที่กล่าวยังไม่เคยมีใครกล่าวเรื่องพวกนี้ให้ท่านฟังท่านโชคดีไหมได้ฟังเป็นคนแรกหรือเป็นคนยุคแรกเป็นคนรุ่นแรกของโลกทั้งที่มันอยู่ปลายยุคพลังงานเก่าพระบิดาปิดยุคและรอว่าเมื่อไหร่พระองค์จะเปลี่ยนยุคไปสู่ยุคใหม่เท่านั้นนะครับเมื่อทุกอย่างสุกงอมนะครับแล้วเราจะบอกท่านว่าถึงวันนั้นเมื่อไหร่ตอนนี้มีเวลาเหลืออยู่ครับรีบปรับปรุงตัวเอง ยกระดับจิตตะปัญญาของตัวเองเข้าหาจิตวิญญาณของตัวเองให้ได้อย่าทำตัวเป็นมนุษย์สเปโตคิดว่ากูใหญ่ทำอะไรตามอำเภอใจลืมจิตวิญญาณที่เป็นผู้มาเกิดถ้าจิตวิญญาณของท่านไม่มาเกิดเป็นแก่นแท้ในกายสังขารของท่านตัวท่านก็ไม่มีหรอกความเป็นท่านก็ไม่ได้มีท่านก็จะมามีความสุขกินขี้ปี้นอนก็ไม่ได้เพราะจะไม่มีตัวตนของท่านจิตวิญญาณเป็นอนัตตาสามารถสร้างสรรพสิ่งที่มีอัตตามีตัวตนรูปลักษณ์อย่างท่านได้ท่านจำไหมครับอย่าคิดว่าตัวเองเจ๋งตัวเองเก่งนะตายแล้วจบไอ้พวกที่คิดแบบนี้จบจริงครับเดี๋ยวยังไม่ทันตายแล้วมันจบก่อนเลยเราจะบอกให้นะเอานะนี่คือสิ่งที่เราจะกล่าวเพราะฉะนั้นถ้าจะสรุปเราจะให้ดูสไลด์ต่อไปครับ

จะให้ดูสไลด์ต่อไปครับจะมีภาพคลื่นพวกนี้นะให้ดูว่ากายหยาบหรือเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์ของท่านยังไงก็มีแจ็คที่ต่อสายมาจากองค์จิตจักรวาลพระบิดาแห่งจิตวิญญาณต่อสายลงมาแล้วเสียบหัวท่านทุกคนนะครับถ้าพระองค์ลืมท่านพระองค์ลืมจิตวิญญาณของท่านซึ่งเป็นบุตรของพระองค์ที่ส่งมาทำหน้าที่แทนพระองค์ในโลกนี้เพื่อให้พลังงานกับโลกนี้ถ้าพระองค์ลืมท่านนะไอ้ท่อที่ท่านเห็นเนี่ยมันเสียบลงมาบนหัวเนี่ยสีฟ้าเนี่ยมันจะหายไปครับถ้าท่านติดต่อกับจักรวาลไม่ได้ติดต่อกับจิตจักรวาลไม่ได้ท่านตายแน่นอนครับเครื่องยนต์แห่งกรรมของท่านดับวูบเลยครับถ้ายิ่งพระองค์ลืมท่านไปนะท่านจะแตกสลายกลายเป็นผงธุลีเลยไม่เหลือความเป็นตัวตนไม่มีอัตตาไม่มีอนัตตาของท่านเลยครับแต่ไม่มีทั้งอัตตาและไม่มีเหลือแม้กระทั่งอนัตตาที่จะเป็นผู้ก่อกำเนิดความมีอัตตาของตัวท่านเราพูดแบบนี้อย่างงงนะครับวันหน้าเราจะอธิบายให้ฟังแต่เราพูดความจริงให้ท่านฟังนะภาพนี้เราต้องการอธิบายท่านฟังเป็นข้อสรุปว่าจิตหยาบกับกายหยาบต้องทำงานร่วมกันทำงานร่วมกันเพื่ออะไรครับเพื่อทำหน้าที่แทนใครครับแทนจิตวิญญาณผู้ขันอาสามาเกิดเป็นมนุษย์นะทั้ง3อย่างเนี้ยเมื่อทำงานร่วมกันอยู่ในกายหยาบหรืออยู่ในกายสังขารเนี่ยพระบิดาจึงรวมเรียกมันว่าเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์ครับพี่น้องครับเพราะฉะนั้นเวลาอ่านพระคัมภีร์ที่เราเขียนไว้เป็นร้อยๆปกอ่ะตรงไหนเขียนว่าเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์ชายหญิงอ่ะนั่นหมายความว่าเรากำลังพูดถึงจิตหยาบกายหยาบและจิตวิญญาณของท่านร่วมกัน3สิ่งแต่เป็น2มิติจิตหยาบกับกายหยาบคือมิติโลกทางกายภาพจิตวิญญาณคือมิติทางพลังงานทำไมท่านสั่นสะเทือนจิตหยาบของท่านแล้วมันถึงเหวี่ยงพลังงานด้านลบออกมาได้เป็นเพราะเวลาท่านสั่นสะเทือนเป็นลบเดี๋ยวท่านจะรู้ครับจิตวิญญาณของท่านเป็นรูปธรรมทางจิตวิญญาณยังมีผู้ช่วยผู้ช่วยเหลือจิตวิญญาณเนี่ยเป็นผู้สั่นสะเทือนและสะท้อนพลังงานด้านลบที่จิตหยาบของท่านสั่นสะเทือนเป็น3ชาโลภะโทสะโมหะตลอดทั้งวันผู้ช่วยเหลือจิตวิญญาณไม่ต้องการให้จิตวิญญาณของท่านต้องรับเคราะห์รับกรรมในสิ่งที่หยาบหยาบสิ่งที่สกปรกเพราะจิตวิญญาณเป็นผู้บริสุทธิ์ผู้ช่วยเหลือจิตวิญญาณเดี๋ยวเราจะบอกให้ท่านฟังสไลด์ถัดๆไปเขาจะคอยต้านเอาพลังงานด้านลบที่จิตหยาบท่านสั่นสะเทือนมาถึงจิตวิญญาณเนี่ยเขาจะผลักใสให้มันเคลื่อนออกมาข้างนอกท่านเคลื่อนพลังงานจิตของท่านถ้าสั่นเสือนเป็น3ชาคือโลภะชาหนึ่งโทสะชาหนึ่งใช่ไหมโมหะชาหนึ่งเพียงแต่ว่าเวลาท่านสั่นเสือนนั้นท่านจะเอาชาตัวไหนนำหน้าแต่มันก็คือชัดชานั่นแหละครับมันก็จะเหวี่ยงคลื่นพลังงานจิตที่เป็นลบออกมาและมันมีประจุบวกแล้วก็เหวี่ยงมาทิ้งไว้ในบรรยากาศที่เราเรียกว่าอิเล็กตรอนอิสระแต่อิเล็กตรอนอิสระเนี่ยกับอิเล็กตรอนอิสระที่เป็นอิเล็กตรอนของไฟฟ้ากระแสหรือไฟฟ้าสถิตเนี่ยมันจะคนละมิติกันนะความละเอียดมันจะต่างกันมันอยู่ในคนละมิติแต่เอาละมันมีคุณสมบัติก็ไม่ต่างกันอิเล็กตรอนนะที่เป็นประจุไฟฟ้าลบอิสระที่ล่องลอยอยู่ในสนามแม่เหล็กโลกที่ล่องลอยอยู่ในบรรยากาศโลกคลื่นพลังงานจิตของท่านที่สั่นเป็นโลภะโทสะโมหะเนี่ยเวลาเหวี่ยงออกมาแล้วเนี่ยเพราะมันต้องทำปฏิสัมพันธ์กับคลื่นพลังงานจิตไม่ว่าบวกหรือลบที่มาจากจิตมนุษย์คนอื่นๆถูกต้องไหมครับแล้ว 1%นะถ้าเป็นบวกมันจะลงไปยังโลกถ้ามันเป็นลบมันจะฟุ้งกระจายเมื่อมันฟุ้งกระจายไออิเล็กตรอนอิสระพวกนี้มันก็จะไปเกาะติดเหมือนหยดน้ำค้างที่ตกค้างอยู่ตามใยแมงมุมอิเล็กตรอนอิสระก็จะไปเกาะอยู่ตามสนามแม่เหล็กโลกนะกลายเป็นเหมือนหยดน้ำค้างเล็กๆเต็มไปหมดเลยเคยเห็นไหมใยแมงมุมที่มีหยดน้ำค้างนั่นแหละคือประจุลบที่เป็นอิเล็กตรอนอิสระที่เกิดจากจิตหยาบของท่านสั่นสะเทือนเป็นจังหวะสามชาอยู่ทั้งวันนะครับและนี่แหละครับไออิเล็กตรอนอิสระพวกนี้มันมีคุณสมบัติก็คือว่ามันอยู่โดดเดี่ยวไม่ได้มันต้องอยู่บนสนามแม่เหล็กแต่ขณะเดียวกันเวลาในสนามแม่เหล็กเนี่ยมันก็จะมีความชื้นสัมผัสอยู่ในอากาศถูกต้องไหมพี่น้องครับอิเล็กตรอนอิสระพวกนี้มันจะมีความสามารถพิเศษมีคุณสมบัติพิเศษในการเหนี่ยวรั้งหรือดึงดูดเอาความชื้นเนี่ยที่อยู่ในอากาศเนี่ยมารวมตัวกันวันใดก้อนเมฆดำหนาตึ๊บมากๆแสดงว่าวันนั้นเนี่ยในบรรยากาศเหนือบ้านนั้นเมืองนั้นหมู่บ้านนั้นตำบลนั้นจังหวัดนั้นเนี่ยเต็มไปด้วยประจุลบอิสระที่เกิดจากขยะทางจิตของมนุษย์ที่มันเวียงออกมาเราจะพูดแค่นี้นะนี่แหละคือสิ่งที่ทูตสวรรค์คือช่างเทคนิคของเรานะไปทำให้บันดาลให้มันตกลงมาเพื่อเอาประจุลบที่ทำให้บรรยากาศของพระบิดาในเหนือโลกมันสกปรกต้องทำให้มันตกลงมายังพื้นเพราะพระบิดาทรงสร้างแกนโลกเอาไว้ให้มันมีคุณสมบัติในการดูดซับ
อิเล็กตรอนอิสระคือประจุลบพวกนี้เอาไว้เพื่อทำให้ฟ้าของพระบิดาเนี่ยสีทองผ่องอัมไพไม่ใช่สีดำสกปรกดังนั้นแต่เวลาตกลงมาแล้วทูตสวรรค์ก็ต้องการสั่งสอนทำไงฮะตู้มเดียวน้ำท่วมและไม่ใช่มาแต่ฝนอย่างเดียวเอาลมมาด้วยเพราะลมต้องห่อพิ้วเอาฝนมาวันหน้าเราจะเล่าเบื้องหลังมิติโลกแบบนี้ให้ท่านฟังอีกสนุกไหมล่ะครับเรื่องจริงนะไม่ใช่นิยายนะพิสูจน์ได้นะแล้วบางทีสร้างเมฆหาความชื้นจากอิเล็กตรอนอิสระไม่พอครับทำให้น้ำท่วมไม่พอต้องการสั่งสอนนะเพื่อต้องการฝึกให้มนุษย์เนี่ยเป็นปลาที่หายใจด้วยปอดลองดูสิว่าจะตายหรือจะรอดไหมมีน้ำท่วมไปหมดแต่ตัวเองต้องอยู่ใช้ชีวิตอยู่ในน้ำเหมือนปลาจะรอดได้ยังไงจะรอดได้ยังไงนี่คือสิ่งที่มนุษย์ทั้งโลกกำลังจะถูกสร้างโปรแกรมเนี้ยปฏิบัติการชำระโลกจะถูกสอนเสียบสูกเสี่ยมให้เป็นปลาที่หายใจด้วยปอดแล้วรอดชีวิตได้ใครสอบตกเป็นตายสอบได้เป็นรอดถ้าท่านฟังจิตจักรวาลเราท่านมีกำลังใจอ่ะท่านรู้ตัวเลยว่าจะรอดได้อย่างไรถ้าน้ำมันท่วมไปหมดท่านรอดแน่นอนแต่ไม่ใช่พอฟังข่าวสารเราเล่าแบบนี้เถียงเลยไม่จริงไม่เชื่อไม่ใช่ก็เชิญไปตามทางของท่านเถอะครับท่านอยากจะเลือกเส้นทางแบบไหนพิพากษาตัวเองอย่างไรเชิญเราได้แค่กล่าวความจริงให้ท่านฟังเท่านั้นพี่บีน้องๆครับเนี่ยนี่คือสิ่งที่เราสรุปให้ฟังว่าคำว่าเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์มีจิตวิญญาณเป็นแก่นแท้อยู่ข้างในแน่ๆ และมีจิตหยาบกับกายหยาบเป็นเครื่องมือของจิตวิญญาณจิตวิญญาณถ้าไม่มีกายหยาบห่อหุ้มไว้จิตวิญญาณก็ดำรงอยู่ไม่ได้นะก็ต้องล่องลอยเช่นไปลอยค้างอยู่บนสวรรค์มายานั่นเพราะไม่มีกายหยาบห่อหุ้มเนื่องจากว่าไม่สามารถกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ได้เพราะน้ำหนักตัวเนี่ยมันเบากว่าปกติที่จะตกตุ๊ลงมาให้โลกเหนี่ยวรั้งลงมาเพื่อจะมาจุติมาเป็นปฏิสนธิเป็นทารกเอาแวะได้อีกก็เลยต้องไปลอยแขวนค้างอยู่บนนั้นเพราะว่าขาดคุณสมบัติที่จะตกลงมาเป็นมนุษย์เนื่องจากคิดว่าเป็นมนุษย์เนี่ยมันเลวไหลไม่ไรเรื่องมันเป็นทุกข์นะครับฉันต้องทิ้งกายหยาบของฉันถ้าฉันทิ้งได้ฉันคิดว่าพ้นทุกข์เราโทษทีนะท่านทิ้งทุกข์หรือทิ้งหน้าที่กันละทิ้งหน้าที่หรือละทิ้งความทุกข์กันแน่ที่ต้องการอยากจะตายบอกตายแล้วพ้นทุกข์นะแล้วไปถามพวกที่เขาลอยค้างอยู่สิครับท่านมีปัญญาถามเขาไหมล่ะสื่อสารทางจิตแบบ horizontal telepathy ก็ได้นะถ้าแน่จริงอ่ะไปถามเทพเทวดาชั้นสูงๆนะไอ้ชั้นเตี้ยๆเทพเทวดาพวกนี้มันยังหลงตัวเองอยู่ว่ามันเหนือกว่ามนุษย์มันมองลงมายังเห็นมนุษย์อยู่บนโลกอยู่นะมันหัวเราะเลยไอ้พวกนี้อยู่ต่ำกว่ากูอยู่สูงกว่าเหมือนกับบางคนนะคิดว่าตัวเองอยู่คอนโดเหนือกว่าคนอยู่ที่ชั้นพื้นดินมีบ้านชั้นเดียวมีตึกแถวมีอะไรพวกมันบอกว่าอยู่คอนโดโก้หรูครับแหมนะมันไม่ใช่ตัวชี้วัดนะระดับชั้นในการดำรงอยู่มันไม่ได้เป็นตัวชี้วัดว่ามีพลังอำนาจทางจิตวิญญาณสูงหรือไม่มีพลังอำนาจทางปัญญาสูงหรือเปล่ามันไม่ใช่บางทีอยู่คอนโดโง่กว่ามีครับอยู่คอนโดชั้นสูงสุดโง่กว่ามีครับใช่ไหมนะเด็กๆบางคนอยู่บ้านนอกนะกระท่อมปลายนาหลังคามุงจากฝนตกมากระสาเสร็จแต่มันสามารถสอบเข้าแพทย์ได้คนจะสอบแพทย์สอบวิศวะมันต้องหัวกะทิใช่ไหมเห็นไหมครับอยู่กระท่อมปลายนาหลังคามูจากเป็นคนยากจนมันก็ไม่ได้เป็นตัวชี้วัดมันจะโง่ความโง่ความฉลาดมันไม่อยู่กันตรงนี้นะโอเคไหมเราก็นอกเรื่องไปหน่อยคำถามต่อมา แล้วจิตวิญญาณมาเกิดทำไมมาเกิดเป็นคนสองมิติมาเกิดเป็นมนุษย์ทำไมเราก็จะย้ำอีกครั้งหนึ่งด้วยสไลด์นี้นะครับว่าจิตวิญญาณเดินทางเข้ามาเกิดเป็นมนุษย์หรือเป็นคนสองมิติเพื่ออะไรครับ เพื่อถ้าจิตหยาบคน2มิติให้เข้ากันเป็น1เดียวเหมือนมีมิติเดียวคือมิติของจิตวิญญาณมิติทางพลังงานได้คนคนนั้นจะถูกเรียกว่ามนุษย์เมื่อนั้นนั่นแปลว่าถ้ามีคนถามว่าเฮ้ยตอนเกิดมาเป็นเด็กเขาเรียกว่าเด็ก1คนน่ะแล้วอยู่ๆเราบอกว่าตัวเราเป็นมนุษย์1คนเนี่ยเราเปลี่ยนจากเด็ก1คนมาเป็นมนุษย์น่ะนะมาเป็นมนุษย์ได้เนี่ยเราเปลี่ยนตอนไหนอะไรคือตัวชี้วัดว่าเราเปลี่ยนจากคนและเป็นมนุษย์แล้วใช่ไหมก็คือการทำให้สองมิติเหมือนเป็นมิติเดียวคือมิติของจิตวิญญาณซึ่งมันต้องยกระดับครับเพราะมิติของจิตหยาบก็คือสามชาติโลภะโทสะโมหะโมหะโลภะโทสะโทสะโลภะโมหะก็เป็นสังวะสามชาติเต้นไปเต้นมาขึ้นขึ้นลงลงอย่างเงี้ยจิตวิญญาณก็ถูกขังอยู่ข้างในเพราะจิตวิญญาณเนี่ยไม่สามารถจะมีทางที่จะออกมาทำหน้าที่ตรงนี้ได้เนื่องจากกุญแจที่จะไขประตูมิติของจิตวิญญาณโดยจิตหยาบนั้นจิตหยาบต้องเป็นผู้ไขต้องใช้ความรักพี่น้องครับรักเพื่อให้
รักยังไม่มีเงื่อนไขรักเพื่อให้ไม่ใช่รักเพื่อเอาอย่างเช่นที่เราเคยสอนไว้ในอดีตชาติว่าเวลาทำบุญทำกุศลไม่จำเป็นต้องไปทำที่ธรรมศาลาทำที่บ้านก็ได้ทำที่ไหนก็ได้เพราะทำด้วยจิตถูกไหมแต่ที่เราทำและให้เขาเห็นทางกายภาพนั่นเป็นเพราะอะไรเป็นเพราะเป็นการสร้างเงื่อนไขที่คนที่เขายังติดกับอายตนะอยู่ให้เขาเห็นเพื่อเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับเขาและทำให้เขาเกิดปิติเหมือนเขาทำบุญด้วยตัวเขาเองเช่นเขาดูเห็นเราทำบุญแล้วเขามีปิติไปกับเราด้วยแล้วบอกโอ้ยอนุโมทนาสาธุเขามีความรู้สึกปิติเหมือนกับเขาได้ทำด้วยตัวเขาเองอย่างนี้เขาเรียกยักษ์บุญที่เราเคยพูดก็ไม่ได้ผิดบาปอะไรครับอะไรก็ได้ที่ทำให้จิตของท่านสั่นสะเทือนเป็นบวกได้ท่านทำไปเถอะครับท่านรับเอาเถอะครับคนทำชั่วกับท่านท่านสามารถเปลี่ยนเงื่อนไขของความชั่วที่มันควรจะเป็นด้านลบอะให้มาเป็นด้านบวกให้กับจิตหยาบของท่านได้หรือไม่ท่านต้องใช้ปัญญาเราจึงต้องบอกว่าท่านต้องติดอาวุธทางปัญญาถ้าท่านอยากจะอยู่รอดได้อยู่อย่างมีความสุขและกลับบ้านได้ในชาตินี้คนโง่ปัญญาทึบเนี่ยขอโทษนะครับไม่มีทางที่จะข้ามพ้นปัญหาซึ่งนำมาซึ่งความทุกข์ให้กับท่านได้จนท่านต้องหนีทุกข์ก็คือหนีปัญหามันก็เลยไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยเสียชาติเกิดเปล่าๆพี่น้องครับสู้กล้าใจกล้ามีความกล้าหาญเนาะมีความเชื่อมั่นในตัวเองมีความกล้าหาญกล้าคิดกล้าริเริ่มกล้าลงมือทำกล้ารับผิดชอบมีความมุ่งมั่นที่จะทำฟันฝ่าอุปสรรคได้ทุกสิ่งท่านเป็นคนหนึ่งครับไม่ว่าทำธุรกิจหรือทำอะไรครับประสบความสำเร็จอย่างแน่นอนครับความกล้าหาญนี่ขาดไม่ได้หรอกครับกลัวกล้าหรือขี้ขลาดเนี่ยไม่ได้ครับนะโอเคนะเดินทางมาเกิดเพื่ออะไรครับนี่ครับเพื่อขนส่งพลังงานความรักจากองค์จิตจักรวาลหรือจากพระผู้เป็นเจ้าหรือจากพระผู้สร้างหรือจากจุดศูนย์กลางของสนามพลังงานสากลไม่ใช่สนามพลังงานในห้องเรียนห้องทดลองของพระบิดาคือเอกภพนะไม่ใช่จากข้างนอกซึ่งมันไม่มีอยู่ในเอกภพไม่มีโรงงานผลิตที่ไหนเลยไม่มีครับมาทำอะไรครับมามอบให้กับโลกและทุกสิ่งเอามามอบให้กับโลกและทุกสิ่งและอย่างที่พระพุทธองค์เคยกล่าวไว้เมตตาธรรมค้ำจุนโลกพระองค์พูดอย่างนี้เราก็ขยายความให้ฟังว่าเมตตาธรรมค้ำจุนโลกคำว่าค้ำจุนแปลว่าทำให้โลกสมดุลความเมตตาก็คือหนึ่งในความรักอยู่ในโหมดของความรักเป็นความรักเพื่อให้เป็นความรักที่เริ่มจะบริสุทธิ์แล้วแต่เมตตายังไม่บริสุทธิ์จริงนะพี่น้องครับเพราะต้องเห็นคนเขาซอมซ่อเห็นเขาเกิดทุกข์เห็นเขาได้ยากเห็นเขาลำบากก่อนท่านจึงเกิดความรู้สึกว่าเมตตาถ้าเกิดความรักขึ้นมาโดยไม่ต้องมีเงื่อนไขเขาเรียกว่าอุเบกขาจิตของท่านสั่นสะเทือนเป็นบวกอยู่ตลอดว่างไปจากโลภะโทสะโมหะคือว่างไปจากการเต้นจังหวะสามชาตินิ่งสงบอิ่มเอิบเบิกบานจิตวิญญาณของท่านบันเทิงเลยครับพี่น้องครับท่านก็จะเป็นคนประพฤติแต่กรรมดีคิดดีพูดดีทำดีได้เลยครับเพราะใช้จิตวิญญาณเป็นตัวขับเคลื่อนแล้วนั่นแหละครับพลังงานความรักก็จะถูกส่งมาให้กับโลกเพื่อช่วยให้โลกหมุนโลกจะสมดุลไม่ได้ถ้าโลกไม่หมุนรอบตัวเองอย่างต่อเนื่องด้วยอัตราเร็วคงที่พี่น้องครับนี่คือคำเฉลยครับซึ่งตอนต้นๆกลางรายการตะเกียเราก็เอาภาพกลมๆมาแสดงให้ท่านเห็นและอธิบายท่านฟังไปนะคนไม่รู้จะได้รู้ท่านไม่จำเป็นต้องด็อกเป็นด็อกเตอร์ทางโลกหรอกครับฟังเรื่องแบบนี้ท่านเป็นด็อกเตอร์ทางจิตวิญญาณแน่นอนครับเป็นยุวจิตจักรวาลทายาทตัวจริงจะทำให้พระบิดาหรือพระผู้เป็นเจ้าที่เมตตาอนุญาตให้ท่านมาทำหน้าที่ยังโลกนี้ทรงพอพระทัยและภูมิพระทัยเป็นอย่างมากโดยดูหน้าเราสิเรารู้ว่าท่านฟังเราพูดเนี่ยท่านเข้าใจและต่อไปท่านจะเป็นคนดีมากกว่าเดิมท่านจะอดทนกับสิ่งที่เคยอดทนไม่ไหวไม่ได้ได้ดีกว่าเดิมท่านต้องเปลี่ยนแปลงแน่นอนเรามั่นใจครับถ้าใครมั่นใจก็เขียนเม้นให้เราดูด้วยใน Facebook เขียนเป็นหลักฐานพระบิดารับรู้แต่เราสื่อกับพระองค์อยู่เราไม่รู้หรอกท่านต้องเขียนนะให้เราเห็นว่าท่านมั่นใจมากขึ้นมั้ยว่าชาตินี้กูกลับบ้านได้แน่นอนและที่เคยคิดว่าที่อาจารย์ปริญญาสื่อพระโอวาทกับพระบิดามาไว้เยอะแยะกูรู้หมดแล้วกูไม่ต้องฟังมันต่อแล้วกูออกจากห้อง Facebook ไปแล้วกูไปหาความรู้อื่นดีกว่าเพราะกูว่ากูรู้หมดแล้วอาจารย์มันสอนหมดพุงแล้วท่านฟังมาจนถึงเสาเนี้ยท่านว่าหมดพุงเรายังท่านรู้หมดทุกเรื่องที่เราสื่อยังมีเยอะแยะท่านยังไม่รู้เลยว่าจะมีอะไรที่ท่านไม่รู้ว่าท่านยังไม่รู้ที่พระบิดาจะสื่อผ่านเรามาบอกท่านอีกไม่รู้ทุกครั้งที่เราสื่อผ่านเสา 3:30 นท่านไม่รู้ท่านกลับบ้านไม่ได้นั่นสิ่งที่เราพูดเนี่ยถ้าท่านรู้ถ้าท่านเข้าใจเบื้องหลังมิติโลกเนี่ยท่านรู้สึกง่ายขึ้นไหมครับในการเป็นมนุษย์น่ะง่ายขึ้นใช่ไหมพี่น้องที่ผ่านมามันยากเพราะท่านจับต้นชนปลายไม่ถูกเพราะท่านไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรและยิ่งไปนั่งกรรมฐานแล้วบอกว่าไม่อะไรกับอะไรยิ่งซวยหนักเข้าไปอีกครับเห็นไหมครับที่เราเคยโต้แย้งไว้
ท่านต้องเรียนรู้ครับมีอะไรผ่านเข้ามาในตาในหูในอายตนะทั้ง5ของท่านท่านต้องรับรู้เพื่อเรียนรู้ไม่ใช่ท่านกลัวว่ารับรู้แล้วจะไปรับเอาเข้าเลยไม่อะไรกับอะไรนี่แสดงท่านขี้ขลาดอ่ะท่านไม่กล้าหาญเนี่ยรับรู้กูได้ยินว่ามันด่ากูนะไม่ใช่ฟังแล้วทำหูทนลมไม่อะไรกับอะไรที่มันด่ากูถ้ากูรับรู้ว่ามันด่ากูเดี๋ยวจิตกูไม่สงบนั่นท่านได้ชำระจิตหรือเปล่าครับต้องรู้ว่ามันด่าเราด่าเราแล้วเราไม่สั่นไหวตามจิตเราไม่ตกจิตเราไม่สั่นไหวตามแสดงเราเจ๋งไหมพี่น้องครับเราจะบอกเลยว่านายแน่มากแต่นี่ฟังแล้วฟังเขาด่าแล้วทำหูทนลมแล้วไม่มีการต่อสู้ตอบโต้ต่อต้านไม่รู้สึกรู้สากับที่เขาด่าไม่ได้เรียนรู้เลยว่าทำไมมันถึงด่าเราไม่ได้เกิดความรู้อะไรเลยถามว่าจิตของท่านใสจริงหรือเปล่าครับแต่เมื่อไหร่มันด่าเสียงดังแล้วมันด่าทั้งวันทั้งคืนแล้วมันย้ายบ้านมาด่าติดกับบ้านท่านอ่ะท่านคิดว่าท่านจะไม่อะไรกับมันได้ตลอดไหมครับเห็นไหมครับจิตท่านไม่ได้ฝึกฝนฝึกทำหูทนลมบางทีไปอยู่คนเดียวฝึกจิตคนเดียวหูไม่ได้ยินใครด่าไม่มีใครสร้างเงื่อนไขด้านลบให้คิดว่าจิตกูสงบจิตข้าสุดยอดนั่งหลับตาไม่มองเห็นใครกวนตากวนตีนกวนใจผ่านสายตาก็จิตนิ่งอยู่กับตัวเองอยู่กับตัวเองอย่างเดียวจิตนิ่งสงบกูอยู่หลายพรรษาแล้วกูอยู่หลายเดือนแล้วหลายปีแล้วกูเจ๋งตาก็ไม่เห็นใครยั่วยุจะหูก็ไม่มีใครกวนประสาทใช่ไหมจมูกก็ไม่ได้กลิ่นอะไรเพราะอยู่ในป่าอยู่ในถ้ำมันก็ได้แต่กลิ่นหอมของต้นไม้ของธรรมชาติใช่ไหมลิ้นก็ไม่ได้กินอาหารอะไรที่ยั่วยุยั่วยวนแต่จิตกูสงบลองออกจากป่ามาสิมาอยู่กับสังคมของคนดิพอได้ยินใครด่าเข้าเนี่ยไอ้ประเภทที่ไม่อะไรกับอะไรขณะที่นั่งหลับตาแล้วดูจิตอยู่อย่างเดียวอ่ะกลับมาลืมตาแล้วอยู่ในสังคมดูสิพี่น้องครับท่านคิดว่าท่านรับไหวไหมครับคนนั้นจะเอาอย่างนั้นคนนั้นจะเอาอย่างนี้ปสดอเลยเห็นไหมถ้าแน่จริงมันต้องฝึกกับสถานการณ์จริงพี่น้องครับอย่าไปฝึกกับสถานการณ์ปลอมๆเราเคยยกตัวอย่างเมื่อเสาร์ที่แล้วท่านตอนจนท่านเป็นเด็กเป็นกุมารน้อยอายุประมาณ3ขวบ4ขวบกำลังอนุบาลเนี่ยท่านจะฝึกให้ลูกหลานของท่านเขียนตัวหนังสือหรือตัวท่านเองก็ตามเขียนกอไก่ถึงฮอนกฮูกให้เขียนกอไก่ไม่ใช่เขียนคอไก่เนี่ยท่านก็ต้องฝึกเขียนคอไก่ก่อนใช่ไหมหัวมันยาวมากเลยบางทีต้องจับมือเขียนดูวิดีโอแล้วให้เด็กดูวิดีโอจนจำได้ว่าลากยังไงใช่ไหมแล้วให้เด็กลองลากตามวิดีโอปิดวิดีโอแล้วลองลากดูสิลากได้ไหมครับอยากจะฝึกเป็นคนเขียนหนังสือเร็วๆมันก็ต้องฝึกเขียนจริงใช่ไหมชาวเลขต้องเขียนจริงๆแค่นั่งดูเขาเขียนเร็วๆโอ้ยกูรู้เขียนเร็วแบบนี้เขียนได้เห็นไหมเห็นเราสื่อพระโอวาทพระบิดาเนี่ยไม่ได้พูดผิดเลยนะนี่สื่อมาจากจักรวาลจิตจักรวาลเลยนะไปกลับเนี่ย two ways เนี่ย three minutes only 3นาทีเนี่ยในการสื่อไปกลับเนี่ยสื่อกับพระพุทธเจ้ากับองค์จิตจักรวาลเนี่ยเห็นท่านเห็นเราพูดโอ้ยไอ้นี่มันคุยเก่งมันขี้โม้มันพูดเก่งมันอ่านหนังสือมันเยอะมันเลยมาพูดให้กูฟังได้เดี๋ยวกูต้องไปแอบดูมันก่อนแอบโทรมาถามน้องบุญธรรมกับน้องออสดูอาจารย์ปริญญาในห้องสมุดมันมีหนังสืออะไรวะมีพระคัมภีร์เล่มไหนวะแม่งรู้ทุกเรื่องเลยกูอยากได้หนังสือเล่มนั้นจังขโมยมันหน่อยได้วะกูจ้างไอ้บุญธรรมกูให้มึง10ล้านมึงช่วยขโมยหนังสือพระคัมภีร์อาจารย์หน่อยต่อให้คุณให้มัน100ล้านมันก็หาให้คุณไม่ได้ครับเพราะมันไม่มีพระคัมภีร์ของเราอยู่กับพระผู้เป็นเจ้าอยู่กับองค์จิตจักรวาลแล้วมันบอกว่าโอ้ยพูดแบบนี้พูดแบบอาจารย์ปริญญาใครก็พูดได้นั่งดูอาจารย์พูดโอ้โหพูดไปยิ้มไปแซวคนนั้นแซวคนนี้มีความสุขนี่เราพูดมาจะ3ชั่วโมงแล้วนะฮะยังไม่ได้หยุดเลยนะถ้าใครอวดเก่งก็ลองดูสิครับไม่ต้องพูดให้ใครฟังหรอกพูดให้เมียกับผัวหรือใครก็ได้อยู่ในบ้านน่ะพูดให้ลูกฟังอ่ะ3ชั่วโมงถ้ามันทนฟังท่านไม่ได้ท่านก็ทนพูดต่อไม่ได้เพราะไม่รู้จะพูดอะไรต่อให้ท่านเป็นคนปากดีจู้จี้ขี้บ่นเป็นคนช่างพูดช่างเมาอ่ะท่านลองพูดอยู่ข้างเดียวนะพูดคนเดียวแบบนี้นะไม่ใช่อยู่กัน2คน3คนไอ้นั่นเค้าเรียกสนทนาเค้าเรียกไดอะล็อกนะใช้ไดอะล็อกในการสนทนาในการพูดเป็น conversation เป็นการสนทนาอันนี้เราไม่ได้สนทนานะเป็น speech พูดคนเดียว4ชั่วโมงอ่ะอัศจรรย์มั้ยล่ะพี่น้องครับนี่เป็นสิ่งที่พิสูจน์เราย้ำนะถ้าเราไม่พูดท่านไม่คิดท่านนึกว่าเรามีจออยู่หลังกล้องมั้งเหมือนนายกอ่ะเวลาจะพูดอะไรก็อ่านตัวหนังสือที่เค้าขึ้นจอหลังกล้องเดี๋ยวเราจะให้วันสักวันนึงจะเปิดเผยนะจะให้ทีมงานนะถ่ายภาพเราขณะที่เรากำลังสื่อสดๆนะให้ดูเบื้องหลังอ่ะว่าห้องสื่อของเราเนี่ยมันยังอาภัพอยู่นะท่านจะไปขอตังค์ท่านมาสร้างห้องสื่อด้วยเดี๋ยวรอสักพักนึงให้คนมาชมเราเยอะๆก่อนตอนนี้เราใช้ห้องรับแขกเล็กๆในห้องทำงานเรานะทำเป็นสตูดิโอนะนี่จะพูดจริงๆนะแต่เครื่องมือเครื่องไม้เริ่มทันสมัยขึ้นเพราะพี่ๆน้องๆที่น่ารักมากน
นะแอบโทรมาคุยหลังไมค์ว่าท่านอาจารย์อยากได้อะไรนะตอนนี้เราก็ไม่กล้าบอกนะฮะว่าอยากได้อะไรแต่เราก็ไปถามน้องบุญธรรมว่าเฮ้ยมันจำเป็นต้องใช้อะไรบ้างมีอะไรเพิ่มไหมน้องก็บอกมาเป็น10อย่างเลยเราเลือก2อย่างหรือ1อย่างบอกท่านพอได้แล้วเดี๋ยววันหน้ามีคนถามอีกเราก็ค่อยบอกหรือคนเดิมถามอีกเราก็ค่อยบอกรอให้เขาปั๊มตังค์ก่อน นะเพื่อคุณภาพนะทุกวันนี้คุณภาพของภาพที่เราออกไปมันก็เนียนขึ้นใช่ไหมเสียงก็ดีขึ้นแต่เครื่องเสียงที่ใช้อยู่เนี้ยราคาแค่มา 3-4,000 บาทแต่ถ้าจะให้เสียงดีกว่านี้มันต้องเป็นหมื่นถูกไหมนะครับถูกไหมใช่ไหมไมโครโฟนตัวนี้ดีแล้วเพราะมีพี่สาวท่านหนึ่งบริจาคมาให้อันนี้ไมโครโฟนตัวนี้ดีแต่ถ้าท่านฟังแล้วเสียงยังไม่ดีท่านรู้ว่าไมโครโฟนตัวไหนเสียงดีกว่านี้ก็ช่วยบอกเรามาด้วยนะถ้าตังเราพอเราไปซื้อเองถ้าไม่พอเราจะขอท่าน นี่เราก็พูดความจริงอะนะโอเคไหมนะเอาละครับพี่น้องครับหลายคนไม่เข้าใจว่าจิตวิญญาณซึ่งเข้ามาขันอาสาพระบิดาเข้ามาเกิดเป็นตัวตนแก่นแท้ในเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์ของท่านมาเพื่อใช้เครื่องยนต์แห่งกรรมของท่านให้ความรักกับโลกในมิติโลกทางกายภาพและใช้กลไกทางไฟฟ้าซึ่งเป็นมิติทางพลังงานที่พระบิดาให้ติดตั้งไว้กับกายหยาบเช่นจักระทั้ง7หรือต่อมไร้ท่อทุกต่อมที่อยู่ในเครื่องยนต์แห่งกรรมที่ติดตั้งตั้งแต่ฐานก็คือกุณฑาลินียันจักระเพชรซึ่งก็คือหมายถึงต่อมพิทูอิทารีที่อยู่ที่ใต้สมองจาก1ถึง7ซึ่งเป็นจักระเพชรยอดสุดนะฮะนี่ก็คือเครื่องมือของจิตหยาบที่จิตวิญญาณกับจิตหยาบสามารถใช้ร่วมกันได้เพื่อให้มันเกิดการสั่นเสียนอย่าไปคิดนะครับว่าต่อมไทรอยมีหน้าที่ควบคุมนะในเรื่องของเนี้ยถ้ามันขาดไอโอดีนมันจะเป็นโรคคอพอกต่อมไทรอยของท่านทำหน้าที่ในมิติของจิตวิญญาณด้วยนะครับในมิติทางพลังงานด้วยนะทำอะไรครับคือช่วยควบคุมอารมณ์ก้าวร้าวแบบสัตว์ดิเรกชันของมนุษย์คนที่ต่อมไทรอยบกพร่องถ้าทางกายภาพหมอบอกไอ้นี่แด็กซ์ทั้งวันมันกินทั้งวันเลยกินไปตะกี้มันหิวอีกแล้วมันกินทั้งวันกินแล้วมันยังผอมยิ่งกินยิ่งผอมไม่ได้อ้วนเลยนี่แสดงว่าต่อมไทรอยผิดปกตินอกจากนั้นก็จะเป็นคนวู่วามเป็นคนเจ้าอารมณ์เป็นคนโมโหร้ายเพราะต่อมไทรอยทำงานบกพร่องพี่น้องครับถ้าท่านปล่อยแบบนี้นะจิตวิญญาณของท่านก็จะมีปัญหาเพราะว่าคลื่นพลังงานเนี่ยมันจะขึ้นมาจากฐานรากก็คือกุณฑาลินีมันจะสั่นสะเทือนต่อเนื่องแบบการกำทอนของเสียงซ่อมเสียงที่เราบอกเอาซ่อมเสียงชนิดเดียวกันนะอันหนึ่งมาใช้ค้อนยางเคาะปึ้งแล้วไปเอาซ่อมเสียงอันหนึ่งมาไว้ใกล้ๆมันจะสั่นสะเทือนตามได้โดยที่ไม่ต้องเคาะอันนี้เคาะแต่อันนี้นะแล้วมาไว้ใกล้กันมันก็สั่นสะเทือนตามต่อมไร้ท่อหรือจักระทั้ง7ของมนุษย์เรามันจะเริ่มต้นที่กุณฑาลินีมันไอคนที่นั่งกรรมฐานเยอะๆเนี่ยบางทีถึงนะแหกกรรมฐานเพราะอะไรไปยุ่งกับสีกาสีกามาสีกูก็เสร็จกูมีปัญหาเรื่องทางเพศมีปัญหาทางกามารมณ์ที่พระพุทธองค์ออกกฎบังคับไว้ว่านะกาเมสุมิจฉาและ1ใน227ข้อคือห้ามขับเคลื่อนน้ำกามเนี่ยกาเมหรือน้ำกามเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เอาไว้สืบพันธุ์มันเป็นเรื่องของเซ็กส์มันเป็นเรื่องของโลกิยธรรมที่เป็นเรื่องของกายหยาบถ้าพระเป็นนักบวชอาสาแล้วว่าจะโดดเดี่ยวจะวิเวกแล้วเสือมีเมียทำไมครับมีเมียมันวิเวกไหมครับใช่ไหมมันจะไม่มีเวลาที่จะสั่นสะเทือนจิตตัวเองเพื่อให้พลังงานด้านบวกกับโลกไม่สามารถจะถือคบเพลิงให้กับโลกให้แสงสว่างกับโลกได้ใช่ไหมนะมันเป็นอย่างนั้นนะอ้าวพูดอะไรไม่รู้มาออกเรื่องนี้ให้ท่านฟังนะนี่ก็คือความจริงอีกเรื่องนึงที่ควรจะต้องพูดใช่ไหมเอาล่ะจิตวิญญาณเป็นเครื่องมือที่พระบิดาส่งมา เหมือนโดรนอะที่ท่านปล่อยไปล้วงความลับฆ่าศึกอ่ะแต่นี่จิตวิญญาณมาดีนะไม่ได้มาล้วงความลับฆ่าศึกปล่อยไปครับโดยมีกลไกควบคุมเนี่ยมีกลไกควบคุมแต่กลไกควบคุมตัวเนี้ยโดรนตัวเนี้ยมันควบคุมตัวเองได้ที่จะมาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยควบคุมตัวเองได้ก็แปลว่าส่งโดรนไปลอยเหนือสถานการณ์ของม็อบเพื่อจะดูว่าม็อบตัวนี้กำลังทำอะไรใครกำลังอยู่บนเวทีใครกำลังพูดอะไรมันถ่ายภาพบันทึกเสียงไว้ทั้งหมดเลยครับเอาไปสอดแนมนะครับนะเนี่ยก็แสดงว่ามีกลไกทางคอมพิวเตอร์มีรหัสที่สามารถส่งผ่านสื่อสารกับไอ้ตัวนั้นได้เพื่อให้ตัวนั้นมันทำงานพอได้ภาพได้เสียงกลับมาแล้วก็เอามาใช้ประโยชน์จิตวิญญาณนี่ก็เหมือนกันครับพระเจ้าหรือองค์จิตจักรวาลทรงส่งลูกมาเพราะลูกอาสามาพระบิดาจะสร้างกลไกเอาไว้ในระบบโลกเองก็ไ
ให้โลกหมุนรอบตัวเองอย่างต่อเนื่องด้วยตัวเองก็ได้ไม่ต้องเป็นต้องให้จิตวิญญาณเอาพลังงานมาให้แต่เพราะทรงมีพระประสงค์จะลองเรียนรู้ว่าถ้าส่งตัวแทนของตัวเองเข้าไปก็คือส่งจิตวิญญาณเป็นตัวแทนของพระองค์เนี่ยเข้ามาในระบบโลกแล้วมาให้พลังงานกับโลกเองคือวิญญาณเป็นยานเหมือนกับจานบินนะจิตวิญญาณก็เหมือนกับจานบินเหมือน UFO นะเหมือนเลยนะถูกลำเลียงเอาพลังงานเข้ามาในระบบโลกแล้วเอามาเทให้กับโลกพอเทแล้วก็แปลว่าเอามาปั่นนะปั่นให้เรื่อยเลยนะนะ600ปี700ปีนะโดยไม่ต้องตายเพราะมาทำหน้าที่ได้นะกายหยาบก็ไม่ต้องตายจิตวิญญาณก็ทำงานปั่นพลังงานความรักให้กับโลกไปเรื่อยๆจนกว่าครบ 60,000 ปีจิตวิญญาณก็จะลี้กายกลับบ้านเพราะอะไรหมดหน้าที่แล้วเหนื่อยแล้วปั่นพลังงานความรักให้กับโลกจนเหนื่อยแล้ว 60,000 ปียุคหนึ่งมัน 60,000 ปีใช่ไหมครับไอ้นี่มาให้ปั่นเนี่ยบางคนยังไม่เคยปั่นให้กับโลกได้เลยนะอยู่มาเนี่ยอยู่ในช่วง 60,000 ปีเนี่ยเกิดมาเป็นหมื่นปีโลกแล้วตอนนี้มันเลยเป็น 6,800 ปีเศษอย่างที่เราบอกหลายคนตั้งแต่เกิดมาเนี่ยยังไม่ช่วยให้จิตวิญญาณตัวเองให้พลังงานความรักที่บริสุทธิ์จากจิตจักรวาลเนี่ยให้กับโลกได้เลยนี่เราก็เลยมาชวนพวกท่านให้ทำตามที่เราบอกอย่าเสียชาติเกิดยังมีโอกาสพระบิดาต่อเวลาให้800ปีเศษมาถึงตอนนี้รีบๆเข้าให้สมเกียรติสมศักดิ์ศรีของจิตวิญญาณที่ขันอาสามาช่วยให้จิตวิญญาณทำหน้าที่ให้สำเร็จและช่วยส่งจิตวิญญาณกลับบ้านคืนหลุดพ้นหน้าที่ท่านมีเท่านี้อย่ามัวแต่กินขี้ปี้นอนบ้าบ้าบอสเปโตอะไรอยู่นั่นนะครับอย่ามัวแต่ทะเลาะกันว่ามึงศาสนานั้นกูศาสนานี้อย่ามาเที่ยวตีกันเลยครับมึงเป็นคนประเภทนั้นประเทศนี้นะมึงกูอยากมีอำนาจมึงมีอำนาจอยู่กูจะแย่งอำนาจมึงเพราะกูอยากมีอำนาจมากกว่ากูอยากได้ประโยชน์มากกว่าเลิกบ้ากันได้แล้วครับเวลาเหลือน้อยแล้วครับไม่ต้องฆ่ากันนะครับพี่น้องครับเพราะอีกไม่นานนะครับภัยพิบัติมาเดี๋ยวก็ตายแล้วครับเดี๋ยวก็ตายครับไม่ต้องฆ่ามันเดี๋ยวมันก็ตายนะไม่ต้องมีใครฆ่าเราเดี๋ยวเราก็ตายครับแต่ถ้ายังไม่อยากตายอยากจะมีชีวิตที่เป็นอมตะท่านสามารถจะเป็นสมบัติที่โลกต้องการได้เป็นสมบัติชิ้นสำคัญที่โลกต้องการได้ท่านกับจิตวิญญาณของท่านโลกยังต้องการนะปฏิบัติตามมรรควิธีจิตจักรวาลนี่นะครับไม่ต้องมานับถือว่าเป็นศาสนาไม่ต้องมานับถือว่าเป็นลัทธิเอาแต่แก่นของความรู้ที่เราสื่อไปเนี่ยเอาไปใช้ครับและอย่าสับสนว่าเราศาสนาไหนสัจธรรมมีในทุกศาสนาแต่ส่วนใหญ่เราจะพูดเรื่องอนุตตรธรรมที่ไม่มีศาสนาไหนเคยกล่าวไว้ท่านฟังเรามาตลอด2ชั่วโมงกว่าแล้วนะอย่าหาว่าเราเพี้ยนนะฮะเพราะถ้าท่านฟังมา3ชั่วโมงต่อกันแล้วยังบอกว่าเราเพี้ยนเราก็เลยต้องให้ท่านถามตัวเองว่าท่านกับเรานี่ใครเพี้ยนมากกว่ากันเนี่ยโอเคไหม

พี่น้องครับเพื่อให้ท่านเห็นภาพชัดเจนครับท่านเคยได้ยินคำว่าพระสุริยเทพไหมครับพระสุริยเทพก็คือจริงๆแล้วก็คือรูปธรรมชั้นสูงที่มีกายหยาบเหมือนมนุษย์อย่างพวกท่านแต่เราไม่บอกนะหน้าตาของพระสุริยเทพหน้าตาเป็นยังไงเขาก็ใช้ยานในการเคลื่อนที่เดินทางท่องอยู่ในเอกภพหรืออยู่ในอนันตจักรวาลแล้วในอนันตจักรวาลเนี่ยพระบิดาก็ทรงสร้างดาวบางดวงหรือหลายดวงอะที่ท่านมองบนท้องฟ้าแล้วเห็นวับวับแวมแวมวับวับแวมแวมก็มีที่ท่านมองไม่เห็นก็มีเป็นเหมือนดวงอาทิตย์อะของโลกเราเนี่ยครับเป็นแหล่งกำเนิดพลังงานเหลวซึ่งเป็นเชื้อเพลิงเหลวท่านทราบนะฮะดวงอาทิตย์เนี่ยมีเชื้อเพลิงเหลวเป็นคุณสมบัติเป็นองค์ประกอบหลักใช่ไหมพวกไฮโดรเจนพวกแอมโมเนียสารพัดที่เราเคยเล่าให้ท่านฟังถ้ายังไม่เคยเล่าในทางสื่อทาง Facebook ทาง YouTube เสาสามทุ่มครึ่งแบบนี้วันใดวันหนึ่งข้างหน้าเราจะมาพูดเรื่องจักรวาลให้ท่านฟังว่าพระองค์สร้างอะไรไว้พระอาทิตย์ดวงอาทิตย์หรือพระสุริยะเนี่ยนะเป็นยังไงทำไมถึงแผ่รังสีมายังโลกเราได้ก็เพราะมีจุดดำหรือจุดดับที่ท่านเรียกอ่ะอยู่ทั้งหมด6จุดรอบดวงอาทิตย์เลยครับถ้าไม่มีจุดดำจุดดับเนี่ยดวงที่จะไม่สามารถแผ่คลื่นพลังงานหรือแผ่รังสีออกมาภายนอกให้กับดาวทั้ง9ดวงที่เป็นบริวารของพระสุริยะได้อย่างวันหน้าเขาเล่าให้ฟังเห็นไหมมีความน่ารู้อีกเยอะนี่มันคือเมตาฟิสิกส์มันเป็นอภิปรัชญาที่รวมทุกความรู้เอาไว้ในตำราเล่มเดียวพี่น้องครับเข้าใจนะครับโอเคนะเรามีคลิปสั้นๆให้ท่านดูเป็นคลิปที่บันทึกภาพได้โดยนาซาโดยยานที่ไปเคลื่อนที่สังเกตการโคจรอยู่รอบดวงอาทิตย์บันทึกได้เมื่อปี2555ปีนี้2563ก็ประมาณ8ปีโดยประมาณนะครับ8ปีผ่านมาแล้วครับระหว่างวันที่9เดือนมีนาคมจนถึงวันที่13มีนาคมพระบิดาทรงเมตตาให้พระสุริยเทพก็คือรูปธรรมที่มีชีวิตแบบมนุษย์เนี่ยเอายานที่เป็นยานขนส่งพลังงานแต่พลังงานนั้นไม่ใช่เป็นพลังงานความรักที่เป็นคลื่นความถี่ทางไฟฟ้าแม่เหล็กเหมือนจิตวิญญาณของท่านที่เป็นยานขนมายังโลกแต่นั่นเป็นยานพาหนะจริงๆถ้าหลายคนเรียกว่า UFO ใช่ไหมunidentified object แปลว่าไม่รู้ว่ามันมาจากไหนเป็นยานมาจากไหนของใครก็ไม่รู้นะครับ UFO เป็นยานที่บรรทุกเชื้อเพลิงเหลวที่ดวงอาทิตย์ต้องใช้ครับขนมาจากแหล่งพลังงานเหลวที่หนึ่งในเอกภพในอนันตจักรวาลขนมาเติมให้กับดวงอาทิตย์ครับพี่น้องครับทำไมดวงอาทิตย์ต้องเติมพลังงานครับถึงแม้ดวงใหญ่ครับแต่มันเผาไหม้อยู่24ชั่วโมงเมื่อมันเป็นแก๊สเหลวพลังงานเหลวท่านเอาแก๊สเหลวเติมรถอ่ะเวลาวิ่งไปจนถึงจุดหนึ่งแก๊สหมดไหมพี่น้องครับที่มันหมดเพราะอะไรครับเพราะมันเผาผลาญทำให้เครื่องยนต์เคลื่อนที่ได้ใช่ไหมใช้พลังงานไปตามระยะทางมันวิ่ง10กิโลลิตรใช้แก๊สเหลว1ลิตรวิ่งได้10กิโลท่านเติมไป40ลิตรมันวิ่งได้เท่าไหร่ครับคูณเข้าไปดิพอมันหมดตรงนั้นปั๊บระยะทางถึงตรงนั้นปั๊บแก๊สหมดต้องเลี้ยวเข้าปั๊มต้องไปเติมน้ำมันก็คือพลังงานเหลวนั่นดวงอาทิตย์พระบิดาสร้างมาเนี่ยเป็นล้านปีแล้วเป็นล้านล้านปีแล้ว8ล้าน1แสนล้านปีโลกเราดวงอาทิตย์เราสร้างมาพร้อมกันน่ะ8ล้าน1แสนล้านปีทำไมดวงอาทิตย์ถึงยังมีพลังงานและให้ความร้อนแรงกับแสงสว่างซึ่งพระบิดาทรงเรียกว่าความรักกับมนุษย์และทุกสรรพสิ่งในสุริยะจักรวาลนี้ได้แสดงว่าต้องมีการเติมใช่มั้ยพี่น้องครับเราพูดนี่มีเหตุผลไหมต้องมีการเติมแต่ปรากฏว่าพระบิดาเมตตาให้ช่างเทคนิคสำแดงภาพให้ยานที่ไปโคจรสังเกตรอบดวงอาทิตย์ได้บันทึกไว้ครับก็อย่างว่าครับคนที่เป็นโจรเนี่ยนิสัยโจรเนี่ยเวลามองเห็นคนแปลกหน้ามองเห็นใครมันก็จะไปมองว่าไอ้นี่ต้องเป็นโจรแน่ๆมันต้องมาลักขโมยของของกูแน่กูต้องระวังและระแวงเพราะอะไรเพราะตัวกูใครเผลอกูก็ทำแบบนั้นนะคนดีจึงเป็นเหยื่อของคนชั่วเพราะอะไรเพราะคนดีไม่เคยคิดเห็นว่าคนแปลกหน้าหรือใครไม่เคยคิดว่าคนคนนั้นจะเป็นคนชั่วเพราะตัวเองเป็นคนดีไงก็เลยมองว่าทุกคนรอบตัวเองเป็นคนดีหมดอะคนดีเลยเสียท่าคนชั่วไงเห็นไหมเราจึงสอนว่าถ้าเป็นมนุษย์ต้องคิดทั้งด้านดีและต้องคิดทั้งด้านไม่ดีถ้ามันจะชั่วกับกูมันจะเป็นยังไงวะ
มันจะทำยังไงกูถ้ามันจะชั่วและมันจะชั่วกูทำไมนี่คือเรียกว่าคิดด้านชั่วไม่ใช่บอกว่าเฮ้ยกูไอ้เหี้ยนี่แม่งนะต้องมาขโมยของกูแน่ๆต้องมาหลอกลวงกูปลอกล่อกูแน่ๆอย่างนี้เขาเรียกว่าคิดด้านลบเขาเรียกว่าคิดลบพอคิดแบบนี้ปั๊บก็เชื่อเลยว่าไอ้เวรเนี่ยกูต้องคอยระแวงมันต้องระวังมันเว้ยเพราะว่ามันต้องเป็นอย่างที่กูคิดแน่ๆอย่างนี้เขาเรียกว่าคิดลบเห็นไหมคิดลบกับคิดด้านลบมันไม่เหมือนกันคิดบวกก็เหมือนกันครับถูกหลอกถูกแหกเนตรก็เพราะคิดบวกไงเขาพูดเพราะโอ้ยอาจารย์ปริญญาอาจารย์น่ารักมากอาจารย์อย่างง้ออย่างงี้ไอเราก็บ้ายอนะครับก็เลยเคลิ้มตามมันเลยครับเสียท่าเลยครับเพราะอะไรมันตอแหลงเห็นไหมฮะเพราะเราไปคิดด้านบวกไม่ไปคิดบวกคิดว่ามันพูดกับเราดีๆแสดงว่ามันต้องมาแบบมิตรแน่ๆเลยเราไม่เคยคิดด้านลบเลยว่าเอ๊ะถ้ามันมามันจะหลอกลวงกูเปล่ามันจะปลอกลอกกูเปล่าคิดด้านลบถ้ามันจะปลอกลอกเราเรามีอะไรให้มันปลอกลอกมีอะไรให้มันปลอกมีอะไรให้มันลอกแล้วเราพร้อมให้มันปอกพร้อมให้มันลอกไหมถ้าไม่พร้อมเราจะป้องกันตัวเรายังไงถ้าเราจะคบมันต่อไปเราจะระวังไม่ให้มันปอกเราจะระวังไม่ให้มันลอกเราเราจะทำยังไงนั่นคือสิ่งที่มันอยู่ที่วิธีคิดของเราใช่ไหมพี่น้องครับนั่นแหละนี่คือสิ่งที่เราปรับเพราะฉะนั้นต่อไปนี้คือคลิปท่องตัวดีเนี่ยตั้งตาชมให้ดีความยาว2นาทีเสร็จๆอุตส่าห์ไปแฮปเข้ามาให้ท่านดูนะยอมเสี่ยงเอามาให้ท่านดูนะเป็นภาพยานของพระสุริยเทพที่ขนเอาแก๊สหรือเชื้อเพลิงเหลวไปเติมให้กับดวงอาทิตย์เห็นไหมเป็นความรู้ใหม่นี่คืออนุตตรธรรมอย่าเพิ่งบอกว่าอาจารย์เพี้ยนเดี๋ยวให้ดูรูปบอกด้วยว่าถ่ายมาตั้งแต่วันไหน9มีนาคม2555ถ้าจำไม่ผิดนะประมาณนี้2012ปีคริสตศักราช2012ปีนี้ปีนี้2020นะใช่ไหม8ปีนักวิทยาศาสตร์โลกและหลายคนเห็นภาพนี้เขาบอกเลยเฮ้ยนั่น UFO ใช่ครับ UFO เขาคิดนะมันใหญ่กว่าโลก10เท่าโอ้ UFO อะไรวะมันใหญ่บะลึ่มจักรวาลนี่มันใหญ่โตมโหฬารนะคิดสร้างยานอวกาศเล็กๆเหมือนกับหมาตายลอยน้ำลอยขึ้นไปดาวอังคารลอยไปนั่นนะเงียบเทียบมวลมันขี้หมาที่ลอยน้ำอะครับไอ้นี่มันเริ่มพึ่มเลยบรรทุกเชื้อเพลิงขนไปให้ดวงอาทิตย์ขนมาจากไหนไม่ต้องบอกจิตวิญญาณเราขนมาจากจิตจักรวาลขนมาจากพระบิดาขนมาจากพระเจ้าเอามาให้กับโลกแต่จิตวิญญาณเอามาให้ในรูปของคลื่นความถี่ตามพลังงานไฟฟ้าแม่เหล็กที่เป็นด้านบวกที่โลกต้องการจักรวาลต้องการแต่ดวงอาทิตย์ต้องการแก๊สเหลวพลังงานเหลวจึงต้องใช้วิธีการขนด้วยยานเพราะเอาของเหลวไปใส่ในดวงอาทิตย์แล้วเอาอะไรไปอะไรบรรทุกอ่ะเอาพลังงานบรรทุกไปได้ไหมไม่ได้ก็ต้องใช้ยานที่มีตัวตนมีรูปธรรมแต่ใหญ่กว่าโลก10เท่านี่เรื่องจริงครับนาซาพูดอะถูกละใหญ่กว่าโลก10เท่าแต่เป็น UFO ไม่รู้มาจากไหนครับเล่นดันไปคิดแบบจิตมนุษย์ครับมียาน UFO 2ลำซึ่งท่านจะเห็นในภาพต่อไปนี้นะมาขโมยเชื้อเพลิงจากดวงอาทิตย์ของโลกตายแล้วตายแล้วมันใช้วัตถุอะไรเนี่ยดวงอาทิตย์ร้อนร้อนมากขนาดอยู่บนโลกยังร้อนเลยมันเอายานเข้าไปเสียบเข้าไปในดวงอาทิตย์เลยเอายานเสียบเข้าไปในดวงอาทิตย์เลยนะฮะเสียบเข้าไปในก๊าซเหลวนั่นน่ะมันร้อนมากทำไมมันไม่ละลายอ้าวก็บอกไฮเทคโนโลยีไงคุณเอาความรู้เทคโนโลยีระดับโลกอ่ะซึ่งมันยังกระจอกไว้พวกมนุษย์ต่างดาวเท้าต่างแดนเลยด้วยซ้ำใช่ไหมอ่ะแต่พวกมอดเนี่ยมันสามารถตัดต่อพันธุกรรมทำไวรัสพันใหม่ได้มนุษย์โลกเราทำได้ไหมนะยังต้องอาศัยเทคโนโลยีของมอดอยู่เลยนะถูกมันหลอกใช้หลอกแดกอยู่เนี่ยใช่ไหมแล้วก็มาทำร้ายกันเองมันหลอกให้มาทำร้ายกันเองบางคนเนี่ยโดยเฉพาะแถวแถวตะวันตกอ่ะมีเชื้อสายของพวกเอเลี่ยนเยอะแยะครับคนพวกนี้จึงใจเขาเรียกใจหินสามารถหลอกให้ท่านฆ่ากันตายได้แต่พวกนี้ฉลาดนะมันเลยทำรวยใช่ไหมมีตังเยอะเอาเงินมาสนับสนุนนะให้ทำชั่วกับประเทศตัวเองบ้างอะไรบ้างเนี่ยทำทุกอย่างเป็นพ่อมดทางการเงินนะเป็นหลอกทำคว่ำบาตรการเงินของต่างชาติอะไรพวกนี้ไอ้พวกนี้มีเชื้อของเอเลี่ยนทั้งนั้นอะเชื้อมอดทั้งนั้นแหละคุณเราไม่อยากพูดมากเดี๋ยวหาว่าเรารู้เยอะนะไว้วันหน้านะเราจะเปิดเผยด้วยเรารู้อะไรบ้างเมื่อถึงเวลาที่พระบิดาทรงเมตตาให้เราเปิดเผยพระองค์ต้องให้ความปลอดภัยกับเราด้วยครับไม่งั้นเราไม่พูดหรอกแต่วันนี้พูดเป็นออเดอร์ให้รางวัลสำหรับคนที่ฟังอยู่จนถึง2ยาม20นาทีฟังโดยไม่หลับเลยเนี่ยเราให้รางวัล
ถ้าจะได้ตื่นเต้นหนังนี่ถ้ามันแต่เรื่องเศร้าตลอดทั้งเรื่องมันไม่หนุกอ่ะมันต้องมีเรื่องตลกบ้างใช่ไหมสมัยก่อนต้องมีล้อต๊อกชูสีมาเป็นตัวตลกบ้างนะสีเทาสีเผือกสีทองอะไรพวกนั้นใช่ไหมต้องมีตัวตลกด้วยแล้วต้องมีเรื่องตื่นเต้นร้าวใจด้วยและพระเอกโดนทำร้ายโดนแพ้จับขึงเพื่ออยู่ด้วยตลอดทั้งเรื่องคุณก็เซ็งครับคุณต้องให้พระเอกสามารถที่จะไม่มีนางเอกมาช่วยตัดเชือกที่มัดข้อมือไว้ก็นักพระเอกต้องสามารถสะเดาะกุญแจมือสะเดาะเชือกออกได้แล้วอาละวาดกับผู้ร้ายเผาทุกอย่างแหลกร้านคุณจะตื่นเต้นตาโพลงเลยหายง่วงเลยเห็นไหมคนที่เขาสร้างหนังอ่ะเขาก็ทำแบบนั้นอ่ะเราก็เหมือนกันนะครับเอาเรื่องร้าวใจมาพูดให้ฟังนะชอบไหมล่ะครับอย่ากดแต่สติกเกอร์อย่างเดียวนะเขียนข้อความด้วยนะกำลังชมนะเขียนก๊อปปี้ไว้กำลังรับชมอยู่ค่ะกำลังรับชมอยู่ครับแล้วก๊อปปี้ไว้ถ้าขี้เกียจเขียนนะไม่งั้นถ้าคุณกดแต่สติกเกอร์มาเราแสดงว่าคุณนั่งหลับตาหลับฟังแล้วเผลอๆหลับไปแล้วมือก็เคาะแซวเล่นนะครับนะโอเคนะเรามีตอนนี้ก็มีคนชมอยู่นะ300กว่าท่านตามที่ Facebook เขาโชว์ให้นะว่ามีใครชมอยู่เท่าไหร่นะฮะเราจะรอดูว่าจะถึง 1,000 คนเมื่อไหร่ถ้าถึง 1,000 คนเมื่อไหร่เดี๋ยวจะออกรางวัลนะแล้วให้รางวัลสัก1ชิ้นใหญ่ๆใน 1,000 ท่านเนี่ยให้มาร่วมสนุกกันว่าเราจะให้อะไรเป็นรางวัลดีมั้ยฮะถ้าถึง 1,000 เมื่อไหร่นะช่วยกันลุ้นนะช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะแล้วก็เวลาน้องบุญธรรมเอาไปตัดต่อออกเป็นก้อนๆใน YouTube อ่ะฝากพี่ๆน้องๆนะไปเปิดดูแล้วเห็นโฆษณาอย่ากดทิ้งนะพี่น้องครับเพราะตอนนั้นเนี่ยมันหมายถึงเงินนะที่ทางจิตจักรวาลจะได้รับจากส่วนแบ่งค่าโฆษณาเมื่อมีจำนวนคนมาวิวมาไลค์อ่ะครบจำนวนที่เขากำหนดไว้เราก็ไม่รู้ว่าเท่าไหร่หรอกนะอย่าไปกดทิ้งครับมันไม่เกิน10วินาที20วินาทีไม่มากมายเหมือนในทีวีครับทนนิดนึงครับโอเคไหมอย่าไปกดทิ้งเปิดไปแป๊บนึงท่านกดทิ้งเนี่ยท่านก็ฟาวครับท่านก็ดูไปฟรีๆรำคาญโฆษณาไปฟรีๆแล้วไม่ได้ประโยชน์เลยถือว่าทำบุญนะอย่ากดทิ้งครับโอเคไหมนะถ้าท่านมาดูกันเยอะๆมีวิวเยอะๆแยะๆต่อไปโฆษณาก็จะมาเยอะด้วยเขาจะมาใส่ให้เราเองครับนะก็ถือว่ามีรายได้เราไม่ใช่ยูทูบเบอร์เราเป็นผู้สื่อกับพระบิดานะแต่เราก็คิดว่าตรงเนี้ยมันก็ทำให้ได้ประโยชน์ใช่ไหมเป็นค่าใช้จ่ายนะแต่ตอนนี้ยังไม่ได้หรอกเพราะมีคนดูอยู่แค่นี้นะแต่ว่ามีคนดูแล้วแค่นี้ก็จริงแต่พอมีโฆษณาโผล่มาก็ดันไปกดทิ้งซะอีกก็เท่ากับว่าไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรเลยนะฝากไว้นะครับพี่น้องครับอ่ะเรามาดูหนังกันนะเรามาดูหนังกันโอเคนะเดี๋ยวก่อน

พี่พี่น้องน้องครับเป็นไงครับเห็นภาพยังครับถ้าเชื้อเพลิงเป็นแก๊สเหลวหรือที่เป็นแก๊สก็จริงต้องใช้ยานที่เป็นวัตถุไม่งั้นมันจะเอาพลังงานที่เป็นของเหลวหรือเป็นแก๊สไปส่งยังจุดหมายปลายทางได้ยังไงครับพี่น้องครับถูกต้องไหมครับมันก็เอาไปส่งไม่ได้แต่นี่เอาพลังงานความรักเอาคลื่นความถี่ทางไฟฟ้าแม่เหล็กมาส่งยังโลกเราก็ไม่จำเป็นต้องใช้ยานที่เป็น UFO ถูกต้องไหมครับก็ใช้รูปธรรมทางพลังงานที่เรียกว่ากล่องพลังงานนี่แหละถ้าจิตหยาบสามารถสตาร์ทเครื่องที่เป็นเครื่องผลิตพลังงานก็คือสตาร์ทจิตวิญญาณได้จิตวิญญาณก็จะผลิตคลื่นพลังงานไฟฟ้าที่เรียกว่าคลื่นความรักเนี่ยที่ในโลกนี้ในจักรวาลนี้ไม่มีผลิตออกมาได้จิตหยาบของท่านซึ่งเป็นจิตที่ท่านกำลังฟังการสื่อพระโอวาทอยู่ในขณะนี้ต้องเป็นผู้ปฏิบัติต้องเป็นผู้กระทำพี่น้องครับ

ถึงแม้ดวงอาทิตย์มีดวงเดียวเป็นพระสุริยะใช่ไหมแต่ก็ต้องมีดาวเคราะห์และดวงจันทร์ของดาวเคราะห์แต่ละดวงเป็นบริวารแสดงว่าระบบสุริยะเนี่ยมันเป็นระบบได้ไม่ใช่มีดวงอาทิตย์ดวงเดียวโลกเราก็เหมือนกันไม่ได้มีโลกเดียวยังต้องมีดวงจันทร์เป็นดาวเพื่อนเห็นไหมครับดวงจันทร์โคจรรอบตัวเองหมุนรอบตัวเองแล้วยังโคจรรอบโลกโลกหมุนรอบตัวเองแล้วยังต้องโคจรไปรอบดวงอาทิตย์เห็นไหมครับต้องมีสังคมหมดเพราะฉะนั้นแม้กระทั่งจิตวิญญาณพอพระบิดาสร้างขึ้นมาพระองค์ก็เลยต้องเน้นว่าทุกอย่างต้องอยู่กันเป็นสังคมพลังอำนาจถึงเกิดขึ้นมันไม่เหมือนบางประเทศนะครับมีความคิดที่ต่างกันมีความเห็นแก่ตัวที่ต่างกันก็สร้างความแตกแยกขึ้นมาจะตีตาตาตีกันจะแบ่งแยกประเทศแบ่งแยกศาสนาแบ่งแยกลัทธิความมั่นคงความเป็นปึกแผ่นของประเทศชาติของชุมชนของสังคมก็ดำรงอยู่ไม่ได้เพราะสอบตกการเป็นสัตว์สังคมแม้กระทั่งจิตวิญญาณเนี่ยที่เราเรียกว่าจิตวิญญาณจิตวิญญาณท่านรู้ไหมครับแท้จริงแล้วเนี่ยไม่ใช่จิตวิญญาณรูปธรรมเดียวนะที่เป็นอยู่ในกล่องพลังงานที่ว่านั่นนะอ่ะเรามาดูกัน ที่หมุนๆอยู่เนี่ยเราสมมุติว่าเป็นจิตวิญญาณเพราะมีหกเหลี่ยมมุมเห็นไหมครับจิตวิญญาณของท่านตอนที่ยังไม่ได้มาเกิดเป็นมนุษย์ยังไม่ได้มาเร้นอยู่ในกายสังขารหรือในเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์ของท่านนั้นจิตวิญญาณเมื่ออยู่อิสระในสนามพลังงานในภพชาติแรกที่เข้ามาเกิดเป็นมนุษย์โดยที่ยังไม่ได้มีเวรมีกรรมอะไรน้ำหนักตัวยังเท่าเดิมคือ50มิลลิกรัมจิตวิญญาณของท่านจะหมุนรอบตัวเองด้วยอัตราเร็ว60รอบต่อวินาทีจิตวิญญาณของท่านจะหมุนรอบตัวเองด้วยอัตราเร็ว60รอบต่อวินาทีเร็วไหมครับในวินาทีเดียวเนี่ยหมุนรอบตัวเองไป60รอบเร็วนะครับนั่นคือพลังอำนาจในการเหวี่ยงหมุนรอบตัวเองเพื่อสร้างสมดุลทั้งระบบของจิตวิญญาณของท่านทีนี้เรามาดูภาพนี้ครับถ้าดูแค่หมุนๆอย่างเงี้ย ที่อยู่ในจอเนี่ยท่านก็จะนึกภาพไม่ออกเราให้ดูรูปนี้ครับ นี่เป็นภาพด้านตัดขณะที่จิตวิญญาณท่านหมุนนะเราตัดชุบออกมาให้เห็นภาพด้านตัดครับสีเขียวๆอยู่ตรงกลางนี่ก็คือตัวตนตัวจริงของจริงที่เรียกว่าจิตวิญญาณถ้าพูดภาษาวิทยาศาสตร์ก็แปลว่าไอ้ที่เป็นนิวเคลียสกับไอ้วงกลมวงเหลืองๆที่มีพื้นขาวอยู่ตรงนั้นและมีสีเขียวเนี่ยนี่คือนิวเคลียสนี่ก็คือแก่นแท้ของรูปธรรมที่เป็นทรงกลมที่เราเรียกว่าจิตวิญญาณตะกี้เนี่ยครับซึ่งแท้จริงแล้วจิตวิญญาณจริงๆเป็นจุดเล็กๆที่อยู่ตรงกลางถ้าท่านนึกถึงไข่ไก่เพราะท่านใช้บ่อยสีเขียวเนี่ยก็คือไข่แดงไข่แดงของไข่สีขาวก็คือไข่ขาวของไข่สีเหลืองที่ท่านเห็นเนี่ยก็คือเปลือกไข่ที่อยู่ข้างนอกโอเคไหมมันจิตวิญญาณของท่านก็มี3ส่วนเหมือนกับไข่พระบิดาก็ให้ไข่ให้ท่านกินน่ะให้ท่านตอกไข่แล้วกินไม่บาปเพราะไข่นั้นตัวเมียยังไม่ได้รับการผสมพันธุ์จากเชื้อตัวผู้ท่านก็กินได้เพราะไม่ได้ไปตัดรอนอายุไขไม่ได้ไปตัดรอนเครื่องยนต์แห่งกรรมของเจ้าจิตวิญญาณตัวน้อยที่จะมาเกิดมาเป็นลูกไก่ไปเป็นพ่อไก่แม่ไก่เรากินไปเราไปฟักยังไงมันก็ไม่โตมันก็เน่าเราเอาไปกินเป็นอาหารได้ประโยชน์เลยเอาให้ไข่ไว้ใกล้ตัวท่านเคาะป๊อกบีออกมาก็เห็นไข่ขาวไข่แดงแล้วก็เปลือกไข่พระองค์ก็ให้ท่านได้รู้ว่าจิตวิญญาณของท่านคือกล่องพลังงานเนี่ยผู้ที่เป็นตัวตนแท้จริงที่เรียกว่าจิตวิญญาณตัวจริงก็คือไข่แดงไข่ขาวถ้าไม่มีไข่แดงเนี่ยการเกิดใหม่ถ้าได้รับการผสมพันธุ์จากเชื้อตัวผู้นะการเกิดใหม่จะเกิดได้ไหมพี่น้องครับต่อให้มีไข่ขาวมีเปลือกเรียบร้อยอากาศเข้าไม่ได้ความชื้นเข้าไม่ได้ไม่เน่าด้วยแต่ไม่มีไข่แดงครับไข่นั้นไม่สมบูรณ์ไม่สามารถจะให้ลูกไก่ตัวน้อยได้จิตวิญญาณท่านเหมือนกันครับถ้าไม่มีจิตวิญญาณพลังอำนาจของการสร้างสิ่งที่เรียกว่าพลังงานใหม่ที่จะผลิตในระบบโลกโดยจิตวิญญาณผลิตอาศัยเครื่องยนต์แห่งกรรมคือกายสังขารของท่านมันจะผลิตไม่ได้ถ้าไม่มีจิตวิญญาณเป็นแก่นแท้ของรูปธรรมนี้เอาล่ะแล้วไอ้สีขาวๆนี่คืออะไรสีขาวๆนี่คือพลีอาเดียน

เรียกว่า Pleiadians ถามว่าทำไมพระบิดาจึงให้เราเรียกพลังงานสีขาวที่อยู่ชั้นนอกห่อหุ้มพลังงานที่เป็นนิวเคลียสคือจิตวิญญาณจริงๆไว้ข้างในคือผู้ที่มีพลังงานอำนาจสูงสุดก็คือจิตวิญญาณนะคือนิวเคลียสนะสีขาวก็มีพลังงานเหมือนกันใช่ไหมใช่ไหมพี่น้องครับไข่แดงถ้ามันเกิดเป็นลูกเจี๊ยบมันก็ต้องอาศัยอาหารจากไข่ขาวที่ห่อหุ้มไข่แดงอยู่เป็นอาหารด้วยไม่งั้นลูกเจี๊ยบมันโตไม่ได้เมื่อโตไม่ได้ไม่มีแรงก็เฉาะเปลือกไข่ที่เป็นสีเหลืองออกมาเป็นตัวเผื่อวันลืมตาดูโลกไม่ได้เพราะแม่ไก่ไม่เคยจิกเปลือกไข่ให้ลูกหรอกลูกมันต้องจิกจากข้างในออกมาเองนั่นแปลว่ามันต้องแข็งแรงนั้นอาหารจากไข่แดงอย่างเดียวไม่พอต้องอาศัยอาหารจากไข่ขาวด้วยพี่น้องครับนี่เหมือนกันครับจิตวิญญาณจึงต้องมีเพลียเดียนที่เรียกว่าเพลียเดียนเพราะว่าเป็นรูปธรรมทางพลังงานที่รูปธรรมเหล่านี้นะที่อยู่ในจิตวิญญาณของท่านนะไม่เคยมาเกิดเป็นมนุษย์แต่พลังอำนาจทางจิตวิญญาณของเขาจริงๆแล้วเนี่ยจะเทียบเท่ากับรูปธรรมที่ดำรงอยู่ในกลุ่มดาวลูกไก่คือกลุ่มดาวเพลียเดียนกลุ่มดาวเพลียดิสพวกที่อยู่ในกลุ่มดาวเพลียดิสเนี่ยจะมีทั้งที่มีรูปธรรมและไม่มีรูปธรรมเป็นมนุษย์เพราะเขาสามารถนะย้ายมวลระหว่างมวลหยาบๆไปสู่มิติที่สูงกว่าคือมิติทางพลังงานได้พวกเหล่านั้นเนี่ยเคยมาเกิดเป็นมนุษย์แล้วนะครับแต่เพลียเดียนที่อยู่ในจิตวิญญาณของท่านที่เป็นไข่ขาวเนี่ยไม่เคยมาเกิดเป็นมนุษย์แต่เป็นผู้หนึ่งที่ขันอาสาพระบิดามาเป็นแม่นมของจิตวิญญาณซึ่งเป็นพระจิตของพระบิดาที่จะมาเกิดเป็นมนุษย์โลกต้องมีแม่นมแม่นมของจิตวิญญาณก็คือเพลียเดียนที่คอยประคับประคองคอยดูแลจิตวิญญาณของตัวเองดังไข่ในหินเพราะว่ามาเกิดเป็นมนุษย์โลกเนี่ยให้มามีสัมพันธภาพกับจิตหยาบเนี่ยคำว่าหยาบก็แปลว่าหยาบอะมันเต้นสามช่าโลภะโทสะโมหะเดี๋ยวมันทำให้จิตวิญญาณหลงมิติจิตวิญญาณมีแต่ความรักอย่างเดียวเนี่ยนิ่งสงบไม่งั้นจิตวิญญาณก็พอเต้นสามช่าไปกับไอ้จิตหยาบของท่านด้วยทีนี้สวยไม่เลิกเลยครับทีนี้เลยพี่เพลียเดียนเป็นรูปธรรมทางพลังงานแต่มีค่าของความถี่ทางพลังงานที่ไม่คงที่มีค่าความถี่ทางพลังงานที่ไม่คงที่เพื่ออะไรครับเพื่อสามารถที่จะรับรู้แรงสั่นสะเทือนของจิตหยาบที่ส่งผ่านมาผ่านเมือกขบาก็คือผ่านเปลือกนอกเนี่ยเดี๋ยวเราจะบอกว่าเรียกว่าเมือกขบาเอาให้ดูเสียเลยก็ได้นะที่เปลือกนอกเนี่ยนะเรียกว่าเมือกขบาคือเปลือกไข่ภายนอกคือเมือกขบาเพลียเดียนเนี่ยจะมีค่าความถี่ทางพลังงานของการสั่นสะเทือนไวเบรตอยู่ในพื้นที่สีขาวที่เราสมมุติขึ้นมาเนี่ยมีค่าความถี่ไม่คงที่ที่ให้มีค่าความถี่ไม่คงที่เพื่ออะไรครับเพื่อให้มีความสามารถในการจะดูดซับรับรู้แรงสั่นสะเทือนของจิตหยาบที่อยู่ข้างนอกที่จะส่งเข้ามายังจิตวิญญาณได้ถ้าเป็นคลื่นสามช่าคือโลภะโทสะโมหะพี่เพลียเดียนจะดูดซับรับเอาไว้เองเพื่อไม่ให้จิตวิญญาณที่บริสุทธิ์รับรู้แรงสั่นสะเทือนที่เป็นขยะสกปรกตัวนี้ท่านเข้าใจยังฮะนี่แสดงว่าเพลียเดียนเนี่ยมีหน้าที่คอยปกป้องจิตวิญญาณของท่านขณะเดียวกันพี่เพลียเดียนซึ่งเป็นไข่ขาวก็คอยรับรู้แรงสั่นสะเทือนของจิตวิญญาณเมื่อพร้อมจะสั่นสะเทือนเป็นคลื่นความถี่ทางด้านบวกออกมาข้างนอกแปลว่าเมื่อสั่นสะเทือนเป็นด้านบวกก็จะส่งคลื่นความถี่ทางพลังงานที่เป็นด้านบวกที่โลกต้องการเนี่ยพาออกมา เพื่อที่จะมอบให้กับโลกได้เพราะฉะนั้นถ้าพี่เพลียเดียนซื่อบื้อนะไม่รับรู้ทั้งจากจิตหยาบมาก็ไม่ป้องกันจากจิตวิญญาณมาก็ไม่ส่งต่อจิตวิญญาณก็ล้มเหลวใช่ไหมในการทำงานเราจึงใช้คำว่าผู้ช่วยของจิตวิญญาณของท่านมีใครบ้างเมือกขบาเนี่ยนะมีหน้าที่ทำอะไรยังไงเดี๋ยวเราจะบอกให้ฟังแต่ตอนนี้มีหน้าที่เป็นเปลือกนอกถ้ารูปธรรมเพลียเดียนกับจิตวิญญาณเนี่ยไม่มีเปลือกนอกคือเมือกขบาที่เป็นส่วนที่มีพลังงานเข้มข้นมากที่สุดเนี่ยนะห่อหุ้มไว้เนี่ยก็จะเป็นกล่องพลังงานไม่ได้เพราะฉะนั้นตัวที่หมุนรอบหมุนอยู่ตลอดเวลาหมุนรอบตัวเองตลอดเวลาไม่ใช่เพลียเดียนหมุนไม่ใช่จิตวิญญาณหมุนครับแต่เมื่อคาบาเป็นผู้หมุนรอบโอเคไหมครับหมุนรอบด้วยความเร็วเท่าไหร่อะไรยังไงเดี๋ยวเราจะบอกแต่ไม่ใช่สไลด์นี้ครับสไลด์นี้เราจะบอกท่านอย่างเดียวว่าน้ำหนักมวลของจิตวิญญาณตะกี้เราพูดไว้แล้วว่าน้ำหนักคือทั้งหมด50 มิลลิกรัม50 มิลลิกรัมเนี่ยมาดูผู้ช่วยของจิตวิญญาณว่าแต่ละรูปธรรมมันหนักเท่าไหร่ผู้ที่สีขาวคือเพลียเดียนเพลียเดียนเนี่ยเป็นพลังงานก็จริงนะครับแต่มีน้ำหนักมวลคือ30 มิลลิกรัมเอาไปแล้ว30ครับ
เหลือ20เป็นของใครครับนี่ครับเป็นน้ำหนักมวลของเมอร์คาบาซึ่งเป็นเปลือกนอกของจิตวิญญาณของท่าน20มิลลิกรัมอ้าวแล้วจิตวิญญาณของท่านน่ะทำไมไม่มีน้ำหนักมีมวลน้อยมากครับจิตวิญญาณของท่านมีมวลน้อยมากจนไม่มีปฏิสัมพันธ์กับแรงโน้มถ่วงของโลกจิตวิญญาณของท่านเลยไม่มีน้ำหนักครับเพราะมีมวลน้อยมากมันถ้าน้ำหนักตัวของจิตวิญญาณ50มิลลิกรัมแท้จริงแล้วมาจากใครครับมาจากเมอร์คาบาที่เป็นเปลือกนอกและมาจากพลีเยเดนซึ่งเป็นแม่นมของจิตวิญญาณ30กับ20เห็นไหมครับพี่น้องครับนี่คือโครงสร้างทางกายภาพของจิตวิญญาณซึ่งเป็นรูปธรรมทางพลังงานและนี่คือความรู้ระดับอนุตตรธรรมครับท่านนั่งทางในให้ตายก็ท่านก็ไม่รู้หรอกว่าความหลังความลับมันจริงคืออย่างนี้โอเคไหมครับนี่จึงเป็นตัวประกอบสำคัญของจิตวิญญาณซึ่งเป็นตัวตนแก่นแท้ของท่านถ้ารู้ต้องรู้ให้จริงครับเพราะว่าเดี๋ยวอีกหน่อยจิตหยาบของท่านนะคุณสมบัติก็จะกลับไปเป็นหนึ่งเดียวกับจิตวิญญาณของท่านแล้วครับท่านจะได้รู้ว่าอ๋อมันเป็นอย่างนี้ครับบางทีดูตัวเองดูไม่ออกใช่ไหมตอนนี้เราก็แฉตัวท่านแฉแก่นแท้ของท่านให้เห็นว่ารูปธรรมทางกายภาพมันเป็นอย่างนี้โอเคไหม

ราะฉะนั้นสไลด์ต่อไปครับเมิร์คบาที่น่าเรียนรู้เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับเมิร์คบาเรื่องนี้สำคัญนะครับโดยเฉพาะไอ้คนที่ชอบสั่งจิตฟังเอาไว้ให้ดีครับเราก็จะพูดความจริงให้ท่านฟังห้ามหลับนะครับจริงๆห้ามไม่ได้หรอกนะชวนว่าอย่าหลับมันมีเรื่องร้าวใจตื่นเต้นไปเรื่อยๆครับนะเมิร์คบาที่น่าเรียนรู้ครับเรามาเรียนรู้ว่าหน้าที่ของเมิร์คบาซึ่งเป็นเปลือกนอกของรูปธรรมจิตวิญญาณของท่านเขามีหน้าที่หลักๆทำอะไรบ้างอย่างแรกก็แน่นอนครับเป็นเปลือกนอกสุดของรูปธรรมเป็นเปลือกนอกสุดถ้ามันไม่เวียงหมุนรอบตัวเองอยู่ตลอดอย่างต่อเนื่องรูปธรรมทางพลังงานนี้จะเป็นกล่องพลังงานไม่ได้มันก็จะกลายเป็นคลื่นพลังงานเหมือนกับที่เราใช้คำว่าวิญญาณไม่ใช่จิตวิญญาณโอเคนะหน้าที่เมื่อคบาประการที่2เป็นพาหนะเดินทางของจิตวิญญาณเมื่อคบาที่เป็นเปลือกนอกเนี่ยเวลายังไม่ได้มาเกิดอยู่ในกายสังขารของมนุษย์เมื่อคบาจะทำหน้าที่เป็นพาหนะในการเดินทางของจิตวิญญาณสามารถเคลื่อนที่เดินทางไปทั่วเอกภพ ในสนามพลังงานได้อย่างอิสระถ้าน้ำหนักมวลยังไม่ถึง50ถ้าน้ำหนักมวลยังไม่เกิน50มิลลิกรัมเมื่อคบาทำหน้าที่เป็นพาหนะเดินทางของจิตวิญญาณนั่นแสดงว่าถ้าเมื่อคบาไม่มีพลังอำนาจมากพอเมื่อคบาก็จะพารูปธรรมทั้งรูปธรรมไม่สามารถจะพากล่องพลังงานกล่องนี้เคลื่อนที่เดินทางจากจิตจักรวาลที่อยู่นอกอนันตจักรวาลหรือนอกเอกภพเข้ามาข้างในนี้ไม่ได้ถ้าเมื่อคบาไม่มีพลังอำนาจไม่มีพลังอำนาจเพราะเป็นยานพาหนะนะไม่มีแรงม้าในการขับเคลื่อนรถยนต์มันก็ไม่วิ่งอ่ะถ้ามีแรงม้าน้อยก็เคลื่อนที่ไปได้ช้าแรงม้ามากก็ไปได้เร็วจิตวิญญาณเหมือนกันเมื่อคบาคือพลังอำนาจของจิตวิญญาณที่จะใช้ในการเคลื่อนที่เดินทางไปไหนมาไหนท่องเอกภพท่องจักรวาลได้ถ้ายังอิสระไม่ได้มาเกิดอยู่ในกายมนุษย์สองอย่างแล้วนะครับหน้าที่ของเมื่อคบานะครับหน้าที่อย่างที่สามมีหน้าที่เปลี่ยนรูปร่างเปลี่ยนรูปทรงเรขาคณิตของตัวเองแต่กี้เราบอกแล้วนะรูปทรงเรขาคณิตคือหกเหลี่ยมมุมนะฮะใช่ไหมแต่ว่าเวลาหมุนมันเลยกลมมีหน้าที่เปลี่ยนแปลงรูปทรงเรขาคณิตคือรูปร่างของตัวเองถามว่าเปลี่ยนทำไมเพื่อให้สามารถเดินทางผ่านสิ่งกีดขวางได้ก็แปลว่าผ่านสิ่งกีดขวางได้ทั้งหมดไม่มีอะไรจะมาขวางกั้นในการเคลื่อนที่เดินทางของจิตวิญญาณได้เป็นรูปธรรมทางพลังงานที่มีความสามารถพิเศษถ้ากุญแจประตูเป็นรูใช่ไหมรูกุญแจประตูจิตวิญญาณก็สามารถทำตัวเล็กลงแล้วก็รีดตัวเองผ่านรูกุญแจได้ถ้าเขาไม่อยากผ่านรูกุญแจเขาอยากจะผ่านใต้ประตูใต้ประตูมันเป็นแคบมากเลยนะจิตวิญญาณกล่องพลังงานก็จะรีดตัวให้แบนเหมือนกระดาษครับแล้วเลื่อนไหลออกไปครับหรือห้องอากาศเนี่ยนะก็กระทัดรัดพอสมควรจิตวิญญาณก็สามารถขยายตัวเองให้มีตัวเองใหญ่โตเท่ากับห้องนี้ครับห้องนี้เลยก็ได้ครับด้วยวิธีการเพิ่มที่ว่างภายในรูปธรรมทางพลังงานของตัวเองเนี่ยวันหน้าเราจะเล่าให้ท่านฟังจิตวิญญาณขยายตัวใหญ่ขึ้นได้ด้วยการเพิ่มพื้นที่ว่างในกล่องรูปธรรมพอต้องการกลับเท่าเดิมก็ลดพื้นที่ว่างลงแต่มวลเท่าเดิมมวลทางพลังงานเท่าเดิมแต่พื้นที่ว่างมากขึ้นก็อ้วนขึ้นเนี่ยพี่น้องครับใช่ไหมครับที่เรากำลังพูดนี่คือเมตาฟิสิกส์คืออภิปรัชญาวิชาดวงอาทิตย์ไม่ใช่วิชาโลกมันถ้าท่านอยากรู้ความรู้แบบนี้เรามีเยอะเราเมาให้ท่านฟัง 4-5 ชั่วโมงไม่จบแล้วได้ความรู้ไหมล่ะได้ประโยชน์ไหมล่ะท่านไปวิเคราะห์ไปพิจารณาได้อย่าเพิ่งเชื่อในสิ่งที่เราพูดเดี๋ยวหาขี้โม้เนี่ยอ้าวเปลี่ยนแปลงรูปร่างเพื่อผ่านสิ่งกีดขวางได้เพราะฉะนั้นแต่มีอยู่สิ่งเดียวครับที่จิตวิญญาณไม่สามารถผ่านออกมาได้ครับพระบิดาต้องสร้างเอาไว้ครับคือกระโหลกศีรษะของท่านพี่น้องครับกระโหลกศีรษะของท่านที่ท่านบอกว่าทำด้วยกระดูกเนี่ยมันเป็นกระดูกที่มีมวลพิเศษครับที่จิตวิญญาณของท่านเนี่ยจะไม่สามารถเนี่ยเคลื่อนที่ผ่านทะลุกระโหลกศีรษะของท่านออกมาได้พระบิดามีรูให้เล็กๆรูเล็กๆเท่ากับเส้นผมผ่าซีกอยู่ระหว่างคิ้วของท่านเลยระหว่างคิ้วขึ้นมาเล็กน้อยครับจะกระโหลกศีรษะท่านจะมีรูเล็กๆครับรูนี้คือประตูมิติหรือประตูที่3เวลาจิตวิญญาณเนี่ยจะเอาพลังงานที่ปั่นได้นะจิตหยาบปั่นจิตวิญญาณให้ผิดพลังงานความรักมาป้อนให้กับโลกได้คลื่นพลังงานความรักที่เป็นคลื่นไฟฟ้าแม่เหล็กนะที่มันจะเป็นเส้นตรงเนี่ยมันจะออกมาทางตาที่3
หรือเวลาท่านสื่อสารทางจิตที่ว่า horizontal telepathy ระหว่างคนกับคนคนกับสัตว์คนกับเทพเทวดาเทวดากับเทวดาด้วยกันเนี่ยนะไม่ใช่เส้นทางของเรานะเวลาจะสื่อสารกันทางจิตก็ออกมาทางช่องทางตาที่3นี่ก็เรียกว่าประตูที่3ออกทางรูนี้ได้แต่จริงๆแล้วคลื่นทั้งหมดออกจากกะโหลกศีรษะไม่ได้เลยนะครับยกเว้นกลางกระหม่อมแต่นั่นหมายความว่าจิตของท่านเนี่ยจิตหยาบต้องสั่นสะเทือนสูงสุดจนเป็นหนึ่งเดียวกับจิตวิญญาณได้จริงครับไว้เราค่อยเล่าให้ท่านฟังเล่านี่เป็นแปลว่าดื่มแล้วเมานะเล่าสู่กันฟังนะครับโอเคนะมีความรู้แทรก นะมันออกจากกะโหลกศีรษะมันถ้าจิตวิญญาณเคลื่อนที่ออกจากกะโหลกศีรษะได้อะจิตวิญญาณคงหนีจากกายหยาบท่านไปนานแล้วล่ะเพราะเวียนตายเวียนเกิดมาหลายภพชาติจิตหยาบทุกภพชาติเลวไหลหมดก็ตอแต้ไม่อยากมาเกิดเป็นมนุษย์แล้วกูขอกลับบ้านดีกว่าหนีกลับบ้านไม่เอาแล้วจะกลับบ้านเนี่ยนี่กลับบ้านไม่ได้เพราะถูกขังอยู่ข้างในเราถึงใช้คำว่าจิตวิญญาณท่านถูกขังอยู่ข้างในเพราะจิตหยาบของท่านเลวไหลไม่สามารถไขกุญแจมิติเข้าไปหาจิตวิญญาณของตัวเองที่อยู่ข้างในได้ทำไมอ่ะพระพุทธเจ้าสอนให้ละวางโลภะโทสะโมหะอย่าเต้นจังหวะสามช่าเพื่ออะไรถ้าท่านุกิจท่านว่างไปจากสิ่งเหล่านี้จิตจึงจะสามารถสั่นสะเทือนเป็นความรักความรักเป็นเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาอดทนอดกลั้นให้อภัยจึงจะเต้นด้วยคลื่นความถี่ที่สูงกว่าทางด้านบวกนี้ได้ถ้ายังติดโลภะโทสะโมหะอยู่สอนให้ตายรู้เมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาท่องไปเถอะอดทนอดกลั้นให้อภัยอย่างองค์เยซูคริสต์สอนไว้ก็ท่องไปเถอะครับแต่ทำไม่ได้มึงกวนตีนมากลัวตีนยันกลับไปครับเห็นไหมเพราะยังมีโลภะโทสะโมหะอยู่ยังไม่ว่างจากสิ่งเหล่านี้จิตจะต้องเป็นสุญญตาจากสิ่งเหล่านี้คือว่างจากสิ่งเหล่านี้เลยครับถึงแม้มันมีอยู่แต่อย่าไปสั่นสะเทือนมันเกิดขึ้นมาก็แปลว่ามีก็เหมือนไม่มีแสดงว่าจิตท่านเป็นสุญญตาจากสิ่งเหล่านี้เป็นสุญญตาจากสิ่งเหล่านี้ได้แปลว่าท่านดับการเกิดดับของโลภะโทสะโมหะได้แล้วเรื่องง่ายๆมีแค่นี้พี่น้องครับไม่ได้ยากเย็นอะไรเลยครับทุกศาสนาจึงสอนดีทุกพระองค์เราจึงบอกว่าเราไม่ได้มายกเลิกคำสอนของศาสดาพระองค์ไหนไม่ได้มายกเลิกพระคัมภีร์พระไตรปิฎกของใครแต่เรามาเติมเต็มในสิ่งที่ถูกต้องในสิ่งที่ขาดในสิ่งที่พร่องให้กับท่านทั้งหลายเพื่อจะพาท่านกลับบ้านพาจิตวิญญาณท่านกลับบ้านคือหลุดพ้นนิพพานให้ได้โอเคไหมครับอย่างที่สี่นี่แหละสำคัญที่เราเชิญชวนคนที่ชอบเล่นกับจิตใต้สำนึกชอบสั่งจิตนะจำไว้นะครับเมื่อคบาที่เป็นเปลือกนอกตะกี้เห็นแล้วว่ามันสำคัญใช่ไหมครับต้องมีพลังอำนาจไม่งั้นเดินทางเข้ามาในเอกภพในจักรวาลนี้ไม่ได้นะและจะเวลาจะกลับบ้านนิพพานหลุดพ้นอย่าหลุดพ้นออกไปก็ไม่ได้ถ้าเมื่อคบาไม่มีพลังครับข้อ4ครับพี่น้องครับเวลามาเกิดเป็นมนุษย์อ่ะไอ้เมคบาส่วนที่เป็นเปลือกนอกที่ทำให้เป็นเปลือกไข่ห่อหุ้มจิตวิญญาณไว้เนี่ยจะถูกแปลสภาพให้มาทำงานเป็นเครื่องมือของจิตวิญญาณโดยทำตามจิตสำนึกคือจิตหยาบของมนุษย์เพราะจิตวิญญาณให้จิตหยาบทำหน้าที่แทนตัวเองใช่ไหมเพราะฉะนั้นเมื่ออะไรก็ตามทีที่จิตหยาบทำมันจะเสมือนหนึ่งจิตวิญญาณทำเองจิตวิญญาณก็เลยต้องแปลสภาพของเมคบาเนี่ยให้มาเป็นจิตใต้สำนึกที่เราเรียกว่าจิตใต้สำนึกสามนึกก็คือนึกออกนึกเอานึกเองเวลาท่านสั่นสะเทือนจิตสามนึกเป็นนึกออกนึกเอานึกเองจิตวิญญาณของท่านก็จะมีผู้ที่ทำหน้าที่สั่นสะเทือนให้เกิดพฤติกรรมทางจิตวิญญาณด้วยผู้ที่ทำให้เกิดการกระทำในมิติของจิตวิญญาณซึ่งเป็นมิติคู่ขนานก็คือเมคบาซึ่งเปลี่ยนชื่อมาเป็นจิตใต้สำนึกที่ท่านบอกว่าท่านชอบไปสั่งจิตใต้สำนึกนะเราไม่รู้หรอกท่านสั่งจริงไม่จริงอุปทานหรือเปล่าหรือสั่งเป็นก็ไม่เป็นก็ตามแต่นั่นคือการทำร้ายตัวเองทำร้ายแก่นแท้ของตัวเองจิตวิญญาณท่านไม่ปลื้มหรอกพี่น้องครับไม่ว่าท่านจะไปใช้พลังจิตใต้สำนึกเพื่อไปเหนี่ยวรั้งความร่ำรวยมาแล้วอ้างว่าเอาความรวยมาจากจักรวาลในจักรวาลไม่มีความรวยครับแต่ถ้าชาติที่แล้วท่านทำรวยเอาไว้สร้างบุญสร้างกุศลไปเยอะทำรวยไว้แต่ชาตินี้ขี้เกียจไม่ยอมทำมาสั่งจิตใต้สำนึกให้เอาความรวยมาให้ในจักรวาลไม่มีครับแต่เขาจะไปเอาความรวยที่ท่านสร้างเป็นบุญกุศลสร้างเป็นบารมีเอาไว้จากชาติที่แล้วเขาจะไปเอาสิ่งที่ท่านจะต้องใช้มันในอนาคตเอามาใช้ในปัจจุบันแล้วถ้าใหม่ไม่สร้างเอาแต่ที่ฝากธนาคารจิตวิญญาณเอาไว้จากอดีตชาติท่านเอามาใช้ไปเรื่อยๆมันมีวันหมดไหมพี่น้องครับพอมันหมดปั๊บต่อไปสั่งจิตให้ตายทั้งสั่งจนตายท่านก็จะไม่ได้ในสิ่งที่ท่านต้องการที่บางคนสั่งได้ไม่บางคนสั่งไม่ได้สั่งรวยได้บางคนก็สั่งรวยไม่ได้เพราะอะไรครับการไม่เชื่อมั่นไม่ศรัทธาหรืออะไรนั่นอย่างนึงแต่เป็นเพราะว่าพลังอำนาจของจิตใต้สำนึกตกตกต่ำมันเลยไปเหนี่ยวนำไปเหนี่ยวรั้งเอาเขาเรียกสิ่งที่ท่านฝากธนาคารจิตวิญญาณไว้เพื่อจะใช้ในอนาคตข้างหน้าเนี่ยท่านไปเอามาใช้ในปัจจุบันก่อนหรือบางทีไม่พลังงานจิตวิญญาณมีไม่มากพอก็
มีมากก็จริงครับแต่หาแล้วไม่เจอไงเพราะในอดีตชาติท่านไม่เคยสร้างสมบุญบารมีไม่เคยสร้างความรวยเอาไว้ชาตินี้ท่านขอให้ตายก็ไม่มีครับสังเกตไหมไปหาจอมยุทธคนไหนก็แล้วแต่ลูกศิษย์ของจอมยุทธร้อยคนอ่ะไม่มีใครประสบความสำเร็จทั้ง 100% หรอกได้แค่บางคนเท่านั้นนะครับแต่ทุกคนที่ไปจะมีโอกาสเสื่อมทางจิตวิญญาณทุกคนถ้าฟังเราเนี่ยจำไว้นะฮะเราบันทึกเอาไว้ใน YouTube เราไม่กล้าไปสอนคนทั้งสังคมหรอกเพราะท่านชอบท่านมักของท่านพอเราไปพูดในสิ่งที่ตรงกันข้ามเพราะท่านบอกท่านอยากรวยอ่ะแล้วกูทำแล้วกูรวยได้ก็ไม่เป็นไรก็เชิญเถอะครับถ้ารวยแล้วได้เงินมาแล้วรักษาไม่เป็นต่อยอดไม่ได้มัวแต่ขอจะทำรวยเดี๋ยวก็หมดพอหมดแล้วก็ตัวใครตัวมันนะครับโอเคไหมครับเป็นจิตใต้สำนึกบ้างมาเกิดเป็นมนุษย์มันถ้าท่านไปใช้จิต ใต้สำนึกเนี่ยท่านจะรู้ไหมว่าท่านจะมีปัญหาเพราะอะไรครับเพราะว่าจิตใต้สำนึกของท่านเนี่ยมันถูกโปรแกรมให้พระผู้สร้างคือองค์พระบิดาหรือองค์จิตจักรวาลหรือพระผู้เป็นเจ้าทรงกำหนดให้มันทำงานร่วมกันระหว่างจิตหยาบกับจิตวิญญาณจิตใต้สำนึกมีหน้าที่สั่นสะเทือนตามจิตสำนึกเพื่อที่จะรับรู้ว่านะจิตหยาบหรือจิตสำนึกเนี่ยสั่นสะเทือนเป็นความรู้สึกนึกคิดอะไรอารมณ์อะไรเป็นยังไงเพื่อให้จิตวิญญาณเนี่ยรับรู้เพราะจิตใต้สำนึกก็คอยรับฟังก็คือเมื่อคบาเนี่ยจะคอยรับฟังจะคอยรับรู้และสั่นสะเทือนตามแปลว่าจิตสำนึกของท่านในความเป็นมนุษย์ของท่านเนี่ยสั่นสะเทือนเป็นความรักหรือความชังจิตใต้สำนึกก็จะสั่นสะเทือนเป็นความรักหรือชังตามจิตสำนึกด้วยเพราะว่าจิตหยาบหรือจิตสำนึกมันทำหน้าที่แทนจิตวิญญาณมันจิตวิญญาณต้องรู้จิตวิญญาณจะรู้ได้ไงก็ต้องมีจิตใต้สำนึกมาคอยรับรู้มาคอยบันทึกความทรงจำทั้งหมดว่ามาคอยบันทึกความทรงจำทั้งหมดว่าจิตหยาบมันทำดีอะไรทำชั่วอะไรบางครั้งท่านทำชั่วอะไรไว้เมื่ออาทิตย์ที่แล้วเมื่อเดือนที่แล้วปีที่แล้วหรือเมื่อชาติที่แล้วจิตสำนึกของท่านลืมไปหมดละแต่ท่านเชื่อไหมครับจิตสำนึกของท่านลืมแล้วแต่จิตใต้สำนึกของท่านไม่มีวันลืมเพราะฉะนั้นกฎแห่งกรรมจึงแม่นยำเสมอครับไม่เคยเออร์เรอร์ครับเพราะจิตใต้สำนึกของท่านคือเมื่อขบาบันทึกเก็บรหัสข้อมูลไว้ทั้งหมดเราจึงบอกท่านไงเวลาทำผิดคิดชั่วอะไรสั่นสะเทือนจิตใจเป็นโลภะโทสะโมหะอนุญาตครับเพราะท่านชินมาแล้วแต่ห้ามเกิน3นาทีเราร้องขอกับพระบิดาเอาไว้ให้ไม่งั้นลูกๆของพ่อจะกลับบ้านนิพพานหลุดพ้นไม่ได้สักคนครับเราจึงขอพระองค์ว่าขอให้3นาทีได้ไหมครับพระองค์ถ้าลูกคนไหนเหลวไหลจิตตกมันโกรธเกลียดเคียดแค้นอาฆาตพยาบาทโลภะโทสะโมหะให้มันตั้งหลักภายใน3นาทีถ้ามันตั้งหลักทันขอให้เป็นโมฆะกรรมอย่าให้มันหล่นลงไปที่จิตใต้สำนึกนี่เราขอเพื่อคนทั้งโลกไม่มีใครมองเห็นคุณค่าเราช่างมันครับแต่เราพูดความจริงภายใน3นาทีแต่ก่อนนี่ไม่ต้อง3นาทีนะแค่วินาทีเดียวก็หล่นตุ๊บแล้วครับนี่เพราะอะไรครับเพราะพระบิดาเนี่ยให้พลังอำนาจกับเมื่อขบามากขึ้นให้ปฏิเสธหรือให้มีความด้านชาต่อการรับรู้แรงสั่นสะเทือนที่มันเป็นโลภะโทสะโมหะที่มันเป็นขยะเนี่ยขยะทางพลังงานให้รับรู้ช้าพูดง่ายๆพระบิดาทรงเมตตาประทานพระพรให้กับเมื่อขบาของทุกคนที่เป็นมนุษย์เนี่ยหรือจิตใต้สำนึกเนี่ยให้รับรู้ช้าช้ากว่าความจริง3นาทีแปลว่ามีการอะไรนะแลบใช่ไหมโอเวอร์แลบใช่ไหมน้องบุญธรรมเรียกอะไรนะที่มันช้ามันดีเลย์อ่ะมันดีเลย์เมื่อเราออกอากาศสดๆตอนเนี้ยนะปากเราพูดอยู่ขนาดนี้แต่เวลาไปออกใน Facebook กับ YouTube เนี่ยมันไม่ตรงอ่ะมันช้ากว่าที่เราพูดอยู่ในขณะนี้เราสวัสดีจบรายการไปแล้วใน YouTube กับ Facebook มันยังไม่สวัสดีเลยเรายังมานั่งดูตัวเองสวัสดีอยู่เลยครับเ นี่ยแบบเนี้ย นี่คือความจริงครับเป็นจิตใต้สำนึกที่เมื่อมาเกิดเป็นมนุษย์แล้วเนี่ยนะ นะ จะมีค่าการสั่นสะเทือนตั้งแต่600ถึง 24,000 เฮิรตซ์ไม่ใช่เมกะเฮิรตซ์นะฮะเฮิรตซ์รอบในวินาทีใน1วินาทีเนี่ยเมื่อขบาจะมีค่าของการสั่นสะเทือนเรียกว่า vibration การสั่นสะเทือนเนี่ยตั้งแต่600ถึง 24,000 เฮิรตซ์ถามว่าทำไมมันช่วงยาวอะครับถ้าเมื่อขบายังเป็นผู้บริสุทธิ์ไม่เคยถูกใครเจาะชัยเอาพลังงานไปใช้และเพิ่งเข้ามาใหม่มาเกิดเป็นมนุษย์มาเป็นแก่นแท้ในความเป็นมนุษย์ใหม่ๆเขาจะมีพลังอำนาจของการสั่นสะเทือนถึง 24,000 เฮิรตซ์
แต่พอมาเวียนตายเวียนเกิดน่ะมนุษย์เราก่อเวียนเกี่ยวกรรมและเต้นช้าๆมาทุกภพชาติมันมีการสั่งสมประจุลบที่เป็นขยะทางพลังงานที่เป็นรหัสบุพกรรมแม่เหล็กก็จะสะสมไว้ในส่วนที่เป็นจิตใต้สำนึกหรือเมื่อคบาลนี่แหละครับพี่น้องครับมันทำให้การสั่นสะเทือนของอนุภาคของพลังงานในส่วนของเมื่อคบาลที่ท่านเห็นภาพตะกี้จำได้ไหมมันจะเกิดความหนืดครับที่มันหนืดเป็นเพราะว่าที่ว่างในเมื่อคบาลเนี่ยอนุภาคของมันเนี่ยมีที่ว่างเหลือน้อยลงที่มันเหลือน้อยลงเพราะอะไรมีรหัสบุพกรรมแม่เหล็กที่เป็นประจุลบหรือประจุบวกทำบุญและหวังสิ่งตอบแทนไปแทรกซึมอยู่ในช่องว่างของอนุภาคของคลื่นความถี่ของคลื่นพลังงานในส่วนที่เมื่อคบาลที่เป็นเปลือกนอกพอมันมีที่ว่างมันมีที่แคบมากมันก็สั่นสะเทือนได้อย่างไม่อิสระพลังอำนาจของมันก็เลยน้อยเราจึงเรียนท่านทั้งหลายว่าถ้าท่านเวียนตายเวียนเกิดกันมาเป็นหมื่นๆภพชาติจนถึงทุกวันเนี่ยบางคนเนี่ยจิตใต้สำนึกมีพลังเหลืออยู่แค่ประมาณ600เฮิรตซ์แล้วเมื่อ600เฮิรตซ์เนี่ยเวลาตายแล้วทิ้งกายสังขารเนี่ยฝันไปเถอะครับที่เมื่อคบาจะเป็นยานพาหนะมีแรงมีฤทธิ์พาท่านหลุดพ้นออกไปจากด่านจิตจักรวาลคือด่านภูกระต่ายที่ลมเก่านี้เพื่อจะไปต่อยังด่านนภาลัยซึ่งเป็นประตูมิติของเอกภพได้ไปไม่รอดครับตายตรงไหนก็หล่นตุ๊บตรงนั้นนะครับท่านสังเกตไหมบางคนเพิ่งมาเกิดแต่เอากรรมมาเยอะยังไม่ได้ชำระกรรมและไม่ได้สร้างกรรมใหม่ที่เป็นด้านดีชาร์จพลังงานด้านจิตให้จิตวิญญาณเป็นวกมากเวลาตายโหงอ่ะนะตายตรงไหนก็อยู่จิตวิญญาณก็อยู่ตรงนั้นไม่ว่าพระหรือชาวบ้านก็ต้องไปสร้างสารเพียงตาเอาไว้ให้เพราะกลัวว่ามันเปียกฝนกลัวมันโดนแดดร้อนเพราะมันไปไหนไม่ได้มันอยู่ตรงนั้นนะครับที่มันอยู่ตรงนั้นเพราะมันไม่มีแรงจะเคลื่อนที่ครับจิตวิญญาณเมื่อคบาไม่มีพลังครับพี่น้องครับตะกี้เราพูดถึงนะไปเจาะชัยจิตใต้สำนึกมาใช้เพราะไปแอบรู้มาว่าจิตใต้สำนึกเนี่ยมันเป็นผู้เหนี่ยวนำเอาบุญกุศลแม้กระทั่งบทละครที่เรียกว่าชะตาชีวิตบทละครที่เรียกว่าชะตากรรมที่จิตหยาบในชาติที่แล้วสร้างเอาไว้ให้กับจิตวิญญาณน่ะชาตินี้มาเกิดต้องมาแก้ไขต้องมาจัดการใหม่แล้วเมื่อคบาเนี่ยจะเป็นผู้คอยเหนี่ยวรั้งทีละเรื่องทีละเรื่องตามลำดับมาให้โดยผู้บริหารจัดการกรรมยุชตากรรมชะตาชีวิตของจิตวิญญาณรูปนั้นน่ะคือพี่เพลียเดียนพี่เพลียเดียนจะเป็นผู้บริหารจัดการกรรมให้กับท่านส่วนเพลียเดียนจะเป็นผู้ให้เหนี่ยวนำไปเหนี่ยวรั้งมาจิตวิญญาณต้องการอะไรแปลว่าจิตวิญญาณต้องการอะไรคือพี่เพลียเดียนปรารถนาสิ่งใดจิตวิญญาณเมื่อคบาที่เป็นเปลือกนอกซึ่งเป็นจิตใต้สำนึกอยู่ในกายมนุษย์จะเป็นคนไปดิ้นรนจะไปเสิร์ชชิงจะไปแสวงหามาให้ท่านอยากได้ผัวขี้เหล้าอยากได้ผัวเจ้าชู้บ่นทุกวันบ่นทั้งวันทั้งคืนฉันเกลียดผัวขี้เหล้าฉันเกลียดผู้ชายเจ้าชู้จิตพี่เพลียเดียนก็จะไม่เตือนเมื่อคบาเพราะจิตหยาบมันสั่นสะเทือนมาถึงเมื่อคบาก่อนเมื่อคบามันมีหน้าที่ตามจิตสำนึกของท่านพอมันได้ยินท่านพูดถึงเรื่องผู้ชายขี้เหล้าผู้ชายเจ้าชู้มันจะไปหาคนที่มีคุณสมบัติตามที่ไอ้จิตสำนึกมันพูดอ่ะแต่จิตสำนึกพูดอะไรเนี่ยจิตใต้สำนึกคิดว่าจิตสำนึกต้องการทั้งหมดเพราะจิตใต้สำนึกไม่มีปัญญาไม่มีสมองที่จะวิเคราะห์และแยกแยะได้ว่าไหนเอาไหนไม่เอาเกลียดผู้ชายขี้เหล้าเกลียดผู้ชายเจ้าชู้เกลียดแสดงว่าจิตหยาบสั่นสะเทือนแรงมากเลยโอ้จิตใต้สำนึกรีบเลยครับเร็วรีบไปหาคนขี้เหล้ากับคนเจ้าชู้เข้ามาในชีวิตของเธอเลยครับแล้วในที่สุดเธอก็จะมีผัวขี้เหล้าผัวเจ้าชู้สมประสงค์ นี่คือเมตตาฟิสิกส์อภิปรายาเป็นอนุตตรธรรมพี่น้องครับคนโบราณสอนไหมนี่มึงเกลียดไหนมึงจะได้นั่นนะมึงระวังนะอย่าไปเสือกเกลียดมากเดี๋ยวมึงจะได้นั่นคุณเกลียดคนขี้โกงชีวิตคุณก็จะเจอแต่คนขี้โกงคุณเกลียดคนที่ชอบเอาเปรียบคุณก็จะเจอแต่คนที่เอาเปรียบเพราะอะไรครับเพราะเมื่อคบาหรือจิตใต้สำนึกคุณมันไปดึงเอามาให้เข้าใจยังครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณอยากรวยคุณอย่าไปขอความรวยเพราะจิตใต้สำนึกของท่านหรือเมื่อคบามันไปเอาจากจักรวาลมาให้คุณเนี่ยความรวยในจักรวาลมันไม่มีแต่ไหมแต่ถ้าคุณบอกว่าคุณอยากจะทำรวยขอปัญญาขอโอกาสขอเพื่อนที่จะมาร่วมหุ้นส่วนทำธุรกิจที่คุยกันรู้เรื่องที่เป็นมิตรกันไม่ใช่คนโกงขอฉันอยากพบคนดีๆไม่ใช่กลัวคนจะมาหุ้นกับกูแล้วโกงกลัวคนจะโกงกูอยากได้คนดีมันก็จะส่งคนที่ทั้งที่คุณกลัวว่ามันจะโกงและส่งทั้งคนดีที่ไม่โกงมาให้คุณแต่ที่นี่คุณลำบากไหมล่ะคุณจะเลือกใครอะครับถ้าในชีวิตเนี่ยมันส่งมาเนี่ยทั้งจิตใต้สำนึกของคุณเหนี่ยวรั้งมาเนี่ยทั้งคนโกงและคนไม่โกงคุณมีปัญญาไหมถ้าคุณโง่มัวแต่ใช้จิตใต้สำนึกในการทำทุกอย่างไม่ใช้ปัญญาของตัวเองที่มีสมองนี่เป็นอัจฉริยะไม่ติดอาวุธทางปัญญาให้กับตัวเองมาอาศัย
เล่นแร่แปรธาตุรับลมคมในอาศัยความลึกลับของจิตเพราะไม่ด้วยความไม่รู้คุณรู้ไหมครับแรงสั่นสะเทือน 24,000 เฮิรตซ์เนี่ยที่มันลดลงทุกปีทุกปีทุกภพชาติในการมาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยบางทีเราใช้ไปกับอวิชชากับมายาสาไถเราใช้ไปกับสิ่งชั่วร้ายเนี่ยไม่ได้ใช้ไปในการรักเพื่อให้ใช้ในการเพื่อรักเพื่อเอาพลังงานของมรรคบาที่ไปช่วยท่านไปเอาในสิ่งที่ท่านโลภละโมบมาให้อ่ะมันเป็นพลังงานที่สูญเปล่าครับถามว่าทำไมครับเพราะว่าเป็นพลังงานของจิตวิญญาณที่เมื่อถูกใช้ไปแล้วจะไม่ถูกรีชาร์จครับอย่าลืมนะฮะจิตใต้สำนึกหรือเมื่อขบาเป็นเหมือนแบตเตอรี่ของรถยนต์ถ้าท่านไม่ติดเครื่องรถยนต์ก็แปลว่าไม่สั่นสะเทือนจิตสำนึกเนี่ยแบตเตอรี่ท่านเอาไฟต่อตรงมาเนี่ยแบตมีวันเสื่อมแบตมีวันหมดพลังครับจิตใต้สำนึกของท่านก็เหมือนกันครับถ้าท่านเจาะใช้เอามาใช้แล้วใช้ไม่ถูกต้องไม่ทำผ่านจิตสำนึกเพราะอวดดีอวดเก่งทำแล้วรวยจริงก็เพราะชาติที่แล้วทำเอาไว้ดีไงมีท่านสามารถร้องขอถ้าชาตินี้ท่านเจอความทุกข์มาตั้งแต่เกิดจนถึงปัจจุบันหาความสุขสงบในจิตใจไม่ได้เลยท่านสามารถร้องขอต่อจักรวาลได้ครับร้องขอต่อจักรวาลจักรวาลในตัวท่านก็คือจิตวิญญาณท่านกับพี่เพลียเดียงเขาจะไปเหนี่ยวรั้งเอาสิ่งดีๆในชีวิตมาให้ท่านบ้างเพื่อท่านได้มีการพักผ่อนทางจิตวิญญาณพักผ่อนทางจิตญาของท่านนะท่านจะเจอสิ่งดีๆได้อธิษฐานสิครับท่านอธิษฐานว่าท่านลำบากมาตั้งแต่เล็กจนโตป่านนี้แล้วอายุก็เยอะอยากขอมีชีวิตที่สุขสงบกับเขาบ้างได้ไหมเพราะเหนื่อยทั้งกายเหนื่อยทั้งใจเหนื่อยตลอดนะท่านอธิษฐานเลยครับท่านขอได้ฮะแล้วเพลียเดียนก็จะจัดสรรบริหารจัดการเอากรรมที่ดีๆเอาสิ่งดีๆที่ท่านจะได้รับเป็นรางวัลเอามาให้กับชีวิตของท่านเพื่อเป็นช่วงพักผ่อนแต่ไอ้ที่เหลือเนี่ยถ้าท่านเอาดีๆมาใช้หมดนะครับที่เหลือเนี่ยถ้าชาติหน้าต้องกลับมาเกิดอีกพ้นนิพพานหลุดพ้นไม่ได้เนี่ยท่านเตรียมตัวนะเตรียมตัวเผชิญกับชะตากรรมที่ย่ำแย่ตลอดเพราะท่านเอาดีๆมาใช้ไปหมดแล้วเข้าใจหรือยังครับว่าทำไมอาจารย์ปริญญารู้เรื่องพวกนี้ทำไมถึงไม่สอนไม่ชวนท่านไปสั่งจิตใต้สำนึกไปเจาะใช้แล้วเอามันมาใช้เพราะ 24,000 เฮิรตซ์เนี่ยเป็นคลื่นความถี่สูงสุดที่มรรคบาสั่นได้เป็นจิตใต้สำนึกในตัวท่านเนี่ยมันจะเสื่อมลงครับเพราะมันไม่รีชาร์จเนื่องจากเป็นการต่อสายไฟแบบลัดวงจรเป็นมนุษย์ต่างกับสัตว์ตรงไหนพี่น้องครับเป็นมนุษย์ต่างกับสัตว์ตรงที่มนุษย์มีจิตสำนึกแต่สัตว์ไม่มีจิตสำนึกสัตว์มีแต่จิตสัญชาตญาณมันทำงานด้วยจิตวิญญาณของมันเพียวๆมันไม่มีจิตหยาบใช้สมองของมันวางแผนไม่ได้วิเคราะห์ไม่ได้แยกแยะไม่ได้มันอาศัยความจำอย่างเดียวกับอาศัยสัญชาตญาณทางจิตวิญญาณว่าเฮ้ยนี่น่ากลัวนี่น่าเกลียดไอ้นี่กินไม่ได้ไอ้นี่กินได้มันอาศัยสัญชาตญาณมนุษย์ก็มีสัญชาตญาณแต่ดันทะลึ่งมีสันดานเพิ่มไปด้วยสัตว์ไม่มีสันดานนะครับมันไร้เดียงสาครับมันโกรธมันกลัวมันอะไรก็เปลี่ยนมันก็ใช้อารมณ์ของมันถ้ามันมีความรักเป็นหลักมันก็จะแสดงความรักมันก็จะไม่แสดงความชิงชังหรือแสดงอะไรออกมานั่นคือความจริงพี่น้องครับโอเคไหมเข้าใจหรือยังครับเพราะฉะนั้นอย่าไปต่อสายตรงจากแบตเตอรี่รถยนต์โดยไม่สตาร์ทเครื่องแล้วเอาพลังงานจากแบตไปใช้นี่แปลว่าไปเจาะใช้จิตใต้สำนึกของตัวเองโดยไม่รู้แล้วท่านรู้ไหมครับมันจะมีปัญหาท่านต่อให้ท่านสามารถนะชาตินี้ท่านหลุดพ้นได้ละนิพพานมีคุณสมบัติหลุดพ้นได้แต่มันก็ไปไม่ได้ครับเพราะอะไรครับเพราะเมื่อขบาไม่มีพลังครับเหตุผลที่คนโบราณสอนให้ท่านมันทำบุญสุนทานเพราะอะไรครับมันทำจิตใสใจสวยเพราะอะไรครับเพราะการสั่นสะเทือนของจิตหยาบของท่านที่เป็นด้านบวกทำบุญแล้วมีความสุขทำทานแล้วมีความสุขความปิติสุขนั้นมันจะไปสั่นสะเทือนจิตวิญญาณของท่านให้สั่นสะเทือนเพื่อผลิตพลังงานด้านบวกออกมาแล้วเมื่อขบาก็จะมีพลังงานด้านบวกเพิ่มขึ้นจนสมดุลแต่ถ้าเจาะใช้ไปใช้อ่ะจิตวิญญาณไม่มีปัญญาจะชาร์จให้ครับเพราะมันไม่ครบวงจรโอเคนะพี่น้องนะจำไว้นะครับเพราะฉะนั้นใครที่ทำไปแล้วหยุดซะครับวิธีที่ดีที่สุดครับใช้สมองของท่านใช้ปัญญาของท่านและต้องฉลาดคิดบวกและคิดด้านบวกในโลกนี้ไม่ร้ายเท่าใบพุทราฉันมั่นใจว่าถ้าฉันลงทุนทำธุรกิจเนี้ยฉันมั่นใจว่าฉันต้องประสบความสำเร็จแต่คุณจะมั่นใจได้ไหมถ้าคุณไม่มีความรู้ที่จะทำธุรกิจนั้นเลยคุณไม่รู้ช่องทางไม่รู้หลักการไม่รู้วิธีการไม่รู้ว่าจะขายได้เหตุผลอะไรที่จะขายได้เหตุผลอะไรที่ทำให้ท่านขายไม่ได้เหตุผลอะไรท่านจะสู้คู่แข่งได้เหตุผลอะไรจะสู้คู่แข่งไม่ได้ท่านเรียนรู้สิครับสมองมีอย่าไปเอาพลังของจิตวิญญาณมาใช้ถึงแม้มีพลังล้นเหลือแต่เมื่อเขาบามันเป็นคนละส่วนกับจิตวิญญาณพี่เพลียนจะคอยปิดกั้นไว้เลย
พี่เพลียเรียนรู้ทุกอย่างที่จิตหยาบหรือจิตมนุษย์ของท่านสั่นสะเทือนไปเรื่องดีเรื่องชั่วเรื่องเลวเจาะจิตใต้สำนึกอะไรยังไงพี่เพลียเรียนรู้หมดถ้าที่เขาคอยเตือนท่านด้วยสัญชาตญาณเอ้ยอย่าทำเลยอย่าทำเลยแต่จิตหยาบของท่านเนี่ยมันด้านมันไม่เคยรับฟังรับฟังการเตือนสติของจิตวิญญาณโดยพี่เพลียเรียนคอยเตือนแต่พี่เพลียเรียนคอยต้านไว้เตือนแล้วต้านด้วยไม่ให้พลังงานด้านลบนั้นไปทำให้จิตวิญญาณที่เป็นแก่นแท้คือไข่แดงนะต้องเสื่อมมันตัวที่เสื่อมพลังของจิตวิญญาณคือเมฆบาเท่านั้นจิตวิญญาณไม่เสื่อมยังอยู่เต็ม 100% เพราะแม่นมดูแลประคบประหงมอย่างดีพี่น้องครับเพราะฉะนั้นจำไว้ครับอย่ารักแต่ตัวเองอย่างเดียวรักพี่พรีเดียนของท่านบ้างเราแฉความจริงให้ท่านฟังแล้วพี่พรีเดียนของท่านไม่เคยเกิดเป็นมนุษย์แต่รักท่านรักมากรักจิตวิญญาณท่านมากที่สุดรักยังกระไขในหินเลยครับเห็นไหมฮะนี่คือภารกิจของจิตวิญญาณที่เราบอกว่ามหัศจรรย์แห่งจิตวิญญาณฟังมาถึงตรงนี้มันมหัศจรรย์ไหมล่ะครับพี่น้องครับพูดกันชั่วโมง2ชั่วโมงจบไหมครับไม่จบหรอกครับมีเรื่องให้พูดเยอะนะเอานะอย่าไปเจาะใช้มันอีกเพราะจะไม่มีการรีชาร์จใช้แล้วหมดเลยครับนั่นแหละจิตวิญญาณถึงต่ำลงต่ำลงเวลาไปเกิดชาติหน้าก็ไปเกิดในสกุลต่ำๆ ไม่ได้เกิดเป็นกองเงินกองทองแล้วเพราะจิตวิญญาณของท่านโดยเมฆบาสิ้นพลัง จะเดินทางออกนอกระบบหนีแรงดึงดูดของโลกออกไปก็ไม่มีแรงดูดและไม่มีแรงดีดเหมือนกับจรวดที่ไร้แรงขับเคลื่อนเหมือนรถยนต์ที่มีแรงม้าต่ำเหมือนรถยนต์ที่มีลูกสูบหลวม เหยียบจนควันเขียวเหยียบยังไงก็ไม่ไปดังแต่ท่อล้อไม่หมุนนะครับแบบนั้นแหละครับนึกภาพออกไหมเรายกตัวอย่างให้ท่านฟังแล้วแล้วถามว่าที่ทำมาเนี่ยมันดีกับตัวเองไหมครับมันรวยจริงอ่ะทำไมเราบ้าความรวยล่ะเราโลภเนี่ยไหมตัวโลภะเป็นตัวนำทำเพราะโลภถ้าเราไม่โลภเราขยันเต็มที่เรียนรู้ว่าเราจะทำการค้าอะไรทำธุรกิจอะไรจะขายตรงขายอ้อมแล้วแต่ครับเรียนรู้มันครับปัดสมองเรามีไปกลัวทำไมดูถูกตัวเองทำไมพี่น้องครับมีความเชื่อมั่นในตัวเองมีความมุ่งมั่นเจออุปสรรคนะเดี๋ยวจิตจักรวาลหรือมาจะได้มีแนวคิดส่วนตัวเนี่ยจักรวาลเขาจะป้อนใส่สมองคุณเดี๋ยวเราจะเล่าให้ฟังนะถ้าวันนี้พูดเรื่องแนวคิดส่วนตัวไม่ทันวันหน้าเราจะพูดให้ฟังเอาบุญธรรมช่วยจำด้วยนะน้องออฟด้วยเราพูดเป็นหนี้ไว้เยอะแล้วนะทุกสิ่งนี้มีประโยชน์กับท่านเราสอนท่านได้แต่เราจะไม่สอนให้ท่านไปยุ่งกับจิตใต้สำนึกเพราะมันมีแต่เสียมากกว่าได้จิตใต้สำนึกมันทำงานตามจิตสำนึกของท่านอยู่แล้วไม่ต้องไปสั่งมันหรอกครับเขามีหน้าที่ต้องทำตามอยู่แล้วไปยุ่งไปเผือกกับมันทำไมครับทำหน้าที่ให้ดีที่สุดคิดด้านบวกคิดบวกคิดด้านลบคิดลบนั่นแหละสี่อย่างนี้ฝึกตัวเองไว้ครับถ้าท่านมั่นใจในการลงทุนทำธุรกิจและทุกอย่างมันลงตัวเมื่อมันถึงเวลารวยแน่นอนครับไม่ต้องห่วงสังเกตไหมคนบางคนอ่ะมันทำอะไรก็รวยทำอะไรก็รวยอย่าไปบอกว่าฟลุกนะเป็นเพราะจังหวะของมันต้องรวยและมันก็มีความพร้อมที่ทำให้รวยด้วยไม่ใช่อยู่เฉยๆแค่นั่งผายลมปั๊บแล้วรวยเลยมันไม่ใช่ครับมันต้องทำไอ้นี่จะไม่ยอมทำมีแต่สั่งอย่างเดียวทำตัวเป็นนายไปสั่งจิตวิญญาณตัวเองถ้าที่จิตหยาบต้องทำตามคำสั่งของจิตวิญญาณทำตามความต้องการของจิตวิญญาณนะไม่ใช่ไปสั่งจิตวิญญาณการสั่งจิตแต่สำนึกคือไปสั่งจิตวิญญาณของตัวเองโดยรู้เท่าไม่ถึงการทำให้จิตวิญญาณตัวเองเสื่อมทำให้จิตวิญญาณตัวเองหลงมิติกลายเป็นเรื่องใหญ่ต่อไปเลยเนี่ยมันวุ่นวายต่อไปเรื่อยเลยนะทั้งที่จริงๆมันไม่มีอะไรเลยครับโอเคนะครับ

โอเคนะครับมาดูภาพนี้ครับเมื่อคบาคือจิตใต้สำนึกเราย้ำนะ1เมื่อคบาเป็นเครื่องมือของจิตวิญญาณตะกี้อธิบายไปแล้วเพราะอะไรเพราะว่าสิ่งใดก็ตามที่จิตหยาบทำผ่านจิตสำนึกอ่ะไม่ว่าจิตสำนึกที่สำนึกหรือที่ไร้สำนึกอ่ะจิตวิญญาณต้องรับผิดชอบทั้งหมดเหมือนตัวเองทำนะครับเพราะฉะนั้นจิตวิญญาณต้องรู้ครับไม่รู้ไม่ได้ก็เลยต้องส่งเมื่อคบาเมื่อตอนมาอยู่ในเครื่องยนต์แห่งกรรมมนุษย์มาเกิดเป็นมนุษย์ด้วยกันเนี่ยเป็นผู้ร่วมงานของจิตวิญญาณก็ต้องทำหน้าที่เป็นจิตใต้สำนึกเพื่อทำให้เกิดการกระทำในมิติของจิตวิญญาณคือมิติทางพลังงานด้วยผลกรรมที่มันเกิดขึ้นในทางพลังงานเนี่ยไม่ใช่จิตหยาบเป็นผู้ก่อแล้วสร้างผลกรรมขึ้นมาเองครับแต่เมื่อคบานี่แหละเป็นผู้ทำให้เกิดมวลของผลกรรมที่เป็นประจุลบประจุบวกที่เรียกว่ารหัสบุพกรรมแม่เหล็กเกิดขึ้นในชีวิตประจำวันของท่านที่สั่นสะเทือนเป็นเวรเป็นกรรมที่ทำด้วยจิตท่านเนี่ยมันเป็นสกิลให้เมื่อคบาต้องทำหน้าที่ในการเก็บเอารหัสบุพกรรมแม่เหล็กนั้นเอาไว้เก็บบันทึกความจำว่ากรรมนั้นก่อขึ้นใครเป็นเหตุมันเป็นยังไงผลมันเป็นยังไงสุดท้ายมันเป็นยังไงเมื่อคบาเป็นผู้บันทึกไว้ทั้งหมดและพี่พรีเดนเป็นผู้รับรู้เป็นผู้บริหารจัดการแต่เมื่อคบาเป็นผู้เก็บรักษาไว้เข้าใจนะเขาทำหน้าที่กันแบบนี้นะประการที่สองฐานที่ตั้งของจิตใต้สำนึกหรือตอนที่เป็นดวงจิตวิญญาณอิสระที่เรียกว่าเมื่อคบานั้นมีอยู่2ตำแหน่งครับคือที่ภายที่ไทมัสไทมัสก็คือต่อมไร้ท่อที่อยู่หลังกระดูกทรวงอกของท่านเปรียบเสมือนแบตเตอรี่ที่ให้พลังงานสะสมเพื่อจะทำให้ร่างกายของท่านเนี่ยมีชีวิตเครื่องยนต์แห่งกรรมที่มีอวัยวะภายในครับตับไตไส้พุงกระเพาะอาหารหัวใจมันสามารถทำงานได้24ชั่วโมงอย่างสบายใจได้ถึงแม้สนามแม่เหล็กโลกมันหมดไม่ได้มีสนามแม่เหล็กโลกเกิดขึ้นเพราะมนุษย์เหลวไหลหรือโลกตายนะครับเครื่องยนต์แห่งกรรมของท่านก็ยังสามารถที่จะมีชีวิตอยู่ได้อีกระยะหนึ่งตราบใดที่ต่อมไทมัสของท่านที่เป็นแบตเตอรี่เก็บพลังไฟไว้เนี่ยยังมีพลังงานอยู่เขาเรียกว่าแบตเตอรี่สำรองมันถ้าท่านพาตัวเองไปขึ้นเขาสูงๆนอกจากแก๊สออกซิเจนจะเจือจางแล้วความเข้มของสนามแม่โลกแม่เหล็กโลกบริเวณยอดเขาสูงๆอย่างเช่นเอเวอเรสต์หรือภูเขาดอยอินทนนท์เนี่ยมันจะเจือจางมากมันจะมีความเข้มข้นต่ำเมื่อมันมีความเข้มข้นต่ำเนี่ยกระแสไฟฟ้าเหนี่ยวนำที่เกิดขึ้นในร่างกายของท่านทุกเซลล์อวัยวะร่างกายมันก็จะมีค่าของความเข้มของสนามแม่เหล็กเนี่ยต่ำจึงทำให้เกิดกระแสไฟฟ้าเหนี่ยวนำเนี่ยเคลื่อนไหลในระดับเซลล์เนี่ยน้อยกว่าพิกัดปกติที่พี่อาร์ทูเรียนกับพี่เพลียเดนผู้สร้างเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์ของท่านกำกับเอาไว้ลองถามนะครับไฟฉายครับถ้ามีแรงเคลื่อนของไฟฟ้าแบตเตอรี่อ่อนเนี่ยไฟมันจะอ่อนไหมครับมันจะริบรีใช่ไหมร่างกายของท่านก็เหมือนกันถ้าไม่มีพลังงานไฟฟ้าเลยร่างกายจะดับคือตายครับแต่ถ้าหากว่าเกิดข้อขัดข้องไปอยู่บนนั้นท่านไม่ตายครับเพราะว่ายังมีแบตเตอรี่สำรองคือต่อมไทมัสจะช่วยเอาพลังงานสำรองนี้ออกมาใช้มันเวลาท่านไปอยู่บนเขานานๆท่านจะรู้สึกไหมบางทีท่านรู้สึกอึดอัดหายใจไม่ออกร่างกายมันเกร็งเป็นตะคริวบ้างอะไรบ้างนั่นเป็นเพราะว่าระบบไฟฟ้าในร่างกายของท่านกำลังขัดข้องแล้วก็ก๊าซออกซิเจนน้อยมากไม่เพียงพอเพราะอยู่บนเขาสูงยิ่งในยุคนี้โลกขาดออกซิเจนเพราะมนุษย์เรารักกันไม่ได้ให้อภัยกันไม่เป็นยิ่งช่วงวันนี้สนามแม่เหล็กโลกมันวิบิดแปรปรวนมันไม่สมดุลโอกาสที่ท่านเนี่ยบางคนหัวใจวายตายอยู่ดีๆหัวใจวายตายหัวใจน็อกเพราะอะไรเพราะเส้นเลือดขอโทษเพราะเส้นประสาทที่เป็นไฟฟ้าของหัวใจบางเส้นขัดข้องไปหาหมอไม่ทันไปช็อตไฟไม่ทันไปชาร์จแบตชาร์จไฟไม่ทันตายหรือขาดออกซิเจนกระทันหันเพราะไปอยู่บนภูเขาสูงลงมาไม่ทันร่างกายขาดออกซิเจนสมองขาดออกซิเจนก็เหรอก็กลายเป็นอัมพาตอัมพฤกษ์หรือบางทีก็เสียชีวิตโอกาสสูงมากทุกวันนี้ไปเที่ยวที่สูงๆระวังไว้นะครับเพราะจิตสำนึกมนุษย์ในยุคปัจจุบันนี้มันตกต่ำมากสังเกตไหมทุกประเทศมีการออกมาเดินขบวนจะฆ่ากันตายด่ากันเนี่ยถามว่าด่ากันเนี่ยมันเอาความรักสาใส่กันหรือเอาความชั่วใส่กันนะครับเบียดแต่ความรักเบียดแต่ความเป็นลบออกมาทั้งนั้นฟ้าของโลกเราจึงเต็มไปด้วยพายุจึงเต็มไปด้วยฝนขนาดนิวยอร์กเองท่านเห็นไหมล่ะครับต้นตำรับของไฮเทคโนโลยีเลยน้ำท่วมเมืองนิวยอร์กเราพูดจริงให้ท่านฟังตั้งแต่ต้นจนจบรายการอยู่เนี่ยนี่ยังไม่จบหรอกเพราะยังพูดที่พระบิดาสื่อยังไม่หมดฐานที่ตั้งคือไทมัส
กับที่พายเนียลเพราะว่าที่ต่อมพายเนียลก็คือตาที่3ที่อยู่บริเวณหน้าผากระหว่างคิ้วตรงเข้าไปเนี่ยอยู่ต่ำกว่าพิทูอิตเตอรี่มองตรงไปต่อมเนี่ยถ้าในทางพลังงานเนี่ยมันจะเป็นสถานที่ตั้งของจิตใต้สำนึกอีกตัวหนึ่งตอนที่เขาจะเหวี่ยงคลื่นพลังงานออกมาทางประตูที่3ที่เราบอกว่าเล็กเท่ากับรูเข็มที่ขนาดเท่ากับเส้นผมผ่าซีกจะออกทางรูเนี่ยครับเพราะฉะนั้นเมื่อคบาจึงต้องมามีศูนย์กลางของการสั่นเซียนอยู่ที่ตาที่3ด้วยเวลาคลื่นจิตออกมามันจึงออกมาจากตาที่3แต่อีกที่หนึ่งที่เป็นที่ตั้งหลักก็คือหลังทรวงอกคือที่ต่อมไทมัสสังเกตไหมเวลาท่านตกใจหน้าผากสั่นหรือหน้าอกสั่นครับท่านบอกใจสั่นความจริงใจไม่ได้สั่นหรอกครับหน้าอกนี่แหละสั่นต่อมไทมัสมันสั่นสะเทือนแรงมากเพราะเวลาท่านตกใจท่านกลัวมากตกใจมากบางคนหัวใจวายตายเลยเพราะว่าไทมัสเนี่ยมันอยู่ใกล้หัวใจนะมันอยู่ใกล้หัวใจเพราะพระบิดาไว้ใกล้หัวใจเพราะหัวใจดับไม่ได้ถ้าหัวใจหยุดเต้นมาเลยตายเมื่อนั้นเครื่องยนต์แห่งกรรมนี่ดับก็เลยเอาไทมัสมาไว้ใกล้ๆกับหัวใจนี่คือเหตุผลเป็นเรื่องที่เป็นเมตาฟิสิกส์เราพูดเป็นคนแรกของโลกเราบันทึกเอาไว้เป็นความรู้คู่โลกพี่น้องครับประการที่3ครับเมื่อคบาคือจิตใต้สำนึกเป็นผู้เก็บบุพกรรมแม่เหล็กอยู่ในร่างกายเราเนี่ยเขาก็จะเก็บบุพกรรมแม่เหล็กไว้ที่ไทมัสด้วยที่พายเนียลแกลนด์ด้วยเขาจะเก็บบางทีก็ไปเก็บบางส่วนไว้ที่ต่อมพิทูอิตเตอรี่ซึ่งเป็นที่ตั้งของจิตวิญญาณด้วยแต่เป็นเปลือกนอกนะเขาจะเก็บไว้มีที่เก็บหลายที่บุพกรรมแม่เหล็กก็คือรหัสกรรมซึ่งมันมีประจุไฟฟ้าเป็นคุณสมบัติถ้าเป็นกรรมที่เต้นช้าๆโลภะโทสะโมหะมันจะมีรหัสบุพกรรมแม่เหล็กเป็นลบมีอนุภาคลบ1อนุภาคจะมีรหัสกรรมอยู่ในนั้นว่ากรรมอะไรทำกรรมกับใครเกี่ยวกรรมกับใครอะไรยังไงอยู่ตรงนั้นผิดทำผิดบาปเรื่องอะไรไอ้ตรงเนี้ยจะเป็นวิบากกรรมและจะเป็นทั้งชะตากรรมที่ไปเกี่ยวกรรมกับมนุษย์คนอื่นๆมันจะบันทึกรหัสไว้หมดอ่ะจิตใต้สำนึกจะบันทึกรหัสไว้หมดต่อให้จิตใต้สำนึกมีพลังความถี่การสั่นสะเทือนได้แค่600เฮิรตซ์ก็มีค่ามากพอที่จะบันทึกรหัสกรรมได้ครับอย่าไปคิดว่างั้นกูจะใช้พลังจิตใต้สำนึกให้มันเรียบร้อยลงในจีเลยมันจะได้ไม่ต้องมาเก็บกรรมของกูไว้ชาติหน้ากูจะได้สบายนั่นแหละคิดแบบจิตมนุษย์นะคิดช่อฉนใช่ไหมครับไม่มีทางหรอกครับ600เฮิร์ตซ์ก็สามารถจะทำหน้าที่ในการบันทึกรหัสกรรมได้โอเคนะข้อ4จิตใต้สำนึกของมนุษย์เป็นผู้บันทึกกรรมที่จิตก่อขึ้นบันทึกความทรงจำจิตใต้สำนึกจะเป็นผู้บันทึกเอาไว้ทั้งหมดนั่นคือหน้าที่หลักของเขาเพราะฉะนั้นท่านทำความชั่วบางคนบอกทำความเลวทำความระยำต่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์โดยที่คนอื่นเขาไม่รู้คนอื่นไม่รู้ครับแต่ตัวเองน่ะรู้ครับตัวเองกับใครครับจิตวิญญาณโดยเมื่อคบารู้ทุกเรื่องพี่พรีเดียนรู้ทุกเรื่องและเขามีสัจจะจิตวิญญาณเขาเนี่ยพร้อมจะรับกรรมที่จิตหยาบก่อขึ้นทั้งเลวระยำหรือทำความดีงามก็ตามเพราะในจักรวาลเขาถูกสอนพ่อสอนให้มีสัจจะเราจึงกล่าวกับท่านเสมอเวลาเรากล่าวพระโอวาทเป็นอนุตตรธรรมเป็นความรู้ใหม่ที่ท่านไม่เคยรู้ว่าท่านไม่รู้ว่าเรากล่าวความจริงให้ท่านฟังเพราะเราใช้หลักของจิตจักรวาลเราไม่ได้ใช้หลักของจิตมนุษย์แต่เรากลัวท่านไม่เชื่อเราเลยต้องขึ้นพี่ๆน้องๆที่รักแห่งเราทั้งหลายเราจะกล่าวความจริงต่อท่านทั้งหลายว่านี่คือสัจจะเราไม่ต้องสาบานเราพูดทุกครั้งว่าเราพูดความจริงที่กล่าวมาจนถึงตอนนี้ก็คือความจริงทั้งหมดเราไม่ได้แบบครูบิชานะความจริงก็คือความจริงแต่เรากล่าวตามที่พระบิดาให้เรากล่าวเนี่ยเป็นผู้บันทึกต่อมาประการที่5 ตอบสนองจิตสามนึกทุกเรื่องตอบสนองความต้องการของจิตสำนึกทุกเรื่องถึงแม้จิตสำนึกมนุษย์ของท่านเป็นจิตที่ไร้สำนึกต้องการจะฆ่าใครจิตใต้สำนึกหรือเมื่อขบาก็จะส่งเสริมเกื้อกูลท่านให้สามารถฆ่าไอ้หมอนั่นได้โดยจิตใต้สำนึกคิดเองไม่เป็นเห็นเองไม่ได้สงสัยไม่มีสงสัยว่าเอ้ยที่มันสั่นสะเทือนเนี่ยกูควรทำตามเปล่าเดี๋ยวจิตวิญญาณกูจะเดือดร้อนพระบิดาไม่ได้ให้รหัสนี้มาครับเพราะโลกนี้เป็นโลกเสรีไงครับเป็นดาวเคราะห์แห่งทางเลือกเสรี
พราะฉะนั้นท่านจึงต้องใช้ปัญญาต้องมีมหาสติต้องมีปณิธานแห่งการหลุดพ้นหรือปณิธานแห่งการนิพพานเพราะอะไรครับเพื่อท่านจะได้ไม่ทำบาปไม่ทำชั่วไงท่านจึงต้องมีสองสิ่งแล้วจิตวิญญาณของท่านก็จะไม่เดือดร้อนเนื่องจากโลกนี้เป็นดาวแห่งทางเลือกเสรีจิตหยาบของท่านเกิดมาเป็นมนุษย์เลือกจะทำชั่วก็ได้ครับเลือกจะทำดีก็ได้แต่ถ้าทำชั่วก็ต้องได้ชั่วทำดีก็ต้องได้ดีมันเป็นของมันอย่างนั้นโอเคไหมตอบสนองทุกเรื่องเพราะฉะนั้นถ้าจะให้ไปหาความร่ำรวยอย่าไปหลงผิดคิดว่าความรวยอยู่ในจักรวาลไม่งั้นแล้วคนไม่ต้องทำอะไรแล้วครับพี่น้องครับเขาไปเอาความรวยมาให้ท่านได้ถ้าในอดีตชาติท่านสั่งสมความรวยเอาไว้ด้วยวิธีการทำรวยซึ่งเราไม่บอกนะฮะทำรวยในชาตินี้แล้วจะชาติหน้าจะรวยมันต้องทำแบบไหนยังไงเราไม่ต้องบอกเพราะบางคนเก่งอยู่แล้วเราพาท่านหลุดพ้นกลับบ้านเราไม่ต้องการท่านติดอยู่กับมายาของโลกในเอกภพนี้และในอนันตจักรวาลนี้อีกครับเราเลยจะไม่พูดส่งเสริมด้านนั้นในขณะเดียวกันครับคนที่ตัดสินใจผิดทำผิดไปทำให้จิตใต้สำนึกของท่านรั่วเมื่อขบาท่านรั่วจิตวิญญาณรั่วท่านจะมาถามเราว่ามีวิธีแก้ไขอย่างไรบ้างท่านก็รู้นะว่าเราตอบท่านไม่ได้เพราะคนช่อฉนมันยังมีคนโกงก็ยังมีและความไม่มีความซื่อสัตย์ก็มีถ้าเราไปบอกท่านว่าต้องทำอย่างนี้สิอย่างนี้สิแล้วเดี๋ยวจะได้พลังงานคืนมาเนี่ยถ้าบางคนมันยังอยากรวยทางลัดมันยังชั่วอยู่มันก็เอาวิธีที่เราบอกไปทำไปเติมพลังให้กับตัวเองแล้วยังทำชั่วกับจิตวิญญาณอยู่อย่างเดิมไปเจาะจิตสำนึกของตัวเองอยู่อย่างเดิมแล้วก็ขณะที่เติมพลังเหมือนกับเอาเติมพลังให้กับดวงอาทิตย์มันง่ายไปไหมครับพี่น้องครับมันเราต้องขออภัยนะที่ท่านถามมาแล้วเราตอบท่านไม่ได้ไม่ใช่เราไม่รู้ครับเมื่อท่านตัดสินใจผิดไปแล้วมีวิธีเดียวที่ท่านจะสามารถกู้อิสรภาพให้กับจิตวิญญาณของท่านได้ไม่มากก็น้อยครับได้บ้างไม่มากก็น้อยคือเลิกซะครับหันมาใช้จิตสำนึกในความเป็นมนุษย์ซึ่งจิตสำนึกของท่านเนี่ยมันเหนือกว่าสัตว์เดรัจฉานเหนือกว่าสัตว์ประจำโลกอยู่แล้วที่มันใช้แต่สัญชาตญาณมันคิดอ่านไม่เป็นวางแผนไม่เป็นไม่มีมิติในการมองในการคิดหรอกครับมันจะใช้ความจำอย่างเดียวเดินมาทางนี้เจอแล้วหลุดจากแล้วได้หรือเพื่อนมันหลุดจากแล้วได้มันจำว่าตรงนี้มีบ่วงแล้วมันก็จะไม่เดินอีกครับเขาอาศัยความจำและอาศัยสัญชาตญาณนะเราก็อยากจะฝากท่านอย่างที่หกครับเมื่อขบาคือจิตใต้สำนึกทำหน้าที่เวียงพลังงานจิตสู่ภายนอกเวียงพลังงานของจิตวิญญาณสู่ภายนอกก็คือเอาความรักที่จิตวิญญาณถือมานี่แหละนะที่สั่นสะเทือนผลิตอยู่ข้างในนะหลั่งไหลถ่ายเทผ่านพี่พีเอเดนออกมาแล้วก็ป้อนให้กับโลกตามสมการซัมเบต้าเอ็กซ์เท่ากับสามเอ็กซ์กำลังสองคูณด้วยเบต้าหนึ่งบวกเบต้าสองบวกเบต้าสามบวกไปเรื่อยๆจนถึงเบต้าเอ็กซ์ซึ่งถ้าเปรียบเทียบในพื้นที่ 33.33 ตารางกิโลเมตรบนโลกก็คือในหมู่บ้านหนึ่งเนี่ยขอให้มีคนดี3คนแทนค่าเข้าไปในสนามสมการนี้คือแทนค่าในค่า x โลกก็จะได้พลังงานความรักไป 1% ของ540เมกะเฮิรตซ์แค่นี้พอครับโลกสมดุลแน่นอนครับ1หมู่บ้านมีคนดี3คนรักได้ให้อภัยเป็นไม่เต้น3ชาโลภะโทสะโมหะนะเลิกเต้น3ชานะสันเสียนเป็นความรักเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาอดทนอดกลั้นให้อภัย3คนก็พอครับสามารถค้ำจุนแผ่นดินของหมู่บ้านนั้นไม่ให้เกิดแผ่นดินไหวไม่ให้เกิดแผ่นดินทรุดได้แต่ถ้าหมู่บ้านเดียวนะพื้นที่มันใหญ่เป็นจังหวัดเนี่ยคนทั้งจังหวัดมีหมู่บ้านนี้หมู่บ้านเดียวสันเสียนเป็นความรักใน 33.33 ตารางกิโลเมตรได้ไอ้ที่เหลือสันไม่ได้โอกาสแผ่นดินไหวเกิดขึ้นมันก็ยังมีครับได้ปลาตัว3ตัวที่มันเป็นความรักได้สันเสียเป็นความรักเป็นความดีได้ก็ยังมีโอกาสต้องรับรู้แรงสั่นสะเทือนจากพื้นที่ข้างเคียงด้วยแผ่นดินอาจจะแตกร้าวแผ่นดินยุบสุดข้ออะไรฮะเพราะดันไปอยู่ในตะข้องเดียวกันกับปลาเน่าปลาเน่าตัวเดียวเนี่ยตัวอื่นเน่าหมดนี่ปลาเน่าหลายตัวมีปลาดีอยู่3ตัวมันจะไม่เหม็นได้ไงครับพี่น้องครับนี่คือตัวอย่างครับนะเวียงพลังงานจิตสู่ภายนอก พี่ๆน้องๆที่รักทั้งหลายครับการเหวี่ยงพลังงานจิตสู่ภายนอกหมายถึงอะไรครับเช่นท่านส่งคลื่นความรักมาหาอาจารย์คลื่นความรักจากจิตท่านนะครับเมื่อขบาเนี่ยจะสั่นเสือนเป็นคลื่นความถี่บวกแล้วเหวี่ยงคลื่นความรักนั้นมาหาเราเมื่อขบามีอำนาจสูงมากถ้าเราอยู่ที่สหรัฐอเมริกาและท่านอยู่ประเทศไทยท่านก็สามารถส่งคลื่นความรักไปถึงเราได้ครับแต่มันจะมีลูปครับท่านเวียงจากจิตท่านมาหาเราเมื่อความรักนั้นพลังงานจิตมันส่งมาถึงเราแล้วคลื่นจิตของท่านมันจะเวียงกลับไปหาเจ้าของครับเขาเรียกว่าลูปมันเป็นอย่างนี้ครับไม่ว่าไกลแค่ไหนครับลูปที่เวียงเนี่ยเมื่อขบาของมนุษย์เราหรือจิตใต้สำนึกถ้าไม่ไปเจาะจนรั่วพลังอำนาจของจิตจะมีสูงมากพลังจิตจะสูงพูดง่ายๆนะ
มันจะเวียนด้วยอัตราเร็ว 6-12 รอบต่อวินาทีครับพี่น้องครับคลื่นความรักเนี่ยมันจะเวียงไปเวียงกลับเวียงไปเวียงกลับนะถ้าเป็นเคิร์ฟก็ขึ้นความถี่ขึ้นลงอย่างนี้ใช่ไหมพี่น้องครับที่ตอนต้นเราให้เห็นด้วยขึ้นความถี่แต่จริงๆแล้วมันจะเป็นลูปเวียงไปครับเหมือนกับเขี้ยงบูมแมรงรู้จักบูมแมรงของพวกชนเผ่าในประเทศออสเตรเลียไหมครับเป็นไม้ลักษณะคล้ายๆเขาควายแบนๆนะเขากวางเลยเนี่ยแล้วพอเหวี่ยงเพี้ยงไปปั๊บมันจะหมุนไปครับพอไปถึงสุดทางมันจะหมุนตัวกลับมาหาเจ้าของคนที่เคลื่อนครับคลื่นจิตก็เป็นแบบนี้ครับมันเป็นลูปเพราะฉะนั้นเบคบาที่มีฤทธิ์มากก็จะเหวี่ยงด้วย12รอบต่อวินาทีท่านส่งคลื่นความรักไปให้คนที่อยู่อเมริกานะฮะอยู่ที่นิวยอร์กก็ได้ตอนนี้มันน้ำท่วมท่านสงสารมันติดอยู่ในรถลอยคออยู่นะฮะต้องให้มีเจ้าหน้าที่มาช่วยนะเพราะติดอยู่ในรถออกมาไม่ได้นะฮะเพราะจมอยู่ในน้ำเลยนะขนาดนั้นเลยนะท่านเนี่ยไม่น่าเชื่อนะว่ามันจะเกิดขึ้นได้ใช่ไหมถูกไหมถ้าบอกน้ำท่วมมันก็คงประเทศที่อยู่หลังเขาแบบประเทศไทยเรานี่แหละที่น้ำท่วมอะไรเงี้ยตอนนี้หน้าเขาบนเขาก็ท่วมหมดแล้วครับมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญนะครับนะอ้าวเวียงไป12รอบต่อวินาทีภายในวินาทีขึ้นมันวิ่งกลับไปกลับมาตราบใดที่ท่านยังคิดถึงและส่งความรักถึงเพื่อนที่อยู่สหรัฐอเมริกาหรืออยู่ที่ญี่ปุ่นมันก็วิ่งไปวิ่งมาแต่ถ้าท่านมีอำนาจของเมคบาต่ำคือพลังจิตใต้สำนึกถูกใช้ไปและมีกรรมก่อไว้เยอะก่อเวรก่อกรรมเยอะแล้วยังดันทะลึ่งไปเจาะชัยพลังงานมาใช้อีกแล้วจิตวิญญาณก็ไม่สามารถชาร์จได้เพราะพี่พีเรียนต่อต้านเอาไว้เพราะใช้ไม่ครบลูปใช้ไม่ครบคือไม่ได้สั่นสะเทือนผ่านจิตสำนึกแต่ไปสั่งจิตใต้สำนึกโดยตรงแอบสั่งเมคบาพูดง่ายๆพี่พีเรียนอยู่ข้างในเมคบาอยู่ข้างนอกไปแอบขโมยพลังงานใช้เนี่ยพี่พีเรียนเตือนยังไงก็ไม่ฟังขนาดอาจารย์เตือนบางคนยังไม่เชื่อเลยครับหาว่าอาจารย์อิจฉาว่าไอ้คนที่สอนเรื่องพวกนี้มันรวยครับอาจารย์จนน่ะเนี่ยจะทำอะไรก็ต้องขอบริจาคท่านนั้นเลยครับนะไม่ต้องเป็นหนี้ใช่ไหมขอเขาให้มาไม่ต้องเป็นหนี้อ่ะดีกว่าเยอะนั่นถ้าไปเอามาเนี่ยเขาเป็นหนี้ตัวเองอ่ะถ้าเอาอนาคตมาใช้เอาเงินอนาคตเอาความรวยในอนาคตมาใช้เดี๋ยวก็หมดครับในจักรวาลไม่มีเงินไม่มีทองไม่มีลาภไม่มีอะไรหรอกครับลาภยศเงินทองศักดิ์ศรีอะไรทั้งหลายมันสร้างเอาไว้ในระบบโลกนี้เท่านั้นครับจิตวิญญาณหลงมิติเพราะจิตหยาบสร้างไว้ครับทำไหนได้นั่นอยู่แล้วครับนะเอานะโอเคไหมมันถ้ามันมีความถี่ในการเหวี่ยงออกมาเนี่ยน้อยต่ำๆพลังอำนาจทางจิตก็ต่ำนึกออกไหมครับพลังอำนาจทางจิตก็ต่ำมันก็จะไม่เกิดผลอะไรท่านก็จะเป็นมนุษย์ที่ขาดพลังอำนาจทางจิตวิญญาณร่างกายก็จะอ่อนแอขี้โรค

ใช้พลังเขาหมดแล้วอ่ะนึกออกไหมครับใช้หมดแล้วแต่สิ่งที่จะต้องใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์เนี่ยไม่ได้ใช้เพราะเราไปหวังในทางที่ไม่ถูกต้องโอเคนะเราพูดแค่นี้น่าจะมีสติทางวิญญาณและมีสำนึกกันได้บ้างนะครับอย่าทำอีกครับเชื่อเราเถอะครับเรารักท่านนะเราต้องพูดความจริงให้ฟังโดยไม่กลัวท่านโกรธถ้ามันทำและมีประโยชน์จริงมีนะครับที่พระบิดาจะไม่อนุญาตให้เราสอนท่านสอนให้ท่านทำใช่ไหมนะ

เมคบาคือจิตใต้สำนึกมีคำเตือนท่านด้วยสไลด์นี้ครับอย่าทำจิตใต้สำนึกรั่วอย่าทำจิตใต้สำนึกรั่วอย่าไปอิจฉาคนอื่นที่เขาทำรั่วถ้าจิตใต้สำนึกรั่วแสดงว่าจิตวิญญาณของท่านป่วยนะครับพี่น้องครับตายแล้วเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะลงนรกเพื่อไปแก้ไขเยียวยาอะไรได้มันเหมือนลูกโป่งกลมๆนะครับถ้ามันมีรั่วแล้วเนี่ยเราจะเอาไปปะเอามาใช้อีกไหมครับส่วนใหญ่ที่เป็นลูกโป่งครับมันรั่วพอเราเอาลมใส่เข้าไปเท่าไหร่มันก็ซึมลมออกมาหมดมันเสียรูปเสียทรงของจิตวิญญาณแล้วแสดงว่าจิตวิญญาณนั้นไม่มีประโยชน์แล้วครับจิตวิญญาณนั้นจะต้องถูกทำลายทิ้งครับช่างเทคนิคเขาจะคัดทิ้งแล้วจะระเบิดทิ้งวันหน้าจะบอกว่าเขาจะระเบิดไอ้จิตวิญญาณที่เป็นรูพรุนเนี่ยที่ไม่มีประโยชน์อีกแล้วรักษาเยียวยาอะไรก็ไม่ได้เขาจะระเบิดทิ้งเพราะอะไรด้วยวิธีไหนเอานะน้องสองคนออสกับบุญธรรมตรงเนี้ยกับทีมงานช่วยจำด้วยแล้วกันนะเป็นหนี้ไว้หลายเรื่องเลยครับเพราะมันเป็นเรื่องที่น่าบอกน่ารู้ทั้งนั้นนะครับนะอ้าวอย่าทำรั่วแล้วกันเตือนไว้ก่อนจิตใต้สำนึกคือแบตเตอรี่ของร่างกายท่านเราบอกท่านแล้วนะฮะถ้าทำให้ไฟรั่วไฟมันลัดวงจรนะแบตเตอรี่ถ้ามันไฟมันรั่วแบตหมดไหมครับแบตหมดมีจิตวิญญาณอยู่ในกายท่านก็เหมือนไม่มีแล้วไม่รู้จะเอาไว้ทำอะไรครับร่างกายก็เสื่อมโทรมพอตายแล้วจิตวิญญาณก็ไปไหนไม่รอดก็เหี่ยวครับก็ถูกระเบิดทิ้งไม่มีคุณค่าไม่มีประโยชน์อะไรเลยครับอ้าวต่อมาครับพรีเอเดียนที่น่าเรียนรู้ในมุมที่ลึกกว่าที่เรากล่าวไว้ตอนต้นหน้าที่ของพรีเอเดียนซึ่งเป็นเหมือนไข่ขาวของจิตวิญญาณของท่านซึ่งเป็นไข่แดงอยู่ข้างในหน้าที่ของพรีเอเดียนคืออะไรครับเป็นผู้ถือพันธสัญญา6จิตวิญญาณของท่านก่อนจะมาเป็นมนุษย์บนโลกนี้ในภพชาติแรกได้ขันอาสาพระบิดามาโดยรับปากกับพระองค์ว่าถ้ามาเกิดเป็นมนุษย์อยู่ในระบบโลกเสรีในอนันตจักรวาลแล้วตนเองจะ ปฏิบัติตามพันธสัญญาทั้ง6ข้อที่ให้ไว้กับพระบิดาหรือพระผู้เป็นเจ้าอย่างครบถ้วนและจะทำให้สำเร็จให้ได้นั่นคือสัญญาที่ให้ไว้กับองค์จิตจักรวาลมันแสดงว่าจิตวิญญาณเวลามาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยเอาพลังงานมาป้อนให้กับโลกก็จริงนะแต่มีสัญญากับพระบิดาไว้6ข้อถ้าไม่ได้ให้สัญญากับพระองค์ไว้6ข้อไม่รับปากพระองค์จิตวิญญาณของท่านก็ไม่ได้มาเกิดเป็นแก่นแท้ในกายมนุษย์หรอกพันธสัญญา6มีว่าอะไรเสาที่แล้วเราบอกท่านไปแล้วท่านไปค้นจากเสาที่แล้วนะว่าเรากล่าวอะไรไปบ้างมันเป็นหน้าที่ที่จิตหยาบต้องรู้ไม่รู้จะไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่นั้นในนามของจิตวิญญาณของตัวเองได้ทำให้จิตวิญญาณเสียชาติเกิดมาเป็นมนุษย์ในหนึ่งพ

ชาติและถ้ากี่ภพชาติผ่านมายังไม่รู้ว่าพันธสัญญา6คืออะไรและจิตหยาบไม่เคยปฏิบัติเพื่อสนองความต้องการทางจิตวิญญาณของตัวเองเลยก็เสียชาติเกิดแล้วก็จะระวังจะต้องถูกคัดทิ้งเพราะล้มเหลวในการมาเกิดเป็นมนุษย์ต้องถูกคัดทิ้งครับเพราะล้มเหลวนะประการที่2ตะกี้ที่เราหันไปเพราะว่า Facebook เรามันเดี้ยงเราเลยไปสตาร์ทมันขึ้นมาใหม่ไม่งั้นไม่เห็นเราว่าพี่ๆน้องๆคนไหนตื่นอยู่ไม่งั้นไม่รู้หรอกนางฟ้าคุณชัยลักษณ์คุณนาฏนภาเนี่ยยังตื่นอยู่แล้วโชว์ให้เราเห็นอยู่บนจอนี่นะฮะหลายคนนั่งชมอยู่หรือหลับอยู่ไม่รู้แต่ว่าไม่ได้เคลื่อนไหวอะไรนะเราหันไปดูนะมันตะกี้มันเดี้ยงอยู่ตรงเนี้ยนะครับอ้าวอย่างที่2ครับเป็นผู้บริหารชะตาชีวิตและชะตากรรมชะตาชีวิตของท่านเขียนบทละครไว้ว่าอย่างไรพี่เพลียเดียนซึ่งเป็นไข่ขาวเป็นแม่นมของจิตวิญญาณท่านจะทำหน้าที่เจ้ากี้เจ้าการในการให้เมื่อขบาหรือจิตใต้สำนึกเนี่ยไปเหนี่ยวรั้งคนที่เกี่ยวข้องไปเหนี่ยวรั้งเหตุการณ์ไปเหนี่ยวรั้งเรื่องราวไปเหนี่ยวรั้งสถานการณ์ที่เขียนบทละครกันไว้นั้นมาให้ท่านได้เผชิญพี่เพลียเดียนเป็นผู้บริหารจัดการเมื่อขบาเป็นเครื่องมือของจิตวิญญาณก็คือไปเหนี่ยวรั้งสิ่งเหล่านี้มาหน้าที่เขาก็เยอะอยู่แล้วนะครับหน้าที่เขาก็เยอะอยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นท่านจึงหนีชะตาชีวิตไม่ได้แต่ท่านสอบตกในชะตาชีวิตได้เพราะฉะนั้นท่านจึงหนีชะตากรรมไม่ได้แต่ท่านก็สอบตกสอบผ่านชะตากรรมได้มันอยู่ที่จิตหยาบของท่านซึ่งเป็นจิตปัจจุบันนี่แหละครับมันผู้บริหารจัดการชะตาชีวิตที่เขียนมาเป็นบทละครตั้งแต่ภพชาติแรกที่เข้ามาเกิดเป็นมนุษย์อ่ะที่ด่านนภาลัยคือประตูมิติเนี่ยจะมีวิหารสีขาวที่เราบอกมันเป็นห้องมีห้องประชุมวางแผนเขียนบทละครกันมาเป็นผัวเมียอะไรเนี่ยนะ 3-4 รูปธรรม 2-3 รูปธรรมก็เนี่ยเขาเรียกว่าชะตาชีวิตเนี่ยก็วางแผนตรงนั้นน่ะมา ส่วนชะตากรรมเนี่ยเขียนบทละครกันมาแล้วเป็นผัวเมียในครอบครัวเดียวกันครับแต่ปรากฏว่าไม่มีสัจจะก็ถูกปิดมิติไว้เขาทำชั่วตามที่ตัวเองร้องขอให้เขาชั่วเป็นบททดสอบจิตสำนึกกูหน่อยปรากฏว่าพอผัวกับเมียเนี่ยพออีกฝ่ายทำชั่วตามบทละครที่ตัวเองร้องขอกลับทำชั่วเขากลับคืนต่อสู้ตอบโต้ต่อต้านนะหรือต่อตีนต่อเตะอะไรแบบนี้ครับอีกฝ่ายหนึ่งที่ถูกกระทำก็โกรธอาฆาตด้วยจิตหยาบพอโกรธแค้นอาฆาตด้วยจิตหยาบมีการพยาบาทเกิดขึ้นจิตวิญญาณโดยพี่เพลเดนก็ต้องเก็บรหัสความพยาบาทนั้นรหัสความพยาบาทไว้และผู้ที่เก็บรหัสบุพกรรมแม่เหล็กก็คือจิตใต้สำนึกก็คือเมื่อขบาเขาทำงานกันเป็นทีมแบบนี้ครับไม่ได้พูดคำว่าจิตวิญญาณแล้วมีแต่ตัวเดียวโดเดไม่ใช่ครับพี่น้องครับวันนี้เราแฉท่านฟังนั้นนี่เป็นศาสตร์เป็นศาสตร์ด้านจิตวิญญาณเป็นจิตวิญญาณวิทยาเลยนะฮะและเป็นจิตวิญญาณวิทยาขนานแท้ที่ไม่มีตำราเล่มไหนในโลกครับที่เคยเขียนเอาไว้อย่างละเอียดแบบนี้นะท่านฟังแล้วท่านชมแล้วเนี่ยถือว่าท่านโชคดีและมีบุญนะครับประการที่3เป็นผู้รับรู้แรงสั่นสะเทือนทั้ง2มิติมิติของจิตหยาบสั่นสะเทือนมาอย่างไรเพลียเดียนรับรู้หมดท่านทำผิดคิดชั่วอะไรเพลียเดียนรับรู้หมดและบางครั้งท่านสังเกตไหมเวลาท่านจะทำอะไรผิดจะขโมยของใครสักคนจะหยิบของโดยไม่ขออนุญาตอ่ะข้างในมันเตือนท่านใช่ไหมว่าเอ้ยอย่าเลยอย่าเอาเลยแต่ขณะเดียวกับจิตหยาบก็เถียงไม่เป็นไรนะท่านคุยกับใครครับท่านกำลังคุยกับเพลียเดียนของท่านพี่เพลียเดียนคือแม่นมของจิตวิญญาณไม่ต้องการให้จิตวิญญาณของตัวเองต้องเดือดร้อนหรือตัวพี่เพลียเดียนเองก็ต้องเดือดร้อนด้วยเพราะเวลาไปตกนรกเวลาจิตวิญญาณเสียสมดุลหลงมิติเพราะจิตหยาบทำชั่วเนี่ยพี่เพลียเดียนก็ต้องไปด้วยเวลาอยู่ในนรกพี่เพลียเดียนนะถูกหอกแหลมแทงเอาน้ำเอาตกลงในกระทะทองแดงพี่เพลียเดียนก็ลงด้วยครับทั้งที่ตัวเองไม่ได้ทำอะไรผิดเลยมีแต่จิตหยาบที่เป็นตัวแทนจิตวิญญาณเนี่ยมันเหลวไหลมันหยาบช้าจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นเราพูดให้จิตหยาบของท่านมีสติทางวิญญาณมีสำนึกว่าท่านทำอะไรแล้วมันทำให้ผู้ที่ยังเดือดร้อนอย่างน้อย2รูปธรรมนะครับพี่เพลียเดียนหนึ่งละจิตวิญญาณแก่นแท้ในการเป็นมนุษย์ของท่านอีกหนึ่งละทำให้เดือดร้อนมากๆแล้วต้องไปตกนรกเวียนตายเวียนเกิดอยู่เนี่ยไม่ได้ก้าวหน้าไปถึงไหนก็ต้องบอกแล้วเต้นช้าๆอยู่เนี่ยติดอยู่กับโลกเนี่ยแหละครับหลุดพ้นไม่ได้เราจึงต้องมาตามเพื่อพูดความจริงนี้ให้ท่านฟังถ้าท่านมีสติทางวิญญาณเร็วๆท่านก็สำนึกได้และชาตินี้กลับบ้านได้แน่นอนเราการันตี 100% นะอย่างต่อมาอย่างที่4ผู้เป็นผู้คอยปกป้องจิตวิญญาณมิให้เสียสมดุลนี่ไงตะกี้เราบอกไปแล้วนะจิตหยาบสั่นสะเทือนแรงมากพี่เพลียนั่นจะคอยต้านแต่ท่านรู้ไหมครับเวลาท่านโกรธจัดเวลาท่านทำความดีงามทำความดีนิ่มๆเช่นเวลาตักบาตรมีความรู้สึกเฉยๆตักบาตรแล้วมีความสุขรื่นรมย์ไปเรื่อยๆแต่เวลาโกรธจะตีหัวหมาด่าแม่เจ๊กจะตบกระบาลใครจะฆ่าใครตายโอ้จิตท่านสั่นสะเทือนแรงมากครับ
ไอ้การสั่นสะเทือนแรงมากแบบนี้ครับมันต่างกับการทำความดีงามแล้วสั่นแรงมันจึงเข้าไม่ถึงจิตวิญญาณเข้าไม่ถึงพี่เพียเดียนเพราะอะไรพี่เพียเดียนคอยปิดกั้นไว้ไม่ให้คลื่นหยาบคลื่นสกปรกไปรบกวนจิตวิญญาณที่เป็นไข่แดงอยู่ข้างในเหมือนไข่ขาวคอยห่อหุ้มโอบอุ้มไข่แดงไว้ครับใช่ไหมครับเพราะเวลาท่านทำชั่วจิตหยาบท่านสั่นสะเทือนแรงมากเป็นโกรธเกลียดเคียดแค้นอาฆาตพยาบาทพี่เพลียเล่นต้านไม่ไหวครับพี่น้องครับถ้าท่านมีนิสัยสันดานแบบนั้นเป็นคนเจ้าอารมณ์วู่วามโทสะโลภะโมหะมันก็เลยหลุดทะลุไปถึงจิตวิญญาณที่เป็นแก่นแท้อยู่ข้างในนี่คือเหตุที่ทำให้จิตวิญญาณหลงมิติเพราะพี่เพลียเล่นปกป้องจิตวิญญาณไม่ได้เนื่องจากจิตหยาบท่านมันหยาบช้ามากท่านไม่รู้เรื่องอะไรเลยทำให้จิตวิญญาณเดือดร้อนเวลาตายไปแล้วจิตวิญญาณที่ต้องลงนรกเพื่อที่จะเอาพี่เพลียเล่นกับจิตวิญญาณแก่นแท้ของท่านไปชำระจากการเสียสมดุลคือการหลงมิติคือสั่นสะเทือนเป็นคลื่นความถี่ที่ผิดหมดเป็นคลื่นความถี่ของโลภะโทสะโมหะจิตวิญญาณไม่บริสุทธิ์แล้วก็เลยต้องไปรักษาตัวอยู่ในนรกหลายคนถูกสอนให้กลัวนรกเกลียดนรกถ้าที่นรกมีประโยชน์ไหมถ้าไม่มีนรกใครจะรักษาจิตวิญญาณให้ท่านได้ไซโคโชของเราก็รักษาจิตวิญญาณให้ท่านไม่ได้ไซโคโชเรามีหน้าที่รักษาจิตหยาบที่มันสกปรกที่มันต่ำตมจิตไซโคโชเราช่วยได้เป็นการช่วยทำให้พี่เพลียเดียนเนี่ยเดือดร้อนน้อยหน่อยนี่คือตายแล้วต้องลงนรกแต่พอมาเกิดเป็นมนุษย์ยังไม่ตายไปลงนรกทำไมต้องมาภูกระต่ายล่ะครับนี่คือคุณค่าของไซโคโชของปริญญาถ้าไม่เชื่อเรื่องของท่านแต่คนที่เคยผ่านแล้วรู้เลยว่ามันเปลี่ยนแปลงตัวท่านได้ทำให้ท่านเป็นคนจิตใสใจสวยมากขึ้นทำให้ท่านฉลาดมากขึ้นด้วยแล้วมั่นใจเลยว่าชาตินี้หลุดพ้นนิพพานกับเขาได้แน่เป็นปลาที่หายใจด้วยปอดแล้วรอดตายได้แน่เรามั่นใจถ้าท่านปฏิบัติตามที่พระองค์สื่อมานะครับอย่างต่อมาอย่างที่5เป็นผู้จัดระบบรูปทรงเรขาคณิต6เหลี่ยมมุมให้สมดุลเอาไว้ตลอดต่อให้จิตวิญญาณถูกทำให้เสียสมดุลอย่างไรแต่รูปธรรมทางจิตวิญญาณจะเป็น6เหลี่ยมมุมเป็นรูปทรงเรขาคณิต6เหลี่ยมมุมที่มีจุดศูนย์กลางของการเหวี่ยงหมุนที่เป็นจุดศูนย์กลางเดียวกันผู้ที่ทำหน้าที่รักษารูปทรงเรขาคณิตก็คือพี่พลีเอเดียนส์ท่านเข้าใจนะฮะเสร็จแล้วสำคัญไหมถ้ารูปธรรมของท่านเนี่ยเหลืออยู่5เหลี่ยมเนี่ยแสดงว่าสมดุลไหมไม่สมดุลเป็นดวงจิตธรรมยานที่ไม่สมดุลแล้วเสียสมดุลแล้วไม่ใช่จิตวิญญาณแล้วกลายเป็นจิตวิญญาหรือจิตวิญโยหรืออะไรก็ไม่รู้แล้วกลายเป็นคนเลื่อนไปแล้วครับนี่แสดงว่าพี่พรีท่านสำคัญไหมครับเขารักจิตวิญญาณของท่านท่านมีจิตวิญญาณของท่านเป็นตัวตนแก่นแท้ท่านต้องรักจิตวิญญาณของท่านและต้องรักพี่เพลียนั่นของท่านด้วยที่จิตวิญญาณของท่านไม่เสียหายมากเกินกว่าที่จะไปลงนรกเยียวยาได้แต่ท่านไปเจาะชัยจิตใต้สำนึกไปเล่นมนต์ดำเล่นไสยเวทหรือไปหาทางลัดเจาะพลังอำนาจของมรรคบาหรือจิตวิญญาณออกมาใช้ทำให้จิตวิญญาณเป็นรูพรุนมันเป็นการทำลายตัวเองชัดๆครับต้องพูดแค่นี้นะอย่าทำให้จิตวิญญาณของท่านหลงมิตินี่คือคำเตือนครับท่านที่รักครับคนคือมนุษย์อย่างท่านเนี่ยเป็นคนสองจิตนะ จิตหนึ่งก็คือจิตหยาบจิตหยาบนี่เป็นคลื่นความถี่ทางพลังงานนะครับไม่ได้เป็นดวงกลมๆไม่ได้เป็นดวงกลมๆเหมือนกับที่ท่านเห็นเนี่ยนะไม่ได้เหมือนนะอ้าวจิตหยาบของท่านเนี่ยมันสั่นสะเทือนหยาบๆคือกิเลสกับตัณหาถ้าจะสั่นสะเทือนเป็นบวกก็คือให้มันหลุดพ้นจากกิเลสตัณหาขึ้นมามันจะได้ว่างจากพวกนี้มันจึงจะสั่นสะเทือนเป็นด้านบวกคือความรักได้นึกออกไหมครับนะส่วนไอ้ที่หมุนๆเนี่ยเป็นจิตวิญญาณเราให้ดูของจริงดีกว่าเนี่ยจิตวิญญาณอย่าทำให้หลงมิติเพราะอะไรถ้าจิตหยาบของท่านเนี่ยวันๆสั่นแต่กิเลสตัณหาเป็นโลภะโทสะโมหะและแถมมีราคะจริตบ้าของหอมบ้าของสวยบ้าแต่งตัวเนี่ยแต่งจนเกินตัวอะไรพันนั้นเนี่ยมันจะทำให้จิตหยาบของท่านเนี่ยสั่นสะเทือนได้คลื่นที่เป็นลบแล้วมันก็จะไปรบกวนเมื่อขบาไอ้วงนอกสีเหลืองๆของจิตวิญญาณน่ะท่านเห็นไหมแล้วก็เมื่อขบาก็จะรับรู้แรงสั่นสะเทือนและส่งต่อให้กับพี่เพียเดียนเพราะกระบวนการของเขาทำงานเป็นชุดเป็นทีมอ่ะพี่เพียเดียนก็ต้องคอยปกป้องไม่ให้จิตวิญญาณของตัวเองที่เป็นนิวเคลียสเดือดร้อนอย่างที่เราเล่าตะกี้ครับมันถ้าท่านสั่นสะเทือนเป็นกิเลสตัณหาไปเรื่อยๆคือเขย่าไปเรื่อยเขย่าไปเรื่อยๆพี่เพียก็ต้านไปเรื่อยต้านไปเรื่อยถามว่ามีพลังโอกาสที่จะเสื่อมมีไหมดันไปเรื่อยๆดันไปเรื่อยๆในที่สุดถ้าท่านแรงมากเข้าแรงมากเข้าไข่ขาวหรือพี่เรเดียนก็ดันไม่ไหวเรื่องมันก็จะไปถึงจิตวิญญาณของท่านปัญหามันก็เลยเกิดขึ้นอย่าลืมนะกิเลสตัณหา
ยังพอแก้ไขได้นะแต่เจาะชัยเมื่อคบาลิจิตใต้สำนึกขณะที่เป็นมนุษย์เนี่ยเป็นรูพรุนเลยซ่อมไม่ได้เลยพี่น้องครับเป็นกล่องพลังงานที่มีรูพรุนมีแต่เสียกับเสียครับอย่าทำจิตวิญญาณหลงมิติเตือนนะฮะอย่าทำจิตวิญญาณของท่านหลงมิติไม่งั้นแล้ว1ท่านจะต้องจิตวิญญาณของท่านน่ะจะต้องถูกส่งลงไปบำบัดในนรกนรกที่ไม่มีใครอยากลงไปครับเพราะว่าเขามีวิธีการในการรักษาโดยการให้เงื่อนไขด้านลบแก่จิตวิญญาณของท่านทั้งหลายที่หลงมิติเพื่อจะชำระจิตวิญญาณให้ใสบริสุทธิ์เหมือนเดิมสมดุลเหมือนเดิมไม่ต่างกับจิตวิญญาณไม่ต่างกับไซโคโชครับเราใช้ไซโคโชในการบำบัดจิตหยาบหรือจิตสำนึกของมนุษย์ที่ไร้สำนึกหรือจิตหยาบที่มันหยาบจริงๆเราใช้ไซโคโชโดยสร้างเงื่อนไขด้านบวกให้กับท่านเพื่อให้ท่านมีสติทางวิญญาณและมีสำนึกดีในการที่จะเปลี่ยนแปลงจิตสำนึกของตัวเองจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวถ้าจิตเปลี่ยนพฤติกรรมของมนุษย์ก็เปลี่ยนถ้ากับว่ากายหยาบกายสังขารก็เปลี่ยนนั่นคือเคล็ดที่ไม่ลับของจิตจักรวาลที่พระองค์ทรงเมตตาให้เราใช้ไซโคโชของปริญญามาช่วยจิตหยาบของเพื่อนมนุษย์ทุกคนให้ใสให้สวยนี่คือกุศโลบายและความจริงนะฮะอ้าวไม่งั้นท่านต้องไปบำบัดในนรกนั้นถ้าอยู่บนโลกรู้จักจิตจักรวาลแล้วมาภูกระต่ายเข้ากระบวนการไซโคโชด้วยความเชื่อมั่นและศรัทธาท่านว่าท่านจำเป็นต้องลงนรกไหมหรือถ้าลงนรกจำเป็นต้องลงขุมลึกๆไหมแค่ผิดบาปเล็กๆน้อยๆโกหกลูกเฮ้ยลูกรีบนอนนะลูกตุ๊กแกมันจะกินตับนะไอ้นี่ก็บาปแล้วนะไปตกนรกขุมตื้นๆหรือไม่งั้นก็ตกนรกขุมตื้นๆคืออะไรก็กลับมาเกิดบนโลกใหม่แต่จะเป็นคนปากเปื่อยง่ายจะกัดปากตัวเองบ่อยไอ้นั่นเป็นเพราะว่าเคยปากเสียคือพูดโกหกไว้แต่ไม่ได้เสียหายอะไรเพราะหลอกให้ลูกหลับแต่คนเราโกหกไม่ได้ครับเขาบอกโกหกไปว่าปากอย่างนึงใจอย่างนึงครับใจรู้ว่าโกหกตุ๊กแกมันกินตับเด็กไม่ได้แต่ไปหลอกเขาเนี่ยเห็นไหมหลอกลูกตัวเองก็บาปครับเพราะลูกก็คือคนอื่นอย่าไปคิดว่าโกหกกับลูกกับเมียตัวเองแล้วไม่เป็นไรนะกฎแห่งกรรมมันไม่ยกเว้นให้ท่านหรอกครับโอเคนะอ้าวประการที่สองครับต้องสอบตกซ้ำชั้นต้องสอบตกซ้ำชั้นแปลว่าอะไรจิตวิญญาณของท่านต้องตายครับเพราะบอกแล้วไงกินขนมของโลกของคนนำทางตาบอดกินแล้วตายต้องกลับมาเกิดใหม่มีสังสารวัฏแต่ถ้ากินขนมปังของพระบิดาแล้วจิตวิญญาณนะกายหยาบตายจิตวิญญาณไม่ต้องตายครับเพราะว่าไม่ต้องกลับมาเกิดใหม่เพราะจิตวิญญาณยังอยู่นะฮะว่างั้นนะอ้าวต้องสอบตกซ้ำชั้นแปลว่าต้องกลับมาเกิดใหม่ต้องกลับมาเกิดใหม่เพื่ออะไรครับเพื่อประการที่3ครับเพื่อต้องการแก้ไขและเรียนรู้ครับเพื่อต้องการแก้ไขและเรียนรู้พี่ๆน้องๆที่รักทั้งหลายครับเนื่องจากล่วงเลยเวลามา10นาทีตามกำหนดเดิมถ้าเราจะกล่าวต่อยังมีอีกหลายสไลด์ครับเราจะขออนุญาตบอกล่วงหน้าว่าคราวหน้ามหัศจรรย์แห่งจิตวิญญาณภาค2เนี่ยเราจะใช้คำว่าจะใช้ชื่อเรื่องว่าอย่าทำให้จิตวิญญาณพยาบาทยังอยู่ในหมวดของมหัศจรรย์แห่งจิตวิญญาณหรือจิตวิญญาณวิทยาแปลว่าวิชาที่ว่าด้วยจิตวิญญาณไม่ใช่วิชาที่ว่าด้วยเรื่องผีๆนะครับเสาร์หน้า 3:30 นกลับมาติดตามได้ใหม่ทาง YouTube ช่องจิตจักรวาล นี้กลับมาติดตามได้ใหม่ทาง Facebook วิสุทธิปัญญา 3:30 นรวมทั้งเว็บไซต์ www.jitjakawan.com ด้วยนะครับให้ท่านติดตามต่อเพราะเรื่องจิตวิญญาณวิทยายังไม่จบครับเป็นเรื่องที่ท่านจะต้องรู้มากกว่าเดิมอีกครับอย่าทำให้จิตวิญญาณพยาบาทครับท่านรู้ไหมทำไมพ่อฆ่าลูกตายลูกฆ่าแม่ตายแม่ฆ่าพ่อแม่ฆ่าลูกตายอย่างโหดร้ายถ้าที่ไม่น่าทำแล้วเราก็ไปด่าว่าไอ้ลูกทรพีไอ้พ่อเฮงซวยข่มขืนลูกตัวเองแล้วขับแล้วฆ่าลูกตายอะไรแบบนี้ครับท่านจะเห็นว่าทุกวันนี้เยอะขึ้นเพราะพระบิดาปิดยุคพลังงานเก่าแล้วให้เคลียร์กันครับใครเป็นเจ้ากรรมนายเวรก็เคลียร์กันนะฮะแต่เราก็คงจะต้องพูดในเรื่องของจิตวิญญาณวิทยาเพื่อจะเตือนท่านนะอย่าทำให้จิตวิญญาณพยาบาทไม่ว่าจิตวิญญาณของท่านเองหรือจิตวิญญาณของคนอื่นทำยังไงเขาพยาบาทและถ้าจะป้องกันไม่ให้ถูกเขาทำร้ายเพราะเขาอาฆาตพยาบาทท่านจะต้องระวังตัวเองยังไงถามว่าบทเรียนบทนี้ในเสาหน้าน่าสนไหมครับเราบอกแล้วทั้งหมดที่เรากล่าวนี้เป็นอนุตตรธรรมมีเหตุมีผลมีที่มาที่ไปถึงแม้เป็นความรู้ใหม่ก็ตามไม่ต้องขอร้องให้ท่านเชื่อเพียงแค่ท่านเป็นคนมีเหตุผลใช้ปัญญาไม่ปฏิเสธต้องการความรู้ใหม่นะท่านก็สามารถเรียนรู้และเข้าใจได้
พราะฉะนั้นในโอกาสนี้เราก็ต้องขอขอบคุณน้องบุญธรรมน้องออสนะฮะและทีมงานทุกคนนะครับที่อยู่เบื้องหลังการสื่อพระโอวาทถ่ายทอดสดครั้งที่299อีพิโซด299ในครั้งนี้ในรายการจิตจักรวาลอ่านโลกที่ทำให้รายการของเราสามารถออกอากาศได้อย่างราบรื่นทางเทคนิคด้วยและขอบคุณอาจารย์ปริญญาปันสกุลคือตัวเราเองที่ตอนนี้ก็มือเป็นระวิงนะครับสวิตช์เราก็คุมโน้ตบุ๊กเราก็คุมนะครับมิกเซอร์เราก็คุมนี่ช่วยน้อง 2-3 คนแล้วนะงานที่ต้องทำเยอะนี่ทั้งพูดด้วยแล้วต้องควบคุมทั้งหมดด้วยนะวันหน้าเราจะให้น้องบุญธรรมถ่ายภาพเบื้องหลังหรือให้น้องออสก็ได้ถ่ายภาพเบื้องหลังมาออกอากาศให้ท่านดูนะว่าการนั่งตั้งแต่ 3:30 น.ยันตี 1:00 น. ตี 2:00 น.เนี่ยเพื่อสื่อพระวาทกับพระบิดาให้ท่านทั้งหลายได้เกิดประโยชน์เนี่ยเราพวกเราต้องทำงานกันขนาดไหนนะครับเราไม่ได้พูดเพื่อเอาดีใส่ตัวนะหรือไม่ได้พูดเพื่อให้ท่านเมตตาสงสารแต่เราพูดความจริงให้ท่านฟังว่าเราเหนื่อยมากเลยฮะกว่าจะมาถึงตอนที่เราออกอากาศเพราะเราต้องสื่อกับพระบิดาล่วงหน้ากว่าจะได้สไลด์แต่ละชิ้นมาเนี่ยพระองค์จะให้หัวข้อมาพระองค์จะให้สื่อเรื่องอะไรนะบางทีทำมาแล้วตั้งแต่ต้นสัปดาห์ครับพอมาวันนี้เมื่อเช้าก็ต้องให้มาแก้ไขใหม่เพราะพระองค์นะคงเมตตาไปจูงพี่ๆน้องๆที่ถึงคราวหรือมีถึงเวลาที่ได้ฟังพระโอวาทเป็นกลุ่มใหม่มาได้พระองค์เลยให้เปลี่ยนบทเรียนเปลี่ยนหลักสูตรซะดื้อๆงั้นนะครับเราก็เลยต้องทิ้งอันเก่าที่ทำไว้แล้วมาเริ่มใหม่วันนี้ทั้งวันแทบจะไม่ได้ทำอะไรเลยนะก็ทำแต่สิ่งที่จะมามอบให้กับท่านเนี่ยยอมรับไหมว่าทุกสิ่งที่เราให้ท่านมันเป็นสิ่งดีๆทั้งนั้นในนามของผู้สื่อพระโอวาทด้วยวิธี vertical telepathy ทิ้งอันเก่าที่ทำไว้แล้วมาเริ่มใหม่วันนี้ทั้งวันแทบจะไม่ได้ทำอะไรเลยนะก็ทำแต่สิ่งที่จะมามอบให้กับท่านเนี่ยยอมรับไหมว่าทุกสิ่งที่เราให้ท่านมันเป็นสิ่งดีๆทั้งนั้นในนามของผู้สื่อพระโอวาทด้วยวิธี vertical telepathy ทิ้งอันเก่าที่ทำไว้แล้วมาเริ่มใหม่วันนี้ทั้งวันแทบจะไม่ได้ทำอะไรเลยนะก็ทำแต่สิ่งที่จะมามอบให้กับท่านเนี่ยยอมรับไหมว่าทุกสิ่งที่เราให้ท่านมันเป็นสิ่งดีๆทั้งนั้นในนามของผู้สื่อพระโอวาทด้วยวิธี vertical telepathy ท่านเสียสมดุลไปเราก็กราบขอโหสิกรรมท่านด้วยและถ้าท่านโกรธเกลียดเคียดแค้นเราเพราะท่านทำผิดบาปต่อเรากับพระบิดาเพราะเรามาจากพระบิดาท่านทำผิดบาปต่อเราก้าวล่วงต่อเราเท่ากับว่าท่านก็ก้าวล่วงต่อพระบิดาทำผิดบาปต่อพระองค์ด้วยเราในนามของพระบิดาก็ขออโหสิกรรมให้กับท่านนะส่วนตัวเราเองครับถ้าก้าวล่วงพี่ๆน้องๆคนใดเพราะพูดมากแล้วบางครั้งก็ขาดสติไปนะหรือพูดผิดพูดถูกจนไปก้าวล่วงใครเข้าก็ต้องกราบพระบาทพระบิดาครับให้พระองค์ทรงพระเมตตาทรงโปรดทำโมฆะกรรมให้กับลูกด้วยคือให้พระองค์ทรงไปเมตตาสั่งการจิตวิญญาณหรือพระบุตรที่อยู่เบื้องบนที่เป็นตัวตนภาคแรกของไอ้จิตวิญญาณที่มันไม่อโหสิกรรมให้กับลูกเนี่ยให้พระองค์ทรงไปเมตตาไปมีคำสั่งให้กับเขานะครับว่าให้ยกเลิกให้เลิกแล้วต่อกันเพราะบุตรเอกผู้นี้ไม่ได้กล่าวไปด้วยการที่จะก้าวล่วงหรือจะทำร้ายหรือจะเบียดเบียนหรือจะทำให้ได้อายหรือจะทำให้เสียหายแต่พระบุตรเอกของพระบิดารูปธรรมนี้กล่าวตามความเป็นจริงไม่ว่าจะเป็นพี่ๆน้องๆที่เป็นเทพพรหมอยู่บนสวรรค์หรือพี่ๆน้องๆที่กำลังถูกรักษาตัวอยู่ในนรกและมีโอกาสจะหลุดพ้นขึ้นมาหลายคนเคยถามเราทำไมอ่ะเขาปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแล้วหลงทางเป็นลอยขึ้นไปเป็นเกิดเป็นเทพเป็นเทวดาเป็นพรหมอยู่ข้างบนยังไม่มีโอกาสจะกลับลงมาเป็นมนุษย์จะต้องหาวิธีหลุดพ้นจากตัวนั้นต่อไปนะหรือไม่งั้นก็จะต้องทำยังไงนะหรืออวตารลงมาเกิดเป็นมนุษย์ขณะที่ไอ้พวกไปตกนรกเนี่ยคือพวกทำผิดทำชั่วเนี่ยตกนรกทำไมมันยังได้ขึ้นแต่มาเกิดเป็นมนุษย์อีกอย่างนี้พระบิดาไม่ยุติธรรมนี่วันหน้าเราจะมาบอกความจริงให้ฟังว่าทำไมถึงเป็นอย่างนั้นท่านคิดแบบนั้นด้วยการถามเราแสดงว่าท่านคิดแบบจิตมนุษย์ท่านอย่าคิดแบบจิตมนุษย์ท่านต้องคิดด้วยจิตวิญญาณใช้สมองซีกขวานำซีกซ้ายให้ได้ฟังเรากล่าวพระโอวาทแล้วก็คิดตามพระองค์จะเปิดมิติให้กับท่านเพราะเราเวลาเราบอกความจริงกับท่านเราจะไม่บอกความจริงอย่างเดียวครับเราจะบอกที่มาของความจริงนั้นเราจะบอกที่ไปซึ่งเป็นผลลัพธ์ของความจริงนั้นให้กับท่านฟังด้วยแล้วเรายังมีการยกตัวอย่างเปรียบเทียบเพื่อให้ท่านไม่เข้าใจผิดว่าท่านเข้าใจอ่ะบางทีท่านคิดว่าท่านเข้าใจแต่จริงๆนั้นไม่เข้าใจบางทีท่านคิดว่าท่านรู้แล้วแต่บางทีท่านยังไม่รู้ไม่หมดอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็หวังอย่างยิ่งว่าท่านทั้งหลายคงจะนอนหลับอย่างมีความสุขนะขอพระบิดาทรงโปรดเมตตาประทานความรักก้อนใหญ่เป็นอีกก้อนสุดท้ายในราตรีนี้ครับเพื่อที่จะประทานให้กับลูกๆของพระองค์นะทุกรูปธรรมตั้งแต่เป็นดวงจิตจักรวาลดวงเล็กที่อยู่เบื้องบนแล้วก็ทั้งจิตวิญญาณที่เป็นตัวตนแก่นแท้ในกายมนุษย์รวมทั้งจิตหยาบในเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์ของพี่ๆน้องๆที่ฟังอยู่ผ่าน Facebook ตอนนี้300กว่าท่านและก็รวมทั้ง YouTube ด้วยขอพระบิดาทรงเมตตาประทานให้
เป็นพระพรอันเต็มล้นให้กับพี่น้องของลูกทุกคนเขาคิดหวังสิ่งใดขอให้พี่น้องสมความปรารถนามีความก้าวหน้าทางจิตวิญญาณทุกคนตื่นเช้าขึ้นมาความลับนะครับพี่น้องครับถ้าท่านใช้เวลากับจิตจักรวาลมาตลอดตั้งแต่ต้นโดยที่ท่านไม่ดูนาฬิกาเลยนะให้เราบอกท่านอย่างเดียวแล้วเวลาท่านจะเข้านอนหลังจากนี้

าดูนาฬิกาให้ท่านฝากจิตของท่านและจิตวิญญาณของท่านไว้กับเวลาของจิตจักรวาลหรือเวลาของจักรวาลมันจะเปลืองไป1เท่านั้นถึงแม้เราฟังมาแล้ว4ชั่วโมง5ชั่วโมงแค่1มันพรุ่งนี้ท่านตั้งใจจะตื่นเช้ากี่โมงลองตั้งใจเหมือนเดิมครับท่านจะตื่นมาด้วยความสดชื่นเพราะพระบิดาจะทรงเติมเต็มด้วยพระพรเต็มล้นให้กับท่านเราขอกล่าวสิ่งดีๆกับท่านทั้งหลายไว้เพียงเท่านี้นะกราบพระบาทขอบพระทัยพระบิดาครับราตรีสวัสดิ์ทุกท่านครับ

สวัสดีครับพี่พี่น้องๆที่รักทั้งหลายครับวันนี้ก็เป็นวันเสาร์ที่19กันยายนนะครับ ตั้งแต่3ทุ่มครึ่งนี้เป็นต้นไปเราจะได้ติดตามรับฟังรับชมการสื่อถ่ายทอดสดพระโอวาทจากองค์จิตจักรวาล ซึ่งเป็นพระผู้เป็นเจ้าเหนือสิ่งทั้งปวง ทรงเป็นพระผู้สร้างทุกสรรพสิ่งและก็ทรงเป็นพระบิดาแห่งจิตวิญญาณของท่านทั้งหลายซึ่งเราจะทำการสื่อถ่ายทอดสดพระโอวาทในระบบจิตสู่จิตเป็นเรียลนะฮะเรียลไทม์แล้วก็เป็นความจริง เป็นการสื่อถ่ายทอดสดจริงๆโดยระบบ vertical telepathy เป็นการถ่ายทอดสดระบบจิตสู่จิตในแนวดิ่งนะครับ เพื่อนำเอาสัจธรรมชั้นสูงสุดคืออนุตตรธรรมซึ่งเป็นสัจธรรมความจริงที่จริงแท้ซึ่งมีอยู่จริงแต่อยู่นอกระบบเอกภพอยู่นอกอนันตจักรวาลที่ไม่มีมนุษย์คนใดสามารถจะเข้าถึงความจริงในสิ่งเหล่านี้ได้และเมื่อเข้าถึงความจริงในสิ่งเหล่านี้ไม่ได้การดำเนินชีวิตในบทบาทของการเป็นคนสองมิติหรือการเป็นมนุษย์ของท่านทั้งหลายที่อยู่บนโลกเสรีนี้จึงสับสนแล้วก็หลงทางหลงธรรมะกันมาตลอดเราจึงมีสไลด์แผ่นที่2ที่เป็นคำเตือนฝากท่านทั้งหลายว่าถ้าใครไม่ต้องการความรู้ใหม่ใครไม่ต้องการปรารถนาที่จะหลุดพ้นใครเป็นคนที่ยึดติดแล้วก็ไม่สนใจจะหลุดพ้นหรือจะนิพพานอะไรพวกนั้นนะรายการนี้ไม่เหมาะสำหรับท่านเราก็เลยเตือนไว้ตั้งแต่ต้นนะครับแต่ถ้าท่านสนใจศึกษาเรียนรู้ความรู้ใหม่และท่านก็เป็นผู้หนึ่งที่ปรารถนาการหลุดพ้นหรือนิพพานไม่ต้องมีการเวียนว่ายตายเกิดในระบบโลกและยังไม่พอยังสามารถจะนำพาดวงจิตธรรมยานหรือดวงจิตวิญญาณของท่านหลุดพ้นออกไปจากอนันตจักรวาลและเอกภพได้อย่างสง่างามนั่นก็คือสิ่งที่เรานำเอาสาระหรือเอาวิธีการที่ท่านจะหลุดพ้นออกไปเพื่อบรรลุเป้าหมายสูงสุดในการเป็นมนุษย์หรือเป็นคนสองมิติของท่านเพื่อทำให้ภารกิจทางจิตวิญญาณตัวตนแก่นแท้ของท่านประสบผลสำเร็จท่านติดตามรับฟังเราได้จะเกิดประโยชน์รายการจิตจักรวาลอ่านโลกครั้งนี้เป็นเอพิโซดครั้งที่300ตัวเลขสวยงามนะฮะครั้งที่300ว่าด้วยเรื่องมหัศจรรย์แห่งจิตวิญญาณตอนที่พูดถึงเรื่องอย่าทำจิตวิญญาณหลงมิติอย่าทำจิตวิญญาณหลงมิติเรากราบเรียนพี่ๆน้องๆทุกท่านนะครับว่า3ทุ่มครึ่งท่านสามารถติดตามรับชมรับฟังได้เป็นประจำทุกวันเสาร์เป็นสารหรือเป็นพระวรสารและเป็นพระโอวาทจากพระเจ้าหรือจากองค์จิตจักรวาลแท้ๆท่านจะเชื่อหรือไม่เชื่อว่าสื่อมาโดยตรงจริงหรือไม่จริงไม่เป็นไรแต่ท่านลองฟังสาระติดตามรับฟังสาระแก่นแห่งธรรมะแก่นแห่งสัจธรรมที่เราเรียกว่าอนุตตรธรรมเราจะนำเฉพาะอนุตตรธรรมที่มนุษย์ทุกคนจำเป็นจะต้องรู้ไม่รู้ไม่ได้ที่ไม่รู้ไม่ได้เพราะว่าไม่รู้ท่านจะกลับบ้านหรือนิพพานนำพาดวงจิตวิญญาณท่านกลับคืนสู่บ้านเกิดเมืองนอนของจิตวิญญาณของท่านไม่ได้นั่นก็คือปัญหาซึ่งเราก็เลยจะต้องกลับมาอีกครั้งหนึ่งในภพชาติสุดท้ายของเรานี้เพื่อจะทำหน้าที่สื่อสารหรือสื่อพระโอวาทเพื่อนำเอาพระโอวาทเอาพระวจนะจากองค์พระผู้เป็นเจ้านำมากล่าวให้ท่านทั้งหลายได้ฟังเป็นประจำทุกวันเสาร์3ชั่วโมงครึ่งนะฮะทาง YouTube ช่องจิตจักรวาลแล้วก็ทาง Facebook วิสุทธิปัญญารวมทั้งอีก1ช่องทางก็คือทาง www.jitjakawan.com เราจะเรียนพี่ๆน้องๆที่รักทั้งหลายว่าวันนี้เป็นวันเสาร์ที่19กันยายนนะฮะ2563นะฮะเราอยากจะเรียนท่านทั้งหลายว่าสิ่งที่เราอยากจะบอกท่านในเรื่องของความมหัศจรรย์ทางจิตวิญญาณนี้เป็นสิ่งสำคัญที่ท่านต้องรู้ไว้เบื้องต้นก่อนว่าเราไม่ได้พูดเรื่องผีเราไม่พูดเรื่องจิตวิญญาณที่เกี่ยวข้องกับการเป็นพูดผีปีศาจแต่เราพูดเกี่ยวข้องกับศาสตร์ science เป็นวิทยาศาสตร์ก็คือเป็นศาสตร์ที่สามารถจับต้องได้มีเหตุมีผลให้ท่านฟังถ้าท่านไม่รู้จักจิตวิญญาณของตัวท่านเองท่านก็จะสามารถที่จะกลับบ้านได้ลำบากท่านก็จะไม่สามารถที่จะเข้าถึงพลังอำนาจทางจิตวิญญาณซึ่งเป็นตัวตนแก่นแท้ของตัวท่านเองได้ท่านก็จะเป็นมนุษย์ที่สมดุลเป็นคนที่สมบูรณ์ไม่ได้เลยนะครับนี่ก็คืออีกเหตุผลหนึ่งที่พระบิดาจำเป็นจะต้องให้เรามาเปิดเผยความจริงให้ท่านทั้งหลายได้
ได้รับฟังเพราะฉะนั้นท่านต้องติดตามรับฟังอย่างต่อเนื่องวันนี้เป็นตอนที่ศักดิ์สิทธิ์แล้วก็เป็นตอนที่สำคัญมากไม่รู้ไม่ได้ครับพี่น้องครับเราก็จะพยายามอธิบายเรื่องยากๆให้ท่านสามารถเข้าใจได้ภายใน3นาทีเราจะกล่าวให้ท่านฟังว่าเรื่องที่เราจะพูดถึงวันนี้เป็น EP 300หรือเอพิโซดตอนที่300อย่าพูดง่ายๆนะเลขสวยนะครับเราจะพูดถึงเรื่องอย่าทำให้จิตวิญญาณหลงมิติเราใช้คำว่าอย่าทำให้ท่านทั้งหลายก็ต้องถามเราแน่นอนว่าพระบิดาทรงหมายถึงใครหมายถึงใครอย่าทำให้จิตวิญญาณหลงมิติมันก็มีอยู่2คนนะครับคนแรกก็คือตัวท่านเองอย่าทำให้จิตวิญญาณของท่านหลงมิติเราเรียนพี่ๆน้องๆด้วยการกล่าวพระโอวาทในตอนที่ผ่านๆมาในแต่ละเสาไปแล้วนะครับว่าท่านทั้งหลายโดยจิตวิญญาณตัวตนแก่นแท้ของท่านในความเป็นมนุษย์นั้นคือผู้ที่ขันอาสาเดินทางจากดินแดนจิตจักรวาลซึ่งอยู่นอกเอกภพซึ่งในทางศาสนาบางศาสนาจะเรียกว่าอนันตจักรวาลแต่แท้จริงแล้วก็คือเอกภพนี่แหละครับเอกภพเนี่ยเป็นเสมือนห้องทดลองขององค์พระบิดาหรือองค์พระผู้เป็นเจ้าหรือพระบิดาแห่งจิตวิญญาณของท่านทั้งหลายนี่แหละพระองค์ทรงสร้างขึ้นมาเพื่อจะต้องการทดสอบทดลองเพื่อจะให้เรียนรู้ว่าพระองค์เนี่ยสามารถที่จะทำสิ่งใดได้บ้างเราย้ำเตือนนิดนึงเพื่อท่านทั้งหลายที่เพิ่งมาติดตามรับชมรับฟังสดๆในขณะนี้ท่านจะได้รู้เบื้องหลังความเป็นมาด้วยนะครับว่ามีความเป็นมาเป็นไปอย่างไรนะจิตวิญญาณของท่านมาเกิดเป็นมนุษย์ก็เลยแบ่งภาคตัวเองออกมาอีกส่วนนึงมาเป็นจิตส่วนหน้าก็เรียกว่าจิตตัวนอกก็คือจิตหยาบหรือจิตมนุษย์หรือจิตของท่านที่กำลังติดตามนั่งชมนั่งฟังการสื่อถ่ายทอดสดพระโอวาทส่วนจิตวิญญาณซึ่งเป็นตัวตนแก่นแท้ของท่านที่ขันอาสาองค์พระผู้เป็นเจ้ามาเกิดเป็นมนุษย์นั้นซ่อนเร้นอยู่ข้างในพูดง่ายๆคือเสมือนหนึ่งถูกกักขังเอาไว้ข้างในนะโดยมีพี่เพลียเดียนเป็นแม่นมคอยประคบประงมคอยดูแลและก็มีเมอร์คบาหรือจิตใต้สำนึกทำหน้าที่เป็นเครื่องไม้เครื่องมือของจิตวิญญาณโดยผ่านพี่เพลียเดียนซึ่งเป็นตัวตนอีกรูปธรรมหนึ่งที่คอยดูแลจิตวิญญาณของท่านนะกระบวนการหรือทีมงานของจิตวิญญาณของท่านทั้งหลายที่เป็นตัวตนแก่นแท้มีแบบนี้เราก็ได้เปิดเผยเอาไว้แล้วตั้งแต่เสาร์ที่ผ่านมาถ้าท่านอยากรู้ความจริงลึกซึ้งไปกว่านี้ก็ติดตามย้อนหลังได้เมื่อเสาร์ที่แล้วในครั้งที่299แล้ววันนี้เราจะไม่พูดซ้ำแต่กล่าวซ้ำนิดนึงเพื่อจะต่อยอดมาถึงวันนี้เราจะเรียนท่านทั้งหลายว่าคนแรกที่จะทำให้จิตวิญญาณของตัวท่านเองซึ่งเป็นรูปธรรมทางพลังงานนะฮะที่ขันอาสาองค์พระผู้เป็นเจ้าหรือพระบิดาขันอาสาแบกขนเอาพลังงานที่เข้มข้นมากที่เรียกว่าพลังงานความรักซึ่งในระบบโลกไม่มีจิตวิญญาณทำหน้าที่เป็นเหมือนยานนะเหมือนยานหรือ UFO เนี่ยแหละขนเอาพลังความรักที่เป็นพลังงานไฟฟ้าแม่เหล็กที่โลกต้องการนำมามอบให้กับโลกแต่จิตวิญญาณของท่านจะมอบให้กับโลกโดยตรงไม่ได้เพราะพระบิดาทรงมิให้จิตวิญญาณของท่านที่ขันอาสามาเกิดเป็นมนุษย์เพื่อแบกขนเอาพลังงานมายังระบบโลกเนี้ยต้องแปดเปื้อนกับสิ่งโสโครกสิ่งโสมมคำว่าสิ่งโสโครกสิ่งโสมมในที่นี้มันหมายถึงแปดเปื้อนคลื่นความถี่ทางพลังงานระดับหยาบๆหรือระดับต่ำๆและผลกรรมที่เป็นรหัสบุพกรรมแม่เหล็กที่จิตหยาบเนี่ยหรือจิตหยาบของตัวเองหรือจิตหยาบของเพื่อนมนุษย์เนี่ยในระบบโลกเนี่ยเวลาสั่นสะเทือนมาแล้วมันจะมีรหัสบุพกรรมแม่เหล็กเป็นประจุลบเป็นประจุบวกซึ่งเป็นขยะมันจะแปดเปื้อนดวงจิตวิญญาณซึ่งมีความละเอียดมีความใสทำให้มันเกิดการสกปรกแปดเปื้อนแล้วจะมีมลทินจนไม่สามารถชำระล้างจิตวิญญาณที่บริสุทธิ์ 100% เนี่ยนะให้สะอาดบริสุทธิ์ดังเดิมได้พระบิดาจึงต้องให้พลีเดียนเนี่ยซึ่งเป็นรูปธรรมทางพลังงานเหมือนกันมาห่อหุ้มเป็นไข่ขาวห่อหุ้มไข่แดงคือจิตวิญญาณเอาไว้แล้วก็ให้เมอร์คบาจิตใต้สำนึกเนี่ยทำหน้าที่คอยสั่นสะเทือนรับรู้ทุกอย่างที่จิตหยาบของมนุษย์ซึ่งจิตวิญญาณนี่แหละเป็นผู้แบ่งภาคเอาไว้ให้ทำหน้าที่แทนนะครับเนี่ยคอยรับรู้แรงสั่นสะเทือนแล้วส่งต่อไปให้พี่พลีเดียนพี่พลีเดียนทำหน้าที่เป็นเหมือนเลขาหรือเป็นแม่นมคอยประคบประงมอ่ะถ้ามีคลื่นความถี่ที่ผิดบาปจะไปกระทบกับนิวเคลียสหรือแก่นแท้คือจิตวิญญาณของรูปธรรมของท่านนะที่เป็นแก่นแท้พี่เพลเดนจะต้านสุดฤทธิ์ต้านจนสุดเดชนี่ก็คือเหตุผลนะ
เหตุผลว่าทำไมจิตวิญญาณซึ่งเป็นเหมือนยานแบกขนพลังงานมาให้กับโลกเพื่อช่วยให้โลกหมุนเพื่อทำให้โลกสมดุลและทำให้โลกเนี่ยสามารถผลิตแก๊สออกซิเจนออกมาให้มนุษย์สัตว์และสิ่งมีชีวิตทั้งหลายได้ใช้ประโยชน์ในการหายใจพืชใช้ประโยชน์ในการสังเคราะห์แสงเนี่ยและที่เหลือจากการใช้เนี่ยให้มันลอยขึ้นไปในชั้นบรรยากาศเพื่อผลักดันเอาแก๊สที่มีมวลหนักเช่นคาร์บอนไดออกไซด์คาร์บอนมอนอกไซด์ไฮโดรคาร์บอนพวกมีเทนคือไฮโดรเจนไฮโดรคาร์บอนนะพวกนี้เป็นแก๊สที่มีน้ำหนักมวลมากพอมันมีน้ำหนักมวลมากมันจะลอยได้สูงไปแค่ก้อนเมฆหรือลอยเหนือเมฆไปเล็กน้อยแล้วน้ำหนักมวลของมันมีมากพอที่จะมีปฏิสัมพันธ์กับอำนาจแรงดึงดูดเหนี่ยวรั้งของดาวเคราะห์โลกโลกก็เลยดึงมันเอาไว้ทำให้เกิดกรีนเฮาส์เอฟเฟกต์ก็คือทำให้เกิดปฏิกิริยาแล้วสร้างแก๊สเรือนกระจกปกคลุมหุ้มโลกเอาไว้ทำให้โลกร้อนเพราะอะไรเพราะว่ารังสีอัลตราไวโอเลตเวลาทะลุก้อนเมฆทะลุทุกอย่างลงมายังพื้นโลกได้มันจะสะท้อนกลับขึ้นไปมันจะสะท้อนไม่ได้เพราะว่ามีแก๊สเรือนกระจกนั้นปกคลุมหุ้มห่อเอาไว้นั่นเองพี่น้องครับนั่นก็คือความจริงนะเพราะฉะนั้นจิตวิญญาณมีความสำคัญมากพระบิดาจึงทรงหวงแหนพระจิตวิญญาณนะแก่นแท้ของท่านไม่อยากให้แปดเปื้อนสิ่งโสโครกสกปรกเพราะไม่งั้นแล้วจิตวิญญาณมาเอาพลังงานมาขนส่งมาส่งให้กับโลกแล้วจิตวิญญาณของท่านก็จะกลับคืนบ้านไม่ได้ด้วยความที่พระบิดาทรงรักลูกนะครับก็เลยให้จิตวิญญาณเนี่ยแบ่งภาคตัวเองมาเป็นจิตยาเพื่อให้ทำหน้าที่แทนทำหน้าที่แทนเพื่ออะไรทำหน้าที่ในการที่จะเปิดประตูมิติของจิตวิญญาณด้วยคลื่นความถี่ทางพลังงานที่เป็นคุณสมบัติเดียวกันกับจิตวิญญาณที่ถือติดตัวมานั่นแหละเพื่ออะไรครับเพราะว่าถ้าจิตหยาบสามารถสั่นสะเทือนเป็นคลื่นความถี่ชนิดเดียวกันเป็นคุณสมบัติเดียวกันกับจิตวิญญาณได้เขาเรียกว่าจิตหยาบยกระดับตนเองให้มีคลื่นความถี่ที่เป็นหนึ่งเดียวกันกับจิตวิญญาณได้เมื่อนั้นน่ะนะจิตวิญญาณก็จะสามารถเปิดตัวเองเปิดเผยตัวเองแล้วขับเคลื่อนเอาพลังงานที่แบกขนมาจากแดนจิตจักรวาลหรือแบกขนมาจากพระเจ้าแบกขนมาจากจิตจักรวาลเนี่ยนะมอบให้กับโลกได้แต่ที่ผ่านมาเนี่ยเวียนตายเวียนเกิดมากันคนละเป็นพันเป็นหมื่นภพชาติมนุษย์ไม่เข้าใจความจริงตรงนี้เพราะไม่มีใครสอนให้รู้เพราะไม่มีใครบอกจึงไม่สามารถจะทำหน้าที่ได้สำเร็จท่านสังเกตไหมโลกขาดพลังงานจึงทำให้โลกมีภัยพิบัติเกิดรุนแรงขึ้นทุกวันทุกวันแรงขึ้นเรื่อยๆแล้วก็กระจายทั่วเรื่อยๆทั้งดินน้ำลมไฟเห็นไหมครับในช่วงนี้พายุนะโนอึลเป็นสำเนียงคล้ายๆภาษาเกาหลีเป็นชื่อที่มนุษย์ตั้งไงฮะเห็นไหมฮะก็รุนแรงทำให้พี่น้องประเทศเวียดนามก็เสียชีวิตไปแล้วอย่างน้อย1คนละนี่แล้วทำให้เกิดน้ำท่วมเกิดอุทกภัยอย่างรุนแรงประเทศไทยเราก็กำลังอยู่ในช่วงของการที่มีศูนย์กลางของพายุผ่านมาเหมือนกันเนี่ยก็ได้รับผลกระทบกันไปมากหรือน้อยก็ตามเรื่องตามราวนะแต่เนื่องจากว่าโชคดีนะที่อยู่ในช่วงของโควิด-19ซึ่งเป็นภัยพิบัติที่พระบิดาให้ทูตสวรรค์ทีมงานของเราเนี่ยใช้เป็นเครื่องมือในการปรับจิตสำนึกของมนุษย์โลกรวมทั้งคนไทยด้วยที่ต่ำซามเนี่ยให้มันยกระดับสูงขึ้นโดยเซตซีโร่อยู่กับบ้านนะเป็นการเซตซีโร่ให้อยู่กับบ้านไม่ให้เดินทางออกนอกบ้านไปไหนมาไหนหรือถ้าออกนอกบ้านไปก็ให้ระมัดระวังตัวเองจะได้ไม่ไปติดเชื้อหรือไม่ไปเผยแพร่เชื้อโรคอะไรพวกนี้ระหว่างอยู่บ้านก็จะได้หันมาหน้ามามองลูกผัวตัวเมียกันจะได้เรียนรู้กันว่าเราบกพร่องอะไรเราขาดสิ่งใดเรามีความรักในครอบครัวอย่างถูกต้องถ่องแท้หรือไม่เราเหลวไหลในเรื่องใดอะไรต่างๆเนี่ยนะหรือแม้กระทั่งไปเรียนที่ทำงานที่บริษัทในการทำงานเป็นทีมเราแล้งความรักไหมทีมงานเราแล้งความรักหรือเปล่าเราจะทำยังไงให้ทีมงานของเราเนี่ยมีความมั่นคงเพื่อทำให้บริษัทเราหรือทีมเรามั่งคั่งอะไรเงี้ยครอบครัวเหมือนกันจะเป็นครอบครัวที่มีสันติสุขมีครอบครัวที่สมบูรณ์เป็นครอบครัวที่สมดุลพ่อแม่ลูกอะไรต่างๆเนี่ยแต่ละคนเนี่ยจะได้เรียนรู้ว่าบกพร่องตรงไหนจิตสำนึกเราบกพร่องตรงไหนเราจะได้เรียนรู้ที่จะแก้ไขและปรับปรุงตัวเองซึ่งแน่นอนครับเราเป็นผู้นำเป็นวิทยากรนำในการทำโปรแกรมไซโคโชของปริญญาเป็นกระบวนการในการชำระล้างจิตตะปัญญาที่บกพร่องเป็นการติดอาวุธทางปัญญาให้เป็นการทำจิตให้ใสทำใจให้สวยอะไรแบบนี้นะซึ่งมีโปรแกรมนี้อยู่มันท่านทั้งหลายจึงโชคดีว่าโนอึลน่ะที่เกิดขึ้นในทะเลจีนใต้แล้วพัดมาทางเวียดนามพัดมาทางลาวทางไทยอะไรต่างๆเหล่านี้นะมันจึงมีความรุนแรงไม่มากนักแต่ก็ระวังให้ดีนะครับนะระวังให้ดีเหมือนกันถ้าช่างเทคนิคเกิดมันไส้ใครขึ้นมาสักคนนึงสักฝูงนึงสักกลุ่มนึงเนี่ยก็อาจจะมีนะพายุแม่เหล็กที่วิปริตแปรปรวนน่ะอาจจะพาลงมาเปรี้ยงป้างทำให้ตกใจทำให้
ขวัญผวาหรือขวัญสลายได้นะไม่แน่นะฮะนะก็อันนี้อยู่นอกเหนือการควบคุมของเราเพราะว่านั่นเป็นเรื่องของทูตสวรรค์ที่เขามีหน้าที่ดูแลในเรื่องของโคโรนาไวรัสหรือโควิด-19 นะเราก็จะบอกให้ท่านฟังแต่ภารกิจของเราในคืนนี้คือจะสื่อบอกให้ท่านฟังว่าผู้ที่จะทำให้จิตวิญญาณซึ่งเป็นตัวตนแก่นแท้ของท่านเองหลงมิติคนแรกคือตัวท่านเองครับส่วนคนที่สองก็คือใครก็ได้ครับที่อยู่รอบข้างท่านไม่ว่าอยู่รอบข้างในระยะใกล้หรืออยู่รอบข้างในระยะไกลถึงแม้จิตวิญญาณของท่านตัวตนแก่นแท้ของท่านจะมีพี่เพลียเดียนเป็นแม่นมคอยประคบประงมดูแลเหมือนไข่ขาวดูแลไข่แดงยังไงอย่างนั้นแต่ถ้าหากว่าจิตหยาบคือตัวท่านหรือจิตมนุษย์คือตัวท่านเนี่ยบกพร่องเหลวไหลอย่างร้ายแรงเหลวไหลจนไม่รู้จะกล่าวว่าอย่างไรมันก็จะเป็นเหตุเป็นผลทำให้จิตวิญญาณของท่านหลงมิติได้เหมือนกันถ้าเรามีคำถามต่อไปว่าแล้วจิตวิญญาณน่ะหลงมิติได้ยังไงจิตวิญญาณน่ะหลงมิติได้อย่างไรเราก็บอกท่านแล้วไงจิตหยาบของท่านน่ะหรือจิตมนุษย์ของท่านนั่นแหละเป็นเหตุให้จิตวิญญาณของท่านหลงมิติจำไว้นะครับคนแรกเลยก็คือจิตหยาบของท่านนี่แหละที่จะทำให้จิตวิญญาณของท่านหลงมิติเดี๋ยวเราค่อยบอกนะครับว่าหลงมิติคืออย่างไรแต่นะจิตวิญญาณของท่านหลงมิติได้อย่างไรก่อนแล้วกันนะแต่ตัวอักษรที่ขึ้นมานี่คืออย่างไรเราจะเล่าให้ฟังว่าได้อย่างไรก่อนนะฮะดูภาพนี้ครับจิตหยาบทำให้เสื่อมจิตหยาบทำให้เสื่อมเข้าใจคำว่าจิตหยาบทำให้เสื่อมนะครับท่านดูภาพนี้ครับภาพทางขวามือก็คือจิตวิญญาณเป็นโครงสร้างทางจิตวิญญาณของท่านชื่อประกอบด้วยจิตวิญญาณซึ่งเป็นไข่แดงอยู่ตรงกลางท่านเห็นในภาพใช่ไหมครับแล้วก็ที่เป็นสีขาวๆเราทำให้เหมือนไข่ขาวก็คือพี่พลีเอเดียนส์เป็นเทพประจำตัวของท่านทั้งหลายที่เกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยแล้วก็เป็นผู้คุ้มครองดูแลจิตวิญญาณของท่านจิตวิญญาณของท่านตั้งแต่มาเกิดเป็นมนุษย์ไม่ว่าจะเป็นมนุษย์กี่ภพชาติจะเป็นดวงจิตวิญญาณที่ไม่มีกายหยาบหรือไปเกิดเป็นสัตว์ต่ำชั้นเพราะจิตสำนึกต่ำตมอะไรแบบนี้นะพี่พรีเดียนของท่านก็ต้องไปเกิดเป็นสัตว์เหมือนท่านนะครับหรือต้องไปลงนรกซึ่งเป็นโรงพยาบาลรักษาบำบัดเยียวยาจิตวิญญาณเนี่ยที่หลงมิตินะพี่พรีเดียนก็ต้องตกนรกลงไปด้วยไปกับจิตวิญญาณแก่นแท้ของท่านตลอดนะครับนะส่วนเมื่อคบานั้นเป็นเปลือกนอกซึ่งทำหน้าที่ถ้าอยู่ในกายสังขารของมนุษย์ก็ทำหน้าที่เป็นส่วนที่เรียกว่าจิตใต้สำนึกเป็นจิตใต้สำนึกที่จิตสำนึกของท่านจะไปยุ่งจะไปเกี่ยวกับเขาไม่ได้เพราะอะไรครับที่ไม่ได้นะไม่ใช่มีใครห้ามหรอกแต่เป็นเพราะว่าจิตใต้สำนึกหรือเมื่อคบาเวลาจิตวิญญาณเนี่ยมาเป็นตัวตนแก่นแท้ในกายสังขารของท่านเนี่ยเมื่อคบาจะเปลี่ยนหน้าที่มาทำหน้าที่เป็นส่วนของจิตใต้สำนึกจิตใต้สำนึกก็เป็นเครื่องมือของจิตวิญญาณที่จิตวิญญาณโดยพี่เพลียเดียนต้องการจะให้จิตใต้สำนึกเนี่ยสั่นสะเทือนตนเองเพื่อกระทำสิ่งใดก็ตามในมิติของแก่นแท้คือมิติของจิตวิญญาณถ้ากล่าวในทางโลกก็เรียกว่าในมิติทางพลังงานจิตใต้สำนึกหรือเมื่อคบาก็จะทำหน้าที่ให้แต่เนื่องจากว่าพระบิดาทรงกำหนดสร้างเอาไว้ว่าจิตใต้สำนึกหรือเมื่อคบาเนี่ยจะต้องทำหน้าที่แทนจิตหยาบเพราะจิตวิญญาณมอบอำนาจหน้าที่ให้จิตหยาบเนี่ยทำหน้าที่แทนในมิติโลกทางกายภาพในบทบาทคน2มิติแทนจิตวิญญาณเพราะฉะนั้นแทนที่จิตใต้สำนึกหรือเมื่อคบาที่เป็นวงเขียวๆฟ้าๆที่อยู่ข้างนอกกระพริบกระพริบที่ท่านเห็นในรูปเนี่ยแทนที่เขาจะทำหน้าที่หรือทำตามคำสั่งของจิตวิญญาณของเขาเขาก็จะทำหน้าที่ตามจิตหยาบของมนุษย์คนคนนั้นด้วยไม่ใช่ทำตามหน้าที่ที่จะต้องทำให้กับจิตวิญญาณและพี่เพลียเดียนซึ่งอยู่ข้างในอย่างเดียวนั่นแปลว่าจิตใต้สำนึกเนี่ยก็จะมีหน้าที่ทำตามทั้งสองฝ่ายฝ่ายตัวแทนที่ได้รับมอบอำนาจคือจิตหยาบเมื่อคบาหรือจิตใต้สำนึกก็จะทำหน้าที่ตามขณะเดียวกันฝ่ายพรีเอเดียนซึ่งทำหน้าที่ตามความต้องการของจิตวิญญาณก็จะใช้จิตใต้สำนึกหรือส่วนที่เรียกว่าเมื่อคบาเนี้ยทำหน้าที่แทนเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นถ้าเราพูดกันหยาบๆเราก็จะบอกท่านทั้งหลายว่าจิตหยาบ
ทำหน้าที่ในมิติโลกทางกายภาพเป็นพฤติกรรมทางโลกเป็นกายกรรมเป็นวจีกรรมอะไรแบบนี้จิตหยาบก็จะเป็นผู้มีหน้าที่ทำตรงนั้นแต่เป็นการทำหน้าที่ให้กับจิตวิญญาณถึงแม้ทำชั่วจิตวิญญาณก็จะต้องเป็นเสมือนหนึ่งตัวเองอ่ะต้องรับกรรมชั่วนั้นที่จิตหยาบของท่านเป็นผู้กระทำไม่ว่าจะทำชั่วด้วยไร้สำนึกหรือทำชั่วเพราะขาดสติหรือเพราะประมาทก็ตามจิตหยาบทำอะไรจิตวิญญาณรวมทั้งพี่เพลียเดียนด้วยต้องรับผิดชอบทั้งหมดนี่คือสิ่งสำคัญเพราะว่าจิตวิญญาณนั้นมอบหมายให้จิตหยาบทำหน้าที่แทนตัวเองหน้าที่ที่สำคัญที่สุดคือให้ สั่นสะเทือนเป็นความรักเพื่อให้ถ้าสั่นสะเทือนเป็นความรักเพื่อให้นั่นเท่ากับว่าจิตหยาบหรือจิตมนุษย์ของท่านสั่นสะเทือนเป็นคลื่นความถี่ด้านบวกเนี่ยสูงนะสูงมากเลยก็จะสามารถที่จะกลมกลืนเป็นหนึ่งเดียวกันหรือไปเปิดประตูมิติของจิตวิญญาณเพื่อให้จิตวิญญาณเนี่ยออกมาทำหน้าที่ร่วมกับจิตหยาบในการขับเคลื่อนความรักทั้งในมิติโลกทางกายภาพนะ และในมิติของจิตวิญญาณคือมิติทางพลังงานได้ทั้งสองมิติในเวลาเดียวกันถ้าทำแบบนี้สำเร็จนะครับการก่อเวรเกี่ยวกรรมซึ่งเป็นเรื่องที่แทรกซ้อนขึ้นมาทำให้เกิดสังสารวัฏต้องเวียนว่ายตายเกิดอะไรต่างๆเนี่ยจิตวิญญาณมาเกิดเนี่ยไม่ได้ต้องการให้มันมีสังสารวัฏไม่ต้องการให้จิตหยาบและกายหยาบของตัวเองต้องตายทำหน้าที่ 60,000 ปีหรือ 6,800 ปีจนถึงทุกวันนี้ทำหน้าที่ประสบความสำเร็จแล้วได้เวลากลับบ้านเพราะสิ้นยุคก็จะพากันกลับบ้านไม่ได้มาติดค้างตะลองตะแงงตะงองตะแงวอยู่แถวๆนี้เนี่ยเพราะเวลาพระศาสดาสอนนะมนุษย์ส่วนมากสังเกตไหมสอนให้ละวางกิเลสปฏิเสธตัณหาสอนให้รู้จักมีเมตตาเพราะอะไรครับเพราะว่าถ้าท่านละวางกิเลสปฏิเสธตัณหาแล้วสามารถรักกันได้ให้อภัยกันเป็นก็คืออโหสิเนี่ยนะเหมือนอย่างพระศาสดาสอนเนี่ยนั่นก็คือวิธีการเปิดประตูมิติให้จิตวิญญาณแก่นแท้ที่เป็นยานขนเอาพลังงานความรักซึ่งในระบบโลกหรือในอนันตจักรวาลเนี่ยไม่มีเนี่ยนะเราก็อยากจะบอกท่านทั้งหลายว่าจิตวิญญาณของท่านเนี่ยจึงจะสามารถทำหน้าที่ตรงนี้ได้ท่านเข้าใจไหมจิตวิญญาณของท่านจึงจะสามารถทำหน้าที่ตรงนี้ได้ไม่งั้นก็จะทำหน้าที่ไม่ได้เมื่อทำหน้าที่ไม่ได้ก็ทำอย่างเดียวคือหมุนกรรมจักรแปลกันตรงๆคือถ้าหมุนธรรมจักรไม่ได้ก็คือเป็นหนึ่งเดียวกับจิตวิญญาณไม่ได้จิตวิญญาณก็ไม่สามารถปฏิบัติภารกิจทางจิตวิญญาณซึ่งขันอาสาพระผู้เป็นเจ้าหรือขันอาสาองค์จิตจักรวาลหรือขันอาสาพระบิดาผู้ให้กำเนิดจิตวิญญาณมาปฏิบัติการอยู่ในเอกภพหรือในอนันตจักรวาลโดยมีพิกัดตำแหน่งที่ตั้งคือการเป็นคนสองมิติอยู่บนดาวเคราะห์โลกเสรีดวงนี้ได้ ที่ผ่านมาเป็นอย่างนั้นไม่มีใครบอกท่านเพราะมันเป็นอนุตตรธรรมมันเป็นอนุตตรธรรมมันเป็นความจริงแต่เป็นความจริงที่อยู่นอกกาลาที่ครอบทับพวกเราไว้ครอบพวกเราที่เป็นมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายนะความจริงนอกอนันตจักรวาลก็เหมือนกับความจริงที่อยู่นอกกาลาเราพระบิดาส่งมาเพื่อให้มาหงายกาลาหงายกาลาที่ความครอบทับพี่ๆน้องๆทั้งหลายเอาไว้แล้วมาบอกกล่าวเล่าความซึ่งเป็นความจริงให้ท่านฟังสำหรับผู้ที่ปรารถนาการหลุดพ้นจะได้สามารถเดินถูกทางไม่หลงทางไม่หลงธรรมเหมือนที่ผ่านมาเพียงแค่ท่านใจกว้างและตั้งใจฟังที่เราพูดใช้ปัญญาของท่านพิสูจน์ว่าเราสื่อพระโอวาทจากองค์จิตจักรวาลหรือจากพระผู้เป็นเจ้ามาให้ท่านเนี่ยมีเหตุมีผลน่าฟังไหมน่าคิดไหมหรือเป็นเรื่องเพ้อเจ้อบางคนพอเปิดเครื่องมาชมทาง YouTube ทาง Facebook ได้ยินคำว่าพระบิดาหรือคำว่าพระเจ้าก็รู้สึกแสลงหูระคายเคืองในหัวใจนะบอกว่าเนี่ยนะฉันเป็นพวกหนึ่งที่รังเกียจพระเจ้าไอ้พวกเทวะนิยมอะไรต่างๆเหล่านี้นะซึ่งนั่นเป็นความเชื่อที่ฝังหัวมานมนานเพราะถูกล้างสมองเนื่องจากว่าในสังคมของโลกมนุษย์เนี่ยถ้านับถือศาสนาหนึ่งแล้วเนี่ยนะถือว่าตัวเองจะไปนอกรีดศาสนาอื่นเมื่อเราเป็นคนนอกรีดศาสนาอื่นเราจะถูกศาสนาอื่นปฏิเสธรักใครเหมือนกันเนี่ยถ้านอกรีดจากการไม่เชื่อไม่รับเอาในศาสนาที่เรานับถือเราก็บอกว่าไอ้พวกนั้นเนี่ยพวกนอกรีดเราจะปฏิเสธเราจะกรีดแล้วจะกรีดนะกรีดอะไรกรีดด่ากรีดว่าคนที่นับถือศาสนาอื่นเป็นคนเลวเป็นคนชั่วศาสนาของตัวดีที่สุดอะไรแบบนั้นนะครับแล้วยิ่งบอกว่ามีพระเจ้ามีพระผู้สร้างมีผู้ให้กำเนิดจิตวิญญาณไม่ทันฟังอีราฆ่าอีรมไม่คิดอะไรเลยครับก็ตัดสินใจปฏิเสธทันทีน่าเสียดายไหมครับเนี่ยแล้วน่าเสียดายมากเวลาเห็นอุนจิเวลาเห็นอุนจินะฮะ
คนที่เขาเป็นพรานอยู่ในป่าเนี่ยเวลาเห็นอุนจิเนี่ยถ้าเขาปฏิเสธการใส่ใจอุนจิบอกเว้ยน่าเกลียดสกปรกเหม็นนะอึของสัตว์นะฮะเวลาเป็นพรานอยู่ในป่าทำมาหากินอยู่ในป่าเนี่ยเขาจะต้องสังเกตนะจะต้องเรียนรู้ว่าอุนจิลักษณะก้อนแบบเนี้ยสีแบบเนี้ยกลิ่นแบบเนี้ยมันเป็นอุจิของสัตว์ชนิดใดเป็นสัตว์ร้ายสัตว์ใหญ่หรือสัตว์เล็กเป็นสัตว์ที่ตัวเองต้องหลีกเลี่ยงอย่าไปทางนี้นะพี่แสดงว่าก่อนหน้านี้ไอสัตว์ชนิดเนี้ยมันเพ่นพ่านอยู่แถวนี้เพราะฉะนั้นถ้าตัวเองจะนอนหลับพักผ่อนกลางค่ำกลางคืนจะอยู่กับพื้นไม่ได้นะเพราะสัตว์ชนิดเนี้ยมันกินเนื้อคนกินเนื้อสัตว์ด้วยกันมันกินเลือดกินเนื้ออะไรแบบเนี้ยถ้าไม่สังเกตไม่ใส่ใจเดินไปเหยียบขี้สัตว์ขอโทษเหยียบอุจิของสัตว์ร้ายเหล่านั้นไปก็ไม่ได้เรื่องไม่ได้ราวไม่ได้เกิดความฉุกคิดไม่ได้เรียนรู้อะไรโอกาสเสี่ยงตายมีสูงไหมครับพี่น้องครับเพราะสัตว์พวกนี้มันหากินตอนกลางคืนใช่ไหมมันไปเดินเหยียบเนี่ยไม่เคยเอะใจไม่เคยฉุกคิดว่าเฮ้ยเข้ากำลังเข้ามาในดงหมีกำลังเข้ามาในดงเสือแล้วนะไม่เคยสังเกตเห็นไหมฮะขนาดอุจิยังต้องสังเกตเลยพี่น้องครับยังต้องใส่ใจที่จะเรียนรู้ว่ามันเป็นอุจิของอะไรสัตว์ชนิดไหนนี่เหมือนกันครับเราเป็นมนุษย์หน้าตาเราไม่เหมือนอุจินะฮะเสียงเราก็ไม่น่ารังเกียจด้วยเราก็พยายามพูดเสียงไพเราะนะเครื่องเสียงแต่ละชุดพี่ๆน้องๆบริจาคมาให้ก็เสียงดีอยู่เนาะถ้าไม่ดีช่วยรายงานให้ฟังด้วยนะว่าไม่ดีเราจะได้หาวิธีปรับจนกระทั่งถ้ามันไม่ดีจริงก็บอกว่าเครื่องมันไม่ดีต้องซื้อใหม่แล้วล่ะนะหรือเราเสียงไม่ดีเองอะไรทำนองนั้นนะครับก็ฝากเรียนท่านนะครับว่าเสียงอาจารย์ปริญญาก็ไม่บาดหูท่านแล้วพูดเพราะด้วยนะให้เกียรติผู้ฟังท่านลองตั้งใจฟังอย่างมีเหตุผลสิอย่าเพิ่งปฏิเสธคำว่าพระเจ้าพระผู้เป็นเจ้าองค์จิตจักรวาลหรือพระบิดาแห่งจิตวิญญาณอย่าไปคิดว่าพวกเราคือพวกที่นับถือเทพนับถือพรหมไม่ใช่พวกเราไม่เห็นด้วยกับการไปนับถือเทวนิยมแบบนั้นเพราะพวกเราไม่ใช่พวกเทวนิยมอย่าเข้าใจผิดโผล่หัวขอโทษโผล่หน้าโผล่ศีรษะเข้ามาฟังรายการจิตจักรวาลอ่านโลกแป๊บเดียวแพลนๆพอได้ยินตัวนี้ปั๊บเปิดตูดไปเลยเพราะรังเกียจพระเจ้าท่านรู้ไหมท่านรังเกียจผู้ให้กำเนิดจิตวิญญาณของตัวท่านเองนะที่ผ่านมาเนี่ยท่านทำตัวเป็นลูกกำพร้าและทีท่าว่าจะเป็นลูกอกตัญญูมานานแล้วนะครับเรามาบอกความจริงให้ฟังเนี่ยถ้าท่านยังปฏิเสธอีกถ้าเกิดว่าท่านเป็นลูกกำพร้าไม่พอท่านยังเป็นลูกอกตัญญูต่อผู้ให้กำเนิดด้วยนะครับท่านลองฟังดูครับเราไม่ใช่พวกเทวะนิยมหรอกไม่ชวนท่านงมงายแน่นอนเรามาติดอาวุธทางปัญญาให้กับท่านทั้งหลายนะเราก็ขอออกตัวไปตรงนี้

ทีนี้เรากลับมาที่จิตวิญญาณที่ท่านเห็นนะครับจิตหยาบทำให้เสื่อมจิตวิญญาณจึงหลงมิติที่หลงมิติเป็นเพราะอะไรครับจิตหยาบวันหนึ่งทำอะไรครับนี่ไงครับเต้นสามช่าที่เราเคยบอกท่านเมื่อเสาร์ที่แล้วและเสาร์ก่อนๆวันหนึ่งเนี่ยจิตหยาบของท่านเนี่ยไม่สามารถเข้าถึงจิตวิญญาณของตัวเองได้เพราะสั่นสะเทือนเป็นอดทนอดกลั้นให้อภัยอย่างที่องค์เยซูคริสต์เจ้าท่านสอนไว้ทำไม่ได้หรือสั่นสะเทือนเป็นเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาเพราะว่าท่านเป็นนักบวชชอบปลีกวิเวกอยู่คนเดียวก็เลยต้องเล่นกับจิตตัวเองคือมีเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาแต่ถ้าท่านเป็นคารวาสท่านก็อดทนอดกลั้นให้อภัยคือแสดงออกในชีวิตประจำวันกับคนรอบข้างได้เลยใช่ไหมท่านเข้าถึงสิ่งเหล่านี้ไม่ได้ท่านให้อภัยแก่บุคคลที่ไม่สมควรจะให้อภัยท่านให้อภัยเขาไม่ได้ท่านก็เข้าถึงจิตวิญญาณแก่นแท้ของท่านไม่ได้จิตวิญญาณแก่นแท้ของท่านอุตส่าห์แบกขนพลังงานมาเติมให้กับโลกให้กับจักรวาลจิตวิญญาณของท่านก็ไขก๊อกเอาพลังงานจากพระบิดานะมาให้กับโลกไม่ได้ก็เหมือนกับถูกขังอยู่ในกายหยาบของท่านนะชั่วชีวิตเลยชั่วอายุขัยเลยพอตายไปแล้วนะหรือทิ้งใหม่เซตซีโร่แล้วก็กลับมาเกิดใหม่ก็ปรากฏว่าก็อีรอบเดิมอีกอ่ะก็เวียนว่ายตายเกิดอยู่เงี้ยแล้วก็สร้างแต่กรรมจักรก็คือหมุนกรรมจักรสร้างเวรสร้างกรรมขึ้นมาเกี่ยวเวรเกี่ยวกรรมขึ้นมาเพราะฉะนั้นหน้าที่ในการมาเกิดแทนที่จะต้องทำหน้าที่เพื่อจิตวิญญาณของตัวเองท่านกลับทำหน้าที่เพื่อตัวเองเพื่อตัวเองก็คือเพราะตัวเองทำผิดบาปเอาไว้ถึงแม้เป็นจิตหยาบในแต่ละภพชาตินะเป็นจิตหยาบดวงใหม่เพราะจิตวิญญาณเป็นผู้แบ่งภาคออกมาจิตวิญญาณก็ต้องเหมือนกับแผ่นเสียงตกร่องเพราะมาเกิดภพชาติไหนจิตหยาบก็เหลวไหลทุกทีเห็นไหมมีธรรมะนะเขาเรียกว่ามีธรรมะแต่ก็หลงธรรมะไม่เข้าใจว่าควรจะต้องประพฤติตนปฏิบัติตนอย่างไรน่าเสียใจน่าเสียดายไหมครับพี่น้องครับเห็นไหมครับทุกวันเสาร์สามทุ่มครึ่งเรามีสิ่งดีๆแบบนี้จะมาเตือนสติทางจิตวิญญาณท่านเขาเรียกว่ามาสร้างสติทางวิญญาณให้ไม่เสียเวลาเปล่าครับและท่านก็รู้แล้วว่าฟังจนถึงหลังเที่ยงคืนนะจะนอนตอนไหนก็แล้วแต่พอตื่นเช้ามืดขึ้นมาตีห้าหกโมงเช้าเจ็ดโมงที่ท่านตื่นมาปกติสุขภาพร่างกายของท่านแข็งแรงกว่าตอนที่นอนแต่หัวค่ำแล้วตื่นสายด้วยซ้ำเพราะพระบิดาทรงเมตตาประทานพลังงานด้านบวกความรักด้านบวกที่จิตวิญญาณแบกขนมันนั่นแหละแต่ให้กับท่านไม่ได้พระบิดาก็ทรงประทานให้เสียเองขณะที่นั่นท่านนั่งฟังพระโอวาทของพระองค์ผ่านปากของเราผ่านจิตของเราที่สื่อสารกับพระผู้เป็นเจ้าเบื้องบนเพราะว่าพระองค์ไม่มีกายหยาบหรือกายสังขารเป็นมนุษย์ก็เลยต้องส่งจิตวิญญาณเรามาเกิดเป็นมนุษย์และทำหน้าที่แทนพระองค์ก็เลยเรียกเราว่าพระบุตรเอกท่านจะไม่เรียกเราก็ได้ไม่เรียกเราว่าอะไรก็ได้แต่เราก็กล่าวความจริงให้พี่ๆน้องๆฟังพี่ๆน้องๆที่รักครับจิตหยาบของท่านทำให้เสื่อมโดยมีโทสะโลภะโมหะเรากำลังจะบอกให้ท่านฟังว่าจิตหยาบทำให้จิตวิญญาณเสื่อมถ้าชั่วนาตาปีตลอดอายุไขของท่านตั้งแต่3ขวบบริบูรณ์ที่ท่านอายุครบนะจนกระทั่งตายจบสิ้นอายุไขไปเซตซีโร่ใหม่เพื่อจะกลับมาเกิดใหม่เนี่ยจิตหยาบของท่านเนี่ยยังเดินขึ้นลงกระไดสามขั้นโทสะโลภะแล้วก็โมหะโทสะโลภะโมหะโมหะโลภะโทสะขึ้นขึ้นลงลงอยู่อย่างนี้ครับท่านรู้ไหมครับมันเหมือนกับการที่ท่านเห็นภาพคลื่นไหมจิตหยาบเนี่ยคลื่นของจิตหยาบเนี่ยมันเป็นคลื่นนะมันก็จะส่งไปกระทบจิตวิญญาณของท่านเปลือกนอกของจิตวิญญาณของท่านคือเมอร์คบาเมอร์คบาเนี่ยเขาจะไม่สามารถต้านได้นะฮะเพราะจิตหยาบของท่านสั่นสะเทือนเป็นอะไรเขารับหมดเขารับหมดพอรับเสร็จแล้วเขาก็ถ่ายทอดต่อเนื่องจากว่าพื้นที่สีขาวคือพื้นที่พลีเอเดนส์เป็นรูปธรรมทางพลังงานที่ชื่อว่าพลีเอเดนส์เป็นแม่นมเป็นไข่ขาวคอยดูแลไข่แดงอยู่พี่พลีเอเดนเนี่ยพระบิดาทรงกำหนดให้พี่

มันเหมือนกับคนขี้ใจน้อยคนขี้โมโหแตะนิดแตะหน่อยไม่ได้ทำเป็นสะดิ้งทำเป็นสะดุ้งถ้าเป็นหงิกหงิกงองออะไรคล้ายๆอย่างนั้นนะมันจิตวิญญาณของท่านเมื่อพี่เพลียเดียนมีความเซนซิทีฟต่อแรงสั่นสะเทือนของจิตหยาบไม่ว่าด้านบวกหรือด้านลบไม่ว่าเป็นความถี่ต่ำหรือความถี่สูงเนี่ยมันก็จะช่วยทำให้จิตวิญญาณซึ่งเป็นตัวตนแก่นแท้ของพี่ๆน้องๆที่เป็นมนุษย์เนี่ยนะครับปลอดภัยเพราะอะไรครับเพราะพี่เพลียเดียนจะรับรู้แรงสั่นสะเทือนเอาไว้ทั้งหมดมันเหมือนโช็คอัพมันเหมือนคอยสปริงของรถยนต์ของท่านนะครับล้อข้างล่างเนี่ยตกหลุมสั่นแต่คนที่นั่งอยู่ในรถอยู่ในแคปอยู่ในห้องโดยสารแทบจะไม่รู้สึกเลยว่ามันกระเทือนเลื่อนลั่นเลยเพราะอะไรพี่น้องครับเพราะว่ามีโช็คอัพมีแหนบมีคอยสปริงรับรู้และดูดซับแรงสั่นสะเทือนเอาไว้ให้เกือบหมดอยู่ในห้องโดยสารก็รับรู้แรงสั่นสะเทือนแค่เล็กๆน้อยๆเท่านั้นเองพี่น้องครับพี่เพลียเดียนซึ่งเป็นแม่นมของจิตวิญญาณของท่านมีหน้าที่แบบนี้ครับท่านรู้สึกว่าพี่เพลียเดียนของท่านน่ารักไหมครับแม่นมน่ารักไหมครับที่ผ่านมามีใครบอกท่านไหมครับไม่มีเห็นไหมครับนอกจากเราทำตัวเป็นลูกกตัญญูคือปฏิเสธพระเจ้าปฏิเสธพระบิดาแห่งจิตวิญญาณหรือปฏิเสธพระผู้เป็นเจ้าแล้วยังไม่พอนะเรายังไม่รู้ความจริงด้วยซ้ำว่าแม่นมของเราคือใครและท่านน่ะมีหน้าที่ช่วยดูแลจิตวิญญาณตัวตนแก่นแท้ของท่านในนามของพระบิดานะคอยปกป้องไม่ให้จิตวิญญาณของท่านเสื่อมสภาพเพราะไม่งั้นกลับบ้านไม่ได้ถ้าป่วยเนี่ยนะกลับบ้านไม่ได้จะต้องตกค้างอยู่ในอนันตจักรวาลอยู่ในห้องทดลองหรือในเอกภพของพระผู้เป็นเจ้าก็คือพระบิดานี่แหละพระองค์จึงทรงรักจิตวิญญาณของท่านมากจึงส่งพี่พิเดียนมาคอยโอบอุ้มเหมือนกับอุ้มไว้ในอกเหมือนแม่หรือแม่นมแม่เลี้ยงนะอุ้มทารกเอาไว้ในอกมดไม่ให้ตายไรไม่ให้ตอมถูกไหมคือลักษณะเดียวกันพี่น้องครับนี่เราคือเรากล่าวความจริงให้ท่านฟังพี่น้องครับถ้าวันหนึ่งเนี่ยท่านไม่เชื่อพระศาสดาของท่านหรือไม่เชื่อจิตจักรวาลท่านไม่พยายามที่จะลดละเลิกการสั่นสะเทือนจิตหยาบของท่านให้มันว่างไปจากโทสะโลภะและโมหะจิตวิญญาณของท่านก็จะได้จะติดเชื้อ จะติดเชื้อคลื่นความถี่ที่ไม่ถูกต้องที่จิตหยาบของท่านปั่นใส่ผลักใส่สั่นสะเทือนไปให้ตลอดทั้งวันในยามตื่นตื่นนอนมาทีไรก็มีโทสะโลภะโมหะหลับไปก็โอเคจิตวิญญาณได้พักผ่อนนะพอตื่นมาตอนเช้าอ้าวเลยโทสะโลภะโมหะอีกแล้วท่านคิดดูนะตั้งแต่เกิดอายุ3ขวบมาจนกระทั่งจนวันตายจบสิ้นอายุไขมีการสั่นสะเทือนอย่างนี้ไปเรื่อยๆท่านลองนึกดูนะครับว่าพี่เพลียเดียนต่อให้มีพลังอำนาจขนาดไหนเพราะเขามีความสามารถในการดูดซับรับเอาคลื่นความถี่ตามพลังงานที่จิตหยาบโสมให้ไม่ว่าบวกหรือลบเนี่ยเขามีความเซนซิทีฟมากถามว่าถ้าสั่นไปจนถึงจุดหนึ่งแล้วเนี่ยพี่เพลียเดียนเนี่ยจะทรงต้านเอาไว้ไหวไหมพี่น้องครับแม่นมของท่านเนี่ยจะต้านไหวไหมครับกับไอ้โทสะโลภะโมหะเนี่ยต้านไม่ไหวแล้วครับเมื่อพี่เพลียเดียนต้านไม่ไหวครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือจิตวิญญาณของท่านไม่มีเขื่อนไม่มีผู้คอยกีดกั้นไอ้คลื่นความถี่ที่มันไม่ถูกต้องที่มันเป็นลบเนี่ยเขาเรียกคลื่นจิตหรือคลื่นหยาบเนี่ยจิตวิญญาณก็เลยพลอยรับเอาคลื่นความถี่หยาบๆมาเป็นคุณสมบัติของตัวเองแทนที่จิตวิญญาณจะมีคลื่นความรักที่บริสุทธิ์สั่นสะเทือนในย่านความถี่สูงพี่ๆน้องๆนึกภาพออกไหมเราพยายามจะพูดให้เข้าใจภายใน3นาทีนะถ้าท่านรู้ความจริงตรงนี้มันง่ายมากเลยครับต่อไปนี้ในการดำเนินชีวิตที่ท่านจะระวังจิตหยาบของท่านท่านจะใช้มหาสติที่เป็นลูกแก้ว1ใน2ลูกที่พระบิดาทรงประทานให้ท่านใช้ได้อย่างสักเซสเพราะท่านรู้แล้วว่าอะไรเป็นอะไรท่านดูภาพที่เราสร้างประกอบไว้ท่านรู้ไหมหนึ่งภาพเราใช้เวลาใช้เวลาในการสร้างขึ้นมาเนี่ยเป็นชั่วโมงเลยเพราะเราไม่เคยเรียนคอมพิวเตอร์เราต้องอาศัยพระบิดากับพระเชษฐาเราทรงพระเมตตานะดนจิตดนใจให้เรานะมือซนไปเรื่อยคลิกตามไปเรื่อยเหมือนกับจับมือเราทำครับนี่คือความมหัศจรรย์นะครับที่ท่านเห็นเนี่ยแล้วก็ไปหาคลื่นความถี่อะไรจาก Google มาเนี่ยตั้งจิตอธิษฐานว่าอยากได้คลื่นแบบไหนในจิตตั้งมาในโมโนสำนึกคลิกไปที่ Google นะหาไม่เกิน5นาทีเดี๋ยวก็เจอภาพที่เราต้องการนี่คือความมหัศจรรย์เพราะเราทำเองไม่เป็นหรอกเขียนคลื่นแบบเนี้ย

แล้วอย่าว่าแต่เราเลยบุญธรรมกับน้องออสมันเรียนไอทีมามันบอกมันก็ทำไม่ได้เหมือนกันเมื่อทำไม่ได้ก็ต้องใช้วิธีแบบนี้แฮปเอาของเข้ามานี่คือความจริงครับเราทำได้แค่ไหนแล้วก็ทำแค่นั้นนะครับแล้วก็บอกพี่ๆน้องๆนะเพราะฉะนั้นถ้าจิตหยาบของท่านเนี่ยเคาะหรือทุบประตูแรงๆไปเรื่อยๆเนี่ยนะผ่านเมื่อขบาเนี่ยเขาไม่ปิดกั้นอยู่แล้วเขามีหน้าที่รับเอาหมดเลยไม่ว่าดีหรือชั่วเมื่อขบาหรือจิตใต้สำนึกเนี่ยรับหมดพอรับเสร็จแล้วก็ส่งไปหาพีเดียนรับหมดต้องรับเพราะอะไรตัวเองต้องรับเอาไว้หมดดูดซับเอาไว้หมดเพื่อไม่ให้จิตวิญญาณซึ่งเป็นเสมือนผู้โดยสารที่อยู่ในรถในห้องโดยสารน่ะรับรู้แรงสั่นสะเทือนนั่นแสดงว่าล้อยางเนี่ยล้อยางที่หมุนไปตามหมุนล้อยางรถยนต์นะที่หมุนไปบนถนนเนี่ยก็คือจิตใต้สำนึกหรือเมื่อขบาเนี่ยส่วนพี่พีเดียนนั้นก็เป็นเหมือนโชคอัพเป็นเหมือนคอยสปริงหรือเป็นเหมือนแหนบที่คอยดูดซับแรงสั่นสะเทือนน่ะที่มันผ่านล้อยางผ่านล้อรถยนต์ขึ้นมาเนี่ยนะผ่านกระทะล้อขึ้นมาเนี่ยนึกภาพออกไหมครับเพื่อให้มันรับรู้แรงสั่นสะเทือนน้อยสุดเพื่อไม่ให้จิตวิญญาณตกใจไม่ให้จิตวิญญาณที่เป็นไข่แดงอยู่แตกตื่นไม่ให้จิตวิญญาณที่เป็นไข่แดงอยู่ข้างในสั่นสะเทือนตามเพราะมันจะเสียผู้เสียคนเสียจิตวิญญาณก็ตรงนี้ครับเพราะฉะนั้นถ้าท่านยังมีโทสะโลภะโมหะอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันตั้งแต่เกิดจนตายจิตวิญญาณของท่านจึงตายแล้วต้องไปไหนแล้วพี่น้องครับเพราะจิตวิญญาณท่านจะป่วยเนื่องจากพี่พรีเด้งก็ป่วยด้วยคนป้องกันป่วยจิตวิญญาณก็ป่วยพอป่วยก็ต้องส่งไปโรงพยาบาลเมื่อมันป่วยหนักแล้วก็ต้องให้อายุไขสั้นก็คือตายครับเซตซีโร่ทิ้งกายสังขารเลยจิตวิญญาณต้องโดดออกดีดออก เพื่ออะไรครับเพื่อให้พี่พรีเด้งเอ่ยจิตวิญญาณซึ่งเป็นไข่แดงเอ่ยเดินทางไปสู่โรงพยาบาลซึ่งอยู่ในภพภูมินรกมันหลายคนที่ท่านเชื่อกันและสอนมาให้เกลียดกลัวนรกเนี่ยตายแล้วกลัวตกนรกอ่ะแต่ขณะที่เป็นมนุษย์มีชีวิตอยู่หมุนแต่กรรมมาจากสร้างแต่เวรก่อแต่กรรมเกี่ยวเวรเกี่ยวกรรมกับคนนั้นคนนี้ซึ่งหาเรื่องไปตกนรกอ่ะเพราะอะไรเพราะใช้โลภะโทสะโมหะที่เป็นกิเลสหนาตัณหาเยอะเนี่ยสั่นสะเทือนจิตหยาบอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันทำให้จิตวิญญาณหลงมิติเพราะพี่พีเล่นปกป้องไม่ไหวท่านเข้าใจไหมครับนี่ไม่ใช่นายีไอ้น้ำเน่านะพูดความจริงให้ท่านฟังท่านไม่เชื่อก็ไม่เป็นไรครับท่านไม่เชื่อไม่เป็นไรเวลาท่านตายเป็นจิตวิญญาณแล้วถ้าท่านหลงมิติท่านก็จะไม่เข้าถึงความจริงที่เราพูดแต่ถ้าท่านไม่หลงมิติเมื่อตายแล้วนะจิตวิญญาณท่านจะรู้ความจริงเลยว่าเราพูดจริงท่านจะรู้ตอนนี้เราเฉลยท่านอยู่ที่ว่าท่านใช้ปัญญาของท่านจะเชื่อไม่เชื่ออยู่ที่ปัญญาของท่านไม่ใช่เชื่อไม่เชื่ออยู่ที่คำพูดของเราเพราะไหมเชื่อไม่เชื่ออยู่ที่หน้าตาคนพูดอย่างเรานี่หล่อเหลาไหมโอ้ยนะงมงายครับพี่น้องครับใช้ปัญญาของท่านคิดตามเลยครับคิดตามเลยนะใช้สมองครับสมองของท่านจะปราดเปรื่องถ้าท่านจะข้ามยุคไปสู่ยุคพลังงานใหม่หรือกลับมาเกิดใหม่ถ้าพระบิดาอนุญาตสมองของท่านจะใช้ได้ 100% เพราะว่าสมองท่านไม่เสื่อมสมองท่านจะไม่เป็นรูพรุนเพราะรู้จักใช้ปัญญาโอเคไหมนะอ้าวโทสะคือความโกรธในหมวดของความโกรธเนี่ยโกรธเกลียดเครียดแค้นฉุนเฉียวโมโหโมโหกับโมหะนี่คนละเรื่องนะไม่สบอารมณ์หงุดหงิดอยู่ในหมวดของโทสะจริตทั้งนั้นสั่นสะเทือนแบบนี้มันเป็นคลื่นหยาบเป็นคลื่นลบถ้าท่านสังเกตไหมเวลาท่านโกรธเนี่ยท่านโกรธแรงไหมยิ่งโกรธจัดโกรธแรงมากเท่าไหร่ไอ้คลื่นที่ท่านเห็นเนี่ยในจอเนี่ยนะที่ในจอที่มันวิ่งอยู่เนี่ยมันจะวิ่งไปหาจิตวิญญาณแรงและเร็วครับแล้วถามจริงๆอ่ะวิ่งเข้าชนด้วยความรุนแรงเนี่ยพี่พรีเดียนอ่อนไหวง่ายเราบอกแต่แรกก็ต้านไม่ไหวมันก็ทะลุไปถึงจิตวิญญาณเลยครับแล้วตลอดทั้งอายุไขเนี่ยจะปล่อยให้ท่านอายุเป็น100ปีได้ไหมถ้าอายุเป็น100ปีจิตวิญญาณคงจะแย่แน่ก็อายุก็สั้นลงเรื่อยๆที่อายุสั้นลงเรื่อยๆเพราะอะไรเซตซีโร่เหมือนเอาโควิด-19 เนี่ยมาให้กับคนทั้งโลกเพื่อเซตซีโร่เพื่อให้ท่านเนี่ยหันมามีเวลาพิจารณาตัวเองว่าบกพร่องอะไรดีอะไรเด่นอะไรด้อยอะไรที่ด้อยก็แก้ไขมันเสียอะไรดีก็ทำให้มันเด่นอะไรเด่นก็เอามันออกมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตัวเองและสังคมอะไรแบบนี้เพราะที่ผ่านมามัวแต่อ้างทำมาหากินแต่ไม่เคยรู้ว่าตัวเองเนี่ยมีดีตรงไหนเด่นตรงไหนด้อยตรงไหนพี่น้องครับเราอยู่อย่างขาดสติวันนี้เรามาเผยความจริงระดับอนุตตรธรรมอ๋อมีคนถามเราว่าที่เรากล่าวเรื่องธรรมะเป็นสัจธรรมชั้นสูงที่เรียกว่าอนุตตรธรรมเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับชื่อสำนักอะไรต่ออะไรใช้ชื่ออย่างนี้ไหมเราขอปฏิเสธว่าไม่เกี่ยวนะครับเราไม่เกี่ยวเพราะเราไม่มีสำนัก
เรามีหน้าที่มาสร้างสำนึกแต่ที่ภูกระต่ายเนี่ยมันเป็นสถานธรรมไม่ใช่สำนักเป็นจิตจักรวาลสถานธรรมสำหรับคนและจิตวิญญาณรวมทั้งรูปธรรมจากต่างดาวอ่ะดาวอื่นเนี่ยที่เขาเป็นฝ่ายดีอ่ะจะต้องมาร่วมกันใช้สถานที่แห่งนี้นี่เราค่อยๆเปิดเผยความลับทีละเรื่องทีละเรื่องนะครับว่าสถานที่ของเราเนี่ยนะพี่ๆน้องๆที่มาจากต่างดาวจากต่างแดนจากต่างระบบที่เป็นฝ่ายดีเนี่ยจะต้องมาใช้ในวันหนึ่งข้างหน้าเมื่อเราสร้างเสร็จสมบูรณ์เวลาจักรวาลมีค่าต่างกันถ้ากันหนึ่งนะเพราะฉะนั้นจักรวาลเขารอได้รอให้พี่ๆน้องๆที่ร่ำรวยมีสตังมีปัจจัยมาช่วยเราเพราะเรามีแต่ใจมีแต่ความรักอ่ะเราก็ไม่ได้สร้างบุญไว้ในอดีตชาติเป็นเงินเป็นทองเป็นทรัพย์สินที่จะร่ำรวยนะแล้วก็จะมาสร้างสิ่งเหล่านี้ช่วยพี่ๆน้องๆที่อยู่บนโลกที่ยังตกค้างทุกคนต้องช่วยกันครับนะให้อาจารย์ปริญญาทำคนเดียวหรือกับพี่ๆน้องๆแค่ไม่กี่คนที่อยู่ที่จิตกวันสถานทำไม่ได้หรือให้พี่ๆน้องๆที่มีใจบุญเนี่ยมาเป็นผู้สนับสนุนอยู่ไม่กี่คนไม่กี่รายไม่ได้นะถ้าท่านฟังแล้วคิดว่าของเรานี่มีประโยชน์ต่อคนทั้งโลกและคนในประเทศไทยด้วยเพราะเป็นประเทศที่เราเลือกแล้วว่าเราจะต้องมาเกิดที่นี่และพระบิดากับเราก็ทรงเลือกแล้วนะว่าจะให้ประเทศไทยเราเนี่ยเป็นที่จุติของพระศาสดาพระองค์ใหม่คือพระเมสยาพระเมสยาก็คือพระศรีอริยะเมตไตรแต่ตอนนี้พระองค์ยังไม่มาหรอกใครบอกว่าเสด็จมาแล้วอย่าไปเชื่อฟังหูซ้ายทะลุหูขวาไปก่อนแล้วกันนะเราจะเป็นผู้ประกาศเองว่าพระองค์เสด็จมาแล้วนะพระองค์เป็นใครตอนนี้ฟังพระองค์มาซ้อนเราไม่ได้หรอกนะเราต้องทำหน้าที่ของเราตรงนี้เคลียร์พื้นที่ให้เรียบร้อยก่อนนะพระองค์ค่อยมาจุตินะเรามีหน้าที่มาบุกเบิกเพราะไม่มีใครกล้ามาหรอกในยุคที่เรามาท่านเห็นไหมมันยุ่งยากมากเลยนะนะโทสะก็คือเรื่องพวกนี้โลภะก็คือความโลภนะตะเกียโทสะท่านต้องตัดออกให้สิ้นก็คือต้องดับมันให้ได้คนที่ใช้คำว่านิพพานเนี่ยแปลว่าดับการเกิดดับมันถ้าท่านต้องการที่จะนิพพานคือกลับบ้านเกิดเมืองนอนของจิตวิญญาณได้ไอ้สิ่งที่มันทำให้เกิดปัญหาทางจิตวิญญาณโดยจิตหยาบเนี่ยไอ้ที่กระไดสามขั้นสามชาติที่ว่านะโทสะโลภะโมหะท่านต้องดับมันให้สิ้นดับให้สิ้นก็แปลว่าต้องนิพพานโทสะนิพพานโลภะนิพพานโมหะให้ได้แต่ถ้าท่านไม่รู้ว่าโทสะคืออะไรโลภะคืออะไรโมหะคืออะไรท่านจะไปดับการเกิดดับไอ้สามสิ่งนี้ท่านก็ทำไม่ได้ท่านจึงต้องศึกษาต้องเรียนรู้ไม่ใช่อยู่กับมันจนสันดานเคยตัวพออะไรผิดหูผิดตาหน่อยเดียวก็โทสะจริตขึ้นพุ่งปรุดปลอดขึ้นจนปลอดแตกเขาเรียกว่าปลอดแตกแปลว่าสติแตกทันทีโดนใครยั่วยุนิดๆหน่อยๆไม่ได้ละเนี่ยจิตไม่ใสใจไม่สวยมีความขุ่นมัวอยู่ในจิตใจท่านต้องละครับไม่งั้นท่านกำลังทำถ้าท่านยังมีโทสะโลภะโมหะเป็นอาการทางจิตของท่านอยู่เป็นสันดานทางจิตของท่านอยู่นั่นเท่ากับว่าท่านเนี่ยกำลังทำร้ายหรือทำลายจิตวิญญาณซึ่งเป็นตัวตนแก่นแท้ของตัวท่านเองอยู่ตลอดวันตลอดเวลาละเลิกซะครับท่านต้องหาวิธีว่าท่านจะดับโทสะของตัวเองอย่างไรแรกๆอาจจะดับเวลามันเกิดโทสะทีก็ดับทีนึงนะเกิดโทสะทีก็ดับทีนึงนะดับมันไปเรื่อยๆเดี๋ยวอีกหน่อย สกิลก็คือทักษะหรือความชำนาญของท่านมันก็จะเกิดเองในการที่จะเรียนรู้ที่จะดับโทสะได้อย่างง่ายดายขึ้นแรกๆก็ยากหน่อยแต่ท่านต้องพยายามสิพี่น้องครับท่านต้องเพียรพยายามถ้าท่านไม่พยายามแล้วใครจะช่วยท่านน่ะจิตหยาบของท่านต้องจัดการตัวท่านเองพระพุทธองค์ขออนุญาตกราบพระบาทพระบิดากล่าวถึงพระพุทธองค์พระพุทธองค์เป็นผู้กล่าวไว้เองว่าอัตตาหิอัตโนนาโถพี่ๆน้องๆอย่าหาว่าเราไปขโมยธรรมะของพระพุทธองค์มาพระพุทธองค์ตรัสเอาไว้ดีแล้วเราอ้างอิงให้ฟังเราไม่ได้ขโมยพระองค์ตรัสว่าตนเป็นที่พึ่งแห่งตนพี่น้องครับแล้วเนี่ยเราก็เลยบอกว่าจิตหยาบของท่านก็คือตัวท่านต้องจัดการตัวท่านเองจะให้อาจารย์ปริญญาช่วยให้พระเจ้าช่วยไม่ได้ไม่ใช่อะไรนิดอะไรหน่อยขอพระเจ้าช่วยพระเจ้าช่วยท่านต้องช่วยตัวท่านเองเพราะว่าพระเจ้าให้ทุกสิ่งมากับท่านแล้วเครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์ทุกอย่างมีครบหมดเลยครับเราก็เลยมีหน้าที่มาชี้แนวทางสร้างแนวคิดให้กับท่านด้วยกระบวนการไซโคโชทำยังไงอ่ะที่ท่านจะไม่โกรธใช่ไหมที่ท่านโกรธที่ท่านโลภที่ท่านมีโมหะโมหะแปลว่าลุ่มหลงงมงายโมหะแปลว่าลุ่มหลงงมงายใช้ปัญญาไม่ได้ใช้แต่ความรู้สึกพอใจชอบไม่ชอบใช้แต่ความอยากไม่อยากในพวกนี้คือโมหะไม่มีเหตุผลถามเหตุผลให้ถามเหตุผลอธิบายไม่ได้เฮ้ยทำไมเองชอบแบบนี้วะกูไม่รู้แต่กูชอบอย่างนี้เขาเรียกโมหะเห็นไหมโมหะเฮ้ยทำไมมึงเกลียดสิ่งนี้วะทำไมมึงรังเกียจมากกูไม่รู้กูเกลียดอ่ะนี่อย่างนี้ก็เรียกว่ามีโมหะแปลว่าคืองมงายนั่นเองอยู่ในโหมดเดียวกับงมงายนะปฏิเสธทั้งที่ไม่เข้าใจเชื่อทั้งที่ตัวเองยังอธิบายไม่ได้ว่ามันเชื่อเพราะอะไรอย่างเนี้ยนะทำให้จิตวิญญาณหลงมิติได้แปลว่าจิตหยาบทำให้จิตวิญญาณเสื่อม
เราพูดเยอะเรื่องนี้เพราะท่านยังอยู่ในเรื่องนี้ทั้งนั้นในชีวิตประจำวันถามมาที่นั่งฟังเราอยู่เนี่ยมีบางเวลาท่านนั้นน่ะที่ท่านนั่งกรรมฐานอยู่นะที่จิตนิ่งอยู่คนเดียวไม่มีใครมายั่วยวนกวนโอ้ยจิตท่านก็นิ่งสงบท่านก็ว่างไปจากโทสะโลภะโมหะถ้าแน่จริงอย่านั่งเฉยๆสิครับอยู่ในสังคมคบหาสมาคมกับใครก็ได้อีเวนต์นี้กวนตาไอ้นั่นกวนหูไอ้นี่กวนตีนไอ้นั่นกวนใจใช่มั้ยล่ะครับท่านจะนิ่งได้มั้ยสงบได้มั้ยเมื่ออีเวนต์นี้มันกวนตากวนหูกวนใจท่านถ้าท่านยังสั่นไหวตามเนี่ยจิตหยาบของท่านยังมีโทสะโลภะโมหะเห็นของคนอื่นยังอยากได้อยู่ได้ส่วนของตัวเองแล้วไม่พอพยายามอยากจะได้มากกว่าที่ตัวเองควรจะได้รับตามส่วนนั้นอย่างนี้ก็เรียกว่าโลภะหรือโลภใช่มั้ยหรือมีแล้วไม่พอคนอื่นเขาไม่มีแทนที่จะแบ่งปันให้กลับจะเอามาไว้คนเดียวนะไม่ได้ด้วยเลขเอาด้วยกลไม่ได้ด้วยมนต์ก็เอาด้วยคาถาพวกเนี้ยจิตหยาบเหลวไหลมากทำร้ายจิตวิญญาณตลอดเวลาเนี่ยโทสะเหมือนกันวิบเรียกวิบขึ้นสติแตกง่ายปลอดแตกง่ายเนี่ยแล้วก็ทำในสิ่งที่ตัวเองบางทีก็เสียใจทีหลังได้ซ้ำเพราะใช้อำนาจของโทสะในการแสดงพฤติกรรมเพื่อจัดการกับทุกคนจัดการกับทุกสิ่งด้วยอำนาจของโทสะเราจึงเอาโทสะมาขึ้นก่อนแล้วใช้พื้นที่สีแดงท่านเห็นไหมในจอเนี่ยแล้วท่านต้องหาวิธีครับทำยังไงที่จะดับโทสะไม่ให้เกิดอีกได้ดับมันครั้งนี้แล้วต่อไปฉันสัญญากับตัวเองว่าฉันจะไม่โกรธไม่เกลียดไม่เครียดไม่แค้นไม่อาฆาตพยาบาทใครอีกอ่ะถ้าจะดับมันตั้งแต่โทสะคือไม่โกรธเนี่ยเพราะถ้าโกรธไม่ดับนะมันจะไปเกลียดไปเครียดไปแค้นไปอาฆาตพยาบาททีนี้ยิ่งสวยเหมือนเราพูดเมื่อสาวที่แล้วสวยนะท่านคงเข้าใจนะว่าถ้าตัวสะกดในสอโซวาแหวนยอยักษ์3ตัวรวมกันอ่านว่าอะไรเราก็ไม่อยากพูดจาหยาบคายเพราะอยู่เบื้องพระพักขององค์จิตจักรวาลโดยพระผู้เป็นเจ้าแต่เราพยายามพูดให้ท่านเห็นเหมือนกับว่าเรานั่งคุยกับท่านบนโลกเพราะเราเชี่ยวชาญในการสื่อพระโอวาทในการสื่อสัญญาณจิตสู่จิตกับองค์พระผู้เป็นเจ้าเราทำมา30กว่าปีแล้วครับเราเชี่ยวชาญแล้วเราจึงลืมตาและคุยกับท่านได้เหมือนกับนั่งคุยว่าพ่อบอกอะไรเรามาพระองค์สื่อมาเรื่อยๆนะเราก็พูดกับท่านเวลาคลื่นของพระองค์มาเร็วเราจะพูดเร็วคลื่นของพระองค์มาแรงเราก็จะพูดด้วยน้ำเสียงที่กระแทกแรงๆอยู่ที่พระองค์มาแบบไหนเราก็จะสื่อออกไปหาท่านแบบนั้นนะเพราะท่านกำลังนั่งฟังพระโอวาทของพระบิดาก็นึกให้ได้ว่ามีดวงอาทิตย์ดวงใหญ่นะกำลังส่งคลื่นความคิดคลื่นความรู้คลื่นแห่งอนุตตรธรรมส่งตรงมายังกลางกระหม่อมของเราและมันทำปฏิกิริยาทำกระบวนการในจิตกับปัญญาของเราแล้วออกมาทางคำพูดให้ท่านฟังนี่ก็คือกระบวนการนี่คือโปรแกรมในการสื่อถ่ายทอดสดจริงๆไม่ได้รู้ล่วงหน้าหรอกพระองค์จะกล่าวอะไรท่านสื่ออะไรมาเราได้ยินอย่างไรเราก็กล่าวให้ท่านฟังอย่างนั้นที่เราสื่อนี่ไม่ใช่เสียงในหัวของเราเป็นคลื่นที่สื่อมานะบางคนบอกว่าได้ยินเสียงในหัวเสียงในหัวจริงๆแล้วก็คือจิตหยาบของตัวเองนึกเอาครับนึกเอาว่าเป็นอย่างนั้นนึกเอาว่าเป็นอย่างนี้ตัวเองเลยเข้าใจผิดคิดว่าเสียงในหัวเพราะจิตของท่านอยู่ที่ต่อมพายเนี่ยแกลนจิตตรงนั้นน่ะมันทำหน้าที่เป็นทั้งตัวรับรู้ว่าเวลาอายตนะภายนอกทั้ง5เกิดผัสสะกับนะรูปรสกลิ่นเสียงที่หลายคนที่สอนผิดอ่ะไอคนนำทาตาบอดมันสอนผิดอ่ะมันบอกท่านว่ารูปรสกลิ่นเสียงเนี่ยคืออายตนะภายนอกแล้วตาหูจมูกกายลิ้นสังขารของท่านเนี่ยลิ้นเนี่ยพวกเนี้ยทั้ง5เนี่ยคืออายตนะภายใน เราบอกท่านเลยนะในทางจิตจักรวาลเนี่ยบอกท่านเลยว่าสอนแบบนั้นคือสอนผิดคนนำทาตาบอดสอนท่านแล้วอย่าไปเชื่อนะครับอายตนะภายนอกคือตาหูจมูกลิ้นกายสัมผัสซึ่งอยู่ในเครื่องยนต์แห่งกรรมของท่านส่วนที่อยู่นอกเครื่องยนต์แห่งกรรมเป็นรูปรสกลิ่นเสียงนั้นเป็นสิ่งเร้าเป็นสิ่งแวดล้อมเป็นสิ่งเร้าไม่ใช่อายตนะไม่ใช่อายตนะภายนอกอายตนะภายในมีชิ้นเดียวครับคือจิตของท่านซึ่งทำหน้าที่2อย่างอย่างหนึ่งเป็นจิตหยาบที่ทำหน้าที่ถ่ายทอดคลื่นทุกต่างๆในนามของจิตวิญญาณและอีกอย่างนึงก็คือทำหน้าที่ในการนึกมี3นึกออกนึกเอานึกเองนั่นคืออายตนะภายในก็คือจิตตัวเดียวกันทำหน้าที่2อย่างพี่น้องครับนี่คือความจริงไม่มีใครบิดเบือนคำสอนของเราที่สื่อจากพระเจ้าได้ที่ผ่านมาเนี่ยเราเคยเกิดมาเนี่ยเราเคยสอนธรรมะไว้เราก็ไม่เคยบันทึกด้วยตัวเราเองมีแต่ลูกศิษย์ลูกหามันจำได้คนนั้นจำนิดคนนี้จำหน่อยเอามาปะติดเอามาปะต่อคำว่าปะเนี่ยท่านคิดดูสิมันจะเรียบร้อยดูงามไหมครับเสื้อผ้าที่มันปะไปปะมาเนี่ยใช่ไหมยกเว้นท่านชอบเป็นแฟชั่นอ่ะกางเกงอ่ะยีนส์มาตัดเป็นแผ่นๆเอานุ่นมาปะนิดเอามานั่นมาต่อหน่อยท่านบอกว่าสวยเพราะมันเป็นแฟชั่นนั่นอยู่ที่ท่านชอบแต่ในเรื่องของธรรมะเนี่ยปะติดปะต่อเนี่ยมันไม่สมบูรณ์เพราะฉะนั้นเราจึงต้องกลับมาเพื่อแก้ไขในสิ่งที่เราเคยกล่าวไว้ในอดีตชาติให้มันเป็นประโยชน์คู่โลกโดยที่เรากล่าวเองและเราบันทึกเป็นพระคัมภีร์ด้วยตัวเราเองอย่างตะกี้ที่ท่านบริจาคมาเราก็มีนะหนังสือเรามีเป็น100ปกอ่ะ
ท่านต้องการหนังสือพระคัมภีร์เล่มไหนสมณคุณเมื่อท่านบริจาคปัจจัยมานะผ่านน้องบุญธรรมหรือน้องตุ๊กก็ได้เนี่ยบอกมาเลยครับว่าต้องการพระคัมภีร์เล่มไหนถ้ายังมีอยู่ในสต็อกเนี่ยเรายินดีให้เลย850บาทอย่างต่ำนะครับส่วนไอ้เล่มที่ 2,000 กว่าบาทเนี่ยเป็นเล่มที่มีเล่มเดียวในโลกเลยนะไม่เคยมีใครกล่าวถึงนะก็คือเล่มนี้นะเราอยากจะกราบเรียนท่านนะครับนะชื่อว่าวันพิพากษา The Judgment Days ซึ่งต่อไปเนี้ยทุกคนจะเริ่มรู้แล้วต้องการหนังสือเล่มนี้แน่ๆต้องการพระคัมภีร์เล่มนี้หนานะปกแข็งด้วยนะนะมีริบบิ้นสีม่วงนะสัญลักษณ์ของเราสีม่วงนะฮะอยู่ถ้าท่านต้องการเล่มนี้บริจาคมาแค่ 2,500 บาทท่านเชื่อไหมครับเราไม่รู้นะหนังสือหมอดูวิชาหมอดูเล่มหนาเท่านี้หรือเปล่าไม่ทราบแต่เราทราบมาว่าเวลาท่านจองเนี่ยเล่มหนึ่ง 3,000 นะวิชาหมอดูนะฮะหมอดูนะฮะ 3,000 บาทแต่นี่เป็นพระคัมภีร์ของจิตจักรวาลของพระผู้เป็นเจ้าเล่มเดียวในโลกซึ่งพระบิดาทรงสื่อผ่านเรามาโดยตรงและเปิดเผยว่าภัยวิบัติจะเกิดขึ้นบนโลกมันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างเหตุที่เกิดเพราะอะไรการเกิดมันเป็นอย่างไรผลลัพธ์ของการเกิดมาแล้วเนี่ยมันเป็นอย่างไรเล่มตะกี้นะวันพิพากษา 2,500 บาทขึ้นไปถ้าท่านต้องการบอกมาเลยนะเวลาบริจาคนะครับส่วนศาสตร์แห่งอริยะนะเล่มนี้ซึ่งเป็นเล่มใหม่นะล่าสุดเรายังตรวจปุ๊บไม่เสร็จท่านที่บริจาคปัจจัยมาแล้วอดใจรอนิดหนึ่งนะครับนะคงอีกไม่นานเพราะภารกิจเยอะมากตอนนี้กำลังก่อสร้างลุงตุงนังไปหมดเลยนะเราก็ต้องแบ่งเวลาอะไรต่อมีอะไรฝากเรียนนะครับนะอ้าว โอเคหน้าที่ของท่านก็คือต้องรู้ว่าโทสะโลภะและโมหะถ้าท่านสั่นสะเทือนได้จิตหยาบท่านตลอดชีวิตชั่วอายุไขเนี่ยนอกจากท่านจะหลุดพ้นกลับบ้านไม่ได้แล้วท่านยังทำให้จิตวิญญาณของท่านหลงมิติแปลว่าอะไรครับแปลว่าจิตวิญญาณเนี่ยเสื่อมจิตวิญญาณเสื่อมก็คือหลงมิติจะสั่นสะเทือนได้แค่คลื่นความถี่ต่ำๆหรือคลื่นหยาบทั้งที่จิตวิญญาณนั้นสั่นสะเทือนด้วยคลื่นความถี่สูงเพื่อทำหน้าที่เอาความรักจากพระเจ้าหรือจากพระบิดามามอบให้กับโลกเมื่อตายไปเซตซีโร่จิตวิญญาณกับพี่พีเดนเลยต้องไปลงนรกถามว่าลงนรกเพื่ออะไรครับเพื่อที่ใช้กุศโลบายหรือใช้วิธีการในการบำบัดรักษาเยียวยาของท่านยมบาลของท่านยมบาลในการที่จะช่วยฟื้นฟูจิตวิญญาณที่ตกต่ำให้คืนสู่สภาพเดิมคือสมดุลเมื่อสมดุลแล้วจึงค่อยส่งกลับมาเริ่มต้นใหม่ในการเกิดมาเป็นมนุษย์โลกนี่คือสาเหตุของการมีสังสารวัฏคือการเวียนว่ายตายเกิดนี่คือสาเหตุที่พระบิดาสร้างโลกเสรีแล้วจึงต้องสร้างนรกเอาไว้เป็นโรงพยาบาลรักษาจิตวิญญาณด้วยไม่งั้นต้องเดินทางกลับบ้านออกไปนอกเอกภพก็ออกไปไม่ได้เพราะจิตวิญญาณไม่มีพลังแล้วเมื่อขบาไร้พลังเพราะถูกจิตวิญญาณขอโทษเพราะถูกจิตหยาบที่จิตวิญญาณแบ่งภาคออกมาให้ทำหน้าที่แทนในบทบาทของคน2มิติทำเสื่อมกลับบ้านก็ไม่ได้ออกไปนอกเอกภพไม่ได้จึงต้องสร้างโรงพยาบาลนี่คือสิ่งที่เราจะบอกท่านว่าที่ท่านบอกว่าไตรภูมิหรือสามภพโลกเป็นภพภูมิที่แท้จริงที่พระบิดาส่งจิตวิญญาณมาเกิดเพื่อมาเกิดเป็นมนุษย์สองนรกเป็นโรงซ่อมจิตวิญญาณที่พระบิดาส่งแพทย์และพยาบาลพยาบาลก็คือพยายมมาบาลท่านพยายมก็คือหัวหน้านรกมีหน้าที่ตัดสินพิพากษาว่าคนที่มีจิตวิญญาณนะผู้ที่มีจิตวิญญาณป่วยเนี่ยป่วยเป็นอะไรอย่างไรจะต้องได้รับการคัดสรรว่าจะต้องไปอยู่ขุนนรกขุมไหนไปบำบัดเยียวยาอย่างไรท่านพยายมจะเป็นผู้มีพระบัญชาส่วนยมบาลก็เหมือนพยาบาลเป็นผู้มีอำนาจรับผิดชอบในการที่จะเอาจิตวิญญาณนั้นไปบำบัดรักษาเยียวยาในนรกตามคำพระบัญชาของท่านพยายมก็เลยเรียกผู้รับใช้พยายมว่ายมบาลก็เหมือนกันเนี่ยแพทย์บอกว่าผู้ป่วยคนนี้เป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้วิเคราะห์แล้วก็ส่งไปให้พยาบาลทำหน้าที่ช่วยแพทย์ในการฉีดยาในการดูแลรักษาอะไรเงี้ยโดยแพทย์ไม่ต้องฉีดยาเองจ่ายยาให้จะไปนวดไปทำอะไรไปทำแผลไปผ่าอะไรตรงไหนนะถ้าผ่าพยาบาลผ่าเองไม่ได้แพทย์จะเป็นผู้ผ่าแต่พยาบาลก็จะมาเป็นผู้ช่วยในนรกเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นท่านเห็นหรือยังครับว่าที่ท่านพยายามสอนกันเนี่ยว่าให้หนีนรกให้กลัวนรกให้เกลียดนรกท่านสอนผิดไหมครับมันทำให้จิตวิญญาณของท่านเนี่ยกลัวที่จะตกนรกเพราะจิตหยาบไปใส่รหัสไว้มันบางจิตวิญญาณบางรูปมันทำมันกลัวจนขี้ขึ้นสมองเลยครับเหมือนกุ้งเลยกลัวขี้ขึ้นสมองมันเวลาตายแล้วจิตวิญญาณบางรูปธรรมหนีนรกครับทำตัวเป็นสัมภเวสีแล้วเร่ร่อนไปเรื่อยๆเพื่อพยายามจะหลบไม่ให้ท่านโยมบาลหรือพญายมเนี่ยส่งมัจจุราชพญามัจจุราชเอามาจับจิตวิญญาณเอาไปลงนรกพยายามคอยหนีตลอดท่านเชื่อไหมว่าจิตวิญญาณที่หนีนรกมีไหมมีครับ
ไว้วันหน้าค่อยพูดให้ฟังมีครับหนีนรกอ่ะก็เหมือนน่ะนักโทษหนีคุกนักโทษหนีการติดคุกเพราะกลัวถูกตำรวจจับก็หนีไปเรื่อยในสุดพอจับได้ก็ต้องติดคุกบางคนก็แหกคุกเพราะทนอยู่ในคุกไม่ได้ก็ต้องแหกคุกหนีออกมาจากคุกจิตวิญญาณกับนรกก็ไม่ต่างกันพี่น้องครับมันเรียนแบบกันหรือเปล่าก็ไม่รู้ในมิติคู่ขนานมันเป็นแบบนี้จริงๆเรากล่าวความจริงให้ท่านฟังไม่ได้พูดนวนิยายน้ำเน่าหรือพูดตลกโปกฮานะเล่นวาจา หรือสนุกสนานกับภาษาไทยภาษาพูดไม่ใช่ครับที่เรากล่าวทุกอย่างล้วนเป็นความจริงทั้งสิ้นเรากล่าวเบื้องพระพักของค์จิตจักรวาลพระผู้เป็นเจ้าเหนือสิ่งทั้งปวงเราจะไปโกหกพกลมได้ยังไงครับเราโกหกไม่ได้นะผิดบาปหนักกว่าปกติอีกครับทำชั่วเบื้องพระพักของพระองค์นะเรามีแต่ทำความดีนะเอาละนะ

นะเอาล่ะนะท่านต้องมีหน้าที่เรียนรู้ให้ได้จำนะฮะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปท่านต้องเรียนรู้ให้ได้ว่าท่านเป็นคนขี้โมโหคือมีโทสะจริตรุนแรงหรือไม่ถ้าท่านเป็นคนแบบนี้ท่านเป็นคนมีโลภมีความโลภติดตัวติดหัวใจอยู่หรือไม่เนี่ยอย่าเป็นคนที่มีโมหะคืองมงายลุ่มหลงนะถูกจูงใจจูงจิตได้ง่ายแล้วก็เชื่อตามคล้อยตามเขานะปฏิเสธอะไรง่ายๆหาเหตุผลไม่ได้เชื่อตามง่ายๆหาเหตุผลให้กับตัวเองก็ไม่ได้ท่านต้องแก้ไขท่านต้องถามตัวเองว่าหรือท่านต้องหาว่าท่านจะลดละเลิกหรือดับโทสะโลภะโมหะให้สิ้นได้อย่างไรจำไว้นะครับไม่มียาวิเศษชนิดใดทำให้ท่านดับโทสะโลภะโมหะได้อย่างฉับพลันต้องค่อยๆฝึกจากความจริงและอย่าไปนั่งฝึกกับจิตตัวเองอยู่คนเดียวมันต้องมีผู้สร้างเงื่อนไขสถานการณ์ให้นั่นแปลว่าท่านต้องเป็นสัตว์สังคมต้องอยู่ในสังคมเห็นคนอื่นเขารวยดูที่ว่าท่านอยากได้ของเขามาเป็นของตัวไหมหรือว่าดีใจที่เห็นเขาร่ำรวยถ้าท่านดีใจที่เห็นเขาร่ำรวยไม่รู้สึกอยากรวยเหมือนเขาแล้วพอหาวิธีจะทำให้ตัวเองรวยไม่ได้ก็คิดจะหาวิธีช่อฉนหรืออะไรแบบนี้หรือเวลาโดนยั่วยุหน่อยเดียวท่านมีโทสะรุนแรงไหมโกรธง่ายไหมถ้าโกรธง่ายท่านต้องเตือนสติตัวเองตลอดเวลาว่าถ้าเจอใครยั่วยุเนี่ยท่านจะทำอย่างไรท่านถึงจะไม่สติแตกถามตัวเองและสอนตัวเองไว้ตลอดและถ้ารู้ว่าตัวเองเป็นคนขี้โมโหท่านก็จงมีกฤตสติเตือนตลอดเวลาเลยถ้าเห็นใครกำลังทำท่าจะยั่วยุท่านท่านต้องรีบเตือนตัวเองว่าเย็นวะโยมเย็นวะโยมเขาเรียกว่าเตือนตนด้วยตนเองอย่างที่พระพุทธองค์กล่าวพึ่งคนอื่นไม่ได้หรอกครับพึ่งมือถือที่เหน็บเอวไว้ก็ไม่ได้ใช่ไหมมือถือมันเตือนท่านไม่ได้นะเตือนอย่างเดียวมีคนโทรเข้าหรือมีสัญญาณเข้าที่มันโฆษณาเพื่อให้ท่านแอบไปดูไปดูของมันนั่นแหละใช่ไหมก็มีแค่นั้นน่ะไม่มีใครที่จะรักท่านจริงก็คือมีพี่เพลียเดียนที่เขาจะคอยเตือนท่านเวลาท่านจะโกรธจะโมโหเนี่ยพี่เพลียเดียนก็จะเตือนท่านแต่ตอนหลังพี่เพลียเดียนเตือนท่านไม่ไหวหนึ่งครับเหตุผลข้อแรกคือไม่มีแรงเตือนไม่มีแรงเตือนที่จะสะท้อนออกมาครับสองมีแรงเตือนครับแต่จิตหยาบของท่านเนี่ยมันสั่นสะเทือนต้านอย่างรุนแรงท่านเลยรับรู้แรงสั่นสะเทือนที่พี่เพลียเดียนเตือนไม่ได้การเตือนเนี่ยนะเช่นท่านจะทำชั่วสักเรื่องหนึ่งบางสิ่งเนี่ยท่านจะทำเนี่ยปรากฏว่าท่านจะสังเกตได้ว่าจะมีจิตอีกตัวนึงที่อยู่ข้างในมันจะเตือนท่านว่าอย่าทำเลยไม่ดีอย่าทำเลยเอาไว้ก่อนอย่าทำเลยไม่ดีหรอกแต่จิตหยาบของท่านส่วนมากเมื่อมีความปรารถนาอย่างแรงกล้าอำนาจฝ่ายต่ำมันสูงเนี่ยมันจะไม่ฟังสัญชาตญาณที่พี่เพลียเดียนหรือจิตวิญญาณเตือนท่านก็จะมาบอกตัวเองว่าไม่เป็นไรหรอกไม่มีใครเห็นหรอกขโมยแค่นี้ไม่มีใครเห็นหรอกไม่มีใครรู้หรอกกูอยู่คนเดียวไม่มีใครเห็นหรอกนะขโมยได้ไม่เป็นไรเอามันไปแค่นี้มันไม่เจ๊งหรอกอะไรแบบนี้ก็สนับสนุนให้ตัวเองทำชั่วต่อไปขณะที่มีเสียงข้างในเตือนว่าอย่าทำเนี่ยมันเป็นอย่างนี้นะมันเมื่อมันเป็นอย่างนี้บ่อยๆเข้านานวันเข้าพี่เพลียเดียนก็หมดพลังท่านจึงไม่มีโอกาสได้รับฟังสัญชาตญาณของตัวเองที่จะเตือนให้ท่านนะทำความดีอย่าทำความชั่วท่านจะไม่ได้ยินมันอีกเลยครับเพราะอะไรครับเพราะจิตหยาบของท่านไปติดโทสะโลภะโมหะแล้วทำร้ายจิตวิญญาณรวมทั้งพี่เพลียเดียนของท่านให้เสื่อมหมดแล้วกระบวนการในการทำให้เสื่อมเป็นแบบนี้เราใช้เวลาอธิบายไปเกือบชั่วโมงเพราะมันเป็นความรู้ใหม่ของท่านทั้งหลายต่อไปสไลด์แผ่นที่2เราจะใช้เวลาได้ไม่มากแล้วเพราะท่านนึกภาพออกแล้วอย่างเช่นสไลด์นี้ พี่น้องครับจิตวิญญาณทำหน้าที่ตนเองไม่ได้จิตวิญญาณหลงมิติทำหน้าที่ของตัวเองไม่ได้เพราะอะไรครับมาดูที่เพราะจิตหยาบอีกนั่นแหละจิตหยาบทำอะไรครับนี่ไงพี่น้องสาเหตุประการที่สองที่จิตวิญญาณหลงมิติเพราะจิตหยาบหลงตัวเองถามว่าหลงตัวเองคือยังไงก็คือไอ้พวกที่ทำอะไรแล้วเอาแต่ใจตัวเองเอาแต่ใจตัวเองไม่เคยถามตัวเองว่าที่คิดอย่างนี้พูดอย่างนี้ทำอย่างนี้ประพฤติแบบเนี้ยจิตวิญญาณซึ่งเป็นตัวตนแก่นแท้ของฉันซึ่งอยู่ข้างในเห็นด้วยหรือเปล่าเห็นชอบด้วยหรือเปล่าเห็นพ้องด้วยเปล่าจิตวิญญาณปรารถนาจะให้ท่านทำอย่างนั้นหรือเปล่ากับเพื่อนมนุษย์คนอื่นๆหรือกับโลกหรือกับสิ่งใดก็ตามจิตหยาบไม่เคยคิดเพราะอะไรครับเพราะจิตหยาบเนี่ยไม่เคยระลึกได้ไม่เคยเกิดสติเลยว่าตัวเองนั้นยังมีจิตวิญญาณเป็นแก่นแท้อยู่ข้างในตัวเองเป็นตัวแทนของจิตวิญญาณที่ถูกแบ่งภาคออกมาให้ทำหน้าที่แทนจิตวิญญาณถ้าจิตหยาบรู้อย่างนี้จิตหยาบจะต้องถามตัวเองเสมอว่า
ก่อนจะพูดก่อนจะคิดก่อนจะทำสิ่งใดก็ตามไม่ว่ากับใครหรือกับตัวเองจะถามตัวเองว่าจิตวิญญาณแก่นแท้ของตนนั้นเห็นชอบแล้วหรือไม่ท่านถามตัวท่านเองว่าในชีวิตประจำวันของท่านที่ผ่านมาตั้งแต่จำความได้จนถึงบัดเนี้ยไม่ว่าตอนที่มีสติอยู่หรือไร้สติคือมีอารมณ์เสียท่านเคยระลึกได้ไหมว่าจิตวิญญาณของท่านน่ะอยู่ข้างในตัวท่านแล้วท่านกำลังทำหน้าที่แทนจิตวิญญาณของท่านท่านได้ถามจิตวิญญาณท่านแล้วในที่ในสิ่งที่จะพูดในสิ่งที่จะทำในทุกเรื่องว่าจิตวิญญาณของท่านเห็นด้วยหรือไม่อย่างนี้เขาเรียกว่าคุยกับตัวเองบอกกับตัวเองพูดกับตนเองเพราะท่านทำงานเป็นทีมนะครับเป็นมนุษย์น่ะไม่ใช่จิตหยาบเป็นเอกเป็นหนึ่งเดียวไม่ใช่ท่านทำงานร่วมกับพี่เพลียเดียนท่านทำงานร่วมกันกับจิตวิญญาณของท่านอย่างน้อยทีมเวิร์กอ่ะเข้าใจหรือยังครับเพราะฉะนั้นถ้าท่านคิดว่าตัวเองอ่ะเป็นหนึ่งนะเอาอะไรทำอะไรเอาแต่ใจตัวเองเนี่ยท่านทำผิดบาปต่อพี่เพลียเดียนและจิตวิญญาณของท่านแล้วผิดต่อองค์จิตจักรวาลหรือพระเจ้าด้วยอ่ะเพราะอะไรเพราะพระองค์ให้จิตวิญญาณเนี่ยมีจิตหยาบทำหน้าที่แทนแต่จิตหยาบเหลวไหลคิดว่าตัวเองเป็นใหญ่เหมือนที่เราเคยยกตัวอย่างให้ฟังว่าจิตหยาบเปรียบเสมือนคนขับรถแท็กซี่จิตวิญญาณกับพี่เพลียเดียนก็คือผู้โดยสารที่ขึ้นไปนั่งอยู่เบาะหลังและแน่นอนครับผู้โดยสารย่อมเป็นนายของคนขับแท็กซี่ถึงแม้คนขับแท็กซี่จะเป็นเจ้าของรถเองก็ตามแต่ตอนนี้เป็นผู้รับจ้างเอาพี่เพลียเดียนกับจิตวิญญาณมานั่งเบาะหลังมาเป็นผู้โดยสารคนขับแท็กซี่ถึงแม้เป็นเจ้าของรถจะใช้อำนาจบาดใหญ่ได้ไหมว่าฉันไม่ไปในทิศทางหรือตามถนนเส้นทางที่ผู้โดยสารเขาต้องการจะไปเขาจะไปภูเก็ตแต่คนขับแท็กซี่บอกตอนนี้ไม่มีอารมณ์จะไปภูเก็ตกูจะไปน้ำหลวง ถามว่าอย่างนี้มันถูกเรื่องไหมจิตวิญญาณกับพี่พรีเดียนเขาต้องการไปภูเก็ตแต่ไอ้คนขับแท็กซี่เสือกบอกว่าจะไปน้ำหลวงแล้วมึงเสือกรับเขาขึ้นรถมาทำไมจิตวิญญาณของท่านก็เหมือนกันพรีเดียนของท่านก็เหมือนกันครับจิตหยาบต้องรู้ว่าตัวเองมีหน้าที่ทำตามความต้องการของจิตวิญญาณก็คือมีพี่เพลียเด่นเป็นเพื่อนร่วมงานด้วยไม่ใช่ทำอะไรตามอำเภอใจนี่คือความหลงตัวเองหลงไปว่าตัวเองเป็นใหญ่หลงไปว่าตัวเองเป็นเจ้าของรถแท็กซี่กูเป็นคนขับกูเป็นเจ้าของแท็กซี่แต่ลืมไปว่าในขณะผู้โดยสารนั่งอยู่บนรถนั้นผู้โดยสารเนี่ยสองคนก็คนหนึ่งคือเพลียเด่นคนหนึ่งคือจิตวิญญาณถูกไหมเขาคือนายจ้างนายจ้างมีสิทธิ์ที่จะให้คนขับรถคนนี้ถึงแม้เป็นเจ้าของรถพาไปที่ไหนก็ได้ที่ตัวเองต้องการเพราะรับเขาขึ้นรถมาแล้วชั้นใดก็ชั้นนั้นพี่น้องครับเห็นภาพไหมครับอย่างต่อมานอกจากหลงตัวเองแล้วแบบนี้แล้วนะยังหลงในอัตตาตัวกูและของกูด้วยอันนี้ท่านพุทธทาสเป็นผู้กล่าวไว้เราก็ไม่ได้ขโมยธรรมะท่านพุทธะมาแต่คนรู้จักกันทั้งเมืองรู้จักกันทั้งประเทศคำว่าตัวกูของกูพูดแล้วมันเข้าใจแจ่มแจ้งไม่ต้องอธิบายความเยอะจิตจักรวาลจะสร้างคำใหม่ก็ได้เพราะคำใหม่ๆที่เราสร้างไว้มีคนแฮปเรียนแบบไปเยอะแยะมากมายเรายังไม่เห็นมาร้องแรกแห่กระเชอว่าไปขโมยธรรมะของเราเช่นคำว่าสั่นสะเทือนคำว่าจิตวิญญาณทั่วไปใช้คำว่าวิญญาณคำว่าสั่นสะเทือนก็เป็นคำพูดที่ฮิตมากเลยแล้วระหว่างจิตสำนึกกับจิตใต้สำนึกตอนนี้คนสับสนน้อยลงแล้วแต่ก่อนพูดแต่คำว่าจิตใต้สำนึกมันไม่ดีจริงๆแล้วจิตใต้สำนึกก็ดีครับแต่ไอ้จิตสำนึกอ่ะมันเลวพูดผิดเนี่ยมาตลอดอ่ะทุกวันนี้ก็เอาของเราไปใช้แต่บางทีเอาไปแล้วไม่อ้างอิงนะฮะบางทีก็เป็นสิทธิ์ไม่มีครูเนี่ยมันก็ถือว่าเป็นสิทธิ์อกตัญญูเหมือนกันนะครับเนี่ยเป็นสิทธิ์อกตัญญูเหมือนกันนะเอาของพระบิดาเอาของอาจารย์ไปใช้ก็อ้างอิงซะหน่อยสิคงไม่ได้ทำให้ท่านเสียภาพพจน์หรอกเพราะคนในโลกนี้เขารู้ว่าทุกคนเป็นถ้าเป็นครูบาอาจารย์ก็ต้องมีครูของครูไม่ใช่กูเก่งของกูเองกูเลยเป็นครูของพวกมึงโดยที่กูไม่มีครูไม่มีใครก็เชื่อท่านหรอกดังนั้นถ้าท่านยิ่งบอกว่าเนี่ยเอาธรรมะมาจากองค์จิตจักรวาลจากพระผู้เป็นเจ้าผ่านท่านอาจารย์ปริญญามาผ่านอนุตตรธรรมาจารย์ปริญญาตันสกุลมาท่านจะดูเท่กว่าเดิมอีกนะถ้าท่านอ้างซะหน่อยนะเราเห็นหลายเฟซบุ๊กนะหลายเพจนะครับเอาธรรมะเอาข้อความอะไรต่ออะไรจากจิตจักรวาลเนี่ยจากเฟซบุ๊กเราเนี่ยเอาไปใช้ไปพูดในห้องของตัวเองเนี่ยหน้าตาเฉยเลยนะแล้วไม่อ้างอิงนะครับบาปนะครับสมองของท่านเนี่ยจะเป็นรูพรุนนะฮะจิตของท่านก็จะเป็นรูพรุนด้วยทั้งจิตทั้งปัญญาเพราะมันต้องทำงานร่วมกันท่านทำในการสั่นสะเทือนในสิ่งที่มันผิดเนี่ยนะ
บาปเลยนะครับเช่นไปปล้นเขามาถึงแม้เอาตังมาทำบุญท่านก็บาปนะครับปล้นเขามานี่มันบาปแล้วเอาตังที่ทำบาปมาได้จากการทำบาปมาทำบุญเนี่ยมันล้างกันไม่ได้นะฮะบัญชีมันคนละบัญชีนะรายรับรายจ่ายมันคนละบัญชีนะฮะไม่ใช่รายจ่ายรายรับอยู่บัญชีเดียวกันไม่ใช่ครับถ้าท่านจ่ายมากกว่ารับเนี่ยนะท่านก็ติดลบอยู่แล้วโอเคไหมนะอ้าวเราพูดให้ฟังทีนี้ทำหน้าที่ตนเองไม่ได้ในประการที่สองครับทำหน้าที่นะให้กับตนเองไม่ได้ในประการที่สองจิตหยาบทำไงครับตะกี้หลงตัวเองนะฮะตะกี้หลงตัวเองตอนนี้จิตหยาบหลงมายารูปลักษณ์ไม่ว่าจะเป็นมายารูปลักษณ์ของตนเองหรือมายารูปลักษณ์ของทุกสรรพสิ่งที่อยู่แวดล้อมตนเองหลงในมายาเพราะคิดว่ามันคือตัวตนแก่นแท้ทำหน้าที่ตนเองไม่ได้เพราะจิตหยาบเนี่ยหลงมายารูปลักษณ์พอจิตหยาบหลงยึดติดมายารูปลักษณ์คือตัวตนนะของทุกสรรพสิ่งคิดว่ามันเป็นตัวตนที่แท้จริงเช่นของกูนี่คือของกูเพราะหลงมายารูปลักษณ์หวงแหนไม่ยอมแบ่งปันเป็นของกูถ้ามึงมาเอาของกูไปกูไม่ยอมกูไม่ให้เพราะเป็นของกูมึงมาเอาไปได้ยังไงจิตวิญญาณต้องการให้จิตหยาบเนี่ยสั่นสะเทือนเป็นความรักเพื่อให้ถ้าจิตหยาบของท่านเนี่ยไปติดกับมายารูปลักษณ์อันนี้ก็ของกูนั่นของมึงหรือไม่รู้ของมึงกับของกูไม่รู้จะเป็นของใครอะไรแบบนี้จิตวิญญาณก็สับสนครับเพราะอะไรครับเพราะจิตหยาบก็จะส่งคลื่นที่สับสนเนี่ยผ่านเมื่อคบาหรือจิตใต้สำนึกเข้าไปหาจิตวิญญาณผ่านพี่พรีเดียนเนี่ยเข้าไปถึงข้างในก็ได้คลื่นความถี่ที่สับสนถ้าพี่พรีเดียนต้านทานไม่ไหวจิตวิญญาณแก่นแท้ของท่านที่เป็นไข่แดงก็รับคลื่นที่ไม่ถูกต้องนี้ไปเต็มๆทำให้จิตวิญญาณสับสนมันก็ต้องเซตซีโร่ตายแล้วก็ต้องลงนรกอีกครับไปเพื่ออะไรเพื่อจะไปปรับจูนการเสียสมดุลของจิตวิญญาณให้คืนสู่สมดุลจากการหลงมิติหลงมิติก็แปลว่าสั่นสะเทือนด้วยคลื่นความถี่ที่ไม่ถูกต้องนั่นเองผิดไปจากเดิมจากคุณสมบัติเดิมแท้ของจิตวิญญาณเพราะว่าไปติดเชื้อคลื่นความถี่ของจิตหยาบเข้าให้เช่นถ้าเราหลงมายารูปลักษณ์หลงความสวยเราก็จะไปยึดติดความสวยใช่ไหมหลงความหล่อท่านก็จะไปยึดติดกับความหล่อเพราะท่านหลงเข้าใจว่าความหล่อความสวยเป็นตัวตนที่แท้จริงโดยไม่รู้หรอกว่าอายุผ่านไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็เสื่อมมันก็เหี่ยวมันก็ย้อยมันก็หดบางอย่างหดมันหดบางอย่างเหี่ยวมันก็เหี่ยวบางอย่างย้อยมันก็ย้อยไม่มีอะไรยั่งยืนน่ะนี่เขาเรียกว่าเป็นมายาของรูปลักษณ์และไปติดกับความสวยความเท่ความหล่ออะไรพวกนี้ครับนึกออกไหมครับแล้วถ้ามันเป็นตัวตนแก่นแท้ที่แท้จริงมันจะเสื่อมไหมครับถ้ามันเป็นแก่นแท้มันไม่เสื่อมอย่างจิตวิญญาณเนี่ยมันเป็นตัวตนแก่นแท้ทำให้มันเสื่อมไม่ได้พระบิดาจึงต้องสร้างโรงพยาบาลก็คือนรกเอาไว้เพื่อรักษาเพื่อไม่ให้เสื่อมพลังงานเนี่ยนะไม่ให้เสื่อมเพราะมันเป็นตัวตนแก่นแท้แต่กายหยาบเนี่ยเสื่อมได้ความเสื่อมของกายสังขารเสื่อมได้ถ้ามนุษย์เรามีจิตหยาบที่เสื่อมกายสังขารเราเนี่ยพระบิดาสร้างขึ้นมาไม่ให้ต้องตายแต่ที่ต้องตายเพราะมันเสื่อมถามว่าใครทำเสื่อมก็ไอ้จิตหยาบเนี่ยทำเสื่อมทำกายหยาบเสื่อมยังไม่พอยังทำจิตวิญญาณตัวเองเสื่อมต้องไปลงนรกทุกภพชาติแล้วก็เกลียดนรกก็เลยพยายามเกิดมาเป็นมนุษย์ก็เป็นทุกข์ลงนรกก็ทุกข์ทรมานถูกทรมานไปมองอย่างนั้นนะแทนที่จะมองว่าเป็นโรงพยาบาลบำบัดรักษาเพื่อจะกลับมาเกิดใหม่ไม่กูจะหนีไม่เกิดมาเป็นมนุษย์นะลงนรกกูก็ไม่ไปกูเลยไปสร้างสวรรค์มายาขึ้นมาเป็นเทพเทวดาอยู่บนโน้นนะนั่นเป็นแดนสมมุติที่สร้างขึ้นมาเองพระบิดาหรือพระเจ้าไม่ได้สร้างไม่ได้สร้างใช้จิตของพระเจ้าก็คือจิตหยาบหรือจิตมนุษย์เนี่ยกำหนดมันขึ้นมาเองว่าตรงเนี้ยมันเป็นสิ่งที่สูงสุดนะผู้ที่หลุดพ้นผู้ที่นิพพานก็ผ่านมาทางนี้ทั้งนั้นถ้าที่จริงๆแล้วคือหลงทางเราก็มาบอกให้ฟังไปผิดทางแล้วพี่ไปผิดทางแล้วไม่ถูกต้องพระบิดาให้จิตวิญญาณมาเกิดเป็นมนุษย์ไม่ให้มาเกิดเป็นเทพเทวดาให้มาทำหน้าที่อยู่ในระบบโลกไม่ใช่ไปลอยอยู่ในนภาลอยอยู่ในอวกาศแล้วจะช่วยอะไรช่วยอะไรอวกาศอะช่วยไม่ได้ตีนต้องติดดินต้องใช้ความเป็นสองมิติในการเป็นมนุษย์คือมีกายหยาบกับมีจิตหยาบจิตวิญญาณเพื่อจะให้พลังงานความรักกับโลกถ้าไม่ได้ตีนไม่ติดดินเท้าไม่ได้อยู่บนโลกไม่มีเครื่องยนต์แห่งกรรมใจ
จะทำหน้าที่ของจิตวิญญาณไม่ได้มันการเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยสำคัญที่สุดอย่าหนีที่จะไม่เป็นมนุษย์ถ้าท่านคิดอย่างนั้นปั๊บเนี่ยเสร็จเลยครับเจอสองเด้งหนีภารกิจทางจิตวิญญาณแล้วกลับบ้านไม่ได้ด้วยมันเป็นอย่างนั้นนะครับนะหลงมายารูปละมันจำไว้ครับก้อนหินหนึ่งก้อนเราเคยพูดให้ฟังเสมอที่ท่านเห็นก้อนหินมันจะเป็นสีเป็นเหมือนไข่พญานาคสีเขียวสีอะไรต่ออะไรที่เขาขึ้นโทรทัศน์ออกโทรทัศน์อยู่ทุกวันเนี่ยครับไปหลงไหลกับตรงนั้นนะตรงนั้นน่ะจริงๆแล้วมันไม่ใช่ตัวตนที่แท้จริงแต่เราไปหลงสีแสงตัวตนที่แท้จริงของหินก้อนหนึ่งที่เราเอามาถืออยู่ในมือตัวตนที่แท้จริงก็คือบางสิ่งที่ซ่อนเร้นอยู่ในหินก้อนนั้นและไอ้บางสิ่งที่ซ่อนเร้นอยู่ในหินก้อนนั้นน่ะก็คือพลังงานเพราะในก้อนหินนั้นมีพลังงานอยู่มันจึงสามารถมีกายหยาบก็คือมีมวลหยาบๆของก้อนหินนั้นเป็นรูปทรงหรือเป็นรูปธรรมเป็นรูปลักษณ์มีสีสันมีความเป็นก้อนแข็งก้อนนิ่มอะไรเงี้ยมีคุณสมบัติตรงนั้นได้คุณสมบัติของมันสีสันความแข็งความนิ่มแล้วก็รูปลักษณ์เนี่ยรูปลักษณ์ของก้อนหินนั้นน่ะล้วนเกิดจากคุณสมบัติของตัวตนแก่นแท้คือพลังงานที่เร้นอยู่ข้างในทั้งสิ้นท่านเกิดมาเป็นผู้หญิงสวยงามหน้าตาน่ารักแอปแบลก็เป็นเพราะว่าจิตวิญญาณของท่านมีคุณสมบัติแอปแบลถ้าจิตวิญญาณของท่านเป็นคนนิสัยปากเสียชอบพูดกายาหยาบคายไม่ว่าจะพูดกับผู้หลักผู้ใหญ่หรือเพื่อใครก็ตามนะพูดจาหยาบคายริมฝีปากของท่านทั้งบนทั้งล่างจะหนาจิตวิญญาณจะเอารหัสมาครับพอมาเกิดเป็นผู้หญิงดูหน้าตาเหมือนจะสวยแต่ปากบนหนาเท่ากับปากล่างเนี่ยมันก็ความสวยก็ความงามก็ลดน้อยลงไปใช่ไหมเนี่ยหรือคนที่ชอบอิจฉาคนอื่นนะเห็นใครดีกว่าก็ไม่ได้ทำปากแบะทำปากแบะเกิดมาชาตินี้ก็จะปากห้อย ก็เพราะอะไรจิตวิญญาณเขาเป็นผู้ปรุงแต่งให้เกิดกายสังขารขึ้นมาเพื่อพระบิดาเพื่อให้เป็นโง่เฮงให้บอกให้รู้ว่าไอ้หมอเนี่ยคุณสมบัติทางจิตวิญญาณที่เป็นแก่นแท้ในกายมนุษย์เนี่ยไอ้ของไอ้หมอนั่นน่ะมันมีคุณสมบัติอะไรติดตัวมาบ้างเรายกตัวอย่างให้ท่านฟังนี่ใช่ไหมสักวันหนึ่งอ่ะจะพูดเรื่องพวกนี้ให้ท่านฟังให้แจ่มแจ้งเลยวันนี้แค่ยกตัวอย่างพอเป็นน้ำจิ้มให้ท่านฟังนะเขาถึงเรียกเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์ว่ากายสังขารสังขารแปลว่าอารมณ์สังขารแปลว่าความรู้สึกกายก็คือกายภาพกายสังขารก็แปลว่ากายหยาบหรือกายภาพเนี่ยหรือกายสังขารเนี่ยที่ถูกปรุงแต่งถูกสร้างขึ้นด้วยอารมณ์ความรู้สึกอารมณ์และความรู้สึกที่จิตวิญญาณของรูปธรรมมนุษย์คนเนี้ยถือติดตัวมาจากอดีตชาติอดีตชาตินิสัยสันดานเป็นยังไงจิตวิญญาณก็จะถือตรงนั้นมาแล้วมาสร้างเป็นกายหยาบให้เห็นมันใครที่สมส่วนหล่อเท่สวยงามแสดงว่าจิตดีผ่านการฝึกเกลามาอย่างดีในอดีตชาติโอเคไหมครับพี่น้องครับนี่คือสิ่งสำคัญเนี่ยไอคนที่เป็นสาวงามเป็นนางงามไม่ว่าระดับเมืองหรือระดับประเทศหรือระดับโลกไอพวกนี้สวยสมส่วนเนี่ยเป็นเพราะชาติที่แล้วเนี่ยมันฝึกจิตมาดีครับสังเกตไหมเดินบนเวทีอ่ะมันเดินจงกรมเลยไหมค่อยๆย่างเยื้องนะยุระญาติเนี่ยแล้วก็กรรมการชอบสมส่วนหน้าตาสวยยิ้มอย่างมีความสุขยิ้มด้วยความบริสุทธิ์เอาชนะได้ด้วยรอยยิ้มชนะใจกรรมการนะค่อยๆเดินบนเวทีอะไรต่างๆเนี่ยพวกนี้คือพวกที่เกิดเป็นแม่ชีมาก่อนแล้วในชาติที่แล้วเคยบวชชีมาครับแล้วก็ฝึกนะเดินจงกรมเหมือนนักบวชทั่วไปอะครับเนี่ยแล้วฝึกจิตให้นิ่งสงบฝึกจิตให้ใสใจให้สวยบวชเป็นชีตั้งแต่อายุน้อยๆจนกระทั่งเป็นชีชราเป็นชีโอ้ขอโทษเป็นชีอาวุโสแล้วก็ทิ้งกายสังขารไปในความเป็นชีนะมันเกิดมาพอชีเกิดมาในชาตินี้ชีก็เลยสวยชีก็เลยจิตใสงามน่ารักนะแต่ถ้าหากว่ามีสันดานอะไรไม่ดีติดตัวไปด้วยจากความสวยนั่นแสดงว่ามาเรียนรู้เอาจากสิ่งแวดล้อมและครอบครัวในภพชาตินี้เรียนรู้ในสิ่งที่ไม่ดีจากสังคมในชาตินี้ก็เลยติดนิสัยที่ไม่ดีมาสมมติคนสวยๆมักจะขี้ใจน้อยครับเอาแต่ใจตัวเองเพราะอะไรพอตอนเด็กๆเห็นลูกหลานตัวเองน่ารักอ่ะก็เอาใจนะก็โอ้ก็อ้อนนะพอโตขึ้นมาโอ้อ้อนไปอ้อนมาก็เคยตัวสันดานเสียเลยเอาแต่ใจตัวเองนะอันนี้เป็นสันดานเสียที่มาเสียในชาตินี้นะครับนะอ้าวลงมายารูปลักษณ์สไลด์แผ่นต่อไปครับประการที่3ครับจิตวิญญาณหลงมิติ เพราะถูกจิตหยาบทำร้ายจิตวิญญาณหลงมิติเพราะถูกจิตหยาบทำร้ายนะเอาจิตวิญญาณอยู่ทางขวามือเหมือนเดิมครับจิตหยาบมาทางซ้ายจิตหยาบทำร้ายอย่างไรครับอันนี้สำคัญมากหลายคนไม่รู้ครับ
แล้วก็หลายคนก็ไปเห่อทำตามกันนี่เราย้ำมา 2-3 สัปดาห์แล้วเรื่องนี้หลายคนอาจจะโกรธอาจารย์ปริญญาไม่เป็นไรหรอกครับเพราะพระบิดาให้เรากล่าวความจริงวาจาจริงเป็นสิ่งไม่ตายถึงแม้คนที่กล่าวพูดจริงเนี่ยตายไปหลายๆแล้วก็ตามแต่นี่เราพูดจริงในเรื่องของเบื้องหลังมิติโลกใครจะมาทำให้เราตายได้เพราะเราไม่ได้เป็นพิษเป็นภัยกับใครเราไม่ได้ไปทำร้ายใครเราเพียงแต่เป็นอุปสรรคในความคิดความเชื่อของคนบางคนที่งมงายเท่านั้นเองครับจิตหยาบทำร้ายจิตวิญญาณของตัวเองอีกอย่างหนึ่งครับคือเจาะชัยจิตใต้สำนึกของตัวเองไปเจาะชัยจิตใต้สำนึกของตัวเองโดยข้ามผ่านกระบวนการในการสั่นสะเทือนจิตสำนึกเพื่อให้จิตใต้สำนึกสั่นสะเทือนตามซึ่งปกติมันเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วเหมือนตะกี้ที่เราบอกอะโทสะโลภะโมหะการหลงตัวเองการหลงในมายาอัตตารูปลักษณ์อะไรพวกนี้จิตหยาบเป็นผู้สั่นสะเทือนผ่านเมฆบาหรือจิตใต้สำนึกผ่านไปยังพี่เพลียเดียนแล้วก็ไปถึงจิตวิญญาณก็ทำให้จิตวิญญาณและพี่เพลียเดียนเสียสมดุลเพราะไปสั่นสะเทือนได้คลื่นความถี่ที่ไม่ถูกต้องเพราะจิตหยาบประคองให้ประเคนให้มาตลอดทั้งชีวิตนี่เหมือนกันครับไปเจาะชัยจิตใต้สำนึกทำไมครับเรากล่าวกับท่านเมื่อเสาร์ที่แล้วว่าจิตใต้สำนึกของท่านมีหน้าที่ทำตามจิตสำนึกและทำตามจิตวิญญาณโดยพี่เพลียเดียนที่เป็นแก่นแท้อยู่ข้างในด้วยพี่เพลียเดียนเป็นผู้เก็บบันทึกชะตาชีวิตชะตาชีวิตก็คือบทละครที่จิตวิญญาณวางแผนกับเพื่อนร่วมแสดงมาเกิดเป็นพ่อแม่ลูกในครอบครัวเดียวกันในภพชาติแรกเขียนบทละครและวางแผนกันมาที่วิหารสีขาวคือด่านนภาลัยประตูมิติของอนันตจักรวาลที่จะผ่านเข้ามายังโลกเราเนี่ยพี่เพลียเดียนจะเป็นผู้เก็บบันทึกชะตาชีวิตเอาไว้และถ้ามาเกิดผ่านหลายภพชาติพี่เพลียเดียนก็จะเป็นผู้เก็บบทละครบททดสอบที่เป็นชะตากรรมอันเกิดจากการที่จิตวิญญาณเมื่อมาเกิดเป็นมนุษย์แล้วจิตหยาบเล่นละครบทและทำสอบตกอ่ะสอบตกบททดสอบจิตสำนึกของตัวเองที่เป็นบททดสอบในเรื่องของชะตาชีวิตนะมันก็เลยทำให้คู่กรณีคือผัวเมียพ่อแม่ลูกโกรธเกลียดเครียดแค้นอาฆาตพยาบาทเพราะสอบตกพอมันสอบตกปั๊บมีการก่อเวรเกี่ยวกรรมกันเกิดขึ้นกับคนในครอบครัวและก็คนข้างบ้านมันก็เลยเกิดเป็นชะตากรรมซับซ้อนชะตาชีวิตเกิดขึ้นนั้นบทละครที่เป็นชะตากรรมที่จิตวิญญาณมาเกิดเป็นมนุษย์และสร้างทับซ้อนบทละครที่เขียนมาตั้งแต่วิหารสีขาวในภพชาติแรกที่มาเกิดเป็นมนุษย์มันก็เลยทับซ้อนกันและทำให้พี่เพลียเดียนมีภาระต้องเก็บบันทึกและจำรหัสบุพกรรมแม่เหล็กคือชะตากรรมที่สร้างมาหลังจากเกิดเป็นมนุษย์ในภพชาติแรกไปแล้วและยังต้องเก็บความทรงจำที่เป็นบทละครชะตาชีวิตที่จิตวิญญาณวางแผนร่วมกันมาในภพชาติแรกอีกด้วยพี่น้องครับซึ่งพี่เพลียเดียนจะมีหน้าที่คอยสั่นสะเทือนเพื่อที่ทำสั่นสะเทือนในนามของจิตวิญญาณนะเพื่อให้จิตใต้สำนึกหรือเมฆบาเนี่ยเหวี่ยงตัวเองออกไปเหนี่ยวรั้งเจ้ากรรมนายเวรเพราะพี่เพลียเดียนกับจิตวิญญาณรู้ว่าเจ้ากรรมนายเวรคือใครอยู่ที่ไหนไปเหนี่ยวรั้งคนนั้นเนี่ยผู้นั้นเนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องกับชีวิตของผู้ที่ตัวเองเป็นแก่นแท้อยู่นึกภาพออกไหมครับพี่เพลียเดียนโดยจิตวิญญาณเนี่ยมีพี่เพลียเดียนเนี่ยจะเป็นผู้สั่นสะเทือนให้เมื่อขบาไปเอาคนที่เป็นเจ้ากรรมนายเวรเนี่ยเข้ามาหาซึ่งบางทีเป็นคนแปลกหน้าก็มีบางทีก็เกิดมาอยู่ในครอบครัวเดียวกันก็มีอยู่ในสังคมเดียวกันก็มีอยู่ในประเทศชาติเดียวกันก็มีจิตวิญญาณโดยพี่เพลเดียนจะเป็นผู้สั่นสะเทือนให้จิตใต้สำนึกหรือเมฆบาไปดึงดูดไปเหนี่ยวรั้งมาเมื่อมันถึงวาระแห่งกรรมที่จะต้องเผชิญท่านนึกภาพออกไหมในขณะเดียวกันถ้าจิตวิญญาณฉลาดไม่ใช่ฉลาดจิตหยาบจิตวิญญาณไม่ต้องไปยุ่งกับเขาถ้าจิตหยาบฉลาดคิดบวกคิดด้านบวกเป็นไม่คิดลบและไม่คิดด้านลบถ้าจิตหยาบของมนุษย์คนนั้นฉลาดนะครับคิดแต่สิ่งดีงามคิดจะสร้างคิดจะทำแต่สิ่งที่ดีงามเมฆบา
โดยพี่เพลียเดียนก็จะอนุญาตให้เมื่อขบาหรือจิตใต้สำนึกนั้นสั่นสะเทือนตนเองไปแสวงหาสิ่งที่จิตสำนึกหรือจิตหยาบนั้นต้องการให้เสมอเช่นเดียวกันแปลว่าอะไรครับจิตใต้สำนึกหรือเมื่อขบาจะสามารถไปแสวงหาสิ่งที่จิตหยาบต้องการได้ถ้าสิ่งนั้นมีจริงไม่จำเป็นต้องเป็นเรื่องของคุณสมบัติที่พี่เพลียเดียนเก็บบันทึกเอาไว้เท่านั้นคุณสมบัติที่เพลียเดียนเก็บบันทึกเอาไว้เท่านั้นก็คือผลกรรมทั้งด้านบวกและด้านลบที่จิตวิญญาณของท่านเคยสั่งสมเอาไว้โดยจิตหยาบในอดีตชาตินั้นเช่นถ้าชาตินี้ท่านไปสั่ง ไปสั่งจิตใต้สำนึกว่าท่านต้องการจะรวยฉันอยากรวยฉันต้องรวยจิตใต้สำนึกเอาละพี่เพลียอนุญาตให้ไปหาความรวยมาให้แต่นั่นเป็นการใช้ความอยากเป็นการใช้ความโลภซึ่งไม่ใช่จิตสำนึกท่านใช้ความโลภเพื่อจะหาความรวยมาให้กับตัวท่านเองท่านก็ไปสั่งตัวเองว่าฉันจะต้องรวยฉันจะต้องรวยฉันจะต้องรวยในชาตินี้ฉันต้องรวยฉันจะต้องประสบความสำเร็จอธิษฐานแบบนี้พี่พรีนั่นก็อนุญาตให้จิตใต้สำนึกหรือเมื่อขบาของท่านสั่นสะเทือนตามเลยครับเพื่อจะไปหาความรวยไปหาความสำเร็จในจักรวาลมาให้แต่ความรวยกับความสําเร็จในจักรวาลน่ะจริงๆแล้วมันไม่มีหรอกพี่น้องครับไม่มีมันเป็นสิ่งสมมุติที่จิตหยาบของมนุษย์เราสมมุติขึ้นจิตวิญญาณไม่มีความรวยไม่มีความจนมีแต่ความรักเราหลงมิติเราหลงมายากันเองท่านก็ไปทําให้จิตวิญญาณหลงมิติที่เราบอกพี่เพลียเดียนเห็นว่าจิตหยาบของท่านเจาะชัยจิตใต้สํานึกมากไปละอยากได้ความรวยพี่เพลียเดียนมีหน้าที่จัดสรรคิวที่ท่านต้องแสดงละครคิวที่ท่านต้องเผชิญชะตาชีวิตช่วง10ปีนี้ท่านจะต้องเผชิญกับความยากจนเพราะจิตวิญญาณต้องเรียนรู้บทเรียนของความยากจนจะทำยังไงให้รวยก็ทำไม่ได้เพราะมันต้องรู้เรียนรู้เรื่องความยากจนจิตวิญญาณก็ต้องการเรียนรู้เรียนรู้ยากจนแล้ววันหลังก็เรียนรู้เรื่องความร่ำรวยอะไรเงี้ยปรากฏว่ามาชาตินี้อยากรวยพี่เพลียเดียนก็ขัดไม่ได้ก็จะจัดสรรให้พี่เพลียเดียนบอกฉันจัดให้ในนามของจิตวิญญาณก็จะไปค้นหาดูว่ามีบุญกุศลบุญกรรมดีที่ทำไว้ซึ่งหมายถึงความร่ำรวยมีสินทรัพย์อะไรมากน้อยแค่ไหนล่ะมันอยากได้ใช่ไหมฉันก็จะเลื่อนมาให้มันเอาในอนาคตอ่ะเหมือนกับว่าจิตหยาบเหมือนเด็กอ่ะส่วนพี่เพลียเดียนเป็นเหมือนแม่นมเนี่ยเก็บไอติมไว้ในตู้เย็นเอาไว้ให้ลูกก็คือจิตหยาบเนี่ยเอาไว้กินวันพรุ่งนี้แต่ปรากฏว่าไอ้วันนี้ไอ้ลูกเนี่ยไอ้จิตหยาบเนี่ยมันกินไปแล้วแท่งนึงมันไม่พอไม่สะใจมันยังมาดิ้นรนร้องแหกปากโวยวายขอแม่นมก็คือขอจากพี่เพลียเดียนหรือขอจากจิตวิญญาณต้องการจะกินไอติมแท่งที่2ซึ่งมันเหลืออีกแท่งเดียวไว้สำหรับกินพรุ่งนี้ครับถามว่าถ้ามี1แท่งและแม่นมขัดไม่ได้ก็เอามาให้เอามาสนองตัณหาสนองความอยากของจิตหยาบก็เหมือนกับไอเด็กคนนี้นะแล้วถามว่าที่เก็บเอาไว้ในตู้เย็นจะมีเหลืออีกไหมไม่มีเหลือเพราะฉะนั้นแสดงว่าท่านก็พร้อมจะยากจนในวันข้างหน้านะว่าวันนี้เอาความรวยมาใช้แล้วมันไม่เหลือแล้วนะหรือในขณะเดียวกันไอเด็กน้อยคนนี้คือจิตหยาบร้องขอจะกินไอติมอีกแท่งนึงแต่ขณะที่วันนี้ได้ไปแท่งนึงแล้วในตู้เย็นไม่มีเหลืออีกสักแท่งไม่มีเหลือสักแท่งเลยถามว่าร้องขอจนตายไอ้เด็กคนนี้จะได้กินไอติมไหมครับชัดไหมพี่น้องครับถ้าท่านต้องการที่จะนะได้ในความร่ำรวยหรือได้อะไรก็ตามท่านคิดบวกสิครับหรือคิดด้านบวกสิเราจะทำอะไรเราถึงจะรวยนะไม่ใช่ว่ากูอยากจะรวยกูต้องรวยหรือกูจะรวยได้ยังไงวะต้องถามว่ากูต้องทำอะไรกูถึงจะรวยถ้าท่านคิดอย่างนี้พี่เพลเดียนก็จะช่วยให้เพราะว่ามนุษย์เราแต่ละคนมีพรสวรรค์และมีคุณสมบัติที่จิตวิญญาณถือติดตัวมาชาติที่แล้วอ่ะเรามีความชำนาญในเรื่องร้องเพลงพระชาตินี้บอกกูจะทำอะไรกูถึงจะรวยวะพี่เพลียเดียนก็จะดลจิตให้เลยถ้าถามแบบนี้เมื่อขบาเนี่ยเ
ขาก็จะไปหาครูเพลงให้ไปหาวงการเพลงไปเหนี่ยวรั้งให้ไปเจอคนที่อยู่ในวงการเพลงและพี่เพี้ยนก็จะคืนพรสวรรค์ให้ไม่เคยเรียนร้องเพลงมาก่อนมาหัดร้อง 2-3 ตะแงวตะแงวเหมือนครูเหมือนอะไรนะเหมือนอะไรนายพลอะชื่ออะไรนายพลอะฮะไม่รู้ว่าที่กกอกกันเนี่ยเขาดังมากเลยนะใช่ไหมว่าเขามาร้องเพลงเต่างอยจนดังได้เห็นป่ะทั้งที่ไม่เคยเป็นนักร้องอาชีพมาก่อนไม่เคยไปเรียนโรงเรียนร้องเพลงมาไม่เคยฝึกเหมือนน้องจินตราเขาหรอกนะแต่ดังได้ก็ดูมีคนดูเป็นล้านเห็นไหมเนี่ยนะทำอะไรถึงจะรวยต้องถามแบบนั้นอย่าไปบอกกูอยากรวยเอ้ยกูจะรวยเมื่อไหร่กูจะรวยวะหาเวลาถามว่าจิตใต้สำนึกของท่านหรือเมื่อกระบะไปวิ่งหาทั่วทั้งจักรวาลไปหาเวลามาให้ท่านอะเวลาที่ท่านจะรวยเขาหาได้ไหมครับไม่ใช่หมอดูที่มานั่งดูว่าจับยามสามตาว่าอายุเท่าไหร่เมื่อไหร่เวลาไหนจะร่ำจะรวยกับเขาไอ้นั่นเรื่องหมอดูไม่ใช่เพียเดียนไม่ใช่เมื่อกบาท่านเข้าใจยังครับนี่คือเหตุผลว่าทำไมอาจารย์ปริญญารู้เรื่องพวกนี้ทำไมจึงไม่มานั่งสอนคนให้สั่งจิตได้สำนึกเพราะมันมีแต่ผลเสียไม่ได้มีผลได้เลยไปเอาเหมือนกับไปเอาไอติมในตู้เย็นมากินหมดแล้วพรุ่งนี้ก็อดกินใช่ไหมแทนที่ถึงเวลาจะได้กินเนี่ยพี่เพียเดียนจะจัดสรรให้เองถ้าท่านอยากทำการค้าร่ำรวยท่านต้องรู้จักถามตัวเองหรือบอกตัวเองว่าฉันมั่นใจว่าฉันสามารถทำการค้าที่ฉันกำลังเลือกทำเนี่ยฉันจะต้องร่ำรวยแน่ๆฉันต้องทำสำเร็จแน่ๆฉันมั่นใจฉันมั่นใจว่าฉันต้องทำสำเร็จแน่คุณคิดอย่างนี้ได้ครับเมื่อคุณมั่นใจว่าคุณทำสำเร็จแน่พี่เพียเดียนกับจิตใต้สำนึกของท่านก็จะช่วยท่านทำให้ท่านเนี่ยนะมีความมั่นใจด้วยอะไรครับเวลาท่านคิดอะไรพี่เพียเดียนก็จะช่วยทำให้ท่านเปิดปัญญาของสมองให้ท่านคิดถึงสิ่งที่ท่านเคยทำไว้ในชาติที่แล้วเข้าถึงการใช้ความฉลาดทางสมองนะพี่เพียเดียนกับจิตใต้สำนึกช่วยท่านได้เพราะกายหยาบเนี่ยสมองของท่านเนี่ยสุดยอดเลยจิตวิญญาณที่ต้องมาเกิดเป็นคน2มิติมาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยพี่น้องครับเพราะต้องการใช้ปัญญาของสมองเป็นเครื่องมือที่จิตวิญญาณต้องใช้เพราะจิตวิญญาณไม่มีสมองไม่มีปัญญาจะคิดอะไรเองได้มีแต่คุณสมบัติคือรักอย่างเดียวให้อย่างเดียวคิดไม่เป็นวางแผนอะไรก็ไม่เป็นทำตามพระบัญชาพระบิดาอย่างเดียวครับแต่เป็นมนุษย์เนี่ยวางแผนล่วงหน้าก็ได้วิเคราะห์ก็ได้สังเคราะห์ก็ได้สมองทั้งนั้นพี่น้องครับจิตหยาบกับสมองทั้งนั้นเพราะฉะนั้นจิตวิญญาณต้องพึ่งจิตหยาบกับสมองมันใครทำตัวโง่ๆนะบอกว่ากูโง่เกิดมาโง่แล้วกูไม่ยอมพัฒนาปัญญามีทั้งโง่ทั้งงมงายแล้วอยู่กับโลภะโทสะโมหะเนี่ยก็เสียชาติเกิดนะครับเพราะความฉลาดทางปัญญามันสร้างได้พี่น้องครับซึ่งที่สถาบันภูกระต่ายของเราเนี่ย HBMI ของเราเนี่ยที่จิตเจวันสถานธรรมในที่เราทำทุกเดือนเดือนละครั้งเนี่ยเราก็มาติดอาวุธทางปัญญาให้กับพี่ๆน้องๆที่ต้องการหลุดพ้นในชาตินี้เพราะอะไรนะเพราะปัญญาท่านนั้นเนี่ยที่สามารถข้ามผ่านความทุกข์ได้ทุกปัญหาเลย

ทำให้กูรู้ว่ากูโง่อยู่กูต้องฉลาดขึ้นเพราะมึงสอนให้กูรู้ว่ากูเสียรู้เสียท่ามึงกูต้องขอบคุณไม่งั้นเราก็หลงตัวเองว่าเราเก่งเราฉลาดอยู่นั่นแหละเห็นไหมเราไม่มีบุญเราไม่สำนึกถึงบุญคุณของคนที่ทำให้เรานะได้เรียนรู้ว่าเรายังโง่อยู่เราไปโกรธในคนที่โกงเราเอาเปรียบเราช่อฉนเราเราไปโกรธมันหมดเลยโกรธร้อยปีอย่ามาดีร้อยชาติทั้งที่เรากำลังอกตัญญูต่อครูผู้มีพระคุณได้ซ้ำถ้าท่านยังคิดแบบนี้ไม่ได้อย่าฝันเลยว่าชาตินี้ท่านจะกลับบ้านนิพพานได้ไม่มีทางหรอกครับเพราะจิตยังไม่ใสใจยังไม่สวยนะเราก็ฝากให้นี่คือการเจาะชายจิตใต้สำนึกถ้าท่านต้องการทำธุรกิจการค้าให้ร่ำรวยท่านขอจากจิตใต้สำนึกได้ครับขออะไรครับขอหุ้นส่วนขอหุ้นส่วนที่มันไม่โกงเราที่มันเข้าใจเราคุยกับเรารู้เรื่องและไปได้ตลอดรอดฟังขอจากจิตวิญญาณของเราไม่ต้องขอจากพระเจ้าก็ได้ครับขอว่าเราจะได้เจอแล้วเรามั่นใจว่าเราต้องได้เจอคนดีๆแน่เพราะแผ่นดินไม่ร้ายเท่าใบพุทราใช่ไหมขอโอกาสดีๆที่เราลงทุนทำธุรกิจแล้วเป็นจังหวะเปรี้ยงขึ้นมาเลยสามารถที่จะระเบิดดังขึ้นมาได้เลยเนี่ยเราขอตรงนี้นี่ไม่ใช่ขอความรวยครับขอสิ่งที่มาเป็นเครื่องมือของท่านแต่ท่านต้องทำเพื่อรวยท่านต้องทำรวยนะมือทำรวยหวยทำจนไงใช่ไหมท่านต้องทำพี่น้องครับไม่ใช่เอาแต่ขอหมดนะครับถ้าในตู้เย็นหรือในออมสินมันหมดแล้วเนี่ยมันจะเหลืออะไรให้ท่านนะครับจะเหลือแต่สิ่งแย่ๆสิ่งเลวร้ายเพราะสิ่งดีๆท่านขอมาใช้หมดแล้วถ้าชาตินี้นะใช้แล้วมันหมดพอดีถ้าชาติหน้าต้องเกิดมาอีกถามว่าจิตวิญญาณท่านจะเหลืออะไรครับสมบัติที่เหลือจิตวิญญาณจะไม่เหลือสิ่งดีๆเลยนะครับเพราะเหลือแต่ความว่างเปล่าเพราะมันเอามาใช้ในชาติที่แล้วหมดแล้วครับถ้าไม่กลัวเหรอครับเรารู้อย่างนี้เราไม่อยากทำร้ายท่านไงนะจึงเตือนว่าอย่าเจาะชัยจิตใต้สำนึกของตัวเองเพราะจิตใต้สำนึกเขาคิดเองไม่เป็นเห็นเองไม่ได้สงสัยไม่มีสงสัยว่าเอ้ยเรื่องนี้มันไม่น่าจะถูกต้องนะฉันว่าฉันไม่ทำตามที่ไอ้จิตหยาบมันมาเจาะชัยฉันดีกว่าจิตใต้สำนึกของท่านนะเขาไม่มีปัญญาที่จะคิดนะครับเขามีหน้าที่ทำตามทั้งพี่พีเรเดียนซึ่งเป็นจิตวิญญาณอยู่ข้างในเนี่ยด้วยกันเนี่ยเขาต้องทำตามเพื่อไปเอาชะตาชีวิตเอาชะตากรรมมาให้เห็นไหมครับบางทีชีวิตของท่านเรียบราบรื่นนะพอผ่านไปสักปี2ปีชีวิตท่านเริ่มไม่ราบรื่นแล้วเพราะมันเข้าจังหวะในมิติของเวลาที่ท่านต้องเผชิญกับชะตากรรมนั้นหรือชะตาชีวิตนั้นท่านเลี่ยงไม่พ้นใช่ไหมบางทีทำกรรมไว้ในชาติจริงแล้วชาตินี้ก็ต้องเจอกรรมนั้นเจอแบบไหนเจอใครยังไงพี่พรีเดียนโดยจิตใต้สำนึกของท่านจะไปเหนี่ยวรั้งไอ้คนที่เป็นเจ้ากรรมนายเวรของท่านมาหาท่านไม่ว่าไปอยู่ที่ไหนเดี๋ยวมันมาเองมาเองเพราะจิตใต้สำนึกจะเป็นผู้เหนี่ยวรั้งมาให้มันถ้าวันหนึ่งท่านคิดดีพูดดีทำดีระลึกนึกถึงแต่สิ่งที่ดีงามชีวิตของท่านก็จะเจอแต่สิ่งที่ดีๆนั่นแหละเพราะอะไรครับเพราะจิตของท่านเป็นผู้โปรแกรมจิตของท่านเองและทำให้จิตวิญญาณโดยจิตใต้สำนึกกับพี่พรีเดียนนำสนองนำมาสนองความต้องการของท่านเห็นไหมฉลาดเป็นมนุษย์ไหมล่ะพี่น้องครับถ้าท่านฉลาดเป็นมนุษย์ชีวิตนี้ไม่ลำบากครับไม่ตกทุกข์ได้ยากอย่างแน่นอนแต่ถ้าวันหนึ่งดีแต่สาบแช่งตัวเองซวยแล้วสิกูแย่แล้วเราชิบหายแล้วขอโทษนะคนทั่วไปเป็นอย่างนี้ครับแล้วถามว่าวันหนึ่งท่านบริกรรมคาถาภาวนาอยู่แบบนี้จิตใต้สำนึกของท่านกับพี่พรีเดียนจะรับรู้อะไรครับเขาก็รับรู้ว่าซวยต้องทำให้ชีวิตของไอ้หมอนี่ซวยเว้ยเพราะกูมีหน้าที่ทำตามที่มันต้องการไงมันบอกซวยแน่ๆแย่แล้วกูมันเหมือนกับว่าท่านต้องการน่ะท่านรู้ไหมทุกอย่างล้วนเป็นสัจจะในมิติของพลังงานทุกอย่างล้วนเป็นสัจจะในมิติของจิตวิญญาณถ้าท่านไม่ต้องการอะไรอย่าไปพูดถึงครับเช่นไม่อยากจะถูกหลอกเฮ้ยกูไอ้เหี้ยนี่แม่งหลอกกูแน่ๆเลยนั่นแหละท่านกำลังทำให้จิตใต้สำนึกของท่านไปเหนี่ยวรั้งไอ้คนที่มันหลอกเก่งๆเนี่ยมาเจอท่านแล้วชีวิตของท่านก็จะเป็นแผ่นเสียงตกร่องจะเจอแต่ไอ้คนที่หลอกลวงแล้วท่านก็ต้องมานั่งร้องเพลงเหมือนนักร้องเพลงลูกทุ่งอ่ะอยากเจอคนดีๆมีไหมแถวนี้เพราะอะไรอุทานแต่สวยชิบหายกูว่ากูเจอแต่คนชั่วบ้านนี้เมืองนี้มีแต่คนเลวทำหุ้นส่วนทำธุรกิจกับใครแม่งมีแต่คดแต่โกงกูเอาเปรียบกูทั้งนั้นท่านบ่นท่านภาวนาอยู่แต่เรื่องอย่างเงี้ยแล้วไม่ให้จิตใต้สำนึกโดยจิตวิญญาณของท่านเนี่ยไปเหนี่ยวรั้งเอาคนขี้โกงมาให้ท่านตลอดทั้งชีวิตได้ไงครับท่านเกลียดท่านกลัวท่านไม่ชอบก็ทำเฉยๆครับอย่าไปเกลียดอย่าไปกลัวเพราะจิตใต้สำนึกของท่านเขาไม่รู้หรอกว่าท่านเกลียดยิ่งเกลียดเขาจะยิ่งรีบดึงมาหาท่านเลยเหนี่ยวรั้งมาหาท่านอย่าไปคิดนะการที่ท่านได้เจอใครสักคนทั้งคนหน้าคุ้นเคยคนหน้าเดิมหรือคนแปลกหน้าไม่ใช่เรื่องบังเอิญครับจำไว้นะครับไม่ใช่เรื่องบังเอิญเดินเฉียวชนกันมุมตึกชนเป้งหัวแตกอยู่คนละมุมตึกแล้วแต่ต่างคนต่างรีบเดินไอ้ที่ชนกันนี่ก็ไม่ใช่บังเอิญชนนะครับไม่มีอะไรบังเอิญ
บังเอิญจนบังเอิญรวยบังเอิญ

ไว้บังเอิญหล่อบังเอิญป่วยไม่มีคำว่าบังเอิญพี่น้องครับในจักรวาลนี้ไม่มีสิ่งใดบังเอิญความบังเอิญมีแต่เรื่องของมนุษย์โลกเท่านั้นครับมนุษย์โลกคิดแบบจิตมนุษย์เท่านั้นแหละครับนะตอนนี้เราชวนท่านคิดแบบจิตจักรวาลคิดแบบจิตวิญญาณนะอ้าวสไลด์นี้พอเก็ต

อย่าเจาะชัยจิตใต้สำนึกของตัวเองให้มันเป็นรูพรุนถ้าจิตใต้สำนึกของท่านคือเมื่อคบามันรั่วมันจะทำให้จิตวิญญาณของท่านมีปัญหาป่วยนะฮะแล้วลงนรกไปซ่อมไม่ได้นะฮะถ้าเมื่อคบารั่วนะครับเหมือนลูกโป่งครับเพราะเมื่อคบาเป็นเหมือนลูกโป่งที่ห่อหุ้มไข่ขาวไข่แดงห่อหุ้มทุกอย่างเอาไว้ในลูกโป่งถ้าท่านไปเจาะเองอ่ะไปเจ้าของลูกโป่งไปที่เอาเข็มไปแทงลูกโป่งอ่ะนั่นมันเป็นรูพรุนเนี่ยถามว่ามันจะเก็บเอาพลังงานคือลมหรือแก๊สที่อยู่ในลูกโป่งเอาไว้ได้ไหมพี่น้องมันยางรถยนต์อ่ะมันมีรูพอมีรูพรุนหน่อยเดียวแค่ดูเดียวยางก็รั่วมันท่านเจาะยางตัวเองทำไมครับทำให้จิตวิญญาณของท่านเหี่ยวไม่มีพลังอำนาจพอตายแล้วจบสิ้นอายุขัยปั๊บจิตวิญญาณนั้นก็มีอย่างเดียวเป็นขยะรอวันถูกทำลายทิ้งเท่านั้นนะและจิตวิญญาณของท่านแบ่งภาคมาจากจิตจักรวาลดวงเล็กที่อยู่เบื้องบนนะแล้วกลับบ้านไม่ได้เนี่ยมันเรื่องใหญ่ไหมครับกลับไปรวมกับตัวเองที่เป็นตัวตนภาคแรกอยู่เบื้องบนไม่ได้ขึ้นเงินคือเสียหายใหญ่โตครับพี่ๆน้องๆครับที่เราพูดทั้งหมดเนี่ยนะเป็นอนุตตรธรรมนะครับไม่ต้องไปถามหรอกว่าศาสดาพระองค์เก่าๆที่ท่านรู้จักเนี่ยท่านสอนเรื่องพวกนี้ไว้ไหมไม่มีครับเพราะมันเป็นความรู้นอกกาลาเรามาเกิดทันพวกท่านในชาตินี้เพื่อเอาความรู้นอกกาลามาบอกท่านถ้าท่านเพราะท่านไม่รู้ความรู้นอกกาลาแบบนี้ท่านถึงไม่เข้าใจว่าจิตวิญญาณท่านมาเกิดเป็นมนุษย์ทำไมท่านจึงพยายามจะหนีตายฮะตายไปจากการเป็นมนุษย์เพื่อไปเกิดเป็นเทพเป็นพรหมอยู่ข้างบนนั่นคือหลงทางพี่น้องครับให้มาเกิดเป็นมนุษย์ไม่ให้ไปเกิดเป็นเทพถ้าอยากเป็นเทพก็ตั้งชื่อสิเทพพิทักษ์เทพีเทพธิดาจะเติมวานอนด้วยก็แล้วแต่ท่านนะตั้งชื่อเอาสิครับแต่อย่าไปเป็นแบบนั้นมันผิดทางมันหลงทางนะครับเนี่ยท่านจำไหมครับตะกี้เราพูดแล้วทุกสิ่งเนี่ยมันเป็นสัจจะท่านไม่ว่าท่านจะพูดลบหรือพูดบวกจิตใต้สำนึกของท่านเขาถอดรหัสได้อย่างเดียวว่าท่านต้องการสิ่งนั้นแม้กระทั่งท่านไม่ต้องการน่ะท่านเกลียดคราวที่แล้วเสาที่เราจำได้เราชอบยกตัวอย่างเพราะรายการเราในเจ้าสาวฟังเยอะเกลียดคนขี้เหล้าเกลียดคนเจ้าชู้บางคนกูเกลียดแม่งทั้งสองอย่างเนี่ยผู้ชายขี้เหล้าผู้ชายเจ้าชู้ปรากฏว่าไปดูประวัตินะถ้ามันมีผัวนะผัวมันมีครบทั้งสองอย่างถามว่าทำไมอ่ะคนโบราณก็สอนแล้วเกลียดไหนได้นั่นเกลียดสิ่งใดได้สิ่งนั้นเพราะจิตใต้สำนึกคือวิญญาณจิตวิญญาณเป็นตัวแทนของจิตเป็นเครื่องมือของจิตวิญญาณเขาไม่รู้ว่าท่านต้องการหรือไม่ต้องการเขามองอย่างเดียวว่าต้องทำตามแรงสั่นสะเทือนของจิตเราจึงบอกนะว่าทุกอย่างในมิติของจิตวิญญาณซึ่งเป็นมิติทางพลังงานด้านของแก่นแท้ทุกอย่างล้วนเป็นความจริงทั้งสิ้นท่านขีดเส้นใต้ไว้นะทุกอย่างที่ท่านพูดทุกอย่างที่จิตท่านนึกทุกอย่างที่ท่านทำล้วนเป็นสัจจะทั้งหมดมันไม่เป็นสัจจะเฉพาะโลกมนุษย์ที่เป็นคนสองมิติเท่านั้นเพราะเครื่องยนต์แห่งกรรมมันอำพรางได้มันตอแหลได้ใช่ไหมแต่ในมิติของพลังงานเนี่ยสั่นสะเทือนเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เป็นอารมณ์เป็นความรู้สึกเป็นการนึกคิดเนี่ยจะปฏิเสธว่าไม่ได้สั่นเนี่ยไม่ได้ครับไม่ได้สั่นไม่ได้ครับเพราะเห็นอยู่ครับเห็นทนโทษก็เหมือนคลื่นที่เห็นในจอไหมคลื่นที่มันไปกระทบจิตวิญญาณจากทางซ้ายมือของจิตหยาบไปกระแทกจิตวิญญาณโดยกระแทกเปลือกนอกคือเมื่อคบาก็คือจิตใต้สำนึกใช่ไหมมันสั่นเนี่ยบอกว่ามันไม่สั่นได้ไหมไม่ได้ในมิติของแก่นแท้นะแต่ในความเป็นมนุษย์เนี่ยมีกายสังขารหรือเครื่องยนต์แห่งกรรมเนี่ยซ่อนเล้นได้ปากบอกว่ารักเธอปานจะกลืนกินปากพูดนะทำหน้าลอยหน้าลอยตาฉันรักเธอชั่วฟ้าดินสลายแต่ในใจอ่ะมีคนเห็นไหมในจิตใจอ่ะนะที่มันพูดอ่ะปากกระจายมันตรงกันหรือเปล่ามนุษย์เราอ่ะมันซ่อนเลนส์อำพรางได้เพราะฉะนั้นคำว่าไม่มีสัจจะหรือคำว่าตอแหลเนี่ยมันมีเฉพาะมนุษย์เท่านั้นนะครับแต่ถ้าเป็นรูปธรรมทางพลังงานเนี่ยสั่นสะเทือนอย่างไรมันจะเป็นของมันอย่างนั้นสั่นสะเทือนอย่างไรมันจะเป็นของมันอย่างนั้นพี่ๆน้องๆอย่าเพิ่งง่วงนอนนะวันนี้เราพูดไวมากเลยเพื่อให้ท่านได้เข้าใจในเรื่องที่ลึกลับที่คนไหนก็อธิบายให้ท่านฟังไม่ได้และเป็นเรื่องของความจริงที่เรามาเปิดเผยไปครั้งแรกในจักรวาล นี้ด้วยเราเก็บไว้เป็นความรู้คู่โลกาไว้ชั่วนิรันดรจนกว่าจะสิ้นโลกสิ้นจักรวาลทุกคนต้องรู้ความจริงตรงนี้เพราะมันคือความจริงความจริงคือความจริงโอเคไหมจะเบี่ยงเบนเป็นอื่นไม่ได้และสบายใจได้นะเราสื่อความจริงมาจากองค์จิตจักรวาลพระผู้เป็นเจ้าผู้ให้กำเนิดจิตวิญญาณของท่านทั้งหลายและเป็นพระผู้สร้างทุกสรรพสิ่งเราสื่อด้วยระบบ vertical telepathy ในระบบจิตสู่จิตถามว่าทำไมเราคุยสนุกสนานเหมือนธรรมชาติทำไมเราลืมตาไม่เห็นนั่งหลับตาต้องเพ่งจิตเราชำนาญแล้วพี่น้องครับขณะที่เราสื่อเนี่ยจิตเราเป็นสุญญตา
พระองค์สื่อมาอย่างไรในสมองเราเนี่ยจิตวิญญาณเราเนี่ยสั่นสะเทือนโปรแกรมยังไงพี่พรีเดนต้องการให้พูดอะไรยังไงเราจะกล่าวออกมาเป็นกระบวนการเป็นขั้นตอนอย่างต่อเนื่องที่เราทำอย่างนี้ได้เพราะชำนาญแล้วเพราะฉะนั้นอย่าแปลกใจฟังสาระที่เราพูดเอาไว้จะดีกว่านะเพราะฉะนั้นมาดูสไลด์แผ่นนี้ นะทุกสิ่งล้วนเป็นสัจจะคำว่าสัจจะหมายความว่าถึงแม้ท่านจะพูดชั่วนะนะคำว่าเฮงซวยคำว่าชิบหายตายแน่แล้วตายแน่แย่แล้วกูสิ่งเหล่านี้ท่านพูดอะไรมันจะเข้าตัวท่านหมดนะด่าคนอื่นมันก็จะเข้าตัวท่านเองนะไอชิบหายขอโทษนะพี่น้องครับขอให้แม่งตกนรกหมกไหม้อะไรต่างๆเนี่ยว่าเขานะจะจิตใต้สำนึกเนี่ยจะไม่ได้ไปทำลายเขาทำร้ายเขาอย่างเดียวนะแต่จะทำร้ายตัวเองด้วยคือจิตของท่านบงการว่าไปแช่งให้นั่นมันตกนรกจิตใต้สำนึกก็จะไปทำเขานะครับไปทำร้ายให้เขาต้องตกนรกแต่ขณะเดียวกันจิตใต้สำนึกก็จะต้องเหวี่ยงกลับคืนมาหาตัวเองไม่งั้นไม่สมดุลก็เลยต้องเอารหัสตกนรกเนี่ยกลับมาหาตัวเองด้วยถ้าที่มันเป็นรหัสเป็นคุณสมบัติที่เกิดขึ้นเพียงแค่ชั่วอารมณ์วูบเดียวเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นเราว่าคนอื่นอย่างไรและเป็นไงครับเอาลูกบอลเคลี้ยงใส่กำแพงอ่ะลูกบอลมันกระเด้งกลับมาหาใครครับหาคนเคลี้ยงใช่ไหมพี่น้องครับเพราะฉะนั้นเราด่าว่าเขาต้องตกนรกจิตหยาบของเราไอ้ขอโทษจิตหยาบทำแบบนี้จิตใต้สำนึกโดยจิตวิญญาณก็คือมันจะเอาคำสั่งเราเนี้ยไปทำร้ายจิตวิญญาณดวงอื่นพอไปทำร้ายเขาแล้วบาปไหมไปก้าวล่วงนี่บาปไหมบาปจิตวิญญาณของเรานะโดยจิตใต้สำนึกก็จะนำเอาคุณสมบัติชั่วๆที่เราไปว่าเขาเนี้ยกลับมาหาตัวเราเองก็เรียกไม้เท้าตาแปะมาตีหัวตาแปะเพราะฉะนั้นถ้าท่านไม่อยากที่จะให้ตัวเองชั่วไม่อยากให้ตัวเองตกนรกไม่อยากตัวเองเจอชะตากรรมที่ย่ำแย่อย่าไปทำร้ายคนอื่นแบบนั้นอย่าไปทำกับคนอื่นแบบนั้นยังไงมันคว้างงูไม่พ้นไม่พ้นใครไม่พ้นคอใครพี่น้องคอคนที่คว้างไงคว้างงูไปปั๊บงูมันก็เหวี่ยงพันมาพันคอตัวเองนะครับในเรื่องของกฎแห่งการกระทำหรือกฎแห่งกรรมก็เป็นอย่างนี้ครับเห็นภาพไหมพี่น้องครับงั้นถ้าเราสำรวมไม่ต้องไปก้าวล่วงใครใช้ชีวิตอยู่กับตัวเราเองและอยู่ในสังคมอยู่กับทุกข์ก็สุขได้อยู่กับคนอื่นได้นะท่านใช้ความสามารถของจิตหยาบของท่านและปัญญาของท่านเขาเรียกจิตตะปัญญาอยู่ในสังคมร่วมกับคนอื่นได้โดยไม่ต้องหนีสังคมเพราะอ้างว่าโดยไม่ต้องหนีสังคมโดยอ้างว่ากลัวทุกข์เลยพยายามจะหนีพ้นทุกข์ไม่ต้องหนีความทุกข์อยู่ในใจเราใช่ไหมขอให้มีสติและก็มีปัญญานะมีจิตใจที่มั่นคงมีความมั่งคั่งด้วยความรักด้วยความเมตตาท่านอยู่ในสังคมได้อย่างสบายๆนะแล้วก็ไม่ต้องตกค้างอยู่ในบนโลกนี้เวียนตายเวียนเกิดกันอยู่จนกระทั่งหลุดพ้นไม่ได้จ้ะมันเป็นอย่างนั้นท่านนึกภาพออกนะมันทุกสิ่งทุกอย่างเป็นสัจจะเช่นท่านกล่าวแบบตะเกียบริพาทคำว่าบริพาทก็คือกล่าวคำหยาบคายกล่าวสบถด่าใครด่าดินฟ้าอากาศด่าพ่อด่าแม่ด่าพี่ด่าน้องด่าลูกด่าเพื่อนร่วมสังคมด่าประเทศชาติด่าโลกด่านายกด่าเบื้องสูงมันเข้าหาตัวเองหมดเลยพี่น้องครับกฎของมันเป็นอย่างนี้ครับด่าใครคำด่านั้นก็เข้าหาตัวเองอย่างนั้นเพียงแต่ว่ามันจะสนองช้ามันรอสะสมจนถึงจุดหนึ่งเพื่อเมื่อดวงตกแล้วว่าบารมีทางจิตวิญญาณตกต่ำเมื่อนั้นนะครับจิตใต้สำนึกก็จะนำเอาไอ้สิ่งที่นะเราทำไว้เราสร้างไว้เนี่ยกลับมาหาเราครับดาบนั้นจะคืนสนองเราโดยที่ไม่ต้องมีใครทำเราเลยครับบางทีนะเราทำตัวเราเองหรือบางทีไอ้เจ้ากรรมนายเวรน่ะที่เคยเกี่ยวกรรมกับเรามาในอดีตชาติมันก็จะเข้ามาแล้วทำร้ายเราโดยที่เราไม่รู้ตัวเป็นเพราะอะไรครับเพราะคำกล่าวของเราเนี่ยนะกล่าวสบถกล่าวสาบานกล่าวบริพาทกล่าวประนามกล่าวไม่ดีอ่ะอย่าทำครับเพราะไอ้สิ่งที่ไม่ดีที่ท่านกล่าวเนี่ยมันจะเป็นสัจจะมันจะกลับมาหาท่านไม่ช้าก็เร็วนี่เป็นเพียวเมตาฟิสิกเป็นอภิปรัชญาชั้นสูงซึ่งเราเรียกว่าอนุตตรธรรมนั่นเองพี่น้องครับเมื่อท่านไม่เคยรู้ท่านรู้ไว้ซะครับถ้าท่านเคยมีนิสัยไม่ดีแบบเนี้ยเลิกซะครับยังทันนะฮะมหาสติกับปณิธานแห่งการหลุดพ้นหรือปฏิญาณแห่งนิพพานเนี่ยมันจะช่วยคุ้มครองท่านได้รีบปฏิบัติรีบปรับปรุงรีบแก้ไขซะครับกล่าวนะครับอย่างที่สองครับเรายกตัวอย่างแล้วเกลียดก็เป็นสัจจะครับเกลียดสิ่งไหนจะได้สิ่งนั้นจิตใต้สำนึกโดยพี่เพลเดียนกับจิตวิญญาณของท่านจะเหนี่ยวรั้งสิ่งนั้นมาหาท่านในชีวิตครับไม่ช้าก็เร็วครับเกลียด
คนไม่จริงใจเกลียดคนขี้โกงเกลียดคนหน้าไหว้หลังหลอกเกลียดคนชอบนินทาว่าร้ายเกลียดคนเจ้าอารมณ์ขี้โมโหเกลียดคนที่ชอบดูถูกเหยียดหยามพี่น้องครับท่านลองถามตัวเองว่าท่านเป็นคนแบบนี้ไหมแล้วถามมาในชีวิตของท่านเจอแต่คนแบบนี้ไหมคนรอบข้างของท่านน่ะทั้งคนชินหน้าชินคุ้นตาหรือคนแปลกหน้าก็ตามมันจะมาหาท่านเพราะจิตใต้สำนึกโดยจิตวิญญาณของท่านจะเป็นผู้เหนี่ยวรั้งไม้กระบวนการทางจิตวิญญาณกับจิตหยาบมันเป็นของมันแบบนี้นี่คืออนุตตรธรรมนะครับพี่น้องครับท่านจะไม่เชื่อก็ไม่เป็นไรก็พิสูจน์เอาสิครับเรากล่าวความจริงที่เป็นวิทยาศาสตร์เหนือวิทยาศาสตร์โลกทางกายภาพเพราะมันเป็นอภิปรัชญาเป็นเมตาฟิสิกส์ระดับเพียวเมตาฟิสิกส์เป็นศาสตร์เดียวที่จิตจักรวาลสอนให้กับพี่น้องที่เป็นมนุษย์บนโลกนี้โดยใช้สถาบัน HBMI เป็นสถาบันที่ใช้ในการถ่ายทอดสิ่งเหล่านี้และตอนนี้เราก็มาใช้ในการจิตจักรวาลอ่านโลกทาง YouTube ทาง Facebook วิสุทธิปัญญา YouTube ก็จิตจักรวาลท่านคลิกเข้าไปเลยครับและอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดติดตามแล้วแชร์เพื่อให้คนเนี่ยได้มารู้เห็นความรู้ใหม่ๆความรู้ที่สะเทือนโลกสะเทือนจักรวาลที่เรียกว่าอนุตตรธรรมที่พระบิดาทรงเมตตาเนี่ยท่านเปิดโอกาสให้คนได้รับพระโอวาทได้รับฟังพระวจนะของพระผู้เป็นเจ้าเนี่ยท่านได้บุญกุศลอย่างสูงส่งมากดีกว่าแชร์เรื่องการทำกับข้าวดีกว่าแชร์เรื่องการทำสวยดีกว่าแชร์ในเรื่องของสุขภาพดีกว่าแชร์ในเรื่องของสมุนไพรกินแล้วทำให้อายุมั่นขวัญยืนทำให้หล่อขึ้นสวยขึ้นสาวขึ้นเนี่ยดีกว่าเยอะเลยนะได้บุญกว่าเยอะเลยนะตรงเนี้ยเพราะว่าที่เราพูดเราก็ไม่ได้อะไรครับได้แต่บุญกุศลท่านแชร์ไปท่านก็ได้บุญกุศลร่วมกับเราด้วยโอเคไหมนะครับแล้วเราจะได้กลับบ้านไปด้วยกันนะเป็นพวกเดียวกันไงอย่าดูคนเดียวแชร์ไปเยอะๆนะแชร์ไปนะครับใครจะด่าจะว่านะท่านรู้เราจะสอนให้ถ้าใครเห็นท่านแชร์ไปแล้วมันมาอ่านหรือมาเจอคำสอนของพระบิดาแล้วมันก้าวล่วงจ้วงจับท่านก็ไปถามคนที่เขารู้คอมพิวเตอร์รู้เฟซบุ๊กว่าจะบล็อกไอเวนี่ได้ยังไงบล็อกมันซะมันจะได้ไม่ต้องทำบาปอีกและอย่าไปเสียดายว่ามันเป็นเพื่อนท่านอย่าไปคบคนที่ไม่เอาพระบิดาไม่เอาพระเจ้าไม่เอาผู้ให้กำเนิดทางจิตวิญญาณไม่เป็นเพื่อนอย่าไปคบมันเป็นพวกอย่าไปกลัวเสียเพื่อนมีพระบิดามีอาจารย์เนี่ยและมีรูปธรรมชั้นสูงเป็นพวกเป็นเพื่อนไม่ดีกว่าเลยครับดีกว่ามีไอ้คนพันนั้นเนะเข้าใจนะอย่าเสียดายเพื่อนหรือถ้ากลัวว่าจะเสียเพื่อนก็เปิด Facebook ขึ้นมานะรับเฉพาะเพื่อนที่ดีๆคอเดียวกันไว้ไอ้คนที่แปลกหน้าอย่ามานั่งเค้าเรียกอะไรมานั่งคลิกเป็นเพื่อนรับเป็นเพื่อนเพื่อสะสมจำนวนมีเพื่อนหลายคนเราเนี่ยมีผู้ติดตามเยอะกว่าเพื่อนนะเพราะคนที่เป็นเพื่อนเนี่ยส่วนมากเราไม่ค่อยอยากจะรับอ่ะเพราะเราขี้เกียจไปสืบประวัติไม่งั้นเดี๋ยวพวกมันบาปเปล่าเนี่ยเราก็มีแต่คนติดตามเองเขาคลิกติดตามเราได้ใช่ไหมแล้วมาติดตามเรานานๆแล้วไม่จำเป็นต้องเป็นเพื่อนหรอกเพราะสามารถที่จะดูได้อ่านได้ฟังได้ถามธรรมะก็ถามมาในกล่องข้อความได้เดี๋ยวทีมงานไอทีของเราเนี่ยแอดมินทั้งหลายก็จะช่วยเราได้เนี่ยฝากท่านนะอ้าวอย่าเกลียดท่านเกลียดสิ่งใด